จึงต้องเสียชีวิตจึงต้องตายแต่มนุษย์โลกเราก็ยังหาทำยังหาทำเพราะว่าการเสื่อมของกายสังขารและเครื่องยนต์แห่งกรรมดับคือตายนั้นเวลาอยู่ไปอยู่ที่ดาวอื่นนะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่มันจะค่อยๆเสื่อมเพราะมันเป็นเรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องของกายหยาบโดยตรงถ้ากายหยาบโดยตรงนะเกิดแก่เจ็บตายชัดแต่ถ้าพลังงานเสื่อมเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่น้องครับนะเข้าใจไหมฮะมันเรามาดูพักสายตาเรามาดูความจริงตรงนี้นิดหนึ่งดีไหมนะจ๊ะจึงมาดูความจริงตรงนี้นิดหนึ่งดีไหมเรามีอะไรจะให้ท่านดู

อ่ะได้ชมแล้วเป็นไงครับได้ชมแล้วเป็นไง เปลี่ยนบรรยากาศเกรซกับเรปทิเลียนส์ผูกพันใกล้ชิดมนุษย์มาตลอดมนุษย์โลกถูกมอดรุกรานเรื่องที่สองที่เราจะพูดต่อคือมนุษย์โลกถูกมอดครอบงำมนุษย์โลกถูกมอดครอบงำตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่ยุคเลมูเรียแอตแลนติสมนุษย์เนี่ยเกิดทีหลังเขาพระบิดาเอามาส่งที่โลกนี้ไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าแผ่นดินในโลกในสมัยนั้นที่โลกยังมีความหนาวเย็นมากๆอยู่หลังจากที่ไอ้พวกเอเลียนส์มันมาทำสงครามแล้วทำให้เกิดยุคน้ำแข็งบนโลกเราโลกเรายังมีน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยนะแต่ไม่ได้มากมายเหมือนภาพตะกี้ยังพอทนอยู่ได้ปรากฏว่ามนุษย์ในยุคเลมูเรียหรือเลมูเรียนกับแอตแลนติสเนี่ยซึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่เลมูเรียเป็นแผ่นดินเล็กแอตแลนติสก็เป็นแผ่นดินที่ใหญ่กว่าพวกเนี้ยพวกแอตแลนติสเนี่ยไปคบกับมอดไปคบกับมอดถูกมอดครอบงำและเป็นไงพวกมอดก็เอาเทคโนโลยีมาหลอกล่อเทคโนโลยีขยะที่ไอ้มอดของมันทันสมัยกว่าแล้วครับเอามาหลอกล่อมาสอนให้มนุษย์แอตแลนติสสร้างอะไรก็ไม่ว่าขยะเทคโนโลยีเต็มไปหมดเหมือนโลกปัจจุบันนี้ที่พวกตะวันตกเนี่ยพวกที่เก่งด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับแอตแลนติสสมัยก่อนแล้วก็พวกที่มีความเจริญทางจิตวิญญาณในสมัยก่อนก็คือพวกที่ไม่เก่งด้านสมองซีกซ้ายแต่เชี่ยวชาญด้านสมองซีกขวาเป็นนักปราชญ์ฮะพระพุทธองค์พระศาสดาก็อยู่ทางโลกซีกตะวันออกพวกนี้คือพวกเลมูเรียปรากฏว่าโลกมันต้องมี2ทวีปใช่ไหมผู้คนเลมูเรียกับแอตแลนติสปรากฏว่าไอ้มอดเนี่ยมันถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ฟิสิกส์ก็คือใช้กายภาพหรือเมคานิกบวกกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็บวกกับพลังงานของจิตมอดถ่ายทอดให้กับมนุษย์ในยุคนั้นมนุษย์ก็เลยกลายเป็นมารเลยครับอะไรครับที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พระบิดาต้องทรงชำระโลกครั้งแรกก็เพราะว่าไอ้มอดมันสอนมนุษย์ให้สร้างเครื่องกลไกชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อสามารถที่จะซ่อมแซมรักษาอวัยวะที่ชำรุดที่พิการได้ด้วยเส้นแสงด้วยพลังงานและสามารถที่จะต่ออายุของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้อายุยืนได้คราวละ3ปี6ปีขณะที่เลมูเรียก็เป็นมนุษย์ในยุคนั้นเหมือนกันไม่ได้รับโอกาสอันดีงามนี้นี่แสดงว่ามันกำลังทำให้ระบบโลกเสียสมดุลใช่หรือไม่พระบิดาจะทรงปล่อยไว้ได้ไหมเพราะเป็นผู้แอตแลนติสเป็นผู้กระทำและเป็นผู้ที่มีความเจริญทางด้านวัตถุเทคโนโลยีเหนือกว่าเลมูเรียเลมูเรียส่วนมากจะเป็นนักปรัชญาเป็นนักปราชญ์เมธีมีความเชี่ยวชาญด้านพลังจิตก็จริงแต่เป็นพวกที่สายบุญนะครับสายสีขาวไม่ใช่สายสีดำหรือสีเทาพระบิดาเลยให้ชำระโลกพอชำระโลกแล้วแผ่นดินแอตแลนติสทั้งทวีปเลยครับถูกพลิกกลับจมลงไปใต้เปลือกโลกพร้อมกับจิตวิญญาณของไอ้พวกมนุษย์กับมอดส่วนหนึ่งเสียชีวิตแล้วจิตวิญญาณก็ถูกตรึงไว้ในนั้นนั่นคือยุคเลมูเรียแอตแลนติสบอกเหตุผลนะว่าชำระโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทวีปหายไปทั้งทวีปหายไปทั้งทวีปพระบิดาเลยต้องจัดการโลกทั้งทางกายภาพและทางพลังงานใหม่ฟื้นฟูใหม่เลยครับใช้ภัยพิบัติเป็นตัวกำจัดเพื่อจะฝังวัตถุและเทคโนโลยีที่พวกมอดกับมารหรือมนุษย์ในยุคนั้นก่อขึ้นสร้างขึ้นไว้รกโลกเต็มไปหมดพระบิดาไม่รู้จะไปกบฝังที่ไหนก็เลยฝังมันไว้ใต้แผ่นเปลือกโลกจนถึงทุกวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับต่อมานี่เราข้ามยุคมานะเราพูดแบบเพิ่มเร็วๆๆๆนะเพราะเวลาเหลือน้อยเรารู้ว่าท่านชอบฟังไว้วันหน้าค่อยนั่งเล่ายาวให้ท่านฟังเมื่อท่านมาที่ภูกระต่ายนะบางทีมันเปิดเผยอะไรชัดเจนกว่านี้ได้
เปิดแล้วปลอดภัยนะยุคอียิปต์ยุคอัยยุบยุคฟาโรนั่นก็เป็นยุคที่ผู้บุกรุกและทำตัวเป็นมอดอยู่ใต้ดินก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมามาหลอกมนุษย์เพราะตอนนั้นเขาขึ้นมาแล้วเห็นมนุษย์นึกว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็จับล่ากินเป็นอาหารทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ครับโดยเฉพาะผิวดำๆตัวน้อยไอ้ผิวขาวผิวเหลืองอย่างพวกเรามันคงไม่ชอบกินเพราะมันไม่รู้ว่าสัตว์อะไรนะสงสัยซีดเสียชีวิตแล้วหรือว่าอะไรกันสักอย่างนะมันคงไม่กินนะฮะอ่ะสมัยนั้นก็พระเจ้าให้เล่าความจริงให้ฟังพีระมิดก่อนที่จะพบเจอพีระมิดพวกนี้มันถูกฝังอยู่ในทรายทรายทับถมจมอยู่เป็นเพราะว่าในสมัยยุคอียิปต์ตอนหลังที่เราค้นเจอเนี่ยกรุงไคโรอะไรต่ออะไรของอียิปต์เนี่ยเดิมมันอยู่ใต้ทรายนะถูกกลบฝังเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยที่เป็นเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากพวกมอดทั้งนั้นแล้วมาหลอกมนุษย์ที่เป็นคนถิ่นแท้จริงว่าพวกเขาคือพระเจ้าพวกเขาบางพวกก็เพิ่งมาจากต่างแดนต่างดาวก็มีแล้วมันก็มาจับมือกันเพื่อที่จะมาควบคุมโลกในยุคนั้นบางรูปธรรมเนี่ยต้องใส่หน้ากากเพื่อซ่อนเร้นรูปธรรมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแต่บางรูปธรรมก็นะสร้างหน้ากากให้เหมือนกับหน้าตาจริงนั่นแหละแต่หลอกคนในช่วงนั้นว่านี่ไม่ใช่หน้าตาจริงนะหน้าตาจริงเป็นอีกอย่างแต่ต้องใส่หน้ากากแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าหลอกลวงถูกต้องไหมแล้วก็เป็นผู้ที่ชักชวนให้คนเนี่ยเริ่มเขวนับถือเทพเจ้านับถือผีนับถืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เล่นกลให้ฟังให้เล่นกลให้ดูมียานลอยได้บางคนถามเราว่าพีระมิดนี่สร้างทำไมน้องเมธีถามอาจารย์เมธีถามว่ายอดสามเหลี่ยมของพีระมิดที่อียิปต์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับดวงดาวบนท้องฟ้าดาวในพรานโอริออนใช่ไหมเพราะไอ้พวกเนี้ยรู้ว่าอยู่บนโลกเนี้ยสนามแม่เหล็กของจักรวาลโลกเนี่ยไม่เหมาะสมกันกับเซลล์ร่างกายและอวัยวะของเผ่าเอเลียนส์ของพวกเขาเขาจึงใช้หลักของรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมสังเกตไหมเจดีย์วัดของมนุษย์เราของไทยเราก็เป็นลักษณะเป็นทรงกลมและมียอดเหลี่ยมขึ้นไปถ้าท่านลากดีๆมันจะเป็นสามเหลี่ยมแม้กระทั่งหน้าจั่วของโบสถ์ของวัด ก็จะเป็นสามเหลี่ยมท่านเห็นไหมครับรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นทรงพีระมิดเป็นรูปธรรมที่ยอดแหลมเนี่ยจะเป็นเหมือนเสาอากาศที่จะสามารถเหนี่ยวรั้งพลังงานของสนามพลังงานของจักรวาลผ่านยอดเหลี่ยมลงมาบริเวณจุดศูนย์กลางของพีระมิดนั้นได้ถ้าลากเส้นเนี่ยเส้นทะยามุมตัดกันบริเวณฐานของพีระมิดเนี่ยจุดที่เส้นมันตัดกันเส้นทะยามุมมันตัดกันก็คือจุดศูนย์กลางหรือจุดศูนย์รวมของพลังงานจักรวาลที่ถูกรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยเหนี่ยวรั้งลงมาท่านนึกภาพออกยังครับพวกเขาเนี่ยเวลาตกกลางคืนเนี่ยมนุษย์ไม่เห็นและนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวิหารพวกเขาไม่ให้ประชาชนที่เป็นมนุษย์โลกอ่ะเข้าเขาก็พากันเข้าไปโดยเฉพาะตัวผู้นำซึ่งมันตอนนั้นมันมีไม่กี่คนเข้าไปแอบนอนแอบนั่งสมาธิหรือทำอะไรก็ได้อยู่ในนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อรับพลังผ่านยอดแหลมของพีระมิดเนี่ยกฎเกณฑ์หลักการที่เป็นหลักความจริงของรูปทรงเรขาคณิตมันเป็นอย่างนี้นี่คือความมหัศจรรย์ของจักรวาลหรือของพระเจ้าตอนนี้รู้ยังครับใช่ไหมแล้วที่เขาสร้างรูปหน้าตาแบบนี้เขาก็จำลองภาพของตัวเขาหน้าตามันก็เหมือนกับคนในยุคนั้นนะซึ่งมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วเนี่ยเรามาดูรูปนี้นะฮะเห็นไหมครับรูปนี้ก็คือรูปธรรมอย่างตัวกลางเนี่ยรูปกลางๆเนี่ยเป็นซูเมเรียนนะฮะซึ่งท่านก็เห็นแล้วหน้าตาเหมือนนกมีปีกเป็นฝ่ายดีนะส่วนทางซ้ายมือเนี่ยทางซ้ายมือเห็นไหมมีเด็กนั่งอยู่บนตักด้วยหัวเนี่ยจะทุนทุยทุยทุยปนปนเด็กก็หัวทุยทุยปนปน
และทางขวามือรูปทางขวามือที่ท่านเห็นหัวลักษณะเป็นเหมือนกับลูกฟักอ่ะแล้วมีปลายแหลมๆนั่นคือการเอาบางอย่างไปครอบไว้เพื่อซ่อนเร้นอำพรางในลักษณะศีรษะของตัวเองที่มันต่างกันกับมนุษย์บนโลกที่พระบิดาทรงสร้างไว้แล้วก็มาหลอกมนุษย์สมัยนั้นคนเรามันโง่ไงหลอกว่าพวกเขาคือเทพเจ้าฝ่ายดีก็มีนะฝ่ายชั่วก็มีฝ่ายดีเรายกให้เราไม่ว่าแล้วคนคิดว่าเป็นเทพเจ้าดีจะได้เชื่อจะได้เชื่อเทพเจ้าฝ่ายดีนะแล้วเขาจะได้สอนสิ่งดีๆแต่พวกชั่วเนี่ยยังไงสันดานชั่วมันก็ชั่ววันยังค่ำครับพี่น้องครับไอเด็กที่อุ้มอยู่ในมือไอที่อุ้มอยู่บนตักนะทางซ้ายมือนะและผู้ที่มีลักษณะหัวทุยๆเนี่ยก็คือพวกนี้ครับพวกนี้ฮะท่านเห็นไหมนี่เป็นภาพวาดนะฮะซีกหนึ่งเนี่ยลักษณะไม่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมแต่ซีกขวาเป็นมนุษย์นี่คือพวกไฮบริดไฮบริดคือผสมพันธุ์กันแล้วนะมันก็ค่อยๆกลายพันธุ์มาเรื่อยๆผสมพันธุ์กันไฮบริดนะจนทั้งเป็นคนนะแต่ว่าถ้าเป็นเผ่านั้นนะหัวทุยๆก็มันก็ยังหัวทุยอยู่วิธีการสมัยนั้นเราให้พระองค์ให้เล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรเพราะเขามีความสูงส่งทางด้านพลังงานจิตเพราะเขาเกิดมาก่อนเราเป็นหมื่นปีแล้วพัฒนาแล้วศึกษามามนุษย์เราเนี่ยมันแค่เด็กละอ่อนนะมีแต่โง่เชื่อง่ายไม่คิดนะไฮบริดนะประเภทที่2คือประเภทโคลนนิ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่มาจากพวกมอดทั้งนั้นมนุษย์คิดเองไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นไฮเทคโนโลยีต้องใช้เวลาอีกหมื่นปีเป็นพันปีหมื่นปีมนุษย์ถึงจะตามหลังพวกเอเลี่ยนทันทุกวันนี้มนุษย์บางเผ่าอยากมีอำนาจก็เลยไปจับมือกับพวกมอดเนี่ยแล้วแลกกันกับผลประโยชน์ด้านเทคโนโลยีเพื่อจะทำมาค้ารวยเพื่อจะทำอำนาจมันปรมาณูปรมาณูเนี่ยมันก็มาจากพวกนี้ทั้งนั้นนะเพราะมันเคยสร้างประวัติศาสตร์เฮงซวยไว้บนโลกนี้แล้วไฮบริดแล้วก็โคลนนิ่งเพราะฉะนั้นคนที่น่ากลัวที่สุดที่จะถูกโคลนนิ่งไฮบริดเนี่ยก็คือมนุษย์ทั่วไปที่เป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดน่าจะถูกไฮบริดเพื่อจะยกระดับตัวเองให้สามารถอยู่บนโลกได้นึกออกไหมอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกที่มี14เกาส์ได้เพราะในการชำระโลกพระบิดาจึงต้องไม่บอกความจริงให้เก็บเป็นความลับว่าถ้าโลกเนี่ยผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกจะเป็นเท่าไหร่รูปธรรมที่มีชีวิตบนโลกจะต้องถูกจำกัดแปลว่าต้องกำจัดทิ้งไปเท่าไหร่รวมทั้งไอ้พวกมอดที่อยู่บนโลกนี้ด้วยเราจึงไม่พูดไงพูดก็รู้สิก็ไม่พูดเขาก็คอยฟังเนี่ยเรารู้ในพวกทายาทพวกสาวกมอดก็มีเยอะเราพูดความจริงเราไม่ได้ว่าใครโคลนนิ่งคนชั้นผู้นำเนี่ยอยู่ในแผนชั้นคนผู้นำระดับโลกเนี่ยหลายๆชาติเนี่ยนี่เราพูดให้ฟังนะเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นนะเขาเป็นอยู่นะแต่อาจจะต้องเป็นในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าวิชามอดผสมมือกับวิชามารโลกนี้วุ่นวายแน่เช่นเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยแต่ตัวจริงไม่ใช่เพราะถูกโคลนนิ่งมั้งท่านก็พอเห็นหน้าปั๊บท่านจำได้เลยรูปลักษณ์แบบเนี้ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแง่ๆเลยเป็นประธานาธิบดีของประเทศกิ๊กก๊อกประธานาธิบดีของประเทศกิ๊กก๊อกจำได้เนี่ยหน้าตาเป็นอาจารย์ปริญญาถ้ายังเป็นอาจารย์ปริญญาอยู่แต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะไม่ใช่เสร็จไหมคนทั้งประเทศคนทั้งโลกถูกหลอกไหมแล้วถ้าผู้นำทุกคนทั้งโลกเนี่ยมันเป็นมอดที่โคลนนิ่งมาเป็นมอดที่ไฮบริดมาอันตรายไหมพี่น้องครับพวกท่านน่ะพวกเจ้าจะอยู่อย่างไรมากล่าวให้ฟังแล้วไม่ฟังหาว่าไร้สาระวันนี้พูดหมดเปลือกแต่ไม่ได้ชี้พิกัดนะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วที่น่ากลัวที่สุดพวกเขากำลังทำอยู่พี่น้องครับนี่ครับเปลี่ยนหัวเปลี่ยนศีรษะตัดคอทิ้งเอาคอใหม่มาใส่คอใหม่นั้นมาจากโคลนนิ่งหรือมาจากไฮบริดก็สุดแท้แต่เปลี่ยนหัวได้น่ากลัวไหมครับเราไม่ได้พูดนิยายน้ำเน่านี่คือสงครามเทคโนโลยีในการที่จะยึดครองโลกฝีมือของมอดกับมารครับไว้ใจใครได้ครับตอนนี้เห็นยังไว้ใจอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้ยังอ่ะถ้าไว้ใจไม่ได้เราเป็นพวกมอดพวกมารเราคงไม่มาเปิดเผยเรื่องพวกนี้ให้ฟังเสี่ยงกับการที่ท่านจะมองว่าไอ้นี่มันเพี้ยนพูดมากแล้วมันเพี้ยนกูเสียเวลามาฟังกูไม่เชื่อไม่จริงไม่ใช่พี่น้องครับเนี่ยทางซ้ายมือก็เป็นนะ
ตูตันคาเมนเป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายของอียิปต์ในยุคของมอดครองเมืองมอดครองโลกท่านดูในรูปนะนะอาเมนโฮเทพที่3พระนางฮียีอะเคนาเคนนี่เราอ่านตามลำดับนะแล้วก็เนเฟอร์ติติซึ่งทุกวันนี้ยังหาพระศพของนางยังไม่พบพวกนี้เป็นพวกไฮบริดทั้งนั้นเป็นพวกไฮบริดทั้งนั้นหัวยังชุยๆยาวๆอยู่แล้วก็ต้องครอบเนี่ยดูนี่ก็ได้ชัดๆนะนี่นี่ที่เปรูก็ไปเปรูเป็นยุคหลังของอียิปต์เขาก็ไปเจอโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งทรงแบบนี้เลยเป็นโครงกระดูกนะครับนี่เขาทำเป็นรูปปั้นขึ้นมาให้เห็นนี่ก็เป็นทายาทของมอดทั้งนั้นเปรูเห็นไหมครับแล้วเราเอาภาพจริงๆมาทางขวามือมันบานประตูเป็นภาพแกะสลักเนี่ยสมัยนั้นก็เอาไอ้หมวกครอบไว้ก็เลยเห็นอย่างที่เห็นพี่น้องครับนี่คือยุคที่มอดครอบครับเลมูเรียแอตแลนติสแล้วก็ยุคอียิปต์อายาคุฟฟาโรห์อะไรพวกนี้นะนะท่านเคยไปแล้วใช่ไหมกรุงไคโรหรืออะไรพวกนี้นะมีพวกนี้อยู่ไปดูไว้ครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงความเลวแต่ไม่ใช่ความเลวของมนุษย์ทุกคนเป็นความเลวของมนุษย์ที่ไปจับมือกับมอดที่มันเจาะรูอยู่ในโลกเนี้ยที่มันสร้างหายนะให้กับโลกมาตลอดแล้วไม่ยอมไปเพราะชอบโลกมันครอบงำมาตั้งแต่สมัยนั้นนะความเลวอีกครับมนุษย์โลกถูกมอดเสี้ยมครับทำให้เกิดสงครามโลกทำให้เกิดศึกสงครามทำให้เกิดการสร้างสถานการณ์ของสงครามยุให้ทะเลาะกันยุแยงตะแคงรั่วเพื่อที่จะหาเงินเพื่อจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆมาโดยใช้วิชามอดแล้วมารเอาวิชามอดมาทำมันก็เลยหายนะชิบหายหมดนึกออกไหมครับมอดแพร่กระจายไปทั่วจับมือกันไปทั่วระยะหลังๆท่านจึงเห็น UFO บ่อยๆ UFO ฝ่ายดีก็มีฝ่ายชั่วก็มีท่านไม่รู้นึกว่าเป็น UFO นึกว่าเจ๋งหมดเลยโอ้ตื่นเต้นดีใจยานบางลำน่ะท่านเข้าไปใกล้ในรัศมีประมาณ10เมตร12เมตรน่ะไฟอาจจะลุกท่วมตัวท่านเลยก็ได้ครับเพราะสนามพลังงานของยานน่ะมันรุนแรงมากมันสามารถเผาไหม้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้หรือเข้าใกล้เนี่ยก็ได้มนุษย์โลกถูกมอดเสี้ยมขั้นตอนสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ปัจจุบันกำลังจะเดินทางไปสู่อนาคตมนุษย์โลกจะถูกมอดและมารยึดครองเราไม่ได้พูดเล่นโลกจะถูกมอดและมารยึดครองตอนนี้ก็ยึดครองไปหลายอย่างแล้วครับเช่นควบคุมเศรษฐกิจการเงินของโลกตอนนี้ท่านเห็นชัดยังควบคุมเศรษฐกิจการเงินของโลกอย่างที่สองควบคุมการเมืองและการปกครองแสดงว่าควบคุมผู้นำของประเทศนั้นประเทศชาตินั้นถ้าประเทศชาตินั้นนำด้วยพระมหากษัตริย์หรือควีนส์พระมหากษัตริย์กับควีนก็จะถูกควบคุมถ้าประเทศนั้นมีประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีประเทศนั้นก็จะถูกมอดกับมารมันควบคุมเอาไว้ในกำมือเป็นวิธีที่ฉลาดและควบคุมวิถีชีวิตส่วนตัวควบคุมวิถีชีวิตส่วนตัวด้วยการออกกฎหมายออกกฎระเบียบทางสังคมอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายให้คนปฏิบัติตามอย่างเช่นถ้าไม่ทำอย่างนี้2ครั้งห้ามเข้าสถานที่ของฉันนี่คือควบคุมวิถีชีวิตส่วนตัวทั้งที่จริงๆมันผิดกฎหมายเริ่มเห็นอย่างนี้นี่คือตัวอย่างและก็ผู้นำของประเทศทุกประเทศบริการฟรีไม่ต้องเสียตังค์ให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์เพราะมีบางอย่างแฝงอยู่ในนี้อยู่ซิ่งใส่ครับตรงนี้โอเคไหมครับควบคุมวิถีชีวิตส่วนตัวและที่สำคัญคือการครอบงำตรงนี้ครับท่านดูภาพนี้ไอตัวขยึกขยือเนี่ยคือตัวที่มันจำลองแบบของพระบิดาที่เป็นประโยชน์ในการเอาบวกเข้าไปในร่างกายและทำให้ลบในเลือดสกปรกของท่านเป็นกลางอันเกิดจากกิเลสหนาตัณหาเยอะเขาเอาใส่เข้าไปแล้วทำให้มันมีพิษรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเช่นหนามเนี่ยนะปกติแล้วมันก็จะยึดเกาะธรรมดาไม่มีอะไรทำให้มันมีความสามารถในการดูดในการเจาะหลอดเลือด
จาะผนังปอดเจาะผนังหลอดลมพอเจาะแล้วมันทำให้เกิดแผลทำให้เกิดบาดแผลมันทำให้หนอนเนี่ยมีพิษหนอนก็คือไอ้ยึกยือยึกยือเนี่ยที่เป็นหนามันน่ะพวกท่านเรียกว่าสไปค์ spike สไปค์ที่มันน่ากลัวเพราะไอ้หนามเนี่ยนึกออกไหมทำให้แพร่กระจายไปทั่วแล้วมีข่าวว่าตายนี่คือการทำให้กลัวแล้วก็มีการทำไงออกข่าวตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ได้เป้าหมายคือทำให้กลัวขู่ให้กลัวแสดงให้เห็นว่ามันน่ากลัวแจกฟรีแจกฟรีนะแจกอะไรแจกAny Freeอะไรที่ดีๆกินป้องกันได้กินรักษาได้ห้ามห้ามไม่สนับสนุนโดยใช้มือของนักปกครองหรือผู้นำด้านการปกครองของคนในกลุ่มนั้นประเทศนั้นเป็นเครื่องมือเพราะได้ประโยชน์คนพวกนี้พวกหิวเงินตกเป็นทาสของมอดมารเป็นมารเพราะตกเป็นทาสของมอดเพราะอำนาจของเงินนึกภาพออกไหมพวกเนี้ยมันยอมให้เงินมันล่อเพราะอะไรเพราะสักวันหนึ่งมนุษย์ไม่ต้องใช้เงินแล้วให้ใช้อย่างอื่นเหมือนทุกวันเนี้ยเรามีการ์ดไหมลูดปลื้ดลูดปลื้ดนั่นแหละถูกควบคุมไปแล้วลูดปลื้ดลูดปลื้ดไม่ต้องใช้เงินใช้ปฏิกต่อไปไม่ต้องรูดเคยได้ยินคำว่าซาตานโดยใช้เลข666ไหมครับก็คือจะใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คือ666เป็นเครื่องหมายของซาตานเนี่ยแค่เอาบาร์โค้ดมาติดไว้ในใต้ผิวหนังเนี่ยบางทีบนผิวหนังแต่ลาตาเปล่าเรามองไม่เห็นมีบาร์โค้ดใช่ไหมไปซื้อของก็ใช้วิธีสแกนทุกวันนี้ตามห้างเขาใช้สแกนที่บาร์โค้ดที่ถุงที่ภาชนะที่แพ็กเกจจิ้งของสินค้าใช่ไหมต่อไปเนี่ยเวลาจะเก็บตังค์เราเนี่ยมันมาสแกนที่หลังมือเราที่นิ้วมือเราฝ่ามือเราไปไหนไม่ต้องพกเงินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโปนจน ไม่ต้องกลัวโจรปล้นท่านฟังเราไว้นะฮะนี่เราบอกล่วงหน้าท่านฟังเพราะมีหลายคนดื้อรั้นดันทุรังไม่ค่อยฟังพระบิดาสอนว่าให้เอาตัวรอดให้ได้ด้วยวิธียังไงครับเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมุ่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระดาถ้าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขขณะที่ยังต้องอยู่บนโลกนี้

เพราะอะไรเพราะไปนับถือธนบัตรนับถือเงินเป็นพระเจ้าไม่ได้นับถือพระเจ้าหรือก็อดที่แท้จริงและพระเจ้าจะมีจริงกับมันได้ไงเพราะมันไม่เคารพมันไม่นับถือใช่ไหมเราเชื่อว่าผีมีจริงผีจะมีอำนาจและมันจะหลอกเราได้เราเชื่อพ่อว่าพ่อเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะพ่อแม่ก็จะศักดิ์สิทธิ์กับเราใช่หรือไม่สัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นนะเขาจะทำแบบอย่างที่ท่านเห็นในภาพเพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมความคิดและจิตวิญญาณของท่านโดยใช้ของแจกฟรีเนี่ยแล้วก็ G5 แล้วก็ดาวที่ไม่ใช่ดาวจริงที่ส่งขึ้นไปเป็นพันๆดวงคอนโทรลพวกท่านทั้งโลกในเวลาอีกไม่นานท่านเห็นหรือยังครับไฮเทคโนโลยีถามว่ามนุษย์คิดเองได้ไหมไม่ได้นี่เป็นแผนการของมอดยืมมือไอ้พวกผู้นำหลายคนเนี่ยให้มันมาเป็นพวกเสร็จแล้วคือให้มันทรยศต่อพี่น้องประชาชนบนโลกให้มันทรยศต่อพระเจ้าเมื่อมันทำสำเร็จแล้วมอดก็จะครองแผ่นดินนี้ด้วยการจัดการกับไอ้พวกที่ทำตัวเป็นเครื่องมือของเขาจัดการทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นมนุษย์โลกเสรีแล้วเป็นมอดเสรีบนโลกนี้แล้วน่ากลัวไหมฮะไม่ต้องกลัวครับไอ้ที่จะก่อนเขาก็ไม่บอกเราใช่ไหมว่าต้องจิ้มกี่ครั้งตอนนี้ล่อไป 2-3 ครั้งแล้วแผนการที่จะเอาบางอย่างเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะพี่น้องนะถ้าวัดตาม CC ที่ใส่มันจะต้องใส่ทั้งหมด30ครั้งท่านถามเราว่าจะต้องมีกี่รูนี่ไงคำตอบถามว่าเอ๊ะใครจะไปยอมให้ทำแบบนี้อ้าวก็ดูทางซ้ายสิไวรัสมันขยุบตัวหนังสือตรงนั้นเขียนว่าอะไรครับสร้างอะไรก็ได้ที่ทำให้กลัวใครตายก็ตายไปใครรอดก็ตกเป็นทาสนึกภาพออกยังครับสัญญาณคลื่น 5G เนี่ยมันใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ของจิตมนุษย์นะเป็นคลื่นไฟฟ้าอิเล็กทริกเหมือนกันมันทำให้เกิดคลื่นความถี่ในระดับเกือบจะถึงคลื่นความถี่ทางพลังจิตของมนุษย์คลื่นจิตใกล้เคียงเลยมันจึงจะใช้ในการโปรแกรมเพื่ออะไรเพื่อควบคุมจิตมนุษย์จิตวิญญาณมนุษย์ความคิดของมนุษย์ได้นึกภาพออกยังไงเพราะไอ้สิ่งที่ฉีดเข้าไปมันมีผลต่อจิตต่อ DNA และต่อสมองความคิดและเทคโนโลยีของมอดชั่วๆที่มนุษย์บางคนต่อทรยศต่อมนุษย์ด้วยกันกลายเป็นมารเพราะว่าตัวจริงอ่ะอาจจะถูกตัดคอเปลี่ยนหัวแล้วหรืออาจจะไฮบริดมาหรืออาจจะโคลนนิ่งมามองไม่ออกเลยนะพี่น้องครับมองยากมากยกเว้นทีเผลอเท่านั้นนะครับมันต่อก่อนเนี้ยเราว่าไปฟังว่าเดินเข้าเดินออกเนี้ยใครเป็นพรีเดียนส์ใครเป็นมนุษย์โลกมองไม่ออกมันต่อไปนี้มันยกระดับไปอีกอันนึงใครใช่ใครไม่ใช่มนุษย์ไม่ออกครับเราบอกท่านแค่นี้เพราะฉะนั้นอีกอันนึงครับ 7,000 กว่าล้านคนบนโลกนี้มันเยอะเกินไปแล้วไม่ใช่ความคิดของเรานะความคิดของพวกนั้นไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตกวานะแต่พวกมันบอกว่าเยอะเกินไปแล้วที่เยอะเพราะอะไรกูต้องการพื้นที่บนโลกอยู่ในรูเป็นมอดมันอุดอู้มันจะเหมือนอิสระบนโลกนี้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะมีที่ว่างก็เหมือนพระบิดาจะสร้างมนุษย์จะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ให้บวกกับโลกขณะที่สร้างต้นไม้ใหญ่ไว้แล้วนะต้นไม้ขึ้นเต็มโลกไปหมดพระองค์ต้องทำไงครับก็ต้องให้มนุษย์ให้สัตว์เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะเดินไปในป่านะบินได้มุดได้อะไรต่ออะไรได้อยู่กับป่าได้ถ้าให้มันอยู่ประจำที่เหมือนต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยไม่มีที่พอให้ปลูกพวกนี้ก็คิดเป็นเหมือนกันถ้ากูจะขึ้นมาอยู่บนโลกไม่ต้องแอบมุดอยู่ใต้โลกไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายมันต้องหายไปจากโลกถูกไหมวิธีง่ายๆกูเข็ดแล้วที่ทำสงครามนิวเคลียร์กูไม่เอาแล้วกูมีวิธีใหม่ใช้ปัญญาของกูอันฉลาดแต่ชั่วๆเราจะตกเป็นเครื่องมือเขาทำไมเข้าใจยังไงเราจะไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้ยังไงต
ทุกวันนี้

พูดไม่ค่อยได้นะเรื่องพวกนี้อันตรายนะนี่เราก็เล่าเป็นนิทานให้ฟังโอเคไหมเข้าใจแล้วนะถ้าเข้าใจทุกสิ่งที่เราพูดวันนี้นะก็ขอทุกท่านนะกดเลข9ให้เรา1ตัวเพราะได้เวลาที่เราจะต้องอำลาแล้ว2:30เลยไป10นาทีแล้วนะเอาเป็นว่าพระเจ้าให้เล่าความให้ท่านฟังคงได้ความกันบ้างนะครับและหวังว่าคราวหน้าเนี่ยจิตจักรวาลอ่านโลกในวันเสาร์3:30เป็นต้นไปในครั้งหน้าจะมีผู้คนมาเฝ้าฟังพระโอวาทของพระบิดามากกว่านี้นะเพราะต่อไปเราจะได้สอนท่านว่าท่านจะอยู่อย่างไรมีความสุขและสันติท่านจะอยู่อย่างไรที่จะมีปลายทางสุดท้ายบรรลุธรรมคือกลับบ้านแดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้ท่านจะเข้าใจและเข้าถึงว่าจิตวิญญาณของท่านจะต้องหลุดพ้นได้จิตหยาบท่านต้องช่วยเมื่อจิตหยาบช่วยให้จิตวิญญาณหลุดพ้นแล้วต่อไปจิตวิญญาณก็จะต้องหาทางหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ได้เองเพื่อกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแน่นอนนะเราต้องเป็นผู้จูงจิตวิญญาณท่านอยู่แล้วเหมือนที่องค์เยซูคริสต์ท่านบอกอะท่านจะจูงเจ้าสาวเข้าประตูเรือนหอนะประตูเรือนหอคือด่านนภาลัยแล้วเรือนหอในที่ว่านั้นก็คือพระนิเวศของพระเจ้าที่อยู่นอกระบบเอกภพนั่นแหละนะขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยติดตามฟังนะฮะทั้งหมดที่ Facebook นี่ก็307ท่านที่YouTube ก็520ท่านขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีนะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความสดชื่นของวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนเป็นวันหยุดดูแลตัวเองนะครับอย่าประมาทนะเป็นคนดีนะนึกดีคิดดีพูดดีทำดีและรู้วิธีที่จะปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุธรรมให้จงได้นะอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าไปหาทำเรื่องอุตริอย่าไปสนใจสนใจอย่างเดียวว่าเราจะทำให้จิตวิญญาณของเราหลุดพ้นออกมาจากต่อมพิชูอิตรีเพื่อจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบให้ได้คือทำยังไงดีกว่าไปนั่งหาวิธีจูนนะจูนหรือจอหรือจดอะไรก็ไม่รู้หรือเชื่อมนะถ้าท่านหมุนธรรมจักรได้ตัวท่านเองถูกออกแบบเอาไว้ให้เชื่อมกับทุกสิ่งของพระบิดาอยู่แล้วไม่ต้องไปหาทำให้มันวุ่นวายไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องเสียเวลาเชื่อเราเถอะครับมัวจะไปทำตรงนั้นพลังจิตวิญญาณจะถดถอยจะเสื่อมถอยไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีพลังในการเคลื่อนที่ไปในจักรวาลไม่ว่าตอนที่เป็นมนุษย์คือต้องใช้คลื่นความคิดคลื่นจิตหรือตอนที่เหลือแต่จิตวิญญาณท่านจะไม่มีปัญญาที่จะไปไหนได้ถ้าไร้ซึ่งพลังสงวนพลังเอาไว้ครับแล้วก็ชาร์จพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยมรรควิถีจิตจักรวาลที่เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายเราไม่ได้ก้าวล่วงศาสนาไหนเราไม่ทำลายความเชื่อใครเราให้ความจริงและท่านใช้ปัญญาของท่านเองในการพิจารณากราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาที่จะประทานรางวัลให้กับลูกๆของพระองค์ทุกคนลูกแกะตัวน้อยๆทั้งหลายที่อยู่จนดึกเนี่ยขอให้พระองค์ทรงพระเมตตาให้ปัญญากับพี่ๆน้องๆได้เข้าใจในสิ่งที่ลูกอธิบายอย่างง่ายดายเพราะเหนื่อยมากที่จะพูดเรื่องพวกนี้ให้คนที่นะมีอคติแล้วไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆยังใช้สิบตาปากว่าเท่ากับตาเห็นสิบตาเห็นต้องเอามือคลำดูก่อนถึงจะเชื่อยังไปยึดติดกับอายตนะแทนที่จะใช้ปัญญาหรือใช้สมองลูกยินดีที่จะอดทนต้องกราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงเมตตาจนกว่าจะรบกวนพระองค์ให้ทรงสื่อใหม่ด้วยวิธี vertical telepathy แบบเนี้ยเหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยท่านนบีนั่นแหละนะเพื่อจะให้ประโยชน์กับพี่ๆน้องๆของลูกต่อไปกราบแทบพระบาทพระบิดาครับเอเมนสาธุครับ

0: สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับมาพบกันอีกเป็นประจำทุกค่ำวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่หัวค่ำเกินไปไม่ดึกเกินไปเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกับเราในการสร้างประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในการที่ท่าน ได้รับโอกาสที่จะฟังสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นการสื่อถ่ายทอดสดระหว่างเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายพระองค์ทรงให้เราเดินทางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ในการ channel ก็แปลว่าสื่อถ่ายทอดสดเป็นไลฟ์สดในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งกับพระองค์ในโอกาสที่โลกกำลังปิดยุคพลังงานเก่าซึ่งปกติแล้วพระองค์จะไม่ได้ทรงสื่อสารกันกับผู้ใดในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพนี้แต่กับโลกมนุษย์นั้นพระบิดาทรงใช้วาระพิเศษเพื่อจะให้พระโอวาทกับลูกแกะก็คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ได้รับรู้รับฟังได้เรียนรู้ในสิ่งที่หลงผิดเข้าใจผิดในสิ่งที่เข้าใจไม่ถูกต้องในสิ่งที่ไม่รู้ในทุกยุคจากอดีตที่ผ่านมายุคใดที่โลกมีปัญหาที่ลูกๆมีปัญหาพระบิดาก็จะทรงพระเมตตาต่อลูกๆของพระองค์ให้มีบุตรเอกเข้ามาทำหน้าที่ในระบบโลกเพื่อกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ให้ลูกๆทั้งหลายได้รับรู้รับทราบและก็ถ้าเป็นปลายยุคพลังงานเก่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ส่งเรามาเพื่อจะกล่าวพระโอวาทในนามของพระบิดาให้ลูกๆอย่างพวกท่านฟังเพราะยุคนี้สำคัญมากเนื่องจากโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระองค์จึงต้องทรงมีพระบัญชาให้เราเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เพื่อบอกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือที่เป็นจิตวิญญาณยังไปอยู่ในภพภูมิอื่นให้ได้รับรู้ว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วในพันธสัญญา6ข้อที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้หรือไปเป็นอะไรอยู่ภพภูมิไหนก็ตามสวรรค์มายาที่เป็นภพภูมิที่พระบิดาไม่ได้สร้างหรือนรกเพราะจิตวิญญาณป่วยเนื่องจากจิตหยาบตอนที่เป็นมนุษย์นั้นเหลวไหลเลยต้องไปจมอยู่ในนรกและผู้ที่โชคดียังได้รับโอกาสให้เกิดเป็นมนุษย์มีกายหยาบกายสังขารมีเครื่องยนต์แห่งกรรมได้รับรู้ความจริงว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วและได้รู้ต่ออีกเรื่องนึงพระบิดาทรงมีพระบัญชาให้ช่างเทคนิคของพระบิดาหรือทูตสวรรค์ของพระองค์ลงพระหัตถ์ในการชำระโลกไปแล้วถ้าไม่รีบชำระโลกการเสียสมดุลของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะเสียหายร้ายแรงเพราะโลกเสียสมดุลมันจะทำให้จักรวาลทั้งระบบที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยสูญเสียความสมดุลตามไปด้วยเหตุมาจากเรื่องเดียวเพราะมนุษย์มีจิตสำนึกบกพร่องเพราะมนุษย์มีจิตสำนึกตกต่ำเพราะมนุษย์มีจิตไร้สำนึกไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณตามที่ตัวเองขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะกระทำได้มีความเหลวไหลไว้วันหน้าเราค่อยบอกนะว่าเหลวไหลเพราะอะไรแต่ทุกวันนี้บอกได้อย่างเดียวเป็นเพราะหลงมายาไปคิดผิดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแก่นแท้ก็เลยไปหลงยึดติดสรรพสิ่งที่ ที่มันไม่มีอัตตาก็ไปทำให้มันเกิดอัตตาเกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจเรื่องอัตตากับอนัตตาแต่พากันเข้าใจผิดจนเข้าป่าเข้าพงคนที่พยายามที่จะดับอัตตากลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่ยึดติดอัตตาสูงกว่าคนทั่วไปเป็นเรื่องน่าแปลกไหมเหลือเชื่อมากขณะที่อธิบายเรื่องอัตตาอนัตตาพูดเป็นไฟแลบพูดจ้อเลยนะไอ้นี่เป็นอัตตาเปล่าจิตวิญญาณเป็นอัตตาหรือเปล่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาโอ้สารพัดจะพูดดูเก่งมากเลยนะแต่ปรากฏไอ้คนที่พูดสามารถปุจฉาวิสัชนาได้เป็นต่อยหอยเนี่ยปรากฏว่าเป็นความคิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมันเลยกลายเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่ความใช่ความใช่ก็คือความจริงความจริงก็คือสัจธรรมนะแต่ถ้าความเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่มันจะเป็นสัจธรรมได้ยังไงครับสัจธรรมต้องเป็นความจริงซึ่งเป็นความจริงที่ถูกต้องนะพี่น้องครับวันนี้เรามาสร้างประวัติศาสตร์กันอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่371หรือ EP 371ด้วยหัวข้อที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดนะฮะหัวข้อที่สำคัญก็คือนิพพานเทียมแท้หัวข้อเรื่องนิพพานเทียมแท้นะไม่ใช่เทียมเท็จนะฮะเพราะวันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องนิพพานเทียมแล้วก็เท็จอย่างเดียวเราพูดเรื่องนิพพานแท้ให้ท่านฟังด้วยคู่ประกันด้วยไปด้วยกันเลยพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านมากเพราะต้องการที่จะให้เข้าใจเร็วขึ้นต้องฟังทั้งสองด้านนิพพานเทียมเป็นยังไงนิพพานแท้ต้องเป็นยังไงไม่ใช่พูดเรื่องนิพพานเทียมสัปดาห์หนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งเขาไปพูดนิพพานแท้ท่านก็ลืมนิพพานเทียมไปหมดแล้วแหละแล้วก็มาเรียนรู้นิพพานแท้พอเรียนรู้นิพพานแท้เสาร์นี้ปั๊บนะการ compare หรือการเปรียบเทียบมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะท่านไม่ยอมไปเปรียบเทียบเองนะเราเลยเปรียบให้ฟังเลยพระบิดาทรงเมตตาแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็ไปเรียนรู้เรื่องอื่นที่สมควรจะรู้และต้องรู้อีกนะเรียนรู้ได้หน้าก็ลืมหลังเพราะแต่ละคนก็อายุปูนนี้แล้วนะครับถ้าไม่ได้ใส่ใจไปทบทวนแล้วก็ไม่ฝึกใช้ปัญญาของสมองกันบ่อยๆเนี่ยบางทีสมองมันก็เป็นขี้เลื่อยได้เหมือนกันอย่างที่คนโบราณท่านบอกพี่ๆน้องๆครับวันนี้เราก็มีน้องบุญธรรมนะฮะกับทีมงานนะทั้งทีมงานบนโลกมนุษย์นี่แล้วก็ทีมงานในวงโคจรของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวครูนะเป็นครูพี่เลี้ยงของเรานะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดตะกี้เราบอกแล้วเป็นการถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตเป็นการถ่ายทอดสดทางจิตซึ่งปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นบนโลกนี้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะยกเว้นในยุคที่มีพระศาสดามาจุติตามพระบัญชาของพระเจ้าหรือพระศาสดาที่ทรงส่งลงมาในช่วงที่โลกกำลังมีกาลยุคหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องรีบจัดการรีบแก้ไขนั่นนะครับนะสมัยองค์เยซูสมัยท่านนบีนะในสมัยเอาเราไม่ต้องไปไกลมากเอาแค่2เนี่ยใกล้ๆ 2,000 กว่าปีเนี่ยนะนั่นคือพระบุตรเอกที่พระบิดาส่งมายุคนี้เหมือนกันถามว่าสำคัญไงจึงต้องส่งนายปริญญาตันสกุลมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นการปิดยุคพลังงานเก่าพี่น้องครับคำว่าปิดยุคพลังงานเก่าแปลว่าอะไรถ้าเราไม่บอกท่านจะทราบไหมเช่นถ้ามันเกิดการปิดยุคพลังงานเก่าแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกนี้คืออะไรนะทำไมท่านจะต้องรีบเข้าใจต้องทำความเข้าใจว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออย่างไรแล้วเรายังแถมด้วยว่านิพพานจะหลุดพ้นมันคนละเรื่องกันนะท่านอย่าเข้าใจผิดนะทำไมเราต้องรีบบอกครับเพราะว่าโลกมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านสัญญากับพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลว่าเมื่อครบกำหนดในการสิ้นยุคของโลกเสรีนี้แล้วจิตวิญญาณของพวกท่านจะต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณมาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นถึงแม้ไม่อยากกลับหรือโง่อยู่เพราะคิดว่าบ้านไม่มีคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีประวัติศาสตร์คิดว่าจิตวิญญาณของตัวเองไม่มีประวัติศาสตร์ถึงแม้จะคิดผิดเข้าใจไปเชื่อผิดหลงผิดและปฏิเสธมาตลอดแต่ยังไงก็ต้องกลับบ้านแล้วถ้าไม่กลับบ้านไม่รีบเร่งที่จะใช้จิตหยาบของท่านช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านในการมาทำหน้าที่บนโลกนี้และล้มเหลวนะเพราะหลายคนยังไม่รู้เลยหมุนธรรมจักรก็คืออะไรพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่ถามที่ว่าในการปฏิบัติธรรมของท่านน่ะท่านใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกก็คือเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายและคนในสังคมเนี่ยท่านรู้ไหมว่าค้ำจุนยังไงทำไมต้องค้ำจุนเมตตาธรรมมาช่วยค้ำจุนโลกโลกหมายถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกท่านเคยรู้ไหมคนนำทางตาบอดเคยสอนท่านไหมสอนให้เห็นแก่ตัวอย่างเดียวทำไงฮะนะจะนั่งนั่งนอนนอนหรือปลีกวิเวกหรืออยู่คนเดียวทำเพื่อตัวเองอย่างเดียว เพื่อให้จิตวิญญาณของกูเนี่ยตายแล้วนะตายแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตายแล้วต้องไม่มีภพชาติอีกตายแล้วต้องไม่มีสังสารวัฏอีกก็เลยไปคิดว่าถ้ากูจะตายเนี่ยกูจะต้องพยายามดับอัตตาตัวตนของกูให้เป็นอนัตตาให้ได้นี่ฮะอัตตากับอนัตตามาแล้วเห็นไหมครับแล้วนี่คือการเข้าใจผิดบางคนดื้อนะฮะฟังเราพูดแบบนี้แทนที่จะตกใจว่าเฮ้ยกูเชื่อมันเองอย่างนี้นี่ว่ากูมีความรู้สึกว่าพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้อย่างนั้นนะพระศาสดาก็ทรงสอนไว้อย่างนั้นเนี่ยเราถามว่าท่านพิจารณาในสิ่งที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงออกแบบทุกอย่างไว้ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยให้มนุษย์ทุกคนเวลาจิตวิญญาณมาเกิดต้องปฏิบัติตามแผนที่พระองค์ออกแบบไว้แต่นี่ประเภทแหกจารีตแหกประเพณีแหกแผนเพราะอะไรฮะเพราะคิดเองเองเชื่อเองไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นะเมื่อไม่ได้ฟังเราเนี่ยว่านะการปฏิบัติอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นเนี่ยนะว่าดับอัตตาก็คือดับถ้ากูดับตัวตนเสียได้กูจะไม่มีตัวที่จะมาเกิดและไม่มีตัวที่เวลากูตายแล้วถ้ากูดับอัตตาทำให้มันเป็นอนัตตาได้ก็จะไม่มีตัวตนที่จะไปเกิดในภพชาติหน้าแปลว่าภพชาติหน้าไม่มีถ้ากูดับมาได้ในชาตินี้มันก็เลยใช้ตัวชี้วัดว่าถ้ากูสามารถอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความสุขได้จากการที่นั่งข่มจิตของกูและทำอยู่คนเดียวเนี่ยกูก็สามารถที่จะรอวันตายได้เพราะอะไรกูพ้นแล้วกูตายปั๊บเนี่ยกูสามารถจะหลุดพ้นได้แล้วเนี่ยกูเป็นอรหันต์อะไรของกูแล้วคิดไปใหญ่โตนะฮะซึ่งคิดเองเองนะไม่มีใครมาคอนเฟิร์มแล้วก็เชื่อกันเองแบบนั้นพอเรามาพูดในสิ่งที่แตกต่างบางคนไม่ยอมฟังครับทนฟังไม่ได้เห็นไหมฮะมีมิจฉาทิฏฐิทนฟังไม่ได้ทั้งที่นี่คือความรู้ใหม่ถ้าไม่ฟังมันก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าที่ตัดสินใจว่าจะไม่ฟังต่อไม่เชื่อตามไม่คิดตามไม่ทำตามใช่ไหมฮะถ้าไม่ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ยังไงเราก็จะเชื่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะยึดติดกับสิ่งเก่าๆเหมือนเดิมการที่เรามาพระบิดาอุตส่าห์ให้เรามาช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ความจริงก็เท่ากับเสียเวลาเปล่าพี่น้องครับนั่นถ้าเราเป็นคนฉลาดเราต้องเป็นนักฟังที่ดีนะต้องมีสุตตมยปัญญาก็แปลว่าต้องมีความฉลาดในการใช้หูในการที่จะฟังมันจะมีปัญญาได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องคิดท่านต้องคิดเอาประเด็นที่พูดให้ฟังในคิดแน่นอนที่เรากล่าวเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ทั้งนั้นมนุษย์ต่างดาวเท้าต่างแดนที่เรามาพูดก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดในบางเสี้ยวส่วนที่หยิบให้ดูว่าอย่าเพิ่งรีบไปสนใจเลยเอลุงเอเลียนส์นะในต่างดาวต่างแกแล็กซี่สนใจเอเลียนส์ตัวปลอมนะเป็นมอดที่มันมาหลอกลวงพวกท่านอยู่บนโลกมนุษย์นี้ดีกว่าเราเห็นแล้วหมั่นไส้อดรนทนไม่ได้2เสา2สัปดาห์แล้วก็มีพูดฉวัดเฉวียนไปทางพวกนั้นมาเพื่อท่านได้รู้ว่าฟังตรงเนี้ยไม่ต้องไปสนใจที่ไหนหรอกสนใจองค์ความรู้ที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาพวกท่านสื่อผ่านเรามาพวกกล่าวมาอย่างไรเราก็กล่าวให้ท่านฟังไปอย่างนั้นน่ะไม่มีการอุบอิบมุบมิบไม่มีการแฮปความรู้เอาไว้ท่านสังเกตมั้ยตอนต้นรายการเวลาเราคุยเราสื่อท่านเนี่ยเสมหะเหนียวๆในคอนั่นคือมารมันพยายามจะเป็นอุปสรรคทําให้ท่านฟังเราและรําคาญถ้าท่านไม่หนักแน่นน่ะไม่รักเราไม่ศรัทธาในพระบิดาท่านก็คงจะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นหนีไปที่อื่นแล้วเพราะว่าเสียงมันไม่เห็นไพเราะเลยน่าฟังเลยพระองค์ให้เราเกิดมามีเสียงเพราะในการบรรยายธรรมะมันเป็นความสามารถพิเศษเป็นพรสวรรค์เป็นพรสวรรค์เพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาพูด 3-4 ชั่วโมงหรือบางครั้งก็5ชั่วโมงพี่ๆน้องๆที่ฟังจะได้ไม่เบื่อเราไม่ได้ยกหางตัวเองว่าเสียงเราเพราะแต่พระองค์ทรงให้มาแบบนั้นให้เรามาเนี่ยเพื่ออะไรครับไม่ให้เรามาร้องเพลงให้ท่านฟังให้มาพูดธรรมะให้ฟังเห็นไหมทุกวันนี้นักร้องดังๆมีชื่อเสียงหลายคนนะต้องเสียชีวิตไปนะบังเอิญหรือเปล่าท่านลองคิดดูแล้วกันเพราะแต่ละคนเนี่ยเสียงเพราะมากแล้วถ้าคนยังติดใจเสียงเพราะๆแบบนักร้องพวกนั้นอยู่เนี่ยใครจะมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็เลยต้องลดจำนวนพี่ๆน้องๆเหล่านั้นนะให้จิตวิญญาณเขาเสียสละบ้างเพื่อให้คนหันมาฟังเราถ้าทุกวันนี้มีจอมยุทธในการสื่อพระโอวาทหรือในการสื่อธรรมะเยอะมากเนี่ยหลายคนก็จะไม่มีใครฟังเราแล้วพี่ๆน้องๆที่เป็นคนที่อยู่ในแผนการที่จะต้องถูกคัดไว้เนี่ยก็ยังจะต้องเปลืองเวลากับการที่ไปหลงฟังในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปหลงฟังในสิ่งที่เป็นขยะที่มนุษย์โลกเสรีเหล่านี้เชื่อว่าเขามีชื่อเสียงเขาเป็นนักพูดที่เก่งเป็นนักธรรมะที่ยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมในความคิดแบบจิตมนุษย์ถ้าเขายังมีคนเหล่านั้นอยู่เนี่ยถามว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะมาฟังเราเราไม่มีชื่อเสียงมีแต่ชื่อมีกับเสียงนะแต่ชื่อเสียงเราไม่มีเป็นจอมยุทธนะชั้นสูงส่งแค่ไหนอะไรยังไงนะไม่มีแต่ถ้าถามถึงเนี้ยนะในทางศาสนาพุทธเพราะเรานับถือศาสนาพุทธมาก่อนตั้งแต่แรกจนทุกวันนี้ก็ยังมีพุทธอยู่นะแต่เราไม่ปฏิเสธคริสต์กับอิสลามเราก็ไม่ปฏิเสธนะเราก็เคยไปเป็นศิษย์นะศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่น หลวงปู่ขาวอนาจโรนะหลวงปู่แหวนนะหลวงพ่อคูณท่านยังเคยเจิมรถให้เราเลยนะพอดีเราขับรถไปป้ายแดงนะแวะไปหาไปไหว้ท่านพาลูกศิษย์เรากลุ่มหนึ่งไปเนี่ยนะลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่อยู่ที่วัดอ่ะรู้เมตตาเรามากเลยชวนนะเนี่ยบอกเราว่าขับรถไปจอดตรงนี้นะไอเราก็นึกว่าเป็นที่ที่ให้จอดนะเราก็ไปจอดให้เราว่าเป็นคันแรกเลยครับแล้วมีคนมาจอดตามหลังต่อท้ายเยอะแยะหลวงพ่อคูณก็มาเจิมรถให้เราและเรียกเราไปหานะฮะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระบิดานะเรียกเราเข้าไปหาท่านนี่เราเล่าเรื่องหลวงพ่อคูณให้ท่านฟังใช่ไหมท่านบอกมานี่มานี่เองมานี่เอ๊ะแล้วก็ไปกราบท่านนะมึงอ่ะนะกูเจอมาให้ก็จริงนะแต่มึงอย่าขับเร็วนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามึงขับเร็วอ่ะกูกลัวเดี๋ยวกูโดดลงจากรถก่อนนะแล้วท่านเจอมนะท่านไม่ได้เขียนยันอะไรให้เลยนะฮะท่านเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่เลยที่หลังคารถเก๋งเรานะครับป้ายแดงนะครับท่านเขียนว่าอะไรไหมมึงอย่าประมาทนี่ครับเนี่ยทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มากมีความสุขว่าโอ้โหเราได้พรชั้นเยี่ยมจากหลวงพ่อคูณนะพรแรกก็คือมึงอย่าขับเร็วนะกูกลัวนะแปลว่าอะไรถ้ามึงขับเร็วกูก็ช่วยมึงไม่ได้หรอกนึกออกไหมท่านหมายถึงอย่างนั้นเป็นนัยยะนะท่านมองหน้าแล้วท่านก็ยิ้มนี่คือท่านหลวงพ่อคูณนะพูดมึงกูนั่นแหละแต่เราไม่ได้พูดกับท่านว่าแล้วมึงทำไมอวยพรกูแบบนั้นไม่ใช่นะครับท่านพูดกับเราไงไอ้เองมานี่เองมานี่มึงมานี่นะท่านเรียกอย่างเงี้ยนะเราก็กราบขอบคุณนะเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระบิดายังไม่รู้ว่าเรามาเพื่อทำหน้าที่ในสิ่งเหล่านี้นะหลวงปู่มั่นท่านอาจารย์ฟันนะหลวงปู่ขาวอนันตโยนะท่านฤาษีลิงดำเราไปเคยไปกราบมาแล้วทั้งนั้นนะครับพระบิดาให้เราไปทำความรู้จักมาหมดนะแล้วก็พระแต่ละรูปก็โอเคครับมีความเป็นเอกในแต่ละด้านในแต่ละเรื่องนะทำให้เรารู้จักเพราะฉะนั้นใครที่หาว่าเรามาทำลายศาสนาพุทธจงจำเอาไว้ด้วยเราไม่เคยลบหลู่ครูบาอาจารย์หรอกนะฮะแต่เรามีหน้าที่พูดในสิ่งที่บางทีครูบาอาจารย์ของเราก็อาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจแต่เราไม่เคยก้าวล่วงเรากล่าวในพระนามของพระบิดาพระองค์เคยทดสอบมนุษย์ที่เป็นศิษย์ของเรานะฮะแล้วทดสอบตัวเราด้วยว่าเราจะเป๋จะเขวไหมเคยให้เรากล่าวเรื่องสิ้นยุคกล่าวเรื่องการปฏิบัติการชำระโลกท่านรู้ไหมเราสงสารพี่ๆน้องๆอ่ะเราก็เลยบอกใบ้แต่เราใบ้ไม่เป็นนะหลายคนเดาถูกเลยว่าเราบอกว่ามันจะเกิดวันเดือนปีอะไรภัยพิบัติจะเกิดอะไรยังไงบ้างเราบอกเลยนะเช้าเวลานี้เวลาประมาณ9โมงเช้าจะมีเสียงอื้ออึงมาโดยไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงอะไรเสียงอื้ออึงมาคือเสียงพายุมาขณะที่ตอนเช้าเนี่ยนะทุกอย่างสงบเงียบมีเสียงอื้ออึงมาอีกสักพักนึงใบไม้ก็จะพลิกตัวกลับไปกลับมาโดยที่ไม่มีลมใบไม้เนี่ยมันจะพลิกคว่ำลงเอาที่มันหงายขึ้นรับแสงนะพลิกคว่ำลงนั่นคือสัญญาณวันนี้เราพูดซ้ำอีกครั้งว่าเหตุการณ์แบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นมันก็ยังคงเดิมวันเวลาที่พระบิดาจะทรงชำระโลกก่อนจะมืด56วันหรือ8ราตรีเราพูดให้ท่านฟังวันนั้นเราพูดเลยนะและดันทะลึ่งบอกไปบอกใบ้อะท่านรู้ไหมฮะพระบิดาทรงเลื่อนมาแล้ว3ครั้งทรงเลื่อนมาแล้ว3ครั้งพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ที่เพิ่งมาฟังใหม่ๆเนี่ยท่านต้องนึกว่าโชคดีมากเลยที่ท่านได้มาเจออนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลได้มาฟังพระโอวาทผ่านปากของอาจารย์ที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาเหมือนรอคอยพวกท่านท่านต้องดีใจมากๆโชคดีมากๆเลยหลายคนมันถึงบอกไงมารของบางคนมันถึงบอกว่าอาจารย์สอนแต่เรื่องเก่าๆซ้ำๆเหมือนรอคนใหม่ไม่เห็นมีอะไรใหม่พวกกูไปดีกว่าเนี่ยใช่ไหมแล้วเดือนนึงเนี่ยมาอบรมที่สถานธรรมเนี่ยมาปฏิบัติกันเนี่ยเดือนละแค่หนเดียว2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนโอ้ยสู้ไปหาครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิของกูใหม่ไม่ได้เพราะว่ามันให้กูปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนเลยเนี่ยอะไรต่างๆเราเนี่ยครับนั่นน่ะมันอวดอุตรินะแล้วก็พากันหายไปหมดนะเราไม่เสียดายนะเราไม่เสียดายแต่เราเสียใจแทนจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นว่าทำไมมันโง่แบบนี้เนี่ยการหลายคนฟังเนี่ยพวกนั้นเขาจากไปเนี่ยเรายังไม่ได้ปล่อยทีเด็ดซึ่งมันยังมีอีกหลายเม็ดนะฮะเม็ดล่าสุดที่เราปล่อยทีเด็ดไปก็คืออย่าดับขันห้าทั้งที่ FC เก่าๆเนี่ยที่ยังอยู่ไม่กี่คนที่ฟังเราอยู่ในคืนนี้ก็รู้นะว่าเราเพิ่งบอกความจริงนะเราสอนให้หมุนธรรมจักรที่ภูกระต่ายแล้วก็ฝึกอบรมด้วยกระบวนการไซโคโชชวนท่านหมุนธรรมจักรแต่เราไม่บอกตรงๆว่าอย่าดับธรรมจักรขณะที่เราชวนหมุนธรรมจักรขณะที่คนนำทางตาบอดกลับชวนท่านดับธรรมจักรดับขันห้าถูกไหมนะให้ดับขันห้าดับกรรมจักรทิ้งแท้เพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แทนที่จะเรียนรู้วิธีการใช้ขันห้าเพื่อจะเปลี่ยนจากกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรเห็นไหมนี่คือดอกล่าสุดที่เราเปิดเผยไปพวกมันโชคร้ายเห็นไหมฮะมันทิ้งพระบิดาทิ้งเราแล้วหายไปหมดเลย
1: ถามว่าเราลำบากไหมลำบากครับเพราะว่ากว่าจะได้ FC ใหม่ๆมากว่าพระบิดาจะทรงพระเมตตาให้ช่างเทคนิคดลจิตดลใจฉุดกระชากลากถูลากจูงมารับพระโอวาททุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเท่านั้นน่ะไม่เอาเวลาอื่นมากนั้นไปทบทวนเองตามเวลาที่ได้ใช่ไหมฮะก็น่าเสียดายนะมัน FC ใหม่ๆที่ชมอยู่เนี่ยต้องภูมิใจในตัวเองเลยนะฮะว่าตัวเองมีบุญบารมีสูงมากนะที่ท่านได้มาฟังเนี่ยแล้วมาฟังตอนปลายทีเด็ดอ่ะแล้วท่านเริ่มเห็นไหมท่านเริ่มเห็นไหมว่าคนมาก่อนมันจะได้กลับทีหลังคนมาทีหลังมันจะได้กลับก่อนในพระคัมภีร์ขององค์เยซูคริสต์มีบันทึกไว้ไปอ่านดูเถอะครับนะอ่านอย่าไปรังเกียจไม่ว่าท่านเกิดมานะเป็นพุทธเป็นพุทธมามกะหรือเป็นอิสลามหรือเป็นอะไรก็ตามอย่าปฏิเสธสัจธรรมเพราะมาจากพระเจ้าทั้งนั้นนะครับถึงแม้ของพระพุทธองค์นะพระองค์ไม่ได้รับพระโอวาทโดยตรงจากพระเจ้าแต่พระองค์มีพระปรีชาเราหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงหาธรรมะเอาจากในป่าพระองค์เลยบอกว่าเนี่ยธรรมะที่เราเอามาพูดเนี่ยเป็นแค่กำมือเดียวมันเหมือนกับใบไม้ในกำมือพระองค์หมายถึงอย่างนั้นฉันไปเอามาจากธรรมชาติซึ่งเราก็แสดงให้ท่านเห็นแล้วเนี่ยอย่างเช่นใบไม้ที่พระองค์กำมาเนี่ยมันสอนอะไรรู้ไหมเราก็เคยบอกท่านท่านเห็นไหมใบไม้เอามาสักใบหนึ่งเนี่ยพระองค์จะทำเส้นกลางใบเอาไว้และจะมีเส้นที่แตกแขนงออกจากเส้นกลางใบออกไปจนสุดขอบไปเห็นเนี่ยนี่พระองค์สอนอะไรท่านรู้ไหมสอนอะไรรู้ไหมฮะเราเคยบอกไปแล้วนะสอนให้รู้ว่าเวลาเราคิดอะไรเนี่ยตัวเราอยู่ตรงกลางเนี่ยนะหรือสมองเราเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเวลาเราคิดอะไรเนี่ยมันหมายถึงเราจะมีวิธีคิดมีเรื่องที่ต้องคิดนะเยอะแยะมากมายมันความคิดของเราเวลาเราคิดอ่ะพระองค์สอนพระบิดานะสอนให้ท่านเนี่ยคิดทีละเรื่องก็แปลว่าเส้นที่ออกไปจากเส้นกลางใบเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะออกไปก็เหมือนว่าท่านกำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านต้องคิดต่อไปให้สุดจนสุดขอบใบหรือสุดขอบฟ้าคิดให้สุดเท่าที่จะสุดได้ไม่มีเส้นที่ออกไปจากกลางใบของใบไม้ไม่ว่าใบรูปร่างรูปลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตมันจะเป็นยังไงไม่มีเส้นใบเส้นไหนมันจะนะวิ่งไปกลับไปกลับมาซ้อนทับกันในเส้นเดียวไม่มีท่านเห็นไหมครับมันจะมีระเบียบในการคิดเนี่ยนี่ใบไม้ในกำมือนะครับพระพุทธองค์หาเอาธรรมะตรงนั้นซึ่งธรรมะเหล่านั้นใครเป็นผู้สร้างหลายคนบอกธรรมชาติสร้างไว้เราบอกว่าพระพุทธองค์ในสุดยอดเหนือมนุษย์จริงๆทรงเก่งมากเราจึงไม่ปฏิเสธพระพุทธองค์ไงพระองค์ไปเอาจากในป่าเนี่ยมาสอนพวกท่านนะซึ่งดีมากเลยนะพวกท่านไม่ต้องไปวัดรอยเท้าพระพุทธองค์หรอกแค่เอา 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เอามาสังคายนาเอามาปุจฉาวิสัชนากันในหมู่พวกท่านให้รู้ว่าพระองค์สอนอะไรและพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่กล้าคิดกลัวคิดผิดแล้วบาปพระพุทธองค์ไม่เคยห้ามไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกข้อไหนนะอย่าคิดตามที่กูสอนแล้วมึงจะเดี๋ยวมึงคิดผิดแล้วมึงบาปไม่มีครูคนไหนหรอกครับถ้าลูกศิษย์พยายามเป็นคนช่างคิดและฉลาดคิดและไม่ดื้อรั้นขยันคิดเชื่อฟังและฉลาดครูบาอาจารย์พอใจทุกคนนะไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนหรอกปล่อยให้ลูกศิษย์โง่และอยากเห็นลูกศิษย์ของตัวเองเป็นเด็กโง่ไม่ว่าโง่ง่ายหรือฉลาดยากก็หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใช่มั้ยเส้นทุกเส้นที่ออกไปจากกลางใบฮะมันก็คือเส้นของความคิดคิดทีละเรื่องไม่มีเส้นไหนออกไปจากเส้นกลางใบออกไปคู่กันหรือขี่ทับกัน2เส้นออกไปจนสุดหรือไปแค่กลางใบหรือแค่ค่อนใบไม่สุดขอบใบแล้วมันหยุดท่านลองดูสิแล้วถามว่านี่ธรรมชาติมันสร้างเองได้ไหมครับเราก็บอกแล้วว่าแรงบันดาลใจของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงต้องการสอนอะไรก็แฝงเอาไว้ในธรรมชาติเพราะพระองค์ไม่ได้มีตัวตนมาเป็นมนุษย์ก็ได้แต่มีโอกาสที่สำคัญเท่านั้นนะที่เปิดโอกาสให้พระบุตรเอกมาทำหน้าที่อย่างเช่นยุคสำคัญยุคนี้คือปิดยุคพลังงานเก่าเดี๋ยวเราจะบอกนะว่าทำไมต้องส่งมารีบบอกไม่บอกไม่รู้และไม่รู้เพราะไม่ฟังหรือฟังแล้วปฏิเสธเนี่ยต่อต้านเนี่ยคนคนนั้นจะเดือดร้อนเมื่อคืนเราก็เพิ่งสื่อกับพระบิดาแล้วบอกความลับบางอย่างเอาไว้ในพีวิสุทธิปัญญาหรือปอวิสุทธิปัญญาบอกไว้ว่าถ้าบอกความจริงตรงนี้แล้วยังทำตัวเหลวไหลอีกมันจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนที่ยังทำตัวเหลวไหลไม่ได้สติและไม่มีสำนึกเราไม่ได้แช่งแต่เราแอบบอกความลับเอาไว้ให้นะเราก็บอกความจริงให้ท่านฟังไปท่านไปหาอ่านนะหาอ่านใน Facebook นี่แหละฝากไว้นะฮะถ้าท่านจะร่วมบุญร่วมกุศลกับเราเนี่ยไม่ต้องอะไรมากนี่คือช่วยเผยแพร่พระโอวาทของพระบิดาซึ่งคุณก็รู้แล้วว่าเป็นพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าจริงๆไม่ใช่อาจารย์มาโกหกหลอกว่าสื่อจากพระเจ้าขณะที่มาจากมันสมองของตัวเองไม่ใช่ครับใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเรานะสร้างกระบวนการในการคอนแทคในการสื่อสารในการคอมมิวนิเคชันกับพระผู้เป็นเจ้าแบบ two ways communication เสียงของพระองค์พระสุรเสียงพระองค์ก้องอยู่ในหัวเราแต่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็สั่นสะเทือนออกมาเปล่งเป็นวาจาออกมาผ่านปากของเราให้ท่านฟังพระองค์ทรงนะมีความพอพระทัยปลื้มพระทัยอะไรยังไงท่านดูหน้าเราได้เราจะแสดงไปตามนั้นมายาที่เราแสดงก็แสดงไปตามแรงสั่นสะเทือนจากพระจิตของพระเจ้าเราไม่พูดย้ำบ่อยเพราะหลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะไม่ตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอระหว่างมนุษย์สื่อสารกับพระเจ้ากับก๊อดที่หลายคนคิดว่าโอ้เป็นพระผู้สูงทรงแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าตัวแทนของพระเจ้าหรือก๊อดก็คือจิตวิญญาณของท่านเองเพียงแต่จิตหยาบซึ่งเป็นจิตมนุษย์นั้นมันเหลวไหลมันลอยถ้วยมันเลยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณน่ะคือพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าเกิดมาจากพระเจ้าเดินทางเข้ามาทำหน้าที่เป็นบุตรมนุษย์ก็เพราะอาสาพระเจ้าแล้วก็สัญญากับพระองค์ว่าจะมาทำหน้าที่ในนามพระองค์เราบอกแล้วนะเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นห้องทดลองของพระองค์ก็แปลว่าปกติแล้วพระองค์ต้องเข้ามาทดลองอยู่ในห้องเรียนนี้เองครับพระองค์ต้องการที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงสามารถจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ว่าเป็นพระเจ้าของคริสต์หรือพระเจ้าของอิสลามก็พระองค์เดียวกันกับที่เราพูดถึงเนี่ยเราใกล้ชิดกับพระองค์อยู่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นรูปธรรมมนุษย์พระองค์เป็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่แต่มีแต่พระจิตที่ทรงรอบรู้ทุกเรื่องรอบรู้ทุกสิ่งมีพลังอำนาจสูงส่งมากมีพระปรีชามีพลังอำนาจสูงส่งมากสามารถสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เพียงแค่กำหนดพระจิตขึ้นมาเท่านั้นจึงกล่าวถวายพระนามว่าพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดที่มีอยู่ในบรรณพิภพนี้หรือในอนันตจักรวาลนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะพระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้ไงผู้สร้างต้องยิ่งใหญ่กว่าต้องมีอำนาจกว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างใช่หรือไม่นี่คือที่มาของคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าที่หลายคนรังเกียจได้ยินแล้วมักจะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นเสนียดหูนะทั้งที่พระองค์เนี่ยนะที่ถวายพระนามอย่างนี้เป็นเพราะมีเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่เอาก้มหัวให้กับพระองค์โดยที่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมกูต้องก้มหัวให้กับรูปธรรมนี้ให้กับสิ่งนี้วะไอ้นั่นโง่ไอ้นั่นงมงายเนี่ยเราถึงมาบอกให้ท่านฟังไงว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอัตตามีตัวตนอ้าวถามว่าเป็นมีอัตตาได้ไงเป็นพลังงานอ้าวก็ใช่ไงรูปธรรมทางพลังงานมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่กับสิ่งนี้วะไอ้นั่นโง่ไอ้นั่นงมงายเนี่ยเราถึงมาบอกให้ท่านฟังไงว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอัตตามีตัวตนอ้าวถามว่าเป็นมีอัตตาได้ไงเป็นพลังงานอ้าวก็ใช่ไงรูปธรรมทางพลังงานมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่กับสิ่งนี้วะไอ้นั่นโง่ไอ้นั่นงมงายเนี่ยเราถึงมาบอกให้ท่านฟังไงว่าพระองค์เนี่ยทรงมีอัตตามีตัวตนอ้าวถามว่าเป็นมีอัตตาได้ไงเป็นพลังงานอ้าวก็ใช่ไงรูปธรรมทางพลังงานมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่กับปฏิสนธิทางมนุษย์โลกก็เรียกว่าลูกเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าลูกกรอกนะลูกกรอกคำว่ากรอกมาจากคำว่ากรอกอะรอเรือรอลิงมนุษย์เราชอบสลับกันนะลูกกรอกนะกลิ้งกรอกหรือถ้าพูดให้ฟังแล้วตรงคำเลยไม่ต้องเกรงใจใครก็คือลูกหลอกลูกหลอกเวลาพูดเดี๋ยวท่านลองพูดสิลูกหลอกลูกหลอกลูกหลอกลูกหลอกกลายเป็นลูกกรอกเห็นไหมฮะนี่ถามว่าพระบิดาสื่อกับเราจริงเปล่าเราเป็นมนุษย์อะไรมันจะโคตรอัจฉริยะรู้ไปทุกเรื่องขนาดนี้บางคนถึงขนาดว่าอาจารย์มันคงมีตำราฝรั่งดีเห็นไหมแม่งไปเชียร์ตะวันตกอีกไงไอ้ฝรั่งตะวันตกมันยังโง่กว่าพวกท่านอีกไปเชียร์ว่าอาจารย์คงไปอ่านตำราของฝรั่งตะวันตกเหมือนคนที่ทำตัวเป็นครุอยู่ในประเทศไทยเราหลายคนที่ออก YouTube ออกอะไรอ่านมาเยอะโอ้โหพูดอุตลุดเป็นฟุ้งเป็นแควบางทีไอ้ฝรั่งมันหลอกไอ้ฝรั่งมันไม่รู้มันเขียนผิดก็ไปเอาความรู้ผิดๆมาเที่ยวถ่ายทอดมาเที่ยวสอนนะความต้องการจะเป็นครูและเอาสิ่งดีๆบอกชาวบ้านนะพระบิดาทรงสนับสนุนลูกนะเรามีความรู้มีธรรมะมีอะไรเราแบ่งปันคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ท่านต้องมั่นใจก่อนนะว่าถ้าท่านจะเป็นครูสอนคนอื่นนะไอ้ความรู้ที่เอามาถ่ายทอดเอามาสอนคนอื่นนั้นนะท่านต้องมั่นใจนะว่ามันเป็นความรู้ที่ถูกต้องถ้าท่านสอนผิดนรกขุมที่13รอท่านอยู่คุ้มไหมครับอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่รู้ไม่จริงอ่ะแล้วก็ไปตกนรกขุมที่13นะเราเตือนท่านไหมนะใครๆก็เป็นครูสอนคนอื่นได้ครับแต่ไม่ต้องมานั่งสอนหน้าจอหน้าแสงหรอกแค่เราเอาธรรมะที่เรามีเนี่ยปฏิบัติให้คนรอบข้างเห็นเป็นตัวอย่างท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นครูแล้วท่านก็ได้ชื่อเป็นครูของคนอื่นแล้วไม่ต้องมีใครยกย่องสรรเสริญให้เขาสามารถเรียนแบบท่านได้เรียนแบบมี2 อย่างถ้าท่านเป็นครูชั่วๆก็คือเป็นคนทำชั่วก็ต้องให้คนอื่นเขาเรียนแบบท่านเรียนแบบก็คือ ต้องไม่ทำชั่วเหมือนที่ท่านทำมันคำว่าเรียนแบบไม่ได้แปลว่าต้องทำอย่างต้องทำตัวอย่างทำในทางตัวข้ามก็คือเรียนแบบเหมือนกันเรียนแบบที่จะไม่ทำในสิ่งที่ท่านทำท่านเข้าใจที่เราพูดไหมมันทุกคน

คนเนี่ยเป็นครูคนแรกและเป็นครูคนสุดท้ายของตัวเองทุกคนอย่าให้คนอื่นมาเป็นครูตั้งแต่คนแรกจนยันคนสุดท้ายแสดงว่าท่านโง่มากเลยนะเหมือนกับที่เราก้าวตามคนนำทางตาบอดเขาพยายามสอนท่านว่าอย่าไปแปลธรรมะอย่าไปอุตรินะท่านเพราะว่าอะไรเพราะเขาคิดว่าท่านไม่ฉลาดพอท่านไม่เก่งพอท่านไม่ได้ติดอาวุธทางปัญญาเพราะตั้งแต่เกิดมาหลายภพชาติถูกสอนให้จำอย่างเดียวถูกสอนให้ท่องถูกสั่งให้ทำอยู่แค่นี้มันท่านก็เลยไม่มีความเป็นเลิศในการใช้ปัญญาของสมองสองสิทั้งที่โลกนี้เป็นโลกเสรีใช่ไหมถูกไหมท่านทั้งหลายจึงสู้รูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์ลักษณะเหมือนมนุษย์ลักษณะต่างจากมนุษย์บนดาวดวงอื่นในกาแล็กซี่อื่นๆท่านถึงสู้พวกเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขามีสมองก้อนเดียวถ้าเกิดมาชั่วเรียนรู้ที่จะชั่วก็จะชั่วตลอดชีวิตเผ่าดาวนั้นชั่วตลอดชีวิตถ้าเรียนรู้ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นคนใฝ่ดีก็จะดีตลอดชีวิตแต่มนุษย์เราเป็นโลกเสรีพระบิดาให้มีสมองสองซี่มันส่วนมากสมองซีกซ้ายที่จะใช้ในการทำความชั่วแล้วก็สัญชาตญาณแทนที่จะเป็นการแสดงออกด้านบวกก็กลับเป็นการใช้สัญชาตญาณในทางชั่วเช่นก้าวร้าวกักขระเนี่ยเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกนะติดนิสัยมาเนี่ยไม่ได้ใช้จิตมนุษย์เลยนะทั้งที่วัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าพระบิดานะทรงติดตั้งสมองสองซีกไว้ให้มนุษย์โลกเสรีและให้มีหน้าตาสวยๆหล่อๆแบบอย่างพวกเราเนี่ยซึ่งถ้าไปดูหน้าตาของพวกมนุษย์ต่างดาวพวกเอเลี่ยนเสียแล้วเนี่ยยกเว้นพี่พลีเดนซึ่งเราเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่ๆเหล่านั้นที่รูปหล่อและสวยนอกนั้นหาความหล่อความสวยไม่ได้เลยครับบางทีหน้าตาก็เรียบร้อยเหมือนมนุษย์แต่ตาแววตาดุดันมากแววตาดุดันมากนะเพราะมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยามีความเชี่ยวชาญในด้านสปิริตชวลก็คือที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณยังมีอีกเยอะเลยซึ่งแน่นอนถ้าเรายังพระบิดาให้เราทำหน้าที่อยู่เวลาโลกเปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วหลังจากที่โลกมืด56วัน8ราตรีไปแล้วถ้าใครยังรอดชีวิตอยู่ท่านจะรู้เลยนะว่าสิ่งที่เราจะสอนท่านไม่ใช่ธรรมะแบบนี้จะเป็นการสอนให้ท่านได้เรียนรู้ว่าจักรวาลนี่คืออะไรกาแล็กซี่ไหนมีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะใดแล้วพวกเขามีหน้าที่ต้องทำอะไรในอนันตจักรวาลรวมทั้งมาทำหน้าที่อะไรกับโลกพวกไหนคือพวกศัตรูกับมนุษย์โลกพวกที่ไม่คิดที่คิดร้ายกับโลกคิดร้ายกับมนุษย์เราจะสอนพวกนั้นครับเพื่ออะไรครับเพราะว่ามนุษย์โลกในยุคพลังงานใหม่หลังจากที่โลกนะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมืดจนสว่างแล้วเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วเด็กๆจากฟ้าสีครามเริ่มทยอยมาเกิดบนโลกนี้เพื่อจะใช้ความรักค้ำจุนโลกเหมือนพวกท่านในยุคนี้ยุคนั้นเนี่ยบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทั้งโลกต้องเผชิญก็คือบททดสอบจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีถ้าพูดอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เข้าใจมันกำลังจะต้องเผชิญกับสงครามกับต่างดาวยุคหน้าจะมีการทำสงครามกับต่างดาวแต่ท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับใครรอดชีวิตไปได้จะได้รับรางวัลจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าท่านจะสามารถเป็นคนที่มีพลังอำนาจทางจิตสูงมากโดยไม่ต้องมานั่งฝึกหลายพรรษาหรือไม่นั่งจนตายมาหลายภพชาติเพื่อจะเข้าถึงอภิญญา6อภิญญา1 2 3 4 5ท่านจะได้รับรางวัลเพราะอะไรครับท่านเชื่อเราสิหมุนธรรมจักรให้ได้รักมันให้ได้ถึงแม้อีเวนนี่มันกวนตีนกูต้องรักมันให้ได้ท่านจะรักมันด้วยการมองมันกวนตีนแล้วท่านจะรักมันรักไม่ลงท่านจึงต้องใช้สมองต้องใช้ปัญญาที่เราเรียกว่าใช้จิตตปัญญาถ้าใครดื้อรั้นไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนั้นก็แสดงว่าไม่เลือกข้างพระเจ้าถ้าไม่ทำตามเพราะว่าคนนำทางตาบอดไม่ว่าของศาสนาใดลัทธิใดก็ไม่ได้เน้นย้ำในการสอนสิ่งเหล่านี้เพราะผู้นำเขาไม่รู้เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมมีพระเจ้าหรือพระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นในอนันตจักรวาลนี้ที่จะกล่าวเรื่องเหล่านี้ให้ท่านฟังได้แต่พระองค์ไม่ต้องเสด็จมาเองก็เลยให้เรามาทำหน้าที่ในการสื่อสดๆขณะที่น้องบุญธรรมกับทีมงานก็ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณสดผ่านอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายในเน็ตเวิร์กนะซึ่งเราก็จะพยายามเพิ่มช่องขึ้นมาให้เยอะกว่านี้นะเพิ่มช่องนะไม่ว่าช่อง YouTube ช่องอะไรนะในการถ่ายทอดสดแล้วต่อไปอาจจะออกอากาศมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะถ้าใครเป็นช่างเทคนิคมีความสามารถอยากทำบุญนะครับมีความรอบรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับโซเชียลอ่ะเราจะให้ธรรมะฟรีกับคนอ่ะเราจะตั้งช่องเพิ่มๆเนี่ยมันต้องมีคนดูแล24ชั่วโมงใครสนใจบ้างก็สมัครมาได้นะฮะเรามีตังค์จ้างไม่เยอะหรอกนะเรากำลังเริ่มต้นที่จะขยายที่จะขยายที่จะทำไม่งั้นพระโอวาทของพระบิดาไปไม่ไกลแล้วมันจะแพร่หลายช้ามากนะใครมีความใจบุญนะกินผักที่เราปลูกที่ภูกระต่ายได้นะมีกินก็ได้กินด้วยกันไม่ค่อยจะมีกินก็อดด้วยกันนะมาสร้างบุญสร้างกุศลตรงนั้นนะถ้าสนใจนะ
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะลำบากนิดนึงนะในการมาอยู่อ่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็พอได้แต่ขอให้นิสัยดีมีธรรมะนะแล้วต้องไม่ปฏิเสธพระบิดาไม่ปฏิเสธเราด้วยเพราะจะต้องทำงานด้วยกันแล้วเราจะสร้างเครือข่ายขยายไปทั่วประเทศและออกไปทั่วโลกเลยเราฝันไว้ตรงนั้นนะพยายามจะทำแบบให้ฟรีอ่ะแต่ถ้ามันต้องมีการหารายได้เข้ามาบ้างก็อาจจะมีสปอนเซอร์มีโฆษณาก็ช่วยกันมาหรือช่วยกันบริจาค ก็ไม่มีปัญหาเพื่อให้ธรรมะของพระองค์ถ้าท่านคิดว่าฟังอยู่แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เนี่ยให้มันกระจายไปเร็วๆไม่ใช่มันอยู่แต่ใน YouTube ใครจะมาเปิดดูก็ฟลุกบายฟลุกไม่ใช่บายชูสมันถ้ามันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ทันหรอกนะมืดความมืดจะมาถึงเขาเรียกว่าประตูข้อแกะจะปิดทันทีเลยถ้าความมืดมาถึงแปลว่าจะไม่มีใครสามารถผ่านหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้นะถูกปิดประตูตีแมวใช่ไหมใครไม่มีเครื่องหมายที่หน้าผากที่เราบอกไว้เมื่อเช้ามืดนะที่เขียนไว้ในสุนทนาประสาจิตจักรวาลนะถ้าใครมีกากบาทเครื่องหมายกากบาทสีแดงนั่นแปลว่าถูกคัดทิ้งส่วนใครที่จะได้รับการคัดไว้เนี่ยจะเขาจะมีตาประทับอีกอย่างนึงส่วนคนที่ไม่มีตาประทับเลยไม่ว่าจะเป็นกากบาทสีแดงหรือตราประทับของพระบิดาที่ทรงคัดไว้ทำเครื่องหมายไว้ให้ช่างเทคนิครู้คือจะไม่มีไอ้เนี่ยไม่มีเนี่ยอย่าคิดว่าดีนะฮะนี่แสดงว่าถูกลอยแพแล้วนะครับท่านถูกลอยแพแล้วใครล่ะจะมาจัดการชำระท่านเพราะท่านจะยังอยู่ในอนันตจักรวาลไม่ได้นี่ไม่ได้เพราะท่านเป็นขยะฟังพระบิดาแล้วปฏิเสธไม่เอาไม่ฟังไม่ใส่ใจมัวแต่โลภะโทสะโมหะเต้น3ชาอยู่3จังหวะเนี่ยหมุนแต่กายกามมาจากอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพวกนี้นะไม่ได้ฝากใฝ่ที่จะหาทางกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานอะไรหรือดูเป็นเรื่องตลกในสิ่งที่พวกเราทำพวกนี้จะถูกปล่อยให้กับเจ้ากรรมนายเวรจัดการเองเจ้าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรพระพี่เลี้ยงคือพี่เพลเดียนซึ่งเป็นจิตวิญญาณของท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะพี่เลี้ยงของท่านแม่นมของจิตวิญญาณของท่านก็จะถูกชำระทิ้งไปด้วยเพราะเวลาไปลงนรกเห็นไหมแม่นมก็ลงไปด้วยอยู่ใกล้ชิดจิตวิญญาณท่านไม่ห่างหายแต่เพราะจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์มันเหลวไหลจิตวิญญาณกับพี่เพลเดียนซึ่งเป็นแม่นมก็เลยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยภาษามนุษย์นั่นหรอขออนุญาตพระบิดาพูดหยาบๆคือต้องสวยถ้าอ่านรวมกันอ่านว่าซวยอ่ะก็ซวยตามไปด้วยเพราะมนุษย์ที่เป็นจิตหยาบมันโง่มันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้นรกไม่รู้สวรรค์เลยพระบิดาให้อาจารย์กล่าวพระโอวาทนะยังไม่ฟังเลยยังไม่สนใจเลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะเพื่อนบอกให้รู้กันดันปฏิเสธอีกนะโอเคเราก็เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเนี่ยเป็นวาระพิเศษที่พระองค์เนี่ยนะสื่อสารกับมนุษย์โลกผ่านพระบุตรเอกเพื่อจะเผยแพร่สัจธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเพื่อมาบอกพวกท่านว่าจิตวิญญาณของท่านที่ท่านรู้ว่ามาตายมาเกิดเนี่ยมาจากไหนเพื่อมาบอกลูกๆว่าจิตวิญญาณของลูกมาจากไหนพ่อส่งมานะลูกอาสามานะมาทำอะไรมีหน้าที่ต้องทำอะไรบนโลกนี้นะพระองค์ให้เรามาบอกถ้าไม่บอกจะรู้ไหมเช่นถ้าเราเป็นลูกอ่ะพ่อแม่ไม่บอกว่าลูกต้องไปโรงเรียนนะต้องใฝ่รู้หาวิชานะนะต้องหาวิชาต้องเรียนรู้ใฝ่รู้ถ้าเราเป็นคนโง่เป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาเราก็จะเป็นเหยื่อของคนในสังคมเป็นเหยื่อของคนชั่วซึ่งมันมีมากเราจะไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันคนชั่วนึกออกไหมนะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรที่จะให้ชีวิตรอดให้มีชีวิตที่รุ่งเรืองที่ชีวิตที่รุ่งโรจน์ได้ถ้าพ่อแม่ไม่บอกจะรู้ไหมนะแล้วเวลาเกิดมาพ่อแม่ไม่บอกว่าตอนเล็กๆนะลูกตอนเอาแหวะเอาแหวะเรามาคลอดใหม่อะนะลูกเกิดมานี่ลูกเป็นเด็กดีมากเลยเลี้ยงง่ายมากขนาดที่ยังตัวแดงๆเนี่ยพ่อกับแม่พูดอะไรยังไงเนี่ยลูกเชื่อฟังหมดพอลูกร้องงองแงนะพอได้ยินเสียงแม่กับพ่อร้องตะโกนว่าได้ยินแล้วลูกได้ยินแล้วโอ้ลูกก็เงียบลูกเป็นเด็กดีมากลูกไม่พยศพ่อแม่ถามว่าถ้าพ่อแม่ไม่เล่าให้ลูกให้คุณฟังเนี่ยคุณจะรู้ไหมเนี่ยพระบิดาก็มีหน้าที่มาแสดงความรักกับลูกๆอย่างพวกท่านแต่พระองค์มาแสดงด้วยพระองค์เองไม่ได้เพราะว่าพระองค์ต้องทำหน้าที่ของพระองค์ในการดูแลทุกอย่างนะเรื่องนี้เรื่องเล็กๆเรื่องเด็กๆก็เลยส่งเด็กๆอย่างเราจากฟ้าสีครามนะเข้ามาทำหน้าที่อีกคำรบหนึ่งเพื่อช่วยพวกท่านที่เป็นพี่ๆน้องๆของเราโดยพระองค์จะทรงสื่อมาสดๆถามว่าเราจะโกหกใส่พระเจ้าได้หรือครับนะก็ทุกคนก็รู้ว่าเป็นผู้สูงส่งและไอ้นี่มานั่งตอแหลอยู่ทุกอาทิตย์เลย
ทุกวันเลยเวลาสื่อพระโอวาทเนี่ยบอกว่าสื่อจากพระเจ้านะเนี่ยเราไม่ได้คิดเองไม่ได้เขียนเองนะเราใช้ร่างกายเราเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรารับพระโอวาทพระองค์มาแล้วกล่าวต่อหรือเขียนต่อถามว่าเราบังอาจขนาดไหนเนี่ยถ้าเราโกหกเรากล้าขนาดนั้นเลยเหรอเราทำเราโกหกท่านแล้วเราได้อะไรครับทุกวันนี้เราก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนบางคนนะที่พยายามโปรโมทตัวเองในทางสังคมแล้วสอนในสิ่งที่ถูกบ้างผิดบ้างแล้วสิ่งที่สอนก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับจิตวิญญาณที่จะพาพวกท่านให้ฉลาดขึ้นหรือกลับบ้านได้คนที่เขาสอนนั้นยิ่งเขายิ่งฉลาดขึ้นแต่คนฟังอย่างพวกท่านเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับโง่มากขึ้นนะเพราะเขายิ่งสอนมากท่านยิ่งเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยเว้ยเฮ้ยกูไม่รู้เว้ยเวลาท่านบอกก็ท่านไม่รู้หรือบางทีท่านบอกมันยากและท่านไม่เข้าใจมันคืออาการของคนกระสับกระส่ายแสดงให้เห็นว่าตัวเองยิ่งฟังยิ่งโง่มากขึ้นแต่ท่านฟังเราพูดอุ้ยนี่กูก็เข้าใจท่านอนุตตรธรรมาจารย์อธิบายกูเข้าใจเลยนะแล้วก็ชมตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งแล้วก็บางทีก็พลอยลูกดาวความรู้ที่เรากล่าวให้ฟังว่าโอ้ยความรู้ที่ท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญามันกล่าวกูเข้าใจเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆกูไม่เห็นยากตรงไหนเลยโอ้ยกูชอบฟังเรื่องยากๆแต่ฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยแทนที่จะให้เครดิตคนสื่อคนสอนว่าเก่งพูดเรื่องยากๆให้ฟังแล้วเข้าใจภายใน3นาทีไม่มาไปชมคนอื่นที่เขาพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องคุณไปชมว่าเขาเก่งเขาเจ๋งมากความรู้ของเขาเนี่ยสุดยอดคุณรู้ได้ไงว่าสุดยอดมันแค่คุณฟังมันไม่รู้เรื่องได้คุณบอกว่ามันความรู้ของมันสุดยอดเราก็งงมากนะความคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยมันเรางงมากเลยเห็นไหมสื่อมา30กว่าปีจนถึงวันนี้ดังยังยังไม่ดังเลยนะคำว่าดังแปลว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักยังไม่ well known well known ก็เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง popular แปลว่ายังไม่มีกระแสกระแสปริญญากระแสจิตจักรวาลยังไม่เกิดขึ้นแสดงว่าไม่ popular non popular แล้วก็ไม่ well known ด้วยบางคนถามปริญญาใครอ่ะเฮ้ยจิตจักรวาลคืออะไรอ่ะนะบุญธรรมคือใครอ่ะนะภูกระต่ายคืออะไรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ well known เราจึงให้ท่านช่วยกันนะอย่ามาเปิดฟังพระโอวาทตอนสื่อสดๆในหน้า Facebook ของเราให้ท่านใช้วิธีการแชร์จากหน้า Facebook เราไปดูในหน้าของท่านซึ่งทางเทคนิคมันทำได้อยู่แล้วถ้าไม่รู้นะก็ให้บุญธรรมมันทำงานบ้างก็ไลน์มาถามเขาก็ได้ถ้าท่านมีไลน์ใช่ไหมเขามีเวลาเขาจะตอบให้ว่าให้กดยังไงทำยังไงนะหรือไปถามผู้รู้แหมเดี๋ยวนี้ท่านก็ไปดูเขาแชร์ขายสินค้ากันใช่ไหมตัวนี้นะเอาไปเลยนะทีนี้50บาทราคา 5,000 นะเอาไปเลย50บาทเอาไปเลยนะมีแค่100ตัวเท่านั้นนะโทรมาในเวลานี้นะโอ้แชร์กันดูตลุดไปดูกันใหญ่เลยนะไปในชั่วโมงเดียวขายได้เป็น10ล้าน100ล้านโอ้โหทำไมความรู้ของพระบิดามันสุดยอดมากๆทำไมภายในเวลาชั่วโมงเดียวไม่มีคนดูเป็น10ล้านคนหรือเป็น100ล้านคนคนทั้งโลกมีตั้ง 7,000 กว่าล้านน่ะหรือคนไทยเนี่ยมี70กว่าล้านคน74ล้านคนโดยประมาณนะแค่คนฟังเนี่ยยังไม่ถึงล้านเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราก็จะบอกให้ท่านฟังว่าวันนี้เราก็มากับเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกซ์ซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณของเรามาเพื่อที่จะช่วยเหลือทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผองภัยให้กับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนใฝ่ดีและเป็นผู้ที่พระบิดารวมทั้งช่างเทคนิคซึ่งเป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ได้เล็งเอาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้พระจิตวิญญาณของเราคือ Phoenix Bird เป็น The Lord of Flame จะทำหน้าที่ในทางจิตวิญญาณที่จะคอยปกป้องคุ้มครองให้ท่านไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นโควิดโอไมครอนหรือจะเป็นโอขอนไม้นะเป็นพันธุ์ใหม่ของโควิดมันจะมีมาอีกหลายสิบพี่น้องครับมันจะมีมาอีกหลายสิบเพราะเราบอกแล้วนะฮะว่าถ้าเพื่อจะป้องกันไอ้สิ่งพวกนี้ที่เรามองไม่เห็นศัตรูที่มองไม่เห็นนะเราจะถูกจูงอะไรไม่รู้คือให้ทำอย่างเงี้ยให้ทำอย่างเงี้ยไม่น้อยกว่า30ครั้งเพื่อจะเอาบางอย่างใส่เข้าไปเพราะว่ามอดมันหลอกแต่มันหลอกพวกมารมนุษย์ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเพราะสมัยเลมูเรียแอตแลนติสมอดกับมารมันก็จับมือกันและทำแบบนี้มาก่อนพระบิดาจึงต้องชำระโลกอย่างรวดเร็วแล้วพลิกเอาแผ่นดินของแอตแลนติสคว่ำลงไปไว้ใต้แผ่นดินโลกก็คือใต้เปลือกโลกแน่นอนใต้เปลือกโลกมันมีทั้งน้ำที่เป็นน้ำร้อนๆและมีลาวามันตายอยู่แล้วและจิตวิญญาณก็ถูกกลบฝังไว้นั่นนะเนี่ยมาปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยในรอบไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเอาเป็นว่าในรอบ 1,000-2,000 ปีที่ผ่านมาพระบิดาก็ปลดปล่อยจิตวิญญาณมันให้ขึ้นมาเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้มันเรียนรู้ที่จะเตรียมตัว
กลับบ้านหลุดพ้นนิพพานเปลี่ยนจากความชั่วหรือก่อการชั่วเป็นนักก่อการชั่วให้มาเป็นผู้ก่อการดีกับเขาบ้างให้พระบิดารักลูกอ่ะให้โอกาสนะแล้วคนพวกนี้ก็ถูกส่งไปเกิดอยู่ทางซีกโลกตะวันตกเพราะคนพวกนี้พระบิดาให้มันใช้สมองซีกซ้ายเพราะซีกโลกฝั่งตะวันตกนะแนวเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีน้อยเมื่อมีเส้นแรงแม่เหล็กโลกที่ไม่เข้มข้นและไม่สมดุลมันก็จะทำให้ไอ้มนุษย์ซีกโลกนั้นน่ะใช้แต่สมองซีกซ้ายส่วนโลกซีกตะวันออกก็ให้ใช้สมองซีกขวาเพื่อที่จะมาเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะเป็นนักปราชญ์เป็นนักปรัชญาอะไรต่างๆพวกนี้ให้มาอยู่ทางด้านซีกโลกด้านตะวันออกแต่ปรากฏว่าไอ้มนุษย์ซีกโลกตะวันออกนะดันถูกไอ้พวกที่ใช้สมองซีกซ้ายหลอกล่อเขาใช้คำว่าใช้วิธีการโมทิเวตสังเกตไหมเวลาใครสักคนไปฆ่าคนตายทุกวันนี้เรายังไปใช้วิธีการใช้หลักคิดแบบไอ้มอดคือพยายามค้นหาว่าแรงจูงใจอะไรที่ทำให้ไอ้หมอเนี่ยต้องไปฆ่าเมียตัวเองแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เมียไปฆ่าผัวตัวเองใช้คำว่าแรงจูงใจเป็นคำที่ค่อนข้างฟังแล้วเท่นะ motivation นะอะไรแรงจูงใจก็เลยมองว่าอ๋อถ้าฆ่าเพื่อหวังสมบัติแสดงว่าสมบัติของมันเป็นแรงจูงใจมันให้มันฆ่าผัวฆ่าเมียของตัวเองฆ่าญาติฆ่าพี่น้องฆ่าโคตรตระกูลของตัวเองเพราะแย่งสมบัติมันไอ้ทรัพย์สมบัตินั่นแหละคือแรงจูงใจจริงๆไม่ใช่ครับสิ่งของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ย้าวยวนใจถูกต้องไม่ใช่ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่ามันคือสิ่งจูงใจนะไม่ใช่แรงจูงใจมันเป็นสิ่งจูงใจสิ่งจูงใจนั่นแหละมันจะทำให้เกิดแรงจูงใจของมนุษย์ซึ่งบางคนอ่ะเห็นทองก้อนหนึ่งอ่ะ1บาทหนัก1บาทเห็นทองก้อนโอ้โหเกิดความแรงเกิดแรงจูงใจมากเลยเพราะว่า1บาทเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเร้าใจมันมากมันเลยฆ่าคนที่เป็นเจ้าของทองอันนั้นคือจี้ปล้นนะพูดง่ายๆถามว่าและขณะที่อีกคนนึงเห็นทองหล่นอยู่1บาทก้อนนึงนะเห็นเสร็จแล้วก็พยายามเอาไปถามหาเจ้าของหรือเอาไปแจ้งความที่โรงพักและไปฝากไว้ที่โรงพักหรือถ้ากรุงเทพก็ไปฝากไว้ที่จสร้อยอะไรแบบนั้นนะและให้ช่วยประกาศทีว่าใครทำทองหล่นไว้นะแถวนี้เอาหลักฐานมาแสดงตนแล้วช่วยรับไปด้วยมีพลเมืองดีก็ทำแบบนั้นเขาเห็นว่าทองก้อนหนึ่งบาทเนี่ยไม่มีค่าอะไรกับกูหรอกเพราะ1มันไม่ใช่ของกูมันเป็นของคนอื่น2กูไม่อยากเอาของคนอื่นเผื่อบางทีเขาหายไปเนี่ยเขาเดือดร้อนก็ได้เพราะไอ้ทองก้อนนั้นน่ะนะอาจจะเป็นก้อนที่เป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่บรรพบุรุษเขามาซึ่งเป็นของโบราณน่ะแล้วไอ้บ้านนี่ซุ่มซ่ามมาทำที่หล่นเอาไว้มันมีค่ามีราคากับคนอื่นมากกว่ากูยังหาได้กูพอมีอะไรไม่อยากได้ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเงิน1ไอ้ทองคํา1บาทกับคน1นะเปรียบเทียบระหว่างคน2คนเนี่ยคุณค่าของมันหรือมูลค่าหรือราคามันไม่เท่ากันมันเมื่อมันไม่เท่ากันปั๊บไอ้ทองคำก้อนนั้นน่ะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนมันมาจากไหนครับมันมาจากการที่ทองคำก้อนนั้นน่ะมันเร้าใจเร้าความรู้สึกเร้าความอยากเร้าความต้องการของคนที่พบเจอมันใน2คนเนี้ยนะมากน้อยกว่ากันแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปถามหาได้ว่ามันมีแรงจูงใจอะไรอ่ะที่ไปฆ่าเมียฆ่าผัวมันตายบางทีไม่ใช่แรงจูงใจหรอกครับมันฆ่าเพราะอาจจะบันดาลโทสะก็ได้ไม่ได้มีแรงจูงใจเกิดจากการบันดาลโทสะหรือเกิดจากการถูกเป่าหูเนี่ยคนข้างบ้านยุให้ผัวกับเมียมันกัดกันเองฆ่ากันเองอาฆาติกันเองก็ได้เพราะความโง่ไม่ใช่เพราะแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเวลาจะคุยอ่ะนะฮะมันต้องดูก่อนนะฮะต้องคิดก่อนพูดนะนี่เราแค่ยกตัวอย่างให้ท่านฟังสังเกตไหมต้องไปดูก่อนว่ามันมีแรงบันดาลใจอะไรที่มันจะไปฆ่ามัวแต่หาแรงบันดาลใจอ่ะครับบางทีฆ่าเขาตายโดยที่ไม่ต้องใช้แรงบันดาลใจก็มีครับเพราะเข้าใจผิดก็ได้เพราะเข้าใจผิดว่าไอเนี่ยไม่คิดจะฆ่ากูมันกูเลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจว่าเมื่อมันจะฆ่ากูต้องฆ่ามันก่อนตรงนี้ไม่ใช่แรงบันดาลใจนะครับเพราะความกลัวครับความกลัวไม่ใช่แรงบันดาลใจครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์อะเรายังไม่มีเวลาครับนะมีปัญญาแต่ไม่มีเวลาที่จะช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านไม่งั้นพระบิดาคงไม่ให้เราชื่อปริญญาและทรงไม่เลือกเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เพราะเรามีหลายอย่างที่จะบอกพวกท่านได้ท่านก็ขยันเข้ามาฟังสิขยันเข้ามาอ่านใน Facebook สินะไม่ได้ขี้เกียจหรือบางทีอ่านผ่านๆอ่านคร่าวๆยังไม่ได้ทำความเข้าใจเรียกเก็ตและกราบ
พระบาทพระบิดาขอบพระทัยพระบิดาขอบพระทัยขอบพระทัยพระเชษฐาขอบคุณท่านอาจารย์อะไรแบบเนี้ยท่านที่ตัวเองยังไม่รู้เลยสอนอะไรอ่านก็ยังไม่ละเอียดเลยนะครับนะบางท่านอ่านไม่ละเอียดเรารู้เนี่ยเพราะว่าท่านยังมีคำถามต่อท้ายที่พระบิดาสอนไว้ท่านยังมีคำถามถามอีกท่านที่ท่านอ่านและทำความเข้าใจอีกรอบหรือ2รอบท่านจะรู้เลยว่าท่านจะไม่ถามคำถามนั้นเลยเพราะท่านจะหมดคำถามเพราะมันมีคำตอบให้อยู่ในนั้นแล้วเราไม่เขียนตรงๆบ้างในบางท่อนเพราะเราเว้นไว้ให้ท่านเนี่ยคือสมมติว่ามันจะ

ตอนเดียวกันแล้วเรียงลำดับให้ท่านบอกโอ้เก็ตเข้าใจเลยโอ้ยเนี่ยแต่บางอย่างเราก็ฝึกให้ท่านคิดอ่ะอยากให้ท่านฉลาดนะไม่ใช่อยากให้ท่านรู้มากอย่างเดียวเราก็จะเขียนมิติที่หนึ่งแล้วกระโดดไปมิติที่สามเราจะเว้นมิติที่สองเอาไว้ก็แปลว่าขั้นที่สองที่ท่านจะต้องคิดเองเติมเต็มเจช่องว่างตรงนั้นเพื่อจะให้หนึ่งไปสามเนี่ยมีสองอยู่ตรงกลางเนี่ยเอาสองให้ท่านคิดนี่คือหลักการในการที่เราสื่อพระโอวาทไม่ว่าจะด้วยการเขียนในเฟซบุ๊กเขียนในพระคัมภีร์ที่ให้ท่านอ่านปกแข็งอ่ะนี่ก็กำลังเตรียมอยู่อีก 2-3 เล่มนะเตรียมตังค์ไว้นะครับเราจะทำเป็นหนังสือออกมานะนะเพื่อให้ท่านได้เอาไว้อ่านทบทวนหรือได้แบ่งปันคนอื่นใช่ไหมฮะเราติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเพราะเราต้องพาท่านกลับบ้านหรือนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมนิพพานแท้จริงคือหลุดพ้นท่านจะนิพพานไม่ได้ครับไม่ว่าจะนิพพานอะไรครับถ้าโง่ง่ายก็คือไม่มีปัญญาที่จะใช้ปัญญาไม่เป็นทั้งที่สมองก็มีให้เหมือนคนอื่นเราจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเลิกเถอะครับที่เชื่อผู้นำแล้วทำตามท่านผู้นำโดยไม่เข้าใจเหตุผลว่าที่มาที่ไปคืออะไรกูรู้ว่ากูทำตามผู้ใหญ่เดินตามหลังผู้ใหญ่แล้วหมาไม่กัดหมาเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่ท่านสังเกตไหมเวลาหมาจะกัดเนี่ยมันจะกระโจนเข้ามากัดข้างหน้าของท่านไหมเวลาท่านไปบ้านคนอื่นในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยหมามันจะไล่งับอะไรครับงับส้นเท้างับน่องงับน่องท่านงับส้นเท้าของท่านแต่ถ้าคนผู้นำเขาเดินนำหน้าท่านเดินติดกับผู้นำถามว่าหมามันจะวิ่งไล่งับตีนใครครับคิดเป็นหรือเปล่าครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่เหรอครับท่านเคยเห็นธรรมชาติของสุนัขหรือยังมันจะกัดน่องหรือกัดก้นกระโดดถ้าหมาตัวใหญ่ Alsatian มันก็กระโดดกัดงับตัวงับก้นถ้าตัวมันยาวกว่านั้นมันงับคอนะครับท่านถามว่าผู้นำอยู่ข้างหน้าแล้วเวลาผู้นำมันวิ่งหนีหมาเนี่ยนะหมามันจะงับใครก่อนนะครับคิดใหม่นะครับมันท่านต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าคิดแต่จะพึ่งผู้นำอย่างเดียวมันพาลงเหวลงห้วยลงกระทะทองแดงลงบ่อย่ำองุ่นกระทะทองแดงก็คือบึงไฟพาลงบึงไฟหรือลงในบ่อย่ำองุ่นเพราะตึกสูง10ชั้น20ชั้นมันพังลงมาทับหรือแผ่นดินไหวนะแล้วก็เกิดหลุมยุบถูกดูดลงไปในบ่อย่ำองุ่นนะคำว่าบ่อย่ำองุ่นพวงหนึ่งหลายลูกนะครับพวงหนึ่งหลายลูกเพราะนั้นเวลาย่ำองุ่นก็แปลว่าเอาองุ่นเนี่ยหลายลูกก็คือคนหลายคนลงไปอยู่ในหลุมเดียวกันนะครับหายนะพร้อมกันนะหายนะหายนะแปลว่าหายนะนั่นนะคิดนะใช้ปัญญาครับอย่าฟังแล้วหยุดไม่คิดนะโดยเฉพาะไอ้คนที่ชอบไปนั่งคนเดียวในถ้ำในป่าเขาเนี่ยนะถ้าชาตินี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านถามตัวท่านเองนะว่าทำไมกูเป็นคนเป็นคนคิดไม่เป็นสมองไม่ไวท่านที่ไม่ใช่คนโง่นะไม่ใช่คนโง่แต่ไม่ไวไม่ฉลาดคิดอะไรช้ากว่าคนอื่นบางทีกูขี้เกียจคิดเลยเลิกคิดบางทีเรื่องที่เห็นอยู่เนี่ยควรจะหยิบเอามาคิดเอามาเรียนรู้ก็กลับไม่คิดไม่เรียนรู้เนี่ยมันเป็นผลกรรมเป็นเวรกรรมที่ทำกับอายตนะของตัวเองคืออายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตและสมองอายตนะภายในคือจิตเป็น6แล้วใช่ไหมแล้วก็สมองอีกอย่างท่านจะบอดในเรื่องเหล่านี้จะบอดจะใบ้ในการใช้อายตนะแล้วถามว่าเมื่ออายตนะมันบอดตาไม่บอดแต่มองเห็นแต่มองไม่เป็นมองแล้วเอามาเรียนรู้มาคิดรู้ไม่เป็นและสมองก็มีทั้ง2ก้อนแต่คิดไม่เป็นมันก็ฉลาดไม่ฉลาดก็แปลว่าโง่ใช่หรือไม่ล่ะเนี่ยตาไม่บอดแต่เป็นผู้มีตาพิการคือมองเหมือนกับคนอื่นแต่คนอื่นเขาเห็นเรากลับไม่เห็นเรากลับไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นนี่แสดงว่าตาเราเหมือนตาบอดใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นเพราะในอดีตชาติเราพยายามจะทำตัวเองเป็นคนพิการในเรื่องเหล่านี้ทั้งที่จริงๆแล้วตอนมาเกิดอะถือมาครบถ้วนจิตวิญญาณเอามาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาดีหูดีจมูกดีเพียงแต่มีอย่างเดียวคือปากนะปากถ้าปากดีเนี่ยแสดงว่าปากเสีย ใช่ไหมถูกไหมพี่น้องครับนะอ้าวเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์เราค่อยๆเติมเต็มตอนโปรยหัวเนี่ยพูดเติมเต็มให้ท่านฟังเป็นธรรมะฉบับพิเศษที่สื่อสดๆโดยที่เราไม่ได้เตรียมสื่อกับพระบิดาไว้ล่วงหน้ามาก่อนพระองค์ทรงสื่อสดๆมาให้พระองค์ให้เรากล่าวกับลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นพี่ๆน้องๆของเราอย่างไรเราก็พูดไปอย่างนั้นกล่าวด้วยความรักนี่เป็นเรื่องสดๆไม่ได้เตรียมกับพระบิดามาก่อนนะนะแล้วก็เราก็บอกให้ท่านฟังนะเราบอกพระบิดาทรงเมตตาพระเชษฐาเขาทรงเมตตาเอาไว้ตอนต้นปีว่าปีพุทธศักราช2565 6บวก5เป็นเลข11นะครับ6บวก5เป็นเลข11นะครับวันเวลาที่11ในปี2565มันจะย้อนกลับมาให้ท่านได้สังเกตอีกนะครับ
เลข11เป็นเล

แห่งการชำระเราก็เลยบอกท่านว่าปีนี้ปี Golden Tiger เสือทองคำดุนะมันจะเป็นปีแห่งภัยพิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบนโลกนะประเทศไทยเรายังมีบุญเนี่ยยังโชคดีเราต้องดูแวดล้อมใช่ไหมภูเขาไฟที่ประเทศตองกาแต่ไม่ใช่ภูเขาไฟที่อยู่บนเกาะตองกาแต่อยู่ในหมู่เกาะตองกาท่านรู้ไหมฮะเราไม่ได้บอกไว้ใน Facebook เพราะว่าเราก็ไม่อยากเอาสาวกประเภทที่บ้าภัยพิบัติธรรมชาติแต่ไม่เอาธรรมะพระบิดาพากันแห่เข้ามาเมื่อแต่ก่อนที่เราลงภัยพิบัติที่มันเกิดเหตุทั่วโลกแผ่นดินไหวแทบทุกชั่วโมงเราลงให้หมดเลยตอนนี้เราไม่เราจูงด้วยธรรมะดีกว่าเพราะมีผู้ที่เขารู้ดีนะในเรื่องของภัยพิบัติเขารายงานกันเลยเงี้ย USCG อะไรพวกเนี้ยนะเขาก็รายงานเยอะแยะแล้วไปดูเลยยกเว้นบางเรื่องเราเอามาพูดเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมีอะไรเป็นพิเศษเราก็มาเล่าอย่างวันนี้พูดให้ฟังภูเขาไฟที่หมู่เกาะตองกาซึ่งเป็นประเทศตองกาในมหาสมุทรมีการระเบิดเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเราเรียกว่าระเบิดนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเกาะที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟลูกนั้นมันหายไปจากแผนที่โลกหายไปจากมหาสมุทรนั่นเลยครับแต่เกาะตองกายังอยู่นะแต่ราบพนาศูนย์ครับเกิดสึนามิกระแทกเกาะหลักก็คือประเทศตองกาซึ่งมีเกาะหลักอยู่เนี่ยนะเกาะหลักก็คือเกาะสำคัญที่เป็นเกาะใหญ่สึนามิสูงถึง12เมตรแล้วทุกวันนี้ก็ยังขาดการติดต่อเพราะใช้เคเบิลใต้น้ำระบบการสื่อสารนะใช้เคเบิลใยแก้วเพียงแค่เส้นเดียวปรากฏว่าพอภูเขาไฟระเบิดปั๊บตัดถูกตัดขาดเลยต้องใช้เวลาซ่อมสร้างนี่ไม่น้อยกว่า 1-2 สัปดาห์ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ทุกวันนี้เขาอยู่ในความมืดติดต่อโลกภายนอกไม่ได้นะต้องเอาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมอะไรไปช่วยเหลือแล้วแรงระเบิดของการปะทุภูเขาไฟเล็กๆนะครับท่านไปดูแผนที่นะในหมู่เกาะตองกาประเทศตองกาแรงระเบิดนั้นหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกเองบอกว่ามันเท่ากับแรงระเบิดที่เป็นลูกระเบิดที่เป็นอาวุธอะยุทโธปกรณ์ที่เป็นแรงระเบิดอะ100เท่าไม่ใช่เท่ากับ100เท่าของนิวเคลียร์นะไม่ใช่ครับถ้า100เท่าของนิวเคลียร์นี่หายนะแน่นอนตองกาที่เป็นเกาะหลักก็ไม่เหลือมีแรงระเบิดที่มีแรงสูงจากระเบิดของ TNT อ่ะพูดไงใช้ TNT ก็คือใช้ระเบิดทั่วๆไปในสงครามที่เขาใช้เนี่ยมีความแรงร้อยเท่ามันพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่เปรูในบนแผ่นบนพื้นแผ่นดินที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามไปไกลแสนไกลสึนามิยังไปถึงอ่ะแล้วประเทศนั้นเราเคยบอกแล้วทางการเขาเนี่ยประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังเรื่องสึนามิขณะที่อยู่ริมทะเลเขาแจ้งเตือนไม่ทันมีคนเสียชีวิตไป2รายเท่าที่รายงานนะนั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรากำลังจะบอกให้ท่านฟังนะไปดูใน Google ไปดูใน YouTube นะครับกล้องดาวเทียมของ NASA เนี่ยถ่ายภาพตอนที่ไอ้เกาะภูเขาไฟตรงตองกาที่มันระเบิดมันปะทุขึ้นมาเนี่ยคุณดูเลยนะมันเหมือนปรมาณูนะมันบานขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดระเบิดขึ้นมาครับแล้วคลื่นเนี่ยคลื่นสึนามิเนี่ยมันกระจายเป็นวงกลมไปทุกทิศทางท่านไปย้อนดูนะครับเราไม่มีเวลาเอาภาพมาให้ท่านดูเอาไว้วันใดวันหนึ่งที่ใกล้วันหายนะเต็มทีแล้วเราค่อยมาบอกให้ฟังล่วงหน้าถ้าจะได้เตรียมตัวทันนะตอนนี้ก็ทำตัวเออระเหยลอยชายกันไปก่อนก็ได้ใครมันสนใจธรรมะพระบิดาเอาไว้ก่อนถ้าอยากรู้ความจริงเราบอกล่วงหน้าให้อยู่แล้วถ้าไม่มาก็ไม่ได้ฟังแล้วและเราก็ไม่ได้บอกเป็นชื่อรายการว่ากูกำลังจะบอกเรื่องภัยพิบัติจะพูดเรื่องธรรมะเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาก็จะแทรกสอดให้ท่านรู้ไหมครับสักวันหนึ่งเนี่ยโลกเราเนี่ยจะมีอุกกาบาตก้อนหนึ่งครับมันจะตกลงในมหาสมุทรมหาสมุทรไหนจะแจ็คพอตบอกไว้เลยนะท่านดูแผนที่มหาสมุทรไหนที่มันมีผืนแผ่นดินเนี่ยที่แตะกับมหาสมุทรนั้นนะมีพื้นที่ที่มากที่สุดมีประชากรเยอะที่สุดนะในมหาสมุทรนั่นแหละจะมีก้อนอุกกาบาตจะถูกส่งเข้ามาในระบบโลกกระแทกกับน้ำท่านนึกภาพออกนะมันจะส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งพระบิดาเคยใช้คำว่าคลื่นยักษ์ไซโครนไซโครนก็เหมือนพายุหมุนมันจะมีพลังหมุนกระจายเป็นวงกว้างออกมาโดยรอบ
ทุกทิศทุกทางมันจะไม่เป็นคลื่นสึนามิประเภทคลื่นแบบท่าเรือคลื่นแบบท่าเรือก็คือคลื่นแบบหน้ากระดานแล้วมันพุ่งเข้าหาชายฝั่งไกลแค่ไหนก็ถึงไกลแค่ไหนก็ถึงครับถ้ามันเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นมาในทะเลแต่นั่นมันจะเป็นแค่คลื่นหน้ากระดานที่เขาเรียกว่าคลื่นท่าเรือหรือคลื่นชายหาด harbor นะสึนามิแปลว่าคลื่นท่าเรือเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่ามันดาหน้าเข้ามาแบบหน้ากระดานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแถวทะเลอันดามันแถวภาคใต้ที่โดนที่คนเสียชีวิตเป็นแสนๆคนนะตั้งแต่มนุษย์เกิดมาหลายชั่วคนก็เพิ่งเจอครั้งแรกในครั้งกันนั้นซึ่งครั้งนั้นเราก็โดยพระเมตตาของพระบิดาก็เตือนลุงหน้าแล้วด้วยเตือนแล้วปรากฏว่ามีคนนะไปฟังสื่อพระโอวาทสดๆที่เราสื่อตามโรงแรมต่างๆนะน้อยมากด้วยความกังวลจึงชวนคณะประมาณ1หรือ2คันรถเนี่ยเดินทางล่องใต้ไปปลายทางจะอยู่ที่ภูเก็ตสุดท้ายก็พาแวะหาดใหญ่ด้วยเพราะรู้ว่าหาดใหญ่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นครั้งแรกเลยจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เราก็ไปบอกแต่เพราะว่ามีแต่บอยโรงแรมเท่านั้นที่มาฟังพี่ๆน้องๆที่ในพื้นที่ไม่เคยมีใครใส่ใจเลยที่ภูเก็ตก็เหมือนกันอุตส่าห์ไปเชิญนะคนที่เป็นระดับเจ้าบ้านเจ้าเมืองของภูเก็ตเพื่อจะมาฟังเราสื่อพระโอวาทแล้วมาบอกข่าวให้รู้ปรากฏว่าไม่มีคนสนใจมีแต่บอยโรงแรมมายืนพิงประตูอยู่แล้วก็มาฟังเราพูดเราสื่อนอกนั้นก็มีแต่พี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลจากกรุงเทพที่เดินทางไปเท่านั้น40กว่าคนไปนั่งฟังเสียตังค์เช่าโรงแรมด้วยนะนะไปก็ไม่มีใครเลี้ยงด้วยนะต่างคนต่างต้องควักกระเป๋าหากินเองเพื่อจะไปบอกข่าวเขาแถวชายทะเลบางสักเขาหลักไปจอดรถแล้วเราก็ลงไปชี้บอกที่เดินทางไปเท่านั้น40กว่าคนไปนั่งฟังเสียตังค์เช่าโรงแรมด้วยนะนะไปก็ไม่มีใครเลี้ยงด้วยนะต่างคนต่างต้องควักกระเป๋าหากินเองเพื่อจะไปบอกข่าวเขาแถวชายทะเลบางสักเขาหลักไปจอดรถแล้วเราก็ลงไปชี้บอกที่เดินทางไปเท่านั้น40กว่าคนไปนั่งฟังเสียตังค์เช่าโรงแรมด้วยนะนะไปก็ไม่มีใครเลี้ยงด้วยนะต่างคนต่างต้องควักกระเป๋าหากินเองเพื่อจะไปบอกข่าวเขาแถวชายทะเลบางสักเขาหลักไปจอดรถแล้วเราก็ลงไปชี้บอกพี่หน้าผานะคลื่นอ่ะมันจะซัด3ครั้งตู้มแรกจะไม่ถึงหน้าผาข้างบนที่เขาหลักแต่ตู้มที่2ก็จะถึงพอตู้มที่3เนี่ยมันจะไปถึงศาลของพ่อตาเขาหลักนั่นคือสิ่งที่เราพูดกับคนเนี่ยนะเราไม่เคยลืมครับเราบอกล่วงหน้าเลยเพราะเรากลัวพี่ๆน้องจะตายเพราะเรารู้ว่าตายเยอะครับแสนกว่าศพแน่นอนไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งที่ชายทะเลชายหาดบางสักซึ่งมีแต่ชาวบ้านเล็กๆน้อยๆที่ไปวิ่งเล่นแถวนั้นตอนเด็กๆเล็กๆเราก็เคยไปเที่ยวเล่นอยู่แถวนั้นนะยังไม่รู้จักพระบิดาก็ไปอร่อยกับปลาเผากุ้งเผาอะไรอยู่แถวนั้นนะเราเดินตลอดแนวหาดเลยแล้วเราได้กลิ่นความตายครับเราก็บอกทุกคนแล้วเราก็ไปแวะที่โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลเพื่อจะไปขอใช้ที่โรงเรียนแห่งนั้นนะในการสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเพื่อเตือนคนแถวตะกั่วป่าเพราะว่าเราจะเข้าไปในน้ำเค็มก็ไม่ได้เพราะน้ำเค็มเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวแร่ชาวเรือและเป็นหมู่บ้านชาวประมงคนเสียชีวิตนับร้อยเราไปช่วยมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่น่าเสียดายมากเราช่วยไม่ได้เพราะเราเป็นคนไม่มีชื่อเสียงไม่รู้เป็นใครแล้วก็ไม่ใช่หิวแสงไปสร้างโปรโมชั่นเนี่ยท่านไปเจอในข่าวสารว่านะยายคนนั้นนายคนนี้มาพยากรณ์ว่าจะเกิดสึนามิจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเชื่อกันอุตลุดจนขี้แตกขี้แตนพอเราพูดก็มีนักวิชาการบางคนออกมาต่อต้านมาออกข่าวทีวีช่อง9375ด่าเราอุตลุดเลยจะบอกว่าในอ่าวไทยเนี่ยจะมีภูเขาไฟนะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วก็มาเถียงเราด้วยไม่มีแล้วเราบอกว่าแถวทะเลอันดามันนะถ้ามันจะเกิดแผ่นดินไหวในทะเลแล้วเกิดสึนามิมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วทำให้ด้ามขวานของเราเนี่ยขาดแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะเราไม่บอกแล้วหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปแทงหวย มันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะตั้งแต่2ยามถึงตี2นี่คือเริกโจร นะช่างเทคนิคเขาจะจัดการเราจะเดินทางลงใต้ไม่ได้มันขาดแผ่นดินขาดทะเลสองฝั่งมันจะพุ่งเข้าหากันมันกระแทกกันปั๊บมันเลยเกิดคลื่นสึนามิเป็นคลื่นยักษ์เป็น10เมตรเลยพี่น้องครับเพราะอะไรท่านรู้ไหมเพราะว่าทะเลกว่าระดับน้ำทะเลของอันดามันด้านมหาสมุทรอินเดียกับระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยความสูงมันไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปั๊บพอมันแหกมันหักปั๊บมันก็เข้ามากระแทกกันเราก็บอกล่วงหน้าได้อันดามันมีความสูงของระดับน้ำทะเล
มากกว่าความสูงของระดับน้ำทะเลด้านอ่าวไทย

แสดงว่าพวกโครมเดียวเนี่ยฝั่งอันดามันไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ฝั่งอ่าวไทยด้านที่วิ่งแฉลบๆไปทางซีกตะวันออกมีผู้คนมีบ้านเมืองเยอะแยะมากมายเข้าใจไหมฮะท่านรู้จักผูกโยงสักวันหนึ่งเราจะพูดเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังนะแม่ตอนนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวไปทำลายการท่องเที่ยวของเขาไม่ได้ชีวิตของคนเนี่ยนะมันมีค่าน้อยกว่ารายได้ด้านการท่องเที่ยวพูดไม่ได้ห้ามพูดอาจารย์อย่าห้ามพูดเราเลยไม่พูดมาตลอดใช่พอเราไม่พูดปั๊บไอ้พวกชอบหิวแสงได้ก็ปี้เราไปพูดมันเลยไม่มีอะไรจะพูดเพราะมันไม่รู้ไงคนที่รู้อยู่ตรงนี้แล้วแอบไปพูดหน้าตาเฉยเลยแล้วก็ไม่อ้างอิงจิตจักรวาลไม่อ้างอิงพระบิดาด้วยเพราะหิวแสงอยากดังอยากเด่นแล้วขโมยความรู้ของคนอื่นเอาไปพูดไม่ให้เกียรติสักนิดนึงเราเลยไม่พูดดีกว่านะพอมันมีปัญหาขึ้นมาปั๊บมันบอกโน่นชี้มาทางนะไอ้ปริญญามันเป็นคนพูดไม่ใช่กูไอ้กูจำมันมาพูดนะแต่ถ้าไม่มีปัญหานะไม่บอกครับคุณดูมนุษย์นี่อย่างนี้เขาเรียกมนุษย์มนาใช่ไหมมนุษย์มนาถูกต้องไหมพี่น้องครับนะเอานะเราพูดมากไปก็บ่นนี่ตะกี้เราพูดเรื่องตองก้าไปละท่านระวังนะเราบอกแล้วว่าปี2565หรือ2022 65กับ6บวก5เป็น11นะเลข11ทั้งปีครับมี11ห้อยท้ายอยู่ยิ่งไปเจอวันที่11เดือน11หรือวันเวลาที่11อะระวังไว้ให้ดีครับเราบอกไปมันจะเป็นปีแห่งภัยพิบัติมันจะเป็นปีที่เริ่มต้นเทศกาลแห่งภัยพิบัติคำว่าเทศกาลนี่แปลว่าชุกเลยนะใครที่ไม่เลือกฝ่ายพระบิดาก็ดูเอาครับว่าจะต้องเจอกับอะไรบางคนไม่เคยเจอความมหัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เกี่ยวกับฟีนิกซ์อะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธชินราชของจิตจักรวาลนะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตจักรวาลหรือกับอาจารย์ถ้าคนมันไม่เคยเจอมันไม่รู้หรอกว่าพึ่งได้ไหมว่าใจถึงและพึ่งได้ไหมท่านสังเกตไหมคนต่างประเทศที่เขารอดชีวิตเวลาเกิดแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวขึ้นมาปั๊บไอ้พวกนี้คือเป็นกลุ่มคนแค่กลุ่มที่อยู่ในเมืองได้ในหมู่บ้านที่หายนะเพราะแผ่นดินไหวหรือเพราะไฟไหม้แต่ส่วนมากเกิดจากแผ่นดินไหวเขาจะทำมืออย่างนี้ภาพที่ถ่ายมาเนี่ยนักข่าวสื่อออกมาเขาทำมืออย่างนี้แล้วเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเงยหน้าไปหาใครครับแล้วอุทานเรียกใครครับเรียกหาพ่อใช่ไหมครับหาพ่อนะไม่ใช่ด่าว่าหาพ่อหาพ่อไม่มีคำว่าอึ้งหาพ่อโอมาก็อดโอ้ก็อดก็อดคือใครหาพ่อเพราะอยู่ในนาทีวิกฤตและพวกที่มาก็อดโอมก็อดโอ้ก็อดอยู่เลยคือพวกที่รอตายไอ้พวกที่โอ้ก็อดไม่ได้มันตายไปพร้อมกับสิ่งประหลาดหักพังเพราะตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่สำนึกรู้ถึงพระเจ้าดีแต่พูดติดปากนะถ่ายไม่ออกก็โอ้ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดมีความสุขก็โอ้ไม่ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดมีความซ่ามีความเสียวก็โอ้ไม่ก๊อดไม่ก๊อดมั่วไปหมดอ่ะมันเป็นคำพูดที่อุทานแล้วกลายเป็นไม่ศักดิ์สิทธิ์นะไอ้พวกที่รอดชีวิตนี่คือพวกที่รู้เลยว่าอุทานถึงใครอ่ะนึกออกไหมครับไม่ใช่ปากพล่อยพูดไปงั้นและนี่พอถึงเวลาจะเป็นจะตายไม่นึกถึงใครแล้วถ้าเป็นคนไทยก็บอกนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วพ่อแก้วแม่แก้วก็คือพ่อที่เป็นทิพย์แม่ที่เป็นทิพย์คนโบราณพูดคนไทยเนี่ยนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้นะเวลาจะเป็นจะตายอ่ะพ่อแก้วแก้วก็คือใสใสก็เหมือนกับความว่างเป็นพ่อที่อยู่ในความว่างเป็นแม่ที่อยู่ในความว่างเป็นพ่อที่ใสเป็นแก้วที่ใสแปลว่าความว่างแปลว่าไม่มีตัวตนให้เห็นอ่ะแต่มีเหมือนแก้วที่ใสแล้วคนไทยเนี่ยอะไรที่คิดว่าเป็นแก้วหรือเป็นแก้วสารพัดนึกเนี่ยอย่างพระแก้วมรกตเนี่ยต้องดีต้องสูงต้องสวยใช่ไหมบางวันจะเป็นจะตายต้องนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วท่านรู้ไหมว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะเวลาจะตายเขากลัวตายเหมือนกันเขานึกถึงใครครับถ้าไม่ใช่นึกถึงก้อนนึกถึงพระผู้เป็นเจ้านึกถึงพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณแต่ไอเวรนั่นน่ะมันเชื่อเรื่องนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแต่มันปฏิเสธพ่อแก้วแม่แก้วคือพระบิดาใช่หรือไม่ใช่ที่มันจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโน่นขอนี่ท่านไปคิดว่าพูดผีปีศาจมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอไม่ใช่หรอกครับระหว่างพูดผีปีศาจกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ถือศีลครบ227ข้อนะท่านว่าใครศักดิ์สิทธิ์กว่ากันผู้ที่ถือศีล227ข้อนี่แหละศักดิ์สิทธิ์กว่าผีเพราะฉะนั้นท่านไหว้พระดีกว่าไหว้ผีไหมนะถ้าท่านรู้ว่าพระรูปนั้นน่ะทรงศีลหรือครองศีลได้227ข้อจริงแล้วพ่อแก้วแม่แก้วก็คือผู้ที่บริสุทธิ์มากบริสุทธิ์มากกว่ามนุษย์อีกอ่ะก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดเราก็เลยบอกท่านว่านี่คือเรื่องเดียวกันแต่มนุษย์เราไม่คิดไง
คิดว่าจะไม่คิดก็เลยไม่สามารถเชื่อมโยงสัจธรรมระหว่างระดับโลกิยธรรมเนี่ยกับโลกุตตรธรรมได้นี่ยังไม่ถึงอนุตตรธรรมนะเราแค่ใช้สมองสองซีกชวนท่านคุยชวนท่านคิดนะถามว่าฉลาดขึ้นไหมฟังแล้วฉลาดขึ้นไหมนะใช่ไหมต่อมาครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะโมเซมบิกซิมบับเวนะและประเทศอะไรอีกอันเนี้ยจำไม่ได้แล้วอยู่ในใกล้ๆกันนะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมมีผู้คนประมาณ5 แสนคนนะหรือครึ่งล้านนะใน3ประเทศเนี้ยที่เดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยทั้งที่ไม่เคยเกิดอุทกภัยที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเคยเกิดอุทกภัยก็แรงแล้วนะนี่แรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับโมเซมบิกซิมบับเวอะไรกันขออภัยเพราะว่าไม่ได้จดไว้นะพระบิดาไม่สนใจเรื่องทางโลกให้ลูกนึกเอาเองให้ยกตัวอย่างเองขออภัยจริงๆครับเพราะเราจิตเราอยู่กับพระเจ้าเราจำไม่ได้นะแม้กระทั่งเมืองโบราณมาชูปิกชูไม่ใช่ปินะมาชูปิกชูนะประเทศเปรูเป็นเมืองโบราณซึ่งมันเกี่ยวข้องกันกับยุคที่มอดเข้ามารุ่งเรืองฝนตกบนภูเขาเทือกเขาแอนดีสอะไรสักอย่างถ้าเราจำผิดก็ขออภัยเพราะเป็นเรื่องทางโลกไม่ใช่เรื่องทางจักรวาลฝนตกลงมาบนภูเขาแล้วน้ำทะลักจากภูเขาลงมาผ่านตัดถนนที่จะขึ้นไปหมู่บ้านที่มีฝนตกบนภูเขาเทือกเขาแอนดีสอะไรสักอย่างถ้าเราจำผิดก็ขออภัยเพราะเป็นเรื่องทางโลกไม่ใช่เรื่องทางจักรวาลฝนตกลงมาบนภูเขาแล้วน้ำทะลักจากภูเขาลงมาผ่านตัดถนนที่จะขึ้นไปหมู่บ้านที่มีฝนตกบนภูเขาเทือกเขาแอนดีสอะไรสักอย่างถ้าเราจำผิดก็ขออภัยเพราะเป็นเรื่องทางโลกไม่ใช่เรื่องทางจักรวาลฝนตกลงมาบนภูเขาแล้วน้ำทะลักจากภูเขาลงมาผ่านตัดถนนที่จะขึ้นไปหมู่บ้านที่มีที่เปรูเนี่ยก็ยังมีภูเขาถล่มแผ่นดินถล่มมาขวางทางถนนวันนี้เราก็ขึ้น Facebook ให้ท่านได้ดูว่าเขาไปรื้อถนนกันตอนกลางคืนไม่งั้นรถวิ่งไม่ได้เอาหินออกจากถนนใช้มือของคนเพราะว่าไม่สามารถเอาเครื่องชุดแรงไปปฏิบัติการตรงนั้นได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือก่อนหน้านี้อีกหน่อยนึงนะแกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะท่านแปลกใจไหมครับเอาในประเทศไทยก่อนจังหวัดพะเยาที่อำเภออะไรนะเกิดหิมะน้ำแข็งเราไม่ได้ว่าหิมะนะเป็นลูกเห็บก้อนเล็กๆครับตกลงมาเนี่ยขาวโพลนไปหมดเหมือนเมืองหิมะเลยที่นี่ยังไม่เคยเจอชาวบ้านที่นั่นบอกนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยครับตื่นเต้นกับความวิปริตแปรปรวนของภูมิอากาศของโลกแล้วถ้ามนุษย์คิดแบบจิตมนุษย์คิดด้วยสมองซีกซ้ายก็บอกว่าเนี่ยมันเรื่องธรรมดาอากาศมันวิปริตแปรปรวนแต่ถ้าคิดแบบจิตจักรวาลนะนั่นคือสัญญาณเตือนว่าภัยพิบัติกำลังมาจะมาแรงขึ้นแรงขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่ไม่ได้เตือนแค่ภาคนั้นไม่ได้เตือนแค่พะเยาเตือนทั้งประเทศไทยพะเยาเนี่ยนอกจากจะเจอตรงนี้แล้วเนี่ยพระเยาก็แววพระยังอายุน้อยยังช่วยคุ้มครองปกป้องอะไรไม่ได้นะจะเกิดแผ่นดินไหวต่อคอยติดตามดูนะจะแรงมากแรงน้อยจะถึงระดับ4หรือไม่หรือเกิน4อะไรเงี้ยก็คอยติดตามซึ่งท่านป้องกันตัวไม่ได้หรอกก็แค่ระวังเท่านั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถูกต้องไหมครับนะนี่คือที่พะเยาประเทศไทยเป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องแปลกอีกอย่างนึงเพื่อสนับสนุนว่าปี2565จะเป็นปีแห่งภัยพิบัติซึ่งเราพูดไว้ตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ใช่เพิ่งมาพูดวันนี้เราบอกเตือนไปแล้วทะเลทรายซาฮาราเราไม่ต้องบอกนะประเทศอะไรถ้าอยากรู้ก็ไปดูใน Facebook เราก็ให้ข่าวไว้เกิดหิมะตกในทะเลทรายแล้วไม่ได้ตกน้อยๆด้วยตกซะขาวโพลนเลยครับทะเลทรายมันร้อนใช่ไหมครับแล้วมีหิมะตกเราเคยพูดไว้สักวันหนึ่งประเทศไทยเราก็จะมีหิมะตกดูสิตอนเหนือของพม่าเป็นบริเวณเทือกเขาสูงตอนเหนือของพม่าที่มีคนบางคนคนไทยรวยไม่รู้เอาตังค์ไปทำอะไรก็ไปซื้อที่ของประเทศในประเทศพม่าทางตอนเหนือแล้วเอาไว้ทำรีสอร์ทให้คนรวยๆเข้าไปเที่ยวกันไปเล่นหิมะไปเล่นสกีกันเนี่ยใกล้ๆประเทศไทยเราก็มีหิมะบนยอดเขาสูงทางตอนเหนือทางตอนบนๆของประเทศพม่าถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือเมียนมาแต่เราเป็นคนไทยนะเรียกว่าพม่าแล้วกันนะพม่าแปลว่าพระมาเมืองที่

พระมาก็คือพม่านั่นนะโอเคไหมวันนี้เราบอกความลับเบื้องหลังมิติโลกจากการที่ใช้คำพูดนะมันต้องสองสามอย่างนะเช่นลูกกรอกลูกกรอกมาจากคำว่าลูกหลอกเป็นก้อนเนื้อเฉยๆคลอดออกมาแล้วไม่มีจิตวิญญาณมาเกิดไม่ได้เอาแว่แว่แว่ก็เลยบอกเนี่ยเป็นก้อนเนื้อศักดิ์สิทธิ์นะแต่เป็นลูกของคนที่ออกมานะนั่นแหละที่เรายกตัวอย่างว่ามันเป็นอนัตตามันมีอัตตาแต่มันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันไม่ใช่เด็กจริงๆอ่ะนะเรายกตัวอย่างค้างไว้แต่แค่จำได้นะเรานึกได้เราก็ย้อนมาพูดให้ฟังทะเลทรายซาฮาราได้ชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่ร้อนมากเคยมีอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้เป็นสถิตินะประมาณ50ถึง52องศาเซลเซียสนะครับความร้อนในทะเลทรายซาฮาราวัดได้สูงสุด50ถึง52องศาเซลเซียสมาแล้วแต่ปรากฏคือตลอดทั้งปีมันร้อนทั้งปีครับทะเลทรายนะครับแค่ให้ฝนตกในทะเลทรายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายแล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่พระอำนาจของพระบิดาหรือไม่ใช่ภารกิจของช่างเทคนิคหรือทูตสวรรค์ของพระเจ้ามันทำให้เกิดฝนตกในทะเลทรายมันเป็นไปได้เพราะมันแห้งแล้งแต่นี่ไม่ใช่ฝนหิมะตกและไม่ใช่ลูกเห็บด้วยถ้าใครที่ศึกษาเรื่องพวกนี้จะรู้เลยว่าเหตุที่ทำให้ลูกเห็บตกกับเหตุที่ทำให้หิมะตกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะต่างกันมันตกมาแล้วครับแม้กระทั่งอิสราเอลเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียประเทศหนึ่งรู้จักกรุงเยรูซาเล็มไหมกรุงเยรูซาเล็มที่เกี่ยวข้องกับพระประวัติขององค์เยซูคริสต์เจ้าท่านเยรูซาเล็มนะซึ่งเดี๋ยวนี้เยรูซาเล็มใหม่ก็คือภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับเรามีรูปให้ดูนะเรามีรูปให้ดูดูนิดหนึ่งดีไหมซึ่งเดี๋ยวนี้เยรูซาเล็มใหม่ก็คือภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับเรามีรูปให้ดูนะเรามีรูปให้ดูดูนิดหนึ่งดีไหมซึ่งเดี๋ยวนี้เยรูซาเล็มใหม่ก็คือภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับเรามีรูปให้ดูนะเรามีรูปให้ดูดูนิดหนึ่งดีไหมซึ่งเดี๋ยวนี้เยรูซาเล็มใหม่ก็คือภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับเรามีรูปให้ดูนะเรามีรูปให้ดูดูนิดหนึ่งดีไหมซึ่งเดี๋ยวนี้เยรูซาเล็มใหม่ก็คือภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับเรามีรูปให้ดูนะเรามีรูปให้ดูดูนิดหนึ่งดีไหม

เนี่ยเป็นไงครับเป็นไงครับคือภาพตัวอย่างเป็นภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยกำลังจะมีโอกาสที่มนุษย์เราเนี่ยจะต้องทำสงครามเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งนะสงครามด้านที่เราเจออยู่คือสงครามเชื้อโรคเป็นการทำสงครามระหว่างมนุษย์ทั้งโลกกับมอดที่จับมือกับมารแต่แฝงตัวหรือแอบไม่กล้าเผชิญหน้าตรงๆใช้เล่ห์เพทุบายหลอกเพื่อชวนท่านทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยตกเป็นทาสอยู่ภายใต้อำนาจซึ่งพวกเขาเนี่ยเคยทำสำเร็จมาแล้วในยุคแอตแลนติสเคยทำสำเร็จมาแล้วในยุคของอียิปต์โบราณในยุคของโรมันเคยมาตลอดยุคที่จะต้องมนุษย์ด้วยกันลุกขึ้นมาทำสงครามกันเองฆ่ากันตายกันเองจนกระทั่งพระบิดาต้องชำระโลก

เพื่อจะเอามอดเอามารทั้งหลายเนี่ยกลบฝังไปให้หมดเพราะมันเป็นอุปสรรคของคนดีเนี่ยประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยทำสงครามกับมอดกับมารโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นเชื้อโรคหรือสารพิษเนี่ยเป็นเครื่องมือโดยอาศัยความโง่โดยอาศัยความโลภความโลภของชนชั้นผู้นำที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั่นแหละความโลภของคนพวกนี้และก็ความโง่ของคนที่ถูกไอ้ผู้นำส่วนใหญ่พยายามจะปิดความฉลาดเอาไว้จะมีแต่เฟกเรื่องหลอกลวงนะไม่ว่าข่าวลวงหรือสาระลวงเรื่องที่เข้าใจถูกอยู่แล้วถูกมาบอกหลอกว่าที่เราเข้าใจอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ถูกแต่บอกว่าเราอ่ะนะนั่นน่ะเรื่องคือข่าวลวงไม่จริงเช่นแต่ก่อนเนี่ยหลอกอย่ากินน้ำมันมะพร้าวอย่าเอาน้ำมันมะพร้าวมาทำกับข้าวกับปลากินนะเพราะมันมีไขมันมีคอเลสเตอรอลกินแล้วเดี๋ยวอายุสั้นทั้งที่เรากินมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตอนหลังวงการแพทย์ก็ค้นพบได้ว่าถูกหลอกท่านว่าจริงไหมนะโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นเนี่ยยิ่งปลอดภัยเพราะมันไม่มีกลิ่นเหม็นหืนมันจะมีข้อเสียอย่างเดียวเวลาอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะเป็นไขก็ดีไงดีกว่ามันไม่เป็นไขนะเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นไขไม่ยากครับเอาสารเคมีบางอย่างเติมลงไปในน้ำมันที่สกัดเย็นพวกเนี้ยมันก็จะทำให้น้ำมันพวกเนี้ยไม่เป็นไขเพราะมีสารเคมีบางอย่างใส่เข้าไปแต่มันไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วถามว่าทำไมก็พวกตะวันตกอะพวกมอดมันไม่รู้จักมะพร้าวมันไม่รู้จักมะพร้าวเพราะบ้านมันไม่มีเนี่ยมันก็พยายามเอาไปปลูกอะแต่ประเทศไทยเราบ้านเราหรือเอเชียเนี่ยมะพร้าวเพียบไม่งั้นถ้าเรากินน้ำมันมะพร้าวมันก็ขายน้ำมันของมันไม่ได้น้ำมันสกัดจากโน่นนั่นนี่น้ำมันที่เวลาสกัดมันต้องใส่สารเคมีทั้งนั้นนะไม่ว่ารำหมูรำหมารำคนนะแม้กระทั่งอ้างว่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะไรพวกนี้มันก็ใส่สารเคมีทั้งนั้นกินแล้วไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแต่หลอกหรือแม้กระทั่งไข่กินมากๆไม่ได้อันตรายโคเลสเตอรอลในเลือดสูงตอนนี้เขาก็พิสูจน์แล้วโคเลสเตอรอลในเลือดของมนุษย์เรากับโคเลสเตอรอลที่มีอยู่ในไข่โดยเฉพาะไข่ขาวไอ้โดยเฉพาะไข่แดงมันเป็นคนละโคกันเนี่ยมันเป็นคนละโคกันครับไม่ใช่กินมากแล้วทำให้โคเลสเตอรอลในร่างกายเราเพิ่มขึ้นปกติร่างกายของมนุษย์เรามันผลิตโคเลสเตอรอลของมันเองอยู่แล้วถ้าใครมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูงก็มีอวัยวะบางส่วนที่มันผลิตโคเลสเตอรอลในร่างกายเองอ่ะมันบกพร่องนะมันผิดพลาดถูกหลอกมาหมดอ่ะมันเพราะอะไรไหมเพราะประชาชนส่วนใหญ่ถูกสอนให้โง่ไว้ไม่สอนให้คิดอ่ะสอนให้เชื่ออย่างเดียวสอนให้ทำตามผู้นำอย่างเดียวมันถึงเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเรื่องธรรมะก็เหมือนกันพระบิดาจึงส่งเรามาเพื่อให้สติกับพวกท่านว่าอย่าโง่ง่ายสมองท่านมีพระบิดาให้เท่ากันทุกคนเนี่ยหัวเล็กหัวใหญ่เนี่ยนะปริมาณของเซลล์สมองเซลล์ประสาทที่ให้ความฉลาดทางปัญญาเท่ากันหมดนะครับเพียงแต่บางคนมันโง่มากกว่าบางคนเพราะอะไรหลายภพชาติที่ผ่านมาเสือกโง่นั่งเฉยๆไม่คิดอ่ะสะกดจิตตัวเองปิดหูปิดตาไม่มีอะไรเป็นปัญหาในชีวิตก็เลยไม่ได้คิดกันความฉลาดทางปัญญาก็ไม่มีพอมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปด้วยในภพชาตินี้อ้าวกูกลายเป็นคนโง่คนอื่นหัวสมองโตเท่าคนอื่นแต่ทำไมกูโง่กว่าเขาทำไมกูคิดช้ากว่าเขาก็เราเคยบอกแล้วไงพระบิดาตั้งรหัสไว้เพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้ความฉลาดของมนุษย์เราเนี่ยเพิ่มได้สร้างได้ขณะเดียวกันในทางกลับกันความโง่ของมนุษย์เราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนเนี่ยก็สามารถจะสร้างได้เหมือนกันให้มันโง่มากขึ้นทุกเก้าปีเซลล์สมองเซลล์ไหนส่วนไหนที่เราไม่ใช้มันในการคิดมันจะถูกทำให้เสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีมันถ้าเราชาติที่แล้วเรานั่งเฉยๆไม่คิดอยู่กับตัวเองอย่างเดียวไม่ยอมที่จะเจอเงื่อนไขสิ่งเร้าที่เป็นปัญหาของชีวิตเพราะกูเกลียดทุกข์กูกลัวความทุกข์พอเกิดมาชาติต่อไปจะโง่ลงกว่าเดิมทันทีเลยเพราะว่ามีแล้วไม่ใช้ไงพอมีไม่ใช้พระบิดาก็ใช้กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ที่เรียกว่า law of use and disuse ทฤษฎีแห่งการใช้และไม่ใช้อะไรที่มันไม่ใช้มันจะ fall อะไรที่มันใช้มันจะเกิดสกิลเกิดทักษะเกิดความชำนาญพระองค์ออกแบบไว้อย่างนี้ใช่ไหมเช่นอะไรที่อยากลืมกูกลับจำไว้อะไรที่กูอยากจะจำแต่กูเสือกลืมนี่ก็พระบิดาทรงออกแบบไว้
ม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันสร้างตัวเองไม่ได้มันมีสังเกตไหมธรรมชาติสร้างมันมีระบบมันมีระเบียบมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในตัวมันเองมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการถามว่าธรรมชาติอะไรมันจะแยบยลขนาดนั้นถูกไหมครับมันไปดูถูกพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างว่าพระองค์จะไม่มีวันที่จะแยบยลอะไรได้สู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติแยบยลกว่าใช่ไหมครับทำไมมนุษย์เราเกิดมาต้องสร้างให้มีมือ10นิ้ว2ข้างข้างละ5ทำไมไม่ให้เท่ากับมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุษที่มีนิ้วแค่3นิ้วหรือบางเผ่าเนี่ยมีนิ้วอ่ะแต่มีพังผืดติดระหว่างนิ้ว3นิ้วมันเหมือนตีนจิ้งจกตีนตุ๊กแกทำไมสร้างพวกนั้นให้เป็นแบบนั้นทำไมไม่สร้างมนุษย์เรา5นิ้วให้มีเป็นแบบนี้เพื่อจะได้ว่ายน้ำได้ไปอยู่ในน้ำได้ก็เพราะบิดาไม่ต้องการให้เราเป็นสัตว์น้ำไงให้เราเป็นสัตว์บกแต่อย่างเงี้ยถ้าเราเอามือติดกันทำเป็นใบพายเราพอว่ายน้ำได้แต่ถ้ามันมีพังผืดอยู่ที่นิ้วติดกันเนี่ยสำหรับเป็นเหมือนใบพายในการว่ายน้ำแสดงพระองค์ทรงตั้งพระทัยว่าจะให้ไอ้สิ่งนั้นสัตว์นั้นมันอาศัยอยู่ในน้ำเข้าใจยังครับถามว่ามันบังเอิญหรือเปล่าครับหรือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของมันเองได้หรือครับอยากรู้จังเนี่ยไอ้คนที่เถียงว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแสดงว่าที่กูมาเกิดกับพ่อกับแม่กูก็มาเกิดตามธรรมชาติถ้าพูดเป็นวิชาการเฮ้ยกูเกิดมาได้เพราะมีสเปิร์มของพ่อกับมีไข่ของแม่ผสมกันเลยกูเลยเกิดมาแล้วทุกอย่างจบที่แค่ตรงนั้นแต่เบื้องหลังสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่เบื้องหลังอ่ะเองรู้ไหมว่ามันอะไรเป็นอะไรเห็นไหมฮะเขาเรียกคิดไม่สุดพอคิดไม่สุดปั๊บก็เลยตอบมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติสเปิร์มกับไข่ของผู้ชายกับผู้หญิงผสมกันมันก็ต้องเกิดตัวอ่อนเกิดไซโกตก็คือตัวอ่อนแล้วพอตัวอ่อนคลอดออกมาก็เติบโตมาเป็นคนเป็นผู้เป็นคนคิดได้อยู่แค่นั้นนะคิดได้อยู่แค่นั้นจริงๆคิดเริ่มต้นก็ไม่สุดปลายทางสุดท้ายก็ไม่สุดเช่นบอกว่านิพพานนั่นคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกจบเพราะอะไรตอบได้ว่าเพราะอัตตากูไม่มีกูสลายอัตตากลายเป็นอนัตตาแล้วกูไม่มีตัวตนที่จะไปเกิดอีกแล้วนั้นกูตายแล้วกูก็จบจบแค่ตรงนั้นนะจบดื้อๆถามว่านี่คิดสุดยังยังไม่สุดเลยตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปถามต่อเอ๊ะหรือไปหลงอยู่ตรงไหนไปติดอยู่ตรงไหนเป็นหลงอยู่ตรงไหนเนี่ยหายสาบสูญจะได้ทำตัวเป็นแอตแลนติสเนี่ยทำตัวเป็นเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเรือลำไหนเครื่องบินลำไหนผ่านไปในจังหวะเวลาที่เหมาะสมมันจะหายไปวับหายไม่รู้หายไปไหนซึ่งพระบิดาก็ตอบคำตอบให้กับพวกท่านแล้วว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันมหัศจรรย์มันอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะพระองค์ต้องแสดงมายาให้ลูกๆเห็นว่าจักรวาลโลกของเราเนี่ยหรือระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราเรายังมีจักรวาลคู่ขนานอยู่บนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์อีกนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าเรามีความสัมพันธ์กันกับจักรวาลที่อยู่ตรงกันข้ามเขาเรียกว่าจักรวาลคู่ขนานมีความสัมพันธ์กับดาวบางดวงตรงนั้นใครเป็นแฟนคลับรุ่นเก่ารุ่นแก่ของจิตจักรวาลจะคงอ่านเจอในพระคัมภีร์จิตจักรวาลที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาให้บันทึกเอาไว้พูดเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยเพื่อทำให้คนได้รู้ได้เห็นว่าอาจารย์ปริญญารู้อะไรบ้างรู้ทั้งวิทยาศาสตร์โลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์โลกอดีตวิทยาศาสตร์ของจักรวาลวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางกายภาพความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ที่มนุษย์ต้องรู้รวมอยู่ในเล่มเก่าๆสมัยที่คุณดาราจัดพิมพ์ให้ในนามของสำนักพิมพ์จิตจักรวาลไปหาดูครับเพราะหลายคนไม่เคยสนใจถ้าสนใจธรรมะพระบิดาปีนึงนะที่เราบันทึกเอาไว้นะเป็นร้อยร้อยปกเนี่ยเราเชื่อเลยว่าท่านไม่มีวันอ่านหมดหรอกไปอ่านซะนะครับเพราะเราไม่เอาของเก่ามาพูดซ้ำท่านต้องไปอ่านเอาเองขยันอ่านเอาอยากรู้ว่าเล่มไหนเหลืออยู่บ้างถามไปที่คุณดาราที่จิตจักรวาล นะสำนักพิมพ์จิตจักรวาลเบอร์เท่าไหร่เบอร์อะไรเราจำไม่ได้ต้องขออภัยหรือถามผ่านน้องบุญธรรมมาก็ได้เดี๋ยวจัดหาให้สนใจเล่มไหนหรืออยากรู้ว่ามีอะไรบ้างรายชื่อหนังสือที่เป็นชุดนะจิตจักรวาลซีรีส์ที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลได้พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างขอรายชื่อก็ได้นะทางสำนักพิมพ์คุณดาราคงเมตตาจัดส่งรายชื่อไปให้และจะบอกว่าหนังสือเล่มไหนยังมีอยู่และไม่ได้จัดว่าไหนไม่มีแล้วหมดแล้วไม่ได้จัดพิมพ์เพิ่มแล้วนอกจากท่านจะรอเราสร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลสำหรับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่แต่สร้างไว้ด้วยคนหลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยมันจะมีห้องสมุดเราจะเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์พระคัมภีร์ของพระบิดาซึ่งท่านอาจจะไม่เคยเจอหน้าปกรุ่นแรก
ซึ่งออกแบบแบบง่ายๆเพราะตอนนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีเราก็คุณดาราก็เก็บเราก็เก็บไว้คุณเฮียทีก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเก็บอ่ะเดี๋ยวก็เล่มไหนไม่มีก็จะเอามาโชว์ไว้ที่หอพระคัมภีร์ซึ่งต่อไปคนทั้งโลกมันจะต้องมาดูเพราะเขามาช้ากว่าเราเขาเพิ่งรู้ว่าจิตจักรวาลอยู่ตรงนี้พระบิดาสื่ออยู่ตรงนี้เขาจะรู้ทีหลังพวกท่านและพวกที่มาทีหลังนั่นแหละเขามาเพราะอะไรเพราะเขาตื่นกลัวภัยพิบัติว่าเอ๊ะทำไมในซีกโลกของพวกเขาในประเทศของพวกเขาทำไมมีแต่ภัยพิบัติเยอะแยะมากมายแต่ทำไมประเทศไทยเราโดนแค่เบาๆเบาๆทำไมประเทศไทยเราโดนเบาๆเบาๆประเทศไทยของเรามีอะไรดีเหรอเนี่ยและคนที่มันจะเป็นจอมยุทธอุตริยะนะมันก็เป็นใบไม้ร่วงไปหมดแล้วเขาก็ต้องถามหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคนไทยประเทศไทยทำไมถึงมีภัยพิบัติน้อยที่สุดในโลกไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเกิดแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเยอะมากกว่าที่จะมีรอดชีวิตกว่าที่จะสูญหายไปมันจะเป็นสิ่งที่แปลกกับคนทั้งโลกมากก็เพราะจิตจักรวาลมีคำตอบไงล่ะตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นหรอกนะท่านก็ยังมาในยุคหลังๆเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ไปก่อนอะแต่คนที่จะมาหลังจากพวกท่านเนี่ยเขาจะตื่นตกใจตาลีตาเหลือกเลยโดยเฉพาะคนดีๆแต่ยังโง่อยู่เพราะเขายังไม่รู้จักเราไม่รู้จักพระบิดาเมื่อถึงเวลาท่านไม่ต้องห่วงพวกเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็มากันเองมันตอนนี้เรามีปัญญาเรามีศรัทธาเรามีโอกาสมีตังเราก็ช่วยกันบริจาคเพื่อมาก่อสร้างเราไม่ได้ขอบริจาคแต่เราพูดให้ท่านฟังอาคารหลังนึงมันต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า10ล้านอัพอยู่แล้วเราก็ต้องค่อยๆสะสมไปเนี่ยขายน้ำพริกกระปุกละ60บาทขายกิมจิกระปุกละ90บาทนะรอสะสมให้ได้10ล้าน ต้องทำให้ทันก่อนภัยพิบัติของโลกจะเกิดรุนแรงขึ้นเราถึงเตือนว่าปี65และที่เราเคยกล่าวไว้ล่วงหน้าเป็น10ปีที่ผ่านมาแล้วเราบอกว่าภัยพิบัติมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราชที่เท่าไหร่เราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงรหัสนะใครจำได้ก็จำใครจำไม่ได้ไม่ต้องมาถามเรานะเพราะเราไม่บอกแล้วเดี๋ยวมันเลื่อนไปอีกถ้าเลื่อนไปอีกเวลาเกิดมันจะยิ่งรุนแรงมากกว่าเดิมบอกแค่นี้เอาตัวให้รอดจากสงครามเชื้อโรคเอาตัวให้รอดจากสงครามกับภัยพิบัติไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะครับภัยพิบัติแปลว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟเนี่ยมันบอกแค่นี้เอาตัวให้รอดจากสงครามเชื้อโรคเอาตัวให้รอดจากสงครามกับภัยพิบัติไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะครับภัยพิบัติแปลว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟเนี่ยบอกแค่นี้เอาตัวให้รอดจากสงครามเชื้อโรคเอาตัวให้รอดจากสงครามกับภัยพิบัติไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะครับภัยพิบัติแปลว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟเนี่ยมันติดเชื้อที่ค้นพบวันนี้คือวันเสาร์นะครับที่เขาประกาศมาก่อนเที่ยงตอนเที่ยง29มกราคมมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,618 คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้คือวันเสาร์เนี้ย19คนและเราก็พูดเหมือนเดิมครับเราหวังว่าคนที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ไม่ใช่หนึ่งในคนที่ฟังพระโอวาทพระบิดาเมื่อเสาร์ที่แล้วและ19รายที่เสียชีวิตไปก็คงไม่ใช่หนึ่งในจำนวนคนที่ฟังเราอยู่เกือบพันคนเมื่อเสาร์ที่แล้วเราหวังอย่างนั้นนะครับนะท่านทั้งหลายที่ฟังเราอยู่ก็คงหวังเหมือนเราใน Facebook ตอนนี้ฟังอยู่330ท่านใน YouTube ก็551ท่านเราจะดูตัวเลขไปเรื่อยๆว่าทุกเสาร์เนี่ยจะมีผู้ชมผู้ฟังเนี่ยติดตามเข้ามาในเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นกราฟเนี่ยมันขึ้นแบบไหนเพราะตอนนี้เราก็เปิดเผยแล้วเราย้ำเรายืนยันว่าเราสื่อกับพระเจ้าจริงเช่นสื่อต่อเนื่องได้5ชั่วโมงพูดต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ต้องมีไดอะล็อกมีแต่หัวข้อขึ้นจอให้ท่านเห็นว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรนอกนั้นเนื้อหาสาระมาสดๆมีใครบ้างจะพูด5ชั่วโมงได้แล้วไม่เคยซ้ำถ้าซ้ำก็ลึกลงไปอีกนี่คือวิธีพิสูจน์แล้วพูดแบบไม่ต้องเหนื่อยนะที่บางทีเราหันไปจิบน้ำจริงๆไม่ได้เราไม่ได้กระหายน้ำแต่เราต้องการกำจัดมารคอหอยของเราสมมติต้นชั่วโมงต้นรายการถ้าจะรำคาญกับเสียงกระแอมกระไอเนี่ยพอมาตอนกลางๆรายการแล้วเนี่ยตอนท่อนเนี่ยท่านเห็นไหมเสียงใสเลยนะเพราะมารจะสู้เรากับพระบิดาไม่ได้อยู่แล้วแต่ด้วยความเมตตาเราจึงไม่จัดการตัดหัวมารตัดคอมารทิ้งไม่เอาชนะมารด้วยการให้มาร
ยอมเองวิธีของเราคนชั่วลูกชั่วพระบิดาซึ่งเป็นพ่อก็ทรงรักเราก็เหมือนกันเป็นพี่ๆน้องๆของเราชั่วกับเราเราก็รักคำว่ารักแปลว่าให้อภัยครับไม่ทำร้ายแต่วิธีการจัดการมารให้มันพ้นทางนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้หมายชีวิตนั้นทำจนทั้งมารต้องยอมสยบอะว่าโอ้รังแกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยมันหนักแน่นมั่นคงอะเราอยู่กับพระบิดาเราก็มั่นคงนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะนำเสนอบทเรียนที่สำคัญที่พระบิดาจะทรงพระเมตตาสื่อผ่านเรามาให้ท่านฟังเป็น EP ที่370ชื่อบทเรียนหรือหลักสูตรในเสาร์นี้วันที่29เวลาที่11วันที่11นะครับชื่อว่านิพพานเทียมแท้พี่น้องครับคำว่านิพพานกับคำว่าเทียมและคำว่าแท้มันเป็น3 คำเอามารวมกันนิพพานเทียมแท้นิพพานอย่างนึงคำว่าเทียมแปลว่าไม่แท้เทียมแปลว่าไม่จริงภาษาอังกฤษใช้คำว่าสูโดสูโดแปลว่าเทียมหรือถ้าเป็นวัตถุเขาเรียกว่าอามิทิสก็แปลว่าเทียมเหมือนกันเช่นอมิทิสไดมอนด์แปลว่าเพชรเทียมโอเคไหมนะอมิทิสรูบี้นะก็เป็นพวกเครื่องประดับเทียมชนิดนึงส่วนคำว่าแท้นั้นแปลว่านิพพานแท้นิพพานที่แท้จริงต้องเป็นยังไงคืนนี้ท่านจะได้รู้นิพพานเทียมๆเป็นยังไงคือสิ่งที่ท่านได้รู้เพราะท่านเคยได้ยินเรากล่าวแต่คำว่านิพพานเทียมเท็จอย่าไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดเขาเชียวนะเพราะว่าเขาจะพาท่านหลงทางและบางคนเดินตามไม่ใช่เดินธรรมดาหลับหูหลับตาเดินตามไอ้คนนำตาบอดด้วยมันเลยพาหลงทางกันรถเลี้ยวขึ้นลงๆแต่ไม่ถึงปลายทางสักทีนั่นแปลว่าเป็นนิพพานเทียมแล้วเพราะเข้าใจผิดคิดว่าแท้แต่มันเป็นนิพพานเทียมมันจึงไม่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดจริงๆสักทีมันทิ้งเอาไว้อย่างเดียวคือหายจ้อยตอนปลายหายจ้อยก็ขึ้นไปเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วหายจ้อยหายไปในก้อนเมฆแต่ไม่บอกไม่ได้ว่าหายไปไหนหายไปได้อย่างไรทำไมถึงหายตอบไม่ได้ไอ้นิพพานแบบนี้ก็นิพพานเฉียบๆวันนี้จะทำให้ท่านตาสว่างขึ้นจิตสว่างขึ้นปัญญาสว่างขึ้นทำใจร่มๆตั้งใจฟังวางความเชื่อเดิมๆเรื่องนิพพานที่เราบอกว่าเทียมเรากล่าวหาว่าท่านเชื่อเรื่องนิพพานเทียมอยู่ท่านวางมันได้ชั่วคราวไหมแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีต่อไปเนี้ยทนฟังและคิดตามเราแล้วค่อยมาสรุปว่าที่เรากล่าวว่าท่านกำลังเชื่อหรือยึดติดกับนิพพานเทียมจริงหรือเท็จอย่างไรท่านเห็นด้วยกับเราไหมฟังและคิดตามเหตุผลของเราก่อนแล้วเรานำเสนอท่านด้วยว่าถ้าแท้จริงอ่ะนิพพานแท้ๆมันต้องเป็นอย่างไรเห็นไหมมีนำเสนอให้ไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องอึดอัดฉลาดได้แน่นอนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาฟังกันครับว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรพี่น้องครับคำตอบก็คือท่านต้องจำนิยามนี้ไว้แล้วคิดตามเอาไว้ด้วยเรากลัวท่านสับสนกลัวท่านลืมเราเลยทำจอเล็กๆเอาไว้ข้างๆเหมือนกับกระดานชนวนเอาไว้ข้างๆเรียนแบบโบราณพระบิดาบอกทำกระดานชนวนพื้นสีดำไว้ตัวหนังสืออาจจะมีสีสันมีเทคนิคคัลเลอร์เพื่อทำให้ท่านไม่ง่วงนะแล้วเห็นสีสันสวยๆก็จะสดชื่นรื่นรมนิพพานคืออะไรครับคือสภาวะสูงสุดของจิตหยาบโปรดฟังอีกครั้งนะนิพพานคือสภาวะสูงสุดของจิตหยาบไนยะที่ท่านจะต้องสังเกตคือคำว่าสภาวะและของจิตหยาบโปรดฟังอีกครั้งนะนิพพานคือสภาวะสูงสุดของจิตหยาบไนยะที่ท่านจะต้องสังเกตคือคำว่าสภาวะและของจิตหยาบรวมมีความหมายเดียวกันนะครับมันใช้คำที่ให้วุ่นวายเราใช้กับจิตวิญญาณหรือกับจิตมนุษย์เนี่ยเราใช้คำว่าสภาวะเป็นสภาพที่เป็นสถานะที่สูงสุดของจิตหยาบหลายคนก็แปลกใจเอ้ยจิตหยาบมันมาจากไหนวะกูรู้นี่
จิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

เวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างในชีวิตกูเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องจิตหยาบมาก่อนเลยว่ามนุษย์มีจิตหยาบเพิ่งมาได้ฟังจากจิตจักรวาล นี่แหละจิตจักรวาลอ่านโลกนี่แหละเรารู้ว่าท่านไม่รู้ไงพระบิดาทรงทราบว่าบุตรมนุษย์อย่างพวกท่านน่ะไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะคิดเองไม่ได้แล้วครูก็ไม่ได้สอนท่านไม่มีครูคนไหนสอนท่านแม้กระทั่งสัพพัญญูองค์สัพพัญญูก็ไม่ได้สอนก็แน่นอนน่ะถ้าครูรู้อะไรและรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับลูกศิษย์ครูต้องบอกครับไม่มีครูคนไหนไม่บอกแต่ถ้าครูคนนั้นไม่บอกทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วไม่บอกท่านรู้ไว้ครับว่านั่นคืออนุตตรธรรมไม่ใช่ความผิดของครูของท่านไม่ใช่เป็นความไม่รอบรู้หรือไม่ฉลาดไม่เป็นพหูสูตรของครูบาอาจารย์ของท่านไม่ใช่ครับไม่ว่าใครครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสมองสองซีกเนี่ยไม่มีวันรู้หรอกว่ามนุษย์มีจิตหยาบด้วยท่านจึงเห็นหรือยังถ้าสมมตินะท่านชี้สูตรของครูบาอาจารย์ของท่านไม่ใช่ครับไม่ว่าใครครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสมองสองซีกเนี่ยไม่มีวันรู้หรอกว่ามนุษย์มีจิตหยาบด้วยท่านจึงเห็นหรือยังถ้าสมมตินะท่านเชื่อสูตรของครูบาอาจารย์ของท่านไม่ใช่ครับไม่ว่าใครครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสมองสองซีกเนี่ยไม่มีวันรู้หรอกว่ามนุษย์มีจิตหยาบด้วยท่านจึงเห็นหรือยังถ้าสมมตินะท่านเชื่อแล้วต้องให้กับพระบิดาให้กับพระบุตรเอกคนนี้เพราะมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์กับกูมีแต่สิ่งที่กูไม่รู้ว่ากูยังไม่รู้และไอ้สิ่งที่กูไม่รู้เนี่ยนะกูก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ากูจำเป็นต้องรู้นะไม่รู้ไม่ได้นิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้แปลว่ากูไม่มีทางจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ถ้ากูไม่รู้ว่าในการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีจิตหยาบด้วยเห็นไหมนิพพานคืออะไรทุกวันนี้ท่านพูดเรื่องนิพพานนิพพานนิพพานท่านไปเข้าใจผิดคิดว่าจิตวิญญาณของท่านนิพพานใช่ไหมครับนิพพานก็คือจิตวิญญาณตายแล้วหายจ้อยเป็นเหมือนตาลยอดด้วนเราถึงบอกไงว่าผิดตั้งแต่ต้นกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้นท่านต้องตั้งใจฟังอย่างสงบนะครับเพราะเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่นี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมที่ได้มาจากการเรียนรู้ด้วยอายตนะภายนอกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้ววิเคราะห์มันแล้วได้คำตอบมาจากการวิเคราะห์เรื่องนี้ไม่วิเคราะห์ไม่ได้ไม่มีทางใช่ไหมอ่ะและแน่นอนครับเมื่อวิเคราะห์ไม่ได้เราก็ไม่มีวัตถุดิบอะไรที่จะมาสังเคราะห์เพื่อจะเอาข้อมูลมาเป็นคำตอบว่านิพพานคืออะไรเพราะนิพพานมันเป็นอนุตตรธรรมเพียงแต่มนุษย์เราพยายามไปคิดเพราะกลัวทุกข์เกลียดทุกข์แล้วก็หนีความทุกข์ก็คือถ้าที่มันทุกข์เหตุอย่างเดียวที่กูโทษก็คือกูดันทะลึ่งเสือกมาเกิดเป็นมนุษย์กูเลยทุกข์มันถ้ากูเรียนรู้เรื่องความทุกข์กูเข้าใจความทุกข์กูสามารถเกลียดกลัวความทุกข์ได้กูเป็นคนเป็นพวกที่เหนือมนุษย์คนอื่นมนุษย์คนอื่นยังโง่อยู่เลยยังโง่อยู่เลยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เลยนะแล้วมันไม่เกลียดความทุกข์ไม่กลัวความทุกข์เพียงแต่เวลามีทุกข์มันก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์แล้วก็จมอยู่กับทุกข์นั่นแหละใช่ไหมก็เลยคิดว่ากูเข้าถึงความทุกข์แล้วกูเข้าใจความทุกข์แล้วว่าความทุกข์ไม่น่าเกิดมาแล้วเจอเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวคือไม่ต้องเกิดถ้ากูสามารถหลุดพ้นได้คือตายแล้วไม่เกิดแต่ว่ากูหลุดพ้นหลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วโดยยังหารู้ไหมว่าเวลาตายไปแล้วไม่ได้พ้นทุกข์จริงนะครับกับทุกข์หนักกว่าเดิมอีกครับเพราะทำตัวแบบมนุษย์บนโลกไม่ได้จะไปไหนมาไหนอย่างอิสระเหมือนมนุษย์ไม่ได้ลองดิถ้าใครสื่อจิตกับเทพพรหมได้ลองสื่อจิตถามเทพพรหมรู้ว่าท่านอยู่ข้างบนเนี่ยท่านพูดความจริงกับเรานะว่าอยู่บนนั้นน่ะมีความสุขแล้วจริงหรือเปล่ามีความสุขกว่าเกิดเป็นมนุษย์มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าพระบิดาทรงเมตตาเรานะเคยเปิดมิติให้เราเพราะเราไม่ได้อุตริเองเคยเปิดมิติให้เราเนี่ยสื่อสารกับเทพพรหมทั้งอรูปพรหมทั้งพรหมธรรมดาก็คือยังมีอัตมันพรหมมียังมีอัตตาของจิตอยู่ให้เราสื่อเนี่ยเทพพรหมเหล่านั้นก็ยังให้ความจริงกับเราว่าเป็นมนุษย์อย่างบุตรเอกเนี่ยดีที่สุดนะเป็นมนุษย์นะเกิดเป็นมนุษย์อ่ะนะดีที่สุดแล้วอย่างพระบุตรเอกเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ตอนที่เป็นมนุษย์อ่ะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎแห่งกรรมแต่อยู่บนนั้นน่ะจะทำอะไรอย่างใจไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ตรงไหนก็จุ่มปุ๊กอยู่ตรงนั้นครับใช้แต่จิตอย่างเดียวไม่มีกายหยาบไม่มีกายสังขารจะทำอะไรโดยอิสระเสรีก็ไม่ได้เพราะมันถูกจำกัดไว้ด้วยคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตัวเองท่านรู้หรือไม่จะลอยสุนึกสนุกจะลอยปูดขึ้นไปชั้นพรหมจะ

0: ลอยปุ๊บก็ไปอยู่ชั้นอรูปภพอ่ะ
1: ไม่ได้
0: อย่างเนี้ยเราอยู่ประเทศไทยเราดันทะลึ่งจะเดินทางนั่งเครื่องบินไปอเมริกาถ้าเราอยากไปไปญี่ปุ่นไปเราไปได้หมดถ้ามีตังค์และไม่ไปทําผิดกฎหมายแต่อยู่บนนั้นไม่ได้ครับชั้นเทพพรหมจะลงมาชั้นเทพชั้นต่ำสุดจากนับจากชั้นมนุษย์นะหรือจะลงมาชั้นเทวดาจากชั้นพรหมเนี่ยมาลงมาชั้นเทวดาก็ลงมาไม่ได้เทวดาจะขึ้นไปพรหมก็ไม่ได้ยกเว้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเห็นไหมฮะไร้อิสระแล้วถามว่านั่นทุกข์ไหมแค่เป็นมนุษย์นะหิวข้าวแล้วยังหาข้าวกินไม่ได้นี่ก็ทุกข์แล้วหรือหิวข้าวแต่ไม่ว่างกินเพราะติดภารกิจอยู่ก็ทุกข์แล้วเห็นไหมฮะเป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์แค่นี้เพียงแค่ทุกข์เพราะทนไม่ได้หรือทนได้ยากทุกข์เพราะไม่พอใจในสถานการณ์หรือสถานภาพที่ตัวเองเผชิญอยู่ก็ทุกข์แต่ถ้าเราวางตรงนั้นได้มันจะทุกข์ตรงไหนครับทุกมันอยู่ที่ใจทุกมันอยู่ที่จิตใช่ไหมแต่เกิดไปเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยพวกนั้นน่ะที่เขาเป็นทุกข์อ่ะมันเป็นทุกข์ทางจิตวิญญาณเพราะเขาไม่มีจิตหยาบเพราะในข้อหนึ่งครับนิพพานคืออะไรคือสภาวะสูงสุดของจิตหยาบเป็นสภาวะที่มันจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นไม่ได้นะคำว่าสูงสุดเนี่ยเป็นสภาวะหรือสภาพเนี่ยเช่นของแข็งเมื่อเปลี่ยนสภาวะถ้าเป็นพวกนี้นะเขาเรียกว่าสถานะเมื่อเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวมันยังมีตัวกระตุ้นที่ทำให้มันเปลี่ยนจากของเหลวเนี่ยให้กลายเป็นก๊าซมันเป็นก๊าซนี่เขาเรียกว่าทำให้มันเปลี่ยนสถานะหรือน้ำแข็งเนี่ยวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิของห้องเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปของเหลวเป็นของเหลวแล้วถ้ายังให้ความร้อนกับมันอีกมันก็จะเดือดจนกลายเป็นไอคือเป็นแก๊สถูกต้องหรือไม่ของแข็งของเหลวไอก็คือแก๊สไอน้ำก็คือแก๊สชนิดหนึ่งที่มีความชื้นอยู่เห็นไหมครับแต่ละรูปธรรมแต่ละอัตตาแต่ละตัวตนของสรรพสิ่งจากน้ำแข็งที่เป็นของแข็งเป็นของเหลวนะเป็นน้ำนะเป็นของเหลวและเป็นแก๊สหรือเป็นไอมันคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำเริ่มต้นจากน้ำไม่ใช่เริ่มต้นจากน้ำแข็งตะกี้เราพูดให้ท่านฟังเพื่อสลับนิดนึงเพื่อให้ท่านต้องใช้ปัญญาไม่งั้นท่านจะขี้เกียจคิดเพราะกูได้ยินของแข็งของเหลวแก๊สมาตลอดมันกูเลยต้องจัด priority จัดเรียงลำดับตามที่กูเคยเรียนกูเคยท่องเราเลยพูดสลับให้เพื่อให้ท่านใช้ความคิดไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อตามอย่างเดียวอาจารย์ปริญญาพูดอะไรกูเชื่อตามหมดอะระวังเดี๋ยวถูกเราหลอกจริงๆเราไม่หลอกอยู่แล้วเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราท่านไม่ต้องกลัวว่าถูกหลอกเราไม่ได้หลอกท่านไปทำไมแล้วมีการบันทึกเป็นหลักฐานด้วยด่าใครเอาข้อมูลเท็จมาใส่ในระบบผิดกฎหมายทั้งนั้นเขามีกฎหมายเรื่องคอมพิวเตอร์เพราะเราต้องระวังเราจะไม่พูดในสิ่งที่ไปก้าวล่วงใครไปใส่ร้ายใครเอาข้อความเท็จไปใส่ใครแม้กระทั่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพียงแต่มนุษย์เราไม่มีปัญญาพิสูจน์เองก็เท่านั้นแหละถูกไหมเพราะเรามีความรักให้กับพวกท่านเราจะมาหลอกลวงพวกท่านทำไมเพราะฉะนั้นนิพพานคืออะไรครับความรู้ในบรรทัดแรกคือสภาวะสูงสุดของจิตหยาบเราจะตอบให้ท่านฟังจิตหยาบของท่านเนี่ยจริงๆแล้วตอนท้ายๆเนี่ยมันจะมีการอธิบายให้ท่านฟังแต่พูดตอนนี้เลยก็ได้จะได้ไม่สงสัยจิตหยาบของท่านมาจากไหนครับเวลาท่านมาจากแดนสุญญตามาจากพระนิเวศของพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในอนันตจักรวาลนี้ท่านมาแต่จิตวิญญาณของท่านซึ่งมีรูปธรรมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมมีพลังอำนาจล้นเปี่ยมมีน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณไม่เกิน30มิลลิกรัม30มิลลิกรัมเป็นน้ำหนักมวลของสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ออกแบบไว้ให้สามารถเข้ามาอยู่ในอนันตจักรวาลแปลว่ามีจักรวาลที่เป็นกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่สามารถเข้ามาได้โดยไม่มีปฏิกิริยาหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไม่ว่าจักรวาลไหนใน 12,500 ล้านกาแล็กซีสามารถเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ในห้องทดลองของพระเจ้าได้ตลอดได้อย่างอิสระเสรีเพราะไม่มีการถูกกระทำคือถูกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งสิ่งใดและก็ไม่ต้องไปดึงดูดเหนี่ยวรั้งสิ่งใดให้มีความเป็นอิสระมันตอนเข้ามาเป็นอย่างเงี้ยมันตอนจะกลับออกไปท่านก็จะต้องมีคุณสมบัติแบบเดิมคือต้องมีสภาวะแบบเดิมแปลว่าน้ำหนักตัวต้องไม่เกิน30มิลลิกรัมนะถ้าจะออกไปจากเอกภพที่ท่านเข้ามาหรือห้องทดลองนี้ได้นี่เราพูดเกินพูดไกลไปให้ท่านฟังเข้ามามีน้ำหนักเท่าไหร่กลับออกไปต้องมีน้ำหนักเท่านั้นจะแอบขโมยของติดตัวกลับไปสู่แดน อสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพไม่ได้แค่ฝุ่นละอองธุลีเดียวที่ทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเพิ่มจาก30 มิลลิกรัมแม้แต่กระดิกเดียวก็ไม่ได้จิตหยาบมาจากไหน

ไอ้ตัวจริงตัวตนที่แท้จริงมันก็จะเหมือนตัวแดงๆใช่ไหมแล้วอยู่นิ่งอยู่นิ่งขณะที่ถูกลอกคราบลอกคราบนะไม่ว่าปูหรือแมลงสัตว์ปีกพวกอินเซกเตอร์พวกแมลงแล้วไอ้คราบที่มันลอกออกมาเนี่ยมันก็จะมีรูปลักษณ์ต่างๆแม้กระทั่งสีสันเนี่ยเหมือนกันกับไอ้ตัวที่เป็นตัวจริงที่ลอกเอาคราบลอกเอาเปลือกนอกออกท่านนึกภาพออกไหมก็บอกแล้วไงเราไม่มีเวลาเราไม่ว่างหมดแต่ทำน้ำพริกทำอะไรเนี่ยเลยหารูปมาให้ท่านดูไม่ได้ท่านไปหาดูเองหาว่าแมลงตั๊กแตนหรือแมลงไหนที่มันลอกคราบจักจั่นหรือแมลงหวีอะไรพวกนี้มันลอกคราบแล้วมันเป็นยังไงหรือในคลิปที่ปูลอกคราบเป็นยังไงตัวของปูจะแดงๆนะแล้วก็กระดองกระเดิงที่มันเป็นไอ้ปูเนี่ยเป็นพวกเอ็กโซสเกลิตันนะฮะในทางชีววิทยาเนี่ยปูเป็นสัตว์ประเภทเอ็กโซสเกลิตันแปลว่าเป็นพวกที่มีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและมีเนื้ออยู่ข้างในนะส่วนมนุษย์เราเนี่ยแม่เป็นพวกที่มีโครงกระดูกอยู่ภายในมีเนื้อมีหนังหุ้มกระดูกอีกทีนึงนึกออกไหมครับนะโอเคนะมันก็จะมีรูปร่างเหมือนตั๊กแตนมันก็จะมีรูปร่างเหมือนจักจั่นหรือแมลงหวีที่ตัวเองเนี่ยเพราะว่าเวลาถึงแก่ตัวลงเนี่ยตัวเองจะไม่ตายไงสามารถลอกคราบได้แล้วก็เป็นอายุเยาวเรศรุ่นนะจิตวิญญาณก็ท่านก็เหมือนกันครับพระบิดาสร้างแมลงหวีร้องเสียงดังอี้ให้ท่านได้ยินอุ้ยแมงอะไรวะเพื่อไปดูแล้วท่านไปดูที่ต้นไม้จะเห็นแมลงหวีเกาะอยู่อ้าวแต่ตัวมันแห้งแข็งอยู่นิ่งเลยแต่ตัวเหมือนแมลงหวีเลยตัวเหมือนแมลงหวีที่ร้องวีดจังรีดจิ้งรีดเรไรไอ้พันเนี้ยมันลอกคราบทั้งนั้นและประเภทเสียงดังเพื่อท่านไปตามหาตัวมันเจอไงเพื่อให้พระบิดาสอนธรรมะท่านว่าจิตวิญญาณของท่านตอนมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมีการลอกคราบนี่เป็นคำสมมตินะสมมุติแต่จริงๆคือการแบ่งภาคทางพลังงานออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มซึ่งเป็นที่มาของแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณของคนเฒ่าคนแก่คนโบราณที่เขาบอกว่ามันเยอะมากมี 108,009 มันเยอะมากก็แปลว่าจิตวิญญาณกลมๆเล็กๆเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยมีคุณสมบัติทางจิตวิญญาณเนี่ย189กลุ่มที่สามารถทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลพฤติกรรมต่างๆทั้งในมิติกายภาพและมิติทางจิตวิญญาณ189อย่างก็คือ108,009เราจะบอกให้ท่านฟังจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกับตัวจริงตัวตนจริงๆของแมลงที่มันลอกคราบได้แมลงหวีจิงหรีดเรไรจิ้งหรีดอะไรพวกเนี้ยที่มันลอกคราบได้คราบที่ลอกออกมาเนี่ยก็คือจิตหยาบเพียงแต่จิตหยาบมันต่างกันกับไอ้จิ้งหรีดหรือตัวที่มันลอกคราบเนี่ยตัวพวกนั้นมันจะไม่มีชีวิตมันไม่ต้องทำหน้าที่อะไรมันเป็นเปลือกเก่าที่สลัดทิ้งไปเหมือนเสื้อผ้าส่วนไอ้ตัวเดิมเนี่ยตัวแดงๆอยู่ข้างในเดี๋ยวพอมันโดนลมโดนอากาศปั๊บนะมันจะพัฒนาตัวเองมีเปลือกแข็งมีปีกแข็งขึ้นมาภายในเวลาไม่นานแต่นั่นน่ะมันถอดรูปออกไปแล้วเพื่อทำให้มันเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นสัตว์ที่สามารถที่จะนะลอกคราบได้เรื่อยๆมีอายุยั่งยืนเป็นสัตว์ปีกพระบิดาทรงออกแบบไว้แล้วมันมาอยู่ใกล้ๆบ้านมนุษย์สังเกตไหมมนุษย์เป็นบ้านป่าสิ่งพวกนี้มันจะร้องเสียงดังทำให้มนุษย์แปลกใจสงสัยทำให้อยากรู้อยากเห็นว่าไอ้ตัวอะไรวะเสียงแม่งดังปรากฏมันไม่ได้ร้องหรอกมันเอาขามันเนี่ยสีกับปีกของมันมันเอาขามันเนี่ยสีกับปีกของมันที่เสียงดังจี๊ดเนี่ยท่านรู้ไหมเสียงมันดังมาไม่เพี้ยนมันไม่ได้แหกปากออกมานะมันไม่มีเส้นเสียงมันให้พระบิดาออกแบบให้มันใช้ขาเนี่ยถูหรือสีกันกับปีกของมันปีกที่ไม่มีสีนะปีกบางๆที่อยู่ข้างในมันสามารถเสียดสีกันแล้วเกิดเสียงได้อะเนี่ยมหัศจรรย์ไหมพระบิดามหัศจรรย์หรือจิ้งหรีดหรือจังหรีดเลไลพวกนั้นนะมหัศจรรย์ผู้สร้างมหัศจรรย์กว่าใช่ป่ะใช่ไหมพี่น้องบังเอิญหรือเปล่าครับธรรมชาติสร้างให้จิ้งหรีดเลื้อยสัตว์ลอกคราบเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราบอกให้ท่านฟังให้มันอยู่ใกล้มนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้คิดหรือให้เราเอามายกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์จริงครับแต่เวลาที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยพระบิดาเนี่ยด้วยความเป็นห่วงลูกจิตวิญญาณก็คือลูกแกะของพระองค์เพราะทุกคนต้องกลับบ้านถ้าจิตวิญญาณเนี่ยมันมาเรียนรู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดบาปในโลกมนุษย์เนี่ยซึ่งจิตเนี่ยมันจะหยาบก่อนที่มันจะละเอียดทุกอย่างเนี่ยเวลาเราตำน้ำพริกตำแกงอ่ะใช่ไหมก่อนที่มันจะละเอียดมันต้องหยาบก่อนใช่ไหมแล้วถ้าเราตำไปเรื่อยๆมันที่จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆเวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งหยาบๆในการที่จะเป็นมนุษย์น่ะต้องเรียนรู้สังเกตไหมเด็กๆตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบมันต้องเรียนรู้อะไรอ่ะถามพ่อถามแม่ถามอีพ่ออีแม่จนอีพ่ออีแม่รำคาญ
นะพ่อก็บอกไปถามแม่มึงนู่นพอตอบจนรำคาญลูกไปหาแ

ถามไปถามมาแม่ไปหาพ่อมึงนู่นลูกเลยเลยโง่เลยพ่อมึงจะไปถามใครนั่นคือการเรียนรู้จิตหยาบต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นและเรียนรู้ในสิ่งที่ง่ายไปหายากยากมากขึ้นพระบิดาให้สติทางวิญญาณกับลูกๆไว้ตลอดแต่เราฉลาดไหมเราไม่เคยฉลาดเราคิดในเรื่องนี้ไม่เป็นเลยเห็นไหมครับพระบิดาทรงรักและเป็นห่วงว่าถ้าจิตหยาบเนี่ยมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเกิดเจอคนบางคนมันถือบททดสอบที่มากวนตีนเข้าจิตวิญญาณเกิดโกรธขึ้นมาเกิดมีโหโหขึ้นมาหรือจิตวิญญาณยึดติดในอัตตามากเห็นแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมีค่ามีราคาจิตวิญญาณนั้นเกิดความโลภขึ้นมาเพราะเอาจิตวิญญาณมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นมนุษย์เองจิตหยาบนั้นจะเสียสมดุลไหมจะเสียคนไหมเมื่อเสียสมดุลเสียคนเนี่ยถ้ามันเสียสมดุลมากๆเพราะหลงมิติมากๆจิตวิญญาณนั้นต่อให้ตายไปแล้วตกนรกก็จะตกนรกแบบหมกไหมไม่ได้ฟื้นไม่ได้คืนไม่ได้ขึ้นมาเลยครับเพราะป่วยหนักอาการสาหัสจนจะไม่สามารถกลับบ้านกลับบ้านก็แปลว่าหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณที่ทางพุทธเรียกว่าแดนสุญญตาที่พยายามจะเถียงว่าเฮ้ยแดนสุญญาแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานมีจริงไหมบางคนบอกมีจริงบางคนบอกไม่มีจริงพอมาฟังจิตจักรวาลเราก็บอกให้ฟังมาจากไหนก็ต้องกลับไปที่นั่นใช่ไหมไม่ใช่มาหายจ้อยอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกคนหายเด็กหายพ่อแม่ก็ต้องตามกลับถึงแม่เด็กคนนั้นจำบ้านไม่ได้โง่ๆไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนพ่อแม่รอคอยอยู่เปล่าเพราะมันหลงอยู่นานเป็นเด็กนะพเนจรไม่รู้หัวนอนปลายตีนตัวเองพ่อแม่ก็ต้องหายให้คนมาตามเราต้องเอาตัวกลับบ้านให้ได้ใช่ไหมถึงแม้จะอายุมากขนาดไหนอายุน้อยขนาดไหนก็ตามนี่ก็เหมือนกันครับพอมาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาจึงให้จิตวิญญาณเนี่ยลอกคราบตัวเองออกมาโดยการแบ่งภาคเราใช้คำว่าลอกคราบในคืนวันนี้เพื่อท่านเห็นภาพเหมือนจิ้งหรีดเหมือนตั๊กแตนลอกคราบไอ้คราบที่ถูกลอกออกมานี่ก็คือจิตหยาบแต่มันจะต่างกันกับคราบของสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกพวกนั้นตรงที่ว่าจิตหยาบจะเอาคุณสมบัติทางจิตวิญญาณทั้งหมดที่เป็น189กลุ่มที่จิตวิญญาณจะไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความรักอย่างเดียวความฉลาดทางปัญญาก็ไม่มีเพราะจิตวิญญาณไม่มีสมองแต่ใช้จิตกลุ่ม1ใน189กลุ่มเนี่ยสามารถจะสั่นสะเทือนเพื่อโปรแกรมก้อนสมองซึ่งเป็นกายหยาบของมนุษย์เนี่ยนะจิตวิญญาณเนี่ยให้อำนาจของให้แก่จิตหยาบเพื่อจะมาใช้ปัญญาได้เค้าเรียกว่าจิตตปัญญาเป็นความฉลาดทางจิตที่จิตวิญญาณมอบอำนาจให้กับจิตหยาบมาจิตวิญญาณมีอำนาจเท่าไหร่ให้กับจิตวิญญาณมาทั้งหมดเหลือแต่ความรักเอาไว้ที่จิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องเอาความรักคือความเมตตาธรรมมาค้ำจุนโลกมาช่วยค้ำจุนความสมดุลทางจิตใจทางอารมณ์ให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์สัตว์ต้นไม้สิ่งแวดล้อมก็เรียกว่าโลกทั้งหมดรักทุกสิ่งจิตวิญญาณเลยถือไว้เองนอกนั้นเนี่ยให้จิตหยาบเป็นผู้ถือเพราะฉะนั้นที่ท่านมีความรู้สึกนี่คือตัวกูนี่คือของกูต่อไปท่านต้องฉลาดกว่านี้แล้วนะท่านต้องรู้เลยนะว่ากูเนี่ยคือคราบที่มีชีวิตที่จิตวิญญาณเอาชีวิตของเขามาให้เราแล้วตัวจิตวิญญาณก็ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูรีไม่ขังได้ไงครับก็เหมือนกับปูสังเกตไหมปูเวลามันลอกคราบอ่ะตัวมันยังอ่อนนิ่มอยู่เนี่ยมันเป็นอันตรายมากเลยนะเจอสัตว์อื่นจะถูกทำร้ายได้จิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับเมื่อลอกคราบเอาจิตหยาบที่เป็นส่วนนอกของจิตวิญญาณเนี่ยเอามาไว้ข้างนอกเอามาไว้ที่ต่อมภายในเอามาไว้ที่ตาที่3คือต่อมไพเนียลเห็นไหมตอนนี้จิตหยาบท่านอยู่ที่ไพเนียลจิตวิญญาณท่านที่เป็นตัวตนที่มาเกิดจริงๆเนี่ยถูกขังอยู่ที่พิจูที่คำว่าขังเนี่ยฟังแล้วมันน่ากลัวนะแปลว่าเอามาไว้ในเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์ก็คือต่อมพิจูที่ท่านไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะนี่คือครั้งแรกนี่คืออนุตตรธรรมผู้ออกแบบไว้เป็นผู้กล่าวให้ท่านฟังที่ท่านหาทำชอบไปสั่งจิตใต้สำนึกไปทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองหนักหนาเข้าไปหารู้ไหมว่ากำลังทำร้ายตัวเองตัวเองคือจิตวิญญาณแต่ตอนนี้ที่กูใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณใช้อยู่คือจิตหยาบเป็นคราบของตัวตั๊กแตนหรือของจิ้งหรีดที่ถูกลอกออกมาแต่มันต่างกับพวกนั้นไม่มีชีวิตแล้วแต่จิตหยาบของท่านมีชีวิตท่านแต่ตอนนี้ที่กูใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณใช้อยู่คือจิตหยาบเป็นคราบของตัวตั๊กแตนหรือของจิ้งหรีดที่ถูกลอกออกมาแต่มันต่างกับพวกนั้นไม่มีชีวิตแล้วแต่จิตหยาบของท่านมีชีวิตจานแต่ตอนนี้ที่กูใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณใช้อยู่คือจิตหยาบ

เป็นคราบเป็นคราบของตัวตั๊กแตนหรือของจิ้งหรีดที่ถูกลอกออกมาแต่มันต่างกับพวกนั้นพวกนั้นไม่มีชีวิตแล้วแต่จิตหยาบของท่านมีชีวิตพลอยสั่นสะเทือนตามด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องไปด้วยแทนที่จะหมุนด้วยสั่นสะเทือนด้วยความรักเพื่อหมุนธรรมจักรซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อกลับใช้แต่กิเลสหนาตัณหาเยอะเขย่าใช้จิตหยาบเขย่าจิตวิญญาณและสั่นสะเทือนทั้งกายภาพล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทำให้จิตวิญญาณต้องตายเพื่อมีภพชาติใหม่ขณะที่ไอ้คนที่มันบอกว่ามาเกิดนี่เต็มไปด้วยความทุกข์กูเลยไม่อยากตายเห็นไหมทั้งที่จิตวิญญาณต้องการตายเพื่อจะยกเลิกไอ้จิตหยาบลอยถ้อยในชาตินี้แล้วชาติหน้ามาเกิดใหม่ขอโอกาสพระบิดาลูกขอเกิดใหม่เพื่อแก้ตัวเพื่อแก้ไขไม่ใช่แก้แค้นแต่บางทีก็มาแก้แค้นคนอื่นที่ทำให้กูโกรธใช่ไหมมันเป็นความเหลวไหลท่านฟังและคิดตามนะครับไม่เคยมีใครสอนท่านหรอกเพราะนี่คืออนุตตรธรรมไม่งั้นเราไม่จำเป็นต้องมาเกิดหรอกครับเพราะพระพุทธองค์ก็สอนไว้ดีแล้วท่านเยซูคริสต์ก็สอนดีแล้วท่านนบีก็สอนไว้ดีแล้วครับแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยพระศาสดาทุกพระองค์ไม่เคยพูดให้ท่านฟังเพราะมันยังไม่ถึงเวลาไงใช่ไหมกว่าเราจะพูดว่าขันห้าอย่าดับนะจนถึงวันนี้มาพูดเรื่องพวกนี้เพราะมันถึงแก่เวลามันสมควรแก่เวลาที่จะต้องเรียงความรู้ให้ท่านเป็นลำดับเห็นไหมท่านฟังเรามา30กว่าปีทำไมเราไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ก่อนตั้งแต่ตอนนั้นนะเอ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยอนุบาลประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายตามลำดับไปจนถึงเตรียมอุดมศึกษาหรืออุดมศึกษาใช่ไหมระดับมหาลัยมหาลัยก็มีปตรีปโทปด็อกอีกเห็นไหมมันต้องจัดลำดับองค์ความรู้นะไม่ใช่ว่าไม่จัดเนี่ยเพราะว่าโลกกำลังแย่มากเราจึงต้องมาก่อนกำหนดมาก่อนกำหนดเพราะต้องให้เวลากับพวกท่านในการเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณของท่านมันไม่ใช่ทำเดี๋ยวนี้ฟังเดี๋ยวนี้แล้วสำเร็จเดี๋ยวนี้แล้วทุกวันนี้แม้ได้ยินได้ฟังแล้วยังดันทะลึ่งเหลวไหลอีกไม่ยอมเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงยังเหลวไหลดีแต่พูดดีแต่บอกพระบิดาว่าเนี่ยทูลพระบิดาว่าหนูจะเอาไปปฏิบัติผมจะเอาไปปฏิบัติแต่พอถึงเวลาจริงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอ้นั้นเราช่วยท่านไม่ได้นะเรามานี่ให้เวลาเผื่อแล้วเพราะท่านต้องปฏิบัติด้วยตัวท่านเองด้วยจิตสำนึกด้วยไม่ใช่เพราะชื่ออาจารย์โดยที่ไม่มีจิตสำนึกไปทำบุญมันแล้วได้บุญตรงไหนยังไงแล้วทำไมถึงต้องทำบุญไม่รู้แต่กูเห็นคนเขาไปทำกันกูเลยทำมั่งทำแล้วดีอ่ะกูเลยทำอย่างเนี้ยไม่ได้บุญหรอกครับมันเป็นโมฆะหมดเลยเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องทำด้วยจิตสำนึกด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ทำเพราะเชื่อตามเพราะถูกโมดิเวตก็คือถูกจูงใจหรือถูกบังคับข่มขืนใจให้ทำตามเขาทั้งที่กูยังไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรอย่างนี้เขาเรียกทั้งโง่และทั้งง่ายโง่ง่ายก็คืองมงายนั่นเองพี่น้องครับจิตหยาบคืออะไรตอนนี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับมันแสดงว่าในขณะที่ท่านเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบท่านอยู่กับตัวท่านและก็คุณสมบัติของจิตวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมาอยู่กับจิตหยาบหมดท่านเลยรู้สึกเหมือนกับเป็นตัวกูเองเห็นไหมฮะจิตวิญญาณอยู่ข้างในหน้าที่ของท่านก็คือเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเรียนรู้จากเรื่องหยาบหยาบไปยกระดับขึ้นหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ละเอียดเด็กๆ เราเคยบอกแล้วจะเห็นแก่ตัวรักตัวเองรักพ่อรักแม่รักตัวเองเห็นไหมขนาดเป็นพี่ๆน้องๆกันมันยังแย่งของเล่นกันเลยมันยังไม่ยอมแบ่งกันกินยังไม่ยอมแบ่งกันเล่นสัญชาตญาณของเด็กเลยครับเห็นแก่ตัวครับเห็นไหมพ่อแม่จึงต้องสอนใช่ไหมสอนให้รักกันฝึกจากในครอบครัวเวลาไปโรงเรียนก็สอนนักเรียนครูก็ต้องสอนนักเรียนหรือพ่อแม่ต้องสอนว่าต้องรักเพื่อนนะลูกไม่ใช่พ่อแม่บางคนเฮงซวยสอนให้ลูกแปลกแยกจากคนอื่นมันต้องเรียนรู้จากสังคมตั้งแต่อายุ3ขวบพระบิดาทรงอนุญาตให้ด้วยการออกแบบว่าอายุครบเบญจเพส25ปีบริบูรณ์ถ้ายังไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้ยังเห็นแก่ตัวยังผิดบาปอยู่วัยเบญจเพสจะเป็นอายุรอบที่แรงมากเลยมีเคราะห์เบญจเพสแรงแต่ทุกคนให้คำตอบไม่ได้ว่าทำไมก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นให้ได้เรียนรู้ที่ให้คนให้อภัยคนอื่นให้เป็น25ปีมันมากพอมั้ยพี่น้องครับได้เรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกเยอะแยะแต่พ่อแม่ถ้าไม่อบรมสั่งสอนลูกก็ผิดบาปกับลูกอีกเพราะจิตวิญญาณสัญญากันก่อนที่จะมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคนที่มาเป็นลูกต้องขอสัญญาจากพ่อแม่ว่าเอ้ยเอ็งเล่นบทเป็นพ่อแม่นะจริงๆมันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันต้องสอนกูนะให้กูมีสติมีสมาธิให้กูเป็นคนดีอย่าให้กูโง่อย่าให้กูงมงายงมง่ายอะไรแบบนี้ก็รับปากกันมาอย่างนี้แต่พอมาถึงมาเป็นมนุษย์จริงๆอ้างว่ากูต้องทำมาเด็กซ์ไม่มีเวลาว่างก็ไปจ้างมิงคาราบายะหนีคัดเมียเอามาดูแลลูกกูแทนแล้วมันก็เลยพูดภาษานั่นได้มันพูดภาษาพ่อกับแม่ไม่ได้ความรักที่จะได้ความอบอุ่นจากพ่อกับแม่ก็ได้น้อยพ่อแม่ให้ความรักอย่างเดียวคือให้ตังค์พ่อแม่ให้ความรักอย่างเดียวคือให้มือถือพ่อแม่ให้ความรักอย่างเดียวอะไรก็ได้ที่ลูกอยากได้ถ้ากูให้ได้กูก็ให้นี่คือความรัก
ในความหมายนัยยะของมนุษย์ซึ่งเป็นคนมิติเดียวมนุษย์เรามีมิติของจิตวิญญาณด้วยเราไม่รู้ว่าอาหารที่จิตวิญญาณต้องการคืออะไรเรารู้อย่างเดียวว่ากายหยาบต้องการอาหารอะไรกินเหลากินผับเข้าบับเข้าบาร์กินเหลาไปกินโรงแรม5ดาวภัตตาคารหรูหรานั่นคือการสนองความต้องการของกายหยาบกับจิตหยาบแต่ไม่เคยถามเลยว่าจิตวิญญาณของเราล่ะเราเป็นคนที่มีทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราต้องการอะไรไม่เคยใส่ใจเลยนี่ฮะแล้วก็มาสนใจตอนแก่งักงักงักงักค่อยเข้าวัดเข้าว่าค่อยหาวัดหาวะหาหาวัดหาพระหาบุญหากุศลกลัวตกนรกทำใหญ่เลยครับมันสายไปซะแล้วนะอ่ะจิตหยาบคืออะไรเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านนะไปนั่งกรรมฐานนะไปเจริญสมาธิสติภาวนาจิตวิญญาณท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับท่านใช้จิตหยาบของท่านแต่เอาคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนจิตวิญญาณเนี่ยเอามาไว้กับตัวเองและทำแทนเหตุผลที่พระบิดาต้องให้แบ่งภาคตรงนี้เพราะอะไรเพราะไม่ต้องการให้จิตวิญญาณเนี่ยนะปฏิบัติเองมาเรียนรู้จากเรื่องหยาบๆนะจากสิ่งแวดล้อมจากบทละครที่เขียนมาจากเรื่องหยาบๆแล้วทำให้จิตวิญญาณกลายเป็นจิตหยาบไปเขาเรียกเสียสมดุลเขาเรียกว่าหลงมิตินะแล้วมันก็กลับบ้านไม่ได้ท่านไม่ใช่สัตว์ครับสัตว์พระบิดาให้ใช้จิตวิญญาณเลยไม่มีจิตหยาบนะสัตว์น่ะนะเวลาท่านเลี้ยงมันเนี่ยท่านจะเห็นไหมว่ามันน่าเอ็นดูมันน่ารักเพราะมันไม่มีมารยามันไม่ดัดจริตเพราะสัตว์มีแต่จิตวิญญาณไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์แต่ขณะที่เขาต้องใช้ขันห้าเหมือนมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเพื่อใช้เมตตาหรือความรักช่วยค้ำจุนโลกเหมือนต้นไม้เลยพระบิดาสร้างต้นไม้ก่อนเราเคยบอกพวกท่านแล้วสร้างต้นไม้เสร็จแล้วพลังงานที่ให้กับโลกคือความรักความเมตตามันไม่พอก็เลยต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมขึ้นมาใหม่แต่ไม่ให้มันอยู่กับที่สัตว์มันเลยบินได้บ้างคลานบ้างเดินบ้างเลื้อยบ้างท่านเห็นไหมครับแล้วพอมีสัตว์มาเต็มโลกแล้วอ้าวโลกนี้ยังเสียสมดุลอีกมันยังไม่พอมันหมุนกระตุกไปกระตุกมาแล้วแกนหมุนมันเอียงผิดมิติผิดต้องให้นะพี่ๆน้องๆจากดาวอื่นที่สร้างไว้ก่อนมนุษย์นะทั้งที่ไม่มีตัวตนที่เป็นแก้วนะและที่มีรูปธรรมมีตัวตนให้เขามาช่วยทำหน้าที่ค้ำจุนโลกแทนมนุษย์และมาคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือไม่งั้นโลกเสียสมดุลไปนานแล้วแล้วห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลก็คงชิบหายวายปวงไปหมดแล้วนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็ได้ความรู้กระมิดกระเมี้ยนประเภทที่ไอ้มอดมันมาหลอกพูดเรื่องจริงมั่งผสมเรื่องไม่จริงมั่งเท็จเท็จจริงจริงมั่งบางเรื่องที่จริงๆไม่เชื่อมันก็จะหลอกก็เลยสร้างหนังออกมาทำให้มนุษย์คิดว่าโอ้ยมันเป็นแค่เรื่องในหนังไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเป็นเรื่องหลอกเราจึงพยายามยังไม่พูดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องพวกนี้แต่ตอนหลังๆนี่พระบิดาก็แอบให้เราแทรกไว้บ้างใช่ไหมเรื่องเอเลี่ยนเรื่องผู้ที่มาจากต่างกาแล็กซีหรือกาแล็กติกให้เราค่อยๆเผยทีละเรื่องเพื่อให้คุณฟังกับเราที่นี่ท่านฟังแล้วได้ทุกเรื่องเมื่อมันสมควรแก่เวลาที่จะรู้อ่ะตอนนี้รู้แล้วนะท่านมีจิตหยาบมันเวลาท่านเนี่ยจะทำบาปทำชั่วทำกรรมทำบุญอะไรเนี่ยจิตหยาบเป็นผู้กระทำก็จริงแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยจิตหยาบไม่ได้ไปด้วยเปลือกนอกเนี่ยนะตะกะแตนหรือจิ้งหรีดอ่ะเขาลอกคราบออกเนี่ยคราบเก่าเขาจะเอามาใส่อีกไหมครับไม่ใช่ไหมเขาทิ้งเลยครับก็เหมือนกับกายหยาบของมนุษย์เวลาตายไปกายหยาบเนี่ยตายจิตหยาบก็จะสลายไปครับสลายไปเพราะว่าความเน่าสลายของกายหยาบนึกออกไหมฮะสมองเอ่ยกายหยาบเอ่ยสลายไปหมดเลยจิตหยาบก็สลายไปครับแต่ก่อนที่จิตหยาบจะสลายไปมันจะมีการถ้าพูดให้มันตรงกับยุคคอมพิวเตอร์นะตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณลอกคราบตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแต่ตัวจิตวิญญาณเองอยู่ที่ต่อมพิจูรีซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะเป็นเซฟเฮาส์ที่ปลอดภัยที่สุดนะตัวเองจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วเพราะว่าเครื่องมือหรือกลไกที่ตัวเองจะต้องใช้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์นะถูกโอนถ่ายไปให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตั้งแต่เกิดแหวะแหวะจนถึง25ขวบให้เวลาถึง25ขวบเมื่อครบ25ขวบแล้วเนี่ยจิตหยาบต้องทำอะไรครับต้องทำให้สำเร็จภายใน25ภายในเบญจเพสคือต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเองเนี่ยให้เข้าถึงแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้โดยใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดครับใช้คลื่นความถี่สั่นสะเทือนทางด้านบวกที่เรียกว่าความรักที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะที่อยู่ที่เป็นคุณสมบัติที่อยู่ที่จิตหยาบโดยจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งมาให้เป็นคลื่นความถี่ต่ำๆต้องยกระดับความเป็นบวกให้สูงขึ้นท่านรู้สึกยากไหมท่านจะต้องให้อภัยคนที่ไม่ทำตัวไม่น่าให้อภัยได้
ท่านจะต้องรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักคือทำร้ายท่านเนี่ยท่านต้องรักมันให้ได้เนี่ยยากไหมยากครับเพราะท่านใช้จิตหยาบไงแต่ถ้าเป็นจิตวิญญาณหรือเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาคือจิตจักรวาลไม่ยากครับเพราะมันเป็นคุณสมบัติของพระองค์อยู่แล้วสำหรับจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่อยู่ในตัวท่านก็ไม่ยากครับถ้าท่านรักด้วยจิตวิญญาณเพราะมันเป็นคุณสมบัติอยู่แล้วแต่จิตหยาบของท่านสิสอบตกตลอดรักแต่ตัวเองรักแต่พวกตัวลูกหลานคนข้างบ้านก็รักให้เหมือนลูกหลานตัวเองไม่ได้ครับยังมีการแปลกแยกมีการแบ่งแยกเพราะนี่คือจิตหยาบไงเห็นไหมฮะท่านจึงต้องเรียนรู้พระบิดาจึงให้เวลาตั้งแต่3ถึง25เนี่ย3ขวบถึง25ขวบก็เท่าไหร่ฮะก็22ปีโดยประมาณใช่ไหม20ถึง22ปีจะถูกทดสอบเนี่ยท่านจึงต้องมีพ่อแม่ที่ท่านต้องเป็นลูกที่มีบุญนะพ่อแม่ต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วต้องสอนเด็กให้รู้จักเรื่องแรกที่ต้องสอนคือความรักเช่นการสอนพี่น้องๆมีลูกอย่างน้อย2คนเนี่ยให้พี่กับน้องมันรักกันให้มันปรองดองกันอย่ากัดกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันแล้วตัวเราเสือกลำเอียงพ่อนะพ่อรักลูกคนสุดท้องแม่รักลูกคนโตหรือพ่อรักลูกคนโตแม่รักลูกคนสุดท้องต่างคนต่างถือหางลูก2คนคนละฝ่ายแม่งก็เลยกลายเป็นศัตรูกันการแบ่งปันกันไม่มีนะแล้วพี่ก็ซวยไปบังคับถูกบังคับให้แบ่งให้น้องพี่ก็ต้องมักแม่น้องนะลูกให้มันไปให้มันไปลูกมันก็ถามเอ้ยแล้วเอาลูกไปไว้ที่ไหนอะอะไรอะไรก็น้องอ่ะแล้วผมอ่ะแล้วหนูอ่ะจะเป็นพี่คนโตเนี่ยเอาไปไว้ไหนอ่ะครับสร้างปริศนาธรรมให้กับเด็กที่ยังมีจิตวิญญาณไร้เดียงสายังมีจิตหยาบที่ไร้เดียงสาอยู่พอทำให้จิตหยาบหนากระด้างทุกอย่างมันมาด้วยความบริสุทธิ์ทั้งนั้นนะจิตวิญญาณยังไม่ได้แสดงจริตจักร้านที่มีอยู่ในสัญญาขันเนี่ยสันดานขี้โมโหเอาแต่ใจตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้มันยังไม่ปรากฏนะสังเกตไหมไอ้พวกจัดๆเนี่ยมันอายุตั้งแต่15 18 20ขึ้นมามันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเราก็จะบอกทั้งนั้นจิตวิญญาณยังไม่ได้แสดงจริตจักร้านที่มีอยู่ในสัญญาขันเนี่ยสันดานขี้โมโหเอาแต่ใจตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้มันยังไม่ปรากฏนะสังเกตไหมไอ้พวกจัดๆเนี่ยมันอายุตั้งแต่15 18 20ขึ้นมามันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเราก็จะบอกทั้งนั้นจิตวิญญาณยังไม่ได้แสดงจริตจักร้านที่มีอยู่ในสัญญาขันเนี่ยสันดานขี้โมโหเอาแต่ใจตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้มันยังไม่ปรากฏนะสังเกตไหมไอ้พวกจัดๆเนี่ยมันอายุตั้งแต่15 18 20ขึ้นมามันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเราก็จะบอกให้ต้องรับกรรมซึ่งเป็นตัวท่านเองนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะก่อนตายนะแต่กี้เราพูดค้างไว้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็จะดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของจิตวิญญาณเอามาให้กับจิตหยาบขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือสิ่งที่เป็นหัวใจของการดาวน์โหลดเป็นข้อมูลสำคัญที่จิตวิญญาณดาวน์โหลดดาวก็คือเอาลงมาให้กับจิตหยาบจิตหยาบมันอยู่ต่ำมันก็คืออยู่ที่ต่อมภายเนื้ออยู่ที่บริเวณหน้าผากมองตรงเข้าไปเนี่ยดาวน์โหลดแต่พอก่อนตายปั๊บจิตวิญญาณจะรีบเลยครับนะจะรีบเลยดูดข้อมูลเขาเรียกอัพโหลดจะมีช่างเทคนิคคอยอยู่ครับตอนมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีช่างเทคนิคของพระบิดาเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงแม่นมอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่พี่พิเรเดียนที่อยู่กับจิตวิญญาณนะเป็นรูปธรรมอาร์คเทเรียนแอนทาเรียนพี่พิเรเดียนจะคอยช่วยทุกคนนะตอนที่จะถึงวันตายจะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่รอบเลยครับมาอยู่รอบเลยนะมาอยู่โดยรอบเพื่อคอยช่วยอะไรฮะเอาข้อมูลคืนให้กับจิตวิญญาณสิ่งใดก็ตามที่จิตหยาบเป็นผู้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในภพชาตินั้นตั้งแต่อายุ3ขวบที่กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานจนทั้งถึงนาทีสุดท้ายหรือวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจก่อนที่จิตช่วยอะไรฮะเอาข้อมูลคืนให้กับจิตวิญญาณสิ่งใดก็ตามที่จิตหยาบเป็นผู้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในภพชาตินั้นตั้งแต่อายุ3ขวบที่กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานจนทั้งถึงนาทีสุดท้ายหรือวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจก่อนที่จิตหยาบช่วยอะไรฮะเอาข้อมูลคืนให้กับจิตวิญญาณสิ่งใดก็ตามที่จิตหยาบเป็นผู้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในภพชาตินั้นตั้งแต่อายุ3ขวบที่กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานจนทั้งถึงนาทีสุดท้ายหรือวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจก่อนที่จิตหยาบพระต้องนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วนึกถึงสิ่งที่ดีงามมีปัญญาไหมถ้าทั้งภพชาติในการเป็นมนุษย์เนี่ยทำแต่ความชั่วก่อแต่เวรเกี่ยวแต่กรรมต่อให้ไปฝึกตายก่อนตายนาทีสุดท้ายต้องทำยังไงยังไงถามว่ามีปัญญาไหมมีปัญญาไหมครับเพราะขาดสตินะขาดสติสมองซีซ้ายมีหน้าที่รีวิวนะแล้วก็มีรีพีทมีทุกอย่างเพื่อจะให้จิตวิญญาณเอาข้อมูลนั้นไปจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบทั้งหมดมันเวลาตายไปแล้วเวลาไปตกนรกจิตวิญญาณตกนรกจริงครับเวลามาเกิดจิตวิญญาณมาเกิดจริงครับแต่ขณะที่เป็นมนุษย์คุณไม่รู้ใช่ไหมครับอนุตตรธรรมคุณไม่รู้ว่าคุณลอกคราบออกมาเป็นจิตหยาบเอาคุณสมบัติของจิตวิญญาณทั้งหมดมาไว้กับคุณเลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยร่างกายนี้คือตัวกู
เพราะทุกอย่างเนี่ยคุณสมบัติทั้งหมดความรู้สึกความมีสำนึกทั้งหมดของจิตวิญญาณอยู่ที่จิตหยาบทั้งหมดนึกภาพออกไหมหน้าที่ของคุณก็คือก่อนเบญจเพสคุณจะต้องยกระดับจิตหยาบของคุณให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่นาซาส่งยานลูกขึ้นไปเชื่อมต่อกับยานแม่ที่ลอยหรือโคจรอยู่ในอวกาศเข้าไปสวมต่อกันให้เป๊ะหน้าที่ของพวกท่านก็เหมือนกันที่พระบิดาเมตตาให้นาซาทำแบบนั้นได้เปิดมิติให้ทำแบบนั้นได้เพื่อต้องการให้เราเนี่ยเอามายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะไม่งั้นท่านบอกว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นี่ไงเอายานขึ้นไปแล้วไปสวมต่อกับยานแม่ที่โคจรลอยอยู่เป็นห้องทดลองอยู่บนนั้นอย่างเช่นยานยัด Discovery แล้วใช้จรวดส่งยานอะไรขึ้นไปเป็นยานลูกนะหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงนะเป็นยานพาหนะที่จะไปเชื่อมต่อกับอยู่ตรงนั้นไปสวมต่อจิตวิญญาณของท่านรอคอยตั้งแต่มาตกฟากแล้วแบ่งภาคก็คือลอกคราบตัวเองมาเป็นจิตหยาบให้จิตหยาบทำหน้าที่รอวันรอคืนว่าเมื่อไหร่จิตหยาบจะใช้เวลาในช่วง25ปีเนี่ยเบญจเพสเนี่ยนะยกระดับเข้าถึงกูให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปสวมต่อไปสวมไปเชื่อมกันกับจิตวิญญาณของตนซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองที่เป็นผู้มาเกิดไอ้จิตหยาบตัวปลอมให้ตัวปลอมเนี่ยเอาคุณสมบัติทั้งหมด189กลุ่มที่เอาไปจากจิตวิญญาณนะเอามาคืนให้ได้ด้วยการยกระดับยกระดับคือแรงสั่นสะเทือนซึ่งพระบิดาออกแบบเอาไว้อย่างแยบยลมั้ยพี่น้องครับให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือแทนทางโลกิยะในทางโลกก็คืออดทนอดกลั้นและให้อภัยถ้าจิตหยาบของท่านสามารถสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักบริสุทธิ์คือพวกนี้เป็นความรักเพื่อให้คนอื่นก็มีความสุขพอเราให้เห็นคนอื่นมีความเราค่อยมีความสุขจากการให้นี่คือภารกิจของจิตหยาบนึกออกไหมฮะยกระดับไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณใช่ไหมพอต้องมันไปสวงกันพั่วเดียวเนี่ยมันเป็นยานลำเดียวกันแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถใช้นะทุกอย่างที่เป็นตัวเรานะในการทำหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของจิตวิญญาณได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะจิตหยาบมันทำภารกิจของพระบิดาไม่ได้มีเครื่องมืออยู่แต่ขาดความรักความรักที่เป็นจิตวิญญาณมันเหมือนเครื่องปั่นไฟอ่ะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าด้านบวกออกมาได้ตามสมการซัมเบต้า x x ก็คือจำนวนคนที่จะต้องมารักกันผัวเมียพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนตัว x จะต้องอย่างน้อยคือ3หรือในหมู่บ้านในชุมชนในอำเภอในตำบลในประเทศชาติในภูมิภาคหรือในโลกนี้สมการซัมเบต้า x ก็คือจำนวนคนที่สั่นสะเทือนจิตหยาบให้เป็นความรักขั้นสูงสุดได้เพราะฉะนั้นนิพพานก็คือสภาวะสูงสุดของจิตหยาบอย่างน้อยในการสั่นเสียนด้านบวกสูงสุดแล้วสามารถยกระดับจนเป็นหนึ่งเดียวกันดังเดิมกับจิตวิญญาณได้มันท่านเห็นไหมว่าจิตหยาบมาจากไหนพระบิดาให้จิตหยาบเพื่ออะไรครับทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อป้องกันลูกที่เป็นตัวจริงอ่ะให้มันปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นขยะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในดาวเคราะห์โลกในระบบโลกอย่างเช่นจิตวิญญาณอาจจะมีโอกาสไปหลงมายาที่พระบิดาสร้างไว้นะดินน้ำลมไฟรูปรสกลิ่นเสียงสีอะไรต่างๆไปหลงสิ่งนี้คิดว่ามันเป็นของจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงไปหลงผิดทำให้จิตวิญญาณหลงมิติพอจิตวิญญาณอย่างเช่นจิตวิญญาณอาจจะมีโอกาสไปหลงมายาที่พระบิดาสร้างไว้นะดินน้ำลมไฟรูปรสกลิ่นเสียงสีอะไรต่างๆไปหลงสิ่งนี้คิดว่ามันเป็นของจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงไปหลงผิดทำให้จิตวิญญาณหลงมิติพอจิตวิญญาณอย่างเช่นจิตวิญญาณอาจจะมีโอกาสไปหลงมายาที่พระบิดาสร้างไว้นะดินน้ำลมไฟรูปรสกลิ่นเสียงสีอะไรต่างๆไปหลงสิ่งนี้คิดว่ามันเป็นของจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงไปหลงผิดทำให้จิตวิญญาณหลงมิติพอจิตวิญญาณหลงคืนกลับไปให้กับจิตวิญญาณเพื่อเอาไปใช้ในภพชาติต่อไปท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นทุกวันรสกลิ่นเสียงสีอะไรต่างๆไปหลงสิ่งนี้คิดว่ามันเป็นของจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงไปหลงผิดทำให้จิตวิญญาณหลงมิติพอจิตวิญญาณหลงคืนกลับไปให้กับจิตวิญญาณเพื่อเอาไปใช้ในภพชาติต่อไปท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นทุกวันรสกลิ่นเสียงสีอะไรต่างๆไปหลงสิ่งนี้คิดว่ามันเป็นของจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงไปหลงผิดทำให้จิตวิญญาณหลงมิติพอจิตวิญญาณหลงคืนกลับไปให้กับจิตวิญญาณเพื่อเอาไปใช้ในภพชาติต่อไปท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้สมกับที่อาสาพระบิดาว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์จึงเป็นคน2มิติไงขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนด้วยขันธ์5ตรงนี้
มันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำได้ถึง2มิติเพราะเราเกิดมาเป็นคน2มิติมิติแรกคือมิติโลกทางกายภาพมิติที่2ก็คือมิติของจิตมิติของจิตวิญญาณซึ่งมีจิตหยาบเป็นตัวแทนเขาเรียกว่ามิติทางพลังงานเพราะไอ้วิญญาณที่อยู่ในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณในขันห้านี่ก็คือผลผลิตที่ได้จากการใช้ขันห้าในการสั่นเสือนในมิติทางพลังงานวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณของท่านที่เป็นมนุษย์ที่มาเกิดเนี่ยแค่ตรงนี้ท่านก็เข้าใจผิดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นโครงสร้างหลักของการเป็นตัวตนของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์จึงต้องดับมันให้ได้แค่คิดก็ผิดแล้วครับผิดมานานแล้วครับแล้วก็เชื่อตามกันมาเพราะไม่มีใครกล้าคิดและไม่มีใครฉุกคิดที่จะบอกท่านเพราะมันสอนกันมาตั้งแต่บุพการนั้นนิพพานคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ของมนุษย์บางคนที่เบื่อโลกที่เบื่อโลกเบื่อความทุกข์เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์คือต้องหาทางนิพพานจิตวิญญาณกูให้ได้คือตายแล้วหายไปไหนกูไม่รู้แต่ต้องไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่คือความคิดและความเชื่อใครคอนเฟิร์มว่าถูกต้องนะครับที่ผ่านมาไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าถูกต้องเรามาจากพระเจ้าเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเราเอาความรักจากพระเจ้ามาฝากพวกท่านเป็นความรักจริงๆครับเรามาสอนท่านว่าอย่าเห็นแก่ตัวครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อช่วยโลกพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเตือนสติแล้วพระองค์ถามตัวเองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ก็ได้คำตอบอย่างที่บอกปัญจวัคคีย์5คนแรกที่ได้ฟังธรรมะของพระองค์หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็โลกพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเตือนสติแล้วพระองค์ถามตัวเองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ก็ได้คำตอบอย่างที่บอกปัญจวัคคีย์5คนแรกที่ได้ฟังธรรมะของพระองค์หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็โลกพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเตือนสติแล้วพระองค์ถามตัวเองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ก็ได้คำตอบอย่างที่บอกปัญจวัคคีย์5คนแรกที่ได้ฟังธรรมะของพระองค์หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็เอาให้มาทำแบบเห็นแก่ตัวปฏิบัติธรรมะโดยมีเป้าหมายแค่ตัวนั้นเขาเรียกเห็นแก่ตัวพี่น้องครับยังไม่ได้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเลยครับเห็นไหมครับนะนิพพานคือสภาวะสูงสุดของจิตหยาบท่านเข้าใจแล้วคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนทุกวันนี้มีบางคนไม่สนใจจะนิพพานนะเพราะไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรถ้านิพพานแบบตามยอดด้วนแบบนั้นบางคนเข้าใจละแล้วเรื่องกูนิพพานทำไมเพราะกูไม่กลัวความทุกข์กูไม่ได้เกลียดความทุกข์บางทีกูยังซาดิสกูยังสะใจกับความทุกข์ในชีวิตของกูเลยบางคนเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่สนใจเรื่องพวกนี้นั่นนะเพราะให้ความหมายผิดทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนถ้าเข้าใจคำว่านิพพานแท้คืออะไรมันคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ทุกวันนี้ครับเป็นเฉพาะบางคนบางกลุ่มที่เบื่อโลกเบื่อทุกข์เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมกับการมีสังสารวัฏเดี๋ยวไปเกิดเป็นสวรรค์บนสวรรค์มายาเดี๋ยวก็พาตัวเองลงไปในนรกเดี๋ยวก็พาตัวเองกลับมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกเดี๋ยวก็พาตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีสังสารวัฏบางทีก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดาไปหลงทางไปทางนู้นบ้างอะไรมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมันกูจะต้องทำอย่างเดียวคือจัดการกับตัวเองไม่ให้ตัวเองมาเกิดก็แปลว่าพยายามที่จะตายตายแล้วเพื่อจะไม่กลับมาเกิดอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าตายแล้วนิพพานนี่เขาเรียกว่าตายแล้วนิพพานทั้งที่นิพพานแท้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะรู้ต้องนิพพานก่อนนะถึงจะตายท่านต้องนิพพานก่อนถึงจะตายนั่นแสดงว่าความหมายของคำว่านิพพานเนี่ยนิพพานเทียมกับนิพพานแท้มันไม่เหมือนกันแล้วนะท่านต้องใช้ปัญญาแล้วท่านเริ่มต้องใช้ปัญญาแล้วอย่ามาเชื่อตามเราที่เราอ้างว่าพระบิดาให้สอนนี่คือความจริงพี่น้องครับเป็นหน้าที่นะฮะนิพพานเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะไอ้ที่สอนว่าผู้หญิงนิพพานไม่ได้เพราะเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ต้องปั๊มลูกแล้วเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะไม่มีหน้าที่ต้องนิพพานถ้าจะนิพพานต้องเป็นเกิดมาเป็นผู้ชายต้องเสียเวลาไปอีกกี่ภพชาติไม่รู้กว่าจะได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เนี่ยเป็นผู้ชายแล้วถ้าไม่บวชก็ไม่มีทางได้นิพพานหรอกเพราะไม่เข้าใจคำว่านิพพานคืออะไรเราจึงบอกท่านไงถ้าท่านรู้ท่านเข้าใจนิพพานง่ายนิดเดียวนิบก็แปลว่านิดนิดเดียวง่ายนิดเดียวแต่ทุกวันที่ไปคิดให้มันยากก็เลยยากไงก็เลยกลายเป็นว่านิพพานเนี่ยสงวนสิทธิ์สำหรับนักบวชเท่านั้นเป็นหน้าที่เดี๋ยวเราค่อยอธิบายนิพพานแท้คืออะไรจำไว้นะเป็นหน้าที่นั่นแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มถ้าเราต้องการนิพพานเราต้องไปบวชและต้องเกิดมาเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เวลาเราถอดจิตวิญญาณของเราออกจากร่างเหมือนถอดเสื้อผ้าเวลาเราเปลือยเนี่ย
ก็มีแต่จิตวิญญาณมันไม่มีเพศนะครับ

จิตวิญญาณไม่มีเพศไม่มีเพศผู้เพศเมียไม่มีเพศหญิงเพศชายหรอกนะครับที่มันมีเพศก็ตอนที่มาเป็นคน2มิติมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเพราะต้องใช้กายหยาบทำหน้าที่ในอีกมิติหนึ่งด้วยและเพราะต้องเป็นเงื่อนไขของคนอื่นและต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ในทางโลกด้วยเพราะมนุษย์เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันจะสามารถสัมผัสดูเห็นเฉพาะสรรพสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่เป็นที่เรียกว่าโลกิยธรรมเท่านั้นโลกิยธรรมก็คือสรรพสิ่งที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ได้นึกออกไหมฮะแต่ถ้าสัมผัสด้วยจิตท่านจะเรียกว่านามธรรมไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามรูปแต่ถ้าไปยึดติดมันเข้ามันก็กลายเป็นรูปธรรมได้เหมือนกันมันก็เกิดไอ้สิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันเป็นอนัตตาถ้าท่านไปยึดติดกับมันไปเกลียดมันไปกลัวมันไปรักมันไปชอบมันมากมันเป็นการยึดติดทำให้เกิดอัตตาขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่มีอัตตานึกออกไหมครับนั่นนะครับมันอยู่ที่จิตท่านไปยึดไหมถ้าท่านไม่ยึดมันก็ไม่เป็นอัตตาถ้าไปยึดมันก็เป็นอัตตามันเป็นอัตตาทันทีเพราะอะไรครับเพราะสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาเมื่อท่านไปยึดติดสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาความมีอัตตามันจะเกิดขึ้นทันทีอยู่ที่อำนาจจิตของใครไหมถ้าท่านไม่ยึดมันก็ไม่เป็นอัตตาถ้าไปยึดมันก็เป็นอัตตามันเป็นอัตตาทันทีเพราะอะไรครับเพราะสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาเมื่อท่านไปยึดติดสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาความมีอัตตามันจะเกิดขึ้นทันทีอยู่ที่อำนาจจิตของใครไหมถ้าท่านไม่ยึดมันก็ไม่เป็นอัตตาถ้าไปยึดมันก็เป็นอัตตามันเป็นอัตตาทันทีเพราะอะไรครับเพราะสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาเมื่อท่านไปยึดติดสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาความมีอัตตามันจะเกิดขึ้นทันทีอยู่ที่อำนาจจิตของใครครับเมื่อพายนิวแกลนเนี่ยมีการสั่นสะเทือนเริ่มต้นเพราะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสดูเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวมันจะมาสั่นสะเทือนที่พายนิวแกลนถ้าพายนิวแกลนเนี่ยผ่านกระบวนการของขันห้าที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยเฉพาะในขั้นตอนของเวทนาสัมผัสรูปแล้วถ้าไม่เกิดเวทนาคือไม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาเห็นสักแต่ว่าเห็นแสดงว่าสิ่งนั้นมันมีตัวตนของมันอยู่แต่มันจะไม่เกิดเป็นตัวตนขึ้นในจิตของเราที่เพราะเราไม่ได้ไปยึดติดมันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตหยาบเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนได้อย่างต่อเนื่องและสั่นสะเทือนด้วยความรักเพื่อให้คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนะผลลัพธ์ในขันธ์ที่5คือวิญญาณก็คือพลังงานของจิตหรือพลังจิตมันจะถูกผลิตสร้างออกมาจากเครื่องอยู่แห่งกรรมเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกวิญญาณนั้นก็จะเป็นบวกก็แปลว่าเป็นพลังงานกรรมเป็นผลกรรมที่เป็นบวกคือผลกรรมที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการแต่ถ้าสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะไอ้วิญญาณตรงเนี้ยก็คือพลังงานที่จิตหยาบใช้ขันธ์5ผลิตสร้างออกมามันจะเป็นพลังงานจิตหรือพลังจิตที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการมันก็มีแต่จะสร้างขยะขึ้นมาให้กับโลกทั้งระบบนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสันเซนเป็นบวกได้รักได้อภัยเป็นรักเพื่อให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภจิตไม่ลังเลสับสนไม่วิตกกังวลไม่วิตกจริตสิ่งเหล่านี้มันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสันเซนเป็นบวกได้รักได้อภัยเป็นรักเพื่อให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภจิตไม่ลังเลสับสนไม่วิตกกังวลไม่วิตกจริตสิ่งเหล่านี้มันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสันเซนเป็นบวกได้รักได้อภัยเป็นรักเพื่อให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภจิตไม่ลังเลสับสนไม่วิตกกังวลไม่วิตกจริตสิ่งเหล่านี้มันก็นั่นของจริงดีที่ลอกคราบออกมาเพื่อทำหน้าที่ชั่วคราวเพราะมันผุๆพังๆง่ายนะทำหน้าที่ชั่วคราว3ขวบจนถึง25ขวบพระบิดาให้โอกาสตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่วิตกกังวลไม่วิตกจริตสิ่งเหล่านี้มันก็นั่นของจริงดีที่ลอกคราบออกมาเพื่อทำหน้าที่ชั่วคราวเพราะมันผุๆพังๆง่ายนะทำหน้าที่ชั่วคราว3ขวบจนถึง25ขวบพระบิดาให้โอกาสตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่วิตกกังวลไม่วิตกจริตสิ่งเหล่านี้มันก็นั่นของจริงดีที่ลอกคราบออกมาเพื่อทำหน้าที่ชั่วคราวเพราะมันผุๆพังๆง่ายนะทำหน้าที่ชั่วคราว3ขวบจนถึง25ขวบพระบิดาให้โอกาสตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันรับผิดชอบเอาไว้ทั้งหมดนึกภาพออกยังครับเราพูดซ้ำนะฮะเพราะนี่คือความรู้ใหม่มันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีพระคัมภีร์เล่มไหนเขียนไว้หรอกครับท่านฟังและคิดตามเราพระบิดารักลูกต้องการให้ลูกก็คือจิตวิญญาณท่านปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้เวลาป่วยก็ไม่สาหัสสามารถรักษาได้แต่ขณะนี้น่าเสียดายและน่าสงสารมากจิตวิญญาณ

ของบางคนเนี่ยมันป่วยจนเปื่อยครับถ้าตายไปในภพชาตินี้ส่งไปลงนรกนะครับรักษาไม่หายครับอาการสาหัสรอวันอะไรครับเหมือนมนุษย์เลยเหมือนกายสังขารมนุษย์บางคนป่วยอาการสาหัสรักษาไม่หายรอวันตายอย่างเดียวรอวันถามพ่อถามญาติพี่น้องว่าจะให้ตื้อเอาไว้ไหมหรือไม่ต้องให้เขาทรมานปล่อยให้เขาตายเหมือนกันเลยครับจิตวิญญาณบางรูปธรรมก็จะถามพี่พรีเดียนที่คอยดูแลอยู่แล้วก็แม่นมที่อยู่ข้างๆหลายรูปธรรมที่เป็นผู้พิทักษ์จะถามเลยว่าจะเอาไว้ต่อไหมหรือจะไม่เอาไว้ปล่อยจิตวิญญาณเนี้ยตกนรกหมกไหมจิตวิญญาณบางรูปธรรมก็จะถามพี่พรีเดียนที่คอยดูแลอยู่แล้วก็แม่นมที่อยู่ข้างๆหลายรูปธรรมที่เป็นผู้พิทักษ์จะถามเลยว่าจะเอาไว้ต่อไหมหรือจะไม่เอาไว้ปล่อยจิตวิญญาณเนี้ยตกนรกหมกไหมจิตวิญญาณบางรูปธรรมก็จะถามพี่พรีเดียนที่คอยดูแลอยู่แล้วก็แม่นมที่อยู่ข้างๆหลายรูปธรรมที่เป็นผู้พิทักษ์จะถามเลยว่าจะเอาไว้ต่อไหมหรือจะไม่เอาไว้ปล่อยจิตวิญญาณเนี้ยตกนรกหมกไหมสุดของจิตหยาบได้คือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดคือเป็นความรักเพื่อให้พูดสั้นๆแล้วเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องทำด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้บริสุทธิ์คำว่านิพพานนิพพานก็แปลว่าดับจิตหยาบของตัวเองดับจิตหยาบของตัวเองให้ได้ขณะยังมีชีวิตอยู่เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านนะมาทำหน้าที่ได้ตลอดชั่วอายุไขในตลอดต่อไปโดยไม่มีอายุไขด้วยซ้ำถ้ายังมีจิตหยาบอยู่มันต้องมีอายุไขเพราะจิตหยาบเนี่ยพอถึงสูงสุดแล้วมันจะคืนกลับคืนสู่สามัญก็คือมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมพลังอำนาจลงเหมือนคนอายุเยอะขึ้นแก่เท่าแล้วพออายุขึ้นไปฮะอายุมากขึ้นก็อ่อนแรงอ่อนล้าไขด้วยซ้ำถ้ายังมีจิตหยาบอยู่มันต้องมีอายุไขเพราะจิตหยาบเนี่ยพอถึงสูงสุดแล้วมันจะคืนกลับคืนสู่สามัญก็คือมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมพลังอำนาจลงเหมือนคนอายุเยอะขึ้นแก่เท่าแล้วพออายุขึ้นไปฮะอายุมากขึ้นก็อ่อนแรงอ่อนล้าไขด้วยซ้ำถ้ายังมีจิตหยาบอยู่มันต้องมีอายุไขเพราะจิตหยาบเนี่ยพอถึงสูงสุดแล้วมันจะคืนกลับคืนสู่สามัญก็คือมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมพลังอำนาจลงเหมือนคนอายุเยอะขึ้นแก่เท่าแล้วพออายุขึ้นไปฮะอายุมากขึ้นก็อ่อนแรงอ่อนล้าปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระได้แสดงว่าท่านดับการเกิดดับของจิตหยาบได้ใครสอนบ้างครับไม่สู่สามัญก็คือมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมพลังอำนาจลงเหมือนคนอายุเยอะขึ้นแก่เท่าแล้วพออายุขึ้นไปฮะอายุมากขึ้นก็อ่อนแรงอ่อนล้าปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระได้แสดงว่าท่านดับการเกิดดับของจิตหยาบได้ใครสอนบ้างครับมันจะเสื่อมมันจะเสื่อมพลังอำนาจลงเหมือนคนอายุเยอะขึ้นแก่เท่าแล้วพออายุขึ้นไปฮะอายุมากขึ้นก็อ่อนแรงอ่อนล้าปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระได้แสดงว่าท่านดับการเกิดดับของจิตหยาบได้ใครสอนบ้างครับไม่กูจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วโอ้ยนะกูจะใช้โลกส่วนตัวของกูทำเพื่อกูอย่างเดียวอ้างว่ากูยังช่วยตัวกูเองไม่ได้ทำไมกูจะช่วยคนอื่นได้ถ้าที่ตัวเองท่องอยู่เต็มปากเป็นสัตว์สังคมถ้าปลีกไปอยู่คนเดียวมันสังคมตรงไหนครับแค่คิดก็ผิดแล้วใช่ไหมเรามีเหตุผลไหมที่เราพูดเนี่ยพี่น้องครับนิพพานคืออะไรผ่านไปแล้วครับคำถามต่อมาครับนิพพานอะไรนิพพานอะไรหลักสูตรวันนี้คือนิพพานเทียมแท้นะนิพพานเทียมกับนิพพานแท้เราเอามารวมกันพูดครั้งเดียวกันเพื่อจะแยกแยะให้เห็นชัดเจนตอนนี้กำลังพูดภาพรวมอยู่นิพพานเทียมแท้แต่กี้นิพพานอะนิพพานคืออะไรตอนนี้ก็ถามให้ท่านตอบช่วยกันตอบนิพพานอะไรคำตอบก็คือนิพพานอะไรคำตอบคือขยะทั้งหมดในขันธ์5พวกท่านรู้จักขันธ์5แล้วถ้าท่านติดตามอ่านใน Facebook ของเราวิสุทธิปัญญาท่านจะรู้ว่าขันธ์5คืออะไรเราพูดก่อนก็ได้นะไม่รู้ว่าตอนต่อไปจะมีบอกไหมเราพูดอีกครั้งพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้เข้าเรียนในวิสุทธิปัญญาแล้วผ่านมาทางนี้แล้วมาฟังพระโอวาทสดๆอยู่ในขณะนี้ด้วยความคิดแบบจิตมนุษย์ว่าด้วยความบังเอิญน่ะแต่ความจริงไม่ใช่หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนำท่านให้มาฟังขยะทั้งหมดในขันธ์5คนที่เป็นคนนำทางตาบอดพยายามจะสอนพวกท่านให้ดับขันธ์5ขันธ์5ใบนี้ให้ทุบทิ้งเพราะเขามองไม่เห็นคุณค่าเขามองไม่เห็นประโยชน์เขามองเห็นแต่ว่าไปคิดเองว่ามันเป็นโทษนะเพราะไอ้ขันธ์5เนี่ยที่จิตวิญญาณถือติดตัวมันเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ทำให้กูต้องเกิดมันคือตัวตนที่ทำให้กูต้องเกิดถ้ากูไม่มีตัวตนกูไม่ต้องเกิดเพราะเกิดแล้วจึงเจอทุกข์เพราะฉะนั้นกูจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมคือดับอัตตาตัวตนของกูอยู่คือตัวที่รู้ว่าทุกข์อ่ะตัวที่บอกกูว่ากูกำลังทุกข์หรือกูกำลังสุขนะกูจะดับไอ้ตัวนี้ คิดเอง

เออเองไม่รู้ลอจิกอะไรไม่รู้ตรรกะอะไรนะขยะทั้งหมดในขันธ์5คือสิ่งที่ควรจะดับไม่ใช่ไปดับขันคือตัวที่รู้ว่าทุกข์อ่ะตัวที่บอกกูว่ากูกำลังทุกข์หรือกูกำลังสุขนะกูจะดับไอ้ตัวนี้ คิดเองเออเองไม่รู้ลอจิกอะไรไม่รู้ตรรกะอะไรนะขยะทั้งหมดในขันธ์5คือสิ่งที่ควรจะดับไม่ใช่ไปดับขันคือตัวที่รู้ว่าทุกข์อ่ะตัวที่บอกกูว่ากูกำลังทุกข์หรือกูกำลังสุขนะกูจะดับไอ้ตัวนี้ คิดเองเออเองไม่รู้ลอจิกอะไรไม่รู้ตรรกะอะไรนะขยะทั้งหมดในขันธ์5คือสิ่งที่ควรจะดับไม่ใช่ไปดับขันธ์5ซึ่งเราเรียกว่ามิติคู่ขนานเพราะอะไรครับมิติของกายหยาบตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนในมิติของกายหยาบและผลลัพธ์ก็คือพฤติกรรมที่กายหยาบแสดงออกวจีกับกายกรรมเราเรียกว่ามิติคู่ขนานเพราะอะไรครับมิติของกายหยาบตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนในมิติของกายหยาบและผลลัพธ์ก็คือพฤติกรรมที่กายหยาบแสดงออกวจีกับกายกรรมเราเรียกว่ามิติคู่ขนานเพราะอะไรครับมิติของกายหยาบตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนในมิติของกายหยาบและผลลัพธ์ก็คือพฤติกรรมที่กายหยาบแสดงออกวจีกับกายกรรมวจกเรื่องหยาบๆมันการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะใช้เมตตาธรรมเป็นพลังจิตที่เป็นด้านบวกนะใช้พลังจิตด้านบวกเนี่ยช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลมันเป็นเรื่องของพลังงานทั้งนั้นล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องให้ขันธ์5มาเพื่อท่านใช้ในการสร้างผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านซึ่งเป็นมิติโลกทางกายภาพให้มันสั่นสะเทือนเกิดผลลัพธ์ในมิติของจิตวิญญาณด้วยคือมิติของพลังงานท่านเข้าใจหรือยังครับพันถ้าท่านไม่มีขันธ์5ท่านก็เป็นคน2มิติไม่ได้และถ้าไม่มีขันธ์5เป็นคน2มิติไม่ได้ท่านก็จะคนตัวเองใน2มิติกายหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้จิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ด้วยตัวเองได้เมื่อบรรลุเบญจเพสแล้วมันก็จะทำไม่ได้มันถ้าท่านจะไปดับขันธ์5ท่านฟังเรานะท่านไปดับขันธ์5ไปดับเครื่องมือที่เราต้องใช้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยดับด้วยความเซ่อดับด้วยความไม่รู้ดับด้วยความโง่ง่ายเนี่ยแล้วเราจะไม่รีบเตือนท่านในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกได้ยังไงครับใช่ไหมแล้วเราจะไม่บอกถ้าท่านกำลังหลงทางนิพพานเราไม่บอกได้ยังไงครับบางคนทนฟังไม่ได้ไอ้นี่มันเพี้ยนอย่าไปเชื่อมันในปริญญาเนี่ยบางคนเนี่ยต้องแอบผัวแอบเมียมาฟังสื่อพระโอวาทพระบิดาสดๆนะรู้ไหมว่านั่นน่ะบาปกรรมมากๆเลยเพราะเป็นอุปสรรคบนเส้นทางของคนดีทำตัวไม่ต่างกันกับไอ้พวกมอดที่คอยเป็นอุปสรรคในการสำเร็จในการบรรลุธรรมชั้นสูงที่พวกเราจะกลับบ้านกันนะไอ้มอดมันไม่รู้ไม่มีบ้านให้กลับมันก็พยายามเป็นอุปสรรค เห็นพวกเราเนี่ยมีอะไรดีๆเหมือนพระเจ้ารักเรามากกว่าพวกมันเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาของพวกมันก็สู้พวกเราไม่ได้มันอิจฉาทุกเรื่องแต่มันฉลาดกว่าเราเท่านั้นนะแล้วอย่างพวกเราพอมันฉลาดกว่าไม่พอเราเสือกโง่ง่ายอีก พอโง่ง่ายก็เป็นเหยื่อพวกมันเนี่ยนะอ้าวดับขยะทั้งหมดในขันธ์5ขยะทั้งหมดในขันธ์5คืออะไรกิเลสคือความรู้สึกเมื่อเกิดกิเลสแล้วจิตมันยังสั่นสะเทือนต่อมันก็จะเกิดเป็นตัณหาพอเกิดความรู้สึกปั๊บตัณหาคือความอยากกับความไม่อยากมันก็จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะตัวอยากมันมีอยากด้านบวกกับอยากด้านลบถ้าเป็นอยากโดยสัญชาตญาณคือเป็นสิ่งที่ดีครับสัญชาตญาณคืออยากกลับบ้าน อยากนิพพาน อยากช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะตัวอยากมันมีอยากด้านบวกกับอยากด้านลบถ้าเป็นอยากโดยสัญชาตญาณคือเป็นสิ่งที่ดีครับสัญชาตญาณคืออยากกลับบ้าน อยากนิพพาน อยากช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็อยากช่วยเขาให้พ้นมันก็จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะตัวอยากมันมีอยากด้านบวกกับอยากด้านลบถ้าเป็นอยากโดยสัญชาตญาณคือเป็นสิ่งที่ดีครับสัญชาตญาณคืออยากกลับบ้าน อยากนิพพาน อยากช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ที่จะมาอธิบายมาวิเคราะห์แยกแยะว่ามาแยกแยะอาการของจิตเรื่องของจิตสรรพคุณของจิตว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่นิพพานไม่เป็นนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่เข้าใจในสิ่งพวกนี้ต่อให้ท่านรู้เขาเรียกว่าคาบคัมภีร์ก็ไม่มีประโยชน์จริงหรือไม่นะครับใช่ไหมคนสมัยโบราณเนี่ยเขานิพพานได้เขากลับบ้านได้หลุดพ้นได้นิพพานได้เพราะอะไรเพราะเขาเน้นที่การปฏิบัติครองศีลครองธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องถามหรอกศีลมีกี่ข้อเขารู้อย่างเดียวว่ารักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนี่แหละคือศีลและธรรมะอยู่รวมกันไม่ต้องมีหลายข้อหรอกการที่เรากำลังจะพูดเน็บแนมไม่หมอเนี่ยผิดบาปไหมผิด

0: ศีลไหมโอ้ยผิดเว้ยเพราะอะไรถ้าเราพูดไปเน็บแนมเขาถ้าเกิดเราไปก้าวล่วงเขาทำให้จิตเขาเสียสมดุลจากความสงบเราเป็นเหตุให้เขาเสียความสงบเสียความสมดุลเราบาปแล้วนี่ไงไม่ต้องท่องอะข้อไหนก็ไม่ต้องท่องใช้ปัญญาเพียงแค่นึกก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำก็เท่านั้นเวรกรรมจะมาจากไหนครับถ้าเรารู้หลักเนี่ยไปหาเรื่องทำให้มันยากใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสังคมรักคนไม่น่ารักให้ได้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นการฝึกทักษะจากชีวิตจริงไม่ใช่ท่องจำแต่ทฤษฎีไอ้กูต้องรักเว้ยคนไหนไม่รักกูต้องรักเว้ยพระบิดาบอกแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะคุณไม่เคยฝึกเลยกับชีวิตจริงถึงเวลาจริงอ่ะคุณจะสอบตกไหมแล้วถามว่ารอให้คุณสอบได้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นการฝึกทักษะจากชีวิตจริงไม่ใช่ท่องจำแต่ทฤษฎีไอ้กูต้องรักเว้ยคนไหนไม่รักกูต้องรักเว้ยพระบิดาบอกแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะคุณไม่เคยฝึกเลยกับชีวิตจริงถึงเวลาจริงอ่ะคุณจะสอบตกไหมแล้วถามว่ารอให้คุณสอบได้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นการฝึกทักษะจากชีวิตจริงไม่ใช่ท่องจำแต่ทฤษฎีไอ้กูต้องรักเว้ยคนไหนไม่รักกูต้องรักเว้ยพระบิดาบอกแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะคุณไม่เคยฝึกเลยกับชีวิตจริงถึงเวลาจริงอ่ะคุณจะสอบตกไหมแล้วถามว่ารอให้คุณสอบได้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นการฝึกทักษะจากชีวิตจริงไม่ใช่ท่องจำแต่ทฤษฎีไอ้กูต้องรักเว้ยคนไหนไม่รักกูต้องรักเว้ยพระบิดาบอกแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะคุณไม่เคยฝึกเลยกับชีวิตจริงถึงเวลาจริงอ่ะคุณจะสอบตกไหมแล้วถามว่ารอให้คุณสอบได้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นการฝึกทักษะจากชีวิตจริงไม่ใช่ท่องจำแต่ทฤษฎีไอ้กูต้องรักเว้ยคนไหนไม่รักกูต้องรักเว้ยพระบิดาบอกแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะคุณไม่เคยฝึกเลยกับชีวิตจริงถึงเวลาจริงอ่ะคุณจะสอบตกไหมแล้วถามว่ารอให้คุณสอบได้อีก 2,000 บาทถ้าไม่เอาแบรนด์ไม่เอายี่ห้อมามันก็ใส่กันหนาวกันเปียกกันชื้นกันร้อนกันคันได้เหมือนกันที่มันแพงกว่าเพราะว่ายี่ห้อถูกไหมแบรนด์เนมยี่ห้อยิ่งมีแบรนด์เนมเวลโนนป๊อปปูล่ายิ่งแพงเราไปซื้อความมีชื่อเสียงไปซื้อชื่อเสียงของเขาไปซื้อชื่อที่ได้จากการโฆษณาเยอะๆของเขาเราซื้อของเราต้องซื้อคุณภาพของสิ่งนั้นใช่ไหมครับเราซื้อชื่อเสียงด้วยคุณภาพบางทีโฆษณาเยอะแต่ของด้อยคุณภาพก็มีไม่ใช่เหรอเห็นไหมถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่ตกเป็นเหยื่อของใครทั้งนั้นน่ะแต่ที่ผ่านมาเราใช้ไหมนะเราไม่ใช้เราใช้เสียงข้างมากเข้าว่าเอ้ยคนในสังคมกำลังฮิตมันเป็นแฟชั่นที่สุดยอดกูต้องเดินตามแฟชั่นเวลาเดินออกมาไม่ได้คุณภาพก็มีไม่ใช่เหรอเห็นไหมถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่ตกเป็นเหยื่อของใครทั้งนั้นน่ะแต่ที่ผ่านมาเราใช้ไหมนะเราไม่ใช้เราใช้เสียงข้างมากเข้าว่าเอ้ยคนในสังคมกำลังฮิตมันเป็นแฟชั่นที่สุดยอดกูต้องเดินตามแฟชั่นเวลาเดินออกมาด้อยคุณภาพก็มีไม่ใช่เหรอเห็นไหมถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่ตกเป็นเหยื่อของใครทั้งนั้นน่ะแต่ที่ผ่านมาเราใช้ไหมนะเราไม่ใช้เราใช้เสียงข้างมากเข้าว่าเอ้ยคนในสังคมกำลังฮิตมันเป็นแฟชั่นที่สุดยอดกูต้องเดินตามแฟชั่นเวลาเดินออกมาเหมือนนิพพานชาตินี้ได้แน่ๆถ้าทำตามจิตจักรวาลสอนตามมรรควิถีจิตจักรวาลคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือลำดับขั้นตอนของการสั่นสะเทือนของขันห้าที่จิตหยาบสั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดับขยะในขันห้าท่านต้องรู้ว่าเหตุตามขั้นตอนเนี่ยมี5ขั้นขั้นตอนไหนที่มันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดขยะเกิดขึ้นมาในขันห้าเราก็บอกท่านว่าก็ตรงเวทนาไงครับขันที่2คือเวทนาหรือสัญญาแต่สัญญาเราไม่ค่อยพูดอ่ะเพราะว่ามันบันทึกไว้ในความทรงจำว่าถ้าเห็นตุ๊กแกแล้วแม่งต้องกลัวทั้งที่ตุ๊กแกได้ยินเสียงตุ๊กแกได้ยินคำว่าคนพูดว่าคำว่าตุ๊กแกได้เห็นรูปตุ๊กแกที่อยู่ในแมกกาซีนก็ประสาทเด็กซ์ประสาทรับประทานนะทั้งที่ตุ๊กแกนั้นยังไม่ได้มาเป็นเงื่อนไขผ่านอายตนะโดยตรงตุ๊กแกที่มีชีวิตจริงเลยทำอะไรไม่ได้อ่ะมันอยู่ในกระดาษหรืออยู่ในเสียงแค่คนพูดว่าตุ๊กแกมาตุ๊กแกมาปสดแล้วนั่นคือสิ่งที่บันทึกไว้ในสัญญาขันแล้วทำให้เกิดความกลัวความกลัวนี้ก็คือขยะในขันห้าเหมือนกันเป็นหนึ่งในอารมณ์รู้สึกของมนุษย์มันเกิดขึ้นตอนไหนพอเห็นรูปคำว่าเห็นรูปคือได้ยินเสียงเขาพูดว่าตุ๊กแกมาหรือผีมาอะไรพันแน่นะจิตมันตกทันทีเลยครับก็คือเวทนาขันสั่นสะเทือนทันทีเกิดเป็นความรู้สึกกลัวเกิดความรู้สึกวิตกกังวลไอ้ตัวนี้แหละตัวแสบเราถึงบอกว่าให้ท่านแทรกแซงขันห้าตรงเวทนาขันอย่าไปสั่นสะเทือนไปตามอาการนั้นเพราะมันจะทำให้ตุ๊กแกเนี่ยที่เป็นแค่คนพูดไม่ได้ตัวจริงอยู่ตรงนี้เลยหรือแค่มันเป็นเสียงออกมาจากวิทยุโทรทัศน์ม เราตับแก่ตับแก่เป็นซาวด์เอฟเฟคที่ไม่ใช่ตัวจริงของจริงถ้าเราไม่ไปมีความรู้สึกคลาดกลัวไอ้เสียงตุ๊กแกที่ร้องซึ่งมันไม่ใช่ตัวจนที่แท้จริงมันจะกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนของตุ๊กแกที่แท้จริงอยู่ใกล้ๆท่านอยู่ตรงนั้นพอมันมีตัวตนขึ้นมาจริงเพราะท่านเกิดการยึดติดเสียงนั้นว่าเป็นเสียงตุ๊กแกจริงทีนี้สวยแล้วครับพอมาถึงขั้นตอนของไม่ใช่ตัวจนที่แท้จริงมันจะกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนของตุ๊กแกที่แท้จริงอยู่ใกล้ๆท่านอยู่ตรงนั้นพอมันมีตัวตนขึ้นมาจริงเพราะท่านเกิดการยึดติดเสียงนั้นว่าเป็นเสียงตุ๊กแกจริงทีนี้สวยแล้วครับพอมาถึงขั้นตอนของไม่ใช่ตัวจนที่แท้จริงมันจะกลายเป็นมีอัตตามีตัวตนของตุ๊กแกที่แท้จริงอยู่ใกล้ๆท่านอยู่ตรงนั้นพอมันมีตัวตนขึ้นมาจริงเพราะท่านเกิดการยึดติดเสียงนั้นว่าเป็นเสียงตุ๊กแกจริงทีนี้สวยแล้วครับพอมาถึงขั้นตอนของเป็นตัณหาคือความอยากอยากจะไปให้ไกลจากตรงนั้นเพราะกูต้องการหนีไปให้ทันหนีตุ๊กแกไปให้พ้นหรือกูไม่อยากได้ยินตุ๊กแกไม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกกูไม่อยากเห็นตุ๊กแกเพราะกูเกลียดกูกลัวมันนี่คือการปรุงแต่งของตัวเองด้วยจิตของตัวเองในสังขารขันท่านเห็นไหมว่าสังขารขันของท่านเนี่ยมันทำงานยังไงหนีตุ๊กแกไปให้พ้นหรือกูไม่อยากได้ยินตุ๊กแกไม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกกูไม่อยากเห็นตุ๊กแกเพราะกูเกลียดกูกลัวมันนี่คือการปรุงแต่งของตัวเองด้วยจิตของตัวเองในสังขารขันท่านเห็นไหมว่าสังขารขันของท่านเนี่ยมันทำงานยังไงหนีตุ๊กแกไปให้พ้นหรือกูไม่อยากได้ยินตุ๊กแกไม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกกูไม่อยากเห็นตุ๊กแกเพราะกูเกลียดกูกลัวมันนี่คือการปรุงแต่งของตัวเองด้วยจิตของตัวเองในสังขารขันท่านเห็นไหมว่าสังขารขันของท่านเนี่ยมันทำงานยังไงหนีตุ๊กแกไปให้พ้นหรือกูไม่อยากได้ยินตุ๊กแกไม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกกูไม่อยากเห็นตุ๊กแกเพราะกูเกลียดกูกลัวมันนี่คือการปรุงแต่งของตัวเองด้วยจิตของตัวเองในสังขารขันท่านเห็นไหมว่าสังขารขันของท่านเนี่ยมันทำงานยังไงความคลาดกลัวด้วยสัญญาขันหรือเกิดจากความรู้สึกแค่เห็นแล้วเกิดความรู้สึกสวยชอบอร่อยหอมอะไรพวกนี้อย่าไปเสียความรู้สึกที่เขาบอกสักเห็นแต่สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นแปลว่าอย่าเอามันมาปรุงแต่งถ้าท่านเอามาปรุงแต่งเฮ้ยหอมเว้ยมีความรู้สึกว่าหอมเว้ยมีความรู้สึกว่าน่ากินเว้ยนี่การปรุงแต่งไอ้สิ่งที่เราได้กลิ่นหรือสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นหรือสิ่งที่เราได้ยินอยู่นั้นมันก็จะเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาในจิตของเราทันทีตัวมันน่ะมันมีอัตตาของมันอยู่แล้วแต่การปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราไปยึดติดกับอัตตาตัวตนตรงนั้นซึ่งมันเป็นมายามันกลายเป็นมีตัวตนขึ้นมาจริงๆเพราะจิตมันเนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะต้องคว้าจะต้องหยิบจะต้องฉวยเอาไว้เหมือนลิงครับถ้ามันไม่จับกิ่งไม้ไม่ตับใบไม้ไม่จับต้นไม้ไว้มันก็ตกต้นไม้ครับจิตหยาบเนี่ยพระบิดาออกแบบไว้อย่างนี้เรากำลังบอกให้ท่านฟังเห็นไหมจากเรื่องที่ท่านเคยคิดว่ามันยากกลายเป็นเรื่องง่ายแค่ท่านแทรกแซงขันห้าตรงเวทนาขันได้เห็นอะไรอย่าเสียความรู้สึกอย่าเกิดความรู้สึกเสียแปลว่ามีความรู้สึกไม่ชอบเกิดความรู้สึกแปลว่าชอบหรือพอใจอย่าหน้าที่ของท่านมีหน้าที่เรียนรู้ทุกสิ่งที่มันผ่านเข้ามาทางหน้าต่างทั้ง5บานอายตนะภายนอกทั้ง5หน้าที่ของท่านมีหน้าที่สัมผัสแล้วส่งมาให้จิตของท่านเรียนรู้โดยจิตจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองของท่านนั่นคือหน้าที่ของการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนในเบื้องต้นก่อนที่จิตหยาบจะยกระดับตัวเองมาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วให้จิตวิญญาณออกมาขับเคลื่อนเองได้โดยจิตหยาบสลายตัวไปไม่ภาพออกนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พวกท่านต้องรู้แต่ยังไม่เคยมีใครรู้นี่คือความสำคัญของจิตจักรวาลเราจึงบอกว่าจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่จิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิใหม่แต่จิตจักรวาลเป็นข่าวสารเป็นความรู้เป็นพระโอวาทจากผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณพวกท่านคือจากพ่อจากแม่ที่รักลูกและให้เราที่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านเนี่ยอาสามาเพื่อมาช่วยพวกท่านมาช่วยพวกท่านให้รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่งั้นก็หลงทางอยู่ท่านเห็นไหมพอรู้มาถึงขนาดนี้แล้วท่านยอมรับยังเริ่มยอมรับหรือยังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจผิดหลงผิดและหลงทางมาตลอดถ้าจะกลับบ้านหรือหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ได้มันต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้และต้องรีบปฏิบัติรีบฝึกฝนเหมือนเด็กต้องใช้เวลาฝึกในการเขียนหนังสือเนี่ยต้องใช้เป็นชั้นประถมหนึ่งนะเอากอไก่ก็ยังเขียนเป็นคอไก่อยู่แต่ถ้าขึ้นป.2เขียนเป็นประจำคอไก่ก็ต้องหัวของกอไก่มันก็ค่อยหดสั้นลงค่อยๆหดสั้นลงยิ่งเขียนชำนาญเมื่อไรหัวไก่ก็จะสั้นลงในที่สุดก็สวยนะเขียนได้สวย นี่เรายกตัวอย่างแค่กอไก่เด็กเหมือนกันตอนแรกหัดพูด
1: ป้าป้าแม่แม่แม่นี่อะไรหนูอยากกินหนูอยากกินนะแม่กลไม่มีมีแต่แม่กงครับหนูอยากจะกินอ่ะให้หนูกินหน่อยเจหนูอยากกินอ่ะ

แค่เวทนาขันธ์ท่านไม่เสียความรู้สึกไม่เกิดความรู้สึกไม่ว่าบวกหรือลบเวลาท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะทำให้ท่านเนี่ยไม่เกิดกิเลสขึ้นในจิตใจเมื่อกิเลสไม่มาตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดอารมณ์ขยะก็ไม่มีดับที่เวทนาตัวเดียวทุกอย่างดับหมดง่ายไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับแทนที่จะพยายามไปดับขันห้าไม่ขันเอาไว้ใช้ขันเอาไว้ใช้ไม่ต้องดับขันเนี่ยเวลาใส่อาหารกินเสร็จแล้วท่านกินไม่หมดเศษอาหารมันมีอยู่อาหารในขันมันเน่ามันบูดถูกต้องไหมแต่ขันมันก็คือขันครับเวลาชานข้าวหรืออะไรเนี่ยพอเรากินไม่หมดมันต้องทำความสะอาดถูกไหมครับทำความสะอาดขันก็แปลว่าอะไรเอาสิ่งที่เป็นเศษอาหารที่มันบูดมันเน่ามันเสียที่เรากินไม่หมดอ่ะที่เราไม่ต้องการจะกินอ่ะเอามาล้างทำความสะอาดแล้วถามว่าขันใบนั้นหรือจานข้าวใบนั้นยังเอามาใช้อีกได้ไหมใช่ได้ไหมหรือต้องทุบแม่งทิ้งแล้วกูต้องไปหาขันใหม่หาจากไหนอ่ะก็ต้องตายไปก่อนดิแล้วก็หาไม่ได้ด้วยพอตายไปแล้วจิตวิญญาณเป็นผู้รักษาขันเป็นผู้พิทักษ์ขันนั้นขันหน้าไม่ใช่ของจิตยามทะลึ่งอุตริจะพยายามไปดับมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณให้ไว้ให้เราใช้เพื่อจะให้บรรลุการเป็นคน2มิติถ้าสันเซียนคน2มิติแปลว่าคนน่ะคนมิติกายหยาบกับมิติเป็นผู้รักษาขันเป็นผู้พิทักษ์ขันนั้นขันหน้าไม่ใช่ของจิตหยาบทะลึ่งอุตริจะพยายามไปดับมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณให้ไว้ให้เราใช้เพื่อจะให้บรรลุการเป็นคน2มิติถ้าสันเซียนคน2มิติแปลว่าคนน่ะคนมิติกายหยาบกับมิติเป็นผู้รักษาขันเป็นผู้พิทักษ์ขันนั้นขันหน้าไม่ใช่ของจิตหยาบทะลึ่งอุตริจะพยายามไปดับมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณให้ไว้ให้เราใช้เพื่อจะให้บรรลุการเป็นคน2มิติถ้าสันเซียนคน2มิติแปลว่าคนน่ะคนมิติกายหยาบกับมิติจิตอยู่กับทุกข์กูก็สุขได้เพราะกูฝึกจิตดัดสันดานจิตของกูเขาเรียกข่มมันไว้ถูกไหมลองออกมาจากถ้ำจากป่าคนเดียวสิมาอยู่ในสังคมสิที่ว่าตัวเองฝึกมาจนข้างจิตมันแข็งกระด้างมันชาชินน่ะมีใครกวนตีนข้างหน่อยสิถามว่าสติตกสติแตกไหมเห็นไหมแสดงว่าที่เข้าใจว่าตัวเองน่ะพ้นทุกข์แล้วนะนิพพานแล้วนิพพานความทุกข์ได้นั่งนั่งนอนนอนรอวันตายอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาก็เป็นขยะรกโลกเพราะไม่สามารถที่จะช่วยโลกได้ผู้ที่ทำอะไรเป็นเพื่อช่วยโลกไม่ได้และทำตัวหนักแผ่นดินน่ะเขาเรียกว่าคนที่รกโลกเพราะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับโลกให้กับสังคมเลยโอเคไหมนะว่าไปเนิ่นนะฮะอ้าวขยะทั้งหมดต้องดับมันให้สิ้นเราบอกแล้วนะเทคนิคในการดับคือดับที่เวทนาขันธ์เห็นแล้วได้ยินแล้วอย่าเกิดความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกเรียนรู้มันว่าอะไรคืออะไรเฮ้ยทำไมพวกเขาสองคนทะเลาะกันวะถ้าสองคนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือญาติโกโหติกาของกูเราจะต้องไม่ลำเอียงไปเข้าข้างญาติกาโหติกาของกูเราต้องเรียนรู้ทันทีว่ามันทะเลาะกันเพราะอะไรญาติเราไปหาเรื่องเขาหรือเขาหาเรื่องญาติเราและถ้าเขาหาเรื่องญาติเราญาติเราไปตกหลุมพรางเขาแล้วไปทะเลาะกับเขาไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับเขาเราจะต้องจำไว้ว่าถ้าเป็นเราต้องไม่ทำและเราจะช่วยญาติของเรายังไงหรือช่วยแยกช่วยญาติกับช่วยแยกส่วนมากมันรักเราเนี่ยนะมันไม่ช่วยแยกครับมันช่วยญาติใช่ไหมเวลาเห็นญาติไปทะเลาะกับใครนะพระบิดาจึงให้ถามตัวเองก่อนว่ากูจะช่วยแยกเขาสองคนถึงแม้คนหนึ่งเป็นญาติกูจะแยกออกจากกันหรือช่วยแยกออกจากกันเพื่อให้ทุกอย่างสิ้นสุดยุติจบหรือกูจะช่วยญาติกูเพื่อจะเข้าไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วทำให้มันเรื่องมันบานปลายต่อไปอีกช่วยแยกหรือช่วยญาติคิดเอาไว้เสมอครับคำว่าญาตินี่แปลว่าคนของกูลูกกูหลานกูลูกน้องกูบริวารกูโคตรของกูโอเคไหมท่านต้องแยกให้ออกไม่งั้นก็ไปเกี่ยวกรรมกับเขาอีกด้วยความโง่โอเคนะดับขยะนี่ขันธ์5ถ้าท่านสามารถดับเวทนาขันธ์ได้หมายความว่าพอเจออะไรเวทนาขันธ์เนี่ยไม่สั่นสะเทือนให้เกิดความรู้สึกอีกถ้าสามารถทำได้ทั้งหมดนี่แสดงว่าดับขยะในเวทนาขันธ์ตัวนี้จบทุกอย่างสวยงามท่านจะไม่หมุนกรรมจักรอีกเลยครับถ้าดับเวทนาขันธ์ได้ท่านจะหมุนแต่ธรรมจักรอย่างเดียวง่ายไหมง่ายนี่ไงถ้าทำได้ตลอดทั้งชีวิตกฎแห่งกรรมมันมีก็จริงท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้และกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาถ้าท่านใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมใครมากวนตีนท่านซึ่งเป็นผู้ที่จะมาสร้างบททดสอบให้ท่านหรือมายื่นบทเรียนให้กับท่านท่านก็สอบผ่านหมดเลยครับเพราะไม่เสียความรู้สึกไม่เกิดความรู้สึกด้านบวกเพื่อลำเอียงซึ่งมันเป็นการหมุนกรรมจักรเท่านั้นท่านอยู่กับความสงบนิ่งสงบเห็นไหมฮะท่านปลอดภัยและยังเอาจิตหยาบกับจิตวิญญาณรวมไปเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยถ้าสามารถทำได้แล้วหมุนธรรมจักรได้ด้วยและจิตก็จะผลิตพลังงานความรักด้านบวกออกมาเพื่อช่วย

ค้ำจุนโลกให้สมดุลทำให้แกนโลกบิดตัวทำให้โลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องที่เราเคยเล่าให้ท่านฟังเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและพูดซ้ำอยู่บ่อยๆเห็นไหมแค่ทำตัวนี้ตัวเดียวทุกอย่างสำเร็จหมดมันคนเราจะนิพพานเทียมกับนิพพานแท้มันต่างกันตรงไหนตอนนี้ท่านเห็นชัดขึ้นหรือยังว่าเราพูดอย่างมีเหตุผลไหมเป็นเหตุผลนะไม่ใช่ข้ออ้างหรือความเชื่อเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาเราให้เราใช้ปัญญาของเราเป็นปัญญาปาฏิหาริย์มาอธิบายให้ท่านฟังในเวลาสั้นๆเรื่องยาก3นาทีเข้าใจเรื่องใหญ่ๆก็เนี่ยเสาเดียวนะ 4-5 ชั่วโมงเก็ทถ้าฟังไม่ทันคิดไม่ทันไม่เป็นไร 2-3 วันทีมงานน้องบุญธรรมอัพโหลดขึ้น YouTube มาฟังซ้ำอย่าขี้เกียจกูฟังแล้วกูไม่ฟังอีกแสดงว่าอวดดีมากเกินไปแล้วนะครับว่าเราจะสื่อพระวัดกับพระบิดาแล้วมาอธิบายท่านฟังทีละขั้นทีละตอนได้นะมันต้องมีแผนการในการถ่ายทอดว่าต้องถ่ายทอดยังไงต้องใช้คำพูดว่าอะไรคำพูดแบบไหนระดับไหนพี่ๆน้องๆที่เรียนสูงเรียนกลางเรียนต่ำจะเข้าใจได้เท่ากันมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับที่เราต้องทำแบบนี้หลายคนไม่คิดโอ้มันเป็นผีเจาะปากให้พูดแม่งก็พูดไปที่กูเข้าใจกูรู้เพราะกูฉลาดกูเก่งกูฉลาดกูเลยเข้าใจในเรื่องยากๆที่มึงพูดอ่ะ นี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์พี่น้องครับประการที่สองครับการมีกฎแห่งกรรมนิพพานอะไรครับนิพพานการมีกฎแห่งกรรมเห็นไหมฮะถ้าท่านทำข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวข้อสองเนี่ยกูเลยเข้าใจในเรื่องยากๆที่มึงพูดอ่ะ นี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์พี่น้องครับประการที่สองครับการมีกฎแห่งกรรมนิพพานอะไรครับนิพพานการมีกฎแห่งกรรมเห็นไหมฮะถ้าท่านทำข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวข้อสองเนี่ยกูเลยเข้าใจในเรื่องยากๆที่มึงพูดอ่ะ นี่คือการคิดแบบจิตมนุษย์พี่น้องครับประการที่สองครับการมีกฎแห่งกรรมนิพพานอะไรครับนิพพานการมีกฎแห่งกรรมเห็นไหมฮะถ้าท่านทำข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวข้อสองเนี่ยข้าวยังไม่บูดกับข้าวยังไม่บูดนะกินเองก็ได้แบ่งปันให้คนอื่นก็ได้ไม่เล้าไส้ไม่ปังไส้แปลว่าไม่ขี้ไหลไม่ปวดท้องไม่ขี้ราดเราพูดภาษาจีนให้ท่านฟังเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลของตรุษจีนนะเราจะมาบอกท่านว่าซินเจียอยู่อีซินเจียว่าใช้วันนี้ก็ไม่ใช่วันมันอวยพรนะแต่เดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะอวยพรให้ขอพระบิดาเมตตาอวยพรให้ล่วงหน้าโอเคดีไหมเพราะวันไหว้กันเนี่ยมันก็ช่วงวันที่30-31หรือวันที่1นู่นเนี่ยใช่ไหมวันที่1ที่เขาหยุดงานกันไปไหว้เจ้าไหว้ญาติผู้ใหญ่อะไรพวกนั้นวันที่1กุมภาพันธ์ใช่ไหมนั้นวันนี้หลายคนบอกเราพูดถึงไม่เห็นพูดเรื่องตรุษจีนเลยนะพิมเสื้อที่ระลึกจุดจีนเอาไว้เป็นกิมมิกเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกระทึกเอาไว้สวมใส่สดๆแดงๆทันสมัยกว่าคนอื่นนะครับเพราะเสื้อเราสวยกว่าที่เขาทำขายในท้องตลาดนะท่านลองใส่ไปเดินดูดิบางคนจะหันมามองและถามว่าไปซื้อที่ไหนเสื้อนี้ซื้อที่ไหนท่านไม่มีเปรียบเทียบให้ใครเห็นไม่มีใครมาทักท่านไม่รู้หรอกว่าที่เราดีไซน์ไว้มันสวยงามขนาดไหนเราใช้จิตจักรวาลของเราออกแบบเชียวนะมีที่ไหนแล้วมีแต่จิตจักรวาลนี่แหละนะอ้าวไม่ต้องโม้มากนะพอท่านดับขยะทั้งหมดในขันธ์5ที่ไหนท่านไม่มีเปรียบเทียบให้ใครเห็นไม่มีใครมาทักท่านไม่รู้หรอกว่าที่เราดีไซน์ไว้มันสวยงามขนาดไหนเราใช้จิตจักรวาลของเราออกแบบเชียวนะมีที่ไหนแล้วมีแต่จิตจักรวาลนี่แหละนะอ้าวไม่ต้องโม้มากนะพอท่านดับขยะทั้งหมดในขันธ์5ที่ไหนท่านไม่มีเปรียบเทียบให้ใครเห็นไม่มีใครมาทักท่านไม่รู้หรอกว่าที่เราดีไซน์ไว้มันสวยงามขนาดไหนเราใช้จิตจักรวาลของเราออกแบบเชียวนะมีที่ไหนแล้วมีแต่จิตจักรวาลนี่แหละนะอ้าวไม่ต้องโม้มากนะพอท่านดับขยะทั้งหมดในขันธ์5นิพพานง่ายอย่าไปคิดให้มันยากเพราะท่านว่ามันยากเพราะท่านไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดตั้งแต่สไลด์แรกที่เราพูดท่านก็เห็นแล้วว่ามันหลงทางมาตั้งแต่สไลด์แรกแล้วครับเขาหลงทางพาท่านหลงทางเพราะความตาบอดแปลว่าเพราะขาดปัญญาเราไม่โทษหรอกแต่พอเรามาบอกแล้วไม่ฟังเราปฏิเสธเราเนี่ยเพราะเราไม่ได้ห่มเหลืองเราไม่ได้โกนหัวโกนคิ้วร้านเพราะเรากลัวไม่หล่อนะนี่ว่าเราเสื้อใส่สูตรสากลทางพาท่านหลงทางเพราะความตาบอดแปลว่าเพราะขาดปัญญาเราไม่โทษหรอกแต่พอเรามาบอกแล้วไม่ฟังเราปฏิเสธเราเนี่ยเพราะเราไม่ได้ห่มเหลืองเราไม่ได้โกนหัวโกนคิ้วร้านเพราะเรากลัวไม่หล่อนะนี่ว่าเราเสื้อใส่สูตรสากลทางพาท่านหลงทางเพราะความตาบอดแปลว่าเพราะขาดปัญญาเราไม่โทษหรอกแต่พอเรามาบอกแล้วไม่ฟังเราปฏิเสธเราเนี่ยเพราะเราไม่ได้ห่มเหลืองเราไม่ได้โกนหัวโกนคิ้วร้านเพราะเรากลัวไม่หล่อนะนี่ว่าเราเสื้อใส่สูตรสากลเนี่ยคุณจะเข้าถึงธรรมจักรได้อย่างแน่นอนเพราะการที่คุณโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครสักคนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าคุณเสียความรู้สึกมาก่อนและเวลาเขายั่วยวนคุณย้าวยวนคุณทำให้หลงรูปจูบเงาเนี่ยนะเพราะคุณไปเกิดความรู้สึกก็เรียกว่าไปได้ความรู้สึก
เกิดขึ้นในจิตคุณได้ความรู้สึกที่คุณมองเห็นรูปโฉมโนมพันของเขาเขาเรียกว่าได้เสียถูกไหมได้เสียทางจิตนะคือได้ความรู้สึกว่ากูชอบอ่ะโอ้ยมันสวยอ่ะอาจารย์หล่ออาจารย์เท่เสียงอาจารย์เพราะมากนะถ้าไปร้องเพลงคงเพราะกว่าพูดให้ฟังธรรมะแบบนี้ซะอีกอ่ะไปแล้วก็จิตก็ไปปรุงแต่งที่สังขารขันนะเพราะไปได้ความรู้สึกหรือไปเสียความรู้สึกก็จะเกิดตัณหาเกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาถึงแม้รักเพื่อหวังจะเอารักเพื่อเอากูรักเพราะกูหลงรูปอ่ะกูรักเพื่อจะเอามึงมาเป็นแฟนมาเป็นกิ๊กมาเป็นกั๊กมาเป็นอะไรกับกูเนี่ยกูจะอยากได้มึงมากๆเพราะกูรู้สึกว่ากูชอบมึงมากกูเลยอยากได้มากพออยากได้มากๆเข้าเนี่ยถ้าไม่เอาไม่ได้ก็จะเสียอารมณ์เอาไม่ได้ก็จะเสียอารมณ์ก็จะโกรธจะไม่พอใจจะโกรธจะแค้นอาฆาตเนี่ยอารมณ์ขยะมันก็ตามมาเป็นพรวนท่านเห็นไหมครับดับที่ไหนจุดดับก็ต้องอะไรเวทนาขันอย่าเสียความรู้สึกอย่าได้เสียความรู้สึกนะเราพูดแค่นี้ไปจัดการในกันเอาเองง่ายขึ้นหรือยังครับเราจะไม่โมโหจนถึงขนาดน็อตหลุดสติแตกต้องฆ่าใครเนี่ยเพราะเราดันทะลึ่งไปเกิดการได้เสียความรู้สึกเกิดขึ้นอย่าเสียความรู้สึกอย่าได้เสียความรู้สึกนะเราพูดแค่นี้ไปจัดการในกันเอาเองง่ายขึ้นหรือยังครับเราจะไม่โมโหจนถึงขนาดน็อตหลุดสติแตกต้องฆ่าใครเนี่ยเพราะเราดันทะลึ่งไปเกิดการได้เสียความรู้สึกเกิดขึ้นอย่าเสียความรู้สึกอย่าได้เสียความรู้สึกนะเราพูดแค่นี้ไปจัดการในกันเอาเองง่ายขึ้นหรือยังครับเราจะไม่โมโหจนถึงขนาดน็อตหลุดสติแตกต้องฆ่าใครเนี่ยเพราะเราดันทะลึ่งไปเกิดการได้เสียความรู้สึกเกิดขึ้นจะสงบด้วยกฎแห่งกรรมมันไม่ทำงานเนี่ยการมีสังสารวัฏแปลว่าท่านจะต้องตายเพื่อไปตกนรกหมกไหมนะคำว่าหมกไหมแปลว่าตกนรกนานไม่ใช่ป่วยเล็กๆน้อยๆไปหาหมอลงนรกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวได้ขึ้นมาจากนรกก็ออกจากโรงพยาบาลนะและมันยังมีภารกิจต้องไปเรียนรู้ในการเกิดไปเป็นหมานะเพราะไม่ซื่อสัตย์ทรยศต่อเจ้านายนะหรือต้องไปเกิดเป็นเต่านะเพราะเป็นนักบวชแต่ดันทะลึ่งกินเลือดเนื้อของสัตว์นะต้องไปเกิดเป็นเต่าเพื่อดัดสันดานไม่ให้ตอนไปเป็นเต่าเนี่ยไม่ให้นึกอยากจะกินเลือดเนื้อของสัตว์ให้กินแต่ผักบุ้งนะเพราะไม่ซื่อสัตย์ทรยศต่อเจ้านายนะหรือต้องไปเกิดเป็นเต่านะเพราะเป็นนักบวชแต่ดันทะลึ่งกินเลือดเนื้อของสัตว์นะก็ต้องไปเกิดเป็นเต่าเพื่อดัดสันดานไม่ให้ตอนไปเป็นเต่าเนี่ยไม่ให้นึกอยากจะกินเลือดเนื้อของสัตว์ให้กินแต่ผักบุ้งนะเพราะไม่ซื่อสัตย์ทรยศต่อเจ้านายนะหรือต้องไปเกิดเป็นเต่านะเพราะเป็นนักบวชแต่ดันทะลึ่งกินเลือดเนื้อของสัตว์นะก็ต้องไปเกิดเป็นเต่าเพื่อดัดสันดานไม่ให้ตอนไปเป็นเต่าเนี่ยไม่ให้นึกอยากจะกินเลือดเนื้อของสัตว์ให้กินแต่ผักบุ้งให้เขาเป็นการทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ช่วยมนุษย์ในการใช้เมตตาธรรมหรือความรักเนี่ยค้ำจุนโลกเต่ามันทำร้ายใครครับมันมีพิษมีภัยกับใครครับมันก็สำรวมนะสังเกตไหมเวลามันเดินน่ะก็เหมือนเจ้ากูทั้งหลายที่เดินจงกรมเดินกรรมฐานค่อยๆเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมท่านเห็นไหมครับแล้วมันก็มีสติมีสัมผัสชูคอไปข้างหน้าแล้วเดินอย่างเดียวไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจะไปไหนก็เดินตรงอย่างเดียวค่อยๆเหยาะค่อยๆย่างนี่คือเต่าต้องสำรวมถามว่าอาการพวกนี้มันมาจากใครอ่ะอาชีพอะไรที่ต้องเดินแบบนี้ครับไม่ใช่นางแบบนะครับไม่ใช่นางแบบถ้าเป็นนางแบบตายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะเกิดไม่ใช่ตายแล้วจะมาเกิดเป็นอะไรสังสารวัฏคือต้องไปเกิดเป็นอะไรยังไงยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกแต่ทุกอย่างล้วนมีกรรมเป็นกำเนิดทั้งนั้นมันการมีสังสารวัฏก็จะไม่เกิดท่านก็จะอยู่เหนือสังสารวัฏการมีกฎแห่งกรรมการมีสังสารวัฏจะหายไปด้วยครับเพียงแค่เป็นไงดับขยะดับการเกิดดับของขยะทั้งหมดในขันห้าก็คือดับเวทนาขันสิ่งที่อยู่ในเวทนาขันไม่ใช่ดับตัวเวทนาขันดับสิ่งที่อยู่ในเวทนาขันคือความรู้สึกจะต้องไม่ได้เสียความรู้สึกเข้าใจก็แปลว่าอย่าไปเอาข้าวบูดมาใส่ขันเพราะข้าวบูดมันกินไม่ได้แบ่งปันให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นการสั่นสะเทือนทั้งเพื่อตนเองผู้อื่นอันหมายถึงโลกด้วยมันเราจะเอาข้าวบูดข้าวเน่ามากินเองเราไม่ทำอยู่แล้วเมื่อเราเองเรายังไม่กินเราจะไปยืดให้คนอื่นทำไมอะครับนะนี่ฮะคือ3ข้อนิพพานคืออะไรนิพพานคือการดับการเกิดดับของทั้ง3สิ่งเพียงแค่ทำข้อ1ข้อเดียวข้อ2ข้อ3ก็สำเร็จด้วยเพียงแต่ว่า
ถ้าจิตวิญญาณเนี้ยเหลวถ้อยเหลวไหลมาจากชาติที่แล้วเพราะจิต

ขยะมันลอยถ้วยมันก็อาจจะเอาขยะในขันธ์5ติดมาด้วยท่านก็ต้องนิพพานในขยะในขันธ์5เช่นตะกี้เรายก2ข้อ3ก็สำเร็จด้วยเพียงแต่ว่าถ้าจิตวิญญาณเนี้ยลอยถ้วยเหลวไหลมาจากชาติที่แล้วเพราะจิตหยาบมันลอยถ้วยมันก็อาจจะเอาขยะในขันธ์5ติดมาด้วยท่านก็ต้องนิพพานในขยะในขันธ์5เช่นตะกี้เรายก2ข้อ3ก็สำเร็จด้วยเพียงแต่ว่าถ้าจิตวิญญาณเนี้ยลอยถ้วยเหลวไหลมาจากชาติที่แล้วเพราะจิตหยาบมันลอยถ้วยมันก็อาจจะเอาขยะในขันธ์5ติดมาด้วยท่านก็ต้องนิพพานในขยะในขันธ์5เช่นตะกี้เรายกตัวอย่างวิญญาณหวังพึ่งจิตหยาบในชาตินี้ของคุณต้องช่วยเหลือจิตวิญญาณตัวเองให้ได้เข้าใจไหมต้องช่วยให้ได้ตั้งแต่วัยเด็กจน25ขวบเนี่ยแล้วพอเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วค่อยรวมหัวกันนะช่วยกันนะจัดการตัวเองให้ได้เพราะตอนนี้ท่านอย่าสับสนท่านรู้สึกว่าท่านใช้จิตหยาบอยู่แต่ท่านคิดว่าท่านใช้จิตวิญญาณอยู่เพราะอะไรเพราะตัวหนึ่งในตัวนั้นก็คือตัวที่รู้ว่าตัวกูยังมีตัวกูอยู่เนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาให้กับจิตหยาบแล้วเมื่อจิตหยาบสามารถยกระดับจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ท่านก็จะไม่รู้ตัวนะว่าขณะนี้ท่านกำลังกลับมาใช้จิตวิญญาณดังเดิมแล้วจิตวิญญาณท่านเป็นอิสระแล้วเราจึงบอกให้ท่านฟังก่อนที่จะไปหาธรรมในเรื่องไม่เป็นเรื่องไปสั่งจิตใต้สำนึกก็คือจักสั่งจิตวิญญาณตัวเองไปจูงจิตจูนจิตเนี่ยเราไม่ได้ไปขัดขวางการหากินของใครแต่เรารักและปรารถนาดีต่อพี่ๆน้องๆที่พยายามชวนคนไปหาธรรมในสิ่งเหล่านั้นท่านควรชวนเขาทำยังไงเขาจะหมุนธรรมจักรได้ทำไมทำอย่างไรเขาถึงจะมีวิธีลดละเลิกในสิ่งที่เป็นโลภะโทสะโมหะได้ในชาตินี้ให้ทันก่อนตายอ่ะเพื่อเขาจะได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณของเขาที่อยู่ข้างในให้เป็นอิสระให้จงได้ซึ่งมันไม่ยากอ่ะทำให้ได้แต่คิดที่เราเล่าคร่าวๆถ้าท่านมาเป็นแกนนำมาเป็นครูเขาถ้าท่านคิดว่าท่านเก่งจริงอ่ะชวนเขาทำสิ่งแบบนี้สิเราจะสนับสนุนท่านและจะชวนคนให้ไปหาท่านถ้าท่านมีความสามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้ได้เข้าใจไหมครับมีคนมาถามทำไมอาจารย์ไม่สอนเรื่องจูงจิตจูนจิตเห็นอาจารย์รู้เยอะรู้มากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตนะจิตใต้สำนึกเราก็ชำนาญจิตสำนึกเราก็ชำนาญเรารู้จักเรื่องจิตดีพอแต่ทำไมเราไม่สอนเนี่ยเพราะเรารู้ไงสิ่งที่ทำอยู่นั่นน่ะมันเหลวไหลมันเลอะเทอะครับและมันเป็นการทำลายจิตวิญญาณของตัวเองด้วยไม่หาทำในสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหลงโลกหลงแสงหลงลาภหลงโลกหลงแสงหลงลาภผลแล้วก็พาจิตวิญญาณต้องมืดจิตวิญญาณของตัวเองด้วยไม่หาทำในสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหลงโลกหลงแสงหลงลาภหลงโลกหลงแสงหลงลาภผลแล้วก็พาจิตวิญญาณต้องมืดจิตวิญญาณของตัวเองด้วยไม่หาทำในสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหลงโลกหลงแสงหลงลาภหลงโลกหลงแสงหลงลาภผลแล้วก็พาจิตวิญญาณต้องมืดมันยากและอย่าไปคิดให้มันยากท่านขีดเส้นใต้2ประโยคนี้ไว้อย่าถ้าเราจะต้องทำอะไรเป็นหน้าที่เราต้องทำให้สำเร็จอย่าไปคิดว่ามันยากนั่นอันแรกเลยเพราะท่านคิดว่ามันยากปั๊บท่านจะท้อแท้ท่านไม่คิดต่อแล้วท่านไม่ยอมทำไม่นิบไม่แนบแม่งแล้วผ่านนะและอย่าไปคิดให้มันยากเพราะมันจะเปลืองเวลาเปลืองพลังจิตเปลืองพลังสมองด้วยเพราะอะไรครับเพราะการใช้ปัญญานี่จงใช้พลังงานเยอะนะเยอะพอๆกับคนที่เป็นจับกังเป็นกุลีที่เขาใช้เขาขายแรงงานนะครับคนที่ใช้สมองเยอะๆเนี่ยเวลากินเนี่ยมันเด็กจุนะฮะกินจุมากเลยนะกินตลอดเลยหิวบ่อยมากเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะแล้วไม่อ้วนด้วยเราเป็นคนหนึ่งที่กินเยอะ นะอ้าวการมีสังสารวัฏกับการมีกฎแห่งกรรมมันจะไม่มีท่านจะว่างไปจากสิ่งนี้นั่นคือการนิพพานในสิ่งเหล่านี้แล้วเพียงแค่ท่านนับนิพพานขยะในขันห้าอย่าทุบขันห้าทิ้งอย่าดับมันครับพี่น้องครับคำถามต่อไปครับนิพพานเพื่ออะไรนิพพานเพื่ออะไรไล่มาทีละข้อทีละขั้นนะนิพพานเพื่ออะไรพี่น้องครับนิพพานเพื่ออะไรคำตอบคือหนึ่งเพื่อชำระให้จิตใจใสสวยหรือชำระให้จิตใสชำระให้ใจสวยนิพพานเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้จิตใสใจสวยใจก็คือจิตวิญญาณของท่านที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูทารีส่วนจิตนั้นก็คือจิตหยาบที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ไพเนียลไกลคือต่อมไพเนียล
อยู่ที่ตาที่สามมันการนิพพานก็คือชำระขยะที่เป็นทั้งของจิตหยาบและภาระที่จะเป็นขยะติดตัวจิตวิญญาณไปในภพชาตินี้เมื่อตายแล้วต้องชำระมันให้สิ้นซึ่งขยะที่ท่านชำระให้จิตวิญญาณของท่านน่ะก็คือการไม่สร้างขยะให้กับจิตวิญญาณด้วยการชำระจิตหยาบของท่านน่ะให้มันใสสะอาดและบริสุทธิ์เขาเรียกว่าให้มีจิตใสบริสุทธิ์ซึ่งก็มันมีคำศัพท์ของพวกที่เป็นฝ่ายธรรมะเรียกกันนะนะให้มีจิตอะไรครับนะเดี๋ยวเราไปพูดแล้วหาว่าไปขโมยเข้ามาอีกอ่ะเอาแค่ให้จิตใสให้ใจสวยถ้าจิตไม่ใสใจไม่สวยถ้าจิตใสใจก็สวยแปลว่าจิตใสก็คือจิตหยาบใจก็คือจิตวิญญาณเข้าใจไหมครับทุกวันนี้ท่านยังใช้จิตหยาบอยู่และหลายคน 99.99% ละมั้งยังใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตและทุกคนที่เดินตามคนนำทางตาบอดก็พยายามจะดับจิตหยาบของตัวเองนะเพราะเข้าใจผิดหลงผิดคิดว่าคือจิตวิญญาณของกูที่กูใช้อยู่เนี่ยเราย้ำนะว่าหลงผิดมากๆผิดมหันต์เข้าใจผิดนะประการที่สองนิพพานเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองได้โปรดฟังอีกครั้งนิพพานเพื่ออะไรนิพพานสิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนะเพื่อให้เข้าถึงความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองได้เราบอกท่านนะครับตอนที่ท่านกำลังโกรธจิตของท่านกำลังโกรธกำลังโมโหใช่ไหมครับท่านจะสามารถเข้าถึงการใช้ความฉลาดของสมองได้ไหมตอนที่ท่านกำลังโกรธหลวงพ่อพระพยอมเคยพูดไว้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าเราบอกท่านนะครับตอนที่ท่านกำลังโกรธจิตของท่านกำลังโกรธกำลังโมโหใช่ไหมครับท่านจะสามารถเข้าถึงการใช้ความฉลาดของสมองได้ไหมตอนที่ท่านกำลังโกรธหลวงพ่อพระพยอมเคยพูดไว้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าเช่นขณะที่กำลังโกรธจิตของท่านจะไม่มีตัวอื่นเลยที่จะสามารถสอดแทรกความรักขึ้นมาแทนความโกรธได้ในฉับพลันทันใด immediately ไม่สามารถถ้าท่านเนี่ยจะเกิดความรักได้ขณะที่ท่านกำลังโกรธท่านต้องดับโกรธในจิตของท่านให้จิตของท่านว่างจากขยะที่เรียกว่าความโกรธซะก่อนแล้วจิตของท่านจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านกำจัดขยะในขันห้าออกได้หมดสิ้นจิตของท่านใสใจของท่านสวยคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านจะมีแต่ความรักอย่างเดียวจะไม่มีความเกลียดความชังความอะไรได้อีกถ้าจิตหยาบนะดับความโกรธได้จะเข้าถึงจิตวิญญาณได้เลยเพราะไม่มีความโกรธในจิตหยาบเป็นอุปสรรคพอมันว่างปั๊บเนี่ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนด้วยความถี่ด้านบวกสูงขึ้นได้และจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความถี่สูงคือจิตที่มีฌานสูงถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นคารวาสท่านไม่ต้องไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาคนเดียวครับท่านปฏิบัติจิตตามวิถีจิตจักรวาลวิถีของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยท่านจะสามารถมีฌานของจิตเกิดขึ้นได้เพราะจิตท่านสงบและมีความปิติสุขกับสถานการณ์ของความเป็นจริงที่จิตวิญญาณของท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นคนที่ตายไปจากโลกตายไปจากสังคมและไปนั่งงมหาอะไรไม่รู้ด้วยตัวเองคนเดียวท่านฟังและคิดตามเมื่อจิตว่างจิตใสจิตวิญญาณก็สวยเนี่ยท่านก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณนี่ก็จะจับมือกันสามารถสั่นสะเทือนตามคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตัวเองได้ก็คือสั่นสะเทือนให้เกิดความรักและสั่นสะเทือนสมองสองซี่ให้ใช้ความฉลาดทางปัญญาได้ในฉับพลันบัดดลเห็นไหมทุกอย่างมันยากไหมครับมันไม่ยากเลยมันยากตรงที่พวกท่านไปคิดให้มันยากและคิดผิดไปทำตามที่เราพูดเลยเพื่อพิสูจน์ว่าเราพูดเท็จไหมนี่เราเผยให้ท่านฟังทั้งหมดถ้าท่านปรารถนาจะนิพพานจะหลุดพ้นจริงๆและเชื่อมั่นว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องนิพพานต้องหลุดพ้นต้องเป็นคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการมาทำหน้าที่ของจิตวิญญาณบนโลกถ้าท่านต้องการทำตรงนี้จริงท่านต้องฟังเราและลองไปทดลองปฏิบัติตามที่สื่อสอนมาเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้นี่มันตอแหลหรือพูดจริงแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีเหตุผลอะไรต้องมานั่งตอแหลอย่าไปคิดให้มันยากและอย่าไปคิดว่า

ันยากเพราะมันเป็นความรู้ใหม่มันคืออนุตตรธรรมไม่ต้องไปหาในพระคัมภีร์เล่มไหนพระไตรปิฎกเล่มไหนหรอกไม่มีครับสิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ต้องไปหาเราบอกเลยครับพอหาไม่ได้ก็จะเอามาคอนเฟิร์มเราไม่หาแล้วต่อต้านและปฏิเสธความรู้ที่พระบิดาเมตตาอุตส่าห์เมตตาให้เรากล่าวให้จนเสียงแหบเสียงแห้งโยนทิ้งเลยทำไมท่านไม่เลือกใช้ตัวชี้วัดตัดสินอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากที่พระบิดาให้กับท่านไว้แล้วอ่ะทำไมท่านไม่ใช้มันไม่ยอมใช้มันอ่ะสมองของท่านไงท่านใช้มันสิไม่ต้องไปหาตำราหาคัมภีร์ก็เพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่จะรู้เรื่องที่เรากำลังสื่อกับพระบิดาให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้หรือทุกๆวันในพระนามขององค์จิตจักรวาลไม่มีเราไม่ต้องไปหาเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดจะตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสมควรที่จะปฏิบัติตามหรือไม่อยู่ที่สมองของท่านเองครับอย่าดูถูกตัวเองว่าโง่กูเลยไม่คิดหรืออย่าอ้างว่ากูไม่เชื่อเพราะมึงหลอกอ้าวท่านมีเหตุผลไหมที่ท่านเชื่อท่านไม่เชื่อเราเพราะคิดว่าเราหลอกอ่ะท่านเอาเหตุผลมาบอกสิว่าตรงไหนนะที่จับได้ว่าเราหลอกอ่ะเห็นไหมฮะท่านก็ทำตัวโง่ๆอยู่ดีอ่ะโง่แปลว่ามีสมองแต่ไม่ใช้มีปัญญาแต่ไม่คิดตามเนี่ยคือโง่แล้วโง่ง่ายก็แปลว่าอะไรพอเรียนปั๊บปฏิเสธทันทีได้ยินปั๊บเชื่อทันทีโดยยังไม่คิดเลยยังไม่ได้ใช้ขันห้าในการสันเซนจิตหยาบเนี่ยนะด้วยขันห้ายังไม่ได้ใช้เลยแต่เราก็ไม่โทษหรอกนะเพราะตั้งโจทย์ไว้แต่แรกแล้วกูจะต้องดับขันห้าทั้งชีวิตนี้กูต้องดับขันห้ากี่ภพชาติแล้วที่เวียนตายเวียนเกิดก็ไม่เข็ดนะยังพยายามดับขันห้าอยู่นั่นแหละก็เชื่อตามบรรพบุรุษโดยไม่คิดตามพ่อแม่เราสอนเรามีสิทธิ์จะคิดไหมเพื่อพิจารณาว่าที่พ่อแม่สอนเราเนี่ยพ่อแม่สอนอะไรผิดไหมท่านเข้าใจอะไรผิดไหมท่านได้ข้อมูลอะไรผิดไหมจึงสอนเราผิดเราต้องคิดนะไม่ใช่พ่อแม่บอกให้ไปตายกูก็ตายเพราะพ่อแม่ถ้ารักลูกจริงเขาไม่ต้องการให้ลูกไปตายหรอกแต่ถ้าเขาพยายามให้เราไปตายเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าใจอะไรผิดนะเรามีสิทธิ์จะคิดเราก็มีสิทธิ์แยกแม่พ่อจะให้ลูกเดินทางนี้เหรอทางนี้หนูค้นพบมาแล้วว่านะทางเนี่ยมันไปเนี่ยตกเหวตายเลยนะนะพ่อกับแม่จะให้ลูกไปทางนี้จริงเหรอพ่อกับแม่มั่นใจไหมเรามีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกับพ่อกับแม่พ่อแม่จะได้ฉุกใจเออเหรอลูกเดี๋ยวทางนั้นอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวพ่อแม่ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะลูกคุยกันได้นี่ครับไม่ใช่ห้ามคิดถ้าคิดแล้วเดี๋ยวค้านกับพ่อกับแม่เดี๋ยวแย้งพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่โกรธมันอยู่ที่ว่าเราพูดเป็นไหมเราเสนอความคิดของเราปรึกษาหารือกับพ่อแม่เราดิสคัสกับพระองค์เอ้ยกับพ่อแม่เราเป็นไหมเราเหมือนกันเนี่ยท่านสามารถคุยได้เนี่ยไม่ได้สั่งให้เชื่อเราไม่มีอำนาจในการสั่งไม่ได้ใช้อำนาจเหนือนำเนี่ยเข้าถึงความรักและปัญญาได้ถ้าเรานิพพานขยะเพราะในจิตมันว่างแล้วแล้วก็พอว่างปั๊บก็เจอแล้วความรักพอจิตมันว่างจากขยะโลภะโทสะโมหะมีแต่ความรักเพื่อให้มีแต่ความปรารถนาดีจิตเราก็จะไปโปรแกรมสมองให้คิดบวกให้นึกบวกให้คิดบวกต่อเพื่อนมนุษย์ต่อคนรอบข้างใช่ไหมเขามาทำชั่วกับเรามาขโมยของของเราถ้าเราจิตว่างไม่มีความโกรธมีแต่ความเมตตาจิตเรามันจะโปรแกรมให้เราคิดว่าอะไรรู้ไหมว่าเออให้เขาไปเถอะเพราะเขาอาจจะไม่กล้าขอเราตรงๆกลัวเราไม่ให้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแสดงบทบาทของการเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาไว้เยอะเขาเลยเขาอยากได้หรือเขาจำเป็นต้องใช้เขาเลยต้องยักยอกเราก็เขาเลยต้องขโมยเราถ้าเราคิดบวกแบบนี้เราจะให้อภัยคนที่ไม่น่ารักอย่างเงี้ยได้สบายสบายไม่ถือโทษโกรธเคืองถ้าเราคิดบวกเพราะจิตเราว่างไงแต่ที่ผ่านมาไปไงเรายึดติดกับตาตัวกูของกูเนี่ยมึงมาเอาของกูได้ไงขออนุญาตก็ไปขอนี่คือการเสียความรู้สึกพอเสียความรู้สึกปั๊บมาเลยครับตัณหาคือกูไม่อยากคบกับไอ้เวนี่กูยอมมึงไม่ได้นี่คือความอยากไม่อยากกูจะต้องจัดการมึงเพราะทำมึงโกรธมากเพราะความอยากหรือไม่อยากของกูมันรุนแรงมันก็เกิดโทสะแล้วก็มีการฆ่ากันมีการทำร้ายกันพอจิตสงบแล้วค่อยมาเสียใจทีหลังตอนที่กำลังอยู่ในคุกค่อยสำนึกได้ว่ากูไม่น่าวู่วามมันสายไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่มีใครสามารถช่วยเราได้เลยถ้าเราไม่ช่วยตัวเองพระพุทธองค์จึงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าพึ่งสมองพึ่งปัญญาในการเข้าถึงอนุตตรธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะสื่อผ่านเรามาบอกท่านได้ท่านก็ต้องพึ่งเราอ่ะแต่พึ่งเราอย่างเดียวไม่พอท่านต้องพึ่งปัญญาของท่านด้วยฟังแล้วต้องคิดตามมันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมท่านต้องคิดตามอย่างมีเหตุมีผลเราก็อธิบายเหตุผลที่มาที่ไปให้ฟังตลอดท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยด้วยซ้ำแค่คิดตามท่านก็เก็ทแล้วเราไม่ได้จูงใจเราไม่ได้บังคับข่มขืนจิตใจถูกต้องไหมพี่น้องครับประการที่สามหมุนธรรมจักรช่วยโลก
นิพพานเพื่ออะไรเพื่อหมุนธรรมจักรช่วยโลกเพราะว่าถ้าเราสามารถดับขยะในขันห้าได้จิตหยาบก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันห้าด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยจิตที่ใสพิสุทธิ์คือรักเพื่อให้นั่นคือการหมุนธรรมจักรอันเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยให้จิตหยาบเป็นผู้ช่วยให้จิตวิญญาณประสบเป็นกระบวนการของขันห้าด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยจิตที่ใสพิสุทธิ์คือรักเพื่อให้นั่นคือการหมุนธรรมจักรอันเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยให้จิตหยาบเป็นผู้ช่วยให้จิตวิญญาณประสบเป็นกระบวนการของขันห้าด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยจิตที่ใสพิสุทธิ์คือรักเพื่อให้นั่นคือการหมุนธรรมจักรอันเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยให้จิตหยาบเป็นผู้ช่วยให้จิตวิญญาณประสบความสุขกับทุกคนที่มีนิสัยสันดานที่แตกต่างกันเพราะเราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราและหมุนธรรมจักรได้แล้วเหมือนพระบิดาครับทรงมีแต่ความรักลูกชั่วๆพระองค์ก็รักตอนแรกเราก็สงสัยพระบิดาทรงลำเอียงลูกทำความดีงามมากมายพ่อก็รักแต่ไอ้ลูกที่มันชั่วๆพ่อก็รักมันอีกอย่างนี้พ่อลำเอียงไหมพ่อต้องรักลูกมากกว่าสิเพราะลูกเป็นลูกที่ดีไอ้เวรนั่นน่ะมันเป็นลูกชั่วๆมันเป็นอุปสรรคของลูกของพ่อคนนี้ที่เป็นเด็กดีด้วยทำไมพ่อยังรักลูกเท่ากับมันน่ะแต่ก่อนเราโง่นะฮะเรามีความรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเอ้าเราจะไปให้พระบิดาโกรธมันและทำตัวคิดแบบจิตมนุษย์ไม่ได้เพราะพระองค์ทรงมีแต่ความรักอย่างเดียวเหมือนดวงอาทิตย์น่ะดวงอาทิตย์พระสุริยะหรือพระสุริยเทพมีความร้อนแรงและแสงสว่างเป็นคุณสมบัติถามว่าวันดีคืนดีเราอยากให้ดวงอาทิตย์ส่งความเย็นส่งความหนาวเย็นมาให้กับมนุษย์บนโลกเนี้ยหรือให้กับทุกสิ่งในจักรวาลวันดีคืนดีนะร้อนๆอยู่ดีๆเย็นเฉียบเลยนั่นแสดงว่าดวงอาทิตย์ผิดปกติแล้วนะเพราะคุณสมบัติหลักของดวงอาทิตย์คือร้อนและแสงสว่างให้ดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นความมืดและส่งความหนาวเย็นมายังโลกทุกคนแข็งหมดอะไรมีอะไรอยู่ก็แข็งหมดแข็งทั้งตัวเป็นน้ำแข็งหมดเพราะมันแข็งมันได้ไหมครับธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นสากลนะมีคุณสมบัติอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าถึงคุณสมบัติของจิตวิญญาณได้คือหมุนธรรมจักรได้คนกวนตีนท่านก็รักมันอภัยมันได้คนงี่เง่าท่านก็ให้อภัยไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวไม่หงุดหงิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรักอย่างเดียวเพื่อให้มันรวยแล้วกูก็ให้ถ้ามันอยากได้กูก็ยินดีจะให้ไม่ใช่กูมีเงื่อนไขว่ากูจะให้เฉพาะคนยากคนจนเท่านั้นคนที่อยากได้ถึงแม้มันรวยแล้วแต่มันยังเสือกบอกว่าจนถ้าเรามีพอจะปันให้มันเราก็ยินดีจะให้เราไม่ไปเสือกกับชีวิตมันมันบาปเองอ่ะใช่ไหมมาทำให้เราต้องแบ่งปันให้มันแทนที่เราจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นที่จนกว่ามันอีกมันรวยแล้วแต่มันเสือกแกล้งทำเป็นจนแล้วมาหลอกลวงเรามันบาปเองอ่ะเราจะไปเกี่ยวกรรมกับมันทำไมอ่ะถ้าเราให้ได้มันอยากได้ให้มันไปครับไม่งั้นยินดีจะให้เราไม่ไปเสือกกับชีวิตมันมันบาปเองอ่ะใช่ไหมมาทำให้เราต้องแบ่งปันให้มันแทนที่เราจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นที่จนกว่ามันอีกมันรวยแล้วแต่มันเสือกแกล้งทำเป็นจนแล้วมาหลอกลวงเรามันบาปเองอ่ะเราจะไปเกี่ยวกรรมกับมันทำไมอ่ะถ้าเราให้ได้มันอยากได้ให้มันไปครับไม่ยินดีจะให้เราไม่ไปเสือกกับชีวิตมันมันบาปเองอ่ะใช่ไหมมาทำให้เราต้องแบ่งปันให้มันแทนที่เราจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นที่จนกว่ามันอีกมันรวยแล้วแต่มันเสือกแกล้งทำเป็นจนแล้วมาหลอกลวงเรามันบาปเองอ่ะเราจะไปเกี่ยวกรรมกับมันทำไมอ่ะถ้าเราให้ได้มันอยากได้ให้มันไปครับไม่งั้นเดี๋ยวกำลังพยายามอยู่ค่ะเพราะว่าละวางอีโก้หรืออัตตาตัวกูของกูยังไม่ได้และยังไม่ฉลาดใช้ปัญญาในการให้คำตอบที่จิตหยาบตัวเองต้องจำนนกับสิ่งนั้นท่านต้องฝึกครับนะนะและก็ประการที่สี่นิพพานเพื่ออะไรนิพพานขยะในขันธ์5เพื่ออะไรเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่เราพูดไว้ล่วงหน้าตะกี้เพื่อให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยสันสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะใน2มิตินะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมในมิติคู่ขนานได้มิติของกายหยาบคือวจีกรรมกายกรรมถูกต้องมั้ยอ่ะนะแล้วมิติของจิตวิญญาณก็คือมโนกรรมสันสะเทือนไปร่วมกันโดยมโนกรรมเกิดก่อนคือจิตเป็นนายกายกรรมวจีกรรมก็คือสิ่งที่เกิดทีหลังเป็นผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนของมโนกรรมเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็คือตรงเนี้ยถามว่าถ้าท่านคิดตามเราแล้วท่านเห็นภาพชัดเจนไหมเนี่ยที่คนโบราณสอนหรือพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แต่ไม่มีใครสามารถเชื่อมโยงความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้เพราะว่าทั้งคนนำทางตาบอดที่ช่วยพระพุทธองค์ในการเผยแพร่หรือบ่าวของพระบุตรเอกทั้งหลายขาดปัญญาเราก็เลยคำว่าขาดปัญญาเราเลยใช้คำว่าตาบอดจึงพาเดินทางหลงผิดหลงถูกแล้วพวกท่านก็ไปเชื่อตามผู้นำเหล่านี้ก็เท่ากับว่าท่านไม่คิดอะไรเลยแสดงว่าท่านก็หลับหูหลับตาก้าวตามไม่ได้ใช้ปัญญาคิดด้วยก่อนจะก้าวตามนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาเตือนไว้ครับ
ใช่ไหมอย่าไปเห็นว่าไอ้คนนี้มีชื่อเสียงมันมีชื่อเสียงแสดงว่ามันต้องเจ๋งกูต้องตามมันกูต้องเชื่อมันเว้ยไอ้คนนี้อย่างหน้าตาอย่างเงี้ยไม่มีชื่อเสียงไม่มีแต่เสียงกับชื่อแต่ไม่มีชื่อเสียงโชคดีที่เราไม่มีชื่อเสียงแต่กูก็ไม่ฟังเพราะมันไร้สาระถ้าเราเป็นคนเดียวในจักรวาลเนี้ยที่มาช่วยท่านได้ส่งมาช่วยโดยที่เรามาช่วยเพียงแค่คนเดียวและมีสิ่งที่จะช่วยด้วยกันที่ท่านต้องฟังจากปากเราเพราะเราสื่อจากพระเจ้ามามีเพียงแค่คนเดียวล่ะท่านจะเสียดายไม่เสียชาติเกิดไหมที่มาเจอเรามาเจอพระบิดาแต่มีตาแต่ไม่มีแววมีตาแต่ไร้แววมองไม่ออกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงจากปากเราเพราะเราสื่อจากพระเจ้ามามีเพียงแค่คนเดียวล่ะท่านจะเสียดายไม่เสียชาติเกิดไหมที่มาเจอเรามาเจอพระบิดาแต่มีตาแต่ไม่มีแววมีตาแต่ไร้แววมองไม่ออกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงน่าเบื่อเรื่องนิพพานกูไม่นิพไม่แนบแล้วกูตัดสินใจแต่ต้นทั้งที่มันง่ายมากเลยไม่เป็นไรแล้วครับกลับไปกราบพระบาทพระบิดาน้อยกว่าที่จะต้องถูกระเบิดทิ้งเพราะมันเป็นขยะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคนก้าวตามเราเราไม่เดินคนเดียวแล้วเปลี่ยวกายเหงาใช่ไหมเหมือนพระทุกองค์อ่ะตัดสรู้อะไรแล้วมีผู้ฟังรู้เรื่องอยู่แค่5คนก็คือปัญจวัคคีย์แต่พอตอนผ่านมาหลายพันปีเข้าปรากฏทุกอย่างมันเฟดเอาท์ก็คือมันจางหายไปความจริงก็จางหายความอะไรที่ไม่ค่อยเหงาใช่ไหมเหมือนพระทุกองค์อ่ะตัดสรู้อะไรแล้วมีผู้ฟังรู้เรื่องอยู่แค่5คนก็คือปัญจวัคคีย์แต่พอตอนผ่านมาหลายพันปีเข้าปรากฏทุกอย่างมันเฟดเอาท์ก็คือมันจางหายไปความจริงก็จางหายความอะไรที่ไม่ค่อยเหงาใช่ไหมเหมือนพระทุกองค์อ่ะตัดสรู้อะไรแล้วมีผู้ฟังรู้เรื่องอยู่แค่5คนก็คือปัญจวัคคีย์แต่พอตอนผ่านมาหลายพันปีเข้าปรากฏทุกอย่างมันเฟดเอาท์ก็คือมันจางหายไปความจริงก็จางหายความอะไรที่ไม่ค่อยถูกนะเราไม่พูดซ้ำนิพพานมี2แบบแบบที่1เรียกว่านิพพานเทียมนิพพานเทียมคือสูโดเนวานาเนวานาหรือเนวานาแล้วแต่ท่านจะออกเสียง NIR NIR หรือเนก็ได้แล้วแต่ครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเอาเป็นภาษาไทยว่านิพพานเทียมกระแดะเขียนภาษาอังกฤษให้มัน internationalหน่อยเผื่อสามีบางคนเป็นฝรั่งภรรยาบางคนเป็นแหม่มนะมานั่งดูว่าเอ๊ะคุณดูอะไรเขาเห็นภาษาอังกฤษเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยนิพเนวานาเนี่ยแปลว่านิพพานซูโดแปลว่าเทียมซูโดเนวานาแปลว่านิพพานเทียมเขาจะได้ถามโอ้ you can explain to me นะบอกฉันได้ไหมนิพพานเทียมคืออะไรเป็นอะไรยังไงจะได้คุยเรื่องเดียวกับท่านนะครับซูโดเนวานานะนิพพานเทียมกับอีกอันนึงครับคือนิพพานแท้ครับ real เนวานานิพพานมี2 อย่างนิพพานเทียมก็คือสิ่งที่มนุษย์เราทุกวันนี้เชื่อผิดคิดผิดเข้าใจผิดหลงผิดและประพฤติผิดเพราะไปตั้งโจทย์ผิดอย่างแรกคิดว่าจิตหยาบที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยคือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ผิดมันคิดว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นไม่ผิดเป็นแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณลอกคราบตัวเองออกมาเหมือนตัวตั๊กแตนเหมือนตัวจิ้งหรีดไม่มีใครไม่รู้จักตั๊กแตนไม่มีใครไม่รู้จักจิ้งหรีดนะพวกนี้เขาอายุยืนเพราะเขาสามารถลอกคราบได้เราไปเรียกว่า งูไงคนก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่จิ้งหรีดเรไรที่ร้องกรีดเรไรจิ้งหรีดที่ร้องเสียงดังตัวเล็กๆครับเวลาเขาไปแล้วเขาจะทิ้งคราบของเขาไว้เกาะติดอยู่กิ่งไม้ใบไม้อะท่านสามารถไปหยิบมาดูได้เลยตัวจริงข้างในมันออกไปแล้วไม่ได้ตายนะมีชีวิตและโบยบินต่อนิพพานเทียมเพราะหลงผิดเข้าใจผิดคิดผิดผิดตั้งแต่แรกว่าจิตหยาบที่ใช้อยู่คือจิตวิญญาณแล้วก็พยายามจะดับจิตวิญญาณเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคือทำให้จิตวิญญาณน่ะตายอ่ะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยตายเข้าใจไหมครับคำว่าตายไปแล้วว่าเพราะจิตวิญญาณไม่ต้องมาเกิดใหม่แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นตายวิธีการทำให้จิตวิญญาณตายก็คือดับขันห้าเพราะขันห้าคืออัตตาเชื่ออย่างนั้นผิดหมดนะเราไม่พูดซ้ำละประการที่สองคือนิพพานแท้มันเรามาดูกันเราจะพูดคู่ขนานกันไประหว่างนิพพานเทียมกับนิพพานแท้ในทีละประเด็นเรามาดูนิพพานเทียมก่อนเราจะมาดูนิพพานเทียมก่อนซูโดเดโรวานาประการที่1 นิพพานเทียมเนี่ยเป้าระหว่างนิพพานเทียมกับนิพพานแท้ในทีละประเด็นเรามาดูนิพพานเทียมก่อนเราจะมาดูนิพพานเทียมก่อนซูโดเดโรวานาประการที่1 นิพพานเทียมเนี่ยเป้าระหว่างนิพพานเทียมกับนิพพานแท้ในทีละประเด็นเรามาดูนิพพานเทียมก่อนเราจะมาดูนิพพานเทียมก่อนซูโดเดโรวานาประ
ประการที่1 นิพพานเทียมเนี่ย

เป้าหมายก็คือดับทำให้จิตวิญญาณกูแตกดับหรืออะไรก็ได้หายตัวไปได้มันเมื่อตัวที่จะเกิดมันไม่มีมันก็จะไม่มีใครมาเกิด นี่คือวิธีคิดเราบอกแล้วนะนิพพานเทียมก็แสดงว่าความคิดที่คิดอ่ะมันเทียมไม่ใช่จริงอ่ะมันเป็นของเทียมไม่ใช่ของที่ถูกต้องไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่สนใจไม่คิดต่อว่าไอ้ที่จิตวิญญาณมันจะหายไปหายตัวหายตนไปจิตวิญญาณเป็นพลังงานนะแล้วไม่ได้เป็นคลื่นพลังงานด้วยเป็นกล่องพลังงานมันเป็นกล่องพลังงานแปลว่ามันเป็นรูปธรรมทางพลังงานตัวเองจะทำให้ตัวเองระเบิดเองเนี่ยได้ไหมจิตวิญญาณก็คือตัวท่านน่ะเป็นกล่องพลังงานเป็นรูปทรงเรขาคณิต6เหลี่ยมมุมท่านพยายามจะดับจิตวิญญาณของท่านจริงๆแล้วมันก็คือจิตหยาบท่านทำลายคราบที่ลอกคราบของจิตวิญญาณของท่านก็คือพยายามทำลายจิตหยาบเป็นกล่องพลังงานเป็นรูปทรงเรขาคณิต6เหลี่ยมมุมท่านพยายามจะดับจิตวิญญาณของท่านจริงๆแล้วมันก็คือจิตหยาบท่านทำลายคราบที่ลอกคราบของจิตวิญญาณของท่านก็คือพยายามทำลายจิตหยาบเป็นกล่องพลังงานเป็นรูปทรงเรขาคณิต6เหลี่ยมมุมท่านพยายามจะดับจิตวิญญาณของท่านจริงๆแล้วมันก็คือจิตหยาบท่านทำลายคราบที่ลอกคราบของจิตวิญญาณของท่านก็คือพยายามทำลายจิตหยาบโดยอัตโนมัติก็แปลว่าเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ออโตเมติกนะฮะถ้าเป็นไบโอโลจีถ้าเป็นด้านชีววิทยาจะใช้คำว่าออโตโนมัติกระบวนการต่างๆกลไกกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์อวัยวะร่างกายนะอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเขาใช้คำว่าออโตโนมัสมัสก็คือ MOUS ออโตโนมัสไม่ใช่ออโตเมติกอันนั้นเป็นพวกเครื่องจักรเครื่องกลเป็นอัตโนมัติเหมือนกันแต่เป็นเครื่องจักรเครื่องกลไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตมนุษย์มันแยกไว้อย่างนั้นครับแต่ถ้าวิชาพระบิดามีคัมภีร์เล่มเดียวรวมทุกสรรพวิชาอยู่ในคัมภีร์เล่มเดียวไม่แยกเป็นวิชานั้นวิชานี้ให้วุ่นวายถ้าจะทำความเข้าใจเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาของจักรวาลหรือของพระบิดาถ้าเป็นศาสนาเขาเรียกอภิธรรมที่พระพุทธองค์ก็สอนไว้บ้างในเรื่องอภิธรรมมนุษย์เราไม่ค่อยอ่านอภิธรรมเพราะเข้าใจยากตีความยากแปลยากเพราะใช้สมองซีไซส์ก็ยังไม่เต็ม 100% เลยถ้าจะอ่านอภิธรรมเข้าใจต้องใช้สมองซีขวาด้วยครับยังไม่ชำนาญทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าซ้ายขวาใช้ตอนไหนใช่ไหมอ้าวตายแล้วไม่เกิดนิพพานเทียมบอกว่าตายแล้วไม่เกิดไม่เกิดอะไรครับไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ไม่คิดต่อว่าแล้วพลังงานมันหายไปไหนได้ไหมจะทำให้กล่องพลังงานเนี่ยมันแตกดับแตกระเบิดขณะที่นั่งกรรมฐานเนี่ยทำให้จิตวิญญาณแตกระเบิดไม่มีตัวตนโดยใช้ความทุกข์หรือความไม่ทุกข์จากการที่จิตฝึกจนด้านชาเนี่ยเอาความเอาตัวทุกข์หรือไม่ทุกข์มาเป็นตัวชี้วัดถ้ากูไม่ทุกข์กูสิ้นทุกข์แล้วแสดงว่ากูดับอัตตาตัวตนของจิตวิญญาณของกูได้แล้วมันกูเลยเข้าข้างตัวเองเลยตายแล้วจิตวิญญาณกูจะต้องไม่ไปเกิดที่ไหนและไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกประการที่2ตายแล้วไม่เกิดอีกนิพพานเทียมก็คือไม่ต้องการมีสังสารวัฏทั้งที่ไม่รู้ที่มีสังสารวัฏเป็นเพราะใช้ขันธ์5ผิดใช้ขันธ์5ไม่ถูกต้องและมีวิธีคิดตั้งโจทย์ที่ผิดมาตั้งแต่ต้นจึงเกิดมีสังสารวัฏก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆภพภูมิสวรรค์มายาภพภูมิมนุษย์ภพภูมิสัตว์ประจำโลกภพภูมิของเทพเทวดาอะไรพวกนี้นะเวียนวนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องการมีตรงนี้เพราะรู้ดีว่ามันทุกข์ประการที่3ไม่ต้องการมีกฎแห่งกรรมก็เป็นเพราะเหตุอะไรครับทั้งสารสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมมันเกิดมีขึ้นเพราะจิตหยาบของตัวเองสั่นสะเทือนเองด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องจึงต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมพอตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมแล้วการมีสังสารวัฏจึงเกิดขึ้นเพราะมันมีรายละเอียดปีกย่อยของผลกรรมที่ก่อขึ้นเช่นไปเกี่ยวกรรมกับสัตว์ตายแล้วลงนรกแล้วพอกลับขึ้นมาก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เช่นตะกี้ยกตัวอย่างเรื่องเต่าเป็นนักพรตนักบวชแต่ไม่ถือศีลกินเจผิดข้อนี้กินเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์สอนแล้วปานาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมครับเต่าเนี่ยตามวัดตามวาเนี่ยเห็นไหมพระชอบเลี้ยงเต่าเห็นไหมครับนั่นแหละเพื่ออะไรครับต้องกินเจแปลว่าไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของตัวเองเป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์ถึงแม้ตัวเองไม่ฆ่าเขาแต่ไปจ้างวานให้คนอื่นเขาฆ่าถามว่าตัวเองผิดด้วยไหมจ้างฆ่าคนตายอ่ะไอ้คนที่เป็นผู้ว่าจ้างให้ไปฆ่าคนก็ติดคุกด้วย

ว่าไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของตัวเองเป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์ถึงแม้ตัวเองไม่ฆ่าเขาแต่ไปจ้างวานให้คนอื่นเขาฆ่าถามว่าตัวเองผิดด้วยไหมจ้างฆ่าคนตายอ่ะไอ้คนที่เป็นผู้ว่าจ้างให้ไปฆ่าคนก็ติดคุกด้วยแต่ว่าไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นพี่ๆน้องๆของตัวเองเป็นผู้ถือศีลบริสุทธิ์ถึงแม้ตัวเองไม่ฆ่าเขาแต่ไปจ้างวานให้คนอื่นเขาฆ่าถามว่าตัวเองผิดด้วยไหมจ้างฆ่าคนตายอ่ะไอ้คนที่เป็นผู้ว่าจ้างให้ไปฆ่าคนก็ติดคุกด้วยแล้วก็ปืนห้ามให้คนอื่นยืมตังค์อ่ะยืมได้ไม่เป็นไรนะเพราะไว้ใจไม่ได้ท่านเข้าใจไหมครับไม่ต้องการจะมีกฎแห่งกรรมก็เลยต้องการนิพพานนี่คือนิพพานเทียมคือตายแล้วไม่เกิดอีกมันทำด้วยวิธีนี้ไม่ได้ประการที่สี่นิพพานเทียมแปลว่าต้องการหนีความทุกข์ไม่ต้องการมีความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์คนรอบข้างคนในครอบครัวไม่ว่าใครก็ตามรักกันแค่ไหนพอสร้างเงื่อนไขด้านลบไปกับกูไม่ชอบกูไม่มีความสุขกูเลยทุกข์แล้ววันๆมีแต่ปัญหายิ่งคนมากมากคนยิ่งมากความมันเป็นความทุกข์กูเลยพยายามจะหนีสังคมหนีความทุกข์ทั้งที่พระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากปัญหาใหญ่ก็ทุกข์เยอะปัญหาน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่มีความทุกข์พระองค์สอนอริยสัจ3บวกกับมรรค8ให้ไว้จัดการกับปัญหาที่เป็นความทุกข์ที่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาซึ่งคนรอบข้างเป็นผู้ยื่นบทเรียนบททดสอบให้พระพุทธองค์สอนว่าให้ใช้อริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยและนิโรธท่านสามารถใช้3ขั้นตอนนี้ในการจัดการกับความทุกข์ในใจของท่านในจิตใจของท่านความทุกข์ที่เป็นปัญหาในชีวิตของท่านท่านสามารถจัดการมาได้ทุกเรื่องแต่มีอย่างเดียวมั้ยต้องมีความฉลาดทางปัญญามีความฉลาดทางอารมณ์มีความฉลาดทางสังคมท่านเห็นไหมครับท่านต้องมี EQ IQ และ SQ ท่านเรียนธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้มัวแต่ท่องศีลท่องธรรมอย่างเดียวไม่มีวันหรอกที่ท่านจะสามารถนิพพานแท้ได้แค่ท่านไม่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยท่านไม่มีความสามารถที่จะดับอารมณ์ที่เป็นขยะที่อยู่ในขันธ์5ด้วยตัวท่านเองได้ท่านดับมันไม่ได้หรือดับมันไม่ทันหรือดับมันช้าแน่นอนครับความทุกข์มันไม่หมดนะตราบใดที่ยังดับไม่ได้ความทุกข์นั้นก็ยังคงอยู่เห็นไหมท่านไม่มีปัญญาที่จะดับแก้ปัญหานั้นได้ขณะที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธคืออะไรท่านเลยพยายามจะหนีทุกข์ถ้าที่ท่านมีสิ่งมีอาวุธที่สุดยอดมากในการจัดการความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวท่านซึ่งคนอื่นช่วยท่านไม่ได้เวลาปวดทุกข์อ่ะปวดท้องอี้อ่ะจะเข้าซ่วมอ่ะท่านให้คนใกล้ตัวคนอื่นเนี่ยนะเพราะท่านบอกท่านทำงานติดพันอยู่ไม่ว่าเฮ้ยมึงช่วยไปอี้แทนกูหน่อยไหมช่วยปลดทุกข์แทนกูหน่อยได้ไหมครับเห็นไหมพระพุทธองค์ทรงความทราบความจริงตรงนี้จึงสอนพวกท่านน่ะให้พึ่งตัวเองพึ่งศีลพึ่งธรรมพึ่งพระคัมภีร์พึ่งครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกครับสุดท้ายแล้วต้องพึ่งตัวท่านเองพึ่งอะไรครับ1สมองกับ2มือกับ1จิตท่านต้องฉลาดทางอารมณ์ถ้าท่านโง่ยังมีอารมณ์อยู่ท่านก็จะไม่สามารถใช้กฎของพระพุทธองค์ที่สอนไว้สูตรของพระองค์ในการจัดการกับความทุกข์คือสูตรในการที่จะใช้แก้ปัญหาทุกสมุทัยนิโรธตามขั้นตอนเนี้ยไปอ่านเอาเองเราพูดหลายครั้งนะทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไร3อย่างนี้ใช้จัดการกับความทุกข์ซึ่งมันมากับปัญหาที่คนรอบข้างเขาสร้างเงื่อนไขให้ท่านส่วนมรรค8สัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสมาธิอะไรพวกนี้ที่มี8สัมมาเนี่ยเอาไว้ใช้ในการประพฤติปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์กับคนรอบข้างอย่าไปสร้างปัญหาให้เขาเกิดความทุกข์พระองค์ก็สอนใช่ไหมทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นจะถึงตัวท่านก็คือให้ทุกข์กับคนอื่นคนอื่นมันจะยื่นความทุกข์ตอบสนองกันกลับมา action จะเกิด reaction ทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นจะสนองตัวท่านท่านไม่อยากจะเจอกรรมแบบไหนก็อย่าไปทำกรรมแบบนั้นกับคนอื่นในชาตินี้นั่นคือทุกขโตทุกขฐานังพระองค์จึงสอนว่าถ้าเราไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ของคนอื่นคนอื่นจะไม่มีวันสร้างทุกข์มาให้กับท่านหรอกนี่คือการลดปัญหาในชีวิตไม่ให้ทุกข์ทำไมถ้ามันมีของดีแบบนี้ถ้าจะหนีความทุกข์ไปทำไมครับความทุกข์มันน่ากลัวอยู่อีกเหรอครับพระองค์ก็ให้คัมภีร์เอาไว้แล้วให้สูตรในการจัดการกับปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์ในชีวิตท่านไปแล้วทำไมยังต้องกลัวความทุกข์อีกครับทำไมต้องหนีความทุกข์อีกครับมีปัญหาอะไรครับที่เป็นปัญหาโลกแตกและแก้ไม่ได้ไก่กับไข่อันไหนเกิดขึ้นก่อนกันถ้าช่างเชื่อว่าพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณเป็นพระผู้สร้าง

ถามสิว่าไข่มันเป็นผลิตผลของไก่ใช่ไหมครับเมื่อไข่เป็นผลิตผลของไก่แสดงว่าอะไรเกิดก่อนล่ะครับพระองค์ก็ต้องสร้างไก่ก่อนสร้างแม่ไก่พ่อไก่ขึ้นมาคู่นึงก่อนนะใช่ไหมถ้าไม่มีตัวผู้เหยียบหลังไข่ออกมามันก็เป็นไข่ฟอมันสามารถขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ไม่ได้แต่ไก่ตัวเมียตัวเดียวออกไข่ได้ครับไข่สาวๆเนี่ยนะบางทีมันยังไม่โดนตัวผู้เหยียบหลังเลยนะร่างกายของไก่พระบิดาก็สามารถสร้างให้มันออกไข่ได้ใบเล็กใบใหญ่ก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นไก่ก็ต้องเกิดก่อนไข่ไม่ใช่ปัญหาโลกแตกแม้กระทั่งปัญหาเนี่ยเราจะนิพพานแท้ได้ยังไงก็ท่านต้องฟังสินิพพานแท้คืออะไรแล้วก็ต้องฟังว่านิพพานเทียมคืออย่างไรท่านต้องใช้ปัญญาของท่านสิท่านจะสามารถตัดสินได้ว่าสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าสอนพวกท่านผ่านเรามาเนี่ยมันคือความจริงหรือความเท็จถ้าท่านไม่ฟังเห็นหน้าตาเอ้ยกูว่าเท็จท่านใช้อะไรตัดสินครับใช้ความฉลาดหรือความโง่ตัดสินครับเรามีสมองใครมาด่าเราว่าเราโง่ชี้หน้าด่าว่าเราโง่เราโกรธใช่ไหมครับแสดงว่าเราไม่ต้องการความโง่แต่เราทำตัวให้มันโง่ให้คนเขาบริพาทว่าเราโง่เนี่ยเราทำตัวเราเองแท้ๆแล้วเราไปโทษคนอื่นที่เขาว่าเราโง่เราให้นิยามแล้วไงโง่ก็คือมีความฉลาดทางปัญญาของสมองแต่ไม่รู้จักใช้นั่นคือคนโง่คนที่สมองถูกทำให้มันบอดเพราะชาติที่แล้วทะลึ่งมัวแต่นั่งนอนปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้คิดอะไรสมองมันมีเต็มก้อนแต่มันใช้ไม่ได้เพราะถูกปิดมิติไว้10% ในทุก9ปีที่โง่ไม่ใช้สมองอ่ะพอมาชาตินี้ก็เลยกลายเป็นคนปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนคือคนที่อาจจะอยากใช้ปัญญาของสมองใช้ความฉลาดสมองแต่ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่พอให้ใช้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคนโง่เขาเรียกว่าคนน่าสงสารเขาเรียกว่าคนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแปลว่าขาดประสิทธิภาพในการใช้ความฉลาดนั่นเห็นไหมครับเราจึงชวนท่านให้คิดติดอาวุธทางปัญญาพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าพุทธะผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะที่ก้าวตามพระพุทธองค์เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธหรือพุทธะคำว่าพุทธะไม่ได้หมายถึงพระพุทธองค์แต่เพียงรูปธรรมเดียวหมายถึงสิทธิสาวกของพระองค์ทุกคนน่ะพุทธะหมายถึงอะไรครับแก่นของคำว่าพุทธะคือผู้ที่มีเหตุผลผู้ที่มีเหตุผลก็คือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองตัวเองในการคิดวิเคราะห์ในการคิดพิจารณาและแถมให้ด้วยใช้สมองซีขวาคือมีปัญญาที่จะสังเคราะห์ธรรมะด้วยตัวเองได้ด้วยนี่คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธะนั้นทุกวันนี้ที่อ้างว่ากูเป็นพุทธะเป็นพุทธมามะกะกะว่ามันจะเป็นพุทธแต่เป็นผู้หย่อนยานทางด้านความฉลาดทางปัญญาท่านว่าจริงไหมครับท่านเป็นพุทธะเพราะยอมรับนับถือศาสนาพุทธนับถือพระพุทธองค์และเชื่อตามคนนำทางตาบอดเพราะบางเรื่องอ่ะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนไว้นะแต่คนนำทางตาบอดมันเข้าใจผิดหลงผิดมันเลยมาสอนผิดๆและทำให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปหมดมันเพี้ยนไปหมดใช่หรือไม่ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นท่านเคยเล่นเกมไหมให้นั่งเป็นแถวเรียงเดียวท่านที่เป็น FC ของจิตจักรวาลมาสถานธรรมมาปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมกันนะที่สถานธรรมเราเนี่ยจิตจักรวาลสถานธรรมมันมีเกมนึงครับเป็นเกมส่งข่าวท่านให้นั่งกันเป็นแถวเหมือนรถไฟแล้วเอาข้อความที่ถูกต้องประมาณประโยค2ประโยคนะประมาณ2ประโยคให้คนสุดท้ายของแถวเนี่ยท่านไปเล่นกันเองก็ได้เนี่ยมีคนแค่20อ่ะเอาไม่ต้องมากเอาแค่10กว่าคน20คนเนี่ยชวนกันเล่นสิแข่งกันสัก2ทีมก็ได้ถ้ามีคนไม่เยอะเอาข้อความชนิดเดียวกันเนี่ยประโยค2ประโยคนะประมาณ2ประโยคให้คนสุดท้ายของแถวเนี่ยถ้าไปเล่นกันเองก็ได้เนี่ยมีคนแค่20อ่ะเอาไม่ต้องมากเอาแค่10กว่าคน20คนเนี่ยชวนกันเล่นสิแข่งกันสัก2ทีมก็ได้ถ้ามีคนไม่เยอะเอาข้อความชนิดเดียวกันเนี่ยประโยค2ประโยคนะประมาณ2ประโยคให้คนสุดท้ายของแถวเนี่ยถ้าไปเล่นกันเองก็ได้เนี่ยมีคนแค่20อ่ะเอาไม่ต้องมากเอาแค่10กว่าคน20คนเนี่ยชวนกันเล่นสิแข่งกันสัก2ทีมก็ได้ถ้ามีคนไม่เยอะเอาข้อความชนิดเดียวกันเนี่ยก็ให้บอกคนที่อยู่ข้างหน้าถัดไปครับทีมไหนส่งข้อความถึงคนหัวแถวได้เสร็จก่อนทีมนั้นชนะทีมไหนส่งข้อความช้าถึงช้าทีมนั้นแพ้นี่คือการเล่นสนุกแต่มันหนุกหนานไปกว่านั้นอีกก็คือให้คนสุดท้ายที่อยู่หัวแถวมีกระดาษกับดินสอเขียนหน่อยสิว่าข้อความที่คนที่อยู่ข้างหลังอ่ะคนรองสุดท้ายมันบอกมึงอ่ะมันบอกมึงว่าอะไรนี่คือการสืบทอดธรรมะของศาสนาโดยคนนำทางทั้งหลายเรายังไม่ต้องพูดคำว่าตาบอดก็ได้ที่มันบอกต่อๆกันมาบอกต่อๆกันมาเนี่ยลองดูสิครับแค่20คนมันจะเพี้ยนข้อความเนี่ยที่คนเริ่มต้นก็คือสมมติเป็นพระศาสดาทรงตรัสไว้ไอ้คนที่ฟังจากพระศาสดามามันก็บอกต่อพูดต่อไปไม่ว่าทีมไหนไม่มีทีม

ไหนที่จะสามารถได้คำพูดที่ตรงชัดและคมเหมือนกับข้อความในกระดาษที่ให้คนสุดท้ายของแถวเป็นคือสมมุติเป็นพระศาสดาทรงตรัสไว้ไอ้คนที่ฟังจากพระศาสดามามันก็บอกต่อพูดต่อไปไม่ว่าทีมไหนไม่มีทีมไหนที่จะสามารถได้คำพูดที่ตรงชัดและคมเหมือนกับข้อความในกระดาษที่ให้คนสุดท้ายของแถวเป็นของสาวกของพระศาสดาเป็นผู้บันทึกทั้งนั้นไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดทรงบันทึกด้วยพระหัตถ์เองยกเว้นชาตินี้ครับเรามาเขียนเองไม่ให้ใครเขียนเพื่อไม่ให้มันบิดเบือนเบี่ยงเบนเขียนบันทึกไว้เป็นตัวอักษรใครก็เบี่ยงเบนของเราไม่ได้บิดเบือนของเราไม่ได้นี่คือการเหตุผลข้อหนึ่งที่กลับมาเพื่อจะมาจัดการแก้ไขพระหัตถ์เองยกเว้นชาตินี้ครับเรามาเขียนเองไม่ให้ใครเขียนเพื่อไม่ให้มันบิดเบือนเบี่ยงเบนเขียนบันทึกไว้เป็นตัวอักษรใครก็เบี่ยงเบนของเราไม่ได้บิดเบือนของเราไม่ได้นี่คือการเหตุผลข้อหนึ่งที่กลับมาเพื่อจะมาจัดการแก้ไขชาติเองยกเว้นชาตินี้ครับเรามาเขียนเองไม่ให้ใครเขียนเพื่อไม่ให้มันบิดเบือนเบี่ยงเบนเขียนบันทึกไว้เป็นตัวอักษรใครก็เบี่ยงเบนของเราไม่ได้บิดเบือนของเราไม่ได้นี่คือการเหตุผลข้อหนึ่งที่กลับมาเพื่อจะมาจัดการแก้ไขในสิ่งนี้ท่านลงมาดูสิครับแล้วนิพพานแท้น่ะเรียลนิวานานมันเป็นยังไงอ่ะแล้วถ้านิพพานแท้เป็นยังไงตะกี้นิพพานที่บอกเกิดแล้วต้องตายตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกชัดไหมแต่นิพพานแท้จริงบอกกับท่านว่าจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดแล้วเกิดแล้วต้องไม่ตายนี่คืออนุตตรธรรมท่านได้ยินเป็นครั้งแรกในจักรวาลนี้ในโลกนี้ใช่ไหมเป็นบุญของท่านนะเกิดแล้วไม่ต้องตายนี่คือนิพพานที่แท้จริงคือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่ตายไม่ใช่หาเรื่องตายแล้วไม่มาเกิดมันคนละเรื่องเพราะจิตวิญญาณมาเกิดไม่ใช่สัตเซพเนจรเป็นบุญของท่านนะเกิดแล้วไม่ต้องตายนี่คือนิพพานที่แท้จริงคือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่ตายไม่ใช่หาเรื่องตายแล้วไม่มาเกิดมันคนละเรื่องเพราะจิตวิญญาณมาเกิดไม่ใช่สัตเซพเนจรเป็นบุญของท่านนะเกิดแล้วไม่ต้องตายนี่คือนิพพานที่แท้จริงคือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่ตายไม่ใช่หาเรื่องตายแล้วไม่มาเกิดมันคนละเรื่องเพราะจิตวิญญาณมาเกิดไม่ใช่สัตเซพเนจรเกิดแล้วไม่ต้องตายมีจิตตปัญญาอันบริสุทธิ์ท่านต้องทำจิตตปัญญาของท่านให้บริสุทธิ์ก็คือถ้าทำในข้อแรกตะกี้แล้วหมุนธรรมจักรได้สำเร็จทำให้จิตว่างไปจากโลภะโทสะโมหะแปลว่าซึ่งจะว่างไปจากสิ่งนี้ได้วิธีการจัดการกับขันห้าก็คือต้องแทรกแซงขันห้าตรงเวทนาขันอย่าให้ได้เสียความรู้สึกเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยอายตนะทั้ง5ไปเนาะท่านเข้าใจนะมันเชื่อมโยงกันตลอดอะเห็นไหมมันง่ายๆท่านเห็นไหมพระบิดาวางแผนออกแบบไว้เพื่อจิตวิญญาณอย่างพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำในสิ่งที่มันไม่ยากพระองค์ต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยนะใช้ตัวแทนทำเสมือนหนึ่งพระองค์ทำเองเนี่ยนะทำได้ไหมมันยากไหมนะถ้ามันมีจิตหยาบนะไม่ใช่มีจิตวิญญาณอย่างเดียวแบ่งภาคซับซ้อนเนี่ยทำได้ก็พี่พรีเดียนเคยประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์มาแล้วจึงมาเป็นพี่เลี้ยงของพวกท่านถ้าต้องมั่นใจว่าที่พระองค์ทรงออกแบบไว้แล้วให้คุณอาสาพระองค์มาทำเองแต่คุณพวกคุณล้มเหลวขณะที่พี่พรีเดียนนะมาเกิดเป็นมนุษย์ประมาณ 20,000-30,000 ปีพวกเขาก็กลับบ้านได้หมดก็แปลว่านิพพานได้หมดคือหลุดพ้นนะนิพพานไม่ใช่นิพพานเทียมนะนิพพานแท้ก็คือออกไปจากเอกภพได้พวกเขาก็เลยต้องมาเป็นพี่เลี้ยงของพวกท่านที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของเขาไงใช่ไหมแล้วก็มีไอ้มนุษย์ต่างดาวบางเผ่ามาหลอกที่เป็นมอดมาหลอกท่านว่าพวกเขานี่แหละคือพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์อ่ะจะมาเอาหน้ากับพวกท่านไงหวังประโยชน์บางอย่างไงใช่ไหมนี่ที่เราพูดนี่คือความจริงพี่พรีเดนไม่เคยเรียกร้องผลประโยชน์อะไรจากพวกท่านเลยเขามีแต่ความรักมาคอยเป็นพี่เลี้ยงพวกท่านมาคอยสอนท่านอ่ะใครล่ะสอนให้ท่านหุงข้าวกินใครสอนให้ท่านปลูกข้าวใครเป็นคนสอนให้ท่านทำเครื่องปั้นดินเผาใครเป็นคนสอนให้ท่านถักทอเสื้อผ้าจากใบไม้กิ่งไม้รากไม้ใครสอนท่านให้กินสมุนไพรรักษาเครื่องยนต์แห่งกรรมเมื่อมันป่วยมันเจ็บใครสอนครับคิดเองได้เหรอครับไม่ใช่ผู้ที่รักและเมตตาท่านคือพี่พรีเดียนท่านจำไว้ครับอย่าไปจำไอ้รูปธรรมมีชีวิตลักษณะหน้าเหมือนสัตว์บางเผ่านะแต่บางเผ่าก็ดีเป็นเพื่อนกับมนุษย์วันนี้จะมีตัวอย่างมาให้ดูสัก 2-3 ตัวอย่างนะไหนๆพูดถึงเขาแล้วทำให้หลายคนฟังผมพูดเรื่องเอเลี่ยนแสมหูพึงเลยนะยังไม่ต้องคือพี่พรีเดียนท่านจำไว้ครับอย่าไปจำไอ้รูปธรรมมีชีวิตลักษณะหน้าเหมือนสัตว์บางเผ่านะแต่บางเผ่าก็ดีเป็นเพื่อนกับมนุษย์วันนี้จะมีตัวอย่างมาให้ดูสัก 2-3 ตัวอย่างนะไหนๆพูดถึงเขาแล้วทำให้หลายคน

คือบอกให้รู้ว่าโลกต้องถูกชำระด้วยภัยพิบัติเพราะอะไรที่ต้องชำระเพราะท่านรู้ความจริงตรงนี้ท่านจะไม่ขี้ขลาดตัวกลัวจนขี้ขึ้นสมองมันทำให้ท่านมีจิตที่มีพลังสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ไม่สติแต่เขาเรียกว่าจิตมีฌานแล้วเมื่อจิตเรามีฌานปั๊บเนี่ยไอการใช้ปัญญานะเพื่อทำให้เกิดญาณสูงเนี่ยญาณเนี่ยมันได้มาจากฌานถ้าฌานสูงเนี่ยแล้วเรารู้วิธีคิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังอำนาจทางปัญญาสูงตามไปด้วยฌานสูงญาณก็สูงซึ่งเราเลยไม่เคยสอนท่านให้ไปหาทำในเรื่องอุตริให้มันเสียเวลานะแค่เรียนรู้เรื่องธรรมจักรและทำให้มันสำเร็จท่านจะได้อะไรดีๆกลับมาเยอะแยะเพราะพระบิดาออกแบบไว้อย่างง่ายได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับเพราะท่านไปหลงเดินตามคนนำทางตาบอดเลยไปคิดให้มันยากกลายเป็นนักวิเคราะห์จิตทุกคนคนจะนิพพานต้องมานั่งวิเคราะห์จิตต้องมานั่งส่องจิตนี่เป็นอัตตาไม่นี่เป็นอนัตตาไหมนะชาติภพมันเป็นอะไรอะไรยังให้มันเรื่องของจิตสิไปเสือกมันทำไมครับเพียงแต่ใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติทั้งหลายมันทำของมันเองท่านเคยสนใจไหมกินอาหารเข้าไปแล้วกระเพาะของกูจะย่อยยังไงมันจะย่อยของมันตอนไหนย่อยอย่างไรเวลาย่อยแล้วมันจะขี้ออกมาขี้มาตอนไหนอะไรยังคุณต้องไปเสือกกับมันไหมครับแค่คุณกินในสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปนะกินให้เป็นเวลาใช่ไหมนะอย่าหิวโหยอย่าอดอยากอย่ากินสิ่งที่ไม่ควรกินกระเพาะของกูจะย่อยยังไงมันจะย่อยของมันตอนไหนย่อยอย่างไรเวลาย่อยแล้วมันจะขี้ออกมาขี้มาตอนไหนอะไรยังคุณต้องไปเสือกกับมันไหมครับแค่คุณกินในสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปนะกินให้เป็นเวลาใช่ไหมนะอย่าหิวโหยอย่าอดอยากอย่ากินสิ่งที่ไม่ควรกินกระเพาะของกูจะย่อยยังไงมันจะย่อยของมันตอนไหนย่อยอย่างไรเวลาย่อยแล้วมันจะขี้ออกมาขี้มาตอนไหนอะไรยังคุณต้องไปเสือกกับมันไหมครับแค่คุณกินในสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปนะกินให้เป็นเวลาใช่ไหมนะอย่าหิวโหยอย่าอดอยากอย่ากินสิ่งที่ไม่ควรกินเช่นทานอย่าดูแลบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงร่างกายเสมออย่าปล่อยมันหิวโหยเดี๋ยวน้ำย่อยมันจะย่อยผนังของกระเพาะของตัวเองกลายเป็นแผลในกระเพาะแล้วพอเป็นแผลปั๊บในกระเพาะก็มีจุลินทรีย์ไอ้จุลินทรีย์บางตัวที่ดีก็มีตัวที่ร้ายก็มีไอ้ตัวที่ร้ายมันก็ยิ่งไปทำลายแผลในกระเพาะและถ้าคุณไม่สนใจไม่รักษาในที่สุดมันก็กลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารคุณทำตัวเองทั้งนั้นนะมันอย่าไปหาทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะต้องทำไว้มันเป็นอัตโนมัติพระบิดาสร้างเอาไว้แล้วและพี่เพียเดียนโดยจิตวิญญาณของท่านแล้วก็พระพี่เลี้ยงทั้งหลายที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลท่านเขาจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ท่านเองเช่นเวลาท่านนอนหลับถ้ากายสังขารของท่านป่วยถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้นะครับหมุนธรรมจักรได้เครื่องโยนกรรมของท่านกำลังขัดข้องนะพี่เพียเดียนที่อยู่ในตัวท่านเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันนะโดยจิตวิญญาณท่านจะเชื่อมโยงกับเทพคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวท่านเนี่ยที่เป็นหมอยาเป็นหมอกายเนี่ยเขาจะมาช่วยกันดูแลตอนที่ท่านนอนหลับเพื่อทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สื่อร้อท่านสังเกตไหมจะซ่อมได้ตอนที่หลับคนป่วยถึงต้องนอนนอนให้หลับหมอให้นอนหลับเพราะหมอรู้ว่าถ้ายิ่งหลับมากพักผ่อนเต็มที่แล้วเดี๋ยวร่างกายแข็งแรงเองฟื้นฟูเองเขามองไม่เห็นไงว่ามีหมอที่เป็นจิตวิญญาณมาช่วยอยู่ใช่ไหมถ้าไม่หลับไม่นอนอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนจะไปใครมารักษาได้ใครมารักษาได้อย่างเช่นเม็ดเลือดแดงเหมือนกันไขกระดูกของมนุษย์เป็นเครื่องยนต์กลไกชนิดหนึ่งใช้คำว่าชนิดหนึ่งนะทำหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงให้กับท่านไขสันหลังมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงให้กับท่านเขาจะผลิตให้ท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านนอนหลับเท่านั้นถ้าท่านยังตื่นอยู่กระแดะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนท่านจะเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยเลือดจางหน้าซีดหน้าเหลืองสังเกตไหมคนนอนน้อยอดนอนเพราะว่าร่างกายในคืนวันนั้นมันไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงเพื่อมาชดเชยเม็ดเลือดแดงตัวที่มันเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงเพื่อมาชดเชยเม็ดเลือดแดงตัวที่มันเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงเพื่อมาชดเชยเม็ดเลือดแดงตัวที่มันเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อย

ขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องเสื่อมแล้วก็สลายไปมันต้องสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เขาถึงบอกให้หลับให้นอนนอนน้อยเขาก็ผลิตน้อยไม่นอนเขาก็ไม่ได้ผลิตเม็ดเลือดแดงใช้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์เกิดแล้วไม่ต้องตายท่านกินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เช่นกินเลือดเนื้อของพี่น้องๆของตัวเองถึงแม้มันมี DNA กับ RNA เหมือนกับของท่านแต่ท่านจำไว้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายมีลูกไม่ได้ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงมีลูกไม่ได้ยกเว้นไปเอาเมี่ยงคนอื่นมาอมแต่ถ้าต้องการจะมีลูกผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งเป็นคนเพศเดียวกันนะครับมันต่างเพศกันมันมาจับคู่กันมันถึงจะเกิดสิ่งใหม่คือเกิดกุมารน้อยคือเกิดลูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปกินโปรตีนที่มี DNA และ RNA เป็นโครงสร้างทางเคมีของสารอาหารที่เป็นโปรตีนนั้นมันเป็นชนิดเดียวกันเวลามันจับคู่เข้าไปด้วยกันเนี่ยมันเหมือนเอาสีแดงผสมกับสีแดงมันจะได้สีใหม่ไหมครับเราต้องการสีใหม่แต่เราดันเอาสีแดงกับแดงมาผสมกันในโรงโง่ครับท่านเห็นไหมครับช้างม้าวัวควายเขากินแต่หญ้ากินแต่ยอดไม้ใบหญ้าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยเขาไม่ได้กินเพื่อนพวกเดียวกันเลยแต่เขามีตัวที่ใหญ่เอาเห็นไหมช้างม้าวัวควายกินแต่หญ้าแต่ตัวใหญ่เอาเวลาท่านเอาไปขายไปชั่งกิโลขายท่านเห็นไหมครับหมูก็เหมือนกันครับท่านเลี้ยงจนอ้วนขุนจนอ้วนแล้วเอาไปขายได้ราคาด้วยนะจริงจริงมันก็บาปนะฮะแต่ท่านเห็นไหมล่ะครับพระบิดาให้ท่านเลี้ยงอ่ะเลี้ยงด้วยอะไรครับเลี้ยงด้วยรำข้าวเลี้ยงด้วยหยวกกล้วยไม่มีใครหรอกซื้อหมูซื้อเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เอามาสับมาต้มให้หมูตัวเองกินอ่ะมันลงทุนสูงใช่ไหมครับลงทุนสูงท่านเลยไม่ลงทุนหาหยวกกล้วยหารำข้าวมาผสมมาต้มให้หมูกินหมูกินแล้วอ้วนเลยกินแล้วอิ่มแล้วนอนแล้วอ้วนเอาขณะที่พวกท่านเป็นมนุษย์อ่ะไม่ว่าเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ถ้าเราชั่งกิโลนะท่านกินเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เข้าไปตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้เราเชื่อว่าน่าจะถึงตันนะน้ำหนักน่าจะเป็นตันเลยนะแต่ตัวท่านทำไมเล็กกับแมวเดียวสู้วัวสู้ควายสู้ช้างสู้ม้าไม่ได้ทำงานหนักช่วยมนุษย์อย่างพวกท่านได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ได้กินโปรตีนหรือไม่ได้กินเลือดเนื้อของสัตว์เลยแม้แต่คำเดียวใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมแล้วท่านก็เห็นไหมในสังคมเนี่ยทุกวันนี้มีคนกินมาสเวระไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เขายังมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติเพียงแต่เขาไม่อ้วนบวมไม่อ้วนฉุกเขาก็สมกับฐานานุรูปของเขาอะแล้วเขาก็ร่างกายแข็งแรงไม่ขี้โรคคนที่ขี้โรคแล้วกินสัตว์เยอะไปนอนป่วยโรงพยาบาลพอญาติพี่น้องบอกว่านะมึงลองไม่กินเนื้อสัตว์ดูสิแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าแทนที่จะตายเร็วกับตายช้าลงแปลว่ามีอายุยืนมากขึ้นเพียงแค่งดไม่กินเนื้อสัตว์ขณะที่กำลังป่วยนะยังมีอายุไขอยู่ต่อได้แปลกไหมเขาต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตสัตว์พวกนั้นมันให้พรมั้งเลยทำให้อายุยืนขึ้นไม่หรอกไม่ได้กินสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายไม่ได้ทำให้ร่างกายเนี่ยนะไม่บริสุทธิ์คำว่าไม่บริสุทธิ์แปลว่ากินเข้าไปแล้วร่างกายเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาเรียกว่ากินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และเมื่อกินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ร่างกายของท่านหรือกายสังขารก็ไม่บริสุทธิ์พอมันไม่บริสุทธิ์ครับมันก็จะ3วันดี4วันป่วย3วันดี4วันไข้เผลอๆนะมีโรคประจำตัวโรคแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เป็นโรคของเวรโรคของกรรมที่เจ้ากรรมนายเวรคือจิตวิญญาณของเลือดเนื้อของสัตว์ที่ท่านกินมันมาตั้งแต่เด็กมันมาเอาเรื่องท่านอีตอนที่ร่างกายเขาได้มีภูมิต้านทานต่ำอ่อนแอและใกล้เวลาจะต้องถึงอายุไขแล้วมันแต่เราเป็นผู้ที่นิพพานแท้จริงเราไม่ต้องว

วอรี่เรื่องเหล่านี้เลยเพราะเราไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์และเรามีจิตปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่มีโลภะโทสะโมหะที่จะทำให้ร่างกายเราสกปรกเพราะเม็ดเลือดแดงของเราจะมีประจุไฟฟ้าลบที่ร่างกายเราโดยจิตเราเป็นผู้ผลิตสร้างมันขึ้นมาแล้วต้องอาศัยเชื้อโรคเข้าไปเพื่อจะไปทำลายประจุลบที่มันเกิดขึ้นกับเม็ดเลือดของเราแล้วทำเม็ดเลือดเราสร้างโลภะโทสะโมหะเอาไว้ทั้งวี่ทั้งวันมันก็มีประจุลบเยอะมากในเม็ดเลือดมันเข้าไปแล้วมันก็เลยขยายพันธุ์มันเป็นฝูงเลยทีนี้แหละมันก็รุมสกรรมท่านจนกลายเป็นคนขี้โรคติดเชื้อวันติดเชื้อโรคไวรัสอะไรพวกนี้ถ้ารักษาไม่หายรักษาไม่ทันมันก็ทำลายจนตายอย่าไปโทษนะพวกนี้ท่านมีจิตวิญญาณจิตปัญญาอันไม่บริสุทธิ์วันวันคิดแต่จะเอาไม่ได้คิดจะให้คิดจงเกลียดจงชังคิดอิจฉาริษยาคิดหมั่นไส้คิดวิตกกังวลคิดสับสนในชีวิตล้วนมีจิตปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นกินไม่บริสุทธิ์อย่างที่3ครับมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ท่านมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์แปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ผิดทำนองคลองธรรมไม่ใช่เจ้ากูที่บอกว่าเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์พระศาสดาบอกให้บริสุทธิ์ทั้งนั้นกินไม่บริสุทธิ์อย่างที่3ครับมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ท่านมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์แปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ผิดทำนองคลองธรรมไม่ใช่เจ้ากูที่บอกว่าเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์พระศาสดาบอกอย่างที่3ครับมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ท่านมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์แปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ผิดทำนองคลองธรรมไม่ใช่เจ้ากูที่บอกว่าเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์พระศาสดาบอกให้เมื่อมีปัญญาเนี่ยจะบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามไว้และคิดเองไม่เป็นนะครับใช่ไหมครับนี่คือเกิดแล้วไม่ต้องตายถ้าท่านเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใน3ประการนี้มีจิตปัญญาบริสุทธิ์มีกายสังขารอันบริสุทธิ์มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์แปลว่ามีอุปนิสัยใจคอในการดำเนินชีวิตมีอุปนิสัยใจคอในการทำงานด้วยสิ่งที่เป็นที่บริสุทธิ์คือไม่เบียดเบียนไม่ก้าวล่วงไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งตัวเองหรือคนรอบข้างหรือคนอื่นๆไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งโลกตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่านี่คือเบียดเบียนด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์ท่านที่รักครับถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านไม่ต้องตายร่างกายของท่านจะไม่ต้องตายถ้าพูดง่ายคือมีอายุยืนยาวไม่มีอายุไขอายุที่ต้องไขคือตายอายุเท่าไหร่วะถ้ามีอายุยืนยาวเนี่ยก็แปลว่าอินฟินิตี้ก็ได้ท่านดูนะดูสัตว์ตัวน้อยต้มเตี้ยมตัวนี้เต่าตัวเนี้ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่กรุงลอนดอนอยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเขาชื่อว่าโจนาธานเต่าตัวนี้ชื่อโจนาธานเดิมมันมีคู่กับมันอีกตัวนะครับแต่พอมันมีอายุครบ102ปีมันก็ตายอายุไขมันจบแค่นั้นที่เราบอกว่าไอ้พวกเนี้ยจริยาวัดหรือจริตของมันคล้ายๆกับนักบวชเราบอกไปแค่นี้นะตัวเนี้ยอายุ109ปีแล้วครับยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอายุ109ปีพี่น้องครับถามว่าเต่ากินอะไรครับเต่าเนี้ยมันไปเป็นศัตรูของสัตว์ชนิดนี้ไหมไปชวนสัตว์อื่นทะเลาะไปก้าวล่วงสัตว์อื่นไหมเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาอยู่ต้มเทียมต้มเทียมเวลาเขากลัวอะไรแม้กระทั่งฟ้าร้องฟ้าผ่ากูไม่มีอะไรทำกูก็หมอบลงกับพื้นแล้วกระดองคลุมหัวกูไว้ป้องกันตัวเองไว้แต่ไม่ไปรุกรานใครไม่ไปรังแกใครไม่ไปต่อสู้กับใครสู้กับชีวิตของตัวเองแล้วเป็นไงเขากินแต่ผักแต่หญ้าเต่าจะกินผักบุ้งเต่าจะกินใบไม้ใบหญ้าไม่กินเนื้อสัตว์เลยเห็นไหมแล้วมีโปรตีนไหมทำให้ร่างกายแข็งแรงกระดองใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในพืชที่พระบิดาสร้างไว้มีโปรตีนที่เป็นพวก DNA กับ RNA ชนิดที่มันมาก๊อปปี้กับ DNA และ RNA ในมนุษย์ได้แปลว่ามันเป็น DNA กับ RNA คนละเผ่ากันใช่ไหมคนละสปีชีส์เวลามันก็มาปี้กันได้พอปี้กันได้มันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นเกิดการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆก็แปลว่ามีอายุยืนยาวเนี่ยเต่าตัวเนี้ยตามประวัติบอกว่าเขาเอามาเลี้ยงที่สวนสัตว์เนี้ยเอาไว้ตั้งแต่ควีนอลิซาเบธควีนนะซึ่งเป็นพระราชินีของประเทศอังกฤษนะยังทรงอยู่ในวัยเบญจเพสยังทรงอยู่ในวัยเบญจเพสเขาเอามาเลี้ยงอ่ะตอนนี้มันอายุ109ปีแล้วครับยังสัตว์เนี้ยเอาไว้ตั้งแต่ควีนอลิซาเบธควีนนะซึ่งเป็นพระราชินีของประเทศอังกฤษนะยังทรงอยู่ในวัยเบญจเพสยังทรงอยู่ในวัยเบญจเพสเขาเอามาเลี้ยงอ่ะตอนนี้มันอายุ109ปีแล้วครับสัตว์เนี้ยเอาไว้ตั้งแต่ควีนอลิซาเบธควีนนะซึ่งเป็นพระราชินีของประเทศอังกฤษ

นะยังทรงอยู่ในวัยเบญจเพสยังทรงอยู่ในวัยเบญจเพสเขาเอามาเลี้ยงอ่ะตอนนี้มาอายุ109ปีแล้วครับยังอ้าวเวลาน้อยนะเราจะรีบไปนะเราก็เอาตัวอย่างของพี่ๆเผ่าหนึ่งมาให้ท่านดูที่เห็นหน้าตาเนี่ยเป็นภาพวาดจากมโนจากการสื่อจิตนะครับแล้ววาดภาพขึ้นมาว่าหน้าตาของพี่ๆน้องๆของเราในภาพเนี้ยเป็นชนเผ่าซีเรียนชนเผ่าซีเรียนครับและมาจากกลุ่มดาวซิริอุสมาจากกลุ่มดาวซิริอุสที่เราจะสามารถส่องกล้องมองเห็นเผ่าซีเรียนครับและมาจากกลุ่มดาวซิริอุสมาจากกลุ่มดาวซิริอุสที่เราจะสามารถส่องกล้องมองเห็นเผ่าซีเรียนครับและมาจากกลุ่มดาวซิริอุสมาจากกลุ่มดาวซิริอุสที่เราจะสามารถส่องกล้องมองเห็นเผ่าซีเรียนเป็นเผ่าซีเรียนอยู่กลุ่มดาวซิริอุสเนี่ยอายุไขเท่ากับ 2,000 ปีโลกอายุไขโดยเฉลี่ยอายุ 2,000 ปีโลกท่านเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยแค่อายุ100ปีหรือแค่90ปีแซยิดแล้วโอ้โหเลี้ยงฉลองกันใหญ่ว่าอายุยืนจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวซึ่งมนุษย์เราก็เป็นเอเลี่ยนเป็นมนุษย์ประจำโลกเราก็มีคุณสมบัติไม่ต่างกับพี่ๆน้องๆที่อยู่กาแล็กซี่อื่นหรืออยู่ที่ดาวดวงอื่นเกิดมาแล้วอายุยืนไม่ต้องตายครับเนี่ยเผ่าเนี้ยเนี่ยซีเรียนเนี่ยกลุ่มดาวซิริอุสเนี่ยเขามีวงจรชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 2,000 ปีอาจจะเกินกว่านั้นแต่แค่300ปี500ปีมนุษย์เราก็ตกใจแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราจะบอกให้ท่านฟังอย่าเข้าใจผิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วต้องกลับไม่กลับมาเกิดอีกครับไม่ใช่เป็นการใส่รหัสผิดเราเถียงคอเป็นเอ็นเลยครับเขามียานในการเดินทางท่องจักรวาลแม้กระทั่งมายังโลกเราเป็นรูปเพชรรู้จักไหมเพชรอ่ะหัวแหวนที่เป็นเพชรอ่ะเป็นลักษณะเป็นปริซึมอ่ะมีหลายเหลี่ยมมุมถ้าท่านเห็นนะท่านถ่ายภาพเห็นรอยไม้ท่านเห็นอ่ะถ้าเป็นรูปปริซึมเป็นรูปเพชรนะให้เดาไว้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นของพี่เขากลุ่มดาวซิริอุสเดินทางมาเยือนนะพวกเขาเป็นเผ่าซิเรียนหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคล้ายๆพีระมิดอ่ะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เราก็เอาภาพมาลงใน Facebook ที่เขาถ่ายภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคล้ายๆพีระมิดอ่ะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เราก็เอาภาพมาลงใน Facebook ที่เขาถ่ายภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคล้ายๆพีระมิดอ่ะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เราก็เอาภาพมาลงใน Facebook ที่เขาถ่ายภาพมาสร้างก่อนเนี่ยจากกลุ่มดาวซิริอุสมีภารกิจในการช่วยเหลือมนุษย์เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของมนุษย์เขาคือผู้ช่วยเหลือเราบอกแค่นี้ยังไม่ถึงเวลาจะไล่ยาวเยอะไปกว่านี้แต่เป็นเผ่าที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเห็นยานรูปเพชรเห็นยานรูปสามเหลี่ยมอย่าเข้าใจว่าเป็นศัตรูกับมนุษย์อย่าแตกตื่นตกใจหรืออย่ามั่วอย่ากลัวไปซะหมดเราจึงต้องมาบอกให้ท่านรู้เพราะต่อไปท่านจะเห็นยานพวกนี้บ่อยขึ้นไม่เห็นในประเทศไทยคนที่เห็นต่างประเทศก็จะเอาภาพขึ้นมาโชว์ท่านจะได้รู้ว่าไม่ใช่มั่วไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นเรื่องจริงพี่น้องครับอีกเผ่านึงครับเผ่านี้ชื่อแมนทิสท่านรู้เพราะต่อไปท่านจะเห็นยานพวกนี้บ่อยขึ้นไม่เห็นในประเทศไทยคนที่เห็นต่างประเทศก็จะเอาภาพขึ้นมาโชว์ท่านจะได้รู้ว่าไม่ใช่มั่วไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นเรื่องจริงพี่น้องครับอีกเผ่านึงครับเผ่านี้ชื่อแมนทิสเป็นช่างเทคนิคเป็นหมอครับนะเป็นฮีลิ่งฮีลิ่งก็คือหมอครับเป็นหมอหรือเป็นฮีเลอร์แปลว่าเป็นหมอเป็นแพทย์นะครับมีหน้าที่ในการซ่อมแซม DNA ของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยเขาซ่อมจากระยะไกลได้ครับจากกลุ่มดาว1ใน5ดวงที่เป็นระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่ตรงข้ามกับ

ระบบสุริยะจักรวาลของโลกก็เลยคิดก็เลยเรียกว่าอยู่ในจักรวาลคู่ขนานกับสุริยะจักรวาลของโลกชัดเจนไหมครับพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้เพราะดาวดวงนั้นมี5ดวงครับนี่เป็น1ใน5เสาร์ที่แล้วเราพูดไปทิ้งแล้วแต่ว่าไม่ใช่พูดเรื่องเผ่านี้หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับแต่มีอาชีพเป็นแพทย์ของจักรวาลโดยเฉพาะแพทย์ประจำดาวเคราะห์โลกสามารถที่จะบำบัดรักษา DNA ซึ่งแพทย์ปัจจุบันของโลกเราเข้าไม่ถึงครับเข้าไม่ถึงนะเขาเข้าถึงนิวคลีโอไทด์มนุษย์เนี่ยเข้าแต่นิวคลีโอไทด์ภายนอกนิวคลีโอไทด์ภายนอกแต่ลึกเข้าไปในนิวคลีโอไทด์ภายในเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะมันเล็กที่สุดนะแต่พี่ๆกลุ่มนี้แมนทิสเนี่ยทำได้มนุษย์เราเนี่ยนะเซลล์มนุษย์เนี่ยเข้าแต่นิวคลีโอไทด์ภายนอกนิวคลีโอไทด์ภายนอกแต่ลึกเข้าไปในนิวคลีโอไทด์ภายในเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะมันเล็กที่สุดนะแต่พี่ๆกลุ่มนี้แมนทิสเนี่ยทำได้มนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเข้าแต่นิวคลีโอไทด์ภายนอกนิวคลีโอไทด์ภายนอกแต่ลึกเข้าไปในนิวคลีโอไทด์ภายในเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะมันเล็กที่สุดนะแต่พี่ๆกลุ่มนี้แมนทิสเนี่ยทำได้มนุษย์เราเนี่ยนะเซลล์อายุไขของพี่ๆน้องๆแมนทิสกลุ่มนี้อายุ 5,000 ปีพี่น้องครับทำประโยชน์ให้กับจักรวาลทำประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวดาวโลกเนี่ยหรือไกอาเนี่ยมนุษย์เขาเรียกว่าไกอาหรือโลกเรียกว่าไกอาทำประโยชน์ให้ได้นานอายุตั้ง 5,000 ปีใช้พลังอำนาจทางจิตรักษาในระยะไกลได้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในระบบโลกเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ต้องใช้ยานบินไม่ต้องใช้ยานใช้จิตของเขานึกออกไหมเพราะฉะนั้นหน้าตาเขาจะหล่อไม่หล่อหน้าตาที่วาดออกมาเป็นแบบนี้แต่เขาเรียกว่าขี้เหร่ตัวดำแต่น้ำใจดีครับเราจำเป็นต้องบอกท่านภารกิจของเขาก็คือเป็น the great healer the great healer ก็แปลว่าเป็นแพทย์ใหญ่ของจักรวาลเลยครับโอเคนะเอาอีกรูปธรรมนึงครับนี่หน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาน่าเกลียดและน่ากลัวมากเลยเป็นพวกอีกัวนอยอีกัวนอยเนี่ยท่านคุ้นไหมมนุษย์เรียกสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานว่าอีกัวน่ารู้จักไหมอีกัวน่าเนี่ยพระบิดาไปสร้างรูปธรรมรูปร่างหน้าตาเหมือนอีกัวน่านะแต่มี2มือ2ขาเหมือนมนุษย์อ่ะนะเอาไว้ที่ดาวกลุ่มดาวโอเรียนบางคนเรียกว่าโอเรียนมันมีเรื่องเครื่องไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งเขาเรียกว่าโอเรียนก็เขียนสะกดแบบเดียวกัน O R I O N โอเรียนแต่จริงๆแล้วภาษาจักรวาลใช้ว่าโอเรียนพวกนี้คืออีกัวนอยอายุไขเท่าไหร่ครับ 5,000 ปีครับมีอายุไขนะโดยเฉลี่ยคือ 5,000 ปีทุกคนไม่มีใครตายก่อนนะครับโอเคไหมฮะมีสมองก้อนเดียวพวกเขาเนี่ยมียานพาหนะที่เดินทางท่องจักรวาลและมายังโลกเราได้ด้วยยานที่เป็นรูปแท่งชิก้าพวกที่เวลามีข่าวภูเขาไฟระเบิดที่ไหนมีแผ่นดินไหวบริเวณที่มีภูเขาไฟอยู่ที่ไหนเราจะเห็นไอ้ยานรูปแท่งชิก้าเนี่ยอยู่แถวนั้นบางครั้งเนี่ยมีคนบันทึกภาพวงจรปิดบันทึกได้ว่าไอ้ยานที่เป็นรูปแท่งซิก้ามันโผล่ขึ้นมาจากปากปล่องภูเขาไฟด้วยเราจะเชื่อมโยงให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับอีกัวนอยเป็นผู้สร้างเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาและเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์และทำให้โลกเราเกิดยุคน้ำแข็งพวกนี้คือบรรพบุรุษของพวกนั้นคือใครครับพวกเรปทีเลียนที่เราใช้คำว่าเฮียหรือพวกสัตว์เลื้อยคลานฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมครับอย่าไปเชื่อตามเรานะรู้ไว้เพราะภารกิจหลักของอีกัวนอยคืออะไรครับอ่านเองครับเขาต้องการทำอะไรครับนี่ครับถ้าจะศึกษาเรื่องมนาวต่างดุษศึกษาเรื่องเอเลี่ยนมันต้องรู้ให้จริงครับไม่จะถูกมอดมันหลอกไม่มีใครหลอกบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายชั่วเขาจะบอกว่าตัวกูดีมันหลอกขนาดที่มันคือพระเจ้ามันคือซอสหลอกใช้คำว่าซอสคำว่าซอสที่มาจากมนุษย์ต่างดาวทั้งนั้นแล้วเพื่อให้คนเชื่อรูปประพรมอรูปประพรมที่อยู่ในสวรรค์มายาหลุดลอยไปค้างเติ่งนั่นน่ะกำลังกลายเป็นขยะของจักรวาลอยู่วันสองวันเนี่ยพวกนั้นก็คือซอสเป็นผู้สร้างซอสมีเยอะไอ้มนุษย์ต่างดาวไอ้พวกมอดมันก็แบ่งเผ่ากันเนี่ยเผ่ากูก็ซอสเผ่ากูก็ซอสเยอะแยะเลยซอสเนี่ยแปลว่าเสือกนะครับไม่ใช่เป็นผู้ให้กำเนิดหรือเป็นผู้สร้างเราพูดตรง

ตรงกระทุ้งตรงๆไม่ได้ว่าใครเราประนามมอดส่วนคนที่โง่ไปเชื่อตามมอดก็เรื่องของคนนั้นนี่ฉลาดเรียนทางโลกเรียนมาสูงแล้วนี่จะไปโง่เชื่อตามมอดก็เชิญท่านเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่ได้ความรู้นั้นคือเรื่องจริงเรามีพระบิดาพระบิดาทรงบอกเรายืนยันว่าพระบิดาทรงตรัสมาอย่างนี้ว่าเรื่องจริงคืออย่างนี้พระบิดาจะมาโกหกท่านทำไมมาหลอกลูกๆอย่างพวกท่านทำไมนี่ให้ความรู้เพื่อให้รู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาในนิพพานเนี่ยที่นิพพานเทียมเท็จคือต้องตายตายแล้วต้องไม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วหาเรื่องตายแล้วไม่เกิดอีกนั่นคือนิพพานเทียมนิพพานแท้คือเกิดแล้วไม่มีหน้าที่ต้องตายท่านเห็นไหมพวกรูปธรรมพวกนี้มันเกิดก่อนมนุษย์อีกพระบิดาต้องการทดลองสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยอยู่ในรูปแบบต่างๆทำไมหน้าตาเหมือนอีโกน่าก็เพราะว่าพระองค์เอาแบบหน้าตาของอีโกน่าเนี่ยมาใส่ให้กับไอ้สิ่งนี้เผื่อว่าถ้าทำแล้วมันดูดีไหมมันเหมาะไหมมันมีประโยชน์ไหมพระองค์ก็คิดไปเรื่อยๆจนทั้งคิดได้พรีเอเดียนก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แท้จริงอยู่ในกลุ่มดาวพรีเอดิสแล้วเลยใช้ตรงนั้นเป็นต้นแบบเพราะมันสุดยอดเพราะบรรลุธรรมะได้ด้วยระลึกถึงพระเจ้าก็คือก็อดได้จริงๆไม่มั่วว่าซอสคือไอ้มนุษย์ต่างดาวพี่เพเดียนเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาเป็นพระเจ้าเขาบอกเลยว่าเขาเป็นพี่เลี้ยงของมนุษย์เป็นผู้ช่วยเหลือเหมือนกลุ่มแมนทิสตะเกียเขาไม่บอกว่าเขาคือพระเจ้าแต่เขามีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์งงๆจริงไม่มั่วว่าซอสคือไอ้มนุษย์ต่างดาวพี่เพเดียนเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาเป็นพระเจ้าเขาบอกเลยว่าเขาเป็นพี่เลี้ยงของมนุษย์เป็นผู้ช่วยเหลือเหมือนกลุ่มแมนทิสตะเกียเขาไม่บอกว่าเขาคือพระเจ้าแต่เขามีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์โง่ๆที่เรปทีเลียน sorcerers sorcerer ก็คือเป็นบรรพบุรุษเป็นต้นพันธุ์ของเรปทีเลียนเรปทีเลียนก็คือมอดที่ตอนนี้ไฮบริดกับมนุษย์ก็กลายเป็นมุดมอดกับมนุษย์ก็เป็นมุดมุดก็คืออยู่ใต้ดินและกำลังจะขึ้นมาบนดินเพราะตอนนี้แผนการต่างๆกำลังเริ่มใช้ความฉลาดเหนือกว่ามนุษย์หลอกให้นำเข้าเพื่อจะคอนโทรลมอดกับมนุษย์ก็เป็นมุดก็คืออยู่ใต้ดินและกำลังจะขึ้นมาบนดินเพราะตอนนี้แผนการต่างๆกำลังเริ่มใช้ความฉลาดเหนือกว่ามนุษย์หลอกให้นำเข้าเพื่อจะคอนโทรลมุดก็คืออยู่ใต้ดินและกำลังจะขึ้นมาบนดินนะครับเพราะตอนนี้แผนการต่างๆกำลังเริ่มใช้ความฉลาดเหนือกว่ามนุษย์หลอกให้นำเข้าเพื่อจะคอนโทรลต่อไปผีดิบจะมีเยอะเลยครับมีชีวิตแต่เป็นแบบผีดิบควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ควบคุมความต้องการตัวเองไม่ได้ตัวเองต้องทำตามความต้องการของใครก็ไม่รู้เห็นไหมดาวเทียมปล่อยลอยเป็นพันๆดวงเลยรอบโลกเพื่ออะไรครับพูดแค่นี้นะนิพพานเทียมข้อที่2ครับนิพพานเทียมก็คือสูโดนิโรธานิพพานเทียมประการที่2ประการแรกก็คือเกิดแล้วอยากตายเพราะว่าตายแล้วไม่ขอกลับมาเกิดอีกนั่นคือนิพพานเทียมนะครับนะนิพพานแท้คือเมื่อได้รับโอกาสมาเกิดแล้วต้องไม่ตายแปลว่าต้องไม่มีอดีตชาติมีแต่ปัจจุบันชาติเท่านั้นแต่ทุกวันนี้มันเพี้ยนแล้วนะเราต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วดันไปบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเห็นว่าคนทุกคนเป็นแบบนั้นก็มันสอบตกกันทุกคนนะครับพี่น้องครับประการที่2คือมุ่งดับขันธ์5นิพพานเทียมเนี่ยจะชวนท่านมุ่งดับขันธ์5ดับขันธ์5คือยังไงครับมุ่งดับขันธ์5คือไงหลงผิดว่าขันธ์5เป็นอัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้คำว่าวิญญาณในขันธ์5พระพุทธองค์ไม่ได้สอนด้วยไม่ได้ใช้คำว่าจิตวิญญาณทรงใช้คำว่าวิญญาณเช่นจักขุวิญญาณก็คลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ที่ตาไปสัมผัสรู้ดูเห็นนะสิ่งนั้นแล้วแสงที่สะท้อนจากสิ่งนั้นเข้าหาตัวเรานะไอ้คลื่นที่มันสะท้อนกลับมาน่ะคือวิญญาณเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อธิบายยากมากเพราะมันเป็นเมตาฟิสิกส์มันเป็นอภิปรัชญาคนที่เป็นคนนำทางตาบอดเพราะไม่รู้เรื่องนี้มันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงจำเป็นต้องรีบมาบอกท่านฟังเร็วๆนะเพราะเวลาเหลือน้อยมันเราต้องการจะบอกท่านหลงผิดว่าขันธ์5เป็นอัตตาก็คือตัวตนที่เป็นผู้ให้มาเกิดและถ้าตายแล้วเราดับอัตตาทำว่าทำให้ดับอัตตาได้แปลว่ากลายเป็นอนัตตานั่นคิดเองนะครับทำลายความเป็นอัตตาคือตัวกูของกูได้กูก็จะนิพพานแปลว่าตายแล้วกูจะไม่มีตัวตนไปเกิดที่ไหนแม้กระทั่งมาเกิดยังโลกอีกประการที่2มุ่งดับขันธ์5เพราะหลงผิดคิดว่าขันธ์5พาให้เกิดขันธ์5เป็นตัวพามาให้เกิดประการที่3หลงผิดว่าขันธ์5พาให้ทุกข์

ันถ้าดับขันห้าได้ทุกข์ก็ไม่มีตัวที่จะเป็นเหตุแห่งการเกิดก็ไม่มีเพราะกูเปลี่ยนจากอัตตาเป็นอนัตตาได้นี่คือวิธีคิดง่ายๆของคนที่มีความเข้าใจผิดว่านิพพานเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างนี้นี่คือนิพพานเทียมพี่น้องครับมาดูนิพพานแท้ครับไปเร็วขึ้นนะเพราะท่านวัยมากขึ้นแล้วนิพพานแท้คืออย่างไรในเรื่องเดียวกันครับก็คือฉลาดใช้ขันห้าแทนที่จะมุ่งชวนกันดับขันห้ามาเรียนรู้วิธีการใช้มันอย่างฉลาดฉลาดครับฉลาดใช้ขันห้าคือทำอย่างไรพี่น้องครับฉลาดใช้ขันห้าก็คือต้องเรียนรู้เพื่อให้รู้แจ้งว่าขันห้านะคืออะไรซึ่งเราบอกท่านไปแล้วไงขันห้าเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยแล้วในตอนตั้งแต่อายุ3ขวบถึง25ขวบจิตหยาบจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันห้าให้เป็นใช้ขันห้าให้ได้และใช้อย่างถูกต้องเพื่อจะไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะไม่ต้องมีสังสารวัฏที่ตัวเองก็เกลียดการมีกฎแห่งกรรมเกลียดการตกนรกเกลียดการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองก็เกลียดแต่ดันพยายามไปดับขันห้าแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะไม่ต้องมีสังสารวัฏที่ตัวเองก็เกลียดการมีกฎแห่งกรรมเกลียดการตกนรกเกลียดการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองก็เกลียดแต่ดันพยายามไปดับขันห้าแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะไม่ต้องมีสังสารวัฏที่ตัวเองก็เกลียดการมีกฎแห่งกรรมเกลียดการตกนรกเกลียดการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองก็เกลียดแต่ดันพยายามไปดับขันห้าแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะไม่ต้องมีสังสารวัฏที่ตัวเองก็เกลียดการมีกฎแห่งกรรมเกลียดการตกนรกเกลียดการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองก็เกลียดแต่ดันพยายามไปดับขันห้าแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะไม่ต้องมีสังสารวัฏที่ตัวเองก็เกลียดการมีกฎแห่งกรรมเกลียดการตกนรกเกลียดการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองก็เกลียดแต่ดันพยายามไปดับขันห้าแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะไม่ต้องมีสังสารวัฏที่ตัวเองก็เกลียดการมีกฎแห่งกรรมเกลียดการตกนรกเกลียดการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองก็เกลียดแต่ดันพยายามไปดับขันห้าแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะไม่ต้องมีสังสารวัฏที่ตัวเองก็เกลียดการมีกฎแห่งกรรมเกลียดการตกนรกเกลียดการเวียนว่ายตายเกิดตัวเองก็เกลียดแต่ดันพยายามไปดับขันห้าแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้าอย่างไรเห็นไหมนี่คือจะต้องใช้มันอย่างไรท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องสอนกันแบบนี้ครับถ้าท่านเป็นคนนำทางและรู้จักขันห้าลองคิดในทางกลับกันสิครับคิดในมุมกลับเพราะว่าปฏิบัติแบบเดิมมาหลายภพชาติแล้วหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้สักทีไม่เอะใจเลยว่าทำไมครับขณะที่เราเนี่ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกกับพวกท่านนี้ยืนยันว่าถ้าท่านก้าวเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลชาตินี้ท่านกลับบ้านได้ทุกคนภพชาตินี้เลยครับถ้าไม่อยากเกิดอีกไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากมีกฎแห่งกรรมไม่อยากมีสังสารวัฏนิพพานให้ได้ในชาตินี้นิพพานอะไรครับขยะทั้งหลายในขันธ์5ใช่มั้ยแล้วท่านก็จะมีอายุยืนยาวเพราะไม่มีหน้าที่ต้องตายแต่ถ้าท่านต้องการจะตายปั๊บท่านหลับไปท่านตายเลยครับไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานหลับเป็นตายเคยได้ยินไหมครับมันมีจริงครับหลับเป็นตายเพราะจิตวิญญาณท่านสงบอิ่มเอิบเบิกบานมีพลังอำนาจท่านโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านก็สามารถที่จะทำอะไรครับท่านก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะหลับจะนิพพานอะไรนะฮะรู้แจ้งว่าขันธ์5ใช้อย่างไรคนที่นิพพานแท้จริงต้องฉลาดใช้ขันธ์5คือ1รู้แจ้งว่าขันธ์5คืออะไร2ต้องรู้ให้แจ้งว่าขันธ์5ใช้อย่างไรและ3ต้องรู้แจ้งว่าขันธ์5ใช้เพื่ออะไรซึ่งทุกวันเนี้ย3ข้อเนี่ยเราเฉลยท่านหมดแล้วเราเฉลยท่านหมดแล้วไปหาฟังตอนเก่าๆก็ได้นะครับต่อไปครับนิพพานเทียมนิพพานเทียมสูโดนะสูโดนิวรณะนิพพานเทียมในประการที่3เป็นประการใหม่นะประเด็นใหม่นะประเด็นที่3นิพพานเทียมๆคือตายแล้วดับศูนย์ตายแล้วดับศูนย์นะนิพพานเทียมคือผู้ที่เชื่อว่าเมื่อตายแล้วดับศูนย์แปลว่าไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสัตว์หรือไปเกิดเป็นอะไรอีกหายสาบศูนย์หายไปไหนกูไม่รู้เราจะบอกความจริงว่านิพพานเทียมเพราะอะไรจิตหยาบเท่านั้นนะที่จะดับศูนย์จิตวิญญาณของท่านน่ะไม่ได้ดับศูนย์นะครับดับศูนย์ไม่ได้ครับไม่มีดับศูนย์จิตวิญญาณท่านยังมีพี่เพลียเดียนเป็นไข่ขาวจิตวิญญาณท่านเป็นไข่แดงห่อหุ้มอยู่และยังมีเมฆบาห่อหุ้มอยู่อีกครับไม่มีใครสามารถระเบิดตัวเองได้นะครับท่านนึกว่าจิตหยาบของท่านคือจิตวิญญาณใช่ไหมและท่านก็พยายามจะดับศูนย์ดับอัตตาของจิตวิญญาณของท่านซะเขาเป็นพลังงานนะครับและเป็นกล่องพลังงานด้วยมีเมฆบาที่เหนียวแน่นแข็งแรง
ท่านไม่มีวันจะระเบิดตัวเองตายได้หรอกครับนี่คืออันแรกนะครับจิตหยาบเท่านั้นนะที่ดับศูนย์เพราะเวลาตายแล้วจิตหยาบก็จะสลายไปพร้อมกับกายหยาบจะเหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวซึ่งเป็นผู้มาเกิดและเป็นผู้ตายนั่นแหละครับทั้งที่ไม่สมควรจะตายนิพพานเทียมประการที่2จิตวิญญาณดับศูนย์ไม่ได้เนี่ยเราบอกไปแล้วนะดับศูนย์ไม่ได้เพราะเป็นกล่องพลังงานแล้วไม่ใช่เป็นจิตวิญญาณรูปธรรมเดียวยังมีพี่เพลียเดียนอีกที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านเห็นครับพี่เลี้ยงอ่ะโอเคไหมประการที่3ความทุกข์ที่ท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวข่มจิตจนกระทั่งไม่ทุกข์แล้วเอาชนะทุกข์ได้แล้วด้วยจิตของท่านขณะที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ได้ทดลองไปอยู่ในสังคมว่าถ้ามีใครกวนตีนอีกมีใครเขกกระบาลมีใครด่าพ่อล่อแม่เนี่ยนะมันจะเป็นหาเพราะกูไม่ทุกข์แล้วท่านเอาความทุกข์เป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าถ้าไม่ทุกข์แสดงว่าอัตตากูดับแล้วแล้วท่านรู้ว่าไม่ทุกข์เนี่ยเพราะตัวท่านยังต้องใช้อัตตาตัวเดิมเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับอัตตาที่จะบอกว่าท่านทุกข์หรือไม่ทุกข์มันเป็นตัวเดียวกันครับถ้าท่านดับแล้วท่านก็จะไม่รู้เลยว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์อ่ะนี่ท่านรู้เลยกูไม่ทุกข์อ่ะเพราะกูดับทุกข์ได้อ่ะเห็นไหมตัววัดมันยังอยู่แสดงว่ามันดับไม่จริงอ่ะนะนี่คือเทียมโอเคไหมพี่น้องไว้มาฟังทบทวนนะเราพูดหัวใจเขามันก็ได้เจาะใจพูดเลยนิพพานแท้นะถ้านิพพานเทียมเป็นอย่างนั้นตายแล้วตายแล้วสาบสูญนิพพานแท้ล่ะตายแล้วต้องหลุดพ้นไม่ใช่นะเราพูดหัวใจเขามันก็ได้เจาะใจพูดเลยนิพพานแท้นะถ้านิพพานเทียมเป็นอย่างนั้นตายแล้วตายแล้วสาบสูญนิพพานแท้ล่ะตายแล้วต้องหลุดพ้นไม่ใช่นะเราพูดหัวใจเขามันก็ได้เจาะใจพูดเลยนิพพานแท้นะถ้านิพพานเทียมเป็นอย่างนั้นตายแล้วตายแล้วสาบสูญนิพพานแท้ล่ะตายแล้วต้องหลุดพ้นไม่ใช่ถ้าจะนิพพานอะไรบางสิ่งที่ไม่ควรจะมีในจิตต้องนิพพานตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หาเรื่องตายหาทางตายแล้วดับอัตตามันต้องดับขยะในขันห้าอัตตายังอยู่นึกออกไหมครับเวลาท่านจะตายเวลามนุษย์เราทุกคนต้องตายท่านต้องพยายามหาทางทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านตายไหมไม่ต้องถึงเวลาจะตายเวลานอนไปมันเจ็บปวดทรมานจนตายก็มีหรือนอนหลับไปแล้วตายก็มีท่านไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเลยท่านไม่ต้องเอามืออุดจมูกท่านไม่ต้องผูกคอตายอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่าตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องทำอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่า

ตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องทำอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่าตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องทำอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่าตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องทำอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่าตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องทำอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่าตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องทำอัตตะวินิบาตกรรมตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่าตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องตัวเองมันผิดธรรมชาติไหมครับฆ่าตัวเองตายผูกคอตายบีบจมูกตัวเองตายกลั้นใจตายฆ่าตัวตายด้วยสารพัดวิธีเห็นไหมมันเป็นการผิดบาปท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงครับนะท่านต้องแต่จิตวิญญาณมอบหน้าที่ให้คนรับใช้อย่างท่านทำหน้าที่ดูแลบ้านแทนคนรับใช้จะมาหลอกตัวเองว่ากูคือเจ้าของบ้านจะมาใช้อำนาจบาดใหญ่ว่ากูเป็นเจ้าของบ้านได้ไหมครับเพราะยังไงไงก็เป็นแค่คนรับใช้ของกูเองเป็นแค่คนรับใช้ของกูจะมาทำตัวเหมือนว่ากูเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้กูจะทำไงกับบ้านหลังนี้ก็ได้อย่างนั้นแสดงว่าบังอาจถูกไหมครับรู้ความจริงอย่างนี้แล้วนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับอย่างที่4ครับออกไปจากอนันตจักรวาลได้นิพพานที่แท้จริงคือตายแล้วหลุดพ้นหลุดพ้นก็แปลว่า1ดับขยะในขันธ์5ได้สิ้นไม่มีอีกไม่เกิดอีกตลอดชั่วชีวิตนี้อันที่2คือคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์ได้แสดงว่าจิตวิญญาณได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วตามที่อาสาพระเจ้ามาอย่างที่3เกิดสติทางวิญญาณได้แล้วคือรู้ว่าตัวกูเป็นแค่จิตหยาบตัวกูมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและตัวกูมีหน้าที่หลุดพ้นต้องกลับบ้านเมื่อเสร็จภารกิจครบ 60,000 ปีในการมาเกิดเป็นมนุษย์กูจะต้องทำหน้าที่ในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้แต่นี่ไม่มีใครทำเลยครับพยายามหาทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ทำเพื่อโลกเพื่อเพื่อนมนุษย์เลยครับปลีกวิเวกแล้วก็ไปทำอยู่งั้นนะแล้วอย่างที่4คือเมื่อตายแล้วถ้าสมมติเมื่อตายจิตวิญญาณเมื่อตายแล้วจริงๆจิตวิญญาณตายไม่ได้ถ้าตายแล้วเนี่ยออกไปจากอนันตจักรวาลจักรวาลได้จิตวิญญาณเขาท่านจะไม่มีตัวตนอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพนี้อีกเทพเทวดาทั้งหลายก็จะไม่เห็นท่านไม่เห็นจิตวิญญาณท่านและท่านก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมนุษย์ด้วยกันก็จะไม่เห็นท่านอีกก็ตามพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเพราะในพระไตรปิฎกท่านไปอ่านดูครับมีบทไหนตอนไหนไปอ่านดูพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วจะไม่มีเทพพรหมรูปธรรมไหนแลเห็นพระองค์อีกก็พระองค์ไม่ได้อยู่ในเอกภพนี้แล้วจะไปเห็นได้ไงครับและแน่นอนมนุษย์ก็จะไม่มีใครเห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะไม่มีหน้าที่ต้องมาเกิดเพราะจบแล้วท่านกลับบ้านไปแล้วแค่ปัญญาตื้นๆเนี่ยคิดตามแค่นี้คิดไม่ได้แต่บางคนไม่คิดคิดว่าไม่คิดอ่ะจึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้ก้าวล่วงนะครับพระพุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้ท่านเห็นแล้วเราเอาพระพุทธองค์อ้างนะอย่างน้อยๆก็กันไว้ไม่ให้คนก้าวล่วงเราว่าเราไปก้าวล่วงศาสนาหรือก้าวล่วงพระพุทธองค์ถามว่าที่เราพูดเนี่ยเราถวายพระเกียรติให้พระองค์ป่ะมีเอเมนแล้วเรามีสาธุต่อท้ายอ่ะสาธุเนี่ยเราให้กับพระพุทธองค์นะถวายให้กับพระองค์น้อมเคารพพระพุทธองค์เอเมนเนี่ยแน่นอนครับทั้งพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลและก็พระบุตรเอกในยุคเก่าๆเราก็ถวายผ่านพระบิดาไปเอเมนนะนี่คือตายแล้วหลุดพ้นยังมีประการที่4ครับพี่น้องครับต้องฟังให้จบนะนิพพานเทียมในประการที่4นิพพานเทียมในประการที่4ค่อยๆฟังนะเราเอาเทียมกับแท้มาคู่กันนะไม่แบ่งแยกกันคนละเสาไม่งั้นขั้นเข้าใจยากครับมันเชื่อมโยงกันยากเพราะมันผ่านไป7วันแล้วกว่าจะกลับมาพูดซ้ำใช่ไหมนิพพานเทียมประการที่4ผู้ที่นิพพานเทียมต้องการจะไปสมนะเราเอาเทียมกับแท้มาคู่กันนะไม่แบ่งแยกกันคนละเสาไม่งั้นขั้นเข้าใจยากครับมันเชื่อมโยงกันยากเพราะมันผ่านไป7วันแล้วกว่าจะกลับมาพูดซ้ำใช่ไหมนิพพานเทียมประการ

ที่4ผู้ที่นิพพานเทียมต้องการจะไปสวรรค์เราเอาเทียมกับแท้มาคู่กันนะไม่แบ่งแยกกันคนละเสาไม่งั้นขั้นเข้าใจยากมันเชื่อมโยงกันยากเพราะมันผ่านไป7วันแล้วกว่าจะกลับมาพูดซ้ำใช่ไหมนิพพานเทียมประการที่4ผู้ที่นิพพานเทียมต้องการจะไปสวรรค์1ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร2เพราะไม่รู้ว่าตนเองมีจิตยาวเห็นไหมฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองก็คือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นใครนะมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ทำไมคำว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครในประการที่หนึ่งซึ่งคำตอบในข้อที่หนึ่งทั้งหมดคืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พระผู้สร้างหรือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเท่านั้นที่จะทรงบอกท่านได้เพราะทรงรู้แต่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดรู้เพราะพระศาสดาก็เป็นบุตรมนุษย์เหมือนพวกท่านแต่พระองค์ทรงพระปรีชาญาณทรงพระบารมีธรรมสูงส่งมากท่านจึงสามารถจะเป็นผู้ที่ก้าวตามพระศาสดาทุกพระองค์ได้เราขอยืนยันแต่ยกเว้นคนนำทางตาบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นบารมีธรรมสูงส่งมากท่านจึงสามารถจะเป็นผู้ที่ก้าวตามพระศาสดาทุกพระองค์ได้เราขอยืนยันแต่ยกเว้นคนนำทางตาบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นบารมีธรรมสูงส่งมากท่านจึงสามารถจะเป็นผู้ที่ก้าวตามพระศาสดาทุกพระองค์ได้เราขอยืนยันแต่ยกเว้นคนนำทางตาบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นบารมีธรรมสูงส่งมากท่านจึงสามารถจะเป็นผู้ที่ก้าวตามพระศาสดาทุกพระองค์ได้เราขอยืนยันแต่ยกเว้นคนนำทางตาบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นแต่มีข้อ1กับข้อ2เนี่ยแหละที่ไม่มีใครบอกได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องรีบเดินทางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตาบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นนะแต่มีข้อ1กับข้อ2เนี่ยแหละที่ไม่มีใครบอกได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องรีบเดินทางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นแต่มีข้อ1กับข้อ2เนี่ยแหละที่ไม่มีใครบอกได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องรีบเดินทางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นนะแต่มีข้อ1กับข้อ2เนี่ยแหละที่ไม่มีใครบอกได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องรีบเดินทางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบอดซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาพระองค์ไหนคนนำทางตาบอดก็คือสาวกหรือบ่าวของนายนั่นแต่มีข้อ1กับข้อ2เนี่ยแหละที่ไม่มีใครบอกได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงต้องรีบเดินทางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อวันนี้ไม่ได้เรื่องของเรื่องมันมีแค่นี้ครับนะเพราะฉะนั้นการไปนั่งไปสวรรค์คนเดียวเพราะไม่รู้ใน3สิ่งนี้คิดว่าทำเพื่อตัวเองกูต้องเอาตัวรอดก่อนเว้ยจริงถ้ามันจะเป็นจะตายขึ้นมาถ้าตัวเองจะตายยังจะไปช่วยจะช่วยคนอื่นนะแทนที่จะช่วยตัวเองให้รอดตายก่อนนะอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายเขาบอกเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สังคมแต่ก็ไม่ทำตามถ้าอยู่เป็นสังคมแสดงว่าเวลามีอะไรมันจะมีผลกระทบต่อสังคมด้วยใช่ไหมครับนะเวลาเราหิวคนในสังคมจะอิ่มได้ยังไงหรือเราอิ่มแต่ปล่อยให้คนสังคมรอบข้างเราเขาหิวเราจะปล่อยได้ไงครับขณะที่คนอื่นเขามีความทุกข์หมดแต่เราดันมีความสุขอยู่คนเดียวอย่างนี้เขาเรียกไปสวรรค์คนเดียวมันผิดหลักของสัจธรรมนะมันไม่ใช่ฮะนะอ่ะมาดูนิพพานแท้เรื่องนี้ว่าไงครับถ้าเป็นนิพพานแท้เรื่องนี้เขาจะบอกว่าต้องไม่ละทิ้งสังคมต้องไม่ละทิ้งสังคมถ้าเป็นนิพพานแท้จริงต้องไม่ทิ้งสังคมถ้าผิดไปจากที่กล่าวทั้งหมดมา4ข้อแล้วนะนิพพานเทียมแน่นอนนะท่านฟังคิดแล้วอย่างมีเหตุผลนะต้องไม่ละทิ้งสังคมหมายความว่ายังไงครับ1ต้องใช้อายตนะกับขันธ์5ได้ถ้าท่านไม่ทิ้งสังคมเพราะอะไรมีตาไว้ดูมันยิ้มใส่กูนะแลบลิ้นปิ้นตาหลอกใส่กูหรือทําลิงทําข้างใส่กูบุ้ยปากใส่กูหรือรับหลังกูเนี่ยนะมันนินทาหูกูมันต้องเปิดเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อรับเอาเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างชี้เขาสร้างเงื่อนไขให้เราตามที่เราเคยให้หรือรับหลังกูเนี่ยนะมันนินทาหูกูมันต้องเปิดเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อรับเอาเงื่อนไขของ

ื่องไขของสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างที่เขาสร้างเงื่อนไขให้เราตามที่เราเคยให้พันธุ์ของการสร้างบุญสร้างกุศลก็เลยมาช่วยสอนกูแล้วเป็นไงเปิดเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อรับเอาเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างที่เขาสร้างเงื่อนไขให้เราตามที่เราเคยให้พันธุ์ของการสร้างบุญสร้างกุศลก็เลยมาช่วยสอนกูแล้วเป็นไงเปิดเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อรับเอาเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างที่เขาสร้างเงื่อนไขให้เราตามที่เราเคยให้พันธุ์การ

แต่ไลฟ์ขึ้นมาเกี่ยวสัญญาณกับอินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยพอเรามานั่งเจอหน้าท่านปั๊บเรานั่งนาทีพอดีท่านได้อะไรจากเราบ้างขึ้นมาเกี่ยวสัญญาณกับอินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยพอเรามานั่งเจอหน้าท่านปั๊บเรานั่งนาทีพอดีท่านได้อะไรจากเราบ้างขึ้นมาเกี่ยวสัญญาณกับอินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยพอเรามานั่งเจอหน้าท่านปั๊บเรานั่งนาทีพอดีท่านได้อะไรจากเราบ้างความทุกข์หนีความทุกข์จับเอาความทุกข์เป็นตัวประกันและใช้ความทุกข์นี่แหละเป็นตัวชี้วัดถ้ากูดัดจริตของกูจนกระทั่งกูไม่ทุกข์ได้แสดงกูดับอัตตากูได้แล้วและอัตตาที่กูดับก็คือขันธ์5เราบอกแล้วไงว่ามันไม่สมเหตุไม่สมผลนะหลายคนเนี่ยรับหลังไมค์ยังจะโทรมาฉาดฉาดฉาดฉานนะฉาดฉาดฉาดฉานคุยกับเราเนี่ยนะเราไม่ได้ว่าคุยหรอกบางทีมันมาคุยมาควักเรานั่นแหละนะบางทีเราก็ต้องบอกว่างั้นเอเมนสาชุไม่พูดต่อแล้วเอเมนสาชุแทนที่มาถามไม่หายข้องใจนะแต่กลับมาถามมาถกเราไม่มีหน้าที่มาเกิดมาเพื่อจะถกเขมรหรือถลกกางเกงถลกกระโปรงกับใครหรอกนะเพียงแค่มาบอกความจริงให้ฟังส่วนท่านมีหูและไม่ฟังก็เรื่องของท่านหมายถึงท่านผู้นั้นนะมีปัญญามีสมองและไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงเราไม่มีหน้าที่มาเกิดมาเพื่อจะถกเขมรหรือถลกกางเกงถลกกระโปรงกับใครหรอกนะเพียงแค่มาบอกความจริงให้ฟังส่วนท่านมีหูและไม่ฟังก็เรื่องของท่านหมายถึงท่านผู้นั้นน่ะนะมีปัญญามีสมองและไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงเราไม่มีหน้าที่มาเกิดมาเพื่อจะถกเขมรหรือถลกกางเกงถลกกระโปรงกับใครหรอกนะเพียงแค่มาบอกความจริงให้ฟังส่วนท่านมีหูและไม่ฟังก็เรื่องของท่านหมายถึงท่านผู้นั้นน่ะนะมีปัญญามีสมองและไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงเราไม่มีหน้าที่มาเกิดมาเพื่อจะถกเขมรหรือถลกกางเกงถลกกระโปรงกับใครหรอกนะเพียงแค่มาบอกความจริงให้ฟังส่วนท่านมีหูและไม่ฟังก็เรื่องของท่านหมายถึงท่านผู้นั้นน่ะนะมีปัญญามีสมองและไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงเราไม่มีหน้าที่มาเกิดมาเพื่อจะถกเขมรหรือถลกกางเกงถลกกระโปรงกับใครหรอกนะเพียงแค่มาบอกความจริงให้ฟังส่วนท่านมีหูและไม่ฟังก็เรื่องของท่านหมายถึงท่านผู้นั้นน่ะนะมีปัญญามีสมองและไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงว่าขึ้นมารู้ๆแพงๆอ่ะเพราะเขารู้ว่าเหม็นหรือถลกกางเกงถลกกระโปรงกับใครหรอกนะเพียงแค่มาบอกความจริงให้ฟังส่วนท่านมีหูและไม่ฟังก็เรื่องของท่านหมายถึงท่านผู้นั้นน่ะนะมีปัญญามีสมองและไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงว่าขึ้นมารู้ๆแพงๆอ่ะเพราะเขารู้ว่าเหม็นหรือถลกกางเกงถลกกระโปรงกับใครหรอกนะเพียงแค่มาบอกความจริงให้ฟังส่วนท่านมีหูและไม่ฟังก็เรื่องของท่านหมายถึงท่านผู้นั้นน่ะนะมีปัญญามีสมองและไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงว่าขึ้นมารู้ๆแพงๆอ่ะเพราะเขารู้ว่าเชื่อมันจะเป็นจริงตามนั้นเพราะท่านกำลังแช่งตัวท่านเองท่านกำลังแช่งตัวท่านเองเนี่ยหลายเรื่องนะเราจะค่อยๆยกตัวอย่างและเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการทำแบบนั้นไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงว่าขึ้นมารู้ๆแพงๆอ่ะเพราะเขารู้ว่าเชื่อมันจะเป็นจริงตามนั้นเพราะท่านกำลังแช่งตัวท่านเองท่านกำลังแช่งตัวท่านเองเนี่ยหลายเรื่องนะเราจะค่อยๆยกตัวอย่างและเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการทำแบบนั้นไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช้ไม่คิดก็แสดงว่าขึ้นมารู้ๆแพงๆอ่ะเพราะเขารู้ว่าเชื่อมันจะเป็นจริงตามนั้นเพราะท่านกำลังแช่งตัวท่านเองท่านกำลังแช่งตัวท่านเองเนี่ยหลายเรื่องนะเราจะค่อยๆยกตัวอย่างและเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการทำแบบนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนทั้งโลกในยุคนั้นจนถึงวันนี้ได้เราก็มีหน้าที่มาปัดกวาดเคลียร์โลกนี้ให้สะอาดชำระสัจธรรมทั้ง3ระดับโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและอนุตตรธรรมเรามีหน้าที่ชำระ2อย่างแล้วก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่มาปัดกวาดเคลียร์โลกนี้ให้สะอาดชำระสัจธรรมทั้ง3ระดับโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและอนุตตรธรรมเรามีหน้าที่ชำระ2อย่างแล้วก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่มาปัดกวาดเคลียร์โลกนี้ให้สะอาดชำระสัจธรรมทั้ง3ระดับโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและอนุตตรธรรมเรามีหน้าที่ชำระ2อย่างแล้วก็มีหน้าที่เราก็มีหน้าที่มาปัดกวาดเคลียร์โลกนี้ให้สะอาดชำระสัจธรรม

ซึ่งมีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงเขาจะต้องส่งกระแสพลังงานอัลตราไวโอเลตทั้งความร้อนแรงและแสงสว่างออกไปรอบๆซึ่งดวงอาทิตย์จะส่งรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีความร้อนอย่างอื่นนะฮะออกมาจากดวงอาทิตย์ได้แม้กระทั่งพลังงานความรักจะต้องใช้แรงระเบิดของโซลาร์แฟลร์ที่ปะทุขึ้นมาจากบริเวณหลุมดำนั้นต้องไปจุดระเบิดให้ระเบิดขึ้นมาแล้วก็ส่งโซลาร์แฟลร์พุ่งออกมามันถ้าอะไรมันสงบก็แสดงว่าหลุมนั้นยังไม่ต้องการจะใช้แต่เขาจะเคลื่อนตัวไปเป็นแพเป็นแผงเรื่อยๆนี่แสดงว่าพระบิดาเอามาให้เราเห็นให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยเพื่อจะเตือนท่านว่าถ้าจุดดำหรือจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่เป็นพายุหมุนบนดวงอาทิตย์อ่ะถ้าถูกพี่พระสุริยเทพกับช่างเทคนิคของพระบิดาทำให้มันเกิดหลุมเพิ่มอีก5หลุมหลุมดำอ่ะเพิ่มอีก5เป็น11หลุมเมื่อไหร่นั่นคือวันเวลาที่11ที่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้จะถูกปฏิบัติการชำระขั้นสุดท้ายคาบสุดท้ายทันทีเราพูดให้ท่านรู้ท่านฉลาดกันมากขึ้นแล้วหลอกไม่ได้ได้แต่บอกให้ชัดเจนว่าปกติมันมี6ซึ่งแน่นอนไปถามนาซาเขาก็ไม่รู้ต่อไปเขาอาจจะรู้ก็ได้ถ้าพระบิดาเมตตาก็จะเคลื่อนที่ไปเป็นแพรเลยรอบๆดวงอาทิตย์เพื่อทำหน้าที่ส่งคลื่นและรังสีความร้อนแรงแสงสว่างออกจากดวงอาทิตย์กระจายไปทั้งระบบสุริยะรวมทั้งโลกด้วยแต่ถ้าจะมีปฏิบัติการในการชำระโลกคลื่นพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่จะต้องส่งมาชำระโลกจนถึงวันสุดท้ายมืด56วันก็คือ8ราตรีของพระบิดาจุดดับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่จะต้องส่งมาชำระโลกจนถึงวันสุดท้ายมืด56วันก็คือ8ราตรีของพระบิดาจุดพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่จะต้องส่งมาชำระโลกจนถึงวันสุดท้ายมืด56วันก็คือ8ราตรีของพระบิดาจุดดับนอกพีเรียดไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฟังเฉยๆเราไม่ได้มาหลอกท่านเพราะเราอธิบายทุกอย่างให้ท่านฟังท่านเข้าใจนะแล้วเอาอีกเรื่องนึงเราก็เตือนไว้ว่าเราเตือนท่านท่านเห็นในจอใช่ไหมยังไม่ชัด1490คนเอาตัวเลขของวันที่5กุมภาพันธ์คือวันเสาร์นี่นะสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มจาก 8,000 กว่าคน 8,000 กว่าคนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะวันนี้ตัวเลขโชว์มาเป็น 10,490 1490คนเราพูดเผื่อมีสามีใครหรือภรรยาใครเป็นฝรั่งนั่งฟังอยู่นะหรือเป็นต่างชาติก็จะรู้ว่าเราพูดอะไรกันนะแต่พูดทั้งชั่วโมงไม่ได้นะฮะเพราะชาตินี้เราไม่ได้เกิดเป็นชาวตะวันตกและแน่นอนเสียชีวิตเพิ่ม21คนเสียชีวิตเองตัวเลขหลัก2หลักแล้วตัวหน้าเป็นเลข2อยู่แต่จำนวนคนติดเชื้อเพิ่มถามว่ามันเพิ่มมาเพราะอะไรเพราะตุรกีใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยปละละเลยเราบอกแล้วไงลมเพลมพัดเชื้อจริงก็มีเชื้อเท็จที่เป็นเฟกก็มีเชื้อจริงก็มีเชื้อเท็จก็มีมันปนกันมั่วไปหมดอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงลมเพลมพัดใครจะไปโดนท่านประมาททำไมครับท่านประมาททำไมอย่าไปเอาอย่างที่ประเทศอังกฤษตอนนี้นะข่าวออกมาว่าเขารณรงค์ให้คนเนี่ยถอดหน้ากากถอดแมสก์ได้แล้วนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเรื่องของเราเรื่องของตัวเราเองท่านว่าจริงไหมฮะแล้วถ้าเวลามันติดแล้วรักษายากไหมครับรักษายากมากนะและยิ่งเป็นเชื้อพันธุ์ใหม่เนี่ยมันเข้าไปแล้วมันแอบอยู่นะไม่แสดงอาการอ่ะแล้วสามารถเป็นพาหะนำเชื้อได้ด้วยคนที่ติดอ่ะโดยที่ไม่ได้แสดงอาการเลยมันน่ากลัวกว่าอีกนะครับใช่ไหมท่านกำลังอยู่ในช่วงสงครามสงครามแรกที่ท่านเจอคือ

ืออะไรไหมคือสงครามที่จะต่อสู้กับมารที่เป็นมารภายในของตัวเองมารภายในคืออะไรโลภะโทสะโมหะสิ่งงมงายทั้งปวงอบายมุขทั้งปวงท่านจะต้องต่อสู้และต่อสู้กับความโง่ของตัวเองถ้าท่านโง่ท่านก็จะเป็นเหยื่อของคนชั่วที่มันฉลาดกว่าคนดีอย่างท่านท่านต้องต่อสู้อย่างต่อมาท่านต้องต่อสู้กับเจ้าลัทธิทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะตื่นตัวขึ้นมามีความเป็นอุตริมากขึ้นบางคนหน้าตาเป็นหนุ่มละอ่อนหน้าตาเป็นสาวละอ่อนท่านก็รู้ว่าเรียนธรรมะมาไม่ถึงไหนอ่านพระคัมภีร์อ่านพระไตรปิฎกมากี่รอบยังไม่รู้แต่ก็ถือความอุตริมาเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นแม่ครูพ่อครูพาคนอื่นหลงป่าหลงทางหลงธรรมถ้าท่านเป็นคนโง่ไปเชื่อตามเขาเพราะดูพฤติกรรมแล้วน่าเชื่อถือเอ้ยมันสวยมันหล่อเว้ยเฮ้ยนะหรือบางคนกลัวว่าไอ้จอมยุทธพวกนี้กลัวว่าคนจะไม่เชื่อจะหลอกคนยากบางทีก็ไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือสิ่งที่หลอกว่าศักดิ์สิทธิ์หลอกให้เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นวัตถุต่างๆเอามาหลอกล่อท่านหรือมาชวนให้ท่านหลงทางแค่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยฟังจิตจักรวาล นะพระองค์เนี่ยพระเมตตาสื่อผ่านเรามาเนี่ยว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตญาณของท่านมันจะสั่นสะเทือนขันแค่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยฟังจิตจักรวาล นะพระองค์เนี่ยพระเมตตาสื่อผ่านเรามาเนี่ยว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตญาณของท่านมันจะสั่นสะเทือนแค่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยฟังจิตจักรวาล นะพระองค์เนี่ยพระเมตตาสื่อผ่านเรามาเนี่ยว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตญาณของท่านมันจะสั่นสะเทือนขันสามขวบไม่ว่าเด็กหญิงหรือเด็กชายไม่ว่าจะเป็นศาสนิกชนคนชาติไหนเผ่าไหนในป่าในเขามันก็จะหมุนกรรมจักรเมื่อครบสามขวบทันทีกฎแห่งกรรมจะเริ่มทำงานพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกท่านต้องรีบสอนเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆตั้งแต่สามขวบสองขวบให้รู้จักรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ทำไม่เป็นหรือไงช่วยเขาสังคมเนี่ยเวลาเป็นอนาคตของชาติเด็กที่รู้จักรักมีความรักรู้จักรักแล้วจะให้มันจะไม่มาฆ่ากันแกงกันไม่มาเที่ยวด่ากันมาทำร้ายกันแย่งผลประโยชน์กันเบียดเบียนกันมันจะแบ่งมากกว่าแย่งนี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนไงเป็นเยาวชนของชาติที่เป็นอนาคตของชาติไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ช่อฉนเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนพอมันมาเป็นพ่อแม่ของเด็กในรุ่นใหม่เพราะตัวเองมาเป็นนักการเมืองก็เสือกไม่สั่งสอนอีกเราพูดตรงไปไหมไม่สนใจเพราะคิดว่าเกิดมาชาตินี้พอแก่เท่าเหลาเย่พอเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดากูเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลก็เป็นธรรมดากูมีตังค์นี่กูโกงไว้เยอะเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวกูก็ตายเพราะไปเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาชาวยุวจิตน่ะปฏิบัติตามเราสิแล้วเราช่วยเราไม่แก่ตายพวกเราจะช่วยอายุยืนแล้วเราเป็นคนทำดีคิดดีพูดดีทำดีไม่มีใครมาฆ่าเราตายด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นศัตรูใครไปแย่งผลประโยชน์กับใครใช่ไหมลองปฏิบัติสิครับแค่อายุถึง100ปีนะบอกนะเป็นยุวจิตเนี่ยอายุถึง100ปีนะเดี๋ยวเราจะชวนมาจิตวันสถานธรรมแล้วเราจะมาเลี้ยงฉลองให้เพื่อพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่ามันจริงนะอย่างที่เราพูดเนี่ย โอเคไหมนะนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกนะค่อยๆพูดนะมีเรื่องจะต้องคุยอีกเยอะนะฮะกราบพระบาทพระบิดาครับเราจะสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าในค่ำวันเสาร์นี้ณเวลา 22:50 นในการสื่อถ่ายทอดสดกระบวนการในการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเราที่อยู่บนโลกมนุษย์กับพระบิดาหรือพระเจ้าโปรดตั้งใจสดับรับฟังเป็นเอพิโซดตอนที่372นะครับเป็น message from God ไม่ใช่ from ปริญญา

เป็นแค่ผู้สื่อเท่านั้นสื่อจากจิตจวันสถานธรรมอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หัวข้อเรื่องที่จะสื่อกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลในค่ำนี้ราตรีนี้คือคนสิจะรออะไรฟังแล้ววัยรุ่นชัดๆคนสิจะรออะไรถ้าไม่ตั้งชื่ออย่างเนี้ยหรือตั้งชื่อเฉยๆเฮยๆแบบธรรมะแบบโบราณแบบคนแก่ๆไม่มีใครฟังเราหรอกเนี่ยคนสิจะรออะไรก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องคนสิจะรออะไรหรือก่อนที่ท่านจะได้คำตอบว่าคนสิจะรออะไรคนน่ะคนอะไรคนน่ะคนยังไงทำไมไม่ต้องรอให้รีบค้นเรามาถามตัวเราเองถามตัวท่านเองจากคำถามบนสไลด์นี้ก่อนทุกท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่โตขึ้นมาจำความได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะสอนท่านว่าทุกคนต้องปฏิบัติธรรมทุกคนต้องมีศีลธรรมถูกต้องไหมทุกคนต้องปฏิบัติธรรมทุกคนต้องมีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถึงแม้มันไม่ผิดกฎหมายแต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ประพฤติธรรมอาจจะทำผิดกฎหมายจนติดคุกหรือถูกประหารชีวิตได้ถูกไหมติดคุกทางโลกหรือประหารชีวิตทางโลกแต่ถ้าติดคุกทางจิตวิญญาณน่ะก็คือลงนรกแล้วก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรือเกิดเป็นสัมภเวสีที่เขาเรียกว่าเจ้าไม่มีศาลไม่มีภพภูมิไหนต้องการต้องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเหมือนกับพระเนจรวะนิพกพระเนจรหรือขอทานพระเนจรก็คือลงนรกแล้วก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรือเกิดเป็นสัมภเวสีที่เขาเรียกว่าเจ้าไม่มีศาลไม่มีภพภูมิไหนต้องการต้องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเหมือนกับพระเนจรวะนิพกพระเนจรหรือขอทานพระเนจรกล่าวใช่ไหมวะนิพกพระเนจรนั่นเอาเพลงขอทานนะเอาเพลงขอทานมาร้องจริงๆแล้วนั่นเป็นเพลงขอทานซึ่งผู้ที่เป็นวันิพกเป็นผู้เอามาขับร้องเพื่อแลกกันกับเงินกับเหรียญที่คนใจบุญเขาจะทำไอ้ประเภทที่ไม่มีอะไรแลกนั่งขออย่างเดียวเดินขออย่างเดียวขอตังค์หน่อยครับบอลหน่อยขอกินข้าวหน่อยกันไอ้พวกนี้ขอทานโอเคไหมไม่ทำงานทำการแต่วันิพกนั้นร่างกายแข็งแรงแต่มีความสามารถในเชิงเพลงพื้นเมืองด้วยพวกเนี้ยเขาก็ร้องแล้วพอคนฟังร้องแล้วถูกใจนะฟังวันนี้พกร้องแล้วถูกใจชอบใจพอใจเลยให้ทานแต่พวกขอทานเนี่ยนะไม่ได้พอใจหรอกที่มึงมาขอกูอะแต่กูเห็นแล้วกูสมเพชเวทนามึงกูสงสารมึงกูเลยให้อย่างเนี้ยเห็นไหมขอทานกับวันนี้พกมันคนละชั้นกันนะฮะเนี่ยในเรื่องของโลกมนุษย์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมเหตุผลข้อแรกเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์ท่านเริ่มเห็นยังครับการปฏิบัติธรรมทำไมต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อนะการปฏิบัติธรรมน่ะทำเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเขาเรียกว่าคนใช่ไหมฮะแต่ท่านสังเกตไหมแปลกใจไหมเอ๊ตอนเด็กๆบอกเด็กน้อยคนนี้เด็กคนนี้เด็กคนนั้นพอโตขึ้นมาถึงตอนไหนไม่รู้อยู่ๆจับพลัดจับผลูก็เรียกตัวเองว่ามนุษย์หน้าตาเฉยเคยถามไหมจากการเป็นคนตั้งแต่เด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆแล้วอยู่ๆกูกลายเป็นมนุษย์ตอนไหนวะเห็นไหมสมอ้างอ่ะบางคนทำตัวไม่สมกับเป็นมนุษย์เลยอ่ะแล้วจะเรียกว่ามนุษย์ได้ยังไงครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่ามนุษย์แปลว่าอะไรแล้วคนตัวให้เป็นมนุษย์คือคนอย่างไรจำไว้นะครับคนคือการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านฟังคำว่าคนเนี่ยคนตนเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องจำไว้นะครับว่าต่อไปนี้เป็นความรู้ที่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมซึ่งไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดเคยกล่าวให้ท่านรู้มาก่อนเพราะเป็นอนุตตรธรรมพระบิดาทรงออกแบบไว้ผู้ออกแบบเท่านั้นที่รู้อย่างเช่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ในกล้องเนี่ยกล้องวิดีโอที่บันทึกภาพเราออกอากาศเราไม่ใช่ช่างเราไม่ใช่ผู้สร้างเราจะไม่รู้เลยว่ากลไกที่อยู่ในกล้องที่ถ่ายภาพเราให้ท่านเห็นหน้าตาหล่อเหลาคมคายเนี่ยข้างในมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันมีระบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างไว้เนี่ยออกแบบไว้เนี่ยซับซ้อนอะไรแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้ครับแต่คนที่โรงงานผลิตหรือคนที่ออกแบบเขารู้ถูกต้องไหมครับพระบิดาก็คือคนผู้ที่ออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงออกแบบเอาไว้แบบนี้ออกแบบยังไงครับให้จิตวิญญาณรูปธรรมใดก็ตามที่ได้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพ

ชาตินั้นนั้นก่อนที่จะเป็นทารกน้อยตกฟากออกมาเอาแวะเอาแฮะเอาแฮะเอาแฮะเพื่อจะโตเป็นกุมารน้อยจิตวิญญาณทุกรูปธรรมจะต้องแบ่งภาคตัวเองหรือลอกคราบตัวเองออกมาเมื่อเสาร์ที่แล้วเราพูดท่านจำได้ไหมจิตวิญญาณจะต้องลอกคราบตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบมันเหมือนตั กแตกมาน้อยจิตวิญญาณทุกรูปธรรมจะต้องแบ่งภาคตัวเองหรือลอกคราบตัวเองออกมาเมื่อเสาร์ที่แล้วเราพูดท่านจำได้ไหมจิตวิญญาณจะต้องลอกคราบตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบมันเหมือนตั กแตกคิดตามเราอย่าคิดต้านอย่าคิดเถียงไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ฟังไปก่อนเราจะให้ความกระจ่างกับท่านว่าพระบิดาทำแบบนี้ทำไมออกแบบแบบนี้เวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เพราะนี่เป็นห้องทดลองของพ่อห้องทดลองของพระเจ้าที่ต้องการทราบว่าพระองค์นี่สามารถจะทำอะไรได้บ้างแต่เมื่อท่านเข้ามาเนี่ยเป็นตัวทดลองเหมือนกับนักบินอวกาศไปอยู่บนยานอวกาศหรือไปอยู่ที่ดวงจันทร์หรือดูที่ดาวอังคารเขาบอกว่าให้ไปปฏิบัติอย่างไรเขาออกแบบไว้อย่างไรดันทะลึ่งเวลาไปอยู่บนดวงจันทร์หรืออยู่บนยานอวกาศข้างบนดันไม่ปฏิบัติตามที่เขาออกแบบไว้ที่นักวิทยาศาสตร์นาซาอะไรเงี้ยเขาออกแบบไว้ไม่เสือกไม่ไปทำแล้วการทดลองนั้นมันจะได้ผลได้ยังไงครับจะได้ผลลัพธ์นะไม่ใช่ได้ผลสำเร็จจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรอ่ะถ้าไม่ทำตามที่เขาออกแบบไว้เหมือนรถยนต์เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นระบบแมนนวลก็คือต้องใส่เกียร์เนี่ยต้องเหยียบคลัชแล้วคลัชกับเกียร์เวลาเปลี่ยนหรือคันเร่งมันต้องสัมพันธ์กันเขาออกแบบไว้อย่างนั้นถ้าไม่ทำตามนั้นประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จมีปัญหาอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ใช่มันต้องทำตามแบบมนุษย์โดยจิตวิญญาณเหมือนกันเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทำตามแบบที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เรามีหน้าที่มาบอกความลับนี้ที่ไม่มีผู้ที่เป็นสัพพัญญูรูปธรรมไหนก็ตามจะทราบแล้วเรายังยกตัวอย่างอีกว่าไอ้อนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมความจริงที่เรามากล่าวในพระนามของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างไม่ต่างกันกับวันเดือนปีเกิดของท่านที่คลอดนึกออกไหมท่านคลอดออกมาตอนนั้นท่านยังจำความไม่ได้ยังไร้เดียงสาอยู่เลยท่านจะรู้ได้ไงเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่เกิดวันเดือนปีอะไรเวลาเกิดแล้วใครเป็นน้องใครเป็นพี่นะถ้าเป็นฝาแฝดตอนเด็กๆชีวิตตอนเด็กเป็นยังไงนิสัยท่านเป็นยังไงต้องให้พ่อแม่พี่เลี้ยงแม่นมเป็นผู้บอกความจริงตรงนั้นไอ้ความจริงตรงนั้นแหละมันมีอยู่จริงใช่ไหมแต่เด็กคนนั้นไม่รู้พวกท่านทั้งหลายก็ไม่ต่างกันชัดแล้วนะเมื่อจิตหยาบแบ่งภาคออกมาจิตวิญญาณก็จะให้คุณสมบัติทั้งหมดที่จิตวิญญาณมีอยู่แก่จิตหยาบก็คือแก่เปลือกที่ลอกคราบให้มาทำหน้าที่แทนตัวเองขณะเป็นมนุษย์เหตุผลที่พระบิดาต้องออกแบบให้จิตวิญญาณลอกคราบตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มให้มาทำงานแทนจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ตอนแรกเกิดพระบิดาแบ่งให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมานึกภาพออกไหมเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงเป็นห่วงว่าถ้าให้จิตวิญญาณเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองเหมือนสัตว์ประจำโลกเขาไม่มีจิตหยาบที่จิตวิญญาณจะลอกคราบออกมาทำหน้าที่แทนสัตว์ทั้งหลายมีแต่จิตวิญญาณเท่านั้นและใช้สัญชาตญาณในการเป็นสัตว์ในการดำเนินชีวิตเพื่อผลิตความรักเมตตาธรรมหรือความรักที่ได้จากจิตของสัตว์เนี่ยมอบให้กับโลกแต่มนุษย์เราเนี่ยเนื่องจากจิตวิญญาณของสัตว์พวกนั้นเป็นผู้อาสาว่ามาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกแล้วจะอยู่ประจำโลกจะไม่นิพพานและไม่หลุดพ้นกลับบ้านพระบิดาก็เลยไม่ต้องทรงห่วงใยไม่เป็นไรเขาทำผิดคิดบาปอะไรยังไงตายไปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์อยู่ดีและพระบิดาก็เมตตาไม่ให้สัตว์ไปตกนรกไม่ให้หมาที่คุณเลี้ยงไปตกนรกกับคุณขณะที่คุณไปลงนรกแล้วไปเจอหมาไอ้หมาบอกนี่ตอนมึงเป็นมนุษย์อ่ะนะมึงเลี้ยงกูไม่ดีนะเนี่ยมึงมาเจอกูในนรกเดี๋ยวกูจะเล่นงานมึงเพราะมึงเอาน้ำร้อนสาดกูเลยนะไม่มีนะสัตว์ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกจิตวิญญาณเนี่ยถ้าต้องเผชิญกับชะตากรรมเองบนโลกเนื่องจากพระบิดาติดสมองอ่ะสมองสองซี่ก้อนใหญ่สมองสองซี่ให้กับมนุษย์สัตว์เนี่ยไม่มีสมองที่จะใช้ในการคิดในการวางแผนวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่มีเขาใช้ทำงานร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมเขาเท่านั้นเอานะพูดสั้นๆไว้วันหน้าถ้าอยากรู้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเราจะมาพูดให้ท่านฟังว่าสัตว์กับมนุษย์มันต่างกันตรงไหนดีไหมฮะและทำไมชอบด่ามนุษย์ไอ้

ไอสัตว์นะแล้วทำไมมนุษย์คนนั้นเป็นดันทะลึ่งไปเหมือนสัตว์มันเพราะอะไรเราค่อยมาจารณัยให้ฟังหรือบางทีท่านบอกกูรู้ไม่ต้องมาบอกกูหรอกนี่หรือแอบด่ากูเนี่ย อย่าคิดมากอย่าคิดมากนะครับเราจะบอกให้ท่านฟังนะว่าเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสัตว์มันเพราะอะไรเราค่อยมาจารณัยให้ฟังหรือบางทีท่านบอกกูรู้ไม่ต้องมาบอกกูหรอกนี่หรือแอบด่ากูเนี่ย อย่าคิดมากอย่าคิดมากนะครับเราจะบอกให้ท่านฟังนะว่าเพื่ออะไรครับเพื่อการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของจิตหยาบเท่านั้นเองที่อาจจะทำให้จิตวิญญาณของตัวเองไม่บริสุทธิ์เช่นโลภะโทสะโมหะสั่นสะเทือนกันทั้งชีวิตพอตายไปแล้วเนี่ยจิตหยาบเนี่ยจะไม่ได้ไปด้วยจิตหยาบจะถูกทิ้งไว้กับกายหยาบพร้อมกับผลลัพธ์บางอย่างที่เป็นสิ่งสกปรกละเอียดเนี่ยนะเช่นกรรมด้านลบซึ่งเป็นกรรมทางอารมณ์เป็นขยะเหมือนกันอารมณ์ขยะเนี่ยมันจะทำให้เกิดเม็ดเล็กๆของอนุภาคประจุลบเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะจิตหยาบจะรับเอาไว้เพื่อให้มันสลายไปพร้อมกับจิตหยาบที่เป็นกลุ่มพลังงานส่วนคุณสมบัติทั้งหมดนั้นน่ะจิตหยาบจะต้องถ่ายทอดคืนให้กับจิตวิญญาณไม่งั้นจิตวิญญาณจะเออเลยเออเลยฮะเพราะแบ่งให้จิตหยาบไปแล้วเวลาตายจิตหยาบก็ไม่ได้ตายไปกับจิตวิญญาณด้วยไม่ได้ไปกับจิตวิญญาณก็มันต้องตายตรงนี้พร้อมกับขันห้านั่นแหละนะขันห้าก็จริงๆจะบอกว่าตายไปก็ไม่ได้เพราะมันจะหายไปเนื่องจากขันห้าเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณจะต้องถูกคืนกลับไปไม่งั้นจิตวิญญาณจะเออครับท่านพยายามจะไปทำลายซึ่งเราบอกอย่าไปดับอย่าไปดับนะมันดับไม่ได้หรอกครับต่อให้พยายามดับแค่ไหนท่านก็ดับไม่ได้ท่านก็ดับไม่ได้เพราะมันเป็นพลังงานไม่มีใครสามารถระเบิดตัวเองตายได้หรอกครับนะเพราะท่านไม่ใช่ลูกโป่งท่านไม่ใช่หยดน้ำค้างท่านไม่ใช่หยดน้ำที่มันจะระเบิดเองได้เพราะพอเจอความร้อนหน่อยเดียวใช่ไหมขยายตัวมันโป๊ะแตกหรือฟองสบู่แตกจิตวิญญาณไม่ใช่แบบนั้นนะท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เดี๋ยวมันจะมีสไลด์ถัดไปที่เราจะอธิบายว่าวิธีปฏิบัติธรรมวิธีคนตัวเองเป็นมนุษย์คือยังไงแต่เราต้องอธิบายตรงนี้ให้ท่านกระจ่างก่อนคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ก็คือการที่ท่านจะต้องใช้เวลาตั้งแต่ครบ3ขวบซึ่งเด็ก3ขวบทำเองไม่ได้ต้องให้พ่อแม่สั่งสอนใช่ไหมอ่ะต้องหาทางคือตอนมาเกิดตอนที่จะเกิดเนี่ยเอาจิตวิญญาณเนี่ยลอกคราบออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วให้เวลาจนถึง25ขวบให้เวลา25ขวบนะคือประมาณ20ถึง22ปีให้เด็กน้อยคนนั้นโดยความช่วยเหลือของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หาวิธีว่าทำยังไงที่จะเอาจิตหยาบที่ถูกแบ่งภาคลอกคราบออกมาเนี่ยรวมกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิชูวิทรีให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แยกออกและต้องรวมกันแยกออกโดยจิตวิญญาณแยกให้ตอนที่จะมาเกิดมาตั้งครรภ์ตั้งท้องอยู่กับแม่พอคลอดเอาไว้มาอายุครบ3ขวบบริบูรณ์สมอง2ซีกมันเชื่อมกันเรียบร้อยกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานเนี่ยที่ท่านบอกท่านพยายามไม่อยากมีกฎแห่งกรรมไม่อยากมีกฎแห่งกรรมขนาดตายแล้วกูยังต้องเจอกฎแห่งกรรมอีกโคตรทุกข์เลยกูเลยไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะโง่เองไงฮะไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักแทรกแซงกรรมจักรพระบิดาติดตั้งให้ลักษณะเดียวกับสัตว์เลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ใช้ความก้าวร้าวให้ใช้อารมณ์ให้ใช้ความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงขยะทั้งนั้นน่ะหมุนขันห้ามันก็เลยกลายเป็นกรรมจักรแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปให้ลักษณะเดียวกับสัตว์เลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ใช้ความก้าวร้าวให้ใช้อารมณ์ให้ใช้ความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงขยะทั้งนั้นน่ะหมุนขันห้ามันก็เลยกลายเป็นกรรมจักรแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตามคิดว่ากลัวนิพพานแล้วมันเป็นการสร้างค่านิยมด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะการปฏิบัติธรรมในขั้นตอนแรกถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์พ่อแม่ต้องช่วยท่านและท่านมีลูกหลานท่านต้องช่วยลูกหลานท่านให้เขายกระดับเอาจิตหยาบที่ถูกแบ่งออกมาก่อนจะเกิดเนี่ยกลับไปรวมกันกับจิตวิญญาณซึ่งก็อยู่ในสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยนะจิตหยาบมีศูนย์การปฏิบัติงานอยู่ที่พาเนอร์แกลนด์บริเวณตาที่3มองเข้าไปและที่ตั้งของจิตวิญญาณก็อยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีที่อยู่ใต้สมองนึกภาพออกไหมท่านจะต้องทำใ

จิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยโดยจิตหยาบเป็นผู้ยกระดับขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้เพื่อจะปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านเมื่อทำสำเร็จท่านก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือผู้ที่มีจิตใจสูงจิตใจสวยมณะมนคือจิตนะอุศยะแปลว่าสูงแปลว่าสวยท่านต้องทำให้จิตใสใจสวยก็แปลว่าอะไรจิตหยาบจะต้องบริสุทธิ์จึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้เรียกว่าเป็นมนุษย์ได้นี่คือการปลดปล่อยจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้เป็นอิสระขณะที่ตัวกูของกูเนี่ยถูกถอดรหัสเอาทั้งหมดเนี่ยมากองไว้ให้กับจิตหยาบของท่านจิตวิญญาณมีแต่พี่เพลเดียนนั่งเฝ้าไม่ให้ไปไหนอยู่ตรงเพลียอยู่ตรงตอมพิทูรี่รอว่าเมื่อไหร่ไอ้จิตหยาบมันจะรู้สติทางวิญญาณรู้ว่าเมื่อไหร่จิตหยาบจะมีสติทางวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นความรักและรักเพื่อให้รักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยคนที่ให้อภัยที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นแล้วก็ไม่หาเรื่องตอบโต้เขาเมื่อเขาทำชั่วมาแล้วชั่วตอบห้ามทำใช้ความรักและปัญญาในการดำเนินชีวิตถ้าคุณทำแบบนี้มันจะทำให้จิตหยาบของคุณเนี่ยรวบยกระดับแรงสั่นสะเทือนขึ้นไปรวมกันกับจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่แล้วปลดปล่อยจิตวิญญาณออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยด้วยตัวเองแทนที่จะให้จิตหยาบของท่านเนี่ยทำอยู่วันๆเนี่ยขึ้นกระไดลงกระไดสามขั้นโลภะโทสะโมหะนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านไม่ฟังท่านจะรู้ไหมครับเนี่ยท่านไม่มีวันรู้ว่าท่านจะปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติอะไรการบรรลุธรรมะในขั้นที่หนึ่งก็คือคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และทำอะไรอ่ะเราเห็นมันสำคัญเราพูดมา30ปีแล้วรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่เห็นแก่ตัวใช้จิตตะปัญญาจิตก็คือความรักปัญญาก็คือความฉลาดในการดำเนินชีวิตคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดก่อนคิดใช่หรือไม่ใช่แล้วเวลาทำแล้วต้องคิดด้วยนะว่าถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจหรือไม่เราสอนไม่หมดแล้วปูพื้นให้หมดเลยท่านเป็น FC เก่าๆแล้วหายศีรษะไปก็ช่วยไม่ได้ท่านที่เพิ่งมาใหม่ท่านจำไหมครับท่านต้องปฏิบัติแบบนี้แล้วอย่าขี้เกียจครับอย่ารอแต่วันเสาร์สดๆฟังอย่างเดียวของเก่าๆที่เราสื่อเราสอนเอาไว้ที่ไม่ได้ออกอากาศนะไปสื่อที่ ICC บ้างไปร่อนเร่พเนจรตามห้องประชุมในโรงแรมต่างๆบ้างนะช่วยกันออกตังกันหมื่นกว่าบาท 20,000 บาทในการเช่าห้องแล้วก็หาเครื่องดื่มมาดื่มเราทำกันเป็นประจำทุกเดือนเรามีบันทึกวิดีโอไว้ด้วยไปหาฟังเราไม่ได้พูดซ้ำไปดูซิว่าของเก่าเราพูดอะไรไว้บ้างเนี่ยแล้วของใหม่พระบิดาสร้างบทเรียนเอาให้แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อที่1คืออะไรครับคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แปลว่าเราจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบของตัวเราเองขณะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปหลงผิดคิดว่านี่คือตัวกูของกูท่านคือตัวปลอมท่านเป็นคราบของตั๊กแตนหรือจิ้งหรีดที่ตัวจิ้งหรีดตัวจริงๆตัวเป็นๆน่ะนะมันลอกทิ้งเอาไว้แต่ของพระบิดาเนี่ยเขาไม่ให้จิตหยาบของท่านเนี่ยลอกออกมาจิตวิญญาณลอกมาเป็นจิตหยาบแล้วทิ้งให้ทำงานแทนเพราะอะไรฮะเผื่อจิตหยาบมันมีสิ่งสกปรกโสมมแปดเปื้อนเพราะในขันห้ามันมีสัญญาขันถูกไหมครับมันถ้าหากว่ามีหลายๆสิ่งเนี่ยที่มันทำผิดบาปในทางกายภาพหรือในมิติหยาบตื้นๆเนี่ยมันก็จะอยู่กับจิตหยาบใช่ไหมมันจะไม่ไปติดจนถึงจิตวิญญาณใช่ไหมแค่จิตวิญญาณเนี่ยมีคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนที่ไม่ถูกต้องเพราะมีโลภะโทสะโมหะนะที่จิตหยาบมันสั่นอยู่เป็นประจำทั้งชีวิตอ่ะจิตวิญญาณยังต้องลงไปนรกเลยยังต้องไปรักษาอาการป่วยทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเสียสมดุลทางจิตวิญญาณยังต้องไปลงนรกเลยลงนรกเสร็จแล้วเป็นไงก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ค่อยแบ่งภาคตัวเองหรือลอกคราบตัวเองออกมาเป็นเปลือกของจิตวิญญาณก็คือเป็นจิตหยาบแล้วมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนั่นแสดงว่าตัวท่านมี2ตัวถูกต้องไหมพี่น้องครับท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยท่านฟังเราอยู่ไหมตัวท่านมี2ตัวตัวหนึ่งตอนนี้ถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูที่ไม่รับรู้อะไรเลยครับรอให้เป็นไงรอให้ตัวกูของกูที่เป็นจิตหยาบมันชื่อตัวปลอมเนี่ยนะเป็นตัวปลอมเนี่ยพระบิดาออกแบบไว้ให้เนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นไปหาเขาเรียกปีนขึ้นไปปีนก็ไปทางประตูหรือหน้าต่างก็แล้วแต่ไปรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวได้แล้วชวนกันออกมาทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำหน้าที่ใช้ความรักจากการหมุนธรรมจักรเนี่ยที่เราพูดเรื่องธรรมจักรเนี่ยนะเห็นไหมคนนำทางตาบอดเคยสอนท่านหมุนธรรมจักรไหมอะไรคือธรรมจักรไปบอกมรรคแปดมรรคสี่ไม่ใช่อริยสัจสี่มรรคแปดไปพูดอะไรนู่นเนี่ยซึ่งมันคนละเรื่องไงใช่ไหมแล้วที่บอกว่านะเกิดมาเป็นมนุษย์การปฏิบัติธรรมก็คือต้องถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนานี่คือการปฏิบัติธรรมท่านฟังแล้วทำไมต้องปฏิบัติธรรมครับแค่ข้อแรกท่านก็รู้แล้วว่ามันไปคนละทางเลยนะ
เห็นไหมมันเป็นคนละทางแล้วนะทางนั้นน่ะพูดแบบผู้ที่เรียนรู้คิดรู้เอาแต่ทางของเราเนี่ยพูดตามผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้สร้างผู้สร้างก็คือพระเจ้าแล้วท่านจะเถียงเราไหมว่าพระเจ้าไม่มีจริงอ่ะไม่งั้นจะมีความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังแล้วกล่าวอย่างมีเหตุผลด้วยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้น3ขวบกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานตั้งอายุ3ขวบถ้าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กจะต้องพยายามสอนเด็กครับหลักสูตรแรกคือสอนให้เด็กรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นสอนให้คิดสอนให้มีเหตุผลสอนให้หูไวตาไวช่างสังเกตนั่นคือหน้าที่ของโคตรพ่อโคตรแม่ของลูกต้องสอนไม่ใช่ทุกวันนี้ถ้าไม่พร้อมจะสอนลูกอย่ามีลูกอย่ามีเมียถ้ามีเมียห้ามไม่ให้มีลูกไม่ได้เพราะบางทีมันก็ทะเลทะลักมาใช่ไหมเราพูดตรงอย่าให้ลูกออกมาเป็นขยะสังคมมากไปกว่าทุกวันนี้เลยขยะรกโลกเต็มไปหมดแล้วพี่น้องครับนะแล้วนี่เราพูดตรงๆเพราะฉะนั้นคำว่าคนตัวเองเป็นมนุษย์แปลว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติมิติแรกคือมิติทางกายภาพมีกายสังขารมิติที่สองคือมิติของจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณก็แบ่งภาคออกมาลอกภาคมาเป็นจิตหยาบเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นั่นคืออะไรวันนี้อธิบายไปซ้ำจากเสาที่แล้วเสียเวลานะแต่พูดซ้ำเผื่อบางคนตอนนั้นกำลังง่วงงวงเงี้ยฟังแล้วไม่เข้าใจท่านจำไว้นะว่าอย่าระแวงคลางแคลงสงสัยเราไม่ได้หลอกท่านถ้าท่านเชื่อเราในเรื่องเหล่านี้ถามว่ามันเสียหายตรงไหนก็สอนให้ท่านเป็นคนดีใช่ไหมครับถ้าท่านจิตหยาบท่านเนี่ยไม่รักให้ได้ไม่ให้อภัยให้เป็นแปลว่าจิตหยาบของท่านไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดได้มันจะไม่สามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนทำพลังงานเนี่ยไปสั่นสะเทือนเป็นเต้นจังหวะเดียวกันกับจิตวิญญาณที่เต้นรออยู่ข้างในไม่สามารถไม่สามารถเลยพี่น้องครับเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ครับนะยกเว้นตายเท่านั้นจิตหยาบท่านถูกทิ้งไว้กับกายหยาบแล้วจิตวิญญาณก็จะอัปโหลดเอาผลกรรมทั้งดีทั้งชั่วทั้งเลวและขันห้าทั้งหมดที่ให้จิตหยาบใช้เอากลับคืนก่อนที่จะเปลี่ยนภพชาติใหม่ก่อนที่จะไปนู่นไปลงนรกหรือไปผุดไปเกิดตรงนั้นตรงนี้ที่เรียกว่าสังสารวัฏนี่คืองานที่ท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปหาทางทำลายหรือทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองด้วยลัทธิอุตริหรือด้วยการที่ถูกมอดมันหลอกท่านรู้ไหมถูกหลอกให้นั่งสมาธิอ่ะพอเขาเห็นพวกท่านชอบใช่ไหมนั่งสมาธิถือว่าดีบางคนคิดว่าโอ้ยฝันว่ากูนั่งสมาธิมากๆแล้วกูจะไปนิพพานได้ถูกหลอกนะครับระหว่างที่ท่านนั่งสมาธิอ่ะนะเราไม่รู้นะว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยมันตัวจริงหรือตัวปลอมเราบอกแล้วไงว่ายุคนี้เป็นยุคที่มอดกับมารเนี่ยโอ้โหมันปลอมตัวเส้นเหมือนคนที่นั่งกับนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานกับท่านนะบางคนอาจจะนั่งปลอมนะเขาอาจจะนั่งดูดพลังทางจิตวิญญาณของท่านอยู่ก็ได้นะนี่เราไม่ได้ขู่นะเราพูดจริงเพราะมีคนมาถามท่านอาจารย์นั่งกรรมฐานหรือเปล่าบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอ้าวแล้วท่านมีสมาธิได้ยังไงเพราะกรรมฐานเป็นการฝึกสมาธิอ่ะเราก็มีธรรมชาติสมาธิไงเราคุยกับท่านเนี่ยเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิคือธรรมชาติสมาธิเราจะสื่อได้หรือครับ5ชั่วโมงเต็มๆไม่ติดขัดพูดได้อย่างต่อเนื่องยิ่งกว่ามหาสติอีกครับพี่น้องครับนี่คือการพิสูจน์ปัญญาปาฏิหาริย์มันเกิดได้เพราะมหาสติไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาการนั่งหลับตาคือการทำให้จิตมีพลังเรียกว่าสร้างฌานจะไม่สร้างฌานแล้วเอามาสมาบัติก็แปลว่าเอามาบำบัดไอ้จิตที่มันเป็นขยะนะเพราะจิตมันเหมือนลิงใช่ไหมนิสัยที่ไม่ดีของจิตอ่ะก็เรียกจริตที่ไม่ดีเราเอามาสมาบัติมาทำให้มันหายไปมาทำให้มันสิ้นไปด้วยวิธีของนักบวชเราไม่ก้าวล่วงนักบวชนักพรตเขาจะปฏิบัติอย่างนั้นก็เรื่องของเขาเพราะเขาเลือกทางเดินอย่างนั้นแต่ที่เราพูดเนี่ยเราพูดกับคารวาสอย่างพวกท่านท่านไปเอาอย่างได้ไงไปเดินตามได้ไงใช่ไหมเขาไม่มีเมียแต่เมียท่านยังมีเขาไม่มีผัวแต่ท่านก็มีผัวใช่ปะครับถ้าเขามีเหมือนมนุษย์อย่างท่านเขาก็อาบัติเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์เนี่ยไม่ให้เขามีเมียนะที่เขาเป็นพระไม่ให้มีเมียท่านรู้ไหมเพราะอะไรก็บอกสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์นั่นพูดเพราะๆเป็นศัตรูของพรหมจรรย์ใช่ไหมเนี่ยน้องบุญธรรมอยู่แถวเนี่ยมันบวชมาหลายภพชาติแล้วนะศัตรูนะสตรีเป็นศัตรูพรหมจรรย์ไม่ใช่หรอกครับสตรีเป็นตัวทำลายความบริสุทธิ์ผุดพองเป็นยองใยของพุทธบุตรทั้งหลายแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่พระเจ้าสร้างไว้ออกแบบไว้ให้ทุกคนเนี่ยต้องมีเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กส์แต่ถ้าเลือกสงบวิเวกต้องใช้พลังจิตใช่ไหมฝึกเนี่ยการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกจิตในขั้นต้นให้มีพลังอำนาจมันการไปร่วมเพศไปเสพสมจะสมหรือจะบ่มิสมก็ตาม
การมีคลายแม็กซ์สปาร์ซัมสูงสุดมันทำให้พลังงานในร่างกายของมนุษย์คนนั้นเนี่ยเกิดการสับสนอย่างรุนแรงถ้าไปมีแบบนั้นน่ะพอมันสับสนพลังงานในร่างกายคือพลังงานจิตนะพลังจิตเนี่ยมันสับสนอย่างรุนแรงมันจะทำให้นักบวชรูปธรรมนั้นไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลได้คำว่าไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลได้ก็แปลว่าไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมทางจิตวิญญาณให้เกิดผลลัพธ์ในทางจิตวิญญาณได้เลยในขณะที่จิตวิญญาณนั้นมีในขณะที่กายสังขารของนักบวชนั้นมีพลังงานที่สับสนเขาจะต้องใช้เวลาในการให้มันสั่นสะเทือนอย่างสับสนเนี่ยสั่นสะเทือนน้อยลงจนเข้าสู่สภาวะปกติสมดุลเนี่ยอย่างเร็วที่สุดนะต้องใช้เวลาถึง6วันก็แปลว่าเป็นนักบวชที่โมฆะทั้ง6วันนี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังว่าทำไมนะช่วยตัวเองนะเขาเรียกมาสเตอร์เบทก็ห้ามทำขณะที่มีบททดสอบยิ่งนั่งกรรมฐานมากนะพลังอำนาจทางเพศก็จะยิ่งรุนแรงเห็นไหมเจ้ากูทั้งหลายที่ทุศีนะหาน้อยมากที่ไม่ทำทุศีนะแต่ก็ต้องไปปลงอาบัติปาราชิกเนี่ยไปปลงอาบัติบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปครับมีใครกล้าพูดความจริงให้ท่านฟังมีแต่เราเนี่ยที่พูดนะเราเป็นคนไม่กล้านะเราเป็นคนใจไม่แน่พอเราเลยไม่กล้าละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนะก็ไปลั่นวาจาอย่างเป็นสัจจะไว้นี่คือความจริงพี่น้องครับว่าทำไมเขาไม่ให้นักบวชเนี่ยไปยุ่งกับสีกาเพราะนักบวชมีหน้าที่บวชเพื่อเรียนเพื่อรู้เพื่อปฏิบัติเราเคยบอกว่านักบวชสมัยโบราณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนห่มจีวรห่มผ้าแบบไหนพวกเขาเนี่ยคือผู้ที่จะทำหน้าที่ในการช่วยรูปธรรมกลุ่มแซจิสเทเรียนที่มาจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียสช่วยกันถือคบเพลิงให้กับโลกต้องมีแสงสว่างต้องมีคบเพลิงแปลว่าในแกนโลกเนี่ยต้องมีการระเบิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่งั้นแล้วโลกจะหมุนรอบตัวเองอย่างสมดุลไม่ได้ต้องมีพี่ๆจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียสคือพี่ๆแซจิสเทเรียนเข้ามาช่วยถือคบเพลิงและคนที่อาสาไปเป็นนักบวชแบบที่พระพุทธองค์ทรงนำทางไว้นั่นนะก็คือผู้ที่อาสาจะมาถือคบเพลิงในนามของมนุษย์โลกเป็นผู้อาสามันแสดงว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องเคร่งครัดปฏิบัติธรรมต้องถือพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่ากายหยาบกายสังขารต้องไม่แปดเปื้อนและสิ่งที่เป็นพรหมจรรย์กับพรหมจารีของผู้หญิงก็มันก็คือเรื่องเดียวกันต้องไม่ทำแบบนั้นเพราะจะไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะช่วยกันค้ำจุนแสงสว่างก็คือไม่สามารถจะถือคบเพลิงให้กับโลกได้เพราะในแกนโลกเวลามีการระเบิดเกิดขึ้นมันเกิดความร้อนและแสงสว่างเหมือนลาวาสีแดงๆเห็นไหมครับแล้วมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นท่านต้องเข้าใจว่าท่านเป็นนักบวชเนี่ยทำไมเขาไม่ให้ยุ่งกับสีกาทำไมว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมต้องทำนะต้องฝืนถ้าท่านเลือกทางนั้นแล้วท่านก็ต้องไปทางนั้นก็บรรลุได้เหมือนกันพระพุทธองค์ก็ทำตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าพระองค์ก็สามารถดับขันปรินิพานกลับบ้านนะที่พระองค์ทรงจากมาได้ไม่ใช่พระองค์ไม่ได้หายสาบสูญเพราะดวงพระจิตวิญญาณของพระศาสดานั้นก็เป็นกล่องพลังงานเหมือนกับของท่านนั่นแหละโอเคไหมเพื่อคนตัวเองให้เป็นท่านเริ่มเห็นไหมฮะแค่ภารกิจหลักอย่างแรกที่ท่านต้องทำให้สำเร็จก่อนอย่างอื่นนะต้องทำตัวเองต้องช่วยตัวเองก่อนคนตัวเองให้สำเร็จซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถมันมาจากสิ่งนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะให้คนอื่นเนี่ยช่วยเอาจิตหยาบของคุณที่เป็นเหมือนกับเป็นเปลือกก่อนอย่างอื่นนะต้องทำตัวเองต้องช่วยตัวเองก่อนคนตัวเองให้สำเร็จซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถมันมาจากสิ่งนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะให้คนอื่นเนี่ยช่วยเอาจิตหยาบของคุณที่เป็นเหมือนกับเป็นเปลือกก่อนอย่างอื่นนะต้องทำตัวเองต้องช่วยตัวเองก่อนคนตัวเองให้สำเร็จซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถมันมาจากสิ่งนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะให้คนอื่นเนี่ยช่วยเอาจิตหยาบของคุณที่เป็นเหมือนกับเป็นเปลือกที่กูถอยตูดเข้าไปอยู่และกูปลอดภัยได้เพราะจุดอ่อนของกูอยู่ที่ตูดใช่ไหมถูกไหมถูกมดกัดตูดกูก็ตายแล้วเนี่ยไอ้ปูเสฉวนหน้าตาเหมือนปูเปลือกแข็งๆแต่ตูดเนี่ยเหมือนหอยเลยถอยเข้าไปอยู่ในหอยนะแต่โผล่หน้าออกมาโชว์มีกล้ามนะกล้ามใหญ่เหมือนกูเป็นปูชนิดหนึ่งก็เรียกปูเสฉวนนะใช่ไหมฮะพี่น้องครับเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยจะมาช่วยท่านไม่ได้เอาจิตหยาบของท่านไปสวมคืนให้กับจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวท่านเองไม่ได้ที่เขาเรียกว่ากรรมใครกรรมมันภารกิจใครภารกิจมันอัตตาหิอัตโนนาโถมาจากสิ่งนี้ต
ท่านต้องพึ่งตัวท่านเองแต่ที่เรายกตัวอย่างให้มันเป็นโลกิยธรรมเพื่อท่านที่ยังเข้าถึงโลกุตรธรรมตรงนี้ไม่ได้ท่านก็จะได้เข้าใจง่ายๆว่าเวลาหิวคนอื่นกินแทนได้ไหมเวลาปวดท้องอื้อคนอื่นอื้อแทนท่านได้ไหมปวดท้องฉี่คนอื่นฉี่แทนได้ไหมเวลาท่านง่วงนอนให้คนอื่นหลับแทนท่านแล้วท่านจะหายง่วงได้ไหมไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าพึ่งตัวเองนี่คือเอาโลกิยธรรมมาสอนแต่สิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมนะแล้วก็สามารถอธิบายให้เห็นภาพแบบโลกุตรธรรมได้ก็คือต้องยกตัวอย่างของจริงพูดให้ท่านฟังพระบิดาทรงออกแบบว่าอย่างนี้อะถอดออกแล้วเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งโตขึ้นก่อนวัยเบญจเพสต้องรีบนะฮะให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันกับไอ้คราบที่ลอกออกมาให้ได้เพราะอะไรฮะเพราะจิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่จิตหยาบอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเข้าใจหรือยังครับนี่คือธรรมะที่ท่านต้องปฏิบัติท่านเห็นไหมว่าภารกิจท่านเยอะยังมีอีก2ข้อนะแค่นี้ท่านจะว่างไหมเป็นนั่งหลับตาจูงจิตจูงจิตเชื่อมกับจักรวาลเพื่อหาความร่ำรวยเพื่อจะเป็นเศรษฐีเราถึงเตือนว่าอย่าหาทำอย่าถูกหลอกให้เสียทรัพย์แค่ท่านหมุนธรรมจักรได้อะเดี๋ยวพระบิดาทรงประทานรางวัลให้ท่านเองว่าท่านไม่อดตายแน่นอนท่านเชื่อเราแต่อย่าไปหวังรวยทางลัทธิด้วยอบายมุขใช่ไหมการพนันเลยหรืออะไรต่ออะไรช่อฉนคนโกงอะไรพวกนี้อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่เห็นแก่ตัวนะกรรมเก่าๆที่ติดตัวมาบทเรียนบททดสอบอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าท่านใช้ความรักกับปัญญาท่านสอบผ่านหมดท่านไม่ต้องกลัวเลยนะท่านอายุยืนยาวได้เป็นร้อยปีพันปีเหมือนไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวพวกนั้นเพราะพวกนั้นมันมีสมองก้อนเดียวไงมันเลยได้เปรียบพวกท่านมันเลยไม่มีกฎแห่งกรรมมันเลยไม่ต้องตายมันไม่ต้องสลัดกายหยาบทิ้งเพื่อจะมาเกิดใหม่แล้วใช้กายหยาบใหม่เสียเวลาในการเกิดใหม่นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันก็วนไปวนมาเกิดเป็นสังสารวัฏโดยที่ท่านหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมกูหนีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปผลไม่ต้องหนีครับเราต้องเอาชนะมันครับเอาชนะการเวียนว่ายตายเกิดเราเอาชนะได้ครับทำอะไรยังไงฟังรายการเราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งมีคำตอบไปเรื่อยๆชัดหรือยังครับเห็นไหมฮะว่าที่ท่านศึกษาธรรมะอยู่เดินตามหลังคนนำทาตาบอดอยู่นะมันเดินคนละทางกับมรรควิถีของจิตจักรวาลถูกต้องไหมซึ่งมรรควิถีของจิตจักรวาลนั้นเป็นมรรควิถีที่หรือเป็นเส้นทางที่เราไปแล้วเราเพิ่งกลับมาและเราจำทางได้ว่ามาทางไหนเราต้องพาท่านกลับไปทางนั้นเนี่ยทางนั้นก็คือทางนี้โอเคนะเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ประการที่สองเพื่อคนตนเองให้เข้ากับผู้อื่นเมื่อท่านยกระดับจิตหยาบสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วท่านก็กลายเป็นคน2มิติที่เป็นหนึ่งเดียวได้แล้วคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสั่นสะเทือนออกมาผ่านด้วยการกระทำของขันห้าได้เป็นผลสำเร็จท่านเป็นมนุษย์และเมื่อท่านคนตัวเองจนเป็นมนุษย์ได้สำเร็จเพราะใช้ความรักกับใช้ความฉลาดทางปัญญาใช่ไหมเป็นตัวขับเคลื่อนขันห้าท่านก็ต้องทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือเด็กค่อยๆโตขึ้นใช่ไหมตอนเล็กๆเนี่ยทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวภายใน25เบญจเพสพอทำสำเร็จก่อน25ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่สำเร็จได้เร็วเท่าไหร่เป็นมนุษย์ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต้องคนตัวเองให้เข้ากันกับผู้อื่นคนอื่นเนี่ยบางคนอาจจะทำข้อหนึ่งเนี่ยปฏิบัติทำและบรรลุข้อหนึ่งได้ก่อนท่านหรือบางคนยังต๊อกแต๊กต๊อกต่ออยู่ยังไม่บรรลุใช่หรือไม่ไอ้ผู้ที่ยังไม่บรรลุเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านหรือทำดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปกับท่านบ้างท่านก็ต้องมีหน้าที่เมื่อท่านบรรลุแล้วในข้อหนึ่งมันง่ายสำหรับท่านมากเลยเพราะท่านหมุนธรรมจักรในตัวเองได้แล้วหน้าที่ของท่านในข้อ2คือท่านต้องชวนคนรอบข้างเขาหมุนธรรมจักรให้ได้ด้วยพระบิดาก็ให้เด็กอย่างท่านยังไม่ออกจากอ้อมอกของพ่อแม่ก็ท่านก็ต้องหมุนเรียนรู้จะหมุนกับพ่อกับแม่ทำยังไงจะให้พ่อรักทำยังไงจะให้แม่รักท่านต้องสอนลูกของท่านทำตัวอย่างไรจะให้พ่อรักแม่รักนั่นคือการช่วยกันกับพ่อกับแม่หมุนธรรมจักรในครอบครัวทำยังไงจะรักพี่รักน้องถ้าทำสำเร็จนะจริงๆมันไม่ยากแล้วเพราะคนตัวให้เป็นมนุษย์สำเร็จแล้วใช่ไหมเป็นมนุษย์แล้วไม่ยากเลยในทำข้อที่สองข้อแรกข้อเดียวที่มันยากแต่มันยากไหมถ้าเด็กคนนั้นยังคิดไม่เป็นยังไร้เดียงสาโอกาสจะสอนให้นะใช่สังเกตไหมเวลาจะเขียนกอขอกอกาเนี่ยท่านรอจนแก่แล้วท่านค่อยมาหัดเขียนหรือต้องเขียนตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วมันจะเขียนสวยมากและเขียนได้คล่องแคล่วว่องไวใช่ไหมต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆคนโบราณก็ใช้สัญชาตญาณสอนพวกท่านอีกว่าไม้อ่อนหรือไม้แก่ล่ะที่ดัดง่าย
ไม้อ่อนดัดง่ายใช่ไหมไม้แก่ดัดยากใช่ไหมแปลว่าแก่หนังเหนียงยานแล้วนะมันสอนยากทำตั้งแต่เด็กๆง่ายกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระบิดายังไม่ให้ออกนอกบ้านยังให้ปฏิบัติคือคนตนเองกับคนรอบข้างเป็นลูกก็ต้องคนกับอีพ่ออีแม่ของเฮานะไอพี่ไอน้องนะสู่เจ้าที่อยู่รอบๆฝึกกับคนในครอบครัวเพราะมันมาเป็นครอบหรือมันเป็นครัวหรือเอาครัวมาครอบทุกคนอยู่ในฝาชีเดียวกันได้เพราะรักกันเนี่ยเมื่อรักกันเนี่ยการที่เราจะอดทนอดกลั้นให้อภัยเพื่อจะหมุนธรรมจักรแทนที่จะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทด้วยการหมุนธรรมจักรมันหมุนธรรมจักรกันง่ายมากเลยเพราะเริ่มต้นด้วยความรักไม่มีใครหรอกมีครอบครัวแล้วไม่แต่งงานการแต่งงานกันแปลว่าเป็นประกาศให้ประกาศให้โลกรู้ให้สังคมเขารู้ว่าเองกับข้าหรือมึงกับกูเนี่ยรักกันเว้ยก็ประกาศว่าเนี่ยเราจะเป็นทองแผ่นเดียวกันนะจริงๆไม่ใช่ทองแผ่นเดียวกันเราจะมีท้องแผ่นเดียวกันหน้าท้องแผ่นเดียวกันโอเคไหมและมนุษย์เราก็เอาไม้โถออกเราบอกว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันคือเป็นท้องแผ่นเดียวกันเข้าใจยังนี่คือคำที่พระบิดากำหนดมาแล้วมนุษย์ก็เพี้ยนเองนะเพราะไปอายว่าอุ๊ยอะไรว่าคนเราแต่งงานกันเป็นท้องแผ่นเดียวกันเอาไม่จริงเหรอใช่ไหมอ้าวลองถามดิไอ้คนที่แต่งงานแล้วอ่ะท้องแผ่นเดียวกันไหมเล่ายกเว้นตอนนี้กลายเป็นคนละแผ่นเพราะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยไม่ได้นะฮะนี่เราก็พูดเรื่องจริงให้ฟังนี่คือธรรมะไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่นิยายน้ำเน่าไม่ใช่ละครเห็นไหมบางคนเสือทะลึ่งอ่ะเอาธรรมะจริงๆที่พระบิดาสอนเนี่ยแฮปเอาไปแล้วไม่บอกด้วยนะแล้วเสือเอาไปเขียนเป็นบทละครเป็นบทเป็นนิยายน้ำเน่าแล้วไปหลอกคนเขาอีกว่าเป็นความคิดของตัวเองเก่งมากที่เขียนเองเนี่ยนะหนังสือหนาตั้ง400เล่มเอ้ย400หน้ากูเขียนเองทั้งหมดอ่ะให้มันกล้าสาบานไหมล่ะกล้าสาบานไหมว่ากูเขียนเองใครก็ไม่รู้ไม่กล้าบอกพระเจ้าบอกว่าซอสไหนก็ไม่รู้นะมาส่งเสียงดังอยู่ในหัวเลยทำให้กูเขียนได้ต้องลุกขึ้นเขียนตอน2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. ตอนเงียบๆกูเขียนมันนะถ้าแน่จริงเขียนเรื่องใหม่ไม่ต้องนะอย่าเอาเล่มยาวของเก่ามาเขียนนะแล้วให้มีคนนั่งดูอยู่แล้วเขียนแล้วบอกเขาว่าเขียนอะไรทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะได้แค่เล่ม2เล่มเท่านั้นนะครับเพราะเอาไปได้แค่นั้นมากกว่านั้นคงไม่ได้นะเนี่ยขอโทษนะที่เราแอบเหน็บบางคนเผื่อมันส่งสมุนมานั่งฟังอยู่มันจะได้สะดุ้งสะเทือนนะเพราะทำชั่วไว้เนี่ยคนอื่นไม่รู้หรอกตัวเองน่ะล่ะรู้ใช่หรือไม่ใช่ล่ะนะนะเอาคนตนเองให้เข้ากับผู้อื่นก็แปลว่าอะไรท่านก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าถ้าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้คือรู้จักรักได้ให้อภัยเป็นเนี่ยท่านอาจจะประพฤติตนลับหลังคนอื่นได้เพราะท่านยังเป็นเด็กสังคมยังน้อยนั้นได้แต่กับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ใช่ไหมพอปฏิบัติได้แล้วเป็นมนุษย์แล้วท่านก็สามารถที่จะเคยชินหรือคุ้นชินกับการที่จะรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักในสังคมได้เช่นเวลาไปโรงเรียนเพื่อนขโมยดินสอเพื่อนลักยางลบพอกลับมาบ้านมาฟ้องพ่อแม่พ่อแม่โกรธไปฟ้องครูไอ้นี่แสดงว่าพ่อแม่มันโง่ครูจะสอนลูกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พ่อซื้อให้ใหม่เราไม่ยากจนลูกเขาขโมยของลูกไปแสดงว่าหนึ่งพ่อแม่เขาอาจจะไม่สั่งสอนนะเพราะการลักขโมยหนูก็รู้ใช่ไหมว่าลูกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีลูกอย่าไปเอาอย่างเขานะลูกนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเป็นประสบการณ์ตรงของลูกเลยโดยที่ลูกไม่ต้องไปชั่วเองเขาทำชั่วกับลูกนะพ่อแม่สอนลูกสอนให้ลูกใช้ปัญญาใช้เหตุผลและสงสารเขานะลูกนะแสดงบ้านเขายากจนมากยางลบแท่งหนึ่ง5บาท10บาทพ่อแม่เขายังไม่มีปัญญาให้ลูกเขานะซื้อใช้ให้เขาไปเถอะลูกพ่อกับแม่ยังมีตังค์นะลูกนะให้เขาไปถามว่าถ้าคุณสอนลูกคุณแบบนี้โตขึ้นมามันเป็นนักการเมืองเนี่ยมันจะมาคอร์รัปชันไหมมันจะมาคิดโกงบ้านโกงเมืองกินประเทศไหมมาทำงานอยู่ที่บริษัทมันจะช่อโกงบริษัทไหมเพราะมันสันดานเนี่ยใช่ไหมมันสอนให้รู้จักมีจิตที่เมตตาสอนให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาท่านเห็นไหมครับดันทะลึ่งเสือกไม่สอนใช่ไหมอ้างว่าไม่ว่างอีตอนทำลูกแต่ขยันทำเวลาเยอะแต่อีตอนสอนลูกอะเวลาลูกคลอดออกมาแล้วนะก็เสือกบอกว่าไม่ว่างแล้วจะมีไปทำไมครับคุณรู้ไหมคุณบาปนะแบบนั้นนะบาปมากเลยครับแล้วกรรมถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงนะคุณต้องกุลาเกิดมาคุณจะถูกพ่อแม่ของคุณในชาติหน้าเนี่ยทิ้งแล้วเขาจะไม่รักคุณมีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่อยากให้พ่อแม่รักแล้วอยากให้พ่อแม่ทอดทิ้งเขาจะไม่ใส่ใจคุณเลยคุณจะหัวหกก้นขวิดยังไงคุณจะมีกินไม่มีกินเขาไม่สนเลยเพราะชาตินี้คุณอ้างกับลูกว่าพ่อแม่ไม่ว่างต้องทำมาหารับประทานอย่ามาอ้างครับต้องไม่มีเงื่อนไขเขาเรียกว่ารักได้อย่างไร้เงื่อนไขใครทำผิดอยู่แก้ไขซะครับถ้ายังทันนะถึงแม้จะมีชาติหน้าให้คุณหรือไม่ทราบ
แต่เราต้องพูดเพื่อบันทึกเอาไว้เพราะเด็กๆจากฟ้าสีครามมาเกิดเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ก็ต้องใช้พระคัมภีร์จิตจักรวาลนี่แหละครับไม่ได้ใช้ตำราหรือพระคัมภีร์เล่มไหนใช้ของจิตจักรวาลนี่แหละครับเพราะมันชัดตรงที่สุดคนที่เข้ากับผู้อื่นแปลว่าอะไรเขาทำชั่วก็ต้องรักให้ได้เขาทำดีก็ต้องรักให้ได้ไม่มีเป็นอื่นมีแต่รักอย่างเดียวแล้วถามว่าถ้าท่านไม่ฝึกในการหมุนธรรมจักรก็คือคนตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นคือหมุนธรรมจักรร่วมกับคน

ทำแบบนั้นอีกนี่คือข้ออ้างครับนี่คือเงื่อนไขที่มนุษย์เราชอบใช้เราบอกแล้วไงเราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเราต้องทำที่ตัวเองพระบิดาไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มาเกิดเพื่อจะจัดการคนอื่นนะครับให้จัดการตัวเองดูแลตัวเองพึ่งตัวเองเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากวนตีนเราหรอกมาอะไรเรานะเราต้องพึ่งตัวเองเขามีหน้าที่ยื่นบททดสอบให้กับเราเขาทำผิดซ้ำซากทำในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบอยู่ซ้ำซากนั่นแสดงว่าเขามองจิตวิญญาณเขาเห็นแล้วว่าเรายังสอบตกอยู่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาคือกวนตีนเราไปเรื่อยครับถ้าคุณสอบผ่านนี่เขาจะเหลวไหลอะไรยังไงคุณจะมองไม่เห็นคุณจะมองไม่เห็นเพราะจิตวิญญาณเขาจะบังตาคุณไม่เห็นสันดานไม่ดีของไอ้หมอนั่นอีกคุณจะมองข้ามเขาเรียกมองข้ามได้เลยครับทุกวันนี้คุณมองไม่ข้ามมองไม่ผ่านเพราะคุณสอบตกคุณเข้าใจไหมเราคงต้องสร้างบทเรียนสอนว่าวิธีการข้ามผ่านกฎแห่งกรรมข้ามผ่านบทเรียนข้ามผ่านบททดสอบต้องปฏิบัติตนยังไงคุณต้องคิดเองบ้างถ้าคุณเชื่อตามพระบิดาที่ให้เรากล่าวแสดงว่าคุณไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกของคุณมันก็จะสอบผ่านยากนะเห็นไหมคุณต้องสอบผ่านให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขอาจารย์หนูรักทุกคนได้แต่ยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหมอาจารย์หนูต้องสอบตกเพราะอีเวนนี่มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูให้โอกาสมาแล้วหนูให้โอกาสและหนูก็ต้องให้โอกาสไปเรื่อยๆเพราะหนูคือผู้ให้ไม่ใช่ผู้เอาไม่ใช่ผู้เอาโอกาสจากเขาหนูต้องให้โอกาสเขาหนูถึงจะประสบความสำเร็จนี่คือเงื่อนไขที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้จำได้ไหมเราบอกว่าพระองค์ออกแบบไว้อย่างนี้พระองค์ให้เรามาพูดอย่างนี้ถ้าท่านทำตามแบบที่พระองค์ออกแบบไว้มันจะไปยากตรงไหนอะครับมันยากตรงที่ท่านจะทำหรือไม่ทำมันยากตรงที่ท่านยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่เขามาช่วยทดสอบท่านด้วยว่าถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้กิเลสต้องไม่หนาตัณหาต้องไม่เยอะอารมณ์ขยะต้องไม่มีใช่หรือไม่มันง่ายนิดเดียวแค่ข้อหนึ่งทำสำเร็จข้อ2ก็ง่ายขึ้นแต่ท่านต้องฝึกให้ชินเพราะข้อ1ตอนยังเป็นเด็กนั่นน่ะไอ้เงื่อนไขที่ก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเนี่ยพี่เขามาแย่งลูกอมขนมเนี่ยนะก็คนกันเองนะไม่ใช่คนข้างบ้านถูกไหมพอไปโรงเรียนนะขนาดกับพี่กับน้องไม่ยอมเลยนะมันมาแย่งขนมกินมาลักขนมกินพอไปที่โรงเรียนนะเอาเรื่องนึงนะไปตีตาตาตีไปชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วมาฟ้องพ่อฟ้องแม่ว่าก็เพราะว่าเขามาลักของหนูเขามาฉกเอาของขนมของหนูที่หนูชอบกินอยากกินมาเอาไปอ่ะหนูยอมไม่ได้รู้เลยชกหน้ามันเลยรู้เลยกัดหูมันขาดเลยเห็นไหมก็ไปจากบ้านก็ไปจากบ้านพ่อแม่ไม่สั่งสอนอ่ะใช่ไหมจะให้ครูที่โรงเรียนสอนทั้งวิชาการแล้วยังมาสอนทั้งวิชาเนี่ยวิชาโลกด้วยเนี่ยมันไหวไหมครับไม่ไหวนะครับอย่าไปคิดว่าพึ่งครูบาอาจารย์ได้เพราะขนาดลูกครูเองยังไม่มีปัญญาสอนเลยใช่ไหมพ่อแม่ใครคนนั้นต้องรับผิดชอบโอเคไหมคนให้ข้ากับผู้อื่นแต่เราจะทำสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราชำนาญคำว่าชำนาญแปลว่าคุณต้อง practice คุณต้องปฏิบัติคุณต้องประพฤติเห็นไหมถ้าคุณเข้าป่าไปนั่งอยู่คนเดียวปีกวิเวกอยู่คนเดียวถ้าคุณเป็นคฤหัสถ์นะเราบอกว่านักพรตนักบวชหรือพระนี่ไม่เกี่ยวนะเพราะเราพูดนี่เราไม่ได้สอนพระนั่นพระนี่เป็นผู้ที่เลือกเส้นทางพิเศษเวลาสอนก็ต้องสอนผู้ที่เลือกเส้นทางพิเศษว่าต้องสอนอะไรแต่นี่เราสอนคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ตามที่พระบิดาทรงเมตตาต้องคนตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นให้ได้ด้วยนึกออกไหมผู้นี้คือใครอ่ะพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวต้องเรียนรู้โดยอาศัยความรักเป็นเดิมพันเพราะเราทุกคนธรรมชาติรักพ่อรักแม่พ่อแม่ทุกคนธรรมชาติคือรักลูกพี่น้องทุกคนในครอบครัวอาจจะรักบ้างไม่รักบ้างถ้าพ่อแม่ดันทะลึ่งลำเอียงรักลำเอียงนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกทุกคนและให้รู้ว่ามึงต้องทำให้ดีนะมึงทำให้ดีกูก็ไม่รักนะกูรัก ลูกที่ดีลูกที่น่ารักอยากให้พ่อแม่รักต้องเป็นลูกที่ดีทั้งหมดนะทุกคน2คน3คนต้องรักกันอะไรเงี้ย นั่นคือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องทำเข้าใจยังฮะนี่คือการหมุนธรรมจักรด้วยความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองโดยไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมก็ตามมโนกรรมที่บริสุทธิ์มันทำให้วจีกรรมกับกายกรรมนั้นบริสุทธิ์2แล้วนะ3เพื่อช่วยกันคนให้โลกหมุนการปฏิบัติธรรมของมนุษย์ไม่ใช่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็สรุปว่านั่นแหละนิพพานแล้วการปฏิบัติธรรมตรงนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวเพื่อช่วยกันคนให้โลกหมุนการปฏิบัติธรรมของมนุษย์ไม่ใช่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็สรุปว่านั่นแหละนิพพานแล้วการปฏิบัติธรรมตรงนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวเพื่อช่วยกันคนให้โลกหมุนการปฏิบัติธรรมของมนุษย์ไม่ใช่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองตายแล้วไม่ต้อง

กลับมาเกิดอีกแล้วก็สรุปว่านั่นแหละนิพพานแล้วการปฏิบัติธรรมตรงนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวทุกข์นะปวดท้องอึปวดท้องฉี่วิธีการปลดก็คือไปเข้าส้วมแล้วจะฉี่หรือจะอึก็เชิญแล้วก็ออกเกิดอีกแล้วก็สรุปว่านั่นแหละนิพพานแล้วการปฏิบัติธรรมตรงนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวทุกข์นะปวดท้องอึปวดท้องฉี่วิธีการปลดก็คือไปเข้าส้วมแล้วจะฉี่หรือจะอึก็เชิญแล้วก็ออกเกิดอีกแล้วก็สรุปว่านั่นแหละนิพพานแล้วการปฏิบัติธรรมตรงนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวทุกข์นะปวดท้องอึปวดท้องฉี่วิธีการปลดก็คือไปเข้าส้วมแล้วจะฉี่หรือจะอึก็เชิญแล้วก็ออกไปแขวนอยู่ตรงไหนหรือไปตกอยู่ตรงไหนไม่สนขออย่างเดียวไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็พอแล้วเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์มันทุกข์เวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์เห็นไหมกลัวความทุกข์แล้วพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหนีทุกข์เพื่อจะดับทุกข์ถามว่าที่พระพุทธองค์สอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราย้ำให้ใช้ความรักความเมตตาช่วยค้ำจุนความสมดุลของโลกเราขยายความให้ว่าใช้ความรักที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกของพลังจิตที่พวกท่านรักกันนี่แหละช่วยทำให้โลกเนี้ยมันบิดแกนหมุนของโลกมันบิดตัวแล้วทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้แล้วโลกก็สงบและสมดุลแล้วท่านเอาเวลาตรงไหนทำเพื่อโลกไปอยู่คนเดียวนะพอโกรธผัวโกรธเมียโกรธลูกโกรธหลานโกรธคนใช้โกรธคนข้างบ้านวัวหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกไปนั่งหลับตาพึมพำอยู่คนเดียวถ้าที่ปัญหานั้นก็ยังอยู่พอกลับจากป่าจากเขาจากเถื่อนถ้ำกลับไปสู่สังคมกลับไปสู่บ้านเรือนของตัวเองกลับไปสู่ผัวสู่เมียสู่ครอบครัวของตัวเองปัญหานั้นหมดไปไหมการเวลามันสามารถแก้ปัญหาที่เป็นตัวการแห่งทุกข์ของท่านได้ไหมปัญหามันก็ยังอยู่ชอบหมกเอาไว้ใต้พรมใช่ไหมก็เลยนั่งทับขี้ตัวเองสักวันหนึ่งมันก็เหม็นออกมาทั้งที่พระพุทธองค์ก็สอนวิธีการแก้ปัญหาเพื่อดับทุกข์เพื่อให้เอาชนะทุกข์ได้ทุกข์สมุทัยนิโรธท่องกันดีนักเนี่ยนั่นแหละเป็นพระสูตรก็คือเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการในการแก้ปัญหาชีวิตในการแก้ปัญหาในการทำงานโดยใช้หลักนั่นแหละอริยสัจ3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธเพื่อทำให้ท่านเนี่ยจัดการกับปัญหาได้ทุกปัญหาปัญหาโลกแตกไม่มีเลยครับแล้วเมื่อปัญหามันหมดไปไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นผลผลิตจากปัญหามันเหตุของการเกิดความทุกข์มันมาจากปัญหาเจอปัญหาแล้วกลัวปัญหาเกลียดปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยทุกข์พอแก้ปัญหาจบปั๊บก็ไม่ทุกข์และพระองค์ยังเมตตาอีกนะปัญหาพวกนี้มันมาจากคนรอบข้างทำให้เราเกิดความทุกข์แต่ขณะที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ดันทะลึ่งไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นก่อนให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวถ้าเราต้องการจะไม่ให้ทุกข์กับคนอื่นไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นเพื่อไม่ให้ความทุกข์นั้นมันถึงตัวเราท่านก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8พระพุทธองค์ก็สอนไปแล้วไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งยากไปกว่านี้เลยมรรค8ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีใครมาทำร้ายท่านหรอกถ้าท่านเป็นคนดีเห็นไหมความทุกข์ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยท่านก็ไปจับเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกันทั้งชีวิตเนี่ยปฏิบัติแต่หาทางที่จะพ้นทุกข์ทั้งที่พระพุทธองค์สอนไปแล้วหาอะไรครับแล้วไปนั่งอยู่คนเดียวความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจิตตัวเองที่สันดานไม่ดีไปวิตกจริตนี่ก็ทุกข์ใช่ไหมไปเกลียดไปกลัวไปโกรธอยู่ที่จิตเรามันทุกข์ทั้งนั้นนะแต่อย่าลืมสิใช่ไหมความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีเหตุมาจากคนรอบข้างหรือมาจากสิ่งแวดล้อมก็ทำให้ท่านทุกข์ได้หนาวไปท่านทุกข์ไหมล่ะร้อนไปท่านทุกข์ไหมล่ะเห็นไหมท่านแอบไปหลบมุมจุ่มปุ๊กอยู่คนเดียว5วัน7วันทิ้งสังคมทิ้งครอบครัวไปท่านรู้สึกสงบใช่ไหมเพราะท่านเอาตัวเองออกไปจากปัญหาท่านไม่ได้แก้ปัญหาท่านเอาตัวเองออกไปจากครอบครัวออกไปจากสังคมเพราะท่านเอาตัวเองออกไปจากปัญหาวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้ท่านไม่ทุกข์เนี่ยมันมี2วิธีพี่น้องครับวิธีแรกก็คือทำที่สิ่งแวดล้อมไปจัดการที่สิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้ท่านไม่มีปัญหาเหตุแห่งปัญหาไม่มีท่านก็ไม่มีปัญหาวิธีที่2ก็คือจัดการที่ตัวกูเองไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งแวดล้อมเราถามว่าทำที่ตัวเราเองกับทำที่สิ่งแวดล้อมอันไหนมันยากกว่ากันนะครับท่านชอบทำเรื่องยากๆใช่ไหมพยายามจะไปจัดการที่คนอื่นใช่ไหมมึงดีกับกูก่อนที่เดี๋ยวกูดีๆกับมึงเราไปบังคับให้คนอื่นดีกับเราเนี่ยมันยากไหมครับเราเคยยกตัวอย่างอะท่านล้วงเงินในกระเป๋านะ100 บาทหรือ1,000 บาทให้กับใครสักคน

หนึ่งเนี่ยมันง่ายกว่าที่ท่านจะให้ใครสักคนเอาเงิน100บาทนะไม่ต้องพันเข้าท่านหรอกในกระเป๋ามันมายื่นให้กับท่านนะใช่ไหมให้คนอื่นเอาสิ่งที่ท่านอยากได้อะจากกระเป๋าของเขานะมายื่นให้ท่านนะมันยากกว่าการที่ท่านจะเอาสิ่งที่เราเห็นว่าเขาอยากได้และท่านพร้อมจะให้ยื่นให้กับเขาด้วยซ้ำท่านเข้าใจสิ่งเปรียบเทียบได้ไหมนี่เป็นโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมนะยังไม่ใช่อนุตตรธรรมเลยในที่พูดเนี่ยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกันคนให้โลกหมุนก็แปลว่าอย่าทำมั่งไม่ทำมั่งอย่าเป็นมนุษย์ได้ในบางเวลาอย่าเป็นสัตว์สังคมคือหมุนธรรมจักรร่วมกันกับคนอื่นเป็นบางเวลาหรือหมุนได้กับแค่บางคนพระบิดาจึงสอนว่าให้อย่างไม่มีเงื่อนไขรักโดยไม่มีเงื่อนไขมันไม่น่ารักกูก็รักได้มันไม่น่าให้อภัยเลยแต่กูก็ให้อภัยได้ไม่ว่ามันคนนั้นจะเป็นใครท่านเห็นหรือยังครับนี่คือการเอาสิ่งที่พระบิดาสอนไปใช้กับชีวิตของท่านอย่าเรียนธรรมะแบบนกแก้วนกขุนทองพี่น้องครับท่านต้องคิดและฟังอย่างมีเหตุผลเห็นไหมฮะท่านได้เห็นชัดยังฮะที่เราบอกว่าคนนำทางตาบอดพาท่านหลงทางอะหลงทางหลงธรรมและหลงธรรมะนะเข้าใจฮะว่าเราไม่ได้พูดเลื่อนลอยเราไม่ได้มาโจมตีนะแต่พวกเขาเลือกทางนั้นก็เป็นเส้นทางของเขาเราไม่มีหน้าที่ไปวิจารณ์ยกเว้นเขาจะฟังเราพูดแล้วเอาไปขบคิดแล้วก็ไปหาทางเลือกของตัวเขาเองเราไม่สามารถจะก้าวล่วงได้แต่ท่านเป็นคารวะท่านต้องฟังเราว่าที่เราพูดได้ถูกไหมช่วยกันคนให้ลูกหมุนให้โลกหมุนพี่น้องครับเนี่ยโลกมันหมุนได้เพราะมนุษย์ทุกคนหมุนธรรมจักรร่วมกันด้วยสมการซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์ยกกำลังสองคูณด้วยเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้าเอ็กซ์แล้วตัวเอ็กซ์มันต้องมีค่าอย่างน้อยสามคนก็แปลว่าจากครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกพ่อคนแม่คนหนึ่งลูกคนหนึ่งสามคนถ้ารักกันได้ท่านก็สามารถที่จะทำให้โลกหมุนได้แล้วท่านเห็นหรือยังครับพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้อย่าถามว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสูตรมันรู้ได้ยังไงเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญมากมีคนหนึ่งที่เคยใกล้ชิดเราแล้วมันแฮปขโมยเอาไปเขียนเป็นตำราเป็นหนังสือแล้วหลอกคนว่าเป็นนิยายหลอกเด็กเพื่อให้เด็กรู้ธรรมะน่ะเอาเรื่องจริงไปเขียนเป็นนิยายเนี่ยเรื่องโลกข้างในมีการปริญญาตันสูตรมันรู้ได้ยังไงเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญมากมีคนหนึ่งที่เคยใกล้ชิดเราแล้วมันแฮปขโมยเอาไปเขียนเป็นตำราเป็นหนังสือแล้วหลอกคนว่าเป็นนิยายหลอกเด็กเพื่อให้เด็กรู้ธรรมะน่ะเอาเรื่องจริงไปเขียนเป็นนิยายเรื่องโลกข้างในมีแท้ของเราไปอ่ะเหมือนกับมีบางคนนะบอกว่าของพระบิดานะกูจะเอาไปก็ได้นะไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังขโมยเพราะไม่ได้ขออนุญาตใช่ไหมไม่ได้ขออนุญาตนะแต่อาจารย์นะเขียนออกมาแล้วเนี่ยคนทั้งโลกใครก็อ่านได้ใครก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ครับนะแต่ไม่ใช่เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเอาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเอาไปใช้ช่วยแนะนำคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เอาไปสมอ้างว่าเป็นของกูนี่ขโมยไปลักลอบไปบอกเอ้ยยังไงอาจารย์ก็เผยแพร่คนก็ฟรีๆอยู่แล้วอ่ะนะกูจะเอาไปกูผิดตรงไหนอ่ะอาจารย์ก็แจกฟรีธรรมะนี่เขาเขียนเป็นตำราเป็นเล่มเยอะแยะเนี่ยเขาก็ให้กับคนอยู่แล้วไม่ได้ให้นะเขาซื้อนะครับเพราะเรามีค่าพิมพ์นะไอคนที่ทำตัวแบบเนี้ยนั่นแสดงว่าชั่วแล้วไม่รู้ตัวว่าชั่วนะเราก็ฝากไว้นะให้แง่คิดนะนะถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยคือการลักขโมยลักขโมยธรรมะก็ผิดนะครับถึงแม้ธรรมะมันเป็นสากลใช่หรือไม่อ่ะธรรมะมันเป็นสากลแต่เอาไปปู้ยี่ปู้ยำเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วให้เกียรติสักนิดก็ไม่มีว่าเป็นของจิตจักรวาล นะมาจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริยัติสกุลนะกลัวคนเขาไม่ยอมรับนับถือกลัวไม่มีเกียรติกลัวไม่มีหน้าไม่มีตาเลยหลอกให้คนเชื่อทุกวันนี้บางคนไปตั้งตัวเป็นโค้ชนะเคยเป็นอดีตเป็นลูกศิษย์เรานะแล้วเป็นนักพูดนะเป็นคนช่างพูดนะช่างจำนันจานะตอแหลเก่งกันพูดง่ายก็เอาของเราไปแล้วไปอวดเพื่อนที่เป็นโค้ชด้วยกันเป็นพวกเจ้าลัทธิด้วยกันเอาของคนนั้นคนนี้ไปผสมกันเสมั่วไปหมดนะแต่ก็ไม่เคยอ้างครูบาอาจารย์ดีแล้วล่ะไม่อ้างเรานะเพราะเอาของเราไปด้วยเพราะเดี๋ยวคนก็มองเอ้ยครูบาอาจารย์คนนี้แม่งเพี้ยนนี่หว่ามีลูกศิษย์เพี้ยนๆนะตัวนี้หลายคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เริ่มได้สติและสำนึกแล้วว่าโอ้เพื่อนกูคนนี้ที่มันทำตัวอุตริเป็นโค้ชเป็นอะไรเนี่ยเป็นเจ้าลัทธิเนี่ยแท้จริงแล้วต้นฉบับของจริงอยู่ที่อาจารย์ปริญญานี่หว่าหลายคนเพิ่งได้สติเห็นไหมนะแล้วเวรกรรมก็ตอบสนองเองมาถึงตรงนั้นนะเราก็ไม่ได้แหนห่วงอะไรแต่เรากลัวว่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปอธิบายผิดนะครับแล้วกว่าจะอธิบายให้ถูกมันยากนะพี่น้องครับทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรม3ข้อท่านเห็นได้ยังครับแล้วทุกวันเนี้ยถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนามีตรงไหนครับที่จิตสำนึกของท่านบอกว่าท่านกำลังทำเพื่อตัวเอง

ทำเพื่อคนรอบข้างทำเพื่อคนทั้งโลกทั้งสังคมและทำเพื่อดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็เพราะพระบิดาออกแบบโลกออกมาเพื่อให้โลกเนี่ยทำหน้าที่ค้ำจุนห้องทดลองของพระองค์คือเอกภพให้มันสมดุลซึ่งต้องออกแบบอะไรต่ออะไรไว้เยอะแยะแล้วปรากฏว่าโลกเนี่ยจะสมดุลได้ต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะมาให้พลังงานกับโลกแล้วทำให้โลกเนี่ยนะมันสร้างความสมดุลในระบบเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเมื่อโลกสมดุลอย่างยั่งยืนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพก็จะสมดุลเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพสมดุลทรงรูปไข่เป็ดเนี่ยที่เป็นเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยซึ่งมีกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่มันถึงจะสมดุลได้นั่นแสดงว่ามนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยสำคัญที่สุดพวกท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมานะไม่ใช่ให้มาแซมแพรมให้มาเละเทะเลอะเทอะบ้าบ้าบอนะมาทำตัวเป็นจอมยุทธเจ้าลัทธิมาไม่ใช่ภารกิจของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดคือการทำตัวให้เป็นมนุษย์ให้ได้และเป็นสัตว์สังคมให้ได้และช่วยโลกให้พลังงานกับโลกเพื่อให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าโลกไม่หมุนอย่างต่อเนื่องโลกก็จะเสียสมดุลเหมือนลูกข่างที่มันจะล้มท่านต้องช่วยสัตว์ที่บอกห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะสัตว์หนึ่งตัวก็เครื่องยนต์แห่งกรรมหนึ่งชิ้นมนุษย์หนึ่งคนก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมหนึ่งชิ้นพระบิดาต้องกำหนดว่าสัตว์กี่ตัวบนโลกที่จะอยู่ได้มนุษย์กี่คนจะมีชีวิตอยู่บนโลกได้เพื่อให้เป็นจำนวนของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ช่วยกันผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกป้อนให้กับแกนโลกแกนแม่เหล็กโลกมันถึงจะระเบิดและบิดตัวได้ที่จะมีออกซิเจนหายใจมีอุณหภูมิอบอุ่นทำให้เราไม่หนาวตายเพราะโลกมันโคจรอยู่ในจักรวาลซึ่งมันเต็มไปด้วยความหนาวใช่ไหมมีออกซิเจนหายใจมาจากแกนโลกใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นที่มาของพระเจ้าสร้างไม่ใช่ซอสบ้าบอคอแตกที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่เอ็มนุษย์ต่างดาวหรือมอดที่มันหลอกว่ามันคือพระเจ้ามันคือผู้สร้างเรากล้าพูดเสียงดังนะเพราะตอนนี้พวกมันกล้าเสนอหน้าแสดงตัวออกมาเพราะพวกมันนะเป็นไฮบริดกันหมดแล้วแต่ซ่อนเลนท่านไม่ได้หรอกถ้ามันมาจากเรปทิเลียนไอ้พวกสีเทาหรือพวกเกรย์นะมันก็จะมีลักษณะโดยเฉพาะของมันพวกเกรย์กับเรปทิเลียนเนี่ยอยู่บนโลกนี้เยอะมากแล้วก็ขณะนี้ไอ้พวกไฮบริดก็เยอะวิธีสังเกตง่ายๆครับพวกไฮบริดนะเพราะพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานเวลาคุยไปคุยมาบางทีชอบแลบลิ้นเลียปากนี่อันนึงนะฮะแล้วก็เวลาเผลอๆเนี่ยเวลาเขายิ้มเวลาเผลอๆท่านต้องดูเขี้ยวมันเขี้ยวของมันจะไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเขี้ยวมันจะแหลมๆครับนะและอย่างต่อมาครับปากจะยื่นๆปากจะยื่นยิ่งไฮบริดมากเท่าไหร่ยิ่งยื่นเนี่ยท่านเห็นมากเท่านั้นนะครับอันนั้นไปสังเกตเอา หน้าตาหล่อๆอย่างเราเนี่ยเป็นพรีเดียนซ์เป็นเมล็ดพันธุ์ของพรีเดียนส์เหมือนพวกท่านนะครับมาได้พูดซะบ้างก็หายอึดอัดนะครับเพราะเราอยากพูดเรื่องพวกนี้มานานพระบิดาไม่ทรงเปิดโอกาสให้เราพูดสักทีพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยในสไลด์แรกที่สำคัญทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมเราพูดมา1ชั่วโมงเนี่ย3ข้อเนี่ยมันคืออนุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆสมาธิกับคำว่าอุดรหรืออุตระแปลว่าเหนือธรรมะก็คือสัจธรรมคือความจริงความจริงที่อยู่เหนือความจริงเบื้องต้นทั้งหมดก็แปลว่าเป็นความจริงที่ลึกละเอียดมากลึกละเอียดเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ท่านจำไหมนี่คืออนุตตรธรรมมันจึงเป็นความรู้ที่แปลกมากท่านไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคนนำทางตาดีตาบอดไม่เคยพูดเรื่อง3ข้อนี้ให้ท่านฟังใช่หรือไม่ล่ะเราเห็นหรือยังว่าทำไมเราต้องรีบแก้กลับมาเกิดก่อนเวลาตั้ง 4-5,000 ปีเพื่อใครครับเพื่อใครก็เพื่อพวกท่านเพราะไม่งั้นมันจะไปกันใหญ่ฮะมันจะหลงทางหลงธรรมสับสนวุ่นวายกันไปหมดนะพอบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ยดีสุดยอดจริงครับปฏิบัติธรรมน่ะมันดีใช่มั้ยแต่ทำอะไรที่มันบิดเบือนเบี่ยงเบนไปหมดเพราะไม่รู้ครับเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเป็นเครื่องจักรเครื่องกลที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกในการให้พลังงานกับโลกเพื่อทำให้โลกมีแรงเหวี่ยงหมุนแล้วทำให้แกาแล็กซี่สมดุลทำให้จักรวาล นี้สมดุลเคยมีใครสอนไหมครับไม่มีใช่ไหมแล้วท่านฟังเราพูดมีเหตุผลไหมครับท่านต้องพยายามฝืนใจเชื่อเราฝืนใจคิดตามเราตรงไหนครับง่ายๆคิดง่ายๆคำถามที่สองแล้วการบรรลุธรรมคืออย่างไรตะกี้นะวิธีการปฏิบัตินะต้องค้น
หลักการปฏิบัตินั่นคือการคนทีนี้ถามว่าแล้วการบรรลุธรรมคืออย่างไรการบรรลุธรรมคืออย่างไรพี่น้องครับมีคำตอบค่อยๆ คิดตามนะครับอย่าคิดแต่จะจดอย่างเดียวทำความเข้าใจด้วยครับท่านจะจดก็ไปดูจาก YouTube วันหลังก็ได้ใช้สมาธิตั้งใจฟังไม่งั้นก็หลับคาจอแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องหลับเบื้องพระพักของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเชียวนะลูกท่านต้องตื่นตัวตลอดตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตื่นแจ้งนั่งตัวตรงๆให้เกียรติพระบิดาหน่อยเราไม่ได้บังคับนะแต่เราบอกว่าถ้าท่านหลับไอ้จิตหยาบของท่านมันจะไม่ทำงานพอจิตหยาบของท่านไม่ทำงานเนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็เป็นง่อยเลยครับเพราะพระบิดาออกแบบไว้ว่าจิตหยาบสั่นสะเทือนจิตวิญญาณถึงจะรับรู้ได้แต่ถ้าสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะจะรับรู้ได้แต่แรงสั่นสะเทือนส่วนผลกรรมที่ทำบาปทำชั่วนั้นจะได้รับรู้ตอนที่อัปโหลดข้อมูลจากจิตหยาบก่อนจะตายอ่ะขึ้นไปหาจิตวิญญาณเพื่อจิตวิญญาณรับเอาทั้งหมดเพราะในฐานะที่เป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนประการที่หนึ่งครับการบรรลุธรรมในขั้นตอนแรกตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบต้องเอาเปลือกหรือคราบของตัวเองถ้าตัวเองเป็นจิ้งหรีดก็คราบจิ้งหรีดถ้าตัวเองเป็นตุ๊กแตนตัวเองก็เป็นคราบตุ๊กแตนเอาจิตหยาบสวมคืนกลับไปให้กับจิตวิญญาณเพื่อจิตวิญญาณมีเปลือกเพื่อจะสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณเพื่อจะทำหน้าที่เพราะถ้าเราสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันของจิตหยาบกับจิตวิญญาณได้นั่นแปลว่าท่านคนตัวเองให้สมดุลได้แล้วท่านถูกเรียกชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้แล้วง่ายๆประการที่สองการบรรลุทำหน้าที่เพราะถ้าเราสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันของจิตหยาบกับจิตวิญญาณได้นั่นแปลว่าท่านคนตัวเองให้สมดุลได้แล้วท่านถูกเรียกชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้แล้วง่ายๆประการที่สองการบรรลุทำหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันของจิตหยาบกับจิตวิญญาณได้นั่นแปลว่าท่านคนตัวเองให้สมดุลได้แล้วท่านถูกเรียกชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้แล้วง่ายๆประการที่สองการบรรลุมีเสียงประคารมกันระหว่างพ่อแม่และลูกๆจับคู่กันสลับไปสลับมาจนหาความสุขสงบหรือสันติสุขในครอบครัวซึ่งเป็นสังคมเล็กๆไม่ได้แสดงว่าไม่สมดุลแต่ถ้าท่านสามารถทุกคนนะพ่อแม่และลูกกี่คนก็ตามรวมทั้งคนรับใช้ด้วยสามารถจะคนตัวเองในแต่ละคนให้สมดุลได้เพราะต้องรับผิดชอบตัวเองมันจะมีผลต่อการที่จะอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างสงบสุขและสมดุลได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับทำข้อหนึ่งสำเร็จข้อสองมันจะสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องมันจะไปยากตรงไหนพี่น้องพระบิดาไม่ได้ออกแบบว่ายากๆให้พวกท่านทำพวกท่านจึงรังเกียจพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าแล้ววันนี้เริ่มเห็นหรือยังว่าถ้าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าไม่มีจริงท่านจะรู้ความจริงตรงนี้ไหมแล้วเวลาตายแล้วจิตวิญญาณเราจะไปไหนเนี่ยคราวนี้จิตวิญญาณเราจะเป็นอะไรเนี่ยคราวนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีพระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเนี่ยแล้วยังรังเกียจพระองค์อีกใช่ไหมฟังคำพูดด่าพ่อล่อแม่กันหรือตัวเองพูดเองด่าพ่อล่อแม่ใครก็ไม่รู้พูดจาหยาบคายฟังได้เฉยแต่พอได้ยินคำว่าพระเจ้าเท่านั้นแหละจะเป็นจะตายทำไมมนุษย์เป็นแบบนั้นคำว่าพระเจ้าคำว่าพระเราก็ไหว้พระใช่ไหมเป็นเจ้าเนี่ยเจ้ามือเองยังชอบเลยใช่ไหมรวยดีเป็นเจ้ามือที่ได้เปรียบยังอยากเป็นเลยแต่นี่พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าในความหมายไม่ว่าจะถอดรหัสมุมไหนแปลความหมายเป็นผู้สูงส่งทั้งนั้นมันจะเป็นขยะน่ารังเกียจน่าเสียเอียนตรงไหนเราอยากทราบป่วยทางจิตหรือเปล่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าวะท่านอ่ะท่านคนที่มาก้าวล่วงเรารับหลังนะหรือมาก้าวล่วงหลังไม่เนี่ยเราถามนะคนที่ดีๆอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะเราขออนุญาตพูดทางสังคมทางโซเชียลเพราะมันเป็นการบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของจักรวาลโลกในสิ่งทุกสิ่งที่เราพูดเพราะเราไม่เอ่ยชื่อเจาะจงใครแต่เราให้สติทางวิญญาณด้วยความรักเท่านั้นแหละโอเคไหมพอสร้างสังคมที่สมดุลในครอบครัวได้เด็กน้อยคนนั้นกับพ่อแม่ก็ออกไปทำงานข้างนอกใช่ไหมก็เอาบทเรียนเอาสกิลเอาทักษะที่ได้ในครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกันเนี่ยรักได้ให้อภัยเพนอดทนอดกลั้นให้อภัยอะไรพวกนี้ฉลาดในการใช้ปัญญาแทนที่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะไรพวกนี้เวลาไปในสังคมไปในที่ทำงานไม่ว่าเป็นราชการหรือเอกชนพ่อกับแม่ก็สามารถเอาความดีงามตรงนี้ที่ปฏิบัติได้จากที่บ้านกับลูกกับผัวกับเมียเนี่ยเอาไปปฏิบัติในสังคมใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมลูกของตัวเองก็ไปปฏิบัติกับเพื่อนกับครูอาจารย์ที่โรงเรียนนี่คือความแยบยลที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้มีใครคิดได้บ้าง

ได้ไหมมีใครคิดได้บ้างวันคิดอย่างเดียวคิดแต่จะทำมาหากินนะทั้งที่เรื่องพวกนี้ก็ควรคิดด้วยเพราะว่ามันเป็นอาหารทางจิตวิญญาณมันทำให้จิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายแต่หาอาหารทางโลกยิ่งกินยิ่งอายุสั้นยิ่งกินยิ่งบวมเหมือนหมู3ชั้นยิ่งกินยิ่งเป็นโรคนิ่วบ้างนะไตวายบ้างนะยิ่งกินยิ่งเป็นเบาหวานบ้างยิ่งกินมากก็เป็นโรคหัวใจบ้างส่วนมากเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคใช่หรือไม่พอกินเยอะกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกหลอกให้กินมั่งเพราะโฆษณาถูกหลอกให้กินหรือไอ้ที่ YouTube นะก็ชอบหลอกนะให้ข้อมูลหลอกๆให้ข้อมูลเท็จๆอ่ะโดยไม่ได้ยืนยันว่าสถาบันไหนเป็นผู้ให้ข้อมูลทุกวันนี้มันสับสนไปหมดเรื่องโควิด-19 เรื่องจริงก็มีเรื่องวัคซีนเรื่องจริงก็มีและเรื่องพวกนี้เท็จก็มีถ้าคนโง่ง่ายยิ่งตายยังเฉียดเราก็เตือนไปเรื่อยๆนะอ่ะการบรรลุธรรมประการที่3ช่วยกันค้ำจุนโลกให้สมดุลได้ถ้าทำสำเร็จตัวชี้วัดนะสังคมครอบครัวใช่ไหมครอบครัวอยู่อย่างผาสุกที่ทำงานก็อยู่อย่างผาสุกก็เป็นเพราะสมาชิกทุกคนที่ออกจากบ้านที่เป็นบ้านที่มีสันติสุขได้เป็นผู้เอาไปสร้างเอาไปค้ำจุนถูกไหมโลกก็เหมือนกันครับเราจะดูว่าโลกเนี่ยพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยช่วยกันค้ำจุนโลกด้วยความรักเพราะหมุนธรรมจักรร่วมกันเป็นผลสำเร็จ ได้เนี่ยให้เราดูตัวชี้วัดคือภัยพิบัติที่เกิดในธรรมชาติเช่นดินน้ำลมไฟมันพิบัติวิบัติจนถึงขนาดบ้านเรือนพังทลายภูเขาพังทลายน้ำท่วมมีคนตายภูเขาไฟระเบิดถูกย่างสดอากาศเป็นพิษตายเหล่านี้ถ้ายิ่งมันเกิดแผ่นดินไหวบ่อยน้ำท่วมบ่อยนะแล้วแรงๆเกิดคลื่นยักษ์สึนามิภูเขาไฟปะทุแรงขึ้นไปทั่วโลกขึ้นเรื่อยๆทุกคนต้องทำสงครามกับภัยพิบัติใดพวกนี้นั่นแหละคือตัวชี้วัดว่าโลกเสียสมดุลหนักแล้วถ้าโลกสงบถึงขนาดที่เวลาฝนตกโดนใบหูท่านน่ะท่านจะไม่รู้จักเจ็บใบหูเวลาฝนตกลงบนหลังคาท่านมันจะมีเสียงเพราะมากแต่ถ้ามันตกลงบนหลังคาท่านเม็ดโตๆเสียงมันดังเปรี้ยงปังเปรี้ยงปังเหมือนประทัดลมพัดแรงจนฝาพังหลังคาเปิดเปิงมันคือตัวชี้วัดในเรื่องของความสมดุลของโลกที่มันเกิดได้หรือไม่ได้ก็เพราะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี่คือตัวชี้วัดเห็นไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้ชัดไหมครับคำจุนโลกให้สมดุลโลกไม่หมุนแล้วแกว่งทรายกลางวันกลางคืนน่ะจะยาวเท่ากันยกเว้นฤดูหนาวกลางคืนเนี่ยจะยาวกว่ากลางวันกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนเพราะพระบิดาให้รางวัลพ่อแม่ลูกเนี่ยจะได้พักผ่อนหลับนอนอยู่กับบ้านได้นานแต่หน้าร้อนน่ะอยู่ใกล้ชิดกันมันยิ่งร้อนเข้าไปอีกนะก็เลยให้กลางคืนสั้นนะกลางวันก็ยาวให้ทำงานเยอะการบรรลุธรรมคืออย่างไรพี่น้องครับนั่นก็คือการบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณการบรรลุธรรมใน3ประการ3ประการที่ท่านเห็นคือ3ข้อเนี่ยมันคือการบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณมันการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติตนร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และโลกร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์คือพ่อแม่ลูกในครอบครัวและครอบครัวอื่นๆหรือคนในสังคมการบรรลุธรรมคือการบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติตนหรือประพฤติตนในชีวิตประจำวันในสังคมร่วมกับคนอื่นลูกผัวตัวเมียไม่ทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกไปหาความสงบสุขไปขึ้นสวรรค์คนเดียวปฏิบัติร่วมกันนั่นคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเพื่อช่วยกันค้ำจุนช่วยกันคนก็คือค้ำจุนความสมดุลของ3อย่างเนี้ยตัวเองคนในครอบครัวหรือคนในสังคมและโลกนี่คือภารกิจถ้าท่านคุยว่าท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมท่านต้องรู้ว่าธรรมะที่ต้องปฏิบัติคืออะไรและปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเข้าใจที่เราพูดยังนั่นแสดงว่าถือศีลเจปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาท่านดูสิครับว่าคิดเองก่อนนะใน3ข้อเดี๋ยวจะเฉลยให้ลึกกว่านี้ใน3ข้อนี้มันเกี่ยวกับตรงไหนมันเกี่ยวโดยตรงไหมมันเกี่ยวโดยอ้อมทุกวันนี้จึง
เราที่จะเราใช้คำว่าบวชนานแล้วใหญ่นิพพานจริงๆไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้ไงเพราะไม่มีใครมาบอกอนุตตรธรรมตรงนี้มันบางคนปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธพระเจ้าและปฏิเสธอาจารย์ปริญญาหาว่าอาจารย์แกเพี้ยนคนเพี้ยนๆ เนี่ยจะอธิบายเรื่องลึกซึ้งขนาดที่คนทั้งโลกนี้ไม่มีใครอธิบายได้ไม่มีใครบอกได้ขนาดนั้นเชียวเหรอยิ่งกว่าปัญญาปาฏิหาริย์ซะอีกยิ่งกว่าอัจฉริยะยิ่งกว่าอริยะซะอีกท่านว่าจริงไหมล่ะท่านลองคิดตามและปฏิบัติดูสิท่านก็จะค้นพบคำตอบแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อริยะหรืออัจฉริยะหรอกเรากล่าวตามพระโอวาทของพระบิดาของพระเจ้าให้ลูกๆอย่างพวกท่านฟังเราไม่ได้เก่งมาจากไหนและเนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยแค่2สไลด์เนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมสไลด์แรกคือจะวิธีปฏิบัติธรรมใช่ไหมแผ่นที่2ล่าสุดที่ท่านเห็นอยู่บนจอนี่คือผลลัพธ์ของการปฏิบัติธรรมคือบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันต้องบรรลุอะไรแบบไหนช่วยให้โลกสมดุลพอโลกสมดุลนี่คือภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์อาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มาเพื่อใช้ความรักที่พระพุทธองค์ใช้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระองค์ตัดสั้นๆแต่เราต้องพูดยาวอ่ะเพราะคนไม่เข้าใจและจะได้รู้ว่าที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระวจนะพระเจ้ากับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้นะครับตรัสเอาไว้ดีแล้วนั้นมันต่างกันไหมมันไม่ต่างกันเลยมันเรื่องเดียวกันเพียงแต่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าใจใครพูดก็เหมือนกันนะครับถ้ามันเป็นสัจธรรมถ้ามันเป็นความจริงเข้าใจไหมนี่คืออนุตตรธรรมท่านรู้จักแต่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมมาเยอะมารู้จักอนุตตรธรรมบ้างเพราะเราคืออนุตตรธรรมมาอาจารย์มากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังและเป็นอนุตตรธรรมแท้ด้วยไม่ใช่เทียมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้ว่าการบรรลุธรรมคืออย่างนี้และรู้ว่าหน้าที่ของการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติธรรมแบบไหนอย่างไรท่านก็จะต้องรู้ทันทีเลยว่าธรรมะที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมธรรมะที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยมันจึงสำคัญมากเพราะธรรมะที่จะต้องปฏิบัตินี่แหละทำให้เราบรรลุธรรมก็คือบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณได้และสามารถที่จะทำให้ดาวเคราะห์โลกในมิติสังของสังคมคือมิติโลกทางกายภาพก็พลอยสันติสุขพลอยมีความสงบสุขไม่ต้องทำศึกสงครามกันไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่ต้องแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเลยใช่หรือไม่พี่น้องครับเพราะทุกคนเนี่ยรักกันหมดเสมอภาคกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนั่นคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาลซึ่งพระบิดาทรงออกแบบว่ายัดเยียดกันไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่ต้องแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเลยใช่หรือไม่พี่น้องครับเพราะทุกคนเนี่ยรักกันหมดเสมอภาคกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนั่นคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาลซึ่งพระบิดาทรงออกแบบยัดเยียดกันไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่ต้องแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเลยใช่หรือไม่พี่น้องครับเพราะทุกคนเนี่ยรักกันหมดเสมอภาคกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนั่นคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของจักรวาลซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้ทำให้พระองค์เนี่ยที่เราเอ่ยนามพระศาสดาสองพระองค์ใช่ไหมทำให้พระองค์เสื่อมตรงไหนอะไรที่ทำให้พระองค์เสื่อมบ้างเราจะไม่พูดลอยๆแต่วันนี้ขออนุญาตนะเป็นต่อยหอยไปก่อน ขอพูดเป็นต่อยหอยไปก่อนแล้วก็พูดความจริงให้ฟังวันหน้านะอ้าวเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งสำคัญพวกท่านจึงต้องรู้ว่าธรรมะที่จะต้องเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติเพื่อการคนตนเองคนสังคมและคนโลกนี้ให้สมดุลทั้ง3มิติเนี่ยทั้ง3ระดับนี้ให้ได้ธรรมะนั้นมันคืออะไรบ้างนี่ไงครับนี่คือสัจธรรมที่ต้องรู้สัจธรรมที่ต้องรู้ถ้าท่านไม่รู้สิ่งเหล่านี้ท่านไม่มีวันจะประสบความสำเร็จไม่มีวันที่จะบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านเป็นตัวจริงของท่านที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ได้ท่านไม่มีวันทำสำเร็จถึงแม้ตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ท่านก็จะถูกไปแขวนอยู่ข้างบนไปแขวนเป็นต้นไม้ที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ปลูกไว้หรือไม่งั้นก็ถูกโยนทิ้งลงไปในนรกไปเป็นขยะหรือวัชพืชที่ไม่ควรจะขึ้นอยู่ในที่ไหนเลยบนโลกต้องถูกโยนลงไปในถังโยนลงไปในบึงไฟเพื่อเผาทิ้งเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสัจธรรมที่ต้องรู้เราขอแบ่งเป็นหมวดนะครับหมวดที่1
นี่เรากำลังพูดเรื่องคนสิจ๊ะจะรออะไรคนสิยะจะรออะไรพูดภาษาชาวบ้านนะแต่ถ้าเขียนเป็นภาษาวิชาการบอกคนสิจะรออะไรเห็นไหมเรื่องคนน่ะผ่านไปนะตอนนี้กำลังพูดเรื่องสัจธรรมที่ต้องนำมาใช้ในการคนนั่นเองครับโลกิยธรรมพี่น้องครับโลกิยธรรมเราก็จะมาให้คำตอบกับท่านว่าแล้วโลกิยธรรมเนี่ยมันคืออะไรโลกิยธรรมนี่คืออะไรหนึ่งเราชอบแยกเป็นพาร์ทย่อชอบแยกเป็นท่อนๆเพื่อจะเอามาตีความให้ท่านฟังให้เข้าใจทีละส่วนโลกิยธรรมก็คือธรรมะที่พระสอนพระก็คือนักบวชนักพรตที่เขาสอนเช่นทำดีแล้วได้ดีนะทำชั่วแล้วได้ชั่วนะโยมอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะโยมมันจะบาปเดี๋ยวตายไปแล้วจะตกนรกหมกไหม้นะโยมนะโยมต้องขยันหมั่นทำบุญเยอะๆถ้าทำบุญได้เยอะๆแล้วโยมก็จะได้ตายแล้วขึ้นสวรรค์แต่ไม่ได้บอกนะว่าตายแล้วจะนิพพานนะตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ตั้งที่จิตวิญญาณนะอาสาพระเจ้าอาสาพระบิดามาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอมาเจอคนนำทางตาบอดก็มาสอนมนุษย์ว่าเวลาตายแล้วนะจิตวิญญาณจะได้ไปสวรรค์ไปเกิดเป็นเทพธิดาเทพบุตรเป็นนางฟ้าแน่ๆเขาเรียกว่าอุตริหาทำในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หน้าที่ด้วยนะฮะธรรมะที่พระสอนก็คือโลกิยธรรมเป็นธรรมะหรือเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนสามารถใช้หน้าต่าง5บานคือตาหูจมูกลิ้นและสัมผัสกายร้อนเย็นเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วก็ใช้จิตหยาบและใช้สมองซีกซ้ายหาคำตอบเข้าถึงความจริงของสัจธรรมระดับโลกิยธรรมนั้นได้นึกภาพออกเช่นน้ำจะต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอนี่คือโลกิยธรรมในแนวที่พระสอนเป็นเหตุเป็นผลเป็นสัจจะถูกไหมนี่คือโลกิยธรรมแต่ถ้าพระสอนต่อว่าเพราะโลกิยธรรมมันเป็นแบบนี้โยมจำไว้เลยโยมจะต้องเมื่อโยมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โยมเป็นผู้ลาภมากดีโยมเป็นผู้ร่ำรวยด้วยสินทรัพย์โยมจึงต้องเป็นผู้เสียสละหรือแบ่งปันสิ่งที่โยมมีมากให้กับผู้ที่มีน้อยก็เหมือนกับน้ำที่มันหยดมันย้อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถ้าพระสอนแบบนี้นี่คือโลกุตรธรรมแต่ถ้าสอนเนี่ยน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเข็นครกขึ้นภูเขามันยากอย่าเข็นครกขึ้นภูเขาอย่าดันอุตริทำในสิ่งที่มันยากเกินตัวครกมันหนักเข็นขึ้นเขาเข็นไปได้แค่ครึ่งทางเผลอๆครกนั้นมันกลิ้งลงมาทับตัวเองขี้แตกตายยังไม่ทันถึงยอดเขาหรอกอันนี้โลกิยธรรมชัดเจนนะโลกิยธรรมคืออย่างนี้ประการที่สองคือธรรมะในชีวิตประจำวันธรรมะในชีวิตประจำวันตะกี้ที่เรายกตัวอย่างทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีกับเขาก็จะดีตอบกลับเรามามันก็คือกฎแห่งกรรมใช่ไหมกฎแห่งการสะท้อนกลับกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวไอเนี้ยเป็นโลกิยธรรมทั้งนั้นเพราะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตัวเองได้เนี่ยพระบิดาจึงสร้างอายตนะภายนอกทั้ง5เอาไว้และจิตเอาไว้ข้างในเพราะข้าง5เพราะพระบิดาสร้างรูปรสกลิ่นเสียงแสงหนาวเย็นร้อนเย็นเอาไว้มนุษย์จึงต้องใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งนั้นเพื่อการเรียนรู้ด้วยปัญญาแล้วจะได้เข้าใจว่าโลกิยธรรมนั้นคืออะไรเข้าใจว่าพระบิดาเนี่ยสร้างโลกิยธรรมอะไรไว้อย่างไรพอเข้าถึงโลกิยธรรมแล้วมนุษย์จะต้องต่อยอดคือใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเอาธรรมะที่ได้จากสมองซีกซ้ายตะเกียเอามาสังเคราะห์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงก่อนถึงจะเอาอาหารที่สังเคราะห์ได้ไปกินไปใช้ในการเจริญเติบโตใช่ไหมมนุษย์ก็ไม่ต่างจากพืชใช่หรือเปล่าท่านเห็นไหมเราพูดเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายท่านรู้ธรรมะเยอะเลยสว่างแจ้งเลยใช่ไหมครับดีว่ามานั่งท่องศีลให้เราฟังเราจำไม่ได้227ข้อมีอะไรบ้างขนาดแค่ศีล5เรายังลำดับข้อไม่ถูกเลยใช่ไหมแต่เรารู้เรื่องพวกนี้พี่น้องครับธรรมะในชีวิตประจำวันนั่นคือโลกเยอะเลยสว่างแจ้งเลยใช่ไหมครับดีว่ามานั่งท่องศีลให้เราฟังเราจำไม่ได้227ข้อมีอะไรบ้างขนาดแค่ศีล5เรายังลำดับข้อไม่ถูกเลยใช่ไหมแต่เรารู้เรื่องพวกนี้พี่น้องครับธรรมะในชีวิตประจำวันนั่นคือโลกเยอะเลยสว่างแจ้งเลยใช่ไหมครับดีว่ามานั่งท่อง

ศีลให้เราฟังเราจำไม่ได้227ข้อมีอะไรบ้างขนาดแค่ศีล5เรายังลำดับข้อไม่ถูกเลยใช่ไหมแต่เรารู้เรื่องพวกนี้พี่น้องครับธรรมะในชีวิตประจำวันนั่นคือโลกิยะน้ำก็จะร้อนตามความร้อนที่ตัวเองเอาไปเติมเมื่อเติมไปเรื่อยๆโดยไม่เอาออกน้ำมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากน้ำที่เป็นของเหลวกลายเป็นไอเพราะมันจะเดือดปุดกลายเป็นไอเมื่อเอาฝากานะไปอังกับไอน้ำที่ขึ้นจากกาหรือจากพวยกาที่มันเป็นงวงๆเนี่ยนะเอาฝามันที่เย็นๆไปรับปรากฏว่าไอน้ำที่มันระเหยลอยขึ้นไปเพราะมันเดือดปุดหรือเดือดปัดมันก็จะควบแน่นเมื่อเจอความเย็นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ที่ฝากาที่เราไปอังเต็มไปหมดเลยนี่คือโลกิยธรรมพี่น้องครับพระบิดาสั่งมันไว้ให้มันเป็นแบบนั้นมันถ้าเราต้องการไอ้น้ำเราก็เอาน้ำไปต้มพระองค์ออกแบบไว้อย่างนั้นถ้าเราต้องการน้ำแข็งก็เอาน้ำไปแช่เย็นแช่แข็งให้อุณหภูมิมันลดลงถ้าทำให้มันเป็นน้ำแข็งค่อยมันลดลงถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นน้ำอื่นก็ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์เนี่ยอุณหภูมิตามปจุดเยือกแข็งอาจจะต้องตามมากเช่นทำไอติมเนี่ยมันต้องมากนะเพราะไอติมมันมีน้ำเชื่อมมันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ต้องใช้ความเย็นมากกว่าปกติที่จะทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งเนาะมันที่จะเป็นไอติมได้ต้องมีเกลือเป็นตัวช่วยเกลือเป็นตัวช่วยดูดความร้อนออกนะออกจากน้ำเกลือเป็นตัวช่วยดูดความร้อนออกจากน้ำแข็งมันทำให้น้ำแข็งแต่ละก้อนเนี่ยเย็นมากกว่าปกติมันจึงทำไอศกรีมได้นี่คือวิทยาศาสตร์มันเป็นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพสามารถใช้อายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นได้นึกภาพออกยังครับนะและถ้าเอาไปใช้เป็นโลกุตตรธรรมถ้าพระไม่ได้สอนท่านสอนตัวเองได้ถ้าเติมความร้อนเข้าไปก็แปลว่าน้ำเนี่ยคนเราปกตินะเหมือนน้ำเย็นนะครับถ้าเราไปเติมความร้อนให้เขาคือไปยั่วให้เขาโกรธให้เขาโมโหโกรธจนหน้าแดงตัวแรงเลยนะความดันสูงเลยก็เหมือนกับน้ำที่มันเดือดพลุ่งพล่านก็แปลว่าไอ้หมอนั่นจะงุ่นง่านจะอารมณ์เดือดเหมือนน้ำเดือดเอาความร้อนเข้าไปใส่เพื่ออย่าไปยั่วโมโหคนอื่นเดี๋ยวมันอาจจะลุกขึ้นยืนขึ้นมาเตะก้านคอเราคอหักตายหรือฆ่าเราตายอย่าไปยั่วยุเขายิ่งร้อนอยู่มันอารมณ์ไม่ดีอยู่อารมณ์เสียอยู่อย่าไปยั่วโมโหมันนะฮะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงห่างๆมันเอาไว้ก่อนเห็นไหมครับนี่คือการเอาเรื่องของน้ำที่ต้มให้ร้อนแล้วมันเดือดเป็นไอเอามาแปลงเป็นความหมายที่จะมาใช้ในชีวิตจริงที่ว่าโลกุตตรธรรมความคิดแบบนี้มันต้องใช้สมองอีกซีกหนึ่งคือสมองซีกขวาแต่ความคิดที่ได้มาเนี่ยถ้าอยากให้น้ำมันร้อนเดือดต้องเอาไฟใส่เข้าไปถ้าเอาไฟออกน้ำก็เย็นลงเอาไฟใส่น้ำก็เพิ่มขึ้นนี่คือโลกิยธรรมท่านเห็นไหมถ้าท่านไม่ติดอาวุธทางปัญญาแบบนี้ท่านจะเป็นผู้บรรลุธรรมได้ง่ายๆได้ยังไงครับเพราะท่านต้องพึ่งตัวท่านเองพึ่งได้ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันพึ่งได้แต่พระศาสดาเท่านั้นแต่อย่าไปพึ่งคนเดียวพ่อกับแม่สำคัญทั้งคู่ให้สเปิร์มกับไข่ทำให้ท่านเกิดมาอย่าไปคิดว่าพ่อสำคัญอยู่คนเดียวหรือจะไปคิดบูชาแม่ว่าแม่สำคัญอยู่คนเดียวแม่จะอวดดีไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อช่วยเพราะแม่มีแต่ไข่ไม่มีสเปิร์มพ่อเหมือนกันนะอย่าอวดดีไม่ง้อแม่นะเพราะพ่อมีแต่สเปิร์มแรดไปเรื่อยนะแต่แม่มีไข่ให้เห็นไหมฮะเราต้องรักทั้งพ่อทั้งแม่พระบิดาสอนไว้ใกล้ตัวอย่างนั้นนะพ่อกับแม่โอเคไหมธรรมะในชีวิตประจำวันโลกิยธรรมคืออะไรคือธรรมะที่ต้องใช้อายตนะเป็นธรรมะที่ต้องใช้อายตนะตรงข้อ3พระบิดาเอามาย้ำกับท่านว่าถ้าท่านหนีตามคนนำทางตาบอดคำว่าตาบอดแปลว่าเขาไปนั่งหลับตาอยู่เขาไม่ได้มองโลกเลยนะครับท่านเป็นคนที่มองโลกขณะที่นักบวชเนี่ยเขาลาโลกลาสังคมแล้วก็ไปหลับตาด้วยปิดหูปิดตาเขาจะเรียนรู้ความจริงในชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมได้ดีเท่ากับพวกท่านที่เป็นคารวาสไหมท่านดันไม่เรียนรู้เองอ่ะใช่ไหมตาดีก็พยายามจะไปหลับปากพูดดีพูดบวชเป็นมงคลก็ได้แต่ดันไม่พูดหูเนี่ยเอาไว้ฟังได้แต่ก็ทำให้หูดับแซ่ไม่ฟังใครแล้วท่านจะเรียนรู้อะไรได้ครับธรรมะระดับโลกิยธรรมต้องใช้อายตนะคือต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่งั้นมันไปสั่นสะเทือนขันห้าในจิตหยาบของท่านไม่ได้เพราะมันคือสิ่งเร้าจิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนจนใช้ขันห้าได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่า
มันมีสิ่งเร้าเกิดขึ้นไหมท่านไปปิดเหลือแต่จิตอย่างเดียวท่านนั่งเร้าตัวเองก็เหมือนนั่งเล่น

นิ้วของตัวเองท่านออกข้อสอบเป็นบททดสอบให้กับตัวเองแทนที่จะให้คนอื่นช่วยหยิบยื่นข้อสอบมาให้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ท่านก็เข้าป่าเข้าเถื่อนถ้ำกับเขาไปทั้งที่ท่านไม่ใช่มีอาชีพเป็นนักบวชท่านเข้าใจหรือยังครับเวลาองค์เยซูคริสต์เจ้าสอนก็ดันทะลึ่งได้แต่ท่องจำและทำตามเชื่อตามไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าพระองค์สอนอะไรเนี่ยมันจึงทำให้คนเนี่ยยอมรับนับถือพระองค์เยอะมากด้วยความเชื่อแต่ไม่ใช่ยอมรับนับถือพระองค์ด้วยความจริงความจริงเห็นแค่เรื่องเดียวขออะไรจากพระบิดาขออะไรจากพระศาสดาขอแล้วมักจะได้อ้าวก็เพราะพระองค์มีความเมตตาไงขอถูกคนไงขอถูกรูปธรรมไงขอจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเนี่ยขอจากพ่อถ้าเราสำนึกถึงพ่อรักพ่อขอแล้วพ่อก็ให้หลายคนก็เลยรีบไปนับถือศาสนานั้นแต่ไม่เข้าใจความจริงไม่เข้าใจว่าพระองค์สอนอะไรไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยวันนี้เราพูดกับคนทุกศาสนาส่วนท่านจะนับถือศาสนานั้นนั้นต่อไปหรือนับถือมันครบทุกศาสนาเลยเป็นเรื่องของท่านเราเห็นดีด้วยไม่มีศาสนาไหนในโลกนี้ยกเว้นลัทธินะไม่มีศาสนาไหนที่ไม่ดีไม่มีศาสนาใดที่ไม่มีศาสนาใดที่ท่านไม่ควรประพฤติปฏิบัติต้องประพฤติตามคำสอนของพระศาสดานั่นแหละแต่อย่าไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดเพราะบางทีมันบิดเบือนเบี่ยงเบนทั้งที่เจตนาก็มีไม่เจตนาก็มีแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มาฟังจิตจักรวาลเราจะเอาหัวใจมาพูดให้ฟังเราจะไม่แบกต้นไม้หรือไม่กอบโกยเอาใบไม้หมดทั้งป่ามายื่นให้กับท่านหรอกโอ้ยเป็นร้อยปีพันปีก็สอนไม่หมดนะครับเอาเฉพาะที่ท่านใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงแล้วคนให้ครบนะ3คนน่ะให้สมดุลทั้ง3ระบบ3มิติเพื่อให้ท่านกลับบ้านได้ก็พอแล้วครับประการที่4ธรรมะที่ต้องใช้สมองซีกซ้ายโลกิยธรรมเป็นธรรมะที่ต้องใช้สมองซีกซ้ายนั่นแสดงว่าเวลาท่านฟังนักบวชนักพรตเขาสอนเวลาอ่านพระไตรปิฎกท่านเชื่อแล้วจำเพื่อมาทำตามแค่นั้นหรือเปล่าท่านต้องใช้สมองซีกซ้ายคิดด้วยเหมือนอย่างที่เราบอกท่านเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดโลกียธรรมโลกุตตรธรรมหรืออนุตตรธรรมให้ท่านฟังท่านต้องใช้สมองของท่านคิดตามตลอดอย่าขี้เกียจคิดก็เลยบอกปฏิเสธกูขี้เกียจฟังมันพลาดอะไรก็มันก็ไม่รู้กูขี้เกียจฟังกูไม่อยากฟังกูปฏิเสธเวลาผ่านไปเรื่อยๆท่านไปสำนึกได้อีก5ปีข้างหน้ามันใกล้เวลาชำระโลกครั้งสุดท้ายมากเข้าไปแล้วท่านจะเสียใจว่าท่านเสียเวลาไปเปล่าได้5ปีโดยที่ไม่ทำอะไรเลยและปฏิเสธด้วยถามว่าจะทันเขาไหมครับจะทันเขาไหมครับจะทันขบวนรถไฟไหมครับทุกวันนี้บางคนยังทำเล่นๆเลยมาฟังจิตจักรวาลอ่านโลกมีความสุขที่ได้ฟังแต่ไม่ทำอะไรให้มันมีอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและจิตวิญญาณของท่านมากกว่านั้นก็เสียชาติเกิดก็เสียดายเนาะโลกิยธรรมใช้สมองซีกซ้ายประการที่5ธรรมะที่ต้องใช้ขันธ์5พระบิดาให้เราบอกไว้ครบ3ทั้ง5ข้อต้องใช้ขันธ์5เป็นธรรมะที่ต้องใช้ขันธ์5จึงจะสามารถบรรลุธรรมะระดับโลกิยธรรมได้ธรรมะที่พระต้องสอนที่ต้องให้พระสอนถ้าสอนตัวเองไม่เป็นก่อนที่เราจะมานะต้องให้นักบวชสอนเพราะเขามีคัมภีร์มีพระไตรปิฎกที่พระศาสดาสอนเอาไว้ดีแล้วใช่ไหมเหมือนใบไม้ที่พระศาสดากำมือมาแล้วเอามาฝากกับพระไว้ให้พระสอนต่อแต่ต้องดูนะว่าพระรูปไหนสอนถูกสอนผิดสอนเบี่ยงเบนไอ้พระประเภทที่พยายามจะมาสร้างคัมภีร์เป็นของตัวเองแล้วอ้างพระพุทธองค์นั่นน่ะก็ต้องคิดนานๆหน่อยนะว่าใครกล้าใครบังอาจเชื่อได้หรือไม่ต้องคิดก่อนถึงจะเชื่อพิสูจน์ก่อนนะอย่าเชื่อตามแม้กระทั่งเราก็เหมือนกันอย่าเชื่อตามทันทีนะต้องคิดให้เข้าใจก่อนว่าเราสอนอะไรพระบิดากล่าวอะไรมาพอท่านเห็นด้วยแล้วท่านค่อยเชื่อท่านจะได้ไม่กลายเป็นคนโง่ง่ายและงมงายธรรมะในชีวิตประจำวันธรรมะที่ต้องใช้อายตนะธรรมะที่ต้องใช้สมองซีกซ้ายธรรมะที่ต้องใช้ขันธ์5ข้อ5แปลว่าเพื่อยืนยันว่าอย่าดับขันธ์5ถ้าท่านดับขันธ์5ท่านเข้าถึงโลกิยะธรรมไม่ได้โอเคไหมสไลด์ต่อไปครับวิธีเรียนรู้โลกิยะธรรมวิธีเรียนรู้โลกิยะธรรมเรียนยังไงครับ1ต้องมีหัวใจนักปราชญ์ฟังนะครับถ้าท่านจะเรียนรู้โลกิยะธรรมวิธีการเรียนรู้ของท่านก็คือท่านต้องสวมหัวใจนักปราชญ์ท่านต้องสวมหัวใจนักปราชญ์ไม่งั้นท่านจะเรียนรู้โลกิยธรรมไม่ได้โลกิยธรรมก็คือธรรมะเบื้องต้นธรรมะเบื้องต้นที่มีอยู่บนโลกเนี้ยที่อยู่รอบๆตัวท่านเนี่ยท่านต้องเรียนรู้
ถ้าท่านไม่เรียนรู้โลกิยธรรมท่านก็จะไม่รู้โลกุตตรธรรมถ้าไม่รู้โลกุตตรธรรมท่านก็จะนำเอาธรรมะที่พระบิดาแฝงเอาไว้กับสิ่งรอบตัวท่านเอามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างชีวิตสร้างจิตวิญญาณของท่านและสร้างสังคมของชาวดาวโลกนี้ไม่ได้และทำภารกิจทางจิตวิญญาณในการค้ำจุนเอกภพให้สงบและสมดุลไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ท่านเห็นนะหลุมดำที่เราเอาลงไว้ใน Facebook เมื่อ2ราตรีที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าขณะนี้ช่างเทคนิคกำลังซ่อมมิลกิเวย์กำลังซ่อมแซมทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมอยู่ถามว่าใครทำให้เสียสมดุลก็ไอ้มนุษย์โลกนี่ไงไอ้มนุษย์บนโลกนี่แหละทำไม่ใช่ใครอื่นคนที่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้แต่พยายามทะลึ่งไปทำลายจิตวิญญาณของตัวเองด้วยวิชาอุตริที่มาดมันไอ้มอดมันหลอกเพื่อจะดูดพลังทางจิตวิญญาณของมนุษย์ไปเพราะเขาเห็นว่ามนุษย์หล่อเท่มนุษย์มันฉลาดและมันมีสมองสองซีกพลังงานตัวนี้มันละเอียดมากมันถึงพยายามคิดค้น G5 ขึ้นมาไงคิดค้น G5 แต่ดันทะลึ่งได้แค่บางเสี้ยวส่วนเอาขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำลายมนุษย์ทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และมนุษย์โง่ๆก็ไปเชื่อตามคลั่งเทคโนโลยีสุดยอดนั่นเนี่ยไอ้ 5G เนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนใกล้เคียงกับระดับของความถี่ของจิตมนุษย์เขาพยายามดูดพลังออกไปเพราะพลังงานเนี่ยมันดูดได้มันดูดกลืนดูดซับได้แลกเปลี่ยนพลังงานได้เขามีอำนาจจิตสูงกว่ามนุษย์หน้าโง่ๆทั้งหลายเขาเคยหลอกว่าเนี่ยกูเป็นพระเจ้ากูเป็นซอร์สของมึงกูสร้างนั่นนั่งนี่เพื่อหลอกให้ตายใจแล้วใช้ภาษาวิชาการพูดแบบที่พวกท่านที่เป็นมนุษย์น่ะไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมวิทยากรคนไหนอธิบายท่านฟังแล้วไม่เข้าใจท่านบอกโอ้โหแม่งวิชานี้ยากมากเลยเพราะแล้วท่านจะดันทะลึ่งประสูไอ้วิทยากรคนนี้แม่งโคตรเก่งว่ะเพราะอะไรไหมมันอธิบายเรื่องโคตรยากเลยกูยังไม่เข้าใจเลยแต่วิทยากรคนนี้แม่งพูดอธิบายเป็นตุเป็นตะเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้คนที่มันพูดมันเข้าใจป่ะคุณรู้ได้ไงว่ามันเข้าใจถ้ามันเข้าใจมันต้องสามารถพูดให้คุณฟังแล้วเข้าใจได้ถ้าเขาพูดอะไรแล้วให้คุณฟังเข้าใจไม่ได้แสดงว่าเขาไม่เจ๋งหรอกคุณเขายังไม่เก่งพอมันทำให้คุณแค่รู้สึกว่าแม่งโคตรยากอะไอ้ว่ากูไม่เห็นมันเข้าใจเลยอะไรของมันวะอะไรของมันวะอะไรของมันวะแล้วก็เลยบางทีก็นั่งหลับไปนั่งวาดรูปการ์ตูนไปมึงจะพูดก็พูดไปหมดชั่วโมงก็จบรับเบี้ยเลี้ยงที่มานั่งฟังวิทยากรพูดเลยกูรู้แล้ววิทยากรก็รับซองกลับบ้านจบละภารกิจมีแค่นั้นพอประเมินก็ไม่รู้จะประเมินว่าอะไรอะนะเพราะกูก็ไม่ได้ฟังแล้วเพราะกูฟังไม่รู้เรื่องก็เลยประเมินว่าวิทยากรเอาไว้ดีไว้ก่อนเขามี4 5ช่องให้ขีดถ้า4ก็คือดีถ้า5ก็ดีมาก excellency อะถ้าหน้าตาหล่อเหลาดีวิทยากรไม่แซวกูนั่งหลับก็ไม่ว่าอะไรกูให้5ประเมินวิทยากรความรู้ที่วิทยากรสอนเป็นยังไงมากดีมากบางคนก็ดีหมดเลยถ้าที่มันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยหน่วยราชการเสียเงินในการฝึกอบรมไปจ้างวิทยากรมาไปเช่าห้องพักโรงแรมอาหาร coffee break เป็นแสนนะครับที่เรานะแค่ไม่กี่หมื่นบาทมันเสือกบอกว่าแพงแล้วมันไม่จ้างนี่เราพูดเนี่ยจะหาว่าเราน้อยใจอิจฉาเขาก็ได้นะแต่เราพูดความจริงนะว่าของเราทำแล้วได้ประโยชน์กว่าเยอะนะคนที่เป็นยุวจิตจักรวาลทายาทเนี่ยรู้ดีว่าอาจารย์สอนดีไหมบางทีพระบิดามาทรงเมตตาสอนเองด้วยซ้ำบางทีพระเชษฐาเราก็มาร่วมกันกับเราในการสอนก็มีครับเพราะท่านเห็นไหมเราสอนไม่ใช้โพยพูดสดๆวิเคราะห์พฤติกรรมสดๆวิเคราะห์จิตวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยนะซิกมันฟรอยยังวิเคราะห์จิตนะวิเคราะห์จิตอย่างเดียวเพราะเขามีตำรามีสูตรของเขาแต่ของเราในวิเคราะห์ทั้งจิตและวิเคราะห์ทั้งพฤติกรรมไม่งั้นเนี่ยเราจะสามารถ modify พฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นบุตรของพระบิดาที่เข้าคลาสของเราได้อย่างไรถ้าไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ท่องของใครมาไม่ได้จำเกมใครมาเล่นแล้วเอามาสอนไม่มีคิดสดๆก็ได้นะฮะอ๋อเดี๋ยวลืมบอกไปครับหัวใจนักปราชญ์หัวใจนักปราชญ์ท่านคงจำได้ตั้งแต่ยังเด็กๆนะโดยเฉพาะคนที่มีอายุ 40-50 ขึ้นไปสุจิปุริคือสุหัวใจนักปราชญ์คือสุตตะแปลว่าเป็นนักฟังที่ดีมีปัญญามีความฉลาดในการฟังเขาเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาถูกไหมนะสุหัวใจนักปราชญ์ป
ป็นนักปราชญ์เมธีต้องมีตรงนี้ต้องเป็นคนเป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่มาฟังอนุตตรธรรมอาจารย์กล่าวอนุตตรธรรมแล้วกูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในโลกนี้แน่นอนคุณได้ยินคืนนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณที่คุณได้รับโอกาสนะคุณก็คือจิตวิญญาณคุณได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณพร้อมกับคนทั้งโลกที่ได้ฟังคุณจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนในสิ่งที่เราพูดมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆคิดเป็นเงินแสนยังไม่ได้คิดเป็นถูกลอตเตอรี่ทุกงวดก็ยังไม่คุ้มยังไม่เสมอเท่ากับธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวทุกคืนวันเสาร์โดยเฉพาะคืนนี้ด้วยเป็นอีกคืนนึงท่านเข้าใจไหมใช่ไหมพอฟังปั๊บไม่ตรงกับที่กูเคยรู้ไม่ตรงกับที่กูเคยเชื่อไม่ตรงกับครูคนที่กูศรัทธากูปฏิเสธทิ้งทันทีเลยว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่มันเป็นการแสดงความโง่อย่างมากทำอย่างกับว่าตัวเองปัญญาอ่อนไม่มีปัญญาที่จะคิดเพื่อเรียนรู้และเอาสิ่งใหม่ๆที่เป็นความรู้ใหม่ทำตัวแบบนั้นนะครับแล้วชีวิตก็เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรามาก็เสียประโยชน์เสียเที่ยวเปล่านะแทนที่เอาประโยชน์จากเรากลับไม่เอาใช่ไหมต้องคิดนะอ่ะจิก็คือจินตนาการหรือจินตนะจินตมยปัญญาแปลว่าความฉลาดในการคิดตามความฉลาดในการคิดตามคิดทุกเม็ดเราก็พูดช้าๆแล้วเน้นย้ำถ้าคิดตามไม่ทันไม่เป็นไรน้องบุญธรรมเขาตัดต่อแล้วอัพโหลดขึ้น YouTube คุณก็ไปดูซ้ำอย่าฟังครั้งเดียวกูเก่งและกูจบแล้วใช่ไหมท่านรู้ไหม 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธองค์อะถึงแม้มีคนอ่านของพระพุทธองค์ไม่จบ 84,000 พระธรรมขันธ์โดยเฉพาะฉบับอภิธรรมมีคนเข้าใจน้อยมากไม่ค่อยมีคนอยากจะเปิดหรอกใช่ไหมครับเขายังต้องอ่านซ้ำอ่านซากอ่านแล้วอ่านอีกทำความเข้าใจแล้วทำความเข้าใจอีกเพราะมันไม่โกยโกยคือมันไม่หมูหมูอ่ะคำว่าโกยนี่แปลว่าไก่นะแต่ทำไมไปเป็นไทยบอกว่าหมูไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหมูหมูนะต้องใช้สมองทั้งสองซีกถ้าคิดไม่เป็นเพราะไม่เคยใช้ไม่เคยติดอาวุธทางปัญญามาก่อนยากมากเห็นไหมต้องฟังต้องคิดบุเวลาคิดแล้วไม่เข้าใจต้องถามผู้รอบรู้หรือถามครูไอ้คนที่สอนน่ะบางคนนะไปฟังเจ้าลัทธิไหนสอนเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้แล้วปรากฏว่าตัวเองไม่เชื่อตัวเองไม่เข้าใจดันเอามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่เหรอเอ้าเราไม่ได้เป็นคนสอนเธอมาถามเราว่าใช่เหรอได้ไงเธอข้องใจเธอสงสัยเธอต้องไปถามครูคนที่สอนเธอถ้าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ครูคนนั้นของเธอสอนแล้วเราดันไปบอกว่าไม่ใช่หรอกเธอแบบเนี้ยครูสะท้อนผิดถ้ากับว่าเราไปก้าวล่วงครูของเธอแล้วนะมันเธออย่าหาทำตั้งแต่มาถามอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยาตันสกุลเนี่ยเราจะถามเธอก่อนว่าเธอเอาความรู้นี้มาจากไหนใครสอนเธอถ้าเธอบอกตัวตนของครูคนที่สอนเธอได้เราจะไล่ให้เธอไปถามไอ้คนนั้นก่อนพอถามแล้วคุณไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ไม่ให้เรามาตัดสินว่าถูกหรือผิดนะใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันคืออย่างไรทำไมถึงไม่ใช่ถ้าจะใช่คืออย่างไรเราจะทำหน้าที่เป็นครูแต่ไม่ใช่ผู้พิพากษาครูคนนั้นของเธอเพราะเราไม่อยากจะไปเกี่ยวกรรมด้วยหรอกไม่ต้องมาหาเรื่องให้เราไปเกี่ยวกรรมกับใครหรอกเราไม่ตกหลุมพรางหรอกเนี่ยโอเคท่านที่ฟังเราพูดอยู่ท่านก็รู้ใช่ไหมท่านเคยมาถามเราเพื่อจะให้เรามีคำตอบและไปเป็นศัตรูกับคนอื่นนะเราไม่หาทำหรอกเราจะปฏิเสธทันทีเลยท่านกลับไปถามคนนั้นถามให้เข้าใจก่อนแล้วถ้าเขาบอกท่านเข้าใจแต่ท่านไม่แน่ใจว่าใช่ไหมท่านค่อยมาถามเราอย่างนี้ได้มันคือการเรียนรู้ไม่ใช่การก้าวล่วงครูนะสุจิปุปุชาใช่ไหมต้องรู้จักถามแต่บางคนโง่อีกครับอยากรู้คำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ตั้งคำถามไม่เป็นท่านอย่าคิดนะว่าไม่มีครับเราเจอหลายคนแล้วท่านต้องฝึกตั้งคำถามถามใครอ่ะถามตัวเองก่อนถ้าถามตัวเองยังไม่เป็นถามตัวเองยังไม่ได้แล้วคุณจะไปถามครูคนอื่นไปถามใครคนอื่นได้ไงขณะถามตัวเองรู้อยู่ดีว่าตัวเองอยากรู้คำตอบอะไรถามตัวเองเพื่อว่าจะได้คำตอบที่ต้องการเพื่อให้ตัวเองคิดนะยังถามไม่ได้สุดท้ายเมื่อเรียนรู้ได้แล้วคนเราอ่ะมันเรียนรู้เยอะมันความรู้มันมีเยอะมากความรู้รอบโต๊ะความรู้รอบตัวมันมีอยู่เยอะมากมันจึงต้องลิขิตอ่ะลิขิตแปลว่าอะไรฮะมันต้องจำลิขิตเอาไว้นะในสภาวะจิตกับปัญญาของสมองสมองก็มีที่มีหน่วยความจำเหมือนกันจิตก็มีหน่วยความจำหน่วยความจำของจิตก็คือสัญญาขันนั่นแหละนะหน่วยความจำของสมองก็คือนะ
ร่องรอยลึกๆของสมองรอยหยักของสมองลึกมากเท่าไหร่ก็จำแม่นมากเท่านั้นส่วนความฉลาดของสมองของมนุษย์ให้ดูที่จำนวนของรอยหยักถ้ามันมีรอยหยักเยอะแสดงไอ้หมอนั่นฉลาดมีรอยหยักน้อยๆแสดงว่าฉลาดน้อยไม่มีรอยหยักเลยครับเรียบปึ๊ดลื่นปึ๊ดแสดงไอ้นั่นน่ะโง่เอานะสังเกตเอาครับนี่เราพูดให้ฟังนะ2มิติครับโอเคมั้ยลิขิตก็คือบันทึกด้วยไม่ใช่จำอย่างเดียวบันทึกเอาไว้

0: งี้เข้าใจครับพี่เอก
1: นั่นคืออะไรครับเป็นอาการที่ท่านใช้คลื่นความถี่ทางด้านบวกของพระเจ้าสั่นสะเทือนเพื่อเปิดมิติเซลล์สมองของตัวท่านเองให้มันเพิ่มจำนวนของเซลล์ให้มากขึ้นจากการฟังซ้ำอ่านซ้ำทบทวนเนี่ยถ้าไม่บอกแบบนี้ไม่มีอะไรจูงใจไม่มีอะไรโมดิเวตใช่ไหมฟังครั้งเดียวกูจบแล้วกูฟังแล้วพระโอวาทพระบิดากูเบื่อหน้าท่านอาจารย์เบื่อหน้าเราเธอก็ไปฟังในเรดิโอการ์เด้นสิหรือถ้าเบื่อหน้าเราฟังแต่เสียงของเราก็ได้ฟังวิทยุเอาใช่ไหมใช่ไหมอย่างที่สองวิธีเรียนรู้โลกิยธรรมก็คือต้องมีความฉลาดเรียนรู้มีหัวใจนักปราชญ์สุจิปุริเรียบร้อยต้องมีให้ครบเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องฝึกถ้าท่านต้องการเรียนรู้แค่โลกิยธรรมเห็นไหมมีเวลาไปหาธรรมไหมนั่งส่องจิตตัวเองนั่งสะกดจิตตัวเองนั่งสั่งจิตใต้สำนึกนั่งจูนจิตไปเชื่อมกับจิตจักรวาลกับอาหารเหวอะไรไม่รู้ไปหาธรรมหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำมีอีกเพียบยังไม่เคยใส่ใจเลยเห็นไหมต้องมีความฉลาดเรียนรู้คนที่ฉลาดเรียนรู้คือคนที่เป็นแบบไหนรู้จักรับรู้รู้จักรับเอาบางอย่างเนี่ยรับรู้แต่ไม่ควรรับเอาบางอย่างต้องปฏิเสธหมดคือไม่รับรู้และไม่รับเอาอีกเพราะกูรับมาเยอะแล้วกูรู้มามากแล้วนั่นคือคนที่ฉลาดเรียนรู้แล้วเวลาเรียนรู้เนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายชัดเจนว่าเรียนรู้เรื่องนี้ทำไมเพราะโลกเนี้ยมันมีเรื่องให้เรียนรู้เยอะมากเรื่องไหนควรเรียนรู้เรื่องไหนไม่สมควรที่จะเรียนรู้ท่านเข้าใจไหมเราจึงอยากจะบอกท่านต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้มันทุกเรื่องเวลาเราเรียนรู้เรื่องอะไรเราต้องนึกต้องคิดถึงเรื่องนั้นถูกต้องไหมเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราต้องนึกต้องคิดเรื่องนั้นและถามว่าวันหนึ่งเราเจอคนเยอะเราเจอสถานการณ์แวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขตั้งแยะท่านไม่เปลืองพลังสมองในการคิดหรอเรื่องไหนควรคิดก่อนเรื่องไหนควรคิดหลังเรื่องไหนควรทำก่อนเรื่องไหนควรทำหลังภาษาฝรั่งเขาบอกท่านต้องจัดเรียง priority คำว่าเรียง priority แปลว่าอะไรจัดเรียงลำดับสิ่งที่ท่านจะต้องคิดต้องนึกต้องทำต้องพูดก่อนหลังต้องจัดอย่าเอาอย่างเราเพราะเราแสดงปัญญาปาฏิหาริย์เรามีหัวข้อให้ท่านอ่านเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเราสื่อกับพระบิดาเราสามารถเรียงลำดับเราใช้สมองเราเป็นห้องแลบได้ไม่ใช่ขี้คุยอ่ะท่านฟังมาทุกเสาร์ท่านก็เห็นอยู่แล้วคนอะไรพูดตั้ง 4-5 ชั่วโมงเผลอๆบางเสาเกิน5ชั่วโมงเป็น5โมงครึ่ง5ชั่วโมงครึ่งก็มีนี่ยังไม่นับตอนปล่อยเพลงรอเวลานะไม่นับนะนับตอนที่สวัสดีท่านผู้ชมรู้แล้วฉลาดเรียนรู้เป็นยังไงพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้เพราะมันเป็นวิชาโลกนะฉลาดเรียนรู้เป็นวิชาโลกวันหน้าเราค่อยสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังว่าการเป็นคนฉลาดเรียนรู้เพื่อเข้าถึงโลกิยธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรวันนี้ยังไม่บอกแค่ว่าวิธีเรียนรู้โลกิยธรรมนะ1ต้องมีหัวใจนักปราชญ์คือต้องใช้หัวใจนักปราชญ์อย่างที่2คือต้องมีความฉลาดเรียนรู้อย่างที่3ต้องเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งท่านไม่ใช่นักบวชนักบวชเป็นนักรบแห่งแสงเป็นนักรบแห่งแสงส่วนการเป็นคารวาสเป็นเครื่องหัดผู้ครองเรือนเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งนะนักบวชเป็นนักรบแห่งแสงสว่างท่านต้องปฏิบัติตนให้ถูกแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไม่ทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งบ้านแล้วไปเข้าป่า5วัน7วันอีกหรือไปหลบอยู่ในห้องพระหรือไปหลบในห้องนอนปิดประตูลั่นกลอนขังตัวเองไว้ไม่คุยกับลูกกับผัวไม่คุยกับลูกกับเมียท่านเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคืออะไรนักสู้คำว่านักสู้ต้องเป็นผู้กล้าหาญคำตอบแรกเลยต้องกล้าหาญจะเป็นนักสู้ไม่กลัวแพ้เพราะอะไรเพราะแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นมารไม่ใช่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารถูกไหมเราต้องต่อสู้กับความไม่รู้ของเราเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเนี่ยใครจะรู้มาก่อนนะเราต้องฉลาดในการใช้ปัญญาในการตัดสินคนตัดสินความเราต้องใช้ปัญญาเราต้องใช้มหาสติเพื่อทำให้จิตเราสงบเพื่อให้ตื่นแจ้งใช่ไหมไม่งั้นแล้วเราจะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งไม่ได้จิตเราต้องตื่นแจ้งตื่นแจ้งไงตื่นตัวตื่นรู้ตื่นตาตื่นใจตื่นทุกอายตนะ

ช่ไหมแล้วไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวความผิดพลาดผิดพลาดกูจะไม่เสียใจจนถ้ากูฆ่าตัวตายกูไม่น่าผิดพลาดเลยไม่น่าทำผิดไม่น่าตัดสินใจผิดไม่น่าคิดผิดกูจะต้องฆ่าตัวตายไอ้เวเนี่ยไม่ใช่นักสู้เพราะการรู้แจ้งผิดเป็นครูยอมรับกับทุกคนยอมรับกับตัวเองว่ากูพลาดแล้วเพราะกูขาดความรอบคอบกูได้ตัดสินใจผิดผิดเป็นครูกูไปตกนรกกูจำได้และเข็ดหลับขึ้นมาจากนรกกูจะพยายามมีสติทางวิญญาณเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงเว้ยกูต้องทำแต่ความดีงามแล้วกูจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เพราะพระบิดาบอกแล้วกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันจิตวิญญาณของท่านตัวท่านเองแหละเป็นผู้ควบคุมกฎแห่งกรรมของตัวท่านเองการมีสังสารวัฏตายแล้วจะไปตกภพภูมิไหนต้องไปเกิดใหม่ภพภูมิไหนไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตัวท่านเองเป็นผู้กำกับมันไม่ใช่ใครอื่นถึงเคยบอกให้ฟังว่าพระพรหมไม่ใช่พระผู้สร้างพระพรหมไม่ใช่ซอสไม่ว่าบางคนที่ไปเชื่อไอ้มอดแล้วมาหลอกว่าพรหมที่เป็นอรูปพรหมคือหนึ่งในซอสที่เป็นพระผู้สร้างท่านไม่ต้องไปถวายเกียรติให้กับเทพพรหมเขามากหรอกเขาเหนือกว่ามนุษย์จริงครับมีอะไรหลายอย่างเหนือกว่ามนุษย์จึงต้องหลุดไปอยู่ตรงนั้นนะเข้าใจไหมอย่าไปคิดว่าคนที่เกิดมาเป็นเจ้าเป็นนายไปอยู่ตรงนั้นเพราะมีบุญบารมีสูงใช่ไหมอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีอะไรผิดเขาไม่ทำอะไรบาปเขาไม่ทำอะไรชั่วถ้าตราบใดที่เขายังมีจิตวิญญาณที่ยังมีกิเลสมีขยะมีกรรมจักรอยู่ที่เขาลอยไปตรงนั้นน่ะเป็นเพราะเขาพอจะหมุนธรรมจักรได้บ้างเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่บริสุทธิ์ 100% ต้องเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแปลว่าอะไรต้องโง่ก่อนฉลาดต้องยอมโง่ไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่หนีปัญหาไม่หนีออกไปจากตรงนั้นต้องทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นเพราะมันโง่แล้วต้องฉลาดโง่ก่อนฉลาดทีหลังต้องมีความรอบคอบมากขึ้นจากความสะเพร่าและทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดทุกข์เห็นไหมครับให้ได้รู้ว่าก็เคยแปลให้ฉลาดขึ้นรู้ว่าที่ตัวเองผิดพลาดเนี่ยที่ตัวเองแพ้เนี่ยเพราะอะไรแล้วอุดช่องว่างตรงนั้นให้ได้นี่คือการรู้แจ้งใช้ชีวิตอยู่กับสังคมโลกกับครอบครัวกับบริษัทกับสังคมเห็นไหมยิ่งเจอปัญหาเยอะยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆใช่หรือไม่ใช่ประการที่4วิธีเรียนรู้โลกิยธรรมคือต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองสังเกตไหมคนบางคนมีเจ้านายชอบไปฟ้องเจ้านายเป็นนักเรียนชอบไปฟ้องครูเป็นพี่เป็นน้องในครอบครัวชอบฟ้องพ่อฟ้องแม่ฟ้องว่าอะไรอีเวนี่มันกวนตีนหนูไอ้นี่มันรังแกผมไอ้นี่มันทำบาปกับผมมันทำร้ายผมมันนินทาผมมันนินทาหนูเห็นไหมครับนี่คือการแสดงออกให้เห็นว่าคนที่เป็นแบบนี้ยังเป็นคนที่พยายามจะใช้อำนาจเหนือนำเพื่อจะเอาชนะคนอื่นโดยถ้าเอาชนะคนอื่นได้แล้วตัวเองคิดว่าตัวเองก็จะเปลี่ยนแปลงคนคนนั้นได้บังคับให้คนคนนั้นกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามให้หนำใจกับตัวฉันได้มึงมีหน้าที่ต้องทำตัวให้น่ารักกับกูแต่ไม่เคยคิดไม่เคยบอกไม่เคยดูเลยว่าแล้วตัวกูทำตัวให้น่ารักกับมันหรือยังเห็นไหมครับสังเกตไหมนี่เหรอผู้ปฏิบัติธรรมนะนี่เหรอผู้ประพฤติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นคนนำทางคนนำธรรมตาดีตาบอดก็ตามเหมือนกันหมดพยายามจะเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นเพื่อให้ได้อย่างใจตัวแต่ทีตัวเองไม่เคยตำหนิตัวเองไม่เคยพิจารณาตัวเองไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนี่เหลือผู้ปฏิบัติธรรมพี่น้องครับพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบไว้แบบนั้นนะทรงออกแบบไว้แบบนั้นแสดงว่านั่นไม่ใช่พระเจ้านั่นไม่ใช่พระบิดาใช้อำนาจเหนือเพื่อจัดการคนอื่นไม่งั้นโลกเนี้ยจะมีความสงบสุขไหมพี่น้องครับ
ถ้าแต่ละคนจะให้ได้อย่างใจตัวเองต้องใช้อำนาจเหนือในการบังคับและจัดการคนอื่นให้อยู่หมัดอยู่ภายใต้อำนาจฝ่าตีนของตัวเองโลกนี้จะไม่ชิบหายวายป่วงไปหมดแล้วครับจักรวาลนี้วุ่นวายหมดไหมครับเห็นไหมครับคุณคุยนักคุยหนาว่าคุณเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแค่ธรรมะเบื้องต้นแค่นี้คุณยังมองข้ามคุณยังพยายามจะใช้อำนาจเหนือคนอื่นอำนาจนำคนอื่นอำนาจที่จะเอาชนะคนอื่นไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถานะถ้าไม่ได้อะไรมาง่ายๆถ้ามีปัจจัยมีทรัพย์ก็ใช้อำนาจเงินอำนาจของยศถาบรรดาศักดิ์มาใช้วิธีการในการจัดการกับคนอื่นนี่ไม่ใช่วิธีการในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่วิธีการปฏิบัติโลกิยธรรมซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นเท่านั้นนี่เรากำลังไปไกลถึงขนาดเราจะนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันแล้วนะเห็นไหมเรายังเดินตอกต่อยทำไมเราถึงต้องรีบกลับมาก็เพราะอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่าช่างท่านฟังอยู่ไม่กี่คนมองเห็นคุณค่าเราก็ดีใจแล้วครับตอนนี้ Facebook ก็326ท่านนะ YouTube ก็571ท่านก็เกือบพันแต่ยังไม่ถึงพันอยู่ดีนะ900กว่าคนนะอ่ะต้องเปลี่ยนแปลงที่ตนเองนะท่านทั้งหลายประการที่5ถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมท่านต้องเคร่งครัดด้วยคำว่าเคร่งครัดนะไม่ใช่เคร่งเครียดมรรควิถีจิตจักรวาลให้ท่านปฏิบัติตนให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติในชีวิตประจำวันไม่มีตรงไหนที่เราบังคับให้ท่านท่องแต่เราชี้ช่องให้ท่านทำใช่ไหมท่านจะทำได้โดยเป็นธรรมชาติของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องเข้าใจมันท่านเห็นไหมธรรมจักรตัวเดียวหมุนธรรมจักรได้ประสบความสำเร็จท่านสามารถประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างที่เป็นภารกิจของจิตวิญญาณของท่านพระบิดาออกแบบไว้ง่ายๆแบบนี้ไอ้ประเภทบอกไม่นิบไม่แนบแม่งแล้วเพราะอะไรครับเพราะปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติอะไรครับปฏิบัติธรรมประเภททออัมธรรมครับปฏิบัติทออัมธรรมแต่ปฏิบัติธรรมในแนวของจิตจักรวาลแท้ก็คือทอธงรอเรือ2ตัวและมอม้าปฏิบัติธรรมะต้องรู้ธรรมะถูกต้องไหมครับนะโอเคไหมนี่คือเรียนรู้โลกิยธรรมทีนี้คำถามที่3โลกิยธรรมนะคำถามที่3เป้าหมายของการบรรลุธรรมมันคืออะไรเป้าหมายของการบรรลุธรรมะระดับโลกิยธรรมเนี่ยมันคืออะไรท่านคุยนักคุยหนาว่าท่านเป็นผู้บรรลุธรรมได้นั่งหลับตาอยู่คนเดียวเฉยๆคนทำทางตาบอดสอนอย่างท่านเลยไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวปลีกวิเวกเฉยๆแล้วบอกว่ากูจะหาธรรมหาธรรมะนะหาธรรมหาธรรมแต่จริงๆหาธรรมคือทออัมธรรมแล้วก็บอกว่ากูบรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมตรงนั้นมันคืออะไรครับนี่ครับการบรรลุธรรมที่เป็นโลกิยธรรมมันต้องแยกครับบรรลุโลกิยธรรมบรรลุโลกุตตรธรรมและบรรลุอนุตตรธรรมแน่นอนนะอย่างที่3ถ้าไม่ฟังเราเนี่ยทําไมบรรลุอยู่แล้วอนุตตรธรรมแต่เรื่องโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมบางคนอาจจะมีต้นทุนแต่ต้นทุนบางคนเนี่ยมันจะมีขยะเจือปนอยู่ท่านก็ฟังเราอะไรเป็นขยะท่านเอาออกทิ้งซะ delete ก็คือลบทิ้งมันไปซะเลิกเชื่อเลิกทําตามแล้วทําตามในสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาลูกๆอย่างพวกท่านพระเจ้าพระบิดาทรงเมตตาท่านพระองค์จะมาทรงพระหลอกพวกท่านทำไมครับเป็นโกหกพระองค์มาโกหกท่านทำไมพระองค์อยู่ดีๆไม่ชอบอ่ะพระองค์เป็นพระเจ้าทรงอิ่มเอิบอยู่กับความว่างก็คือทรงเป็นพระมหาสุญญตาไม่ต้องมายุ่งมาวุ่นวายกับลูกกับโลกแบบนี้หรอกแต่ที่เพราะรักไงนะมาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้อ่ะพอกลับบ้านไม่ได้ก็ถูกระเบิดทิ้งอ่ะพระองค์สร้างสิ่งใดไม่เคยทำลายสิ่งนั้นก็จะมีมนุษย์โลกนี่แหละจะทำให้จิตวิญญาณตัวเองถูกระเบิดทิ้งอ่ะเป็นครั้งแรกแม้กระทั่งเกาะจะหายไปเกาะใหญ่เกาะน้อยหายหมดพระองค์เป็นผู้สร้างไว้ไหมไม่เกาะที่มันต้องถูกระเบิดทิ้งเนี่ยนอกจากมีคนไม่เหมาะสมดำรงอยู่แล้วมันยังเป็นอุปสรรคในการหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยเพราะมันทำให้โลกฝืดนะเวลาเสียดทานนะทำให้โลกไม่สมดุลต้องระเบิดทิ้งเพราะเป็นเกาะพวกนี้เป็นสิ่งที่พระบิดาไม่ได้สร้างพระองค์สร้างไว้เนี่ยไม่กี่เกาะเองครับเพื่อเอาไว้ให้มนุษย์เกาะพระองค์ต้องการทดลองดูว่ามนุษย์มันไปเกาะอยู่กับเกาะเนี่ยเพิ่มได้ไหมมันจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมก็แค่นั้นเองไม่ใช่เกาะเล็กเกาะน้อยเกาะใหญ่อะไรเนี่ยทุกวันนี้ต้องระเบิดทิ้งครับเพราะมันเป็นขยะเนื่องจากเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สร้างมันเกิดจากการตกตะกอนคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ทางกายภาพก็รู้ว่าเกาะเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าเกาะคืออะไรนะเกาะคือแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ ใช่ไหมแหลมคืออะไรแหลมคือแผ่นดินที่ยื่นลงไปทะเลอ่าวคืออะไรอ่าวคือทะเลที่ยื่นเข้าไปในแผ่นดิน เนี่ยโลกิยธรรมไม่มันพูดถูกนะมันไม่ได้พูดผิดนะใช่ไหมพี่น้อง อะเป้าหมายของการบรรลุธรรมนี่เราพูดแม่ท่านง่วงนะท่านขำตามเราป่ะหรือเราขำอยู่คนเดียวเนี่ยอะขำกับเราไหมถ้าขำกับเราด้วยก็ใส่กดเลข5มาให้สัก2ตัวสินะกดเลข5มาให้2ตัวที่ทั้ง Facebook YouTube และเป็นการพิสูจน์แล้วท่านไม่ได้หลับ
ท่านยังตื่นฟังเราอยู่นะดูสิใครไม่เขียนนะแสดงว่ามันหลับนะอ้าวเป้าหมายของการบรรลุธรรมเดี๋ยวเราค่อยอ่านเมื่อเลิกแล้วเป็นผู้ฉลาดใช้ปัญญาเป้าหมายของการบรรลุธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านปฏิบัติตนตามสไลด์ตั้งแต่แผ่น1 2 3จนถึงแผ่นเนี้ยท่านจะต้องเป็นผู้ฉลาดใช้ปัญญาแล้วแปลว่าต้องคิดเป็นแล้วท่านต้องคิดเป็นแล้วทุกวันนี้ท่านยังคิดไม่เป็นยังต้องให้มีคนมาสะกิดให้คิดมีคนมากระตุกกระตุ้นให้คิดนี่แสดงว่าท่านยังไม่ฉลาดใช้ปัญญาหรืออีกพวกหนึ่งก็คือชอบคิดลบชอบคิดแต่เรื่องลบลบชอบคิดลบลบคือคิดชั่วคิดไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำพวกนี้คือพวกคิดลบพี่น้องครับคิดลบกับคิดด้านลบไม่เหมือนกันคิดบวกกับการคิดด้านบวกไม่เหมือนกันแต่แน่นอนครับคิดลบหรือคิดด้านลบมันจะต้องได้จากการนึกลบคิดบวกหรือคิดด้านบวกมันต้องได้จากการนึกบวกจำไหมฮะนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองเราเคยบอกท่านแล้วเราเคยบอกท่านแล้วนี่เป็นการพูดทบทวนมันเป็นผู้ฉลาดใช้ปัญญาใช้ปัญญาคิดในทางสร้างสรรค์ในการเป็นครีเอเตอร์เป็นนักสร้างสรรค์อ้อคำว่าพระเจ้าไอ้พวกมอดมันชอบใช้คำว่าครีเอเตอร์เนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับพระเจ้ามีจริงเนี่ยที่ถ่ายทอดพระโอวาทมากับเราเปล่าๆเนี่ยเคยเห็นไหมไอ้มอดบ้าบอคอแตกเพราะนั้นมันสอนอะไรลูกๆอย่างพวกท่านได้บ้างมีแต่มาเสือกมาแสมาสอดใช่ไหมแล้วมาหลอกลวงใช่ไหมหลอกลวงให้เรากลัวแล้วเอาอะไรเข้าไปเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายไม่รู้นั่นแหละไอ้ที่น่ากลัวคือแผน2อ่ะนะน่ากลัวแรกไม่กลัวไม่น่ากลัวเท่ากับไอ้น่ากลัวที่2เอาอะไรไม่รู้ใส่เข้าไปนะมันหลอกป่ะล่ะถ้าเป็นพระบิดาเป็นกอดพระบิดาคือกอดกอดมาจากคำว่ากอดนะกอดถ้าไม่รักจะไม่กอดถูกไหมคุณมีศัตรูคุณเกลียดอีเวนนั่นไอเวนนี่คุณจะกอดมันไหมไม่กอดหรอกครับเพราะคำว่ากอดเนี่ย GOD มาจากคำว่ากอดกอดก็คือผู้กอดหรือเราต้องกอดและเขาเป็นผู้กอดพ่อแม่รักลูกก็ต้องกอดลูกอุ้มลูกโอบลูกไว้ลูกถ้ารักพ่อรักแม่ก็ต้องกอดเอวพ่อกอดเอวแม่กอดขอกอดนมแม่พ่อดื่มนมดูดนมแม่คำว่ากอดคือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความรักพระองค์จึงให้เรียกหรือกล่าวพระนามต่อพระองค์ว่า God Oh my Godกอดแปลว่ากอดหมายกอดแปลว่ากอดของฉันกอดของฉันก็คือพระเจ้าของฉันเป็นพระเจ้าที่ฉันรักและพระองค์คือพระเจ้าที่รักฉันที่กอดฉันเป็นผู้ที่กอดฉันอ่ะหมายกอดและเป็นผู้ที่ฉันกอดด้วยไม่ได้มีความอะไรที่สลับซับซ้อนอะไรเลยเป็นผู้ฉลาดใช้ปัญญานะครับถามว่าจะฉลาดได้ไงถ้าไม่ฝึกคิดไม่รู้จักคิดไม่ยอมคิดขี้เกียจคิดวานให้คนอื่นคิดแทนและถ้าชีวิตท่านไม่เจอปัญหาท่านจะคิดไหมเห็นไหมพระบิดาจึงทรงยอมให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่มากด้วยปัญหามีทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มีทั้งปัญหามากปัญหาน้อยเพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้นให้ท่านใช้ปัญญาคือใช้สมองของท่านให้เป็นผู้ฉลาดคืององูมาก่อนช้อชิงแปลว่าให้โง่ก่อนที่จะฉลาดพอฉลาดแล้วมนุษย์จะไม่โง่อีกครับแต่ถ้ายังโง่ดักดานอยู่ไม่ยังไม่ฉลาดมันก็โง่อย่างนั้นนะครับประการที่สองเป้าหมายของการบรรลุธรรมระดับโลกียธรรมต้องเป็นผู้กล้าหาญกล้าริเริ่มถึงแม้ว่ายังไม่เคยมีใครเริ่มหรือทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ถ้าเรามั่นใจว่าที่เราคิดเห็นเป็นทำอยู่จะทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ผิดกฎหลักของจักรวาลไม่ผิดกฎของโลกไม่ผิดกฎหมายของสังคมของประเทศไม่ผิดกฎแห่งกรรมของจิตวิญญาณท่านต้องกล้าที่จะริเริ่มและกล้าจะลงมือทำทันทีเพราะว่าไม่งั้นท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้เพราะไม่รู้จักใช้จิตสำนึกการใช้จิตสำนึกของมนุษย์หมายความว่าต้องมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้ง3กรรมนี้มันจะต้องสั่นสะเทือนร่วมกันด้วยคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันด้วยคุณสมบัติของกรรมที่เป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่ปากกับใจไม่ตรงกันคือปากอย่างนึงแต่ใจสั่นสะเทือนหรือจิตเนี่ยมโนกรรมสั่นสะเทือนไปอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าตอแหลอย่างนั้นคุณล้มเหลวในการเป็นมนุษย์แสดงว่าคุณใช้จิตสำนึกของคุณไม่ได้คุณใช้จิตสำนึกของคุณไม่เป็นเข้าใจไหมครับเราพูดเวลามันเลยไปเรื่อยๆเราก็จะพูดเร็วขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะต้องง่วงมากขึ้นใช่ไหมท่านก็ต้องตื่นตัวให้มากขึ้นไม่ใช่ยิ่งดึกมากขึ้นแล้วจิตใจของท่านจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ร่อยรอห้อยลง
เหมือนเทียนไขที่กำลังจะมอดเราก็พูดเสียงดังขึ้นแรงสั่นสะเทือนของจิตเราก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงขึ้นเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกทางซีกของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็จะอ่อนแอลงเพราะคนนอนหลับมันต้องอาศัยแรงเหวี่ยงของสนามแม่เหล็กโลกจากซีกโลกฝั่งตะวันตกที่เขาเป็นกลางวันเป็นตัวช่วยเพราะเมื่อตรงนี้มันอ่อนแอเราจึงต้องใช้พลังของเรามากกว่าปกติยิ่งดึกเรายิ่งต้องใช้พลังมากเข้าใจยังไงมันถ้าท่านรักเราเห็นใจเราตั้งใจฟังอย่าเกียจคร้านแล้วคิดตามอย่าคิดต้านท่านต้องเป็นผู้กล้าหาญและถ้าคิดผิดตัดสินใจผิดไม่เป็นไรอย่าบอกกันแล้วผิดเป็นครูเพราะเราเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งไม่ใช่นักรบแห่งแสงสว่างหาปัญญาหาความยืนในการนั่งหลับตาเฉยๆไม่ทำอะไรมันก็เลยไม่ได้ทำผิดบาปกับใครยกเว้นจิตบาปเพราะไปนึกลบกับคนอื่นกล้ารับผิดชอบในความผิดบาปหรือผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดจากการคิดผิดเพราะเรากำลังยกระดับปัญญาของเราเราจึงต้องกล้าหาญใช่ไหมแล้วก็กล้าที่จะขออภัยเมื่อเราพูดไปแล้วทำไปแล้วสร้างความผิดบาปต่อคนนั้นๆหรือต่อคนอื่นเราจะไม่ตอแหลเราจะไม่เถียงว่าไม่จริงไม่ใช่เราจะไม่ปฏิเสธว่าเราไม่ได้พูดเราจะไม่ปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราพูดจริงเราทำจริงเรายอมรับนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้กล้าหาญท่านรู้ไหมการยอมรับอย่างมีจิตสำนึกมันคือสิ่งที่ท่านไม่ต้องตายแล้วไปตกนรกหรือไม่ต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาเจอเงื่อนไขสถานการณ์เดิมๆอย่างในขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ท่านตัดสินใจผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดอีกเห็นไหมครับและถ้าท่านไม่มีกรรมนี้เผลอๆในชาติที่แล้วท่านไม่ต้องตายจิตวิญญาณจะอายุยืนยาวเป็นอมตะเลยเป็นร้อยปีเป็นร้อยๆปีเป็นพันปีเผลอๆเป็นหมื่นปีเลยก็ได้นะเพราะว่าโลกยังอยู่จักรวาลยังอยู่กายหยาบกายสังขารของท่านก็ยังอยู่หน้าที่ของท่านก็ยังอยู่แล้วมันจะตายทำไมอะครับมันเป็นผู้กล้าหาญยอมรับผิดคุณรู้ไหมเราจะกระซิบให้ฟังนะเวลาตกนรกนะจำไว้นะเวลาตกนรกเวลาโยมบาลถามอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยไปตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอยู่เนี่ยไปขโมยของเขามาเนี่ยเผลอไม่ได้เผลอหยิบเผลอหยิบเนี่ยเนี่ยเป็นภาพของนายเป็นคนทำใช่ไหมอย่าตอแหลนะอย่าตอแหลนะนะอย่างเกก็ถูกลงโทษด้วยการเคี่ยนครั้งเดียวถูกตีครั้งเดียวจำไว้นะว่าหลังอย่าทำเขาตีฟิวเดียวเนี่ยถ้าเราสำนึกแล้วเนี่ยนะใช้ไม้หวายในนรกเนี่ยหัวฟิวเดียวมันเป็นมายานะคนที่เจ็บก็คือพี่เพียเนี่ยนะจิตวิญญาณท่านเป็นไข่แดงอยู่ข้างในไม่รู้สึกรู้สาหรอกท่านจำไว้อย่าตอแหลบางคนนะมันโกหกเป็นไฟตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์นะตอแหลเก่งมากพอตายไปแล้วตกนรกสันดานนั้นมันก็ติดตัวไปมันต้องตกนรกดักดานไม่มีวันหลุดพ้นขึ้นมาจากขุมนั้นได้เพราะอะไรเพราะมันตอแหลมันไม่ยอมรับว่ามันเป็นผู้กระทำผิดบาปตรงนั้นนี่คือความลับเพราะนรกมันลดแล้วเรารีบมาบอกขออนุญาตพระบิดามาเฉลยซะเพื่อจะได้คนตกนรกน้อยลงจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านไม่ต้องเสียเวลากลับมาเกิดใหม่ถ้าต้องมาเพื่อทำหน้าที่องค์พระเยซูจึงย้ำยอมสละชีพของพระองค์เพื่อสอนมนุษย์ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ขณะพระองค์ยินยอมถ้าที่จะตอแหลโกหกว่านี่ไม่ใช่กูนะบอกเขาว่าบอกไอ้ผู้ร้ายที่จะฆ่าพระองค์ว่าไม่นี่ไม่ใช่พระองค์ฉันไม่ใช่เราไม่ใช่ก็รอดแต่ต้องการที่จะสอนมนุษย์ว่านี่ขนาดเราในชีวิตทุกคนรักชีวิตเรายังยอมสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะโดยเฉพาะสัจจะที่ให้ไว้กับพระบิดาในพันธสัญญา6ข้อที่มาเกิดเป็นมนุษย์องค์พระเยซูคริสต์ต้องการเตือนสติทางวิญญาณกับมนุษย์ตรงนั้นว่าให้สัญญากับพระเจ้าไว้6ข้อแต่พอมาทุกวันนี้ไม่เคยมีใครสอนเลยว่าไอ้พันธสัญญา6ข้อที่บุตรมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณของมนุษย์อ่ะให้สัญญากับพระเจ้าหรือกอดหรือองค์จิตจักรวาลเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว6ข้อที่จะทำไม่บิดพริ้วน่ะคืออะไรแต่ปรากฏว่ามาเกิดกันตั้งมากมายมันลืม6ข้อไปหมดเลยพระองค์เลยยอมสละชีวิตเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าสัจจะสำคัญกว่าสิ่งใดนะเอานะเราบอกแล้วว่าพูดแค่เบาๆไม่ลงลึกมากประการที่3เป้าหมายของการบรรลุธรรมระดับโลกิยธรรมก็คือคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คนตัวเองให้เข้ากันกับคนอื่นในครอบครัวและในสังคมถูกต้องไหมแล้วก็คนให้เข้ากันกับโลกท่านต้องเป็นผู้ก่อการดีด้วยผู้ก่อการดีก็แปลว่า
เป็นผู้ที่ดำริชอบเป็นผู้ประพฤติชอบเป็นผู้ดำริชอบก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นบวกไม่มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นลบเพราะมันนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบซึ่งเราชอบเรียกว่าพฤติกรรมขยะแล้วมันก็จะสร้างพลังงานขยะคือพลังงานจิตที่เป็นด้านลบผลิตออกมาทำให้เป็นขยะที่รกโลกเพราะมันช่วยสร้างสมดุลให้กับโลกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความเมตตามันเป็นขยะมันคนที่เป็นผู้ก่อการดีก็คือคนที่คิดดีนึกดีพูดดีประพฤติดีคิดดีนึกดีพูดดีประพฤติดีก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่ประพฤติธรรมนั่นเองเพื่อทำให้ตัวเองสงบสมดุลทำให้สังคมสงบสมดุลทำให้โลกนี้สงบและสมดุลว่างไปจากภัยพิบัติสามเลยนะเป้าหมายของการบรรลุธรรมเห็นไหมครับท่านเพิ่งเรียนรู้ธรรมะเป็นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมนี่แหละคือธรรมะที่ถูกต้องที่ทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ที่ทำกันอยู่และที่ผ่านมาเข้าใจนะใช้กึ๋นใช้ปัญญาประการที่ห้าเป้าหมายของการบรรลุธรรมคือเป็นผู้ชนะทุกทั้งปวงถ้าท่านปฏิบัติได้4ข้อโดยมีสาเหตุมาจากหลักๆคือหมุนธรรมจักรได้สำเร็จหรือจะพูดให้ลึกไปกว่านั้นอีกก็คือแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาติดตั้งแบบผิดๆมาให้เปลี่ยนมันเป็นธรรมจักรเพื่อให้มันสั่นสะเทือนอย่างถูกต้องโดยจิตหยาบให้สำเร็จให้ได้ท่านก็จะเป็นผู้ชนะทุกทั้งปวงท่านจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือทุกไม่ต้องหนีทุกไม่อย่างที่เราบอกอ่ะท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และพยายามหาทางที่จะดับทุกข์ดับอัตตาแล้วพยายามจะรอวันตายเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะท่านบอกว่านั่นแหละหนีทุกข์ดับทุกข์ได้สิ้นตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกท่านบอกท่านหนีทุกข์พ้นทุกข์ได้แต่จิตจักรวาลบอกว่าความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมนั้นท่านจะต้องอยู่มีชีวิตรอดปลอดภัยในทุกวันเวลาโดยไม่ต้องมานั่งนับอายุไขไม่ต้องไปสนใจเลยโดยที่ท่านไม่ต้องตายโดยที่ท่านไม่ต้องตายนะไอ้นี่ตายแล้วไม่ต้องมาเกิดใช่ไหมที่เข้าใจกันนะไอ้นี่บอกว่าอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยโดยไม่ต้องตายเป็นอมตะอยู่ไม่ต้องตายอยู่ได้สิครับเพราะท่านไม่ทุกข์ไงท่านชนะทุกข์ได้ทั้งปวงถูกไหมทุกข์สุขอยู่ที่ใครอ่ะทุกข์สุขก็อยู่ที่ใจท่านใช่ไหมท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงลูกของท่านท่านพ่อกับแม่สองคนเป็นห่วงลูกของท่านลูกของท่านไปทำอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยแต่พ่อกับแม่เป็นห่วงท่านเชื่อไหมความเป็นห่วงคือความทุกข์ความเป็นห่วงคือความทุกข์พ่อกับแม่เนี่ยที่มีความเป็นห่วงเป็นใยลูกของตนเนี่ยท่านว่ามันเท่ากันไหมครับมันคนไหนห่วงมากกว่าคนนั้นก็ทุกข์มากกว่าคนไหนห่วงน้อยกว่าคนนั้นก็ทุกข์น้อยกว่าท่านว่าจริงไหมครับถูกไหมนี่คือความจริงที่เราอยากกล่าวกับท่านนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการบรรลุธรรมมี5ข้อท่านจดไว้นะครับถ้าจดไม่ทันนะคิดให้เข้าใจแล้วคอยตามรอน้องบุญธรรมอัพโหลดขึ้น YouTube แล้วเราก็จะเอามาแทรกไว้ใน Facebook ให้มันอาจจะรกมากไปหน่อยก็ต้องค่อยๆหาครับเข้ามาเรียนในวิสุทธิปัญญาในห้องเรียนนะอย่าขี้เกียจค้นลงไปลึกๆครับโดยเฉพาะน้องๆที่มาใหม่ลูกๆที่มาใหม่นะครับเราสอนมาแล้วเนี่ยตั้ง372คลิปแล้วนะธรรมะมีเยอะมากต้องสนใจขยันย้อนฟังไอ้ประเภทดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้เลิกได้แล้วเลิกได้แล้วฟังเราพูดก็มีตลกให้ไม่ใช่หรอมีการบันเทิงแทรกไว้บ้างแต่เป็นบันเทิงอย่างมีสาระนะครับพี่ๆน้องๆครับถ้าท่านสามารถเข้าถึงคุณสมบัติหรือผลสำเร็จใน5ประการบนจอนี้ได้ท่านรู้ไหมนั่นแสดงว่าท่านเป็นมนุษย์ที่สมดุลท่านเป็นมนุษย์ที่สมดุลนะท่านเคยได้ยินใช่ไหมไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างเดียวแต่เป็นมนุษย์ที่สมดุลอยู่ในตนเองผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณต้องมีความสมดุลทางกายภาพของจิตหยาบแบบนี้ก่อนท่านเคยได้ยินไหมคนที่เคยฆ่าตัวตายมาแล้วต้องกลับมาเกิดอีก7ภพชาติเพื่อจะฆ่าตัวตายให้ครบ7ภพชาตินั่นคือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้แต่พระองค์ก็ทรงวางเงื่อนไขให้มันง่ายกว่านั้นถ้ามันมาเกิดในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามมันเจอผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณนั้นสามารถจะใช้บารมีและพลังอำนาจของจิต
ในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าผู้ทรงออกกฎออกแบบนี้ไว้สามารถที่จะช่วยให้ไอ้หมอนั่นน่ะไม่ต้องฆ่าตัวตายอีกในภพชาติที่เหลือรวมทั้งภพชาติปัจจุบันที่เจอกันด้วยแต่มันจะโชคดีมากหรือโชคดีน้อยนะที่จะเจอผู้ที่สมดุลทางจิตวิญญาณสักคนนึงนะแค่มีความสมดุลทางจิตหยาบความสมดุลในการเป็นมนุษย์น่ะยังแทบจะงมมหาสมุทรในเข็มเอ้ยไม่ใช่งมเข็มในมหาสมุทรเลยพี่น้องครับท่านเห็นหรือไม่ครับมันยากขนาดนี้ท่านที่สองอย่าดันทะลึ่งฆ่าตัวตายอย่าโง่พี่น้องครับนี่คือผู้ที่มีความสมดุลทางกายภาพหรือสมดุลทั้งกายหยาบมีความเป็นมนุษย์แต่ยังมีธรรมะระดับสองครับคือโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมโลกสนธิกับคำว่าอุดรหรืออุตระที่แปลว่าเหนือธรรมะก็คือสัจธรรมก็คือความจริงครับเป็นความจริงที่เหนือกว่าความจริงระดับโลกิยะที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นได้เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันโลกุตระธรรมคืออะไร คือหนึ่งโลกิยะธรรมสังเคราะห์โลกิยะธรรมท่านได้มาจากการใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์คิดวิเคราะห์พอได้คำตอบที่เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมก้อนนั้นแล้วท่านยังเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ท่านก็ต้องเอามาใช้สมองซีกขวาใช้สังเคราะห์มันด้วยสมองซีกขวาเหมือนเอาอาหารจากรากผ่านลำต้นสู่กิ่งก้านใบที่มีสีเขียวแล้วเอาสารอาหารแร่ธาตุจากในดินที่รากมันดูดขึ้นไปให้มาสังเคราะห์โดยใช้แสงเป็นตัวแคตาลิสต์ไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดพืชสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้ตัวเองกินไม่ได้นะอย่าคิดว่าอยู่กลางแดดแห้งแล้งน้ำแล้วต้นไม้จะตายอย่างเดียวครับต่อให้มีน้ำรดครับแต่ไม่มีแสงสว่างไม่มีแสงแดดเพื่อให้พืชสังเคราะห์แสงแปลว่าสร้างอาหารไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นก็ต้องเดดต้องตายเหมือนกันท่านเข้าใจไหมครับท่านไม่เคยคิดใช่ไหมเราชวนท่านคิดมันโลกิยธรรมสังเคราะห์ก็คือเอาโลกิยธรรมเนี่ยมาสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาเพื่อได้สัจธรรมเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงหรือเพื่อเอาไปสอนคนอื่นก็ได้เช่นที่เรายกตัวอย่างเมื่อตอนกลางๆรายการว่าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอนี่คือโลกิยธรรมผู้ที่อาวุโสกว่าต้องให้เกียรติแก่ผู้ที่ด้อยกว่าต้องโน้มตัวเองลงหาผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงคือน้อมศีรษะลงมาหาเด็กก็แปลว่าต้องรู้จักให้เกียรติเด็กด้วยถ้าผู้อาวุโสตัวเหมือนกับคนตัวสูงเนี่ยยืดอกยกตัวตั้งอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยมันจะสามารถสัมผัสอะไรท่านได้ไหมนี่คือสัจธรรมเนี่ยถ้าท่านคิดอย่างนี้ได้ท่านก็จะเป็นผู้อาวุโสที่อ่อนน้อมที่นอบน้อมไม่ถือตัวไม่อหังกาไม่โอหังนึกออกไหมเพราะยังไงไงท่านก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสอยู่แล้วเป็นผู้ที่บุญมากบารมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเรามีตังเยอะเราก็ยังไปดูถูกคนจนเราต้องรู้จักแบ่งปันให้มีเยอะกว่าก็ต้องให้ผู้ที่มีน้อยกว่าก็แปลว่าน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยไอ้คำสอนที่เอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยคือโลกุตรธรรมมันได้มาจากโลกียธรรมอย่าไปแปลผิดตามคนนำทางตาบอดที่พูดไว้ใน YouTube แล้วมีคนมาถามเรานะว่าโลกุตตรธรรมก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้ามันสอนอย่างนี้ครับโลกุตตรธรรมก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแสดงว่าโลกียธรรมเป็นธรรมะของมนุษย์เหรอ โลกุตตรธรรมเป็นบางเสี้ยวส่วนที่พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาแล้วเอามาสอนมนุษย์อย่างพวกท่านแต่ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นธรรมะที่พระองค์สังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาเอาโลกิยธรรมที่สมองซีกซ้ายที่ทรงเรียนรู้ได้มาเอามาสังเคราะห์ให้ก็แปลว่าเป็นพ่อหรือแม่ที่รักลูกมากใช่ไหมมันไม่มีฟันมันมีแต่เหงือกมันเคี้ยวอาหารที่มีประโยชน์ไม่เป็นพระองค์ก็เลยทรงหยิบเอาอาหารที่พระองค์จะให้กับลูกๆก็คือสาวกหรือลูกศิษย์หรือมนุษย์นะเอามาเข้าปากของพระองค์และทรงมาเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอามาป้อนให้ลูกที่ยังมีแต่เหงือกไม่มีฟันเพราะยังเล็กอยู่ให้ได้กินเพราะฉะนั้นโลกุตธรรมก็เป็นสัจธรรมชั้นสูงที่สูงกว่าโลกียธรรมอีกผู้ที่มีฟันเท่านั้นก็แปลว่าผู้ที่มีปัญญามีพระปรีชาสูงอย่างพระศาสดาเท่านั้นที่จะสามารถสังเคราะห์เอามาให้กับท่านได้แต่ยุคนี้เป็นยุคที่เราบอกท่านว่าพระศาสดาไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นบางอย่างคนนำทางตาบอดก็สอนผิดไว้บิดเบือนเอาไว้ท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองท่านต้องพึ่งตัวเองให้ได้เหมือนดังที่พระพุทธองค์สอนไว้อัตตาหิอัตโนนาโถเราพูดย้ำบ่อยท่านต้องใช้สมองสองซีกที่อยู่ในสมองท่านเนี่ยอยู่ในกะโหลกศีรษะท่าน
คิดเองถ้าท่านยังคิดเองไม่ได้มีใครมาบอกท่านท่านต้องคิดตามอย่าไปเชื่อตามมันทุกวันนี้ไอ้มอดมันหลอกมันแหกเนตรเยอะแยะไปหมดแล้วเชื่อตามมันอุตลุดแต่เขารู้จากจุดอ่อนของมนุษย์เราคือกิเลสจุดอ่อนของมนุษย์เราคือตัณหามันก็เอาสิ่งมายั่วยุกิเลสมายั่วยุตัณหาพวกท่านแค่นี้ท่านก็เสร็จแล้วเหมือนไหมคนที่มันตกทองอ่ะท่านเคยได้ยินไหมคนที่มันตกทองมันเอาทองปลอมมาหลอกท่านอ่ะท่านถูกมันหลอกได้เพราะความโลภใช่ไหมครับมันมาหลอกให้ท่านกู้เงินนะบอกว่ากู้เงินง่ายนะไม่ต้องมีใครค้ำนะดอกเบี้ยน้อยนะมากู้เงินให้เขาสิแต่ก็เรียกว่าออนไลน์ออนไลน์โกงออนไลน์ส่วนมากจะอยู่แถวแถวชายแดนนะแล้วก็โทรศัพท์มาหลอกไม่รู้มันเอาเบอร์มาจากไหนมั่วมั่วส่วนส่วนใช่ไหมแล้วมาหลอกท่านว่าเนี่ยไม่ต้องมีเงินกู้ไม่ใช่ไม่ต้องมีเงินค้ำไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันดอกเบี้ยถูกแต่โทษทีครับพอตกหลุมพรางไปพอกด17เท่านั้นแหละครับท่านตกหลุมพรางไอ้พวกหิงซวยพวกนี้ท่านเป็นหนี้มาแล้วชิบหายแล้วครับเนี่ยกด17ไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตังค์เลยนะท่านถ้าท่านจะยกเลิกสัญญานี่นะไม่ได้แล้วนะท่านต้องจ่ายเงินมันเป็นล้านนะถ้าไม่ได้มันข่มมันขู่มันเอานักเลงมาโอ้เยอะแยะเลยครับหลายคนในสังคมนี่เจอเยอะตกมาตายเพราะความโลภอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นล่ะถูกไหมเสียเหงื่อเสียแรงกายดีกว่าครับนะอย่าไปรีบรวยเหมือนพี่ทิศบางคนน่ะใช่ไหมข่าวว่ารีบรวยอยากรวยเร็วรีบรวยครับอนาคตก็จะเป็นอนางอเพราะมีความโลภพี่ทิศนี่แสดงว่าเคยบวชพระมาแล้วใช่ไหมบวชพระมาแล้วพอศึกแล้วเนี่ยนะยังมีความโลภติดตัวอยู่แสดงว่าไอ้สมมุติไอ้สิ่งสมมุติมาตลอดเนี่ยสิบกว่าปียี่สิบปีมันได้ผลไหมครับมันได้ผลไหมครับพี่น้องครับเนี่ยดูเอาครับมีตัวอย่างให้ดูนะเราไม่ว่าใครนะท่านจำอะไรได้นึกอะไรได้ก็จับแพะชนแกะเอาเองแล้วกันแต่ที่พูดนี่คือธรรมะนะประการที่สองธรรมะที่รู้แจ้งได้ด้วยปัญญาโลกุตตรธรรมคืออะไรคือธรรมะหรือสัจธรรมที่รู้แจ้งได้ด้วยปัญญาแปลว่าต้องคิดต้องใช้ตาที่สามเห็นไหมฮะถ้าท่านจะเป็นผู้บรรลุธรรมท่านยังไม่รู้เลยว่าจะกดปุ่มใช้สมองซีขวาของตัวเองได้อย่างไรจะติดอาวุธทางปัญญากับสมองซีซ้ายได้ยังไงสมองซีซ้ายพระพุทธองค์สอนแล้วให้ใช้หลักอิทัปปัจจยตาใช้หลักของเหตุและผลท่านจะสามารถเข้าถึงนะโลกุตตรธรรมได้พระพุทธองค์สอนไว้หลักอิทัปปัจจยตาแต่การใช้สมองซีขวาในการสังเคราะห์สัจธรรมพระพุทธองค์ไม่ได้สอนไว้ครับแล้วก็ไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนสอนไว้มีแต่สอนให้รู้มีบอกให้เชื่ออย่างเดียวมีแต่เรานี่แหละเนี่ยเราเปิดเผยแล้วไงใช่ไหมท่านต้องมีความสามารถในการ lateral thinking แปลว่าท่านจะต้องมีความสามารถในการใช้สมองเนี่ยคิดแบบเชื่อมโยงได้ที่เราตะกี้เราแซวว่าจับแพะชนแกะแต่ไม่ใช่ชนมั่วๆต้องมีหลักการหลักคิดบอกแล้วไงฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกฟังเราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือวันธรรมดาก็ไปหาอ่านของเก่าฟังของเก่าท่านจะฉลาดใช้สมองซีขวาได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะเราแอบวางแผนติดอาวุธทางปัญญาของสมองทั้งซีซ้ายและซีขวาไว้ให้ท่านแล้วขออย่างเดียวให้ท่านคิดตามเราขอแค่นี้ให้เราได้ไหมท่านให้เราก็ท่านให้ความฉลาดให้ปัญญากับตัวท่านเองเราก็ไม่ได้อะไรจากท่านหรอกแค่ท่านฟังเรารู้เรื่องมากขึ้นเท่านั้นเราไม่ต้องพูดซ้ำย้ำเยอะอ่ะนะรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาถ้าท่านใช้ตาเนื้อท่านไม่มีวันเข้าใจเช่นท่านบอกว่าท่านต้องอดเราบอกว่าต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยนะต้องรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้นะและต้องให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรจะให้อภัยให้ได้ด้วยนะถ้าท่านไปใช้ตาเนื้อท่านไม่ได้ใช้สมองซีขวานะท่านไม่มีทางหรอกที่ท่านจะรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับท่านได้ที่ท่านบอกว่ารักทุกคนได้ยกเว้นอีเวนนี่ยกเว้นไอเวนนี่กูอาฆาตพยาบาทโกรธร้อยปียังไม่ได้ร้อยชาติใช่ไหมแล้วท่านก็ไม่ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณนะรอวันถูกชำระเหมือนกับคนอื่นมาเป็นสายปฏิบัติธรรมแต่ไม่ยอมบรรลุธรรมท่านก็ไม่ต่างกับไอ้คนที่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมแล้วไม่บรรลุธรรมแหละผลออกมาเหมือนกันเสียดายไหมล่ะที่เราบอกเสียชาติเกิดอ่ะใช่ไหมแค่นี้ท่านต้องใช้ปัญญาทำความเข้าใจว่าเราจะต้องรักไอ้หมอนี่ให้ได้ทั้งที่มันทำตัวกับเราเดี๋ยวนี้มันทำตัวไม่น่ารักกับกูโกรธมากเลยแต่กูจะต้องมีคำตอบว่าถ้ากูจะรักไอ้หมอนี่ได้เหตุผลที่กูจะรักมันได้คืออะไรใช่ไหมโดยใช้กับคนในบ้านก่อนกูต้องให้อภัยลูกกูนี่ว่าเพราะลูกกูเนี่ยมันเป็นลูกที่กูทำให้มันเกิดมามันเป็นลูกของกูเป็นสายเลือดของกูกูต้องรักมันต้องให้อภัยมันโว้ยไม่ใช่ไม่คิดเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาโมโหสติแตกปั๊บตัดหางปล่อยวัดไล่ลูกเฉียดหัวลูกออกจากบ้านหรือเอา
คกปิวตะหลิวบินคว้างกระบาลเคาะกระโหลกกระบาลลูกกระลูกตัวเองกระโหลกก็ยังบางๆอยู่หัวแหกหัวแตกต้องติดคุกอีกขนาดทำร้ายลูกตัวเองนะจะสาหัสหรือจะตายก็ตามติดคุกหมดกฎหมายควบคุมหมดไม่ยกเว้นว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือเปล่าเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าเมียกูจะฆ่ามันยังไงก็ได้ไม่ใช่หรอกครับกฎหมายเขาไม่ได้ให้อย่างนั้นกฎแห่งกรรมก็ไม่ได้ให้อย่างนั้นเข้าใจนะครับต้องคิดไว้ก่อนไอ้ลูกน้องของกูคนนี้มันทำผิดทำบาปกวนตีนกวนประสาทกูโง่โมโหกูหงุดหงิดมันสอบตกเหลวไหลอยู่เรื่อยซ้ำๆซักๆยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งดีคุณจะต้องหาคำตอบให้ตัวเองว่าเนี่ยมันอย่างเราทำงานกับน้องบุญธรรมเนี่ยเราจะต้องหาคำตอบให้ตัวเองว่าถ้าน้องบุญธรรมมันทำผิดซ้ำซากเตือนมันแล้วมันก็ยังผิดเตือนแล้วยังผิดเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลอะไรให้กับตัวเองที่เราจะไม่หยิบเอาไอ้พฤติกรรมของบุญธรรมที่มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวมันเองเนี่ยมันยังเหลวไหลอย่างเงี้ยนะเราจะทำไงที่เราไม่หงุดหงิดทำไงเราจะไม่เสียสมดุลไม่เสียอารมณ์นะเวรกรรมเป็นของมันอ่ะมันไม่ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงเราติเราติงเราเตือนจนเราเหนื่อยแล้วอ่ะแล้วเราก็เสียสมดุลไปกับมันอยู่เรื่อยเลยนะไม่ได้เหวี่ยงความรักมาให้โลกแล้วเหวี่ยงความชังไปให้โลกกูสอบตกแล้วเนี่ยเพราะมึงเนี่ยนะทำไงอ่ะเราต้องคิดไว้ก่อนนะเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวผมอ่ะมันเป็นคนใกล้ตัวเราใช่ไหมเราต้องคิดไว้ก่อนมันไม่ใช่คนแปลกหน้าถ้าคนแปลกหน้าค่อยว่ากันผิดเป็นครูใช่ไหมอ๋ออีเวนี่แม่งสันดานแบบนี้กูสอบตกไปแล้วมันกูจะต้องสอบใหม่เพราะกูเพิ่งรู้ว่าอีเวนเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ยมันเป็นคนนิสัยสันดานยังไงที่กูไม่ชอบนี่คือการใช้ปัญญาพี่น้องครับประการที่สามครับโลกุตรธรรมคืออะไรธรรมะเพื่อสร้างชีวิตและงานโลกุตรธรรมก็คือสัจธรรมที่นำเอามาใช้ในการสร้างตนเองและก็สร้างชีวิตและเอามาใช้ในการสร้างงานเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จใน2มิติคือมิติของจิตวิญญาณและมิติโลกทางกายภาพนี่คือโลกุตรธรรมนะประการที่4เป็นโลกุตรธรรมคือธรรมะเพื่อสร้างสารสังคมเป็นธรรมะเพื่อสร้างสารสังคมเราสามารถใช้ปฏิบัติในการปฏิบัติตนนะปฏิบัติตนในสังคมคนที่อยู่ในสังคมก็จะเป็นคนที่พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมโลกพร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราได้เพราะเราไม่ทำตัวเป็นปรปักษ์ไม่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ทำตัวเป็นศัตรูเราทำตัวเป็นบุรุษหรือสตรีที่น่ารักกับทุกๆคนเราจึงเป็นคนที่ไม่มีศัตรูและเราก็จะเป็นคนที่ว่างจากความทุกข์เพราะสังคมเนี่ยถ้ามีแต่คนที่แบกทุกข์อยู่สังคมนั้นมั่นคงไหมครับและถ้าสังคมนั้นมีแต่ผู้คนที่เต็มไปด้วยหน้าอมทุกข์จิตอมทุกข์สังคมนั้นก็ไม่มีวันสงบสุขถูกหรือไม่นะมันถ้าเราเข้าถึงโลกุตรธรรมได้สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยสันติสุขทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันไม่ทำผิดคิดชั่วต่อกันไม่มีการอคติต่อกันนะนึกบวกคิดบวกและนึกด้านบวกคิดด้านบวกต่อกันสังคมนั้นจึงจะเป็นสังคมแห่งโลกุตรธรรมที่แท้จริงได้เป็นจะเป็นไปตามแบบที่พระเจ้าพระผู้สร้างทรงต้องการให้พวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ให้บรรลุถึงตรงนี้ชัดเจนไหมครับท่านเห็นหรือยังครับเข้าป่าไม่พอใจผัวไม่พอใจเมียกูหนีเข้าป่าไปนั่งเข้าถ้ำเข้าป่าอยู่คนเดียวทำจิตให้สงบแปลว่าหนีทุกข์หนีสิ่งแวดล้อมหนีปัญหาแล้วพอสงบแล้วค่อยกลับไปที่เดิมแล้วก็เป็นแบบเดิมอีกก็วนเวียนอยู่เงี้ยไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกเพื่อนมนุษย์เลยทำเพื่อตัวกูเองกูยังทำไม่สำเร็จเลยใช่หรือไม่พี่น้องครับวิธีเรียนรู้โลกุตรธรรมมีคำแนะนำให้อีกนะถ้าเราจะเข้าถึงโลกุตรธรรมเราต้องมีวิธีที่จะเรียนรู้อย่างแรกท่านเนี่ยจะเข้าใจหรือเข้าถึงโลกุตรธรรมไม่ได้ถ้าท่านยังไม่มีวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ด้วยสมองซีกขวาเพื่อให้เข้าถึงโลกุตรธรรมตรงนั้นได้มันต้องได้มาจากคำตอบซึ่งเป็นสัจธรรมที่สมองซีกซ้ายใช้อายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตหยาบที่อยู่ข้างในเนี่ยสั่นสะเทือนเพื่อการเรียนรู้และวิเคราะห์มันออกมาเป็นคำตอบได้แปลว่าถ้าท่านเป็นคนว่างจากสัจธรรมระดับโลกิยธรรมเช่นเขาบอกช้าๆได้พระเล่มงามถ้าท่านว่างจากตรงนี้ท่านก็จะเป็นคนที่ไม่มีโลกุตรธรรมก็คือว่าแปลว่าเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามเวลาจะพูดจะทำอะไรก็ตามจะต้องรอบคอบจะต้องคิดรอบคอบทำรอบคอบมองให้รอบคอบ
ม่ใช่ลวกลวกลวกลวกแปลว่าสุกสุกดิบดิบยังไม่สุกเลยเอามากินเพราะมันยังลวกลวกอยู่เนี่ยสุกสุกดิบดิบนึกออกไหมเพราะถ้าท่านยังไม่มีความรู้เรื่องโลกิยธรรมท่านจะสามารถนำเอาโลกิยธรรมนั้นเนี่ยมาสร้างชีวิตสร้างตนเองให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นท่านไปหลับตาปิดอายตนะเข้าป่าเข้าเถื่อนเข้าถ้ำท่านไม่เห็นอะไรเลยแล้วท่านจะเรียนรู้อะไรได้ขนาดคนตาบอดพระพุทธองค์ยังไม่อนุญาตให้บวชเลยเพราะบวชเรียนเราจะเรียนได้ไงตาบอดแล้วนี่ตาดีๆไปนั่งหลับตาบอดแทนที่มานั่งเรียนรู้ว่าที่กูโกรธผัวกูกูโกรธเมียกูกูหงุดหงิดลูกกูเนี่ยต้องใช้ตามองว่ะเพราะอะไรกูถึงโกรธกูถึงหงุดหงิดกูถึงทนไม่ได้ใช้ตามองใช้หูฟังเราผิดตรงไหนอ่ะเราเป็นพ่อเราเป็นผัวมันเนี่ยเราปล่อยให้เมียทำในสิ่งที่ผิดแล้วกูก็ไม่ชอบหรือเราเป็นเมียเราเป็นแม่เราปล่อยให้ผัวเราหรือลูกเราเนี่ยทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยนะเราปล่อยตอนไหนอ่ะเราปล่อยยังไงทำไมมันถึงพลาดอย่างนี้มีทำไมถึงมีปัญหาเขาถึงทำให้ทำประพฤติไม่ดีงามแล้วทำให้เราเนี่ยมีปัญหาทางจิตคือทุกข์ถ้าคุณปิดหูปิดตาปิดสมองคือปิดปัญญาและปิดจิตหรือเหลือแต่จิตอย่างเดียวคุณจะเรียนรู้อะไรได้ครับนั้นถ้าคุณจะเข้าถึงโลกุตตรธรรมคุณจึงต้องเข้าถึงโลกียธรรมถ้าเข้าถึงโลกียธรรมไม่ได้คือคิดเองด้วยหลักอิทัปปัจจยตาของพระพุทธองค์ไม่เป็นคุณก็ไปอ่านตำราอ่านพระคัมภีร์หรือฟังคนอื่นก็คุยแล้วรู้จักเก็บเอามาคิดนะถ้าคิดเองไม่ได้เก็บเอามาคิดนะเพื่อหาคำตอบดังนั้นเมื่อท่านมีโลกียธรรมแล้วท่านถึงจะสามารถเป็นผู้ใช้ผู้เข้าถึงสมองเข้าผู้ใช้สมองซีกขวาเพื่อเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ประการที่2วิธีเรียนรู้โลกุตตรธรรมก็คือท่านต้องฉลาดนำเอาโลกิยธรรมที่วิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงแล้วได้อาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านใบดอกแม้กระทั่งรากที่ดูดอาหารขึ้นมาให้แต่ยังกินไม่ได้ต้องสังเคราะห์ก่อนท่านต้องฉลาดนำมาสังเคราะห์อะไรที่มันมีประโยชน์บ้างนึกออกไหมครับช้าๆได้พระเล่มงามแปลว่าคนที่จะทำด้ามพระนะหรือคนที่จะตีเหล็กให้เป็นพระเป็นมีดคมเขาจะรีบๆไหมถ้ารีบๆมันก็จะได้ไม่ได้ดำพระที่สมดุลสวยๆไม่ได้มีดที่เป็นพระที่คมไม่ได้ด้ามที่เหลาเสื้อสละสลวยเรียงเกลาไม่มีเสี้ยนเพราะใช้ด้ามเป็นไม้เวลาเราจับนะจับมีดพระเนี่ยเราต้องจับแล้วเหวี่ยงไงถ้ามันมีเสี้ยนไม้เศษไม้เพราะเราเหลาไม่เรียบร้อยมันก็ทิ่มมือเรามันก็ไม่มีใครซื้อถ้ารูปแล้วยังสักสักคมๆมันต้องกลึงต้องกลาวจนลื่นเลยนั่นแสดงว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกับการปั้นแจกันปั้นโอ่งปั้นไหถ้าท่านรีบๆปั้นนะปากโอ่งปากไหปากแจกันมันบูดบูดเบี้ยวๆหมดแล้วมันจะไม่สมดุลหรอกเพราะมันรีบเพราะฉะนั้นจะทำอะไรดีๆเนี่ยนะต้องค่อยๆทำยะเนิบเนิบยะเนิบเนิบซึ่งมันก็ต้องดูด้วยนะว่าทำอะไรนะครับนะเพราะบางอย่างช้าเกินไปก็ไม่ทันนะมคปดก็มีใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องต้องยกเว้นนะต้องค่อยๆ คิดนะประการที่3ต้องเคาะใช้สมองซีกขวาคำว่าเคาะนี่แปลว่ากดปุ่มสมองของมนุษย์เราเนี่ยนะซีกซ้ายกับก้านสมองนะก้านสมองคือสัญชาตญาณจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ใช้สัญชาตญาณแทนท่านในขณะที่ท่านเป็นมนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเอาตัวให้รอดเอาชีวิตให้รอดสัญชาตญาณเวลาเอามือไปแตะไฟฟ้าพอไฟช็อตปั๊บคุณจะกำสายไฟเลยถ้าคุณทำแบบนี้มันคนฉลาดเวลาจะทดสอบว่าสายไฟนี่ไฟรั่วไหมเขาจะเอาหลังมือไปแตะพอหลังมือไปแตะปั๊บเนี่ยสัญชาตญาณที่พระบิดาออกแบบไว้คือให้กำมือพอกำมือปั๊บมันไม่ไปกำสายไฟมันรอดตายใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเล็กๆน้อยๆพระบิดาทรงออกแบบคุยสิว่าซอสเป็นผู้สร้างนะไอ้มนุษย์ต่างดาวตัวไหนเป็นผู้สร้างละเอียดขนาดนี้พระบิดาสร้างไว้หมดเพราะรักลูกใช่ไหมไม่เอามือกำนี้ใช่ไหมพระองค์ออกแบบไว้คนที่เรียนเคมีขี้แมวก็เหมือนกันเขาจะรู้ว่าเวลาเทระหว่างน้ำกับกรดเนี่ยจะเทกรดลงไปใส่ในน้ำหรือเทน้ำใส่ลงไปในกรดถ้าเทไม่เป็นมันระเบิดเลยนะเข้าหน้าเลยเวลาใส่นะต้องเอาบีกเกอร์ที่ใส่นะเวลาเรียนนะต้องเอาบีกเกอร์เนี่ยใส่น้ำหรือใส่น้ำกรดเนี่ยนะที่เราจะผสมกันเนี่ยต้องเอาไว้ที่สูงครับนะไม่ได้ไว้ต่ำๆแล้วมันจะพุ่งเข้าหน้าตัวเองนะไว้ที่สูงมันก็ขึ้นไปข้างบนเรายังกระโดดหลบฉากทันนะใช่ไหมแต่ว่าต้องไปเรียนกันเองนะ
เอากรดใส่น้ำหรือเอาน้ำใส่กรดถ้าไม่รู้ไปเปิดกูเอาไปถามกูอ่ะ Google เขาบอกคุณได้นะรู้จักค้นหาบ้างไม่ใช่อะไรอะไรกันอนุตตรธรรมาจารย์พูดให้ฟังหมดอ่ะเรารู้ทุกเรื่องอ่ะที่พระบิดาเมตตาจะให้ท่านรู้อ่ะนะต้องเคาะใช้สมองซีขวาก็แปลว่าสมองซีขวาของท่านเนี่ยถ้าจะเอาธรรมะระดับโลกิยธรรมเนี่ยที่คิดได้แล้วเนี่ยเอามาสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาเพื่อจะนำมากินมาเป็นอาหารทางจิตวิญญาณก็แปลว่าเอามากินก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตเนี่ยท่านเนี่ยจะต้องใช้สมองซีขวาเป็นไม่งั้นท่านจะไม่ได้คำตอบสังเคราะห์ไม่ได้เหมือนกับพืชอ่ะถ้าไม่มีแสงสว่างมันก็จะสร้างอาหารไม่ได้ถึงแม้ดูดสารอาหารขึ้นไปแล้วแต่มันผลิตอาหารไม่ได้ถ้ามันไม่มีแสงสว่างมันต้องมีแสงสว่างถึงแม้ว่าคำว่าแสงสว่างนี่ไม่ได้หมายความว่าแสงแดดนะครับไม่โดนแดดแต่อยู่ในที่ที่สว่างเขาก็สังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้พระบิดาออกแบบไว้อย่างนั้นนึกออกไหมฮะนี่มันจะมีปัญหาตรงนี้โลกมืด56วัน8ราตรีนี่ทำไมพระองค์ให้แค่56วันในการปฏิบัติการชำระโลกด้วยภัยพิบัติครั้งสุดท้ายคาบสุดท้ายก็เพราะว่าถ้านานไปกว่านั้นต้นไม้ที่พระองค์ทรงเหลือไว้บนโลกมันจะตายหมดเลยครับเพราะไม่มีแสงสว่างส่วนมนุษย์น่ะก็ต้องขังตัวอยู่ในบ้านนะอย่าทะลึ่งเสือกเอาหน้าแหลมโผล่มาตรงหน้าต่างปิดให้หมดอยู่ในความมืดและอยู่กับเทียนชัยของพระบิดาที่ได้รับประทานไปนั่นแหละถ้ากลัวก็จุดให้มีความสว่างเทียนอื่นจุดไม่ติดหรอกยกเว้นเทียนชัยของพระบิดาที่เอาไปนะบางคนเอาไปทิ้งแล้วมั้งแถวสลิงเพราะช่วงนั้นแก๊สออกซิเจนในระบบโลกมันจะเจือจางมากคนที่ไม่มีพระบิดาคนที่ไม่มีกฤษฎีมันจะใช้ออกซิเจนเปลืองกว่าคนอื่นและยิ่งไปจุดเทียนในบ้านอีกเพราะมันมืดมองอะไรไม่เห็นลายมือตัวเองยังมองไม่เห็นเลยฮะเมื่อถึงวันนั้นนะพี่น้องครับมันมืดขนาดไหนครับท่านก็ต้องเอาเทียนมาจุดได้เทียนเล็กๆไปก็จุดเท่าที่ท่านมีใช้ได้เทียนแท่งใหญ่ไปเพราะนะบริจาคปัจจัยมาบูชาไปนะฮะท่านจุดได้เผื่อคนข้างบ้านได้อยู่ด้วยนะเพราะมันจะสว่างโล่งมาข้างนอกเลยเราจะบอกให้นี่พูดมากก็เหมือนกับโม้ไม่โม้ดีกว่าไม่โม้ดีกว่าพูดธรรมะดีกว่า ต้องเคาะใช้สมองซีขวาแปลว่าต้องกดปุ่มใช้เป็นมันเหมือนรถยนต์ที่ต้องใช้เกียร์แมนนวลเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6เกียร์7มี7เกียร์เนี่ยท่านต้องใส่ไปตามลำดับเพราะเกียร์มันจะมีเฟืองเกียร์ถ้าจาก1ท่านล่อไป4ไป5เลยเนี่ยเค้าเรียกกระโดดข้ามเกียร์จะพังและเผลอๆเนี่ยจากเกียร์ต่ำไปหาเกียร์สูงอย่างรวดเร็วรถมันยังไม่มีพลังเลยกำลังเร่งอัตราเร็วของรถเนี่ยมันยังไม่มากพอเลยไปใส่เกียร์เนี่ยเนี่ยเกียร์23 4 5 6ก็แหละไปใส่เร็วๆเนี่ยเครื่องก็พังครับเพราะมันไม่มีแรงสมองซีขวาเหมือนกันสมองซีซ้ายใช้ฟรีครับเพียงแค่ท่านมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นอ่ะคิดด้วยอารมณ์คิดด้วยความรู้สึกคิดจากการนึกเรื่อยเปื่อยท่านสามารถใช้สมองซีซ้ายได้ทันทีครับแต่จะใช้เกิดประโยชน์ท่านต้องใช้หลักอิทัปปัจจยตาของพระพุทธองค์ครับคือหลักของเหตุและผลเราจะต้องคิดอย่างมีหลักการและมีเหตุผลท่านจะได้คำตอบที่เป็นเลิศเป็นคำตอบที่เป็นอัจฉริยะจากสมองซีกซ้ายถ้าใช้สมองซีกขวาได้เรียกว่าเป็นอริยะเราให้คำนิยามอริยะบุคคลก็คือผู้ที่เข้าถึงการใช้สมองซีกซ้ายดำซีกขวาเป็นเรียนรู้โลกิยธรรมได้อย่างจะแจ้งและบรรลุธรรมได้แล้วด้วยเขาเรียกนะใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวานะพวกนี้นะโลกิยธรรมนะแต่ถ้าเป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยพวกโลกุตระเนี่ยคือผู้ที่สามารถใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์เอาธรรมะมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้เพราะแค่โลกิยธรรมนั้นมันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้แค่รู้จริงแต่ยังไม่รู้แจ้งถ้าไม่รู้แจ้งท่านก็จะไม่สามารถเห็นจริงและเห็นแจ้งได้สเต็ปมันเลเวลของมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้กดปุ่มใช้สมองซีขวาเราบอกให้สักข้อนึงแล้วกันผมไปฝึกเองนะจริงๆมันมี4-5ข้อนะในการกดปุ่มนะถ้าท่านจะใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายในการสังเคราะห์สัจธรรม1กฎข้อแรกเลยจิตของท่านต้องว่างไปจากความทุกข์ว่างไปจากความวิตกกังวลว่างไปจากขยะทั้งปวงจะมีได้อย่างเดียวคือความปิติสุขจะมีได้อย่างเดียวคือความรักจะมีได้อย่างเดียวคือความอิ่มเอิบเบิกบานถ้าเห็นไหมตอนที่ใช้สมองซีกซ้ายอารมณ์บอดจอยก็ใช้สมองซีกซ้ายได้มนุษย์เราจึงคุ้มดีคุ้มร้าย
มนุษย์เราจึงคิดผิดคิดถูกทำผิดทำถูกผิดพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยเพราะใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดในการขับเคลื่อนสมองซีกซ้ายด้วยวิธีอัตโนมัติเห็นไหมเบียดบาปกรรมก็เลยไม่หลุดนะยังวนเวียนอยู่กับกฎแห่งกรรมก็เพราะอะไรฮะเพราะยังใช้สมองโดยยังไม่ได้ใช้หลักการยังไม่ได้ใช้เหตุผลใช้อารมณ์รู้สึกนึกคิดเป็นตัวขับเคลื่อนพี่น้องครับใช่ไหมมันจะใช้สมองซีกขวายิ่งต้องรู้วิธีกดปุ่มเลยปุ่มแรกที่ท่านต้องกดก็คือจิตท่านต้องว่างจิตท่านต้องสงบอารมณ์บ่อจอยอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งเอาเรื่องที่อย่าไปคิดหาโลกุตตรธรรมท่านเข้าไม่ถึงหรอกแค่สมองซีกซ้ายมันก็พาท่านลงหิวแล้วใช่ไหมเนี่ยกดข้อแรกจิตต้องว่างจิตต้องใสใจต้องสวยพูดง่ายๆนะอย่างที่สองก็ได้อะต้องคิดบวกครับอย่าคิดลบเด็ดขาดถ้าคิดลบปั๊บสมองซีกขวามันไม่ทำงานครับมันไม่ชำนาญครับสมองซีกซ้ายต่างหากที่ชำนาญในการคิดลบหรือคิดบวกมันก็ได้แต่บวกที่เป็นขยะนะเนี่ยเอาแค่สองข้อนะจะได้รู้ว่าอาจารย์พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่คีโมเนี่ยท่านจะได้ศรัทธาและเชื่อในทุกสิ่งที่เรากล่าวและเอาไปปฏิบัติไม่ต้องมานั่งสงสัยนะมานั่งสงสัยเสียเวลาครับประการที่4ครับวิธีเรียนรู้โลกุตตรธรรมคือต้องใช้เวลาของจักรวาลต้องใช้เวลาของจักรวาลเวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากับ1ฟังให้ดีๆนะวิธีเรียนรู้โลกุตตรธรรมข้อที่4ท่านต้องใช้เวลาของจักรวาลเวลาของจักรวาลกับเวลาโลกไม่เหมือนกันครับเวลาโลกเนี่ย1ไป2 2ไป3 3ไป4มันจะมีช่องทางนะเริ่มต้นที่จุดศูนย์เนี่ยนะถ้าเวลามันผ่านไปเนี่ยมันจะมีช่องทางกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆไอช่องทางตรงนี้ระหว่างจุด A กับจุด B ที่เป็นจุดสุดท้ายจนถึงขณะเนี้ยเวลาในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือจำนวนของหน่วยเวลาที่เกิดขึ้นเขาเรียกคำว่าเวลาก็แปลว่าเป็นช่องทางหรือช่องว่างในจักรวาลช่องว่างหรือช่องทางในจักรวาลที่มันเกิดขึ้นนี่แหละคือเวลาฟังแล้วเข้าใจเยอะฟังแล้วเข้าใจยากมั้ยเนี่ยไม่นะไม่ยากนะท่านคิดตามอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดยากคิดตามเลยนะเราใช้เวลาไปนานเท่าไหร่ไปแล้วว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดที่ยุติตรงขณะเนี้ยเราใช้ช่องว่างไปมากเท่าไหร่ซึ่งหน่วยวัดความเป็นช่องว่างตัวเนี้ยเขาไม่ได้นับเป็นระยะทางไม่ได้วัดเป็นdestination นะฮะจากต้นมาจนถึงตรงนี้แต่วัดเป็น time เป็น timingเป็นไทมิ่งเวลานั้นอยู่ตรงนี้เวลานี้อยู่ตรงนั้นก็แปลว่าเวลาตรงเนี้ยจากเวลาที่1มาถึงเวลาที่2เนี่ยนะเราห่างจากที่เดิมมาเท่าไหร่นะจากตรงนี้ไปตรงเนี้ยห่างเท่าไหร่แล้วเวลาก่อนหน้านี้เราไปทำอะไรยังไงที่เรียกว่าไทม์ไลน์นะฮะนี่แหละคือมิติของเวลาคำว่าใช้เวลาของจักรวาลทำไมต้องใช้เวลาของจักรวาลเพราะว่าในการใช้สมองซีกขวาเนี่ยท่านจะไปกังวลเรื่องเวลาไม่ได้เช่นฉันจะหาคำตอบว่าเนี่ยน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอกูจะหาคำตอบให้ได้ว่าไอ้สัจธรรมระดับโลกียธรรมตรงเนี้ยนะมันจะเอามาใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างกูและคนอื่นๆได้อย่างไรบ้างวะมันสอนอะไรกูวะและกูต้องหาคำตอบให้ได้ภายใน1ชั่วโมงท่านสังเกตไหมเงื่อนไขของเวลาเนี่ยมันมีผลต่อคำตอบในการท่านในการที่ท่านใช้ความคิดใช่ไหมไม่ว่าท่านจะคิดคนเดียวหรือคิดเป็นหมู่คณะเป็นทีมเวิร์คใช่หรือไม่ใช่ยิ่งมีเวลาให้คิดน้อยมากเท่าไหร่หรือเวลาเหลือน้อยมากเท่าไหร่ท่านยิ่งขี้แตกขี้แตนคิดไม่ออกใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นสมองซีกขวามันจะไม่ทำงานนี่เราให้แค่สองนะเอาไปปฏิบัติจะได้รู้ว่าอาจารย์รู้จริงอย่าไปตีกรอบขังตัวเองหรือขังความคิดของสมองไว้เพราะว่าคำตอบเนี่ยเวลาท่านคิดเนี่ยท่านอย่าไปคิดนะว่าคำตอบอะไรใหม่ๆมันจะได้จากสัญญาขันที่ท่านจำมาจิตวิญญาณถือมาจากอดีตชาติอย่างเดียวแต่ความรู้หลายอย่างที่ท่านคิดใหม่ที่เรียกว่า creative หรือ creator เป็น creator ต้องเอามาจากจักรวาลพระบิดาจะมีตัว IC ที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยนะลอยไว้ในจักรวาลเยอะแยะเลยครับลอยไว้ในจักรวาลเยอะแยะเลยเวลาใครสามารถเข้าถึงกระบวนการในการใช้สมองซีกขวาเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ได้แล้วไปตรงกับคำตอบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นคำตอบที่เป็นโลกุตตรธรรมนะจิตของท่านเวลา search ถ้าจิตมันว่างมันจะมีพลังที่จะหลุดออกไปเขาเรียกหลุดโลกคิดนอกกรอบนั่นแหละคิดนอกกรอบมันจะไปหาคำตอบแล้วคำตอบทุกอย่างมีไว้หมดพระบิดาทรงสร้างเอาไว้หมดแล้วใครมีปัญญาไปเอามาไปแคชแล้วก็นำลงมาถอดรหัสมาใส่รหัสด้วยสมองซีกขวาแล้วก็มาใส่รหัสด้วยสมองซีกซ้ายเพื่ออธิบายออกมาเป็นความเข้าใจว่า
ไอ้คำตอบที่ได้นะที่เป็นโลกียธรรมเปลี่ยนมาเป็นโลกุตตรธรรมคือยกระดับเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรถูกต้องไหมเพราะคำตอบมันอยู่ในจักรวาลถ้าคุณคิดอยู่ในกรอบติดอยู่ในกรอบคลื่นความคิดของคุณที่เกิดจากปัญญาญาณคือปัญญาของสมองซีกขวาที่เรียกว่าสติปัญญาของจิตวิญญาณมันจะทะลุออกไปในจักรวาลไม่ได้เพราะมันจะถูกปิดกั้นด้วยเวลาด้วยมิติของเวลาที่ท่านบอกเนี่ยชอบไหมกูให้เวลามึงชั่วโมงนะมึงทำการบ้านตรงนี้จบ

มีเวลาแค่หนึ่งคือแป๊บเดียวต่อให้คุยกันทั้งวันทั้งคืนจะรู้สึกว่าแป๊บเดียวท่านใช้เวลาของจักรวาลถ้าทำตัวอย่างนี้ได้ท่านจะไม่อายุสั้นเพราะกายหยาบของท่านทุกอณูของเซลล์หรือทุก DNA มันไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นเวลาการเวลาแบบมิติโลกทางกายภาพมันไม่มีระยะทางหรือระยะห่างนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันสั่นสะเทือนด้วยเซลล์สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เป็นบวกแบบเนี้ยมันก็สั่นสะเทือนอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอายุไขว่าเฮ้ยมันสั่นสะเทือนมากแล้วมันจะล้าเราถึงบอกว่าถ้าคุณใช้เวลาของจักรวาลหรือเวลาของจิตจักรวาลคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะไม่ชราคุณจะไม่ร่วงโรยตื่นเช้าขึ้นมานะคุณนอนแค่2ชั่วโมงตื่นมาคุณยัง11รอดอได้ตามปกตินี่เราพูดแซวนะคุณยังร่าเริงได้ตามปกติเพราะพระบิดาจะเติมเต็มให้ถ้าร่างกายคุณอ่อนล้าแต่ถ้าร่างกายคุณไม่อ่อนล้าเพราะคุณเข้าถึงเวลาเท่ากับ1คือเวลาของจักรวาลได้จริงๆนะได้ไม่จริงไม่เต็มที่พระองค์ก็จะทรงเติมเต็มให้ถ้าได้เองเต็มแล้วพระองค์ก็ไม่ต้องเติมพึ่งตัวเองไงล่ะลูกนะนี่เห็นมั้ยถามว่านี่เป็นอนุตตรธรรมใช่หรือไม่คุณไม่เคยรู้มันเลยใช่มั้ยแล้วรู้ซะครับและปฏิบัติมันให้ถูกต้องนะโอเคนะเวลาของจักรวาลอย่าไปตั้งกำหนดเป้าหมายว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ต้องได้เท่านั้นเท่านี้จำนวนก็ห้ามกำหนดว่ามีจำนวนโอเคไหมถ้ากำหนดจำนวนขึ้นมาปั๊บความมีอัตราของสรรพสิ่งทั้งที่มันเป็นอนัตตาทุกสิ่งมันเป็นอนัตตาแต่เราเห็นรูปลักษณ์มันแล้วเราไปยึดติดมันเราไปกลายเป็นว่ามันมีอัตราเนี่ยถ้าเราไม่ไปยึดว่าจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงขอให้มันขอแค่ผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมากน้อยไม่สำคัญขอให้มันสำเร็จนะอย่างนี้แสดงว่าตัวท่านเองก็ไม่มีอัตตาตัวท่านก็เป็นอนัตตาโอเคไหมการยึดติดทำให้เกิดอัตตาว่าเป็นอย่างนั้นประการที่5วิธีเรียนรู้โลกุตตรธรรมก็คือท่านต้องเชี่ยวชาญในการอ่านโลกถามว่าท่านดูบนจอแบ็คกราวด์เราข้างหลังนี้เหนือภาษาอังกฤษ EP.372 เขียนว่าอะไรครับจิตจักรวาลอ่านโลกใช่ไหมครับมันคิดเองก่อนนะเราค่อยบอกท่านวันนี้ให้ท่านคิดเองว่าท่านต้องเชี่ยวชาญในการอ่านโลกมันแปลว่าอะไรท่านต้องเป็นคนยังไงมีคุณสมบัติอย่างไรท่านจึงเป็นต้องท่านจึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านโลกเราบอกกันแล้วถ้าท่านไม่เข้าใจโลกิยธรรมหรือไม่มีวัตถุดิบที่เป็นความจริงระดับโลกิยธรรมเพราะท่านคิดด้วยสมองซีกซ้ายเองเพื่อเอาโลกุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้ท่านก็จะไม่มีวัตถุดิบป้อนให้สมองซีกขวาสังเคราะห์เพื่อสร้างโลกุตตรธรรมขึ้นมาเป็นของตัวท่านเองแล้วเอามาใช้เอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์มันจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อ5คือท่านต้องชำนาญในการอ่านโลกชำนาญยังไงถ้าท่านนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในเขาทั้งภพชาติเลยท่านเชี่ยวชาญในการอ่านโลกไหมครับได้แค่จิตนึกเอาเท่านั้นจากรหัสเก่าๆในอดีตชาติที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยไม่รู้จักโลกไม่เรียนรู้โลกเขาไปไกลถึงไหนแล้วปัจจุบันเป็นยังไงไม่รู้จำได้แต่โลกที่เป็นโลกิยะแบบเก่าๆ ใช่ไหมทุกหนอท่านดูแค่นั้นทั้งหมด5ข้อวิธีเรียนรู้โลกุตตรธรรมและสไลด์สุดท้ายของเรื่องโลกุตตรธรรมเป้าหมายของการบรรลุธรรมเป้าหมายของการบรรลุธรรมทำไมต้องบรรลุถึงโลกุตตรธรรมและถ้าเราจะบรรลุถึงโลกุตตรธรรมได้เราต้องมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างคำตอบมีอยู่ต่อไปนี้ครับอย่างแรกครับท่านต้องสามารถกดปุ่มใช้สมองซีกขวาได้แต่กี้ให้ตัวอย่างวิธีกดปุ่มไป2ปุ่มแล้วมันมีอย่างน้อย4ปุ่มถึง5ปุ่มนะนี่ให้แค่2เอาแค่แง้มๆแค่เอาแสงสว่างแลบเข้ามาในอนันตจักรวาลในเอกภพนี้แลบมาให้ท่านได้เห็นนะเพราะถ้าสว่างวาบเนี่ยหลายคนกลัวแสงสว่างตกกระจายนะมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะช็อกแสงสว่างเนื่องจากตาอยู่ในความมืดสนานนะประการที่2เข้าใจโลก2มิติเป้าหมายของการบรรลุธรรมระดับโลกุตตรธรรมท่านเข้าใจต้องเข้าใจว่าโลก2มิติมิติโลกทางกายภาพนั่นคือการแสดงออกด้วยกายกรรมกับวิจีกรรมนั่นคือมิตินึงนะแต่โลกุตตรธรรมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมระดับที่สูงขึ้นมาที่จิตวิญญาณของท่านต้องการเป็นจิตวิญญาณของท่านที่ต้องการต้องปรารถนาไม่ใช่สนองจิตอยากของท่านถ้าจะบรรลุโลกุตตรธรรมและเอาโลกุตตรธรรมมาใช้นั่นคือการทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความสุขทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความหวังทำให้จิตวิญญาณของท่านเข้าถึงความสำเร็จในการที่อาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างคุณน่ะถ้าท่านเข้าใจว่าจิตหยาบของท่านมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและท่านจะต้องสั่นสะเทือนขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้มันเกิดการกระทำใน2มิติได้เป็นผลสำเร็จนั่นแสดงว่าท่านเป็นมนุษย์ที่สมดุลเพราะคนตัวให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จแล้วพร้อมจะคนให้เข้ากับคนอื่นพร้อมจะ

นให้เข้ากับโลกเพื่อทำให้โลกหมุนท่านเข้ากับโลกได้เพราะโลกหมุนและพาตัวท่านหมุนไปด้วยทำให้ท่านกับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนะโอเคพี่น้องครับประการที่3เป็นผู้ดำริชอบเป้าหมายของการบรรลุธรรมนะถ้าท่านเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ท่านจะเป็นคนที่นึกชอบคิดชอบท่านจะไม่นึกชั่วไม่คิดชั่วเลยเพราะท่านรู้ว่าท่านกำลังทำเพื่อจิตหยาบและเพื่อจิตวิญญาณของท่านประการที่4ตอบโจทย์จิตวิญญาณได้ตอบโจทย์จิตวิญญาณได้แปลว่าท่านจะสามารถให้คำตอบกับตัวเองได้เลยว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมบางคนพอเราบอกว่าท่านต้องรู้นะว่าท่านมาเกิดจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใครให้มาเกิดเกิดแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมันบอกว่าฉันไม่สนสนแล้วมีประโยชน์ตรงไหนสนเรื่องทุกข์ดีกว่าทำยังไงจะไม่มีความทุกข์ทำยังไงจะดับทุกข์ได้มันบอกว่าธรรมะของมันสำคัญกว่าตรงที่เราพูดที่แสดงว่ามันโง่มากเลยนะฮะที่มันแย้งเรามาแบบนั้นนะอ้าวตอบโจทย์จิตวิญญาณได้ก็แปลว่าทำในมิติโลกทางกายภาพและมิติของจิตวิญญาณให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งกายภาพและในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณซึ่งทุกฝ่ายได้หมดนะวินวินแบบนั้นนะอ้าวตอบโจทย์จิตวิญญาณได้ก็แปลว่าทำในมิติโลกทางกายภาพและมิติของจิตวิญญาณให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งกายภาพและในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณซึ่งทุกฝ่ายได้หมดนะวินวินทุกแบบนั้นนะอ้าวตอบโจทย์จิตวิญญาณได้ก็แปลว่าทำในมิติโลกทางกายภาพและมิติของจิตวิญญาณให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งกายภาพและในมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณซึ่งทุกฝ่ายได้หมดนะวินวินทุกฝ่ายเพราะคุณได้ยินไม่ใช่หูหนวกตาไม่ใช่หูหนวกไม่ตาบอดแล้วคุณก็ไม่หูหนวกแต่คุณได้ยินคุณก็จะสามารถสักแต่ว่าได้ยินได้ถ้าคุณเข้าถึงโลกุตตรธรรมแปลว่าคุณจะไม่หยิบอะไรก็แล้วแต่มาเป็นเงื่อนไขทำให้จิตใจของคุณเสียสมดุลคุณเข้าใจมันทั้งหมดคุณเห็นไหมฮะง่ายไหมพระบิดาทรงออกแบบไว้เป็นชั้นๆอย่างนี้ยกระดับมาเรื่อยๆพวกเราไปคิดให้มันยากแล้วไปคิดว่านั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาในเถื่อนในถ้ำแล้วสามารถทำให้ตัวเองนิพพานคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดได้เราก็บอกแล้วนะหลงทางทั้ง5ประการเนี่ยคือเป้าหมายของการบรรลุธรรมระดับโลกุตตรธรรมถ้าท่านสามารถทำได้นี่สมดุลสมดุลไหมจิตวิญญาณของท่านก็สมดุลจิตหยาบก็สมดุลความเป็นมนุษย์ของท่านก็สมดุลทำให้โลกนี้สมดุลสมดุลโดยที่ความสมดุลในมิติทางพลังงานนั้นท่านอาจจะต้องรู้อนุตตรธรรมท่านอาจจะต้องรู้อนุตตรธรรมอนุตตรธรรมคืออะไร 1. อนุตตรธรรมก็คือสัจธรรมที่รู้เองคิดเองไม่ได้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงเหนือโลกเหนือโลกียะและเหนือโลกที่จิตวิญญาณของท่านจะต้องรู้นะต้องเหนือไปกว่านั้นอีกและมนุษย์ทุกคนคิดเองรู้เองเห็นเองไม่ได้เป็นความแต่เป็นความจริง2 อนุตตรธรรมก็คือสัจธรรมที่พระศาสดาไม่ว่าพระองค์ใดไม่เคยสอนสัจธรรมที่พระศาสดาไม่เคยสอนสัจธรรมที่ท่านรู้เองคิดเองไม่ได้ท่านเห็นไหมมันเริ่มยากยังที่ท่านบอกว่าท่านยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวไม่เอาแล้วอาจารย์ปริญญาพระศาสดาท่านสอนไว้ดีแล้วจริงครับสอนไว้ดีแล้วแต่สอนไม่หมดฮะเราก็เลยมาเก็บฉากด้วยการเอาบทที่พระศาสดาไม่ได้สอนแต่ท่านต้องรู้มนุษย์ต้องรู้เอามาสอนท่านถ้าท่านไม่ฟังเราปฏิเสธเราปฏิเสธพระบิดาก็แสดงว่าไม่ฉลาดแล้วสัจธรรมที่ศาสดาไม่เคยสอนคือครูไม่เคยสอนกูรู้เองคิดเองไม่ได้ครูบนโลกนี้ก็ไม่เคยมีใครสอน 3. สัจธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้เช่นท่านรู้ว่านี่คือกรดนี่คือน้ำเวลาท่านจะเอาทั้งสองอย่างผสมกันเนี่ยถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะยังไม่รู้เลยว่าจะเอากรดเทลงน้ำหรือเอาน้ำเทลงใส่กรดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดท่านไม่เคยรู้มาก่อนเพราะท่านคิดว่าเอาน้ำตาลน้ำเชื่อมใส่กันในน้ำจืดมันก็กลายเป็นน้ำหวานที่หวานเจือจางลงท่านก็รู้แค่นี้เอาสีแดงละลายน้ำแล้วถ้าเอาน้ำเติมลงไปในสีแดงนั้นสีแดงที่แก๊สอยู่มันก็จะเจือจางท่านรู้อยู่แค่นั้นแต่ท่านในเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นน่ะท่านยังไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้อะไรอีกฮะอย่างเช่นกรดกับน้ำถ้าไม่รู้เนี่ยแล้วไม่ฟังเนี่ยอันตรายไหมครับถ้าท่านไปเล่นกรดกับน้ำ

น้ำเราเห็นท่านน่ะกำลังถือกรดกับน้ำอยู่เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะอุตริทะลึ่งหรือจะฉลาดน้อยเอากรดเทใส่น้ำเอาน้ำเทใส่กรดที่มันจะเป็นอันตรายแปลกมากเลยเอาอย่างหนึ่งใส่มันจะเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเอาอีกอย่างหนึ่งมาเทใส่อีกอย่างหนึ่งปั๊บมันจะระเบิดเลยนี่คือตัวอย่างชัดๆเลยถ้าเราเห็นท่านกำลังเล่นมันอยู่แต่ท่านยังไม่เทท่านนี่เรารีบช้าก่อนช้าก่อนท่านเราจะขอเตือนท่านนะเราท่านต้องระวังนะท่านต้องอย่าเอากรดใส่น้ำอย่าเอาน้ำใส่กรดนะถ้าทำแล้วมันจะระเบิดนะแล้วใส่หน้าท่านด้วยท่านต้องเอาวางไว้ที่สูงแล้วยืนห่างๆแล้วก็ค่อยรินค่อยๆเทเผื่อมันพลาดมันจะได้นะแม้กระทั่งกลิ่นนะเพราะบางทีเคมีเนี่ยมันผสมกันปั๊บมันจะได้แก๊สไข่เน่าที่มันเหม็นจะอ้วกหรือจะได้แก๊สพิษไฮโดรเจนซัลไฟด์เหมือนแก๊สพิษหายใจเข้าไปตายได้ใช่ไหมเวลาดมอย่ายกขึ้นมาดมนะต้องใช้มือวัดนะกวักเอาลมที่มันมีกลิ่นนั่นนะจางๆนะมาเข้าจมูกเพื่อจะทดสอบด้วยจมูกด้วยอายตนะเห็นไหมขนาดจะใช้อายตนะยังต้องไม่โง่เลยต้องฉลาดเลยบางคนโง่ยังไปนั่งปิดหูปิดตาปิดจมูกตัวเองเห็นป่ะครับเนี่ยสัจธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยว่าอายตนะทั้ง5เนี่ยเป็นหน้าต่าง5บานที่จิตหยาบต้องการให้ช่วยรับรู้สิ่งเร้าภายนอกส่งมาให้จิตหยาบรับรู้เพื่อจะสั่นสะเทือนขันธ์5ที่พระบิดาทรงกำหนดออกแบบเอาไว้ได้ไม่งั้นจะใช้เมตตาธรรมเพื่อสร้างพลังงานความรักเอาพลังงานความรักไปทำให้แกนโลกระเบิดแล้วหมุนเพื่อให้ออกซิเจนออกมาเพื่อทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนให้หายใจให้โลกนี้อบอุ่นเพื่อทำให้มนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นมีชีวิตไม่งั้นจะใช้เมตตาธรรมเพื่อสร้างพลังงานความรักเอาพลังงานความรักไปทำให้แกนโลกระเบิดแล้วหมุนเพื่อให้ออกซิเจนออกมาเพื่อทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนให้หายใจให้โลกนี้อบอุ่นเพื่อทำให้มนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นมีไม่งั้นจะใช้เมตตาธรรมเพื่อสร้างพลังงานความรักเอาพลังงานความรักไปทำให้แกนโลกระเบิดแล้วหมุนเพื่อให้ออกซิเจนออกมาเพื่อทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนให้หายใจให้โลกนี้อบอุ่นเพื่อทำให้มนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นมีชีวิตเหมือนกันมันอิจฉาพวกคุณเพราะพวกคุณเป็นมนุษย์พันธุ์ของพรีเดียนพรีเดียนเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่หล่อที่สุดสวยที่สุดรูปงามที่สุดและฉลาดสุดๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงอภิญญาสูงๆได้ล่องหนได้หายตัวได้ดำดินได้แปลงร่างได้แวบได้อะไรเนี่ยทำได้หมดไอ้พวกนั้นหน้าตามันไม่หล่อไม่สวยถึงไม่อายุเยอะพยายามมาตลอดเก่งแต่ด้านเทคโนโลยีเก่งแต่ด้านการใช้พลังจิตไอ้พวกที่ดีก็มีนะนะที่เขาเป็นฮีลลิ่งหรือฮีเลอร์คือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษา DNA ขณะที่ไอ้พวกบ้าบางพวกบางเหล่ามันจะมาตัดต่อ DNA ของมนุษย์ด้วยสารพิษอะไรพวกนี้ไม่อยากพูดไม่เอาไม่พูด อย่าง่วงนะบอกแล้วว่าอย่าโง่ด้วยแล้วก็อย่าง่วงด้วยประการที่4ครับสัจธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ไม่ได้อนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ไม่ได้คือไม่รู้ว่าไม่รู้แล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ด้วยเราจึงจำเป็นต้องมาบอกและท่านต้องฟัง มันจะที่พูดมาตอนนี้นะประการที่5สัจธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้ทรงออกแบบทุกสิ่งไว้เข้าใจไหมและพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ออกแบบนั่นแหละพระองค์เสด็จมาด้วยพระองค์เองไม่ได้เลยส่งเรามาเพื่อมาช่วยพวกท่านพอมาบอกกับพวกท่านเปล่าๆๆๆอยู่ทุกวันเนี่ยครับพี่น้องครับแล้ววิธีเรียนรู้อนุตตรธรรมเรียนรู้ยังไงครับวิธีเรียนรู้อนุตตรธรรมอย่างที่1ครับฟังจากพระโอวาทพระบิดาฟังจากพระโอวาทพระบิดาฟังจาก YouTube ที่บันทึกภาพสดๆที่เราสื่ออยู่เนี่ยหรืออ่านจาก Facebook วิสุทธิปัญญาในสนทนาประสาจิตจักรวาลหรืออ่านนะในพระคัมภีร์นะทั้งเล่มใหญ่เล่มใหญ่เล่มเล็กที่เราจะบันทึกเอาไว้ให้ท่านได้อ่านได้ทบทวนได้ถือติดตัวไว้อ่านเวลาพระบิดาชำระโลกมืด50วัน8ราตรีนะวันๆไม่รู้จะทำอะไรครับถ้ามีพระคัมภีร์ของพระบิดาในการอ่านเนี่ยพระอักษรแต่ละตัวมีพลังอำนาจมันก็จะสร้างพลังอำนาจด้านบวกมาปกป้องคุ้มครองตัวท่านดีกว่าปลุกเสกก้อนดินก้อนหินแล้วเข้าใจคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์อันนี้ยิ่งอ่านยิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจะมีพลังแสงเปล่งประกายออกมาช่างเทคนิคทั้งหลายเห็นว่าบ้านไหนมีแสงสว่างเปล่งออกมาปั๊บเขาก็รู้เลยว่าเนี่ยบ้านนี้มีลูกของพระบิดามีผู้ที่จำพระบิดาได้แล้วพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วเขาก็จะช่วยปกป้องดูแลนะเอาสายรุ้งที่เป็นแหพลังงานเนี่ยถักทอไว้มาครอบคลุมบ้านหลังนั้นไว้เพราะเห็นแสงสว่างนะจากเทียนชัยพระบิดาที่เอา

อไปจากพระคัมภีร์ที่พยายามชวนกันอ่านเพราะกูเช่าไว้ซื้อไว้กูเอาไปไว้หนุนเนาะหนุนหัวมานานนะเป็นคนดีแต่ดีไม่เป็นนะครับนะมันอาจจะสายเกินนะระวังให้ดีครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะเวลาเราทำแล้วเราไม่บอกหรอกว่ามันมีประโยชน์อย่างไรท่านจะไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างมันอยู่ที่ศรัทธาของท่านเราไม่ได้ขายหนังสือไม่ได้ขายพระคัมภีร์พระบิดาแต่เราคิดค่าตอบแทนในการไปจ้างเขาพิมพ์ค่าหมึกค่าพิมพ์และถ้ามันมีกำไรมาบ้างเล็กน้อยก็เอาไว้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจวัตรสถานธรรมเพราะไม่มีใครช่วยแต่ที่จะให้เงินเดือนอะไรเนี่ยเหมือนชาวพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยต้องแชร์ต้องช่วยเนี่ยก็ได้น้ำใจจากท่านที่ซื้ออาหารรับประทานซื้อเสื้อไปใส่หรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกซื้อพระคัมภีร์ถ้ามีกำไรมันต้องมีนะฮะไม่มีไม่ได้นะฮะเพราะว่ากว่าจะขายได้หมดเนี่ยดอกเบี้ยกินเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะญาติธรรมก็มีอยู่แค่นะ 6-700 คนทําหนังสือมาเล่มนึงก็ได้ประมาณ 6-700 เล่มยกเว้นมีบุญมีทุนแล้วซื้อไปแจกคนอื่นแว้เขาได้อ่านนะฮะมันพระโอวาทพระบิดาพระบิดาไม่ได้เสด็จมาเองพระองค์สามารถไม่ใช่พระองค์เราสามารถที่จะสื่อสารทางจิตกับพระเจ้าด้วยวิธี vertical telepathy ได้สดๆแบบนี้ครับเอาพระโอวาทพระองค์มากล่าวผ่านเราแล้วเราก็พูดให้ท่านฟังท่านจะรู้ความจริงทุกอย่างผ่านจากปากเราเท่านั้นเราจึงย้ำกับท่านเสมอว่าเราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าเราย้ำว่าเราไม่ได้พูดเท็จอย่าเคลือบแคลงสงสัยคิดตามไปเลยไม่บ้าแน่นอนนะประการที่สองต้องศรัทธาพระบุตรเอกเราคือพระบุตรเอกถ้าท่านไม่ศรัทธาเราท่านจะฟังไหมถ้าท่านศรัทธามั่งไม่ศรัทธาบ้างท่านก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งท่านก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งท่านจะได้ประโยชน์อะไรครับอนุตตรธรรมท่านจะไม่ได้ประโยชน์เลยใช่ไหมอย่างเช่นเราบอกว่านะผู้ที่บรรลุธรรมถ้าไปในแนวของจิตจักรวาลคือคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ตายแต่ถ้าเป็นคนนำทาตาบอดนะผู้บรรลุธรรมก็คือตายแล้วไม่กลับมาเกิดเนี่ยนี่คือนัยยะท่านลองฟังดูสิถ้าท่านไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาเราท่านลังเลท่านก็ไม่เกิดประโยชน์ประการที่3เรียนรู้อนุตตรธรรมด้วยการรับฟังเพื่อคิดตามห้ามคิดเองให้ท่านคิดตามห้ามคิดเองเราบอกว่าน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้ท่านคิดตามเราเห็นภาพอย่าทะลึ่งไปคิดน้ำที่ไหลจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็มีเว้ยเช่นน้ำตกแห่งหนึ่งที่หน้าผาในประเทศอินเดียนะน้ำมันตกลงมาปั๊บปรากฏว่ามันลอยขึ้นไปในอากาศขึ้นไปข้างบนอีกมันไม่ยอมตกลงไปข้างล่างอ้าวไอ้นั่นเป็นเพราะหลักการทางด้านกลศาสตร์พละศาสตร์ที่มันมีลมจากข้างล่างพอน้ำมันตกลงมาลมมันก็หอบเอามวลของน้ำเนี่ยลอยขึ้นไปพอลอยไปถึงจุดหนึ่งปั๊บน้ำรวมกันเยอะมันก็ตกลงอีกลมก็หอบมันขึ้นไปอีกมันไม่ได้หันมหัศจรรย์หันกาลันยอตรงไหนเลยมันตอบได้อยู่แล้วครับพี่น้องครับนะรับฟังเพื่อคิดตามห้ามคิดเองประการที่4วิธีเรียนรู้อนุตตรธรรมคือเร่งรัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติแปลว่าอะไรรู้แล้วต้องเอาไปปฏิบัติที่เราย้ำอยู่ตลอดนั่นเองนะประการที่5ทำความไม่รู้ให้กระจ่างอะไรที่ตัวเองยังไม่รู้อะไรที่ตัวเองยังไม่เข้าใจต้องพยายามศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะในมุมของโลกุตตรธรรมขอโทษในมุมของอนุตตรธรรมแน่นอนถ้าเป็นศิษย์ในห้องเรียนเราก็ตั้งคำถามมาเขียนคำถามมาเลยแต่ถ้าเป็นคำถามที่ตอบแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็เฉยนะเราก็ไม่ตอบโอเคนะเป็นอันรู้กันนักถามมาในห้องเรียนนะเราไม่ห้ามว่าอย่าถามพี่น้องครับเป้าหมายของการบรรลุอนุตตรธรรมคืออะไร สำคัญมากเป้าหมายของการบรรลุอนุตตรธรรมก็คือ1รับรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มานั่งฟังอยู่เนี่ยท่านได้รับรู้ในสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนตื่นเต้นมั้ยล่ะครับ ท่านตื่นเต้นมั้ยล่ะครับนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะ312ท่านใน Facebook 556ท่านใน YouTube ครับรับรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้2ได้แก้ไขในสิ่งที่รู้ผิดถ้าเรียนรู้เรื่องอนุตตรธรรมถ้าท่านบรรลุแล้วท่านก็จะมีจุดที่ท่านจะต้องรู้ว่าท่านต้องแก้ไขในสิ่งที่รู้ผิดเช่นเราบอกว่านิพพานไม่ใช่การหลุดพ้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกและจิตวิญญาณเทพเทวดาทั้งหลายก็จะไม่เห็นพระองค์นั่นไม่ได้หมายว่าพระองค์ล่องหนไปในจักรวาลนี้แต่พระจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยเสด็จกลับคืนสู่พระนิเวศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นที่เดียวกับที่พวกท่านมาและพวกท่านต้องกลับไปนั่นแหละจึงไม่มีใครเห็นจิตวิญญาณย่อมเห็นจิตวิญญาณด้วยกันถูกต้องไหมครับเมื่อจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณด้วยกันยังไม่เห็นเลยแสดงว่าตัวตนของจิตวิญญาณมีไหมครับไม่มีไม่มีแล้วออกไปแล้วในพระไตรปิฎกมีนะครับไปหาอ่านเอาเองประการที่3มุ่งปฏิบัติตามความรู้ใหม่ให้ปฏิบัติตามความรู้ใหม่เลยว่านะ
บรรลุธรรมขั้นสูงสุดของมนุษย์นั้นต้องทำให้เกิดการคนตัวเองสมดุลเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวและสังคมสมดุลและช่วยทำให้โลกสมดุลคือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป้าหมายของการบรรลุธรรมและเมื่อบรรลุธรรมเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นร้อยปีหรือกี่ร้อยปีก็ต้องไม่ตายและจะตายเมื่อภารกิจของจิตวิญญาณ นั้นจบก็แปลว่า 60,000 ปีโลกนั่นคือ1ยุคพลังงานเก่าตอนนี้มันจบยุคแล้วเราถึงมาบอกท่านว่าท่านเราต้องมาเฉลยเพื่ออะไรครับต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านจิตวิญญาณมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นลูกตุ้มนาฬิกาแบบแขวนเนี่ยมันแกว่งไปทางซ้ายสุดแล้วมันแกว่งมาทางขวาสุดผ่านตรงกลางมาแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปเรื่อยๆแปลว่าอะไรถ้าตราบใดที่มันยังต้องแกว่งอยู่เนี่ยมาจากทางไหนมันต้องแกว่งกลับไปทางนั้นถูกต้องไหมมาจากทางซ้ายแกว่งไปสุดที่ขวาแล้วมันต้องเวียงจากขวากลับมาซ้ายสุดอีกจนกว่าแรงเวียงมันจะหมดใช่ไหมจิตมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าท่านใช้พลังจิตของท่านออกมาไปสะกดจิตใครหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่คลื่นจิตของท่านต้องเวียงออกไปแล้วถ้ามันไม่วกกลับมาคืนสู่จุดเริ่มต้นของการสั่นสะเทือนที่เวียงคลื่นจิตออกไปท่านจะเป็นผู้ที่ไม่สมดุลจะเสียพลังจิตทันทีนะครับเวียงไปแล้วต้องเวียงกลับนึกภาพออกไหมครับต้องรู้ไว้ด้วยใช้พลังจิตอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยใช่ไหมแต่ยังไม่รู้เลยว่าปรากฏการณ์ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ในการเวียงพลังจิตออกไปเนี่ยมันเหมือนตุ้มนาฬิกาแขวนนะแขวนไปแขวนมามันต้องกลับสู่ที่เดิมมันถึงจะสมดุลเห็นไหมฮะเห็นไหมครับรู้มากขึ้นอย่างเนี่ยคืนวันนี้รู้เยอะขึ้นนะประการที่4สำนึกในพันธสัญญา6วันนี้เวลาน้อยไม่คุยให้ฟังกะแล้วว่าเวลาไม่พอที่จะบรรยายพันธสัญญาทั้ง6ข้อที่พระเยซูหรือองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงสละพระชนมาชีพเพื่อให้มนุษย์เห็นว่าต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับพระบิดาหรือพระเจ้าคือมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว1นะจะต้องมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกแต่ทุกวันนี้ที่ผ่านมามนุษย์เราทำลายโลกชิบหายไปหมดทำลายโลกทั้งทางกายภาพและไม่ให้ความรักความเมตตาต่อกันเพื่อจะแบ่งปันพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนด้วยไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจว่าเกิดมาแล้วโลกกับกูมันคนละเรื่องโลกกูอยู่บนโลกถ้าที่โลกหมุนไปเรื่อยๆกูเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้เพราะโลกหมุนรอบตัวเองแต่เอาตัวเองออกไปจากโลกทั้งที่พระพุทธองค์สอนแล้วว่านะเราคือโลกคือเราแต่มนุษย์ทุกวันนี้หรือที่ผ่านมาพยายามทำตัวแยกตัวเองออกไปจากโลกใช่หรือไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระศาสดาสอนเลยแล้วหาว่าพระศาสดาไม่ได้สอนบางอย่างพระองค์ไม่ได้สอนไปตีความผิดก็บิดเบือนเบี่ยงเบนพอเรามาพูดความจริงให้ฟังบางคนก็ทนรับฟังไม่ได้เพราะยึดติดเห็นมั้ยนะข้อแรกเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกข้อ2ไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองเห็นมั้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติของพระบิดาที่อยู่บนโลกแล้วข้อ2นี่ผิดมั้ยนะเราถ้าเราเป็นองค์เยซูคริสต์เจ้านะเราก็คงจะตรงก็เรียกอะไรทุกข์ใจเหมือนกันนะพอมาเกิดเป็นพระศาสดาแล้วเห็นโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทุกคนพี่ๆน้องๆมันป่วยทางจิตกันเป็นแบบนี้พระองค์เห็นเลยเรื่องสัจจะในพันธสัญญา6เลวไหลหมดพระองค์เลยต้องเสียชีวิตพระองค์รู้ว่าการตายก็คือการเปลี่ยนเครื่องนึ่งห่มเปลี่ยนอาภรณ์เปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเสียสละชีวิตเพราะมนุษย์เราทุกคนรักชีวิตเพราะถ้าเขาคิดได้อุ้ยขนาดองค์เยซูคริสต์เจ้ายังทรงสละพระชนมาชีพเพื่อบางคนบอกเพื่อไถ่บาปบาปอะไรอ่ะไม่ใช่เพื่อไถ่บาปเพื่อสอนให้รู้ว่าอย่าเสียสัจจะโดยเฉพาะสัจจะที่ให้ไว้กับพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าหลงโลกหลงมายาจนไม่ยอมทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณพระองค์ต้องการสอนตรงนั้นแต่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่พระองค์สละพระชนมาชีพเพื่อรักษาสัจจะจะสอนมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเผ่าหรือเฉพาะกลุ่มเฉพาะเราเฉพาะศาสนาไม่ใช่ทุกคนเป็นลูกของพระบิดาทั้งนั้นพระองค์ก็มาช่วยคนทั้งโลกเห็นไหมฮะส่วนอีก4ข้อแถมอีกข้อก็ได้จะคืนกลับบ้านจะคืนกลับสู่แดนสุญญตาที่จิตวิญญาณของตัวเองจากมาในสภาวะที่เรียกว่าหลุดพ้นหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของเอกภพนี้ออกไปได้นั่นคือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่หายสาบสูญหรือหายแวบไปในจักรวาล นี้ไม่ใช่ฝรั่งเขาบอกคุณแล้วไงที่พวกเราอยู่เนี่ยเราอยู่ในเอกภพนอกเอกภพก็มีแอเรียมีที่ว่างเยอะแยะมากมายนาซาเขาหรือนักดาราศาสตร์โลกเขาค้นพบความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้น
โลกเราและมนุษย์ทุกคนรวมทั้งสิ่งต่างๆอยู่ในเอกภพทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้ว่านอกเอกภพแล้วเนี่ยมันจะมีเอกภพอื่นอีกไหมเขารู้แค่นั้นมันก็พอเป็นเงาลางๆที่เรามันจะมาสนับสนุนสิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังได้ใช่ไหมว่าต้องออกไปข้างนอกพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ข้างนอกก็เหมือนกับเอกภพเนี่ยเหมือนกับถุงไข่ของแม่แมงมุมที่ใช้น้ำลายห่อไข่ของตัวเองเอาไว้พระบิดากับพวกท่านและเอกภพก็ไม่ต่างกันหรอกพวกท่านมีหน้าที่ทำไงครับเป็นลูกของแมงมุมที่เมื่อโตเต็มวัยเป็น adult จะต้องใช้ฟันเนี่ยที่พระองค์มีฟันคมๆของแมงมุมก็เหมือนกับสมองที่ฉลาดชาบแปลว่าแหลมแปลว่าคมปัญญาที่ฉลาดก็เรียกว่าชาบแหลมคมมีสติปัญญาที่ฉลาดใช้ปัญญาเพื่อที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพหรือห้องทดลองหรือถุงไข่แมงมุมเนี่ยใช้ฟันของตัวเองที่คมกริบเนี่ยพระบิดาประทานเอาไว้ให้แล้วก็คือปัญญาของสมองของคุณเพื่อออกไปจากถุงไข่คือเอกภพไม่โง่และงมงายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ใช่หรือไม่ใช่มันต่างกันตรงไหนครับออกไปจากถุงไข่ให้ได้และไปวิ่งเล่นบนใยแมงมุมก็คือไปวิ่งเล่นบนพระอุระของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างไปวิ่งเล่นอยู่บนนั้นอะอย่างสนุกสนานอย่างอิสระเสรีก็เหมือนกับจิตวิญญาณที่เป็นสุญญตาได้แล้วกลับไปอยู่ที่นั่นอิ่มเอิบอยู่กับความว่างนิ่งสงบอยู่บนใยแมงมุมก็คือพระอุระของพระเจ้าไม่ได้มีอะไรแปลกแยกหรือไม่ได้มีอะไรที่เข้าใจยากเลยพี่น้องครับประการที่5วันหลังไปหาคำตอบเพิ่มอีกนะว่าอีก 3-4 ข้อมันคืออะไรเราพูดคืนเดียวไม่หมดหรอกไปหาเองบ้างเพราะเราเคยสื่อไว้แล้วใน YouTube เนี่ยมีแน่นอนคลิกคำว่าจิตจักรวาลอ่านโลกเดี๋ยวมาเป็นตับเลยอย่าดูแค่ชื่อบางทีชื่อไม่น่าฟังแต่เนื้อในสาระนะน่าฟังนะอย่างเช่นเราพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวชื่อเรื่องของเราก็เคยพูดครั้งเดียวเรื่องมนุษย์ต่างดาวพอครั้งต่อมาพูดเรื่องลึกไปกว่านั้นอีกเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรายังตั้งเป็นชื่ออย่างอื่นเพราะเราต้องการให้ท่านดูให้ท่านฟังพระโอวาททุกตอนอย่างที่5คือทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้ไอ้คนที่มันยังปฏิเสธเรื่องพระเจ้ายังคิดว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นพ่อมันเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งเป็นครีเอเตอร์เป็นซอร์สและซอร์สมีหลายซอร์สครีเอเตอร์มีหลายตัวขอโทษมีหลายรูปธรรมไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีทางหรอกที่จะบรรลุอนุตตรธรรมได้ก็แปลว่าไม่มีทางที่จะกลับบ้านหรือหลุดพ้นได้เพราะมันไม่เชื่อเรื่องการมีพระบิดาหรือพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างพยายามปฏิเสธแล้วไปเอาพวกพี่ๆน้องๆที่โกหกตอแหลที่คิดไม่ซื่อที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์โลกบนดาวไกอาคือดาวโลกเนี่ยเขาไม่ซื่อสัตย์เขาเห็นเขาอิจฉาพวกเราโลกนี้ก็มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์กว่าดาวดวงอื่นพวกมันถึงอยากยึดครองโลกและโลกเกิดยุคน้ำแข็งเราก็มาเปิดเผยให้ท่านฟังแล้วในพระนามของพระเจ้าว่าไอ้พวกมอดจากดาวอื่นมันมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกนี้โลกเลยชิบหายเลยต้องใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีกว่าจะพี่พีเดียนจะเก็บขยะออกไปจากโลกได้แล้วค่อยส่งเมล็ดพันธุ์ของพี่ๆเขามายังโลกเราก็คือไอ้พวกท่านเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดกันมาเนี่ยมันไม่เชื่อใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรใครจะเชื่อก็ดีก็ปิติด้วยทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาก็ถือว่าท่านเชื่อว่าพระบิดามีจริงท่านเชื่อเราว่าเราเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าจริงและตัวท่านเองนะท่านเชื่อไหมว่าตัวท่านมีตัวตนอยู่บนโลกจริงถ้าท่านไม่เชื่อว่าตัวตนท่านขณะนี้ท่านไม่เชื่อว่าตัวตนท่านอยู่บนโลกจริงมุมหนึ่งในสามมุมของสามเหลี่ยมมันจะหายไปครับคือมุมของท่านมันจะไม่มีถ้าท่านไม่เชื่อความมีของมุมนั้นหรือความเป็นจริงของสิ่งนั้นมุมนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นท่านปฏิเสธพระเจ้าซึ่งอยู่ยอดบนของสามเหลี่ยมเมื่อท่านปฏิเสธว่ามีพระเจ้ายอดบนของสามเหลี่ยมนั้นมันจะหายไปเลยครับวาบหายไปเลยครับนะและถ้าท่านไม่เชื่อเราท่านปฏิเสธเราหาว่าหลอกลวงมุมนี้ก็หายไปอีกครับถามว่าจากสามเหลี่ยมถ้าเหลือแต่ตัวกูของกูของท่านอย่างเดียวมันจะเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมฮะมันเป็นแค่มุมเดียวครับหรือมีแต่เราท่านเชื่อเราแต่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระบิดามันก็เกิดสามเหลี่ยมไม่ได้ครับถูกไหมสามเหลี่ยมที่เป็นยอดสามเหลี่ยมไม่มีเพราะท่านไม่เชื่อนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูคริสต์ท่านนบีหรือนักปราชญ์เมธีสมัยโบราณเวลาสอนท่านเขาจึงเน้นเรื่องความเชื่อท่านต้องเชื่อเมื่อเชื่อแล้วจึงต้องศรัทธาห้ามลังเลถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาสิ่งนั้นมันจะเป็นจริงไม่ได้แปลว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ขี้หมาแห้งก้อนหนึ่งเนี่ยเวลาอยู่ในศึกสงครามเนี่ย
เกิดสมมตินะมีขี้หมาแห้งอยู่ก้อนท่านใส่สร้อยที่เป็นพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากสู้รบกับข้าศึกอีลุงตุงนังปรากฏว่าท่านรู้ว่าสร้อยคอของท่านขาดท่านรีบคว้าคลำหาเลยเฮ้ยสร้อยกูขาดไม่ได้ดูกูตายหนังไม่เหนียวคว้าปรากฏว่าเจอฮะแล้วจับยัดเข้าปากนะจับยัดเข้าปากแล้วยิงสู้กันโอ้โหไม่กลัวนะแต่พอไงฮะชนะศึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคายมันออกมาชิบหายขี้หมาแห้งกลัวมาอมในปากคุณนึกว่าศักดิ์สิทธิ์แค่คุณคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์คิดว่ามันใช่มันก็ศักดิ์สิทธิ์ครับมันไอการปลุกเสกของศักดิ์สิทธิ์ดินหินอะไรเงี้ยพระเยซูหรือท่านนบีหรือพระบิดาไม่ทรงอนุญาตให้ทำไหมฮะเพราะอะไรไม่ยากอะแค่จิตเรามีพลังอำนาจมีฌานสูงๆแล้วสั่งจิตไว้เลยว่าให้สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ให้มันทำอะไรได้บ้างมันเป็นเรื่องของพลังงานเราไม่อยากพวกท่านงมงายนั่นเหรียญพระบิดานะทำมากี่รุ่นก็หมดเห็นไหมนี่เรากำลังคิดจะทำอีกอะเพื่อหาปัจจัยมาสร้างสถานธรรมสร้างพระคัมภีร์หอพระคัมภีร์เพราะว่ายังขาดปัจจัยอยู่พอสมควรเดี๋ยวจะสร้างเหรียญพระบิดาขึ้นมาแล้วศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้คนที่ติดเชื้อโควิดอะเอามาทำน้ำชิปนะเหรียญที่เป็นพระบิดากับเทพเจ้าฟีนิกซ์สามารถช่วยชีวิตคนให้รอดพ้นจากโควิดมาเยอะแล้วเราไม่เอามาโฆษณาเพราะเราไม่ต้องการทำธุรกิจไม่ต้องการให้คนงมงายใครเชื่อถือใครศรัทธามันก็ศักดิ์สิทธิ์อ่ะบางคนไม่ได้ใช้เหรียญด้วยเพราะว่ามาไม่ทันนะก็ใช้ภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะพื้นสีแดงๆอ่ะเป็นภาพเหรียญนะก็ต้องก็ขอบคุณลูกสาวนะเจ้าโอนะอนุญาตให้ท่านอาจารย์ถ่ายภาพเจ้าโอเขาทำไว้สวยสวยงามอ่ะเลยแอบแฮปเอาภาพมาแล้วเอามาแจกฟรีนะแค่เป็นภาพการ์ดแข็งเนี่ยนะพี่ๆน้องๆที่เมืองนอกที่ติดโควิดนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยใส่หน้ากากกันนะแล้วปรากฏติดนะเอามาทำน้ำทิพย์ดื่ม3วันมาตรวจอีกทีอ้าวเฮ้ยมันไม่เป็นบวกแล้วนี่ว่ามันดีขึ้นแล้วว่ามันหายแล้วโว้ยเฮ้ยเราก็เลยต้องบอกว่าคุณก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะเมื่อบรรลุธรรมะแล้วเขาเรียกว่าเอาผลประโยชน์ไปแล้วเนี่ยคุณต้องทำเพื่อจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่คุณได้คุณต้องทำคืนนะคุณต้องปฏิบัติเช่นหนึ่งต้องมีสัจจะหนึ่งต้องมีสัจจะนะอย่างที่สองคืองดกินเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์ทุกชนิดต้องงดเราขอไว้3ข้อแต่เราเน้นแค่2อีกข้อ3เราไม่บอกเราหวงเอาไว้สำหรับยุวจิตนะอ่ะสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้นะเข้าใจแล้วนะว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ไงนี่ก็คือท่านก็จะมีความสมดุลกับจักรวาลไม่ใช่สมดุลกับโลกนะไม่ได้ทำให้โลกสมดุลอย่างเดียวจิตวิญญาณของท่านมีความสงบสมดุลนะกันกับอนันตจักรวาลหรือเอกภพได้นี่คือการบรรลุธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียบเรียงเป็นข้อให้ท่านฟังว่าการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนั้นคือ1ท่านต้องเข้าถึงความสมดุลของ2มิติได้คือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบเป็นผู้ทำหน้าที่แทนข้อ2ท่านก็ต้องเข้าถึงความสมดุลของสังคมได้ต้องไม่เป็นผู้บ่อนทำลายความสงบของสังคมไม่ทำลายสันติสุขของคนส่วนใหญ่ในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติหรือในโลกนะทุกวันนี้ที่ออกมานะกี่นิ้วนะมาทำตามใจตัวเองเพื่อหาประโยชน์หาสุขหาอำนาจให้ตัวเองและพวกตัวเนี่ยถามว่านี่บรรลุธรรมหรือเปล่าเป็นการทำลายความสมดุลชัดๆประการที่3เข้าถึงความสมดุลของโลกได้แปลว่าโลกจะต้องว่างจากภัยพิบัติถ้าโลกยังมีภัยพิบัติอยู่แสดงว่านะท่านพวกท่านเนี่ยนะโดยเฉพาะคนบนโลกนี้ยังไม่มีใครบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เพราะอะไรขาดผู้นำทางที่ถูกต้องมีแต่คนนำทางตาบอดแล้วก็ขาดคนที่ฉลาดเรียนรู้เพราะเจออาจารย์นะไม่มีอาภรณ์สมมุติบางอย่างก็เลยไม่มีความเชื่อถือพูดอะไรแปลกแยกไปจากคนอื่นที่เขาสอนด้วยก็เลยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยนะก็เลยเข้าถึงความสมดุลของโลกไม่ได้ขณะนี้โลกก็วิปริตและวิบัติมากขึ้นเรื่อยๆมันจะวิปริตวิบัติถึงขนาดภูเขาไฟระเบิดมันจะวิปริตวิบัติถึงขนาดเกาะทั้งเกาะจะจมหายไปในมหาสมุทรมันจะวิปริตวิบัติจนถึงขั้นอุกกาบาตตกลงมาในมหาสมุทรและทำให้เกิดคลื่นยักษ์ไซโครนสึนามิแต่เป็นคลื่นยักษ์ไซโครนมันจะทำลายพื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งทะเลโดยรอบที่อุกกาบาตตกท่านนึกเอาแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดแน่ๆช้าเร็วไม่รู้นะเราไม่ใช่นักพยากรณ์หรือหมอดูโหรต่องแต่งแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์โลกบ้าง
มนุษย์ต้องเผชิญแน่แต่เมื่อเผชิญแล้วมนุษย์จะตัดสินใจอย่างไรจะทำตัวเองอย่างไรเราไม่รู้ครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพระบิดาเลยไม่อนุญาตให้เรารู้พวกท่านเองต้องรู้ตัวเองว่ามันเกิดแก่ท่านจริงๆท่านจะทำยังไงประการที่4เข้าถึงความสมดุลของจักรวาลได้การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดท่านต้องเข้าถึงความสมดุลของจักรวาลได้นะอย่างเช่นทุกวันนี้พี่ๆนิบิรุเนี่ยที่ท่านบอกว่าเป็นฝ่ายชั่วเนี่ยท่านที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ตรวจการของจักรวาลเป็นช่างเทคนิคที่คอยซ่อมโลกซ่อมจักรวาลซ่อมกาแล็กซี่นะและมีนักรบมีจอมทัพอยู่ในยานของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายโคจรมาถึงโลกเราได้ทุกๆ 3,600 ปี 3,600 ปีกว่าจะโคจรกลับมารอบนึงฮะท่านตายกี่ภพชาติไปด้วยกว่าจะได้เจอพี่เขาอีกเขาจะมาซ่อมและที่ให้เห็นหลุมดำหลุมอะไรเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมมันชำรุดพวกเขากำลังซ่อมอยู่เห็นไหมงานของพระบิดาหรือพระเจ้าทำกันทุกฝ่ายทุกแผนกนี่ขณะที่เราอยู่บนโลกนี้เราทำไหมท่านว่าเรากำลังทำไหมช่วยให้โลกสมดุลผ่านการกระทำของลูกๆที่เป็นลูกแกะอย่างพวกท่านขณะที่ในจักรวาลเราขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้พี่ๆเขาก็เป็นผู้กระทำทุกวันนี้พี่ๆแซจิสเตเรียนก็พยายามที่จะหาวิธียกระดับอำนาจแม่เหล็กโลกโดยประสานหัดประสานมือกันกับพี่ๆพระสุริยเทพก็คือหลายฝ่ายช่วยกันพวกเราไม่ได้โดดเดียวอย่าอวดดีอย่าอวดเก่งอย่าโชว์โง่นะเราก็เตือนในคนที่มันอวดดีนะประการที่5เข้าถึงความสมดุลของพระเจ้าได้ก็แปลว่าทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้จำพระบิดาได้จำบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองได้ไม่ใช่นิพพานประเภทหายจ้อยประเภทหายวับหรือหายไปฉับพลันเมื่อตายหายไปเหมือนตาลยอดด้วนไม่ใช่พี่ๆน้องๆครับเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วนี่คือคำตอบที่เป็นชื่อบทเรียนที่พระบิดาให้ไว้ตั้งแต่ต้นคนสิจะรออะไรใช่ไหมรู้ว่าคนอะไรคนยังไงแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรการปฏิบัติธรรมคือการคนทำไมพระบิดาจึงให้พ่อแม่ลูกนะสัมผัสกับเครื่องดื่มที่ต้องคนเพราะต้องการสร้างสติทางวิญญาณให้ว่ากาแฟทุกแก้วถ้าจะกินให้อร่อยต้องคนก่อนดื่มนมของลูกที่เป็นนมผงหรือนมข้นถ้าจะให้ลูกดื่มก็ต้องคนให้เข้ากันกับน้ำถึงจะให้ลูกดื่มได้ใช่หรือไม่ใช่ต้องคนทั้งนั้นน่ะถึงจะดื่มได้แปลว่าถึงจะเกิดประโยชน์ถ้าไม่คนไม่เกิดประโยชน์ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติก็ต้องคนให้มันเข้ากันมันไม่งั้นมันจะเป็นมนุษย์ไม่ได้เมื่อเป็นมนุษย์ไม่ได้มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับโลกไม่มีประโยชน์อะไรในการมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าความจริงเป็นมาทั้งหมดที่เรากล่าวมาจึงเป็นที่มาของคำกล่าวเหมือนกับอุทานหรือการสะกิดพวกท่านว่าคนสิคนสิยะจะรออะไรสิ่งแรกไปไงคนให้จิตวิญญาณกับจิตญาณของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้คนยังไงวิธีการเราก็บอกไปหมดแล้วเมื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์สำเร็จแล้วก็ต้องคนตัวเองให้เข้ากันกับพ่อกับแม่อีพออีแม่พี่ๆน้องๆลูกหลานในบ้านในครอบครัวพอคนจนชำนาญก็ไปคนกับคนนอกบ้านพอคนนอกบ้านเสร็จแล้วก็กับคนกับทุกคนทั้งสังคมเห็นไหมหน้าที่ของมนุษย์นี่คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ไปนั่งเข้าป่าเข้าถ้ำแล้วพยายามจะหนีทุกข์ไปตามนักรบแห่งแสงสว่างเขาเราเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเราต้องปฏิบัติแบบนี้เห็นหรือยังครับนะไม่งั้นเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้หรอกถ้าอยากจะหลุดพ้นบางคนบอกเบื่อโลกเซ็งโลกแล้วแต่กูไม่รู้ทำไงนะเห็นเขาบอกว่าไปนั่งหลับตาแล้วนิพพานได้กูไปนั่งมานานแล้วนั่งจนตูดเป็นเหน็บเจ็บกับบ้านเอวแล้วนะกูไปนิพไปแนบแม่งแล้วโคตรยากเพราะไปคิดให้มันยากสิ่งง่ายๆไม่ทำไปทำเรื่องยากๆพี่น้องครับคนสิจะรออะไรนะคนคืออะไรครับไม่บอกไม่ได้ครับเวลายังมีครับคนคืออะไรครับคนคืออะไรคำตอบก็คือการทำให้สองสรรพสิ่งขึ้นไปคือการทำให้ของสองอย่างขึ้นไปที่ดำรงอยู่ในระบบเดียวกันนี่เราพูดเป็นภาษาวิชาการกลางๆนะแบบอภิปรัชญาเรียกว่าเมตาฟิสิกส์การคนคืออะไรคนก็คือการทำให้ของสองอย่างเนี้ยที่ดำรงอยู่ในระบบเดียวกันให้มันมีการเหวี่ยงหมุนร่วมกันได้เพราะถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันนิ่งใช่ไหมเราต้องมีหน้าที่ทำให้มันเหวี่ยงหมุนร่วมกันให้ได้ นี่คือนิยาม identify คำว่าคนคืออะไรซึ่งก็คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเราจะยกตัวอย่างให้ฟังการทำให้ของสองสิ่งขึ้นไปเช่นกาแฟ
1 2น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนที่ดำรงอยู่ในระบบเดียวกันก็คืออยู่ในถ้วยกาแฟใบเดียวกันและมีจานรองกาแฟถ้วยกาแฟนี่อาจจะเป็นครอบครัวถ้วยกาแฟนี่อาจจะเป็นสังคมถ้วยกาแฟนี่อาจจะเป็นโลกหรือถ้วยกาแฟนี้อาจจะเป็นเอกภพหรืออนันตจักรวาลก็ได้จานรองถ้วยแล้วเราคนมันก็แปลว่าเราทำให้กาแฟผงกาแฟกับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนมันเวียงหมุนไปร่วมกันเวียงหมุนไปร่วมกันเห็นภาพชัดไหมเราเก็บน้ำเอาไว้ก่อนชงกาแฟไม่ใส่น้ำมันชงไม่ได้เอาแค่นี้อย่าไปคิดให้มันยากเอาง่ายๆก่อนทำให้ผงกาแฟกับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนมันเข้ากันนะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่บอกให้มันเหวี่ยงหมุนไปร่วมกันเขาเรียกว่าคนคำถามต่อมาทำไมต้องคนทำไมต้องคนที่นี่มีคำตอบเห็นไหมพระบิดาทรงแยบยลไหมทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาเขาจะต้องมีการกินกาแฟชงกาแฟชงเครื่องดื่มโกโก้หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้คุณว่าจริงปะเพราะพระองค์แฝงธรรมะเอาไว้ให้คิดแต่ไม่มีใครฉุกคิดทำไมต้องคนประการที่หนึ่งครับเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการกระบวนการอะไรครับกระบวนการสร้างพลังร่วมของทุกสรรพสิ่งก็แปลว่าต้องคนกาแฟผงกาแฟกับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนคนให้มันไปในทิศทางเดียวกันให้มันเคลื่อนที่ไปร่วมกันเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างพลังร่วมของกาแฟกับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนพลังร่วมของสองสิ่งคือพลังของกาแฟกับพลังของน้ำตาลกาแฟมีรสขมและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนหวานอย่างเดียวและไม่มีสีกาแฟมีสีน้ำตาลไหมพลังร่วมก็คือคุณสมบัติของกาแฟกับน้ำตาลนะถ้าไม่มีการคนให้มันหมุนไปด้วยกันกระบวนการในการสร้างพลังร่วมคือทำให้เกิดน้ำกาแฟหรือเกิดกาแฟที่จะดื่มเนี่ยนะที่จะดื่มมันจะเกิดพลังร่วมไม่ได้พลังร่วมได้จากคุณสมบัติของไอ้สรรพสิ่งทั้งสองอย่างประการที่สามให้เกิดพลังร่วมของกาแฟกับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนเพื่อให้บังเกิดประสิทธิผลร่วมกันแปลว่าอะไรแปลว่าในถ้วยนั้นในถ้วยนั้นนะซึ่งเอาตอนนี้เราเติมน้ำก็ได้หลายคนจะคิดมากแต่จริงๆน้ำเราจะพูดทีหลังนะน้ำกาแฟมันจะอร่อยได้ไหมถ้ามีแต่กาแฟอย่างเดียวน้ำกาแฟอร่อยได้ไหมถ้ามีแต่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนกับน้ำชงคนอย่างเดียวถ้าเราใส่กาแฟกับน้ำตาลทรายลงไปมันจะทำให้กาแฟถ้วยนั้นรสชาติอร่อยขึ้นคำว่าอร่อยขึ้นแปลว่ามีประสิทธิผลร่วมกันถ้าเป็นน้ำกาแฟมันก็จะขมอย่างเดียวถ้าเป็นน้ำตาลมันก็จะหวานอย่างเดียวใช่ไหมมันบังเกิดประสิทธิผลร่วมกันคือทั้งขมทั้งหวานอยู่ในอันเดียวกันมันก็ใช่ไหมแต่ชงเป็นมันกลมกล่อมมันก็อร่อยนี่คือคำตอบว่าทำไมต้องคนเราไม่พูดเยอะเอาแค่โครงสร้างหลักๆเป็นเมนสตรัคเจอร์ในการคนสิจะรออะไรเอากาแฟมาพูดเพื่อให้ง่ายขึ้นท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านต้องคนพ่อแม่ก็ต้องคนให้ลูกเห็นลูกนั่งดูแม่หนูหิวกาแฟหิวกับหิวนมหิวโกโก้แม่บอกรอเดี๋ยวได้ไหมลูกแม่กำลังคนอยู่ลูกก็หันมาดูอ๋อแม่กำลังคนยังคนไม่ได้ยังกินไม่ได้ลูกนะกาแฟหรือผงโกโก้มันลอยเป็นก้อนเป็นมันอยู่บนน้ำยังกินไม่ได้ต้องคนให้เรียบร้อยก่อนนะลูกใจเย็นนะลูกนั่นคือการสอนลูกให้รู้จักรอการคนต้องใช้เวลาและต้องคนให้เป็นเห็นไหมล่ะธรรมะในถ้วยกาแฟพี่น้องครับนี่ก็คืออนุตตรธรรมท่านเกิดมาเป็นมนุษย์คำว่าคนความหมายก็คืออย่างเนี้ยและถามว่าแล้วในความเป็นมนุษย์ของท่านอะมันมีอย่างน้อยก็2 อย่างใช่ป่ะแต่จริงๆแล้ว3นะอย่างแรกคืออายตนะภายนอกทั้ง5อยู่รอบศีรษะของท่านเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยท่านต้องคนก็แปลว่าท่านต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้นะมันมีแสงสีเสียงใช่มั้ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสร้อนเย็นร้อนหนาวพระบิดาก็สร้างอายตนะแต่ละอย่างเพื่อสัมผัสรู้แต่ละชนิดเอาไว้มันจึงต้องมีทั้ง5เพราะมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่มั้ยถ้ามันมี6อ่ะนะอายตนะของท่านที่อยู่บริเวณหัวท่านต้องเพิ่มมาอีก1ครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าพระองค์สร้างสิ่งนั้นมาก็ต้องมีตัวการในการรับสัมผัสใช่เปล่าครับใช่ไหมต้องเวียงหมุน
หมุนจากข้างนอกเพื่อส่งข้อมูลให้ใครให้จิตหยาบที่อยู่ข้างในจิตหยาบไปอยู่ข้างในได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วจิตหยาบนั้นก็จะต้องสั่นสะเทือนไปยังจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนหรือจุดศูนย์กลางของการเป็นมนุษย์เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องค้นใช่ไหมค้นจากข้างนอกเข้าไปหาจิตหยาบจากจิตหยาบคนเข้าไปหาจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในใช่หรือไม่และถ้ามันเหมือนในถ้วยกาแฟท่านจะเห็นว่าคลื่นของกาแฟของน้ำที่มันวนเนี่ยพอเข้าไปถึงจนจุดศูนย์กลางของการหมุนในการคนแล้วคลื่นนั้นมันก็จะกระจายตัวออกมาวนออกมาข้างนอกมากระทบกับขอบถ้วยแก้วที่คนนั้นแล้วมันก็จะสะท้อนกลับคือหมุนกลับไปข้างในอีกมนุษย์ทุกคนจึงถูกเรียกว่าคนเพราะต้องคนคนเพื่อให้ตัวเองเป็นมนุษย์คนเข้าคนออกเวียงเข้าเวียงออกเราเวียงไปในทิศทางเดียวกันแต่ธรรมชาติของพระบิดาน้ำที่มันคนเข้าไปจนถึงจุดศูนย์กลางนั้นมันก็จะคายตัวออกมานะออกมาสวนทางกับไอ้ที่มันหมุนเข้าไปข้างในที่เรากำลังหมุนอยู่มันจะเข้าออกจนกระทั่งท่านหยุดคนจะแสดงว่ากาแฟถ้วยนั้นได้ที่แล้วเด็กซ์ได้ดื่มได้แล้วใช่ไหม drink dex ดื่มภาษาเดียวกันใช่ไหมบังเกิดประสิทธิผลตรงกันกาแฟถ้วยนั้นก็อร่อยทีนี้มีคำถามต่อแล้วต้องคนยังไงต้องคนยังไงพี่น้องครับต้องคนอย่างไรมีคำตอบ 1. ทุกสิ่งต้องสั่นสะเทือนร่วมกันกาแฟผงกาแฟน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนต้องสั่นสะเทือนร่วมกันถ้าจะให้สั่นสะเทือนร่วมกันแล้วเป้าหมายสูงสุดคือเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใช่ไหมเราจึงต้องใส่น้ำกาแฟต้องใช้น้ำต้มเดือดๆที่ต้มเดือดๆเพื่อให้เป็นน้ำสุกให้เป็นน้ำสุกเพราะว่าถ้าเป็นน้ำดิบที่ไม่ต้มให้เดือดก่อนกินแล้วปังไส้เลาไส้ปวดท้องขี้ไหลต้องต้มให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนะมันน้ำอะไรครับที่เวลาจะเอากาแฟผงกับนมหรือไอ้กับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อนมาคนให้เข้ากันแล้วปลอดภัยต้องเอาน้ำที่ต้มสุกแล้วคือน้ำที่บริสุทธิ์ใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์นะคุณจะเอาจิตหยาบเนี่ยที่เป็นเหมือนกับตัวลอกคราบของจิตวิญญาณนะให้มันสั่นสะเทือนเพื่อคืนกลับสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันคุณจึงต้องใช้น้ำอะไรครับพี่น้องครับคือน้ำใจของคุณที่ใสบริสุทธิ์ในการเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่น้ำใจที่ใสบริสุทธิ์คืออะไรความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรากำลังสอนธรรมะใช่ไหมครับเนี่ยพูดเรื่องกาแฟนะเห็นไหมน้ำใสบริสุทธิ์เอามาชงกาแฟกับน้ำตาลทรายให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันได้จึงต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยละลายเอาน้ำมาเป็นตัวช่วยทำละลายก็แปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนจิตอยากของท่านให้มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เพราะไอ้ความรักที่บริสุทธิ์มันจะทำให้จิตหยาบของท่านกับจิตวิญญาณของท่านมันสามารถสั่นสะเทือนเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันได้ขีดเส้นใต้ไหมพี่น้องทำไมมนุษย์เราทำไมพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนมนุษย์ว่าต้องรักกันต้องรักกันไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามไม่มีศาสนาไหนสอนให้มนุษย์เกลียดชังกันยกเว้นลัทธิประหลาดไม่ใช่ศาสนาเห็นหรือยังครับพี่น้องครับนี่คือความจริงจากพระโอวาทของพระเจ้าที่ทรงสื่อผ่านเรามาเพื่อเมตตาพวกท่านท่านเกิดมาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อมาทดลองสิ่งที่พระเจ้าออกแบบไว้ท่านคือผู้ที่มีเกียรติมากเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าพี่ๆน้องๆมนุษย์ต่างดาวจอมเลวจอมมารซะอีกและที่มันมาหลอกพวกท่านอยู่ทุกวันเนี่ยครับที่มันจะแย่งพระแย่งลูกแกะของพระเจ้าไปหมายถึงไอ้พวกนี้ท่านไม่ยอมฟังเราไปฟังไอ้พวกนั้นไปเชื่อนักวิทยาศาสตร์โลกหน้าตามันก็คล้ายๆมนุษย์ต่างดาวเข้าไปทุกทีนะพูดจริงไม่เชื่อแต่ถูกหลอกง่ายจะไปเสียตังค์ให้มันอีกไปเสียพลังให้มันด้วยเพราะมันอยากรู้ว่าจิตวิญญาณมนุษย์เราเนี่ยมีพลังอำนาจเนี่ยมันมีคลื่นความถี่ของพลังจิตสูงกว่าคลื่น G5 ซะอีกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาพยายามศึกษาสรีระโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยเลยพยายามเมื่อหาไม่ได้ทำไม่ได้ก็เลยพยายามจะไฮบริดนี่คือคำตอบเราไม่ได้ชี้เป้านะเราพูดเป็นศาสตระเป็นไซเอนซ์ก็คือเป็นวิชาการให้ฟังเราไม่ได้อุตริพูดเพื่อพี่น้องประโยชน์ของท่านส่วนไอ้พวกนั้นนะมันพูดเพื่อประโยชน์ของพวกมันกันเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อิจฉาอะไรมันด้วยทุกสิ่งต้องสั่นสะเทือนร่วมกันก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยมันทำให้การสั่นสะเทือนร่วมกันระหว่างกาแฟผงกาแฟนะกับน้ำตาลเนี่ยมันกลมกลืนกันมันเข้ากันง่ายอย่างที่สองคนอย่างไร
เมื่อให้มันสั่นเสียร่วมกันคือต้องใส่น้ำมันทำให้การสั่นเสียร่วมกันง่ายทุกสิ่งต้องเหวี่ยงหมุนไปด้วยกันเหวี่ยงหมุนไปด้วยกันก็คือหมุนไปในทิศทางเดียวกันท่านนึกภาพในการชงกาแฟของท่านหรือชงโกโก้ก็ตามเมื่อเหวี่ยงหมุนไปด้วยกันแล้วยังไม่พอทุกสิ่งต้องมีจุดหมุนร่วมกันมีจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนอยู่ที่ก้นถ้วยกาแฟถูกไหมครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองขอให้ท่านคนให้เป็นเท่านั้นแหละมันจะหมุนเข้าหาตรงกลางนะแล้วมันก็จะคลายออกคลายเข้าคลายออกคลายเข้าคลายออกจนกระทั่งมันกลมกลืนกันนะแล้วก็ทุกสิ่งต้องยอมรับซึ่งกันและกันกาแฟน้ำตาลทรายน้ำอย่างน้อย3อย่างนี้ต้องไม่ปฏิเสธซึ่งกันและกันถ้าปฏิเสธน้ำตาลทรายก็จะลอยจะจมอยู่ที่ก้นไม่ยอมละลายนะผงกาแฟก็จะจับตัวเป็นก้อนลอยอยู่ข้างบนถ้าไม่ยอมรับซึ่งกันและกันและถ้าน้ำไม่ยอมรับทั้งกาแฟและทั้งน้ำตาลทุกอย่างจะละลายในน้ำไม่ได้เห็นไหมน้ำเนี่ยต้องมีความรักก็คือต้องมีความร้อนมีความอุ่นเวลาชงกาแฟหรือชงอะไรก็ตามต้องใช้น้ำร้อนใช่ไหมมันจะละลายง่ายความร้อนคืออะไรพี่น้องครับความร้อนเป็นตัวแทนของความรักความร้อนเป็นตัวแทนของความรักโอ้ my god เรากอดกันเนี่ยทำให้ร่างกายเราอบอุ่นกันใช่ไหมกอดแล้วอุ่นนั่นแหละมันเป็นการแสดงให้เป็นสัญญาณให้รู้ว่านั่นคือความรักกอดแล้วหนาวเนี่ยไม่มียิ่งกอดยิ่งหนาวกอดกันแล้วหนาวโอ้โหเขามีแต่หนาวแล้วกอดกันใช้ความรักมาเอาไฟรักก็คือความรักนะมาทำให้ร่างกายของทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนอบอุ่นพ่อกับลูกพ่อแม่รักลูกก็กอดลูกเอาไว้ในอ้อมกอดลูกก็อบอุ่นลูกก็นอนหลับสบายไม่ปอดบวมด้วยใช่ไหมนะทุกสิ่งต้องยอมรับซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยเราพูดถึงตรงนี้มันจะต้องสั่นสะเทือนเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แสดงว่าจิตหยาบต้องไม่ปฏิเสธจิตวิญญาณเราจึงต้องบอกท่านว่าจิตหยาบเนี่ยยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและยังดันเสอะมาเถียงเราว่าจิตหยาบกูเนี่ยคือจิตวิญญาณจิตหยาบไม่มีนั่นเป็นการแสดงเป็นการปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของตัวเองที่เป็นจิตวิญญาณอยู่ข้างในมันถ้าจิตหยาบเนี่ยไม่ยอมรับจิตวิญญาณของตัวเองว่าอยู่ข้างในจิตหยาบมันก็จะเหิมเกริมมันจะโอหังมันจะทำอะไรต่อมีอะไรตามอำเภอใจตามใจตัวเองโดยมันจะไม่คิดเลยว่ามันยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเวลาทำอะไรแล้วจะต้องเกรงอกเกรงใจจิตวิญญาณบ้างว่าจิตวิญญาณจะเห็นด้วยไหมที่กูจะพูดแบบนี้กูจะทำแบบนี้ถ้าไอ้จิตหยาบมันหลงตัวเองว่ามันคือจิตวิญญาณแล้วแปลว่ามันไม่ยอมรับจิตวิญญาณการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ในสองมิตินี้มันก็จะล้มเหลวทันทีมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เราจึงต้องย้ำว่านี่คืออนุตตรธรรมมันเป็นความรู้จริงๆที่พระเจ้าบอกมานะท่านทั้งหลายนะมันเป็นอนุตตรธรรมนะคนอย่างไรไม่พอต้องรู้ว่าคนเพื่ออะไรด้วยคนเพื่ออะไรคืออย่างไร 1. เพื่อนำสรรพสิ่งที่แตกต่างมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นที่มีประโยชน์มากกว่าเดิมถามว่าถ้าท่านเกิดมาเป็นคนท่านมีจิตญาณประจิตวิญญาณมีอายตนะภายนอกทั้ง5และมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในท่านจะต้องคนข้างนอกคนทุกสรรพสิ่งให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันจนเป็นหนึ่งเดียวตามกฎของจักรวาลหรือกฎของจิตจักรวาลมันถึงจะเกิดประโยชน์ความอาการที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะสามารถประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้ก็แปลว่าถ้าไม่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันสั่นเซนเป็นหนึ่งเดียวกันได้อำนาจในการเป็นมนุษย์ของท่านเพื่อจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณมันก็ไม่เกิดขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นมนุษย์ของท่านเพื่อที่จะทำงานของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ล้มเหลวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมจิตหยาบไปทางจิตวิญญาณอยู่ทางนึงอายตนะภายนอกอยู่ทางนึงและดันทะลึ่งบางคนบอกว่าอายตนะภายนอกเนี่ยทั้ง5เนี่ยนะจริงๆแล้วมันคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นหรอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่เป็นอายตนะภายในมันยังมั่วไปนู่นเลยครับเห็นไหมฮะคิดให้เพี้ยนน่ะใช่ไหมแล้วก็บอกว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวตนขณะที่ท่านพุทธทาสบอกว่าขันห้านี่คือชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนที่คุณจะต้องไปดับมันทำลายขันห้าขันห้ามันคือชีวิตแล้วเวลาเราตายไปเราไม่มีชีวิตแล้วขันห้ามันก็หายไปแล้วไปดับมันทำไมท่านสอนทำนองเนี้ยครับเห็นไหมขนาดชาวพุทธไปกันเองนักบวชด้วยกันก็ยังขัดแย้งกันเองเลยในความคิดอ่ะเราก็เลยพูดให้ท่านฟังนะพระบิดาบอกเรามานะไม่งั้นเราไม่รู้หรอกนะโอเคนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับเรามาดูที่กาแฟนิดนึงก่อนที่จะมาถึงตัวเราที่เป็นเรื่องสุดท้ายนะวันนี้อาจจะเฉียวๆเกือบเมื่อสัปดาห์ก่อนนะอาจจะเฉียวๆเพราะเราพูดเร็วเกินไปไม่ได้เพราะมันเป็นสัจธรรมชั้นสูงครับที่ท่านจะต้องใช้ปัญญาคิดตามท่านต้องเห็นภาพท่านที่จะเข้าใจท่านดูถ้วยกาแฟใบนี้พี่น้องครับ
กาแฟ1ถ้วยประกอบด้วย1ผงกาแฟเราจะไปเร็วๆนะครับ2น้ำตาลไม่ว่าน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลก้อน3ครีมเทียมผงสีขาวๆเนียนๆนะละเอียดนะสีขาวๆนะแล้วก็4น้ำร้อนที่ต้มเดือดแล้วเชื้อโรคไม่มีบริสุทธิ์เป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใจน้ำใสใจจริงที่เราพูดอย่างที่5คือช้อนที่ใช้ในการคนอย่างที่6คือถ้วยกาแฟแล้วก็อย่างที่7คือจานรองถ้วยทั้งหมดมี7อย่างที่เป็นองค์ประกอบในการชงกาแฟท่านดูซะว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะเรากำลังพูดถึงเรื่องอนุตตรธรรมในถ้วยกาแฟ1ถ้วยหรือในการชงกาแฟจะประกอบด้วยทั้งหมด7อย่างครับเรามาดูนี่ครับชงนะชงเราคนสิ่งที่แตกต่างนะในองค์ประกอบทั้งหมด7อย่างในการชงกาแฟเนี่ยเราคนหรือเราชงมันผลลัพธ์หรือผลสำเร็จของการชงการคนเราต้องการอะไรครับ1ยอมรับนะฮะถ้าเป็นกาแฟเราต้องการรสชาติที่กลมกล่อมรสชาติกลมกล่อมแล้วยังไม่พอเรายังมีจมูกครับเวลาดื่มเนี่ยมันได้กลิ่นเข้าจมูกนะกลิ่นต้องหอมชื่นใจกลิ่นต้องหอมชื่นใจซึ่งมันก็อยู่ที่ชนิดของกาแฟอยู่ที่ชนิดของครีมเทียมหรืออะไรเนี่ยนะว่ามันจะชื่นใจท่านหรือเปล่าเพราะแต่ละคนนานาจิตตังนะครับแต่รสชาติต้องกลมกล่อมไว้ก่อนซึ่งอยู่ที่การปรุงถูกไหมอย่างที่3ยกสดได้ทันทีสิ่งที่เราต้องการจากการคนกาแฟหรือชงกาแฟโดยเอาสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมาให้มันอยู่ในถ้วยแก้วเดียวกันแล้วให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราต้องการคือรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมชื่นใจยกดื่มได้ทันทีพี่น้องครับมันด้วยเหตุนี้เองกาแฟต้องคนก่อนดื่มถ้าไม่คนก่อนดื่มเนี่ยรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมชื่นใจยกดื่มได้ทันทีมันจะไม่บังเกิดมันจะเกิดไม่ได้ใช่ไหมถ้าต้องการรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมชื่นใจยกดื่มได้ทันทีและคุณต้องการกาแฟกลิ่นอะไรรสอะไรก็ขมๆนะกลิ่นอะไรก็อยู่ที่ว่ากาแฟนั้นมาจากประเทศไหนเขาใส่น้ำกลิ่นหอมอะไรลงไปแต่ต้องคนก่อนดื่มเท่านั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันท่านทั้งหลายครับนี่เป็นอนุตตรธรรมมนุษย์เราก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่รู้จักที่จะคนเหมือนการเอาสิ่งที่แตกต่างกันอย่างน้อย2สิ่งขึ้นไปมาใส่ในถ้วยเดียวกันแล้วไม่รู้จักคนให้เข้ากันมันจะดื่มอร่อยได้ไหมมันจะรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมชื่นใจยกดื่มได้ทันทีไหมมันจะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแล้วสามารถที่จะใช้ความรักความเมตตาในการค้ำจุนโลกให้โลกเสรีเนี้ยให้สมดุลเนี่ยมันจะทำได้ไหมจิตหยาบอย่างเดียวทำไม่ได้จิตวิญญาณอย่างเดียวก็ทำไม่ได้เพราะถูกขังอยู่จิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและจิตวิญญาณออกมาทำมันจึงทำให้เมื่อตัวเองสมดุลได้แล้วต้องช่วยกันทำแบบเดียวกันเนี่ยกับคนอื่นๆในการที่จะช่วยให้โลกนี้สมดุลได้เพราะสมการซัมเบต้า x ไม่ใช่เท่ากับ1ไม่ใช่คนเดียว x มีค่าเท่ากับ3พ่อแม่ลูกในครอบครัวนั่นคือสมการซัมเบต้า x เกิดขึ้นได้แต่ต้องใช้ความรักก็คือต้องใช้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์คือน้ำใสใจจริงเหมือนคนกันในถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟใบเนี้ยก็หมายถึงนะในครอบครัวของท่านในครอบครัวของท่านในทีมงานในองค์กรของท่านถ้ามันมีจานรองอยู่ก็คือบนโลกใบนี้ช้อนน่ะที่ใช้คนก็คือใช้จิตของท่านน่ะก็คือใช้จิตหยาบจิตหยาบที่มือจับอยู่นี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นกระบวนการในการคนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเป็นมนุษย์จากถ้วยกาแฟพี่น้องครับมาดูภาพนี้จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกเมื่อจะเกิดเป็นมนุษย์นะครับเมื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณจะต้องลอกคราบตัวเองเหมือนกับอะไรเหมือนกับงูเหมือนกับตั๊กแตนเหมือนกับจิ้งหรีดลอกคราบมาปั๊บฟูบลอกคราบออกมานะจิตวิญญาณนะไอตัวจิตวิญญาณเนี่ยถูกขังอยู่ในข้างในเพราะไม่สมบูรณ์ลอกคราบออกมาแล้วอะไรครับนะมนุษย์เรียกว่าจิตหยาบนี่เรากำลังอธิบายท่านฟังนะตอนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นะเมื่อมาเกิดเมื่อปฏิสนธิทางวิญญาณในครรภ์ของแม่แล้วจิตวิญญาณทำสิ่งแรกเลยถอดรูปเงาะของตัวเองออกแล้วก็นะแล้วก็เอาคุณสมบัติของจิตวิญญาณเองทั้งหมด189กลุ่มมาให้กับจิตหยาบทั้งหมดเพื่อให้ทำหน้าที่แทนกูด้วยตอนที่ยังเกิดเป็นทารกอ่ะเป็นทารกจนถึงวัย25ขวบพระบิดาออกแบบไว้ว่านะต้องให้จิตหยาบเนี่ยออกมาทำหน้าที่แทนเพื่อช่วยจิตวิญญาณนี่เราเอาภาพมาดูให้ท่านดูจากการอธิบายเกริ่นนำไว้ตอนต้นรายการในคืนวันนี้
จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงานนะไม่ใช่ก้อนพลังงานนะเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มเหมือนกับกลุ่มพลังงานที่พระบิดาทรงบรรจุเอาไว้ในต้นไม้ต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณต้นไม้มีแต่วิญญาณวิญญาณนั้นคือจิตหยาบเราจะไม่เรียกว่าวิญญาณเดี๋ยวท่านงงเราเลยเรียกว่าจิตหยาบจิตหยาบนี่แหละคือวิญญาณเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานเหมือนที่ท่านใช้จิตหยาบก็ท่านสั่นสะเทือนขันห้าแล้วขันสุดท้ายคือวิญญาณก็คือคลื่นพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนนั่นแหละ189กลุ่มพี่น้อง

ว่าท่านกำลังจะดับจิตวิญญาณของท่านมันเป็นไปไม่ได้จิตวิญญาณถูกขังอยู่ไอ้จิตหยาบที่ท่านไม่ต้องไปดับมันหรอกเวลาตายไปนะชาตินี้เวลาตายเมื่อไหร่จิตหยาบมันจะสลายไปเพราะกายหยาบกายสังขารเองไม่ต้องไปหาธรรมไม่ต้องไปเสียเวลาเราคือต้องบอกว่าขันห้าดับไม่ได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติทางพลังงานของจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานที่ท่านไปทัชก็คือจิตหยาบ ไม่ใช่จิตวิญญาณเพราะฉะนั้นนี่คือการคนเพื่อเป็นมนุษย์ถ้าคนเพื่อเป็นมนุษย์พระบิดาให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบตอนที่ยังอยู่ในท้องและพออยู่ในท้องคลอดออกมาแล้วจิตหยาบกับจิตวิญญาณก็ยังแยกกันอยู่แต่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าเป็นคน2มิติที่สมบูรณ์แปลว่าต้องใช้ทั้งกายหยาบโดยจิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนแต่ตอนนี้แบ่งให้จิตหยาบไปขับเคลื่อนแทนเป็นตัวแทนเพราะกลัวจิตวิญญาณจะเดือดร้อนไม่อยากให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมในระบบโลกเราจะทำให้ท่านกลับบ้านไม่ได้จะทำให้หลุดพ้นกลับแดนสุญญตากลับพระนิเวศของพระเจ้าที่ท่านจากมาไม่ได้พระองค์เลยให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนแต่พอทำหน้าที่แทนเสร็จแล้วท่านรู้ไหมท่านก็จะต้องทำหน้าที่ในการแยกนะก็คือเอาจิตหยาบเนี่ยนะมารวมแยกแล้วใช่ไหมพอตอนเป็นมนุษย์นะต้องเอามันมารวมกันเพื่อให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ที่จะได้ชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่จิตวิญญาณมาเกิดเพื่อเป็นจิตหยาบอะไรก็ไม่รู้นะครับนะโอเคไหมท่านทั้งหลายครับนะนี่คือการเอา189ดวงกลับไปสู่การเป็นจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังเดิมในการที่ยังไม่ต้องตายนะยังไม่ต้องตายนะไปทำให้จิตวิญญาณเป็นอิสระออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยตัวเองได้โดยมีคุณสมบัติของจิตวิญญาณ189กลุ่มที่จิตหยาบเอาออกมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวนั้นถูกนำคืนกลับไปอย่างครบถ้วนอย่างนี้ก็คือการทำให้จิตวิญญาณท่านเป็นอิสระเขาเรียกว่าปลดปล่อยจิตวิญญาณของตัวเองให้เป็นอิสระให้มีอิสระภาพขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์โดยใครอ่ะจิตหยาบก็คือเงาของตัวท่านเองต้องช่วยเหลือตัวท่านเองคือจิตวิญญาณให้เป็นอิสระให้ได้ถามว่าทำไงก็หมุนธรรมจักรรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครเห็นไหมล่ะมันง่ายมากเลยมันไม่ต้องมีคาถาอาคมไม่ต้องมีอะไรพิเศษเลยพี่น้องครับแล้วกลัวปัญหามันทำให้เกิดความทุกข์กูเลยกลัวทุกข์ทั้งที่ปัญหาตรงนั้นพระบิดาต้องการให้กระตุ้นให้เราใช้ปัญญาไม่ใช่ให้เกิดความทุกข์มันไม่ต้องมีคาถาอาคมไม่ต้องมีอะไรพิเศษเลยพี่น้องครับแล้วกลัวปัญหามันทำให้เกิดความทุกข์กูเลยกลัวทุกข์ทั้งที่ปัญหาตรงนั้นพระบิดาต้องการให้กระตุ้นให้เราใช้ปัญญาไม่ใช่ให้เกิดความทุกข์มันไม่ต้องมีคาถาอาคมไม่ต้องมีอะไรพิเศษเลยพี่น้องครับแล้วกลัวปัญหามันทำให้เกิดความทุกข์กูเลยกลัวทุกข์ทั้งที่ปัญหาตรงนั้นพระบิดาต้องการให้กระตุ้นให้เราใช้ปัญญาไม่ใช่ให้เกิดความทุกข์แล้วจะสมบัติ189อย่างเป็นคุณสมบัติของตัวเองนะจิตหยาบกายสังขารจิตวิญญาณ3สิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องคนมันเหมือนคนในถ้วยกาแฟนะถ้าคนในตัวเองก็คือตัวตนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็เหมือนถ้วยกาแฟจิตหยาบกายสังขารและจิตวิญญาณก็เป็นเหมือนส่วนผสมในถ้วยกาแฟและท่านก็ต้องใช้จิตหยาบของท่านเองนะเขาเชื่อว่าใช้จิตกำหนดจิตใช้จิตสั่งจิตสั่งให้มันคนให้เข้ากันแล้วก็ถ้าจะเข้ากันได้ทุกอย่างต้องยอมรับจิตหยาบต้องยอมรับกายสังขารจิตหยาบต้องยอมรับจิตวิญญาณจิตวิญญาณกายสังขารต้องยอมรับจิตหยาบต้องยอมรับยอมรักและยอมร่วมกฎแห่งการยอมของปริญญาซึ่งเราเคยสื่อถ่ายทอดไปแล้วท่านเห็นไหมนี่คือหน้าที่นี่คือการปฏิบัติทำให้บรรลุไปคิดให้มันยากแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้ด้วยที่คิดจะทำกันมานะนะที่บอกว่าบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ก็เพราะว่ามันทำจริงไม่ได้มันเป็นแค่มโนคติมโนภาพเท่านั้นพี่น้องครับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ท่านเห็นในภาพมีกายสังขารมีจิตหยาบและมีจิตวิญญาณมีกายสังขารจิตหยาบจิตวิญญาณมนุษย์เราทุกคนจึงเป็นคน2มิติไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามเพศนั้นมันไว้แบ่งแยกในการทำหน้าที่ที่แตกต่างหน้าที่ทางโลกแต่หน้าที่ทางจิตวิญญาณนั้นเหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายมันเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณจึงไม่เอาเพศไปด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายตายไปแล้วก็เป็นกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณไม่มีอวัยวะเพศติดไปด้วยไม่บอกไม่ได้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายจิตวิญญาณยกเว้นไอ้พวกหลงมิติพี่น้องครับหลักการคนเพื่อเป็นมนุษย์ครับสั้นๆนะครับ1จิตหยาบต้องใส2ใจต้องสวย3สมองต้องฉลาด4ร่างกาย

ายต้องบริสุทธิ์สมองต้องฉลาดแปลว่าต้องฝึกคิดและต้องใช้จิตที่ว่างๆหรือจิตที่เป็นบวกคิดนะฮะใจต้องสวยจิตหยาบต้องใสเนี่ยมันช่วยทำให้ท่านฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองอยู่แล้วทำให้ท่านฉลาดทางอารมณ์อยู่แล้วแต่ร่างกายต้องบริสุทธิ์แปลว่าต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ต้องกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกายหยาบกายสังขารของท่านไม่ใช่ไปกินสิ่งที่มันเป็นทุกข์และกินสิ่งที่เป็นโทษนะท่านชอบกินเนื้อสัตว์เลือดสัตว์ท่านก็บอกว่ามันอร่อยมันให้เลิกกินไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นกายของท่านจะสกปรกร่างกายของท่านจะไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์ร่างกายสังขารท่านไม่บริสุทธิ์ท่านจะอายุยืนไม่ได้ท่านจะเป็นผู้อมตะไม่ได้จิตต้องบริสุทธิ์คือหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลากายหยาบจะต้องไม่กินเลือดเนื้อของพี่ๆน้องๆด้วยกันเองไม่กินสารเคมีไม่กินยากันบูดซึ่งภูกระต่ายพยายามทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ท่านปลอดภัยและเป็นสิ่งที่เป็นมังสวิรัติเพราะไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยร่างกายต้องบริสุทธิ์เนี่ยจิตบริสุทธิ์ร่างกายบริสุทธิ์โลหิตในร่างกายของท่านมันก็บริสุทธิ์อายตนะอายตนะของท่านต้องไม่พิการถ้าจะคนเป็นมนุษย์เพราะท่านต้องเรียนรู้ต้องสัมผัสรู้ดูเห็นต้องพวกเนี้ยตาไม่บอดหูไม่หนวกถึงแม้แกล้งทำเป็นหนวกตาบอดเพราะไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำท่านก็ต้องไม่ทำอย่างนั้นเพราะท่านจะคนให้เป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะจะคนให้เข้ากับคนอื่นไม่ได้เพราะท่านหนีไปปรีวิเวกจะไปสวรรค์วิมานอยู่คนเดียวนะการทำหน้าที่ในการคนเพื่อให้เป็นมนุษย์และคนร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกกับจักรวาลมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่6ท่านต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเพราะถ้าท่านใช้เทคนิคสมาธิท่านหนีไม่พ้นต้องไปปรีวิเวกแล้วหลับตาหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวนะไม่ได้ท่านจึงต้องใช้ธรรมชาติสมาธิแปลว่ามีสมาธิในยามตื่นครับคุยอยู่ดูอยู่ฟังอยู่ก็มีสมาธิธรรมชาติมีสมาธิโดยธรรมชาติคำว่าธรรมชาติสมาธิแปลว่าอะไรรู้สติมีสติและใช้สติท่านไปฟังก้อนเก่าๆที่เราสื่อกับพระบิดาเอาไว้ว่ารู้สติคืออย่างไรมีสติคืออย่างไรใช้สติคืออย่างไรถ้าท่านต้องการจะคนเพื่อให้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นการบรรลุธรรมขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายสูงสุดได้อย่างง่ายดายแค่พลิกฝ่ามือเพียงแค่ไม่ดื้อและอย่าไปยึดติดกับของเก่านะฮะประการที่7คือต้องมีปณิธานเพื่อการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งการหลุดพ้นก็ใส่ไว้2อันจะเรียกว่าปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานเพื่อการหลุดพ้นก็ได้โอเคมั้ยครับนี่คือหลักการคนเพื่อเป็นมนุษย์ทีนี้เราขอแถมนิดนึงในการที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์และพยายามจะหนีทุกข์เนี่ยเราจะบอกความจริงให้ท่านฟังตะกี้บอกแล้วนะว่าท่านมาเนี่ยไม่ใช่มาดับทุกข์มาดับสังขารมาดับอัตตาแต่แล้วก็ให้ไม่ให้ท่านมานั่งดับทุกข์ความทุกข์มาจากไหนครับอย่างแรกครับวันหน้าจะอธิบายให้ลึกๆครับเพราะล่วงเลยเวลามาพอสมควร1ท่านไม่ยอมคนไม่ยอมคนคือไม่ยอมคนตัวเองให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ท่านไม่ยอมคนไม่ใช่ไม่ยอมคนอื่นไม่ยอมคนนะ2คือมันเริ่มต้นที่ตัวเองพอคนให้ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันไม่สำเร็จหรือไม่ได้ท่านจะคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นที่อยู่ในถ้วยกาแฟก็อยู่ในสังคมอยู่ในประเทศชาติอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยท่านไม่เหมือนทำไม่ใช่ไม่ยอมคนอื่นนะไม่ยอมคนนะนะสองคือมันเริ่มต้นที่ตัวเองพอคนให้ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันไม่สำเร็จหรือไม่ได้ท่านจะคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นที่อยู่ในถ้วยกาแฟก็อยู่ในสังคมอยู่ในประเทศชาติอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยท่านไม่เหมือนทำไม่ใช่ไม่ยอมคนอื่นนะไม่ยอมคนนะนะสองคือมันเริ่มต้นที่ตัวเองพอคนให้ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันไม่สำเร็จหรือไม่ได้ท่านจะคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นที่อยู่ในถ้วยกาแฟก็อยู่ในสังคมอยู่ในประเทศชาติอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยท่านไม่เหมือนทำได้ก็มีหรือไม่ยอมเรียนรู้ก็เลยคนไม่เป็นก็มีหรือหาครูจะสอนให้ตัวเองรู้จักเป็นนักคนก็ไม่ได้ทำไมคนกาแฟชงกาแฟกินไม่ต้องให้ใครสอนแอบดูคนอื่นเขาชงเราทำไมเราชงกินเป็นได้มันการคนให้เป็นมนุษย์ทำไมถึงคนกันไม่ได้เพราะอะไรไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นั้นเขาคนกันอย่างไรถูกต้องไหมใช่ไหมนะเราเข้าใจครับแต่ตอนนี้ท่านรู้หมดแล้วนะครับประการที่3ความทุกข์มาจากไหนครับมาจากการคนไม่เสร็จคนครึ่งกลางคนมั่งไม่คนบ้างก็เรียกคนไม่เสร็จก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะบางทีก็รังเกียจตัวเองมีความทุกข์เพราะหาเรื่องสร้างทุกข์ให้กับตัวเองบางทีอยู่ในสังคมทำงานร่วมกันกับใครก็ไม่ได้นะแต่งงานกันมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกก็บ้านแตกเพราะทะเลาะกันเนื่องจากคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวก็ไม่ได้สมานฉันท์สมานสามัคคีกันในบริษัทก็ไม่ได้ล้วนมีความทุกข์ทั้งนั้นมาจากไม่ยอมคนคนไม่เป็นคนไม่สำเร็จหรือคนไม่เสร็จเนี่ยสามอย่างนะโอเคไหมพี่น้องครับนะและเมื่อคนไม่เสร็จสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาไงปัญหาก็คือความทุกข์นั่นเองปัญหามากปัญหาน้อยปัญหายากปัญหาง่ายทั้งหมดที่เรากล่าวในสไลด์นี้คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับและหน้าสไลด์สุดท้ายก็คือ

คนสิจะรออะไรกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตานะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมติดตามฟังมาตลอดจนถึงบัดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอความก้าวหน้าและความสำเร็จทางจิตวิญญาณตรงจงเป็นแก่ลูกแกะที่น่ารักของพระบิดาพี่ๆน้องๆลูกแกะของเราทุกท่านด้วยพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆและมีความสุขมีความสำเร็จมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาเอเมนสาธุ

สวัสดีครับผมรายงานตัวนะก็รอพี่ๆน้องๆที่จะเข้ามาชมกันนะครับนะเพราะว่ากลัวว่าจะมากันไม่ทันก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆน้องๆอย่างเป็นทางการนะครับทุกวันเสาร์เวลา 15:30 โดยประมาณรายการจิตจักรวาลอ่านโลกจากจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเราอนุตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็จะนำเอาพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าโดยใช้วิธีสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตซึ่งเป็นพระจิตของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแล้วก็น้อมนำเอาพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาหรือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าโดยใช้วิธีสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตซึ่งเป็นพระจิตของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแล้วก็น้อมนำเอาพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาหรือพระเจ้าจะเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าจะเป็นพระโอวาทจากพระบิดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายไม่ใช่เป็นโอวาทของเราไม่ใช่เป็นคำกล่าวจากครูผู้สอนธรรมะคนหนึ่งบนโลกนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตั้งจิตตั้งใจมีธรรมชาติสมาธิในการรับฟังพระโอวาทของพระองค์ท่านจะต้องรู้ไว้ก่อนด้วยว่าท่านกำลังฟังอะไรเป็นธรรมะของใครของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้านะไม่ใช่ของเราเราทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้รับสื่อจากพระองค์ถ่ายทอดมาและกล่าวต่อท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12 กุมภาพันธ์ 2565ซึ่งเป็นวันก่อนวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักที่มนุษย์โลกถือว่าทั้งปีมีอยู่หนเดียวแต่จริงๆแล้ววันทุกวันมันก็เป็นวันแห่งความรักนะฮะนะเราก็มากล่าวก่อน2วันก็ด้วยความรักจากพระบิดาด้วยพระเมตตาจากพระองค์พระองค์จึงส่งเรามาเพื่อจะทำหน้าที่ในการกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ต่อพี่ๆน้องๆก็คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายก็คือลูกแกะของพระองค์ให้ได้รับรู้ว่าโลกกำลังเกิดอะไรขึ้นให้ได้รับรู้ว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วให้ได้รับรู้ว่าลูกๆทุกคนก็คือจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของมนุษย์ทุกท่านนะ

ต้องกลับบ้านกลับบ้านก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเพื่อจะเดินทางกลับบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านที่จากมานี่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมที่มนุษย์เองหรือแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็จะไม่รู้ความจริงนี้ท่านจะสามารถพิสูจน์คำกล่าวของเราได้ว่าเมื่อมีการปิดยุคพลังงานเก่าคือมีการสิ้นยุคแล้วเนี่ยโลกจะเต็มไปด้วยภัยพิบัติที่แรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนพระตีกลองเพลงตีแรงตีดังตีทีภัยพิบัติที่มันจะวิบัติทั้งดินน้ำลมไฟมนุษย์โลกทั้งหลายจะต้องได้เผชิญนี่ไม่นับสงครามที่มนุษย์ก่อกันขึ้นมาเองเช่นสงครามของชาติของคนในชาติเดียวกันที่จะลุกขึ้นมาตีตาตาตีฆ่ากันตายเองหรือสงครามระหว่างชนชาติสงครามระหว่างชนชาติหรือสงครามเชื้อโรคระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันและก็ระหว่างมอดกับมารมนุษย์บางกลุ่มบางพวกที่จับมือกันแล้วก็สร้างสงครามด้วยวิธีการเอาเปรียบเพราะมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะครองมนุษย์เพื่อทำตัวเป็นพระเจ้าตัวปลอมซึ่งทุกวันนี้เขาเริ่มปฏิบัติการกันแล้วปล่อยเชื้อโรคออกมาหาสารพิเศษให้ทำอย่างนี้ด้วยวิธีการหลอกให้กลัวคนก็กลัวขี้ขึ้นสมองเพราะเขารู้เนี่ยไม่มีใครหรอกที่ไม่กลัวตายกลัวตายเพราะไม่รู้อะไรกลัวผีเพราะไม่รู้ว่าผีเป็นยังไงก็เลยกลัวผีเขารู้จุดอ่อนของมนุษย์และก็เขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยคือจิตติดกิเลสกิเลสมนุษย์กิเลสของมนุษย์ซึ่งเป็นกิเลสมารคือมารภายในเนี่ยต่อให้เป็นนักปฏิบัติธรรมขนาดไหนก็ตามถ้าไม่จริงจังไม่เคร่งครัดจิตก็ไม่สามารถจะว่างจากกิเลสได้เขาก็ใช้กิเลสตรงนี้เป็นเครื่องมือที่จะครองโลกครองอำนาจครองจิตวิญญาณของมนุษย์แทนพระเจ้าพูดตรงๆสิ่งที่ท่านจะสังเกตได้ว่าโลกกำลังจะถูกชำระเพราะสิ้นยุคพลังงานเก่าก็คือภัยพิบัติจะโหมกระพือแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นรูปแบบของภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่ใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือแต่เกิดเป็นภัยพิบัตินะทรัพยากรธรรมชาติจะพังทลายบ้านเรือนอาคารบ้านช่องทรัพย์สมบัติของพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็จะพังทลายชีวิตของพี่ๆน้องๆก็จะสูญหายไปหายไปแล้วจิตวิญญาณจะไปไหนอะไรอย่างไรเมื่อใกล้ๆเวลาเราก็ค่อยมากล่าวให้ท่านฟังถ้าท่านจะพิสูจน์ว่าเราพูดจริงหรือไม่ก็สังเกตภัยพิบัติไปเรื่อยๆมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติและมนุษย์จะต้องทำสงครามกับความไม่รู้ซึ่งมีมอดกับมารอยู่เบื้องหลังนะแต่ใครไม่เข้ามาใน Facebook วิสุทธิปัญญาไม่มีวันจะรู้หรอกเพราะเราจะพูดเป็นในๆให้ฟังท่านต้องไปคิดกันเอาเองเขาเรียกว่าบอกใบ้ให้ฟังพูดตรงๆคงไม่ได้นะแล้วเมื่อใครรู้แล้วก็ไม่ต้องดันทะลึ่งมาถอดรหัสไปประกาศต้องๆไว้ในห้องเรียนว่าเรากำลังพูดถึงใครหมายถึงอะไรซึ่งฝ่ายที่เขาเป็นผู้ที่จะมุ่งทำร้ายคนส่วนใหญ่นั่นน่ะก็คอยจ้องอยู่ว่าใครรู้มากใครรู้ดีและอีกหน่อยก็จะนำความซวยนำความโชคร้ายมาให้ถ้าใครทำตัวแบบนั้นน่ะจะโดนแอดมินของเราเนี่ยบล็อกทิ้งเขาเรียกกาหัวทิ้งเลยนะถูกคัดชื่อทิ้งเลยนะให้แค่ว่าให้แค่รู้ว่ารู้แล้วว่าคืออะไรถ้าไม่รู้ก็ไปคุยกันหลังไมค์ไม่ใช่มาคุยกันในหน้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาถ้าเป็นสู่รู้อวดรู้นะถ้าเป็นอวดเก่งอวดรู้เวลาพระบิดาสอนอะไรมาแล้วก็เห็นบางคนทำแบบเขาเรียกอะไรอวดรู้ไปเกินเลยกว่าบทเรียนที่เขาให้ด้วยซ้ำไม่รู้ไปเอาความรู้พวกนั้นมาจากไหนนะถูกหรือผิดก็ยังไม่รู้เลยแต่ทำเป็นอวดละไม่ต้องโชว์ครับเข้ามาเรียนรู้นะว่าตัวเองรู้อะไรในสิ่งที่พระบิดาให้เราสอนรู้แค่นั้นพอครับนะคุณรู้มากรู้น้อยให้คุณรู้ตัวเองเอาไว้ไม่ต้องไปอวดคนอื่นหรอกครับนะไอ้นิสัยแบบนี้ก็แก้ไขซะนะครับสำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนแค่นั้นไม่พอนะศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องมอดพูดเรื่องมารถ้าที่ตัวเองนะรู้ไม่จริงก็ไปถูกเขาหลอกแหมอาหารไปฝักใฝ่ใส่ใจนะบ้าเรื่องมอดเรื่องมารอุตลุดไปหมดทั้งที่ตรงนั้นมันไม่ได้พาให้ท่านเนี่ยเอาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยนะหลายคนไม่เข้าใจ
ทำไมอ่ะศึกษาจีวรแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้ไปศึกษาลัทธิอื่นวิชามารอื่นๆห้ามต้องจิตจักรวาลอย่างเดียวนั่นแล้วแต่คุณนะฮะแล้วจะให้คุณทำตัวแบบนั้นมาเป็น FC ของเราต่อไปหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคุณมันคุณต้องรู้ตัวเมื่อเจอพระบิดาแล้วเจอสัจธรรมที่แท้จริงและไม่มีหลอกลวงมีแต่พูดจริงช่วยจริงให้กลับบ้านจริงไม่มาหลอกก็เรียกหลอกเด็กไม่ใช่หลอกเอาเงินหรือหลอกให้คุณมาเป็นสาวกหลอกให้คุณมาเป็นทาสพระบิดากับเรามีแต่ความรักให้ถ้าคุณเนี่ยเหยียบเรือหลายแคมนะเรือมันมี2แคมนั่นแต่เหยียบหลายแคมเพราะมีเรือหลายลำเดี๋ยวไปเรียนวิชาโน่นเดี๋ยวไปเรียนศาสตร์นี่ศาสตร์ที่ลี้ลับอุตริอวิชชาศาสตร์พิสดารไม่เสียเวลาทำไมครับเวลามันเหลือน้อยแล้วอ่ะแค่ตั้งใจจะศึกษาเนี่ยว่าจะทำยังไงอ่ะถ้าไม่ดับขันห้าเราจะใช้ขันห้าอย่างไรที่เราจะสามารถไม่หมุนกรรมจักรแล้วหมุนธรรมจักรได้คุณทำเป็นแล้วเหรอเราบอกเคล็ดลับให้ฟังแล้วเนี่ยนั่นยังไปทะลึ่งไปศึกษาวิชาหมอดวิชามารบ้าบออะไรไม่รู้ยังไปบูชาวัตถุบูชาพีระมิดบูชาวัตถุท่านเห็นไหมที่นี่ไม่มีมีแต่ตำรานะแล้วก็มีแต่ปัญญาที่จะให้ก็ยังไม่สะใจก็ยังไปเที่ยวแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้วบางคนก็ยังเสือทะลึ่งติดอดีตอดีตชาติกูเคยเกิดสมัยอยุธยาอดีตชาติกูเคยเกิดสมัยสุโขทัยอดีตชาติกูเคยเกิดสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วกูตายมาเนี่ยกูก็มาเกิดใหม่แล้วก็มีความแค้นติดตัวมาด้วยพอใครโจมตีศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กูจะออกมาเย้ากับเขาด้วยจิตวิญญาณกูจะออกมาเย้ากับเขาด้วยใช่ไหมแล้วไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยขณะนี้ตัวเองก็มีแผ่นดินเกิดก็คือแผ่นดินไทยแต่ก็พยายามจะทำร้ายสถาบันหลักของแผ่นดินทั้งที่เกิดมาเป็นคนไทยอย่างที่พี่แอดแกถามด้วยเพลงว่าคนไทยหรือเปล่าแอดคาราบาวเคยถามเราชอบมากเพลงเนี้ยก็เรียกว่าหลงยุคกลับมาเกิดแล้วก็บังเอิญอดีตชาติใช่ไหมไทยเคยรบกับพม่ารบกับเขมรนะรบกับลาวยวนอะไรพวกนี้ชาตินี้ก็กลับมาเกิดแต่มาด้วยความแค้นระดับแกนนำเลยนะบางคนถึงขนาดจิตวิญญาณเคยเป็นเจ้าเลยนะเคยยกทัพมาตีกับไทยแล้วปรากฏว่าถูกจับได้เพราะแพ้ถูกเขาตัดหัวทั้งนะตัดหัวแล้วก็ยึดทรัพย์ยึดเมียยึดลูกอะไรแบบนี้ก็ตกยุคทุกวันนี้พอมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนไทยเพราะพระบิดาจะไม่ให้ทำสงครามข้ามชาติก็เลยนะจิตวิญญาณไม่ใช่ชาติไทยก็เป็นชาติอื่นก็เข้ามาเกิดแล้วก็สร้างปัญหากับประเทศชาติมาโดยตลอดเห็นไหมครับรบทีไรก็แพ้ทุกทีอ่ะแต่คนไทยและเจ้าของประเทศที่แท้จริงก็วุ่นวายไหนต้องรบกับเชื้อโรครบกับมอดรบกับมารยังต้องมารบกันกับคนที่หลงยุคเป็นจิตวิญญาณที่หลงยุคเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอมันเราถึงฝากไว้นะครับต้องขยันเข้าห้องเรียนทุกวันถ้าต้องการจะให้พระบิดาคัดไว้ไม่ให้คัดทิ้งท่านต้องขยันเข้าห้องเรียนและต้องกล้าไลฟ์เพื่อแสดงตนคำว่าไลฟ์นี่ไม่ได้แปลว่าชอบท่านไม่ชอบก็ได้แต่ไม่รู้จะแสดงตนยังไงใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่ชอบใจในคำสอนไม่เข้าใจในคำสอนก็อย่ามาอุจจาระทิ้งไว้ในห้องเรียนนะอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ถูกบล็อกทิ้งไปคนนึงเขาเพิ่งรู้จักยังไม่เคยขยันอ่านวิสุทธิปัญญาใน Facebook และดันมาพ่นว่าไม่เห็นมีเหตุผลเลยไม่เห็นมีเหตุผลเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมทั้งที่ตัวเองเนี่ยเราก็ให้ทีมงานเข้าไปศึกษาดูใน Facebook ของมันดูบ่มีใครเป็น someone นะที่ have nothing ไม่มีถ้าพูดภาษาวันไม่มีหอหีบอะไม่มีหีบหอหีบอะไรเลยนะแต่มันเป็นผู้หญิงนะมีหอหีบมีหอเดียวเท่านั้นที่มันมีก้าวล่วงแต่หลายคนที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะอ่านที่มันมาคอมเมนต์ไว้อ่านแล้วเฉยเราเลยเชื่อว่าคนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนเราเนี่ยท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ยเรียนรู้ไม่เป็นนะเพราะไม่เคยคิดจะอ่านที่คนอื่นคอมเมนต์เขาเขียนบางคนเขาเขียนมันเป็นความรู้ที่คุณได้ประโยชน์นะแต่คุณดันทะลึ่งไม่อ่านคุณจะอ่านแต่ของพระบิดาที่อาจารย์สื่อไว้อย่างเดียวแล้วคุณก็เม้นของคุณอย่างเดียวไม่ดูของคนอื่นเลยนี่คือการเรียนรู้ที่ไม่ฉลาดคนฉลาดก็คือคนที่จะต้องเรียนรู้วิธีคิดของคนอื่นๆและคนฉลาดเขาจะไม่เขียนด้วยการอวดรู้
นะอวดรู้พระบิดาอาจารย์สอนเรื่องนึงแต่มันไปอวดรู้เรื่องอื่นแล้วมาเขียนอยู่เนี้ยคนที่มาใหม่ๆเขาเลยงงเลยเฮ้ยมันกำลังพูดถึงอะไรวันเนี้ยนะใช่ไหมเหมือนกับว่าทำตัวจะเป็นครูสอนซิเองอะอย่าลืมว่านี่เป็นห้องเรียนนะฮะก็ฝากไว้นะไลค์ด้วยเข้ามาต้องไลค์และต้องเข้ามาทุกวันเวลาแชร์แล้วต้องแสดงตนด้วยอย่าปิดบังเพราะ Facebook เขาอนุญาตว่ามาลักขโมยความรู้ของใครไปก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องเปิดเผยว่าใครเป็นคนแชร์บางคนใจกว้างพี่ๆน้องๆบางคนถูกทำโทษเพราะมีความผิดบาปหลายอย่างหรือบางอย่างก็เลยถูกบล็อกไว้บางทีบล็อกจริงก็มีบล็อกชั่วคราวก็มีบล็อกจริงแปลว่าบล็อกถาวรบล็อกชั่วคราวก็ไปขอร้องให้เพื่อนบางคนเฮ้ยเฮ้ยมึงแชร์มาให้ที่หน้ามึงหน่อยกูจะได้ดูเนี่ยนั่นแหละบางคนที่ถูกบล็อกปรากฏว่าก็เป็นคนตั้งใจดีนะฮะแต่ปรากฏว่าไปเป็นเพื่อนกับเจ้าลัทธิกับจอมยุทธบางอย่างหรือเป็นสะพานให้กับมอดทีมงานของจิตจักรวาลเห็นท่าไม่ดีก็เลยบล็อกเอาไว้ก่อนเพื่อให้คนที่ถูกบล็อกมันติดต่อมาถ้าเป็นผู้ที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเป้าหมายของทีมงานแอดมินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะคุยด้วยแต่ถ้าเป็นเป้าหมายคือคัดทิ้งแล้วเนี่ยเขาจะไม่คุยด้วยนะครับเพราะเขาไม่ว่างนะแล้วก็ไม่ต้องโทรหาเราเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้โทรศัพท์เรามีผู้ช่วยเรามีเลขาเยอะแยะเลยครับเพราะงานเราเยอะมากเราจะต้องมาทำกับข้าวกับปลาในครัวเราจะต้องมาทำเฟซบุ๊กเราต้องมานั่งทำคลิปและทำเรื่องราวที่จะสื่อพระโอวาทจะต้องมาตรวจดูการก่อสร้างเมนเทนเนนซ์ไว้ไม่รู้ว่าโควิดมันจะปลอดภัยเมื่อไหร่เราก็ต้องทำไว้ครับบ้านพักเนี่ย50กว่าหลังถ้าไม่ใช้มันจะโทรมมันก็ต้องมีการเมนเทนเนนซ์ต้องดูแลครับนะแม่บ้านจ้างไว้ขาดไม่ได้นะครับนะอะไรต่างๆอันนี้ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญที่พี่น้องๆช่วยกันนะสนับสนุนบริจาคปัจจัยมาบ้างคนละเล็กคนละน้อยมาช่วยกันโดยที่เราไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือท่านรู้หน้าที่ว่าเราทำเพื่อพวกท่านทุกคนทำเพื่อคนทั้งโลกอ่ะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราคนเดียวหรือไม่ได้ทำเป็นธุรกิจครอบครัวไม่ใช่นะแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราตอบแทนท่านคือสื่อพระโอวาทพระบิดาเอาพระโอวาทที่เข้มข้นมามอบให้กับท่านไม่ใช่มานั่งฟังธรรมะเหมือนกับว่าโอ้ยครูที่สอนธรรมะเขาสอนอะไรกันยังไงพอมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันก็สอนแต่ธรรมะแบบนั้นร้อยเนื้อทำนองเดียวนะแต่จำไว้นะฮะเราพูดเรื่องนิพพานเราพูดเรื่องหลุดพ้นเราพูดเรื่องขันธ์5ท่านอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าคำสอนที่เป็นพระโอวาทที่พระอาสื่อผ่านมาอย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกับนักบวชเขาสอนหรือคนที่ลาสิกขาบวชออกมาแล้วก็มาทำตัวเป็นครูสอนธรรมะพวกเขาสอนร้อยเนื้อทำนองเดียวแน่นอนแต่สิ่งที่เราเอามากล่าวถ้ามันเป็นการกล่าวซ้ำทุกคนพูดรู้อยู่แล้วและถูกต้องอยู่แล้วเราไม่เสียเวลามาพูดหรอกเราบอกแล้วไงเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาใดแต่เราจะมาเติมเต็มและมาแก้ไขในสิ่งที่หลงผิดเชื่อผิดนะให้ท่านฟังนะมันเราฝากนะฮะตั้งใจเข้ามาเรียนนะเรียนทุกวันแล้วทุกวันนี้จะมีการเริ่มคัดไว้คัดทิ้งนะบอกตรงๆใครที่ยังหลงอดีตอยู่เนี่ยอันตะกี้เราบอกใช่ไหมหลงอดีตเคยรบกันมาชาตินี้ก็ตามมาราวีกันเป็นคนไทยด้วยกันแล้วลุกขึ้นมาจับอาวุธฆ่ากันเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วจิตวิญญาณของไอ้คนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยนะครับแต่คนไทยเดือดร้อนเพราะอะไรฮะเพราะดันทะลึ่งไปตกหลุมพรางของสงครามเขารังแกเราก็จริงแต่เราก็ไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านฆ่าเขาตายก็มีมันก็เลยกดแห่งกรรมมาเลยอีลุงตุงนังแบบนี้ครับเลยไปไม่ถึงไหนนึกออกไหมครับนะก็อยู่ใช่ไหมอย่างแถวยุโรปนะจีนรัสเซียอเมริกาหรือหลายๆประเทศทุกวันนี้ที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธค้าขายอะไรกันเพราะอดีตชาติเขาก็เป็นสมัยก่อนในอดีตเขาก็ทำสงครามกันมาใช้กำลังทหารมานะใช้ดาบใช้ปืนนะรบกันทุกวันนี้ก็เลยมาใช้อาวุธที่ทันสมัยรบกันแล้วเดี๋ยวย่าแพร่ก็แหลกลานนี่ถ้าไม่มีรูปธรรมชั้นสูงที่อยู่ในต่างกาแล็กซีที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจจักรวาลทหารจักรวาลเนี่ยป่านนี้คงเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไปแล้วครับเราก็บอกว่าสงครามโลกครั้งที่3ไม่มีหรอกครับยกเว้นคนในชาติเดียวกันจะลุกขึ้นมาฆ่ากันเองเราพูดมา10กว่าปีแล้วนะท่านไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามีผู้ควบคุมมีผู้ที่มีอำนาจเขาดำเนินการเขาจัดการอยู่แต่เขาจะรอจังหวะเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพระบิดากำหนดให้เป็นโลกเสรีเพราะฉะนั้นก็ให้เสรีก่อนมึงจะฆ่ากันยังไงอะไรยังไงนะทุกวันนี้นะเมื่อวันก่อนก็ใช่ไหมดวงตาทั้งหมด49ดวงที่ถูก
ส่งขึ้นไปเพื่อจะมาส่องมนุษย์ทั้งโลกจำนวนหมื่นดวงที่ตั้งเป้าหมายไว้ส่งไป49ปรากฏว่าถูกดับทิ้งไปก่อนที่มันจะเปิดตาลืมขึ้นมาเนี่ย40ดวงดวงตา40ดวงถูกทำลายทิ้งเพื่อเตือนฝ่ายที่ทำร้ายคนส่วนใหญ่อยู่ข้างเดียวให้รู้ว่าฟ้ารู้นะเว้ยสวรรค์รู้นะเว้ยมึงกำลังทำอะไรเผาๆลงเสียบ้างนี่เขาเรียกเตือนครับเพราะมันเป็นโลกเสรีนะเนื่องจากว่ามอดมันจับมือกับมารนะไม่ใช่มอดถ้ามอดอย่างเดียวเดี๋ยวโดนจัดการไปแล้วแต่นี่มอดมันฉลาดมันแอบอยู่ข้างหลังมารมนุษย์อ่ะก็เลยถูกเตือนใช่ไหมนะส่งไปแล้วเป็นพันดวงอ่ะก็เลยเตือนซะบ้างนะเตือนขนาดนี้ต่อไปก็จะเตือนแรงขึ้นท่านก็สังเกตเอานะว่าเชื่อว่าเนี่ยมันมีการชำระโลกเกิดขึ้นแล้วเพราะโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าท่านต้องฟังเราไม่ใช่ไปศึกษาหาเอาเรื่องอื่นๆไร้สาระเวลามันเหลือน้อยว่าเราเลยต้องใช้วิธีบังคับแต่ไม่ได้ทำให้จิตจักรวาลเราสูงขึ้นนะครับบังคับพฤติกรรมของคนที่คิดว่ารักดีแล้วมาสร้างสังคมนิยมปัญญาสังคมที่อุดมด้วยปัญญาสำหรับคนที่ปรารถนาจะนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จเมื่อเข้ามาแล้วหันหลังกลับไปก็เยอะเข้ามาแล้วก็หายไปของเราเนี่ยเข้าง่ายเวลาออกไปอะออกไปยากนะเพราะบางทีเรามีการตามว่าเฮ้ยมึงหายไปไหนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไปแล้วกลับมาอีกกลับยากครับนะก็อีกพวกหนึ่งนะฮะคือที่หลงอดีตชาติสมัยเกิดเป็นกะเหรี่ยงสมัยเกิดเป็นกะเหรี่ยงหรือสมัยกู้นสมัยนู้นไปเกิดสมัยอียิปต์อย่างเงี้ยนะฮะอียิปต์อีฉวยเนี่ยนะจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดกันมาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนมีอดีตทั้งนั้นนะครับเมื่ออยู่ในปัจจุบันทำไมไม่สนใจปัจจุบันไม่ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตอนาคตก็คือวันพรุ่งนี้มันจะดีมันต้องทำให้ดีในวันนี้ทำให้ดีที่สุดนี่ดันทะลึ่งปัจจุบันทำตัวเลวก็มีเลวไหลไม่รักดีแต่ไปหลงติดกับอดีตชาติกูเคยเป็นเจ้ากูเคยเป็นควีนส์กูเคยเป็นเจ้าแม่ทำไมไม่ฝันอ่ะไม่คิดอ่ะเคยเป็นเจ้ามือนั่งเล่นไพ่อ่ะทำไมไม่จำตรงนั้นมาเลยเนี่ยโอ้กูเคยเป็นเจ้ากูยิ่งใหญ่กูมีสมบัติอะไรมากมายนะกูเคยเกิดเมืองจีนกูเคยเกิดอียิปต์บ้าไหมทุกวันนี้มีอะไรอ่ะนะข้าวปลาเงินทองที่จะทำอาหารรับประทานบางคนยังไม่มีเลยเลยไปฝันว่าอดีตกูเป็นเจ้าเป็นเจ้าแม่เจ้าหญิงหรือเจ้าอะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่มองปัจจุบันปัจจุบันคือความจริงอดีตชาติที่รู้มาเนี่ยอาจจะตอแหลตัวเองก็ได้หลอกตัวเองก็ได้หรือมีคนหลอกก็ได้ใช่ไหมสนใจทำไมครับอดีตมันผ่านไปแล้วเห็นไหมเรามาอยู่ตรงนี้ได้เรายังไม่เคยบอกเลยเรามีอดีตนะถึงแม้7ภพชาติเรายังไม่มาพูดออกในที่สาธารณะเลยเรายังไม่หลงอดีตเลยเราเมามันกับการทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันเนี่ยที่พระบิดาทรงพระเมตตาส่งเรามาเนี่ยเราบอกว่าเราปัจจุบันเราคือใครใช่ไหมอย่างเช่นนะปัจจุบันเราคือใครอย่างเช่นนะเรามีจิตวิญญาณของเรานะเป็นเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์นี่ก็คือเราบอกความจริงแต่นี่คือจิตวิญญาณของเราที่ท่านเห็นในรูปอ่ะใช่ไหมเราไม่เคยบอกเลยว่าตัวเราเนี่ยภพชาติที่7เป็นปริญญาตันสกุลเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ภพชาติที่6เราเป็นอะไรภพชาติที่5เราเป็นอะไรนะภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นอะไรเราบอกท่านตรงๆเลยเรามาช่วยเหลือมนุษย์โลกทุกภพชาติเรามีประวัติศาสตร์แต่มันเป็นอดีตไปแล้วพูดไปทำไมพูดไปทำไมถ้าท่านมีดวงตาที่ฉลาดเป็นดวงตาที่เห็นธรรมและฉลาดท่านจะรู้เองว่าเราคือใครแค่ฟังธรรมะที่เราสอนท่านก็รู้แล้วเราเป็นใครเรามีความเชี่ยวชาญอะไรใช่ไหมเรามีความสามารถอะไรในการเขียนพระคัมภีร์ถ้าไม่มีประวัติศาสตร์มันเขียนไม่ได้อยู่แล้วเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์เขียนตำราสอนธรรมะที่เราสอนท่านก็รู้แล้วเราเป็นใครเรามีความเชี่ยวชาญอะไรใช่ไหมเรามีความสามารถอะไรในการเขียนพระคัมภีร์ถ้าไม่มีประวัติศาสตร์มันเขียนไม่ได้อยู่แล้วเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์เขียนตำราสอนท่านก็รู้แล้วเราเป็นใครเรามีความเชี่ยวชาญอะไรใช่ไหมเรามีความสามารถอะไรในการเขียนพระคัมภีร์ถ้าไม่มีประวัติศาสตร์มันเขียนไม่ได้อยู่แล้ว
เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์เขียนตำราสอนกับการที่ผู้ที่เป็นศัตรูของพระเจ้าจะทำร้ายอีก

แต่เราต้องกล้าถ้าเราไม่กล้าหาญพวกท่านก็จะไม่รู้อะไรเลยครับนะเราพูดในนามของเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เพราะว่ามาเพื่อเผาสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทิ้งเผากิเลสเผาตัณหาเผาราคะจริตเผาสิ่งที่มันเป็นอกุศลจิตในจิตของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่มาแผดเผาเผาขยะวัตถุเผาเทคโนโลยีแล้วเราก็ไม่ได้มาทำหน้าที่คนเดียวเรามีทีมงานของพระบิดาทั้งที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์และไม่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์เราทำงานเป็นทีมนั้นท่านไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราถึงกล้าหาญที่แสดงออกนะมันถ้าท่านต้องการจะถูกคัดไว้ตั้งใจนะเพราะต่อไปในห้องเรียนเนี้ยเราจะเปิดเผยความรู้ที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้ว่าตัวเองไม่รู้และเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ถ้าไม่รู้ไม่สามารถจะบรรลุธรรมสูงสุดที่แท้จริงตามมรรควิถีจิตจักรวาลได้แล้วคนคนนั้นก็จะเป็นปลาที่ถูกคัดทิ้งแน่นอนทุกคนกลัวตายทุกคนเนี่ยอยากอายุยืนยาวแล้วก็อยากกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแต่พฤติกรรมที่ตัวคุณปฏิบัตินั้นคุณต้องมองด้วยนะว่ามันส่งเสริมการกับวัตถุประสงค์ของคุณที่จะกลับบ้านหลุดพ้นกลับบ้านคืนสู่แดนสุญญตาที่คุณจากมาจิตวิญญาณคุณจากมาหรือเปล่าคุณอยากจะให้คนอื่นยอมรับว่าคุณเป็นคนดีแต่พฤติกรรมของคุณทั้งอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดออกมาเป็นลบสร้างแต่ขยะทั้งนั้นนี่มันสอดคล้องกันกับการที่คุณปรารถนาจะเป็นคนดีเป็นบุตรรักของพระบิดาเป็นพี่ๆน้องๆที่น่ารักของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือเปล่ามันคุณต้องฟังต้องคิดนะถ้าคุณเข้ามาในห้องนี้เข้ามาเพื่ออยากจะท้าทายนะอยากจะมาก๊อปปี้นะเอาศาสตร์พิเศษที่บางทีเราเผลอเล่าให้ฟังซึ่งมันเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้แล้วแอบมาได้ยินแล้วเอาไปพูดเอาไปขายต่อไปใช้ความมีกิเลสของตนเองนะขับเคลื่อนสิ่งดีๆที่พระบิดามาสอนให้ได้สติให้สำนึกเอาไปทำมาหากินเอาไปหาประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสู้เรามาหาประโยชน์กับท่านทำตัวเป็นเจ้าลัทธิไม่ดีกว่าเลยครับโอ้แบบนี้เรารวยแล้วเรารู้หลายเรื่องที่มนุษย์ไม่รู้ทุกวันนี้มีแต่คนก๊อปปี้ไปเนี่ยเราถึงเป็นห่วงไอ้คนที่แชร์เราไปแล้วไปให้คนข้างนอกมันก๊อปปี้แล้วมันไม่ยอมมาเป็นศิษย์พระบิดาไม่ยอมมาน้อมเสียงกราบพระบาทพระบิดาแต่มันเอาไปทำเรื่องอุตริคุณจะไปส่งเสริมมันทำไมครับบางคนเนี่ยเข้าเรียนอยู่ดีๆหายหัวไปเลยครับมองเห็นว่าห้องเรียนไม่ศักดิ์สิทธิ์แอบเข้ามาเอาความรู้ไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันหน้าเขตกบาลมันนักแล้วเลิกได้แล้วครับคุณอย่าไปยุ่งกับมอดนะที่คุณบอกเนี่ยมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างนุษย์มอดนะทุกวันเนี่ยมันกล้าเสนอหน้าขึ้นมาจากใต้ดินแล้วนะคุณเราเคยบอกคุณแล้วไงมีคนบอกแอบอ้างว่าสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระผู้สร้างสื่อกับซอร์สบางคนมั่วซั่วถึงขนาดสื่อกับอรูปพรหมเพราะอรูปพรหมก็เป็นซอร์สแต่ไม่เคยถวายพระเกียรติให้กับพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระเจ้าพระองค์จริงเลยแต่มาสอนให้พวกคุณเห็นไหมใช้นักวิชาการเป็นเครื่องมือนักวิชาการที่หิวแสงหรือบางคนเนี่ยเป็นแค่ผู้หญิงนะขอโทษนะไม่ได้ดูถูกผู้หญิงเพศแม่ขนาดพระพุทธองค์ยังไม่อนุญาตให้ผู้หญิงบวชเลยใช่ไหมครับก็บางคนเป็นสุภาพสตรีแต่พยายามจะมาสอนธรรมะบุรุษไม่ได้ดูถูกผู้หญิงครับแต่พระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้แบบนั้นแล้วคุณรู้ไหมฮะพวกนี้ก็เลยเพราะขาดความรอบรู้แค่ไปเปิดตำราอ่านแล้วชอบแล้วมาพูดธรรมะมีคนมีสาวกเข้าไปชมเยอะแยะมากมายเราเห็นอยู่ครับนั่นก็เป็นคนหนึ่งที่มาเที่ยวเผยแพร่ไม่ใช่คนหนึ่งหนึ่งในหลายๆคนทั่วโลกที่พยายามเผยแพร่มันพยายามเอามอดมาเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะกาเวากาดำกับกาเวากาเวาเนี่ยนะชอบไปขโมยลูกอีกาตัวดำๆเนี่ยมาฟักทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ลูกตัวเองไปขโมยไข่เขามาแล้วไปฟักตัวนี่เหมือนกันนะมอดมันต้องการจะครองโลกและดันทะลึ่งไปตกเป็นเครื่องมือเราเลยพยายามจะเปิดเผยแต่เราจะเปิดเผยไม่ได้ถ้าในห้องเรียนเราไม่มีผู้ที่ถูกคัดไว้ทั้งหมดเราจะไม่ทำเป็นห้องลับแต่เราจะทำเป็นลับก็ต่อเมื่อคัดทิ้งไปหมดแล้วเอคัดไว้ในโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ยังพูดความจริงหลายเรื่องไม่ได้เพราะมันไม่ปลอดภัยกับทุกคนรวมทั้งคนพูดด้วยเราสอนเข้มข้นมากขึ้นเห็นไหมครับ
เคยได้ยินไหมเพิ่งจะต้นปีมานี้เองนะที่เราบอกว่าอย่าดับขันธ์ห้าถ้าต้องการที่จะนิพพานแล้วหลุดพ้นที่แท้จริงเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าจะประสบความสำเร็จห้ามดับขันธ์ห้าซึ่งคืนนี้ก็จะพูดอีกอะถึงแม้เป็นหัวข้อเรื่องหลอนทุกข์จึงหลงธรรมแต่คำว่าจึงเราละไว้เพราะมันยาวหลอนทุกข์หลอนทุกข์หลงธรรมเราก็เลยมายันยีกับท่านไว้ก่อนว่าทำไมจึงต้องเข้มงวดถ้ายังทำตัวเหลวไหลบ้าบ้าบอบอหลงอดีตไอ้พวกที่หลงอดีตเนี่ยนะถ้าเราจะขอพระบิดานะว่าถ้ามันตายไปแล้วเนี่ยเวลาชำระโลกเสร็จแล้วให้พระบิดาเมตานะให้มันมาเกิดเป็นเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งในโลกนี้ทุกวันนี้ที่เหลืออยู่ก็คือตัวสลามันเดอร์ตัวสลามันเดอร์เนี่ยเดิมคือไดโนเสาร์พระบิดาก็ทรงไม่อยากจะเอาทิ้งไปจากระบบโลกให้ไอตัวตะกรวดตัวเงินตัวทองคนก็ดันเรียกว่ามันเรียกมันว่าเหี้ยทั้งที่จิตวิญญาณของมันก็เป็นจิตวิญญาณไดโนเสาร์มันก็ยังไม่งามอ่ะเอาอะไรดีนะพระบิดาเลยสร้างสลามันเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้ตาของมันทั้งสองข้างเนี่ยมันกรอกสวนทางกันได้ถ้าคนฉลาดอ่ะก็จะรู้เลยว่าตาข้างหนึ่งเนี่ยพระบิดาให้ไอเจ้าตัวสลามันเดอร์เนี่ยให้มันมองปัจจุบันและมองอนาคตคือมองไปข้างหน้าขณะที่ตาข้างหนึ่งมันมองไปข้างหน้าลูกตาอีกข้างหนึ่งมันจะมองไปข้างหลังก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นสัตว์ที่ตกยุคหลงยุคตาข้างนึงให้มันมองย้อนอดีตว่ากูคือไดโนเสาร์เว้ยเฮ้ยตัวใหญ่ๆนะแต่ตอนนี้มันตัวเล็กๆแล้วก็เพื่อไม่ให้มันดุร้ายมากไม่ให้มันอยู่บนบกให้มันครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่บนบกคล้ายๆปลาตีนนะรู้จักไหมเราไม่ได้พูดหยาบนะคล้ายๆปลาตีนอยู่บนบกที่แฉะๆก็ได้ว่ายน้ำก็ได้เพราะมันมีครีบนิ้วเท้ามันมีครีบตัวสลามาเดียนี่คือการสร้างเอาไว้เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ของอดีตนั้นไอ้คนที่มันยังหลงยุคบ้าบอคอแตกเนี่ยถึงแม้ว่ามันอ้างตัวว่ามันเป็นคนดีก็จะขอพระวิญญาณให้มันกลับมาเกิดเป็นไอ้ตัวสลามันเดอร์ดูจะเข้าท่าเพราะทุกวันนี้มันจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเอาไหมล่ะครับอยากเป็นอย่างนั้นไหมฮะพระบิดาให้เมตตามาฟังพระโอวาทแล้วให้เร่งปฏิบัติตามเพื่อช่วยกันค้ำจุนโลกไม่งั้นนะรูปธรรมจากต่างมิติเนี่ยที่เป็นฝ่ายดีต้องมาช่วยกันใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกมาถือคบเพลิงช่วยโลกแทนมนุษย์เพราะมนุษย์เราจิตสำนึกตกตามซามไม่สามารถจะถือคบเพลิงให้กับโลกได้แม้กระทั่งนักบวชเห็นไหมครับที่มีการไล่จับศึกเยอะเลยเห็นไหมครับในดงขมิ้นมีปัญหาเยอะนะจนกระทั่งความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อศาสนามันชักจะเสื่อมก็เพราะพฤติกรรมของคนที่อยู่ในดงขมิ้นปฏิบัติกันเองทำให้มันเสื่อมเองถูกต้องไหมครับไม่ใช่คนภายนอกคนภายในนั่นแหละนะอย่าลืมนะปลาตัวเดียวเวลามันอยู่ในตะข้องเนี่ยเวลามันเน่ามันเหม็นมันเหม็นไปทั้งตะข้องเลยนะมันดงผ้าเหลืองเนี่ยผู้ที่เป็นรูปธรรมที่ดีก็มีไม่ใช่มีมากด้วยแต่ไอ้ที่มันเป็นหนอนมันเน่านะมันน้อยมันเลยเหม็นไปทั้งตะข้องเลยนี่คือสัจธรรมมันจึงต้องช่วยกันดูแลนะมันเสื่อมเนี่ยมันลำบากจริงๆนะครับนะก็เลยทำให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ได้เดี๋ยวเราจะว่ากันนะเข้าใจนะฮะเราต้องการทำหน้าที่ของเราในพระนามของพระเจ้าให้ประสบความสำเร็จไม่ให้เสียชาติเกิดเรารู้ว่ามันลำบากนะเลยต้องขอพระบิดาว่าขออยู่เป็นร้อยหลักร้อยปีนะเพื่อจะทำหน้าที่ให้เสร็จการกลับมาเกิดอีกมันไม่มีโอกาสแล้วและกว่าจะมาได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เนี่ยเกิดสติทางวิญญาณได้มันไม่ใช่ของง่ายนะมันเมื่อมาแล้วก็ไม่ต้องไม่ตายแล้วเราจะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกดูว่านิพพานที่แท้จริงคือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้รับโอกาสแล้วต้องไม่ตายไม่มีอายุไขไม่ใช่เป็นไปตามความเชื่อของมนุษย์แต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ว่านิพพานได้คือตายแล้วไม่เกิดแล้ววันหนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่สิ้นอายุไขก็ได้แต่นั่งๆนอนๆรอวันตายเพื่อจะไม่กลับมาเกิดอีกซึ่งนั่นเป็นการเพ้อเจ้อมันเป็นการหลงผิดซึ่งเราพูดอยู่เป็นประจำโดยไม่กลัวจะโกรธด้วยให้ท่านมาหาเหตุผลกับเราสิว่าทำไมเราพูดแบบนั้นนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกครับคำว่านิพพานมันหมายถึงนิพพานขยะในขันธ์5นิพพานขยะในขันธ์5ไม่ใช่ดับขันธ์5แล้วตัวเองก็ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องตาย
แล้วไม่มีกฎแห่งกรรมที่ตัวเองกลัวว่ามันเป็นกองทุกข์กองใหญ่ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มายาและไม่มีสังสารวัฏที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดลดชั้นต่ำชั้นยกระดับชั้นในนรกในสวรรค์มายาหรือมาเป็นสัตว์ประจำโลกหรือสัตว์เดรัจฉานตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือดีที่สุดฮะดีที่สุดแห่งที่สุดก็คือต้องไม่ตายหมดหน้าที่เมื่อไหร่จึงตายจะอายุเป็นร้อยร้อยปีก็เห็นไหมล่ะครับเรายกตัวอย่างว่าเอเลี่ยนเนี่ยเผ่านั้นเผ่านี้เขามีอายุไขเต็มที่โดยเฉลี่ยเท่าไหร่ 5,000 ปี 500 ปี 20,000 ปีเราเคยยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อท่านรู้ว่าพระบิดาไม่ได้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยให้มันเกิดมาแล้วต้องตายการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องผิดปกติผิดธรรมดานี่คือสิ่งที่เรากล่าวเห็นไหมนี่คืออนุตตรธรรมถ้าเราไม่บอกท่านจะรู้ไหมไปเชื่อกันว่าเกิดแล้วต้องตายโอ้ยคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่จริงครับเหตุผลเรามีบอกไว้ทุกครั้งไปหาของเก่าดูนะพี่น้องครับนะเนี่ยเราก็เลยฝากไว้นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดซ้ำเลยนะฮะเพราะบางคนนะเคยรับเป็นเพื่อนแล้วหายหัวไปหมดก็มีนะอะไรเงี้ยไม่รู้หายไปไหนนะครับนะพอเราไปตื้อมากๆเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ต้องการล่าสาวกอาจารย์เป็นเจ้าลัทธิเพราะว่ามาศึกษากิจจักรวาลแล้วห้ามไปศึกษาอย่างอื่นเราไม่เคยห้ามนะว่าคุณจะไปมีพระคุณเจ้าไหนเป็นอาจารย์เราไม่เคยว่านะถ้าคุณจะไปฟังไอ้นักพูดนักธรรมเขาพูดผิดพูดถูกเราไม่รู้ถ้าคุณอยากจะไปเรียนดูเราไม่เคยห้ามนะครับแต่ที่เราห้ามเพราะคุณไปฝากไฟลัทธิประหลาดที่มันเผยแพร่อยู่ในเมืองนอกลัทธิอุตริซึ่งมันจะพาจิตวิญญาณคุณไปลงในบึงไฟเราเป็นห่วงและไอ้ตัวที่พาไปนะคือไอ้จิตหยาบซึ่งมันเฮงซวยมาทุกภพชาติเลยจิตวิญญาณคุณต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อทิ้งไอ้จิตหยาบที่มันเฮงซวยเนี่ยในชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะเพื่อที่จะมาเกิดใหม่ขอโอกาสพระบิดามาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่คุณบอกว่าเกลียดกลัวการเวียนว่ายตายเกิดกันดีนักอ่ะทั้งที่มันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอ่ะต้องการจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะให้แบ่งจิตหยาบออกมาใหม่ที่มันบริสุทธิ์จะได้ทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ได้แต่ประวัติเหลวเป๋วทุกภพชาติเพราะคุณไม่รู้ไงถ้าคุณฟังเนี่ยคุณจะรู้เลยว่านะเช่นถ้าคุณไปซื้อรถใหม่คุณยังไม่เคยหัดขับคุณก็ต้องฟังคนที่เขาสอนขับรถว่าคุณจะต้องติดเครื่องสตาร์ทตรงไหนใส่เกียร์อย่างไรใช่ไหมเปลี่ยนเกียร์อย่างไรเบรกอย่างไรเลี้ยวบังคับพวงมาลัยอะไรยังไงคุณต้องฟังถูกต้องเปล่าใช่เปล่าเพราะว่าคนออกแบบก็คือผู้สร้างรถออกมาขายออกมาเพื่อให้คุณซื้อเนี่ยมาใช้เนี่ยเขาต้องเป็นคนบอกคุณว่าเขาสร้างไว้ยังไงคุณจะต้องปฏิบัติไงเขาออกแบบเอาไว้ยังไงนี่ก็เหมือนกันพระบิดาก็ออกแบบไว้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าจะถ้าตัดทำหน้าที่เสร็จแล้วนะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่เสร็จแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยคืออะไรแล้วเวลาจะตายไปแล้วจะต้องอย่างไรพระองค์ทรงออกแบบไว้เราก็พูดในสิ่งนี้ที่เรียกว่าอนุตตรธรรมไม่ใช่ฝันเองเพ้อเจ้อเองไม่ได้เป็นคนสร้างรถไม่เคยเรียนในการซ่อมรถไม่เคยเรียนในการขับรถพอมาเจอรถปั๊บก็พยายามจะเรียนเองคิดเองเองนะใส่เกียร์เขามีคลัตช์ให้เหยียบคลัตช์ใช่ไหมใส่เกียร์1 2 3แล้วก็เวลาใส่ก็ต้องใส่แล้วในเกียร์1 2 3ไล่เกียร์ไปจากเกียร์ต่ำไปสู่เกียร์สูงไม่อ่ะกูนึกจะเข้าเกียร์ไหนกูก็ใส่กระชากโครมรถพังชิบหายไปแล้วครับอวดดีไงอวดรู้ไงใช่ไหมมันต้องฟังสิถ้าคุณอยากจะใช้รถให้ทนทานและใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กับจิตหยาบและจิตวิญญาณคุณต้องรู้ว่ามันทำงานอย่างไรคุณต้องใช้งานมันอย่างไรไม่ใช่ซีซัวจะทำอะไรยังไงก็ได้แล้วไม่ฟังที่เราพูดนี่คืออนุตตรธรรมอนุตตรธรรมเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกียธรรมและไม่ใช่แค่โลกุตตรธรรมด้วยต้องพระบิดาเท่านั้นที่จะบอกให้คุณรู้ได้ว่าพระองค์สร้างไว้อย่างไรพี่น้องทั้งหลายครับนะโอเคไหมอ่ะพูดนานนะ4ทุ่มจะครึ่งแล้วเข้าเนื้อซะหน่อยวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์โควิดวันนี้ติดเชื้อใหม่ 16,330 รายจากเดิมลดลงเหลือ 8,000 กว่ารายต่อวันมันเพิ่มขึ้นจากไหนครับจากตรุษจีนทุกคนประมาทเราอยากจะบอกให้ถึงแม้มีคนออกข่าวว่าโอไมครอนเนี่ยติดง่ายติดไวแต่ไม่แสดงอาการและไม่อันตรายจนถึงตาย
คุณไปดูที่ตรงนั้นไม่ได้เข้าใจหรือไม่เราบอกว่าในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงเข้าใจเปล่าเชื้อเนี่ยมันลอยมาทางอากาศน่ากลัวนะมันทำงานร่วมกันกับสิ่งนี้ครับทำงานร่วมกันกับสิ่งที่ import ที่นำเข้านึกออกไหมไอ้ที่ import ที่นำเข้าเนี่ยมันสำคัญจริงจริงทุกดอกมันจริงทุกดอกอะแต่ที่อยู่ในอากาศเนี่ยจริงมั่งเท็จมั่งนึกภาพออกไหมจริงมั่งเท็จมั่งคุณไม่รู้หรอกแผนการอันแยบยลแบบนี้เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก่อนคนมันโง่ก็หลอกง่ายหลอกว่ากูคือก๊อดกูคือพระเจ้าโดยเฉพาะในยุคอียิปต์เห็นไหมมีก๊อดหรือมีเทพเจ้านะใช้คำว่าก๊อดนะแต่แปลเป็นไทยว่าเทพเจ้าจริงๆแล้วเทพเจ้าต้องใช้คำอื่นนะถ้าเป็นพระเจ้าคือก๊อด God ก็แปลว่ากอดหรือแปลว่ารักอะเผ่านั่นมนุษย์ต่างดาวเผ่านั่นเผ่านี่สังเกตนะความลับมันเผยตรงที่หนึ่งหน้าตาเป็นสัตว์เป็นเหมือนสัตว์ประจำโลกเหมือนเหยี่ยวก็มีเหมือนนกก็มีเหมือนปลาหมึกก็มีแต่พี่ๆที่หน้าตาเป็นปลาหมึกนี่เป็นฝ่ายดีนะฮะเรายกตัวอย่างบางตัวเนี่ยมันน่าเกลียดน่ากลัวมากมันเลยต้องไปทำไปหล่อโลหะเอามาครอบหัวมันไว้แต่ก็ไม่วายส่งสัญลักษณ์ให้เห็นว่ามีแววของการเป็นสัตว์ประจำโลกอยู่แต่เนื่องจากเขามีพลังจิตสูงมีความสามารถทางด้านจิตวิญญาณมีความสามารถทางด้านจิตวิญญาณมีพลังอำนาจทางจิตสูงและก็ฉลาดกว่ามนุษย์เพราะมันเกิดมาก่อนเป็นพันปีมันต้องฉลาดกว่าไอ้คนที่เพิ่งเกิดเหมือนเด็กไร้เดียงสามันเลยหลอกว่ามันคือเทพเจ้ามันคือพระเจ้าและคนสมัยนั้นก็เชื่อเลยนะแล้วไปยอมผสมพันธุ์กับมันเลยกลายเป็นไฮบริดกลายเป็นไฮบริดทุกวันนี้อย่าไปคิดนะฮะว่าลัทธิครองโลกแบบนี้มันจะไม่มีเราพูดแค่นี้นะเราไม่พูดมากนี่ด้วยความเป็นห่วงจึงพยายามคัดคนเพราะงั้นมันเอาความรู้เราไปเอาไปบอกไปแสดงออกให้มอดรู้ให้มอดเห็นแล้วก็เขาก็มาเที่ยวเพ่งเล็งพวกเราเนี่ยแล้วทีนี้ก็สวยกันไปทั้งหมดอะทำตัวเป็นสื่อโดยไม่รู้ตัวเพราะความโง่ง่ายนะตอนนี้อยู่ใน YouTube เยอะเลยตอนนี้ที่ไปเอาลัทธิจากไปเอาเชื้อจากต่างประเทศจากฝรั่งมาจำไว้นะคนที่ยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงคือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจะต้องถวายพระนามพระบิดาด้วยคำว่า God God God เท่านั้นถ้าไปเรียกว่าพระผู้เจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างผู้ภาษาไทยเนี่ยคำว่าก๊อดเนี่ยเรียกตามภารกิจของพระบิดาว่าพระองค์ทรงทำอะไรถ้าพระองค์ทรงสร้างโลกสร้างจักรวาลก็เรียกว่าพระผู้สร้างถ้าพระผู้สร้างเนี่ยมันก็ใช้คำว่า creators หรือถ้าเป็นแหล่งกำเนิดเป็นต้นกำเนิดเช่นต้นกำเนิดของแสงอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่า source เห็นไหมฮะพยายามเลี่ยงไม่ยอมใช้คำว่า God เราบอกแล้วไงเพราะไอ้มอดพวกนี้ที่มันทำตัวเป็นอันธพาลของจักรวาลเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเห็นมนุษย์กลุ่มพีเรเดียนส์และเมล็ดพันธุ์พีเรเดียนส์อย่างพวกคุณที่เป็นชาวโลกหน้าตาหล่อเหลาสวยงามกว่าพวกเขาเยอะแล้วมีความเสรีจะอะไรยังไงก็ได้เหมือนกับเป็นลูกคนโปรดของพระบิดาเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าพวกเขาจึงหมั่นไส้ไงจึงไปจับมือกับพวกซาตานนึกภาพออกไหมจับมือพวกซาตานพวกฝ่ายชั่วทั้งหลายแล้วก็มาทำร้ายมนุษย์มึงเป็นลูกพระเจ้าดีนะเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้ากูจะจัดการพวกมึงกูจะเอาพวกมึงมาเป็นทาสให้ดูแล้วกูจะเป็นพระเจ้าแทนนะพระเจ้าไม่มีตัวตนน่ะจะแน่แค่ไหนอะไรวะนี่คือไอ้พวกลูซิเฟอร์พวกมารทั้งนั้นนะครับแล้วพวกคุณน่ะส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธไม่ใช่นับถือศาสนาคริสต์ในพระคริสต์เนี่ยยังมีพระคัมภีร์ก็ยังพูดถึงเรื่องลูซิเฟอร์เรื่องมารแต่ไอ้มนุษย์ที่เป็นคนชาวพุทธเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราเนี่ยเป็นห่วงนั่นไอ้การที่ให้ทีมงานแอดมินเนี่ยบล็อกเพื่อเตือนสติเนี่ยถือว่าเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะแต่เตือนแรงเพราะงั้นเราจะไม่ช่วยแล้วไม่รักตัวเองอ่ะนะมามองเราเป็นลบก็เชิญนะไม่เป็นไรเราบอกเรามีความรักให้เราทำทุกอย่างด้วยความรักไม่ใช่ความชังโอเคไหมนะ
อ้าววันนี้เสียชีวิตไป25ท่าน25ศพเราจะบอกให้ว่าไอ้พวกเนี้ยให้ติดเพื่อให้ตายใจให้ติดเพื่อให้ตายใจพอตายใจไปแค่แมสเปิดsocial distancing distancing social distancing ประมาณ2เมตรกูไม่สนทุกวันนี้คนที่ออกไปนอกบ้านอย่างเช่นไปชอบไปกินเหล้ากลางคืนกับเพื่อนไปตั้งแก๊งตั้งหมู่นั่นน่ะเขาจะไปปล่อยเชื้อแถวนั้นนะแล้วก็เอามาติดคนในครอบครัวตัวเลขมันถึง 16,000 แล้วคุณรู้ไหมพอตายใจนะตายใจปั๊บเดี๋ยวของจริงมาเดี๋ยวของจริงมาอีกครับมันยังไม่สิ้นสุดยังไม่ยุติเพราะอะไรตราบใดที่จำนวนจึกจึกจึกเนี่ย1คนเนี่ยมันยังไม่ถึง30จึกเนี่ยไม่มีวันหมดหรอกครับเลข3นี่เหมือนเลขพระบิดาเลยนะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ความฉลาดของท่านเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ว่ารักพระบิดาและศรัทธาเราหรือไม่ไม่ใช่มานั่งฟังเหมือนกับเราเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนสุนัขมานั่งเห่าอะไรให้ฟังก็ไม่รู้เพราะมันคำพูดของเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้โดนก่อนนะให้เจอซะเองก่อนแล้วอย่ามานึกถึงเรานึกถึงพระบิดาอย่ามานึกถึงฟินิกส์นะถ้าเป็นพระบิดาผมก็บอกว่าลูกไม่รักดีอวดดีอวดดื้อแต่ไม่รักดีไม่มีความมีสัมมาคารวะไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมใจการมาพูดดึกๆเนี่ยมาสื่อเพราะว่าดึกๆเป็นการพิสูจน์เป็นการวัดกึ๋นกันเลยว่าถ้ารักพระบิดาและศรัทธาเราจริงต้องยอมที่จะมาฟังดึกๆไม่งั้นไอ้ความนอนดึกเนี่ยการนอนดึกเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนไม่รักพระบิดาไม่ศรัทธาเราจริงไม่อยากมาฟังหรอกถ้าฟังก็ตอนว่างๆพวกนั้นโดนติดปิดมิติไปนั่งเปิด YouTube เป็นก้อนๆที่เราอัพขึ้นไปทีหลังเนี่ยนะนั่งฟังแล้วเดี๋ยวจะเบลอครับจะถูกปิดมิติเบลอแล้วหลับไม่ได้เรื่องครับสู้ไอ้คนมานั่งฟังสดๆอย่างนี้ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจจริงอย่างเชื่อมั่นและศรัทธาจริงโอกาสรอดมีสูงนี่เราบอกใบ้มากแล้วนะเพราะที่ผ่านมาทุกคนยังเห็นว่าเป็นเรื่องปกติการเสพกิจจักรวาลสาระพระโอวาทจากจีวันเป็นการเสพอาหารเสริม อาหารเสริมแล้วมันไม่กินก็ได้มันไม่ใช่อาหารหลักคิดผิดแล้วพี่น้องครับฝากนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์และเป็นการสื่อพระโอวาทEP ที่373 EP ย่อมาจากคำเต็มว่า episode หรือตอนที่373รวมกันแล้วคือเลข13อ่ะ lucky number แต่ท่านสังเกตไหมฮะตั้งแต่ทางจิตจักรวาลสถานธรรมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเข้มข้นขึ้นกับการคัดเฟ้นนักเรียนที่จะเข้าห้องเรียนธรรมะของพระบิดาจะเป็นอนุตตรธรรมเกือบ 100% ในทุกเสาหลายคนเลยตกใจไงตื่นกลัวกันใหญ่นะเราไม่รอคัดทิ้งให้ท่านนะต้องไปมีปัญหากับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยจะทำให้ท่านรู้ตัวรู้สำนึกก่อนว่าท่านถูกคัดไว้หรือท่านถูกคัดออกให้รู้ตั้งแต่ต้นมืออย่างน้อยๆเผื่อจะได้สำนึกนะเวลาสำนึกแล้วเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรต้องเว้นที่ไว้ให้สมาชิกใหม่เพื่อนใหม่เขาได้เป็นเพื่อนเราก่อนนะเพราะตอนที่คุณเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ใช้สิทธิของความเป็นเพื่อนหรือความเป็นนักเรียนอย่างเต็มที่ก็แสดงว่าไม่เอาไหนอะเหลวไหลอะครับถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่าคำสอนของพระบิดาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาผู้ที่เสียหายไม่ใช่เราพระพุทธองค์ทำตัวอย่างให้เราเห็นแล้วพระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเสร็จแล้วคืนนี้ราตรีนี้ตรัสรู้พอรุ่งเช้าพระองค์มีผู้ที่จะมาฟังพระองค์ตรัสสอนแค่ปัญจวัคคีย์5รูปเท่านั้นเองพระพุทธองค์ก็ยังทรงมีพลังจิตพลังใจในการที่จะถ่ายทอดธรรมะชั้นสูงให้แต่มันมีข้อเสียตรงนี้พระองค์สอน5คนได้รับรู้ได้ยินกับหูนี่5คนว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรที่พระองค์นั่งเสี่ยงว่านะเอาถาดใส่อาหารที่นางสุชาดามาถวายข้าวบรรทุปายาสนะบอกว่าถ้าเราจะบรรลุธรรมะสูงสุดนะในคืนวันนี้ขอให้เราเนี่ยเอาถาดลอยลงไปในน้ำให้มันลอยทวนน้ำพระองค์จะได้มีแรงบันดาลใจปรากฏว่าถาดมันลอยทวนน้ำพระองค์เลยตั้งใจว่าถ้าคืนนี้ราตรีนี้ฉันยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงสุด
ฉันจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นั่งโคนต้นไม้นั่งบนหญ้าคาตรงนี้ฉันจะไม่ลุกนี่ก็คือการปลุกเร้าตัวเองให้เกิดแรงบันดาลใจแปลว่ากระตุ้นให้เกิดพลังทางจิตวิญญาณมนุษย์มันโง่ใช่ไหมพยายามจะไปใช้วิธีให้พวกวิชามอด

พระพุทธองค์ทรงบรรลุเขาเรียกว่าตรัสรู้คือตรัสว่าเรารู้แล้วคืออะไรไหมพระองค์ถามตัวเองซึ่งตอนนั้นพระองค์ไม่รู้หรอกว่ามีผู้ที่เหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่พระองค์ทรงถามที่เรานอกเรื่องนิดหนึ่งก่อนเข้าเรื่องพระองค์ทรงถามจิตวิญญาณของเราเนี่ยของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งเราด้วยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมคำถามอื่นเนี่ยตอบได้หมดคำตอบอื่นเนี่ยตอบได้หมดมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ถามคำถามเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ได้คำตอบว่ามาเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรด้วยการใช้ความรักวงเล็บพระพุทธองค์เรียกว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกนี่คือสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แต่ปรากฏว่าพี่ๆน้องๆของเรากลับไปเชื่อคนนำทางตาบอดบอกว่าพระพุทธองค์อ่ะทรงตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4อ่ะมันเป็นโลกิยธรรมใช้สมอง2ซี่ก็คิดเอาได้ครับแต่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรแล้วใช้ความรักความเมตตาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะผลิตสร้างพลังงานความรักออกมามอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเมื่อโลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกก็สมดุลทุกอย่างก็สมดุลพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ทรงประกาศไปแล้วด้วยนี่ฮะเขาเรียกหลงทางนิพพานเรามีข้อมูลเรามีเหตุเรามีผลพูดให้ฟังแต่ดันไปยึดติดท่านอ้างว่าท่านเชื่อพระพุทธองค์เหรอฮะท่านรู้ได้ไงฮะว่าไอ้ที่มันสอนผิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์นะมันเป็นคำสอนของคนที่อาสามาเป็นคนนำทางแต่มันตาบอดไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้แล้วก็สอนผิดกันมาตลอดพอสอนผิดปั๊บวันนี้จึงเป็นที่มาของความรู้เรื่องหลอนทุกข์หลงธรรมนี่มาเตือนสติท่านเห็นไหมครับทุกวันนี้เป็นไวรัลเลยอะไรไหมครับล่าสุดเจ้ากูคนหนึ่งเนี่ยเอาที่คาดผมมาคาดหัวเนี่ยที่คาดผมของผู้หญิงนะมาคาดหัวนักข่าวสาวถามว่าอ้าวพระคุณเจ้าอันเนี้ยเอามาคาดหัวเหรอของพระคุณเจ้ามาคาดหัวคาดหัวทำไมท่านก็บอกว่าเออเวลาเรากินยาแก้ปวดหัวเราปวดหัวเรากินยาแก้ปวดหัวเราไอเนี้ยมารัดแล้วเราก็หายปวดหัวทำยังไงเฮงเจีย นี่คือนักบวชในดงผ้าเหลืองเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังถามว่านี่ขนาดเป็นเจ้าอาวาสบวชมารู้กี่พรรษานี่แสดงว่าวิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถูกต้องไหมอ่ะถ้าปฏิบัติถูกจะเป็นแบบนี้ไหมเราไม่อยากพูดถึงขนาดเห็นเขาบอกว่าเอาสีกาไปซุกไว้ใต้กระไดด้วยเห็นไหมฮะนี่บวชนานจนทั้งได้รับเกียรติให้เสวะเป็นอาวุโสนะถือได้เป็นเจ้าอาวาสแปลว่าอะไรเป็นเจ้าอาวาสที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์น่ะเป็นเจ้าวัดแทนพระพุทธรูปพระประธานเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอ่ะนี่ทำหน้าที่แทนวัดจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปใช่ไหมพระประธานใช่ไหมอยู่ที่เจ้าอาวาสเนี่ยแต่ประวัติเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแสดงว่าบวชนานแล้วมีประโยชน์ไหมเนี่ยสำหรับบางคนให้ท่านคิดนะถ้าจะให้คะแนนเห็นใจนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่ามีความตั้งใจในการศึกษาพระธรรมน้อยไปเหมือนกับเด็กนักเรียนเวลาเข้าห้องเรียนแล้วไม่เคยเรียนหนังสือเวลาสอบแล้วได้คะแนนต่ำเตี้ยหรือประเภทสอบตกจะเอาวาดรูปนี้ก็คงไม่ต่างกันนี่ถ้าพูดแบบให้กำลังใจกันแบบเกรงใจกันนะฮะอ่ะฤดู2ทิศสิเราเพิ่งรู้นะว่าทิศรูปหนึ่งบวชมาประมาณ30ปีก็คือ30พรรษานะ30พรรษานั้น1ใน2นั่นน่ะขณะที่อีกหนึ่งก็ประมาณ10กว่าพรรษาแล้วไม่ใช่เป็นนักบวชธรรมดาเรานี่เราไม่ได้นินทานะเรากำลังยกตัวอย่างมาอ้างให้ท่านฟังพระบิดาจึงให้บทเรียนให้ความรู้เรื่องหลอนทุกข์หลงธรรมมาเพื่อจะให้ทันสมัยและให้ท่านได้รู้ไว้ที่ยังเหยียบเรือสองแคมอ่ะยังไม่ค่อยเชื่อฟังจิตจักรวาลอ่ะยังไปยึดติดกับของเก่าอยู่ยึดติดกับพระพุทธองค์ยึดติดกับพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์เล่มใดเล่มหนึ่งไม่เปิดกว้างอ่ะบวชมา30พรรษาและไม่ใช่ธรรมดาเป็นถึงขั้นมหาครับมหานี่ต้องได้เปรียญนะอย่างน้อยเปรียญ4เปรียญ5เปรียญ6เปรียญ7เปรียญ8

เรียน9นี่สูงพอเห็นไหมครับแต่เป็นไงฮะแสดงว่าตอนเป็นนักบวชถึงแม้อยู่หลายปีนักบวชบางรูปเป็นนักเทศด้วยโอ้มีคนขึ้นเป็นล้านมีจริวัตรที่สุดยอดมีแต่ตอนท้ายๆก่อนจะศึกอะที่ดูพี่แกสนุกสนานมากเหมือนกับรู้เวลาตัวเองแล้วว่ากูกำลังจะลาสิกขาบทกูจะลาศึกอะกูกำลังมีความสุขกำลังตื่นเต้นกูจะได้เป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์แล้วก็เลยเขาเรียกอะไรดีใจตื่นเต้นล่วงหน้าก็เลยมีอาการน็อตหลุดมีอาการหลุดตอนปลายก่อนศึกอะนี่เรามองในแง่จิตวิทยานี่แสดงว่าบวชเนี่ยวิธีการในการศึกษาวิธีการในการปฏิบัติธรรมะเนี่ยน่าเสียดายไหมบวชตั้งแต่อายุน้อยๆแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นคารวาสท่านเห็นไหมครับพอมาเป็นคารวาสท่านเห็นไหมเสียดายเวลานะฮะที่ศึกษาธรรมะมาได้ยังได้ยินคำสัมภาษณ์ด้วยนะมีรูปดารานึงนะขอโทษเราเห็นข่าวได้ยินข่าวตอนอาตมาบวชอะยังเป็นเด็กหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นอะอายุยังไม่เท่าไหร่ไปมาใช้ชีวิตอยู่ในผ้าเหลืองเลยไม่ได้ใช้ชีวิตตอนในช่วงวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มนั้นเนี่ยตอนนี้ศึกเนี่ยขอให้ทิศเนี่ยได้แสดงได้เอาคืนบ้างนะในตอนที่ไปบวชแล้วไม่ได้แสดงไม่ได้เผชิญกับสิ่งที่คนวัยรุ่นคนหนึ่งจะต้องเจอสุรานารีพาชีกีฬาบัตรนะขอให้อดีตอาตมาเนี่ยเข้าไปสัมผัสตรงนี้หน่อยไหมเสียมันเป็นตอนเนี้ยไอคนนั้นมันตายไปแล้วนะขอเอาคืนได้ไหมคุณเนี่ยนี่แสดงพูดด้วยจิตที่มันกิเลสใช่ป่ะถูกไหมนี่แสดงว่าวิธีการปฏิบัติธรรมแบบนี้มันหลงทางใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถูกหรือไม่แล้วไม่ใช่รูปเดียวนะสองรูปนะเหมือนกันเลยจะบอกว่าเป็นบางคนเฉพาะคนน่ะไม่ใช่หรอกแต่บางคนเนี่ยเขามีความสำรวมถ้าเขายังอยู่ในนี่นะเนี่ยในสิ่งสมมติเนี่ยเขายังสำรวมเขาฝึกสำรวมเขาเรียกว่าฝึกสำรวมอยู่เป็นประจำสำรวมคำสำรวมอายตนะขนาดสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานะเนตรของพระพุทธรูปก็ไม่ให้เบิ่งไปตรงๆสูงๆให้มองต่ำๆเห็นไหมขนาดเป็นพระพุทธรูประวังอายตนะระวังกายระวังวาจาระวังจิตใจแต่พอเป็นคารวาสปั๊บเห็นไหมตื่นเต้นมากสนุกสนานกับการเป็นคารวาสสนุกสนานมากเอาทุกเรื่องเอาทุกอย่างฟอร์มของการที่เคยอยู่เคยมีจริยวัตรอันงดงามภายใต้สิ่งสมมติภายใต้สิ่งสมมติมันหายไปไหนหมดไม่รู้คุณเห็นยังที่เคยบอกบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิธีการปฏิบัติและเป้าหมายของการปฏิบัติที่เรียกว่าบรรลุธรรมนะมันผิดตั้งแต่ต้นมันเลยไม่ได้ผลถ้าเป็นคารวาสเราบอกว่าไปอบรมด้วยการนิมนต์พระไปเทศคนคนนั้นนิสัยสันดานเคยเป็นอย่างไรมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนเพราะจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีไวเบเรชั่นมันสั่นสะเทือนแบบไหนมันก็จะเคยชินกับการสั่นสะเทือนอยู่แบบนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่สอนให้รู้ไม่ใช่พูดให้ฟังหรือไม่ใช่สั่งให้ทำไม่มีพันได้ผลหรอกลูกหลานท่านเหมือนกันท่านลองกับลูกท่านสิถ้าท่านอยากให้ลูกท่านเป็นเด็กดีประพฤติดีอะไรต่ออะไรดีแค่สอนว่าอย่าทำชั่วนะแบบนี้มันชั่วนะลูกอย่าทำแต่ถ้ามันเป็นนิสัยของเด็กมันมีอยู่ในสัญญาขันหรือมันติดพันมาจากโรงเรียนติดพันจากเพื่อนมันหายากนะมันไม่ง่ายถูกไหมหรือบังคับเอาไม่เดียวต่อหน้ากลัวครับเขาเรียกต่อหน้ามาพลับแต่รับหลังเป็นตะโกหน้าอย่างนึงรับหลังอย่างใช่ไหมเพราะมันกลัวไม่เรียวไงมันกลัวไม่เรียวไงแต่ถ้าไม่มีไม่เรียวไม่เห็นไม่เรียวไม่มีพ่อกับแม่ถือไม่เรียวรออยู่ตรงหน้ารับหลังก็หางออกเราจึงบอกว่าพระบิดาให้เราในสัญจรไปทั่วประเทศไทยเพื่อให้เราได้เรียนรู้มนุษย์ทุกรูปแบบตั้งแต่ข้าราชการชั้นล่างจนถึงชั้นสูงจนกระทั่งข้าราชการการเมืองในสภาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาเราก็เคยไปสอนไปบรรยายมาแล้วแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ผลอีโก้สูงเราไม่มีอำนาจอะไรเราแค่ไปเรียนรู้นะเราจะบอกให้ฟังว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ต้องเปลี่ยนที่จิตสำนึก
จิตสำนึกเนี่ยเป็นรากเหง้าหรือเป็นบ่อน้ำผุดน้ำที่ผุดออกมาคือพฤติกรรมไอ้บ่อน้ำผุดก็คือรูที่มันปุดขึ้นมาต้นแม่น้ำโขงเนี่ยท่านไปดูดิบนเนินที่ราบสูงของโลกคือแถวทิเบตบ่อเกิดด้วยต้นแม่น้ำโขงอ่ะมันเป็นตาน้ำเล็กๆนี่เองปุดขึ้นมาแล้วพอมันไหลมาเรื่อยๆระยะทางเป็น10โล100โลนะลำธารน้ำนี่ก็จะกว้างขึ้นพอมาแถวประเทศไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงกว้างใหญ่ไพศาลจิตสำนึกของมนุษย์คือบ่อเกิดพฤติกรรมถ้าเราต้องการให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีมีนิสัยสันดานที่นิสัยสันดานที่ไม่ดีอ่ะที่เราจะต้องจัดการมันให้กลายเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมที่ดีจนเคยชินเนี่ยเราต้องไปจัดการที่จิตสำนึกของมนุษย์ไม่ใช่เอารางวัลจูงใจมันล่อเอาไม่เรียวมาขู่มาบังคับพี่น้องเข้าใจไหมครับเราพูดมาตลอดแต่น่าเสียดายไงคนที่รับทำหน้าที่ในการฝึกอบรมรับหน้าที่ในการเป็นฝ่ายบุคคลรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานองค์กรที่มีตังค์เยอะๆคนพวกเนี้ยมันจะต้องถูกชำระจิตสำนึกก่อนเพราะมันเป็นคนปฏิเสธในสิ่งดีๆที่เราไปนำเสนออุตส่าห์ไปเสนอตั้งหลายรอบเสียเวลามากเลยพูดจนเหนื่อยครับแต่ไม่เก็ตชอบไปเอาวิทยากรดังๆถ้ามีตังก็จ้างฝรั่งมาและพนักงานฟังภาษาฝรั่งมันพูดก็ไม่รู้เรื่องทุกวันนี้คิดเดี๋ยวว่าฝรั่งมีจิตสำนึกที่ดีอ่ะมันเหมือนคนไทยแหละที่ดีก็มีที่เลวก็เยอะถ้ามันไม่เลวอ่ะมันจะไปจับมือกับมอดมาทำร้ายพี่ๆน้องๆทั้งโลกอ่ะท่านเห็นไหมครับพระบิดาเลือกที่จะให้มีเยรูซาเล็มใหม่ในประเทศไทยเลือกให้เราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์บนแผ่นดินไทยเพื่อจะให้แผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินของผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกด้วยความที่ว่ามนุษย์โลกไม่รู้ความจริงนี้ก็เลยไปเห่อฝรั่งเราบอกต้องเปลี่ยนแปลงที่จิตสำนึกด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาที่ถือมาจากฟ้าถือมาจากพระบิดาเป็น strategy คือเป็นกลยุทธ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นกระบวนการในการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานคนได้อย่างเช่นที่มันแปลงยากในบริษัทส่วนมากมันก็ชอบคือพนักงานที่เห็นแก่ตัวแล้วก็พนักงานที่ชอบเก่งคนเดียวไม่มีคำว่าทีมเวิร์กอยู่ในลมหายใจปรับสันดานได้หมดแต่คนพวกนี้ไม่สนใจแล้วถ้าไปฝึกอบรมด้านพฤติกรรมก็ชอบไปยุกันว่ามึงอย่าไปเข้าอบรมเลยกับอาจารย์ปริญญามันหาว่ากูสันดานไม่ดีบริษัทจ้างมันมาเพื่อจะมาด่าพวกกูนี่คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแม้ประเทศชาติเราทุกวันนี้มันถึงเป็นแบบนี้เราใช้เวลา30กว่าปีขณะที่เผยแพร่ธรรมะของพระบิดาแทรกให้ด้วยเห็นยังไปบวชมา30ปีกลับออกมานี่เสียเวลาเสียดายไหมครับจริงครับโลกนี้เป็นโลกเสรีถ้าเขาไม่ทำผิดกฎหมายไม่เป็นไรไม่ได้หนักกระบาลใครแต่ท่านเห็นไหมครับกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะสมบูรณ์พร้อมความไม่สงบความไม่สำรวมความมีสติฝึกมานาน30ปีแตกหมดเราถึงบอกว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติที่ศาลาธรรมศาลาปฏิบัติที่บ้านตัวอยู่ไหนจิตอยู่ไหนปฏิบัติได้ที่นั่นและปฏิบัติกับคนทุกคนในสังคมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะวันนี้พูดเรื่องหลอนทุกหลงธรรมกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาครั้งที่373ชื่อว่าหลอนทุกจึงหลงธรรมเรามาทำความเข้าใจคำแรกก่อนคำว่าหลอนทุกคำว่าหลอนทุกไอคำที่เราจะต้องถอดรหัสก็ไอคำที่มันเป็นไฟวิ่งแวบๆๆๆคำว่าหลอนนะแปลว่ากลัวมากกลัวความทุกข์มากเกิดมาเป็นมนุษย์นะกลัวความทุกข์มากพระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดมาในเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะไอ้คนเกิดก็คือลูกของตัวเองตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชคนที่เป็นแม่เบ่งลูกคลอดลูกออกมาก็ร้องครวญครางก็เจ็บปวดไอ้เด็กที่เวลาคลอดตกฟ้ามาก็แอะแอะแอะแสดงมันต้องเจ็บปวดถ้ามันไม่ปวดมันไม่ร้องหรอกนั่นคือสิ่งที่มองเห็นใช่ไหมเจ็บปวดป่วยไข้แล้วก็ส่งศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆโอ้อยู่ในสังคมก็มีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นและพระองค์ก็ค้นพบอริยสัจ4ว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะเกิดเจอปัญหาจึงทำให้ทุกข์ทำให้จิตมันไม่ทุกข์จิตมันไม่สงบไม่มีความสุขก็เรียกว่าทุกข์
เราก็คนพอบอกอ๋อเราห้ามไม่ให้คนอื่นสร้างปัญหาให้กับเราไม่ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมพวกก็เลยบอกมีทุกข์สมุทัยนิโรธใช่ไหมอันนี้ใครเอาปัญหามาให้เราต้องใช้หลักการของทุกข์สมุทัยนิโรธ3ตัวนี้จัดการได้ทุกปัญหาความทุกข์ก็หายแต่ความทุกข์มันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะบางทีเราอยู่เฉยๆคนอื่นเอาทุกข์มาให้ก็จริงแต่บางทีคนอื่นอยู่เฉยๆเราดันทะลึ่งไปสร้างทุกข์ให้กับเขาทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นกลับมาถึงตัวเราพระองค์ก็เลยสอนว่าก็อย่าไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเขานะก็คือมรรคมีองค์8ให้ปฏิบัติให้ดำเนินตามมรรคมีองค์8คือสัมมาอย่างแรกคือสัมมาสติถูกไหมจะพูดจะทำอะไรจะนึกจะคิดอะไรกับใครอย่างไรต้องคิดก่อนว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่เราจึงใช้ปริญญาโมเดลกฎแห่งความถูกต้องถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจกฎแห่ง6ถูกซึ่งเป็นปริญญาโมเดลถ้าไปหาเอาใน YouTube เก่าๆหรือมาอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราเคยสอนไว้แล้วสื่อจากพระบิดาไว้ให้ฟังแล้วไม่อยากพูดซ้ำเพราะเรื่องจะพูดมีเยอะใบไม้นอกกับมือพระพุทธองค์มีเยอะมากซึ่งพวกท่านต้องรู้โอเคไหมฮะหลอนทุกคำว่าหลอนแปลว่ากลัวมากมันเรามาทำความเข้าใจคำว่าหลอนทุกข์คืออะไรพี่ๆน้องๆตั้งใจให้ดีมีสมาธินะครับอีก 3-4 นาทีก็5ทุ่มนะถ้าง่วงก็รีบไปล้างหน้าล้างตาซะฟังสดๆจะได้ประโยชน์มากมันจะสั่นสะเทือนลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณของท่านด้วยจิตวิญญาณของท่านจะสามารถรับรู้พระโอวาทของพระเจ้าด้วยแต่ถ้าท่านง่วงงัวเงียงงัวเงียแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบมันไปไม่ถึงจิตวิญญาณของท่านหรอกท่านรู้มั้ยท่านขยันฟังพระโอวาทพระบิดาสดๆอย่างนี้ทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งถึงตี2ตี3เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้กำไรนะกำไรเพราะอะไรเป็นช่วงเวลาที่ท่านหมุนธรรมจักรอยู่โดยที่ท่านไม่รู้ตัวถามว่าใครช่วยพระบิดากับเราช่วยท่านเราถึงบอกให้มาฟังสดๆเพราะหน้าที่ของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณอยู่ถ้าท่านไม่สามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้มันสั่นสะเทือนทางด้านบวกมีความอิ่มเอิบเบิกบานมีความปิติสุขก็คือคลื่นเดียวกับความรักมันจะไม่สามารถยกระดับจิตหยาบให้ไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านได้แต่ระหว่างที่ท่านฟังอยู่เนี้ยตัวชี้วัดคือกูฟังแล้วแป๊บเดียวฟังแป๊บเดียวอ้าวตีสามแล้วนี่เลิกรู้สึกแป๊บเดียวกูฟังแล้วกูไม่ง่วงเหงาหานอนฟังแล้วสนุกฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วเพลิดเพลินนี่แสดงว่าท่านกำลังฟังด้วยการใช้จิตวิญญาณของท่านฟังนี่คือตัวชี้วัดแสดงว่าท่านกำลังหมุนธรรมจักรถ้าท่านต้องการที่จะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้ท่านว่านี่เป็นโอกาสดีของท่านหรือเปล่าเราไม่อยากพูดมากกว่านี้นะเดี๋ยวหาว่ามาจูงใจเราไม่ใช่เจ้าลัทธินะท่านจะอยู่หรือจะไปจะจบแบบไหนเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือทำหน้าที่เนี่ยกล่าวพระโอวาทในนามพระเจ้าให้ท่านฟังโอเคหลอนทุกข์คืออะไร 1. กลัวความทุกข์มากหลอนทุกข์คืออะไรคือกลัวความทุกข์มากกลัวความทุกข์มากๆอย่างที่สองความหมายของหลอนทุกข์คือกลัวจนขึ้นสมองกลัวจนขึ้นสมองเลยพอนึกคิดถึงคำว่าทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่เช่นท่านมองเห็นว่าตายแล้วแม่งต้องเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วต้องไปตกนรกตายแล้วยังต้องมีสังสารวัฏภาพของการเป็นแบบนี้มันหลอนนะพอมันหลอนปั๊บเนี่ยท่านก็เลยขาดกลัวความทุกข์มากเกินการเกินแกงประการที่3ท่านกลัวจนฝังใจจำจนฝังใจจำเลยว่าเกิดมาเป็นทุกข์แก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์เอ๊ะไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์ก็เป็นทุกข์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็คือเป็นเปรตที่ล่องลอยซ้อนมิติอยู่กับมนุษย์หรือต้องตกนรกหมกไหมหรือต้องลอยไปค้างอยู่เป็นเทพเทวดาอยู่เบื้องบนหลอนเลยครับกลัวมากเลยครับไม่อยากเป็นเทพเทวดาเพราะเป็นสิ่งสมมุติไม่อยากลงนรกไม่อยากเป็นเปรตอสุรกายไม่อยากจะเป็นสัตว์ประจำโลกไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นช้างม้าวัวควายที่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาและสำคัญคือแม้ตั้งมาเกิดเป็นมนุษย์กูก็ไม่อยากมาเกิดนะนี่คือการอาการคิดของคนที่หลอนความทุกข์ทั้งที่พระพุทธองค์สอนวิธีการดับทุกข์ก็คือสอนวิธีการแก้ปัญหาด้วยอริยสัจ3และป้องกันตัวเองไม่ให้สร้างปัญหาให้กับตัวเองด้วยการปฏิบัติตนตามแนวของมรรค8พระองค์สอนไว้หมดแล้ว
แล้ววันนี้พระบิดาจะเมตตาสอนพวกท่านอีกให้รู้จักความทุกข์จนถึงกึ๋นเลยแล้วให้รู้ว่าไอ้ความทุกข์แต่ละอย่างที่ท่านเผชิญน่ะที่ท่านบอกว่ามันทุกข์มันมีเหตุมีที่มามาจากไหนมาจากใครใครเป็นคนก่อทุกข์ให้กับตัวเองและถ้าไม่อยากจะเกิดทุกข์เผชิญทุกข์แบบนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างไรทุกอย่างมันป้องกันได้แก้ได้หมดเลยแล้วยังจะหลอนอีกไหมพอมันหลอนปั๊บมันจะหลงเลยครับเข้าป่าเข้าพงจนหลงทางนิพพานที่เราบอกอะเดี๋ยวหาว่าใส่ร้ายวันนี้พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านให้เรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังนะ สามอย่างหลอนทุกตอนนี้รู้แล้วนะหลอนทุกก็คือขึ้นสมองเลยกลัวมากเหมือนกลัวผีจนหลอนน่ะได้ยินคำว่าผีเนี่ยไม่ได้ทั้งที่ยังไม่เห็นผีหรอกเหมือนกับผีมาหลอกกูแล้วนะกลัวจนขี้ขึ้นสมองความรู้ลำดับถัดไปเมื่อรู้แล้วว่าหลอนทุกข์คืออย่างไรความทุกข์คืออะไรความทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแต่ท่านรู้ใช่ไหมความทุกข์ที่ว่านี้มาจากการเจอปัญหาแล้วกลัวปัญหาหรือไม่กลัวแต่แก้ปัญหานั้นยังไม่ได้หรือไม่เข้าใจปัญหาหรือแก้ปัญหาแล้วแก้ไม่เสร็จแก้ปัญหาหนึ่งมันนำไปสู่การเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกหลายหนึ่งอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าตอบเป็นภาษาวิชาการว่าความทุกข์คืออะไรประการที่หนึ่งความทุกข์คือสิ่งที่ท่านไม่อยากเผชิญความทุกข์ก็คือสิ่งที่ท่านไม่อยากเผชิญเกิดมาแล้วยากจนอดอยากอดมื้อกินมื้อท่านกลัวมากมันคือความทุกข์เพราะไม่มีจะกินหรือมีกินมั่งไม่มีกินบ้างหรือไม่คือมีกินแล้วไม่พอน่าจะกินแล้วไม่พอจะกินอ่ะนะเป็นสถานการณ์ที่ไม่อยากเผชิญหรือเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาอีอาการครบ32ก็จริงแต่ดันมีโรคประจำตัวติดตัวมาด้วยแล้วมันแสดงอาการมาตั้งแต่เกิดวัยเด็กน่าจะเป็นวัยที่สนุกสนานเพราะได้มาเกิดบนโลกในยุคใหม่พบชาติใหม่กลับกลายเป็นซึมเศร้าเพราะอะไรครับเพราะเกิดมาแล้วมีโรคประจำตัวนะครับป่วยทางกายสังขารคืออวัยวะบางอย่างพิการบ้างละหรือบางทีอวัยวะอาการครบ32แต่มีอาการป่วยในเรื่องของสุขภาพภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมกลไกข้างในชำรุดตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมเด็กบางคนมาเกิดเป็นเด็กอ่ะดูสินะตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นมาเนี่ยต้องใส่แว่นละต้องสวมแว่นตาเพราะสายตาเอียงก็มีสายตาสั้นก็มีแต่เด็กสายตายาวคงไม่มีเนี่ยก็เรียกถือเวรกรรมติดตัวมาเนี่ยนับวันท่านสังเกตสิลูกหลานของท่านหรือลูกหลานของคนใกล้ตัวท่านเนี่ยมันจะเจ็บป่วยตั้งแต่ยังเด็กๆนะแต่ไม่ใช่ป่วยด้วยโรคที่มีเชื้อโรคยกเว้นไอ้โควิดนะมันป่วยด้วยอาการป่วยทางกายสังขารและป่วยทางจิตวิญญาณล้วนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอาการป่วยที่ติดมากับจิตวิญญาณทั้งนั้นเพราะที่ผ่านมาในอดีตชาติละเลยเรื่องกฎแห่งกรรมเหลวไหลในเรื่องของจิตวิญญาณเหมือนกับหลายคนนะที่สันดานไม่ดีติดมาจนถึงชาตินี้ไม่กลัวเรื่องกฎแห่งกรรมไม่กลัวเรื่องการทำผิดบาปความทุกข์คือสิ่งที่ไม่อยากเผชิญความหมายในยะที่สองความทุกข์คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่อยากเผชิญก็คือไม่อยากเจอด้วยตัวเองและเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแปลว่าถ้ากูเลี่ยงได้กูจะเลี่ยงถ้ากูหนีได้กูก็จะหนีแต่ส่วนมากนั้นมันหนีได้ไหมครับมันหนีไม่ได้ไม่มีใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีความทุกข์เพราะมนุษย์เราทุกคนถูกออกแบบไว้ให้เกิดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่มันยังจำความไม่ได้ให้เจอปัญหาตั้งแต่เด็กเช่นมดกัดริ้นกัดยุงกัดเป็นเด็กแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บด้วยความคันการที่ร้องด้วยความเจ็บความคันนั่นแปลว่าเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมดแมลงกัดต่อยใช่ไหมบางทีแอร์เปิดหนาวผู้ใหญ่ไม่หนาวแต่เด็กมันหนาวมันร้องแอะเอาแอะเพราะมันหนาวถ้าพ่อแม่มันโง่ลูกมันก็ปอดบวมเวรกรรมอีกหรือบางทีห่มผ้าเสร็จจนร้อนไม่รู้ว่าลูกร้อนลูกก็จะไอจนแหวะเลยครับเพราะถ้าร้อนมากๆเนี่ยเด็กหรือมนุษย์ทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กมันจะไอครับมันจะมีอาการคันที่คอยิบยิบยิบยิบนะเด็กอ่ะแล้วมันจะไอจนอ้วกอ่ะเด็กบางคนถ้ายิ่งกินนมเข้าไปใหม่ๆมันร้อนถ้าพ่อแม่มันโง่ไม่รู้จักใส่ใจดูแลลูกอ่ะ
ช่ไหมนี่คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรับกรรมไปความทุกข์ในความหมายที่3คือสิ่งที่ทนได้ยากมากถ้าทนได้ก็เรียกว่าทุกข์น้อยๆไม่เคยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกเหมือนกับว่าไม่ต้องทนแต่เผชิญกับมันได้ไม่ต้องทนแสดงว่าไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยที่มีความทุกข์ที่เหมือนกันก็มีต่างกันก็มีและมีความทุกข์ไม่เท่ากันไม่ใช่ก็มีนะมีความทุกข์ไม่เท่ากันบางคนมดกัดจะมีความทุกข์คือรำคาญเก็บแบบรำคาญน้อยแต่บางคนไม่ได้นะโดนมดกัดหน่อยแมลงต่อยหน่อยโอ้เป็นเรื่องราวใหญ่โตโวยวายเป็นวักเป็นเวรเด็กบางคนสังเกตไหมมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือความทุกข์คืออะไรเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์คืออะไรนะท่านทบทวนให้ดีนะทำความเข้าใจให้ดีนะพระบิดาทรงเมตตาให้ตั้งแต่รากเหง้าของความทุกข์เลยนะคือสิ่งที่ไม่อยากเผชิญคือสิ่งที่ไม่อยากคือไม่พึงปรารถนาแล้วคือไม่อยากเจอไม่อยากเจอไม่ปรารถนานะไม่ต้องการนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทนได้ยากมากนี่คือความทุกข์เมื่อรู้ตรงนี้แล้วพระบิดาทรงเมตตาท่านอีกครับเพื่อจะให้ท่านฟังคืนนี้จนจบแล้วเลิกหลอนความทุกข์กันเสียทีจะได้ไม่หลงทางในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมของคนที่หลอนทุกข์ก็คือพยายามจะจัดการความทุกข์พยายามจะดับทุกข์พยายามจะเอาตัวเองไปให้พ้นทุกข์เมื่อคิดว่าทำให้ตัวเองเชื่อ make believe เมื่อทำให้ตัวเองเชื่อได้ว่ากูพ้นทุกข์แล้วกูดับทุกข์ได้แล้วแสดงว่ากูเนี่ยบรรลุธรรมแล้วเมื่อกูบรรลุธรรมแล้วนี่แหละกูนิพพานแล้วแน่ๆกูรอวันตายตายแล้วกูจะไม่กลับมาเกิดอีกคุณเชื่อไหมมันเป็นความเชื่อทั้งนั้นที่พูดเนี่ยมันใครมั่นใจว่ามันคือความจริงเป็นความเชื่อทั้งนั้นความเชื่อกับความใช่หรือความเชื่อกับความจริงมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับอย่าเข้าข้างตัวเองหรืออย่าหลงผิดครับฟังเหตุผลของพระบิดาที่จะให้เราสื่อให้พวกท่านฟังที่เป็นลูกรักของพระองค์เนี่ยที่ตาตื่นนั่งฟังตื่นตาเนี่ยไม่ใช่นอนฟังนะนั่งฟังนะตื่นตาตื่นใจฟังเนี่ยลูกที่ดีแบบเนี้ยพระบิดาจะสั่นสะเทือนเซลล์สมองแอบเปิดมิติความทางความฉลาดทางปัญญาของสมองให้ทีละนิดทีละนิดเพื่อจะให้ค่อยๆเก็ตนะพระองค์จะให้รางวัลนะเรื่องต่อไปคือแล้วอาการของความทุกข์มันเป็นยังไงบ้างอาการของความทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไม่ได้เพราะคนสมัยใหม่เนี่ยไม่เหมือนคนสมัยเก่านะที่เวลาไปนั่งปฏิบัติธรรมคือเป็นนักบวชเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอะไรคือทุกข์อาการของทุกข์มันเป็นยังไงนี่เราไม่ได้สอนสังฆราชแต่เราสอนคารวาสนะฮะเป้าหมายของเราคือคารวาสนะครับแต่ถามว่านักบวชเนี่ยจะมาฟังเราเนี่ยได้ไหมได้ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพียงแต่ท่านสมมุติว่าเป็นสงฆ์เท่านั้นท่านสมมุติว่าเป็นสงฆ์แล้วมีบางอย่างสิ่งสมมุติบางอย่างมาห่อหุ้มพันกายอยู่นะแท้จริงแล้วท่านก็คือเป็นบุตรของพระบิดาทั้งนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันอาการของความทุกข์เราจะยกตัวอย่างแค่เท่าที่เวลาพอจะมีนะมันต้องกระจ่างอาการของความทุกข์ 1. ความไม่รู้ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าของกูเนี่ยจะเป็นยังไงทุกข์ไหมไม่รู้อนาคตหรือไม่รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่กูกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะมันน่ากลัวมันร้ายแรงขนาดไหนวะไม่รู้ที่สำคัญที่สุดคือกำลังเจอปัญหาในชีวิตและในการทำงานแต่ไม่รู้ว่าปัญหาที่กูกำลังเจอเนี่ยมันคืออะไรมันมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรบ้างไม่รู้ในทุกไหมเพราะถ้าไม่รู้เราไม่รู้ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่มันคืออะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นถูกไหมแก้ปัญหาไม่ถูกหรือรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งการแก้ปัญหานั้นก็ไม่สำเร็จเมื่อแก้ปัญหาไม่สำเร็จความทุกข์ที่เกิดจากการกลัวปัญหาเกลียดปัญหาหรือจากการแก้ไขปัญหายังหาทางแก้ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นประการที่สองอาการของความทุกข์อย่างที่สองคือความพลัดพรากสูญเสียความพลัดพรากสูญเสียนั้นเป็นทุกข์พลัดพ่อพลัดแม่เด็กทุกข์ไหมพลัดผัวพลัดเมียทุกข์ไหมพลัดพรากจากคนที่ตนรักทุกข์ไหม
สิ่งของที่ตนหวงแหนที่ตนรักมันพรากไปแปลว่ามันหายไปทุกข์ไหมประการที่สามความผิดหวังความไม่สมหวังความไม่สมดั่งใจความไม่สมดั่งปรารถนาทุกข์ไหมครับทุกข์คาดหวัง I hope คาดหวังแต่ไม่ได้อย่างใจหวังทุกข์ไหมครับประการที่สี่ความเบื่อหน่ายรำคาญใจทุกข์ไหมครับเบื่อกูเบื่อสถานการณ์แวดล้อมเบื่อสิ่งที่ใกล้ชิดฉันรำคาญสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าเป็นผัวเมียกูเบื่อเมียกูเบื่อผัวกูเบื่อลูกกูเบื่อคนรับใช้กูเฮ้ยกูรำคาญผัวกูรำคาญลูกกูมันเล่นกันซุกซนทะเลาะกันหนวกหูอะไรแบบนี้นี่คือทุกข์ไหมครับประการที่5คือความท้อแท้สิ้นหวังทำอะไรแล้วไม่สมใจปรารถนาทำอะไรแล้วไม่สมดั่งหวังมีความรู้สึกว่ากูคงหมดหวังแล้วกูคงเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังถามว่าทุกข์ไหมเราถามท่านว่าถ้าเรารู้ว่าความทุกข์ของเราเนี่ยนี่เอาสไลด์แรกนะเกิดจาก5อย่างเนี่ยเช่นเราทุกข์เพราะความไม่รู้ใช่ไหมครับเราจะไปกลัวความทุกข์ตัวนั้นทำไมครับเรามีวิธีแก้ไขใช่ไหมแก้ไขก็คือทำความไม่รู้ให้มันกระจ่างสิครับพระบิดาทรงให้เกิด5อย่างนี้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่คุณคนเดียวครับเมื่อคุณรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือความไม่รู้อย่างตัวอย่างในข้อที่1เราคงไม่ยกตัวอย่างครบทุกข้อนะแต่คุณจดเอาไว้ครับแล้วไปหาคำตอบเอาเรายกตัวอย่างให้สักใน5ข้อยกตัวอย่างสัก 2-3 ข้อก็ได้อ่ะข้อแรกความไม่รู้เนี่ยมันทำให้คุณเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่กำลังเจอมันคืออะไรไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรที่กูกำลังเจอคุณก็เรียนรู้สิค่อยๆตั้งจิตให้สงบตั้งใจให้ดีมีสติมั่นคงแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่กูกำลังเผชิญอยู่เนี่ยปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรที่ทำไม่งั้นคุณก็กังวลคุณก็วิตกคุณก็กลัวมันก็ทำให้คุณเป็นทุกข์ใช่หรือไม่หรือความพลัดพรากสูญเสียเป็นทุกข์คุณก็ต้องควรที่จะเรียนรู้ว่าถ้าคนที่คุณรักอ่ะเขาจากคุณไปเช่นจากไปตลอดกาลเลยแปลว่าเขาตายอ่ะคุณทุกข์ใช่ไหมครับใช่แต่เมื่อคุณรู้ว่ายังไงเขาก็ตายไปแล้วและไม่ว่าใครก็ต้องตายทั้งนั้นอ่ะเมื่อคุณรู้ตรงนี้คุณต้องรู้สติด้วยว่าคุณจะห้ามไม่ให้เขาตายเนี่ยได้ไหมหมดเวลาของเขาแล้วคุณห้ามไม่ได้ไม่ทั้งตัวคุณเหมือนกันอ่ะถ้าคุณจะตายไปจากโลกนี้คุณห้ามไหมห้ามความตายคุณได้ไหมไม่ได้เมื่อสัตว์โลกทุกคนต้องตายนะเพราะคุณบอกแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นของปกติซึ่งเราเคยบอกแล้วนะการตายไม่ใช่เรื่องปกติแต่คนส่วนใหญ่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเพราะคนส่วนใหญ่มันตายทั้งนั้นนะครับเพราะปฏิบัติไม่ถูกต้องใช้ชีวิตไม่ถูกต้องมันถึงต้องตายเหมือนกันไงก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะเราไว้วันหน้าเราค่อยพูดเหตุผลลึกๆเราค่อยพูดว่าจริงๆมันไม่ต้องตายท่านก็ต้องทำใจของท่านทำใจคืออะไรทำใจให้ยอมรับให้ยอมรับความจริงท่านก็จะไม่ทุกข์เห็นไหมนี่คือทางแก้ความผิดหวังก็ไม่อ่ะเราบอกไหนๆก็3ข้อแล้วอีกที่เหลืออีก2ข้อในหน้านี้นะในสไลด์แผ่นนี้ไปคิดต่อเองความผิดหวังทำให้เกิดความทุกข์คุณก็ต้องรู้สิไอ้ความผิดหวังแล้วทำให้เราทุกข์เพราะมันไม่ได้อย่างหวังไม่สมหวังใช่ไหมมันถึงทุกข์คุณก็บอกตัวเองสิว่าเหตุแห่งความผิดหวังคือไม่สมหวังและความไม่สมหวังมันมาจากไหนกันมันมาจากการที่คุณไปคาดหวังมันไงไปคาดหวังมันไงใช่ไม่ว่าจะคาดหวังกับตัวเองหรือคาดหวังกับคนอื่นก็ตามอย่าไปคาดหวังทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดและถ้าเขาเป็นลูกน้องเราลูกจ้างเรานะเราผิดหวังเราเลยทุกข์ผู้จ้างแม่งไม่คุ้มเลยวันหน้าเราป้องกันได้เวลาจะเลือกใครมาเป็นลูกจ้างลูกน้องก็ดูมันให้ละเอียดหน่อยดูมันให้ลึกหน่อยนึกออกไหมไม่ใช่กูมีตังกูมีเงินกูมีงานกูจะรับใครก็ได้รับไม่พอใจแล้วกูไล่แม่งออกแต่ก่อนจะไล่ออกมันก็สร้างทุกข์ให้กับคุณก็ผิดหวังกับมันนะหรือบางคนเนี่ยมันดีแต่พูดลูกน้องลูกจ้างบางคนดีแต่ประจบดีครับนายใช่ครับผมเนี่ยมันดีแต่ตรงนี้แต่เวลาทำงานจริงมันทำให้ท่านผิดหวังมันเวลาทำงานกับใครเวลาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครจำไว้เลยครับทีเด็ดของการที่เราจะไม่ทุกข์ก็คือเราจะไม่ผิดหวังก็คือเราอย่าไปคาดหวัง
อย่าไปคาดหวังถ้าคุณคาดหวังคุณยังมีคาดหวังชีวิตของคุณต้องมีผิดหวังเมื่อมันต้องมีผิดหวังคุณก็ต้องทุกข์ขนาดคุณคาดหวังอะไรบางอย่างกับตัวคุณเองคุณยังไม่ได้สมใจหวังในทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับคุณฝันว่าอยากเป็นหมอตอนเรียนแต่สอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ไม่ได้ถ้าที่คุณอยากเป็นหมอเห็นไหมฮะคุณหวังว่าคุณอยากจะเป็นหมออยากเป็นวิศวกรเนี่ยใช่ไหมแต่คุณก็ไม่ได้อย่างหวังบางคนเนี่ยนะสอบได้ไปเป็นหมอสอบได้ไปเรียนวิศวะแต่พอจบมาแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่วิศวะไม่ได้ทำหน้าที่หมอไปทำอย่างอื่นก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นนายจ้างเป็นอะไรอย่าไปคาดหวังและที่ผ่านมาที่เราทุกข์เนี่ยเป็นพ่อแล้วเพราะเราโง่เองไม่พยายามศึกษาเรียนรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรที่เราเผชิญอยู่อนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้นั้นถ้าเราต้องการที่จะให้อนาคตของเราข้างหน้ามันราบเรียบร้อยรื่นรมรุ่งเรืองไม่ใช่ร่อแร่คุณก็ต้องทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ว่าขี้คลาดกลัวจนหลอนนะเอานะยกตัวอย่างแค่3นะอาการของทุกข์สไลด์ต่อไปครับเพราะเรามีตัวอย่างให้ดูเยอะพระบิดาบอกให้พูดให้ฟังเยอะๆยกตัวอย่างนะจากหน้า1มี5อาการของความทุกข์มี5อย่างยกตัวอย่างสัก 2-3 อย่างวิธีชนะทุกวิธีดับทุกวิธีจัดการกับความทุกข์เมื่อรู้ช่องทางรู้วิธีการแล้วมันรู้จะหลอนไปทำไมเป็นคนขี้ขาดตาขาวยังไงเป็นมนุษย์ต้องกล้าหาญนะพระบิดาบอกนะครับเดี๋ยวก่อนอย่างที่6คือความวิตกกังวลความห่วงใยมันทำให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวลห่วงใยทำให้เกิดทุกข์ทุกข์เพราะวิตกกังวลว่าทำแล้วจะล้มเหลวลงทุนแล้วจะเจ๊งใช่ไหมวิตกกังวลว่าถ้านำเสนอเจ้านายความคิดนี้แล้วเดี๋ยวเจ้านายปฏิเสธหรือเจ้านายหรือหัวหน้าหรือเพื่อนจะหัวเราะเยาะว่าโอ้ยความคิดโง่โง่งั่งๆวิตกกังวลนำเสนอแล้วกลัวเขาจะไม่ยอมรับหรือความห่วงใยห่วงใยนะห่วงใยคนอื่นห่วงใยลูกเวลาไปโรงเรียนแล้วมีความกังวลห่วงใยว่าลูกไปอาการครบ32กลับมาบ้านแล้วจะเหลืออาการบกพร่องเหลือ30อาการ30หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไว้ใจไว้ใจลูกคุณไว้ใจครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนไว้ใจเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนเพราะอุตส่าห์เลือกโรงเรียนที่กูคิดว่ากูสบายใจแล้วต้องรู้จักเชื่อมั่นและไว้วางใจคนอื่นด้วยความวิตกกังวลความห่วงใยเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงหรือไม่เกิดคุณก็ไม่ทุกข์นี่คือตัวอย่างนะครับไม่มีสิ่งใดที่เป็นอาการของทุกๆวันเนี่ยจะแก้ไขไม่ได้ทั้งป้องกันก็ได้ด้วยเกิดแล้วก็แก้ไขทำให้ไม่ทุกข์ก็ได้ด้วยนะนี่เรายกตัวอย่างแบบล้มหลวมนะประการที่6ความเจ็บปวดป่วยไข้นะถ้าเรามีความทุกข์เพราะมีความเจ็บปวดเราห้ามความเจ็บปวดไม่ได้ถูกไหมเราก็ห้ามตัวเองสิว่าอย่าทะลึ่งเผลอเลยทำให้ตัวเองเจ็บปวดอย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นไข้ถ้าเป็นการป่วยจากโรคกรรมจากอดีตชาติก็เตือนตัวเองไว้ในชาตินี้เลยว่ากูจะต้องไม่สร้างกรรมสร้างเวรที่จะทำให้กูเนี่ยเป็นโรคกรรมทางกายไม่ใช่โรคที่มีเชื้อโรคติดตัวไปในชาติหน้าถ้ากูต้องเกิดเป็นมนุษย์มันต้องจัดการกับตัวเองตั้งแต่ชาตินี้เพื่อไม่ให้มีอาการป่วยทางกายสังขารเช่นอายตนะพิการอายตนะไม่สมดุลหรือปอดไม่สมดุลหัวใจนะไม่สมบูรณ์อะไรเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ตัวเองทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการต่างๆมาจากอดีตชาติทั้งนั้นก็อย่าทำส่วนความเจ็บปวดป่วยไข้ในชาตินี้ถ้าไม่ใช่โรคกรรมเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตัวเองเหลวไหลในการที่จะดูแลตัวเองหรือเปล่าถ้าเราระมัดระวังตัวเองในการกินอยู่หลับนอนเนี่ยโอกาสที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยในชาติปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทใช่ไหมตัวอย่างที่3ที่จะยกตัวอย่างให้ฟังอีกความงุนงงสงสัยเราทุกแน่ถ้าเราเก็บความงุนงงสงสัยเอาไว้ไม่รู้ต้องถามไม่รู้ต้องเรียนรู้ไม่รู้ต้องหาคำตอบท่านท่องไว้ครับถ้าเรารู้คำตอบแล้วเราจะงุนงงไว้ขณะที่งุนงงอยู่เราปล่อยให้มันงุนงงอยู่แป๊บเดียวนะเราจะมีความทุกข์ใจอยู่แป๊บเดียวแต่ถ้าเราหาคำตอบได้ความสงสัยความงุนงงของท่านมันก็หายไปความทุกข์นั้นก็ดับแก้ปัญหาได้ความทุกข์ก็ดับเห็นไหมมันยากตรงไหนท่านฟังแล้วคิดดีๆนะที่เราบอกท่านว่าท่านจะเชื่อเลยว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้เรื่องขี้เล็บแบบนี้หรอกที่ว่าอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคมีองค์8พระองค์ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งนี้พระองค์แค่คิดเอาก็รู้แล้วไม่ต้องตรัสว่ากูรู้แล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆนะว่าจะจัดการกับปัญหาที่พาให้เกิดทุกข์ได้อย่างไร
นั่นล่ะนั่นคือสิ่งที่พระองค์เนี่ยนะได้ความรู้เหล่านั้นมาตั้งแต่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยใช่ไหมแต่พอว่าธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้กูไม่อยากพูดถึงเพราะอะไรกูไม่เข้าใจไม่รู้แม่งคืออะไรอธิบายยากก็ฟังอนุตตรธรรมาจารย์มาบอกให้ฟังสิเพราะว่าธรรมจักรกัปปวัตตสูตรอ่ะมันเป็นเรื่องอนุตตรธรรมไม่ใช่โลกิยธรรมแบบทั้งหมดที่พระพุทธองค์เคยสอนมันถึงเข้าใจยากไงสังเกตไหมก็เชื่อตามกันมาตั้งแต่โบราณนั่นน่ะใช่ไหมเราทราบเพราะพระองค์ส่งเรามาเพื่อให้บอกพวกท่านนะประการที่9คือความโหยหาอาลัยอาวรณ์อันนี้ไปคิดเอาเองนะว่ามันคือความทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะเราไปโหยหาอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่นะจากไปโหยหาก็คือจากคนจากไปสัตว์จากไปอาลัยอาวรณ์นะก็คือของรักสิ่งที่รักมันหายไปมันจากไปแล้วมันไม่กลับมาอีกครับอาลัยอาวรณ์คือจากไปแล้วไปรับไปแล้วไม่กลับมาครับโหยหานี่แปลว่าไอ้สิ่งที่มันจากไปที่พรากไปจากเราพรากไปจากอกเรามันยังมีชีวิตอยู่มันยังมีตัวตนของมันอยู่นะเราก็เลยโหยหาอยากจะได้มันคืนกลับมาเข้าใจความหมายใช่มั้ยฮะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์จากการโหยหาเราจะไม่มีความทุกข์จากการอาลัยอาวรณ์ท่านรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรท่านจึงจะว่างไปจากความทุกข์ได้ประการที่10ความหดหู่เศร้าหมองเนี่ยมันทำให้ท่านทุกข์นี่คือโลกิยธรรมทั้งนั้นโลกิยธรรมล้วนๆหดหู่เศร้าหมองเนี่ยโลกิยธรรมล้วนๆนี่อ่ะสไลด์ต่อไปครับยังมีตัวอย่างอีกครับ11ครับความโกรธแค้นอาฆาตทำให้ท่านทุกข์ทุกข์เพราะจิตไม่สงบใช่ไหมโกรธแค้นอาฆาตถ้าพยาบาทเนี่ยจิตวิญญาณฝังรหัสนี้เลยนะฝังความแค้นไว้ในจิตวิญญาณแล้วจะกลายเป็นคุณสมบัติแห่งกรรมของจิตวิญญาณที่จะข้ามไปสู่เป็นเสบียงไปสู่ชาติหน้า แล้วก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางจิตวิญญาณไปจนถึงชาติหน้านะไม่ใช่เป็นความทุกข์แค่จิตหยาบขณะที่เป็นมนุษย์ความโกรธแค้นอาฆาตเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้รู้จักอโหสิกรรมถ้าเป็นภาษาขององค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์สอนคารวาสพระองค์ใช้คำว่าให้อภัยถ้าจิตหยาบให้อภัยอย่างมีสำนึกได้จิตวิญญาณของท่านเองที่เป็นแก่นแท้ลึกเร้นอยู่ข้างในเขาก็อโหสิกรรมตามจิตหยาบไปด้วยเพราะจิตหยาบเป็นนายจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องรับผลกรรมที่จิตหยาบเป็นผู้กระทำใช่ไหมนี่ก็สอนแล้วเพราะฉะนั้นอโหสิกรรมซะมันจะไม่ทุกข์สังเกตไหมถ้าเราให้อภัยช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือปริญญาโมเดลใช่ไหมมันจะทำให้ท่านเนี่ยละวางความโกรธแค้นอาฆาตและทำให้จิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านละวางความพยาบาทคืออาฆาตข้ามภพชาติได้อย่างสิ้นเชิงด้วยเห็นไหมฮะจิตหยาบของท่านต้องเป็นผู้กระทำนี่คือความทุกข์ทางโลกและความทุกข์ของจิตวิญญาณมันจะดับไปพร้อมๆกันถ้าท่านรู้ว่าท่านจะต้องดับโกรธดับแค้นดับอาฆาตนั้นได้อย่างไรวิธีจะดับโกรธดับแค้นดับอาฆาตคือต้องอดทนอดกลั้นและให้อภัยมี3สิ่งนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเจ้ากรรมนายเวรและท่านไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำคนเดียวท่านจะแสดงความอดทนกับใครอ่ะเพราะไม่มีไอ้ตัวแสบมันมายั่วโมโหท่านมันมายั่วให้ท่านโกรธมันมาทำให้ท่านเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเจ็บจี๊ดๆอ่ะไม่มีใครมาเป็นเงื่อนไขท่านจะฝึกให้จิตท่านอดทนอดกลั้นให้อภัยได้อย่างไรพระแค่ท่านห่มสิ่งสมมุติเนี่ยก็มีใครกล้ากวนตีนท่านแล้วเพราะเขากลัวบาปเจ้ากรรมนายเวรก็หนีกระเจิงเลยครับแล้วท่านจะได้ฝึกตรงไหนล่ะครับถูกต้องไหมท่านก็ยังจะต้องเป็นคนที่มีทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อถูกยั่วยุเมื่อไหร่ถามพิทิศทั้งสองรูปธรรมสิถ้าใครมายั่วโมโหเนี่ยโกรธไหมโกรธไหมเห็นไหมโกรธท้าต่อยเลยอ่ะแต่พอจิตสงบได้สติแหมล้อเล่นขออภัยนะพูดล้อเล่นที่ท้าต่อยอ่ะล้อเล่นเห็นมั้ยครับปากมีมลทินไปแล้วเพราะโกหกเห็นมั้ยครับเนี่ยนั่นน่ะทุกข์เวลามีความทุกข์หน้าแดงหน้าเขียวเลยครับหรือหน้าดําหน้าแดงนะครับคือโกรธเลือดขึ้นหน้าความดันสูงปรี๊ดประการที่12ครับความโลภความอยากได้นี่คืออารมณ์ขยะความโลภความอยากได้เป็นทุกข์นะอยากได้มากก็ทุกข์มากอยากได้น้อยก็ทุกข์น้อยคนที่เขาหลอนทุกข์อ่ะเขาจะพูดในเรื่องของความโลภแต่เขาไม่พูดเรื่องความโกรธ
พราะเขาคิดว่าเขานั่งอยู่คนเดียวสงบไม่มีใครกวนตีนกูก็เลยคิดว่ากูดับความโกรธได้แต่ไอ้ความโลภเนี่ยมันสิงสู่มันสิงอยู่ในจิตหยาบเวลาสั่นสะเทือนขันห้านั่งเฉยๆขันห้าสั่นสะเทือนไม่ได้จิตก็เลยสั่นสะเทือนตัวเองคนเดียวอย่างเดียวจิตหยาบอยากได้นู่นอยากได้นี่ฝันว่าอยากได้นู่นฝันว่าอยากได้นี่ฝันว่าไม่อยากอย่างนั้นฝันว่าไม่อยากได้อย่างนี้เหมือนบางคนอ่ะก่อนที่จะศึกอ่ะก็ฝันว่าอยากรวยสัก300ล้านอยากจะรวยเป็น100ล้านเนี่ยคือความโลภความอยากไม่รู้จักพอมีความโลภหลายคนอาจจะเถียงเราอ้าวเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทำมาหาเงินน่ะอยากได้เงินก็เลยขยันทำงานน่ะเพราะอยากได้ตังค์อยากร่ำรวยเนี่ยอยากมีเกียรติอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นผิดครับผิดฮะถ้าคุณน่ะอยากรวยจริงคุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณมีวิธีใดบ้างที่ทำให้ตัวเองร่ำรวยไม่ใช่ไปหยุดอยู่ที่ความอยากอยากรวยอยากรวยอยากรวยเป็นหยุดอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าไม่ได้ดูเลขจะเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์ก็จะเอาด้วยคาถาเพราะไม่ใช้ปัญญากิเลสมารจะเข้าแทรกมันเพียงแค่ถ้าคุณรู้ว่าความร่ำรวยที่คุณปรารถนานะถ้ารวยทรัพย์หนึ่งคุณต้องขยันทำมาหากินสองคุณต้องฉลาดทำมาหากินฉลาดเลือกงานฉลาดเลือกบริษัทที่มันทำให้คุณรวยได้หรือถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนักการค้านักลงทุนคุณก็ต้องฉลาดที่จะลงทุนที่ทำให้มีผลกำไรเยอะลงทุนง่ายๆได้กำไรเยอะอย่างที่3เมื่อหาเงินคล่องหาเงินง่ายแล้วคุณก็ต้องฉลาดที่จะรู้จักใช้เงินไม่ใช่หาเท่าไหร่ชิบหายหมดเพราะอะไรใช้เงินไม่เป็นหาแทบตายแต่ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเหลือไม่ใช่ขี้เหนียวนะไม่ใช่ตรณีทีเหนียวใช้ให้เป็นและสุดท้ายก็คือต้องรู้จักประหยัดอดออมฉลาดใช้เงินไม่พอต้องรู้จักประหยัดอดออมด้วยถ้าคุณมีคุณสมบัติครบ 4-5 ข้อนี้ทำไมคุณต้องไปหยุดอยู่ที่ความอยากคุณไม่ต้องอยากเลยคุณตั้งใจทำงานมันทำให้มันดีที่สุดทำเต็มที่ใช้ปัญญาทำยังไงจะให้มันประสบความสำเร็จทำอะไรไม่เจ๊งไม่พลาดคุณไม่ทุกข์เลยนะฮะคุณจะสนุกกับมันด้วยซ้ำนี่คุณปฏิบัติทำไม่เป็นเนี่ยคุณทุกข์อ่ะพระพุทธองค์จึงบอกความโลภเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์ความโลภความอยากความไม่อยากเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์เพราะใช้มันไม่เป็นใช้ความโลภไม่เป็นใช้ความอยากไม่เป็นเราจึงบอกว่าถ้าคุณขยันทำมากินนะฉลาดใช้เงินฉลาดอดออมมันจะรวยก็ช่วยไม่ได้คุณไม่ต้องงกทำบุญไปเลยทำบุญมีเท่าไหร่ก็แบ่งเก็บไปใช้ด้วยใช้ตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและช่วยเผื่อเพื่อนมนุษย์ที่เขายากจนเขาลำบากกว่าเราเขามีโอกาสน้อยกว่าเราคุณทำบุญไปได้เลยไม่ต้องไปเสียดายด้วยเดี๋ยวพระบิดาคืนให้คุณเองอยู่แล้วเราบอกแล้วไงพระบิดาคืนให้คุณเองถ้าคุณทำเกินตัวเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมาเองไม่ช้าก็เร็วอย่าไปสนใจขยันไปแล้วช่วยพระบิดาในการให้รางวัลคนอื่นด้วยคุณก็จะได้บุญได้กุศลในฐานะที่ช่วยพระเจ้าช่วยพระบิดาในการเจือจุนผู้ที่ยากจนหรือผู้ที่ต่ำต้อยด้อยกว่าเรานี่แหละคือการทำบุญนะไม่ต้องไปทำที่ธรรมศาลาก็ได้อยู่ในสังคมก็ทำได้ใช่หรือไม่ล่ะแล้วคุณก็ไม่ทุกข์เรายกตัวอย่างให้2เลยนะอย่างที่3อาการของความทุกข์ความลังเลไม่แน่ใจคำว่าลังเลไม่แน่ใจแปลว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีวะกูจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีวะกูจะตัดสินใจแบบนี้แบบนั้นดีหรือไม่ดีวะเห็นมั้ยความลังเลความไม่แน่ใจมันมาจากอะไรครับมันมาจากคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าที่คุณคิดและกำลังตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาจะยอมรับหรือจะปฏิเสธเนี่ยมันจะถูกหรือไม่ถูกเพราะคุณไม่แน่ใจอ่ะว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกถ้าตัดสินใจผิดเดี๋ยวกูซวยเลยก็เลยลังเลเอ๊ะเอาไงดีวะจะเอาหรือไม่เอาดีวะเขาเรียกลังเลคุณรู้ไหมแค่คุณลังเลนะจิตของคุณเนี่ยจะถูกกำหนดให้มันสั่นสะเทือนในการสร้างประจุไฟฟ้าลบออกมาทันทีถ้าคุณลังเลคุณต้องเลือกเอาข้างหนึ่งเอาหรือไม่เอาถ้าลังเลเนี่ยมันจะเป็นลบทันทีพระพุทธองค์จึงสอนนะความลังเลไม่แน่ใจคุณไปเปิดในพระไตรปิฎกมีคำสอนว่าจงอย่าโลเลจงอย่าลังเลทำอะไรแล้วต้องเชื่อมั่นในตัวเองพลังอำนาจของจิตมันจะไม่เกิดเพราะลังเลไม่มีพลังเหมือนกับคุณลังเลว่ากูจะหยิบดีหรือไม่หยิบดี
เหมือนใครดูฟุตบอลคืนนี้ที่แมนยูมันเตะนะนะมันมีลูกหนึ่งใช่ไหมอยู่หน้าประตูใช่ไหมที่บรูโน่เขาอะนะกำลังเลี้ยงนะลังเลว่ากูจะยิงเองดีหรือกูจะโยนส่งไปให้ใครอีกคนหนึ่งเพื่อให้เขาเรียกว่าแอสซิสต์เพื่อส่งให้เข้าประตูปรากฏว่าลังเลปรากฏว่าเขี่ยไปเขี่ยมาลูกหลุดจากเท้าไปเข้าเท้าของฝ่ายคู่ต่อสู้ถ้าที่อยู่หน้าประตูคู่ต่อสู้นั่นคือลังเลมันจะเป็นการผิดพลาดมันจะเป็นลบพระบิดาตั้งออกแบบไว้เลยถ้าโลเลหรือลังเลนี่เป็นลบแน่นอนสร้างประจุลบขึ้นมาในเลือดทันทีแล้วลบมันคือขยะพี่น้องมันทำอะไรต้องไม่เป็นทุกข์พอคุณทุกข์คุณเครียดเนี่ยมันเป็นลบถ้าคุณจะไม่ลังเลถ้าทำอะไรแล้วมั่นใจแสดงว่าข้อมูลคุณต้องพร้อมและคุณต้องคิดอย่างรอบคอบคิดหน้าคิดหลังคิดอย่างรอบคอบแล้วตัดสินใจเลือกจากหลายๆวิธีที่คุณเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นไอดอลเอามาเป็นตัวตั้งแล้วเลือกจากที่คุณคิดเอาไว้ว่าจะต้องใช้วิธีนั้นวิธีนี้วิธีไหนมี 2-3 วิธีแล้วตัดสินใจเอาจากวิธีที่คุณคิดว่าดีที่สุดเพราะคุณจะไม่ลังเลคุณจะไม่ทุกข์เลยคุณจะมีความเชื่อมั่นสูงมากนี่คือ3ข้อนะทำให้คุณเนี่ยว่างไปจากความทุกข์เนี่ยว่างไปจากความทุกข์ที่มีอาการเป็นทุกข์แบบนี้ได้2สไลด์แล้วนะเรายกตัวอย่างมา6เรื่องนะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีคำตอบแล้วท่านฟังเราพูดเนี่ยเห็นมั้ยมันง่ายนิดเดียวเลยความทุกข์ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนนะครับจัดการได้หมดความวุ่นวายสับสนความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไอ้ข้อ15เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงครับเพราะมันเป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติท่านต้องเกิดต้องแก่เจ็บตายในการมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแรกเลยครับที่ท่านตายแล้วต้องกลับมาเกิดอีกเป็นเพราะอะไรครับการตายแล้วกลับมาเกิดอีกเพื่ออะไรครับ 1. เพื่อมาแก้ไข 2. เพื่อมาชดใช้เพื่อมาชดใช้ 3. เพื่อมาเรียนรู้โปรดฟังอีกครั้งครับการที่จิตวิญญาณของท่านต้องกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้เพราะมีชาติที่แล้วแล้วต้องมากลับมาเกิดชาตินี้เพราะชาติที่แล้วนั้นท่านเคยทำในสิ่งที่ผิดบาปท่านเคยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านเคยตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ผิดมาก่อนชาตินี้จึงต้องมีสำหรับท่านเพื่อที่จะมาแก้ไขเพื่อที่จะมาชดใช้เพื่อที่จะมาเรียนรู้ถ้าชาติที่แล้วหรือชาตินี้ก็ตามท่านไม่เคยทำอะไรผิดไม่เคยทำบาปไม่เคยตัดสินใจผิดพลาดในการกระทำต่อเพื่อนมนุษย์พี่ๆน้องๆในสังคมที่เป็นคนรอบข้างของตัวท่านไม่ว่าสังคมเล็กที่เป็นพ่อแม่ลูกบริวารหรือสังคมที่กว้างใหญ่ในชุมชนในตำบลในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดในประเทศหรือในโลกท่านต้องว่างไปจากการทำผิดบาปผิดพลาดในสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่มีชาติหน้าชีวิตของท่านที่เหลืออยู่มันจะอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเพราะท่านจะไม่ต้องตายเพราะไม่มีหน้าที่จะต้องตายเพื่ออะไรเพื่อกลับมาเกิดใหม่มาแก้ไขมาชดใช้และมาเรียนรู้เห็นไหมฮะการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เราพูดแค่เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะมันมีเหตุให้ต้องกลับมาเกิดใหม่ที่สำคัญคือจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวจริงของท่านอ่ะตอนนี้เขานั่งอยู่ในต่อมใต้สมองอ่ะพิทูอิตรีอ่ะขณะที่ท่านใช้จิตหยาบทำหน้าที่แทนอยู่นะตอนนี้ตัวท่านน่ะไม่ใช่จิตวิญญาณนะตอนนี้รหัสทั้งหมดคุณสมบัติของจิตวิญญาณทั้งหมดถูกถ่ายทอดลอกคราบมาเหมือนจิ้งหรีดลอกคราบอ่ะเหมือนตะกั่วแตนลอกคราบมาอยู่ที่จิตหยาบของท่านหมดแล้วท่านเลยนึกว่านี่คือตัวกูของกูอย่าหลงครับนี่คืออนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้เรามาบอกท่านเพราะพระองค์ทรงสร้างไว้อย่างนี้ออกแบบไว้อย่างนี้ใครจะเถียงนะถ้าจะเถียงช่างซ่อมรถขอโทษถ้าจะเถียงโอเคถ้าจะเถียงช่างซ่อมรถหรือผู้ที่ออกแบบสร้างรถรุ่นนั้นมาท่านจะไปเถียงก็หรือว่าท่านรู้ดีกว่าเขาท่านยังจะเถียงอีกเหรออยู่ที่ว่าท่านจะต้องเชื่อว่าไอ้คนที่พูดคือช่างตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมหรือไอ้คนที่พูดคือผู้ที่ออกแบบหรือผู้ที่ดีไซน์เป็นเอนจิเนียร์ผู้ดีไซน์รถยนต์เครื่องยนต์ออกแบบนั้นจริงเราเหมือนกันเราบอกเราสื่อจากพระเจ้าคุณก็พิสูจน์สิว่าสิ่งที่เราสื่อมันจากพระเจ้าจริงไหมไม่ใช่คุณไม่ฟังคุณไม่เชื่อมันมีวิธีพิสูจน์เยอะแยะซึ่งเราก็เปิดเผยมาตลอดและเราไม่อายด้วยที่ว่าเราบอกเราสื่อจากพระเจ้าเราไม่มาเอาหน้าว่าเราเก่งเองไม่มีเราเก่งเองไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้
นี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่สร้างเวรไม่สร้างกรรมเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะพระพุทธองค์ทรงสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดถ้าไม่มีกรรมที่ก่อให้เกิดผลกรรมก็ไม่มีเหตุแห่งการกลับมาเกิดเมื่อไม่มีเหตุแห่งการกลับมาเกิดถ้าชาตินี้เราไม่ก่อเวรก่อกรรมเราต้องตายไหมครับยกเว้นทำให้ร่างกายเหี่ยวเฉาเหลาเยจิตวิญญาณมันอยู่ไม่ได้เพราะบ้านพังอ่ะก็ต้องเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ก็เปลี่ยนกายหยาบเปลี่ยนกายสังขารใหม่วิธีการเปลี่ยนคือต้องตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เห็นไหมนี่คือความรู้ใหม่ใช่ไหมพี่น้องครับใช่หรือไม่นะเอาละนะนี่คือความเกิดแก่เจ็บตายอาการของความทุกข์ประการต่อมาสไลด์ที่3ความคิดถึงคนึงหาเราบอกแล้วนะสไลด์1เราจะยกตัวอย่างประมาณ3อย่างเพื่อให้ท่านรู้ว่าวิธีดับทุกข์และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์มันมีและอย่าไปกลัวทุกข์จนหลอนอีกเลยถ้ากลัวทุกข์จนหลอนแปลว่าแก้ปัญหาไม่ได้ขจัดความทุกข์ไม่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับตัวเองไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นแหละค่อยกลัวจนหลอนเหมือนกลัวผีนะผีมันเป็นพลังงานมันเป็นเงามายาท่านจะชกต่อยกับผีท่านก็สู้ผีไม่ได้ท่านเลยหลอนเลยครับก็เรียกผีหลอกและท่านก็หลอนเพราะกลัวจนขี้ขึ้นสมองความทุกข์ไม่ใช่ผีครับมีตัวตนครับใช่ไหมถ้าท่านกลัวความทุกข์อยากมีความสุขความทุกข์กับความสุขนั้นก็มีตัวตนมีอัตตาขึ้นมาทันทีที่จิตหยาบท่านจะยึดติดเอาไว้ได้มันเพราะท่านยึดมันนี่แหละมันจึงหลอนเราจึงโดยพระบิดานะจึงทำให้ท่านเข้าใจความทุกข์เมื่อท่านเข้าใจความทุกข์ก็แล้วรู้จักผีดีแล้วท่านก็จะไม่กลัวผีพอไม่กลัวผีความมีอัตตาตัวตนของผีนั้นมันก็มาลายหายสูญความทุกข์เหมือนกันถ้าเราเข้าใจความทุกข์ได้อย่างทะลุแจ้งไม่ต้องไปนั่งคมจิตอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเหมือนน้องบุญธรรมที่เคยทำมาหรอกเนี่ยแค่ฟังเราพูดและคิดตามเนี่ยท่านก็รู้เลยว่าโอ้ยภูเขาถูกเส้นผมบังเข้าใจไหมเส้นผมบังภูเขากับภูเขาถูกเส้นผมบังก็เรื่องเดียวกันเราแกล้งพูดให้ท่านคิดเราไม่ได้พูดผิดเนี่ยความคิดถึงคนึงหาทำให้ทุกข์คิดถึงเธอทุกคืนจะหลับจะตื่นก็สะอื้นคิดถึงเธอทุกเวลา ความคิดถึงคนึงหาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับที่คิดถึงคนึงหาและเป็นทุกข์ก็เป็นเพราะว่าเราดันทะลึ่งไปคิดถึงถ้าเหตุแห่งความคิดถึงทำให้ทุกข์ก็อย่าก็หยุดคิดถึงสิบอกตัวเองสิไปคิดถึงมันทำไมตอนนี้มันก็ไปอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเขาเพราะถ้าคนที่จากไปคือคนที่ท่านรักนะคิดไปทำงานไปเรียนหนังสือไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดบ้านนอกอะไรเงี้ยเขาไปทำงานน่ะแค่ห่างกันแค่ไม่กี่วันน่ะก็หยุดคิดถึงถ้าคิดถึงแล้วทุกข์พอคิดถึงเขาปั๊บเขาจะกลับมาแบบวาร์ปมาไหมไม่ได้ก็วะละวางเอาไว้ชั่วคราวว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาถูกไหมถ้ากลับมาแล้วไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเวลาเจอตัวจริงเวลามันกลับมาก็กอดมันแน่นๆเลยกูจะกอดมึงนานๆให้กูหายคิดถึงเลยบอกตัวเองไว้กูจะกอดมันแน่นๆกอดมันนานๆให้กูหายคิดถึงตอนเนี้ยถึงแม้คิดถึงก็ไม่มีประโยชน์เสียการเสียงานเสียสติเสียสมาธิใช่หรือไม่ถูกเปล่ายกเว้นคนรักมาพรากจากตัวเองไปแล้วตัวเองก็รู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะแต่กูรู้เลยว่ามันไปแล้วไม่กลับแต่เป็นเพราะกูผิดหรือเป็นเพราะมันเข้าใจกูผิดไม่รู้มันเลยพรากจากกูไปกูเลยคนึงหาคนึงหาแปลว่าคิดถึงเขาอยากไปอยู่ใกล้เขาหรืออยากให้เขากลับมาหาเราอีกเรียกว่าคนึงหามันถ้าเราจะไม่ทุกข์เพราะคนึงหาก็จะไปคนึงหามันไม่เป็นไรแผ่นดินนี้ไม่ไร้เท่าใบพุทราแน่คนโบราณสอนไว้ไม่ใช่มีมันอยู่คนเดียวที่กูจะเอามาทำผัวเอามาทำเมียถ้ากูยังอยากจะเอาผัวเอาเมียไม่เป็นไรนะบารมีไม่เท่ากันบารมีไม่เสมอกันนะเดี๋ยวคนดีกว่ามันหรือเท่ากับมันก็คงมีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าชาตินี้กูไม่เสียชาติเกิดแล้วกูมีผัวเป็นของตัวเองแล้วหรือกูมีเมียเป็นของตัวเองบ้างแล้วคิดไปสิครับอย่าไปคิดว่าพูดเล่นหรือทะลึ่งบอกกับตัวเองให้คนอื่นมาบอกมาสอนมันไม่ได้เรื่องหรอกมันไม่เข้าไปในจิตเราแล้วให้จิตเราในสั่นสะเทือนตรงนี้เองสั่นสะเทือนออกมาจากข้างในความสงบของจิตที่มันคิดแล้วเป็นทุกข์อ่ะมันก็จะค่อยๆสงบซาลงพอผ่านไปหลังจากที่มันเพิ่งจากเราไปอาทิตย์แรกนะเรายังคะนึงหาอาทิตย์2ความคะนึงหาก็จะลดน้อยลงเพราะเราคิดเป็นพอเป็นเดือนจากเดือนหลายๆเดือนก็เป็นปี
คุณลืมมันไปเลยมันจะเจ็บปวดจะเป็นทุกข์ก็ไอตอนแรกๆที่จากกันเท่านั้นแหละใช่หรือไม่อ่ะประการที่2คือ17นะความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยามันมาจากอะไรครับมาจากที่เราเห็น

แตกต่างกันคุณน่ะอาจจะถูกคนอื่นรอบตัวคุณเขาอิจฉาริษยาในความเป็นตัวคุณในบางสิ่งอยู่ก็มีแต่คุณไม่รู้แต่นี่คุณดีแต่มองคนอื่นไม่เคยมองตัวเองว่าเรามีบางสิ่งที่เหนือกว่าเขาก็มีเขาไม่มีแต่เรามีขณะที่เขามีในสิ่งนั้นแต่เรายังไม่มีแล้วเราจะไปอิจฉาริษยามันทำไมอ่ะแต่ละคนเนี่ยบุญกรรมที่สร้างมาทำมามันไม่เหมือนกันถ้าเราเห็นเขามีในบางสิ่งที่เราอยากมีเราอย่าไปอิจฉาริษยาเขาสิเรามีมือมีตีนมีอาการครบ32มีสติมีปัญญามีพลังพร้อมใช่ไหมถ้าเราอยากได้อยากมีเหมือนเขาเราก็แสวงหาสิครับอย่าไปปล้นเขาอย่าไปขโมยเขาอย่าไปฉกชิงเขาสิใช่ไหมประกอบสัมมาอาชีวะนะถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะได้เหมือนอย่างที่เขาได้บ้างคุณลงมือทำสิครับจะได้พิสูจน์ว่าคุณก็มีกึ๋นคุณก็เก่งคุณมีกึ๋นเหมือนกันคุณจะไปทุกตรงไหนอ่ะใช่หรือไม่ใช่นี่เป็นเพราะอะไรจะเล่นบทพิสดารน่ะใช่ไหมจะให้ตัวเองมีทุกสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีอย่างเดียวขณะที่คนอื่นเขามีแล้วกูไม่มีกูต้องการจะมีเหมือนที่คนอื่นเขามีโอ้ขนาดเทวดายังทำไม่ได้เลยพี่น้องครับแสดงว่าไม่ฉลาดในการเป็นมนุษย์ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตนี่ถ้าทำได้ความทุกข์ใน2ข้อนี้ในสไลด์นี้ก็จะไม่เกิดหรือไม่มีมันจะดับ18ความผิดพลาดล้มเหลวคือความทุกข์นี่เป็นหนึ่งในความทุกข์ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของมนุษย์ใช่ไหมทำอะไรแล้วผิดพลาดทำอะไรแล้วล้มเหลวทำอะไรผิดพลาดบางทีถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็โดนเจ้านายด่าโดนนายจ้างด่าโดนหัวหน้าผู้ว่าข้าราชการด่าคือทุกข์แล้วเพราะถูกด่าเนื่องจากตัวเองทำผิดพลาดหรือล้มเหลวทำอะไรแล้วล้มเหลวก็เกิดทุกข์และยิ่งล้มเหลวมากกว่า1ครั้งล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์นะคุณก็ต้องถามตัวเองสิที่กูทำผิดพลาดและที่กูทำล้มเหลวเนี่ยเพราะคนอื่นทำหรือเพราะกูทำเองถ้าเป็นเหตุเพราะกูทำเองกูก็ต้องถามตัวกูว่าถ้ากูจะต้องทำต่อไปเนี่ยทำในสิ่งเดิมต่อไปเนี่ยกูจะต้องทำยังไงมันถึงจะไม่ผิดพลาดกูจะต้องปฏิบัติตนยังไงมันถึงไม่ล้มเหลวแสดงว่าต้องคิดให้ดีใคร่ครวญให้ดีพิจารณาให้รอบคอบทำอย่างมีสติไม่ใช่เลอะเทอะเลื่อนลอยหรือประมาทขาดสติใช่ไหมมันก็จะไม่มีวันผิดพลาดเล็งธนูไปยังเป้าการเล็งแล้วมันไม่ผิดเป้ามันตรงเป้าเป็นเพราะคุณเล็งมันดีใช่ไหมคุณตั้งใจเล็งและมีความแม่นยำเพราะคุณมีความชำนาญเพราะคุณมีสายตาที่ดีคุณจึงสามารถใช้ธนูใช้ลูกศรเนี่ยเล็งไปยังเป้าแล้วปักจึ๊กเข้าไปตรงกลางเป้าชั้นไหนก็ชั้นนั้นถ้าคุณเนี่ยซีซัวยกมาด้วยความประมาทกูว่ากูเจ๋งอ่ะยิงปั้วนู่นหลุดออกกรอบหลุดไม่ตรงเป้า ใช่ไหมมีเวลาให้ใช้แต่ก็ไม่ใช้ลุกลี้ลุกลนลวกๆอ่ะเหมือนกับลวกอะไรอ่ะลวกอาหารอ่ะสุกๆดิบๆอ่ะแล้วมันกินก็มีแต่ลมเต็มกระเพาะแล้วเดี๋ยวก็ผายลมปูดปาดหรือบางทีก็สอกท้องใช่ไหมนี่คือปัญหาถ้าคุณแก้ปัญหาของตัวคุณเองตรงนี้ได้คุณก็ไม่ทุกข์คุณเห็นไหมทั้ง18ประการที่พูดมาเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากที่คุณเองเป็นผู้กระทำทั้งนั้นยกเว้นไอ้เกิดแก่เจ็บตายนะที่ทำมาจากชาติที่แล้วเลยต้องมาเกิดมาชาตินี้เพื่อมาแก้ตัวแก้ไขแล้วก็เพื่อเรียนรู้เพื่อมาเจอบทเรียนกรรมเพื่อเรียนรู้นะท่านมันข้ามภพชาติใช่หรือไม่แล้วคุณก็หลอนแล้วคุณก็กลัวในสิ่งที่คุณเป็นผู้ก่อมันขึ้นมาเองคุณถูกเขาหลอกคุณก็โทษเขาว่าเขาโกหกเขาหลอกลวงแต่จริงๆแล้วที่คุณเจ็บปวดเพราะคุณอ้างว่าถูกเขาหลอกลวงเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าเพราะคุณโง่ด้วยใช่ไหมครับคุณบอกกูไม่ได้โง่เพราะกูไว้ใจมันไงกูถึงโกรธแม่งมากเลยกูสัตว์เชื่อใจไว้ใจมันแม่งยังเสือมาโกรธมาโกหกมาตอแหลกูอ่ะเห็นไหมไม่เคยโทษตัวเองใครล่ะไปไว้ใจเขาอ่ะคุณใช่ไหมล่ะคุณไปเชื่อใจเขาไว้ใจเขาคุณถึงถูกเขาหลอกคุณโง่เองใช่ไหมแล้วคุณจะไปโทษเขาฝ่ายเดียวทั้งทุกเรื่องได้ไหมครับใช่หรือไม่คนโบราณเขาสอนนะฮะว่าปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะยกเว้นเอาแก้มไปโดนแก้มเขาน่ะมันถึงดังถ้าปรบในอากาศเนี่ยไม่ดังแต่ถ้ามันจะมีเสียงดังเกิดขึ้นแปลว่ามีผล
มีผลลัพธ์เกิดขึ้น

มันต้องเอาสองมือมาประกบกันมากระทบกันเขากับคุณพอกันถูกไหมเขาชั่วตรงที่เขาโกงคุณช่อฉนคุณหลอกลวงคุณแต่คุณก็โง่เองตรงที่ไปเชื่อเขาเชื่อคารมเขาเชื่อคารมเชื่อลมปากเขาไปโทษเขาไปมันถ้าคุณโทษตัวเองด้วยนะความโกรธที่คุณจะมีให้เขาเนี่ยมันจะลดเหลือครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งคุณมาโทษตัวเองแล้วการโทษตัวเองว่าตัวเองน่ะพลาดมันจะทำให้คุณฉลาดขึ้นในครั้งหน้าแต่ที่ผ่านมาทุกวันนี้คุณโง่ดักดานถูกคนชั่วซึ่งมันฉลาดกว่านะเพราะมันเป็นคนชั่วหลอกลวงอยู่ทั้งชีวิตอ่ะแล้วคุณก็เพราะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยปรับปรุงตัวคุณเองเลยคุณถูกเขาหลอกและคุณโทษไอ้ว่าไอ้เวนนั่นชั่วโทษมัน 100% ถ้ามี 1,000% คุณก็โทษมันทั้ง 1,000% นั่นนะแต่ไม่เคยโทษตัวเองชี้นิ้วด่าเขาว่าไอ้เลวไอ้ระยำนะชี้นิ้วด่าชี้ออกข้างๆอะไอ้นี่ระยำมึงระยำระยำนิ้วเดียวชี้เขานะแต่ 3-4 นิ้วชี้ข้างหมาตัวเองพระบิดาออกแบบไว้นะว่าคุณชี้นิ้วด่าใครชี้นิ้วสั่งใครนี่เธอขยันทำงานสิขยันทำงานนี่จ้ะเขาจ้างให้มาทำงานแล้วยังมาขี้เกียจล้างยาวอยู่เลยขยันทำงานสิวะชี้เขานิ้วเดียวให้เขาขยันทำงานแต่เตือนตัวเองว่าตัวเองต้องขยันให้มากกว่านี้ขยันดูแลไอ้ลูกน้องคนนี้ที่มันหลังยาวมันขี้เกียจมันเกียจคร้านมันชอบอู้เนี่ยเราต้องขยันใส่ใจติดตามพฤติกรรมการทำงานของมันให้มากกว่าเดิมด้วยมันจะได้ไม่ขี้เกียจทำงานไงชี้ด่าเขาแล้วต้องด่าตัวเองด้วยว่าตัวเองบกพร่องเหลวไหลไปไว้ใจมันแต่ไม่คอยกำชับบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดคุณเห็นไหมครับพระบิดาทรงออกแบบไว้นี่คือสัจธรรมเวลาไม่ใช่ดีกว่าเดี๋ยวมันหาว่าให้สัตว์ทำไม่ใช่มนุษย์นี่คือมนุษย์จะต้องทำเขาเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมเห็นไหมครับถ้าเรารอบคอบมีข้อมูลตื้นลึกหนาบางครบทุกมิติและเป็นข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องนะแล้วเวลาลงมือทำต้องทำด้วยความใส่ใจทำด้วยความรอบคอบถ้าไม่ได้ทำโดยตรงมีลูกน้องลูกจ้างก็ดูแลอย่างใกล้ชิดโอกาสที่จะผิดพลาดและล้มเหลวแทบจะเป็นศูนย์เพราะก่อนลงมือทำก็คิดอย่างรอบคอบพิจารณาอย่างดีมาแล้วใช่หรือไม่นี่คือ3ตัวอย่างนะฮะนั่นแสดงว่าความทุกข์เกิดจากตัวเองนะนี่ครับประการที่19ความพ่ายแพ้เป็นทุกข์ความพ่ายแพ้เป็นทุกข์วันหลังอาจจะต้องเขียนตำราเอาไว้ให้อ่านเล่นๆนะว่าความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่กล่าวในคืนนี้ที่พระบิดาทรงเมตตาเนี่ยถ้าเราจะไม่หลอนความทุกข์คือกลัวจนขี้ขึ้นสมองเนี่ยเราต้องรู้วิธีใช่ไหมว่าจะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่ายแพ้เมื่อเราพ่ายแพ้แล้วเนี่ยเราจะดับทุกข์ที่เกิดจากความพ่ายแพ้ได้อย่างไรและถ้าเราเนี่ยจะไม่เจอความทุกข์อันเกิดจากความพ่ายแพ้ก็แปลว่าเราต้องดำเนินชีวิตแบบฉลาดฉลาดคือเราต้องไม่พ่ายแพ้เราจะต้องไม่เผชิญกับสถานการณ์พ่ายแพ้ในการดำเนินชีวิตในการทำงานเราก็จะต้องมาสอนท่านว่าแล้วปฏิบัติตนยังไงอ่ะที่เราจะไม่พ่ายแพ้พ่ายแพ้ใครพ่ายแพ้อะไรต้องเขียนเป็นตำราให้อ่านนะเพื่อเอาไปปฏิบัติอ่ะใช่ไหมมันไปคิดต่อกันเองนะเพราะยกตัวอย่างให้แค่3ต่อ1สไลด์20คือความโดดเดี่ยวเดียวดายความโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเป็นทุกข์แต่เวลาปฏิบัติธรรมชอบปลีกวิเวกถ้าเป็นคารวาสก็เวลาทะเลาะกับผัวกับเมียเขาชอบปิดประตูเข้าในห้องนอนแล้วขังตัวเองไว้นั่นอยู่คนเดียวนะไปแช่งชักหักกระดูกมันอยู่คนเดียวไปทำใจอยู่คนเดียวหรือเข้าห้องพระไปเอาสมถะกรรมฐานมาเป็นที่พึ่งปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามธรรมชาติหนีสังคมมันจะเป็นธรรมชาติตรงไหนพี่น้องครับทำยังไงเราจะอยู่กับมึงได้เผชิญหน้ากับมึงได้โดยที่กูจะไม่ทุกข์มันต้องมีศาสตร์และศิลปะในการดำเนินชีวิตเมื่อทุกข์ได้ก็ดับได้เมื่อหิวได้ก็อิ่มได้อิ่มได้ก็หิวได้มนุษย์มันมีอย่างนั้นนะครับใช่ไหมถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาครับเอาแล้วนะอาการของความทุกข์ยกตัวอย่างให้แค่20อย่างเป็นการได้มาจากการสำรวจว่าคนทั้งโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่มันเกิดความทุกข์เนี่ยอาการของทุกข์นี่มันมาจากไอ้20ประการที่ท่านเห็นนี่แหละพระบิดาให้เรายกตัวอย่างมาและให้เราบอกพี่ๆน้องๆของเราคือลูกๆของพระองค์ว่าถ้าเข้าใจเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตจริงได้มันจะไม่มีใครหลอนความทุกข์อีกเลยหลอนความทุกข์ว่าเกลียดกลัวความทุกข์จนขึ้นสมองอะไรขึ้นก็คิดเอาเองต่อไปครับมาดูเหตุแห่งทุกข์
ที่พระบิดาให้เราเนี่ยประมวลออกมาไม่ใช่ประเมินนะประมวลแปลว่ารวบรวมออกมาเป็นข้อๆเพราะว่าวันนี้เป็นคัมภีร์แห่งทุกข์คัมภีร์กำจัดทุกข์คัมภีร์ที่จะอยู่เหนือทุกข์คัมภีร์ที่ถ้ารู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วจะไม่หลอนความทุกข์อีกตลอดกาลปาวสาน eternally นิรันดรเหตุแห่งทุกข์ครับพี่น้องครับต้นเหตุแห่งทุกข์ประการที่1ต้นเหตุแห่งทุกข์คือไม่ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้เลยทำให้เกิดทุกข์เช่นเห็นแก่กินอันนี้พระบิดาให้เรายกตัวอย่างไม่ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้พระบิดาทรงเมตตาติดตั้งกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5เอาไว้รอบตัวตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้มี2อย่างอย่างแรกคารวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเห็นแก่กินเห็นสิ่งใดก็ตามจะมีคำถามขึ้นมาในจิตของตัวเองเสมอว่ามันกินได้เปล่ากูกินได้เปล่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้เขาเรียกว่าเห็นแก่กินเช่นพระบิดานี่เราชอบยกตัวอย่างนะพระบิดาเนี่ยทรงออกแบบในการสร้างกุ้งรู้จักกุ้งไหมกุ้งพรอน PRAWN พรอนกระแดะนิดนึงขอโทษนะกุ้งสิ่งที่แปลกที่สุดของกุ้งมีหลายเรื่องครับแต่เรื่องหนึ่งก็คือกุ้งเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีขี้อยู่ที่หัวมีขี้อยู่ที่หัวกุ้งมีอุจจาระอยู่ที่หัวนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราเห็นแล้วจะต้องเรียนรู้แต่ปรากฏว่ามนุษย์เห็นแล้วปั๊บนึกถึงอาหารทันทีเลยเฮ้ยกูว่ากุ้งมันกินได้เว้ยถ้าจะกินกุ้งนะกุ้งแจ่บวยกุ้งขาวกุ้งน้ำจืดกุ้งก้ามกรามกุ้งยักษ์กุ้งมังกรกูจะเอาไปทำอะไรกินดีวะเห็นกุ้งแทนที่จะเรียนรู้จากกุ้งว่าพระบิดามีสัจธรรมอะไรแฝงไว้กับกุ้งไม่คิดจะกินอย่างเดียวต้นเหตุแห่งทุกข์มันจึงมาจากตรงไหนเมื่อเห็นแก่กินปั๊บมันต้องฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธองค์ยกไว้เป็นศีลข้อที่หนึ่งศีละแปลว่าสิ่งที่ต้องละอย่าทำคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปฆ่าเองอย่างเดียวบางคนบอกกูไม่ได้ฆ่าเวลาคุณเอากุ้งขึ้นจากน้ำเพราะกุ้งเป็นสัตว์น้ำคุณไม่ต้องไปตัดคอมันหรอกไม่ต้องไปผ่าท้องมันหรอกเดี๋ยวมันก็ตายเอาขึ้นมาจากน้ำกุ้งก็ตายนี่คือการฆ่าสัตว์และลูกไปตักน้ำที่บ่อหลังบ้านมาใส่ตุ่มให้แม่หน่อยลูกขณะที่แม่กำลังทำกับข้าวลูกบอกได้ฮะแม่ลูกก็ไปตักน้ำมาเติมใส่ตุ่มให้แม่นี่ก็ไม่ต่างกันกับที่แม่ตักเองถูกต้องไหมเพราะแม่ใช้วานให้ลูกไปตักมาให้แล้วแม่ก็ได้น้ำอยู่ในตุ่มโดยลูกเป็นคนตักมาให้คุณก็บอกว่ากูไม่ได้ตักลูกมันตักแล้วถามว่าถ้าคุณไม่ใช้วานให้ลูกไปตักลูกมันจะตักมาใส่ตุ่มให้คุณไหมเขาจะรู้ความต้องการรู้วัตถุประสงค์ของแม่อย่างคุณไหมและคุณจะบอกคุณไม่เกี่ยวได้ไงครับกูไม่ได้ฆ่ากุ้งเขาเอามาถวายกูก็ฉันเว้ยสีอีแลบเลยกุ้งมันตายไหมล่ะตายเพื่อคุณไงเผลอๆไอ้คนที่เขาปรุงอาหารน่ะฆ่ากุ้งอ่ะเขาก็ได้ตังค์แลกกับการทำอ่ะแต่คุณได้อร่อยคุณได้อิ่มตามที่คุณชอบคุณไม่เรียนรู้ทั้งที่จริงๆพระบิดาสอนมาเอาขี้ไว้ที่หัวเนี่ยกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่เห็นภาพชัดมากมันขี้กลัวมันตกใจเนี่ยกุ้งเวลามันตกใจนะมันใช้ชีวิตดีดไปครับเรียกกระโดดไปเลยอยู่ในน้ำแล้วกระโดดบนน้ำเลยไปอย่างเร็วเลยครับไปเป็นแพเป็นฝูงเลยครับหนีอย่างรวดเร็วไม่สู้นี่แปลว่าขี้ขาดถูกไหมพระบิดาเลยเอาขี้ไปไว้บนหัวให้มันจนทั้งคนบรรดาบอกกลัวจนขี้ขึ้นสมองพฤติกรรมของกุ้งเนี่ย
มันจะแตกตื่นตกใจมากใครไปอยู่ใกล้ๆฟาร์มเลี้ยงกุ้งหรืออะไรเนี่ยจะเห็นเลยกุ้งมันจะโดดหนีเป็นแพนะครับหนีเร็วดีดเร็วมากดีดตัวเร็วมากฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไปเร็วกว่าปลาปลาเวลามันกลัวเรานะมันจะใช้วิธีพุ่งไปพุ่งแล้วพุ่งไปในน้ำแต่กุ้งเนี่ยมันดีดในน้ำก็ได้มันดีดไปบนแผ่นน้ำกระโดดไปก็ได้ครับเพราะกลัวมากมันมีสัตว์ชนิดเดียวที่มีขี้บนหัวก็คือกุ้งแล้วมันอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มนุษย์อยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลใช่ไหมมันถ้าเรากลัวจนขี้ขึ้นสมองเนี่ยเหมือนกับเราหลอนความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะผิดมันจะเพี้ยนไปหมดจากการที่เป็นคนสำรวมค่อยๆเหยาะค่อยๆย่างยกหนอย่างหนออะไรพันนั้นนะค่อยๆย่างแต่พอเรากลัวขี้ขึ้นสมองปั๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเบี่ยงเบนบิดเบือนเป็นพฤติกรรมที่ประหลาดเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องบางทีเขาไม่ได้มาทำร้ายมันเขาแค่เดินมาเฉยๆมันตกใจขี้ขึ้นสมองหนีกันโอ้โหกระจุยกระเจิงนี่เหมือนกันครับกลัวทุกข์จนหลอนแล้วก็พยายามจะหนีทุกข์พอหนีทุกข์แล้วลืมทุกสิ่งพยายามทำอย่างเดียวคือจะต้องหนีทุกข์ให้ได้กูจะต้องดับทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้ได้จนลืมหลายสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำลืมทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเลยทิ้งแหล่งอาหารที่ตัวเองมาอยู่กันเป็นแพกินอาหารอยู่ตรงนั้นนะพอมันตื่นตกใจหน่อยเดียวว่ากูไม่สนเลยกูทิ้งเลยตรงนั้นอ่ะมันมีแพลงก์ตอนมันมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นอาหารของกูอยู่ตรงนั้นเนี่ยกูทิ้งเลยครับกูไม่สนใจเลยกูเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดไปก่อนถามว่าไอ้หลอนทุกข์และหลงธรรมเนี่ยอาการเดียวกันไหมครับเนี่ยไม่ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้เห็นแก่กินก็เลยไม่มีความรู้ไม่สามารถเรียนรู้สัจธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาสร้างออกแบบแฝงไว้กับทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวถ้าอยู่ในตัวอยู่ใกล้ตัวมองไม่เห็นไม่เป็นไรใกล้แค่ปลายจมูกไม่เห็นแต่รอบๆข้างเนี่ยต้องเห็นธรรมะแปลว่าธรรมชาติไม่เห็นเลยไม่เคยใส่ใจเห็นแก่กินอย่างเดียวนี่คือความโลภความฉลาดในการเรียนรู้จึงไม่เกิดเห็นไหมพฤติกรรมของคนที่ตกแตกตื่นตกใจขี้ขลาดขี้กลัวจนหลอนเนี่ยพฤติกรรมจะไม่ต่างกับกุ้งหนึ่งขี้ขึ้นสมองสองกระโดดตัวปลิวนะไปไกลจนสุดล่าหนีเขาเรียกแตกตื่นไม่ฉลาดรับรู้เห็นแก่กินประการที่สองเห็นแก่กามกามตัวเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องเพศนะครับเรายืมภาษาของพระพุทธองค์มาใช้เห็นแก่กามแปลว่ามีกามฉันทะสูงอะไรล่ะที่ทำให้มนุษย์เรามีกามฉันทะฉันทะแปลว่าความพึงพอใจในกามอะสิ่งที่เป็นความพึงพอใจในกามของมนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่ฉลาดที่จะรับรู้เพื่อเรียนรู้เพราะอะไรรูปรสกลิ่นเสียงไปนิยมชมชื่นไปพึงพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงจนลืมที่จะเรียนรู้ในบางสิ่งที่ควรรู้เกิดความหลงมายาเพราะไอ้รูปรสกลิ่นเสียงพวกเนี้ยมันเป็นมายาเป็นมายาของตัวตนแก่นแท้ของสิ่งนั้นซึ่งเร้นอยู่ข้างในที่ไม่ได้แสดงตัวออกมานึกภาพไหมไปหลงมายาเอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยผู้ชายคนนี้หล่อเว้ยผู้ชายคนนี้พูดเพราะปากหวานใช่ไหมก็ไปหลงคารมไอ้คารมตรงนั้นเนี่ยไปหลงยึดติดไปพึงพอใจเขาเรียกว่ามีกามฉันทะในสิ่งนั้นแทนที่จะพิจารณาที่กึ๋นของคนคนนั้นแต่ไปพิจารณาที่กามฉันทะของคนคนนั้นว่าคำพูดของผู้ชายคนนี้มันทำให้เกิดความเย้ายวนใจทำให้หัวใจสั่นระริกระรี้ทำให้เนื้อเต้นระริกระรี้ได้มากน้อยแค่ไหนไปพอใจในกามนึกออกไหมแต่ไม่ได้ใส่ใจในกลิ่นของคนคนนั้นว่ามันมีกลิ่นแค่ไหนจะเอามันมาทำผัวเนี่ยมันมีปัญญาเลี้ยงดูครอบครัวคือตัวเองกับลูกที่จะเกิดในอนาคตมีปัญญาไหมไปหลงคารม
หลงรูปจูบเงาคำว่าเงาแปลว่ามายามันเสแสร้งแกล้งทำมันตอแหลได้ใช่ไหมแล้วมันทำให้เราเกิดความทุกข์เพราะเราโง่เองใช่ไหมครับนี่เรามาแฉพระบิดาให้เราแฉเรื่องทุกข์กระบวนหมดจดทุกกระบวนทุกเลยจะได้ไม่ต้องเกิดมามีความทุกข์ให้หลอนอีกยกเว้นมีทุกวันทุกคืนทุกที่ทุกคนทุกเดือนทุกปีมีแต่ทุกเหล่านี้แต่ไม่มีขอไข่กันแล้วนะโอเคไหมเห็นแก่กามเลยไม่ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้อย่างที่สามเห็นแก่เกียรติเพราะมนุษย์บ้ากินเพราะมนุษย์บ้ากามรูปรสกลิ่นเสียงนะไม่ใช่บ้ากามคือมั่วโลกีไปจี้ปล้ำไปฉุดฆ่าอนาจารนะไม่ใช่นะที่เราพูดถึงเนี่ยปรากฏว่าอยากได้กินมากอยากจะได้รูปรสกลิ่นเสียงมาให้ได้มากๆก็เลยต้องแสวงหาอะไรครับเกียรติเพราะเกียรติในทางสังคมเนี่ยเกียรติยศในทางสังคมหรือชื่อเสียงในทางสังคมมันเป็นที่มาของอำนาจถ้ามนุษย์เป็นคนมีเกียรติมากก็จะมีอำนาจมากสังเกตไหมพวกนักการเมืองพวกคนหลายๆคนที่หิวแสงหรืออะไรพวกนี้คือพวกที่ต้องการอำนาจเป็นอำนาจเหนือนำคนอื่นๆที่จะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจที่จะเหนือนำคนอื่นเหนือนำในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้ได้มาซึ่งกินกับกามแล้วสิ่งเหล่านี้พอไปแสวงหามันเข้าแค่คิดจะแสวงหาคิดจะได้มาหรือได้มาแล้วคิดว่าจะรักษายังไงไม่ให้มันสูญเสียไปก็ทุกข์แล้วถ้าเราว่างจากการกินกันเห็นแก่กินเห็นแก่กามเห็นแก่เกียรติจิตเราก็จะว่างจากความทุกข์ทันทีเลยเพราะเราไม่ไปแสวงหามันเราไม่ไปยึดติดมันเห็นไหมเราก็จะสามารถที่จะรับรู้เพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้ตามที่พระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ความรู้ที่เรากำลังพูดถึงนี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่โลกียธรรมหรือโลกุตตรธรรมเป็นอนุตตรธรรมมีแต่พ่อหรือพระบิดาเท่านั้นที่จะสอนลูกได้เรื่องนี้ได้พี่น้องครับข้อหนึ่งนะฮะต้นเหตุแห่งทุกข์คือไม่ฉลาดรับรู้เพื่อเรียนรู้ประการที่สองพี่น้องครับประการที่สองก็คือไม่ฉลาดทางอารมณ์จึงเกิดทุกข์จึงพาทุกข์มาให้กับตัวเองไม่ฉลาดทางอารมณ์คนที่ไม่ฉลาดทางอารมณ์คือคนแบบไหนครับเป็นคนอ่อนไหวง่ายไม่ใช่ร่างกายนะครับระทดระทวยนั้นไม่ใช่เขาไม่เรียกอ่อนไหวอ่อนไหวง่ายแล้วก็ไม่หนักแน่นคือจิตครับจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ของท่านซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงของท่านที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเอทรีไม่ได้แสดงบทบาทอะไรให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนไอ้จิตหยาบได้ดันทะลึ่งอ่อนไหวง่ายไม่หนักแน่นขาดสติง่ายโลเลกังวลอะไรพวกเนี้ยไม่ฉลาดทางอารมณ์แปลว่าอ่อนไหวง่ายไม่หนักแน่นถูกยั่วยุก็คือยั่วโมโหให้เสียสมดุลไปในทางต่ำถูกเย้ายวนให้เสียสมดุลไปในทางบวกแต่เป็นบวกที่เป็นขยะเย้ายวนยั่วอารมณ์ให้คล้อยเคลิ้มให้ลุ่มหลงให้งมงายนั่นเรียกเย้ายวนยั่วยุก็คือโกรธโมโหเกลียดเคียดแค้นจิตใจอ่อนไหวง่ายไม่หนักแน่นก็เลยเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ต้องการจะทุกข์ท่านต้องหนักแน่นทางอารมณ์ใช่ไหมจิตใจของท่านจะต้องหนักแน่นจะต้องหนักแน่นแล้วถามว่าทำยังไงตอนไปนั่งฝึกอยู่คนเดียวหลับตาอยู่ในป่าในถ้ำท่านอย่าไปคิดนะว่าท่านฝึกจิตของท่านไม่ให้อ่อนไหวง่ายท่านพาตัวเองท่านหนีสิ่งยั่วยุเย้ายวนต่างหากพอไม่มีสิ่งใดยั่วยุไม่มีสิ่งใดเย้ายวนท่านเลยหลงผิดคิดว่ากูเป็นคนหนักแน่นกูมีความฉลาดทางอารมณ์เพราะกูมีความอิ่มเอิบเบิกบานกูจิตกูมีความสงบระงับแหมภาษานักปฏิบัติทำปฏิบัติจิตก็บอกจิตกูสงบระงับไม่สงบระงับได้ไงหลับปิดหูปิดตาหมดแล้วอยู่คนเดียวไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครกวนตาไม่มีใครกวนใจจิตคุณก็สงบสิไอ้คำว่าอ่อนไหวง่ายแปลว่าถูกยั่วยุ
ถูกย้าวยวนก็ไม่สั่นไหวไปตามแรงยั่วยุย้าวยวนนั้นซึ่งคุณจะเป็นยังไงได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องไม่หนีสังคมคุณต้องฝึกกับสถานการณ์จริงในชีวิตจริงถูกไหมล่ะพี่น้องครับเห็นไหมครับเริ่มมองเห็นยังครับว่าการที่ไปเข้าป่าเข้าถ้ำนั่นนะมันเป็นการหลงทางคนนะถ้าเข้าป่าเข้าพงเนี่ยคนโบราณพูดเอ้ยมึงเข้าป่าเข้าพงแล้วนี่แปลว่าหลงทางเข้าไปในถ้ำถ้าถ้ำมันมีหลายโพรงหลายหลืบคุณก็หลงถ้ำถ้าทางมีทางหลายแพร่งหลายแยกคุณก็หลงทางใช่ไหมถ้าเราจะไม่หลงไปเงี้ยเราจะต้องตาดีหูดีอายตนะของเราต้องดีถูกต้องไหมและจิตใจของเราก็ต้องหนักแน่นด้วยไม่ใช่อ่อนไหวง่ายแสดงว่าเป็นไงต้องมีสติแต่สติเนี่ยที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนยุคเก่าใช่ไหมเป็นคนมีสติก็คืออยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตนเองครับแต่ยุคนี้มันไม่ได้แล้วครับสติตัวเดียวนะไม่พอมันต้องมี3สติที่พระบิดาทรงเรียกว่ามหาสติคือ1ต้องรู้สติรู้สติเนี่ยประกอบด้วยสติ3ประการในรู้สติซึ่ง1ใน3ประการนั่นแหละก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนไว้สอนไว้แค่นั้นครับรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่คือรู้ปัจจุบันนั่นคือสติที่พระพุทธองค์สอนไว้ที่ท่านนั่งกำหนดจิตกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านรู้แต่ปัจจุบันเท่านั้นเองเข้าออกยุบพองท่านรู้ปัจจุบันแต่รู้สติที่แท้จริงของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลคือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปัจจุบันคือรู้ว่าขณะนี้มันเป็นอย่างเงี้ยและท่านตัดสินใจแสดงออกหรือกระทำต่อคนคนนั้นต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งเรานั้นนั้นไปแบบเนี้ยแล้วอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นที่ท่านจะต้องเผชิญกับมันผลกรรมที่ท่านกระทำมันคืออะไรอย่างไรนั่นแสดงว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านต้องรู้ว่าขณะที่กำลังเผชิญสิ่งนี้ก่อนหน้านี้ท่านทำอะไรมาท่านต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้และเมื่อเผชิญเหตุการณ์นี้แล้วท่านกำลังคิดว่าท่านจะตอบสนองเหตุการณ์นี้ที่เป็นสิ่งร้าวท่านไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยอย่างไรท่านต้องคิดให้ได้ว่าแล้วถ้ากูทำมันแบบนี้กูจัดการกับมันแบบนี้อนาคตข้างหน้ากูจะต้องเผชิญกับชะตากรรมอะไรท่านเห็นยังครับวิธีที่นักพรตนักบวชเขาไปปฏิบัติส่วนมากอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวรู้ว่าขณะนี้กูกำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้กูกำลังทำอะไรอยู่แต่ไม่ได้สนใจว่าเมื่อครู่กูเพิ่งทำอะไรมาและไม่สนใจด้วยว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับกูบ้างเช่นถ้ากูศึกเนี่ยกูจะใช้ชีวิตแบบคารวะเป็นไหมเนี่ยกูบวชมาตั้ง20-30ปีกูจะเป็นเหมือนเด็กเลยนะเหมือนนกน้อยที่ถูกปล่อยออกมาจากกรงตรงก็คือกรอบของนักบวชเวลาคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณจะวางตัวเองถูกไหมคุณจะปฏิบัติตนยังไงบางทีพอเห็นผู้หญิงเนี่ยก็ปฏิบัติไม่ถูกกูอยากกอดกูกอดแม่งเลยไม่รู้เขายอมให้กูกอดหรือเปล่าผู้หญิงบางคนก็ยังบริสุทธิ์เลยก็ยังไม่มีผัวเลยใช่ไหมเขาเรียกใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนี่ตัวอย่างนะเราไม่ได้ว่าใครนะแล้วเรายกใครมาก็ขอให้คนนั้นได้บุญไปนะเพราะว่าเราออกมาเป็นครูเนี่ยประการที่สองครับรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นคนที่ไม่ฉลาดทางอารมณ์ก็แปลว่ารักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นโกรธร้อยปีอย่ามาดูร้อยไม่ใช่อย่ามาดีร้อยชาติโป้งเลยอาฆาตคุณจึงเป็นทุกข์ไงแต่ถ้าคุณช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วคุณว่างไปจากความโกรธได้พอคุณว่างไปจากความโกรธได้จิตคุณน่ะมันสั่นเซือนเป็นอาการได้ทีละอย่างแล้วคุณเรื่องอะไรเอาความทุกข์มาใส่ใจคุณน่ะคุณเอาความสุขมาใส่แทนที่คือรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะทำตัวไม่น่ารักเพราะกูเนี่ยไม่โกรธแล้วดับโกรธได้แล้วกูต้องหาความรักเข้ามาใส่แทนเพราะจิตมันว่างไม่ได้หาความรักมาใส่แทนอดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าจะอดทนอดกลั้นให้อภัยไม่ได้ก็ต้องพยายามมองหาความดีงามของมันสิมองหาคุณค่าของมันสิถ้าเราเห็นสิ่งใดมีค่าเราก็จะให้ค่ากับสิ่งนั้นเราต้องมองเห็นมันคนที่มันทำชั่วกับเราเนี่ยเราต้องมองเห็นคุณค่าในความเป็นคนชั่วของมันให้ได้ก็แปลว่าท่านต้องเป็นคนที่มีอาชีพขายขยะอาชีพขายขยะคืออะไรเก็บขยะขายแล้วได้ตังค์ขยะเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ชาวบ้านแต่ละบ้านเขาออกมาทิ้งในถังขยะหน้าบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรลงแค่แรงกับเวลาไปเอาขยะมาคัดขยะที่สามารถเปลี่ยนค่าเป็นเงินได้เอามาขายก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะบางคนรวยจนขนาดส่งลูกไปเรียนหนังสือต่างประเทศขณะที่ไอ้คนทิ้งขยะอยู่ทุกวันเนี่ยมันจนงักงักงักงักงกงกอยู่ตอนนั้นแปลว่าอะไรเพราะมันไม่ฉลาดที่จะแสวงหาคุณค่าในสิ่งที่ไร้ค่าได้ขีดเส้นใต้ครับ
มันไม่สามารถที่จะหาสิ่งที่มีคุณค่าหรือสิ่งที่มีค่าในสิ่งที่ร้ายค่าได้หรือจากสิ่งที่ร้ายค่าได้คนที่มีอาชีพเก็บขยะขายจึงร่ำรวยถ้ามันไม่ประเภทหาเช้ากินค่ำได้เงินไปแล้วไปแดกเหล้าขอโทษไปดื่มเหล้าไปเสพยาเสพติดถ้าเขาขยันเก็บเงินขยันอดออมอย่าไปดูถูกว่าขายขยะนะมีบริษัทบางบริษัทไปเปิดถึงเมืองนอกขณะที่เป็นคนไทยนะมีอาชีพไปขายขยะที่เอาไป reuse ได้ไม่ว่าเป็นเศษแก้วเศษพลาสติกเศษกระดาษขายได้ทั้งหมดเศษกระเบื้องยังขายได้เลยใช่ไหมท่านเห็นไหมบางคนดูถูกว่าเป็นขยะนะแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ทิ้งขยะอยู่ทุกวันนะจนอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้คนที่ไปเก็บขยะทุกวันของฟรีนะมันเก็บได้ทุกวันนะเหลืองแค่ที่เอาไปกองแล้วเอาไปขายรวยท่านเห็นยังครับเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเราเห็นคนอื่นปั๊บเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าพระบิดาฝากสัจธรรมเอาไว้ได้ยังไงเขาไปเก็บขยะไม่มีใครจับตำรวจก็ไม่จับไปเก็บขยะอย่าทำเลอะเทอะหน้าบ้านเขาก็แล้วกันอย่าทำเลอะเทอะเหมือนหมามาเลื้อใช่ไหมเป็นคนไม่ใช่หมาไปเก็บของเขาแล้วใส่ให้ครบทำให้เรียบร้อยอย่าทำตัวเหมือนกับอะไรนะรถขยะเขียวๆของกรุงเทพอะถังขยะหน้าบ้านเราบ้านใครก็ตามเขามีฝาปิดอยู่ดีๆนะไปเปิดออกแล้วไปเทของใส่รถแล้วโยนโครมไว้หน้าบ้านเขาฝาเฝอนี่ก็ทิ้งกระจายตอนนั้นไม่ปิดให้เขาให้เรียบร้อยเราเห็นบ่อยมากนะเผอิญเป็นไม่เป็นลูกอีช่างฟ้องนะมันถ่ายภาพออกลงโซเชียลว่าบ้านคุณเป็นแบบนี้ไหมเจอพนักงานขนขยะเขาทำแบบนี้ไหมนะเราเห็นเขาเหนื่อยนะก็ไม่อยากไปยุ่งนะแต่ว่าเราก็ตั้งนะเราต้องจ้างว่าเราต้องจ่ายตังค่าเก็บขยะนะไม่ใช่ให้มาเก็บฟรีนะ ชาวบ้านเป็นนายจ้างนะนะโอเคถ้าคุณรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นวันๆอย่างเงี้ยโอกาสที่คนจะกระทำไม่ถูกตาไม่ต้องใจคุณหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณภาษาอังกฤษเรียกว่าเขาจะใช้ unacceptable behavior ใช้พฤติกรรมที่คุณไม่พึงประสงค์เนี่ยมาปฏิบัติต่อคุณเนี่ยมันทำให้คุณโกรธหงุดหงิดแน่นอนครับมันถ้าคุณจะหายโกรธหายหงุดหงิดได้คุณต้องอดทนอดกลั้นและให้อภัยพวกเขามันตรงนี้คือคำตอบมันถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณจะมีความทุกข์ตรงไหนครับไม่ทุกข์ครับไม่มีความทุกข์เลยประการที่3คนที่ไม่ฉลาดทางอารมณ์ก็คือใช้อารมณ์นำปัญญาไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาไม่ไตรตรองกูมีอารมณ์ไม่พอใจกูด่าแม่งเลยกูโกรธมึงมากกูเบิร์ดกระโหลกมึงเลยติดคุกติดตารางว่ากันทีหลังหรือเขาจะเอามีดเอาอาวุธสวนมาก็ค่อยเสี่ยงตายเอาแต่ตอนนี้กูจะต้องจัดการอย่างนี้ก่อนคนที่ไม่ฉลาดทางอารมณ์คือเป็นคนอย่างนี้มันแล้วเป็นไงฮะตอนที่ขาดสติกระทำอะไรกับคนอื่นด้วยอารมณ์เนี่ยคุณไม่รู้ตัวหรอกคุณไม่รู้ว่าคุณทุกข์หรอกแต่มันความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการไม่ฉลาดทางอารมณ์ของคุณก็ต่อเมื่อคุณไม่มีอารมณ์แล้วคุณว่างไปจากอารมณ์ขยะตรงนั้นแล้วคุณค่อยนึกโอ้โหกูไม่น่าเลยนี่มันเมียกูแท้ๆนะกูไม่น่าไปตบตีมันเลยนี่มันลูกของกูเองนะเนี่ยไม่ใช่ลูกคนข้างบ้านกูไม่น่ากระทืบมันเลยเนี่ยคือทุกข์แล้วทุกข์ตลอดชีวิตด้วยเพราะมันเป็นตราบาปเพราะตกเป็นทาสทางอารมณ์ใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับนี่คือไม่ฉลาดทางอารมณ์มันเป็นความทุกข์เราเล่าให้ท่านฟังมันเกิดได้ยังไงมันความทุกข์ทั้งหมดท่านสังเกตไหมมันเกิดที่ตัวเราทั้งนั้นเลยเราเองเนี่ยและเราจะหนีมันพ้นไหมครับความทุกข์เนี่ยความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจใครใจเราแล้วคุณจะหนีไปไหนครับเป็นเข้าป่าเข้าถ้ำจะหนีความทุกข์จะไปจัดการกับความทุกข์จะไปหาทางดับทุกข์มันดับได้จริงครับพอดับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชื้อมันก็ขึ้นมาอีกเพราะสันดานเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็แปลว่ามันยังมีเชื้ออยู่คุณดับมันแล้วเชื้อมันยังอยู่เดี๋ยวมันก็กระพือลุกขึ้นมาอีกครับใช่ไหมฟังและคิดตามนะพี่น้องนะครับโอกาสที่จะฟังใครที่ไม่ใช่พระบิดาหรือพระเจ้าสอนท่านด้วยธรรมะง่ายๆแบบนี้แล้วทำให้ท่านเก็ทง่ายๆหาไม่มีแล้วครับในโลกนี้เชื่อเราเถอะครับเพราะก่อนที่เราจะมากล่าวกับท่านพระบิดาก็กล่าวกับเราสอนเรามาก่อนนะต้นเหตุแห่งทุกประการที่3ไม่ฉลาดใช้จิตตะปัญญาคำว่าจิตเนี่ยหมายถึงความรักปัญญาหมายถึงความฉลาดของสมองสองซี่มันทุกข์เพราะท่านรักไม่เป็นเพราะท่านไม่ฉลาดในการใช้ความคิดใช้ปัญญา
ถามว่ามันคืออย่างไรประการแรกท่านเป็นคนมีนิสัยสันดานที่ไม่ดีเป็นคนชอบนึกชั่วแล้วก็คิดชั่วแล้วก็ทำชั่วถ้าท่านนึกชั่วแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คิดชั่วและทำชั่วถ้าท่านใช้สติเบรกไม่ทันแน่นอนครับแค่รู้สติคือรู้ปัจจุบันอย่างเดียวยังไงก็เบรกไม่ได้ครับพระบิดาให้ใช้มหาสตินะรู้สติมีสติใช้สติ3สตินะถึงจะเอาอยู่นะถ้าไม่ใช่มรรควิถีจิตจักรวาลไม่มีใครสอนหรอกท่านจะไม่มีทางเอาชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้เพราะท่านหาธรรมเองทั้งนั้นเช่นชอบไปนั่งสั่งจิตและชอบไปเที่ยวจูงจิตคนอื่นไปสั่งจิตคนอื่นมันล้วนเป็นการที่จะทำให้จิตวิญญาณของคนที่ถูกสั่งจิตและเป็นคนที่สั่งจิตเองเดือดร้อนในวันข้างหน้า 100% วันนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะมันไม่ได้เกิดผลทีเดียวมารมันชอบมันคอยส่งเสริมพอถึงจุดหนึ่งกว่าจะรู้ตัวได้ก็สายเสียแล้วนึกชั่วคิดชั่วทำชั่วไม่ฉลาดใช้จิตปัญญาเพราะไม่สามารถใช้ความรักและความฉลาดได้ประการที่สองนึกผิดคิดผิดทำผิดนำความทุกข์มาให้ทั้งนั้นตกเป็นทาสของกิเลสไม่ฉลาดใช้จิตปัญญาเพราะกิเลสครอบงำแล้วกิเลสมันเป็นตัวพานึกพาคิดพาทำโอเคไหมเช่นบางทีเราทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่เราทำเพราะเรามีความชอบเราทำเพราะมีความอยากทั้งที่สิ่งที่เราชอบมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำมันเป็นสิ่งอันไม่ควรสนใจเคยได้ยินคำว่าไทยมุงไหมครับบางสิ่งเนี่ยเราไม่ควรเสียเวลาไปใส่ใจมันเลยเมื่อแค่มอง just a glance แปลว่าเพียงแค่แวบเดียวมองเห็นให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอแล้วเราสามารถบอกตัวเองได้ว่าควรจะไปไทยมุงอยู่ตรงนั้นต่อไปหรือไม่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปมุงดูอยู่หรอกครับบางทีขี้หมาก้อนเดียวแห้งๆนะแต่มันเป็นสีทองนะหมามันกินอะไรมาไม่รู้ขี้มันแห้งเป็นสีทองมีคนไปยืนดูอยู่แค่คน2คนปรากฏเดี๋ยวมีคนที่3มายืนดูต่อเดี๋ยวก็มีคนที่4มายืนต่อท่านสังเกตนะขนาดเห็นแล้วว่าเป็นขี้หมาแห้งๆแต่เป็นสีทองก็ยังยืนงุนงงสงสัยกองขี้หมาอยู่ตรงนั้นน่ะท่านเชื่อเราสิเนี่ยมนุษย์เราเป็นถึงขนาดนั้นนะครับเพราะตกเป็นทาสของกิเลสไม่ฉลาดใช้จิตปัญญาเพราะเหตุผล3ข้อนี้มันนำความทุกข์มาให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนึกใช่ไหมนึกดีนึกชอบนึกถูกคิดถูกทำถูกหรือพูดถูกและเราจะต้องไม่เป็นทาสของกิเลสเราบอกแล้วไงในขันห้าเนี่ยเราจะสอบตกมาตายก็อีตรงเวทนาขันนี่แหละใช่ไหมมันจะทำให้สิ่งที่เรามองอยู่นั้นมันเกิดรูปเกิดมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาทันทีแล้วจิตของเราก็จะไปยึดติดในสิ่งนั้นเรากำลังบอกท่านว่าขันห้าเนี่ยคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์แต่ละคนแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนแต่ละคนเนี่ยสั่นสะเทือนเป็น2มิติได้ในเวลาเดียวกันคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนคนนั้นที่มีชีวิตได้ใช้แต่ไม่ใช่อัตตาไม่มีตัวตนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดให้ลึกไปกว่านี้แต่เราบอกท่านเอาไว้ก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลงทางหลงธรรมะเพราะเข้าใจกันเองแบบนี้ครับไม่มีใครมาคอนเฟิร์มว่าใช่หรือไม่ใช่วันนี้เรามาคอนเฟิร์มในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างให้ท่านฟังแล้วต้นเหตุแห่งทุกประการต่อมาประการที่เท่าไหร่แล้วครับประการที่4ไม่ฉลาดทางสังคมไม่ฉลาดทางสังคมตะกี้ไม่ฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมท่านต้องฝึกฝนตัวเองให้ฉลาดทางฉลาดทางสังคมด้วยถ้าท่านหนีไปปลีกวิเวกเข้าป่าเข้าถ้ำแบบน้องบุญธรรมที่เราขออนุญาตเขายกตัวอย่างจะเป็นคนไม่มีความสามารถในการเข้าสังคมกับคนอื่นนะเป็นคนดีแต่เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะอะไรฮะเพราะว่าชอบอยู่คนเดียวนะชอบมีความสัมพันธ์กับคนน้อยๆไม่ชอบคนหมู่มากมันวุ่นวายมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนที่หนิดหนมกันไม่ใช่เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพอตัวไม่มีความกระหายที่จะต้องการคบคนอื่นเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนมากๆบางคนอยากมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหม
นะแต่บางคนเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดทางสังคมถ้าพูดในเชิงอภิปรัชญาของพระบิดาคนที่ไม่ฉลาดทางสังคมก็คือคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนเป็นใหญ่คนที่ไม่ฉลาดทางสังคมก็คือคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนเป็นใหญ่ก็คือประโยชน์ตนมาก่อนคนที่คิดแบบนี้คนที่มีนิสัยสันดานในการดำเนินชีวิตแบบนี้มันเป็นคนที่ทำตัวเสมือนว่าในโลกนี้ในสังคมนี้มีกูอยู่คนเดียวมีแค่ตัวกูอยู่คนเดียวถูกหรือไม่นะบางคนนะมันเห็นแก่ตัวเนี่ยได้แม้กระทั่งพี่ๆน้องๆที่คลานตามกันมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ำบางคนเห็นแก่ตัวทั้งที่เป็นผัวเป็นเมียกันมาด้วยเป็นผัวเป็นเมียกันมาเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ด้วยซ้ำบางคนน่ะอาการหนักถึงขนาดนั้นแล้วทำไงมันก็ทำให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นถูกต้องไหมล่ะนะมันจะมีคนไม่ครบมีคนส่วนใหญ่เขาไม่ครบทุกไหมครับหรือแค่กูไม่อยากคบคนอื่นกูก็ทุกมันถ้าเราฉลาดทางสังคมเราจะต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนประการที่สองเราไม่ฉลาดทางสังคมเพราะว่าเราหรือมนุษย์เนี่ยไม่ยอมรับความแตกต่างคิดต่างกันเห็นต่างกันเชื่อต่างกันชอบต่างกันพูดต่างกันประพฤติต่างกันกลายเป็นคนละพวกไม่สามารถที่จะยอมรับเพื่อจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้เอาความแตกต่างในแต่ละอย่างเนี่ยมาสร้างความแตกแยกนี่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ใช่หรือไม่ตะกี้ที่เราบอกอะไม่มีใครคบกับไม่คบใครมีความทุกข์ใจทั้งนั้นประการที่3มีความต้องการคบมิตรต่ำนี่ไงมาละคนที่มีความต้องการคบมิตรต่ำเนี่ยในที่สุดก็จะเป็นทุกข์เพราะพระบิดาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและออกแบบบทเรียนบททดสอบทุกอย่างให้มนุษย์เนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นสังคมเช่นถ้าเราจะใช้เมตตาธรรมแบบที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเรานั้นมนุษย์เราจะทิ้งสังคมหนีสังคมไปปลีกวิเวกไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปปฏิบัติธรรมคนเดียวเหมือนจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้เพราะว่าพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ได้หมายถึงจักขุวิญญาณก็คือนะพลังงานที่เป็นคลื่นที่ตาสัมผัสสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่ร้าวข้างนอกแล้วส่งไปหาจิตหยาบที่อยู่ที่ pineal gland นะซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณหน้าผากึ่งกลางเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยมันส่งกระแสวิญญาณนะก็คือส่งคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความถี่แสงนะไปหาจิตหยาบที่อยู่ตรง pineal gland เนี่ยนะที่ภาษาพระพุทธองค์เรียกว่าจักขุวิญญาณคำว่าวิญญาณในขันธ์5ไม่ได้หมายถึงตัวนี้ครับ สุตะวิญญาณก็คือคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของหูที่มีคอเคลียร์เนี่ยเวลาได้ยินเสียงมีการสั่นสะเทือนมันก็จะสั่นมาที่ตาที่3ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันจะมีศูนย์รวมของการสัมผัสรู้ดูเห็นของสิ่งต่างๆที่เป็นอายตนะนะมันจะมารวมศูนย์ที่ตาที่3คือ pineal glandมันเรากำลังจะบอกท่านว่าวิญญาณตัวสุดท้ายบางคนบอกว่าเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เป็นผู้มาเกิดหรือเป็นผู้ตายนี่ก็ไม่ใช่ครับมันพอไปแปลผิดปั๊บมันเลยมองว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคือตัวตนของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันไปสรุปแบบนั้นเลยครับมันหลงผิดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าท่านต้องเป็นสัตว์สังคมท่านต้องรู้ว่าพระบิดาออกแบบไว้อย่างนั้นอย่าน้อย 2-3 คนขึ้นไปครับสมการซัมเบต้า x ก็คือผลรวมทางพลังงานของจิตมนุษย์อย่างน้อย x คนที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เรียกว่าเมตตาธรรมหรือความรักกันได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะในสังคมเดียวกันนะมันจะมีค่าเท่ากับ3เท่าของจำนวนคนที่อยู่ร่วมกันแล้วสั่นสะเทือนเป็นความรักเมตตาได้ยกกำลัง2เช่นถ้า x กับคน3คนพ่อแม่ลูกสั่นสะเทือนเป็นบวกได้ก็เท่ากับ3เท่าเนี่ยคือ3คูณด้วย x ก็คือ3แล้วยกกําลัง2 3คูณ3ยกกําลัง2คือ3คูณ9 3คูณ9คือ27มันเท่ากับ27คูณด้วยในวงเล็บเบต้า
1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้าถ้ามี3คนพ่อแม่ลูกก็บวกจนถึงเบต้า3และแน่นอนเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3อย่างไรก็ตามนะมันจะมีค่าคงที่เท่ากับ20ไม่ว่าจะเป็น10คน100คนมีค่าเท่ากับ20เพราะถูกบล็อกเอาไว้แค่นั้นแต่ตัวที่ทำให้พลังงานเปลี่ยนแปลงก็คือตัว X อย่างเช่นคนบนโลกเนี่ยถ้าคนเนี่ยนะ 30% ของคน 7,000 ล้านคน3 7 21ก็ 2,000 กว่าล้านสั่นสะเทือนเป็นบวกคือรักกันได้มีเมตตาต่อกันได้ภายในวินาทีเดียวกันได้ไอ้ตัว X เนี่ยก็จะเท่ากับ 1,000 ใช่ไหม3 7 21 2,100 2,100 ล้านยกกำลัง2และคูณด้วย3หน่วยที่คูณได้ออกมาเนี่ยจะเป็นคลื่นความถี่นะเป็นคลื่นความถี่ความถี่เนี่ยคือเป็นเมกะเฮิร์ตซ์เมกะเฮิร์ตซ์ก็เป็นความถี่ที่ละเอียดมากไอ้ความถี่ที่เป็นคลื่นพลังงานตรงเนี้ยมันจะไปทำให้โลกเนี่ยนะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้เพราะมันจะไปจุดระเบิดแกนโลกทำให้แกนแม่เหล็กโลกมีการบิดตัวเพราะมันเหนียวหนืดคล้ายตังเมถูกไหมมันก็บิดตัวมันก็พาโลกเหวี่ยงหมุนได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนมีความต้องการในการคบมิตรต่ำเนี่ยผลกรรมที่คุณจะได้รับก็คือมนุษย์เกิดมาต้องพึ่งกันครับผู้ชายต้องพึ่งผู้หญิงผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายถ้าต้องการสร้างครอบครัวต้องการจะมีลูกเป็นของตัวเองเป็นทายาทสืบสกุลถูกไหมถ้าเราทำงานยากๆเราทำงานคนเดียวไม่ได้เราต้องมีจิตสำนึกในการพึ่งพาเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นเราจะอวดเก่งอวดดีไม่พึ่งใครไม่ได้ไม่คบเพื่อนร่วมงานเป็นมิตรไม่ได้ครับเพราะถ้ามันไม่เป็นมิตรกับเราเราไม่เป็นมิตรกับมันมันจะมาญาติดีกับเราไหมใช่ไหมของบางอย่างเนี่ยหิ้วคนเดียวนะมันหนักคนเดียวบางอย่างหิ้วคนเดียวยกไม่ขึ้นนะครับต้องอาศัยเพื่อนที่แข็งแรงอีกคนมาช่วยเรายกมาช่วยแบ่งน้ำหนักกันมันจะยกของหนักนั้นขึ้นนี่คือลักษณะของจิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยจิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของกันและกันเห็นไหมถ้าท่านเป็นคนมีความต้องการคบมิตรต่ำท่านจะสามารถประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่ยากๆด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ได้อย่างไรครับออกแบบไว้เพื่อให้คุณพึ่งกันเนี่ยให้คุณเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยทำคนเดียวสำเร็จเหมือนกันครับแต่สำเร็จได้แค่ขี้ประติ๋วแต่ถ้าทำงานกันเป็นทีมผลประโยชน์ที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกันมันจะยิ่งใหญ่กว่าเยอะใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ฉลาดทางสังคมคุณก็เจอทุกข์อีกทุกข์ที่ไม่มีใครครบทุกข์แม้กระทั่งคุณไม่ยอมคบใครคุณก็ทุกข์ต้นเหตุแห่งทุกข์ประการต่อมาประการที่5เหตุแห่งทุกข์เพราะเป็นผลแห่งกรรมชั่วคุณมีความทุกข์เพราะคุณก่อเวรเกี่ยวกรรมทำผิดบาปทำความชั่วกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่กรรมนั้นมันก็จะมาสนองคุณเช่นการเกิดแก่เจ็บตายเราเอามาไว้ในข้อนี้การเกิดแก่เจ็บตายการเกิดเป็นเพราะชาติที่แล้วคุณก่อเวรก่อกรรมเอาไว้มากจึงต้องปิดบัญชีตายซะเพื่อหยุดการก่อเวรก่อกรรมมากๆให้คุณตายไปเพื่ออย่างแรกจิตวิญญาณของคุณที่หลงมิติเพราะจิตหยาบทำผิดบาปทั้งภพชาติจะได้ลงไปรักษาเยียวยาในนรกพอรักษาจิตวิญญาณให้สมดุลคืนสมดุลกลับมาแล้วจึงถือเอาสัญญาขันที่มีเวรกรรมในอดีตชาติที่เรียกว่ามีบุพกรรมแม่เหล็กเนี้ยติดตัวมาด้วยเพื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อมาชดใช้เพื่อมาแก้ไขเพื่อมาเรียนรู้3ข้อนี่คือการเกิดส่วนการแก่ชราส่วนการแก่ชรามันเกี่ยวเนื่องกับคำว่าเจ็บการเจ็บป่วยเป็นเพราะสังขารร่วงโรยถูกไหมสังขารร่วงโรยก็คือการแก่ชราถามว่าเพราะอะไรนี่เป็นเพราะคุณใช้ชีวิตในการแสดงบทบาทแห่งการเป็นมนุษย์หรือคนสองมิติไม่เป็นและคุณแสดงบทบาทที่ไม่ถูกต้องในชีวิตประจำวันทุกวันเช่นคุณฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าคุณจะฆ่าเองหรือจ้างวานคนอื่นฆ่าเช่นไปสั่งหมูผัดพริกกะเพราราดข้าวคุณไปสั่งให้เขาฆ่าเป็นทอดๆคุณรู้ไหมถ้าหมูตัวหนึ่งเนี่ยมันมีอายุขายได้15ปีเขาเลี้ยงแล้วเขาไปฆ่าเอาไปขายคุณกินเนื้อเขาแค่คำเดียวคุณต้องชดใช้ด้วยอายุไขของคุณเท่ากับอายุของหมู15ปีนั่นแปลว่าแทนที่คุณอายุเป็นร้อยๆปีเหมือนมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุจที่เราเคยยกตัวอย่างตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ยัดสิ่งเหล่านี้เข้าปากคุณสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวเนี่ยอายุเท่าไหร่จะต้องคอลเลก
คุณประเภท collective ก็ต้องสะสมสะสมจำนวนวันจำนวนเดือนจำนวนปีเพื่อจะลดทอนอายุขัยของคุณไปเรื่อยๆนึกภาพออกไหมจนถึงจุดหนึ่งมันไม่มีอายุเหลือให้คุณแล้วก็ต้องตายเพราะฉะนั้นคุณกินไม่ถูกต้องคุณอยู่ไม่ถูกต้องคุณหลับไม่ถูกต้องคุณนอนไม่ถูกต้องกินอยู่หลับนอนไม่ถูกต้องออกกำลังกายก็ไม่ถูกต้องไม่เมนเทนแนนซ์ก็คือไม่บำรุงรักษาไม่ดูแลสุขภาพปล่อยร่างกายเป็นหวัดบ่อยๆเจ็บป่วยบ่อยๆมันโซมหมดนะและที่สำคัญก็คือไม่รักษาจิตของคุณถ้าจิตคุณไม่บริสุทธิ์มีโลภะโทสะโมหะมีกิเลสนะตัณหาเยอะชั่วทั้งชีวิตตลอดทั้งชีวิตแล้วกินแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไม่กินมังสวิรัติกินเลือดเนื้อของสัตว์ทั้งที่พระบิดาสร้างต้นไม้ใบหญ้าและพืชผักที่คุณกินได้มีโปรตีนอยู่ในนั้นแต่คุณไม่กินเพราะมันไม่อร่อยเพราะมันไม่ขาวขาวคุณชอบของขาวขาวนะเนื้อสัตว์เลือดสัตว์มันขาวคุณบอกว่ามันอร่อยคุณเห็นไหมผีดิบมันกินอะไรกินของขาวผีกระสือมันกินอะไรคนโบราณเขาสร้างภาพไว้คือกินของดิบดิบของดิบดิบสุกสุกคุณชอบเหลือเกินแล้วก็มีพยาธิเต็มตัวแล้วก็มันทำให้อายุสั้นเนี่ยการเกิดแก่เจ็บแล้วที่ต้องตายเพราะจิตวิญญาณขอพระบิดาว่าขอโอกาสใหม่ในชาติหน้าให้ลูกด้วยพระบิดาเพราะจิตหยาบหนูมันเหลวไหลมากแล้วลูกเองเนี่ยต้องแบกภาระหนักหนาเลยก็ต้องให้ตายก็ต้องให้มีอายุไขแต่ถ้าท่านเกิดมาแล้วในชาตินี้ทำให้ตัวเองไม่แก่ทำให้ตัวเองไม่เจ็บป่วยและไม่มีกรรมที่เป็นผลกรรมที่จะต้องนำให้กลับมาเกิดอีกก็แปลว่าต้องไม่ทำให้ต้องตายคุณก็เป็นผู้ที่เป็นอมตะเป็นมนุษย์อมตะไม่มีวันตายไม่แล้วไม่ได้แปลกใจเลยด้วยเพราะว่าเอเลียนอายุเป็น500ปี 5,000 ปี 2,000 ปี 20,000 ปีที่กว่าเขาจะตายมีให้เห็นอยู่ครบเลยในจักรวาลนี้มีแต่มนุษย์โลกเราเท่านั้นพอแซยิดหน่อยเดียว50ปีหรือ100ปีโอ้โหฉลองกันยกใหญ่ดีใจกันเป็นบ้าเป็นหลังใช่ไหมและเวลาตายเวลาญาติตายเวลาใครตายก็เสียใจน้ำมูกน้ำตาไหลเป็นวรรคเป็นเวรแทนที่จะดีใจว่าดีใจแทนจิตวิญญาณของคนที่ล่วงลับว่าโชคดีมากเลยที่ไม่ต้องเผชิญกับทุกข์ต่อไปนะแค่กลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดบาปในชาตินี้ที่จิตหยาบทำไว้แล้วให้จิตหยาบที่เกิดใหม่แบ่งภาคออกมาใหม่มีศีลธรรมให้พ่อแม่นะเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมเพื่อช่วยอบรมลูกตั้งแต่อายุยังไม่3ขวบเนี่ยให้เขาบรรลุธรรมบรรลุนิติภาวะแปลว่าบรรลุธรรมคือหมุนธรรมจักรได้เรียนรู้ทุกอย่างได้แต่ประกอบเป็นแค่เบญจเพสอายุ25ปียังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ต้องอธิบายเยอะนะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากกลับมาเกิดก็อย่าตายครับชาตินี้อย่าตายโอเคนะนิพพานของพระบิดาแปลว่าเกิดแล้วต้องไม่ตายจะตายก็ต่อเมื่อหมดหน้าที่หรือตอนสิ้นยุคพลังงานเก่าพลังงานใหม่เท่านั้นแต่ประเภทที่นะบรรลุธรรมะแล้วบรรลุจริงหรือเท็จไม่รู้อ่ะแต่ถ้ากูตายแล้วกูจะไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่ามีชีวิตอยู่เพื่อรอตายตายแล้วกูจะได้ไม่กลับมาอีกนี่คือการคอนเฟิร์มว่ากูนิพพานแล้วไม่ใช่ครับมนุษย์เราเนี่ยจะต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานไอ้สิ่งที่จะต้องนิพพานก่อนตายคือกิเลสหนาตัณหาเยอะนี่ต้องนิพพานให้หมดท่านนิพพานกิเลสตัณหาได้เหตุแห่งการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดใหม่มีภพชาติมันก็ไม่มีแล้วครับเมื่อไม่มีแล้วมันจะมาเกิดอีกทำไมได้ไหมไม่แล้วมันก็ไม่ต้องตายด้วยนะประการที่2การมีนรกสวรรค์มายาเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วจึงมีนรกนรกเป็นโรงพยาบาลที่เอาไว้รักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติเพราะจิตหยาบตอนเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบเหลวไหลส่วนสวรรค์มายามันมีไว้รองรับผู้ที่หลงทางนิพพานคิดว่าการหมั่นทำความดีละเว้นความชั่วด้วยการไปปลีกวิเวกนะหมั่นทำความดีละเว้นความชั่วแล้วพยายามจะดับอัตตาของตัวผ่านการกระทำที่ขันห้าโดยทำทีเดียวได้นกหลายตัวเลยดับทุกข์ได้ก็เท่ากับดับขันห้าได้ดับขันห้าได้ก็เท่ากับว่าดับอัตตาได้กูพ้นทุกข์แล้วกูนิพพานแล้วเข้าใจผิดแบบนี้ตั้งเป้าหมายว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ไม่ใส่ใจว่าจิตวิญญาณจะไปเกิดตรงภพภูมิไหนรูไหนหลืบไหนไม่เคยใส่ใจ
ปรากฏว่าพระบิดาไม่ได้สร้างภพภูมิเอาไว้รองรับคนที่มันทำความดีละเว้นความชั่วแล้วพยายามละทิ้งภารกิจของจิตวิญญาณคือพยายามทำให้ตัวเองตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระบิดาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนก็เลยปล่อยให้ลอยค้างอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ลอยค้างตอนนั้นไม่มีหน้าที่อะไรต้องทำเพื่อโลกหรือเพื่อพระบิดาไปล่องลอยอยู่บนนั้นพยายามจะทำเพื่อตัวเองช่วยเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ได้ช่วยสัตว์ก็ไม่ได้ช่วยโลกก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็พยายามทำเพื่อตัวเองแบบเห็นแก่ตัวไม่ได้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระศาสดาทรงให้สติทางวิญญาณเอาไว้ที่ทรงตรัสรู้เอาไว้มองข้ามโยนทิ้งหมดไม่เคยเอามาใส่ใจมันจึงมีนรกสวรรค์มายาเกิดขึ้นและไอ้นรกสวรรค์มายานี่แหละคือแหล่งแห่งความทุกข์นั่นอยู่ในนรกต้องทุกข์ทรมานใช่ไหมวิธีการอ่ะไม่เหมือนไซโคโชบนโลกนะจะดัดสันดานมนุษย์เราใช้ไซโคโชมีแต่เสียงหัวเราะและสนุกสนานแต่ถ้าไปตกนรกเนี่ยเขาไม่ใช้ไซโคโชนะท่านโยมบาลน่ะก็จะใช้วิธีดัดสันดานมันจะมีแต่เสียงร้องไห้เสียงเจ็บปวดเสียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในนรกในบึงไฟจะมีแต่เสียงแบบนั้นแต่ในห้องสัมมนาห้องอบรมไซโคโชของปริญญามีแต่เสียงหัวเราะแต่หลายคนมองไม่ออกมีตาแต่ไม่มีแววอ่ะโอ้ยหัวเราะไร้สาระรอไปลงนรกเอาก็แล้วกันแต่นะแทนที่จะชำระได้ตอนเป็นมนุษย์ไม่ชำระนรกมันล้นอยู่แล้วพี่น้องครับก็ไม่ใส่ใจเขาเลยมีตาแต่ไม่มีแววมีจมูกแต่ไม่สามารถที่จะรู้กลิ่นได้มีหูแต่กลับไม่ได้ยินใช่ไหมที่ต้องถามว่ามีหูไหมมีหูไหมถ้าใครมีหูก็ฟังเอาถ้าไม่มีหูหนวกก็ช่วยไม่ได้ประการที่สามครับต้นเหตุแห่งทุกข์เป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วคือการมีสังสารวัฏอันนี้ไม่ต้องพูดนะถ้าเอาหมามาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงไปซื้อมาเลี้ยงหาเรื่องมาเลี้ยงท่านต้องเกี่ยวกรรมกับจิตวิญญาณของสัตว์นั้นอย่างแน่นอนครับและถ้าท่านทำไม่ดีมันเกิดอาฆาตพยาบาทท่านไม่รู้ใจสัตว์ไม่รู้ใจหมาไม่รู้ใจแมวแล้วครับถ้ามันเกิดโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอย่างน้อยๆหนึ่งภพชาติในอนาคตถ้าท่านต้องเกิดตัวท่านต้องไปเกิดเป็นไอตัวนั้นนะตัวที่ท่านเลี้ยงครับและตัวที่ท่านเลี้ยงก็จะมาเกิดเป็นตัวท่านแทนคือมาเป็นคนเลี้ยงท่านแทนแล้วท่านก็จะได้บทเรียนครับคำว่าบทเรียนแปลว่าท่านต้องมาเป็นอยู่คือครับต้องมาเป็นอยู่คือเหมือนกับผู้ที่ท่านเกี่ยวกรรมไว้ในอดีตชาติท่านต้องมาเป็นอยู่คือในชาตินี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเรียนรู้ถ้าท่านเป็นสุนัขแล้วมีคนเลี้ยงท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านจะมีปัญหาท่านจะมีความทุกข์ตรงไหนบ้างท่านจะได้รู้ด้วยตัวท่านเองว่าวันหลังอย่าทำอย่าหาทำด้วยเหตุนี้เองเวลาพระบิดาทรงชำระโลกนี่เราไม่นับนะหมาแมวที่ถูกคนเอามาปล่อยทิ้งๆกว้างๆตามวัดตามวาหรือตามหน้าสถานธรรมเราเนี่ยเราเห็นแล้วสงสารนะบางทีก็ให้เด็กๆเอามาเลี้ยงมันนะไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะเราไม่ไปเกี่ยวกรรมนะเรามาช่วยมันต่างหากเราไม่ได้ไปหาซื้อหาทำนึกออกไหมเราไปซื้ออิสรภาพของเขามาขังไว้ในกรงหรือเอามาไว้ในบ้านถ้าที่มันเป็นสัตว์ป่าเวลาพระบิดาชำระโลกแล้วสัตว์เหล่านี้จะเข้าป่าไปหมดเลยครับทั้งหมาทั้งแมวถ้าเขารอดชีวิตได้จิตวิญญาณเขายังอยู่ครับเขาเป็นสัตว์ประจำโลกเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยที่เป็นผู้ช่วยเก็บเอานะเมล็ดพันธุ์ของหมาของแมวแม้กระทั่งตั๊กแตนของผึ้งเวลาพระบิดาจะชำระโลกเนี่ยโลกจะหายนะมากบางทีสัตว์เหล่านี้ก็จะตายพี่ๆน้องๆเขาก็จะเก็บเอาเมล็ดพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้โอเคไหมที่สามารถเอากลับมาคืนยังโลกได้จะเอาไปไว้ที่อื่นก่อนชั่วคราวท่านไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับสัตว์ทั้งหลายมันตกใจตายอย่างหมาเนี่ยหูเขาจะได้ยินเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินนะสัญญาณคลื่นความถี่สูงเนี่ยโซปราโนเหนือโซปราโนจนแก้วแตกแก้วหูหมาก็จะแตกหมาก็จะหูหนวกตายแล้วมนุษย์จะเหลืออะไรครับถ้าไม่มีกฤตสติถ้าไม่รักพระบิดาไม่ศรัทธาเราอย่าฝันเลยครับถ้าไม่ใช่ถูกคัดไว้จะไม่ถูกปิดมิติหรอกแก้วหูแตกสติแตกแน่นอนเราก็ไม่อยากพูดแล้วขู่เดี๋ยวหาว่าจูงใจให้มาหาจิตจักรวาลไม่ตอนนี้จิตจักรวาลสถานธรรมยังสร้างหอพระคัมภีร์สร้างหอประชุมใหญ่เพื่อประกาศศาสนาของทั้งโลกเลยทุกศาสนาเนี่ยที่จิตจักรวาลจะกล่าวเนี่ยมันยังไม่ได้ยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะรอสตังค์ด้วยแล้วก็รอแบบที่ออกแบบเพื่อให้มันสอดคล้องกับงบประมาณที่พอจะมียุคโควิดแบบนี้ใครๆก็แย่ทั้งนั้นก็ยังชะลออยู่นะเราก็เลยแอบบอกพี่ๆน้องๆให้รู้ตรงนี้นะการมีสังสารวัฏเป็นผลแห่งกรรมชั่วจึงทำให้เกิดทุกข์ประการที่6พี่น้องครับประการที่6เนี่ยเหตุแห่งทุกข์คือเป็นเพราะสอบตกบททดสอบ
บททดสอบถ้าพูดคำเต็มคือบททดสอบจิตสำนึกบททดสอบจิตสำนึกที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นถูกออกแบบวางแผนเขียนบทละครไว้เป็นบททดสอบตั้งแต่ภพชาติแรกที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านแต่ละคนเนี่ยอาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแปลว่าตั้งแต่ภพชาติแรกแล้วถ้ามาเกิด 60,000 ปีแล้วก็นั่นน่ะเขียนไว้ตั้งแต่ 60,000 ปีที่แล้ว

3รูปธรรมจะประชุมพร้อมกันที่วิหารสีขาวแล้วไปเลือกเอาบทละครที่พระบิดาทรงเก็บเอาไว้เป็นบทละครชีวิตไม่ต้องแต่งเองครับไปเลือกเลยชอบใจบทไหนบทไหนมันจะเหมือนคอนโดมิเนียมมีหลายห้องแล้วไปเลือกเอามาแล้วมานั่งประชุมกันในห้องเดียวกันว่าใครจะเลือกแสดงบทไหนอย่างไรเป็นผัวเมียกันเนี่ยจะมีนิสัยสันดานอย่างไรจะยื่นบททดสอบอะไรให้แก่กันอย่างไรในภพชาติแรกจะมีแต่บททดสอบบททดสอบนั่นแหละคือบทบาทการแสดงที่แต่ละคนต้องแสดงต่อกันเป็นการถ้าฉันเลือกบทนี้ผัวเลือกบทนี้ผู้จะมาเป็นสามีนะเลือกบทนี้บทบาทที่สามีเลือกจะเป็นบทบาทที่สามีเนี่ยยื่นให้ภรรยาเป็นผู้แสดงถ้าเป็นบทบาทที่ภรรยาแสดงในชาตินี้จริงๆแล้วเป็นบทบาทที่สามีเป็นผู้เลือกให้เป็นผู้เลือกให้ตัวเองได้เผชิญแต่ให้ภรรยาแสดงมันจะสลับบทบาทกันอย่างนี้ครับแม้กระทั่งลูกในครอบครัวท่านจำไว้ยังนี่เป็นอนุตตรธรรมใครมีเคยมีใครสอนท่านมีใครบอกท่านไหมไม่มีมันเป็นบทละครเขารู้อย่างเดียวชีวิตนี้คือละครโลกนี้คือละครนั่นแหละเขาพูดได้แค่นั้นแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรคือละครคุณบอกว่าละครหายอะไรขอโทษนะแม่งกวนตีนกูจริงๆอ่ะนะมันสร้างปัญหากูจริงๆมันบริเวณละครตรงไหนวะมันเป็นชีวิตจริงละครตรงไหนถ้าละครมันต้องอยู่ในทีวีใช่ไหมมันต้องอยู่ใน Netflix ถ้าเป็นละครมันเป็นการแสดงนี่ชีวิตจริงเว้ยกูจะไปเชื่อมึงได้ไงเพราะฉะนั้นมึงทำให้กูโกรธกูฆ่ามึงจริงๆด้วยนะบทละครเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าให้เมียเนี่ยเล่นบทกวนตีนกูเวลามาเป็นผัวเมียกันในภพชาติแรกนะเมียต้องเล่นบทละครกวนตีนกวนตีนผัวซึ่งบทละครที่เมียกวนตีนผัวเป็นบทละครที่ผัวเป็นคนเลือกให้เมียแสดงเพื่อช่วยทดสอบจิตสำนึกของกูหน่อยว่าจิตสำนึกแห่งรักเนี่ยที่สร้างครอบครัวเนี่ยกูรักมึงอ่ะเป็นผัวเป็นเมียกูรักมันจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงอ่ะมึงกวนตีนกูอย่างไรกูจะอดทนอดกลั้นให้อภัยกับมึงได้แต่นี่เป็นไงพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นไงฮะเมียกวนตีนสุดโต่งเมียเล่นเก่งมากเลยไอ้ผัวแม่งก็เล่นเก่งมากนะฆ่าเมียตายทำร้ายเมียโกรธเมียทะเลาะกับเมียจนเลิกกันหย่าร้างกันครอบครัวแตกบ้านแตกเพราะอะไรครับเพราะสอบตกบททดสอบเมียก็เหมือนกันนะตลกให้เกียรติผู้หญิงนะเลยยกตัวอย่างว่าผัวสอบตกจากการที่เมียแสดงเมียชอบเล่นไพ่เนี่ยเมียชอบเล่นไพ่เล่นไฮโลชอบเล่นการพนันเนี่ยฝาบ้านก็เลยไม่มีเงินเท่าไหร่เอาไปเล่นการพนันหมดแล้วปรากฏว่าเป็นไงทั้งผัวทั้งเมียมันเสือกเลือกบทละครแบบเดียวกันมาผัวก็ชอบแบบเดียวกันมันเลยไปด้วยกันได้ฝาบ้านไม่มีฝาประตูส้วมก็ไม่มีประตูส้วมก็ไม่มีมันเลยยากจนข้นแค้นกันตลอดเห็นไหมครับพี่น้องครับพอสอบตกบททดสอบแล้วเนี่ยนะเป็นไงจึงต้องมาเผชิญชะตากรรมร่วมกันบททดสอบคือชะตาชีวิตเห็นไหมบททดสอบคือชะตาชีวิตถ้ารักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นมีเมตตาทำไม่ได้มนุษย์สองคนผัวเมียนั้นจิตวิญญาณสองตนนั้นไม่สามารถที่จะใช้เมตตาธรรมช่วยค้ำจุนโลกได้ตามหน้าที่ที่จิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่กูตายแล้วกูไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่ทำประโยชน์ให้กับโลกทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณดันเสือกไม่คิดไม่ทำมาเกิดทำไมอ่ะเสียชาติเกิดใช่ไหมครับยังกลับเนื้อกลับตัวทันนะฮะที่เราพูดนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกมันเป็นอนุตตรธรรมท่านลองฟังสิมันเป็นเหตุเป็นผลไหมพระพุทธองค์ตรัสแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราอยากจะถามที่พวกนักพจน์นักบวชอะเอาเวลาไหนมาให้ความเมตตาธรรมเพื่อช่วยค้ำจุนโลกเอาเวลาไหนที่จะให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์นั่งอยู่คนเดียวแผ่เมตตาอยู่คนเดียวบางทีลืมแผ่เมตตาพอตายแล้วเวรกรรมเกิดครับเผาก็ไม่ไหม้ไฟหรือบางทีไม่เน่าสลายร่างกายไม่เน่าสลายเหี่ยวไปเรื่อยๆไม่เน่าด้วยนะหน้าขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันโลมาแปลว่าขนหน้าขาทันตาโลมาอุ้ยมันดำรงอยู่ได้ไม่หักไม่ผุไม่เปื่อยแล้วแถมทะลึ่งนะมันยาวขึ้นมาเรื่อยๆต้องโกนหัวโกนโหนกโกนเข่าโกนคิ้วโกนในขนตรงนั้นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่านั่งปฏิบัติธรรมมันสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วผลิตสร้างพลังงานบวกออกมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งตายแล้วยังเหลืออยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมเลยเพราะประจุไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าสถิตมันไปไหนไม่ได้แต่นานวันเข้ามันก็ค่อยๆเสื่อม

คนไปไหว้คนไปกราบซากศพที่นะไม่เน่ามันสลายคนศรัทธาใช่ไหมพอศรัทธาปั๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าจากศพนั่นน่ะศพศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะที่มีประจุบวกเยอะมันจะถูกจิตของไอ้คนที่ศรัทธาเหนี่ยวรั้งมาเป็นของตัวมันต้องนานน่ะถ้ามันมีเยอะต้องนานกว่าจะเน่าอยู่ในโรงแก้วหรืออะไรนั่นน่ะแต่คนไปกราบก็ได้บวกไปเราจึงไม่ขัดขวางหรอกคนไปทำอย่างเงี้ยก็เพราะว่าสร้างบวกด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปเอาจากที่อื่นไปเอาจากคนอื่นน่ะโอเคไหมต้องมาเผชิญชะตากรรมชะตากรรมนี่คืออะไรครับชะตากรรมก็คือผู้ที่เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมาที่เคยเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกในอดีตชาติในภพชาติแรกอ่ะที่เล่นบทละครด้วยชะตากรรมที่เขียนบทละครมาแล้วสอบตกบททดสอบรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นยังตีตาตาตีกันทำร้ายกันทำผิดต่อกันคิดชั่วต่อกันแล้วมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโกรธแค้นอาฆาตจึงต้องจับมือกันมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันหรือในชาติต่อมาแล้วไอ้บทละครที่จะแสดงต่อกันนั้นมันจะเป็นไปในลักษณะที่บิดเบี้ยวนิดนึงครับเช่นถ้าผัวโกรธเมียเมียโกรธผัวทั้งที่เป็นบทละครชีวิตที่เขียนด้วยกันมามันจะกลายเป็นเกิดมาเพื่อจะแก้แค้นเพื่อจะเอาคืนเพื่อแก้แค้นเพื่อจะเอาคืนกูกับมึงต้องมาเกิดเป็นผัวเมียกันอีกคราวที่แล้วนะเกิดสมมตินะเมียแสดงเต็มที่เลยนะผัวฆ่าเมียตายชาตินี้เมียจะต้องมาเกิดเป็นเมียกับผัวอีกแล้วกูจะแก้แค้นมึงหนักกว่าเดิมก็คือกูจะยั่วโมโหจะกวนตีนมึงมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพื่อจะทำให้ผัวเนี่ยเจ็บปวดมากกว่าเดิมเพราะมาแก้แค้นไงถ้าที่จริงๆแล้วผัวเกิดมาเนี่ยเพื่อจะต้องแก้ไขแต่ปรากฏว่าผัวสอบตกไม่แก้ไขครับเมียมายั่วโมโหหนักกว่าเดิมอีกคือเล่นแรงกว่าชาติที่แล้วชาตินี้ก็ชิบหายเลยครับทั้งครอบครัวเผื่อตายทั้งคู่นะกูฆ่ามันตายแล้วกูฆ่าตัวเองตายด้วยเลยเพราะกูกลัวกูติดคุกแล้วเป็นไงฮะก็ก่อกรรมหนักต่อไปอีกครับเกี่ยวกรรมมาเรื่อยยิ่งเกิดเวียนกายหลายภพชาติก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะหรือไม่งั้นก็ฝ่ายเมียเนี่ยอโหสิกรรมให้ฝ่ายเมียอโหสิกรรมให้นะไม่เป็นไรนะเป็นคนดีอ่ะมีธรรมะอโหสิกรรมให้ไอ้ผัวคนนั้นไอ้ผัวตัวนั้นก็โชคดีไปครับนึกออกไหมแต่ไอ้ผัวตัวนั้นอ่ะพอชาติหน้ามาเกิดมันต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะเป็นเมียบ้างแต่ผู้ชายจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงในชาตินี้แล้วเพราะเขาอโหสิเขาหลุดพ้นนะอโหสิกรรมแปลว่าไม่กรรมด้วยกันนะไอ้จิตวิญญาณของผู้ชายชาตินี้มันจะต้องไปเกิดเป็นผู้หญิงคือไปเกิดเป็นตัวเมียในชาติหน้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปเจอผู้ชายที่ยังสอบตกแบบเดียวกับไอ้ผัวในชาติที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปเจอคนที่มีคดีกรรมแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่จิตวิญญาณของผู้หญิงมาแก้แค้นเพื่อจะต้องเจอผู้ชายที่เขาสอบตกในอดีตชาติมาจัดการกับไอ้ผู้ชายที่สอบตกกับเมียตัวเองชื่อชาติถัดไปต้องมาเป็นผู้หญิงมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยครับเขาเรียกต้องมาเผชิญชะตากรรมมันถ้าชีวิตยังวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้คุณไม่รู้เบื้องหลังมันมาอย่างไรคุณทุกข์ไหมครับเห็นไหมถ้ายิ่งเลิกกันยิ่งหย่ากันเนี่ยส่วนมากหย่ากันไม่ดีๆหรอกครับแล้วก็มีความทุกข์กูนึกถึงมึงทีไรกูแค้นทุกทีแล้วถามว่าทุกข์ไหมล่ะไม่อธิบายยาวครับเพราะเรายังไม่ได้มาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมแต่เรามาบอกให้ฟังว่าเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนประการที่สองต้องมาเผชิญวิบากกรรมคำว่าวิบากกรรมหรือบุพกรรมแม่เหล็กเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของการที่ท่านจะต้องมาเจอบทเรียนเป็นกรรมที่ท่านกระทำต่อมนุษย์และสัตว์คนอื่นตัวอื่นโดยที่เขาไม่รู้ท่านทำเวรทำกรรมต่อเขาด้วยไม่รู้เช่นจิตตกสาปแช่งเขาด่าเขารับหลังโกรธเขารับหลังไม่ได้แสดงออกให้เขารู้เพราะฉะนั้นเขาไม่รับรู้เขาก็เลยไม่โกรธแค้นไม่มาเกี่ยวกรรมกับท่านกรรมนี้มันก็จะกลายเป็นวิบากกรรมของท่านเพราะอะไรเพราะจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านเองจิตวิญญาณของท่านต้องการให้ท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักสูงสุดเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยออกมารวมกันกับจิตหยาบเพื่อจะทำหน้าที่เป็นมนุษย์ด้วยตัวเองให้ได้ต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักเท่านั้นโดยจิตหยาบแต่ปรากฏว่าให้มาเป็นมนุษย์เพื่ออดทนอดกลั้นให้อภัยให้มีความรักความเมตตาแก่สรรพสัตว์สิ่งแวดล้อมและมนุษย์โลกทั้งหลายกลับไม่กลับมาโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทมาทำร้ายคนอื่นนี่เป็นการกระทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองจิตวิญญาณเลยซวยไปครับต้องเผชิญกับวิบากกรรมแปลว่ากรรมในชาตินี้ที่จิตหยาบทำต่อจิตวิญญาณเองเพราะคนที่ถูกกระทำอ่ะเขาไม่โกรธเขาไม่เอาเรื่องเพราะเขาไม่รู้หรือเขารู้แต่เขาอโหสิกรรมให้ก
รรมนั้นก็ยังต้องรับตายแล้วต้องกลับมาเพื่อชดใช้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ชดใช้เพื่อเรียนรู้กรรมนั้นโดยการเป็นด้วยการป่วยด้วยการเป็นกรรมนั้นนึกออกไหมเช่นถ้าชาติที่แล้วเนี่ยชอบอิจฉาริษยาคนอื่นชาตินี้เกิดมาตาเขถ้าคนเขาแนะนำเขาตักเตือนเขาสอนในสิ่งที่ดีชวนให้ไปสวรรค์นิรันดรคือกลับไปกราบพระบาทพระบิดาเขาชี้ทางสวรรค์ให้กลับไปก้าวล่วงเขาไปดูถูกเขาไปนินทาว่าร้ายเขานั่นนอกจากเหงือกจ๋าฟันลาก่อนตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยอันควรและนอกจากจะเป็นคนที่ลมหายใจหรือปากเหม็นอมลูกอมไปหาหมอรักษากลิ่นปากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะมันหายใจออกมาจากข้างในไม่ใช่ที่ปากทำให้เป็นไงรังเกียจใช่ไหมเพราะปากเสียไงทำให้คนรังเกียจสารพัดจะป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอยู่คือเขาเรียกว่าต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นนะถ้าจิตป่วยนะก็จะนึกแต่เรื่องชั่วๆนึกแต่เรื่องชอบไม่เป็นนึกแต่เรื่องชั่วๆพอนึกชั่วก็จะพูดชั่วก็ทำชั่วชีวิตก็จะหมองมัวหม่นหมองชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นคือการเผชิญกับชะตากรรมที่คนรอบข้างเขาให้อภัยแต่จิตวิญญาณให้อภัยไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะล้วนเป็นความจริงทั้งหมดต้องแก้ไขเท่านั้นประการที่3ต้องมาชดใช้หนี้กรรมต้องมาชดใช้หนี้กรรมนี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันมีอาการป่วยทางกายหนักหนามากๆก็ต้องชดใช้หนี้กรรมเช่นขาด้วนต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าไม่มีขาด้วนเนี่ยเป็นยังไงตอนมีขามีเท้าเขาเอาไว้ใช้สร้างสรรค์ในสิ่งที่มีประโยชน์แต่กลับไปเตะก้านคอบุพการีพ่อแม่ตัวเองคอหักตายเตะเมียเตะผัวตายนะมันก็ต้องขาด้วนดิเพราะว่าผู้ที่มีพระคุณเราเนี่ยพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือเพื่อนรักเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราจะไปทำร้ายเขาได้ไงใช้ตีนไปทำร้ายขาด้วนใช้มือทำร้ายมือด้วนมือกดมืองอแต่ถ้าไปลักขโมยนิ้วก็จะเกินจาก5นิ้วก็จะเป็น6นิ้วเพราะว่าไปลักขโมยของเขาหรือบางทีก็นิ้วกุดเลยเพราะไปทำให้เขาเสียหายไปลักเขานิ้วไม่เกินนะแต่นิ้วกุดเพราะไปทำให้คนอื่นเขาขาดนิ้วเกินก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้าที่โกงตาช่างที่ขายของเอาเปรียบคนอื่นโกงราคาคนที่ซื้อเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมเนี่ยกรรมเหล่านี้เป็นวิบากกรรมทั้งนั้นที่ต้องมาชดใช้ในภพชาติถัดไปแล้วท่านกลัวว่าการมีภพชาติเป็นทุกข์กูเลยไม่อยากมาเกิดอีกแล้วไม่รู้วิธีว่าทำไงจะไม่เกิดแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกก็คืออย่าตายอ่ะทำยังไงอ่ะแต่ไม่คิดเห็นไหมฮะเห็นไหมเขาเรียกว่าหลงเลยครับหลงทางเลยครับนะอ่ะประการที่สี่ต้องมาเผชิญเคราะห์กรรมเคราะห์กรรมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยพระบิดาต้องการให้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันท่านอยู่ในสังคมเนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่ลูกเนี่ยเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าคนอื่นๆในครอบครัวเราไม่ว่าพ่อเราแม่เราลูกเราหรือผัวเราเมียเราเนี่ยเขามีความทุกข์อยู่เราจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้ไหมหรือในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานในทีมงานเนี่ยเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าเพื่อนร่วมงานของเราทุกคนเขามีความทุกข์เป็นไปไม่ได้ประเทศชาติเราก็เหมือนกันเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวในประเทศนี้โดยที่คนส่วนใหญ่ในประเทศชาติเนี่ยเขาลำบากเขาเดือดร้อนเขามีความทุกข์อยู่มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่หรือไม่หรือถ้าท่านมองโลกให้กว้างอย่างเราเนี่ยอาสาพระบิดามาก่อนเวลาเพราะรู้ว่าเราจะสุดท้ายต้องทำสงครามระหว่างกับมอดโดยที่มนุษย์โง่ไม่รู้อ่ะน่าสงสารไหมถ้าเรารู้เราต้องรีบมาเพื่อมาช่วยแต่มนุษย์โลกไม่รู้หรอกว่าเรามาช่วยอะไรยังไงนะมองว่ามาเสือกเรื่อยก็ช่างมันเรามาทำหน้าที่มาช่วยนะมีตาแต่ไม่มีแววนะมีหูแต่เหมือนไม่มีก็เรื่องของคนนั้นแต่เราถือว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วเราก็มีความสุขช่วยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นต้องมาเผชิญเคราะห์กรรมเนี่ยเพราะอะไรครับเช่นถ้าคุณอยู่ในถ้าเป็นปลาอยู่ในตะข้องเดียวกันถ้าปลาตัวหนึ่งมันตายจะตายเพราะอะไรก็ตามจนเน่าคุณเป็นปลาที่อยู่ในตะข้องเดียวกันนั้นคุณก็ต้องได้รับความเน่าเหม็นนั้นไปร่วมกันกับปลาตัวอื่นที่ยังไม่ตายรวมทั้งเน่าเหม็นไปพร้อมกับปลาตัวที่ตายจนเน่านั้นด้วยคุณจะปฏิเสธไม่ได้พระบิดายอมออกแบบนี้ไว้เพื่อท่านได้มีสติและได้มีความคิดว่าเด็ดดอกไม้มันสั่นสะเทือนถึงดวงดาวนะแปลว่าคนหนึ่งเนี่ยทำพฤติกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าดีหรือด้อย
บนโลกใบนี้ไม่ว่าในสังคมไหนในบ้านหลังคาไหนก็ตามมันจะทำให้ทั้งองค์กรเช่นถ้าลูกชั่วพ่อแม่ของลูกก็จะพลอยชั่วหมองมัวไปด้วยใช่ป่ะถ้าลูกเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดพ่อแม่ก็จะได้รับการชื่นชมทำนองเดียวกันนะไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรไปไกลหรอกใช่หรือไม่ใช่ไหมเพราะเวลาคุณมาเกิดเป็นมนุษย์เคยได้ยินไหมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งค่าเงินบาทตกแล้วประเทศไทยเราลดค่าเงินบาทมันสะเทือนไปทั้งโลกเลยเศรษฐกิจการเงินของโลกสะเทือนไปทั้งหมดเพราะเกิดโรคต้มยำกุ้งท่านจำได้ไหมนี่คือบทเรียนที่เป็นเคราะห์กรรมที่มีประเทศไทยนะโดยนักการเมืองของไทยเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ในครั้งกันนั้นแล้วมันทำให้สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยแปลว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันสั่นไหวไปทุกประเทศทั่วโลกนี่คือคำว่าเคราะห์กรรมถึงแม้ค่าของเงินบาทที่ตกต่ำมีไอ้พ่อมดการเงินบางคนมันโจมตีการเงินของประเทศโจมตีการเงินของประเทศเราแล้วจนเกิดปัญหาขึ้นมาก็ตามแต่มันเขาโจมตีประเทศไทยแต่มันสั่นไหวไปทั้งโลกท่านว่าจริงไหมนี่เป็นวิธีการหากินวิธีการหาเงินเพื่อเอามาสร้างอำนาจให้กับตัวเองและพวกตัวซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเหมือนกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ต้องการหาอำนาจเพื่อจะกลุ่มคนทั้งโลกและไม่ใช่กลุ่มเปล่านะกูจะควบคุมพฤติกรรมของคนทั้งโลกด้วยเทคโนโลยีเขาทำถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มคนพวกไหนหรอกก็ไอ้พวกมอดพวกมารตั้งแต่สมัยแอตแลนติสมาจนถึงชาตินี้พระบิดาเปิดโอกาสให้มาเกิดใหม่ก็ยังเลวเหมือนเดิมเราไม่อยากพูดมากท่านค่อยๆดูไปไม่อยู่ในห้องเรียนนี้จะไม่มีทางรู้ข่าวสารหรอกก็จะได้เห็นกับตาแต่จะถูกตบตาจะถูกตบตาแม้จะเห็นกับตาก็เลยไม่ได้รู้ความจริงพี่น้องครับต้นเหตุแห่งทุกข์ประการที่7อย่างนะที่มันบอกหลอนทุกเลยหันไปทางไหนก็ทุกทั้งที่ลืมนึกว่าเกิดจากกูเองทั้งนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าต้องพึ่งตัวเองเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองจะให้คนอื่นมาช่วยเราไม่ได้หรอกต้องทำที่ตัวเองเพราะการยึดมั่นถือมั่นพี่น้องครับการยึดมั่นถือมั่นแล้วทำให้เกิดความทุกข์คืออะไรยึดติดในอัตตาแห่งตนอย่างนี้ก็ได้อีโก้สูงเรียกว่าหลงตัวเองอ่ะยึดติดในตัวกูของกูไว้มึงอย่าเสือกนี่เป็นเขตที่ดินของกูมึงอย่าลุกลามลุกล้ำนี่เป็นอธิปไตยของกูสิทธิเสรีภาพของกูมึงอย่ากูล่วงละเมิดไม่ได้กูไม่ยอมเด็ดขาดเช่นนี่หัวเกือกของกูถึงแม้มึงอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาเหยียบหัวเกือกกูหรอกแค่มึงถูกเขาเบียดเสียดยัดเยียดแล้วเซเซแทะแทะแล้วมาเหยียบหัวเกือกกูจะชักมีดมาเสียบพุงมึงเห็นพุงมึงเป็นกระบอกอะไรนะเป็นที่เสียบมีดปลอกมีดนะไปได้เหยียบหัวเกือกกูไม่ได้กูถือเหลือกูนั่งอยู่เนี่ยนะเด็กเมื่อวานซืนอะมันเดินข้ามหัวหรือผู้ใหญ่ก็ได้เดินข้ามหัวกูโกรธมากลุกขึ้นกูเตะแม่งเลยทำไมไปทำอะไรมึงเจ็บตอนไหนไม่เจ็บหรอกแต่มึงเสือกเดินข้ามหัวกูไม่ให้เกียรติกูไม่เคารพกูเห็นไหมครับมันเจ็บตรงไหนครับมันเจ็บที่ใจไงเพราะอะไรเพราะจิตใจของมันเนี่ยมีอีโก้สูงมีอัตตาสูงนะเวลาทำอะไรผิดตัวเองเป็นผู้อาวุโสแต่ไม่มีแม้แต่คำเดียวที่จะใช้คำว่าขออภัยครับขออภัยค่ะขอโหสิกรรมนะไม่ฮะกูเสียฟอร์มกูเป็นผู้อาวุโสกูต้องทำไม่ผิดก็แปลว่ากูต้องไม่ทำผิดคำว่าไม่ทำผิดว่ากูทำผิดแต่กูจะไม่ยอมรับผิดมึงเป็นเด็กเป็นเล็กมึงต้องยอมกูมึงเป็นเด็กเนี่ยอีโก้สูงเพราะยึดติดในตายแห่งตนแบบนั้นแล้วทุกข์ไหมล่ะถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยมีความทุกข์ไหมทุกข์สิเพราะลูกน้องไม่รักลูกน้องไม่ครบลูกน้องไม่ตั้งใจไม่เต็มใจในการทำงานเพื่อช่วยให้นายประสบความสำเร็จไม่ช่วยให้นายประสบความสำเร็จแปลว่าให้งานของฝ่ายเราเนี่ยประสบความสำเร็จก็ลูกน้องไม่ช่วยซวยไหมล่ะทุกข์ไหมล่ะจริงไหมยึดติดตัวเองแล้วถือตัวเนี่ย
ใครเดินข้ามหัวไม่ได้กูโกรธกูไม่พอใจใครเหยียบหัวไม่ตีนเหยียบหัวเกือกกูจะเอาเรื่องเขาใครพูดก้าวล่วงหน่อยเดียวทั้งที่บางทีเขาเข้าใจผิดก็โกรธแล้วถือแล้วจะเป็นจะตายแล้วแตะไม่ได้ไม่สะดุ้งก็สะดิ้งสะดุ้งเนี่ยเป็นทางลบสะดิ้งเนี่ยออกไปในทางบวกมันไส้ถ้าสะดุ้งนี่มันจะเอาเรื่องมันตกใจมันสะดุ้งมันจะเอาตายเลยนะมนุษย์มันอย่างเงี้ยมันถ้าท่านรู้ว่าเหตุมันมาจากตรงนี้ก็จัดการที่ตัวเองซะประการที่2ยึดติดว่าเป็นของตนตะเกียยึดติดในตัวเองยึดติดว่าเป็นของกูของกูห้ามแตะไม่ได้ถ้าหยิบเอาไปก่อนที่จะได้รับอนุญาตถึงแม้มึงจำเป็นเช่นเขาปวดท้องอีปวดท้องอี้จะเข้าส้วมแล้วเขาเนี่ยหาทิชชู่หากระดาษชำระไม่ทันเอาไว้เช็ดก้นนะฮะขอโทษนะยกตัวอย่างของใกล้ตัวเนี่ยเห็นของคนอื่นอยู่เขาวางอยู่ยังไม่รู้ของใครนะแต่กูทนอั้นอี้ไม่ไหวนะกูก็คว้ามันเข้าส้วมปรากฏว่าไอ้เจ้าของทิชชู่เนี่ยที่มันถืออัตราสูงเนี่ยว่าเป็นของตนเนี่ยมาหาเอ้ยกูจะเข้าส้วมแล้วทิชชู่กูหายไปไหนวะชิบหายกูจะเข้าส้วมเนี่ยกูเดือดร้อนก็โวยวายเสียงดังจนทั้งไอ้คนที่ถือทิชชู่ไปอยู่ในส้วมได้ยินบอกขอโทษขอโทษตะเกียเราอั้นอี้ไม่ไหวเราเลยรีบคว้าทั้งม้วนเลยถือติดม้วนในห้องน้ำโอ้นี่โกรธมากจะกระโดดถีบฝาส้วมอ่ะนะเพื่อจะเอาทิชชู่เพราะว่าไม่เห็นแก่คนอื่นที่เขาปวดอึเหมือนกันนะปวดอึก่อนเอามาแล้วก็เขาพลาดตรงที่หิ้วไปทั้งม้วนแต่จะดึงไปแค่บางส่วนก็ให้อภัยเขาไม่ได้เพราะมีอัตราตัวกูและของกูสูงอย่างนี้ทุกข์ไหมครับทำให้จิตเสียสมดุลงุดหงิดอารมณ์เสียไอเวนี่แม่งเสือกไม่รู้จักกาลเทศะมาเอาของกูไปของมึงทำไมไม่พกติดตัวใครจะไปรู้ล่วงหน้าว่าจะปวดท้องอี้ล่ะจะได้พกทิชชู่หรือกระดาษชำระใส่กระเป๋าเพราะห้องน้ำสาธารณะบางทีไม่ค่อยมีทิชชู่พวกนี้หรอกใช่ไหมให้เช็ดให้ชำระให้ทำความสะอาดอะไรแบบนี้นะนี่เรายกตัวอย่างนะประเทศที่ยังไม่ค่อยเจริญนะถ้าเป็นประเทศเจริญแล้วอย่างเมืองนอกนะนอกจากไม่ต้องใช้ทิชชู่เขาใช้น้ำฉีดล้างเขาใช่ไหมและไอตัวฉีดมันเลื่อนเข้ามาฉีดให้เลยไม่ต้องไปจับหัวฉีดให้มันเลอะมือให้มันติดเชื้อโรคเลยด้วยซ้ำใช่ไหมแต่บ้านเราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะใช่ไหมยึดว่าเป็นของตนประการที่3ยึดติดในมายาว่าเป็นอัตตาไปหลงยึดติดในมายาว่าเป็นอัตตาท่านรู้ไหมครับพระบิดาทรงบอกเราว่าที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะสอบตกขันห้าโดยเฉพาะเวทนาขันเนี่ยพอมองสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยท่านไปเกิดความรู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกชังไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านไปหลงผิดคิดว่าไอสิ่งที่ท่านเห็นไอรูปธรรมที่ท่านเห็นเนี่ยมันคืออัตตามันคือตัวตนที่แท้จริงท่านเลยไปหลงยึดติดกับความสวยยึดติดกับความงามยึดติดกับกลิ่นหอมยึดติดกับรูปลักษณ์อะไรแบบนี้ท่านไปยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันเลยกลายเป็นอัตตากลายเป็นมีตัวตนขึ้นมาทั้งที่จริงๆนะมันเป็นแค่มายาเพราะตัวตนที่แท้จริงมันเร้นอยู่ข้างในเหมือนอย่างที่พระบิดาเคยเมตตาพวกท่านให้เรายกตัวอย่างว่าท่านเดินไปตามถนนเนี่ยท่านสะดุดก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยท่านอย่าไปหลงผิดคิดว่าไอ้ก้อนหินหนึ่งก้อนนั้นเป็นสรรพสิ่งหนึ่งหรือเป็นตัวตนที่แท้จริงก้อนหินนั้นน่ะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในไอ้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในก็คือแก่นแท้ของก้อนหินคือพลังงานและพลังงานนั้นมันมีคุณสมบัติของมันเป็นอย่างไรมันก็จะสะท้อนเป็นเงามายาให้ปรากฏออกมาเป็นก้อนหินที่อยู่ข้างนอกเช่นถ้ามันมีความสามารถในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งพลังงานนะที่เป็นแก่นแท้ในก้อนหินนั้นที่เรียกวิญญาณนะมันมีความสามารถในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งสูงไอ้ก้อนหินก้อนนั้นก็จะเป็นก้อนหินที่แข็งมากเท่านั้นทุบแตกยากแต่ถ้าความรักหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของพลังงานของแก่นแท้ในก้อนหินนั้นในหินก้อนนั้นหรือในรูปธรรมนั้นน่ะมันมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งน้อยหินก้อนนั้นมันจะไม่แข็งเป็นหินแต่มันจะเป็นหินเปราะเคาะป๊อกก็แตกร้าวหรือก็หลุดลุยออกมาเป็นผุยผงได้นี่คือสิ่งที่เราอธิบายคร่าวๆให้ท่านเห็นว่ามันคือมายาแต่ท่านไปเห็นสีของก้อนหินก้อนหินก้อนนั้นวัตถุก้อนนั้นท่านไปเห็นสีท่านได้กลิ่นนะท่านเห็นว่ามันสวยงามท่านปรุงแต่งมันขึ้นมาจนเป็นอัตตาจนมีตัวตนขึ้นมาท่านก็เลยไปหลงกับมายาตรงนั้นคิดว่ามันเป็นรูปก็คือรูปธรรมแท้จริงแล้วมันคือเงาท่านเลยจี้ปล้นกันฆ่ากันตายเพราะท่านมองว่ามันคือเพชรที่มีมูลค่ามันคือทองคำที่มีราคา
ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างไว้แล้วแก่นแท้ของมันที่แท้จริงก็คือพลังงานก็เหมือนกับไอ้มนุษย์ต่างดาวสมัยหมื่นๆปีก่อนนู้นก่อนที่พี่พรีเดียนจะส่งมนุษย์มายังโลกพวกมันเสือกมาเจอโลกก่อนใช่ไหมแล้วก็มาแย่งสมบัติกันบนโลกนี้มาแย่งทรัพยากรธรรมชาติบนโลกนี้ที่พระบิดาสร้างเอาไว้เผื่อว่าในยุคพลังงานใหม่พระบิดาไม่ต้องสร้างอีกสร้างครั้งเดียวให้มันมีอยู่บนโลกมันจะเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่สามารถเอามาใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างยานพาหนะที่จะเดินทางจากโลกไปท่องจักรวาลได้โดยเฉพาะไปยาวดาวพุธนะพระบิดาก็ทรงสร้างสิ่งนั้นเอาไว้ให้เราเนี่ยมาเกิดแล้วให้มาบอกมนุษย์ว่าให้เอาสิ่งนี้มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเป็นยานพาหนะเพื่อจะโคจรไปในจักรวาลท่องจักรวาลเหมือนพวกเอเลี่ยนทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่พวกมันทำได้มนุษย์โลกก็ทำได้แต่ตอนนี้เรายัง พวกเรายังเวียนตายเวียนเกิดอายุยังไม่ถึงแซยิดก็ตายแล้วอ่ะใช่หรือไม่มันก็มาทำสงครามแย่งไอ้สิ่งนั้นกันแล้วก็สงครามที่มันแย่งสร้างกันมันเสือกทะลึ่งนะมันเป็นไฮเทคโนโลยีมันเลยสร้างสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาก็เหมือนมนุษย์เรานะทดลองสร้างนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วคนทั่วไปคิดว่าเจ๋งแต่ความจริงไม่ใช่นะอิมพอร์ตวิชามานมาจากมอดฮิโรชิมาก็เลยชิบหายหมดนางาซากิก็ชิบหายหมดทั้งเมืองระเบิดปรมาณู2ลูกถามว่าได้ความรู้มาจากไหนคิดเองได้เหรอ มันมนุษย์ส่วนมากหลงตัวเองว่าเก่งหลงตัวเองว่าเก่งนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้นะโอ้ยวันใกล้ๆวันชำระโลกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะบอกท่านว่าทำไมพระบิดาเวลาชำระโลกครั้งสุดท้ายคาบสุดท้ายทำไมจึงต้องให้โลกมืดทั้งโลกมืดถึง56วันของโลกถึง8ราตรีของพระบิดา1ราตรีคือ7วัน7คืนทำไมต้องให้โลกมืดพร้อมกันถ้าที่จริงๆมันต้องมืดคนละด้านใช่ไหมพี่น้องนี่มืด8ด้านเลยนะ8ทิศมืดหมดทำไมเหรอครับเรามีคำตอบแต่ไม่ใช่วันนี้ที่จะตอบใครไม่ได้เข้าจากห้องเรียนนี้หลุดออกไปจากห้องนี้เพราะทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักไม่เป็นนักเรียนที่แท้จริงไม่ต้องการสร้างสังคมอุดมปัญญาเพื่อปรารถนาจะหลุดพ้นอย่างแท้จริงจะถูกคัดออกคือถูกคัดทิ้งจะไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้หรอกเราจะค่อยๆจัดบทเรียนมาให้กับพระบิดานะร่วมกับพระบิดาจัดบทเรียนมาให้พวกท่านเรายืนยันว่าทุกคำกล่าวของเราเป็นความจริงเป็นความจริงแม้กระทั่งเมื่อ 2-3 วันนี้เห็นไหมครับเมื่อ7ปีที่แล้วเราอุตส่าห์เอาหลักฐานดาวเทียมของต่างประเทศซึ่งคนไม่เห็นไม่รู้เป็นดาวเทียมออสเตรเลียนะฮะขอคนพบขี้เถ้าขี้เถ้าของภูเขาขี้เถ้าที่เป็นผงนะครับเขาตรวจพบว่าอยู่ในอ่าวไทยนึกออกไหมคุณน่ะถ้าเวลาปวดท้องขี้อ่ะคุณไปขี้อยู่ตรงไหนหลักฐานคือขี้ของคุณมันจะอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมครับวันนี้พูดหยาบไปหน่อยเราเอาภาพแผนที่และเป็นแผนที่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาทำออกมาเป็นภาพอ่าวไทยและมีพิกัดจุดแดงๆว่าตรงนี้แหละที่เจอขี้เถ้าภูเขาไฟเราก็เอาข่าวนั้นมาประกาศเพราะอะไรเพราะเรารู้จากพระบิดาว่าในอ่าวไทยก็จะเกิดภูเขาไฟถ้าท่านดูแผนที่โลกวงแหวนแห่งไฟมันห่างจากอ่าวไทยประเทศไทยเราไม่กี่ร้อยไม่พันกว่ากิโลแต่ถ้าลอดใต้ด้ามขวานไปฝั่งตรงข้ามทะเลอันดามันมีภูเขาไฟที่ปรากฏอยู่ ชื่อภูเขาไฟอะไรนะน้องบุญธรรมที่ทะเลที่อันดามันมีภูเขาไฟอยู่ลูกหนึ่งใช่ไหมวันดีคืนดีก็ปะทุแล้วห่างจากจังหวัดระนองยังมีรูอีกรูหนึ่งนะที่ต่อไปมันจะมีลาวาพุ่งขึ้นมาภูเขาไฟไม่จำเป็นต้องเป็นภูเขาสูงพี่น้องครับขอให้มันมีลาวาพ่นออกมาจากใต้แผ่นโลกนั่นก็เรียกว่าภูเขาไฟแล้วเพราะเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลเราจะเห็นไหมเล่าโอ้โหตอนนั้นพอเราเขียนไปแล้วเราบอกว่าหลักกิโลเมตรที่344นะถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่344บริเวณใกล้ๆแถวนั้นนะนะจะมีภัยให้ระวังนะโอ้โหกลายเป็นไวรัลของประเทศไทยเลยครับแรกๆก็ไม่ไวรัลเท่าไหร่ปีแรกที่เราพูด2014 2015ประมาณเนี้ย
ปรากฏว่าโอ้ข่าวโทรทัศน์ทุกช่องที่ไม่ใช่ดาวเทียมนะตอนนั้นดาวเทียมยังไม่มีโอ้ใส่เราแหลกเลยแล้วก็ไปเอาแผนที่อีกอันนึงที่มันใกล้เคียงกับไอ้แผนที่ที่เราเอามาจากฝรั่งออสเตรเลียที่เขาตรวจพบอ่ะเรามาบอกว่าด้ามขวานจะหัก3ท่อนนะและบริเวณที่ต้องระวังก็คือตรงนี้แล้วเวลาจะเกิดมันจะเกิดตอนตี2นะแล้วก็ถ้าจะเตือนนะไม่ต้องกลัวถ้าเป็นลูกรักพระบิดาพระองค์จะเตือนให้ท่านสังเกตปะการังที่อยู่ก้นทะเลที่เป็นสีน้ำเงินมันจะขึ้นมาบนหาดเนื่องจากปะการังสีน้ำเงินน่ะมันไม่มีเยอะหรอกมันมีน้อยมากเลยแต่ช่างเทคนิคเขาจะเมตตาใครไม่ช่างสังเกตและใครไม่รู้ข่าวคราวจากกิจวัตรจะไม่สามารถจะทราบได้เราบอกว่ามันจะมีปะการังสีน้ำเงินไม่ว่าด้านอ่าวไทยหรือด้านอันดามันเพราะมันเป็นด้ามขวานเนี่ยถ้าเจอแม้แต่ชิ้นเดียวให้รีบบอกคนทุกคนนะแล้วรีบอพยพเราบอกอย่างนี้โอ้มันด่าเราใหญ่เลยครับมีนักวิชาการบางคนออกมาเถียงคอเป็นเอ็นโดยเฉพาะรุ่นแรก 2-3 คนบอกมั่วสิ่งที่เราพูดมั่วแต่คนไปบอกว่ามีภูเขาไฟในอ่าวไทยเราบอกว่าอาจจะมีเพราะมันพบขี้เถ้าแล้วเป็นไงตอนนี้ผ่านไป5ปีหรือเกือบ7ปีเมื่อ3วันก่อนโอ้โหทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ออกข่าวเต็มไปหมดอะไรมีฐานภูเขาไฟที่เป็นรูพุนเขาเรียกฐานภูเขาไฟไม่ใช่ขี้เถ้าแล้วคราวนี้เป็นฐานลอยมาติดบริเวณก้นอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชตรังนะสงขลาเนี่ยถ้าเราจำผิดขออภัยสุราษฎร์ด้วยบอกไม่รู้ตลอดแนวเป็นหินที่เป็นฟองๆแต่ลอยน้ำได้เขาเรียกว่าเป็นฐานภูเขาไฟอ้าวเราบอกแล้วเนี่ยช้างขี้คนขี้ขี้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นถ้าช้างเดินไปขี้ไปก็ดูสิว่าช้างไปทางไหนอ่ะขี้มันก็จะตามตูดมันไปทางนั้นนะครับและนี่ก็เหมือนกันนะแค่สัจธรรมง่ายๆเนี่ยนะกลัวจะเสียการท่องเที่ยวทุกวันนี้เป็นโควิด-19นะเราก็รักประเทศชาตินะแต่เราคิดว่าเรารักชีวิตของพี่น้องแถวนั้นมากกว่าเงินน่ะไม่ตายหาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หรือไม่ใช่อยากได้เงินมากจนตัวสั่นแล้วก็ให้คนที่ไปต่างประเทศมาเมืองคนต่างประเทศมาเมืองไทยหรือจากต่างประเทศกลับเข้ามาเมืองไทยเอาเชื้อโรคมาฝากพี่ๆน้องๆเนี่ยเพราะห่วงว่าจะได้ตังการท่องเที่ยวหรือจะเสียประโยชน์แต่ไม่กลัวประชาชนเสียชีวิตไม่รู้คิดได้ยังไงเราก็งงกันนะถ้าจะเอามาเนี่ยมันต้องมีกระบวนการหรือมีระบบที่ชัดเจนที่ป้องกันนะกันเอาไว้นะไม่ใช่ได้อย่างแต่เสียอีกหลายอย่างก็คือเสียชีวิตเนี่ยน่าอันตรายที่สุดนะมาก้าวล่วงเราว่าเรามั่วเรื่องภูเขาไฟแนวไทยไม่มีไม่เคยมีประวัติเราบอกแล้วไงแต่ก่อนสึนามิอ่ะเราบอกจะเกิดสึนามิเกิดคลื่นยักษ์ในทะเลเอาในอันดามันมหาสมุทรอินเดียก็มีไอ้พวกจอมยุทธเนี่ยนี่ขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวแต่มีประโยชน์กับท่านนะมีหลักฐานยืนยันบอกว่าเรามั่วแล้วเราบอกว่าระวังมันจะเกิดรอบ2นะพระบิดาก็เลยเมตตาให้มันเกิดรอบ2ขึ้นมาจริงๆแต่ไม่รุนแรงเพราะเขาบอกว่าสึนามิเนี่ยมันเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลไหวแล้วทำให้น้ำกระเพื่อมนะปกติแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะชนเข้าหากันมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นท่าเรือในแนวระนาบด้วยแนวระนาบมันก็บางทีก็นิดๆหน่อยๆมันก็ไม่เกิดผลแต่ถ้ามันสั่นสะเทือนในลักษณะขึ้นลงแบบนี้กับเพื่อมมันทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้แล้วเขาก็บอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดจากบริเวณแผ่นเปลือกโลกตรงนั้นเนี่ยที่มันขยับเป็นเพราะว่ามันสั่งสมพลังงานเอาไว้นานมากแล้วมันไหวเพราะมันปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยถ้าไหวครั้งนี้แล้วครั้งนั้นคนตายแสนกว่าศพนั่นไหวครั้งนี้แล้วมันจะไม่ไหวอีกมันกว่ามันจะสะสมพลังงานได้อีกนานมันว่านักวิชาเกินนะมันว่าเราอะเราเป็นลูกพระบิดาเราไม่ใช่นักวิชาการถ้าเป็นด็อกเตอร์เราเป็นด็อกเตอร์ของจักรวาลของจิตจักรวาลเราไม่ใช่ด็อกเตอร์ของโลกหรอกนะเพราะเรียนฟิสิกส์เราเรียนไม่เก่งหรอกเพราะเราเบื่อขยะแต่ก็จบมาได้ก็บุญแล้วนะเนี่ยมาว่าเรามั่วมโนใช่ไหมโอ้กล่าวหาเราแทบจะไปไม่เป็นเลยนะเราแทบจะโชคดีเนี่ยเราไม่ใช่คนดังไม่งั้นซวยไปแล้วโชคดีเราไม่ใช่คนดังมันเลยไม่มายุ่งอะไรกับเราแต่ข่าวนั้นไปจากเราแน่นอนตอนหลังปรากฏว่ายังไม่เกิน30วันเราบอกว่าให้มันพ้น30วันไปก่อนเถอะปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันซ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่รุนแรงเพราะอะไรครับเพราะช่างเทคนิคพี่ๆน้องๆเรากลัวเราจะเสียหน้า
พราะไอ้พวกนั้นน่ะมันมีใบปริญญาทางโลกยืนยันปรากฏว่ามีแผ่นดินไหวซ้ำไม่ใช่เกิดการสะสมพลังงานอยู่แล้วคายมาเรื่อยคายมาเรื่อยไม่หมดสักทีเพราะมันแรงไปแล้วมันไหวแรงไปแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่เคยโจมตีเรามันพูดออกอากาศคุณไปหาคำพูดได้สงสัยว่าพวกเราคงต้องมานั่งศึกษาพิจารณามานั่งทบทวนกันใหม่เรื่องแผ่นดินไหวในทะเลแล้วเกิดคลื่นสึนามิกันซะแล้วเห็นไหมครับนี่เราพูดความจริงนะไม่ได้เอาดีใส่ตัวเรื่องอดีตละนี่เราพยายามจะพูดเรื่องอนาคตให้ฟังเข้าใจเราบอกเลยครับไม่ต้องขุดคอคอดหรอกเดี๋ยวจะมีช่างเทคนิคมาขุดให้เองไม่ต้องเปลืองงบประมาณเข้าใจไหมครับการพูดเรื่องขุดคอคอดมันเป็นแผนทางการเมืองเป็นแผนการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ประชาชนพี่น้องไม่รู้หรอกรู้แต่พวกที่อยู่บนเวทีที่เขาเล่นละครกันนะพี่น้องครับมันยังมีสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้อีกเยอะครับที่พระบิดาไม่ให้เราพูดก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ครับแต่บางอย่างไม่ใช่หน้าที่บางอย่างมันก็สมควรที่พี่ๆน้องๆจะต้องได้รับชะตากรรมบ้างเพราะมันเป็นบทเรียนก็มีเป็นบททดสอบก็มีใช่ไหมเป็นเคราะห์กรรมก็มีมันเป็นบทเรียนทั้งนั้นนะโอเคไหมนะนี่เราก็เล่าให้ท่านฟังปรากฏว่าเกิดเยอะแยะตอนนี้คนเริ่มเชื่อแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้ามันปรากฏในอ่าวไทยคราวนี้ไม่ใช่ขี้เท่าแล้วนะเว้ยมันเป็นฐานแล้วนะเว้ยแล้วคุณคิดว่าสเต็ปต่อไปมันจะเป็นอะไรครับที่จะให้คุณเห็นนะครับใช่หรือไม่ต่อไปจะเป็นอะไรครับขี้เท่าก็มาแล้ว 5-6 ปีที่แล้วขี้เท่ามาปีนี้เป็นฐานถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะไปหาข่าวเก่าๆดูว่าแค่ 2-3 วันที่ผ่านมาหรือไม่งั้นก็คลิกไปข้างล่างครับวิสุทธิปัญญาเนี่ยเราก็มีรูปให้ดูคลิกดูเราก็เอาจาก TNN นะ16มานะต้องขอบคุณพิยะนะฮะที่อยู่ตรงนั้นนะนะรู้ว่าเราเอามานะแต่เราไม่ได้ thank you แต่เราเครดิตว่าเป็น TNN 16จะได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้โกหกใช่ไหมทุกอย่างไม่รอดพ้นพระเนตรพระกันของพระบิดาหรอกเนี่ยเอานะอ่ะมาดูประการต่อมาต้นเหตุแห่งทุกประการที่8เราพูดแบบหยาบๆให้ฟังนะฮะลำเลิกให้ฟังด้วยเพราะปฏิเสธความมีเหตุผลเพราะคุณเป็นคนไม่ยอมรับเหตุผลคุณจึงทุกข์ไม่ว่าเหตุผลของตัวคุณเองหรือเหตุผลของคนรอบข้างคุณไม่ยอมรับคุณจึงทุกข์ทุกวันนี้คุณยังทุกข์เพราะคุณไม่ยอมรับว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้ามีจริงคุณเลยไปคิดว่าพระพุทธเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณน่ะเป็นซอร์สเป็นครีเอเตอร์เป็นเอเลียนคือมอดคุณเข้าใจไหมเพราะคุณปฏิเสธความมีเหตุผลเราอธิบายความอย่างมีเหตุผลว่าอย่าดับขันห้าเหตุผลคืออะไรเราอธิบายทั้งหมดแต่ไม่ยอมรับฟังเป็นคนไม่ยอมรับฟังไม่ยอมคิดด้วยหลักอิทัปปัจจยตาของพระพุทธองค์ไม่ได้เอามาใช้เลยเชื่ออย่างเดียวเชื่อตามกันมาไม่กล้าคิดไม่กล้าพิจารณาแล้วก็ไม่กล้ารับฟังความรู้ใหม่ที่แตกต่างพิสูจน์สิก่อนจะปฏิเสธสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยพิสูจน์สิว่ามันไม่จริงตรงไหนมันเท็จตรงไหนมันพิสูจน์ไม่ได้ตรงไหนใช่ไหมเราบอกว่านิพพานเทียมเท็จคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดหายสาบสูญแต่เราบอกว่านิพพานที่แท้จริงมันต้องเป็นการหลุดพ้นหลุดพ้นคือเมื่อมาเกิดแล้วต้องไม่ตายแต่ตายแล้วกลับบ้านเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่มาเกิดอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการจะไม่มาเกิดแต่หมดหน้าที่แล้วตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเราอธิบายเสริมว่าคำว่านิพพานที่ต้องนิพพานก่อนตายคือกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงและกรรมทั้งหมดที่ก่อไว้ต้องดับมันให้หมดดับการมีผลกรรมดับกฎแห่งกรรมดับโลภะโทสะโมหะดับการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงนิพพานแปลว่าดับแล้วไม่เกิดอีกไม่ใช่ดับคือตายแล้วอัตตาตัวกูของกูดับแล้วตายแล้วกูเลยไม่มาเกิดอีกเราถามจริงๆครับจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานน่ะพลังงานในนักวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพเขาก็สอนแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะหายไปไหนได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นยกเว้นพระบิดาจะระเบิดมันให้แตกสลายเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงาน
แต่คลื่นพลังงานเนี่ยหายไปไหนไม่ได้มันยังลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในห้องทดลองของพระเจ้าในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นบอกว่านิพพานแล้วหายสาบสูญก็บอกแล้วไงไปลอยค้างอยู่ข้างบนนั่นเนี่ยไม่ได้ไปไหนล่ะไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วบอกว่านั่นน่ะสำเร็จแล้วบรรลุธรรมแล้วเป็นอรหันต์แล้วท่านหลอกตัวเองอ่ะท่านเชื่อตัวท่านเองอ่ะมันไม่ถูกต้องนะครับปฏิเสธความมีเหตุผลเพราะอะไรฮะ1แพ้กิเลสของตัวเองท่านปฏิเสธความมีเหตุผลเพราะแพ้กิเลสของตัวเองกิเลสคืออะไรความรู้สึกความรู้สึกเมื่อแพ้กิเลสปั๊บมันจะนำไปสู่ตัณหาคือความอยากความไม่อยากถ้ารู้สึกชอบก็แปลว่าอยากตัณหาเกิดอยากเลยถ้าไม่ชอบจิตนะตรงเวทนาขันธ์มันบอกว่าไม่ชอบตรงสังขารขันธ์มันก็จะแปลความหมายเป็นไม่อยากเมื่อมีอยากมีไม่อยากในขันธ์ที่เป็นสังขารขันธ์มันก็จะปรุงแต่งนะเป็นโลภโกรธหลงงมงายลุ่มหลงพอโลภแล้วไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการจะโลภอารมณ์ขยะมาทันทีโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่ได้ผลตามที่ตัวเองงมงายหลงไหลพอไม่ได้ก็ไม่ปลื้มไม่ปลื้มก็คือเกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาท่านเห็นยังนี่คือความทุกข์ทั้งนั้นมันข้อที่1คือแพ้กิเลสของตัวเองถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถจัดการกับกิเลสในขันธ์5ได้ท่านก็ยังจะไปหลงผิดคิดว่าต้องทุบขันธ์5ขันธ์5ใบกูต้องทุบทิ้งให้หมดเพื่อกูจะได้ไม่มีตัวตนที่จะมาเกิดอีกไม่มีตัวตนที่จะต้องเป็นทุกข์อีกคิดเองเออเองนั่นคิดด้วยสมองซีกซ้ายเท่านั้นนะเป็นโลกิยะธรรมซึ่งผิดยังไม่ได้ไปสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาด้วยปัญญาญาณเลย จิตวิญญาณยังไม่ได้ใช้สมองยังไม่ได้ให้ปัญญาเลยท่านจึงไม่รู้อนุตตรธรรมในสิ่งที่พระบิดาให้เรามากล่าวนำอยู่ในคืนวันนี้โอเคประการที่สองปฏิเสธความมีเหตุผลก็คือดันทุรังไม่เชื่อไม่ฟังใครเหตุแห่งทุกข์เพราะดันทุรังไม่เชื่อไม่ฟังใครอย่างเช่นไม่ฟังพระบิดาที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาว่าอย่าดับขันธ์ห้าขันธ์ห้าต้องใช้เพื่อที่จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเมตตาธรรมเพื่อช่วยค้ำจุนโลกพอไม่เชื่อเราท่านก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้แล้วก็ไปเที่ยวแถว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ไม่เชื่อเราไม่ฟังเราไม่เคยเอาธรรมจักรมาถอดรหัสเลยยกเว้นเอาไปสร้างเป็นสัญลักษณ์ปลิวสวัยอยู่นั่นนะซึ่งมันไม่ใช่เลยครับดันทุรังไม่เชื่อไม่ฟังใครนี่คือตัวอย่างพี่น้องครับประการที่3เหตุแห่งทุกข์ก็คือล้าหลังเพราะปฏิเสธความมีเหตุมีผลจึงทำให้ล้าหลังและล้มเหลวเห็นไหมฮะบวชนานและนิพพานไม่ได้30ปี30พรรษาที่บวชพอศึกออกมาแล้วเป็นไงล้าหลังตามโลกตามสังคมไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อของโลกิยะซึ่งคารวะคฤหัสถ์เขาชำนาญเขาชินแล้วพอท่านศึกออกมาปั๊บท่านเลยแปลกเปลี่ยนกว่ามนุษย์คนอื่นที่เป็นคารวะท่านว่าจริงป่ะครับหิวโหยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าล้มเหลวในการเป็นมนุษย์ซึ่งเราเขียนไว้ใน Facebook ว่าไม่รู้จะต้องกลับเข้าสู่สิ่งสมมติแบบเดิมที่เคยไปอยู่หรือเปล่าเพราะอยู่ข้างนอกไปไม่เป็นแล้วเราก็บอกว่าถ้ากลับไปที่เดิมนะหลงทางอีกอะยกเว้นได้ยินได้ฟังเราได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาแล้วเดินกลับมาทางนี้รับรองหลุดพ้นแน่นอนเพราะไปศึกษาหนทางที่ไม่ถูกต้องมาก่อนแล้วพอมาเจอหนทางที่ถูกต้องนะเผลอๆท่านอาจจะมาช่วยเราเทศนาให้ประชาชนให้ชาวบ้านฟังก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีสิ่งสมมติอยู่ข้างนอกเรามีแต่จิตที่บริสุทธิ์ปัญญาอันบริสุทธิ์คำพูดอันบริสุทธิ์ความรู้อันบริสุทธิ์ใครจะตัดสินเราต้องตัดสินที่ความรู้ที่เราสื่อสอนจะมาตัดสินเพราะเป็นสิ่งสมมุติกำบังกายอยู่เนี่ยไม่ได้เพราะเราไม่หาธรรมแบบนั้นท่านจะรักเราจะต้องไม่ใช่รักเพราะความหล่อเหลาของเราถ้าท่านรักเราจะต้องรักที่ความดีงามของเราความดีงามของเราก็คือการแสดงความมีพระเจ้าอยู่ในตัวเราเองคือแสดงความรักให้กับท่าน
ตั้งแต่เรามาเกิดเป็นมนุษย์โลกนี้แล้วในชาตินี้เราก็มีมาด้วยความรักมานั่งพูดธรรมะสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าดึกๆเดินๆขณะเนี้ยขณะที่คนอื่นเขาหลับนอนสบายๆก็เพราะความรักเราจึงไม่ง่วงนอนเราจึงสดชื่นตลอดเวลาเราจึงมีความสุขไม่ได้ถูกบังคับมาให้ทำหน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสท่านเห็นเปล่าถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าแสงมันจ้าเราใส่แว่นตานะเวลามองเราต้องพยายามทำตาถลนหน่อยนะเดี๋ยวตาตีเหมือนตาปลาดุกตัวตาเล็กๆมันก็ไม่เท่ถูกไหมล้าหลังล้มเหลวเพราะปฏิเสธความมีเหตุผลมันทำให้ท่านยึดติดของเก่ายึดติดความรู้เก่ายึดติดของเก่ายึดติดความเชื่อเก่าๆแล้วยึดติดคนที่ท่านมีความศรัทธาเป็นพิเศษคือไอ้พวกคนนำทางที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่เคยคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์เลยว่าสิ่งที่เชื่อกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่นั้นมันใช่แน่จริงหรือเปล่าพอเรามาบอกให้ฟังก็ยังปฏิเสธความมีเหตุผลของเราเรามาบอกให้ท่านคิดตามไม่ใช่ให้เชื่อตามประการต่อมาใกล้ความจริงแล้วนะต้นเหตุแห่งความทุกข์ประการที่9พี่น้องครับเราบอกแล้ววันนี้เป็นบทเรียนเรื่องความทุกข์เอาไว้ทะลุถึงกึ๋นเลยพระบิดาบอกว่าลูกเอาให้ถึงกึ๋นเลยเราจะได้ไม่ต้องมาพูดเรื่องความทุกข์อีกเพราะลูกพูดคำว่าหลงทางนิพพานนิพพานเทียมเทศแล้วก็เพราะหลงทางนิพพานนี่แหละเป็นเพราะอะไรเพราะหลอนความทุกข์พระบิดาบอกพูดให้หมดให้มันอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยไปนั่งฟังให้จบนะฮะเพราะปฏิเสธการเป็นหนึ่งเดียวกันกฎของจิตจักรวาลคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่ลูกไปคนละทางสองทางบ้านแตกมันถ้าจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เหมือนกันครับจะเป็นดาวแห่งสันติสุขในทางโลกนะแห่งสันติสุขทุกคนต้องรักกันต้องไม่ทำศึกทำอะไรกันแล้วทำสงครามกันไม่ความสงบสุขมันไม่เกิดต้องรักกันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก็ต้องยึดเหนี่ยวกันด้วยความรักถูกต้องไหมครับมันอนันตจักรวาลหรือเอกภพหลายภพที่มันจะต้องมาเป็นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็จะต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้อย่างสมดุลเอกภพหรือห้องทดลองของพระบิดาจึงจะสงบสมดุลใช่ไหมแล้วทุกอย่างรวมทั้งมนุษย์เองด้วยก็จะไม่ลำบากและต้องไม่เดือดร้อนใช่ไหมพี่น้องครับเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเพราะปฏิเสธการเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เราจะขาดพลังร่วมพลังร่วมแห่งหมู่คณะทีมซินเนจี้ซินเนจี้แปลว่าพลังร่วมพลังงานร่วมพลังความคิดพลังจิตใจซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กพลังแห่งทางกายทำให้ขาดพลังร่วมเมื่อท่านไม่มีพลังร่วมไม่มีผู้ให้ความร่วมมือไม่มีเพื่อนร่วมงานท่านจะทำงานยากๆหรือทำงานที่ยุ่งหรือทำงานที่มันมีปริมาณของงานที่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาสั้นๆแต่งานที่ทำต้องเยอะท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จพอไม่สำเร็จปั๊บมันก็ทำให้เกิดความทุกข์จากความไม่สำเร็จหรือความล้มเหลวนั้นใช่ไหมประการที่สองการปฏิเสธการเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันทำให้ท่านไม่แคร์ใครไม่แคร์ใครยิงทนงจองหองกูไม่ง้อมึงไม่ง้อกูแล้วเป็นไงพอถึงเวลาที่จะต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเพราะทำด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ทุกข์ไหมล่ะครับกูจะบากหน้าไปหามันไหมเพราะกูเคยมองเห็นว่ามันเป็นขยะแล้วเคลื่อนมันทิ้งออกไปจากชีวิตกูใช่ไหมจากกันและกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดทุกข์ความทุกข์มาจากสิ่งเหล่านี้ประการที่สามทำให้จิตวิญญาณเป็นทุกข์เพราะอะไรครับจิตวิญญาณเป็นทุกข์เพราะมันมีการกระทำผิดบาปต่อกันเนี่ยไม่รักกันเนี่ยจิตวิญญาณก็เดือดร้อนแล้วจิตวิญญาณก็เศร้าหมองแล้วถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นความไม่รักสั่นสะเทือนเป็นความร้ายจิตวิญญาณนั้นต้องรับผิดชอบคือมีความทุกข์ต้องรับกรรมนั้นไปเห็นไหมครับไม่ใช่จิตหยาบของตัวเองที่เป็นจิตปัจจุบันเป็นทุกข์อย่างเดียวนะเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านก็เป็นทุกข์เพราะต้องรับเอาผลกรรมนั้นที่ตัวแทนของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณมอบอำนาจให้คือจิตหยาบเนี่ยก่อไว้โดยที่จิตวิญญาณปฏิเสธไม่ได้พี่น้องครับต้นเหตุแห่งทุกประการที่10เหตุแห่งทุกประการที่10ประการสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่เรื่องสุดท้ายที่จะแฉเรื่องทุกข์ให้ท่านฟังท่านจะได้เลิกหลอนทุกข์นี่แปลว่าพระบิดากับเราเนี่ยมาช่วยรักษาอาการหลอนทุกข์ของท่านจะได้ไม่ต้องหลงธรรมะหลงทางนิพพานอะไรกันอีกเข้าใจไหมครับคุ้มไหมฮะ
เนี่ยนี่คือสิ่งที่จะมาบำบัดและเยียวยาให้โดยที่ไม่ต้องไปนรกหรือไม่ต้องเสียเวลาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายภพชาติกว่าจะเกิดสติทางวิญญาณหรือเกิดจะเกิดสำนึกขึ้นมาประการที่10เหตุแห่งทุกข์คือเพราะมีปัญหาในการสื่อสารปัญหาของมนุษย์นะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องการขัดกันด้านผลประโยชน์แล้วปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเกิดจากการบกพร่องด้านการสื่อสารมนุษย์มีผีเจาะปากก็ได้แต่พูดไม่คิดก่อนพูดบางทีมีปากให้พูดแต่ไม่รู้ว่าผีไม่เจาะปากไม่เจาะปากให้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยพูดหูก็เหมือนกันฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับไม่ฟังใครเลยก็ไม่ได้ฟังมั่งไม่ฟังมั่งก็ไม่ได้ครับการสื่อสารพี่น้องครับ1ปัญหาในการสื่อสารที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือพูดไม่เป็นฟังไม่เป็นอาจจะอยู่ในคนคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้นะบางคนพูดไม่เป็นพูดนี่แหละแต่พูดไม่เป็นพูดเป็นต่อยหอยแต่พูดไม่เป็นพูดทีไรแล้วปากแตกทุกทีเพราะโดนคนชกปากเขาเรียกแกว่งปากหาตีนไม่ใช่หาเสี้ยนฟังไม่เป็นเขาพูดอย่างนึงแล้วก็ไปฟังเป็นอีกอย่างนึงหรือฟังไม่ได้สับยังฟังไม่ชัดเจนเลยนะแล้วจับเอาไปเป็นคอนเทนต์จับเอาไปเป็นประเด็นแล้วก็เรียกฟังไม่ได้สับแต่จับเอาไปกระเดียดทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารเกิดความทุกข์ไหมครับทะเลาะเบาแว้งกันก็มาจากการสื่อสารบกพร่องประการที่2บางคนเนี่ยมีปัญหาในการสื่อสารแล้วทำให้เกิดทุกข์คือชอบพูดมากกว่าฟังมนุษย์ที่โง่เท่านั้นแหละที่พูดมากกว่าฟังเราไม่โง่นะเพราะว่าท่านกำลังฟังเราเลยต้องพูดให้พูดให้มากท่านก็จะได้ประโยชน์แต่เราพูดน้อยท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์หรือได้น้อยมันการที่เราพูดมากตรงนี้ไม่ใช่ตัวอย่างข้อ2นะพูดให้มากกว่าฟังเพราะคนฟังอย่างท่านจะได้ประโยชน์มากเท่าที่จะมากได้เพราะเป็นสิ่งที่ท่านอยู่ในบทบาทของผู้ฟังเราอยู่ในบทบาทของผู้พูดเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้สมศักดิ์ศรีของผู้พูดที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้โอเคนะอย่าตะแบงมาย้อนเราว่าเราพูดมากเกินพูดน้อยท่านก็ได้ประโยชน์น้อยเชิญเราไปเป็นวิทยากรและจ่ายตังค์จ้างเราด้วยเราไม่มีคำว่าอู้ไม่เคยพูดนอกเรื่องเราพูดตลอดไม่มีเว้นวรรคแล้วคนฟังก็ได้ประโยชน์เราไม่เคยคิดจ้างกูแค่ไม่กี่บาทที่จ้างฝรั่งแม่งเป็นแสนจ้างกูแค่หลักหมื่นก็บ่นแล้วว่าแพงมันมึงจ้างกูน้อยกูก็เลยพูดน้อยๆให้มึงฟังเราไม่เคยคิดแบบนั้นนะถ้ารับงานแล้วเท่าไหร่เท่ากันนะเต็มที่ไม่เคยคิดถึงผลประโยชน์หรือรายได้แล้วเพราะจะคิดตอนก่อนจะรับงานแล้วพอรับแล้วไม่คิดแล้วครับเต็มที่ถ้าไม่เหมือนบางเจ้าบางหน่วยงานราชการนะหลักสูตรอบรม3วัน2คืนพอวันแรกไปถึงปั๊บอาจารย์ขาพรุ่งนี้ขอแค่ครึ่งวันได้ไหมคะจะไปเที่ยว หรือไปถึงวันแรกนะยังไม่ทันอะไรเลยนะฮะกำลังจะเข้าห้องบรรยายเข้าห้องฝึกอบรมไซโคโชอาจารย์ขาวันนี้เอาแค่ตอนเย็นนะคะกลางคืนเขามีปาร์ตี้และพรุ่งนี้เช้าพวกหนูขอไปเที่ยวกันท่านรู้ไหมฮะเราช้ำใจมากเลยเป็นวิทยากรเราเจอแบบนี้มาตลอดเราเลยรู้เลยว่าคุณภาพของคนในสังคมที่อยู่ในหน่วยต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราทนไม่ค่อยจะได้เขาถึงไม่ค่อยชอบจ้างเราเพราะเราเป็นคนบ้าสอนนะเห็นอะไรแล้วเราก็ตำหนินะแทนที่จะตามใจลูกค้าเราไม่ได้มองพวกเขาคือลูกค้าเลยนะเรามองว่าพวกเขาคือลูกศิษย์มองว่าพวกเขาคือลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ส่งเรามาพวกเขาไม่รู้ว่าเราคือคนเลี้ยงแกะเราจะต้องทำหน้าที่ช่วยแกะพวกเขาไม่รู้เพราะเราเป็นคนไม่ขี้คุยขี้โม้ไงพูดไปเดี๋ยวมันก็ไม่เชื่อเราอีกเดี๋ยวเข้าป่าเข้าพงไปอีกใช่ไหมก็เดี๋ยวไก่เดี๋ยวแกะตื่นนะว่างั้นนะเราก็เลยสอนไปเรื่อยๆนะที่ผ่านมามันก็เลยได้ผลเท่าที่เห็นนะชอบพูดมากกว่าฟังก็มีปัญหาประการที่3ประเภทที่3คือชอบฟังมากกว่าพูดชอบฟังมากกว่าพูดพี่น้องครับแล้วฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ถามถ้าเข้าใจว่ายังไงก็ไม่บอกเขาจะได้แก้ไขจะได้พูดใหม่ให้เราเข้าใจใหม่มันก็เลยมีปัญหาเพราะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดมันถ้าเราเนี่ยมีปัญหาในการสื่อสารนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแรกคือเราจะไม่รู้ความคิดของคนอื่นอย่างที่2เราจะไม่รู้ความต้องการของคนอื่นอย่างที่3เราจะไม่รู้เรื่องราวที่คนอื่นกำลังเล่าให้เราฟังให้เรารู้หรือถ้าเราไม่สื่อสารคนรอบข้างของเราเขาก็จะไม่รู้ความคิดของเราในทางกลับกันนะคนรอบข้างก็จะไม่รู้ความต้องการของเราและแน่นอน
คนรอบข้างเขาก็จะไม่รู้เรื่องราวหรือความรู้ที่เราจะกล่าวต่อพวกเขาถ้าไม่ฟังไม่พูดพูดบ้างไม่ฟังถ้าบกพร่องเรื่องการสื่อสารพี่น้องเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมใช่หรือไม่ใช่นี่คือความจริงแล้วเมื่อไม่รู้ความคิดของกันและกันไม่รู้ความต้องการของกันและกันไม่รู้เรื่องราวของกันและกันเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาในด้านการสื่อสารเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นไหมครับบอกแล้วไงความทุกข์เกิดจากปัญหาพาให้ทุกข์ทั้งนั้นแก้ปัญหาได้ป้องกันปัญหาได้ก็คือจัดการกับทุกปัญหาได้ความทุกข์ทุกกรณีมันก็จะไม่เกิดพี่น้องครับทั้งหมด10ประการและสไลด์ต้นๆอีก 2-3 สไลด์ที่พระบิดาทรงเมตตาท่านทั้งหลายเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ล้วนช่วยทำให้ท่านเนี่ยนะกระจ่างในความไม่รู้ได้เยอะเลยแล้วเราเชื่อว่ามันสามารถเยียวยาความหลอนใครหลอนนะจิตของท่านน่ะที่มันหลอนความทุกข์ได้บ้างไม่มากก็น้อยเราจะย้ำอีกทั้งหนึ่งว่าท่านยังมีสิ่งนี้นอกจากสิ่งที่พระบิดาทรงตรัสผ่านเรามาเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆชาวพุทธชาวโลกทั้งหลายยังมีอริยสัจ 4ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ทรงค้นพบเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ว่าความวุ่นวายสับสนหรืออาการต่างๆที่เรากล่าวมาในต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยใกล้จะจบแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่จะสามารถช่วยบำบัดทุกข์อันเกิดจากปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันในครอบครัวในที่ทำงานหรือบนโลกนี้อริยสัจ 4จัดการได้ทั้งหมดอริยสัจ 4จัดการได้ทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงสอนไว้1ทุกข์2สมุทัยและ3คือนิโรธทุกข์ก็คือถ้าท่านต้องการจะบำบัดทุกข์เพื่อบำรุงสุขท่านต้องรู้ว่าความทุกข์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั้นมันเกิดจากอะไรคำว่าอะไรแปลว่า problem ก็คือปัญหาหรือ objective objective คือข้อขัดข้องชีวิตของท่านในขณะนั้นกำลังเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอข้อขัดข้องอะไรมันจึงทำให้ใจท่านทุกข์ความทุกข์คืออะไรอาการต่างๆเราบอกมาหมดแล้วนะคืนเดียวพูดหมดถ้าท่านรู้ว่าความทุกข์ที่ท่านกำลังเผชิญมันคืออะไรสิ่งที่สองคือสมุทัยสมุทัยแปลว่าอะไรวิธีที่จะบำบัดทุกข์ท่านต้องเมื่อรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์คืออะไรท่านก็คลำเป้าถูกแล้วใช่ไหมท่านก็คิดหาวิธีเหมือนอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นนะหาวิธีสิว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากปัญหาอะไรถ้าเรารู้ว่าเหตุของทุกข์นั้นมามันคืออะไรท่านก็ไปจัดการที่เหตุนั้นเพื่อจะดับทุกข์ถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยพระพุทธองค์สอนไว้แล้วยังจะหลอนทุกข์อีกแล้วครับสมุทัยหาวิธีที่จะบำบัดทุกข์เพื่อบำรุงสุขถ้าฉลาดอย่าหาวิธีเดียวไม่ใช่คิดแค่วิธีเดียวแล้วกูรีบสวาปามเลยคิดมันให้หลายๆวิธีอย่างน้อยถ้ามีเวลาพอสมควรก็อย่างน้อย2 อย่างมากก็3วิธีแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าใน3วิธีนั้นวิธีการใดดีที่สุดในการบำบัดทุกข์แล้วเลือกเอาวิธีนั้นข้อ3คือนิโรธนิโรธแปลว่าทำให้มันพ้นไปจากความทุกข์นั้นก็แปลว่าเอาวิธีการที่คิดได้ทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ปฏิบัติจริงไม่ใช่นั่งอมทุกข์มองทุกข์เครียดกับความทุกข์เอามาปฏิบัติเห็นไหมเราจึงบอกท่านว่าความทุกข์หรือธรรมะเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอรู้จริงรู้แจ้งท่านต้องเห็นจริงและเห็นแจ้งด้วยแปลว่าต้องเอามาปฏิบัติจริงในชีวิตของท่านด้วยความทุกข์นั้นจึงจะมัดลายไปเพราะปัญหามันจบสิ้นใช้ปัญญาใน3อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธนี่เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมเท่านั้นพี่น้องครับใช้หลักอิทัปปัจจยตาคือหลักของเหตุและผลใช้แค่สมองซีกซ้ายนำซีกขวาเท่านั้นเองไม่ใช่ข้อธรรมะข้อใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ท่านหลงผิดคิดผิดมาตลอดอธิบายคร่าวๆปั๊บท่านฟังแล้วเก็ทได้มั้ยพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงไม่เคยบวชเรียนน่ะฟังปั๊บเข้าใจไหมว่าอริยสัจ 4เขาใช้ทำอะไรตอนนี้พูดแค่3วันนี้พูดซ้ำแค่ข้อ4เพราะเอามารวมไว้ในหมวดเดียวกันในเรื่องของการ
บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับตัวเองแล้วคนรอบข้างก็ได้อานิสงส์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราบำบัดทุกบำรุงสุขของเราได้คนรอบข้างของเราก็จะไม่มีความทุกข์มีความสุขไปกับเราด้วยเพราะเราจะไม่แสดงความทุกข์แล้วไปทำให้เขาทุกข์ตามเราอารมณ์ดีเราก็จะพูดดีประพฤติดีมีอารมณ์ดีใช่ไหมก็แสดงสิ่งที่ดีกับเขาเขาก็อารมณ์ดีประพฤติดีกับเราเป็นปกติคำว่ามรรคมีองค์8ก็แปลว่ามี8วิธีการมี8วิธีการในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมโดยคุณไม่ต้องหนีสังคมเข้าป่าเข้าถ้ำ

ยื่นทุกข์ให้กับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์รอบคอบอ่ะก็เลยบอกว่าวิธีการดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นแล้วไม่ยื่นทุกข์ให้กับคนอื่นไม่ยื่นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบให้กับคนอื่นต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างมรรคมีองค์8วิธีในการที่จะต้องปฏิบัติตนซึ่งเราก็ไม่ได้มาสอนธรรมะในนามของพระพุทธองค์เราแค่ยกตัวอย่างเช่นสัมมาสตินะต้องมีสติในทางที่ดีนะสัมมาแปลว่าดีใช่ไหมสัมมาสติมีสติสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาวาจาแปลว่าต้องมีคำพูดที่ดีคำพูดที่ไพเราะไม่ใช่คำพูดไปกวนตีนกวนหูชาวบ้านอะไรแบบนั้นนะเนี่ยท่านมีสิ่งเหล่านี้ท่านยังจะหลอนทุกข์ทำไมครับท่านจะหลอนทุกข์ทำไมครับและตะกี้เราก็แทรกแล้วถ้าท่านกลัวกฎแห่งกรรมท่านกลัวการต้องตายและกลับมาเกิดใหม่นะและเมื่อเกิดใหม่แล้วท่านก็ไม่อยากตายหรือคิดว่าง่ายๆคือกูไม่มาเกิดใหม่เลยดีกว่าใช่ไหมฮะถ้าท่านต้องการการท่านไม่ต้องท่านปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าปฏิเสธการมีสังสารวัฏท่านไม่ต้องไปทำมาที่อะไรเลยครับหมุนธรรมจักรให้สำเร็จไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยครับหมุนธรรมจักรคือหมุนอย่างไรเรียนรู้ตรงนี้แทนที่จะไปเที่ยวดับขันห้าเพราะธรรมจักรต้องใช้ขันห้าแทนที่พยายามจะหาดับหาดับหาดับแล้วไปหลงผิดคิดว่าถ้ากูดับความทุกข์ได้กูกดความทุกข์ได้เหมือนเอาไม้ทับหญ้ากูไม่ทุกข์แล้วนะจิตกูเนี่ยสงบระงับได้แล้วแสดงว่ากูพ้นทุกข์แล้วกูดับอัตตาได้แล้วกูเป็นอนัตตาแล้วสตพเองทั้งนั้นไม่ใช่ความจริงนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เป็นวิธีดับทุกข์ที่เป็นโลกียธรรมแต่ถ้าจะดับทุกข์ที่เป็นอนุตตรธรรมก็คือตายแล้วกลับบ้านไม่ได้ตายแล้วหลุดพ้นไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความทุกข์เพราะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณได้เพราะกูไม่รู้ว่าจิตวิญญาณกูมาเกิดทำไมอันนั้นแหละพระบิดาจึงส่งเรามาช่วยเพื่อบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณของคุณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเกิดแล้วต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและวิธีการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงให้สำเร็จซึ่งเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณแล้วได้ผลทางโลกด้วยเพราะเป็นคนสองมิติจะต้องปฏิบัติตนยังไงคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็เมื่อบรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วจะตายเมื่อไหร่จะต้องตายยังไงเราบอกง่ายๆเลยครับไม่ต้องกลั้นหายใจตายไม่ต้องป่วยตายครับเมื่อเสร็จภารกิจทางจิตวิญญาณและได้เวลาที่ครบ 60,000 ปีสิ้นยุคแต่ท่านมังเขาจะทยอยกันมาเกิดอย่างเก่งก็ไม่เกิน 20,000 ปี 30,000 ปีถ้าอยู่ได้ถึงเวลาแล้วเมื่อต้องกลับบ้านเดี๋ยวพระวิญญาณพากลับเองครับนอนหลับไปครับแล้วไม่ตื่นเลยครับจิตวิญญาณก็กลับบ้านอย่างมีความสุขไม่ต้องมาเป็นทุกข์ว่ากูจะตายตอนไหนตายเมื่อไหร่ตายยังไงตายแล้วกูจะกลับบ้านไม่มาเกิดอีกนะได้ไหมกูไม่ลงนรกกูจะตายไงไม่ต้องเลยครับสวรรค์ไม่มีจริงครับเป็นมายาทั้งนั้นนะครับแต่นรกมีจริงเพราะจิตวิญญาณของคุณป่วยต้องส่งไปรักษาไม่มีที่รักษาที่ไหนนอกจากในนรกเท่านั้นโอเคไหมสวรรค์มายานี่ก็ของปลอมพระบิดาไม่ได้สร้างไว้พระบิดาจึงเรียกรูปธรรมที่ไปลอยค้างอยู่บนนั้นว่าเป็นต้นไม้ที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ปลูกส่วนไอ้ตกนรกหมกไหมพระบิดาก็เรียกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่ตกนรกหมกไหมว่ามันเป็นพวกวัชพืชซึ่งอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องเอาไปนั่นแหละลงไปอยู่ในนรกนั้นเป็นสำนวนของพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ใช่สำนวนของเราพี่น้องครับเห็นไหมท่านไม่ต้องหลอนทุกข์เลยใช่ไหมเพราะมีเครื่องมือแต่ตะกี้ท่านรู้จริงรู้แจ้งขาดอย่างเดียวคือเห็นจริงเห็นแจ้งเพราะเราพูดถึงเรื่องอดีตชาติว่ามันทำให้ท่านมามีความทุกข์ในชาตินี้ท่านทำอะไรมาเป็นยังไงท่านก็ป้องกันมันไว้สิครับพี่น้องครับเมื่อรู้ว่าทุกข์คืออะไรเมื่อรู้เหตุรู้ที่มาแห่งทุกข์เมื่อรู้อาการของทุกข์และรู้วิธีดับทุกข์คืออริยสัจ4กับรู้ในสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้เรากล่าวให้ท่านฟังมาตั้งแต่ต้นเราถามท่านด้วยประโยคสั้นๆว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพวกท่านที่ฟังมาตลอดตั้งแต่ต้นท่านยังจะหลอนทุกข์กันอีกไหมท่านยังจะหลอนความทุกข์จนทั้งเดินหลงทางปฏิบัติผิดแบบลนลานกระโดดหนีมะหัวซุกหัวซนจนขี้ขึ้นสมองเหมือนกุ้งที่มันดีดไปอย่างตกอกตกใจไหมครับท่านจะเป็นอย่างนั้นอีกไหมครับนี่เราก็เพิ่งรู้คืนนี้ว่าพระบิดาทำไมเอาขี้ไว้บนหัวกุ้งและทำไมให้กุ้งแสดงอาการตกอกตกใจแบบตื่นตระหนกอ่ะมันกินอะไรอยู่ปั๊บมันทิ้งหมดเลยนะไม่สนเลยหาเอาตัวรอดไว้ก่อนกูจะต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนก็เหมือนกับพยายามหนีไปจากโลกหนีหัวซุกหัวซน

ฏิบัติแบบไม่ถูกต้องนึกถึงกุ้งเอาไว้พี่น้องครับนะแล้วหลอนทุกข์คืออะไรครับสไลด์แรกจำได้ไหมหลอนทุกข์หนึ่งกลัวความทุกข์มากสองกลัวจนขึ้นสมองอะไรขึ้นก็คิดเอาสามกลัวจนฝังใจจำทั้งที่ความทุกข์เนี่ยเกิดจากตัวเองเป็นผู้ก่อในชาตินี้แล้วมีผลในชาติหน้าหรือก่อในชาติที่แล้วมามีผลในชาตินี้หรือก่อเองในชาตินี้ส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์ที่ก่อเองในชาตินี้ 90% อัพตัวเองก่อทุกข์ขึ้นมาเองและพยายามไม่เรียนรู้ที่จะจัดการกับความทุกข์ก็คือดับที่เหตุพระพุทธองค์ก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุถ้าเหตุแห่งทุกข์มันดับความทุกข์ทั้งหลายก็ดับตามไปด้วยอันนี้มันจะไปดับอัตตาตัวตนไปโทษว่าเพราะกูมีตัวตนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละกูเลยทุกข์โดยไม่รู้ว่าความทุกข์มันเกิดจากความเหลวไหลไม่เอาไหนของจิตหยาบของตัวเองถามว่าจะเกาให้ถูกที่คันเกาตรงไหนครับเกาการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรู้ได้ยังไงอ่ะเขามาเกิดเพื่ออะไรอ่ะจิตวิญญาณมาเกิดเพื่ออะไรคุณยังไม่รู้เลยแต่คุณพยายามที่จะไม่มาเกิดและพยายามจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดเชตตะกะอะไรครับไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณมาเกิดทำไมยังไม่รู้เลยพอมาถึงปั๊บไม่คิดว่าจะทำหน้าที่อะไรหน้าที่กูอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมคือกูจะต้องตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแค่ไหนเขาเรียกกูต้องนิพพานให้ได้ท่านฟังแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลจริงเหรอครับนี่เราเตือนสติด้วยความรักในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าพี่น้องครับหลอนทุกข์คืออะไรเราแถมให้อีกข้อนึงคือกลัวจนไม่อยากเกิดหลอนทุกข์นอกจาก3ข้อที่เป็นสไลด์ตอนต้นรายการต้นบทเรียนในชั่วโมงเรียนวันนี้คืนนี้ข้อสุดท้ายข้อ4คือกลัวจนไม่อยากเกิดครับพี่น้องครับนี่คือหลอนครับนี่หลอนทุกข์เราพูดจบแล้วนะเหลือหลงธรรมะสั้นครับไม่ยาวครับหลงธรรมะเหตุคือหลอนผลคือหลงธรรมะเพราะอะไรครับเพราะหลอนทุกข์ใช่ไหมครับมันเป็นคำตอบที่เนื่องกันเนี่ยหลงธรรมะเพราะหลอนทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาต้องเรียนรู้กันนะหลงธรรมะหรือหลงธรรมคืออย่างไรหลงธรรมะคืออาการอย่างไรจับความทุกข์เป็นตัวประกันจับเอาความทุกข์เป็นตัวประกันทั้งที่ผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระผู้สร้างไม่ใช่พระบิดาผู้ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์คือตนเองจิตหยาบในชาตินี้และจิตหยาบในชาติที่แล้วที่ทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนต้องรับกรรมเอามาแก้ไขเอามาชดใช้เอามาเรียนรู้กันในภพชาติปัจจุบันและมันเป็นอย่างนี้ทุกภพชาติเห็นไหมครับไปจับเอาความทุกข์เป็นตัวประกันไม่เคยโทษตัวเองครับไปโทษไอ้ความทุกข์เห็นไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นคนอย่างนี้มีวิธีคิดอย่างนี้มันจึงเพี้ยนเคยไหมเห็นทุกข์แล้วจะต้องเห็นธรรมเพราะพระบิดาออกแบบไว้อย่างนั้นแต่นี่เห็นทุกข์กับเกลียดทุกข์กลัวทุกข์หลอนทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมะเนี่ยธรรมะแปลว่าความจริงแค่เห็นว่าทุกข์ทั้งหลายในชีวิตกูมันเกิดขึ้นเพราะกูเป็นผู้ก่อเองไม่ใช่คนรอบข้างมองผิดประการที่สองหลงธรรมคือละทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณหลงธรรมคือละทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณเพราะอะไรครับหลอนทุกข์ซะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจับเอาทุกข์มาเป็นจำเลยสิ่งเดียวที่ตัวเองจะต้องทำมันให้ได้คือกูต้องไม่ทุกข์กูต้องหมดทุกข์กูต้องไม่ทุกข์กูต้องหมดทุกข์เมื่อถ้ากูจะต้องไม่ทุกข์และหมดทุกข์กูต้องดับทุกข์ให้ได้แล้วก็คิดต่อไปว่าแล้วกูจะดับทุกข์กูต้องทำยังไงนะมันถึงจะไม่ทุกข์เราก็มาดูกันนะว่าแผนที่ทางการคิดของคนหลงธรรมะเนี่ยเขาคิดยังไงเราพูดไม่จริงตรงไหนอย่าลืมแย้งนะไอ้เครื่องนี้ก็ประการที่3หลงธรรมะคือกำลังเข้มข้นใช่ไหมกำลังคลายแม็กซ์ใช่ไหมมุ่งหาวิธีตายโดยไม่เกิดอีกท่านลองถามตัวเองดูครับดูคนที่เขาเป็นนักบวชนักพรตส่วนมากเขานั่งนิ่งสงบครับรอวันตายอย่างเดียวครับเพราะเขาคิดว่าถ้าตายแล้วจบๆเลยครับไม่กลับมาเกิดอีกคือสิ้นทุกข์โดยที่เขาลืมนึกไปว่าจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อต้องทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระบรมศาสดาของเขาเองสอนไว้แต่เขาไม่เคยนะไม่เคยใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตอนไหนเลยครับหนีทุกอย่างเดียวหนีเพื่อจะตายแล้วไม่เกิดอย่างเดียวทำอย่างนั้นนี่คือหลงธรรมะพี่น้องครับจับความทุกข์เป็นตัวประกันละทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณมุ่งหาวิธีตายโดยไม่เกิดอีกมันถ้าเราจะมาอธิบายให้ชัดเจนขึ้น 1. จับความทุกข์เป็นตัวประกันจาก3ข้อตะกี้เราจะมาขยายความให้มันละเอียดนะ
จับความทุกข์เป็นตัวประกันที่ทำอย่างนี้นอกจากหลอนทุกข์แล้วประการที่หนึ่งไม่รู้คุณค่าของความทุกข์ไม่รู้ว่าการที่พระบิดาเนี่ยทรงยอมปล่อยให้ลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาแล้วนำมาซึ่งความทุกข์ในจิตใจของท่านมีความทุกข์ในชีวิตประจำวันของท่านแล้วเมื่อเจอทุกข์แล้วแทนที่ท่านเนี่ยจะเกิดปัญญาเพื่อค้นหาความจริงว่าความทุกข์หนักทุกข์หนาทุกข์เบาทุกข์อะไรเนี่ยทั้งวันทั้งคืนตลอดมีชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเราไหมมันมีคุณค่าอะไรกับเราไหมท่านเคยได้ยินไหมความทุกข์เกิดจากปัญหาเมื่อท่านมีปัญหาจิตวิญญาณของท่านกับผู้ร่วมครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขียนบทละครที่เป็นชะตาชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่พบชาติแรกเขาจะยื่นบททดสอบจิตสำนึกแห่งรักด้วยการสร้างปัญหาให้แก่กันและกันโดยวางแผนเขียนบทละครไว้แน่นอนท่านจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ท่านจะใช้สองตาเนื้อของท่านใช้สองหูสองข้างของท่านฟังมันด่ามันแช่งท่านดูเห็นภาพที่มันทำท่ายักท่ามารใส่ท่านท่านไม่มีวันรักคนที่ทำตัวแบบนี้กับท่านได้หรอกไม่ว่ามันจะเป็นผัวท่านหรือเป็นเมียท่านหรือเป็นลูกหลานของท่านเพราะเห็นตำตาอยู่รักไม่ลงเหมือนกับอาหารที่ดูแล้วไม่น่ากินเรียกว่าเจี๊ยบบ่อเลาะเจี๊ยบบ่อเลาะหรือว่าเด็กซ์บ่อลงกินไม่ลงใช่ไหมทั้งที่ปัญหาอันเป็นที่มาของทุกนั้นมันเกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ใฝ่เรียนรู้ไม่ใฝ่เรียนรู้แทนที่จะเรียนรู้ว่ามันเป็นเมียเราเขาเป็นลูกเราเป็นผัวเรานะหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่ลูกผัวเมียคือต้องรักกันเท่านั้นคำตอบเดียวต้องรักกันเท่านั้นนี่เราหมายถึงในครอบครัวถ้าในครอบครัวยังล้มเหลวเนี่ยไปอยู่ในสังคมในทีมงานในบริษัทมันก็เหลวเป๋วแล้วขนาดในครอบครัวเนี่ยพระบิดาบอกคำตอบคือต้องรักกันก็ให้พวกคุณเริ่มต้นสร้างครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกขึ้นมาก็ด้วยความรักใช่ไหมครับแล้วสามารถเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งมั่นคงไม่บ้านแตกสลายกาดไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขนาดครกปิวตะหลิวบินน่ะก็เพราะความรักกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะรักกันนี่แหละจึงให้สร้างบททดสอบโดยการแสดงเงื่อนไขชั่วๆเงื่อนไขที่ไม่ดีเงื่อนไขที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอ่ะเขียนบทละครขึ้นมาและให้อีกฝ่ายหนึ่งช่วยแสดงให้กูด้วยเพื่อกูจะทดสอบว่ากูจะรักมึงได้ไหมพระบิดาจึงยอมให้ทดสอบเพราะคำตอบเดียวถึงแม้ผัวทำไม่ดีกับเมียเมียทำไม่ดีกับผัวลูกๆทำตัวเหลวไหลพ่อกับแม่ก็ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยเพราะมันเป็นผัวมันเป็นเมียมันเป็นพ่อมันเป็นแม่มันเป็นลูกเพราะคำตอบเดียวคือรักแต่เป็นไงฮะเหลวเป๋วเริ่มต้นด้วยความรักแต่ลงท้ายด้วยความชิงชังโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติแถมยังอาฆาตพยาบาทตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็มาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันต่อไม่รู้จักสิ้นสุดเนี่ยถามว่าความทุกข์นี้เกิดจากใครครับเกิดจากเราไม่ฉลาดเองใช่ไหมครับเราอย่าไปพึ่งตาเนื้ออย่าไปคุยว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือคลำดูถ้าต้องพูดต่อไปว่าไม่ว่าจะสิบอะไรมันจะยิ่งใหญ่ไม่เท่ากับเห็นด้วยปัญญาของท่านเรียกว่าตาที่สามนั่นหัดใช้ปัญญาครับนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอ่ะมันสำหรับสัมผัสสิ่งที่มันเป็นโลกิยธรรมเท่านั้นครับแต่สิ่งที่เป็นโลกุตตรธรรมและอนุตตรธรรมที่พระบิดาให้เราคนเดียวมาบอกคนทั้งโลกอยู่ในขณะนี้และไม่เคยบอกมาก่อนเลยนะในอดีตชาติจนถึงทุกวันนี้เป็นหมื่นๆปีตั้งแต่มีมนุษย์มาเกิดใช่ไหมท่านต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นครับท่านไม่คิดตามเราท่านไม่เข้าใจหรอกคิดตามเราเพราะท่านใช้สมองซีขวาด้วยการกดปุ่มยังไม่ชำนาญภาษาใต้บอกยังใช้มันไม่ชับอ่ะท่านคิดตามเราสิเดี๋ยวเก่งเองอย่าคิดตามคิดให้เห็นภาพเราสอนเราบอกเคล็ดลับไปหมดแล้วส่วนอนุตตรธรรมนี่คิดตามที่เราพูดเลยเพราะเราอธิบายอย่างชัดเจนเรื่องยากๆเราพูดให้เข้าใจภายใน3นาทีได้อย่างแน่นอนยกเว้นท่านดื้อรั้นดันทุรังท่านมีมิจฉาทิฏฐิถ้าท่านเห็นคุณค่าของความทุกข์ท่านจะไม่หนีความทุกข์เข้าป่าเข้าถ้ำท่านจะไม่ปฏิเสธสังคมเพราะท่านคิดว่าคนรอบข้างเนี่ยคนมากเรื่องมากคนมากความมากความทุกข์มากความวุ่นวายทำไมท่านไม่บอกว่ามากคนมากความรู้บ้างนะมากคนมากความดีบ้างนะทำไมไปมองอยู่ด้านเดียวทำไมเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรไปได้ล่ะเห็นไหมเพราะเราไม่มีใครสอนให้เราเนี่ย
ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเองสอนให้เชื่อสอนให้จำสั่งให้ทำมีอยู่แค่นั้นครับแต่ไม่เคยสอนให้คิดไม่เคยกระตุกต่อมคิดพอจิตจักรวาลมาสอนให้คิดปั๊บขี้เกียจคิดคิดแล้วปวดหัวยังจะมีผัวดีกว่าหรือมีเมียดีกว่าอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้กูไปฟังแม่งดีกว่าเพ้อเจ้อเลยไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมการฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเรากล่าวเนี่ยนะให้ท่านมองนะว่าเราเนี่ยเหมือนทุเรียนเราเนี่ยเหมือนทุเรียนทุเรียนเนี่ยมันอร่อยนะมันเป็น the king of fruit เป็น the king of Thai food ด้วยเป็นราชาของผลไม้ของประเทศไทยหรือของคนไทยถ้าเวลาจะกินมันจะเจอหนามครับกินยากหน่อยเพราะฟังยากอ่ะกูเคยเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อองค์เยซูเชื่อท่านนบีมาและมีหลายอย่างที่พูดเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยทั้งสองพระศาสดา 2-3 พระศาสดาไม่เคยพูดเลยมันไม่ใช่ศาสดาอยู่ๆจะมาเสือพูดในสิ่งที่พระศาสดาที่กูเชื่อไม่สอนอ่ะกูเลยโยนทิ้งเลยเพราะกูเชื่อพระศาสดาเอ้ามันคนละยุคเนี่ยมันคนละยุคใช่ไหมยุคนี้กับยุคเก่าสมัย 2,000 กว่าปีที่ผ่านมากับยุคปัจจุบันผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีอ่ะนะมันยังจะมีทุกอย่างเท่าเดิมความรู้ยังเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมป่ะนะครับทุกท่านยังต้องโตขึ้นกระเพาะต้องโตขึ้นเวลากินท่านยังต้องกินเยอะขึ้นสมองท่านก็โตขึ้นท่านก็จะต้องมีความสามารถในการคิดได้คิดรู้คิดเป็นมากขึ้นสิเสื้อผ้าก็ต้องใส่ไซส์โตขึ้นนะไปซื้อเสื้อคุณบุญเกียรติใช่ไหม ICC นะนะยี่ห้อ Dex บ้างยี่ห้ออะไรบ้างนะเหมือนอย่างที่ทิศเขาไปซื้อใช่ไหมคุณยังต้องดูด้วยว่าหุ่นคุณน่ะใส่เสื้อไซส์ไหนกางเกงไซส์ไหนใช่ป่ะไม่ว่าลาคอสอะไรแล้วแต่นะต้องรู้ว่าไซส์ของคุณเนี่ยมันมาตรฐานตรงกับที่เขาผลิตมันไซส์ไหนใช่ไหมมันเหมาะกับคุณเนี่ยคุณไซส์ L แต่ไปเอา double XL มาใส่มันได้เรื่องไหมครับหรือคุณไซส์ double XL แต่ดันทะลึ่งเอา S มาใส่สวมได้แต่หัวแล้วคนก็หัวเราะเยาะคุณเนี่ยมันโง่เปล่านะอะไรเงี้ยนะใช่ไหมคุณต้องรู้คุณค่าของความทุกข์ถ้าคุณรู้ค่าของความทุกข์คุณจะไม่เกลียดความทุกข์ไม่กลัวความทุกข์คุณจะต้องเรียนรู้มันว่าความทุกข์เนี่ยมันมีทำไมเราต้องมีเพราะความทุกข์มันทำให้เราเกิดปัญญาความทุกข์มันทำให้เราเกิดความคิดเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อจะดับทุกข์นั้นพระองค์ออกแบบไว้อย่างนี้ไม่ใช่ขี้ขึ้นสมองเหมือนกุ้งนะครับเนี่ยประการที่สองครับพี่น้องครับนิยมความสงบวิเวกพอจับความทุกข์ออกมาเป็นตัวประกันนอกจากไม่รู้คุณค่าของความทุกข์ไม่เรียนรู้เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์ยังนิยมความสงบวิเวกวิเวกแปลว่าวังเวงวิเวกแปลว่าโดดเดี่ยวเดียวดายวิเวกแปลว่าสันโดษสงบแปลว่าเงียบจิตก็เงียบก็คือไม่สั่นสะเทือนเป็นอะไรไม่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ไม่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยสงบอยู่กับความวิเวกนิยมอย่างเนี้ยถ้านิ่งสงบอยู่ได้อยู่คนเดียวนะเขาเรียกว่าจิตสงบระงับจิตสงบระงับเป็นความสงบของจิตที่เกิดจากการระงับยับยั้งมันไว้นี่คือวิธีการปฏิบัติธรรมของนักพรตที่ชอบปฏิบัติตามเถื่อนถ้ำอยู่คนเดียวนิยมความสงบวิเวกก็คือเมื่อสงบวิเวกได้จนถึงจุดหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าสงบระงับพอจิตมันไม่วุ่นวายมันสงบมันสมดุลก็เลยคิดว่าตัวกูน่ะบรรลุธรรมสูงสุดแล้วประการที่สามนิยมความสงบวิเวกพอนิยมความสงบวิเวกตรงนี้แล้วก็นี่แหละครับคิดว่ากูไม่ทุกข์แล้วจิตกูเนี่ยว่างไปจากความทุกข์แล้วเมื่อว่างไปจากความทุกข์แล้วนั่งเฉยๆว่างความทุกข์นะเพราะกูควบคุมจิตของกูได้ก็เพราะว่าอายตนะมนุษย์เรามี6ช่องทางมีหน้าต่าง6บานไอ้บานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันดันไปอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นหน้าต่างบานเล็กบานน้อย5บานเนี่ยถูกปิดสนิทเลยมองไม่เห็นอะไรรอบนอกเลยเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยก็จะอยู่กับหน้าต่างบานเดียวประตูบานเดียวก็คือจิตที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมจิตของตัวเราได้ใช้จิตของเราควบคุมจิตของตัวเราเองได้ไม่ให้มันสิบเอ็ดรอดอเพราะพระบิดาบอกแล้วว่าพระองค์ออกแบบให้จิตมนุษย์เนี่ยจิตหยาบหรือจิตที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยให้มันเนี่ยสามารถนึกเองนึกออกนึกเอาได้นึกโน่นนึกนั่นนึกนี่ได้มันถ้าคุณสามารถไประงับมันได้มันง่ายไงเพราะประตูหน้าต่างอื่นคุณปิดหมดแล้วเหลือจิตตัวเดียวคุณก็ใช้เวลาประมาณไม่กี่พรรษาถ้าคุณตั้งใจจริงคร่ำเครียดจริงคุณก็เอามันอยู่ครับเอามันอยู่จิตมันสงบระงับเลยเพราะระงับจึงสงบแต่ถ้าคุณไม่ระงับมันจิตมันก็สันดานเหมือนเดิมก็ดูพิธีออกมาสิจิตที่เคยสงบระงับเนี่ยมันสงบไหมล่ะเพราะมันไม่ได้ระงับแล้ว
มันเหมือนกับเด็กหรือนกน้อยที่ออกมาจากกรงทองถูกปล่อยจากกรงทองบินไม่เป็นเลยเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆพอมันให้มันบินออกจากกรงเพื่อเอามันเข้าป่ามันไปไม่เป็นนกอินทรีท่านเคยเห็นป่าวอินทรีเนี่ยเขาเอามาเลี้ยงดูนกอินทรีที่ป่วยและเขาเอาเครื่องติดตัวมันไว้ที่ใต้ปีกอะเพื่อจะติดตามว่ามันมีวิถีชีวิตยังไงนกอินทรีนะซึ่งมันจะสูญพันธุ์อยู่แล้วปรากฏว่าเขาเอาไปเลี้ยงดูจนทั้งมันหายป่วยและติดอันนั้นมาเอาใส่กรงมาพอมาเปิดกรงปั๊บนะมันออกจากกรงมามันไม่เบิกมันไม่บินทีเดียวนะเขาไปไว้บนยอดเขาเนี่ยเอาไปปล่อยมันบนยอดเขาเขาก็ยืนดูมันมันก็ค่อยๆอันละเนื้ออันละเนื้อออกมาจากกรงแล้วท่าทางงงกับอิสรภาพเพราะถูกขังอยู่นานแล้วมันก็เดินไปเดินมาเดินซ้ายเดินขวาแล้วมันก็มองมันทำมันก็ว่ามันกำลังนึกว่าเฮ้ยแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูไปไหนมาแล้วกูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเราเคยดูหนังสารคดีนะครับแล้วสักครู่นึงมันทำท่าวิ่งต๊อกๆๆๆแล้วก็หยุดไปถึงหน้าผามันก็หยุดมันกลัวตกผาตายทั้งที่จริงๆมันก็บินได้เห็นมั้ยฮะมันก็เรียกว่างงอ่ะทั้งที่เป็นมนุษย์ก็คือเป็นนกที่อยู่บนหน้าผามันพร้อมจะบินใช้เวลานานมากกว่ามันจะบินแล้วก็ร่อนแต่บินสูงไม่ได้ครับใช้วิธีกับผือปีกแปลกๆนะฮะแล้วก็ร่อนไปเพื่อจะไปเกาะหน้าผาที่เป็นก้อนหินฝั่งตรงข้ามท่านเคยสังเกตไหมล่ะเนี่ยนะที่บวชมานานก็เป็นอย่างเงี้ยมีอาการตื่นก็เรียกตื่นโลกตื่นสังคมแล้วแกก็มีความสุขสนุกสนานแกก่อนจะศึกใช่ไหมพูดคำสองคำก็หัวเราะจนข้างคนไม่รู้เหตุว่าแกหัวเราะอะไรเพราะแกรู้ว่าแกกำลังจะศึกและกำลังตื่นเต้นดีใจว่ากูจะได้เจอโลกภายนอกแล้วเจอสังคมแล้วเหมือนนกออกจากกรงกูอิสระกูมีความสุขเพราะฉะนั้นกูมีความกูคือสนุกจิตมันสนุกเบิกบานเหมือนเด็กๆครับสนุกนะครับแล้วพูดก็ขนองปากไม่ระวังคำพูดอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเพราะมันเหมือนเด็กที่สนุกเข้าใจไหมเด็กที่สนุกเพราะขาดสตินั่นแหละเราจึงเอามาตัวอย่างให้ท่านดูใช่ไหมบวชนานก็ยังมีอาการเป็นแบบนั้นนะแสดงว่าทางนั้นน่ะเป็นที่น่าคิดนะว่าถูกทางหรือเปล่านะฮะโอเคนี่คือจับความทุกข์เป็นตัวประกันประการที่2จากสไลด์ตะกี้ไม่รู้คุณค่าของอายตนะไม่รู้คุณค่าของอายตนะประการที่1คือไม่เรียนรู้ที่ใช้มันไม่เรียนรู้ที่จะใช้อายตนะคนเราเนี่ยถ้าใช้อายตนะไม่เป็นนะมันก็ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันนะเช่นระหว่างดอกไม้กับขี้หมาเนี่ยท่านเดินไปบนถนนข้างทางเนี่ยมีดอกไม้อยู่เขาปลูกดอกไม้ไว้สวยงามมากแต่ที่ข้างทางข้างๆกระถางต้นไม้มีขี้หมามันขี้ไว้เป็นกองๆอยู่ถามว่าดูดอกไม้ดอกกุหลาบสวยๆดมกลิ่นนะไปสนใจกลิ่นกับสีของดอกกุหลาบมันสวยงามนะมันรื่นรมกว่าไหมแต่ดันทะลึ่งไปจ้องแต่ขี้หมาถ้าที่รู้ว่าเราอย่าไปเดินหามันเราก็ไม่เหยียบขี้หมาอยู่แล้วเรามองดอกไม้ต้นไม้เรามองไกลๆมีแต่บันเทิงใจมีความสุขใจมีแต่รื่นรมใช่ไหมถ้าเราไม่ฉลาดมองเราไปมองในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ขี้หมามันเหม็นไหมเราเสียอิสเซียนกับอุจจาระหมามากเพราะเราเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงหมาใช่ไหมเรารังเกียจขี้หมาไอ้คนที่เลี้ยงหมาอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะชินพอเห็นแล้วจะอ้วกกับเห็นดอกไม้เห็นแล้วมีความสุขถามว่าแล้วจะเห็นอะไรจะมองอะไรนะมันถ้าท่านมองไม่เป็นท่านก็หาทุกข์ใส่ตัวใช่หรือไม่มันไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างหูเราเหมือนกันแทนที่จะฟังสิ่งที่เป็นมงคลกลับหูเบาไปเที่ยวฟังคนเนี่ยมานินทาให้เราฟังนินทาเราให้เราฟังว่ามีคนนินทาหรือฟังคนอื่นเขานินทากันแล้วเอาหูเข้าไปฟังฟังแล้วเกิดความทุกข์ไม่ได้มีความสุขอะไรกับเขาเลยนี่แสดงว่าเราไม่รู้คุณค่าของอายตนะเราเลยใช้มันไม่ได้ใช้มันไม่เป็นและก็ใช้มันอย่างไม่ถูกต้องมันเลยหาเหาใส่หัวก็หาทุกข์ใส่ตัวไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันถูกต้องไหมมันเป็นที่มาของความทุกข์เพราะฉะนั้นคุณดูสินักบวชเนี่ยเขามีการสอนไหมว่าจะใช้ตายังไงควรจะใช้หูอย่างไรใช้ปากอย่างไรมีแต่เราเนี่ยกระบวนการไซโคโชสอนให้มนุษย์ใช้ปากให้ได้ใช้ปากให้เป็นใช้ปากให้ถูกต้องใช้หูให้ได้ใช้หูให้เป็นใช้หูให้ถูกต้องใช้ตาให้เป็นใช้หูขอโทษใช้ตาให้ได้ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องเราเรียกว่า three sounds three sound ก็คือว่า3ช่องทางนี้เราไม่สอนเรื่องจมูกกับลิ้นสอนเรื่องพูดนะไอ้จมูกสำหรับดมกลิ่นกินอาหารมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของจิตวิญญาณนะเราก็ไม่สอนตรงนั้นสอน3อย่างให้ฉลาดมองฉลาดฟังฉลาดพูดและสอนให้ฉลาดคิดให้จิตตะปัญญาทำหน้าที่ร่วมกับอายตนะให้ได้อย่างคล่องแคล่วและปราดเปรียวเราสอนแบบนั้นแม้แต่ว่าเวลาไปบวชนะอยู่ในป่าในถ้ำอยู่ในวัดอ่ะ
มันมีหลักสูตรที่เขาสอนเรื่องนี้ไหมครับสอนให้รู้คุณค่าของอายตนะไหมไม่ครับแต่ทำอะไรครับแทนที่จะสอนให้ชำนาญในการใช้อายตนะทำงานร่วมกับจิตเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญดันไปดับอายตนะซะทำให้มันมืดบอดที่เข้าป่าเพราะว่าไม่ต้องการคบใครไม่ต้องการมีสังคมจะได้ไม่ต้องพูดกับใครจะได้ไม่ต้องฟังใครท่านเห็นไหมครับนี่คือหลงธรรมะพี่บีน้องๆที่รักครับพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์บวชไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์บวชโดยเฉพาะมนุษย์ที่ยกเว้นนะคือคนที่พิการมีอาการไม่ครบ32ก็คืออายตนะทั้ง6เนี่ยถ้าพิการพระองค์ไม่อนุญาตให้บวชเพราะวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์คือบวชเพื่อเรียนให้ท่านบวชเพื่อเรียนไม่ใช่บวชเพื่อสอนแต่ทุกวันนี้เป็นไงฮะเวลาบวชปั๊บแค่อาทิตย์เดียวสอนชาวบ้านแล้วถ้าที่ยังไม่กระจ่างแจ้งในธรรมะในพระไตรปิฎกยังไม่รู้ว่าปกสีอะไรเลยนะสอนแล้วเห็นไหมฮะพระพุทธองค์ใช้คำว่าบวชเรียนนะครับไม่ใช่บวชสอนหรือการสอนคนอื่นคือการเรียนเหรอไม่ใช่ใช่ไหมฮะสอนธรรมะผิดเนี่ยมันไม่ได้นะมันตกนรกขุมที่13นะครับพระพุทธองค์ได้บอกว่าให้บวชเรียนมันถ้าคุณเนี่ยตาบอดข้างเดียวหรือ2ข้างก็ตามเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้เรียนรู้โลกเรียนรู้โลกิยธรรมเรียนรู้โลกที่เป็นโลกิยธรรมนะต้องใช้ตาอายตนะเนี่ยสัมผัสรู้เรียนนะมันเรียนยากไหมครับมันเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ใช่ไหมหลายคนไม่เข้าใจทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ให้คนพิการตาบอดหูหนวกอะไรเนี่ยไม่ให้อนุญาตให้บวชก็เพราะเหตุผลนี้ส่วนเหตุผลที่ถามว่าทำไมไม่ให้มีภิกษุณีทำไมไม่ให้ผู้หญิงบวชเหมือนพระบ้างเป็นพระผู้หญิงอ่ะเรียกภิกษุณีทำไมพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตอย่าไปหาว่าพระองค์ทรงลำเอียงนะครับพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์ถ้าไม่เชื่อลองไปถามเจ้าอาวาสองค์ที่เพิ่งศึกสิว่าจริงป่ะสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์หรือเปล่าเห็นไหมครับมันจะเป็นอุปสรรคเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดำกฤษณากฤษณาแปลว่าของหอมแต่เป็นของหอมสีดำมันทำให้คนไปหลงไหลเพราะมันหอมไปหมกมุ่นมันแต่มันสีดำสีดำคือสีของความชั่วสีของความผิดบาปเขาเลยไม่อนุญาตท่านสามารถปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้หรือไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนาท่านก็ไปได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นบวชบวชที่ใจพี่น้องครับเห็นไหมฮะนี่คือเหตุผลเพราะไม่ต้องการให้ไปทำบาปกับพระที่เป็นนักบวชที่เขาปลีกวิเวกเขาละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสไอ้เรื่องกามราคะเนี่ยมันเป็นอาสวะกิเลสอย่างหนึ่งเขาละทิ้งแล้วทางโลกเขาไม่เอาแล้วแล้วอย่าไปก็เหมือนบางคนนะครับพระเขาไปบวชอยู่ในป่าไปพระสายปฏิบัติไปอยู่ในป่าแล้วมีชื่อเสียงว่าโอ้โหถือศีลปฏิบัติธรรมนี่สุดยอดเพราะเป็นพระสายปฏิบัติปรากฏว่าญาติโยมเนี่ยเขาต้องการความสงบไม่ต้องการความสะดวกสบายเขาต้องการทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำสูงๆก็ดันทะลึ่งเอาความเจริญไปให้พระในป่าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสียสวยงามไปสร้างพระพุทธรูปที่อารามอลังการไปสร้างลิฟต์ไปสร้างรถกอล์ฟสำหรับเดินทางไปสร้างกระเช้าขึ้นไปสร้างไฟฟ้าให้บอกว่าทำบุญคุณรู้ว่าคุณกำลังทำบาปนะพระเขาเป็นนักปฏิบัติเขาไปหาความสงัดสงบวิเวกแต่คุณดันทะลึ่งเอาความเจริญไปให้คุณเข้าใจไหมถ้าเขาต้องการความเจริญความสุขสบายอ่ะเขาก็ต้องทำตัวเหมือนนักบวชที่เขาอยู่ในเมืองอ่ะที่มีตู้เย็นมีแอร์มีอะไรสารพัดนี่เขาต้องการไปอยู่กับธรรมชาติคุณดันทะลึ่งไปรบกวนท่านพระกล้าพูดไหมว่าโยมไม่ต้องเอามาให้อาตมาหรอกพระคงไม่กล้าพูดแต่พอคุณเอาไปให้เรื่อยๆนานๆเข้าไปแค่นักบวชพวกนั้นก็ใจอ่อนคุณกลับเป็นอุปสรรคในความเจริญในธรรมะในดวงจิตวิญญาณของนักบวชเหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นเนี่ยจริงๆนะเขาจริงจังมากเลยนะเราเห็นด้วยนะปฏิบัติในป่าในเขาในถ้ำนึกออกไหมเพราะเขารู้ว่าอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยมันมีสังคมที่วุ่นวายเขาเป็นนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเขานั่นแหละที่วันนี้ที่เราตำหนิตรงที่ว่าหลงทางไปนิดนึงโอเคไหมมันคุณอย่าเอาความร่ำรวยอย่าเอาสิ่งที่มันเป็นสารพัดสุขไปประเคนให้พระไปทำให้พระเสียก็เลยทำให้เสียพระเข้าใจปะครับไม่เอาครับอย่าทำนะถ้าฟังเราอยู่เนี่ย
ถ้าอยากจะทำบุญที่วัดนะวัดในเมืองวัดในจังหวัดอะที่เป็นวัดที่ดีมีเจ้าอาวาสที่ดีมีพระที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็มีเยอะครับไปทำได้ครับไม่ใช่ไม่ให้ไปทำถ้าอย่าไปทำที่เขาหนีไปในป่าเป็นพระสายปฏิบัติอะก็ไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเขาต้องการปลีกวิเวกไปแบบนั้นนั้นตามเส้นทางของเขาคุณจะไปเกี่ยวกรรมกับท่านทำไมเนี่ยทำให้มืดบอดแทนที่จะฝึกใช้มันนะอายตนะเนี่ยนะพูดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมพูดเกินก็เป็นทุกข์มันต้องฝึกให้พอดีพอดีมันตอนที่ไปอยู่วัดตอนไปบวชบางคนฝึกแต่พูดให้คนอื่นฟังก็คือเทศก็พูดเก่งนะครับแต่คิดเก่งหรือเปล่าไม่รู้ทำเก่งหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะประการที่สามคือไม่ยอมรู้เห็นสัจธรรมเพราะอะไรพอปลีกวิเวกเสร็จแล้วก็หลับตาปิดหูปิดตาแล้วเมื่อปิดหูปิดตาเราจะเรียนรู้โลกโลกก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่สิ่งแวดล้อม environmentของระบบโลกหรือในจักรวาลเราจะรู้อะไรครับเพราะวันๆเราปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดเลยพี่น้องครับเหลือแต่จิตอย่างเดียวนี่คือไม่รู้คุณค่าของอายตนะประการที่3พี่น้องครับหลงธรรมคืออย่างไรประการที่3คือไม่รู้ค่าของขันธ์5นี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เลยครับพอหลอนทุกข์ก็เลยหลงธรรมะอย่างแรกครับไม่รู้ค่าของขันธ์5อย่างแรกคืออะไรพี่น้องอ่านดูครับคิดว่าขันธ์5คืออัตตาเพราะไปหลงผิดเข้าใจว่าเพราะมนุษย์เนี่ยทุกคนมีขันธ์5แสดงว่าขันธ์5นี่แหละคืออัตตาก็คือตัวตนที่เป็นผู้ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์คิดเองนะครับเออเองนะครับพระพุทธองค์ไม่เคยสอนไว้แบบนี้นะครับถ้าใครบวชเรียนมาแล้วเอามาให้เราดูว่าอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าไหนบรรทัดไหนว่าขันธ์5เป็นอัตตาเป็นผู้พาให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะท่านเข้าใจผิดเองนะบาปนะฮะไปก้าวล่วงพระพุทธองค์นี่บาปนะเรามาเพื่อค้ำจุนศาสนาเรามากล่าวในนามของพระพุทธองค์ให้ท่านฟังเราบอกว่าอย่าไปคิดว่าขันธ์5เป็นอัตตาเราเคยกล่าวเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าขันธ์5นั้นน่ะมันคือชีวิตที่เราเรียกว่าขันธ์5คือชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ไม่ใช่พืชล้วนมีขันธ์5ทั้งสิ้นทั้งมาทั้งหมดเรารู้ก็พระบิดาทรงบอกเราว่าทรงติดตั้งขันธ์5เอาไว้ให้กับจิตวิญญาณทุกรูปธรรมที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บจิตวิญญาณก็มอบอำนาจให้จิตหยาบซึ่งมันเหมือนกับเปลือกนอกที่ลอกคราบของตั๊กแตนหรือของจิ้งหรีดอ่ะแต่ไม่เหมือนคราบที่ไม่มีชีวิตคราบของมนุษย์เราเนี่ยคราบของจิตวิญญาณมันเหมือนมีชีวิตเพราะเอาคุณสมบัติของตั๊กแตนที่เป็นแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ใต้สมองอ่ะมาด้วยนึกออกไหมครับซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติของจิตวิญญาณนั้นที่ติดกับจิตหยาบมาเพราะต้องใช้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือเพื่อเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือขันธ์5ด้วยเข้าใจเพราะฉะนั้นในความเป็นมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยถ้าท่านจะไปบอกว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันคือตัวตนคืออัตตาของความเป็นมนุษย์อย่างท่านน่ะท่านคิดผิดแล้วครับท่านกำลังหลงผิดเชื่อผิดแล้วเพราะแท้จริงแล้วจิตวิญญาณของท่านมอบหมายให้จิตหยาบทำหน้าที่ควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะตัวตนของความเป็นมนุษย์คือคนสองมิติพี่น้องครับมีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติของพลังงานกับกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตับไตไส้พุงต่อมไร้ท่อต่างๆจักระทั้งต่างนี่คือรวมแล้วคือตัวตนของความเป็นมนุษย์แต่มันคือมายาตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่อัตตามันเป็นมายาแต่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาคุณอย่าไปยึดติดเพราะคุณยึดติดตัวกูของกูตะกี้ที่เราพูดสไลด์อื่นไปแล้วนี่มันคือมายาไม่ใช่อัตตานะแต่ท่านไปยึดติดมันเข้านะมายาตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นอัตตาเพราะท่านยึดติดมันยึดติดตัวกูของกูตัวตนที่แท้จริงของท่านอัตตาที่แท้จริงก็คือจิตวิญญาณซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาและถูกขังอยู่ต่อใต้สมองนั่นให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเราย้ำหลายครั้งถ้ามนุษย์คือจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีขันธ์5เมื่อใดก็ตามที่จิต
หยาบซึ่งทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเกิดเป็นอาการเป็นพฤติกรรมขึ้นมาผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์มันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำพร้อมๆกันคู่กันไปในมิติคู่ขนานก็คือมิติของจิตหยาบหรือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่ขันธ์ที่5เรียกว่าวิญญาณนั่นแหละเป็นพลังงานมันจะเกิดเป็นพลังงานและเกิดผลลัพธ์ในการกระทำเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมในมิติโลกทางกายภาพไม่ได้ท่านโกรธวิญญาณที่เป็นขันธ์ที่5จะเป็นพลังงานด้านลบเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่ได้เป็นด้านลบซึ่งเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลนึกออกไหมแต่ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกด้วยความรักความเมตตาวิญญาณตัวนั้นก็จะกลายเป็นพลังงานของจิตที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกซึ่งเป็นพลังงานที่โลกต้องการที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเมตตาธรรมนะวิญญาณของเมตตาธรรมเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนเป็นความเมตตามันจะเป็นคลื่นพลังงานจิตที่เป็นด้านบวกที่โลกต้องการมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันในมิติคู่ขนานเพราะถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยจะสร้างผลกรรมให้เกิดขึ้นในมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของจิตหยาบซึ่งเป็นพลังงานมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้ที่เรียกว่าขันธ์5เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งมนุษย์และสัตว์จึงมีขันธ์5อย่าคิดว่ามีแต่มนุษย์อย่างเดียวสัตว์ก็มีขันธ์5เพราะมันต้องใช้ขันธ์5นี่แหละให้ความรักความเมตตากับโลกเหมือนกันแต่พวกเขาเนี่ยให้ได้ไม่คงที่พระบิดาจึงต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มให้กับโลกนี้ไม่ใช่มีแต่สัตว์ประจำโลกอย่างเดียวมนุษย์จึงมีความฉลาดมีสมอง2ซีกฉลาดสัตว์จะมีสมองก้อนเดียวแล้วสัตว์จะมีแต่จิตวิญญาณใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตเพื่อใช้สมองกับกายหยาบของสัตว์ให้บวกกับโลกซึ่งให้ได้บ้างไม่ได้บ้างพึ่งชื่อว่าเขาเรียกอะไรไม่คงที่พระบิดาจึงต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีขันธ์5และให้มีสมองให้สามารถรักได้ไม่เหมือนสัตว์ถ้ามันแย่งอาหารกันกินมันมองตัวที่มาแย่งอาหารมันกินมันมองว่ามันเป็นศัตรูทันทีมันจะกัดกันและจะเหวี่ยงพลังงานด้านลบออกมาพลังจิตวิญญาณของสัตว์ก็เหวี่ยงลบออกมาโลกก็ไม่ต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่มันรักกันนี่ลูกกูนี่พ่อกูเมียกูสัตว์นะมันรักพวกรักพ้องรักฝูงใช่ไหมมันก็จะเหวี่ยงพลังงานด้านบวกออกมาโดยจิตวิญญาณจะเหวี่ยงออกมาซึ่งทำงานร่วมกันกับต่อมไร้ท่อต่างๆเหมือนร่างกายมนุษย์เลยสรีระของสัตว์อะนะเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้สมองรักไอสัตว์ตัวนี้ที่ทำตัวไม่น่ารักกับมันได้เช่นมาแย่งน้ำมันกินมาแย่งอาหารมันกินมันไม่มีสมองที่จะมองว่าที่เขาต้องแย่งกินเพราะว่าเขากลัวเขาอดตายและเขาอยากได้กินน่ะมันความมีเมตตาที่จะแบ่งปันให้มันไม่มีสัตว์ไม่มีตรงนี้มนุษย์เราจึงถูกสร้างสมองให้มี2ซี่ใช่ไหมให้เราสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้เมตตาคนที่ทำตัวไม่น่าที่จะเมตตามันได้ให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรจะให้อภัยก็ได้เพราะมีสมองที่พระองค์ติดตั้งเอาไว้ให้แต่เสียดายไหมฮะมนุษย์เราชอบใช้สมองไหมไม่เวลาเดินเอาหัวไปข้างหน้าเอาหัวไปข้างหน้าแต่เอาแต่หัวไปนะแต่ใช้อย่างอื่นใช้อารมณ์นำหน้าใช้ปัญญาตามหลังหรือบางทีใช้แต่อารมณ์ทั้งชีวิตเลยปัญญาไม่เคยใช้ท่านเห็นไหมครับนี่คือไม่รู้ค่าของขันธ์ห้าแล้วเมื่อไม่รู้ค่าคิดว่ามันเป็นอัตตาทั้งที่จริงๆไม่ใช่มันคือชีวิตก็เลยพยายามที่จะดับขันธ์ห้าเริ่มหลงทางแล้วเห็นไหมครับพอคิดว่าขันธ์ห้าเป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะขันห้าทำให้กูรู้ว่ากูทุกข์มันถ้ากูรู้ว่ากูทุกข์แสดงว่ากูยังมีอัตตาแปลว่ากูมีตัวตนของกูอยู่ใช่ไหมแสดงว่าไอ้ขันห้านี่แหละมันทำให้กูมีอัตตาทำให้กูทุกข์เพราะฉะนั้นกูจะต้องพยายามดับขันห้าให้ได้มันเวลาจะดับขันห้าก็ดันไปใช้วิธีปลีกวิเวกเราบอกว่าดับขันห้าแปลว่าทุบขันห้าทิ้งแทนที่จะกำจัดหรือชำระขยะที่อยู่ในขันห้าขยะในขันแรกที่จะต้องกำจัดก่อนเลยและจะไม่ทำให้ขยะขันอื่นๆสกปรกตามคือขยะที่อยู่ในขันที่2ครับรูปนี่คือขันที่1รูปขันนะ2เวทนาเวทนาขันอยู่ในขันที่2ไอ้เวทนาเนี่ยถ้าต้องดับมันคือตัดไฟเสียแต่ต้นลมง่ายมากพระบิดาทรงออกแบบไว้ง่ายมากอย่าไปคิดให้มันยากแค่ท่านไม่เสียความรู้สึกเมื่อเห็นสิ่งใด
พบเจอสิ่งใดสัมผัสรู้เห็นสิ่งใดบ้างไม่มีความรู้สึกคือไม่รู้สึกชอบไม่รู้สึกไม่ชอบเฉยๆครับถามว่าความอยากความไม่อยากมันจะเกิดขึ้นไหมเพราะความอยากไม่อยากมันนำมาซึ่งอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะมันเกิดตามมารณาวเลยครับง่ายนิดเดียวพระบิดาทรงสอนไว้ไปคิดให้มันยากอ่ะมันไม่งั้นคารวะก็ทำไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่มีจิตสูงมีฌานสูงๆนู่นน่ะถึงจะได้ไม่หรอกครับปฏิบัติธรรมปฏิบัติในชีวิตจริงพี่น้องครับธรรมะคือธรรมชาติปฏิบัติกับทุกคนลูกผัวตัวเมียในครอบครัวปฏิบัติกับเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนแล้วเราจะชำนาญครับจิตกับปัญญาเนี่ยอายตนะทั้งหลายเราต้องทำงานพร้อมกันต้องฝึกในการทำงานพร้อมกันไม่ใช่ปิดหมดหรือแต่จิตอย่างเดียวครับเห็นไหมฮะปิดหมดหรือแต่จิตอย่างเดียวเหมือนพิทิศแกออกมานั่นน่ะเห็นไหมฮะสติแตกเลยเพราะไม่ได้ฝึกแต่กดมันไว้แต่ไม่ได้ฝึกให้มันเกิดความชำนาญ skill performance แปลว่าทักษะในการแสดงออกมันไม่มีครับเราก็ไม่โทษพระเรานะครับแต่โทษวิธีการครับที่เชื่อกันมาปฏิบัติตามกันมาแล้วหลับหูหลับตาเราพูดแล้วไม่ฟังรีบกลับเนื้อกลับตัวกลับใจยังทันอยู่นะครับมีตรงไหนครับที่เราพูดผิดบ้างลองปฏิบัติตามแนวทางเราสินักบวชทั้งหลายจะก้าวหน้ามากกว่าเดิมอีกนะเร็วกว่าเดิมด้วยนะถ้าปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะบอกให้นะแต่ส่วนมากอีโก้สูงนะครับอัตตาสูงไม่ค่อยฟังหรอกไม่ค่อยเชื่อใครหรอกเรารู้ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรอดและจะถูกคัดไว้มันจึงน้อยมากๆผู้ที่ถูกคัดทิ้งหรือคัดออกจะมีเยอะมากๆนั้นการพยายามดับขันธ์5นี้เริ่มหลงทางประการที่3ครับพอดับขันธ์5ตัวชีวัดคืออะไรครับไม่ทุกข์แล้วจิตกูสงบระงับแล้วโดยลืมไปว่าไม่มีใครกวนตีนอ่ะพอไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเนี่ยนะแล้วหลับตาด้วยปิดหูปิดตาไม่ฟังใครไม่คุยกับใครไม่ได้ยินใครพูดใช่เหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่มีสิ่งยั่วยุก็เลยความทุกข์จากอาการที่ไม่สงบของจิตมันไม่มีเหมือนอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นมันไม่มีเลยครับอย่างนี้เค้าเรียกว่าจิตมันสงบนิ่งเพราะความระงับเพราะถูกระงับจิตมันเลยสงบนิ่งแต่เวลาศึกออกมาเวลาไม่ปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้เจอสิ่งยั่วยุเข้าเจอสตรีเจอนารีเจอแสงเข้าเจอทรัพย์สินเงินทองสมบัติเข้าเป็นไงฮะสติแตกหลุดหมดเลยไม่กลายเป็นคนละคนเลยใช่ไหมตอนที่เป็นนักบวชเป็นอย่างนึงแต่พอศึกออกมาก็เป็นอีกอย่างนี่เราเอามายกตัวอย่างท่านฟังนะผู้ที่เราเอ่ยถึงเนี่ยจิตวิญญาณเขารู้นะว่าเขาได้บุญนะมาเป็นตัวอย่างเพราะเราเพิ่งเตือนว่าอย่าดับขันธ์5และอย่าหลงทางนิพพานนิพพานนั้นเทียมเท็จนะมาเป็นตัวอย่างมาเป็นหลักฐานให้เราอย่างดีเลยนะไม่งั้นหาว่าเรามโนนะใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นอย่าทำสามข้อนี้ครับนั่นคือการแสดงว่าท่านไม่รู้คุณค่าของขันธ์5หลงธรรมะคืออย่างไรครับประการที่4คือคิดจะไปสวรรค์คนเดียวคิดจะไปสวรรค์คนเดียวละคราวนี้กูพยายามทำเพื่อตัวกูเองอย่างเดียวไม่ได้ทำเพื่อโลกเพื่อนมนุษย์เลยทั้งที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาบอกแล้วไม่ใช่มาเที่ยวไม่ใช่มาสนุกจิตวิญญาณมีที่มาแล้วจะต้องมีที่ที่จะต้องกลับไปเมื่อทำหน้าที่เสร็จคือมันต้องใช้ความรักคือเมตตาธรรมช่วยกันค้ำจุนโลกเพื่อให้โลกสมดุลเมื่อโลกสมดุลแล้วกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าก็จะสมดุลเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางสมดุลทรงกลมๆหรือทรงรีๆที่คล้ายๆกับไข่เป็ดไข่ห่านไข่ใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็จะสมดุลด้วยนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณมันการที่ท่านมานั่งทำพยายามจะกำจัดทุกข์บำรุงสุขพยายามจะดับขันธ์5ดับอัตตาท่านนั่งทำอยู่เพื่อตัวเองอยู่คนเดียวอ่ะท่านว่ามันเสียชาติเกิดไหมไม่ได้ทำเพื่อโลกเพื่อสังคมเพื่ออะไรเลยวันๆทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวแล้วก็มีความสุขอยู่คนเดียวกูตายแล้วกูไปเป็นสวรรค์คนเดียวก็ไปอยู่เป็นเทพเทวดาไปพรหมไปแล้วเอารูปพรหมอยู่นู่นน่ะใช่หรือไม่ล่ะพอมีคนมาทักมาท้วงติงอ่ะไม่ยอมคิดตามแล้วไม่ให้เราท้วงจะให้ใครท้วงครับไม่เป็นสัตว์สังคมเห็นไหมหาความสงบวิเวกอยู่คนเดียวเริ่มทิ้งสังคมแล้วเริ่มไม่เป็นสัตว์สังคมแล้วเพราะถ้าแม้กูทำงานยากกูจะทำเพื่อตัวกูเองก่อนนะประการที่สองคือไม่หมุนธรรมจักรจะหมุนธรรมจักรได้จะต้องประกอบด้วย1อายตนะทั้ง5ภายนอกหน้าต่าง5บานต้องเปิดนะ2ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อนมนุษย์ไม่งั้นเนี่ยหมุนธรรมจักรไม่ได้โอเคมั้ยเหมือนและ3ต้องใช้ขันธ์5ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันธ์5ให้เป็นเหมือนอย่างที่เราบอกอะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องใช้ขันธ์5ให้เป็นไม่ใช่ทำลายขันธ์5คิดไปสวรรค์ไปถ้าเป็นอย่างเงี้ยหลงไปเรื่อยครับและทั้งภพชาติก็เสียชาติเกิดไปอีกเพราะไม่สามารถบรรลุธรรมที่แท้จริงไ
นอกจากบรรลุธรรมที่ตัวเองหลงทางและหลงธรรมเท่านั้นประการที่3ผิดต่อพันธสัญญา6หนึ่งเกิดมาเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลก2จะไม่เบียดเบียนกันเอง3จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นอยู่คนเดียวเป็นเงื่อนไขด้านบวกของใครครับใช่หรือไม่ครับเพื่อช่วยคนอื่นหมุนธรรมจักรตามตัวเองเปล่าเลยครับไปอยู่คนเดียวละทิ้งสังคมใช่ไหมนะแล้วก็จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์แท้เห็นไหมครับและสุดท้ายจะต้องเมื่อเสร็จภารกิจเมื่อสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของตัวเองจะต้องกลับบ้านกลับบ้านเกิดเมืองนอนจิตวิญญาณมาจากแดนสุญญตาดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่นอกเอกภพไม่ใช่ในเอกภพมันเวลาตายแล้วหายสาบสูญไปในเอกภพแล้วบอกนิพพานแล้วหลุดพ้นแล้วได้ไหมไม่ได้ถ้าหลุดพ้นเราต้องออกไปนอกเอกภพผ่านประตูมิติที่เข้ามาเรียกว่าด่านนับอะไรเข้ามาทางไหนก็ต้องกลับออกไปทางนั้นมาจากไหนก็กลับไปที่นั่นอยู่ในนี้ไม่ได้มันจะเสียสมดุลเนี่ยพันธสัญญา6ข้อมีใครเคยบอกท่านนะไม่มีเลยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาจากไหนนึกว่าเป็นจิตวิญญาณเร่ร่อนจิตวิญญาณพเนจรบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณไม่มีหัวน้อยหัวนอนปลายตีนไม่มีผู้ให้กำเนิดก็เลยไปเอาจะไปเอามอดเอามนุษย์ต่างดาวที่เป็นฝ่ายชั่วจะเอามามันจะเอามาเป็นพระผู้สร้างเอามาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของตัวเองเอามาเป็นพระผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลเอามาเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองโดยเอาธาตุรู้ที่แตกสลายไปจากคลื่นความถี่ทางพลังงานต่างๆนะไอ้มอดเอามันมารวมกันกลายเป็นจิตวิญญาณแล้วให้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูมันทำ creator sourceไม่ใช่ God พระเจ้าที่แท้จริงคือ God ท่านจำไว้ครับอย่าไปนับถือมอดเป็นพระเจ้าถูกแหกเนตรมาตั้งแต่สมัยแอตแลนติสถูกแหกเนตรมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณนะยังไม่เข็ดอีกแล้วครับ มีตัวอย่างให้ก็โอเคท่านนึกถึงอดีตไม่ได้ก็ได้แต่ว่ามองหน้าใครพูดแล้วน่าเชื่อก็เชื่อคนนั้นนะหน้าตาอย่างอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันหล่อเกินไปไม่น่าเชื่อหรอกมันพูดจ้อเกินไปอ่ะไหนบอกว่าสื่อกับพระเจ้าไปทำไมมันจ่อขนาดนั้นคนอื่นกูไม่เห็นอย่างนั้นเอาก็แล้วแต่สิความสามารถแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับหลงทำคืออย่างไรประการที่5ครับละทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณพอหลงทำปั๊บเนี่ยท่านไม่สนใจภารกิจทางจิตวิญญาณเลยว่าจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกครับต้องคนตัวเองเพื่อเป็นมนุษย์แปลว่าท่านจะต้องแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ในจิตหยาบเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านจะต้องแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้เราเคยยกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วท่านดูลูกหลานท่านตั้งแต่เกิดมายังเล็กๆเนี่ยมันจะแย่งของกินแย่งขนมแย่งอมยิ้มแย่งอาหารกันกินแย่งความรักจากพ่อกับแม่ทั้งที่มันเป็นพี่ๆน้องๆกันเองนี่คือกรรมจักรที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้ท่านสังเกตว่าลูกคนแรกไม่พอให้คนที่สองมันก็ยังเหมือนเดิมอีกและทำไมอ่ะจะมีต้องมีกฎแห่งกรรมทำไมถึงหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นก็เพราะว่าหมุนกรรมจักรอยู่ตลอดทั้งวันในยามตื่นถ้าตื่น24ชั่วโมงก็แปลว่าหมุนกรรมจักร24ชั่วโมงหมุนยังไงครับใช้ความโลภใช้ความโกรธใช้ความหลงงมงายเรียกว่าใช้กิเลสกับตัณหาอารมณ์ขยะในการขับเคลื่อนขันห้านึกออกไหมครับถ้าใช้พวกนี้กิเลสตัณหาขับเคลื่อนขันห้ามันจะหมุนกรรมจักรซึ่งพระบิดาติดตั้งเอาไว้อย่างนั้นมันง่ายไงมันเป็นธรรมชาติคุณจึงต้องมีหน้าที่สอนลูกของคุณให้รู้จักรักรู้จักให้รู้จักให้อภัยพี่ๆน้องๆรู้จักแบ่งปันรู้จักรักกันรู้จักคิดถึงและห่วงใยในกันและกันรู้จักพึ่งพาอาศัยกันและกันพ่อแม่มีหน้าที่สอนธรรมะลูกแบบนี้ไม่ใช่ปล่อยให้มาเป็นขยะของสังคมและไม่สอนแล้วมาเสียใจว่าลูกกูทำไมแม่งเลี้ยงไม่เชื่องทำไมกูเลี้ยงแล้วมันไม่ได้ดีท่านรู้ไหมฮะถ้าจิตหยาบท่านสามารถเข้าถึงความรักความเมตตาได้เรานอกจากเราจะให้ความเมตตานั้นเป็นพลังงานของจิตที่เรียกวิญญาณในขันห้านะที่เป็นบวกมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลได้แล้วเนี่ยมันยังจะช่วยทำให้จิตวิญญาณกับจิตหยาบท่านเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่มันเหมือนกับอะไรนะคราบของตะกะแตนหรือจิ้งหรีดที่ถูกลอกออกมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวแม่ตัวจริงตัวตนมันสามารถสวมรอยเข้าไปในคราบอันเดิมแล้วใช้การได้อีกนึกออกไหมครับเพียงแค่สั่นสะเทือนให้เป็นคลื่นความถี่เดียวกันคือความรักความเมตตาจิตวิญญาณมันสั่นสะเทือนเป็นความรักความเมตตารออยู่แล้วถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนได้ยกระดับขึ้นมาปั๊บมันสวมเข้าไปด้วยกันก็กลายเป็นตั๊กแตนตัวเดิม
ลายเป็นจิ้งหรีดตัวเดิมที่มีเปลือกอย่างเดิมๆโดยไม่ต้องทิ้งแต่สัตว์นะมันสลัดทิ้งเพราะมันเหมือนมนุษย์ไงเพราะมันโง่ง่ายมันไม่ฉลาดไปเข้าใจผิดคิดว่าจิตวิญญาณกูมาเกิดเป็นมนุษย์มันเวลาตายแล้วจิตวิญญาณกูก็ตายตอนเป็นมนุษย์ก็คิดว่าจิตวิญญาณกำลังดำเนินชีวิตอยู่หาจริงแล้วไม่ใช่จิตที่ดำเนินชีวิตอยู่คือจิตหยาบซึ่งเป็นผู้ได้รับอำนาจจากจิตวิญญาณให้ทำหน้าที่แทนต่างหากพระบิดาจึงทำให้สัตว์ที่มันลอกคราบลอกทิ้งลอกทิ้งลอกทิ้งลอกทิ้งทุกภพชาติเห็นไหมจิ้งหรีดอะไรพวกนี้มันไม่เคยมีไอ้ตัวไหนที่ลอกคราบออกแล้วคลานต้มเต็มเต็มกลับเข้าไปในคราบของตัวเองเพื่อจะดำเนินชีวิตตามปกติมีแต่มนุษย์เท่านั้นพระบิดาจึงเตือนให้มนุษย์ได้สติว่าเฮ้ยมึงลอกคราบนะตอนเป็นมนุษย์อ่ะแต่ไม่ได้ลอกทิ้งอ่ะคราบของมึงยังทำงานได้คราบของตะกั่วแตนของจิ้งหรีดนะแห้งแข็งติดต้นไม้ใบไม้มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีชีวิตแต่จิตหยาบของมนุษย์เนี่ยมันมีชีวิตนะเมื่อลอกมาแล้วก็จะตายในชาตินี้มันต้องหาทางรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกลับมาเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตอย่างเดิมขันห้าอยู่กับจิตหยาบจิตหยาบมีชีวิตแต่จิตวิญญาณไม่มีชีวิตเพราะไม่มีขันห้ามันต้องเอาจิตวิญญาณกับจิตหยาบมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจิตวิญญาณมีชีวิตและยังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตท่านเข้าใจที่เราพูดไหมแต่ถามดูเส้นทางของนักพรตนักบวชที่เราบอกว่าหลอนทุกข์จนหลงธรรมอ่ะเคยเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไหมไม่เคยเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงรู้แค่นั้นตายแล้วตกนรกไม่เอาไปสวรรค์มายากูก็ไม่เอาเพราะเข้าใจว่านิพพานคือตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพรหมอยู่บนสวรรค์ไปลอยอยู่ตรงนั้นไม่ทุกข์ไม่สุขเข้าใจผิดนะเพราะว่าไม่ได้เคยไปถามไม่เหมือนพระพุทธองค์ขึ้นไปถามแล้วนะพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปถามว่าเนี่ยลอยอยู่บนนี้ท่านทั้งหลายมีความสงบสุขหรือมีความทุกข์มีทุกข์ครับเพราะหนึ่งไม่รู้ว่าบนนี้คือที่ไหนและไม่รู้ว่าต่อไปจะต้องทำอะไรไม่รู้ว่าจะลอยขึ้นไปสูงสูงข้างบนไอ้สูงที่สุดอะบนสุดมันเจออะไรไม่รู้และถ้าอยากลงมาเป็นมนุษย์อีกก็ลงมาไม่ได้ไม่รู้จะลงมายังไงมันเหมือนว่าวที่ลอยค้างฟ้าเพราะสายว่าวมันไปติดพันอยู่บนยอดไม้แล้วมันลอยอยู่ในอากาศลอยจนกว่าจะถูกสอยลงมาท่านเข้าใจที่เรายกตัวอย่างไหมเริ่มเห็นสายตาดวงตาท่านเริ่มเห็นธรรมมั่งหรือยังที่ผ่านมาหาว่าเราก้าวล่วงเพราะเราไม่ได้คุยรายละเอียดลึกซึ้งถึงขนาดนี้เนี่ยด้วยความพระเมตตาของพระเจ้านะที่ทรงเมตตาพวกท่านทุกชาติทุกศาสนาจริงๆแล้วถ้าไม่ดื้อรั้นนะไม่มีมิจฉาทิฏฐิท่านที่นับถือศาสนาพุทธจะได้เปรียบมากนะเพราะพระพุทธองค์สอนละเอียดมากเลยนะพระองค์สอนละเอียดมากๆแต่ก็ต้องฟังพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าด้วยเพราะเขากล่าวในเรื่องอนุตตรธรรมให้ท่านฟังแต่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับยุคนี้ที่เรามาท่านจึงต้องฟังพระศาสดาทุกพระองค์อย่าไปอวดอุตริว่ากูเก่งกว่าพระศาสดาพระองค์อื่นที่กูไม่ยอมรับกูยอมรับพระศาสดาว่าเก่งแค่พระองค์เดียวศาสดาอื่นกูบอกว่าหลวยถ้วยกูอคติหมดกูเคลี้ยงทิ้งหมดและกูก็ก้าวล่วงท่านที่ตัวเองนะยังไม่ใช่ศาสดาเลยนะบุญบารมีความสามารถยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำยังไปเที่ยวก้าวล่วงพระศาสดาศาสนาอื่นพี่น้องครับหลงธรรมคือละทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณไม่เรียนรู้ที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณของตัวเองให้เป็นอิสระปลดปล่อยจิตวิญญาณของตัวเองให้มีอิสระภาพจากการที่ถูกจองจำอยู่ที่ต่อมพิทูอิตรีนี่คืออนุตตรธรรมช่างซ่อมช่างสร้างรถสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมเขาบอกว่าเขาสร้างไว้อย่างนี้ก็ออกไปครับเราก็มาบอกว่าพระบิดาที่เป็นผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเขาวางแบบไปเพราะจิตหยาบต้องมีหน้าที่ไปดึงเอาจิตวิญญาณออกมาจากที่คุมขังเพื่อจิตวิญญาณนะสามารถใช้คราบของตัวเองที่ลอกออกมาที่เป็นตัวแทนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวแล้วสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทำหน้าที่ใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกเห็นไหมพระพุทธองค์สอนไว้แต่เส้นทางสายเนี้ยเดิมๆที่เชื่อกันมาเป็นพันปีมีใครคิดแบบนี้และปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้ตามนี้กันบ้างหรือไม่ยังไม่เคยมีเลยท่านเห็นป่ะครับที่สื่อที่สอนกันนะเดี๋ยวพอวางรายการที่จบแล้วนะลองไปหาใน YouTube ดูนะไปดูว่าคนก็สอนเรื่องขันธ์5ว่าอะไรสอนเรื่องนิพพานว่าอะไรสอนว่าการบรรลุธรรมสูงสุดคืออย่างไรดูสิมันคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละเรื่องกันนะเพราะตรงนั้นมันคิดเองพระศาสดาก็ไม่ได้สอนแต่ตรงเนี้ยพระเจ้าพระผู้สร้างเป็นผู้สอนลูกด้วยความรักและความเมตตาพระองค์จะมาหลอกพวกท่านทำไม
ไม่รู้จะหลอกจะหลอนทำไมมาปลอบว่าอย่าหลอนอย่าหลอนความทุกข์แก้ง่ายไม่ยากพระพุทธองค์ก็สอนแล้ววิธีแก้ไขเพื่อวิธีจัดการกับความทุกข์ดับทุกข์ทำอย่างไรพระพุทธองค์ก็สอนหมดแล้วนะประการที่3ครับละทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณคือใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกไม่ได้สนใจเลยครับไม่คนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์พยายามจะเลื่อนระดับเลื่อนขั้นทางโลกแล้วพยายามจะปฏิบัติที่จิตเพื่อพัฒนาจิตตัวเองให้เกิดฌานคือพลังอำนาจที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วตามมาด้วยการฝึกคิดแต่ส่วนมากคิดก็ไม่ใช่ในแนวทางของจิตวิญญาณที่จะต้องมาปฏิบัติภารกิจอยู่บนโลกนี้ไปตั้งโจทย์เองคิดเองปฏิบัติเองและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาก็ตรวจข้อสอบกันเองแล้วก็โอเคกันเองมีคนถามเราว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมสูงสุดจนขนาดหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบิดาได้บ้างหรือยังได้เท่าไหร่แค่ไหนเราก็ยกนิ้วขึ้นมาครับแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยนับนิ้วมือได้เป็นหมื่นหมื่นปีจนถึงทุกวันนี้สามารถกลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้นับนิ้วมือได้เราไม่พูดมากกว่านั้นเราบอกแค่นี้เพราะท่านถามเรามาเราก็ตอบพอตอบแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครเนี่ยนะประการที่5แล้วนะพี่น้องนะต่อมาหลงธรรมคืออย่างไรประการที่6ครับหาวิธีตายโดยไม่เกิดอีกใกล้ความจริงใกล้บรรลุนิติภาวะแล้วหาวิธีตายโดยไม่เกิดอีกจากตะกี้นี่คือหลงธรรมมั้ยเพราะคิดว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นทุกข์เพราะไปตั้งโจทย์ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นทุกข์เลยจะหาวิธีตายโดยไม่เกิดจะได้ไม่ต้องทุกข์ให้รู้แล้วรู้แลกไปเห็นไหมละทิ้งภารกิจทางจิตวิญญาณเพราะไม่รู้จิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนใครให้มาไปเชื่อมอดเชื่อซอสเชื่อครีเอเตอร์อะไรไม่รู้เห็นไหมจริงๆแล้วองค์เยซูคริสต์กับท่านนบีสอนเรื่องพระเจ้าเอาไว้ดีแล้วนะได้ดันทะลึ่งปฏิเสธพระเจ้าจะมาเอามอดถ้าเป็นพระเจ้ามนุษย์เนี่ยมันน่านะคิดว่าการมาเกิดเป็นทุกข์ก็เลยพยายามจะตายโดยไม่ต้องมาเกิดอีกประการที่2คิดว่าการตายก็เป็นทุกข์อ้าวพอมาเกิดก็เป็นทุกข์ก็ทำไงอ่ะไม่มาเกิดจะได้ไม่ทุกข์ประการที่2คิดว่าตายก็ไปทุกข์อาชิบหมายตายแล้วก็ทุกข์อีกอ่ะประการที่3คิดว่ามีสังสารวัฏก็มีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดไปสวรรค์มายาเป็นเทพบุตรเทพธิดาไปลงนรกบ้างมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือเป็นพวกเปรตอสุรกายที่ซ้อนอยู่กับมิติโลกนรกกับมิติโลกหรือมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกเป็นหมาแมวหมูหมากาไก่ช่างม้าวัวควายเพราะไปเกี่ยวกรรมกับเขาเช่นไปดูถูกว่าควายโง่อย่างเงี้ยก็เลยต้องมาเกิดเป็นควายมั่งเพื่อให้ควายด่ามั่งว่ามึงไอ้โง่เราพูดในทีเล่นทีจริงแต่เรื่องจริงมันมีนะไม่งั้นสังเกตไหมควายมันจะแสนรู้ได้ไงควายตัวที่แสนรู้มากๆเนี่ยเข้าใจเจ้าของมากๆเนี่ยนั่นคือเคยเกี่ยวกรรมกันกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของในชาตินี้คือเป็นควายมาก่อนนั่นแหละมันถึงรู้กันไงพูดภาษาคนภาษาควายรู้เรื่องหมดพี่น้องครับเนี่ยโอเคไหมฮะนี่คือหลงธรรมะคืออย่างไรในประการที่6คือหาวิธีตายโดยไม่เกิดอีกพี่น้องครับวิธีตายโดยไม่เกิดอีกนั้นจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีพี่น้องครับแต่คนที่หลงทุกข์หลอนทุกข์แล้วหลงธรรมเนี่ยไปมองว่ามันมีแค่วิธีเดียวนะจริงๆแล้ววิธีที่1ครับข่มบังคับจิตไว้มิให้ติดทุกข์ข่มบังคับจิตไว้ไม่ให้ติดทุกข์แล้วจิตไม่ติดทุกข์เชื่อว่าขันห้ามันดับเชื่อว่าดับขันห้าได้อัตตาก็ดับเชื่อว่าเมื่อสิ้นอัตตาตัวตนที่จะเกิดก็ไม่มีแล้วก็แสดงว่าดับโดยบริบูรณ์กูนิพพานแล้วตายแล้วไม่มีตัวที่จะมาเกิดอีกแล้วนี่ใครเป็นคนสตพ.ไว้คิด5เอ้ยขอโทษคิดอยู่3ประการเนี่ยมันถูกต้องมันเป็นความเชื่อหรือความชอบมันเป็นความใช่มันคืออะไรกันแน่เราบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องวิธีตายโดยไม่เกิดอีกเนี่ยที่คิดอย่างเนี้ยคือหลงผิดและนี่คือที่มาของคำว่านิพพานเทียมเท็จพี่น้องครับแม้บวชนานก็ยังผ่านทุกข์ไม่ได้ท่านเห็นไหมครับตัวอย่างมีในสังคมทุกวันนี้นะทั้งเจ้าอาวาสที่ถูกจับสึกเพราะซุกศรีกาหรือพิธิตที่สื่อออกมาแล้วตื่นโลกตื่นสังคมตื่นแสงสีแล้วสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขณะที่พฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งปากทั้งตาทั้งหูทั้งจิตล้วนมีเต็มไปด้วยมลทิน
ไม่สมกับที่บวชเรียนมา30ปีเป็นอย่างน้อยเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านนะถ้าท่านฟังอยู่หรือญาติพี่น้องของทิศทั้งสองท่านฟังอยู่แล้วเข้าใจว่าเรากำลังก้าวล่วงนะเรากราบขอขมาขออภัยนะฮะเราเอาท่านมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้เห็นเป็นตัวอย่างพี่ๆน้องๆที่ฟังเราอยู่อย่าไปก้าวล่วงด้วยการตำหนิเขานะฮะการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติที่ตัวเองวันนี้เราสอนท่านใน Facebook ท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านอย่าไปห่วงคนอื่นอย่าไปคิดนะไม่รู้ว่าฉันน่ะทำดีแล้วล่ะแต่

คนกตัญญูเป็นผู้มีคุณธรรมเราควรทำไงฮะกราบขอบพระคุณคุณครูทั้งสองไม่ใช่ไปก้าวล่วงเขาหน้าที่ที่ยกตัวอย่างเหมือนก้าวล่วงเป็นหน้าที่ของครูอย่างเราและพระบิดาทรงเมตตาอนุญาตถ้าเขาอาฆาตเราโกรธเราขออภัยขอโหสิกรรมแล้วทั้งสองทิศแม่อนุญาตไม่โหสิเราไม่มีปัญหาเพราะเรากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าพระองค์จะทำทรงเมตตาประทานโมฆะกรรมให้กับเราเองโมฆะแปลว่าไม่มีกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะเรากล่าวด้วยเจตนาดีครับพี่น้องครับยังมีกิเลสตัณหาราคะอยู่จริงไหมครับท่านเห็นไหมครับยังขาดสติอยู่ใช่ไหมครับยังใช้จิตหยาบอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้จิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณเนี่ยมีแต่ความรักอย่างเดียวรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาครับหิวแสงหิวทรัพย์เนี่ยยังมีรักเพื่อเอาอยู่นะครับยังใช้จิตหยาบอยู่อย่างที่5คือยังใช้ความรักค้ำจุนโลกไม่ได้อย่าว่าแต่ค้ำจุนโลกเลยครับค้ำจุนตัวเองให้ไม่ให้เสียสมดุลไม่เป็นถ้าเป็นพระเรียกว่าโลกาวัชชะโลกาวัชชะแปลว่าไม่ให้ถูกตำหนิค้ำจุนได้ไหมครับยังไม่ได้เลยฮะถ้ารักตัวเองต้องค้ำจุนตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วไม่ให้คนอื่นไม่ให้โลกติฉินดินทาถึงแม้ว่าไม่ได้มีสิ่งสมมุติครอบคลุมตัวเองอยู่ก็ตามแต่คนยังติดภาพตรงนั้นอยู่นะต่อให้ท่านขอร้องคนว่าไอ้ที่ติดคราบสิ่งสมมุตินั้นมันตายไปแล้วนี่เป็นคนใหม่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมี lateral thinking ใช่ไหมน้ำเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเปลี่ยนใส่ภาชนะไหนอ่ะมันก็เป็นน้ำมันยังค่ำพี่น้องว่าจริงไหมครับไม่ว่าอยู่ในภาชนะไหนมันก็เป็นน้ำมันยังค่ำเปลี่ยนแต่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแต่ภาชนะแต่ข้างในก็ยังเป็นน้ำอยู่อย่างเดิมโอเคไหมคงเข้าใจนะสัจธรรมบทที่เรากล่าวนะเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะก็ขอพูดไว้นี่ตายแล้วไม่มาเกิดเป็นคนอีกที่เราบอกไว้มันไปไหนบ้างอ่ะที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดมาเป็นคนอีกตายแล้วหายจ้อยหายสาบสูญนะหนึ่งหลุดลงนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดตกนรกหมกไหมประการที่สองตกชั้นไปเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกและสัตว์นรกก็คือพวกผีเปรตประการที่สามไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกเพราะหลุดลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาแต่กี้เนี่ยตกชั้นไปเป็นสัตว์เนี่ยสัตว์บางชนิดส่วนมากที่ตกนะไปตกไปเกิดเป็นเต่าสัตว์ที่มีบุญกุศลสัตว์ที่ปฏิบัติธรรมถือศีลนะเป็นเต่าเนี่ยเต่าเนี่ยอายุประมาณ700ปีนะหรือเป็นพันปีนะนะเป็นพันปีเลยนะเต่าตัวนึงเนี่ยอย่างเช่นที่อังกฤษตอนเนี้ยชื่ออะไรวันนั้นลองเอามาให้ดูอะใช่ไหมเป็นพันปีเลยนะเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ครองศีลถือศีลแต่ทุศีลก็เลยถูกทำโทษให้ไปเกิดเป็นเต่านั่นนะเพราะฉะนั้นหายไปจากการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกมนุษย์นานก็เลยคิดว่านิพพานแล้วความจริงไม่ใช่อ่ะมันไปตกชั้นเป็นเต่าอยู่อยู่ในสระอยู่ในสวนสัตว์อยู่ในตรงไหนก็ไม่รู้นะเพื่อไปดัดสันดานดัดจริตอยู่นะเนี่ยก็เลยหายจ้อยหรือหลุดลอยค้างบนสวรรค์มายาที่เราบอกหลุดลอยค้างบนสวรรค์มายาก็คือเป็นเทพเทวดาลอยตรงนั้นน่ะลงมาก็ยากขึ้นไปก็แย่เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงทราบดีเพราะพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดจิตวิญญาณของพระญาติพระโยมของท่านพระองค์ทรงทราบเห็นไหมฮะเวลาพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานน่ะพระองค์เสด็จดับขันตอนที่เป็นมนุษย์นะไม่ใช่ตอนที่ไปเกิดบอกว่านิพพานแล้วไปอยู่บนนั้นนะไม่พระองค์นิพพานตอนที่พระองค์เป็นมนุษย์ท่านจำไว้อย่าไปเลือกเป็นช็อตๆเป็นมนุษย์ถึงแม้มีสิ่งสมมุติว่าเป็นสงฆ์แต่ถ้าถอดสิ่งสมมุติออกมันก็คือมนุษย์เหมือนกันอย่าไปคิดให้มันยากอย่าไปคิดให้มันเยอะมันเลอะเทอะเปล่าๆพี่น้องเชื่อเราครับหลุดลอยค้างบนสวรรค์มายาก็เลยไม่มาเกิดอีกแต่นั่นไม่ใช่นิพพานประการที่4ครับไม่มาเกิดเป็นคนอีกคือหลุดพ้นออกไปจากเอกภพต้องหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระบิดาเมื่อหลุดพ้นออกไปได้แล้วหน้าที่ที่จะต้องกลับมาเกิดใหม่มีภพชาติใหม่มันก็ไม่มีพอออกไปแล้วมันก็ไม่มีหน้าที่ต้องเกิดอีกถูกไหมสู้วิธีตายโดยไม่เกิดอีกที่แท้จริงก็คือ1ต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ท่องไว้นะฮะเพราะท่านรู้แล้วว่าคนตัวเองเป็นมนุษย์เป็นยังไงเราอธิบายซะละเอียดเลยประการที่สองต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้คนตัวเองเป็นมนุษย์ได้หมุนธรรมจักรได้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมขี้เล็บนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่หมุนธรรมจักรให้ได้นะข้อหนึ่งก็ผ่านแล้วต้องคนตัวเองเป็นมนุษย์ต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกได้ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกยังไม่ได้ก็คนตัวเองเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎแห่งกรรมก็ไม่ได้เห็นไหมมันเนื่องกันหมดเลยประการที่สี่จะตายได้เมื่อหมดหน้าที่เท่านั้น
ท่านจะไปกั้นหายใจตายฆ่าตัวตายหรือนั่งรอความตายเพราะตายแล้วกูจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกแต่ยังจม

อยู่กับกองทุกข์เนี่ยเขาไม่ทำกันอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่สัจธรรมมันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติว่าเราตายตายอย่างธรรมชาตินะพี่น้องครับจะตายได้เมื่อหมดหน้าที่เท่านั้นซึ่งแน่นอนเนี่ยยุคหนึ่งเนี่ย60,000 ปีท่านมาเกิดเนี่ยเหลือ2-3 หมื่นปีกว่าจะสิ้นยุคท่านก็จะมีอายุยืนยาว2-3 หมื่นปียกเว้นเบื่อแล้วขอพระบิดาว่าลูกขอกลับก่อนนะลูกบรรลุทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกพอแล้วอย่างนั้นนะพระบิดาก็ให้หลับแล้วตายไปเลยเราบอกเลยนะนอนหลับตายท่านยังเคยเห็นไหมญาติพี่น้องของท่านบางคนเป็นคนประพฤติดีประพฤติชอบเป็นคนใจบุญสุนทานอ่ะบางท่านนะไม่ได้ทุกข์ทรมานไม่ได้ชักกระตุกก่อนตายเลยนะหลับอยู่ดีๆนะตอนตื่นเช้ามาท่านไปแล้วเห็นไหมนี่แสดงว่ามีบุญเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นอ่ะแบบนั้นนะหลับตายอ่ะมีความสุขแล้วไม่ต้องทุกข์ทรมานด้วยไม่ต้องมานั่งคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วก่อนตายว่าต้องคิดนึกถึงความดีงามต้องฝึกตายนะถ้าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ไปที่ชอบที่ชอบไปสู่สุขตายแล้วกลับบ้านเลยนะหลุดพ้นออกไปนอกเอกภพนู่นดีกว่าเยอะไหมเดินตามหลังเราเนี่ยดีกว่าไหมพี่น้องครับนะเรารู้การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มันฝังหัวมาหลายภพชาติมาเป็นพันปีเนี่ยโอ้โหมันล้างยากมากขอมีเหตุผลนะขอความมีเหตุผลพระบิดาให้สมองท่านแล้ว2 ซี่ใช้เหตุผลนะประการที่5ตายแล้วต้องหลุดพ้นกลับบ้านนี่คือวิธีตายโดยไม่เกิดอีกที่แท้จริงและเป็นนิพพานแท้จริงคือการหลุดพ้นพี่น้องนี่คือการนิพพานแท้จริงคือการหลุดพ้นหวังว่าบทเรียนในคืนวันนี้ในราตรีนี้คุ้มค่าเวลามากที่ใช้เวลาร่วม5 ชั่วโมงเป็นอีกบทเรียนนึงที่สำคัญที่เราจะไม่นำมากล่าวซ้ำอีกเพราะเดี๋ยวไอ้คนที่อยู่ในห้องนี้หาว่ามันหมดเรื่องสอนแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันหมดภูมิแล้วยังครับท่านยังไม่รู้ว่าท่านไม่รู้อะไรเยอะที่ท่านต้องรู้เนี่ยเราฝากท่านนะครับนะสมควรแก่เวลาแล้วครับ EP ที่373หลอนทุกข์หลงธรรมพี่ๆน้องๆครับนะหวังว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะได้ประโยชน์เหมือนตื่นจากฝันไหมที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ได้ชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อมาจูงใจให้ท่านมาคล้อยตามลัทธิใหม่นี่ไม่ใช่ลัทธิครับแล้วไม่ใช่ศาสนาใหม่ด้วยเป็นคำสอนของพ่อที่เอามาบอกกับลูกแล้วลูกนับถือศาสนาอะไรอยู่ก็เชิญครับแต่ให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเปลี่ยนความเชื่อเสียใหม่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วพวกเราแต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านไม่ได้ถ้าท่านไม่เชื่อพ่อผู้ให้กำเนิดท่านเราไม่ใช่พ่อเราเป็นผู้สื่อเป็นพี่ๆน้องๆเช่นเดียวกับท่านท่านไม่ได้ยินพระองค์กล่าวท่านไม่สามารถรับพระโอวาทจากพระองค์ด้วยตัวท่านเองได้ท่านต้องอาศัยตัวช่วยคือเราเราบอกทุกอย่างแก่ท่านแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสังคมของชาวจิตจักรวาลจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ถูกคัดไว้เป็นจำนวนมากมายกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกถ้าท่านมีสำนึกทางวิญญาณมีสติทางวิญญาณแล้วเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราว่าเรากล่าวความจริงต่อท่านทุกเม็ดทุกมุมที่จะทำให้ท่านฉลาดขึ้นแล้วยอมรับความจริงเหล่านี้ได้ในนามของมนุษย์ที่เป็นบุตรรักของพระองค์ขอกราบแทบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างขอพระองค์ทรงพระเมตตาให้ลูกๆที่น่ารักและฟังพระโอวาทพระองค์อย่างต่อเนื่องโดยจิตศรัทธาเนี่ยขอให้ปลอดภัยจากน้ำมือของมอดและมารมนุษย์ที่พยายามจะสำแดงเดชสำแดงตนว่าพวกเขาคือพระเจ้าทำลายพระบารมีของพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าพระองค์จริงถึงแม้เขาไม่กล้าเรียกตัวเองว่า God เขาเรียกพวกเขาเองว่า Source เขาเรียกพวกเขาเองว่า Creatorนั่นคือสัญลักษณ์ของเขาที่เขายังระแวงระแวงยังเกรงอกเกรงใจเกรงพระทัยพระบิดาอยู่ก็ตามขอพระบิดาทรงโปรดเมตตานะเราในนามของดวงจิตวิญญาณที่เป็นเทพเจ้าฟีนิกซ์เทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ยินดีที่จะปกป้องคุ้มครองบุตรรักของพระบิดาที่เชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาในเราขอความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดบังเกิดขึ้นขอพระบิดาจงมีจริงในชีวิตของท่านเพราะความศรัทธาของท่านขอความมีจริงในความเป็นเราจงมีจริงเกิดขึ้นเพราะความเชื่อมั่นในเราจนกว่าจะพบกันใหม่คืนนี้ขอบคุณน้องบุญธรรมนะฮะที่ช่วยกรุณาในการควบคุมเสียงแสงและระบบการถ่ายทอดเสียงขอพระทัยพี่ๆน้องๆในวงโคจรของดาวพฤหัสขอพระทัยพี่ๆน้องๆของลูกที่เป็นพระสุริยเทพขอบคุณพี่ๆ Pleiadians ทั้งที่แสดงตนให้ลูกเห็นในบทบาทของการเป็นมนุษย์แล้วนะลูกดีดีและมีความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งนะโดยที่พี่อาจจะยังไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยรู้แล้วว่าพี่คือ Pleiadians ที่มาอยู่ใกล้ชิดทำให้เรามีพลังและมีกำลังใจนะขอขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะวันเสาร์หน้า
ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook ช่องวิสุทธิปัญญาเนี่ยท่านสามารถชมได้และทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com รวมทั้งไม่ได้ชมภาพฟังแต่เสียงก็รับฟังได้ผ่านเรดิโอการ์เด้นขอขอบคุณทุกฝักทุกฝ่ายที่ช่วยทำให้การสื่อสารนี้สมบูรณ์ขึ้นกราบพระบาทพระบิดาครับสวัสดีทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะนำท่านทั้งหลายเข้ารับชมรับฟังและรับพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลโดยพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งเราจะทำหน้าที่ในการนำเอาแสงสว่างจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาฝากพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ฝากทุกๆคนถึงแม้ว่าหลายคนไม่ได้ฟังการถ่ายทอดพระโอวาทสดๆด้วยวิธีการสื่อสดๆกับเบื้องบนเป็นวิธีการที่เรียกว่า vertical telepathy 3 ทุ่มครึ่งหลายคนไม่ได้ฟังสดๆแต่ขณะที่หลายคนกำลังฟังอยู่ในขณะนี้อาจจะเป็นแถบเสียงที่บันทึกเอาไว้ในวันที่19 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2565ตั้งแต่เวลา3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณเป็นต้นไปสถานีทีวีและวิทยุ Rabbit TV and Radio Thailand นะครับทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวิทยุ Rabbit TV and Radio Thailand นะครับทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวิทยุ Rabbit TV and Radio Thailand นะครับทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวาลและที่สื่อผ่านงานนิพนธ์ใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราก็ขออนุญาตย้ำกับท่านที่เป็นสมาชิกของจิตจักรวาลที่เป็นสมาชิกประจำและท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ในคืนนี้ราตรีนี้หรือในครั้งนี้ว่ามันจะเป็นข้อธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมที่จะแตกต่างจากธรรมะที่ท่านเคยได้ยินคนนำทางทั้งหลายที่ถ่ายทอดนะคำสอนของพระศาสดาในศาสนาต่างๆท่านทั้งหลายเนี่ยจะฟังแล้วมีความ

รู้สึกว่าเออแปลกหูเออแปลกดีและก็ไม่ได้ซ้ำกันกับที่พระศาสดาพระองค์ใดที่เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกที่ท่านรู้จักที่พระองค์ทั้งหลายทรงกล่าวไว้พูดง่ายๆว่าสัจธรรมที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือในพระนามของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนั้นมันจะเป็นครั้งแรกในจักรวาลครั้งแรกในเอกภพไม่ใช่ครั้งแรกเฉพาะแต่ในดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เป็นการกล่าวครั้งแรกที่ท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนแม้กระทั่งบรรพบุรุษของท่านก็จะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนด้วยไม่เชื่อท่านต้องพิสูจน์มันเป็นอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมก็คือธรรมะขั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกซึ่งมีสมองสองซีกจะไม่สามารถคิดรู้เองได้เข้าถึงเองได้ต้องรับรู้เรียนรู้จากพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นแน่นอนพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยเพื่อส่งเรามากล่าวพระโอวาทแทนพระองค์แต่เป็นการกล่าวแทนไม่ใช่เป็นเพราะเราจำมาจากไหนแล้วกล่าวออกไปเป็นการกล่าวแทนพระองค์ด้วยวิธีการสื่อถ่ายทอดที่เรียกว่า vertical telepathy ท่านสามารถเรียนรู้ได้ทุกเสาที่ผ่านมาถ้าท่านตั้งใจฟังท่านจะค้นพบสัจธรรมความจริงมากมายเป็นความจริงที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้และเมื่อท่านได้เรียนรู้แล้วท่านก็ทราบดีว่าโอ้เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้มันจะพาท่านหลงทางนิพพานถ้าไม่รู้ท่านจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณได้ว่าท่านทั้งหลายมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดเพื่ออะไรมาเกิดทำไมแล้วมาเกิดแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่มาเพื่อหนีทุกข์เกลียดทุกข์กลัวทุกข์เสาร์ที่แล้วเราเฉลยให้ท่านฟังในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังไปแล้วใช่ไหมว่าความทุกข์คืออะไรมันน่ากลัวอย่างที่คิดจริงหรือเปล่าและพยายามจะหนีนะจะตายเพื่อหนีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะบอกว่าถ้ากลับมาเกิดอีกเดี๋ยวก็ทุกข์ทั้งที่ไม่เคยถามตัวเองว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ใครอนุญาตให้มาและอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มีกายหยาบมีกายเนื้อเนี่ยให้มาเกิดเพื่อทำอะไรบนโลกนี้ถ้าท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกแล้วหาคำตอบให้กับตัวเองยังไม่ได้ว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมชีวิตของท่านแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีรวมไปจนกระทั่งถึงแต่ละภพชาติมันก็จะเป็นลักษณะของคนที่เดินสเปะสปะเป็นคนที่เดินอยู่ในท่ามกลางความมืดถ้าเปรียบเทียบเหมือนดังเรือก็เหมือนกับเรือที่ลอยอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งโลกียะลอยไปลอยมาวนไปวนมาโดยไม่สามารถจะตั้งหางเสือได้ว่าจะให้เรือเนี่ยลอยลำหรือล่องไปทางทิศไหนเพราะไม่รู้ว่ามาทำอะไรไม่รู้ว่าอยู่บนเรือเนี่ยจะต้องแล่นเรือไปทางทิศไหนจึงจะไปถึงฝั่งหรือจะไปถึงท่าเรือที่เป็นปลายทางสุดท้ายในการเดินทางชีวิตของมนุษย์แต่ละคนที่มาเกิดบนโลกนี้ก็เลยสเปะสปะสังเกตไหมบางคนก็ตั้งใจทำบุญสุนทานบางคนก็ตั้งใจแต่จะทำมาหากินบางคนเกิดมาก็เป็นเหมือนวัตถุล่องลอยนะไม่ได้สนใจอะไรเลยดำเนินชีวิตไปวันๆ นะเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างไร้เป้าหมายท่านทั้งหลายก็เป็นกันแบบนี้มาหลายยุคหลายสมัยหลายภพชาติหลายคนจึงเกิดอาการเบื่อหน่ายในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เห็นมีอะไรสนุกเลยไม่เห็นมีอะไรสำราญเลยไม่เห็นจะมีอะไรเบิกบานใจเลยเพราะเบื่อโลกแล้วเบื่อโลกก็เลยไม่อยากตายตายแล้วไม่อยากเกิดนะก็คิดกันเอาเองอย่างนั้นเพราะไม่มีใครตั้งคำถามว่าจิตวิญญาณของเราเป็นใครจิตวิญญาณของตัวเราเนี่ยมาจากไหนใครให้มาทำหน้าที่อะไรบนโลกมนุษย์ไม่เคยมีใครตั้งคำถามมีแต่พระพุทธองค์พระองค์เดียวเท่านั้น
ที่เป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกการที่ท่านเยซูคริสต์ท่านนบีก็ได้เปิดเผยมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเหมือนกันหลังจากสิ้นยุคของพระพุทธองค์ท่านเยซูคริสต์ก็กล่าวถึงพระเจ้ากล่าวถึงพระบิดากล่าวถึงพระผู้สร้างกล่าวถึงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์อะไรเหล่านี้แต่หลายคนก็ปฏิเสธเพราะไปมองว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านเพ้อเจ้อท่านเป็นพวกเทวนิยมท่านก็เลยสมมุติขึ้นมาว่าอะไรก็ไม่รู้คือพระเจ้ามาชาติเนี้ยเราก็มาขยายความให้ท่านฟังว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเนี่ยสมควรแล้วที่จะเป็นพระเจ้าเป็นยังไงใครที่ฟังจิตจักรวาลสื่อพระโอวาทมาให้ท่านฟังมาโดยตลอดในทุกช่องทางทั้งพระคัมภีร์ที่นิพนธ์ทั้ง YouTube ที่เขียนด้วยปากกล่าวให้ท่านฟังสดๆแล้วก็รวบรวมไว้เป็นบทเรียนเป็นตอนๆสนใจเรื่องทุกข์ก็ดูตอนเดียวเลยฟังตอนเดียว 4-5 ชั่วโมงเก็ทเลยว่าความทุกข์มันน่ากลัวกลัวกันขี้แตกขี้แตนกลัวกันจนลนลานจริงหรือเปล่าเรากลัวผีเพราะเราไม่รู้ว่าผีมันเป็นใครผีนี้มันเป็นยังไงและมันมีฤทธิ์เดชมากน้อยแค่ไหนเราถึงกลัวผีถูกไหมใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งและละเอียดละออเราจะกลัวสิ่งนั้นไหมถูกไหมอย่างเช่นความมืดอะตอนนี้บ้านท่านทั้งหลายอยู่ในประเทศไทยอยู่ในซีกโลกด้านตะวันออกมันเป็นเวลาราตรียามค่ำคืนยิ่งบ้านใครอยู่ในป่าดงเปลี่ยวๆเราถามตรงๆกล้าออกจากบ้านไหมครับมืดๆอ่ะถ้าจะรู้สึกกลัวเนี่ยกลัวมากไม่กล้าออกถ้าบ้านไหนอยู่มีห้องน้ำห้องส้วมอยู่นอกบ้านนะถ้าไม่ปวดอย่างร้ายแรงรุนแรงจนทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะไม่ยอมออกไปนอกบ้านหรอกถ้าจะออกไปก็ต้องให้ใครไปเป็นเพื่อนมีไฟฉายกระบอกเดียวก็ยังไม่ค่อยกล้าปอดปอดว่างั้นนะถามจริงๆบางคนก็ถามว่ากลัวอะไรเนี่ยไม่กล้าออกบางคนก็บอกว่ากลัวผีนะกลัวผีนะง่ายดีครับถ้าผีอะไรซวยไปโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าผีเนี่ยหมายถึงมนุษย์เนี่ยที่ตายแล้วจิตวิญญาณหลุดออกจากร่างไอ้ศพซากศพนั่นแหละก็คือผีบางคนก็ไปเรียกจิตวิญญาณว่าเป็นผีก็โอเคเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณที่เป็นผีแต่ท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเขารู้ตัวว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะถ้าเขารู้ตัวว่าการที่จะสำแดงมายาเป็นเงาให้มนุษย์เห็นเพื่อจะหลอกเพื่อจะหลอนเพื่อจะลวงหรือเพื่อจะอะไรก็ตามจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นน่ะต้องใช้พลังงานที่อยู่ในตนเนี่ยมากเป็นพิเศษเมื่อใช้พลังงานไปแล้วเพื่อจะกำหนดมายาของตัวเองให้เป็นเงาใช้คำว่าเงาเท่านั้นนะไม่ได้มีเนื้อหนังที่แท้จริงคำว่าเงามายาแปลว่าให้เห็นเป็นรูปธรรมมีตัวตนมีรูปลักษณ์ผีที่ฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ทำหรอกถ้าไม่จำเป็นไม่ทำให้ใครเห็นหรอกและก็ไม่ทำให้เห็นพร่ำเพรื่อด้วยคนที่อยากเห็นผีเห็นจิตวิญญาณเป็นเงามายาส่วนมากน่าจะเกี่ยวกรรมกันมาเคยเป็นญาติพี่น้องเป็นคู่ผัวตัวเมียพ่อแม่ลูกบุตรบริวารกันมาก่อนจึงจะสำแดงตนให้เห็นเป็นมายาแล้วถ้าทำแล้วต้องคุ้มด้วยแปลว่าอะไรครับถ้าทำแล้วเนี่ยไอ้คนที่เห็นที่เป็นญาติโกโหติกาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะต้องมีเซนส์ที่จะต้องรู้ว่าเฮ้ยนั่นแหละมาขอส่วนบุญนะเพราะตอนเป็นมนุษย์อ่ะไม่ค่อยสร้างบุญไม่ค่อยสร้างกุศลจิตวิญญาณก็เลยเหนื่อยง่ายจะเดินทางไปไหนมาไหนประเภทวาบไปวาบมาเหมือนจิตวิญญาณทั่วๆไปก็ทำไม่ได้เพราะเมฆบาไม่มีฤทธิ์หรือไอ้คนที่ชอบใช้พลังจิตสั่งจิตใต้สำนึกอ่ะไอ้พลังของจิตใต้สำนึกแหละก็คือพลังอำนาจของเมฆบาตอนเป็นมนุษย์อ่ะหาทำดีนักสั่งให้ตัวเองรวยนะไปหาความรวยหาสมบัติไปนะพยายามจะไปดึงจากตรงนู้นตรงนี้มาซึ่งเราก็บอกแล้วไงว่ามันอยู่ในตู้เย็นจิตวิญญาณของท่านน่ะเวลามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็เอาสิ่งที่จะต้องเป็นทุนในการที่จะต้องใช้ในภพชาติในการเป็นมนุษย์ในภพชาติเนี้ยติดตัวมาด้วย
ซึ่งจะถูกแช่ไว้ในตู้เย็นเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะถูกทยอยนำออกมาใช้โดยพี่พลีเดียนส์กับจิตวิญญาณของท่านจะเป็นผู้ค่อยๆทยอยนำออกมาให้เมื่อถึงเวลาตามแผนการที่วางไว้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตาชีวิตอะไรชะตากรรมแบบไหนอะไรยังไงเมื่อถึงการเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าท่านเกิดอยากรวยก่อนถึงเวลาจะรวยท่านก็สามารถจะไปเอาสิ่งที่ท่านจะต้องใช้ในอนาคตมาใช้ก่อนในปัจจุบันก็ได้แต่นั่นหมายความว่าพลังอำนาจของจิตวิญญาณของท่านเรียกว่าพลังของจิตใต้สำนึกหรือพลังของเมฆขบามันจะถูกใช้ไปแล้วไม่มีการชาร์จนึกออกไหมฮะใช้แล้วหมดเลยไม่มีการชาร์จมันท่านต้องใช้พลังของจิตวิญญาณหรือพลังเมฆขบาใช้ได้ครับแต่ต้องใช้ให้เป็นแต่วิธีประเจาะจิตสำนึกเจาะจิตวิญญาณจูงจิตจูนจิตอะไรพวกนี้ครับเวลาอายุเยอะเยอะขึ้นมาเนี่ยลองดูสิว่าชะตากรรมที่ท่านจะได้รับมันคืออะไรที่ท่านชอบใช้วิธีแบบนั้นนะมีหลายคนหลังใหม่มาถามเรานะฮะพอเชื่อฟังนะก็เลิกไปแล้วก็มีบางคนไม่เชื่อแต่เริ่มเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะก็ไม่ต้องกลับมาหาเราอีกนะฮะเพราะเราแนะนำแล้วไม่เชื่อฟังนะชอบทำอะไรที่มันอวดอุตริเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเขาจะทำได้อะนั่นแหละเขาเรียกว่าอุตริพระพุทธองค์ยังสอนเลยใช่ไหมฮะอย่าอวดอุตริมนุษยธรรมพระพุทธองค์ก็สอนไว้นะมันเราก็ฝากท่านทั้งหลายว่าทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งวันนี้เราก็มีน้องบุญธรรมนะครับบุญธรรมทองคำนะฮะนะไม่ใช่ทองคำเปลวนะทองคำแท้นะเป็นหัวหน้าชุดในการที่จะทำการถ่ายทอดสดการสื่อทั้งสองมิติถ่ายทอดสดระหว่างเรากับพระบิดาหรือพระเจ้าและเป็นการถ่ายทอดสดระหว่างเรากับโซเชียลมีเดียที่จะให้ท่านได้รับฟังกันทั่วประเทศและทั่วโลกน้องบุญธรรมดูแลทางด้านมิติโลกทางกายภาพขอบพระทัยและขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะกลุ่มพลีเดียนส์พี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสแล้วก็พี่ๆน้องๆพระสุริยเทพที่ช่วยรับช่วงในการถ่ายทอดเพื่อทำให้สัญญาณทางจิตของเรานะสมูทราบรื่นและมีพลังอำนาจที่จะสามารถสื่อสารสดๆระหว่างเรากับพระเจ้าเพื่อจะเอาพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงมีพระประสงค์จะมอบเป็นความรักให้กับพี่ๆน้องๆอย่างท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ไม่ว่าขณะนี้ที่เป็นอดีตไปแล้วหรือขณะนี้ที่เป็นปัจจุบันซึ่งกำลังไลฟ์สดอยู่ก็ดักก็ตามนะฮะเราก็พูดให้ท่านฟังใครได้ฟังคนนั้นก็โชคดีเพราะเป็นการฟังสดๆจากพระผู้เป็นเจ้าไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการบิดเบือนไม่มีการอะไรทั้งนั้นทุกอย่างล้วนเป็นความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับเราจะบอกให้ท่านฟังว่าหัวข้อเรื่องที่พระบิดาทรงพระเมตตาจะให้เรากล่าวกับท่านทั้งหลายในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565นี้วันนี้เป็นชื่อตอนหรือชื่อบทเรียนที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ให้เป็นเอพิโซด374ชื่อเรื่องว่าถึงจะร้ายก็ต้องรักเราก็จะบอกให้ท่านฟังว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อถ่ายทอดสดวันนี้หรือสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ไม่ว่าจะสื่อถ่ายทอดสดที่ไหนไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตตามลำพังขณะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อโซเชียลอยู่ตรงไหนก็ตามเราก็มีพระจิตวิญญาณของเราพระจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเราคือเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เป็น The Lord of Fireนะ The Lord of Flame นะฮะจะเรียก The Lord of Fire จะเรียกว่า The Lord of Flames ก็ได้เป็นเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์ต้องร่วมงานกันทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะช่วยมอบความรักให้กับบุตรมนุษย์ของพระเจ้าก็คือพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นภัยอันตรายจากแผนปฏิบัติการในการชำระโลกของพระบิดาปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆที่เกิดจากดาวเคราะห์โลกเสียสมดุลจนเกิดภัยพิบัติเพราะจิตสำนึกของมนุษย์โลกตกต่ำอย่างรุนแรงอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์และเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมอดกับมารจับมือกันวางแผนการบางอย่างคือคิดการใหญ่มันถ้าใครเชื่อพระบิดาและศรัทธาเรา
เทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์ก็จะกางปีกปกป้องคุ้มครองท่านเพื่อจะให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นแก่ท่านเราเตือนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่เป็นสไลด์ที่เราให้ดูอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งวันนี้มีคนติดเชื้อใหม่ 18,885 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น29คนตัวเลขเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย 8,000 กว่าคนเพิ่มเป็น 18,000 กว่าคนแล้วเราเอาตัวเลขพวกนี้ขึ้นให้ท่านชมทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งก่อนสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดในบทเรียนในหลักสูตรที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ท่านเพื่อจะมาเตือนพวกท่านว่าอย่าประมาทท่านอย่าประมาทเราเคยย้ำกับท่านแล้วว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลประมาณ 2-3 ครอบครัวที่ตื่นตกใจเพราะครอบครัวของตัวเองรวมทั้งตัวเองด้วยในบางครอบครัวไปติดเชื้อโควิดกับเขาเหมือนกันเราถามว่าถ้าท่านปฏิบัติตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราย้ำกับท่านทุกสัปดาห์ก่อนจะพูดเรียนรู้เรื่องอื่นถ้าท่านไม่ประมาทมันจะผิดพลาดด้วยการติดเชื้อกับเขาไหมท่านต้องถามตัวเองว่าท่านรักตัวท่านเองไหมท่านรักครอบครัวท่านไหมถ้าท่านยังขืนประมาทอยู่เทพเจ้าแห่งอะคีฟินิกซ์ไม่สามารถปกป้องท่านได้พระบิดาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้จะช่วยก็ต่อเมื่อมันสุดวิสัยนะฮะท่านไม่ประมาทเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรมันจะไม่เกิดขึ้นกับท่านหลายคนบอกโอไมครอนเนี่ยเป็นโคโรนาไวรัสชนิดพิเศษที่ติดแล้วเนี่ยมันจะไม่รุนแรงติดแล้วไม่น่ากลัวเหมือนรอบแรกๆที่มาติดแล้วไม่ตายหลายคนเลยประมาทประมาทเช่นแมสไม่ใส่มือไม่ขยันจะล้างด้วยแอลกอฮอล์อย่างน้อย 75% ไม่จำเป็นไม่ขยันออกนอกบ้านและเวลาออกนอกบ้านก็จะมีโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างน้อย 1-2 เมตรทิ้งระยะห่างแล้วไม่เอามือนะหยิบของกินจุกจุกจิกจิกและนะไม่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปอยู่ในสังคมคนแปลกหน้าที่เป็นคนเยอะๆเพราะอะไรเพราะคิดว่าโอไมครอนไม่ร้ายแรงแต่ท่านเคยได้ยินไหมคำว่ามีเชื้อติดอยู่ในร่างกายแบบเรื้อรังท่านไม่รู้หรอกสถานที่ที่ไวรัสเนี่ยมันสามารถเข้าไปซ่อนในร่างกายของท่านแล้วท่านไม่สามารถตรวจอะไรที่แย่ย้อนจมูกแล้วไปดูว่ามันมีบวก2ขีดหรือเปล่านะท่านไม่สามารถจะตรวจเจอหรอกเพราะมันไม่ได้ไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงจมูกของท่านที่แรกที่เขาจะนิยมเข้าไปซ่อนแล้วพร้อมจะปรากฏตัวออกมาได้เสมอเมื่อถึงเวลาที่เขากำหนดไว้ก็คือบริเวณก้านสมองใกล้ๆท้ายทอยอันนึงซึ่งมันตรวจยากมากอันที่2จะไปอยู่บริเวณขั้วปอดด้านล่างเขาจะไปซ่อนอยู่ครับแค่ซ่อนอยู่ตัว2ตัวมันเป็นตัวจี้เดียวแค่ซ่อนอยู่ตัว2ตัวท่านก็พร้อมจะเดือดร้อนในวันข้างหน้าเพราะเขาสามารถแบ่งตัวได้แบ่งภาคออกมาได้จาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เป็นทับเท่าทวีคูณน่ะพี่น้องทั้งหลายท่านประมาทใช่ไหมเราถามไปหลายคนนะที่มาขอร้องให้พระบิดาทรงพระเมตตาให้ช่วยเราย้อนถามไปว่าพระบิดาให้ย้อนถามว่าประมาทใช่มั้ยใครที่ฟังอยู่แล้วได้ยินที่เรากล่าวนี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดทุกเรื่องในรายการนี้ล้วนเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องมโนแต่เราเพียงแต่เราไม่เอาชื่อของท่านมาเอ่ยแต่ท่านคงจะได้รับบทเรียนนะว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบิดาเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังเราโอกาสเสี่ยงที่ท่านจะป่วยจะเป็นอะไรนะไม่มีทางเพราะว่าเชื้อโรคที่เป็นพิษเป็นภัยต่อบุตรมนุษย์ของพระองค์นั้นไม่มีทางที่จะมีผู้ที่กำหนดหรือผู้ที่ทำให้เกิดเหตุของการเป็นโรคระบาดและทำให้มีคนตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่พระหัตถ์ของพระเจ้าแน่นอนพี่น้องครับคุณดูสิขนาดไส้ติ่งอ่ะพระบิดาเอาดินน้ำลมไฟมา
สร้างเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นกายหยาบให้กับท่านนะพระองค์ใช้วัตถุดิบดินน้ำลมไฟที่มีปริมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดก็แปลว่ามากกว่าที่จะต้องใช้จริงเพราะฉะนั้นเวลามาสร้างเป็นกายหยาบเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อย่างเช่นพวกท่านทั้งหลายวัตถุดิบที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้นมาเพื่อจะเอามาปั้นเป็นรูปมนุษย์เนี่ยมันถึงเหลือเห็นไหมขนาดของเหลือใช้พระบิดายังไม่ทรงทิ้งเลยยังไม่ทำลายทิ้งยังเอาไปทำไว้เอาไปแปะที่ลำไส้ใหญ่ตอนล่างทำให้มันเป็นไส้ที่ติ่งออกมาเป็นลำไส้เล็กๆแล้วติ่งออกมามนุษย์เรียกว่าไส้ติ่งพระบิดายังไม่ทรงทิ้งเลยยังเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์หรือเป็นที่ระลึกแม้กระทั่งเอเลียนส์ที่ยุคนี้เขาโผล่หัวกันขึ้นมาแล้วทำให้สังคมมนุษย์โลกเนี่ยแทนที่จะบูชาพระเจ้าบูชาก้อนไปบูชาที่มันตอแหลว่าซอสที่มันตอแหลว่าครีเอเตอร์หันไปบูชาตรงนั้นแต่ปฏิเสธพระเจ้าตัวจริงพระองค์จริงนะพวกนั้นเห็นไหมหน้าตาเนี่ยนะที่เขาแอบมนุษย์ไม่อยากให้มนุษย์เห็นเพราะว่าหน้าตาเขาน่าเกลียดน่ากลัวเพราะหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนบริเวณตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยมันคล้ายๆกับสัตว์ประจำโลกที่พระบิดาสร้างเพราะพระบิดาก็เอาหน้าตาของสัตว์บนโลกเนี่ยไปเป็นต้นแบบในการสร้างรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์เพื่อที่จะทดลองว่าถ้าจะมาอยู่ประจำบนโลกนี้รูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนั้นที่เป็นสิ่งมีชีวิตจะต้องมีรูปร่างหล่อเหลาสวยงามหน้าตาแบบไหนมันจะต้องมีศักยภาพมีพลังอำนาจแค่ไหนอย่างไรพระองค์ไปทรงทดลองสร้างไว้ในกาแล็กซีต่างๆที่พวกเขาทุกคนนี้เรียกว่าในกาแล็กติกต่างๆในกาแล็กซีต่างๆนี่ก็ไม่ใช่อยู่ในกาแล็กซีมันเป็นดาวใช่ไหมดาวมวลแข็งเหมือนโลกเนี่ยที่ล่องลอยอยู่หรือเป็นระบบสุริยะจักรวาลอยู่บนกาแล็กซีอื่นพระบิดาให้สร้างไว้ตรงบนนั้นแล้วแล้วก็ไม่ทำลายทิ้งเพราะมันใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ใช้สมองก้อนเดียวเหมือนสัตว์เลยใช่ไหมมีมนุษย์เนี่ยมนุษย์โลกที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดียนสุดยอดที่สุดจนทั้งพวกเขาอิจฉาแล้วก็ไม่พอใจพระเจ้าพระผู้สร้างนะจนถึงทุกวันนี้ไอ้พวกชั่วนะไอ้พวกที่ดีๆจะเป็นส่วนใหญ่จะดีไอ้ชั่วเนี่ยมันมีน้อยแต่มีน้อยแหละมันทำให้เดือดโลกมนุษย์เราเนี่ยก็เดือดร้อนก็เพราะไอ้ส่วนน้อยเนี่ยที่มันมาสร้างปัญหาแล้วพวกท่านก็ไม่รู้นะแอบอยู่ใต้พื้นโลกก็มีนะซุกตัวอยู่ในระบบโลกแล้วก็แทรกซึมกับมนุษย์โลกนึกภาพออกไหมฮะแต่หน้าตาไม่สวยไปเราก็ทำหน้ากากสวมทับเอาไว้ใช่ไหมบางตัวก็ไม่สวมเปิดเผยเลยเพราะตัวเองมีอำนาจมากกว่ามีพลังอำนาจทางจิตสูงกว่าแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหนือกว่ามนุษย์มนุษย์บางคนเป็นกลุ่มของผู้มีอำนาจเลยทำตัวเป็นมารของโลกไปเลือกข้างฝ่ายตรงข้ามของพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่ออะไรเพราะหิวเทคโนโลยีมอดมันก็ค่อยๆหลอกใช้เอาเทคโนโลยีมาปล่อยให้ทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยหลายท่านไม่รู้เพราะนี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็เถียงอย่างกระทั่งมีวันหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ FC ของเราด้วยเข้ามาบอกว่าสิ่งที่เราพูดเรื่องมอดเรื่องม้าเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีหลักฐานนางโง่เองฮะถ้าเป็นชาวจิตใจวันจะรู้เลยว่าเราค่อยๆเปิดค่อยๆแง้มนะเหมือนเราค่อยๆแง้มฝาโลงให้ครับเพราะโลงน่ะมันมีศพอยู่มันเน่าครับนะค่อยๆแง้มอ่ะพอท่านได้กลิ่นเน่าท่านรู้แล้วว่าในศพในโลงนั้นมันมีศพมันมีผีเน่าใช่ไหมปิดสนิทไม่ได้กลิ่นผีเน่าในโลงอ่ะเราก็เลยค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มพูดมากพูดชัดเจนเกินไปแปลว่าเราเปิดฝาโลงพึ่งขึ้นมาทันทีพวกท่านอยู่ใกล้โลงไปฮะตกใจกับความเน่าเหม็นมีหนอนโยเยแล้วตกใจกับกลิ่นเหม็นใช่ป่ะครับมันเราเป็นคนฉลาดไหมที่จะเปิดฝาโลงเรียกค่อยๆแง้มฝาโลงเพื่อให้ท่านได้พิสูจน์ว่าในศพเนี่ยมีโลงเน่ามีโลงอยู่และมีศพเน่าๆอยู่ในนั้นมันการพูดเรื่องมอดเราก็ใช้วิธีแบบนั้นนะครับเพราะมันไม่มีเวลาพอแล้วเนื่องจากโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วท่านรู้หรือไม่ครับว่าวันเวลาที่พระบิดาจะชำระโลกในคาบสุดท้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระบิดาแล้วนะตอนเนี้ยขึ้นอยู่กับมนุษย์ทั้งโลกกับมารและมอดว่าจะให้พระบิดาส่งสัญญาณชำระคาบสุดท้ายวันใดเวลาใด
เราจะบอกให้ท่านฟังเพราะตอนนี้มนุษย์เราจิตสำนึกตกต่ำมากและมอดมีความกล้าหาญมากที่จะเปิดเผยตัวจริงแล้วอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าจนทำให้สิ่งที่เรากล่าวอยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็นของจริงเนี่ยกลายเป็นเหมือนเสื่อมเสื่อมแปลว่าอะไรพูดไปก็เหมือนไม่มีเสียงมีคนฟังแต่ไม่ได้ยินมีคนมองเห็นมีคนมองดูแต่ไม่เห็นแล้วก็ปฏิเสธจึงมีลัทธิเกี่ยวกับพวกเนี้ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่จิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิเห็นไหมฮะมีคนมาชมอยู่เนี้ยณเวลาในขณะนี้ที่เราถ่ายทอดสดอยู่เนี้ยนะก็ Facebook มีแค่309คน YouTube มี483คนที่กำลังดูอยู่มีอยู่ 7-800 คนคนทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนทุกคนโดยเฉพาะคนที่นับถือพระเจ้าอยากใกล้ชิดพระเจ้าอยากรับพระโอวาทด้วยตัวเองจากพระเจ้าเนี่ยขณะนี้ท่านมีโอกาสแล้วเราสื่อกับพระองค์อยู่เบื้องบนน่ะท่านฟังเรากล่าวนั่นคือฟังพระโอวาทของพระเจ้าเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เรากลับมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้า In the name of God ไม่ได้พูดเท็จเป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแปลว่านิพพานแล้วหลุดพ้นกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณที่ท่านจากมาเพื่อเข้ามาทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกเข้ามาทำหน้าที่ในห้องทดลองคือเอกภพหรืออนันตจักรวาลของพระเจ้าเรากล่าวซ้ำๆเป็นประจำแล้วสัจธรรมที่เรากล่าวเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่เคยมีพระศาสดาพระองค์ไหนกล่าวให้ท่านได้ฟังได้ยินได้รู้มาก่อนหรอกมันจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านและครั้งแรกในจักรวาล The first time in the universe ครั้งแรกในจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนี่คือการสื่อพระโอวาทครั้งที่374 Message from God จะเริ่มต้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปถึงร้ายหรือถึงจะร้ายก็ต้องรักถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านสั้นๆว่าถึงร้ายก็รักถึงร้ายก็ต้องรักเป็นการออกอากาศเผยแพร่สัญญาณสดไปจากสถานี Rabbit TV and Radio ในจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความรักคืออะไรเราพูดว่าถึงจะร้ายก็ต้องรักท่านต้องถามตัวท่านเองก่อนว่าท่านเข้าใจนิยามของคำว่ารักไหมท่านสามารถ identify ก็แปลว่าสามารถให้ความหมายขยายคำว่าความรักเนี่ยได้หรือยังความหมายของคำว่ารักรักคำเดียวพยางค์เดียวแต่มีความหมายเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าวันนี้พระบิดาจะให้เราเขียนพระคัมภีร์ด้วยคำกล่าวจากพระโอวาทของพระองค์มันเราจะใช้พระโอวาทในคืนนี้ให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกยุคพลังงานเก่าในปัจจุบันนี้และพี่ๆน้องๆที่จะมาจากฟ้าสีครามที่ยังไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมารับช่วงรับไม้ต่อในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมื่อสิ้นยุคพลังงานเก่าก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วจะได้ใช้เป็นนิยามจะได้ใช้เป็นคำตอบถ้าใครถามว่าความรักคืออะไรทุกวันนี้ทุกคนจะตอบอย่างสเปะสปะเรามาเรียนรู้กันนะจำไม่ได้นะว่าความรักในนิยามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างเป็นพระนามของพระองค์เดียวที่ใช้ภาษาฝรั่งคำเดียว G-O-D God ไม่มีคำอื่นคำว่า source แปลว่าแหล่งกำเนิดต้นกำเนิดของแสงก็เรียกว่า sourceนึกออกไหมต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงที่เป็นตาน้ำเล็กๆอยู่บนที่ราบสูงมองโกเลียบนหลังคาของโลกนั่นก็คือซอสผู้ที่คิดสร้างเครื่องร่อนเครื่องบินได้เป็นคนแรกของจักรวาลหรือของโลกพี่น้องตระกูลไรท์ไอ้สองคนพี่น้องนั่นก็คือCreators เป็นผู้คิดเป็นผู้สร้างนึกภาพออกไหมฮะ
ม่ใช่พระเจ้าใครก็เป็นครีเอเตอร์ได้ใครก็เป็นซอร์สได้แต่คำว่า God มีได้พระองค์เดียวสุนัขก็เป็น God ไม่ได้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนที่เป็นทายาทของไอ้พวกมอดที่จะเข้าใจมันเหมือนลูกหลงพ่อหลงแม่เป็นหลงมอดเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองแล้วมันที่ยกสู่ฮกยกย่องกันเป็นการใหญ่มอดแค่เอาเทคโนโลยีเอาความรู้บางเสี้ยวที่มันพอจะรู้เอามาแอบถ่ายทอดให้โอ้โหศรัทธามอดกันใหญ่โอ้ยความรู้ของมอดสุดยอดลองมาฟังในห้องจิตจักรวาลอ่านโลกดูสิว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีคนหนึ่งละที่รู้ดีกว่ามอดแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเปิดเผยตรงนั้นไปพูดทำไมสงบเสงี่ยมเจียมตนไว้ดีกว่าท่านสมควรที่จะรู้อะไรเดี๋ยวพระบิดาก็ทรงพระเมตตาบอกผ่านเรามาให้ท่านรู้อยู่ดีทุกเสาจะมีเรื่องความรู้ใหม่ๆที่ท่านนึกไม่ถึงฟังแล้วอึ้งเลยแต่ท่านพิสูจน์แล้วเฮ้ยมันจริงนี่หว่าเอ้ยทำไมกูคิดไม่ออกทำไมกูบอกไม่เคยได้วะก็นี่ไงก็พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านอยู่แล้วเจอพระบิดาแล้วยังจะไปหาทำไปหาเรียนรู้อะไรอีกจะไปย้อนอดีตสมัยอียิปต์อีกอียิปต์อีฉวยอ่ะหรือจะไปย้อนอดีตสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยสุโขทัยไปย้อนอดีตทำไมครับมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วใช่ไหมเราจะต้องแสดงละครในปัจจุบันเนี่ยทำให้มันดีที่สุดเพราะถ้าท่านทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้ทั้งอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะในความคิดแบบจิตมนุษย์น่ะทั้งอดีตที่มันผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงมันก็จะดีตามไปด้วยพูดแบบนี้ท่านฟังแล้วงงเราจะพูดในพระนามของจิตจักรวาลพูดในนามของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลท่านรู้หรือไม่ปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันในสำคัญกว่าอดีตและปัจจุบันในสำคัญกว่าอนาคตอีกครับท่านไปคิดเองนะเราจะพูดสั้นๆเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนื้อแท้ของเรื่องของความรักคืออะไรหรอกแต่เราจะบอกให้ท่านฟังถ้าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจุบันของท่านได้เปลี่ยนแปลงมันให้ถูกต้องเปลี่ยนแปลงปัจจุบันให้ถูกคิดให้ถูกต้องตัดสินใจให้ถูกต้องกระทำให้ถูกต้องการกระทำของท่านความคิดของท่านในปัจจุบันเนี่ยหรือกรรมในปัจจุบันของท่านเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตของท่านไม่ใช่อดีตไม่ใช่อดีตในภพชาติปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอดีตชาติของท่านและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงถึงอนาคตชาติของท่านได้ด้วยเพียงแค่ท่านเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองในปัจจุบันนี้ให้ได้ทำมันให้ดีที่สุดเท่านั้นนี่คือกฎของจักรวาลเป็นกฎของจิตจักรวาลแน่นอนไอ้มอดมันไม่รู้หรอกมันเลยไม่เคยสอนพวกท่านเพราะพวกมันไม่รู้มันมีสมองแค่ก้อนเดียวมันจะรู้ดีกว่าพวกท่านได้ยังไงพวกท่านมีสมองสองซี่กับมนุษย์อย่างพวกท่านแล้วเราจะไปโง่ก้าวตามมอดให้มันหลอกทำไมพวกท่านน่ะเหมือนรู้น้อยกว่ามอดโดยเฉพาะไอ้พวกมารไปเลือกข้างตรงข้ามกับพระบิดาทั้งหลายไปศรัทธามอดเพราะไอ้พวกมอดมันเกิดก่อนท่านไงพระบิดาสร้างพวกมันก่อนพวกท่านอีกเป็นหมื่นๆปีแล้วมันก็เรียนรู้มันยังไม่เคยตายที่เราบอกกับพระบิดาไม่ได้สร้างลูกๆขึ้นมาเพื่อตายหลายคนบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราก็เลยต้องพยายามจำเป็นจะต้องพูดเรื่องเอเลี่ยนให้ท่านฟังว่าพวกมันอายุเป็นหมื่นปี 20,000 ปี 5,000 ปีนี่ถ้ามันเป็นตัวดีนะไม่ใช่ตัวชั่วเหมือนพี่พรีเอเลี่ยนไม่มีใครมีวันตายเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยประสบความสำเร็จในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่ามนุษย์บนโลกแต่เขาอยู่บนโลกของดาวพรีเอดิสกลุ่มดาวลูกไก่เขาไม่เคยมีใครตายเลยไม่มีใครตายเลยนี่คือความจริงมันไอ้เกิดแก่เจ็บตายอ่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเรื่องผิดปกติไปในทางลบคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีอายุขัยนั่นแหละถูกต้องดูท่านอย่าดูต้นไม้สิต้นไม้ทุกต้นที่พระบิดาสร้างไว้บนโลกนี้มันจะเป็นต้นไม้ในป่าดึกดำบรรพ์นั้นเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นสูงขึ้นรากแก้วก็หยั่งลึกลงไปในดินมากขึ้นยกเว้นเกิดภัยธรรมชาติเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยพวกเขาถึงล้มตายเขามีแต่เติบโตไม่มีเติบตายท่านสังเกตไหมไอ้ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นแหละที่เติบตายแล้วทำไมสัตว์ต้องตายแต่เขาก็เป็นสัตว์ประจำโลกที่เขาต้องตายเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาในยามตื่นและมนุษย์ก็ดันทะลึ่งทำตัวเหมือนสัตว์
ทั้งที่มีสมองให้สองซี่คิดเอาก็ได้ว่าเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรสมองสองซี่ถ้าใช้เป็นท่านสามารถรักไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักได้นี่ขนาดผัวกันเมียกันลูกกันเนี่ยทำในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบใจไม่ต้องตาไม่ต้องใจก็ครกปิวตะหลิวบินสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นจิตไร้สำนึกใช้ขยะก็คืออารมณ์ขับเคลื่อนพฤติกรรมมันก็เวียงขยะที่เป็นลบออกมาความเมตตาที่เป็นความรักเป็นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องผลิตสร้างให้กับโลกก็เลยสร้างไม่ได้มนุษย์เลยต้องมีการตายเหมือนสัตว์นะแล้วก็เลยไปมองว่าโอ้ยสัตว์มันยังมีเกิดมีแก่นะสัตว์แก่ๆใช่ไหมแล้วมีเจ็บป่วยแล้วมันก็ต้องมีตายก็เพราะสัตว์มันไม่มีสมองที่จะคิดวางแผนไม่มีสมองที่จะใช้เรียนรู้เพื่อวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ใช้สัญชาตญาณของการมีจิตวิญญาณเป็นผู้ดำเนินชีวิตนะเมื่อมันให้ความรักคือให้บวกออกมาน้อยกว่าลบคือก้าวร้าวสัตว์ส่วนมากมันจะก้าวร้าวถูกไหมครับถูกไหมมันก็เลยต้องมีอายุไขต้องจบสิ้นอายุไขเพราะเซลล์อวัยวะร่างกายทั้งอวัยวะภายในและเซลล์ทุกเซลล์ที่ประกอบเป็นกายหยาบของสัตว์เนี่ยมันต้องการประจุไฟฟ้าบวกจากจิตที่ต้องสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเพื่อให้กับโลกตัวเองก็ต้องการเมื่อให้ได้บ้างไม่ได้บ้างมันถึงต้องมีอายุไขมนุษย์ก็เหมือนกันน่ะวันนี้เราจึงต้องพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังว่าการเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐและเป็นมนุษย์ที่มีอายุเป็นอมตะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการตายสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงและอายุยืนยาวกายต้องบริสุทธิ์จิตต้องบริสุทธิ์และพฤติกรรมที่แสดงออกต้องบริสุทธิ์เพื่อเป็นเงื่อนไขด้านบวกอันบริสุทธิ์ให้กับพี่ๆน้องๆให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่รอบข้างนั่นคือหน้าที่ของมนุษย์แต่ละคนแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครสอนท่านแบบนี้ใช่ไหมล่ะที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างและออกแบบทุกอย่างไว้ในอนันตจักรวาลให้พวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องปฏิบัติไปตามแบบที่วางไว้ถ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้ทรงออกแบบไว้พระองค์จะทราบไหมจะให้พระโอวาทพวกท่านทั้งหลายผ่านปากเราเนี่ยผ่านจิตของเราเนี่ยเพื่อบอกพวกท่านทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยได้ยังไงครับโอเคนะขอบ่นนอกเรื่องนิดนึงส่วนในเรื่องนะความรักคืออะไรความรักคืออะไรเราจะให้ท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันท่านต้องจำไว้นะว่านี่คือนิยามในความหมายของความรักที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้สมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ไม่ได้ identify ให้ลึกละเอียดเหมือนวันนี้เมื่อกลับมาใหม่เราก็จะทำหน้าที่บอกให้ลึกบอกให้กว้างเพื่อท่านทั้งหลายได้วางจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่เป็นสากลของจักรวาลได้อย่างถูกต้องถ่องแท้อ่ะความรักคือภาษาสากลของจักรวาลความรักคือภาษาสากลของจักรวาลก็แปลว่าทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะมีรูปแบบใดที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างและกำหนดเอาไว้จะไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติในการสื่อภาษาสากลกับสรรพสิ่งอื่นที่ล้วนดำรงอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ในซอกหลืบไหนของอนันตจักรวาลทุกสรรพสิ่งสามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาสากลของจักรวาลแล้วรู้เรื่องได้เช่นดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนกับดาวเคราะห์โลกเขาสามารถสื่อสารเป็นภาษาสากลระหว่างดวงจันทร์กับโลกได้เป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดเช่นท่านรู้ว่าถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านจับมือเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งมาจับมือกับผู้ใหญ่อย่างท่านแน่นอนเด็กมันย่อมมีพลังมีแรงน้อยกว่าท่านที่เป็นผู้ใหญ่มันเวลาท่านจับมือกับเขาท่านเองและเด็กเองจะรู้ว่าจะสื่อภาษาสากลคือสื่อภาษาว่ารักกันเนี่ยคำว่าจับมือกันแปลว่าดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งโลกจะรู้เองว่าดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเนี่ยจะมีความสามารถในการดึงดูดและเหนี่ยวรั้งโลกด้วยแรงแห่งรัก
แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งคือแรงแห่งรักหรือพลังงานของความรักดวงจันทร์จะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งโลกซึ่งมีมวลใหญ่ก็คือเหมือนผู้ใหญ่ดวงจันทร์จะออกแรงเต็มพลังเต็มที่ได้เท่าไหร่โลกต้องรู้โดยไม่ต้องพูดโลกก็สามารถใช้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์เอาไว้เท่ากันคือบาลานซิ่งก็แปลว่าทำให้มันสมดุลกันระหว่างแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกและโลกจะต้องออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์เท่ากับแรงที่ดวงจันทร์มีความสามารถจะเหนี่ยวรั้งโลกเอาไว้ได้นี่คือความสมดุลเรากำลังยกตัวอย่างว่านี่คือภาษาสากลของจักรวาลเป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดโลกเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ขณะเดียวกันทุกสิ่งที่อยู่บนโลกเห็นไหมถ้ายังอยู่ในรัศมีไม่เกิน 60,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามตะกี้เรายกตัวอย่างดวงจันทร์ไปแล้วดาวเทียมหรือดาวปลอมนะฮะที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยถ้าเขาเนี่ยต้องการจะหลุดพ้นไปจากความรักหลุดพ้นไปจากอ้อมกอดของโลกแรงดีดตัวเองหรือแรงพุ่งทยานของตัวเองของดาวเทียมนั้นจะต้องมากกว่าแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกที่จะต้องกระทำต่อดาวเทียมดวงนั้นพระบิดาใช้คำว่ากระทำต่อมวลก็คือน้ำหนักรวมของดาวเทียมดวงนั้นถ้ามันมีมวลใหญ่โลกก็จะออกแรงเหนี่ยวรั้งเยอะสังเกตไหมเวลาเขาสร้างดาวเทียมหรือดาวปลอมเขาจึงต้องสร้างดวงเล็กๆเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะใช้จรวดเนี่ยขับเคลื่อนเพื่อส่งดาวเทียมดาวปลอมเนี่ยขึ้นไปในบรรยากาศของโลกด้วยแรงขับดันของจรวดที่ไม่ต้องใช้พลังมากซึ่งมันเปลืองพลังก็ต้องสร้างดาวเทียมดวงเล็กๆให้มันมีประสิทธิภาพในการทำงานใช้งานได้ดีเท่ากับดาวเทียมดวงใหญ่ๆใช่ไหมจรวดที่จะส่งขึ้นไปก็ไม่ต้องใช้หลายท่อนถ้าจะหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปแปลว่าอะไรถ้ามวลใหญ่แล้วหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปได้มันก็จะไปลอยอยู่ในอวกาศเพียงแค่เขาใช้กลไกในการขับเคลื่อนดาวเทียมดวงนั้นให้มันโคจรไปรอบโลกก็คือมีแรงผลักมีแรงขับเคลื่อนพอหนีแรงดึงดูดไปแล้วมันจะล่องลอยจะล่องลอยเหมือนก้อนเมฆจะล่องลอยใช่ไหมไม่ได้มีอิทธิพลจากการดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งจากโลกแต่ประการใดนี่เรายกตัวอย่างจากข้อแรกนะความรักคืออะไรเราไอดีนติฟายง่ายๆท่านต้องทำความเข้าใจนะท่านต้องรู้นะว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสรรพสิ่งสำคัญที่สุดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล นี้แม้กระทั่งออกไปข้างนอกอยู่ในแดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทุกสิ่งก็สามารถดำรงอยู่ร่วมกันด้วยความรักไม่มีสิ่งไหนที่ไม่มีคุณสมบัติของความรักไม่มีพลังอำนาจที่จะรักไม่มีพลังอำนาจที่พร้อมจะเป็นผู้ถูกรักมีด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดพระพุทธองค์ก็ย่อโลกมาให้เล็กนะพระพุทธองค์ก็บอกท่านว่าความรักคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ท่านก็ตรัสเรื่องความรักในมุมของมนุษย์โลกในมุมของคน2มิติว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทรงตรัสเอาไว้ในมุมของมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณองค์เยซูคริสต์กล่าวในมุมของคน2มิติมีกายหยาบกับคือกายสังขารเนาะกับจิตพระองค์จึงต้องใช้คำว่าอดทนอดกลั้นให้อภัยอดทนก็คือรักอดกลั้นก็คือรักให้อภัยก็คือรักแต่รักอะไรนิยามเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้รู้แล้วนะภาษาสากลของจักรวาลก็คือภาษาจิตภาษาจิตก็คือเป็นการสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกแล้วถ้าเป็นคลื่นชนิดเดียวกันก็สามารถสื่อสารกันได้ประการที่2ความรักคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวความรักคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวอันนี้มองในมุมของคฤหัสถ์มองในมุมของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนความรักคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คงไม่ต้องแปลมั้งท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
โดยที่ท่านไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวหรือพวกตัวเห็นคนอื่นเขาลำบากเขาเดือดร้อนเขาต้องการบางสิ่งที่ท่านมีแต่เขาไม่มีท่านมีมากพอท่านก็แบ่งปันให้กับเขาไปเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการที่ท่านขึ้นรถเมล์แล้วมีเด็กผู้หญิงแล้วก็คนมีคันรวมกระทั่งถึงคนชราขึ้นรถเมล์มา

ีกำลังรถเมย์มันวิ่งไปวิ่งมากระชอกกระชากให้ท่านเหล่านั้นได้นั่งโดยเขาไม่ต้องมาร้องขอท่านเพราะเขารู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านขึ้นมาก่อนท่านได้นั่งอยู่แล้วอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจ่ายตังค์เหมือนกันน่ะหรือบางทีเป็นนักบวชขึ้นรถเมย์เขาก็ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมเพราะทุกคนก็ทำบุญพอท่านเห็นปั๊บท่านนึกไงอุ้ยพระไม่ได้เสียตังค์แต่กูเสียเพราะกูไม่ลุกให้พระนั่งหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าใจนะฮะโอเคนะประการที่3ความรักคือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขท่านเข้าใจไหมความรักคือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแปลว่าอะไรถ้าฉันจะให้ความช่วยเหลือคนคนนี้ฉันจะต้องมองการไกลว่าถ้าวันหน้าฉันเดือดร้อนเนี่ยไอ้หมอเนี่ยมีปัญญาจะช่วยเหลือกูจะพึ่งมันได้บ้างไหมถ้าเรามองแล้วว่าอนาคตเนี่ยไอเวเนี่ยมันก็ไม่มีปัญญามาช่วยอะไรช่วยเหลืออะไรกูได้หรอกท่านก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ช่วยอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ให้คนอื่นอย่างมีเงื่อนไขให้ใครยืมสตังค์ให้ใครยืมสตังค์ยืมของหรือยืมอะไรก็แล้วแต่ท่านก็มักจะมองเสมอว่าถ้าวันหน้ากูจำเป็นต้องยืมมึงมั่งอ่ะมึงจะเป็นคนที่จะหนึ่งมีให้กูยืมไหมมึงจะมีให้กูยืมมั่งไหมสองมึงมีและมึงจะยอมให้กูยืมไหมจะมีให้ยืมไหมกับมีแล้วจะยอมให้ยืมไหมมีสองประเด็นถ้าเราเป็นคนคิดลึกคิดละเอียดขนาดนี้นี่คือการวางเงื่อนไขวางเงื่อนไขของการที่เราจะเป็นคนที่มีความรักเพราะถ้าคนที่มีความรักจะไม่คิดตรงนี้ให้มันยืมไปแล้วแค่มันคืนกูได้ก็บุญแล้วไม่ต้องมองว่ามันจะมีปัญญาให้กูยืมบ้างไหมถ้าวันหน้ากูเดือดร้อนกูลำบากไม่ต้องคิดไกลไปขนาดนั้นนะท่านมีสิทธิ์จะคิดว่าให้เขายืมแล้วเขามีปัญญาจะคืนเราไหมถ้าจำนวนหรือส่วนที่ท่านให้เขายืมไปนั้นนะมันเป็นส่วนน้อยของท่านหรือส่วนที่เหลือของท่านนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะมนุษย์เป็นคนสองมิติท่านก็ต้องรู้ว่าถ้าท่านจะช่วยเขาและท่านไม่เดือดร้อนเนี่ยมันช่วยได้แค่ไหนเมื่อช่วยไปแล้วท่านไม่เดือดร้อนเขาจะคืนช้าคืนเร็วก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้โอเคแต่มองว่าเขามีปัญญาคืนและเขามีคุณธรรมพอที่จะคืนแต่ไม่ใช่มองว่าวันหน้าถ้ากูเดือดร้อนมึงจะให้กูยืมไหมหรือคนอย่างมึงอะยากจนอะวันหน้ามึงจะรวยพอจะมีแบ่งปันให้กูยืมไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้หรือช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขถ้าเป็นความรักจะต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าท่านมองเห็นเลยว่าท่านพร้อมมีพร้อมมีพอมีพร้อมและมีพอที่จะให้ยืมนะการให้อย่างนี้ครับประการที่4ความรักคืออะไรความรักคือการรักตนเองอย่างไรท่านก็รักผู้อื่นอย่างนั้นนิยามของคำว่าความรักเห็นไหมครับเนี่ยขนาดหน้าแรกของสไลด์เนี่ยล่อไป4อย่างแล้วนิยามอ่ะมันคือทั้งหมดท่านต้องจำไว้ครับท่านจะได้แสดงออกกับเพื่อนมนุษย์ได้เพราะท่านเป็นคน2มิติบางอย่างนะมันแสดงออกผ่านการพูดและการกระทำแต่บางอย่างนะมันแสดงออกทางจิตใจเขาเรียกมโนกรรมท่านจึงต้องทำความเข้าใจไม่งั้นถามว่าความรักคืออะไรกูเชี่ยวชาญเรื่องความรักพอถามว่าความรักคืออะไรบ้างไปไม่เป็นรักตนเองอย่างไรก็รักผู้อื่นอย่างนั้นคงไม่ต้องถามใช่ไหมว่าถ้าท่านรักตัวท่านเองแล้วเนี่ยท่านจะปฏิบัติกับตนเองอย่างไรท่านจะห่วงใยตัวเองไหมห่วงใยตัวเองทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตไหมห่วงใยตัวเองว่าจะบาดเจ็บไหมห่วงใยตัวเองว่าจะเดือดร้อนไหมห่วงใยตัวเองว่าจะหิวโหยไหมห่วงใยตัวเองว่าจะมีจะกินไหมห่วงใยตัวเองว่าจะเจ็บปวดป่วยไข้ไหมห่วงใยตัวเองว่าทำอะไรอะไรแล้วมันจะล้มเหลวผิดพลาดไหมห่วงใยตัวเองว่าเวลาไม่รู้เนี่ยมันจะมีผู้รู้มีบัณฑิตหรือมีนักปราชญ์เมธีที่อยู่ใกล้ๆที่เขามีจิตใจเมตตาจะสามารถเป็นที่พึ่งพาให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือกับฉันได้ไหมเป็นห่วงเป็นใยว่าที่ฉันกำลังตัดสินใจแบบนี้มันจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของฉันไหมหรือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องกันแน่นี่คือลักษณะของการที่ท่านรักตัวท่านเองถ้าท่านรักผู้อื่นท่านก็จะต้องมีความรักในแบบเดียวกับที่ท่านรักตัวท่านเองได้เช่นห่วงใยเขาถ้าท่านสนิทสนมกับเขาหรือรู้จักเขาห่วงใยเขาว่าเฮ้ยเขาจะตัดสินใจผิดพลาดไหมวะเราจะต้องช่วย

ี้แนะเขาไม่ใช่ไปเผื่อครับช่วยให้ความรู้ให้ความหวังและให้กำลังใจเขาช่วยเป็นหูเป็นตาให้เขาด้วยเจตนาดีอะไรเหล่านี้เห็นอะไรที่เขากำลังจะทำผิดพลาดเรารักเขาเหมือนกับที่เรารักตัวเราเราก็ไม่อยากจะให้เขาล้มเหลวผิดพลาดเสียหายเราก็จะต้องยื่นมือไปช่วยเหลือเขาหรือให้สติกับเขาโดยไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวกูเผือกหรือเปล่าก็ถามเขาสิว่าเรามีคำแนะนำให้ถ้าจะฟังเราไหมไม่ใช่อยู่เขาไปเผือกเลยไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาบอกได้ยินดีเลยช่วยแนะนำเลยเราครอบเราชอบเนี่ยทำแล้วมีความดีงามเขาเรียกว่าทำแล้วมีพระคุณเพราะท่านฉลาดทำท่านไม่ใช่โง่เนี่ยเที่ยวแกว่งปากไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้หรอกว่าเขาพร้อมจะฟังท่านไหมเขาอาจจะมีอีโก้สูงมีอัตตาสูงมีตัวตนสูงไม่ฟังใครก็ได้ถ้าท่านเข้าไปก็กลายเป็นเผือกร้อนของเขาเขาก็โยนทิ้งไม่มีใครกินเผือกที่ร้อนๆจนเอาเข้าปากจนลิ้นพองปากพองหรอกเข้าใจคำว่าเผือกร้อนไหมครับอย่าไปเผือกโดยเฉพาะเผือกร้อนๆเขากินไม่ได้เอ๊ะเข้าใจนะประการที่5ความรักคือการชื่นชมยินดีเมื่อเห็นเขาประพฤติดีถ้าท่านรักใครท่านจะต้องรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อท่านได้เห็นเขาคนนั้นประพฤติดีประพฤติดีงามนี่คือความรักแต่ถ้าท่านเห็นใครเขาประพฤติดีและท่านก็หมั่นไส้เขาท่านก็อิจฉาเขาท่านก็ตาร้อนผะเผากับการประพฤติดีของเขาอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ได้รักเขาคนนั้นแสดงว่าท่านกำลังไม่ได้แสดงความรักต่อเขาคนนั้นนิยามของความรักในตอนต้นรายการคืนนี้พระบิดาให้เรากล่าวรวมๆนะไม่ว่ารักในครอบครัวรักเพื่อนบ้านรักคนทำงานเป็นทีมที่บริษัทรักคนในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านรักคนในประเทศชาติหรือรักคนทั้งโลกเราพูดภาพรวมโอเคไหมพูดภาพรวมชื่นชมยินดีเมื่อเห็นเขาประพฤติดีสไลด์แรกนิยามของคำว่ารักล่อไป5ประการนะครับเราไม่หวงแหนท่านหรอกครับที่ท่านจะเอาสิ่งที่เราในนามของพระเจ้ามานิยามของคำว่ารักให้ท่านฟังเป็นความรู้คู่โลกเพราะทุกวันนี้ที่จิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกต่ำทรามแล้วทำให้ดาวเคราะห์โลกเสียสมดุลจนเกิดภัยพิบัติที่แรงขึ้นทุกๆวันก็เป็นเพราะมนุษย์เราไม่รู้จักคำว่ารักว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าความรักมันคืออะไรนี่คือปัญหาใหญ่ความรักคืออะไรประการที่6ครับสไลด์ที่2การยอมได้ทุกอย่างแม้เขาจะทำผิดบอกแล้วนะเป็นความรักที่ท่านจะต้องแสดงออกและกระทำทั้งจิตใจและทางกายภาพกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเกี่ยวกรรมหรือเกี่ยวเวรกับท่านแบบไหนอย่างไรมีความสัมพันธ์กับท่านอย่างไรนิยามของคำว่ารักในข้อที่6จะเป็นยังไงยอมได้ทุกอย่างแม้ว่าเขาจะทำผิดคำว่ายอมได้ทุกอย่างแม้เขาจะทำผิดคือแปลว่าให้อภัยให้อภัยได้ทุกอย่างในที่นี้หมายถึงการจะไม่ถือโทษไม่เอาความแม้ว่าเขาจะทำผิดแล้วคนที่ทำผิดเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาผิดเขาก็เสียใจตัวเองอยู่แล้วล่ะว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะทำผิดเลยแล้วยิ่งเราไม่เอาเรื่องเขาไม่เอาความเขาเนี่ยเขายิ่งจะรู้สึกอับอายว่าเขาไม่น่าจะทำผิดกับเราเลยวันหน้าเขาจะได้ใช้โอกาสใหม่ทำให้มันถูกต้องไม่ทำผิดใช่ไหมท่านไปทำผิดคิดร้ายกับใครโดยไม่รู้ตัวหรือประมาทหรือขาดสติหรือเข้าใจผิดและคนที่ท่านไปทำผิดกับเขาคิดร้ายกับเขาเนี่ยยอมทุกอย่างแม้ว่าท่านจะทำผิดกับเขาขนาดนั้นน่ะท่านจะซึ้งใจคนที่ท่านไปทำกับเขาผิดไม่ว่าจะเพราะเข้าใจผิดอะไรก็ตามท่านจะประทับใจในตัวเขาไหมเห็นไหมเวลามีความรู้สึกประทับใจเขาเนี่ยแสดงว่าท่านกำลังมีความรักให้กับเขาเป็นสิ่งตอบแทนฉันรักน้ำใจของเธอจังเลยขนาดเราทำกับเธอร้ายแรงรุนแรงหนักหนาขนาดนี้เธอยังไม่เอาความนะเธอยัง
มองเราในแง่บวกเธอยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้น้ำใจของเธอนี่สุดงดงามเราต่างหากที่น้ำใจซามโง่ด้วยก็เลยเข้าใจผิดแล้วไปทำร้ายเขาไปทำผิดเกิดความอับอายคนที่มีความรักต่อกันจะต้องสามารถปฏิบัติได้แบบนี้ท่านจำไว้นะครับถ้าท่านเป็นบุตรของพระบิดาหรือบุตรของพระเจ้าท่านเป็นลูกที่แท้จริงและต้องการกลับไปกอดพระบาทของพระบิดาเพราะท่านจากพระองค์มานานนะจน 6,800 ปีเศษแล้วเนี่ยท่านจากมาโดยเฉลี่ยนะอยู่ใน 6,800 ปีเศษแล้วท่านไม่คิดถึงพ่อของท่านบ้างเลยครับแล้วท่านไม่ทราบเลยครับว่าพระองค์นะรอพวกท่านอยู่รอมา800ปีเศษที่มันเลยมาจาก 60,000 ปีพระองค์ทรงรอคอยพวกท่านนะมาเรียนรู้เนี่ยมาเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ออกแบบวางแผนไว้เนี่ยมาเรียนรู้ตั้งนานแล้วอ่ะกลับบ้านได้แล้วเนี่ยฟังเราให้ดีนะเราชี้ทางกลับบ้านให้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะชี้ทางกลับบ้านให้ว่าท่านจะปฏิบัติตนอย่างไรท่านจะนิพพานได้เมื่อตายแล้วหรือนิพพานก่อนตายนิพพานได้แปลว่าหลุดพ้นนะครับนิพพานที่แท้จริงอ่ะแต่ไม่ใช่ที่คนนำทางตาบอดนำพาท่านบอกว่านิพพานอ่ะเขาตายแล้วค่อยนิพพานคือเหมือนตาลยอดต้นคือหายไปเลยโอเคนะยอมได้ทุกอย่างแม้เขาจะทำผิดท่านต้องจำไว้ยอมได้ทุกอย่างแม้เขาจะทำผิดเขานี่ไม่ใช่เมาน์เทนไม่ใช่ภูเขานะเขาคนนั้นเนี่ย someone ของ you somebody ของคุณต้องยอมได้ถ้าคุณยอมไม่ได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครแต่ดันมากระทำผิดกับคุณถ้าคุณยอมไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ได้รักเขาแล้วโจทย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เราพูดมานานเป็นปีแล้วบอกว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเพื่อที่จะรักรักตัวเองรักคนอื่นรักโลกรักจักรวาลและรักพระบิดารักคนอื่นคนอื่นคือเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นก้อนหินดินทรายท่านมาเพื่อจะรักทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยกเว้นมีเงื่อนไขมันเป็นผัวของคนข้างบ้านไม่ใช่ผัวกูแล้วเรื่องอะไรกูต้องไปรักมันมันทำไม่ดีกับเรากูก็มีหน้าที่เกลียดจงเกลียดจงชังมันนั่นคือการสอบตกเพราะท่านไปแบ่งแยกพระบิดาใช้คำว่าต้องรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแปลว่าอะไรครับรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแปลว่าต้องเป็นผัวกูต้องเป็นเมียกูต้องเป็นลูกกูต้องเป็นญาติพี่น้องกูกูถึงยอมที่จะรักแม้เขาจะทำผิดนี่มันเป็นเมียคนข้างบ้านเป็นผัวคนข้างบ้านเป็นลูกหลานคนข้างบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับครอบครัวกูเพราะฉะนั้นมึงงี่เง่ากับกูกูงี่เง่ากับมึงบ้างสอบตกทั้งคู่ถ้าท่านจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐท่านต้องเข้าใจความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นยอมได้ทุกอย่างแม้เขาจะทำผิดแต่บางคนบอกอาจารย์ขาจะให้หนูยอมผัวคนข้างบ้านได้ยังไงครับที่มันกวนตีนถึงขนาดนี้ขนาดผัวหนูหนูยังไม่ยอมเลย ยังสอบตกอยู่เลยนะอย่าครับรีบปรับปรุงตัวเองซะครับเวลาเหลือน้อยมีเงื่อนไขได้ครับคือนี่ผัวกูนี่เมียกูนี่ลูกกูมีเงื่อนไขได้ครับเพราะคุณต้องฝึกแต่คุณรู้จักรักรู้จักให้อภัยรู้จักรักได้ให้อภัยเป็นกับคนในครอบครัวเนี่ยพอคุณปฏิบัติกันในครอบครัวจนคุ้นชินแล้วจิตคุณเนี่ยมันจะเกิดทักษะภาษาอังกฤษใช้คำว่า skill performance มันจะมีทักษะในการสั่นสะเทือนทางจิตเป็นความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะวันทั้งวันเนี่ยคุณสั่นสะเทือนกับคนที่คุณรักอยู่ในครอบครัวตลอดถ้าไม่ออกนอกบ้านเนี่ยวันละ24ชั่วโมงถ้าไม่นับเวลานอนหลับคุณสั่นสะเทือนเป็นความรักความรักความรักความรักให้กับทุกๆคนอยู่ตลอดเวลานึกภาพออกไหมครับเหมือนกับคุณหัดเขียนหนังสือหัดเล่นดนตรีซ้อมมันทั้งวันกลางคืนแถมอีกอ่ะแล้วฝึกซ้อมดนตรีอยู่ตลอดทุกวันทุกวันทุกวันท่านจะมีสกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือมีความเชี่ยวชาญไหมในการเล่นดนตรีมีใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านอ่ะนะเขาบอก7วันนะว่างเว้นดนตรีแปลว่าไม่ได้ซ้อมอะไรเลยเพียงแค่7วันนะครับเว้นในการเล่นดนตรีปรากฏว่านิ้วเนาเนี่ยปากหรือลิ้นในการเป่าเนี่ยหรือการดีดสีตีเป่าเนี่ยมันจะไม่ชำนาญประการที่7ความรักคืออะไรความรักคือคิดบวกต่อเขาแล้วก็มีความหวังดีเสมอถ้าท่านเป็นคนที่รักใครท่านต้องคิดบวกต่อเขาคนนั้นและต้องมีความหวังดีกับเขาคนนั้นเสมอเรายกตัวอย่างในครอบครัว
ถ้าสามีกลับบ้านช้าถ้าท่านรักสามีของท่านท่านควรจะต้องคิดบวกและคิดด้านบวกกับสามีเอาไว้ก่อนคิดด้านบวกมันต้องใช้ปัญญาถ้าคิดบวกต้องใช้สันดานของจิตหรือนิสัยของจิตหรือจริตต้องคิดบวกว่าวันนี้เขาคงงานเยอะหรือวันนี้นะเขาคงมีประชุมยาวหรือนะเขาอาจจะป่วยหรือไม่สบายหรือเปล่าคำว่าคิดว่าป่วยไม่สบายนี่ไม่ได้คิดลบนะคิดบวกนะเขาเลยกลับบ้านผิดเวลาถ้าท่านคิดบวกแบบนี้เวลาสามีกลับมาบ้านท่านก็จะไม่ปั้นหน้ายักษ์ใส่เพราะถ้าท่านคิดลบปั๊บจิตของท่านมันจะตกและเวลาท่านแสดงความจิตตกหรือความเป็นลบกับสามีของท่านใช้คำพูดไม่มีหางเสียงไปเลวไหลที่ไหนมาเนี่ยฮะทำไมถึงกลับบ้านผิดเวลาอะไรอย่างนี้นะแล้วท่านคิดว่าท่านคิดว่ากฎแห่งกรรมอะทำสิ่งใดท่านจะได้รับสิ่งนั้นตอบสนองท่านเอาลบเหวี่ยงไปหาสามีของท่านใช้คำพูดที่ก้าวร้าวก้าวล่วงรุนแรงไม่ให้เกียรติแสดงว่าท่านน่ะไม่ได้รักเลยน้ำเสียงน้ำคำและน้ำใจมันเป็นน้ำครัมมันจะไปกระตุ้นให้ขันห้าในจิตหยาบของสามีของท่านน่ะเพราะถ้าท่านแสดงอะไรออกไปตัวนั้นแหละคือตัวที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยสั่นสะเทือนขันห้าของสวามีให้มันสั่นสะเทือนทั้งที่ท่านอยากเห็นสามีเข้ามาโอบกอดท่านพูดกับท่านด้วยคำรักพูดหวานๆแล้วค่อยๆอธิบายความให้เขาตั้งหลักตั้งตัวท่านต้องการให้เขาแสดงความเป็นบวกกับท่านแต่ท่านซัดสาดอาวุธลับเกี้ยมซุปใส่เขาไปเหมือนหากระสุนจนทั้งสามีบางคนถูกหากระสุนไปกระตุ้นให้เกิดความเป็นลบก็เลยของขึ้นก็เลยย้อนสวนกลับมาหาฝ่ายเมียหรือภรรยาว่าบ่นหาอะไรวะคำว่าบ่นหาแปลว่าหากระสุนที่ซัดใส่มานั่นน่ะแล้วเป็นไงทั้งสองฝ่ายแสดงความรักบทรักกันอยู่บ้างเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราเริ่มต้นได้ดีนะเขาก็อาจจะสารภาพกับเราว่าพี่ขอโทษนะเนาะพอดีคุยกับเพื่อนนะที่เพิ่งเจอกันมาจากเมืองนอกแล้วคุยกับเขาเพลินไปหน่อยลืมดูนาฬิกาแล้วก็ไม่ได้โทรมาบอกเธอพี่ขอโทษนะผมขอโทษคุณนะเขาจะเอาบวกให้กับคุณไม่ยั่วโมโหถ้าคุณจิตนิ่งสงบไม่คิดลบอยู่พอเขาพูดเป็นบวกแบบนี้คุณนะอย่าลืมนะยอมได้ทุกอย่างแม้เขาจะทำผิดเด็ดที่คุณยอมไม่ได้เพราะอะไรคุณเหวี่ยงลบใส่ผัวก่อนผัวมาสายกลับบ้านไม่ตรงเวลาขอโทษนะเรายกตัวอย่างคุณเอาลบใส่เขาก่อนแล้วเขาจะไม่ลบกับคุณกลับมาแปลว่าทั้งสองฝ่ายไม่ท้ารบกันแล้วมันจะเหลืออะไรครับมันจะเหลืออะไรช่องว่างของความรักมันเกิดขึ้นได้ไหมในหัวใจของคุณกับสามีคุณอ่ะเพราะในหัวใจอ่ะในอกอ่ะมันเต็มไปด้วยความชิงชังมันเป็นเต็มไปด้วยความหายนะมันเต็มไปด้วยหาในจิตของท่านอ่ะมันเต็มไปด้วยหาคือหากระสุนกระสุนนี่มองว่าสามีหรือสามีมองภรรยาว่ามันเป็นศัตรูมันเป็นการที่จะต่อสู้ทำศึกกันน่ะเพราะคำพูดที่เหวี่ยงออกมามันเป็นประจุลบนั่นคือกระสุนเห็นไหมฮะท่านจะครองครอบครัวท่านจะมีสันติสุขมีความสงบได้ยังไงครับเพราะท่านไม่ได้แสดงบทรักเพราะท่านไม่รู้ว่าความรักคืออะไรเราเชื่อถ้าท่านไม่รักกันท่านคงไม่สร้างครอบครัวขึ้นมาไม่แต่งงานไม่เป็นผัวเป็นเมียกันและก็ไม่มีทายาทสืบสกุลตามแบบที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมพวกท่านถึงต้องมีครอบครัวนะบางคนบอกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพราะตั้งใจมาตั้งแต่แรกว่าจะไม่มีครอบครัวกูเลยอยู่ตัวคนเดียวแล้วคุณไม่คิดหรือว่าเวลาคุณแก่ชราแล้วคุณอยู่ตัวคนเดียวลูกหลานก็ไม่มีผัวก็ไม่มีญาติผัวก็ไม่มีเป็นตัวเองคนเดียวนี่เราหมายถึงผู้หญิงนะเวลาอายุเยอะๆเนี่ยใครจะช่วยคุณมีใครจะช่วยดูแลคุณเหตุผลที่คุณไม่ยอมเอาสามีไม่ยอมจะมีครอบครัวเพราะคุณไม่ได้วางแผนถ้าคุณไม่คิดจะมีครอบครัวในชาตินี้คุณต้องวางแผนอนาคตเอาไว้ว่าคุณต้องอายุยืนน่ะแล้วถ้าเราตะบันน้ำกินแล้วนี่ใครจะช่วยตะบันน้ำให้เรากินเราจะพึ่งใครลูกหลานก็ไม่มีคุณก็ต้องวางแผนไม่มีลูกตัวก็เป็นลูกของญาติพี่น้องก็ได้
ลูกหลานของคนข้างบ้านก็ได้หรือหาลูกมาเลี้ยงที่เป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมอะไรแบบนี้มันต้องมีการวางแผนนะไม่ใช่ปล่อยให้แก่เก่าเหลาเยแล้วอินดิวิดวลใช้ชีวิตแบบอินดิวิดวลแปลว่าใช้ชีวิตคนเดียวโลลีปากบอกกูไม่โลลีกูไม่เดียวดายหรอกกูไม่คิดจะมีครอบครัวแต่ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าโลลีก็คือเดียวดายดายแปลว่าตายอ่ะเดียวก็แปลว่าเดียวเดียวดายแปลว่าตายคนเดียวโอเคคิดบวกต่อเขามีความหวังดีเสมอท่านฟังเราพูดสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าถ้าท่านคิดตามท่านจะรู้เลยว่าโอ้การที่จะครอบครัวมีความสุขภาษาผัวเมียพ่อแม่ลูกโอ้มันต้องมีการแสดงออกซึ่งความรักในลักษณะนี้และมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะข้อ6เนี่ยเห็นไหมยอมได้ทุกอย่างแม้เขาจะทำผิดผัวเมียมันรักกันอยู่แล้วพ่อแม่รักลูกอยู่แล้วถ้าลูกทำผิดเราต้องยอมลูกได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่ไม่สั่งสอนสปอยลูกอ่ะมันจะชั่วก็ไม่ตีไม่เตือนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายในข้อ6ที่เราพูดเราต้องเตือนต้องสอนให้ลูกรู้ว่าอย่าทำนะลูกนะถ้าเราให้อภัยกับลูกเราได้เพราะว่าเรารักลูกเราก็จะมีกระจิตกระใจพูดกับลูกด้วยถ้อยคำที่เพราะเพราะไม่ใช่ขึ้นเสียงดังเนี่ยผัวผัวเนี่ย5นิ้วเนี่ยเต็มตูดลูกเลยหรือตบแก้มซ้ายแก้มขวาของลูกเพราะลูกมันโตแล้วทำกับลูกอย่างกับสัตว์ขนาดพ่อหรือแม่ที่เป็นสัตว์เวลาเขามีลูกอ่ะเขายังไม่เคยนะอย่างม้าเคยเห็นไหมลูกม้าเนี่ยเคยโดนแม่ม้าเคยโดนพ่อม้าแม่ม้าเอาขาหลังดีดจนกระเด็นหงายท้องชักตาตั้งตายเคยมีป่าวมีแต่พ่อคนแม่คนนี่แหละที่ทำร้ายลูกตัวเองนั่นนะถูกไหมเราไม่พูดมาประการที่8ความรักคืออะไรความรักคือความปรารถนาที่จะให้เขาประสบผลสำเร็จแปลว่าอะไรถ้าท่านมีลูกท่านก็ต้องมีความปรารถนาที่จะให้ลูกเนี่ยประสบผลสำเร็จแปลว่าเห็นอะไรที่ลูกทำไม่ได้เห็นอะไรที่ลูกจะทำผิดพลาดท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแต่คำว่าช่วยเหลือมันมี2ลักษณะลักษณะแรกจะช่วยทำแทนลูกเพื่อให้มันสำเร็จเช่นให้ช่วยทำการบ้านแทนลูกกับช่วยสอนการบ้านให้กับลูกคุณคิดว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าปรารถนาจะให้ลูกประสบความสำเร็จคุณควรใช้วิธีไหนเห็นไหมฮะถ้าคุณจะแสดงความรักกับใครก็ตามไม่ว่าผัวกับเมียเมียกับผัวเมียกับลูกนะพ่อแม่กับลูกต้องใช้อะไรครับใช้ปัญญาท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านด้วยไม่บางคนเนี่ยรักลูกนะแต่ไม่ใช้ปัญญาเข้าข้างลูกช่วยเหลือลูกช่วยเหลือแปลว่าช่วยทำแทนเนี่ยทำไมท่านไม่กินข้าวแทนลูกอะครับลูกมันเล่นเพลินไม่ยอมกินข้าวเรารู้ว่าเราเป็นพ่อแม่ว่าได้เวลาแล้วมันหิวข้าวแน่ๆก็ไม่ต้องไปเรียกมันท่านเป็นพ่อแม่ท่านกินข้าวแทนมันเลยเดี๋ยวมันอิ่มแต่ท่านไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมต้องเอาไม้เรียวไปเรียกลูกมากินข้าวเพราะถึงเวลากินข้าวอย่าหมดแต่เล่นเพลินยกเว้นมันเรียนหนังสือทำการบ้านเพลินแล้วว่าลูกวางก่อนนะลูกนะมาทานข้าวก่อนไปตามลูกใช่หรือไม่ใช่ถ้าปรารถนาจะให้ลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่าทำการบ้านแทนครับต้องช่วยแนะนำเขาในการทำการบ้านช่วยสอนการบ้านแต่ไม่ใช่ช่วยทำการบ้านแทนนี่คือความรักคืออะไรเรายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างคร่าวๆประการที่9ความรักคือการที่ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นท่านรักภรรยาของท่านก็เพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยาของท่านถ้าท่านเป็นภรรยาถ้าท่านรักสามีท่านก็ต้องระลึกให้ได้ว่าสามีของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านที่คนโบราณบอกหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อก็แปลว่าการที่เราจะกัดกันเราจะทะเลาะกันเนี่ยเราก็เจ็บเองด้วยนะทะเลาะกันตีตาตาตีกันผัวเมียกันนะผัวเป็นฝ่ายทะเลาะกับเมียผัวก็เจ็บเมียทะเลาะกับผัวผัวเมียก็เจ็บผัวก็เจ็บต่างฝ่ายต่างเจ็บหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเพราะเล็บกับเนื้อมันเป็นหนึ่งเดียวกันไงพี่น้องครับเล็บกับเนื้อเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือคำเปรียบเทียบของคนโบราณคนโบราณฉลาดไหมนั้นการที่เรารักกันแปลว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่ามีทุกข์ร่วมต้านมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนี่คือเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่สุขของมึงสุขของกูไม่เกี่ยวกับกูทุกข์ของมึง
ไม่ใช่ทุกข์ของกูทุกข์ของกูคือทุกข์ของมึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนปลาที่อยู่ในตะข้องเดียวกันมันคือหนึ่งเดียวกันเพราะอยู่ในตะข้องเดียวกันตัวไหนเน่าตัวอื่นๆที่ยังไม่เน่าเหม็นมันก็จะเน่าเหม็นตามไปด้วยทั้งที่ไม่ต้องตายหรอกยังไม่ต้องตายหรือยังไม่เน่าเพราะอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในตะข้องเดียวกันใช่ไหมลูกไปทำอะไรไม่รู้ประพฤติตนเกเรไม่ดีไม่งามในสังคมไปประพฤติตนเสื่อมเสียทำตัวเน่าเหม็นในสังคมพ่อกับแม่ที่อยู่ในตะข้องเดียวกันกับลูกก็คือมีบ้านหลังเดียวกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียก็พลอยมัวหมองเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงตามไปด้วยเพราะลูกเป็นผู้กระทำทำดีพ่อแม่ก็ได้หน้าทำไม่ดีขึ้นมาพ่อแม่ก็เสียหน้าเสียหายเสียชื่อเสียงนี่คือถ้าเรารักกันการที่ตนเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งนั้นแปลว่าถ้าเรารักกันเราจะต้องใส่ใจใยดีในสารทุกข์สุขดิบของกันและกันภายในทีมงานเดียวกันก็เหมือนปลาในตะข้องเดียวกันถ้าเราทำงานอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันถ้าเราไม่รักกันทีมมันแตกทีมมันจะดำรงอยู่ไม่ได้การทำงานเป็นทีมก็จะล้มเหลวทันทีการทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จได้ไม่ได้หมายความว่าเราจ้างคนเก่งหรือพนักงานที่เก่งสุดโลกสุดยอดมารวมอยู่ด้วยกัน5คน10คนเพื่อทำงานเป็นทีมเวิร์คหรือ working เป็นทีมความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นความเก่งความฉลาดความเป็นคนมีความสามารถเป็นเรื่องรองนะการทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพลังของทีมที่เรียกว่าทีมซินเนอร์จี้ต่อให้มีคนฉลาดมีคนเก่งเต็มทีมแต่สมาชิกแต่ละคนในทีมรักกันไม่ได้ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรไม่เข้าใจว่าภารกิจแรกที่จะทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จนั้นมันคือภารกิจที่จะต้องสอบให้ผ่านความรักทุกคนต้องรักกันมันจึงทำให้ทีมงานนั้นแข็งแกร่งและมีพลังเราไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ทั้งหน่วยราชการและเอกชนแต่เสียดายน้อยเพราะหน้าตาเราไม่เหมือนฝรั่งและเราใช้กระบวนการไซโคโชไอ้ฝรั่งมันเน้นแต่วิชาการเน้นแต่สาระแต่เราเน้นที่จิตสำนึกมีคนเก่งเดินอยู่เต็มบริษัทแต่แต่ละคนเนี่ยสันดานไม่ดีรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นไม่มีจิตสำนึกแห่งหมู่คณะเขาเรียกว่าทีมคอนเชียสไม่มีทางหรอกครับต่อให้คุณจ้างเงินเดือนสูงๆจบมหาลัยเมืองนอกสู้คนที่จบป.4พอมีความรู้บ้างและรู้จักรักรู้จักให้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีความดีงามสู้ไอ้คนเหล่านี้ไม่ได้ไอ้คนเหล่านี้ส่วนมากถูกจ้างด้วยเงินถูกครับเพราะค่าจ้างอ่ะบริษัทต่างๆมักจะดูว่าดูที่วัยวุฒิดูที่คุณวุฒิดูที่ experience ก็คือดูที่ประสบการณ์ไม่เคยมองที่ความดีงามไม่เคยมองที่จิตใจหรือจิตสำนึกว่าสูงหรือต่ำไม่เคยมองแบบนี้เลยครับนี่คือความล้มเหลวไม่ว่าบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่เราพูดให้ฟังจนทั้งเนี่ยจนกระทั่งเราอายุ18มาหลายรอบแล้วก็ไม่มีใครเก็ตถึงตัวนี้ยังไม่เก็ตยังจ้างฝรั่งมาเป็นวิทยากรอยู่เลยครับขนาดที่ของเราในห้องประชุมคมนาก็มีเครื่องเสียงอย่างดีนะมาจ้างเราเนี่ยตังยังได้ทำบุญด้วยเพราะเอารายได้จากการเป็นวิทยากรเนี่ยมาสร้างสถานธรรมทำไมไม่มาจ้างเรานะถ้าเป็นกลุ่มย่อยๆเนี่ย40-50 คน 60 คนเนี่ยนะเราสามารถระวังได้ในการที่จะไม่ทำให้เชื้อโรคมันแพร่สามารถปฏิบัติได้แต่ถ้าหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงนะขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าของบริษัทของท่านเนี่ยมันจะต้องเดินหน้าต่อไปมันก็เจ๊งสิแล้วหน้าต่อไปท่านต้องใช้คนใช่ไหมน่ะแล้วคนถ้ามันไม่มีคุณภาพเนี่ยต้องจ่ายเงินแพงกว่าจะได้รายได้ได้กำไรมาให้กับบริษัทเนี่ยต้องเคี่ยวเข็นพวกมันแทบตายนี่ไม่ต้องเคี่ยวเข็นเลยแค่สร้างสำนึกให้นะกับบุคลากรของท่านให้เขามีสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้มีสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริษัทก็เรียกมี sense of belongingไม่ใช่บังคับไม่ต้องเอาเงินมาจูงจมูกจูงใจไม่ต้องเอารางวัลมาล่อเขาจะทำงานแทบเป็นแทบตายเลยเพราะเขาจะทำด้วยแรงบันดาลใจซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าปุ่มที่จะกดเพื่อให้มนุษย์แต่ละคนที่เป็นลูกจ้างของท่านหรือพนักงานบริษัทของท่านหรือหน่วยงานของราชการเนี่ยปุ่มไหนที่กดแล้วมันจะสั่นสะเทือนออกมาเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจ
ถ้าเขาใช้แรงบันดาลใจในการทำงานให้ท่านเขาจะไม่สนเลยว่าท่านจ้างเขาถูกท่านจ้างเขาแพงหรือท่านจะมีรางวัลพิเศษให้เขาหรือไม่เขาจะทำแทบเป็นแทบตายทำแล้วถ้าไม่สำเร็จเขาจะไม่เลิกครับคนที่ใช้แรงบันดาลใจนะพี่น้องครับเขาจะทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จครับแต่ถ้าคนทำด้วยแรงจูงใจที่ท่านชอบใช้อยู่ทุกเนี้ยพอเห็นเขาเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนสัตว์อ่ะเอารางวัลมาเที่ยวล่อเขาจะทำด้วยแรงอยากหรือด้วยความอยากทำเพราะมุ่งรางวัลที่จะได้เฮ้ยถ้ากูทำงานชิ้นเนี้ยกูจะได้เท่าไหร่วะกูจะได้มากแค่ไหนวะถ้ากูทำแล้วถ้ากูไม่ทำล่ะกูจะเสียอะไรนี่ไอ้พวกที่ทำงานด้วยแรงจูงใจพี่น้องครับเป็นวิชามอดเป็นวิชามารแต่วิชาของพระบิดานั้นทำด้วยแรงบันดาลใจ inspiration กับ motivation มันคนละเรื่องครับนี่เราคุยจนกระทั่งระดับจิตวิญญาณน่ะแต่มีองค์กรหน่วยงานไม่ว่าจะใช้ภาษีของเราด้วยนะเป็นหน่วยราชการไม่ค่อยจ้างเราแล้วครับเพราะมองไม่เห็นตดของฝรั่งมันหอมกว่านะเราไม่มีตดนะเพราะเราอั้นไว้ครับเรามีแต่คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ไซโคโชของปริญญาใช่ไหมตอนนี้ทุกวันนี้ถ้าใครเป็นผู้บริหารบริษัทนะมีตังอยู่เนี่ยอยากให้พนักงานมีคุณภาพมากขึ้นนะมีคนสัก 40-50 คนหรือ30คนขึ้นไปก็ได้มาใช้บริการที่กิจวัตรสถานธรรมดิเรามีห้องสัมมนาขนาดใหญ่มีเครื่องเสียงอย่างดีลำโพงบอสใช่ไหมไมโครโฟนอย่างดีนะไม่ใช่ใช้ของกระจกกระจกมีคุณภาพแล้วเรามีหลักสูตรที่จะพัฒนาจิตสำนึกของคนได้แล้วพนักงานของท่านก็จะรักองค์กรรักนายจ้างโดยไม่ต้องไปให้รางวัลพิเศษอะไรมากไปกว่ามองเห็นคุณค่าพวกเขามองเห็นความดีงามพวกเขาเพราะเขาจะทำงานอย่างมีความสุขนะงานได้ผลคนเป็นสุขคนที่ตั้งชื่อหลักสูตรนี้คือเรานะมันดังอยู่ทั่ว Facebook อยู่ทั่ว YouTube คนสำราญงานสำเร็จก็เป็นหลักสูตรของเราที่เราทำให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยที่จังหวัดตรังเราสร้างหลักสูตรแรกให้ที่จังหวัดตรังคนงานผู้บริหารของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยคนสำราญงานสำเร็จมันท่านเห็นที่ไหนท่านรู้เลยนะคนแรกที่สร้างชื่อหลักสูตรนี่คือเราเนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะมีแต่คนก๊อปปี้แต่ไม่เคยให้เกียรตินะฮะไม่เป็นไรเราไม่อยากดังอยู่แล้วเราไม่หิวแสงแต่เราเสียดายไงที่เราช่วยสร้างคนให้กับองค์กรให้กับหน่วยงานของประเทศเพื่อให้เป็นประเทศชาติที่มีคนที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งของส่วนรวมได้เสียดายที่เราไม่สามารถจะทำได้ไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ยังไม่พอหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นหลักสูตรที่ล้าสมัยนะและล้าสมัยไม่พอคนที่มีอาชีพไปเป็นครูนี่น่าสงสารมากเงินเดือนรายได้ก็น้อยวันๆโมแต่ออกแบบวางแผนให้เขาบ้าทำแต่รายงานเวลาที่จะคิดหลักสูตรเพื่อจะสอนเด็กสร้างกุศโลบายในการสอนนักเรียนเหลือน้อยมากให้ครูบาอาจารย์พยายามทำเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำแต่เปเปอร์ทำแต่ชีทเวลาให้กับเด็กก็เลยน้อยมันโอเน็ตเอเน็ตอะไรพวกนี้จึงสู้international ชู้สากลไม่ได้เลยเด็กไทยนะทั้งที่เด็กไทยนี่ฉลาดนะครับคนโง่เนี่ยพระบิดาไม่ให้มาเกิดในประเทศไทยหรอกครับเพราะถูกคัดไว้ไงแต่ปรากฏว่าเป็นไงพ่อแม่ทำให้ลูกโง่หมดเลยแล้วก็สังคมก็ทำให้ลูกโง่ทั้งที่เด็กเนี่ยมีแววของความฉลาดอยู่เยอะแยะเลยนะส่วนมากจะฉลาดเป็นในทางชั่วซะมากกว่าเพราะเขาฉลาดของเขาเองไงไม่มีใครคอยช่วยเหลือเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าสังคมประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มันกิจวัตรสถานธรรมจึงจำเป็นต้องมีอาคารฝึกอบรมเพื่อสอนให้ฉลาดและสอนให้เป็นคนดีสอนให้เป็นคนที่มีคุณภาพคือมีเป็น quality people คนฉลาดในนิยามของจิตจักรวาลหรือพระเจ้าคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เป็นไงเป็นคนที่มีคุณภาพนะฮะคือเป็นคนฉลาดฉลาดทางปัญญาของสมองฉลาดทางจิตใจคือฉลาดทางอารมณ์เป็นคนเก่งมีทักษะมีความชำนาญนะทั้งพรสวรรค์และพรแสวงพอตัวและสุดท้ายคือเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งและเป็นคนดีถ้ามีพอตัวคนคนนั้นคือคนคุณภาพนะ quality people เป็นคนที่มีคุณภาพของบริษัทของหน่วยงานของชาติของประเทศแม้กระทั่งพรรคการเมืองก็สามารถมีสมาชิกพรรคที่มีคุณภาพได้มีนักการเมืองที่มีคุณภาพได้ใช่ไหมแต่นักการเมืองจะมีคุณภาพหรือไม่หรือลอยถ้วยมันก็มาจากตอนเป็นเด็กเป็นเยาวชนนะถูกปั้นให้มามีคุณภาพหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ปั้นไม่ได้แต่งให้มีคุณภาพนะเริ่มต้นด้วยการไม่มีคุณภาพ
ไม่มี quality conscious ไม่มีจิตสำนึกแห่งคุณภาพโตขึ้นมาอย่าฝันนะครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนึกออกไหมครับถ้าท่านปั้นจากการปั้นโอ่งเนี่ยเริ่มต้นขึ้นโอ่งขึ้นจากการจากฐานของมันเนี่ยถ้ามันไม่มีคุณภาพคือมันเบี้ยวคือมันไม่สมดุลเนี่ยพอขึ้นยิ่งขึ้นรูปโตขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นไหใบใหญ่แจกันใบโตขึ้นมาเรื่อยๆท่านก็จะเห็นเลยว่ามันบูดเบี้ยวมันไม่สมดุลมันไม่สวยงามมนุษย์ก็ไม่ต่างกันหรอกพี่น้องครับเราพูดถึงขนาดนี้ใครเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหารก็ฟังไว้ครับยังไม่สายเกินไปท่านจะได้ช่วยชีวิตลูกน้องของท่านในบริษัทนะเพราะเราจะทำให้จิตสำนึกของเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของพนักงานของท่านให้มีสำนึกแห่งรักสิ่งแรกเลยอย่างที่สองคือสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันเราบอกแล้วจะสร้างทีมจะให้ทำงานที่มีประสิทธิผลนั้นมันต้องสร้างทีมคือให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกลมกันให้ได้ซะก่อนเมื่อเขาเป็นหนึ่งเดียวกลมกันแล้วเวลาประชุมเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแสดงความคิดเห็นร่วมกันมันถึงจะเกิดประสิทธิผลไม่ใช่แค่คิดต่างกันประสบการณ์ต่างกันเห็นต่างกันมันก็ออกมาทะเลาะเบาะแว้งกันขัดแย้งกันอยู่ในทีมงานในที่ประชุมเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างคิดว่าของกูถูกต่างคนต่างจะต้องการให้ส่วนรวมหรือทีมเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของความคิดความรู้ประสบการณ์ของกูแต่คำว่าพวกกูหรือพวกเราไม่มีสำนึกตรงนั้นแล้วบอกแล้วไงบริษัทหรือทีมงานหรือหน่วยงานของท่านจะได้ประโยชน์คุ้มค่าจากบุคลากรของท่านได้อย่างไรมันอยู่ที่ว่าสำนึกของการเป็นคนดีสำนึกแห่งการมีคุณภาพมันมีสูงส่งมากน้อยแค่ไหนใช่หรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยไปอบรมแต่วิชาการเติมความรู้เติมความชำนาญให้กับพนักงานในบริษัทเยอะมากเป็นไงฮะพนักงานท่านยิ่งมีประสบการณ์มากเพราะถูกส่งไปอบรมส่งไปฝึกปรือวิทยายุทธมากลับมาไม่นานมันก็ลาออกครับถูกไหมท่านต้องลงทุนจ้างให้มันไปเรียนอ่ะมันเพราะมันไม่รักองค์กรมันรักตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยหลายบริษัทก็เลยไม่เอาเนี่ยกูจะไม่ส่งมันไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่ส่งไปฝึกงานที่ไหนหรอกเพราะเดี๋ยวแม่งฝึกไปแล้วนะกูลงทุนให้มันเปล่าๆพอมันมามันเก่งแล้วมันไปอยู่บริษัทอื่นมันถูกบริษัทอื่นซื้อตัวมันไปก็เพราะท่านไม่เคยสนใจเรื่องสำนึกแห่งคุณธรรม moral สำนึกแห่งคุณธรรม moral conscious เห็นไหมมีใครรู้ดีเท่าเราในเรื่องจิตสำนึกครับองค์กรที่โชคดีมีน้อยมากในประเทศไทยที่ให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้าไปช่วยไปโปรดมนุษย์ให้เขามีสำนึกแห่งการเป็นบุคลากรที่ดีเป็นทรัพยากรของโลกซึ่งเป็นพระบุตรของพระบิดาบุตรมนุษย์นะที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยวันนี้เลยต้องมาพูดสดๆเปล่าๆเงี้ยนะไปทำไซโคโชก็ไม่ได้เพราะดันมีโคโรนาไวรัสเป็นอุปสรรคนะไว้รอจังหวะปะเหมาะก่อนนะเราค่อยเดินหน้ากันต่อไปเนาะตอนนี้ก็ต้องซ่อมต้องแซมต้องสร้างไปเรื่อยๆนะฝากท่านนะโอเคไหมการที่ตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นแสดงว่ารักสิ่งนั้นถ้าท่านยอมเป็นทีมแสดงว่าท่านรักทีมถ้าท่านยอมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกทุกคนในทีมงานนั่นแสดงว่าท่านรักเพื่อนร่วมงานทุกคนซึ่งถ้าจะทำให้บุคลากรของทีมงานเนี่ยรักทุกคนและรักทีมได้รักบริษัทรักองค์กรได้มันก็มีเหตุผลอยู่ครับว่าจะต้องไปกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจที่จิตใจหรือจิตวิญญาณของคนคนนั้นที่ต่อมไหนครับมันถ้าท่านจะเป็นวิทยากรไปฝึกอบรมให้เขาเนี่ยใช้แรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อทำให้เกิดงานได้ผลคนเป็นสุขหรือคนสำราญงานสำเร็จอ่ะที่มาก๊อปปี้ชื่อหลักสูตรของเราไปดีๆสวยๆโก้ๆไปเอาไปแล้วก็ทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเพราะไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิธีการใดไม่มี strategy ไม่มีกลยุทธ์อ่ะได้แต่ก๊อปปี้อ่ะได้แต่ก๊อปกับปี้ไปอ่ะมันจะได้ผลตรงไหนต่อให้ชื่อหลักสูตรสวยหรูเพราะเอาของครูคนนี้ไปเราก็จะบอกให้ท่านฟังเนี่ยท่านจึงต้องมีกุศโลบายว่าเราจะปรับจิตสำนึกของคนคนนั้นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างทีมระหว่างทีมบิลดิ้งกับทีมเวิร์กิ่งท่านต้องอบรมทั้งสองอย่างให้คนของท่านชำนาญในการสร้างทีมจะต้องสร้างทีมด้วยกันต้องสร้างด้วยอะไรต้องสร้างด้วยความรักเมื่อเขายังไม่รู้เลยว่านิยามของความรักมันคืออะไรอย่างไรแล้วจะปฏิบัติได้ยังไงครับวิทยากรก็เหมือนกันน่ะถ้าไม่รู้ว่าความรักมันคืออะไรแล้วลูกน้องของบริษัทนี้ในทีมงานนี้เขาจะต้องรักกันด้วยเหตุใดเขาที่จะรักกันได้และจะทำงานด้วยกันเป็นทีมได้มันต้องตอบโจทย์ครับไม่ใช่ไปก๊อปปี้หลักสูตรฝรั่งมาแหมพ่นภาษาไทยปนฝรั่งไทยคำฝรั่งคำโอ้โหหลักสูตรนี้เจ๋งแต่กลับไปที่บริษัทแล้วบุคลากรของบริษัทนั้นทีมงานนั้น
เอาอะไรไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยกลับไปก็นิสัยเหมือนเดิมสันดานเหมือนเดิมนิสัยแปลว่าพฤติกรรมที่แสดงออกอยู่เป็นประจำที่เป็นด้านบวกก็เป็นแบบเดิมไม่ได้ดีอะไรเพิ่มขึ้นและที่พฤติกรรมที่บกพร่องเลวไหลที่เลวหรือลอยถ้วยมันก็ยังแสดงออกกันอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าไปอบรมนี่เสียตังค์เปล่าเสียเวลาเปล่าใช่ป่ะแล้วก็มาเข็ดบริษัทบอกโอ้ลงทุนไปไม่คุ้มลงทุนหลักสูตรรุ่นหนึ่งเป็นแสนเลยไม่คุ้มเลยไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยมันพออาจารย์ปริญญานะทีมงานไปเสนอว่าเราทำที่จิตสำนึกนะเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาอะไรนะอธิบายให้ฟังเข็ดแล้วไม่เอาอบรมกูไม่ศรัทธาแล้วแม่งวิทยากรทุกคนมาก็บอกว่าตัวเองเจ๋งครั้งนั้นนะโดยไม่ได้มองว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะเราไม่ชอบตามก้นใครเราไม่คิดจะเรียนแบบใครเราคือหนึ่งเดียวนี่คือเราใช่ไหมเนี่ยสื่อกับพระโอวาทสื่อพระโอวาทกับพระบิดากับพระเจ้าก็มีเราคนเดียวครับถ้าพระบิดาบอกว่าให้เรามาเป็นหนึ่งในสองสามคนที่สื่อกับพระเจ้าเราไม่มาครับเพราะเราขี้เกียจทะเลาะกันขี้เกียจขัดแย้งกันครับใครเจ๋งใครเก่งก็ให้มันทำไปครับในสุดพระบิดาก็เลือกเรามีแต่มนุษย์บนโลกเท่านั้นนะที่ฟังเราอยู่แต่ยังไม่เลือกเราก็มีไม่เลือกมันเลยไม่ฟังนะมันเลยยิ่งแย่ใหญ่นะอ่ะนะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งเดียวกับทีมนะเราแถมนิดนึงเราก็จะกลัวว่าทีมจะล้มเหลวเราจะต้องกลัวว่าทีมจะไม่ประสบความสำเร็จคำว่ากลัวในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขาดกลัวนะแปลว่าเราจะต้องคิดว่าเอ้ยทำยังไงที่จะไม่ให้ทีมเราล้มเหลวถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับทีมเอ้ยทำยังไงไม่ให้เพื่อนเสียใจถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนเอ้ยเราจะพูดยังไงว่าที่จะไม่ให้ลูกเราเสียใจเสียความรู้สึกผัวเราเมียเราเสียใจเสียความรู้สึกเราจะต้องพูดอย่างไรเนี่ยถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะต้องคิดให้ได้อย่างนั้นนี่คือความรักส่วนข้อ10ที่โชว์มานานแล้วนะความรู้สึกดีๆจากใจความรักคือความรู้สึกดีๆจากจิตใจจากเบื้องลึกของจิตใจที่บังคับกันไม่ได้เห็นไหมถ้าท่านรักเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพ่อแม่ลูกกันถ้าท่านรักไอ้ความรักหรือสิ่งดีๆที่เราพูดไปแล้วทั้ง9ข้อเนี่ยมันต้องออกมาจากจิตใจลึกๆของท่านที่ไม่ได้ออกมาจากการฝืนใจการบังคับใจหรือการข่มใจต้องไม่ออกมาจากสิ่งนี้ถ้าเป็นความรู้สึกดีๆที่ขับเคลื่อนออกมาจากข้างในโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องมีอะไรจูงใจนี่มันผัวฉันนี่มันเมียฉันนี่มันลูกของเรานะจากสำนึกตรงนี้นะที่มามีใครมาบังคับกดขี่มาจูงใจอะไรเราไม่ได้นี่แหละคือความรักที่แท้จริงพี่น้องครับนี่คือสไลด์ที่2นะเห็นไหมฮะ10นิยามแล้วในคำว่ารักความรักมันจึงยิ่งใหญ่มากเราเลยมารวบรวมในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าบันทึกไว้เป็นคัมภีร์คู่กับโลกให้เด็กๆจากฟ้าสีครามที่จะมาเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่เขาได้ใช้เป็นพระคัมภีร์ว่าถ้าเป็นความรักต้องเป็นแบบนี้เป็นความรักที่เกิดจากความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นข้างในไม่ใช่เพราะถูกจูงใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับให้รักมันบังคับบ่ได้ดอกความรักคืออะไรในสไลด์ที่3เป็นลำดับที่11ความรักคือความปรารถนาดีความรักคือความหวังดีถ้าเมื่อใดที่ท่านสั่นสะเทือนในจิตใจของท่านเป็นความรู้สึกว่าท่านเนี่ยปรารถนาดีต่อคนคนนั้นเช่นเห็นปลาตัวหนึ่งเนี่ยแทกเหงือกอยู่ในแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ข้างถนนเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งปลาตัวนี้ตายแน่ท่านเลยมีความปรารถนาดีต่อปลาตัวนั้นว่าเฮ้ยฉันต้องช่วยมันไว้เดี๋ยวถ้าน้ำในปลักในแห้งปลาตัวนี้ต้องตายแน่ๆฉันเลยหาวิธีจับปลาตัวนั้นหรือช้อนปลาตัวนั้นเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยที่ท่านไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากปลาเลยปลามันพนมมือไหว้ท่านได้ไหมปลามันพูดว่าคนครับผมขอบคุณมันพูดได้ไหมไม่ได้นี่ฉันไปช่วยมันเพราะท่านรู้มันก็พูดไม่ได้มันยกมือเอาครีบมาพนมมือไหว้ท่านก็ไม่ได้ใช่ไหมและมันก็ไม่สามารถจะมาช่วยอะไรท่านได้วันนี้กูหิวข้าวเนี่ยมันบอกว่าปลาจะไปช่วยหุงข้าวที่บ้านเอาไว้ให้ดีไหมนะทำกับข้าวกับปลาไม่ใช่เอาตัวมันเองลงกระทะนะเขาก็ไปทำอะไรตอบแทนท่านไม่ได้นี่คือความปรารถนาดีอย่างจริงใจแล้วก็เป็นความหวังดีอยากให้ปลาเนี่ยรอดชีวิตเห็นไหมไม่ต้องมีสิ่งใดกระตุ้นไม่ต้องมีสิ่งใดจูงใจความปรารถนาดีความหวังดีท่านเป็นภรรยาปฏิบัติต่อสามีของท่านรู้ว่าสามีของท่านเนี่ยกับลูกๆต้องแต่งตัวออกจากบ้านลูกก็ต้องไปเรียนสามีก็ต้องออกไปทำงานสามีกำลังเข้าห้องน้ำอาบน้ำอยู่เพราะท่านเป็นภรรยาท่านเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรไปก่อนหน้านี้
ท่านก็ไปเตรียมเสื้อเตรียมผ้าเตรียมกางเกงนอกกางเกงในถ้าสามีเป็นคนสมัยโบราณก็เตรียมเสื้อกล้ามเอาไว้ด้วยเตรียมถุงเท้ารองเท้าเอาไว้ให้สามีเพื่ออะไรฮะปรารถนาดีกับเขาไงเขาจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวหาเห็นไหมอยู่นั่งอยู่กับที่ใกล้ๆตรงนั้นนะจะใส่เอ่ยจะอะไรเอ่ยก็ได้ท่านเป็นภรรยาคงไม่ว่างพอจะไปใส่กางเกงนอกกางเกงในให้สามีท่านหรอกเพราะว่าภรรยาสมัยนี้ก็ต้องออกจากบ้านไปทำงานด้วยกันเผลอๆนั่งรถคันเดียวกันนะแต่ตัวเองเป็นภรรยาทำให้กับสามีโดยสามีไม่ต้องชี้ว่านี่เธออาบน้ำเสร็จก่อนช่วยทำให้ฉันด้วยนี่เธอแต่ฉันกำลังอื้ออยู่แต่เวลามันน้อยเธอมาช่วยแปรงฟันให้ฉันหน่อยขณะที่ฉันนั่งอื้อนี่เราพูดเล่นนะมันเป็นความปรารถนาดีคนที่รักกันเนี่ยจะต้องช่วยกันต้องแสดงออกต่อกันอย่างนี้ไม่ใช่ให้จูงใจให้คำสั่งนะฉันให้เธอร้อยหนึ่งนะเธอช่วยเอาเสื้อเอากางเกงเอาถุงเท้ารองเท้ามาวางให้ฉันหน่อยไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องบัญชาไม่ต้องบังคับไม่ต้องจูงใจแต่เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดมาจากความปรารถนาดีที่จะเห็นสามีเนี่ยนะแต่งตัวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกแค่ให้ความสะดวกสามีก็โอ้โหดีใจตายแล้วรักตายเลยซึ่งไม่ใช่การร้องขอสามีจะประทับใจรักสามีมากขึ้นสามีเหมือนกันน่ะนะถ้ามีความปรารถนาดีต่อภรรยาสิ่งใดที่ควรทำเมื่อใดเวลาใดก็สมควรที่จะช่วยเหลือหรือทำด้วยความปรารถนาดีและหวังดีต่อภรรยาของท่านท่านว่าจริงไหมท่านในครอบครัวของท่านเนี่ยเป็นแบบนี้ประพฤติต่อกันแบบนี้ถามว่าจะตีตาตาตีกันไหมจะมีวันทะเลาะกันกัดกันไหมถ้าใช้นิยามของความรักในข้อ11นี้ด้วย11ข้อแล้วถ้าท่านใช้มาทั้งหมด11ข้อมันจะกัดกันทะเลาะกันจนครกปลิวตะหลิวบินได้ยังไงบ้านแตกสาแหลกขาดจะเกิดขึ้นได้ยังไงผัวไปทางเมียไปทางนึงพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางนึงหรือลูก2คนก็ไปคนละทางคนละทิศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมครับมันไม่เกิดเป็นเพราะท่านไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงมันคืออะไรบทเรียนสำคัญที่เป็นอนุตตรธรรมบทนี้จึงต้องเกิดขึ้นเพราะเวลาท่านศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมสังเกตไหมท่องแต่ธรรมท่องแต่ธรรมะที่เขาเขียนบทเอาไว้ในพระคัมภีร์ท่องแต่ธรรมจำแต่ศีลมีอยู่แค่นั้นท่องแต่ทำจำแต่ศีลแล้วก็ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งและถ้าต้องการจะบรรลุธรรมมีทางเดียวคือต้องนั่งหลับตาภาวนาแล้วก็ปลีกวิเวกซึ่งมันตอบโจทย์ได้จริงไหมล่ะครับพี่น้องครับลองคิดตามดูกับท่านต้องรู้บริบทในการเป็นมนุษย์ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเนี่ยตอนนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรักกันครับหน้าที่มันต้องรักกันนะถึงแม้จะร้ายก็ต้องรักแล้วความรักคืออะไรเรากำลังให้นิยามก่อนพอให้นิยามแล้วเข้าใจกันตรงกันแล้วเราค่อยมาหาคำตอบว่าแล้วทำไมต้องรักกันเมื่อทำไมต้องรักกันแล้วไม่พอถ้ามันร้ายกับเราร้ายมันตอบไม่ได้เหรอน้ำยอกเอาน้ำบงไงไม่ได้น้ำยอกก็ต้องเอาเข็มบงเข็มที่มันแหลมคมก็เหมือนที่ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่น้ำมาก็ทิ่มน้ำกลับไปก็แปลว่าใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ปัญญาน้ำยอกต้องเอาเข็มบ่งถ้าเอาน้ำบ่งเนี้ยมันจะอักเสบนะครับมันจะเป็นหนองมันจะกลัดหนองนะจะเป็นหนองนะทีเนี้ยเชื้อโรคติดเข้าเลยจะติดเชื้อโรคอาจเดือดร้อนโอเคนะข้อ11ปรารถนาดีความหวังดียกตัวอย่างให้ฟังแล้วความรักในความหมายในนิยามอันดับที่12คือความยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขถ้าท่านเนี่ยเห็นเขาแล้วเห็นเขามีความสุขเห็นเขาประสบความสำเร็จแล้วเขามีความสุขไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีแสดงความยินดีกับเขาแสดงกับเขาโดยตรงไม่ได้ก็ให้อิ่มเอิบอิ่มใจแทนเขาเอ้ยดีใจแทนเขานะดีใจกับเขาด้วยนะที่เขามีความสุขนี่แสดงว่าท่านรักเขาเพราะความรักคือความปรารถนาดีความรักคือการคิดบวกใช่หรือไม่ใช่มันถ้าท่านคิดลบเสร็จแล้วท่านไม่รักเขาหรอกเพราะเห็นเขามีความสุขแล้วท่านหมั่นไส้ท่านอิจฉาตาร้อนนี่แสดงว่าท่านไม่ได้รักเขาคนนั้นมันเพื่อนมนุษย์เนี่ยพระบิดาเคยสอนไว้สมัยองค์เยซูคริสต์ก็เหมือนกันท่านต้องรักลูกหลานและรักคนข้างบ้านได้เท่ากันกับที่ท่านรักลูกหลานของท่านและรักคนในบ้านของท่านไม่ใช่เป็นคนหลายสแตนดาร์ดหรือเป็นคนนอนสแตนดาร์ดแปลว่าคนเป็นคนไม่มีมาตรฐานเลยเพราะว่าเลือกที่รักมักที่ชังนั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์
ความรักในความหมายของพระบิดาถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านต้องการจะหลุดพ้นคืนสู่แดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระบิดาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านท่านต้องเข้าถึงความรักในนิยามทั้งหมดในคืนนี้ที่ยังไม่จบนะเราเฉลยให้ท่านฟังแล้ว12ข้อข้อที่13ความรักคือการให้อภัยเมื่อเขาได้กระทำผิดนี่ชัดเลยการให้อภัยเมื่อเขากระทำผิดผัวเมียเนี่ยโอกาสที่จะลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันทำผิดต่อกันทำผิดต่อกันหรือแค่ทำผิดหูทำผิดตา หรือทำผิดใจไม่ใช่กระทำทางกายกรรมวจีกรรมต่อกันทำผิดหูทำผิดตาผิดใจไปทำกับลูกอ่ะใช่ไหมไปตีลูกแรงนะผัวรักลูกมากผัวก็โกรธเมียเพราะไปตีลูกแรงเนี่ยอย่างเนี้ยทำกับคนอื่นก็คือทำกับลูกต้องให้อภัยเมื่อเขากระทำผิดส่วนมากให้อภัยไหมแค่พูดผิดหูทำอะไรดูผิดตาทำอะไรเสียความรู้สึกหรือผิดใจจะเอาเรื่องทันที การเอาเรื่องยกเอาความผิดพลาดบกพร่องเหลวไหลของเขาขึ้นมาด่าขึ้นมาบ่นไม่ใช่ขึ้นมาบอกจำไว้ครับเรารักกันนะเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกหรือเป็นเพื่อนร่วมงานในทีมงานเดียวกันใครคนไหนมีปัญหาสิ่งใดแล้วเรามองเห็นและเรารู้เราต้องช่วยบอกเขาครับไม่ใช่ช่วยบ่นต้องช่วยบอกเขาไม่ใช่ช่วยบ่นถ้าบ่นเนี่ยมันจะชวนทะเลาะครับถ้าช่วยบอกมันจะเป็นพระคุณขอบคุณมากเลยขอบคุณเพื่อนมากเลยนะที่ช่วยเตือนเราช่วยแนะนำเรานี่คือในทีมงานในครอบครัวขอบคุณพี่มากเลยที่พี่ช่วยเตือนไม่งั้นน้องไม่รู้นะไม่รู้ตัวเลยขอบคุณมากๆหรือขอบคุณนะน้องเสียงพระเอกหน่อยขอบคุณนะน้องที่เตือนพี่อ่ะถ้าน้องไม่เตือนพี่เนี่ยพี่คงไม่เข้าใจอ่ะพี่คงเผลออีกแล้วขอบคุณมากนะที่น้องไม่โกรธพี่นะพี่จะได้เป็นพระเอกของน้องตลอด ทำไมไม่พูดกันแบบนี้ล่ะครับในครอบครัวนะนะเอะอะก็คว้าเอามา ครกปิวตะหลิวบินนะไม้ทิ่มพริกโดนกะโหลกกะลาหัวแตก นี่แสดงว่าเป็นคนที่รักกันเลยครับรักกันจริงหรือเปล่าครับบ้านมันถึงแตกนะชะตาชีวิตมันเลยกลายเป็นชะตากรรมทับซ้อนมาทุกภพชาติแล้วมันก็แก้ไขเวรกรรมที่ทำทับซ้อนซ้อนซ้อนกันไว้เหมือนกับเงื่อนปมที่ผูกกันไว้ซ้อนทับกันเยอะแยะมากเลยไม่รู้จะแก้ปมไหนก่อนนะมันมีปมซ้อนปมเยอะแยะเลยครับชะตากรรมของมนุษย์เราจากครั้งแรกในชีวิตที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกมันเป็นชะตาชีวิตที่แสดงต่อกันและดันทะลึ่งสอบตกพอสอบตกแล้วมันก็จะเป็นชะตากรรมที่จะต้องมาแก้ไขกันบางคนก็วงเล็บว่ากูมาแก้แค้นหรือมาต้องมารับผิดชอบชดใช้ในภพชาติที่2พอภพชาติที่2นะก็ยังทำผิดคิดบาปต่อกันอีกท่านเห็นมั้ยมันจะมีปม2ปมซ้อนอะชะตากรรมซ้อนชะตากรรมเพราะ2ภพชาติถ้าเกิดมาเป็น100ภพชาติก็100ปมซ้อนกันอยู่ครับพี่น้องครับเดือดร้อนไหมครับแก้ไขยากไหมครับเพราะไม่เคยมีใครสอนเรื่องพวกนี้สอนให้ทำบุญหนีบาปสอนให้ทำบุญหนีกรรมแต่ไม่รู้ว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดเวรกรรมได้อย่างไรและถ้าเกิดเวรกรรมแล้วจิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้จะแก้ไขกรรมของตัวเองจะแก้มันได้อย่างไรและที่เกี่ยวกรรมกันมาก็จะปลดล็อกกรรมที่มีคู่เวรคู่กรรมติดกันมาในชาตินี้จะปลดล็อกกันอย่างไรไม่มีใครสอนครับเพราะไม่รู้ต้องทำไงนี่แหละจึงเดือดร้อนอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลต้องกลับมาสอนท่านในเรื่องเหล่านี้เพราะจะต้องพาท่านกลับบ้านให้ได้อย่าใจร้อนครับทำตามที่ค่อยๆเอามาสอนนะครับสอนคืนเดียวราตรีเดียวไม่หมดหรอกครับเพราะใบไม้นอกกำมือของพระพุทธองค์อ่ะมันมีเยอะกว่าใบไม้ในกำมือที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนพวกท่านเอาไว้อีกครับขนาดพระองค์ตรัสสอนเอาไว้นะท่านยังหยิบใบไม้ในกำมือที่พระพุทธองค์มาทรงยื่นให้ท่านยังหยิบไม่หมดเลยครับท่านยังหยิบได้ไม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นฟังต่อให้อภัยเมื่อเขากระทำผิดถูกไหมนั่นคือความรักต้องไม่ถือโทษโกรธเคืองต้องไม่ถือสาหาความเพราะกากีนังกากีนังเป็นภาษาแต่จิ๋วนังแต่จิ๋วนังบอกกากีนังก็แปลว่าอะไรเป็นคนกันเองเป็นคนกันเองไม่ใช่กากีนังแปลว่าเป็นคนสีกากีประการที่4ความรักคืออะไรความรักคือการเสียสละแบ่งปันประโยชน์ให้เขาเสียสละแบ่งปันความสุขให้กับเขาเขาก็คือเขาคนนั้นแหละ
ถ้าเรารักเขาเราต้องพร้อมที่จะเสียสละเราต้องพร้อมและยอมที่จะแบ่งปันทั้งผลประโยชน์และความสุขให้กับคนนั้นและแน่นอนครับให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขมีอย่างเดียวกูมีประโยชน์จะแบ่งให้กับมันพอไหมถ้ามันไม่พอนะเพราะกูใช้เองยังไม่พอคุณไม่แบ่งให้แต่คุณมีจิตใจที่เมตตาสงสารเขาไปแล้วถามว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่หรือไม่จิตเมตตาสงสารเขาแล้วถึงแม้คุณไม่สามารถจะแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเขาได้เพราะคุณไม่พอมีข้าวอยู่ขันเดียวต้องกินกัน3คนทั้งครอบครัวมีพระมาขอบิณฑบาตท่านก็คงให้ข้าวขันนั้นไปไม่ได้เพราะให้แล้วท่านเดือดร้อน3คนเนี่ยเดือดร้อนอดท่านไม่บาปหรอกครับแต่ท่านลองดูซิมีกับมากพอไหมถ้ามีกับมากพอนะกูมีน้ำปลามีอะไรของกูที่กินได้เค็มๆนะกูมีกับข้าวอยู่ถ้วยเดียวมีไข่อยู่นะฟองนึงที่เจียวไว้ก็แบ่งออกเป็น4ส่วนส่วน1ใน4นะอีก3ที่เหลือเนี่ยยังไม่กินนะให้พระกินก่อนก็คือถวายพระเป็น1ส่วนนะอาจจะให้ส่วนที่ให้พระมากกว่าให้กับพวกกู3คนหน่อยนึงก็ได้นะเพื่อทำให้กูมีความสุขท่านทำอย่างนี้ก็ได้นี่เขาเรียกแบ่งปันประโยชน์แม้กระทั่งความสุขถ้าท่านมีท่านก็แบ่งปันให้กับคนอื่นอย่างนี้แสดงว่าท่านรักมันถ้าท่านจะทำสำเร็จกับคนทั้งโลกมีความรักให้กับคนทั้งโลกในข้อ14ท่านต้องทำยังไงครับต้องฝึกทำกับคนในครอบครัวและฝึกทำกับคนในทีมงานของท่านที่ไปทำงานที่บริษัทที่โรงงานนั่นเพราะท่านต้องไปทุกวันอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับผัวกับเมียก็ต้องอยู่ทุกวันฝึกมันเหมือนกับฝึกเขียนหนังสือฝึกเล่นดนตรียิ่งฝึกอยู่เป็นประจำมือมันก็ชำนาญถ้าไม่ฝึกเป็นประจำมันก็จะไม่ชำนาญจิตของท่านความคิดหรือปัญญาของท่านก็เช่นเดียวกันท่านต้องฝึกมันเป็นประจำมันฝึกเป็นประจำสั่นสะเทือนขันห้าไปเรื่อยๆในสิ่งที่เป็นบวกด้วยความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้อภัยสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้จิตของท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญพอวันหน้าเจอคนอื่นใช้จิตดวงเดียวกันจิตหยาบอันเดียวกันใช้สมองก้อนเดียวกันใช้จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้เป็นตัวตนรูปธรรมเดียวกันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านจะไม่เชี่ยวชาญในการรักท่านจะไม่เชี่ยวชาญในการรักเป็นไปไม่ได้เพราะท่านฝึกตั้งแต่ในครอบครัวและฝึกตั้งแต่ในทีมงานหรือในบริษัทของท่านแต่ที่ผ่านมาเป็นไงท่านไม่ชำนาญเพราะอะไรที่บ้านก็ไม่ฝึกไปที่ทำงานก็ไม่ฝึกใช้แต่สันดานไม่ได้ใช้ปัญญากับความรักใช้แต่สันดานที่เคยตัวใครดีก็ดีตอบใครชั่วก็ชั่วตอบที่เรียกว่าสันดานเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นอาการทางจิตของสัตว์ประจำโลกเป็นอาการของสัตว์ไม่ใช่มนุษย์มันถูกใจมันก็แสดงออกว่ามันชอบถ้ามันไม่พอใจมันแสดงออกซึ่งความก้าวร้าวเพราะมันไม่ชอบพี่น้องครับประการที่15ความรู้สึกดีๆที่ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือนิยามของคำว่าความรักความรักที่แท้จริงต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่บริสุทธิ์คือความรักเพื่อเอาไม่ใช่ความรักเพื่อให้ความรักที่ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องคือความรักเพื่อให้แต่ถ้าเป็นความรักที่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความรักเพื่อเอาเช่นฉันรักเธอเธอต้องรักฉันนะนี่เป็นการเจรจาต้าอวยกันในแง่ของความรักเพื่อเอาเป็นความรักเพื่อเอาถ้าจะพูดให้ชัดๆพระบิดาบอกไปเลยลูกมันคือความใคร่ความใคร่คือความรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศความใคร่คือความรักที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันต้องการการตอบสนองมันถึงจะยุติอาการของความใคร่ตรงนั้นได้ความใคร่เป็นความรักที่ต้องการการตอบสนองจึงบอกว่ารักชนะที่รักถ้าเธอไม่รักฉันฉันแย่แน่ๆเลยนี่คือรักเพื่อเอาทำไมล่ะครับเรารักเธอไม่ได้เหรอเพราะเธอเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่น่ารักเราก็เลยรักเธอรักเธอแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องเอาเธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเธอมาเป็นของเราก็ได้ไม่ใช่เหรอนี่แสดงว่าเราสามารถรักผัวรักเมียรักลูกของคนข้างบ้านได้เพราะเป็นรักเพื่อให้เป็นรักที่บริสุทธิ์แต่ไอ้รักลูกรักผัวรักเมียคนข้างบ้านน่ะรักไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้ารักเพื่อที่จะเอาเขามาเป็นของตัวที่มันมีปัญหากันเรื่องความรักเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจในเรื่องของความรักเช่นที่มันพูดอ่ะไอ้พวกที่ไม่เข้าใจคือพวกที่พูดว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีคุก
ไม่ใช่ใช่ไหมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นี่แสดงว่ารักไม่เป็นไงรักเพื่อจะเอาไงพอเขาไม่ให้เอาแล้วทุกข์มั้ยล่ะครับทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้ารักเพื่อให้มีความสุขอ่ะมึงจะไม่รักกูก็ไม่เป็นไรกูรักมึงเพราะมึง

คนนั้นน่ะเนี่ยคือความรู้สึกที่ดีๆที่ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องความใคร่เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องเพศอยู่แล้วถ้าเป็นความรักชู้สาวนะเป็นเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนิยามของความรักสไลด์สุดท้ายนี่ยังแค่เรื่องแรกนะที่เราสื่อพระโอวาทในคืนวันนี้กับพระเจ้าเพื่อจะสอนพวกท่านให้รู้ว่าความรักคืออะไรความรักในความหมายที่16ความรักหมายเลขที่16ความผูกพันด้วยความห่วงใยความรักที่เป็นความผูกพันด้วยความห่วงใยไม่ใช่ผูกพันด้วยเรื่องอื่นครับความรักคือความผูกพันด้วยผลประโยชน์ความรักคือความผูกพันด้วยสินทรัพย์ความรักคือความผูกพันด้วยสินทรัพย์ความรักคือความผูกพันด้วยผลประโยชน์ไม่ใช่ฮะไม่ใช่นิยามของคำว่าความรักหรือ true love ไม่ใช่ true love ไม่ใช่ความรักแท้ความรักที่แท้จริงคือความผูกพันกันด้วยความห่วงใยใช้ความห่วงใยมีสายใยแห่งรักถักทอเอาไว้ด้วยกันใช้สายใยแห่งรักเอาไว้ถักทอเอาไว้ด้วยกันเอาสองใจเอาไว้ด้วยกันเอาสองกายถักทอกันด้วยความรักเอาไว้ด้วยกันนั่นคือความผูกกันไว้พันกันไว้ด้วยความรักด้วยความรักคือความห่วงใยอยู่ใกล้ก็ใส่ใจในกันและกันอยู่ห่างกันมองไม่เห็นก็ยังมีใจที่จะห่วงใยในกันและกันเช่นรักพ่อรักแม่ท่านไม่ได้อยู่บ้านกับพ่อกับแม่ท่านย้ายตัวเองมาอยู่ในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพพ่อแม่ยังอยู่ต่างจังหวัดหรือท่านอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่อยู่ในกรุงเทพหรือพ่อแม่อยู่ประเทศไทยแต่ท่านไปไกลถึงต่างประเทศขณะที่ท่านกำลังทานข้าวถ้าท่านรักพ่อรักแม่ของท่านจิตใจของท่านก็จะต้องระลึกขึ้นมาทันทีว่าตอนนี้พ่อกับแม่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยหรือพ่อกับแม่ที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกท่านได้ทานข้าวหรือยังพ่อกับแม่ได้ทานข้าวหรือยังนะวันนี้ท่านทานข้าวกับอะไรเนาะเรากำลังทานกับของชอบเราจำได้ว่าของที่เรากำลังทานอยู่เนี่ยพ่อแม่ชอบถ้าท่านมาอยู่กับเราและได้ทานกับเราตรงนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราได้ทานสิ่งที่พ่อกับแม่ชอบและทานกับเราแค่ระลึกถึงมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าท่านกำลังอิ่มไหมกำลังอร่อยไหมหรือท่านกำลังลำบากอยู่หรือมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านี่คือความรู้สึกที่ดีๆอันเกิดจากความห่วงใยนี่คือการแสดงออกถึงสายสัมพันธ์นี่คือความรักที่บริสุทธิ์ลูกของท่านไปโรงเรียนถ้าท่านไม่ค่อยไว้ใจโรงเรียนไม่ค่อยไว้ใจครูจิตใจหนึ่งของท่านเนี่ยจะห่วงใยลูกของท่านเพราะมีความผูกพันในการเป็นพ่อแม่ลูกห่วงใยลูกว่าวันนี้มันจะแย่งอาหารกินที่โรงเรียนน่ะข้าวกลางวันน่ะมันจะแย่งทันเพื่อนไหมเพราะตอนอยู่บ้านเวลาฉันป้อนมันนะมันอมเป็นเมี่ยงเหมือนลิงเลยอมจนจืดแล้วคายทิ้งหรือบางทีเคี้ยวเอื้องเหมือนวัวเหมือนควายอ่ะแล้วค่อยๆกลืนน่ะกำลังดัดนิสัยดัดสันดานอยู่พอไปที่โรงเรียนนะครูมีเด็กดูแลเยอะบางทีครูไม่ได้สนใจนะลูกๆเอามาอมๆกินนะกินทันเพื่อนไปแล้วเพื่อนกินหมดแล้วมัวแต่ค่อยๆเคี้ยวเอื้องเนี่ยก็เป็นห่วงลูกอย่างนี้แสดงว่าท่านห่วงด้วยความรักและท่านก็ต้องรู้ว่าถ้าจะทำให้ตัวเองไม่ห่วงใยลูกไปโรงเรียนกลัวมันจะอดกินเพราะแย่งเพื่อนไม่ทันท่านเป็นพ่อแม่ท่านก็ต้องคิดว่าท่านควรจะทำอย่างไรเพื่อจะทำให้ท่านหมดความห่วงใยไปสักกึ่งหนึ่งก็ยังดีว่าลูกไปแล้วไม่อดกลับมาบ้านผอมหัวโตนะพุงก็ปอดก้นก็ปอดหัวแต่โตหัวโตอย่างเดียวเพราะอดอยากนะอะไรแบบนี้ท่านก็ต้องหาวิธีทำไงไปฝากฝังกับครูไว้หรืออะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อทำให้ท่านมั่นใจนะครับนะความรักตัวต่อไปคือความมีมิตรภาพแบบใกล้ชิดนิยามของความรักก็คือการมีมิตรภาพแบบใกล้ชิดมิตรภาพคือภาพแห่งความเป็นมิตรเป็นภาพหรือเป็นพฤติกรรมหรือเป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันในลักษณะของคนที่เป็นมิตรกันมิตรก็คือเพื่อนที่แสนดีและมีคำว่าใกล้ชิดเห็นไหมแบบใกล้ชิดเป็นเพื่อนที่มีความใกล้ชิดกันสนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆเช่นเพื่อนร่วมงานในทีมงานเพื่อนในทีมงานก็มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันใกล้ชิดกันมากกว่าเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในทีมงานอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทและโรงงานเดียวกันเพื่อนที่สนิทใกล้ชิดก็คือสามีภรรยากันมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ถือเนื้อถือตัวกันนะให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความ

ปรารถนาดีต่อกันอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ามีมิตรภาพแบบใกล้ชิดมีความเป็นมิตรไม่ใช่มีความเป็นศัตรูและต้องแสดงออกต่อกันอย่างใกล้ชิดสัมผัสรู้ดูเห็นกันสัมผัสกันได้มองเห็นกันได้เรียนรู้กับรู้กันได้ได้ยินได้ฟังคำพูดคำจาอะไรกันได้พูดกันได้พูดง่ายๆภาษาภาพรวมๆก็เรียกว่าคอมมูนิเคทก็คือสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิดไม่ต้องข้ามฟากไม่ต้องข้ามทะเลนะใช้ปากกับหูพูดคุยกันประการที่18ความรักคืออะไรคือความรู้สึกเอื้ออาทรต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันอาทรต่อกันก็แปลว่าเป็นห่วงเป็นใยเอื้ออาทรว่าเป็นห่วงเป็นใยนี่ๆๆเราได้นี่มา10ชิ้นน่ะมันเป็นของกลางของส่วนรวมที่ต้องแบ่งกันนะเราได้มา10ชิ้นน่ะนะแล้วเธอได้มั้งยังไหนมีใครยังไม่ได้บ้างเดี๋ยวเราจะแบ่งให้นี่เค้าเรียกมีความเอื้ออาทรมันเกิดจากความรู้สึกเกิดจากนิสัยที่ดีนะแต่ถ้าไม่เอื้ออาทรแปลว่าสันดานเลวเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าไม่มีความเอื้ออาทรต่อกันในความรู้สึกเนี่ยหรือในจิตสำนึกเนี่ยมันจะเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นสัตว์สังคมไม่ได้ครับมันต้องปลีกวิเวกไปเข้าป่าเข้าถ้ำอยู่คนเดียวไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องแคร์ใครและไม่ต้องให้ใครมาแคร์กูอะไรอย่างเนี้ยนะผิดหลักของธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเป็นสัตว์สังคมนะประการที่19สิ่งที่ทุกคนต้องการจากคนอื่นความรักคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการจากคนอื่นต้องการจากสรรพสิ่งอื่นมนุษย์ต้องการให้โลกรักถ้าโลกไม่รักมนุษย์คนไหนโลกไม่รักคนนั้นจะหลุดออกไปจากระบบโลกลูกคนไหนที่อยู่ในครอบครัวถ้าพ่อแม่ไม่รักลูกคนนั้นก็จะต้องถูกอัปเปหิออกจากครอบครัวเขาบอกว่าตัดหางปล่อยวัดสมาชิกของทีมงานก็เหมือนกันทุกคนต้องการความรักจากผู้บังคับบัญชาและทุกคนก็ต้องการความรักจากเพื่อนร่วมงานใช่หรือไม่ใช่ถ้าใครมันไม่รักเราเป็นหนึ่งคนในสมาชิกของทีมงานนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งไม่รักเรานะทำแต่ชั่วทำแต่คิดแต่ร้ายทำแต่ผิดคิดทำแต่ผิดคิดแต่ร้ายเราจะทำงานร่วมกันกับคนอื่นๆในทีมนั้นอย่างมีความสงบสุขไหมแค่คนเดียวนะและถ้าในทีมงานนั้นน่ะมีแต่คนไม่ว่าส่วนน้อยหรือส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ไม่รักเราเนี่ยมันก็จะแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามกับความรักทั้งหมด19ข้อที่เรากล่าวมาถึงจนถึงขณะนี้มันจะแสดงบทบาทกับเราในทางตรงข้ามท่านถามตัวเองว่าถ้าท่านเป็นเราคนนั้นเนี่ยท่านจะมีความสุขไหมท่านจะมีความผาสุกไหมท่านจะทำงานอย่างราบรื่นได้ไหมท่านจะสามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นในทีมนั้นต่อไปได้ไหมท่านต้องปลีกตัวเองออกท่านต้องเอาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขสกปรกเป็นเงื่อนไขด้านลบตรงนั้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านห้าวหาญมากท่านมีความเป็นลบสูงมากมีพลังอำนาจด้านลบคือเป็นไอ้ตัวร้ายมากกูเรื่องอะไรที่จะหนีพวกมึงปลีกตัวเองออกไปจากพวกมึงที่เป็นปัญหากับกูนี่แหละจะวางแผนเอาพวกมึงออกไปจากสิ่งแวดล้อมของกูออกไปให้ได้เขาเรียกว่าใช้วิชามารกำจัดไอ้ศัตรูของกูออกไปจากทีมทำให้ทีมแตกไหมครับไม่ว่าตัวเองปลีกวิเวกออกไปจากทีมเพราะพ่ายแพ้แต่ไอ้คนส่วนใหญ่ที่มันเลวทีมก็แตกเพราะคุณแยกตัวออกหรือคุณวางแผนกำจัดไอ้พวกมันทีละตัวทีละตัวมันก็ทำลายสมาชิกของทีมทีมก็มีสมาชิกที่ร่อยหรอคนน้อยลงพลังอำนาจของทีมก็ลดน้อยลงคุณก็เป็นเหตุให้ทีมเขาแตกคุณเห็นไหมนี่คือความล้มเหลวเพียงแค่ใครบางคนในทีมงานนั้นรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นก็ชิบหายแล้วท่านเห็นไหมครับนี่เราพูดถึงทีมงานนะในครอบครัวก็เหมือนกันครับถ้าผัวกับเมียพ่อแม่สิ้นรักซึ่งกันและกันเมื่อไหร่อย่าฝืนเลยครับบ้านแตกแน่นอนเราใช้คำว่าสิ้นรักนะครับความใคร่คือความรักเพื่อเอาเนี่ยมันสิ้นได้มันวางได้ครับไอ้ความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยจากจิตใสใจสวยมันวางไม่ได้เพราะมันเป็นคุณสมบัติหลักที่สำคัญของทุกสรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างแล้วออกแบบเอาไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นที่เรายกตัวอย่างไว้แต่ต้นไม่มีความรักไม่ได้รักเพื่อให้นะรักที่บริสุทธิ์นะไม่ใช่รักเพื่อเอารักเพื่อเอานั้นไม่เอาไม่มีก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันเป็นขยะประการที่20ความรักคือคุณธรรมขั้นสูงสุดของทุกสิ่ง
กี้เราแอบพูดไว้ว่าเป็นคุณสมบัติคุณธรรมก็คือคุณสมบัติถามว่าคุณธรรมขั้นสูงสุดที่ทุกสรรพสิ่งซึ่งพระบิดาทรงสร้างไว้ในห้องทดลองอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยความรักนั้นคืออะไรก็คือคุณธรรมขั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนนะคุณธรรมขั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสั่นสะเทือนมันเข้าถึงมันเพื่อขับเคลื่อนมันออกมาให้ได้เหมือนที่โลกจะต้องขับเคลื่อนความรักหรือแรงดึงดูดแรงเหนี่ยวรั้งขับเคลื่อนออกมาเพื่อจะเหนี่ยวรั้งดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเพื่อนเอาไว้กับตัวขณะเดียวกันดวงจันทร์ถึงแม้ไม่มีจิตสำนึกไม่มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์เหมือนสัตว์ดวงจันทร์ก็ต้องสามารถสั่นสะเทือนตนเองเพื่อเข้าถึงความรักแล้วนะเหวี่ยงความรักที่เรียกว่าแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งเนี่ยมายึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งเอาไว้กับดาวเคราะห์โลกเสรีซึ่งมีมวลที่ใหญ่กว่าเอาไว้ให้ได้ทั้งที่ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีแต่วิญญาณไม่มีจิตวิญญาณเพราะแก่นแท้ของดวงจันทร์กับโลกก็คือวิญญาณก็คือพลังงานเห็นไหมขณะที่มนุษย์เรามีสมองจะเอาความรักออกมารักใครคนที่ไม่น่ารักก็ต้องรักได้เพราะมีปัญญาเราจะรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักได้อย่างไรเรามีสมองสองซีกให้ใช้เพื่อหาคำตอบว่ากูจะรักไอเวนนี่ได้ยังไงแต่มนุษย์เรากลับไม่ใช้ใช้แต่อารมณ์นะทำตัวแย่กว่าสิ่งไม่มีชีวิตอย่างดวงจันทร์กับโลกเลยไปเอาอย่างสัตว์ถ้าไม่ใช่พวกกูก็ไม่รักถ้าเป็นศัตรูกูก็กัดกูก็ทำร้ายเป็นศัตรูนะแล้วมนุษย์ก็หลงตัวเองว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงถ้าสูงกว่าสัตว์ประจำโลกเราต้องสามารถเข้าถึงความรักและแสดงออกซึ่งความรักจากใจของเราโดยไม่ต้องให้มีใครจูงใจแสดงออกต่อใครต่อสรรพสิ่งใดรอบๆตัวเราในจักรวาลอันไพศาลนี้ก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยว่ามันต้องเป็นพวกกูเท่านั้นนี่คือความรัก20ประการพี่น้องครับจำไว้นะครับความรัก20ประการเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตารวบรวมเป็นหมวดหมู่แล้วจัดเป็นองค์ความรู้เพื่อมนุษย์ยุคพลังงานเก่าปลายยุคและเพื่อมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ท่านจะได้รู้ว่าจะต้องรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นนั้นมันคือรักอย่างไรอภัยกันอย่างไรต่อไปเพราะเหตุใดถึงจะร้ายก็ต้องรักเพราะเหตุใดไอ้หมอเนี่ยผัวกูเมียกูลูกกูเนี่ยมันร้ายนักแต่กูก็ต้องรักมันถึงแม้รักจะร้ายร้ายก็ต้องรักมันต้องมีเหตุผลถูกต้องไหมท่านมองเล่นในทีมงานที่บริษัทในครอบครัวผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกที่บ้านมันต้องมีทั้งบทดีและบทร้ายที่ทุกคนแสดงออกต่อกันท่านเห็นไหมครับไม่มีใครเป็นคนดี 100% ถ้าเขาดี 100% นะเขาหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาหมดแล้วไอ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยมันยังต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนเสมอถ้ามันลองมาประพฤติผิดกับตัวท่านไม่ว่ามันจะเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกของท่านหรือเป็นลูกน้องของท่านเป็นเจ้านายของท่านมันต้องลองทำผิดก่อนที่มันจะเป็นเจ้านายที่ถูกต้องเนี่ยแล้วบังเอิญมันลองกับท่านมาปฏิบัติกับท่านเนี่ยคือมันร้ายกับท่านใช่ไหมล่ะทำอย่างไรหรือเพราะอะไรท่านจึงจะต้องรักเขาให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขก็มึงเลวกว่ากูอ่ะกูเลยเลวกว่ามึงเรื่องอะไรกูรักมึงเพราะมึงไม่รักกูไปรักมึงทำไมมีคำตอบครับคืนนี้มีคำตอบถ้าต้องการจะกลับบ้านต้องการจะนิพพานนะเมื่อตายแล้วเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ท่านต้องนิพพานก่อนตายให้ได้นะเราเริ่มแบไตให้ฟังนะทำไมเราถึงบอกว่าคนทำทางตาบอดบอกว่าตายแล้วค่อยนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขณะที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกว่านะมรรควิถีจิตจักรวาล นั้นต้องนิพพานก่อนตายจึงจะถูกต้องแม้มันคัดง้างกันนะท่านลองคิดนะก่อนจะได้คำเฉลยนะเพราะเหตุใดถึงจะร้ายก็ต้องรักคำว่าร้ายในที่นี้เราขอสรุปคร่าวๆเหมือนกับที่พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านรู้ว่ามี3ประการถึงจะร้ายแปลว่าอะไรครับเขาผัวเมียลูกทำร้ายท่านเพื่อนร่วมงานทำร้ายท่านหัวหน้างานเจ้านายเท่าแก่บริษัทก็คือนะผู้ข้าราชการหัวหน้างานนั่นแหละเพื่อนร่วมโลกทั้งนั้นทำร้ายท่านทำร้ายมีอยู่หลายลักษณะหนึ่งทำร้ายร่างกายผัวตีเมียเมีย
ตีผัวผัวกับเมียพ่อกับแม่ตีลูกตีลูกนะด้วยความรักใช้ไม้หวายไม้เรียวกั้นมะยมไม่เป็นไรคำว่าตีหรือทำร้ายหมายถึงกระทืบปางตายหรือจนตายอันนั้นนะนะไม่เราไม่ได้หมายถึงตรงนั้นเราหมายถึงทำร้ายทำร้ายร่างกายหยิกจนเนื้อช้ำตีจนผิวหนังกล้ามเนื้อเขียวเป็นรอย5นิ้วแดงเป็นช้ำทำร้ายร่างกายอย่างที่2ทำร้ายด้วยวาจาพูดจาเหน็บแนมด่าหยาบคายดูถูกดูแคลนด้วยคำพูดนี่คือทำร้ายด้วยวาจาส่วนทำร้ายมันด้วยจิตใจมันไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้นึกออกไหมแต่เรารู้สาปแช่งมันในจิตใจอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนอื่นจะรู้ได้ด้วยกายกรรมกับวจีกรรมที่เรากระทำกับเขาถ้าเราพูดไม่ดีกับเขาถ้าเรานะใช้กายหยาบก็คือฉะนั้นสองมือสองเท้าคำพูดลูกตาที่มองจ้องเขาหูที่เราฟังเขานะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหรือหูหาเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าทำร้ายเขาด้วยอายตนะทำร้ายเขาด้วยอวัยวะแล้วก็ทำร้ายด้วยจิตใจที่เขาอาจจะไม่รู้หรือทำร้ายด้วยจิตใจด้วยและทำร้ายด้วยกายวาจาด้วยนะประการที่สองคือใส่ร้ายใส่ร้ายก็คือไปพูดลับหลังว่าเราชั่วอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไปยุโยงส่งเสริมคนอื่นให้เขามีทัศนคติทางด้านลบกับเราพูดในเรื่องที่ไม่จริงเขาเรียกว่าใส่ร้ายเอาเรื่องที่ไม่จริงมาทำร้ายเราด้วยการไปเป่าหูคนอื่นคุณเห็นไหมนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งมนุษย์ทั่วไปเนี่ยยังเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้ยังเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้พอเกิดปัญหาขึ้นมาส่วนมากมักจะเอาเรื่องตีตาตาตีจะเอาความจะลงไปชกจะไปต่อยจะไปตีเขาเขาใส่ร้ายเราเราโกรธเขาเพราะเขาโกหกเขาขี้หกเขาพูดเท็จเขาตะแบงเขาใส่ร้ายเราไม่ได้พูดความจริงทำให้เราเนี่ยคนอื่นเข้าใจเราผิดทำให้เราเสียภาพพจน์เสียเกียรติเสียชื่อเสียงถูกไหมแต่เสียเกียรติเสียภาพพจน์เสียชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราเสียใจเพราะมันพูดแบบนี้กับเราชิมแทงใจดำเราแต่ถามจริงเราเสียตัวไหมเราแค่เสียความรู้สึกเสียอารมณ์เสียใจถามว่าเจ็บปวดตรงไหนครับทำให้เราเสียตาไหมตาบอดไหมหูเราหนวกไหมจมูกเราตีบตันจนทั้งหายใจไม่ได้ไหมแค่มันใส่ร้ายเราเนี่ยทำให้ปากเราตันกินน้ำดื่มน้ำกินอาหารลงไปในคอไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าหรือพอมันใส่ร้ายเราปั๊บสองมือสองขาของเรามันหดหายไปเหมือนลูกออสเลยมันอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่นี่มันใส่ร้ายเราแล้วใส่ร้ายเรารับหลังแล้วเรามารู้เข้าแล้วเราเสียหายหนักตรงไหนแค่เราเป็นขี้ปากของใครคนหนึ่งคนที่มันโง่เนี่ยมันจะไปเชื่อตามในสิ่งที่ไม่จริงที่มันไอ้หมอนี่ใส่ร้ายใช่ไม่ใช่คนโง่มันใครมันไปโง่เชื่อตามไอ้หมอนี่ที่ใส่ร้ายเราเราก็หัวเราะเยาะก็ได้นี่ถ้าเราคิดว่าจิตเรายังไม่บริสุทธิ์พอสมแล้วที่แม่งโง่เสือกหูเบาให้เขาจูงจมูกให้เขาจูงให้เขาดึงหูใช่ไหมแต่เราไม่ได้เสียหายเพราะความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตัวเราไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมนี่แสดงคุณต้องใช้อะไรครับเนี่ยใช้กลืนถูกไหมแต่ที่ผ่านมาเป็นไงพอรู้ว่ามีคนใส่ร้ายนินทาเรารับหลังโกรธจะเอาไปเอาตายเมื่อในข่าวโทรทัศน์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเพื่อนด้วยกันแท้ๆกงเล่าด้วยกันแท้ๆนะพออีตอนเมารับหลังเสือกไปบอกเมียเพื่อนว่ามึงระวังนะผัวมึงน่ะกำลังจะมีชู้มึงระวังนะผัวมึงอาจจะมีผู้หญิงอีกคนนึงปรากฏว่าผู้หญิงที่เป็นเมียเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันน่ะดันไประแวงผัวตัวเองนี่เห็นมั้ยแสดงว่ามันรักกันจริงป่ะมันมีความใคร่ต่อกันมากกว่าความรักถูกป่ะมันอยู่ด้วยกันด้วยเรื่องเพศมันไม่ได้อยู่ร่วมกันด้วยกันด้วยจิตใจที่เป็นความรักนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังปรากฏเรื่องไปถึงหูไอ้เพื่อนที่อยู่ตั้งวงกงเหล้าด้วยกันมาตลอดโกรธมากเพราะเมียตัวเองเนี่ยยืนยันเลยว่าเพื่อนผัวเนี่ยเป็นคนบอกกู
เอาปืนมาจากบ้านกลางวันแสกๆมายิงปืนใส่ไอ้คนที่เคยกงเหล้าด้วยกันก็นั่งกงเหล้าอยู่แต่อันนี้ไม่ได้มากงเหล้าเอาปืนมาเอากระสุนมาไอ้ปากเสียเนี่ยตายเพราะไปใส่ร้ายเขาเขาโกรธมากเลยนะถ้ามันเรื่องจริงนะเขาคงจะต่อยปากกันนะแต่นี่เรื่องโกหกนะไม่ได้มึงทำแบบนี้ทำให้ครอบครัวแตกมายุโยงให้ครอบครัวแตกและไอ้เสือกไอ้เมียนี่ก็เสือกไม่ได้รักผัวจริงถ้ารักผัวจริงอ่ะเป็นไงต้องมองผัวในด้านบวกต้องคิดบวกว่าผัวกูคงไม่เป็นอย่างนั้นผัวกูต้องไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ประเภทหูเบาเนี่ยคุณอย่ามาคุยว่าคุณรักผัวหรือเมียหูเบาก็เมียอย่านะหรือผัวหูเบาว่าเมียอย่างนั้นอย่างนี้มีคนพูดแล้วคิดลบเนี่ยไม่ได้คิดบวกนี่แสดงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความรักนะเองทั้งคู่อยู่กันด้วยความใคร่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์ต่อให้มันไปแอบมีชู้จริงไหนๆเราสัญญากันแล้วว่ารักเราไม่ผิดคำมั่นสัญญาแต่มันเนี่ยนะไปมีอีกคนนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ทิ้งครอบครัวนะแต่เราคิดบวกไว้ไม่ใช่หวงความรักเอาไว้ความรักที่เราจะแบ่งปันให้กับมนุษย์ทุกคนนะเพียงแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นคือรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อจะเอาเข้ามาครอบครองเอามาเป็นเจ้าของไอ้อย่างนั้นไม่สมควรเพราะทางศาสนาก็ถือว่าเป็นบาปต้องปีนต้นงิ้วลงนรกเพราะไม่ได้เกี่ยวกรรมอะไรกันมาจากอดีตชาติแต่มีความใคร่ก็คือมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องหลงในมายารูปลักษณ์ว่าเอ้ยในชาตินี้มันบลหึ่มเว้ยเฮ้ยปากหวานเว้ยเฮ้ยหรืออย่างโน้นอย่างนี้อย่างเงี้ยไอ้ความผูกพันเป็น3ระดับ3เนี่ยมาจากตรงเนี้ยเสร็จทุกรายนะโอเคมั้ยใส่ร้ายอย่างที่3คือมุ่งร้ายเพราะเหตุใดถึงจะร้ายก็ต้องรักคำว่าร้ายแปลว่ามันมุ่งร้ายกับเราคิดไม่ดีกับเราคิดไม่ซื่อกับเราคิดจะทำร้ายเรามีสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำก็คือเราจะไม่เอามาเป็นเงื่อนไขแต่เราจะต้องระวังตัวเราเองเช่นถ้ามันมุ่งร้ายเราเราต้องระวังตัวถ้ามันใส่ร้ายเราเราต้องมีจิตใจที่หนักแน่นหูเราต้องใส่ต่างหูตุ้มหูเอาไว้ด้วยเพื่อทำให้หูหนักเข้าไว้เราจะได้ไม่หูเบาจะไม่ว่าจะเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเหมือนเป็นผัวเรามันเป็นเมียเราเขากับเรา2คนเป็นผัวเมียกันไม่มีวันที่จะมีไอ้ศัตรูหน้าไหนจะมาพรากจากกูได้ถึงแม้มึงกับกูเองเนี่ยจะทำผิดต่อกันเพราะขาดสติทำผิดต่อกันเพราะเป็นเวรกรรมจากภพชาติที่แล้วที่มันจะต้องมีปัญหานะในเรื่องของ2 1หญิง2ชายหรือ1ชาย2หญิงเรื่อยแบบเนี้ยคุณรู้เลยปกติมันจะไม่เกิดหรอกแต่มันเกิดจากบทเรียนกรรมที่จะต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองในชาตินี้เพราะชาติที่แล้วไม่ใช่ชาติแรกที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้เรามองข้ามภพชาติไปนะมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกในความเป็นมนุษย์อ่ะมันแต่คุณคิดบวกนะกรรมตรงนี้จะถูกตัดทิ้งตัดทอนทันทีไม่ใช่มาสร้างกรรมใหม่มีชะตากรรมมีกรรมใหม่เพิ่มขึ้นอีกกรรมนึงก็แปลว่ามีปัญหามีปมซ้อนปมเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกกี่ภพชาติถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากมีกฎแห่งกรรมคุณไม่อยากจะมีสังสารวัฏถ้าคุณไม่พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้ในชาตินี้รักทุกเรื่องมึงไม่น่ารักกูต้องรักมึงให้ได้มึงทำตัวไม่น่าให้อภัยกูก็ต้องให้อภัยมึงให้ได้ถ้ากูไม่ต้องการมาเกิดอีกในชาติหน้าไม่ต้องการมีชาติหน้าแปลว่าไม่ต้องตายในชาตินี้ตายแล้วกลับบ้านเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยท่านต้องทำในสิ่งที่เราพูดให้สำเร็จไม่ใช่แค่ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานนะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ยังไม่พอยังมีภาวนาอีกท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ท่านไม่มีวันที่จะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกได้และท่านจะไม่มีวันอายุขัยยืนยาวมีชีวิตที่เป็นอมตะเหมือนมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างรุ่นได้พี่น้องครับเพราะเหตุใดถึงร้ายก็ต้องรักเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความรักช่วยให้โลกหมุนความรักของมนุษย์ที่อยู่บนโลกและโลกหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยโลกหมุนได้เพราะมีมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรวมกระทั่งพืชที่เป็นต้นไม้เป็นผู้ที่ช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนพี่น้องครับโดยโลกเหวี่ยงหมุนได้เพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกสัตว์ทุกตัวบนโลกและต้นไม้ทุกต้นบนโลกมีความรักให้แก่กันและกันพี่น้องครับก็เหมือนอย่างที่นะก็เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
ว่ามนุษย์เนี่ยโดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ทรงหาคำตอบมานับพันนับหมื่นหรือทุกภพชาติที่พระองค์เกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์พยายามคิดเองด้วยสมองสองซีกเนี่ยว่าเฮ้ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และเวลาตายจิตวิญญาณก็ตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณมาเกิดมันก็ทุกข์อ่ะแล้วถ้างั้นจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ตั้งคำถามเดียวถามตัวเองพระองค์จึงได้คำตอบว่าเพราะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมก็คือความรักนี่แหละใช้ความรักนี่แหละช่วยให้โลกสมดุลช่วยค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกช่วยให้โลกสมดุลถ้าโลกนี้จะสมดุลได้โลกต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ตราบใดที่โลกหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่ได้อย่างต่อเนื่องตราบนั้นโลกนี้ก็จะสมดุลระบบโลกทั้งระบบจะสมดุลถามว่าอะไรสมดุลบ้างถ้ามนุษย์เราใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หนึ่งนกจะไม่หลงฟ้าปลาจะไม่หลงน้ำถามว่าที่ผ่านมาท่านเห็นไหมถ้าท่านเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลใน Facebook วิสุทธิปัญญาท่านจะเห็นข่าวและได้ความรู้จากเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือนิกเนมว่าวิสุทธิปัญญาวิสุทธิปัญญาเป็นนามของเราในแดนสุญญตาขณะที่อยู่แทบพระบาทของพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกเราว่าวิสุทธิปัญญาเข้าใจนะถ้าบนโลกนี้พระองค์ก็ให้พี่วีน้องๆเรียกเราว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพราะเราเป็นครูผู้สอนอนุตตรธรรมแต่เพียงผู้เดียวในจักรวาลโลกและในอนันตจักรวาลความสมดุลของโลกที่เกิดจากมนุษย์สัตว์และสิ่งมีชีวิตคือต้นไม้ช่วยกันเนี่ยใช้เมตตาธรรมคือใช้ความรักช่วยคำจุนนั้นความสมดุลก็คือ1ครับนกจะต้องไม่หลงฟ้าปลาจะต้องไม่หลงน้ำนกหลงฟ้าเพราะ2สาเหตุครับสาเหตุแรกก็คือเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิปริตสนามแม่เหล็กโลกแปรปรวนปลาที่หลงน้ำก็คือปลาที่เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีขนาดใหญ่ปลาที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมันจะหลงน้ำก็แปลว่ามันส่วนมากจะเป็นปลาน้ำลึกในมหาสมุทรหรือในทะเลเช่นปลาวาฬเช่นปลาโลมาส่วนใหญ่จะมี2ปลาเนี่ยมันจะว่ายจากทะเลลึกเข้าหาฝั่งเพราะมันสับสนทิศเนื่องจากปลาโลมาหรือปลาวาฬเป็นปลาที่เลี้ยงลูกด้วยนมใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สมองของปลาทั้งสองชนิดนี้พระบิดาทรงติดตั้งเส้นใยเกลียวแม่เหล็กเอาไว้ที่พระบิดาทรงเรียกว่าดิจิตอลลิสเราเคยเอามาเผยแพร่ในจิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไปแล้วไปค้นดูของเก่าพระองค์ทรงติดตั้งเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่เรียกว่าดิจิตอลลิสเอาไว้ที่สมองของปลาทั้งสองตัวเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเนี่ยให้ปลาทั้งสองชนิดเนี่ยใช้เส้นใยเกลียวแม่เหล็กดิจิตอลลิสเนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนเข็มทิศประจำตัวของเขาให้รู้ว่าทิศเหนือไปทางไหนทิศตะวันตกไปทางไหนให้รู้เหนือรู้ใต้ปลาพวกนี้จะได้ใช้สัญชาตญาณจากเข็มทิศตัวนี้บอกว่าว่ายไปทางไหนเกยตื้นเป็นอันตรายว่ายไปทางไหนสู่ทะเลลึกปลอดภัยเมื่อไรก็ตามที่สนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเพราะโลกไม่สมดุลท่านจะเห็นข่าวนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำเพราะนกเวลามันบินข้ามประเทศข้ามทวีปมันอาศัยเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่สมองของมันอย่างเช่นนกพิราบเนี่ยก็มีเส้นนกพิราบหรือตัวเล็กกว่านกพิราบเช่นผึ้งทั้งหลายมันบินไปหากินในป่าลึกไกลมากเลยแต่มันสามารถกลับรังมันได้เพราะอะไรครับมันรู้ทิศมันจำทิศได้เพราะมีเส้นใยเกลียวแม่เหล็กติดตั้งไว้นกพิราบคาบข่าวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์และสัตว์ไม่สามารถใช้เมตตาธรรมหรือความรักค้ำจุนความสมดุลของโลกได้ทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองช้าลงหรือแกว่งไปแกว่งมาเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกก็จะต่ำลงไม่สูงถึง 60,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกมันจะยกตัวขึ้นสูงไม่ได้และความเข้มสนามแม่เหล็กโลกก็จะลดต่ำลงทุกวันนี้ประมาณ14เกาส์
มันก็จะลดลงต่ำกว่านั้นมนุษย์ทุกคนสัตว์และสิ่งมีชีวิตจะมีปัญหาทันทีถ้าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกลดต่ำลงเช่นมนุษย์เราจะโง่มากขึ้นแล้วความต่างมิติระหว่างผีกับมนุษย์มิติของจิตวิญญาณกับมิติของมนุษย์ซึ่งมิติของจิตวิญญาณกับมิติของมนุษย์น่ะถ้าเป็นมิติของจิตวิญญาณก็จะเป็นมิติที่พวกเอเลี่ยนพวก UFO หรือมนุษย์ต่างดาวอ่ะมันใช้มิตินั้นน่ะกำบังตัวเองเวลาเข้ามาสู่ระบบโลกถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนไม่แปลกที่ท่านจะเห็นจานบินไม่แปลกเลยที่ท่านจะเห็นด้วยตาเนื้อของท่านเห็นจานบินโดยที่พวกมันไม่รู้ว่าท่านเห็นนะครับเพราะมันนึกว่าไม่เห็นนึกว่ามันกำบังกายได้เพราะว่ามิติของจิตวิญญาณกับมิติกายภาพของโลกมันซ้อนกันอยู่มันเหมือนกระดาษบางๆถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเมื่อไหร่เสร็จครับท่านก็เห็นผีได้ยินผีบางคนบอกว่าหูแว่วเนี่ยนั่นแหละครับไม่เห็นตัวแต่ก็ได้ยินเสียงนะครับเนี่ยฮะนี่อย่างแรกอย่างสาเหตุที่สองที่ทำให้นกหลงฟ้าแล้วพลัดตกลงมาตายไอ้อย่างนี้จะเรียกว่าหลงฟ้าเพราะว่าสนามแม่เหล็กวิปริตแปรปรวนสนามแม่เหล็กนี่เป็นถนนนะครับเป็นเข็มทิศที่สัตว์เหล่านี้ใช้สัญชาตญาณในการเรียนรู้ว่าต้องไปทางทิศไหนถึงปลอดภัยนกตกลงมาตายเป็นเพราะปริมาณของแก๊สออกซิเจนในระบบโลกที่อยู่เหนือพื้นโลกบริเวณพื้นโลกมันเจือจางมากเพราะโลกเสียสมดุลเนื่องจากท่านต้องรู้ว่าโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนสำหรับมนุษย์หายใจสัตว์หายใจและต้นไม้ต้องใช้ในการสังเคราะห์แสงมันอยู่ในแกนโลกถูกติดตั้งไว้ในแกนโลกซึ่งมันจะสัมพันธ์กันกับความรักหรือความเมตตาที่มนุษย์ทุกคนบนโลกมอบให้แก่กันและกันถ้าให้ความรักแก่กันและกันน้อยโลกก็จะเสียสมดุลปริมาณของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในระบบโลกก็จะเยือจางจะทำให้เราเหนื่อยง่ายนักกีฬาที่วิ่งเล่นอยู่ในสนามจะแปลกใจมากว่าทำไมกูเป็นตะคริวง่ายจังแค่วิ่งไปวิ่งมาสองครึ่งแรกครึ่งหลังและแถมอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยหลังจากครึ่งแรกครึ่งหลัง90นาทีแล้วมาเล่นต่อพัก15ก็บางคนก็เป็นตะคริวลงไปนั่งตัวเกร็งนอนตัวเกร็งอยู่กับพื้นสนามเพราะอะไรครับเพราะกล้ามเนื้อของร่างกายของคนคนนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นตะคริวที่น่องหรือที่ขาเป็นเพราะกล้ามเนื้อบริเวณนั้นขาดออกซิเจนกระทันหันถ้ากล้ามเนื้อของมนุษย์ขาดแก๊สออกซิเจนก็แปลว่าเลือดโลหิตแดงเนี่ยเป็นผู้พาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์เหล่านั้นเนี่ยมันมีออกซิเจนที่น้อยกว่าปกติก็เพราะขาดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีอาการเกร็งที่มนุษย์เรียกว่าเป็นตะคริวนะเป็นตะคริวหรือตะคริวกินหรือบางคนพูดอย่างว่าตะคริวเด็กซ์นั่นแหละใช่ไหมขาดออกซิเจนแล้วเราก็จะเป็นคนที่เสื่องซึมเราจะเป็นคนที่ง่วงเหงาเราจะเป็นคนที่หาวนอนไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเพราะสมองของท่านน่ะขาดออกซิเจนเห็นไหมครับเวลาท่านดื่มน้ำเนี่ยน้ำบริสุทธิ์จะมีออกซิเจนเยอะนะฮะไม่ใช่แค่หายใจอย่างเดียวไม่ใช่แค่หายใจเข้าไปแล้วขึ้นสมองอย่างเดียวดื่มน้ำด้วยเขาถึงบอกว่าทุกวันน่ะคุณต้องดื่มน้ำวันละอย่างน้อย6แก้วเพราะอะไรฮะเพราะในน้ำที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันมีแก๊สออกซิเจนอยู่ด้วยสมองเนี่ยนะมีน้ำอยู่ 80% นะ 100% ที่ท่านดื่มเข้าไปในร่างกายมันจะไปอยู่ที่สมองเนี่ย 80% 20% เนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปทั่วเซลล์อวัยวะร่างกายท่านรู้ไว้ด้วยพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โลกออกแบบพระองค์ออกแบบไว้อย่างนั้นเพราะท่านไม่อยากเป็นคนโง่ไม่อยากจะมีสมองมึนตึ๊บจงดื่มน้ำสะอาดและบริสุทธิ์ยิ่งเป็นน้ำทิพย์พระบิดาได้ยิ่งดีถ้าไม่มีน้ำทิพย์ก็เอาอาหารทิพย์นี่แหละจากครูกระต่ายเนี่ยเอามาทานกับข้าวและดื่มน้ำตามท่านจะหายซึมกระทือซึมเหมือนหัวกระทือเขาเรียกซึมกระทือสมองเขาท่านจะปลอดโปร่งแจ่มใสท่านจะเป็นคนที่มีความปราดเปรียวอยู่ในตัวท่านเองพี่น้องครับความรักช่วยโลกมนุษย์นะเรายกตัวอย่างเนี่ยนะทุกวันนี้โลกเรามีปัญหาไหมคุณว่าเรื่องก๊าซออกซิเจนท่านสังเกตไหมท่านเป็นคนเหนื่อยง่ายและบางคนก็ตายง่ายด้วยเพราะว่าร่างกายมันต้องการออกซิเจนมากๆขณะที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยบรรยากาศภายนอกมีออกซิเจนเจือจางมากเรารู้ได้ยังไงว่าในระบบโลกเราออกซิเจนเจือจางเพราะท่านสังเกตไหมทุกวันนี้เรามีปัญหาที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้พรมเป็นปัญหาที่มนุษย์โลกทั้งโลกทั้งนักวิชาการนักวิชาการแม้กระทั่งไอ้มอดมันยังไม่รู้นะไม่รู้ว่าภาวะวิกฤตของโลกที่เกิดจากgreenhouse effect แปลว่าอะไรครับที่เกิดจากแก๊สเรือนกระจกแก๊สเรือนกระจกคือแก๊สที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรคาร์บอนเป็นแก๊สที่มีน้ำหนักมวลมากกว่าไฮโดรเจนมากกว่าแก๊สออกซิเจน
มันลอยขึ้นไปเหมือนก้อนเมฆลอยขึ้นไปถึงระดับหนึ่งปั๊บมันถูกโลกรักมันดึงเอาไว้ครับปรากฏว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรคาร์บอนมันก็ไปเกาะเป็นเกราะไปเกาะตัวกันเป็นเกราะห่อหุ้มโลกใบนี้ไว้เพราะมันลอยขึ้นไปต่อกว่านั้นไม่ได้มันลอยขึ้นไปอีกไม่ได้เพราะถูกโลกรักมันเหนี่ยวรั้งดึงดูดเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ำหนักมวลจะถูกโลกดึงดูดไปทั้งนั้นการที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นเพราะมีผลกรรมที่มีน้ำหนักตัวนะทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณเดิม50มิลลิกรัมเนี่ยตอนเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกใหม่ๆในภพชาติแรกจิตวิญญาณมีน้ำหนัก50มิลลิกรัมแต่พอตายไปแล้วน้ำหนักมากกว่า50มิลลิกรัมครับเพราะมีบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกหรือลบที่เป็นผลกรรมอันเกิดจากจิตหยาบเป็นผู้ก่อไว้ขณะที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นะมันก็เลยทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นพอเพิ่มมากขึ้นครับเวลาตายแล้วท่านหลุดพ้นไม่ได้ตายแล้วท่านจะไปไหนก็ไม่ได้มันจะเหมือนก้อนเมฆครับที่ถูกโลกดึงเอาไว้ถ้าก้อนเมฆก้อนไหนเบามากก็จะลอยสูงหน่อยก้อนเมฆก้อนไหนหนักมากก็จะลอยต่ำเช่นก้อนเมฆสีเทาสีดำซึ่งเป็นเมฆที่มีน้ำมีปริมาณของน้ำฝนอยู่เมฆพวกนี้หนักมันก็เลยลอยต่ำเตี้ยเลี่ยเลี่ยตึกสูงสูงนี่คือเหตุผลที่เราอธิบายผิดหวังที่รักครับท่านเห็นภาพหรือยังครับส่วนปลานะปลาที่หลงน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอำนาจแม่เหล็กโลกแปรปรวนวิปิตแปรปรวนอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันเกิดการช็อคแก๊สออกซิเจนฉับพลันเพราะในน้ำมีออกซิเจนให้ปลามันหายใจได้ถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าปลาพวกเนี้ยถึงแม้เป็นฝูงนะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยเป็นมันหากินกันไปเป็นฝูงๆปรากฏว่ามันเคลื่อนที่ไปในทะเลในมหาสมุทรไปเรื่อยๆปรากฏว่าขณะที่มันอยู่ในน้ำน่ะมันว่ายไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าน้ำเนี่ยมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนเจือจางมากพวกมันเลยมีปัญหาครับก็เลยพยายามจะลอยคอขึ้นมาเพื่อหายใจออกซิเจนที่อยู่เหนือน้ำนี่คือสัญชาตญาณของมันแต่ปลาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากเหงือกขณะที่ออกซิเจนอยู่ในอากาศได้มันจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าไปในตัวมันผ่านเหงือกขณะที่มันอยู่ในน้ำมันก็เลยคิดผิดที่ขึ้นมาลอยคอหายใจอยู่ข้างบนลอยคอเหนือน้ำเห็นไหมปลาลอยคอกันปุ๊บจับจุ๊บจับเยอะแยะไปหมดเพราะมันต้องการจะกินออกซิเจนในอากาศแต่ปรากฏว่ามันเป็นสัตว์น้ำไม่ใช่สัตว์บกคุณคอยดูนะวันที่พระบิดาชำระโลกมนุษย์ก็จะมีสภาพเหมือนปลามนุษย์เป็นสัตว์บกครับหายใจด้วยเหงือกไหมไม่ใช่หายใจด้วยปอดมันพอถึงวันหนึ่งข้างหน้าพระบิดาจะชำระโลกพวกที่ถูกชำระมันจะลอยคอเหมือนกับปลาที่อ้าปากพะงาบพะงาบขึ้นจนมาหายใจบนอากาศพระบิดาแสดงภาพให้เห็นว่ามนุษย์จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะพระบิดาจะทรงคัดไว้ไอ้ตัวไหนที่มันสามารถหายใจได้ปอดแต่ไปอยู่ในน้ำได้ก็รอดหรือถ้าฉลาดก็คือไม่ตกลงไปอยู่ในบ่อน้ำเพราะเป็นสัตว์ที่หายใจได้ปอดต้องหายใจในอากาศปลาพวกนี้มันขาดก๊าซออกซิเจนกระทันหันมันก็เลยลอยคอท่านต้องรู้อย่างหนึ่งนะมนุษย์หรือสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต่างกันถ้าสมองขาดออกซิเจนมันเกิดอาการมึนงงครับถ้าสมองขาดก๊าซออกซิเจนมันจะมีอาการมึนงงสับสนหลงทิศหลงทางครับแล้วมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อควบคุมตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองกำลังนอนหงายกำลังนอนตะแคงหรือกำลังนอนคว่ำเหมือนปกติปลามันจะไม่รู้ตัวแล้วครับขนาดนั้นเมื่อบนผิวน้ำเนี่ยมันมีลมพัดมาเห็นไหมมีคลื่นน้ำใช่ไหมฮะมันปลาทั้งฝูงเนี่ยแน่นอนนะตอนท่านตื่นเช้ามาท่านเห็นปลาลอยเป็นแพอยู่ริมน้ำที่ยังพะงาบพะงาบอยู่ก็มีที่ตายแล้วก็มีสาเหตุมันมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะโลกเสียสมดุลใครเป็นคนทำมนุษย์นี่แหละครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นพี่น้องครับเพราะมนุษย์เนี่ยรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นสมการที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x สมการนี้ไม่สำฤทธิ์ผลเพราะตัว x ในสมการนี้มันจะต้องแทนค่าด้วย3เป็นอย่างน้อยสมการนี้จึงจะศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าสมการนี้มันจะเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของมนุษย์รักกันอย่างน้อย3คนต้องรักกันในวินาทีเดียวกันมันจะเป็นไปตามสมการซัมเบต้า x นี้เขาเรียกว่าสมการทางด้านบวกที่เกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์สั่นสะเทือนร่วมกันอย่างน้อย3คนขึ้นไปนี่ครับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
พลังงานความรักความเมตตาต้องได้จากคนอย่างน้อย3คนอย่างน้อย3คนนะที่รักกันนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันรักกันอย่างเช่นพ่อแม่ลูก3คนไหมจิตวิญญาณ3รูปธรรมมาเกิดเป็นพ่อเกิดเป็นแม่เกิดเป็นลูกด้วยการสมมุติบทละครกันมาเพื่อมาสร้างครอบครัวใช่หรือไม่ใช่เราเคยกล่าวนำให้ท่านฟังมาตลอดว่านี่คือข้อเท็จจริงที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมที่เคยพูดไว้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็คือความรักช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกไม่เสียสมดุลมันต้องเกิดจากมนุษย์และสัตว์รวมทั้งต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายสั่นสะเทือนเป็นความรักให้แก่กันและกันในมิติของจิตวิญญาณหรือในมิติทางพลังงานความรักที่สั่นสะเทือนออกมาในแต่ละคนในครอบครัว 2-3 คนมันจะเป็นไปตามสมการพลังงานทางช้างเผือกนะมันจะเป็นไปตามนี้แล้วไอ้พลังงานตรงนี้คือสิ่งที่โลกจะเอาไปช่วยทำให้เกิดกระบวนการบางอย่างที่จะทำให้โลกนี้มีพลังอำนาจคือเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะช่วยทำให้ทุกอย่างในระบบโลกนี้สมดุลและเราเคยบอกท่านว่าโลกสมดุลได้มันจะทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกนี่สมดุลได้ด้วยเพราะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพและเมื่อโลกสมดุลเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพสมดุลเอกภพทั้งระบบที่เรียกว่าอนันตจักรวาลอันประกอบด้วยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่พลอยสมดุลไปด้วยนั่นแสดงว่าเรื่องของพวกท่านกับโลกนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลทำไมพระบิดาต้องส่งเรามาทำไมโลกเราจึงมีพระศาสดาเปลืองที่สุด24พระองค์ไปแล้วครับทำไมครับที่ดาวดวงอื่นไอ้พวกเอเลียนไอ้พวกมอดอ่ะมีคุณธรรมก็มีไม่มีคุณธรรมก็มีเพราะพวกมันไม่มีหน้าที่ตรงนี้ไงไม่มีหน้าที่จะช่วยใช้ความรักความเมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนจักรวาลค้ำจุนเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าเอาไว้ให้มั่นคงยั่งยืนอีเทอร์นาลีตราบชั่วนิรันดร์จึงต้องใช้ศาสดาเปลืองมากโลกนี้ครับเพราะโง่ง่ายใช่ไหมแม้กระทั่งไอ้มอดมันก็ยังหลอกล่าไปเป็นสาวกได้ท่านเห็นไหมเพราะมนุษย์ไม่ยอมติดอาวุธทางปัญญาไม่ยอมฉลาดเนี่ยเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ท่านดูภาพนี้พี่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือโลกผ่ากลางนี่คือภาพผ่ากลางโลกท่านเห็นไหมไอ้ก้อนสีเขียวแล้วสั่นสะแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้ที่แกนโลกมีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันคือธาตุออกซิเจนไม่ใช่แก๊สนะครับเป็นธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเนี่ยในระดับอะตอมของมันเนี่ยเป็นลบพระองค์ทรงติดตั้งไว้ที่แกนโลกนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงต้องสร้างต้นไม้สร้างสัตว์ประจำโลกและสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะต้นไม้สัตว์ประจำโลกและมนุษย์เนี่ยสามารถผลิตสร้างพลังงานของจิตหรือพลังจิตในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เพราะให้บวกอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันไม่สมดุลให้ทั้งบวกและลบผลิตได้ต้นไม้ก็ให้บวกกับลบกับโลกได้สัตว์ก็ให้บวกกับลบกับโลกได้มนุษย์ก็ให้บวกกับลบกับโลกได้แต่ส่วนใหญ่ต้องให้เป็นบวกเพราะพระบิดาให้สมองสองซีกมาแล้วรักคนที่ไม่น่ารักได้ไม่ใช่ใครไม่น่ารักกูก็ให้ลบเพราะกูเกลียดมันถ้าใครรักกูทำดีกับกูกูค่อยรักมันกูก็ให้บวกกับมันแบบนี้เราไม่ต่างจากสัตว์นะครับโอเคไหมพระองค์จึงต้องติดตั้งตรงนี้และมีมนุษย์มาเกิดบนโลกเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยและสัตว์เนี่ยช่วยกันค้ำจุนโลกให้สมดุลด้วยความรักซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พระองค์ติดตั้งมาให้ตั้งแต่มาเกิดในภพชาติแรกแล้วเข้าใจไหมครับอ่ะไอ้ก้อนสีเขียวๆนี่คือธาตุออกซิเจนและพระองค์ก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชิ้นล่าสุดหลังจากสร้างสัตว์เอาไว้เต็มโลกไปแล้วแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้พลังงานความรักความเมตตาเพื่อค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้มันสมดุลคือทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องและด้วยอัตราเร็วที่คงที่ได้จึงต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์หวังว่าสร้างมนุษย์แล้วจะไม่สร้างสิ่งใดบนโลกนี้อีกจึงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่สุดยอดที่สุดเยียบยนต์ที่สุดทั้งตัวตนรูปลักษณ์เห็นไหมฮะมนุษย์ต่างดาวอ่ะเอเลี่ยนเวลาเราเห็นภาพเนี่ยจากมายาจริงบ้างจากมายาที่เป็นไม่จริงบ้างท่านจะเห็นเลยว่าหน้าตาหล่อๆไม่ค่อยมีหล่อๆไม่ค่อยมีหน้าเหมือนสัตว์ทั้งนั้น
ส่วนใหญ่ก็จะมีเฉพาะพี่บริเวณเท่านั้นที่หน้าตาหล่อเหลาถ้าหน้าตาเป็นมนุษย์ก็หน้าตาดุดันหน้าตาดุดันทั้งที่ใจดีแต่หน้าตาดุเหมือนยักษ์เหมือนมารใช่ไหมพอเห็นแล้วท่านตกใจช็อกเลยล่ะบางรูปธรรมเป็นคนดีเป็นรูปธรรมที่ดีแต่หน้าตาไม่หล่อไม่เท่น่ากลัวเขาก็เลยเอาหน้ากากสวมไว้เอาหน้ากากสวมไว้ถ้าท่านได้ยินเสียงหลังคาดังแข่งขันกับเสียงเราสื่อพระวาทกับพระบิดาให้รู้ว่าตอนนี้ที่ภูกระต่ายฝนตกหนักมากครับหนักจริงๆครับแต่ฟ้าไม่ขนองนะตกก็นะพี่นะตกนะแต่อย่าทำให้ไฟดับนะอย่าทำให้สัญญาณเน็ตขัดข้องนะนะเพราะเรายังสื่อไม่จบนะเราไม่อยากต่อภาค2นะอ้าวนี่มนุษย์นะพระบิดาก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระบิดาทรงกำหนดออกแบบเอาไว้ว่าสมการตะเกียซัมเบต้าเอ็กซ์จำได้ไหมตะเกีย มันจะเริ่มทำงานได้ก็แล้วมันจะเริ่มศักดิ์สิทธิ์ได้ไอซัมเบต้าเอ็กซ์ตะเกียต้องการให้คนเนี่ยในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่เวลาทำเป็นสี่เหลี่ยมตามหมากรุกแล้วปูบนพื้นรอบโลกที่โลกโค้งๆเนี่ยมันจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นตามหมากรุกที่มีขนาดพื้นที่เท่ากันเนี่ยได้ตารางละ 33.33 ตารางกิโลเมตรถ้าไปคูณกันเอาเองว่ามันจะต้องมีกว้างคูณยาวเท่าไหร่ที่เท่ากันแล้วได้ 33.33 ตารางกิโลเมตรคนบนพื้นที่นี้แค่3คนรักกันได้ให้อภัยกันเป็นแสดงความรักตามนิยามทั้งหมดที่พระบิดาทรงให้เรา identify ให้ท่านมาแล้ว20ประการเป็น20 number ซึ่งเป็นนิยามของความรักท่านต้องสามารถให้กันได้โดยไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรแค่3คนเท่านั้นพี่น้องครับแต่ก่อนคนไม่ได้ 7,000 ล้านคนเหมือนทุกวันนี้ประชากรโลกเวลาอยู่ในป่าอยู่ในเขามนุษย์เราแต่ละคนก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นชุมชนเล็กๆเอาเป็นว่าทุกวันนี้ชี้เห็นเลยบ้านหนึ่งหลังหรือครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ลูกนี่ก็คือบทละครที่เป็นชะตาชีวิตซึ่งจิตวิญญาณของท่านทั้ง3ที่เป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยวางแผนกันว่าจะมาเล่นละครร่วมกันบนโลกเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่ภพชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภพชาตินี้ไม่ใช่ภพชาติแรกของพวกท่านแต่ท่านต้องมาเล่นร่วมกันเพราะพวกท่านสอบตกซ้ำชั้นถ้าทุกวันนี้ยังหย่าร้างยังแยกทางกันยังทุบตีกันยังรักกันไม่ได้อภัยกันไม่เป็นท่านก็ยังสอบตกอยู่ดีครับยังสร้างสันติสุขในครอบครัวไม่ได้ทุกคนทั้ง3จิตวิญญาณทั้ง3ดวงสอบตกอยู่ดีครับถามว่ามาฟังเรากล่าววันนี้ตาแจ้งตื่นแจ้งขึ้นบ้างหรือยังครับถ้าท่านไม่อยากกลับมาเกิดอย่าไปใช้วิธีคนนำทางตาบอดพาท่านหลงทางพยายามจะตายตอนที่เมื่อตายแล้วตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณหายตัวจ้อยเขาบอกว่าได้นะกูนิพพานแล้วมันเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องเมื่อมันเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราคือโลกโลกคือเราหมายคำว่าเราหมายถึงพระพุทธองค์เองและมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้คำว่าเราหมายถึงพระพุทธองค์เองและมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์จึงใช้คำว่าเราคือโลกโลกคือเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่แท้จริงคือความรู้สึกว่าตนเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนนั้นกับสิ่งนั้นถ้าเรารู้สึกว่าโลกกับเราเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงว่าเรารักโลกทุกวันนี้ท่านบอกท่านรักโลกท่านรู้สึกไหมว่าโลกกับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันยังไม่เคยใช่หรือไม่ใช่ไหมท่านไม่กลัวโลกเจ็บหรอวิ่งแรงๆโดนเดินแรงๆไม่คำว่าโลกเจ็บหรือไม่กลัวว่าเวลาทำอะไรโลกจะไม่สะเทือนเหรอโลกอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านแต่ท่านดันไปจำได้และท่องได้แค่เพียงแค่ว่าเด็ดดอกไม้บนโลกสั่นสะเทือนถึงดวงดาวมันจะสั่นสะเทือนถึงดวงดาวได้ไหมอ่ะถ้าเด็ดดอกไม้บนโลกแล้วโลกไม่สะเทือนด้วยโลกไม่สะเทือนก่อนนะคิดสิครับอย่าคิดเป็นท่อนๆดวงดาวเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนได้ไงดาวอยู่บนฟ้าอยู่ในบรรยากาศถ้าบนโลกนี้เราสั่นสะเทือนโลกแล้วโลกไม่สะเทือนบรรยากาศมันจะสะเทือนได้ยังไงถูกต้องหรือไม่ถ้าเจ็บกายไม่เจ็บไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ากายไม่เจ็บ
มันจะเจ็บถึงใจขึ้นไหมครับไม่นะครับใช่ไหมมีแต่มนุษย์อีกแหละเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาแค่นินทาหน่อยเดียวเขาแค่พูดหยาบคายพูดไม่เพราะหน่อยเดียวไม่เห็นร่างกายจะเจ็บตรงไหนเลยดันทะลึ่งเจ็บใจแล้วจะเอาคืนนะไม่ยอมเห็นไหมครับมีแต่มนุษย์โลกนี่แหละที่มันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นจำไหมครับพระพุทธองค์ใช้คำว่าเราคือโลกโลกคือเราก็ตรงกับที่พระบิดากล่าวคำว่ามนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่ามนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันมนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันน้ำที่อยู่ในกระป๋องกระป๋องหรือกระแป๋งก็ได้เอาเชือกผูกไว้แล้วเราเหวี่ยงหมุนนะในแนวดิ่งนะเป็นวงกลมในแนวดิ่งน้ำที่อยู่ในกระแป๋งเนี่ยถ้ามันสมดุลมันจะไม่หกออกไม่กระฉอกออกมาจากกระแป๋งถูกต้องไหมเพราะน้ำกับกระแป๋งมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นหนึ่งเดียวกันน้ำในกระแป๋งจึงไม่กระฉอกออกมาจากการที่เราเหวี่ยงมันผูกเชือกแล้วเหวี่ยงนะตอนสมัยเด็กๆ เล่นกันใช่ไหมล่ะครับเนี่ยแสดงว่าน้ำกับกระแป๋งเป็นหนึ่งเดียวกันมันถ้ามนุษย์จะอยู่บนโลกอย่างสมดุลมนุษย์ต้องช่วยให้โลกสมดุลตัวเองก็จะสมดุลเพราะโลกช่วยก็แปลว่าเราต้องช่วยให้โลกหมุนเราจึงอยู่บนโลกนี้ได้นึกภาพออกไหมครับเราจึงดำรงอยู่บนโลกนี้ได้เราไม่กระจายออกไปจากระบบโลกนะเหมือนกับน้ำที่อยู่ในกระแป๋งที่มันไม่กระฉอกออกไปจากกระแป๋งกระป๋องที่เราเหวี่ยงมันชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับเรามาดูสไลด์นี้สมการพลังงานทางช้างเผือกตะเกียคือซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์กับสองคูณด้วยเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้าเอ็กซ์เนี่ยเราตั้งหลักที่ครอบครัวสามคนเพราะจิตวิญญาณประชุมวางแผนกันก็มีสามรูปธรรมอ่ะเพื่อจะวางแผนกันมาว่าใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นลูกนึกภาพออกไหมวางแผนร่วมกันมันจะเกิดสมการนี้ถ้าท่านหนีครอบครัวเข้าป่าเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่เพราะถูกจูงหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ไปปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ตัวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ปั๊บพลังงานรวมจากจิตสำนึกบริสุทธิ์ที่เป็นด้านบวกของมนุษย์อย่างน้อย3คนเนี่ยคือ X เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้พลังงานใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อพลังงานใหม่เกิดขึ้นจากมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ที่ชอบปลีกวิเวกเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าเสียชาติเกิดใช่มั้ยถามว่าถ้าไปนั่งปลีกวิเวกถ้าไปทำเพื่อใครเพื่อโลกหรือเพื่อตัวเองครับถ้าไปทำเพื่อตัวเองใช่มั้ยเพื่อพวกกลัวทุกข์เพื่อหนีทุกข์หนีการเวียนว่ายตายเกิดหนีกฎแห่งกรรมหนีสังสารวัฏทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะไปกลัวไปสร้างภาพกลัวไปมองว่ามันน่ากลัวทั้งที่จริงๆนะมองผิดนะมองผิดเนี่ยไม่ต่างกับสุนัขมองเห็นใบไม้แห้งอ่ะแล้วก็เห่าวู้วู้วู้ถ้าที่มันร้ายสาระนะครับนี่เรายกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนพี่น้องครับครอบครัวสามคนให้มาเกิดเป็นสังคมเป็นครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันและช่วยกันรักกันเพราะเป็นครอบครัวได้ต้องรักกันถูกไหมมีเป็นครอบครัวเพราะต้องรักกันเพราะต้องรักกันนี่แหละให้เริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยความรักและทุกคนต้องรักกันแต่พวกท่านไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมจิตวิญญาณของท่านพ่อแม่ลูกเนี่ยเราหมายถึงครอบครัวที่มาเกิดในภพชาติแรกนะชะตาชีวิตที่ถือมาในภพชาติแรกนะวางแผนกันมาเขียนบทละครกันมาที่เราเรียกว่าบททดสอบจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์หรือจิตสำนึกแห่งรักเพราะมนุษย์ต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นถ้าไม่ใช่มันไม่ใช่มนุษย์อะก็เล่นละครเนี่ยผัวกับเมียเนี่ยก็ออกแบบเราพูดซ้ำอีกครั้งนะเพราะว่ามันเป็นของใหม่ที่ทุกคนฟังให้ทันนะต้องฟังให้เข้าใจนะสามคนพ่อแม่ลูกมานั่งประชุมโต๊ะกลมในวิหารสีขาวโดยพ่อกับแม่และลูกไปเลือกเอาบทละครเลือกเอาบททดสอบจากคอนโดมิเนียมที่มีหลายห้องหลายชั้นจากพระคัมภีร์ในวิหารสีขาวชอบบทไหนก็เอาบทนั้นมาเอาบทนั้นมาเพื่อจะให้ลูกกับเมียถ้าเป็นผัวนะผัวเป็นคนเลือกบทนี้แล้วเอาให้เมียกับลูกช่วยแสดงละครเพื่อทดสอบกูหน่อยเมียแสดงอย่างนี้นะเมียนะลูกแสดงอย่างนี้นะลูกนะเพื่อทดสอบจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตทดสอบจิตสำนึกแห่งรักว่าฉันเนี่ยเป็นผัวเธอเนี่ยฉันจะรักเธอได้ไหมถ้าเธอทำตัวร้ายๆกับฉันที่เธอร้ายกับฉันเนี่ยร้ายตามบทละครที่ฉันเป็นคนเลือกเองนะเมียก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันจับมือกันที่ด่านนภาลัยทำไมอ่ะเวลาจะนิพพานจะหลุดพ้นได้จึงต้องไปเจอกันที่ด่านนภาลัยเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปเอารหัสบางอย่างเนี่ยที่ใส่ไว้ตอนมาเกิดพบชาติแรกเป็นมนุษย์ไม่ได้มาจากแดนสุญญตาแล้วมีมาต้องมาเติมเต็มที่ด่านนภาลัยต้องเอาไปคืนที่คอนโดตัวนั้นนะครับบทละครเอ้ย
บททดสอบเอ่ยต้องไปคืนหมดอะทุกคนเวลาจะหลุดพ้นได้ต้องไปแวะที่ด่านนภาลัยทั้งนั้นประตูมิติที่เข้ามามาทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นไงเราถึงบอกไงไอ้ที่หลุดลอยไปค้างอยู่ตรงนั้นนะเพราะพยายามจะหาทางออกออกจากเอกภพออกจากอนันตจักรวาลเพื่อจะหลุดพ้นไปจากบ้านหรือเพื่อตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแต่มันไปตรงนั้นมันไม่ใช่ทางออกไงที่มันไม่ใช่ทางออกเพราะมันไม่ใช่ทางเข้ามันไม่ใช่ทางเข้าก็เลยต้องหลงลอยค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่เหตุผลเนี่ยชัดขึ้นไหมที่เราบอกพี่น้องครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมรักกันทำไมอยู่ในครอบครัวทำไมวันดีคืนดีผัวทำชั่วให้เมียเห็นให้เมียรู้วันดีคืนดีทำไมเมียชั่วให้ผัวรู้ให้ผัวเห็นทำไมวันดีคืนดีลูกทำผิดแบบพฤติชั่วขึ้นมาทั้งอย่างร้ายแรงบ้างอย่างไม่ร้ายแรงบ้างทำไมทุกครอบครัวมีหมดเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าสมาชิกทั้ง3คนในครอบครัวนั้นที่ร่วมเล่นบทละครกันนั้นจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเพราะความไม่รู้ภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของพวกท่านทุกคนเราจึงมาเฉลยให้ท่านได้ฟังว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาพระผู้สร้างทรงออกแบบวางแผนไว้ให้ลูกๆที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วลองทดลองแสดงดูสิว่าจะรู้ถึงรู้เท่ารู้ทันและแสดงได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จไหมพระองค์ทรงออกแบบไว้และต้องการจะเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถจะทำอะไรได้บ้างและก็ส่งตัวช่วยมาก็คือพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามาให้บอกความจริงตรงนี้เพราะพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองจะไม่รู้เรื่องนี้มันถ้าท่านเลือกพระศาสดาฟังพระศาสดาพระองค์ไหนท่านประทับใจมากท่านก็เลือกไว้พระองค์เดียวนอกนั้นท่านเหวี่ยงทิ้งหมดเลยเพราะไม่เห็นค่าอย่างนี้ท่านไม่มีวันจะรู้เรื่องพวกนี้หรอกหรือเลือกเอาแต่พระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าและท่านก็ปฏิเสธพระศาสดาที่เกิดจากโลกท่านก็จะโง่ในเรื่องของทางโลกที่เป็นโลกียธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมท่านก็จะโง่ท่านจะรู้แต่เรื่องอนุตตรธรรมที่พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าทรงเผยแผ่ไว้ซึ่งไม่ได้เผยทั้งหมดเพราะท่านเผื่อเอาไว้ให้เรามาปิดยุคในช่วงท้ายเนี่ยไม่งั้นไม่มีใครฟังเราเพราะเราพูดเรื่องซ้ำกับพระศาสดาองค์เก่าๆพูดไว้หมดแล้วเราจะมีความหมายอะไรครับไม่มีใครฟังเราหรอกแต่เนี่ยทุกอย่างความลับทั้งหมดของมนุษย์ทั้งโลกและมอดมารทั้งหลายอยู่ในกำมือเราเราจะปล่อยมันตอนไหนเวลาเหมาะสมตรงไหนเท่านั้นแหละมันถ้าไม่ติดตามเราไม่รู้หรอกหายไปแค่วันเดียวใน Facebook นะหายไปอาทิตย์นึงไม่เข้านะท่านไม่มีวันต่อไม่ติดแล้วครับเพราะทุกอย่างมันลงลึกไปหมดแล้วครับเพราะถ้าใครมองว่าสัจธรรมธรรมะที่เรียนรู้ในแต่ละวันมันคืองานอดิเรกมันเป็นอาหารเสริมใครคิดอย่างเงี้ยถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่แสดงว่าโง่ง่ายแสดงว่าฉลาดยากท่านรู้ไหมท่านลองฟังดูสิว่ามันเป็นธรรมะคุ้นๆหรือเปล่าไม่คุ้นหรอกเพราะยังไม่เคยมีใครกล่าวให้ฟังบนโลกนี้ในจักรวาลอันไพศาลนี้เลยอ่ะมาดูอ่ะ3คนนะถ้า X คือ3คนคือพ่อแม่ลูกในครอบครัวของท่านสามารถสอบผ่านบททดสอบเช่นถึงร้ายก็รักที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นน่ะถึงแม้ว่าเมียจะร้ายทำตัวร้ายผัวจะทำตัวร้ายทำตัวชั่วๆทำตัวไม่ดีลูกก็จะเลวร้ายเหลวไหลมากน้อยก็แล้วแต่ถ้าทุกคนเนี่ยสามารถอดทนอดกลั้นให้อภัยกันได้แสดงว่าสอบผ่านบททดสอบเรารักเมียเราได้เพราะเมียเราเนี่ยเล่นละครให้กับเราบทละครที่เมียแสดงบทร้ายกูเป็นผัวเป็นคนขอร้องให้เมียแสดงแล้วเขาจะอาฆาตโกรธแค้นเราไหมถ้าพอเมียแสดงบทร้ายอย่างสมบทบาทถ้าที่เป็นบทที่เราขอร้องให้เมียแสดงเพื่อทดสอบจิตสำนึกจิตวิญญาณของเราว่ารักได้ให้อภัยเป็นไหมเรากลับไปกระทืบเมียเมียจะทนได้ไหมจิตวิญญาณของเขาโดยจิตหยาบก็จะต้องลุกขึ้นมาตีตาตาตีต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านแล้วเผลอๆทั้งสองฝ่ายต้องตายเดี๋ยวเผลอๆบาดเจ็บหรือเผลอๆพิการเป็นเพราะเอากระสุนนะที่มีคำว่าไอ้หาไอ้หานี่คือไอ้หากระสุนเอาหากระสุนกระสุนก็คืออาวุธซัดสาดใส่กันมันก็เลยสอบตกเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้คุณจิตใจจะสูงแน่เลยถ้าเขาเป็นคุณเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวทำผิดทำชั่วทำบาปทำร้ายแล้วคุณมีสำนึกที่จะให้อภัยกันแล้วคุยกันด้วยความรักสอนกันแนะนำกันด้วยความรักพี่ๆน้องๆครับท่านมองเห็นยังทำไมพระบิดาจึงยอมให้โรคระบาดเกิดขึ้นแล้วทำไมยอมให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางคนต้องตายเพื่อให้เกิดความกลัว
ให้สมใจมอดเพียงแค่เพื่อให้ท่านเนี่ยเซตซีโร่พ่อแม่ลูกที่เริ่มต้นสมการที่จะศักดิ์สิทธิ์ด้วยคน3คนใช่ไหมให้เซตซีโร่อยู่

แล้วให้ผัวกับเมียพ่อแม่ลูกช่วยกันอยู่ใกล้ชิดกันไม่เหมือนที่ผ่านมาถามว่าลูกมึงอายุเท่าไหร่กูไม่รู้อะแต่กูรู้ว่าลูกกูเนี่ยอายุเท่านี้วัดความยาวจากหัวจนถึงตีนลูกว่าตอนนี้มันนอนอยู่ไงเพราะกูออกจากบ้านตอนที่มันยังนอนกูกลับมาบ้านมันก็นอนทั้งพ่อทั้งแม่แต่ให้ลูกเนี่ยมีมิงกะลาบายะหนีคัดเมียงคอยเลี้ยงลูกแทนไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองไม่ได้สอนตัวเองซึ่งมันผิดกฎของจักรวาลพ่อแม่กับลูกต้องร่วมมือกันครับเพราะสัญญากันไว้ที่ด่านนภาลัยว่าใครที่จะมาเป็นลูกต้องให้พ่อกับแม่ช่วยสอนเพราะในฐานะที่อาบน้ำร้อนมาก่อนสอนให้ลูกน้อยเนี่ยหมุนธรรมจักรให้ได้ตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะมีเวลาให้ถึง25ขวบก็คือวัยเบญจเพสถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยซวยแน่ๆเด็กคนนั้นจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นซวยแน่นอนถ้าพ่อแม่ไม่ใส่ใจอ้างว่าไม่ว่างเพราะต้องทำมาหากินทั้งที่ไม่ตอบตัวเองว่าอ้าวแล้วทำไมว่างทำลูกอ่ะแต่เวลาทำหากินเวลาสอนลูกทำไมไม่มีต้องสอนลูกให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีให้แต่ตังค์อย่างเดียวไม่เคยสอนลูกให้รู้จักความรัก รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักบ้านรักทุกอย่างรักของเล่นอะไรพวกนี้ไม่เคยสอนแต่ที่สอนง่ายมากเพราะธรรมชาติของเด็กมันรักอยู่แล้วแต่ส่วนมากมันจะเริ่มต้นที่รักตัวมันเองรักของมันเองใช่หรือไม่ใช่3คนไม่สอน3คนไม่สอนพี่ๆน้องๆเห็นไหมครับเราต้องสอนวันนี้พระบิดาจึงมาย้ำว่าความรักในครอบครัวผัวเมียลูกหรือในทีมงานที่บริษัทที่อยู่นอกบ้านที่ท่านต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมความรักคืออย่างไรความรักคืออะไร20ข้อไปท่องให้ขึ้นใจแล้วทำให้ได้ทำให้ได้แล้วมันก็จะเกิดนี่3คนตรงไหนเป็นตัว x แทนด้วย3แล้วในวงเล็บเนี่ยเบต้า1บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x เนี่ยมันเป็นค่าคงที่พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น100คน 1,000 คนไม่ว่าจะเป็น100คน 1,000 คนในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรนั้นนะมันจะต้องแทนค่าด้วย20แล้วถามว่า20นี่มันคืออะไร20นี่ก็คือค่าคงที่ของแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่กาแล็กซีมิลกี้เวย์คือกาแล็กซีทานสายน้ำนมกระทำต่อวัตถุหรือสิ่งใดก็ตามที่มีมวลเท่ากัน1หน่วยในมิติของจิตใจวันไม่มี1กรัม1กิโลกรัม1เฮกตาร์1ไมล์1กิโลเมตรไม่มีครับไม่ว่าหน่วยเป็นระยะทางเลยก็ตามจะเป็นแค่1หน่วยถ้าเป็นน้ำหนักนะกิโลกรัมกรัมอะไรเงี้ยจะใช้แค่1หน่วยโปรดฟังอีกครั้งตัวเลข20ที่อยู่ในวงที่อยู่ในวงเล็บเบต้า1บวกไปเรื่อยๆถึงเบต้า x ทำไมมีค่าเท่ากับ20เพราะพระบิดาทรงกำหนดให้มันเป็นค่าคงที่ไม่ใช่ตัวแปรนะจะใช้คำว่า k ก็ได้3คูณ3ยกกำลัง2 k มีเท่ากับ20หน่วยถ้าให้เราอธิบายก็คือเป็นแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซีทานสายน้ำนมที่โลกเราเนี่ยดำรงอยู่กระทำต่อวัตถุหรือสิ่งใดก็ตามที่มีน้ำหนักมวลเท่ากับ1หน่วยไม่ว่า1หน่วยอะไรก็ตามแทนค่าด้วย20แล้วเอามาคูณกับ3เท่าของคนจำนวน3คนยกกำลัง2 3คนที่รักกันได้นะยกกำลัง2ท่านเห็นไหมครับแทนค่าเข้าไปแล้วเท่ากับ3คูณ9แล้วคูณด้วยค่าคงที่คือ20นั่นเท่ากับว่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนบ้านนี้เอาแค่บ้านเดียวเนี่ยที่สามารถรักกันได้ภายในวินาทีเดียวกันในขณะนั้นมันจะสามารถเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกซึ่งมนุษย์เรียกสั้นๆว่าพลังจิตหรือพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกอันเกิดจากเมตตาธรรมเนี่ยเอามาช่วยค้ำจุนโลกได้โดยมีความถี่เพราะเป็นพลังงานมันเป็นคลื่นความถี่540เมกะเฮิรตซ์แล้ว 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์จะถูกเจียดให้จะถูกแบ่งปันลงไปให้ที่แกนโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมสีเขียวมรกตคล้ายสีปีกแมลงทับให้ไปทำให้เกิดการระเบิดระดับอะตอมของธาตุออกซิเจนเป็นระบบนิวเคลียร์ฟิชชันพอระเบิดแล้วมันก็คายออกซิเจนออกมาให้อย่างเพียงพอถ้ามนุษย์สมดุลนกก็ไม่หลงฟ้าปลาก็ไม่หลงน้ำและจะคายสนามแม่เหล็กออกมาเป็นโครงข่ายห่อหุ้มปกคลุมดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เอาไว้เพื่อเป็นรั้วที่แข็งแรงป้องกันวัตถุ

หรือเทหาวัตถุหรือจานบินหรือ UFO หรือยานที่ไม่ปรากฏสัญชาติจากนอกระบบโลกที่มันจะพุ่งผ่านทะลุเข้ามาแม้กระทั่งก้อนหินใหญ่ๆความรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นกิโลเมตรเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาหาโลกด้วยความเร็วสูงเนี่ยถ้าไม่มีรั้วป้องกันที่แข็งแกร่งคือไม่มีสนามแม่เหล็กโลกที่ถักทอด้วยความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์บนโลกยกระดับขึ้น 60,000 กิโลเมตรมันต้องสูงขนาดนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะเผาไหม้ไม่หมดเพราะเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกมันจะตกลงมาถึงพื้นถ้าลงในมหาสมุทรมันก็จะเกิดคลื่นยักษ์ไซโคลนเป็นคลื่นยักษ์สึนามิแต่กระจายเป็นวงกลมไปทุกทิศทุกทางเลยครับถ้าอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟมันตู้มไปตรงนั้นนะครับแผ่นดินที่ติดอยู่กับมหาสมุทรที่เป็นวงแหวนแห่งไฟจะโดนได้ครับภัยกระทบจากสึนามิซึ่งเป็นคลื่นยักษ์ของทะเลพร้อมๆกันทุกทิศทุกทางพี่น้องครับในวันที่พระบิดาทรงชำระโลกท่านจำไว้ครับคลื่นยักษ์ไซโคลนก็จะเกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วยเราไม่ได้มาพูดเรื่องการชำระโลกด้วยอะไรอย่างไรแต่เราขอแถมให้ท่านฟังเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากโลกเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์มันต่ำตมมันต่ำซามเพราะไปตามไอ้มอดเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกซึ่งเราทนไม่ได้เราเลยพยายามจะเปิดเผยแต่ก็เนี่ยพี่ๆน้องๆก็ไม่ฉลาดเรียนรู้เราพูดไปก็เป็นอันตรายก็เลยไม่ต้องพูดกันไม่ต้องรู้เหตุไม่ต้องรู้ผลไม่ต้องรู้ที่ไปรู้แต่ที่มาว่ามอดนั่นแหละแล้วก็มนุษย์โง่ๆนั่นแหละร่วมมือกันพี่น้องครับนี่คือสมการทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ที่อยู่ในทีมงานเดียวกันที่อยู่ในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันนะในประเทศเดียวกันในโลกเดียวกันทุกๆพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรต้องมีคนอย่างน้อย3คนก็คืออย่างน้อย1ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีมีความสมดุลทางจิตวิญญาณกันทั้งผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกโลกนี้จึงจะสงบและสมดุลได้ทำไมพระบิดาจึงอนุญาตให้ประเทศไทยเรามีวัดเยอะเพราะวัดเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของมนุษย์พระองค์เห็นด้วยเห็นดีด้วยก็ไปอยู่ดิไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปถือศีลฟังธรรมนะถึงแม้วันนึงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาบ้านแล้วมากัดกันทะเลาะกันเหมือนเดิมก็ยังดีครับก็ยังดีนี่คือความจริงพี่น้องครับพลังความรักหรือพลังร่วมแห่งรักจากจิตสำนึกแห่งรักของคน3คนในครอบครัวเดียวกันหรือในทีมงานเดียวกันมันจะสามารถช่วยค้ำจุนโลกได้จำนวนหนึ่งถ้าโลกเราเนี่ยจะสมดุลได้จริงๆเนี่ยทุกครอบครัวจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเราหมุนธรรมจักรในบ้านเราสำเร็จก็คือแปลว่าเรารักกันได้ให้อภัยเป็นหมุนธรรมจักรตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ถามว่าเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าเรามีทุกข์เรามีปัญหากับชีวิตโอ้โหพระองค์ทรงแนะนำว่าต้องใช้อริยสัจ4จัดการกับปัญหาจัดการความทุกข์แล้วจบแล้วกูจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกตรงนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เป็นความรู้ของพระพุทธองค์แต่ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้ก็คือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเรา2ประโยคนี้รวมอยู่ในหมวดธรรมะที่พระองค์ใช้คำว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเราพูดความจริงให้ท่านฟังแล้วท่านเอาไปคิดพี่ๆน้องๆที่รักครับเอกภพเนี่ยมีขนาดใหญ่มากพระองค์ทรงสร้างเอกภพขึ้นมาเพื่ออะไรเราเคยบอกท่านเพื่อให้เป็นห้องทดลองของพระองค์เพื่อจะทรงเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทรงทำสิ่งใดได้บ้างแต่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียนรู้ด้วยตัวพระองค์เองอย่างเดียวทรงจิตวิญญาณก็คือลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยที่ขันอาสาเข้ามาเกิดในเอกภพโดยให้มาเกิดที่โลกนึกภาพออกไหมเพราะห้องทดลองนี้มันต้องสมดุลถ้าไม่สมดุลนะเสียสมดุลไปมันก็พังพระองค์ก็ใช้เป็นห้องทดลองในการทดลองไม่ได้และทุกสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองนี้ก็จะชนกันชิบหายวายป่วงหมดมันสิ่งแรกที่พระองค์จะต้องทดลองอะไรก็แล้วแต่พระองค์ก็ต้องหาวิธีว่าจะทำให้เอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์เนี่ยสมดุลได้ยังไงมันดำรงอยู่ชั่วกาลปาวสานได้อย่างไรใช่ไหมพระองค์ก็ต้องสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมามาดูนะเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านมีหน่วยเป็นไมล์ครับ
นี่คือเอกภพมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านใหม่หลายคนอยากรู้ว่าเราเอาตัวเลขนี้มาจากไหนตัวเลขนี้ก็คือพระบิดาทรงแบ่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีลูกศรแวบๆอยู่เนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ยพระองค์ทรงแบ่งออกเป็น 9,999 ยกกำลัง2ช่องทางก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า 9,999 คูณด้วย 9,999 ใช่หรือไม่ช่องทางก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยแบ่งเป็นช่องๆเท่ากันได้จำนวนช่องเท่ากับ 9,999 ยกกำลัง2แล้วแต่ละช่องมีขนาดเท่ากันขนาดเท่าไหร่ครับช่องทางแต่ละช่องคือ8ล้าน1แสนล้านใหม่มันท่านลองคูณเอาดูถ้าขยันคูณนะว่าเอกภพเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางมันยาวขนาดไหนเมื่อมันยาวขนาดไหนรูปทรงของมันเป็นทรงไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านเนี่ยเป็นทรงรีดีหรือชาม2ใบประกบกันหรือบอกว่าซาลาเปา2ลูกประกบกันก็ได้คิดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยต้องทำให้เอกภพเนี่ยมันสมดุลแล้วที่สำคัญก็คือเอกภพหรืออนันตจักรวาลที่ท่านเห็นเป็นรูปทรงคล้ายหนำเลียบเป็นรูปทรงคล้ายๆกับไข่เป็ดไข่ห่านมันเป็นพลังงานพี่น้องครับมันไม่ใช่รูปทรงที่มีอัตราตัวตนเป็นของแข็งมีมวลแข็งๆไม่ใช่มันเป็นมวลที่ถูกสร้างขึ้นด้วยอนุภาคของพลังงานแล้วมันดำรงเป็นรูปทรงอยู่เนี่ยถามว่าพระองค์มิทรงอัจฉริยะจะเรียกว่าอะไรครับแค่ถ้าคุณเนี่ยทำให้น้ำนะไม่ต้องใส่ในถุงพลาสติกไม่ต้องใส่ในลูกโป่งคุณทำให้น้ำเนี่ยลอยอยู่แล้วรวมตัวกันกลายเป็นรูปทรงแบบนี้เป็นของเหลวนะคุณทำได้ไหมถ้าที่มันมีมวลคุณก็ทำไม่ได้เห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์พระปรีชาและพระอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งท่านต้องเรียกหรือถวายพระนามพระองค์ว่า God ไม่ใช่ซอสใช่ไหมต้นกำเนิดแสงเนี่ยยากที่ไหนล่ะท่านก็สามารถสร้างเองได้เป็นแหล่งกำเนิดของแสงไม่ว่าอะไรหรอกแค่หิ่งห้อยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างไว้ไอ้ตูดมันน่ะสว่างแวบแวบแวบแวบแวบแวบเหมือนหิ่งเหมือนกับเปลวเทียนหรือเปลวไฟหิ่งห้อยมันยังทำได้เลยหิ่งห้อยยังทำได้เลยครับเนี่ยหิ่งห้อยก็คือ sorcerer หรือเป็น creator เป็นผู้สร้างแสงสว่างในตูดของตัวเองได้เป็นผู้สร้างเป็น creator ก็ได้เป็น source คือเป็นแหล่งกำเนิดตูดมันเป็นแหล่งกำเนิดของแสงก็ได้เพราะมันมีฟอสฟอรัสมันมีอะไรต่ออะไรที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้มันนะเวลาท่านไปตีหรือไปเหยียบมันนะมันขี้แตกอะกลางคืนไอ้ที่มันไฟแวบๆๆอะท่านเอามาดมดูนะท่านจะมีกลิ่นเหม็นเขียวเหม็นเหมือนฟอสฟอรัสถามว่าเรารู้ไหมรู้สิตอนเด็กๆมันซนน่ะใช่ไหมเดี๋ยวรู้สิพระบิดาให้เราเรียนรู้อ่ะใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นใครจะมายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าหรือ God ไม่มีหรอกครับ God มีพระองค์เดียวครับไม่ว่า God ของคริสต์หรือ God ของศาสนาอิสลามหรือ God ของนะพวกพราหมณ์ฮินดูอะไรพวกนั้นนะ God ที่แท้จริงมีพระองค์เดียวแต่ที่เป็น God ปลอมน่ะมันเป็นพวก aliens เป็นพวกมนุษย์ต่างดาวต่างกาแล็กซี่แล้วมองว่าตัวเองฉลาดกว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยแล้วก็หวังดีกับมนุษย์สอนมนุษย์ในแง่ของธรรมะมนุษย์ก็เรียกเขาว่าเทพเจ้าก็ได้ครับแต่ไม่ใช่พระเจ้าโอเคไหมนะเอาละนอกเรื่องไปแล้วก็พระองค์เนี่ยสามารถจะสร้างให้ฝุ่นผงพลังงานก็แปลว่าอนุภาคทางพลังงานเนี่ยที่เป็นพาร์ติเคิลของพลังงานเนี่ยมันสามารถฟุ้งกระจายเป็นรูปไข่เป็ดไข่ห่านอย่างที่ท่านเห็นในภาพได้เนี่ยมันต้องใช้แกแล็กซี่ที่ลักษณะเป็นเหมือนใบพัดปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์รูปทรงต่างๆเนี่ยพระองค์ต้องใช้ถึงจำนวน 12,500 ล้านระบบก็คือ 12,500 นั้นกาแล็กซี่จัดวางในจุดต่างๆภายในทรงหลำเรียบเนี่ยเอาไว้อย่างถูกที่ถูกทางเนี่ยแล้วให้มันพัดให้มันเวียงหมุนเพื่อทำให้อนุภาคทางพลังงานมันฟุ้งกระจายจนเป็นรูปทรงอย่างนี้ได้อย่างคงที่และยั่งยืนพี่น้องครับและแน่นอนเนี่ยซึ่งไอ้กาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่เนี่ยมันจะต้องรวมกระทั่งถึงกาแล็กซี่มิลกี้เวย์คือทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางสีแวบๆที่ทำอยู่ไอ้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันจะต้องสมดุลก่อนมันจะทำให้กาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่สามารถเวียงหมุนทำหน้าที่ของตนเองได้ในทุกพิกัดในเอกภพนี้ได้อย่างสงบและสมดุลแต่ทีนี้ไอ้แกนเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยมันจะต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและคงที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ด้วย
ไอ้ทรงที่เป็นลูกหนามเลียบเนี่ยมันถึงจะมั่นคงและยั่งยืนพระบิดาจึงต้องสร้างดาวเคราะห์โลกขึ้นมาเพื่อที่จะให้โลกเนี่ยช่วยค้ำจุนนะความสมดุลของแกแล็กซี่ทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพและช่วยค้ำจุนห้องทดลองของพระบิดาที่ทำด้วยฝุ่นของพลังงานให้มันเป็นรูปทรงอย่างนี้ได้อย่างยั่งยืนตลอดท่านเห็นหรือยังครับว่าทำไมพระบิดาจึงทรงโปรดปรานดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มากโดยที่มนุษย์ไม่รู้คุณค่าของการมาเกิดเป็นมนุษย์เลยมนุษย์ไม่ภูมิใจในการที่ได้มาทำหน้าที่แทนพระเจ้าในการที่จะมาช่วยทดลองว่าสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดออกแบบเอาไว้นั้นน่ะมันสำเร็จไหมพระองค์ทำได้ไหมเป็นอย่างไรไม่รู้ค่าไม่รู้เกียรติของการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านยังด้อยค่าของพระเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่ให้ท่านหรืออนุญาตให้พวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างสมเกียรติด้วยท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าไม่ใช่เราบุตรเอกคนเดียวเป็นตัวแทนของพระเจ้าทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าเท่านั้นนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระเยซูหรือท่านนบีเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์เดียวที่ไหนล่ะทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้าหินดินทรายทุกอย่างในอนันตจักรวาลนี้ล้วนเป็นบุตรของพระบิดาหรือพระเจ้าเท่านั้นนะเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างท่านเข้าใจหรือยังไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายเลอะเทอะเพียงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนท่านน่ะท่านก็เลยไม่เชื่อว่าพระเจ้าที่สร้างมนุษย์จะมีจริงท่านต้องใช้ปัญญาเยอะๆอย่ามาเชื่อเราด้วยความงมงายโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นโลกเราจึงต้องสมดุลเพราะพระองค์ทรงออกแบบไว้ว่าถ้าโลกสมดุลเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ก็สมดุลมันโลกสมดุลคืออะไรหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดหมุนห้ามหมุนช้าห้ามหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมต้องหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องถ้าโลกสมดุลได้ทุกอย่างในเอกภพนี้จะสมดุลตามนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องอื่นที่พระบิดาทรงทดลองอยู่ในอนันตจักรอนันตจักรวาลนี้นะรู้แค่นี้ด้วยเหตุนี้เองครับด้วยเหตุนี้เองเพราะสมการซัมเบต้า x และ x มีท่าเท่ากับ3และเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะหนีสังคมปลีกวิเวกทิ้งสังคมจะไปสวรรค์คนเดียวไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำคนเดียวมนุษย์จึงทำไม่ได้ถ้าจะใช้ความเป็นธรรมชาติถ้าธรรมะคือธรรมชาติตอนนี้ท่านรู้คำตอบนะความรักช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนเพราะอะไรเราจะบอกให้ท่านอยู่ฝั่งประเทศไทยความรักจากสมการซัมเบต้า x ในครอบครัวท่านแค่3คนเท่านั้นนะมันเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาก 1% จะแทรกซึมลงไปที่แกนโลกใต้ฝ่าเท้าของท่านในเวลากลางวันมันจะไปทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนเกิดการระเบิดเกิดขึ้นและเป็นการระเบิดอย่างต่อเนื่องเหมือนลูกประทัดที่เป็นพวงอ่ะก็เรียกว่าเป็น chain reaction แปลว่าเป็นการระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นอะตอมบอมเป็นระเบิดนิวเคลียร์เลยพี่น้องครับในแกนโลกเห็นไหมครับและโลกไม่แตกทั้งที่มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์เพราะอะไรเพราะว่าในแกนโลกเนี่ยมันมีที่ว่างถัดออกมาจากแกนสุดนะห่อหุ้มอยู่มันจะมีที่ว่างมันจะมีของเหลวหนืดๆเช่นลาวาและมันก็จะมีของเหลวที่เป็นน้ำ สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนทุกอย่างได้และแผ่นเปลือกโลกพระองค์ก็ตอนแรกตอนสร้างโลกพระองค์ก็วางแผนให้มันมีแผ่นเปลือกโลกทั้งหมดมี7แผ่นแต่พี่น้องครับตอนนี้แผ่นเปลือกโลกมันแตกร้าวไปเยอะเลยนะจนใกล้จะถึง11แผ่นแล้วครับรหัส11ไงพี่น้องครับแผ่นดินไหวแรงๆ1ครั้งแผ่นเปลือกโลกจะแตกร้าว1ครั้งตอนนี้มันแตกร้าวจาก7เพิ่มจะเป็น10จวนจะเป็น11ครับแต่เราไม่บอกว่าตอนนี้มันกี่แผ่นแต่พระบิดาจะชำระโลกสุดๆเลยเนี่ยในวันเวลาที่11ด้วยรหัสที่13จำไว้นะวันเวลาที่11และรหัสที่13นั่นคือวันใหญ่ของโลกเลยครับเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใครไม่ได้ฟังจนดึกตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยก็จะไม่ได้รู้ความจริงตรงนี้หรอกต่อให้มาฟังก้อนที่น้องบุญธรรมตัดต่อกับทีมงานเอาขึ้นไปนะมันฟังนานๆหลายชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หลับครับถึงตอนสำคัญสำคัญเนี่ยเม็ดสำคัญเนี่ยหลับครับไม่ได้ยินเลยไปเลยนะไม่เชื่อพระบิดาไม่ศรัทธาพระองค์เนี่ยก็จะได้รับรางวัลแบบที่ไม่เชื่อครับคือไม่รู้ครับพี่น้องครับเป็นเวลาความรักช่วยโลกสมดุลเพราะฝั่งกลางวันรักกันทำให้แกนโลกที่เป็นก้อนแม่เหล็กโลกด้านนี้มันเกิดการระเบิดแต่ในซีกโลกฝั่งตรงข้ามมันเป็นกลางคืนทุกคนนอนหลับปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรแล้วเหวี่ยงความรักออกมาจากสมการซัมเบต้า x ตอนนี้ท่านเชื่อมโยงกันได้ยัง
ในสิ่งที่เราพูดไม่ได้ยกเมฆท่านเชื่อมโยงหรือยังที่บอกว่าขันห้าอย่าไปหาทำงานอย่าไปดับมันนะเพราะขันห้าเนี่ยมันช่วยทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยสักเซตท่านต้องใช้ขันห้าและหมุนธรรมจักรด้วยไม่ใช่กรรมจักรเราพูดมาตลอดตอนนี้เชื่อมโยงหมดเลยนี่มันคืออภิปรายะ pure metaphysics ไม่มีศาสดาพระองค์ไหนตอบท่านได้หรอกมีแต่เรานี่แหละที่พระบิดาสื่อมาให้รู้และบอกให้ท่านทราบความรักของฝั่งตรงข้ามจะถูกทำงานก็ต่อเมื่อพวกเขาตื่นเปลี่ยนไปกลางวันใช่ไหมความรักฝั่งเราเนี่ยพอมันมืดค่ำเข้ามาพวกเราก็จะเลิกรักกันเพราะเราจะนอนจะหลับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ต้องพักผ่อนมาฉะนั้นในแกนโลกมันจะมีการระเบิดผลัดกันนะผลัดกันเพราะฝั่งนี้หยุดระเบิดฝั่งตรงข้ามก็ระเบิดต่อมันทำให้เกิดการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์โลกแม้กระทั่งนาซาก็ตอบไม่ได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรนี่ร่ำว่านักวิทยาศาสตร์ของจีนเขาใช้วิธีตั้งสมมติฐานกันแล้วนะว่าในแกนโลกเนี่ยไม่ใช่ของแข็งนะเหมือนกับที่เชื่อกันนะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของจีนเปิดเผยต่อสาธารณะผู้ที่สนใจวิชาวิทยาศาสตร์จักรวาลว่าในแกนโลกไม่ใช่ของแข็งเหมือนที่เคยตั้งสมมติฐานไว้นะดูจากพฤติกรรมต่างๆแล้วเขาคิดว่าเขาเดาว่ามันน่าจะเป็นของเหลวกึ่งของแข็งเซมิแปลว่ากึ่งเซมิ SEMI เซมิไม่ใช่เซมานะถ้าเซมาเดี๋ยวกูเตะเซมิกึ่งของเป็นของเหลวกึ่งของแข็งท่านเห็นไหมฮะถ้าเขารู้ว่าเราพูดว่ามันเหนียวหนืดคล้ายตังเมไอ้ตังเมเนี่ยมันเป็นของเหลวไหมไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นของแข็งไหมไม่ใช่ใช่ไหมแต่มันเป็นของเหลวชนิดที่มันไหลได้ไหลแต่ไม่ไหลเยิ้มมันยืดหยุ่นได้จะเป็นของเหลวก็ไม่ใช่ของแข็งก็ไม่เชิงมันก็เลยพูดว่ามันวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะเขาไม่มีปัญญาลงไปในแกนโลกเขาเลยไม่เห็นแต่เราเนี่ยไม่ต้องลงไปในแกนโลกพระบิดาเป็นผู้ทรงสร้างโลกพระองค์บอกได้เลยว่าทรงสร้างโลกเอาไว้อะทรงสร้างไว้แบบไหนทรงสร้างโลกไว้ยังไงคุณสังเกตไหมทำไมต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาเนี่ยจึงต้องมีใบที่เป็นสีเขียวโดยมีลำต้นเนี่ยยึดอยู่กับพื้นดินยึดอยู่กับโลกแล้วชูลำต้นขึ้นไปและมีใบสีเขียวไม่มีต้นไม้ชนิดไหนไม่มีใบสีเขียวที่ชูขึ้นไปเนี่ยต้นไม้ใหญ่ส่วนใหญ่เพราะพระองค์ต้องการบอกใบให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่ไม่สามารถมุดลงไปในรูถ้ำมุดลงไปที่แกนโลกได้เพราะเดี๋ยวเผาตายไปก่อนเพราะมันร้อนให้มนุษย์เนี่ยใช้ปัญญาว่าที่แกนโลกเนี่ยพระองค์ทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนเอาไว้ให้มันเป็นสีเขียวใสมรกตแต่ตอนหลังมันเป็นสีเขียวทึบแสงเพราะมนุษย์เราสอบตกเรื่องการหมุนธรรมจักรไปหมุนแต่กรรมจักรแล้วทำสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยเสียศูนย์ไม่สามารถให้พลังบวกออกมาได้ให้แต่ความเป็นลบออกมาสร้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต่อสายดินลงไปในแกนโลกเพื่อเอาลบไปเก็บฝังไว้ที่แกนโลกเพราะไอ้ที่เคยสีเขียวใสมรกตเหมือนกับเนื้อของพระแก้วมรกตแกนโลกก้อนธาตุนี้ก็เลยกลายเป็นทึบแสงท่านเห็นไหมใบไม้เป็นสีเขียวทึบแสงเห็นป่ะสีเขียวมรกตแต่ทึบแสงเป็นสีเขียวเข้มก็เรียกสีเขียวใบไม้พระองค์ต้องการบอกให้รู้ว่าในโลกอ่ะมันมีสีแบบนี้ลูกเอ้ยแล้วให้ต้นไม้เนี่ยคายแก๊สออกซิเจนออกมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าไอ้สีเขียวมันมาจากในแกนโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนแล้วกลางวันน่ะมนุษย์ตื่นเนี่ยไม่มีกลางคืนไม่มีใครอ่ะกลางคืนเนี่ยเขาคายคาร์บอนไดออกไซด์มาไม่ต้องไปสนใจลูกตื่นตอนกลางวันลูกหายใจออกซิเจนเพราะว่าพระบิดาเนี่ยใช้ต้นไม้สูบเอาเสมือนหนึ่งสูบความจริงไม่ใช่นะใช้ต้นไม้เนี่ยสูบเอาแก๊สออกซิเจนจากแกนโลกแล้วมาปล่อยออกทางใบเพื่อให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้หายใจคุณใช้ปัญญาคิดแบบ lateral thinking ถ้าคุณฉลาดพอคุณคิดเชื่อมโยงกับสิ่งนี้นี่สัจธรรมคือความจริงถ้าท่านมองเห็นความจริงเข้าถึงสัจธรรมได้ท่านก็สามารถอธิบายทุกสิ่งได้ที่เป็นธรรมะของพระบิดานี่จริงๆมันเป็นอนุตตรธรรมนะแต่เราชี้ให้ท่านเห็นนะชวนให้ท่านคิดชวนให้ท่านคิดเห็นไหมต้นไม้มันทะลุขึ้นมาจากแกนโลกถูกไหมมันเอารากแก้วหยั่งลงไปในดินมันสิ่งที่มันโชว์นั้นก็คือสีเขียวที่ในโลกนี้ที่มันคายออกซิเจนออกมาเป็นเพราะสมมติว่ามันดูดทางรากและมาคายทางใบทั้งที่จริงๆแล้วโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนอยู่ที่ใบเพราะมีคลอโรฟิลล์มันเป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้กับพืชเองใช่ไหมและคายออกซิเจนออกมาคือมนุษย์ไม่รู้วิทยาศาสตร์
มนุษย์ก็เลยนึกว่าต้นไม้เนี่ยมันดูดออกซิเจนจากแกนโลกขึ้นมาแล้วคายทิ้งเพื่อให้มนุษย์และสัตว์ได้หายใจพระองค์ทรงวางแผนไว้อย่างนี้เพื่อสอนลูกๆอ่ะที่ไม่โง่ง่ายอ่ะที่ฉลาดง่ายแต่โง่ยากอ่ะนะให้เรียนรู้พอเราอธิบายแบบนี้ท่านฟังปั๊บคิดอย่างมีหลักการและเหตุผลท่านยอมรับไหมว่ามันจริงอ่ะท่านยอมรับไหมว่ามันจริงพระองค์สอนลูกทุกอย่างใช่ไหมและพระองค์ทรงสร้างต้นไม้คือต้นใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งแรกบนโลกพระองค์เลยเอาข้างบนเนี่ยชูขึ้นหาพระองค์เหมือนกับพระองค์ทรงประทับนั่งข้างบนต้นไม้ก็คือเป็นที่รอง ที่ประทับของพระเจ้าเหมือนมนุษย์อ่ะก็เลยสร้างเหมือนต้นไม้ให้พระเจ้าอยู่เบื้องบนหัวเราก็เหมือนกับว่าศีรษะเราเนี่ยคือพระแท่นที่พระบิดาประทับอยู่พระองค์ทรงรักสิ่งที่พระองค์สร้างมันคุณทำอะไรพระองค์อยู่บนหัวเราพระองค์ทำอะไรเนี่ยทำพระองค์รู้ว่าพวกเราทำอะไรรู้หมดตอนนี้เข้าใจยังความรักช่วยโลกสมดุลคือมนุษย์ที่อยู่รอบโลกเนี่ยผลัดกันกลางวันทำงานกลางคืนนอนเพื่อเป็นกรรมกรของโลกนี่พูดหยาบนะให้มนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเป็นกรรมกรของโลกความจริงไม่ใช่ครับท่านอย่าไปเชื่อไอ้มอดหรือพวกมารมนุษย์อะที่มันไปหลงพ่อมันว่ามอดอะมันจะบอกว่ามนุษย์คือคนงานของโลกเคยได้ยินไหมฮะที่เรียกว่าชาวแสงอ่ะชาวแสงมาจากไหนอ่ะครับพระบิดาไม่เคยสอนเรื่องชาวแสงเพราะมันมองเห็นพวกมอดมันเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยพลังจิตของเราเนี่ยเป็นแสงเป็นคือพลังงานของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าพลังจิตหรือพลังอะไรมันจะมีแสงสีเสียงเผลอๆมีกลิ่นและมีรสชาติด้วยเป็นพลังงานนี่แหละเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่นี่แหละท่านเคยได้กลิ่นแดดไหมล่ะแสงแดดนี่ก็เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานเคยได้ยินไหมว่าถ้าท่านตากเสื้อตากผ้าท่านต้องไปตากแดดมันจะดีกว่าอบในตู้อบเทคโนโลยีเพราะอะไรเสื้อผ้าที่ตากแดดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมากคนโบราณเรียกว่าหอมแดดหอมมากโดยไม่ต้องไปใช้น้ำยาซักผ้าหอมน้ำยาซักผ้านุ่มไม่ต้องใช้แค่ตากแดดได้มันหอมกว่าอีกครับหอมทนนานด้วยผ้าที่ตากแห้งกับแดดท่านเข้าใจไหมนะนี่คือสิ่งที่เติมให้เต็มเพราะฉะนั้นเมตตาทำค้ำจุนโลกให้สมดุลเนี่ยก็คือความรักเรื่องเดียวกันและมนุษย์ต้องร่วมกันหมุนธรรมจักรถ้าใครเกิดมาแล้วไม่หมุนธรรมจักรหมุนแต่กรรมจักรโลภโทสะโมหะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทในครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันครกปลิวตะหลิวบินคนพวกนี้ที่เกิดมานี่คือสอบตกบททดสอบของการมาเกิดเป็นมนุษย์ตามแบบที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้แค่รักคนไม่น่ารักให้ได้มันจะยากขนาดไหนถ้าเรารู้ความจริงว่าเขาคือเมียเราเขาคือผัวเราเขาคือลูกเราเขาคือคนเดียวกันกับเราเป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้วเราหยิกเขาทำร้ายเขาก็เหมือนกับทำร้ายตัวเราเองเราชื่นชมเขายกย่องเขาเป็นผัวเราเมียเราลูกเราเหมือนกับว่าเราก็ยกย่องชื่นชมเขาใช่หรือไม่ใช่แต่ไม่ฉุกคิดสอบตกตั้งแต่ในมุ้งแล้วสอบตกตั้งแต่ในครอบครัวแล้วกับคนข้างบ้านก็ไม่เหลือรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นแม้กระทั่งคนในบ้านมันคนข้างบ้านอย่าฝันนะครับพระบิดาจึงให้เซตซีโร่ในช่วงเชื้อโรคระบาดเพราะกลัวตายเนี่ยให้ผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเรียนรู้ว่าใครบกพร่องเหลวไหลอะไรเป็นยังไงให้ทำหน้าที่สร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ร่วมกันมาโดยให้เอ็กซ์กับ3นี่คือกุศโลบายว่าทำไมพระบิดาจึงยอมให้ลูกๆบางคนเนี่ยที่ประมาทแล้วเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วมันตายจริงๆด้วยพระองค์สอนไว้หมดแล้วว่าจะอยู่ให้รอดตายจะอยู่ให้ปลอดภัยทำอย่างไรส่วนหน้าที่อื่นเป็นหน้าที่ของช่างเทคนิคช่างเทคนิคของพระบิดาช่างเทคนิคของเราหน้าที่ใช่ไหมเพื่อชะลอแผนการบางอย่างที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอายตนะที่เป็นลูกตา40ดวงอายตนะที่เป็นลูกตาเทียมจึงต้องถูกทำลายทิ้งจำนวนหนึ่งขณะที่ขึ้นไปแล้วเยอะเพื่อต้องการไม่ให้แผนการนี้มันประสบความสำเร็จแต่ที่เราต้องบอกกับท่านเพื่อท่านเชื่ออย่างสนิทใจว่าพระเจ้ามีจริงไม่ใช่พระเจ้าจะรู้ความลับนี้ไหมเนาะมีเป็นแต่ไอ้ปริญญาขี้โม้ขี้คุยมันหลายคนบอกมันเพ้อเจ้อน่ะ
แล้วก็เอาความจริงมาเอามาพูดให้ดูเห็นไหมที่เขายังตอบไม่ได้เลยว่าอะไรทำให้มันมอดไหม้จนไม่เหลือแม้กระทั่งเท่าถาดแม้กระทั่งเท่าฐานบางทีบอกว่าจากพายุสุริยะบางทีก็บอกว่าจากสนามแม่เหล็กโลก เราไม่ตอบหรอกว่าจากอะไรแต่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำลายทิ้งได้ภายในพริบตาทุกอย่างอยู่ในพระในพระกันทั้งหมดอะถ้าท่านเชื่อพระบิดาศรัทธาเราแล้วอย่างโง่ง่ายไปตกเป็นทาสของเขาซะเองเนี่ยก็ชองมาดอนก็ช่วยไม่ได้เป็นทาสของพวกนั้นเนี่ยเป็นทาสของพระบิดาหรือพระเจ้าจะดีกว่านะฮะท่านว่าจริงไหมครับมนุษย์ต้องร่วมกันหมุนธรรมจักรแล้วมีคำถามต่อท่านจะรักคนที่ร้ายได้ยังไงเพราะตอนนี้ท่านรู้ใช่ไหมในครอบครัวท่านต้องรักกันนะถ้าครอบครัวท่านเนี่ยแตกแยกกันไปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าใครอยู่ใกล้ชิดท่านมากที่สุดท่านก็พยายามจะรักเพื่อสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์กับคนใกล้ตัวที่สุดกับของท่านอย่างน้อย3คนให้ได้3คนขึ้นไปไม่ต้องถามหาแล้วครับเพราะมันแตกไปแล้วใช่ไหมครับบ้านเรือนบ้านเพราะว่าไม่มีใครสอนไงพระบิดาจึงให้โอกาสตอนนี้ท่านไม่มีสามีเป็นของตัวเองแล้วท่านไม่มีเมียเป็นของตัวเองแล้วเหลือแต่ลูกเป็นของตัวเองก็ไม่เป็นไรถ้าลูก2คนท่านกับลูก2คนก็รวมเป็น3อย่างน้อยท่านก็สร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้แล้วในพื้นที่ที่ครอบครัวท่านตั้งอยู่โอเคไหมอย่าไปคิดมากหรือลูก1คนหมา1ตัวและตัวกูอีก1ท่านก็สั่นสะเทือนเป็นสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ได้เพราะว่าสุนัข1ตัวหรือแมว1ตัวที่ท่านเลี้ยงเขาใช้ขัน5โดยใช้จิตวิญญาณเป็นตัวสั่นสะเทือนขันห้าไม่ต่างกับท่านน่ะแต่ท่านต้องระวังนะเขาเนี่ยใช้สัญชาตญาณในความเป็นสัตว์แปลว่าเขาไม่มีสมองจะคิดว่าเฮ้ยนี่เจ้านายกูนะเว้ยเขามีพระคุณนะต้องรักเว้ยถึงแม้มันตีกัวปานกูเจ็บเตะกูเหยียบหางกูเจ็บหรือไม่ยอมให้กูกินข้าวให้กูกินอดๆอยากๆกูต้องโกรธเกลียดเคียดแค้นไอ้เจ้านายบ้านนี้เว้ยไอ้ลูกบ้านนี้เว้ยหมามันคิดไม่เป็นหรอกแมวกับหมามันซื่อสัตย์พระบิดาเลยยอมให้ท่านเอามาเลี้ยงท่านจริงๆมันเป็นสัตว์ป่านะเวลาพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ท่านจะไม่มีแมวกับหมาให้ท่านเลี้ยงหาความสุขใส่ตัวโดยเอาความทุกข์ของหมากับแมวที่มันต้องการอิสระเสรีในชีวิตอ่ะเพราะมันต้องการ born free มีชีวิตเสรีมันกลับเข้าป่าหมดอ่ะไม่มีมาเป็นสุนัขให้ท่านเลี้ยงแมวให้ท่านเลี้ยงอีกต่อไปท่านเข้าใจไหมมันใช้แมวใช้หมาที่บ้านก็ได้ไหนๆเลี้ยงแล้วแต่ถ้าไม่มีลูกแล้วไปเอาหมาเอาแมวมาเนี่ยอย่าหาทำนะครับยกเว้นถูกเขาปล่อยหลงมาและท่านมีเมตตามีความปรารถนาดีกลัวมันจะไม่รอดท่านก็เลยเอามันมาเลี้ยงดูแต่เลี้ยงดูแล้วต้องเลี้ยงให้เป็นนะอย่าให้มันลำบากลำเค็ญนะมันจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านโดยไม่รู้ตัวอีกนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าหาทำเนี่ยเราพูดความจริงให้ท่านฟังทีนี้มีคำถามบนจอถามว่าและจะรักคนที่ร้ายได้ยังไงถึงร้ายก็ต้องรักอ่ะแล้วจะรักไอ้คนที่ร้ายๆได้ยังไงอ่ะเราพูดนำล่วงหน้าไว้ว่าให้ใช้นี่ไงใช้ตาที่3ไงใช้สมองใช้ปัญญาสมองพระบิดาให้ทั้ง2ซี่มนุษย์ต่างดาวพวกนั้นน่ะยกเว้นพี่พรีเดียนส์มีสมองก้อนเดียวไม่มี2ซี่เพราะว่าถ้ามันชั่วมันชั่วเลยถ้ามันดีมันดีเลยทุกวันนี้เราย้ำนะที่ท่านเห็นว่ามันฉลาดเราหมายถึงไอ้มนุษย์ต่างดาวฝ่ายชั่วนะที่ท่านเห็นมันฉลาดเพราะมันเกิดมาก่อนท่านมันอาบน้ำร้อนมาก่อนมันเรียนรู้ในการทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่บาปก่อนที่มันจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมันมีจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนแต่ถ้าสมองเขามันมีก้อนเดียวมันจะไม่มีจิตหยาบเพราะว่าถ้าชั่วก็ชั่วเลยเนื่องจากมันไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมที่จะต้องตายแล้วจิตวิญญาณต้องกลับบ้านมีแต่มนุษย์โลกเสรีที่เท่านั้นน่ะพวกท่านจึงถูกพวกมันอิจฉาไงจึงพาให้หลงทางจึงหลอกลวงข้อมูลหลอกลวงความลับเนี่ยมายั่วให้ผู้หญิงบางคนเนี่ยอยากมีผัวเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยพยายามที่จะลองไฮบริดกับพวกมันดูว่ากูไปร่วมอะไรกับมันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งในโลกนี้เป็นอย่างนี้ครับซึ่งเป็นมาตั้งแต่สมัยอียิปต์สมัยโบราณสมัยฮาเร็มสมัยอะไรพวกนั้นนะครับพวกมอดมันค่อยๆโผล่ว่ามาแล้วก็ค่อยๆสอดแทรกพวกมอดเนี่ยในสมัยอียิปต์นะเราเล่าความจริงให้ฟังอย่างนึงพวกมันน่ะสร้างห้องลับเอาไว้ใต้ดินในพีระมิดและพอตกกลางคืนเนี่ยเขาจะเข้าไปนั่งและชาร์จพลัง
อยู่ในพีระมิดนั้นเวลาใช้ห้องโถงในพีระมิดมันใช้แต่ข้างบนมันมีประตูลับในพีระมิดแล้วหลอกมนุษย์ในยุคนั้นว่ามันเอาจานบินเอายาไปจอดบริเวณใกล้ๆสระน้ำแล้วมันก็หลอกมนุษย์ว่าเดี๋ยวกูลงไปนอนในน้ำตกกลางคืนนี่กูจะไปนอนในน้ำแต่ความจริงไม่กลางคืนมันหลบก็ไปนั่งกรรมฐานนั่งสมาธินั่งดูดพลังจากจักรวาลเหมือนกับเนี่ยไอ้ประเภทชอบพลังจักรวาลก็ดีนักเนี่ยมันสืบทอดมาจากมอดทั้งนั้นเพียงแค่ท่านจิตใสใจสวยท่านไม่ต้องมานั่งกรรมฐานมานั่งเสียเวลาและดูดพลังโน่นพลังนี่ร่างกายของท่านน่ะพระบิดาทรงออกแบบไว้โดยพี่พรีเดนเซให้มันทำหน้าที่ของมันเองบอกแล้วว่ามันเหมือนกาลักน้ำร่างกายของท่านถ้าระบายออกไปในทางที่ถูกต้องเช่นใช้จิตสำนึกในการคิดพูดทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ไปเจาะจิตใต้สำนึกมันเหมือนกับเป็นการเอาน้ำไหลออกจากถังใบนี้แล้วก็จะมีน้ำจะไหลเติมไว้บนหัวจะเติมถูกเติมเข้ามาพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้ท่านไม่ต้องไปนั่งจูงจิตจูนจิตไปนั่งดูดนั่นดูดนี่ไม่ต้องให้มันเสียเวลาเลยครับเวลาที่ต้องทำอย่างอื่นมีเยอะแยะไปครับไปเสียเวลาทำไมครับธรรมะคือธรรมชาติการต้องไปทำอย่างนั้นทำนี้คนที่ไม่มีวิชาพิเศษไม่มีวิชามารไม่มีวิชาอุตริหรือไม่มีอวิชาก็ไม่ได้พลังจากพระบิดาสิก็จะไม่ได้รับพลังจักรวาลจากพระบิดาสิอย่างนี้แสดงว่ามีอภิสิทธิ์นะแสดงว่ามีคนพิเศษของพระบิดามีลูกที่เป็นคนพิเศษมีเด็กเส้นสิขนาดเราเป็นพระบุตรเอกเรายังไม่มีความเป็นเด็กเส้นเลยนะต้องใช้บทบาทของการเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านทุกอย่างทุกประการต้องเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านไม่มีอะไรพิเศษมีแต่เครื่องมือสื่อสารกับพระเจ้าเอาไว้ช่วยพวกท่านเพื่อสื่อพระโอวาทมาให้พวกท่านฟังมีแค่นี้เราทำผิดเราทำบาปเราก็ต้องตกนรกต้องได้รับโทษทันในการผิดบาปตามกฎแห่งกรรมเหมือนพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ทุกคนครับท่านจำไว้ด้วยเราไม่ใช่เด็กเส้นโอเคมันจะรักคนที่ร้ายได้ยังไงหาคำตอบกันครับนิพพานก่อนตายมาแล้วครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมหรือท่านจะรักคนที่ร้ายได้อย่างไรท่านจะสามารถรักคนที่ทำร้ายท่านรักคนที่ประพฤติตนไม่ดีรักคนที่ประพฤติตนมิชอบท่านจะรักได้ยังไงโดยไม่มีเงื่อนไขว่าก็เพราะมันชั่วฉันถึงไม่รักฉันจะรักก็ต่อเมื่อมันไม่ชั่วก็ต่อเมื่อมันประพฤติดีงามนั่นคือเงื่อนไขความรักแท้ที่บริสุทธิ์ต้องไม่มีเงื่อนไขไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะเลวเราหมายถึงคนในครอบครัวก่อนพอวันหน้าเราไปเจอคนนอกครอบครัวเพราะโลกเนี้ยทุกวันเนี้ย 7,000 กว่าล้านคนสมัยก่อนที่มาเกิดกันแค่600คู่ผัวผู้หญิง300ผู้ชาย300สมัยอาดัมกับเอวามันโลกกว้างใหญ่ไพศาลแต่ละบ้านมันก็ห่างๆกันใช่ป่ะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้เริ่มต้นจากครอบครัวนี่แต่ทุกวันนี้มัน 7,000 กว่าล้านคนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นพอขยับเท้าออกไปจากบ้าน39ก็ถึงข้างบ้านแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ในการจะหมุนธรรมจักรร่วมกันกับคนข้างบ้านด้วยแปลว่ารักคนในบ้านได้คนนอกบ้านก็ต้องรักได้เหมือนองค์เยซูคริสต์ที่ตรัสเอาไว้ว่าท่านต้องรักลูกหลานของคนข้างบ้านให้ได้เหมือนกับรักลูกหลานของคนในบ้านเดียวกันก็คือลูกหลานของตัวท่านเองเห็นไหมแสดงว่าต้องไม่นอนสแตนดาร์ดใช่หรือไม่ใช่เพราะเป็นจิตดวงเดียวกันถ้ารักเป็นแล้วรักสิ่งอื่นจะน่ารักไม่น่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ไปหลงมายาไปหลงอัตตาเราก็ต้องรักให้ได้เหมือนดวงอาทิตย์อ่ะสามารถส่งแสงสว่างกับความร้อนแรงเปล่งออกมาได้ทั่วทั้งระบบสุริยะจักรวาลเห็นไหมถ้าสามารถเปล่งแสงมาได้ดวงอาทิตย์หรือพระสุริยเทพจะทรงมีเงื่อนไขไหมว่าฉันจะแผ่ความรักของฉันที่เป็นความร้อนแรงกับแสงสว่างออกมาฉันจะให้กับมนุษย์ที่เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าบนโลกนี้เท่านั้นไอ้คนที่มันทำผิดคิดชั่วเป็นอาชญากรเป็นฆาตกรฉันจะไม่ให้มันอย่างนี้ได้ไหมครับนี่แสดงว่าพระสุริยเทพเนี่ยไม่ได้รักจริงครับพระองค์จะรักแม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักใช่หรือไม่อุจจาระที่ว่าเหม็นกับดอกไม้ที่หอมๆเวลาพระองค์ส่องแสงสว่างกับความร้อนแรงมาพระองค์ก็ให้เท่ากันหมดกับดอกไม้หอมๆและกับขี้สุนัขหรือขี้คนหรือใครก็ที่มันเหม็นๆพระองค์ให้ความร้อนแรงและแสงสว่างเท่ากันหมดเสมอภาคกันหมดพี่น้องครับนี่คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติถ้ายังมีเงื่อนไขนี่เมียกูรักลูกกูรักผัวกูรักไอ้คนข้างบ้านไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่เมียกูไม่ใช่ลูกกูไม่รักเพราะไปเข้าใจผิดคิดว่าความรักต้องมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้นั่นความใคร่พี่น้องครับ
พราะต้องเข้าใจเข้าใจนะว่ามันรักคนละอย่างรักเพื่อเอากับรักเพื่อให้ไม่เหมือนกันรักเพื่อให้ก็แปลว่าดอกไม้ที่มันบานออกให้คนรอบข้างดอกไม้นั้นได้กลิ่นหอมและเห็นความสวยงามตั้งแต่กลีบนอกจนถึงกลีบชั้นในและเกสรนั่นคือความรักเพื่อให้ดอกไม้ไม่บานมันจะสวยงามเท่ากับดอกไม้บานไหมครับความสลับซับร้อนที่สวยงามใช่ไหมรักเพื่อเอาก็แปลว่าดอกไม้ที่เหี่ยวแล้วครับเพราะมันเหี่ยวปั๊บมันหมดสภาพแล้วสวยก็ไม่สวยหอมก็ไม่หอมมันเป็นไงฮะมันก็หดเข้ามาหดก็มาเกาะตัวกันรวมตัวกันดอกไม้เหี่ยวกับดอกไม้สดสวยๆที่เป็นดอกไม้เบ่งบานอันไหนมันสวยกว่ากันล่ะพี่น้องครับเห็นไหมฮะความรักเพื่อให้กับความรักเพื่อเอามันก็ไม่ต่างกันกับที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับเอาละเราต้องนิพพานบางอย่างก่อนตายต้องนิพพานมันให้หมดไม่งั้นท่านจะไม่สามารถเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ใน20นัมเบอร์หรือ20ประการที่เรากล่าวไว้ตอนต้นชั่วโมงร่วมกับพระเจ้าหรือร่วมกับพระบิดาให้ท่านได้ฟังท่านจะไม่มีทางเลยจะเข้าถึงความรักทั้ง20ประการนั้นน่ะท่านจะไม่มีทางที่จะเข้าถึงได้ถ้าท่านไม่นิพพานคือไม่ดับการเกิดดับของสิ่งต่างๆโดยสังเขปเพียงแค่หน้าสไลด์หน้าเดียวไม่ได้เสียเวลากับท่านมาถ้าท่านยังนิพพานหรือดับการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านไม่มีวันเลยครับที่ท่านจะสามารถหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล นี้หรือกลับบ้านได้และแน่นอนท่านก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปแม้กระทั่งนิพพานแบบตาลยอดด้วนท่านก็จะหลงทางนิพพานเพราะมันนิพพานไม่จริงสิ่งที่ท่านจะต้องนิพพานก็คือสิ่งที่จะต้องทำให้มันสำเร็จก่อนตายเมื่อตายแล้วนิพพานแปลว่าจิตวิญญาณท่านหายออกไปจากเอกภพไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีหน้าที่ต้องมาเกิดอีกเนื่องจากกลับบ้านได้แล้วหมดภารกิจที่สำคัญแล้วพี่น้องครับนี่คืออนุตตรธรรมที่แท้จริงในยุคพลังงานใหม่ปลายยุคพลังงานเก่าที่ทุกคนต้องจำความจริงตรงนี้ไว้ไม่ใช่ว่าท่านตายแล้วไม่กลับมาเกิดไปอีกมาเกิดอีกโดยไม่รู้ว่าไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้ว่าไปซุกอยู่ซอกหลืบไหนแค่กูไม่เห็นว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถือว่ากูจบแล้วไม่ใช่ถ้าท่านไปเกิดเป็นเทพเทวดาบนนั้นเทพเทวดาบนนั้นที่เป็นพวกเดียวกับท่านก็จะเห็นท่านถ้าไม่อยู่บนนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นท่านโดยมีจิตวิญญาณนำมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เหมือนพระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านบอกว่าพวกเทพเทวดาก็จะไม่เห็นท่านก็ไม่เห็นท่านเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ไปอยู่กับพวกนั้นและมนุษย์ก็จะไม่เห็นพระองค์อีกเพราะพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีใครเห็นพระองค์ล่ะครับนี่ไม่ใช่เรากล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้และมีผู้บันทึกเอาไว้ท่านไปหาสิครับหาอ่านให้เจอแล้วตีความด้วยว่าตรงกับที่เราถอดความให้ไหมเนี่ยเรามาช่วยค้ำจุนศาสนาพุทธด้วยนะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่มาทำลายเหมือนอย่างหลายคนคิดนิพพานก่อนตายนิพพานอะไรครับถ้าท่านนิพพานสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในหน้านี้ไม่หมดท่านจะไม่มีวันที่จะสามารถเข้าถึงความรักที่ใสบริสุทธิ์เป็นความรักที่จิตวิญญาณของท่านจะต้องเอามาสั่นสะเทือนขันห้าในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อมอบไปกับเพื่อนมนุษย์และเพื่อมอบไปกับโลกได้นั่นแปลว่าถ้าท่านไม่ดับไอ้สิ่งเหล่านี้ท่านจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกไม่ได้จำไว้นะอย่าไปเชื่อไอ้มอดที่มันบอกว่าเป็น light workerเป็นคนงานแสงเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์คือกรรมกรแสงมันดูถูกมนุษย์ใช่ไหมว่าท่านเป็นกรรมกรของแสงท่านเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้ามาเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้นั้นน่ะมันจะเป็นผลสำเร็จได้อย่างที่พระองค์ทรงวางแผนไว้หรือไม่สำเร็จหรือสำเร็จมันสำเร็จได้ดีมากน้อยแค่ไหนพวกท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าโดยไอ้พวกมอดพวกนั้นพวกชั่วนะมันไม่ได้มีโอกาสเลยแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าในการให้เป็นตัวแทนเพราะไม่ไว้ใจยกเว้นพี่ๆที่เป็นเอเลียนที่อยู่ในกาแล็กซีหรือกาแล็กติกที่ดีไม่ใช่ไม่มีมีครับไอ้พวกชั่วน่ะมีน้อยไม่มากหรอกแต่ที่มันมานวลเนียนุงนังกับโลกมนุษย์เนี่ยคือไอ้พวกส่วนน้อยพวกส่วนดีๆเนี่ยเขาเป็นพี่เรานะนะเวลาเรามี DNA ที่ชำรุดพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกาแล็กซีเดียวกับเราแต่อยู่คนละระบบสุริยะจักรวาลพวกเขาไม่ต้องใช้ยาหรอกครับเขาใช้เพ่งจิตจากระยะไกลเวลาท่านนอนหลับนะครับเขาจะสามารถมารักษาเยียวยา DNA ในร่างกายของท่านได้มันท่านจะไปกลัวทำไมครับมีบางอย่างที่จะถูกนำเข้าแล้วจะไปมีผลต่อจีนต่อ DNA ท่านน่ะท่านไปกลัวทำไมครับถ้าท่านเชื่อมั่น
ในพระบิดาและศรัทธาเราเลสอย่าดันทะลึ่งประมาทจนระบาดไปทั้งครอบครัวนี่เองมันโอ้โหลำบากช่วยยากครับพี่น้องครับเราพูดแค่นี้พูดมากไม่ได้อะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องการนิพพานหรือหลุดพ้นในชาตินี้ท่านต้องดับการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ซะก่อนสิ่งแรกครับการปฏิบัติธรรมของท่านจึงต้องทำในข้อที่หนึ่งครับดับการเกิดดับของกิเลสนี่ถามว่าการปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมคืออะไรการบรรลุธรรมในเบื้องต้นก็คือท่านต้องนิพพานก่อนตายนิพพานอะไรครับเนี่ยในจำนวนกี่ข้อข้อแรกคือดับการเกิดดับของกิเลสไม่ใช่พอเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรขึ้นมาแล้วนะเกิดแล้วแล้วดับได้พอหายอยากแล้วเนี่ยดับได้พอเผลอๆอ้าวเกิดความชอบไม่ชอบเกิดกิเลสขึ้นมาอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วติดติดแล้วดับแสดงว่าดับจริงไหมพี่น้องครับดับไม่จริงเพราะฉะนั้นต้องดับการเกิดดับของกิเลสให้ได้นั่นคือภารกิจทางจิตหยาบของท่านที่จะต้องดับให้ได้ไม่งั้นท่านจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้เพราะจิตหยาบของท่านยังสกปรกยังไม่มีพลังอำนาจนี่คือความจริงเป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับท่านต้องจำไว้นะครับเราพูดความจริงไม่ต้องสาบานครับท่านไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาจากไหนครับแต่ท่านเห็นภาพใช่ไหมมันทำให้ท่านมีกำลังใจทำให้ท่านมีความหวังในการมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมการดับการเกิดดับของกิเลสต้องทำไงท่านบอกต้องทุบขันห้าทิ้งเพราะขันห้าเป็นอัตตาขันห้าเป็นอัตตาเพราะเป็นตัวทำให้มาเกิดทำให้ตัวกูเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่อัตตาขันห้าคือชีวิตครับถ้าไม่มีขันห้าไม่มีชีวิตครับท่านจำไว้ครับท่านพยายามจะทุบขันทั้งห้าทิ้งขันห้าใบคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพยายามจะทุบทิ้งท่านพยายามจะทุบทิ้งถ้าที่จริงๆมันเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณเนี่ยนะลอกคราบตัวเองแล้วเอาไอ้อำนาจตัวเนี้ยมาให้กับจิตหยาบเพื่อจิตหยาบทำหน้าที่แทนตนก่อนที่จิตหยาบจะกลับมารวมกันกับจิตวิญญาณคือตัวตนแก่นแท้ในขณะที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมารวมตนเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกครั้งมันแต่รวมได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบของท่านต้องรักจิตวิญญาณของท่านท่านอย่างงจิตหยาบคือตัวแทนของตัวจริงก็คือจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแสดงว่าจิตหยาบขณะที่ท่านเป็นมนุษย์นี่ก็คือตัวจริงแต่ขณะที่จิตวิญญาณเป็นตัวดักแด้ที่ถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูรีนั่นก็คือตัวจริงแต่ยังทำอะไรไม่ได้คุณจะต้องเอาเปลือกนอกก็คือตัวจริงที่เป็นคราบที่มีชีวิตนะเข้าไปรวมกันย้อนกลับมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ที่ตอมพิทูรีแล้วทำให้นะทั้งเปลือกนอกและตัวดักแด้ที่อยู่ข้างในกลายเป็นตั๊กแตนหรือจิ้งหรีดที่มีชีวิตแล้วมาโลดแล่นมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยตัวของจิตวิญญาณเองที่ไม่ได้แยกจิตไม่ได้แยกจิตหยาบออกเป็นเปลือกนอกหรือลอกคราบอีกแล้วท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกท่านว่าวิธีการที่จะดับกิเลสไม่ให้เกิดมันต้องดับที่เวทนาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องดับที่เวทนาขันเพราะกิเลสก็คือความรู้สึกเห็นสิ่งใดสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าเกิดความรู้สึกนี่คือวิธีของมนุษย์เป็นการออกแบบที่ง่ายมากๆไม่ต้องนั่งกันเป็นพรรษานั่งกันไปหลายภพหลายชาติหลายปีพยายามที่จะจัดการกับกิเลสเราบอกแล้วขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนของจิตหยาบที่พระบิดาทรงติดตั้งให้กับจิตวิญญาณและจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาแล้วก็ให้ติดมากับจิตหยาบเพื่อทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์พอพบเห็นสิ่งใดก็ตามเห็นรูปใช่ไหมไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามถ้าเราไปเสียความรู้สึกเช่นไปเกิดความรู้สึกชอบหรือเกิดความรู้สึกในทางตรงข้ามคือไม่ชอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือตัณหาเราพูดให้เห็นชัดอะกิเลสคือความรู้สึกตัณหาคือความอยากความไม่อยากถ้ารู้สึกชอบก็อยากรู้สึกไม่ชอบก็แปลว่าไม่อยากถ้าคุณไม่ไปเบรกที่ความรู้สึกความอยากกับไม่อยากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5พอมันถึงขั้นตอนอยากไม่อยากแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงขั้นตอนที่เรียกว่าสังขารขันธ์สังขารขันก็คือขั้นตอนของการปรุงแต่งของจิตโดยใช้อารมณ์รู้สึกและการนึกคิดของจิตเป็นตัวปรุงแต่งถ้าเป็นความรู้สึกที่ดีสังขารขันตรงเนี้ยมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านดี
แต่ถ้าเป็นด้านชั่วและด้านที่ไม่ถูกต้องไอ้สังขารขันตรงนี้มันก็จะขับเคลื่อนพฤติกรรมที่เป็นมโนกรรมที่ก็คือจิตจะสั่นเสียนเป็นชั่วเป็นไม่ชอบแล้วก็จะเป็นกายกรรมวจีกรรมคือแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกในบทบาทของความชั่วหรือความไม่ดีงามขันธ์5ของมนุษย์เป็นเครื่องมือของจิตหยาบแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการเนี่ยที่จะดับกิเลสของท่านต้องจัดการให้ถูกต้องที่ขันธ์ที่2ก็คือเวทนาขันธ์อย่าเสียความรู้สึกอย่าเกิดความรู้สึกเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่าไปปรุงแต่งอะไรเห็นแล้วไปหลงมายาคิดว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงเห็นสวยก็คือหลงรูปหลงรูปเพราะเห็นรูปแล้วไปหลงรูปก็นึกว่ามันตัวจริงเห็นว่ามันสวยเกิดความรู้สึกชอบเสร็จเลยครับพอเกิดความรู้สึกชอบขึ้นมาปั๊บตัณหากับความใคร่มันก็จะมาแล้วเสียคนนะครับเสียคนเลยแต่ถ้าท่านสามารถติดดิสเบรกได้ตั้งแต่เวทนาขันเห็นสักแต่ว่าเห็นแล้วท่านก็จะสามารถใช้จิตของท่านทำงานร่วมกันกับความรักและปัญญาเออมันน่ารักถ้าเห็นว่าน่ากินนั่นคือเกิดกิเลสแล้วถูกไหมอยากกินมีความรู้สึกชอบอยากกินเห็นแล้วน่ากินปั๊บสัตว์นั้นตายคุณก็ผิดกฎแห่งกรรมแล้วคุณก็ยังโง่เหมือนเดิมเพราะคุณไม่ได้ใช้ปัญญาจากสิ่งที่คุณเห็นมาเรียนรู้สิ่งที่คุณเห็นเห็นไหมฮะเห็นเขาเรียกเห็นแก่กินเห็นแล้วจะกินอย่างเดียวเห็นแล้วไม่คิดจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอะไรเป็นอะไรวะเอ้ยอะไรยังไงมันเป็นยังไงวะถูกต้องหรือไม่ครับเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องดับการเกิดดับของกิเลสให้ได้เราก็แนะนำง่ายๆอย่าเสียความรู้สึกพอเรากำลังมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเราจะต้องรีบบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยเราจะชอบหรือไม่ชอบไม่ได้ครับเพราะถึงแม้เราจะชอบเราก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นมายาจะไม่ชอบเราก็ปฏิเสธมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีของมันอยู่อย่างนั้นนะจะชอบหรือไม่ชอบมันอยู่ที่ใจเราเพราะเราดับมันซะที่ใจเราเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ต้องเกิดนี่คือกุศโลบายง่ายๆที่เรามีสมอง2ซีกให้ใช้แต่ถามว่าที่ผ่านมาเราติดอาวุธทางปัญญามั้ยเราคิดเป็นมั้ยคิดทันมั้ยแหมมันเสียความรู้สึกไวมากก็เลยเสียสมดุลทางจิตใจนะเซนซิทีฟเหลือเกินเพราะไม่เคยฝึกไงฮะไม่เคยฝึกในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตอนเป็นเด็กพ่อแม่ก็ไม่ช่วยฝึกให้และพอตอนโตขึ้นมาก็ไม่เรียนรู้ที่จะฝึกตัวเองมันถึงไม่ชำนาญขาดสกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่หรือไม่ใช่มันท่านต้องดับการเกิดดับของกิเลสได้ถ้าท่านดับการเกิดดับของกิเลสได้สิ้นท่านรู้ไหมมันจะทำให้ท่านปลอดภัยนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านจะสามารถดับการเกิดดับของตัณหาได้แปลว่าอะไรท่านจะไม่คิดไม่ทำหรือไม่ปฏิเสธในการคิดไม่ปฏิเสธในการทำด้วยอาศัยตัณหาในจิตใจของท่านในขณะนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเช่นถ้าท่านเบื่อเซ็งแล้วท่านก็ไม่อยากจะฟังต่อไม่อยากจะเรียนรู้ต่อไม่อยากจะอ่านต่อหรือไม่อยากจะดูต่อเพราะท่านไม่อยากท่านเบื่อแล้วนี่คือการใช้ตัณหาในการขับเคลื่อนนึกออกยังครับอยากไม่อยากซึ่งตัณหาตัวนี้มันมาจากสันดานก็มีและตัณหาตัวนี้มันมีผลเนื่องมาจากกิเลสที่เกิดขึ้นก่อนก็มากบรรท่านต้องดูให้ดีว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ตัวตัณหาคือตัวเดียวกันอยากกับไม่อยากอยากรู้อยากเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่อยากเสือกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเป็นตัณหาแล้วครับตัวนั้นนะประการที่3ท่านจะต้องนิพพานตัวที่3คือดับการเกิดดับของราคะเพราะมันทำให้ท่านเนี่ยมีอุปสรรคไอ้ราคะกิเลสตัณหาราคะที่พูดมา3ข้อเนี่ยนะมันล้วนเป็นอุปสรรคที่ทำให้จิตของท่านน่ะจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ของท่านน่ะไม่สามารถเข้าถึงความรักใน20ประการที่เป็นนิยามแห่งความรักซึ่งท่านต้องแสดงออกหรือกระทำต่อคนใกล้ตัวในครอบครัวท่านหรือในทีมงานของท่านหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบข้างท่านใกล้ตัวท่านบนโลกใบนี้ท่านจะมีอุปสรรคทันทีเลยถ้าท่านยังมีกิเลสตัณหาราคะอยู่เพราะถ้าท่านต้องการจะนิพพานก่อนตายภารกิจของท่านไม่ต้องทำอะไรครับดับไอ้3ตัวนี้ได้เขาเรียกไอ้เวรเนี่ย3ตัวเนี่ยท่านต้องดับมันให้ได้ท่านจึงต้องเรียนรู้ธรรมะด้วยการเรียนรู้ให้ได้ว่าฉันจะดับกิเลสดับตัณหาดับราคะในจิตใจของท่านได้อย่างไรซึ่งวันหน้าแน่นอนครับเรานี่เราแค่บอกว่าท่านต้องนิพพานอะไรก่อนจะตายท่านถึงจะประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่หลงทางนิพพานเหมือนคนอื่นเช่นอย่างข้อ3เนี่ยราคะท่านต้องรู้คืออะไรราคะราคะก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่อนโยนนุ่มมือนิ่มมือสากมืออะไรก็แล้วแต่ท่านไปหลงไหลยึดติดกับรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปติดอกติดใจในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าราคะจริต
พอใจในเครื่องหอมพอใจในรูปลักษณ์พอใจในรสชาตินั้นพระเวลาเขาเป็นนักบวชสังเกตไหมถ้าเขาถือเคร่งเนี่ยเขากลัวว่าลิ้นเนี่ยจะไปติดใจในรสชาติก็เลยเอากับข้าวทุกอย่างนะใส่ไปในบาตรที่มีข้าวด้วยแล้วคุกกันไปเข้ากันเลยพอแล้วกินเนี่ยจะได้ไม่รู้ว่ารสไหนเป็นรสไหนจะได้ไม่รู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยนั่นเป็นกุศโลบายที่เรียกว่าไซโคโชแต่เป็นวิธีที่ถูกหรือผิดเราไม่บอกนะเพราะท่านปฏิบัติกันอย่างนั้นนะหรือรู้จักปลงสังขารอย่าไปหลงรูปและจูบเงาใช่ไหมก็เลยใช้วิธีนะเขาเรียกว่านั่งปลงอสุภะไปอยู่กับศพไปอยู่กับกลิ่นหมาเน่าให้มันเหม็นแล้วมานั่งคิดนั่งปลงอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกสถานการณ์จำลองแล้วเรียนรู้มันได้ผลจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าละวางอัตตาได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นมีแต่ขี้ทั้งนั้นอะไรบางคนก็ดีแต่พูดนะครับแต่เวลาปฏิบัติจริงอะมันไม่ใช่นะเพราะถ้าปฏิบัติจริงเนี่ยมันต้องปฏิบัติกับชีวิตจริงด้วยประสบการณ์ตรงนึกออกไหมครับต้องการผ่านประสบการณ์จริงของตนเองด้วยการสอนตัวเองจากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ไซโคโชหรือสิ่งสมมติสิ่งสมมตินั้นมันต้องมีความสามารถมีความฉลาดพอที่จะออกแบบให้มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงให้สั่นสะเทือนจิตใจจริงๆปัญญาจริงๆได้นั่นต้องมีความสามารถพอตัวครับในการที่จะดีไซน์ไซโคโชออกมาได้เพื่อสอนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นการจะดับการเกิดดับที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีของจิตเราคือชอบของหอมชอบติดความอร่อยอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องปฏิบัติในชีวิตจริงไม่ใช่ในสถานการณ์จำลองสามอย่างแล้วนะต้องดับการเกิดดับมันได้จิตท่านของท่านก็จะว่างจากกิเลสจากตัณหาจากราคะเรื่องใหญ่ๆในสามเรื่องนี้ครับที่ปฏิบัตินี่เขาเรียกปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมเมื่อก่อนตายอ่ะก็คือสามารถประสบความสำเร็จอย่างน้อยสามประการนี้โดยใช้ธรรมะเอามาปฏิบัติเนี่ยโดยจิตตปัญญาเนี่ยข้ามผ่านสามสิ่งนี้ได้ไม่มีการเกิดมาอีกแสดงว่ามันนิพพานหมดแล้วในสามข้อนี้นั่นคือการบรรลุธรรมทุกวันนี้เราตั้งคำถามคนตลอดก็ว่าปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่ฉลาดจะไม่บรรลุธรรมได้เราก็ขอถามหน่อยว่าช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมบรรลุธรรมน่ะของท่านน่ะคืออะไรบรรลุธรรมคืออย่างไรนี่ง่ายๆเนี่ยสามข้อเนี่ยเนี่ยบรรลุธรรมถ้าท่านสามารถดับการเกิดดับของพวกมันสามอย่างนี้ได้ยังไม่พอครับดับที่สี่ท่านต้องดับอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะโทสะก็คือโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกจริตใช่หรือไม่ใช่อารมณ์ขยะทั้งหมดส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยผัวทะเลาะกับเมียเมียทะเลาะกับผัวพ่อแม่มีปัญหากับลูกเป็นเพราะอุปสรรคเกิดจากข้อสีเนี่ยพอกูไม่พอใจนะกูโกรธแม่งพอโกรธปั๊บโง่เลยครับสมองใช้ไม่ได้พอโกรธปั๊บเนี่ยจิตไม่มีที่ว่างจะให้ความรักเข้าไปแทรกได้จิตมันเลยเต็มไปด้วยความโกรธที่เรียกว่าโทสะจริตหรือโมหะจริตความลุ่มหลงงมงายนี่คืออุปสรรคในการที่จะสั่นสะเทือนจิตมนุษย์ของท่านให้เป็นความรักเพื่อให้ความรักใน20ประการนั้นท่านเข้าใจหรือยังถ้าท่านยังนิพพานคือดับอารมณ์ขยะของท่านให้มันสิ้นเชิงสิ้นเชื้อเรียกดับหมดเลยเนี่ยถ้าท่านยังดับมันไม่ได้เดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโหโทสะรุนแรงถ้าท่านยังเป็นอย่างเงี้ยท่านจะตามเรากลับบ้านลำบากกลับบ้านแดนนิพพานคือแดนสุญญตาลำบากเลยครับมีเวลาอยู่ครับทำซะครับอย่าประมาทครับประเภทที่เข้าห้องเรียนมาแบบโผล่ๆเข้ามาไล่ๆๆๆเพื่อกูจะได้ไม่ตกขบวนรถไฟแล้วกูก็จากไปไม่ได้อะไรเลยครับเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติให้เข้าถึงครับเท่านี้แหละไม่ต้องท่องจำเอาไปทำให้ได้ไปปฏิบัติให้ได้กับชีวิตจริงปฏิบัติกับใครครับเนี่ยสามคนน่ะพ่อแม่ลูกตอนนี้มีบริวารด้วยใช่ไหมมีหมามีแมวเลี้ยงด้วยมีข้าทาสบริวารด้วยนั่นจะต้องปฏิบัติให้ทุกคนรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นคือหมุนธรรมจักรแล้วก็นิพพานก่อนตายคือดับกิเลสดับตัณหาดับราคะดับอารมณ์ขยะดับการเกิดดับของมันอย่างสิ้นเชื้อสิ้นเชิงให้ได้นั่นคือการบรรลุธรรมที่แท้จริงถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านซึ่งมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยววันหน้าก็เคยมาบอกอย่างตอนนี้บอกแล้วกิเลสดับยังไงอย่าเสียความรู้สึกถ้าท่านดับกิเลสได้ท่านเชื่อไหมตัณหาท่านก็ดับได้ราคะท่านก็ดับได้อารมณ์ขยะก็ดับได้ยกเว้นในสัญญาขันคือการจำได้หมายรู้ท่านดันท่านลืมไปจำอารมณ์ขยะเอาไว้เป็นคนขี้โมโหโทสะจริตรุนแรงตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้จิตวิญญาณของท่านก็เลยต้องแบกเอาขยะเนี่ย
มาไว้ในสัญญาขันเพื่อหวังว่าจิตหยาบในภพชาติปัจจุบันจะช่วยแกะแคะแซะแงะไอความเป็นคนโทสะจริตรุนแรงนี่ออกไปทิ้งให้ด้วยเพราะมันเป็นขยะเลยติดขันมาเอามาไว้ในสัญญาขันเพราะฉะนั้นท่านต้องดับการเกิดดับของราคะจริตที่มันติดสันดานมันอ่ะจะดับมันยังไงซึ่งมันต้องมีวิธีนะใช่ไหมอ่ะนะไม่ใช่เป็นเพราะกิเลสทำให้เกิดราคะแต่บางทีกิเลสกับตัณหาไม่ต้องเกิดครับแต่พอได้

ท่านรู้สึกไหมได้ยินเสียงแล้วกูรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าอีเวนนี่นั่นแหละครับสัญญาขันมันกำลังเกิดความรู้สึกที่เป็นด้านลบนะกิเลสมันเกิดนะมันเกิดจากสัญญาขันมันไม่ได้เกิดจากการที่ถูกสิ่งนั้นที่อยู่ตรงหน้าตรงตาท่านเป็นตัวยั่วยุหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดกิเลสตัณหาราคะมันมาจากสัญญาขันของท่านมันละเอียดขนาดนี้นะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้เท่ารู้ทันมันไม่งั้นท่านจะอยู่เหนือมันไม่ได้ประการที่5ซึ่งเป็นประการสุดท้ายในการนิพพานก่อนตายคือท่านต้องดับการเกิดดับของอัตตาอัตตาก็คือตัวตนอัตตาก็คือตัวกูของกูอัตตาก็คือตัวที่รู้ว่าตัวกูยังมีตัวกูอยู่นี่คืออัตตาล้วนๆพี่ๆน้องๆครับการเกิดกิเลสการเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาเป็นเพราะกรรมที่ท่านทำไม่ถูกต้องอยู่สถานเดียวเป็นเพราะเรื่องเดียวเหตุเดียวเลยไม่ใช่เหตุไม่ได้หายสาเหตุและไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเป็นเพราะท่านไปหลงยึดติดอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งนั้นหรือไปหลงยึดติดมายาของสิ่งนั้นคิดว่ามันคือตัวตนที่แท้จริงเป็นเพราะท่านไปหลงยึดติดสรรพสิ่งนั้นไปหลงยึดติดมายานั้นเพราะไปเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงพอไปยึดติดอัตตาตัวนั้นขึ้นมาปั๊บกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันมาเป็นพรวนแต่ถ้าท่านเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ไปยึดติดมันแปลว่าอะไรครับอย่าเสียความรู้สึกท่านเห็นไหมครับพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างแยบยลมากท้ายที่สุดแล้วเห็นอะไรก็แล้วแต่อย่าเสียความรู้สึกเห็นอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเกิดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ไม่ใช่มองข้ามหน้าที่ของท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิตินั้นพระบิดากำหนดให้ท่านมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ทุกวินาทีในขณะที่ตื่นท่านต้องตื่นตาตื่นตัวตื่นใจตื่นแจ้งตื่นรู้สารพัดตื่นไม่งั้นท่านจะเรียนรู้ไม่ได้ท่านต้องรู้รอบก็คือต้องเรียนรู้ให้รอบเรียนเพื่อรู้ให้รอบแต่ไม่ใช่เรียนเพื่อจะเกิดกิเลสตัณหาเรียนเพื่อจะเอาแบบนั้นนะครับพระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดเพื่อให้เอาหรือไม่เอาและท่านเลือกว่าอันนี้เอากูชอบอันนี้กูไม่เอากูปฏิเสธคือกูไม่ชอบไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านเลยเพื่อนข้างๆท่านผัวท่านเมียท่านลูกท่านมันจะมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมองแล้วไม่ชอบท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะแสดงความไม่ชอบออกมากับเขาครับเพราะหน้าที่ของท่านไม่ใช่มีหน้าที่ต้องแสดงความชอบออกมาชอบใจพอใจถูกใจหน้าที่ของท่านมีหน้าที่เรียนรู้และมีหน้าที่จะต้องเรียนรักเรียนที่จะรักถึงแม้มันไม่น่ารักเรียนให้ได้รู้เพื่อจะให้ได้รู้เรียนรู้เพื่อใช้ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำไมมันถึงต้องทำตัวชั่วๆแบบนี้เป็นเพราะเราเป็นพ่อนะเราเป็นแม่หรือมันเป็นลูกแต่เราดูแลลูกไม่ใกล้ชิดเกินไปไม่ระมัดระวังไม่ใส่ใจกับลูกลูกก็เลยมีรูเล็ดลอดไปทำในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ดีงามได้พอเรารู้แบบนี้วันหลังเราก็อุดรูตรงนั้นสิครับดูแลใส่ใจลูกของตัวเองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นสิครับไม่ใช่ไปบังคับการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ต้องบังคับลูกกระดิกกระดี้อะไรไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองลูกของเธอถ้าทำอย่างนั้นลูกของเธอก็โง่อีกครับเขาต้องมีอิสระมีเสรีในการคิดแต่เราต้องสอนเขาให้รู้ว่าคิดแบบไหนคือคิดถูกคิดแบบไหนคือคิดผิดอย่าขี้เกียจสอนอย่าขี้เกียจพูดก็สัญญากันมาว่าจะเป็นครอบครัวไงนะสัญญาว่าจะรักมั่นรักกันคืออย่างไร20ข้อเอามาท่องมันแต่ใครมีผัวมีเมียนะท่องให้จำ20แล้วท่องให้ฟังทุกคืนก่อนนอนได้ไหมท่องเมียต้องให้ผัวฟังผัวต้องให้เมียฟังว่ารักกัน20ข้อมีอะไรบ้างลองดูดิและปฏิบัติตามไม่ได้รับรองครอบครัวของท่านเนี่ยเหมือนสวรรค์บนดิน20ข้อที่พระบิดากับเรารวบรวมมาให้ท่านนี่ไม่ใช่สิ่งที่สกปรกย้อมแมวหลอกลวงอย่าไปฟังมันอาจารย์ปริญญามันเพี้ยนถามจริงๆฟังมาถึงสไลด์นี้แล้วตรงไหนมันเพี้ยนบ้างตรงไหนบ้างที่มันมีพิรุธยกเว้นท่านเป็นทายาทของมอดไปแล้วเราตำหนิมอดท่านเลยไม่ชอบเราท่านมีมอดเป็นพระเจ้าไปแล้ว อย่านะครับการไปยึดติดอัตตาอย่างแรกคืออัตตาตัวกูของกูไม่ใช่ความรู้สึกครับยึดเอาตัวเองเป็นใหญ่เพราะอะไรครับเพราะมีความรักที่ไม่บริสุทธิ์มีความรักที่ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งในจักรวาลไม่ใช่คุณธรรมของจักรวาลของสรรพสิ่งท่านต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ถ้าท่านจะไม่หลงตัวเองไม่ยึดติดอัตตาตัวกูของกูนึกออกไหมครับท่านจะต้องไม่มีความใคร่ก็แปลว่ารักที่จะเอา

เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่แสดงว่ายึดตัวเองเป็นหลักท่านต้องฝึกตัวเองพระพุทธองค์จึงสอนให้ท่านเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าทำกับข้าวกับปลาปลาอย่าทำนะมันบาปนะเพื่อจะมาตักบาตรให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ตื่นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นครูของพวกคุณแต่เช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความดีงามด้วยจิตใจที่มีความสุขสงบเพราะได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ก็ให้พรมามีคนพูดเพราะมีคนอวยพรให้กูก็ดีใจกูชอบสิพรน่ะแต่มันจะได้ผลตามนั่นไหมให้กูรวยให้กูสวยให้กูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระอวยพรแล้วถ้ากูไม่ทำเองมันจะได้ผลตามพรที่พระพูดไหมไม่แต่อย่างนั้นมันเป็นกุศโลบายที่ทำให้มีความสุขได้ทำความดีงามถูกต้องไหมใช่ไหมพระก็ได้อาหารไปฉันชาวบ้านก็ได้ความสุขจากการที่ได้ให้และได้รับพรด้วยทุกเช้านะมันจึงทำให้ความชำนาญในการแสดงออกซึ่งความรักด้วยการให้ด้วยการแบ่งปันนะมันเกิดความชำนาญขึ้นให้พระได้พระก็เป็นมนุษย์สมมุติว่าเป็นสงฆ์ท่านก็สามารถให้กับคนอื่นได้ยกเว้นบางคนกูจะให้แล้วให้ฟรีเนี่ยเฉพาะพระเท่านั้นถ้าคนยากคนจนคนลำบากเนี่ยอย่างพระเนี่ยเขาหุงหาอาหารกินเองไม่ได้ตามกฎของตามระเบียบวินัยของสงฆ์ทำกินเองไม่ได้มันถ้าญาติโยมไม่ช่วยส่งเสริมพระเป็นมนุษย์ต้องกินเนี่ยถึงแม้ก็ไม่กินเยอะก็กินแค่มื้อเดียวไม่เปลืองอ่ะใช่ไหมถ้าเรานะไม่ไปยึดติดกับตรงนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักให้แล้วให้พระแล้วเนี่ยมนุษย์ด้วยกันก็ควรจะต้องให้ได้เหมือนกันถ้าเขายากจนเขาอดอยากเขาลำบากถูกไหมเมื่อให้มนุษย์ได้สัตว์เราก็ให้ได้เพราะจิตของเราเป็นจิตดวงเดียวกันดวงเดียวกันที่ให้พระนั่นแหละทำไมต้องมีหลายมาตรฐานด้วยเห็นไหมครับนี่คือสัจธรรมนี่คือธรรมะพี่น้องครับนิพพานก่อนตายนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนโดยจิตวิญญาณมาเกิดน่ะเราใช้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณถ้าท่านยังดับการเกิดดับของ5สิ่งนี้ยังไม่ได้ท่านจะไม่มีวันเอาเปลือกนอกของจิ้งหรีดหรือตั๊กแตนที่ท่านลอกคราบออกมาแล้วมีอำนาจของจิตวิญญาณในการทำแทนขณะเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจะไม่สามารถเอาตัวของท่านที่เป็นเปลือกกลับไปรวมกันกับตัวของจิตวิญญาณท่านไม่สามารถจะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันท่านไม่สามารถจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้เพราะยังติดไอ้5อย่างนี้นึกออกไหมครับถ้าท่านยังเป็นน้ำขณะที่จิตวิญญาณเป็นน้ำมันถ้าท่านยังไม่สามารถเปลี่ยนจากน้ำให้มีคุณสมบัติเป็นน้ำมันซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันเหมือนกันกับจิตวิญญาณได้ถามว่าในทางวิทยาศาสตร์โลกได้เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพนะน้ำที่ยังไม่เป็นน้ำมันมันจะไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำมันได้ไหมครับแต่ว่าจิตหยาบจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าจิตหยาบกับจิตวิญญาณยังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ท่านก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็แปลว่ายังคนตัวเองให้เข้ากันเพื่อเป็นมนุษย์ยังไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นโอเคไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการที่ท่านจะต้องดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้ใน5ประการนั่นคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุนะต้องปฏิบัติทำเพื่อบรรลุต้องทำตรงนั้นก่อนไม่ใช่ว่าท่องแต่ศีลท่องแต่ทำจำแต่ศีลแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้อิโนอิเนแล้วบอกว่าปฏิบัติทำแล้วไม่ใช่มันสเปะสปะไม่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์กับเป้าหมายไม่ชัดเจนนี่ครับพี่น้องครับถ้าท่านดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้ใน5สิ่งที่ว่านั้นแปลว่าท่านนิพพานทั้งหมดซึ่งมันเป็นขยะที่อยู่ในขันธ์5ได้หมดสิ้นแปลว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านหรือขันธ์5ทั้ง5ใบของท่านนั้นมันจะสะอาดและบริสุทธิ์มันจะไม่มีข้าวบูดมันจะไม่มีสิ่งสกปรกไปตกค้างอยู่ในขันธ์แม้กระทั่งนิวรณ์นิวรณ์ที่เป็นขยะที่ละเอียดมากที่มันตกตะกอนอยู่ข้างในเวลาตายไปแล้วหลงทางไปเป็นเทพเป็นพรหมท่านก็ถ้าถึงแม้ว่าเป็นคนที่จิตใสใจสวยขนาดไหนบำเพ็ญอย่างนี้ก็จะเป็นได้แค่อาตมันพรหมทางผิดนะหลงทางนะท่านจะไปเป็นได้แค่อัตมันพรหมเพราะว่าท่านยังมีตัวอัตตาเนี่ยเป็นตัวกูคือตัวอัตตาที่จิตวิญญาณหลงมิตินะมีคุณสมบัติติดไปจากจิตหยาบอยู่เมื่อตายแล้วต่อให้ใสแค่ไหนก็ยังมีขุ่นเล็กๆอยู่ข้างในเขาเรียกว่าอัตมันพรหมหน้าตารูปลักษณ์สร้อยสังวานอะไรต่างๆไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วนึกภาพออกไหมยังมีจุดเป็นจุดเล็กๆยังมีไฟฟ้าราคีอยู่ข้างในนี่คือมายาที่เราสมมติให้ท่านฟังก็ต้องลอยไปอยู่ตรงนั้น
พอพ้นจากอัตมันพรหมได้ถึงจะนิพพานได้ก็แปลว่าพระบิดาจะทรงอนุญาตจะเปิดประตูมิติให้กลับบ้านได้กลับบ้านได้คือกลับพระนิเวศของพระเจ้าจะเปิดประตูมิติให้แล้วให้ออกมาจากเอกภพแต่ปรากฏว่ายังไม่มีใครสามารถระลึกรู้ตรงนั้นได้เพราะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่มีใครบนโลกนี้จักรวาลนี้เคยรู้มาก่อนท่านฟังอยู่เนี่ยท่านได้เปรียบไหมล่ะเชื่อผู้ใหญ่ตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดถูกต้องไหมครับเราเป็นอนุตตรธรรมเป็นพระบุตรเอกคำว่าเอกนี่แปลว่าหนึ่งแปลว่าใหญ่พอสมควรเราไม่ได้หลงตัวเองนะครับการที่ท่านดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้คือดับกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะและอัตตาหรืออัตมันถ้าท่านสามารถดับมันได้ทั้งหมดประโยชน์ที่ท่านจะได้ก็คือสามารถจะเข้าถึงการใช้ความรักและปัญญาได้ท่านจึงจะใช้ความรักและปัญญาปัญญาของสมองนะท่านจะเข้าถึงการใช้มันได้และจิตของท่านถ้ามันว่างจากขยะมันก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้ความรักในจิตใจของมนุษย์และความฉลาดทางปัญญาของสมองมันเหมือนคนขี้อายครับความรักเนี่ยมันขี้อายมากถ้าท่านยังสั่นสะเทือนเป็นความร้ายโลภะโทสะโมหะอะไรพวกนี้นะท่านยังสั่นสะเทือนเป็นความร้ายอยู่ความรักจะหลบซ่อนตัวอยู่ลึกๆในหัวใจท่านท่านจะไม่สามารถเข้าถึงมันได้เลยและมันจะไม่สามารถสั่นสะเทือนออกมาถึงภายนอกได้ท่านต้องว่างไปจากสิ่งสกปรกที่เป็นขยะในขันธ์5หมดแล้วเดี๋ยวความรักมันจะผุดขึ้นมาเองครับต้องดับความร้ายให้สิ้นขณะเดียวกันความฉลาดทางปัญญาของสมองนี่ก็เหมือนกันครับถ้าจิต ยังตกหลุมพรางของกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะอยู่จิตของท่านจะไม่มีที่ว่างให้กับคลื่นความถี่ของจิตที่สามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงในการที่จะไปโปรแกรมให้เซลล์ประสาทคือเซลล์สมองมันมีไวเบรชั่นแปลว่าให้มันมีการสั่นสะเทือนตามเพื่อการคิดตามในสิ่งที่จิตนึกด้วยพลังอำนาจแห่งความรักด้วยฌานของจิตที่มีพลังสูงสูงมันจะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะบรรลุธรรมจริงๆขั้นตอนนี้ท่านก็จะต้องเข้าถึงว่าท่านจะใช้ความรักของจิตต้องใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองท่านจะเข้าถึงมันได้อย่างไรแน่นอนท่านต้องดับการเกิดดับทุกสิ่งนิพพานสิ่งนั้นให้ได้ก่อนแล้วเข้าถึงความรักและปัญญาให้ได้ซึ่งท่านก็ต้องเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในภพชาติหนึ่งเนี่ยพระบิดาให้เกิดมาเพื่อไม่ต้องตายเพราะอะไรฮะเพราะภารกิจมันเยอะไม่ใช่มาเกิดแล้วรอความตายพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อรอความตายกูตายแล้วเพื่อกูจะได้กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกเพื่อกูจะได้พ้นทุกข์หลอกตัวเองทั้งนั้นท่านเข้าใจไหมถ้าท่านดับการเกิดดับทุกสิ่งได้และพยายามจะเข้าถึงความรักและปัญญาท่านรู้ไหมท่านไม่ต้องตายอีกแล้วเพราะไม่มีกฎแห่งกรรมท่านจึงไม่มีกรรมที่ต้องรับผิดชอบไม่มีกรรมที่จะตายแล้วต้องมีกรรมเป็นกำเนิดให้กลับมาเกิดอีกถ้าท่านตายจริงนะครับแล้วไม่ต้องมีนรกด้วยเพราะท่านไม่ได้ทำอะไรผิดบาปเพราะความผิดบาปได้มาจากไอ้สิ่งที่ท่านนิพพานไปหมดแล้วนั่นน่ะถ้ายังนิพพานไม่หมดกฎแห่งกรรมยังทำงานนรกก็ยังมีสวรรค์มายาที่หลงทางของพวกท่านก็ยังมีแทนที่จะมีแต่หลุดพ้นหรือนิพพานอย่างเดียวแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องตายอีกถ้าสามารถทำทุกอย่างได้ท่านไม่ต้องตายเพราะไม่มีหน้าที่ต้องตายและไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดที่ภพภูมิไหนเลยที่เรียกว่ามีสังสารวัฏจิตวิญญาณไม่ต้องพเนจรร่อนเร่อีกครับอยู่ประจำโลกนี่แหละครับเหมือนสัตว์ประจำโลกครับทำหน้าที่หมดหน้าที่หมดยุคเมื่อไรก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ออกไปจากเอกภพได้อย่างสง่างาม smart smart smart แปลว่าสง่างามไม่ใช่มั่วๆทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติแบบมั่วๆบรรลุธรรมก็บรรลุแบบมั่วๆเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ตายแบบมั่วๆขอให้ไปสู่สุคติแปลว่าให้ไปสู่ที่ชอบใช่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชอบทำแต่กรรมชั่วมึงก็ไปที่ชั่วๆนั่นคือให้ไปที่ชอบแต่ถ้าเป็นมนุษย์ทำแต่กรรมดีให้ไปที่ชอบคือไปเสวยสุขในภพภูมิที่ดีๆที่ใช้คำว่าไปเสวยสุขเพราะว่ามันยังต้องมีภพภูมิอยู่นึกภาพออกใช่ไหมพี่น้องครับอ่ะใช้ความรักและปัญญาทำอะไรครับเพื่อหมุนธรรมจักรร่วมกันการหมุนธรรมจักรคือใช้ความรักและปัญญาในการขับเคลื่อนขันธ์ 5นั่นคือการประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนที่หลายคนพูดแบบโลกียะธรรมแต่ไม่ได้เข้าถึงอนุตตรธรรมเข้าถึงว่าแค่คิดดีพูดดีทำดีก็พอแล้วคิดดีพูดดีทำดีก็หมุนธรรมจักรได้แล้วใช่แต่รู้ไม่ซึ้งรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงดีฮะเพราะว่ามันชวนคนอื่นเขาทำดีกับเรากลับมาชวนคนอื่นเขาหมุนธรรมจักรกับเราด้วยโดยที่เราไม่รู้ว่ากำลังหมุนธรรมจักรเพราะถ้าเรารู้ว่าหมุนธรรมจักร
ความสิ้นสุดยุติของการหมุนธรรมจักรนั้นมันจะสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนหมุนเพื่ออะไรหมุนอย่างไรใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมาดูสไลด์แผ่นนี้พี่น้องครับหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่มีจิตหยาบเป็นผู้ขับเคลื่อนและมีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้จะต้องหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันธรรมจักรหมุนอย่างไรต้องหมุนจากข้างนอกวนเข้าไปหาข้างในธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องหมุนคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่เป็นวงๆอยู่ข้างล่างท่านเห็นไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นกลไกอายตนะภายนอกที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายท่านต้องใช้มันครับไม่งั้นธรรมจักรเกิดไม่ได้ท่านต้องใช้มันต้องใช้ตามองถ้ามันมีรูปลักษณ์มายาให้ท่านเห็นต้องใช้หูฟังถ้ารูปลักษณ์ตัวตนรูปลักษณ์ด้วยตามองไม่เห็นแต่หูมีได้ยินเสียงก็รู้ว่ามันมีอัตตามันมีตัวตนแต่ใช้หูรับสัมผัสหรือใช้จมูกดมกลิ่นใช้ลิ้นรับรู้รสใช้กายสัมผัสร้อนเย็นร้อนหนาวนุ่มนวลสากใช้จิตรับรู้ด้วยจิตสั่นสะเทือนด้วยจิตเป็นความรู้สึกอะไรที่ว่านั่นนะอายตนะทั้งหมดมี6ตัวแปลว่าเป็นหน้าต่างข้างนอก5บานหน้าต่างข้างในอีก1บานเป็น6บานท่านต้องใช้อายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าหรือเป็นเงื่อนไขรอบตัวท่านจากคนรอบข้างจากสถานการณ์แวดล้อมหรือจากอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ท่านจะต้องส่งข้อมูลที่ถ้าทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณก็แปลว่าจะต้องมีคลื่นพลังงานจากตาไปมองสิ่งนั้นแล้วแสงที่กระทบต่อสิ่งนั้นเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของแสงสะท้อนมาสู่เรติน่าในตาเราและจากเรติน่าในตาเราก็จะมีเส้นประสาทรับรู้การสั่นสะเทือนของแสงแล้วก็ส่งไปถอดรหัสเอนโคดที่ตาไปดีโคดที่จิตที่พายเนียลแกลนด์ที่ต่อมไร้ท่อที่เรียกว่าพายเนียลไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนภายนอกมันก็จะมาที่จิตก็คือพายเนียลแกลนด์ถอดรหัสใส่รหัสตรงนี้เพื่อให้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหลังจากนั้นขันห้าก็จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อถูกกระตุ้นเมื่อจิตหยาบถูกกระตุ้นนี่เราพูดซ้ำนะครับยอมเสียเวลาไม่งั้นใช้ขันห้าไม่เป็นเพราะถูกสอนให้ดับขันห้ามาตลอดทั้งชีวิตหลายภพชาติท่านไม่ชำนาญไม่เชี่ยวชาญในการใช้มันเห็นสักแต่ว่าเห็นนั่นแหละท่านเคยพูดกันแต่ท่านไม่รู้ว่าทำยังไงอย่าเสียความรู้สึกพี่น้องครับไม่ว่าความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ชอบหรือชอบอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นมันทำให้สิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้นเกิดเป็นมีตัวตนขึ้นมาได้จากความรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ตัวอัตตาหรือตัวตนของสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะมันเป็นสันดานของจิตที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ถ้าจิตมันไม่สร้างอัตตาของสิ่งที่เป็นมายาที่มันไม่มีตัวตนนั้นถ้าสิ่งนั้นน่ะจิตมันไม่สร้างตัวตนขึ้นมาจิตมันก็จะยึดไม่ได้จิตเหมือนลิงที่ต้องยึดกิ่งไม้เหมือนข้างบางชนิดจะต้องมือข้างหนึ่งหรือตีนข้างหนึ่งหรือทั้งหมดต้องยึดกับกิ่งไม้ไม่งั้นอย่าคิดว่าตัวเองเป็นลิงเป็นข้างเป็นบางเป็นชนิดแล้วเก่งอยู่บนยอดไม้ก็ตกลงมาเดี้ยงได้เหมือนกันนะครับถ้าประมาทและไม่ใช้มือใช้ตีนยึดนะครับจิตมนุษย์ก็เหมือนกันครับพระองค์ก็เอามาจากลิงนั่นแหละมันต้องมีที่ยึดครับใช่ไหมมันต้องมีที่ยึดแต่แทนที่เราจะให้มันไปยึดติดในมายานั้นเป็นอัตตาตัวตนที่ว่าเป็นความชอบหรือไม่ชอบให้จิตเราโฟกัสที่สิ่งนั้นเพื่อหาคำตอบว่ามันคืออะไรนี่คือจิตไปยึดกับสิ่งนั้นแล้วยึดเพื่ออะไรไม่ใช่ยึดเพื่อเอาครับยึดเพื่อเรียนรู้ท่านเห็นไหมครับส่วนสัญญานั้นคือการจำได้หมายรู้เรื่องราวในอดีตกับอารมณ์เก่าๆนะเราไม่ลงลึกเพราะวันนี้ยังไม่ได้สอนเรื่องการใช้ขันห้าเวทนานั่นแหละคือความรู้สึกสังขารก็คือการปรุงแต่งด้วยอารมณ์รู้สึกนึกคิดและปัญญาของสมองส่วนวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นพลังงานเป็นพลังงานที่เป็นผลผลิตของขันห้าที่สั่นสะเทือนเพื่อที่จะเอาขันห้าตัวนี้ให้กับโลกก็เรียกว่าเมตตาธรรมนะวิญญาณตัวนี้คือเมตตาธรรมที่เป็นความรักเป็นคลื่นจิตด้านบวกที่มนุษย์เราเนี่ย
สั่นสะเทือนเป็นความรักร่วมกันแล้วสามารถใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์มอบเป็นความรักให้กับโลกได้วิญญาณตัวนี้คือพลังงานจิตที่เป็นบวกเป็นพลังงานร่วมและ 1% มอบให้กับโลกนี่คือผลผลิตจากขันธ์5โดยใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหลักการหมุนธรรมจักรต้องรู้อีกนิดนึงครับเอามาไว้ในหมวดเดียวกันหลักการหมุนธรรมจักรประการที่1ครับท่านท่องไว้นะครับ1ต้องใช้สิ่งร้าวเป็นตัวช่วยต้องใช้สิ่งร้าวเป็นตัวช่วยนี่แปลว่าถ้าท่านไปเข้าป่าปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำการหมุนธรรมจักรจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าท่านอยู่คนเดียวมีใครหรือสิ่งใดจะสามารถเป็นสิ่งเร้าเพื่อเป็นตัวช่วยให้ขันห้าของท่านในจิตหยาบมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาได้เพื่อจะหมุนจากก็แปลว่าหมุนนะจากข้างนอกเข้าไปหาข้างในคือเข้าไปหาจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้จะมีใครมีผู้ใดมีสิ่งใดที่จะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นสิ่งเร้าเพื่อจะเป็นตัวช่วยท่านในการหมุนธรรมจักรได้ไม่มีใช่ไหมวิเวกหรืออยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีตัวช่วยประการที่2ต้องใช้กลไกอายตนะทั้ง6แปลว่าอะไรครับต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตตัวในตัวเดียวอีก1เป็น6ต้องใช้ทั้ง6อย่างนี้ด้วยในการสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้การหมุนธรรมจักรนั้นเกิดกระบวนการขึ้นมาได้ในขันธ์5ของท่านแปลว่าปลีกวิเวกแปลว่าปิดอายตนะธรรมจักรเกิดขึ้นไม่ได้ประการที่3ต้องใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5นั่นแปลว่าจิตหยาบของท่านมันทำหน้าที่ได้2อย่างอย่างแรกเป็นอายตนะภายในคือรับรู้ดูเห็นสิ่งเร้าจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสจากข้างนอกสั่นสะเทือนมาถึงข้างในเพื่อให้ตัวเองเกิดการรับรู้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับอีกอันนึงคือจิตตัวเดียวกันนะมันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถนึกเองได้นึกออกนึกเอานึกเองได้ไม่ต้องมีใครสร้างเงื่อนไขมันสามารถจะนั่งร้องไห้ได้แค่มันนึกว่ามันเสียใจมันนั่งหัวเราะคนเดียวได้ถ้ามันนึกว่ามันประสบความสำเร็จสะใจอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตแค่มันนึกเท่านั้นน่ะนี่คือตัวอย่างท่านที่รักครับเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนให้เกิดขันธ์5ขึ้นด้วยไม่ใช่ปิดจิตคอยบังคับจิตข่มจิตพอจิตมันเหมือนลิงนะมันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกอะไรของมันเองขึ้นมานึกเองนึกออกนึกเอาท่านก็พยายามเอาไม้ไปทับมันไว้ไม่ให้มันเกิดอย่างนี้หมุนธรรมจักรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่ครบองค์ประกอบประการที่4ต้องใช้ความรักและความเมตตาความรักและความเมตตาเราบอกแล้วมันอยู่ลึกมันจะทะลักทะเล้นหรือสั่นสะเทือนแล้วขับเคลื่อนออกมาได้ต้องมีตัวล่อต้องมีสิ่งแล้วความรักพระพุทธองค์บอกนะความรักคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องเห็นคนทำตัวหน้าสงสารทำตัวหน้าสมเพชก่อนจิตถึงจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเกิดขึ้นมาได้จนกระทั่งถึงอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าเมื่อเคยชินกับการแสดงความรักกับทุกสรรพสิ่งรวมทั้งสัตว์และมนุษย์แล้วนี่ทุกสถานการณ์แล้วชินแล้วเพราะฉะนั้นจิตเป็นอุเบกขาก็แปลว่าจิตก็สามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นคุณสมบัติของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขหรือไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้าเลยก็ได้นั่นคือถึงขั้นอุเบกขาและวางเฉยต่อสิ่งเร้าไม่ง้อสิ่งเร้าไม่ง้อสิ่งเย้ายวนยั่วยุยั่วยุเพื่อให้เกิดความรักไม่ต้องง้อไม่ต้องอาศัยจิตของกูสั่นสะเทือนเป็นธรรมชาติได้ด้วยความรักนี่คืออุเบกขาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะเอาความรักออกมาได้มันต้องมีตัวล่อมันต้องมีตัวล่อใช่ไหมเหมือนกาลักน้ำครับถ้าคุณเนี่ยเอาท่อต่อสายยางจากเบื้องบนนะเพื่อจะเอาน้ำลักน้ำจากถังบนลงมาสู่ถังล่างเนี่ยถ้าในท่อสายยางเนี่ยท่านไม่เอาน้ำใส่เอาไว้ด้วยท่านไม่เอาน้ำใส่ไว้ด้วยกามันก็จะลักน้ำไม่ได้ก็แปลว่าน้ำจากถังบนจะลงมาสู่ถังล่างไม่ได้ถ้าในท่อยางหรือสายยางนั้นไม่มีน้ำเหมือนปั๊มน้ำที่เป็นลักษณะทรงกระบอกกลมๆอย่างพี่เวลามันทำงานนะครับมันจะดูดน้ำเข้าบ้านท่านไม่ได้ดูดจากท่อประปาหน้าบ้านเข้าบ้านท่านไม่ได้นะถ้าในแทงน้ำตัวนั้นนะท่านไม่เอาน้ำเติมลงไปให้เต็มเพื่อเป็นตัวล่อชั้นใดก็ชั้นนั้น
ถ้าท่านเปิดแล้วปิดอายตนะและปิดจิตของท่านไม่รับรู้แรงสั่นสะเทือนจากสิ่งเร้าภายนอกเพื่อไปกระเทือนจิตใจของท่านเพื่อจะให้ขันธ์5ของท่านรูปเวทนาสัญญาสังขารทำงานเป็นด้านบวกความรักจากจิตหยาบของท่านมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้จะถูกล่อออกมาไม่ได้มันต้องมีตัวล่อมีเขาเรียกลูกล่อลูกชนโอเคไหม เพราะฉะนั้นอย่าหลับตาอย่าปิดอายตนะอย่าปลีกวิเวกอย่ากลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองเหมือนเสาที่แล้วที่บอกท่านนะครับและถ้ามันเป็นอย่างนี้การหมุนธรรมจักรในประการที่5โดยการใช้เครื่องมือตัวนี้สบายสบายท่านใช้สติปัญญาคือความคิดคิดไปตามสถานการณ์ที่ท่านเผชิญโดยสมองของท่านคิดไปตามนั้นตามข้อมูลตามทุกสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นแต่ถ้าท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านให้โจทย์ตัวเองอย่างเดียวท่านออกข้อสอบเองนึกเองคิดเองแล้วตรวจคำตอบข้อสอบเองท่านจะรู้ไหมว่าท่านคิดถูกหรือท่านคิดผิดท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านหมุนธรรมจักรหรือหมุนกรรมจักรเพราะท่านอยู่คนเดียวไม่มีตัวชี้วัดแต่ถ้าท่านอยู่ในสังคมไม่ปิดอายตนะไม่แกล้งทำเป็นคนพิการตาบอดหูหนวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็จิตของท่านเนี่ยเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและจิตของท่านมีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองได้โอ้โหมีคำตอบแสดงออกหรือกระทำต่อคนที่ยั่วยุย้าวยวนท่านเนี่ยพวกมันนั่นแหละจะเป็นคำตอบให้กับท่านว่าท่านสอบผ่านหรือไม่ท่านสอบผ่านแปลว่าท่านหมุนธรรมจักรได้สำเร็จหรือไม่หรือหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเขาก็จะตีตาตาตีนะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหลีกเลี่ยงท่านกลับมานั่นคือการสอบตกเห็นไหมตัวชี้วัดมีแต่ถ้าไปอยู่คนเดียวใครจะเป็นผู้ตรวจข้อสอบเราพูดสั้นๆแค่นี้พี่ๆน้องๆครับวิธีการดับการเกิดดับระหว่างนักบวชกับชาวบ้านเราสรุปนะครับนักบวชในปลีกวิเวกชาวบ้านอยู่กับครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกไม่นับหมาแมวสัตว์เลี้ยงหรือบริวารที่มาช่วยเลี้ยงลูกชาวบ้านอยู่กับครอบครัวนักบวชปิดอายตนะทั้งหมดชาวบ้านเปิดอายตนะทั้งหมดหน้าต่างกี่บานเปิดหมดไม่ใช่อยู่บ้านจะปิดมืดทึบไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นนะครับไม่ใช่สร้างหน้าต่างไว้ทำไมเอาไว้ให้ลมมันโชยเอาไว้มองออกมานอกบ้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห้องแคบๆสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมนี่ปิดอายตนะอายตนะดีๆก็ปิดมันนักบวชกับชาวบ้านนะดูนะฮะดูนะฮะประการที่3ปิดเงื่อนไขของสิ่งเร้าภายนอกก็ปิดอายตนะภายนอกทั้ง5แล้วนะหน้าต่างทั้ง5บานปิดสนิทจะมองเห็นสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขจากภายนอกได้อย่างไรครับแต่ชาวบ้านเนี่ยรับรู้เงื่อนไขของสิ่งเร้าได้ตลอดเวลาฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาได้ไม่ใช่รับรู้มันหมดก็ปสดสิครับเพราะรอบตัวเราทั้งหูทั้งตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเราสามารถเป็นช่องทางในการรับรู้เงื่อนไขสิ่งเร้าภายนอกได้ทุกช่องเลยอย่างน้อย5ช่องอ่ะมันท่านก็ต้องเลือกเอาทีละช่องอ่ะช่องนี้ท่านจะเลือกเรียนรู้รับรู้สิ่งใดท่านก็เลือกสิ่งนั้นแต่ถ้าปิดเงื่อนไขของสิ่งเร้ามันเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตอย่างเดียวจิตมันนิสัยสันดานซนเหมือนลิงครับมันหน้าที่ในการปฏิบัติจิตของนักบวชคือการข่มจิตธรรมะแปลว่าข่มต้องข่มจิตเพื่อให้มันอยู่ในโอวาทอย่านึกโน่นนึกนั่นนึงนี่อย่าเสือกแรดไปโน่นไปนี่นะไม่อยู่กับตัวแต่เสือกแรดออกไปข้างนอกไปเสือกไปเผือกเรื่องของคนอื่นเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะทำให้จิตไม่มีพลังเรียกว่าไม่เกิดฌานจึงพยายามจะข่มจิตให้เกิดฌานเพื่อให้มีพลังอำนาจใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเป็นมนุษย์นะเปิดจิตตามปกติเปิดจิตตามปกติอะไรที่เป็นปัญหามาเผชิญก่อนเราก็รับรู้รับทราบแล้วก็เรียนรู้ปัญหานั้นก่อนจัดการกับปัญหานั้นก่อนแต่ถ้ามันมีปัญหาซ้อนปัญหาหลายปัญหาเราก็ฉลาดพอที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าปัญหามันมีกี่ปัญหาและปัญหาไหนควรแก้ไขก่อนแก้ไขหลังเรามีระเบียบวิธีการในการจัดการกับปัญหาแล้วเราปัญหาพวกนี้เราไม่ต้องเป็นคนออกข้อสอบให้กับตัวเราเองเราเป็นนักเรียนให้ครูคนอื่นออกข้อสอบให้คนอื่นออกข้อสอบถ้าเราทำข้อสอบได้สอบผ่านแสดงว่าเราเจ๋งเดี๋ยวถ้านั่งออกข้อสอบเองเราก็ไม่รู้ว่าเราเจ๋งจริงหรือเปล่าใช่ไหมนั่งหลับตาอยู่คนเดียวนึกเอาเองทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดมาเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์เจ๋งไหมครับถ้าสามารถสอบผ่านและประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ในการเป็นผู้ครองเรือนได้สุดยอดครับพี่น้องครับไม่ต้องหลงตัวเองครับสุดยอดเลยท่านมีความสุขกับการเป็นมนุษย์เป็นมีความสุขในครอบครัวได้สร้างความอบอุ่นสร้างสันติสุขในครอบครัวของท่านได้ท่านก็สามารถสร้างความสุขและครอบครัวในครอบครัวใหญ่คือในสังคมในชุมชนหรือในประเทศชาติของท่านก็ได้เพราะใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกันใช้หลักการอันเดียวกันพี่น้องครับถ้าเป็นนักบวชดับด้วยกรรมฐาน
ดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาเหล่านั้นด้วยกรรมฐานแต่ใครเป็นคนชี้วัดว่าท่านดับได้จริงอ่ะดับด้วยกรรมฐานท่านเห็นไหมพอสอ2รูปธรรมที่เพิ่งศึกมาตอนนี้ก็ประมาณ50วันเกือบ2เดือนนะครับกิเลสเป็นยังไงครับตัณหาเป็นยังไงครับราคะเป็นยังไงครับอารมณ์ขยะเป็นยังไงครับอัตตาตัวกูของกูเป็นยังไงครับยังมีครบถ้าที่เป็นสายปฏิบัติ ด้วยแล้วก็เทศนาสอนญาติโยมด้วยถ้าคนไม่รู้จริงก็ไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้แสดงว่าตัวเองต้องประเสริฐอ่ะแต่นี่พอศึกแล้วเป็นไงฮะกลายเป็นคนละคนเลยจะต้องมาบอกเตือนสติญาติโยมว่าเฮ้ยไอ้มหาคนเดิมมันตายไปแล้วเว้ยตอนนี้กูเป็นคนใหม่เอ้าแล้วที่มึงเรียนรู้ไปเป็นยังไงแสดงว่าลอกคราบนะครับเนี่ยตอนอยู่ในร่มกาสาวพัสเนี่ยก็มีเปลือกหุ้มและปฏิพฤติตนอย่างนึงครับแต่พอศึกออกมาลาสิกขาแล้วเนี่ยก็เอาคราบทิ้งไว้ที่วัดครับแท้ๆที่ออกมาเป็นดักแด้เป็นเด็กอินโนเซนซ์ซึ่งจะต้องเริ่มต้นทุกอย่างใหม่เอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็แย่สิครับแสดงว่าเสียเวลาบวชนะ30กว่าปี40ปีมันเสียเวลาเปล่านะผมว่าใช่หรือไม่ขอบคุณพิทิศที่เป็นครูให้กับพี่ๆน้องๆของเราครับถ้าเป็นคฤหัสถ์ดับด้วยจิตตปัญญาถ้าเราสอบตกพ่อแม่ลูกทำผิดต่อกันแล้วเกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันจะถึงขั้นบ้านแตกสลายขาดจะถึงขั้นครกปิวตะลิบิดตะลิวบินทุกคนในครอบครัวก็ต้องเรียนรู้ว่าอ้าวถ้าเราทะเลาะกันเราไม่รักกันเนี่ยเรายอมรักกันไม่ได้เนี่ยให้ความรักต่อกันด้วย20ประการในสไลด์ที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวในพระนามของพระเจ้าให้ฟังตอนต้นรายการถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้แสดงว่าสอบตกใช่ไหมเราดับการเกิดดับของ5อย่างนั้นไม่ได้แน่นอนเลยแสดงว่าเราจะต้องเรียนรู้ใหม่จะต้องสอบผ่านให้ได้ทำไงเราจะรักให้ได้ทำไงจะให้อภัยให้เป็นเราต้องหาคำตอบให้กับตัวเองอันนี้แหละครับคือวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมบรรลุธรรมแปลว่ารักได้ให้อภัยเป็นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับนี่คือวิธีการดับการเกิดดับของ2ฝ่ายคือนักบวชกับชาวบ้านท่านว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันล่ะพี่น้องครับมัวแต่เกลียดทุกกลัวทุกจนขึ้นสมองครับเลยต้องไปนั่งเรียนอยู่คนเดียวครับมนุษย์เราเกิดมาทุกคนต้องมีครูครับพี่น้องครับเพียงแค่ตัวเองน่ะเป็นครูคนแรกและครูคนสุดท้ายของตัวเองเท่านั้นแต่มนุษย์ทั้งโลกทุกสรรพสิ่งทั้งโลกเป็นครูคนที่2จนถึงครูรองสุดท้ายของเราทั้งสิ้นครับเป็นครูสอนเราได้หมดครับพี่น้องครับถ้าเป็นนักบวชนักพรตวิธีการปฏิบัติธรรมของเขาเข้าใจแล้วใช่ไหมปฏิบัติธรรมคืออะไรบรรลุธรรมคืออะไรท่านทราบแล้วนะเขาใช้เราใช้สีเหลืองนะครับท่านรู้ว่าเราหมายถึงอะไรใช้วิธีปฏิบัติการทางเทคนิคในสถานการณ์สมมุติเอาเองใช้ปฏิบัติการทางเทคนิคในสถานการณ์สมมุติเอาเองบางทีสิ่งสมมุติมันไม่ใช่ของจริงถูกไหมครับสมมุติแล้วไปหลงสิ่งสมมุติของตัวเองว่าเป็นของจริงมีเจ้ากูหลายองค์หลายรูปก็บางทีก็มาเที่ยวพูดเตือนตัวเองอยู่นะแต่ไปพูดให้คนอื่นฟังแต่เจ้ากูก็ยังหลงสมมุติอยู่นั่นแหละถ้าไม่หลงสมมุติคำว่าอัตตาจะไม่มีเมื่ออัตตาไม่มีกิเลสจะหายเพราะกิเลสหายทุกอย่างดับหมดง่ายนิดเดียวพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้มันใช้วิธีปฏิบัติการทางเทคนิคในสถานการณ์สมมุติเอาเองมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต้องเป็นสิ่งสมมุติเพราะเริ่มต้นเป็นสิ่งสมมุติลงท้ายมันก็ต้องเป็นสิ่งสมมุติมันจะเริ่มต้นเป็นสิ่งสมมุติและลงท้ายเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ยังไงครับเหมือนกันครับขึ้นต้นน่ะมันเป็นลำไม้ไผ่แต่พอเราลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเนี่ยแสดงมันพิรุธและพิเรนถูกต้องไหมพี่น้องครับมันเราต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นจริงครับเป็นมนุษย์เนี่ยต้องใช้อายตนะตาบอดหูหนวกนี่พิการครับแล้วต้องปฏิบัติเพราะเราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ในสังคมแล้วอย่าไปเอาความทุกข์มาเป็นตัวประกันเพราะความทุกข์นั้นมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์เข้าใจคำว่าไซด์เอฟเฟกต์ไหมเป็นอาการข้างเคียงเป็นผลข้างเคียงแต่ผลที่แท้จริงอ่ะของความทุกข์ซึ่งเกิดจากปัญหาที่เป็นความทุกข์เนี่ยผลลัพธ์ที่แท้จริงที่ต้องการที่พระบิดาต้องการทรงออกแบบไว้ก็คือต้องการให้ท่านใช้ปัญญาคิดต้องการให้ท่านคิดว่าจะพาตัวท่านเองออกจากความทุกข์นั้นได้อย่างไรคิดว่าท่านจะจัดการกับความทุกข์ที่มันเข้ามาเบียดเบียนชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะจัดการกับมันให้มันดับสิ้นดับสูญได้อย่างไรไม่เอาตัวเองออกก็ต้องเอาทุกข์หรือปัญหานั้นออกท่านจะต้องคิดด้วยปัญญาของสมองแต่นี่ขี้ขลาดกลัวจนขี้ขึ้นสมองไม่รู้เกิดมาทำไมแม่งทุกข์เราถึงบอกว่าทุกข์สุขมันอยู่ที่ใจและมันอยู่ที่ใครคนนั้นด้วยคนบางคนมีตังค์อยู่5บาทอยู่ทั้งวันเขาไม่ทุกข์เ
พราะเขาคิดว่า5บาทนี่เขาสามารถนะหาวิธีที่จะบริหารเงิน5บาทเพื่อจะจัดการกับความหิวในกระเพาะของตัวเองได้เขาก็ไม่ทุกข์ครับแต่ถ้าคนคนนั้นโง่ครับพอเห็นเงิน5บาทมันก็บอกจะไปพอ Dex อะไรอ่ะแค่5บาทนะซื้อน้ำขวดนึงยังไม่ได้เลยน้ำขวดตั้ง10บาทมันคิดจะซื้ออย่างเดียวหาทำเองก็ไม่ได้ไม่ทำใช่ไหมหรือหาวิธีแลกกันนะใช้กำลังใช้ความสามารถความฉลาดแลกกันก็ไม่คิดจะหามันไอ้คนที่มี5บาททั้ง2คนน่ะมันจะทุกข์ไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมความทุกข์มันอยู่ที่ใจนั้นถ้าเราไม่เกลียดทุกข์ไม่กลัวทุกข์ไม่เอาทุกข์มาเป็นจำเลยเราจะถามตัวเราว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเจอปัญหาแบบนี้ไอ้ปัญหาแบบนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมันทำให้สมองเราทำงานนะครับเรามีสมองก้อนโตมี2ซีกด้วยเหนือกว่าสัตว์สังคมอีกแต่ไม่ใช้กลับมาเกลียดกลัวความทุกข์ซึ่งมันเป็นแค่ side effect นึกออกไหมฮะมันเป็นแค่ side effect นี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมโอเคนะส่วนคารวะใช้วิธีธรรมชาติสมาธิในสถานการณ์จริงของชีวิตจริงใช้ธรรมชาติสมาธิคือมหาสติในชีวิตจริงโดยไม่ต้องหนีเข้าพงเข้าป่าโดยไม่ต้องทิ้งสังคมพี่น้องครับคำถามต่อมาครับเพราะเหตุใดถึงจะร้ายก็ต้องรักเพราะเหตุใดถึงจะร้ายก็ต้องรักทำร้ายใส่ร้ายมุ่งร้ายเอา3หลักๆนะฮะเรียกว่าบทร้ายเพราะเหตุใดเขาร้ายเราจึงต้องรักครับคำตอบก็คือข้อที่1ครับเพราะมันเป็นบททดสอบท่านฟังให้ดีนะฮะขณะนี้มันกำลังเริ่มจะเป็นอนุตตรธรรมที่ชัดเจนขึ้นไม่มีใครสามารถให้คำตอบกับท่านได้ว่าทำไมถึงมันร้ายท่านต้องรักมันเพราะท่านต้องรู้ว่ามันเป็นบททดสอบประการที่1ครับจิตวิญญาณของท่านอย่างน้อย3คนพ่อแม่ลูกที่สมมุติบทละครมาเล่นกันในภพชาติแรกที่เป็นมนุษย์ได้วางแผนร่วมกันมาร่วมวางแผนกันมาเพื่อสร้างบททดสอบในการมาเกิดเป็นมนุษย์ร่วมกันพระบิดาทรงเรียกมันว่าชะตาชีวิตซึ่งตั้งแต่ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อ 6,800 ปีเศษที่ผ่านมามันถูกปิดมิติเอาไว้ถามว่าทำไมพระบิดาต้องปิดมิติเอาไว้ไม่ให้ลูกๆที่เป็นจิตวิญญาณแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ล่วงรู้เพราะถ้าท่านรู้ความจริงว่ามันเป็นแค่บทละครน่ะการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่จะไม่เกิดกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นหรือมันจะเป็นโมฆะเพราะท่านรู้ว่าเป็นเรื่องหลอกไม่ใช่เรื่องจริงเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นบทละครไม่ใช่เรื่องจริงมันใครจะมาแกล้งทำเป็นโกรธท่านเกลียดท่านชังท่านใครแกล้งมาทำร้ายท่านท่านก็รู้ว่าเฮียเนี่ยขอโทษมันแกล้งอ่ะมันไม่ทำร้ายท่านจริงๆแล้วท่านจะโกรธหรือจะไม่โกรธมันได้ไหมท่านจะโกรธมันและจะดับความโกรธได้ไหมเห็นไหมฮะแต่ปรากฏว่าท่านไม่นกรู้ครับพอแสดงบทละครตามที่ออกแบบกันและแลกเปลี่ยนบทละครให้กันเป็นไงสอบตกทันทีทั้งที่เป็นพ่อแม่ลูกสร้างครอบครัวขึ้นมาได้อยู่บนพื้นฐานของความรักเวลาทำอะไรผิดบาปต่อกันก็ให้อภัยกันน่าจะโคตรง่ายเพราะเริ่มต้นด้วยความรักอ่ะแต่ดันลงท้ายด้วยความชังครกปลิวตะหลิวบินบ้านแตกสะแหลกขาดฆ่ากันตายบ้างอะไรบ้างครอบครัวพังทลายหมดเป็นเพราะอะไรเริ่มต้นด้วยความรักแต่ลงท้ายด้วยความชิงชังแปลว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เวลาหลอมลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาถามว่าใครทำครับก็พวกท่าน3คนพ่อแม่ลูกเลยไม่ใช่ใครแล้วครับเห็นไหมพอออกมาในสังคมเนื่องจากในครอบครัวก็ไม่แข็งแรงพอมาอยู่ในสังคมนิสัยสันดานที่บ้านเป็นยังไงก็เอามาใช้นอกบ้านด้วยเป็นไงครอบครัวใหญ่คือสังคมประเทศชาติกระชิบหายวายป่วงหมดหาความวุ่นวายไม่ใช่หาความสงบหาความลงตัวกันไม่ได้เพราะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความสับสนพี่น้องครับเพราะมันเป็นบททดสอบท่านจึงต้องรักถึงแม้เขาจะร้ายเพราะมันคือชะตาชีวิตที่ถูกปิดมิติเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นเงื่อนไขให้แก่กันและกันในครอบครัวเป็นชะตาชีวิตที่ถูกปิดมิติไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขให้แก่กันและกันถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นบทละครไอ้สิ่งที่แสดงออกไม่ว่าดีหรือร้ายมันจะเป็นเงื่อนไขมันจะเป็นสิ่งร้าวให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันห้าของท่านทั้งหลายในครอบครัวไม่ได้จึงต้องทำให้มันคิดว่าเหมือนเป็นเรื่องจริงถ้าท่านเจอแล้วท่านโกรธจริงและสามารถจะดับโกรธได้เพราะเอ้ยมันเป็นเมียเราเว้ยเราต้องรักมันเว้ยเราให้สัญญาแล้วเฮ้ยมันเป็นผัวเราเว้ยเฮ้ยมันเป็นลูกเราเว้ยเราต้องรักมันเว้ยจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทมั้ยน่ะนี่อ่ะท่านเจ๋งจริงท่านต้องสอบให้ผ่านแบบนี้ครับแต่ที่ผ่านมันไม่ใช่ท่านเป็นหลงกับบทละครที่สุเทพวงศ์กำแหงมั้งคุณสุรพลสมบัติเจริญเป็นคนแต่งเราจำได้โลกนี้นี่ดูยิ่งดูหยอกย้อนเปรียบเหมือนละครทุกบททุกตอนเร้าใจไปหาฟังเอาเองนะไปดูใน YouTube นะโลกนี้คือละคร
คนที่แต่งคือครูสุรพลสมบัติเจริญนะนักร้องเพลงลูกทุ่งราชาเพลงลูกทุ่งแต่เป็นคนแต่งเพลงไทยสากลได้เพราะมากความหมายดีมากนะคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ร้องนะเราก็ให้เกียรติเจ้าของผลงานนะครับอ่ะประการที่4ครับเป็นเงื่อนไขให้แก่กันและกันทั้งบทดีและบทร้ายนั่นแสดงว่าเวลาแสดงบทร้ายหรือบทดีต่อกันแบบไหนอย่างไรมันเป็นบททดสอบที่ยากหรือง่ายแค่ไหนท่านโทษคนอื่นได้ไหมท่านไปโทษว่าพรหมเป็นผู้สร้างได้ไหมไปโทษพระพรหมเป็นผู้สร้างโทษว่าเทวดาเป็นผู้สร้างไม่ใช่ท่านก็ต้องโทษ3คนพ่อแม่ลูกจิตวิญญาณ3รูปธรรมประชุมวางแผนกันมาแล้วออกแบบบทละครมาจะดีสุดๆจะชั่วสุดๆ ดีก็เพื่อให้รักกันเนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่มันมีบทชั่วแทรกบ้างในชีวิตของท่านใช่ไหมใช่หรือเปล่าและบางทีชั่วร้ายด้วยชั่วแรงด้วยชั่วร้ายชั่วแรงด้วยหรือบางทีนะชั่วทั้งชาติเลยชาตินี้มันชั่วทั้งชาติเลยนะมันยากที่จะแสดงความรักใน20ประการได้นะเป็นเพราะว่าพวกท่านน่ะดันทะลึ่งออกแบบกันมาเองท่านจะไปโทษใครไม่ได้วันนี้เฉลยแล้วนะครับถ้าท่านยังมีสามีภรรยาและลูกเป็นของตัวเองกันอยู่เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับและถ้าได้ฟังคืนนี้ฟังพร้อมกันฟังด้วยกันเริ่มต้นด้วยกันครับและไปท่องนะครับ20ข้อความรัก20ข้อคืออะไรครับท่องก่อนนอนทุกคืนเหมือนกับที่ท่านท่องถวายพระเกียรติพระบิดาเรื่ององค์จิตจักรวาลเป็นภารกิจทำไว้เลยครับเป็นสัญญาครับท่องต่อกันมึงกับกูท่องพร้อมกันนะหอมแก้มกันจุ๊บๆ1ทีแล้วก่อนนอนนะครับ เมื่อเสร็จพันธสัญญาลองทำดิครับจะเป็นครอบครัวตัวอย่างในหมู่บ้านของท่านในเมืองนี้บ้านนี้ได้เลยนะฮะแสดงออก20ข้อแสดงให้ครบบ้านของท่านจะเป็นดั่งสวรรค์บนดินและถ้าทุกบ้านหรือบ้านทุกหลังทำมันก็จะเป็นนะวิมานบนดินใช่ไหมทั้งบทดีและบทร้ายนะต้องรักให้ได้ถึงแม้จะร้ายจะร้ายแค่ไหนก็ต้องรักให้ได้ในข้อที่5นี่คือเพราะมันเป็นบททดสอบที่จิตวิญญาณของท่านออกแบบวางแผนกันมาตั้งแต่ภพชาติแรกที่ได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์นะเราจะไปเร็วๆนะครับต้องรักกันเท่านั้นที่จะสอบผ่านบททดสอบได้ต้องรักกันให้ได้อภัยกันให้เป็นเท่านั้นคำตอบมีอยู่แค่นี้ประการที่2เพราะเป็นชะตากรรมและแน่นอนนะต้องรักกันเท่านั้นจึงจะสอบผ่านชะตากรรมได้นะจิตหยาบสอบตกบททดสอบในสิ่งเหล่านี้นะต้องรักกันเท่านั้นจึงจะสอบผ่านชะตากรรมได้นะเพราะเป็นชะตากรรมแปลว่าอะไรจิตหยาบของท่านในภพชาติแรกที่ต้องแสดงละครร่วมกันต้องรักกันได้ให้อภัยกันให้เป็นปรากฏว่ารักไม่ได้อภัยกันก็ไม่เป็นดันทะลึ่งทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งท่านที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่วยแสดงละครตามที่อีกฝ่ายหนึ่งขอร้องฝ่ายที่ขอร้องให้เขาแสดงบทชั่วกับตัวน่ะกลับสอบตกก็ไปทับทุบตีทำร้ายทำให้คนที่ช่วยเล่นละครให้เกิดความเจ็บแค้นโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท มันเลยกลายเป็นชะตากรรมเกิดขึ้นเพราะโกรธแค้นกันมีการเกี่ยวกรรมกันนะอะไรต่างๆจึงต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติต่อมาซึ่งในข้อที่5ครับมาเพื่อเรียนรู้ใหม่มาเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้ให้อภัยให้เป็นจนกว่าจะสอบผ่านนี่คือต้องรักกันเท่านั้นจึงจะสอบผ่านชะตากรรมได้อีกเหมือนกันนั่นแสดงว่าไม่ว่าชะตากรรมหรือชะตาชีวิตท่านไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะตอนนี้มันเป็นภพชาติสุดท้ายสิ้นยุคแล้วท่านต้องรักกันให้ได้อภัยกันให้เป็นไม่ก้าวล่วงกันและกันกลับคืนและไม่หลีกเลี่ยงด้วยที่จะแสดงบทละครร่วมกันเพราะสัญญาจับมือกันไว้ไม่ใช่เลิกกันหย่าร้างกันแยกทางกันอย่างนี้เขาเรียกว่าหลีกหนีหรือผัวอยู่หน้าบ้านกูอยู่หลังบ้านเมียอยู่หน้าบ้านผัวอยู่หลังบ้านเมียอยู่บนเหล่าเต้งผัวอยู่ข้างล่างผัวอยู่เหล่าเต้งเมียอยู่ข้างล่างอะไรแบบนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ยอมเล่นละครร่วมกันสอบตกแน่นอนพี่น้องครับนะอ้าวนี่เพราะเป็นชะตากรรมเมื่อมันเป็นชะตากรรมเราเคยสอบตกมาแล้วเพราะฉะนั้นการแสดงบทชั่วบทร้ายต่อกันมันจึงต้องมีท่านก็ต้องรักมันให้ได้เพื่อทำให้กรรมนั้นสิ้นสุดยุติประการที่3เพราะเป็นบทเรียนกรรมเพราะเป็นบทเรียนกรรมบทเรียนกรรมแปลว่าอะไรครับฝ่ายที่สอบตกบททดสอบฝ่ายที่สอบตกบททดสอบคือเขาผัวหรือเมียหรือลูกก็ตามหรือพ่อแม่กับลูกก็ตามยื่นเงื่อนไขให้ตามบทเรียนตามบททดสอบตามอะไรต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ปรากฏว่าฝ่ายที่สอบตกบททดสอบคือฝ่ายที่ถูกทดสอบถูกกระทำไม่ถูกต้องมีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านหรือในภพชาติแรกนั้นมีการเลิกลาหย่าร้างกันไม่ใช่เลิกรานะลอลิงครับเลิกลาบายบายครับอย่าไปใช้คำว่าเลิกรา
มนุษย์สับสนกับลิงกับเรือนี่ครับเรือเอาเรือไปใส่ลิงเอาลิงไปใส่เรือมีแต่เรือลงมีลิงลงเรือครับแต่เรือลงลิงไม่ได้นะฮะอย่าสับสนครับเป็นเพราะฝ่ายที่สอบตกบททดสอบได้ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านแล้วเลิกลากันในชาตินั้นทำให้บ้านแตกครอบครัวไม่มั่นคงครอบครัวล้มเหลวล้มละลายขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เอาความเอ๊แสดงว่ามันต้องมีผัวใจพระเมียใจพระคนใดคนหนึ่งนะอ่ะยอมจะเลิกลาไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกูไม่โกรธแค้นไม่อาฆาตไม่พยาบาทนี่คือที่มาของบทเรียนกรรมฝ่ายที่สอบตกจึงต้องกลับมาเกิดใหม่ฝ่ายที่สอบตกนะจึงต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะต้องตัดสินใจใหม่ให้ถูกต้องว่าถ้าเกิดนะอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผัวหรือเมียหรือลูกเราก็ตามไม่ว่าชาติใหม่ที่มาเกิดอ่ะมันกระทำไม่ถูกต้องแบบเหตุการณ์เดิมๆในอดีตชาติซ้ำกับเราอีกเนี่ยเราจะตัดสินใจว่าเราจะเลิกลากับมันไหมเราจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับมันไหมถ้าเราตัดสินใจถูกคือไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่ใช้กับลูกใช้กับผัวใช้กับเมียในครอบครัวได้อย่างสบายๆกับไอ้คาถาบทเนี้ยช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นบทเรียนกรรมไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมไม่ว่าจะเป็นชะตาชีวิตสอบผ่านหมดเฉลยให้แล้วนะพี่น้องครับรักอย่างเดียวรักอย่างเดียว นี่คือประการที่3เพราะเป็นบทเรียนกรรมเพราะฉะนั้นต้องรักกันเท่านั้นท่านจึงจะสามารถสอบผ่านบทเรียนกรรมได้บทเรียนกรรมนี้แปลว่าไม่ได้เจอเจ้ากรรมนายเวรนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่เกี่ยวกรรมกับท่านแล้วเมียของท่านไม่เกี่ยวกรรมแล้วพันชาตินี้ท่านต้องมาแก้ไขเขาต้องเปิดโอกาสให้ท่านนะไม่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วชาติต่อมาก็ต้องมีคนอื่นเป็นเมียหรือมีคนอื่นเป็นผัวแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะสร้างเงื่อนไขแบบเดิมที่เราเคยสอบตกกับเมียคนแรกในชาติที่แล้วเอาไว้ว่าเราจะสอบผ่านไหมถ้าสอบผ่านบทเรียนบททดสอบนี้ก็จบประการที่4เพราะเป็นสัจจะที่ท่านต้องทำเพราะมันเป็นสัจจะที่ท่านต้องทำถึงแม้จะร้ายก็ต้องรักเพราะเป็นสัจจะที่ต้องทำพี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณของท่านนะครับสัญญาต่อกันไว้ว่าจิตวิญญาณของท่านเองสัญญาต่อกันไว้ว่าจะต้องรักกันและอภัยกันให้ได้สัญญากันไว้ที่ด่านนภาลัยวิหารสีขาวก่อนที่จะจับมือกันมาแสดงละครในภพชาติแรกบนโลกด้วยบทละครที่ชื่อว่าชะตาชีวิตจะต้องรักกันและอภัยกันให้ได้สัญญากันไว้อย่างนั้นและอภัยกันให้ได้อย่างไม่มีข้ออ้างหรือบิดพลิ้วไม่มีข้ออ้างไม่มีบิดพลิ้วก็แกทำเลวกับฉันเนี่ยฉันไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะจิตฉันก็สั่นไหวอ่ะนะเลวมาก็เอาส้นตีนไปอ่ะไม่กูลืมไปอ่ะมึงเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกกูไม่รู้กูลืมไปอ่ะกูใช้อารมณ์ใช้โทสะจริตที่รุนแรงเป็นตัวขับเคลื่อนขันห้าของกูอ่ะกูเลยหมุนกรรมจักรเลยก็ต้องมีกฎแห่งกรรมตายแล้วต้องกลับมาเกิดอีกต้องมีสังสารวัฏมีภพชาติอะไรต่ออะไรเห็นไหมไอ้คนที่มันกลัวทุกข์กลัวว่าจะมีสังสารวัฏกลัวจะมีภพชาติกลัวตกนรกเป็นเพราะตัวเองปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเองไงแล้วเลยขี้ขลาดเลยกลัวเลยไม่อยากมาเกิดนะถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยดับการเกิดดับคือนิพพาน5อย่างนั้นได้นรกสวรรค์ไม่มีจริงสำหรับท่านสังสารวัฏก็ไม่มีการตายก็ไม่มีสำหรับท่านด้วยเพราะท่านไม่จำเป็นต้องตายเนื่องจากไม่มีเหตุให้ต้องตายอีกไม่มีเหตุให้ต้องตายแปลว่าไม่มีเหตุให้ต้องกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าอีกครับเพราะฉะนั้นเป็นสัจจะที่จิตวิญญาณ3รูปธรรมพ่อแม่ลูกจับมือกันไว้แล้วก็ไม่บิดพลิ้วกับทุกเงื่อนไขทุกบทละครทุกแบบที่กระทำต่อกัน ไม่ใช่ว่าเป็นแบบใดก็ตามบทละครนั้นจะดีแค่ไหนจะร้ายแรงเพียงใดมันเป็นสัจจะที่เป็นบทละครที่เขียนกันไว้ท่านไม่มีหน้าที่ปฏิเสธไม่มีหน้าที่ต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านทำร้ายเขากลับคืนดีมาดีตอบชั่วมาชั่วตอบท่านไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนั้นถ้าจะสอบผ่านรักอย่างเดียวเป็นผัวกันแล้วเป็นเมียกันแล้วเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมีสถานเดียวคือต้องรักกันให้อภัยนะแล้วถ้าเราไม่อยากให้เมียผัวลูกเราทำผิดทำชั่วแบบเดิมอีกเราก็ต้องค่อยๆ คิดค่อยๆ คุยกันค่อยๆสนทนากันครับถ้าเราไม่เสียสมดุลทางอารมณ์หรือในจิตใจเราสามารถจะสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับกันและกันได้เหมือนที่พระบิดาให้ท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านท่านใช้ประโยชน์บ้างไหมล่ะอยู่กับบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบที่พระองค์สอนท่านอยู่ขณะนี้ได้ไหมว่าท่านใช้เวลาเซตซีโร่อยู่กับบ้านเนี่ยเรียนรู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันเรียนรู้ว่าเมียเรานิสัยสันดานไม่ดีแบบไหนที่ใจเราต้องยอมรับให้ได้เพราะมันคือเมียเรา
เมียก็เหมือนกันนิสัยสันดานของสามีเราเนี่ยมันชั่วแบบไหนชาติชั่วแบบไหนไม่ถึงขนาดชั่วชาตินะก็ให้สติให้ปัญญาเขาให้ความรักกับเขาให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงแก้ไขเราก็จะได้สามีคนใหม่ในขวดเก่าเราจะได้เมียใหม่ในขวดเก่าในคนเดิมทำไมอ่ะไม่ใช่ไปหาขวดใหม่เมียใหม่นอกบ้านอ่ะในบ้านเนี่ยดีที่สุดแล้วทำไมไปต้องไปหาใหม่ท่านว่าจริงไหมที่เราพูดรักกันอย่างมั่นยืนน่ะเป็นวิธีการของจักรวาลจักรวาลไม่มีอะไรผันแปรเปลี่ยนแปลงมันรักกันมันก็จะรักของมันกันอยู่อย่างนั้นครับนะโอเคไหมและไอ้ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังไม่เที่ยงอ่ะกฎแห่งใจรักอ่ะมันเป็นการเข้าใจผิดนะเพราะมันใช้กับบางเรื่องนะแต่การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะเอามาใช้กับใจรักไม่ได้เพราะเกิดแล้วไม่ต้องตายแต่จะตายในที่สุดเมื่อถึงที่สุดเมื่อหมดหน้าที่แล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาหมดหน้าที่ก็แปลว่าสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดครบยุคแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านนั่นแปลว่าต้องตายไปจากความเป็นมนุษย์อ่ะครั้งเดียวเองครับอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณไม่ได้ตายนะครับเพราะถ้าจิตวิญญาณตายแปลว่าจิตวิญญาณนั้นต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าจิตวิญญาณตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะกลับบ้านได้เขาไม่เรียกว่าจิตวิญญาณตายครับไม่เรียกว่าจิตวิญญาณตายเขาเรียกว่ากลับบ้านนอนหลับแล้วกลับบ้านไม่เรียกว่าตายครับนะโอเคประการต่อมาประการที่5สัจจะเป็นสัจธรรมแห่งจักรวาลเพราะสัจจะเป็นสัจธรรมแห่งจักรวาลดังนั้นเมื่อจิตวิญญาณมาจากจิตจักรวาลและเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงในจักรวาลจิตวิญญาณของท่านจะบิดพลิ้วหรือละเมิดกฎของจักรวาลคือสัจจะนี้ได้ไหมไม่ได้ครับนี่คือคำตอบพี่น้องครับต้องรักกันเท่านั้นจึงจะรักษาสัจธรรมเอาไว้ได้คือรักษาสัญญาหรือสัจจะเอาไว้ได้ประการที่5เพราะเป็นคนพิเศษเพราะคนที่ท่านจะต้องรักเขาถึงแม้เขาจะร้ายเพราะเขาเป็นคนพิเศษของท่านท่านอย่าลืมนะครับพระบิดาบอกว่าครอบครัวของทุกคนที่ยอมตกลงปลงใจกันเป็นครอบครัวที่หลายคนบอกคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะมันถูกสร้างขึ้นหรือถักทอขึ้นด้วยความรักถ้าไม่รักกันไม่มีใครแต่งงานกันแล้วตัดสินใจสร้างครอบครัวด้วยกันเอาครัวมาครอบหัวครอบกระบาลครอบจิตวิญญาณตัวเองไว้หรอก ก็เพราะความรักคือเริ่มต้นด้วยความรักเพราะฉะนั้นสามีภรรยาต้องมีการสัญญิงสัญญากันว่าจะรักมั่นก็คือมั่นคงสัญญาว่าจะมั่นคงจึงมีการมั่นหมายแปลว่าเราจะรักกันอย่างมั่นคงคำว่ามั่นคงแปลว่าไม่มีผันแปรไม่มีเปลี่ยนไปไม่มีการผันแปรเปลี่ยนไปตามการเวลาทางกายภาพไม่ใช่การเวลาทางจิตวิญญาณเวลาทางจิตวิญญาณมันมีค่าเท่ากันหนึ่งแต่เวลาทางโลกเนี่ยมันจะกระดิกไปเรื่อยๆเพราะเป็นเวลาทางกายภาพมันมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆมีความเสื่อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องครับสามีภรรยาสัญญากันว่าจะรักมั่นนี่แปลว่าเริ่มต้นน่ะเป็นลำไม้ไผ่แล้วนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายต่อกันก็ต้องยึดมั่นในความรักนั้นเสมอเพราะสัญญาเพราะความรักสัญญามันบิดพลิ้วได้ไหมไม่ได้ท่านต้องจำไว้ความรักเนี่ยเป็นคำสัญญาท่านต้องรักมั่นเพราะสัญญากันไว้ว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันจะดีจะร้ายต่อกันก็ต้องยึดมั่นในรักจะไม่มีการโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีแต่รักอย่างเดียวนี่คือสัจจะประการที่4ลูกของท่านในครอบครัวก็เป็นรางวัลแห่งความรักเพราะพ่อแม่รักกันจึงมีกุมารน้อยเอาแวะเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาในครอบครัวอย่างมหัศจรรย์โรหันกัลยอไม่รู้มันมาจากไหนอยู่ก็มาอยู่ในท้องแม่แล้วคลอดเอาแวะออกมากลายเป็นสมาชิกคนที่3ในครัวเรือนในครอบครัวนี่คือรางวัลแห่งความรักลูกของท่านเกิดมาจากสิ่งที่ได้จากพ่อจากแม่พ่อกับแม่รักกันเพราะฉะนั้นบุตรของท่านก็เป็นรางวัลจากความรักที่พ่อกับแม่ให้ต่อกันท่านจึงต้องรักลูกของท่านและลูกของท่านเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลจากความรักของพ่อกับแม่ลูกก็ต้องรักพ่อแม่ด้วยเหมือนดวงจันทร์รักโลกโลกรักดวงจันทร์น่ะใช่หรือไม่ล่ะนี่คือสัจธรรมเราไม่ได้สอนไม่เอาศีลมาสอนนะครับเอาความจริงเนี่ยมาสอนให้ท่านได้เรียนรู้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามเนี่ยครับนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมที่แท้จริงไม่หลงทางนิพพานแน่นอนครับประการที่5เริ่มด้วยรักเพื่อจบด้วยรักมันจึงง่ายเริ่มต้นด้วยความรักแล้วสิ้นสุดลงทุกเรื่องด้วยความรักให้มันจบทุกเรื่องด้วยความรักมีลูกออกมาอย่าไปบอกว่าเป็นมารหัวขน
ถ้าท่านไม่รักกันท่านจะทำให้มันเกิดมาได้ไงมันก็ต้องเกิดมาด้วยความรักถ้ามันเป็นมารหัวขนเนี่ยคนที่เป็นมารน่ะไม่ใช่ไอเด็กน้อยที่เกิดมาเป็นทารกหรอกพ่อกับแม่มันนั่นแหละเป็นมารถ้ามันมีลูกเป็นมารน่ะแล้วต้นพ่อต้นแม่มันน่ะมันเป็นอะไรครับมะพร้าวนี่เคยออกลูกเป็นมะเขือเหรอครับมะละกอเนี่ยเคยออกลูกเป็นมะนาวเหรอครับเห็นมั้ยถ้ามันบอกว่ามารหัวขนนี่ลูกกูเป็นมารหัวขนแสดงว่ามันออกมาโดยไม่ใช่ความรักแสดงว่าถ้าลูกมันเป็นมารหัวขนลูกมันเป็นมารไอ้2คนที่ทำให้เกิดไอ้มารออกมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นมารมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือสัจธรรมเข้าใจหรือยังครับเพราะเป็นคนพิเศษสร้างครอบครัวกันขึ้นมาท่านต้องรักอย่างเดียวครับถ้าไม่รักอย่าสร้างครอบครัวและอย่าไปสร้างพันธะเกี่ยวพันอย่ามาแสดงละครร่วมกันบนเวทีเดียวกันพี่น้องครับเพราะเป็นคนพิเศษนะต้องรักกันเท่านั้นจึงจะรักษาครอบครัวของท่านเอาไว้ได้ประการที่6เพราะเป็นพันธะสัญญา6 1พันธะสัญญา6เป็นภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่ต้องใช้ขันธ์5ในจิตหยาบร่วมมือกันหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักช่วยค้ำจุนโลกตามที่ให้สัจจะต่อพระบิดาไว้4ข้อเนี้ยไม่สำคัญเท่ากับข้อ5ท่านได้ให้สัจจะต่อพระบิดาไว้ว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย1ใน6ข้อข้อแรกคือท่านจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกมาเพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกในที่นี้หมายถึงมนุษย์ทุกคนในครอบครัว3คนนี่แหละและคนทั้งโลกด้วยรวมทั้งดาวเคราะห์โลกด้วยพระบิดาใช้คำว่าโลกคำเดียวกันท่านต้องให้ความรักโดยการใช้ขันธ์5ในจิตหยาบเนี่ยหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักกันให้ได้จิตวิญญาณของท่านสัญญากับพระเจ้าเอาไว้ไม่งั้นพระองค์ไม่ให้มาหรอกไม่ให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์ในการมาเรียนรู้ว่าพระองค์ออกแบบอะไรไว้ในดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยมีสิ่งใดที่พระองค์ออกแบบแล้วทำได้ไม่ได้แค่ไหนอะไรอย่างไรบ้างพระองค์จะทรงเรียนรู้ครับพระองค์จึงให้พวกท่านมาเรียนรู้ตามพระนิสัยตามพระบุคลิกของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเพราะมันเป็นพันธสัญญา6ข้อส่วนอีก5ข้อมันมีอะไรอย่างไรท่านไปศึกษาต่อเพราะเราเคยพูดซ้ำไว้บ่อยๆแล้วพี่น้องที่รักครับต้องรักกันเท่านั้นท่านจึงจะรักษาสัจจะต่อพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้เองครับทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงมีพระชนมายุแค่39พรรษาถึงยอมที่จะสละพระชนมชีพด้วยการยอมเสียชีวิตเพราะเป็นหนุ่มๆเนี่ยถ้าไม่ยอมถูกฆ่าไม่ยอมถูกทำร้ายมันก็ตายไม่ได้ถูกต้องไหมครับก็เลยต้องยอมมีวิธีเดียวที่จะยอมสละพระชนมชีพเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ว่าต้องรักษาสัจจะไว้โดยเฉพาะสัจจะในพันธสัญญา6ที่เคยให้ไว้กับพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะต้องรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นไม่ก้าวล่วงกันใช้ความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้ครับให้อภัยเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลเมื่อโลกสมดุลแล้วกาแล็กซีทั้งหมดหรืออนันตจักรวาลหรือเอกภพมันจะสมดุลเพียงแค่มนุษย์เนี่ยทำให้โลกสมดุลเท่านั้นปรากฏว่าเหลวไหลกันจิตสำนึกต่ำทรามนะตั้งแต่ยุคเก่าๆมาแล้วแล้วรักกันไม่ได้ให้อภัยกันก็ไม่ค่อยจะเป็นโลกก็เลยเสียสมดุลมาตลอดใช่หรือไม่พระองค์ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีไหนก็เลยทรงสอนมนุษย์ด้วยการเอากายหยาบของพระองค์ซึ่งพระองค์ไม่ยึดติดอัตตาเพราะแก่นแท้ของพระองค์ก็คือพระจิตวิญญาณของพระองค์แค่ตายแล้วทิ้งกายสังขารแล้วก็กลับไปกราบพระบาทพระบิดากลับไปพระเจ้าเพื่อจะกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรเป็นการตายทางกายหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณพระองค์ก็สละได้เพื่อสอนมนุษย์ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์สัจจะที่ให้ไว้กับพระเจ้ามันจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องปฏิบัติและจะปฏิบัติเพื่อสัจจะในพันธสัญญา6ที่ให้กับพระเจ้าได้ท่านต้องมีสัจจะกับลูกผัวตัวเมียของท่านเองคือจะต้องรักให้ได้แล้วอาศัยความคุ้นชินจากทักษะในการแสดงออกซึ่งความรักขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมันไม่น่ารักอ่ะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติกับพ่อแม่ลูกในครอบครัวไปปฏิบัติกับครอบครัวข้างบ้านครอบครัวข้างเคียงหรือครอบครัวใหญ่ในสังคมในประเทศชาติหรือในระบบโลกต่อไปนั่นคือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ถ้าเรารักพระบิดาพระบิดารักพวกเราอยู่แล้วอย่าทำให้พระองค์ทรงผิดหวังในลูกๆอย่างพวกท่านแค่เงื่อนไขแค่นี้พระองค์ทรงออกแบบไว้เท่านี้แค่ดับกิเลสได้อะตัณหาราคะอารมณ์ขยะอัตตาตัวตนทุกอย่างถูกดับหมดสิ้นเลยยกเว้นที่เหลือในสัญญาขันท่านต้องหาวิธีจะดับความขี้โมโหในสัญญาขันก็ได้สันดานไม่ดีของท่านโดยมันยังไม่ได้ผ่านกิเลส
ม่ได้ผ่านขันห้าเลยนะอยู่ๆมาสัญญาขันเลยโมโหร้ายเลยฆ่าคนตายเลยนะอ่ะต่อไปนะเวลามันมีน้อยเราขออนุญาตพูดเร็วๆนะครับอุปสรรคของความรักทำไมท่านรักคนที่ไม่น่ารักไม่ได้อุปสรรคของความรักประการที่หนึ่งเพราะไม่ใช่รักแท้เราไม่ต้องอธิบายเพราะความรักระหว่างผัวเมียพ่อแม่ลูกของท่านมันไม่ได้สั่นสะเทือนออกมาจากความรักแท้ที่เรียกว่า true love เพราะมันไม่ใช่ความรักถ้าเป็นความรักแท้มันต้องมีนิยามตรงกันกับ

รู้เรื่องแต่ข้อ2นี่หนักกว่าเพราะเป็นการรักเพื่อเอาผลประโยชน์เห็นมันรวยกูเลยเอาเห็นมันหล่อมันสวยกูเลยเอาเห็นมันมีเกียรติมีชื่อเสียงกูเลยเอาเนี่ยรักเพื่อเอารักเกียรติรักชื่อเสียงของมันกูเลยเอาแต่พอได้มาแล้วสมใจมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งในจักรวาลที่แท้จริงมันก็เลยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ของจักรวาลไม่ได้มันก็เลยต้องมีการหัวร้างข้างแตกบ้านแตกบ้านร้างประการที่3อุปสรรคของความรักท่านรักทุกคนในครอบครัวของท่านไม่ได้รักทุกคนในทีมงานหรือรักทุกคนในสังคมไม่ได้เพราะเป็นการเอาแต่ใจตัวการเอาแต่ใจตัวแปลว่ารักแต่ตัวเองหลงแต่ตัวเองยึดอัตตาตัวเองเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าท่านยึดแต่ตัวเองทำอะไรแล้วเอาแต่ใจตัวการจะเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นผัวเป็นเมียหรือเป็นลูกของท่านมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะเอาแต่ใจตัวเนี่ยมีใครบ้างล่ะที่จะชอบถูกทอดทิ้งอ่ะท่านก็เหมือนกันน่ะพ่อกับลูกมันเอาแต่ใจตัวนะแต่ขณะที่ท่านเนี่ยเขาไม่เอาใจท่านเลยไม่ใส่ใจท่านไม่รู้สำนึกถึงจิตใจของท่านเลยว่าท่านจะมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดว่าอย่างไรไอ้พ่อกับลูกมันเข้าข้างกันเนี่ยบ้านก็มีปัญหาแล้วครับใช่หรือไม่ประการที่4อุปสรรคของความรักคือเพราะไม่ฉลาดทางอารมณ์เป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้ใจน้อยเป็นคนเซนซิทีฟเขาเรียกว่าประเภทอ่อนไหวง่ายเป็นเหมือนขี้ผึ้งอ่ะหรือเทียนไขโดนความร้อนลนหน่อยเดียวก็เยิ้มหยดแล้วเยิ้มหยดนะแสดงว่าไม่มั่นคงใช่ไหมมีเป็นคนที่มีจิตใจไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะไม่สามารถแสดงความรักต่อผัวเมียลูกน้องเจ้านายหรือคนในสังคมเพื่อนร่วมหมู่บ้านหรือคนข้างบ้านเราจะแสดงความรักกับเขาไม่ได้เลยถ้าเมื่อนั้นจิตเรามันไม่ว่างคือไม่สงบแปลว่าเราไม่ฉลาดทางอารมณ์เราปล่อยตัวปล่อยใจเราให้คล้อยตามการยั่วยุถ้ายั่วด้วยความเป็นลบกูก็เป็นลบกับมึงเราไม่สามารถที่จะสร้างความสงบให้กับจิตใจของเราให้กับอารมณ์ของเราให้มันสงบเย็นได้ขณะที่เราเริ่มมีอาการที่ไม่สงบเย็นเราช่วยเหลือตัวเราเองไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ฉลาดทางอารมณ์ถ้าเราฉลาดทางอารมณ์เนี่ยใครยั่วโมโหโทโสเราจะไม่ใช้อารมณ์โมโหโทโสนั้นขับเคลื่อนพฤติกรรมทางการพูดทางการกระทำกับเขาโดยเด็ดขาดเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นการหาเรื่องกันแล้วลั่นกระสุนเนี่ยเป็นหาใส่กันเลยกระสุนเป็นหาใส่กันคืออะไรครับคือประจุลบจากจิตที่เหวี่ยงออกมาใส่กันหรือคำพูดที่เป็นแต่ละพยางค์แต่ละคำพูดหยาบคายเป็นเหมือนกระสุนที่ซัดสาดใส่กันทำร้ายกันเขาเรียกว่าอะไรหาใหญ่เลยเนี่ยนั่นคือไม่ฉลาดทางอารมณ์มันถ้าท่านไม่ต้องการให้ครอบครัวท่านแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันนะ4ข้อแล้วครับต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้ความไม่ฉลาดทางอารมณ์ต้องไม่มีท่านต้องมี EQ สูงหน่อยนะประการที่5เพราะไม่ฉลาดใช้ปัญญาเราเนี่ยนะเมียทำให้เราโกรธผัวทำให้เราโกรธเราจะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์จากที่เราเห็นจากที่เราได้ยินน่ะแล้วมันเป็นเหตุทำให้เราโกรธเนี่ยเราจะดับโกรธตรงนั้นได้เราต้องใช้ปัญญาของเราให้ได้ว่าเฮ้ยๆไม่กูจะไม่โกรธมันเว้ยไม่โกรธมันเป็นผัวกูมันเป็นเมียกูแค่นี้ยังเอาไม่อยู่มันตั้งแต่เช้ามาจนถึงป่านนี้จะค่ำแล้วเข้านอนแล้วมันเพิ่งพูดจาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกอะถูกหูไม่ถูกตาไม่ต้องใจกูแค่ครั้งเดียวเองเนี่ยกูจะเอาเป็นเอาตายกับมึงเลยเหรอกูจะทะเลาะกับมันก่อนนอนแล้วบ้านแตกหมอนแตกเตียงแตกแยกเตียงกันเลยเหรอถ้าเราเป็นคนมีเหตุผลเขาดีกับเรามาตลอดทั้งวันนะปากเราเนี่ยเคี้ยวข้าวมาเป็นปีตั้งแต่เกิดวันดีคือดีเราเผลอกัดเอาลิ้นตัวเองกัดปากตัวเองท่านจะโกรธโทษจะโกรธตัวท่านเองไหมล่ะโทษฟันไม่ไปกัดลิ้นเป็นแผลเลือดเวอะนะกระทั่งที่ปากและฟันอ่ะบริหารและจัดการได้ด้วยจิตของท่านซึ่งเป็นจิตตัวเดียวกันทำไมท่านไม่โทษอ่ะใช่ไหมผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านเดียวกันรวมคนรับใช้ไปด้วยอ่ะรวมสุนัขตัวหนึ่งแมวอีกตัวก็ได้อ่ะโอกาสที่มันจะทำอะไรผิดตาผิดหูผิดใจท่านมันย่อมมีถามว่าทำไมไม่คิดว่าไม่มีสำนึกของความเป็นหนึ่งเดียวอ่ะใช้สมองสิว่าการที่เรารักใครนั่นแสดงว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับคนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับคนนั้นแล้วคำตอบเดียวคือเราต้องรักมันครับนี่คือการใช้ปัญญาหลักอิทัปปัตติยตาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราโง่ง่ายใช่ไหมครับบ้านถึงแตกถึงทะเลาะกันฆ่ากันตาย

เฉือนกันบ้างเฉือนอะไรก็คิดเอาแล้วกันใช่ไหมมันก็เจ๊งอ่ะเนี่ยอ่ะนะประการที่6เพราะยังขาดมหาสติท่านฝึกตามนักบวชท่านฝึกแต่การรู้สติกับปัจจุบันเท่านั้นถ้าเป็นมหาสติคือธรรมชาติสมาธิตามมรรควิถีจิตวิญญาณที่ใช้กับคารวาสคือผู้ครองเรือน1ต้องรู้สติรู้สติแปลว่ารู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่คือรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันแบบนี้ก็คือเหมือนกับพระนักบวชสอนท่านน่ะให้รู้อยู่กับปัจจุบันแค่ตัวเดียวเองครับยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนี่คือรู้กับปัจจุบันขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกคือสอนให้รู้อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าท่านเป็นคารวาสแค่ปัจจุบันเอาไม่อยู่ครับรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ท่านต้องรู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งทำอะไรมาที่มันมายืนด่าเราชอเนี่ยเป็นเพราะเมื่อสักครู่นี้เราทำอะไรผิดเราสร้างปัญหาเป็นเงื่อนไขอะไรกับมันมันถึงมายืนด่ากับเราผิดจะปะปะปะถ้าท่านรู้ว่าอ๋อเพราะกูผิดเองท่านจะโกรธไอเวนนั่นที่มันยืนด่าไหมหรือจะโกรธก็ตามแต่จะโกรธมันมากไหมท่านจะไม่โกรธมันมากเพราะรู้ว่ากูเป็นเหตุทำให้มันโกรธและท่าทางที่ถูกต้องก็คือเราต้องรู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเราปล่อยมันด่าอย่างนี้แล้วไม่สำนึกผิดไม่สำนึกบาปรีบไหว้ขอโทษมันซะว่าเออขอโทษกูไม่ได้เจตนานะขออภัยนะมันก็จะหยุดด่าเราและถ้าเราปล่อยให้มันด่าไปเรื่อยๆอนาคตมันจะเรากลายเป็นอนางอคือต่างไปคนละทางเรียกคอนเวิร์ตแต่ถ้าเราขอโทษมันรีบขอโทษเลยอนาคตจะสวยงามจะเหมือนปัจจุบันคือจะไม่มีปัญหากันจะไม่มีวันพลาดจากกันนี่คือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้เมื่อครู่ทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องทำอย่างไรมีสติก็คือรู้รับรู้รู้รับเอารู้ที่จะรับรู้รู้ที่จะไม่รับเอาและรู้ที่จะไม่รับรู้และรู้ที่จะไม่รับเอาสถานการณ์บางอย่างเหตุการณ์ต่างๆเงื่อนไขหลายอย่างมันต้องฉลาดฉลาดที่จะรับรู้ฉลาดที่จะรับเอานี่คือสิ่งที่เราพูดอย่างนี้เรียกว่ามีสติมีสติไม่ใช่รับเอามาทุกเรื่องมันก็สร้างปัญหากับชีวิตและสร้างให้กับชีวิตตัวเองไม่พอให้กับคู่ครองให้กับครอบครัวมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะเราโง่ใช่ไหมครับรู้สติมีสติแล้วมหาสติอย่างที่3คือใช้สติใช้สติแปลว่าต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทำใช่ไหมคิดก่อนพูดคิดก่อนทำโดยใช้หลักของปริญญาโมเดลกฎแห่ง6ถูกครับถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกที่6สุดท้ายคือถูกใจทั้งมึงกับกูถ้าใช้กฎแห่ง6ถูกตรงเนี้ยปัญหาในการที่จะก่อเวรเกี่ยวกรรมกันเราจะไม่เกิดขึ้นเลยเราจะไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเลยเมื่อเราไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมภพชาติเราก็ไม่มีชาตินี้ไม่ต้องตายตายเมื่อหมดหน้าที่และเราก็จะไม่มีสังสารวัฏเพราะเราอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์กันพี่น้องครับนี่คืออุปสรรคของความรักนะครอบครัวสุขสำราญจิตวิญญาณจึงสำเร็จนี่คือคำกล่าวของเราครอบครัวสุขสำราญจิตวิญญาณจึงจะสำเร็จถ้าครอบครัวไม่สุขสำราญเพราะทะเลาะเบาะแว้งกัน3วันดี4วันร้ายจิตวิญญาณไม่มีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นคน2มิติหรือเกิดบนโลกนี้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ I love youเราจะทำให้ครอบครัวของเรามั่นคงได้คือ1มั่นใจว่ารักกันจริง2ให้สัญญาต่อกันว่าจะรัก3จงยึดมั่นในคำสัญญาฟังแล้วท่านเป็นเมียฟังแล้วไปขอคำสัญญากับผัวซะนะครับถ้าท่านเป็นผัวฟังแล้วก็ไปขอคำสัญญาจากภรรยาจากเมียซะนะครับถ้าท่านเป็นลูกก็ขอคำมั่นสัญญาจากพ่อกับแม่ซะครับขอแล้วท่านต้องให้กับคนที่ท่านขอด้วยนะไม่ใช่ขอแค่ฝ่ายเดียวนะครับประการที่4คือมีมหาสติมีกฤตสติประการที่5คือมีความปรารถนาดีต่อกันประการที่6ต้องทนกันได้ในทุกเรื่องขอคำสัญญาสิครับหลังจากจบรายการสื่อพระโอวาทในคืนวันนี้นะตอนนี้ยังไม่จบนะแต่ท่านจำไว้6ข้อพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทำไมทรงยอมให้เกิดโรคระบาดทำไมทรงยอมให้เกิดโรคระบาดประโยชน์ของโรคระบาดครับ1ให้ทุกคนที่มีครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันต้องอยู่กับครอบครัวมากขึ้นให้จำเป็นต้องอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในครอบครัวการจะแสดงละครชีวิตร่วมกันที่อุตส่าห์วางแผนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกจนถึงกระทั่งภพชาติสุดท้ายนี้แล้วยังไม่ได้มีโอกาสแสดงร่วมกันอย่างจริงจังเลยครับไปคนละทางตั้งแต่เช้าตื่นมาเหมือนนกกาออกจากรังบินไปคนละทิศคนละทางพอกลับบ้านมาก็มืดแล้วมาแล้วก็จะพักผ่อนหลับนอนแล้วเหนื่อยมาทั้งวันให้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นประการที่2โรคระบาดให้มีเวลาแสดงละครชีวิตร่วมกันอย่างเต็มที่ตามแผนการที่วางไว้3ให้ช่วยกันยกระดับจิตสำนึกเพราะอะไรครับช่วยกันยกระดับจิตสำนึกได้ถ้าจิตสำนึกของใครตกต่ำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นผิดเป็นบาปต่อผัวต่อเมียต่อพ่อแม่ต่อลูกอยู่ในบ้าน
ทุกคนสร้างบ้านกันด้วยความรักสร้างครอบครัวด้วยความรักเพราะฉะนั้นการจะช่วยกันยกระดับจิตสำนึกด้วยการอดทนอดกลั้นให้อภัยเพื่อเปิดโอกาสให้คนใดคนหนึ่งในครอบครัวนั้นกลับเนื้อกลับตัวปรับปรุงจิตใจปรับเปลี่ยนจิตสำนึกเสียใหม่เพื่อให้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบวกที่ถูกต้องมันก็จะง่ายขึ้นเพราะมีพื้นฐานอยู่บนความรักไม่ให้ไปแสดงกับคนข้างบ้านไปแสดงกับทีมงานมันทะเลาะเบาแว้งกันอิจฉาตาร้อนกันแล้วทะเลาะเบาแว้งกันเป็นศัตรูกันอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับแต่ในครอบครัวยังไงมันก็เป็นหัวยังไงมันก็เป็นเมียยังไงมันก็เป็นลูกมันง่ายไหมที่จะสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นห้องเรียนเล็กๆก็คือบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดประการที่สี่ให้ฝึกบุญธรรมจักรร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักที่มันง่ายมากพระบิดาออกแบบไว้ง่ายจริงๆการจะรักผัวรักเมียรักพ่อแม่รักลูกเนี่ยนะกับคนในบ้านมันง่ายกว่าไปรักผัวคนข้างบ้านรักเมียคนข้างบ้านนะท่านว่าจริงป่ะรักเพื่อให้20ข้อเนี่ยมันยากกว่ารักคนในบ้านซะอีกอ่ะใช่มั้ยอย่างที่5คือให้ร่วมกันผลิตความรักเพื่อช่วยค้ำจุนโลกครอบครัวเดียว3คนแทนค่าด้วยตัว X สามารถมอบพลังงานความรักที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กไประเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกได้เห็นมั้ยครับเพื่อให้ผลิตความรักใช้คน3คนพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างสุดยอดและสมการแห่งความรักท่านเห็นไหมนะซัมเบต้า X ท่านอ่านเอานะครับนะนี่คือประโยชน์ของโรคระบาดพระบิดาจึงทรงยอมให้มันมีโรคระบาดพี่ๆน้องๆครับโลกเป็นดั่งโรงเรียนขนาดใหญ่จำไว้นะครับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ครอบครัวเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโรงเรียนใหญ่ก็คือโลกบ้านแต่ละหลังที่มีครอบครัวแต่ละครอบครัวเหมือนห้องเรียนแต่ละห้องที่มีนักเรียนอยู่ด้วยกัน3คนเป็นทั้งครูเป็นทั้งเรียนอยู่ด้วยกัน3คนพระบิดาไม่ทรงประสงค์จะออกแบบให้มันซับซ้อนไปกว่านี้และแถมยังมีคนข้างบ้านสามารถเป็นครูและช่วยออกข้อสอบให้กับนักเรียนและครูในบ้านหลังนี้ด้วยได้ด้วยครอบครัวเป็นดังห้องเรียนและแน่นอนพ่อแม่ลูกเป็นนักเรียนพ่อแม่ลูกเป็นนักเรียนที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกันผลัดกันเป็นนักเรียนผลัดกันเป็นครูเพื่อจะประสบความสำเร็จในการช่วยใช้ความรักหรือความเมตตาค้ำจุนโลกให้สมดุลเพื่อช่วยให้ห้องเรียนห้องทดลองของพระบิดาที่เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอนันตจักรวาลมันมีความสมดุลได้ตลอดกาลแต่ทุกวันนี้จิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมของโลกรวมทั้งไอ้มอดบางตัวด้วยบางเผ่าด้วยมันตกต่ำอย่างแรงดาวเคราะห์โลกจึงเกิดอาการป่วยเกิดขึ้นวันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากเราจะบอกมันป่วยอย่างไรอาการที่บ่งชี้ว่าโลกป่วยคือ 1. เกิดแผ่นดินไหวบ่อยผิดปกติ 2. กลางคืนกลางวันสั้นยาวไม่เท่ากันอย่างเนี้ยที่ภูกระต่ายฝนตกหนักอยู่ทั้งที่หน้านี้มันไม่ใช่หน้าฝนแล้วกลางวันก็ร้อนตับแลบทั้งที่ไม่ใช่เมษามันก็หนาวอุณหภูมิ19นะสูงสุดก็กลางคืนนะ23 24แต่กลางวันเนี่ย31 32สูงสุดก็34มันเหมือนจิตใจของมนุษย์ที่วิปริตแปรปรวนอุณหภูมิของธรรมชาติมันวิปริตแปรปรวนเพราะจิตมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยมันวิปริตแปรปรวนภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ที่พระพุทธองค์สอนว่าเราคือโลกโลกคือเราถ้ามนุษย์ไม่สมดุลโลกก็ไม่สมดุลความหมายของพระพุทธองค์ทรงหมายถึงอย่างนั้นประการที่3ภูมิอากาศวิปริตแปรปรวนรุนแรงประการที่4เช่นในทะเลทรายมีลูกเห็บตกในทะเลทรายมีหิมะตกมันก็เกิดขึ้นแล้วภูมิอากาศวิปริตแปรปรวนรุนแรงเช่นที่ริโอเดจาเนโรในประเทศบราซิลเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระรูปปั้นของพระเยซูอยู่วันดีคืนดีขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกิดฝนตกหนักมากภายในไม่กี่ชั่วโมงน้ำท่วมเมืองริโอเดจาเนโรมีคนเสียชีวิตน่าจะเป็นร้อยคนท่านเห็นยังครับเมืองศักดิ์สิทธิ์มันเกิดอะไรขึ้นครับศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่จิตสำนึกของมนุษย์ใช่ไหมประการที่4ภูเขาไฟแข่งกันปะทุฟิลิปปินส์ก็มีภูเขาไฟน้อยๆเพิ่งเกิดขึ้นใหม่มาอีกลูกภูเขาไฟที่ญี่ปุ่นนะที่ไม่ใช่ฟูจิเป็นภูเขาอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะก็ปะทุขึ้นมาเป็นระยะระยะภูเขาไฟในมหาสมุทรอินเดียก็มีปะทุขึ้นมาต่อไปมันก็จะบ่อยขึ้นและเยอะขึ้นภูเขาไฟแข่งปะทุนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำพี่น้องครับฮะใช่ไหม
ที่เม็กซิโกใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอดีเราไม่มีเวลาพอไม่งั้นจะเอาคลิปให้ดูคลิปเรามีนกเขาเรียก blackbird แต่ yellowhead เป็นนกสีดำแต่หัวเหลืองครับมันเป็นพันธุ์เดียวกับอีกาครับอีกามีหน้าที่ส่งข่าวสารครับปรากฏว่าที่เม็กซิโกอีกาฝูงเบ้อเล่เลยหลายร้อยตัวนะเกือบพันตัวนะอยู่ๆมันร่วงลงมาจากฟ้าขณะที่บินกันมาเป็นฝูงครับร่วงลงมาจากฟ้าบางตัวกระแทกพื้นตับแตกตายเป็นร้อยตัวเลยแต่มันตกลงมาเนี่ยเกือบหลายร้อยอ่ะเป็นเกือบพันตัวมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับบินอยู่ดีๆครับที่เม็กซิโกเมืองอะไรถ้าไปค้นหาเองเนี่ยนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำก็มีปลานะปลาโลมากับปลาวาฬนะแถวๆยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันก็ว่ายมาเกยหาดเกยตื้นบางทีว่ายเข้ามาในอ่าวที่เป็นน้ำจืดอ่ะที่มันเชื่อมกับทะเลมันว่ายมาเขาพยายามจะผลักมันออกไปมันก็ไม่ไปครับเพราะมันหลงน้ำหลงทิศนะครับเพราะโลกวิปริตนะพี่น้องครับประการที่6เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เราพูดตะกี้เพราะโลกเนี่ยไม่มีออกซิเจนเพียงพอออกซิเจนเป็นก๊าซเบาออกซิเจนกับไฮโดรเจนจะเป็นก๊าซมวลเบาที่มันจะลอยขึ้นไปครับพอลอยขึ้นไปเจอแก๊สเรือนกระจกที่มันลอยขึ้นไปไม่ได้เพราะโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้ครับถ้ามีแรงดันจากแก๊สที่เบาคือออกซิเจนกับไฮโดรเจนมากพอมันก็จะดันนะเหมือนกับใช้จรวดขับเคลื่อนดาวเทียมอะส่งออกไปนอกระบบโลกอะมันจะมีแรงหนีแรงดึงดูดมากกว่าแรงดึงดูดใช่ไหมไอ้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันก็จะสลายตัวหายไปในบรรยากาศทันทีแต่นี่เป็นเพราะอะไรมันเกิดแก๊สเรือนกระจกเพราะอะไรเพราะโลกมีแก๊สออกซิเจนไม่พอเพียงครับมันจึงเหลือลอยขึ้นไปข้างบนได้แทบจะน้อยมากมนุษย์ทุกวันนี้เลยมีปัญหาเรื่องสมองครับคลื่นไส้อาเจียนบางทีใจสั่นบางทีความดันสูงความดันต่ำบางทีรู้สึกโง่มึนหัวสารพัดมาจากสมองขาดแก๊สออกซิเจนแล้วก็เป็นตะคริวของนักกีฬาก็มาจากเซลล์ร่างกายกล้ามเนื้อขาดแก๊สออกซิเจนพี่น้องครับเรายังไม่พูดลงลึกนะเราเอามาเฉลยให้ดูว่าเนี่ยถ้าท่านรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นหมุนธรรมจักรไม่ได้นะถึงร้ายนะถึงดีบางทีก็ไม่รักนะถึงรักนะก็ต้องรักแม้เขาจะร้ายก็ตามต้องรักให้ได้อาการชี้ว่าโรคป่วยมีอีกสไลด์นึงครับสไลด์เดียวแล้วครับอุกกาบาตตกให้เห็นบ่อยขึ้นเกิดพายุแม่เหล็กรุนแรงแต่ไม่ใช่พายุแม่เหล็กที่ถูกกระทำกับไอ้ตาเทียม40ดวงล่วงหายหมดเลยนั่นน่ะนะไอ้นั่นไม่ใช่พายุแม่เหล็กธรรมดานะครับเป็นพายุแม่เหล็กจากครูที่สั่งสอนเด็กนักเรียนที่เหลือเดนเหลือขอนะครับประการที่9เกิดโรคระบาดร้ายแรงเกิดโรคระบาดร้ายแรงนี่บ่งชี้ว่าโรคป่วยเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงเป็นเพราะอะไรอาหารที่ผลิตดีมานด์กับซัพพลายไม่พอดีกันซัพพลายคือความต้องการนะที่จะขายดีมานด์ความต้องการที่จะซื้อมันไม่สมดุลกันครับมันเลยทำให้เกิดข้าวยากหมากแพงเกิดลัทธิประหลาดและศาสนาเสื่อมถ้าจิตสำนึกของมนุษย์เสื่อมมันจะเกิดลัทธิประหลาดอย่างเช่นลัทธิมอดทุกวันนี้ที่ไปเรื่องไปยุ่งเรื่องจิตใต้สำนึกเพราะเขาต้องการที่จะทำลายพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของมนุษย์เพราะต้องการจะยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์และเขาต้องการครองอำนาจก็เลยหลอกให้มนุษย์เนี่ยสังเกตไหมทุกวันนี้โลกทุกวันนี้นะฟังต่ออีกนิดนึงนะบ้าสมาธิกันเยอะบ้าสมาธิบ้านั่งกรรมฐานกันเยอะทุนรู้ไหมมันเป็นแผนการลวงของมอดมารที่จะหลอกดูดซับพลังงานของจิตวิญญาณของท่านในขณะที่ท่านเผลอสติเพราะนั่งหลับตาอ้างว่าทำสมาธิเขาจะแอบดูดพลังของท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าลัทธิที่ท่านไปขึ้นเขาหรือเพื่อนร่วมลัทธิคนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในกลุ่มของพวกท่านใครจะไปรู้ว่าไหนมอดไหนมารไหนมนุษย์ถ้ายังโง่ง่ายก็เสร็จเป็นเหยื่อเขาแค่นั้นแหละเราช่วยท่านได้แค่นี้พูดมากกว่านี้ไม่ได้เกิดพายุน้ำท่วมดินถล่มลูกเห็บทั้งหมดเนี้ยเป็นอาการบ่งชี้ว่าโรคป่วยทั้งนั้นครับพี่น้องครับก็ถึงกาลเวลาสมควรแก่เวลาถึงจะร้ายก็ต้องรักท้ายๆไวไปนิดนึงแต่เราเชื่อว่าท่านคิดเองได้ลูกต้องขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงที่ทรงพระเมตตาต่อลูกให้ได้ทำหน้าที่อันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ในการกลับมาเป็นภพชาติสุดท้ายในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยฉุดรั้งลูกแกะของพระองค์คือจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่ยังหลงทางอยู่ก็เยอะยังเหลวไหลก็แยะ
ยังไม่เอาฐานไม่เอาไหนก็เยอะนะลูกก็จะพยายามครับพระบิดาเพื่อจะพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆกลับบ้านให้ได้เพื่อไปกราบพระบาทพระองค์ในภพชาตินี้เพราะไม่มีเวลาเหลือให้อีกแล้วใครทำตัวไม่ได้คุณสมบัติของจักรวาลเราก็คงจะช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกคัดทิ้งไม่เชื่อฟังดื้อรั้นอวดดีหลงตัวเองเหลวไหลเกเรเกกมะเรกหลงมายาของโลกอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ก้าวล่วงพระบิดาและก็ปฏิเสธที่จะให้ความศรัทธากับลูกลูกกับพระบัติพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่ติดตามรับฟังพระโอวาทของพระองค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้จนถึงขณะนี้ลูกขอกราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคของลูกและของพระบิดาที่ทำให้การสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นระบบเดียวและเป็นคนเดียวที่อยู่ในจักรวาลโลกในอนันตจักรวาลในทุกวันนี้ที่ทำให้การสื่อถ่ายทอดสัญญาณนั้นราบรื่นไปด้วยดีมีเสียงดังฟังชัดเจนแล้วก็ช่วยดูแลสัญญาณเน็ตในระบบโลกซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าเหมือนกันนะโดยที่มีน้องบุญธรรมกับทีมงานที่อยู่บนโลกประสานมือประสานงานกันนะเพื่อทำให้รายการนี้ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ลุล่วงได้ดีลูกกราบขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันบริจาคปัจจัยนะต้องขอบคุณนะบริจาคปัจจัยมาเพื่อซื้ออาหารจากภูกระต่ายมาและบริจาคปัจจัยมาเพื่อร่วมสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งเป็นสถานธรรมแห่งสุดท้ายบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นแห่งสุดท้ายแต่จะเป็นแห่งที่สำคัญที่พี่ๆน้องๆจากยุคจากฟ้าสีครามในยุคพลังงานใหม่จะได้มาใช้ปฏิบัติกันต่อหลังจากที่พี่ๆน้องๆจะต้องใช้ที่นี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายก่อนที่จะนอนหลับกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาท่านบริจาคปัจจัยกันมาน้อยก็ได้มากก็ได้ถ้าท่านมีปัจจัยนะแต่บริจาคแล้วอย่าให้ท่านเดือดร้อนแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านบริจาคมากไปพระบิดาเห็นว่าท่านยังต้องใช้เพื่อชีวิตของท่านอยู่ตามแผนการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวพระองค์จะทรงมีวิธีคืนให้กับท่านเองมนุษย์ไม่รู้แต่พระบิดาหรือพระเจ้ารู้ขอบคุณทุกคนวันนี้ก้าวล่วงใครไปโดยไม่ได้เจตนาเรากราบขออโหสิกรรมและขออภัยแต่ทุกท่านด้วยและถ้าใครไม่ยอมให้อภัยกราบพระบาทพระบิดาขอทรงพระเมตตาให้เป็นโมฆะกรรมกับลูกด้วยไม่งั้นลูกจะไม่สามารถกล่าวความจริงอะไรบนโลกมนุษย์ให้มนุษย์ได้เห็นจริงเห็นแจ้งรู้จริงรู้แจ้งได้กราบพระบาทขอพระบิดาขอพระทัยพระบิดาครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่มครึ่งเวลาประมาณเนี้ยนะจะเป็นเวลาที่เราซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประชากรโลกของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่พวกเราจะได้มาสร้างประวัติศาสตร์ในตอนปลายยุคพลังงานเก่าซึ่งท่านทั้งหลายเป็นยุวจิตจักรวาลยุคสุดท้ายซึ่งพวกเราเป็นคนจำนวนน้อยเท่านั้นขณะนี้บน Facebook ก็มีน้อยครับ214ท่านบน YouTube ก็มีน้อยครับ249ท่านที่ติดตามรับชมเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของจักรวาลนั่นก็คือการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วก็เป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือของพระเจ้าแล้วก็เป็นการสื่อถ่ายทอดสดไม่ใช่เฉพาะทางโลกด้านกายภาพอย่างเดียวที่มีน้องบุญธรรมกับทีมงานช่วยกันทำหน้าที่ควบคุมเสียงควบคุมแสงควบคุมกระบวนการขั้นตอนในการออกอากาศจาก Rabbit TV and Radio Thailand จากจิตจักรวาลสถานธรรมภูกระต่ายซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราก็ยังมีการถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า Vertical Telepathy ซึ่งมนุษย์บนโลกนี้ไม่ค่อยรู้จักเผลอหลายคนก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตระหว่างเราจิตของเรากับพระจิตของพระเจ้าพระเจ้าที่พวกท่านทั้งหลายถวายพระนามถวายพระเกียรติพระองค์ว่า God มานานนับพันปีมาแล้วนั่นแหละในช่วงปลายยุคพลังงานเก่านี้พระองค์ก็ได้สื่อสารลงมายังโลกผ่านเรานี่แหละอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพื่อมาปรับจิตสำนึกที่ตกต่ำของมนุษย์โลกเพื่อมาเปิดเผยความจริงระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะเข้าถึงความจริงทั้งหลายเหล่านั้นได้มีแต่เราเท่านั้นซึ่งความจริงที่มนุษย์ทั้งหลายต้องรู้นั้นมันเป็นความจริงที่รู้เองกันไม่ได้เพราะว่าสมอง2 ซีกของมนุษย์โลกที่พระบิดาทรงออกแบบติดตั้งเอาไว้ให้นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงระดับอนุตตรธรรมได้ซึ่งหลายท่านก็รับฟังการสื่อเพราะว่าทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งในยามราตรีการมาโดยตลอดทุกวันนี้หลายคนก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามานั้นไม่ได้เหมือนกับธรรมะที่ครุของโลกที่เขาสื่อสอนกันตามวัดตามวาตามธรรมศาลาหรือสื่อกันไว้ใน YouTube ใน Facebook ถ้าท่านฟังดีๆแล้วท่านจะรู้เลยว่าเป็นสัจธรรมคนละแบบคนละอย่างกันนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาตอนต้นๆที่เราเคยกล่าวในตอนเริ่มต้นการออกอากาศแบบเนี้ยสดๆอย่างเงี้ยหลายคนก็สับสนนี่มันศาสนาอะไรพุทธคริสต์อิสลามหรืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาสัจธรรมของ3 ศาสนามาต้มยำทำมั่วเขาเรียกเอามานัวให้ท่านได้กินซึ่งเราก็อดทนนะพอสมควรที่จะค่อยๆให้ท่านเนี่ยทำความเข้าใจคือคนที่เก่งแล้วฉลาดแล้วดีแล้วก็ย่อมจะมีเมตตาต่อคนที่เขาฉลาดน้อยกว่าแล้วก็มาปรมาสว่าเราขโมยของพระพุทธเจ้าบ้างขโมยของพระเยซูบ้างซึ่งทุกวันนี้เริ่มรู้แล้วหลายคนก็เริ่มรู้แล้วพอเราพยายามจะไม่แตะคำสอนที่คนนำทางตาบอดนำเอาของพระพุทธองค์หรือขององค์เยซูคริสต์เจ้ามาเทศมาสอนนะทั้งผิดถูกๆนะ
ตอนหลังเราเอามากล่าวซ้ำน้อยลงเพราะไม่งั้นก็จะโดนข้อหามันเน็บแนมว่ามาลอกเลียนเอามาต้มยำทำเกาเหลาอะไรแบบนั้นนะตอนหลังเราเลยใช้วิธีเขาเรียกอะไรพูดความจริงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเช่นพูดในเรื่องที่พระพุทธองค์สอนไว้แล้วก็บอกว่าท่านฟังที่เราพูดนะท่านว่าเรามาช่วยหรือเรามาทำลายศาสนาหรือเราเอาศาสนาเอาธรรมะของพระศาสดา เอามาต้มยำทำแกงเช่นเราบอกพวกท่านถูกสอนให้โดยคนนำทางตาบอดถูกสอนให้ดับอัตตาเพื่อจะตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วท่านก็ไปมองว่าไออัตตาของท่านก็คือขันธ์ 5แล้วสอนให้ดับขันธ์ 5เราก็เลยต้องประกาศขึ้นมากลางโลกกลางวงเลยจริงๆแล้วมันต้องค่อยๆจัดลำดับบทเรียนให้กับพวกท่านนะแต่ถ้าคิดแบบจิตมันก็หมั่นไส้นิดๆ ก็เลยบอกความจริงให้ฟังว่าอย่าดับขันธ์ 5นะถ้าท่านดับขันธ์ 5เนี่ยออกทะเลเลยครับการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งภาวนานั่งอธิษฐานนั่งข่มจิตเพื่อหมายจะดับขันธ์ 5โดยเข้าใจว่าขันธ์ 5คืออัตตาแล้วถ้าดับมันได้ตายแล้วก็นิพพานก็แปลว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราเลยผ่าโลกให้ฟังเลยว่านั่นแหละคือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็มีเหตุผลอธิบายให้ฟังแล้วเราก็ค่อยๆอธิบายเหตุผลลึกลงไปเรื่อยๆว่าทำไมอย่าดับขันธ์ 5ขันธ์ 5มันมีประโยชน์อะไรพระเจ้าพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้ให้สัตว์และมนุษย์เอาไว้ให้ใช้นะท่านจะต้องรู้ว่าขันธ์ 5คืออะไรและท่านต้องใช้มันให้เป็นด้วยไม่ใช่ใช้ไม่เป็นแล้วยังไม่พอไม่เห็นคุณค่าของมันและดันทะลึ่งพยายามจะดับมันอีกนี่อันนึงครับนี่ของศาสนาพุทธนะแล้วพี่ๆน้องๆที่เชื่อองค์เยซูคริสต์เจ้าในสายของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาโดยตรงก็คนนำทางก็ตาบอดก็มีเหมือนกันที่ไปหยิบเอาคำสอนที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะที่ยอนบ้างละใครต่อใครบ้างละโมเสสก็มีใครต่อใครก็มีที่เขาบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าบทนั้นบรรทัดนี้แล้วเอามาเที่ยวเทศสอนชาวบ้านนะประมาณ 90% คำสอนที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นี่เรายังไม่แปลความตีความนะว่าเป็นพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้นะมันบิดเบือนเบี่ยงเบนไปจากความจริงหรือไม่แค่ไหนอย่างไรเอาเป็นว่าจากพระคัมภีร์ถ้าท่านไม่รู้ว่าทุกบททุกตอนในพระคัมภีร์ไม่ว่าที่ยอห์นเขียนบันทึกไว้ว่าพระเยซูและทรงตรัสเทศนาหรือสั่งสอนไว้อย่างง้นอย่างนี้ถ้าท่านไปทบทวนอีกครั้งนะท่านจะรู้เลยว่าที่ผ่านมาพวกท่านเข้าใจผิดกันหมดเพราะความจริงแล้วคำสอนเหล่านั้นเป็นบันทึกที่บันทึกไว้เนี่ยที่เป็นคำสอนที่ได้จากกรณีที่องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงกล่าวโปรดนะสาวกของพระองค์ศิษยานุศิษย์ของพระองค์เราจะให้เราเรียกว่าอะไรผู้ที่อาสาพระเยซูคริสต์ที่เที่ยวจะไปเทศโปรดชาวบ้านในพระนามขององค์เยซูคริสต์นั้นเพราะว่าพระองค์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนคนเดียวก็สอนศิษย์ที่เป็นสาวกแล้วถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะเป็นลักษณะเหมือนบาทหลวงหรืออะไรทำนองนั้นนะแล้วก็เมื่อสอนบาทหลวงแล้วบาทหลวงเขาก็บันทึกเอาไว้บันทึกข้อความนั้นไว้ว่าพระเยซูสอนอะไรสอนแต่ละคนก็สอนคนละเรื่องคนละราวแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานการณ์สอนยอนยอนก็บันทึกไว้สอนโมเสสโมเสสก็บันทึกเอาไว้สอนคนนั้นคนนี้ก็มีการบันทึกเอาไว้เพราะกลัวลืมพอมาตอนหลังๆเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดไปหยิบเอาคำสอนเนี่ยอย่างเช่นคำสอนที่เขาสอนยอนไว้เอามาสอนชาวบ้านสอนประชาชนและให้ประชาชนอ่านเมื่อประชาชนไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปของพระธรรมคำสอนในพระคัมภีร์ก็อ่านไม่รู้เรื่องก็อ่านไม่รู้เรื่องมันอย่างที่คุณสมกิจรวยเต็มหัดขออนุญาตเอ่ยชื่อที่นำเอาพระคัมภีร์ที่ย้อนถามหลายบทหลายตอนนะตั้งแต่คุณสมกิจรวยเต็มหัดรู้จักจิตจักรวาลเอามาถามเราว่าท่านอาจารย์เมตตา
ช่วยขยายความให้หน่อยได้ไหมว่ายอห์นบทนี้บทเนี้ยพระเยซูทรงตรัสไว้น่ะหมายความว่าอะไรอย่ามาถามเรานะว่าตรัสไว้ตอนไหนแต่ให้เราถอดความหมายให้เราบอกได้ทุกตอนแล้วหลายคนบอกอ้าวทำไมฉันอ่านแล้วไม่เห็นจะเข้าใจเลยแต่พอฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถอดรหัสให้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโอ้โหเป็นคำถอดเป็นความหมายที่ให้มานี่มันช่างละเอียดลึกซึ้งและบางเรื่องเนี่ยองค์เยซูคริสต์ตรัสไว้หลายพันปีนะ 2,000 กว่าปีผ่านมาแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมใน Facebook ที่คุณสมกิจรวยเต็มหัดส่วนมากจะเป็นคุณสมกิจนะฮะเป็นพี่น้องชาวคริสต์เนี่ยเอามาถามเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นปัจจุบันอย่างเช่นที่เรามาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะเหมือนกับองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยทรงมีตาเห็นมีตาวิเศษมีตาทิพย์ว่าในสภาวะการปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้และทำหน้าที่ตรงนี้ทำอย่างไรองค์เยซูคริสต์ตรัสเอาไว้พูดให้จอห์นฟังและจอห์นก็นะบันทึกเอาไว้ยังมีอีกหลายตอนนะถ้าใครนับถือศาสนาคริสต์อยากจะรู้ว่าพระคัมภีร์ในตอนไหนบทไหนที่ท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยอยากจะให้เราช่วยลองนะอย่าเรียกว่ามาลองภูมิปัญญาเราเลยมาถามเราก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ปัญญาปฏิหารถอดรหัสให้ฟังอยู่ที่ว่าเมื่อถอดแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านจะเชื่อหรือท่านจะปฏิเสธก็เท่านั้นเองเรายินดีนะเพื่อทำให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแม้กระทั่งคำสอนของพระพุทธองค์เหมือนกันหลายคนก็ถามเรามานะเราบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้เรื่องอนุตตรเนี่ยด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือเป็นการตรัสรู้ด้วยการใช้พระจิตของพระพุทธองค์สั่นสะเทือนสมองส่วนกลางแล้วทำให้สมองทั้งระบบนั้นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงแล้วสามารถที่จะไปคอนแทคกับองค์ความรู้ผู้สูงส่งในสนามพลังงานจักรวาลอันไพศาลเนี่ยสามารถสื่อคลื่นออกไปจากรูปธรรมมนุษย์ของพระพุทธองค์ขณะที่นั่งขัดสมาธิปฏิบัติสมาธิด้วยฌานอันแก่กล้าก็สามารถเข้าถึงคลื่นการคิดรู้ที่เรียกว่าคลื่นแห่งการตรัสรู้เนี่ยที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปคอนแทคกับองค์ความรู้เบื้องสูงซึ่งเป็นองค์ความรู้เดียวกันกับที่เรากำลังสื่อให้ท่านฟังเนี่ยและพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรคำตอบก็คือวันรุ่งขึ้นปัญจวัคคีย์มาฟังปฐมเทศนาของพระพุทธองค์ปฐมเทศนาของพระพุทธองค์ที่เทศนาให้ปัญจวัคคีย์คือมนุษย์โลก5คนฟังนั่นคือคำตอบว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อะไรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนอริยสัจ4พระองค์ตรัสรู้ด้วยสติปัญญากับปัญญาญาณของสมองสองซีกของมนุษย์อย่างพระองค์ที่เป็นสัพพัญญูเท่านั้นน่ะเคยได้ยินไหมสมองซีกซ้ายความฉลาดเรียกว่าสติปัญญาสมองซีกขวาความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวาก็คือปัญญาญาณอันหมายถึงสติปัญญาของวิญญาณถ้าไปอ่านในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกท่านดูสิครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้สัจธรรมชั้นสูงสุดด้วยปัญญาระดับไหนบ้างสติปัญญากับปัญญาญาณมีธรรมะบทเดียวขันเดียวเท่านั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและพระองค์ก็สอนโปรดปัญจวัคคีย์ในพระธรรมในขันหรือในบทเรียนที่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นมนุษย์5คนแรกของโลกได้รับรู้ว่าพระพุทธองค์น่ะตรัสรู้อะไรนั่นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเห็นไหมครับแล้วปรากฏว่าคนนำทางหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วทำไมความจริงตรงนี้มันถึงถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนถ้าท่านอ่าน Facebook ของวิสุทธิปัญญา 2-3 วันที่ผ่านมาท่านจะทราบความจริงว่าใคร
เป็นผู้ที่ทำให้มนุษย์หลงผิดหลงทางและหลงธรรมแน่นอนตัวมนุษย์เองเนี่ยเพราะเป็นคนโง่ง่ายถูกต้องไหมถ้าจะโทษอ่ะก็ตัวมนุษย์เองตั้งแต่บรรพบุรุษนี่เรากล่าวในนามของพระเจ้ากล่าวในนามของพระผู้สร้างเราไม่ได้กล่าวในนามของนายปริญญาตันสกุลกล่าวเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าพี่น้องโง่ง่ายแล้วโง่ง่ายก็เลยเสียรู้ใครครับเสียรู้พวกมอดพวกมารถ้าอ่านใน Facebook ท่านจะรู้เราค่อยๆเผยทีละนิดถูกมอดกับมารมันหลอกลวงมาหลอกว่าแท้จริงแล้วพระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4แค่ใช้ปัญญาสมอง2 4มนุษย์ทุกคนน่ะก็สามารถเข้าถึงได้ว่าถ้าเจอความทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาถ้าเราจะให้มีความสุขคือดับทุกข์ได้เราก็ต้องหาวิธีที่จะฉลาดแก้ปัญหานี่เป็นการคิดอย่างเขาเรียกว่าลอจิกนะฮะมีหลักของเหตุและผลซึ่งพระพุทธองค์ใช้วิธีการคิดลักษณะนี้ทรงเรียกว่าหลักของอิทัปปัจจยตามีสิ่งนั้นเพราะมันมีสิ่งนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะมันมีสิ่งนั้นเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสอะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับหรือดับเหตุได้ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นผลจากเหตุมันจะไม่เกิดความทุกข์มันเกิดจากเหตุคือปัญหาถ้าจัดการปัญหาได้ความทุกข์ตรงนั้นก็จบมันเป็นเรื่องตื้นๆระดับพระพุทธองค์อะทรงมีพระปรีชาล้ำเลิศอะพระองค์จะไม่คิดอะไรง่ายๆแบบนั้นแล้วบอกว่านั่นคือการตรัสรู้ของพระพุทธองค์หรอกสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทุกคนก็รู้แต่ถูกมอดหลอกให้เอามาประดับเป็นธงและก็ไม่ได้คิดอะไรนะมี12ซี่โกงล้อ12ซี่โกงกรรมโกงเกวียนเรียกว่าโกงจักรหรือเรียกว่ากรรมจักรใช่ไหมธรรมจักรนะเรียกว่าธรรมจักรพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเหมือนอย่างทุกวันนี้แต่ปรากฏว่ามันเป็นพันปีมาแล้วมนุษย์เราถูกมอดแทรกแซงเพราะมนุษย์เราเป็นคนโง่ง่ายโลกสวยแต่บังเอิญในมอดพวกนี้มันต้องการที่จะบางเผ่าเนาะมันต้องการที่จะเอาชนะพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อของมันเองมันก็คิดว่าพวกมันก็เก่งกูเก่งทั้งด้านเทคโนโลยีกูเก่งทั้งด้านคริสตัลก็คือเก่งเรื่องผลึกของแสงเพราะฉะนั้นกูจะสามารถสร้างอะไรก็ได้นะเนี่ยลูกของพระบิดาใช่ไหมไอ้มนุษย์เนี่ยหน้าตาหล่อและสวยกว่าพวกกูหน้าเหมือนยักษ์เหมือนมารหน้ารูปร่างใหญ่ร่างเหมือนสัตว์มากกว่าเหมือนคนไอ้ที่คบดีๆก็มีนะแต่นี่หมายถึงลูกชั่วๆไอ้ลูกอกตัญญูลูกเนรคุณน่ะพยายามจะทำตัวเป็นพระเจ้าซะเองก็เลยเห็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตอยู่ใน6กาแล็กซีและเป็น6ระบบสุริยะจริงๆแล้ว6กาแล็กซีเนี่ยมี7ระบบสุริยะแต่ว่า1ระบบสุริยะที่อยู่ในกาแล็กซีนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่6ระบบสุริยะเนี่ยจะพระองค์จะติดตั้งและสร้างเอาไว้บนกาแล็กซีที่ไอ้พวกมอดมันเรียกว่ากาแล็กติกอ่ะเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจุดศูนย์กลางของรูปไข่เป็ดไข่ห่านที่เรียกว่าเอกภพเป็นระบบสุริยะที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของเอกภพมีทั้งหมด6ระบบสุริยะพวกนี้จะมีหน้าตาหล่อเหลาและสวยงามไม่ต่างกับมนุษย์พี่พลีเดียนซึ่งอยู่ที่กลุ่มดาวพลีอดิสก็เป็นกลุ่มดาวที่อาศัยอยู่ในกาแล็กติกใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางของจักรวาลหรือของเอกภพเช่นกันนอกนั้นนะ12,500 ล้านกาแล็กซีที่หักลบกลบหนี้ไปแล้ว6มีแต่รูปธรรมที่หน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ไม่หล่อไม่สวยแล้วรูปร่างใหญ่ล่ำบึกเพราะว่าพวกเขาเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่พระบิดาทรงออกแบบแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเรื่อยๆกว่าจะได้มนุษย์โลกหน้าตาหล่อเหลาอย่างเราและอย่างท่านทั้งหลายที่นั่งฟังพระบิดากล่าวพระโอวาทอยู่พวกเขาก็เลยอิจฉาแล้วดาวเคราะห์โลกของเราที่พวกท่านเหยียบยืนอยู่ในขณะนี้พระบิดาก็ให้เป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีใครจะเป็นคนดีก็ได้ใครจะเป็นคนชั่วก็ได้แต่ดาวอื่นเนี่ยที่พวกนั้นเขาอยู่ที่พระองค์สร้างแรกๆอ่ะ
กว่าจะได้ที่เหมาะสมและเอามาใช้บนโลกเสรีเนี่ยถ้าจะชั่วก็ชั่วไปตลอดทั้งชาติถ้าดีก็ดีตลอดแต่ส่วนมากก็มีไอ้ชั่วนี่แหละที่ทำให้มันปั่นป่วนไปทั่วทั้งจักรวาลอะไรที่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องมนุษย์โง่ง่ายก็ถูกไอ้พวกเนี้ยหลอกโดยมีพวกที่เราเรียกว่ามารก็คือพวกที่ถูกไฮบริดเป็นมนุษย์ที่ถูกไฮบริดด้วยมอดก็คือด้วยรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวมาตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสแล้วก็จนกระทั่งมาถึงยุคของเอเธนส์กรีกโรมันส์นะมาถึงยุคของอียิปต์โบราณแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันท่านเชื่อหรือไม่ว่ามอดกับมารมันยังไม่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกและความเหิมเกรมของพวกเขาเนี่ยมนุษย์โลกทั่วไปไม่มีใครรู้เรายกตัวอย่างสักอย่างไงเช่นเชื้อโรคไวรัสตัวน้อยๆ1ตัวมีประจุบวก1ประจุปกติแล้วพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ต่างจากเห็บยุงลิ้นไรตัวหมัดตัวเลือดสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ดูดเลือดชั่วจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของลูกๆถ้าหากว่าประจุลบไปเกาะอยู่กับเม็ดเลือดแดงซึ่งไหลเวียนไปทั่วสรีระร่างกายของมนุษย์กายหยาบของมนุษย์มันจะไม่บริสุทธิ์เมื่อกายไม่บริสุทธิ์กายสังขารนั้นจะเสื่อมถ้าเสื่อมแปลว่าต้องมีอายุไขมันจะไม่เป็นอมตะตามที่พระองค์ทรงออกแบบไว้และอันนี้ก็เหมือนกันพวกมอดมันเลยมาล้างสมองคนนำทางตาบอดตั้งแต่โบราณว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแล้วเราก็มาผ่าโลกพูดให้ฟังว่าท่านถูกมอดมันหลอกแล้วการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องผิดปกติท่านไม่เห็นไอ้พวกมอดอ่ะทำไมมันอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีทั้งที่มันเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตเหมือนท่านท่านไม่เอะใจไม่ฉุกคิดเหรอทำไมพวกมันอายุยืนแต่มนุษย์เราเนี่ยแค่แซยิดหน่อยเดียวหรือแค่ร้อยปีเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกันเป็นยกใหญ่ว่าอายุยืนยาวมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดมาเพื่อทำหน้าที่บนโลกทำหน้าที่สำคัญด้วยเพื่อค้ำจุนจักรวาลอันไพศาลจึงไม่มีหน้าที่จะต้องตายพระบิดาจึงต้องสร้างเห็บเลือดยุงริ้นไรขึ้นมาปรากฏว่าดูดเท่าไหร่ก็ดูดประจุลบคือเลือดที่มีประจุลบเป็นคุณสมบัติดูดออกจากร่างกายไม่หมดต่อให้จนตัวซีดเลือดหมดตัวประจุลบก็ยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่ทำตามและไม่เชื่อฟังพระศาสดาที่คุยนักคุยหนาว่าทำตามพระพุทธองค์ถูกมอดหลอกทั้งนั้นตะกี้เรายกตัวอย่างแล้วพระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องอนุตตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นอนุตตรธรรมนั่นคือธรรมจักรกัปปวัฏฐนสูตรพระองค์บอกว่ามนุษย์ทุกคนและสัตว์ทั้งหลายมาเกิดบนโลกนี้มาเพื่อร่วมมือกันเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคือใช้เมตตาธรรมช่วยกันค้ำจุนโลกให้สมดุลถามว่าเรากินเนื้อสัตว์กินเลือดสัตว์เนี่ยเรามีเมตตาหรือเปล่านี่ก็เพราะถูกไอ้มอดมันหลอกให้มนุษย์กินเลือดเนื้อของสัตว์เพื่อทำให้มนุษย์อายุสั้นมึงจะได้ไปไงฮะแกล้งพระเจ้าไงพระเจ้าบอกเจ๋งไงมึงจะอายุยืนยาวช่วยกันนะไอเนี่ยมันก็มีมารเป็นอุปสรรคเนี่ยเราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังเราจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังแต่ทุกวันนี้มอดกับมารโผล่ศีรษะออกมาหลอกมนุษย์อย่างชัดเจนหลอกพวกนักวิชาการหลอกพวกนักวิทยาศาสตร์หลอกพวกโง่ง่ายนะว่าตัวเขาคือพระเจ้าตัวเขาคือฝ่ายดีทั้งที่จริงแล้วตอลอท่านเข้าใจคำว่าตอลอไหมฮะถูกหลอกมาตลอดเนี่ยแค่หลอกทำให้อายุสั้นเขาบอกพระบิดาให้กินนมได้จนถึง3ขวบเลย3ขวบแล้วอยากกินนมท่านเห็นไหมครับไอ้พวกที่มีเชื้อมอดเชื้อมารมันเป็นผู้ที่ผลิตนมออกมาขายทั้งนมผงนมข้นนมสารพัดนมแล้วหลอกให้มนุษย์ดื่มนมวันนี้คุณดื่มนมหรือยังดีนะมันไม่บอกดูดนมหรือยังถ้าดูดนมนะอาจจะต้องน่าคิดนะในมันบอกคุณดื่มนมหรือยังแล้วเป็นไงฮะโรคมะเร็งมะเส็งเกิดเพราะว่าแลคโตสหรือสิ่งที่อยู่ในนมเนี่ยมันเป็นตัว
ที่จะเป็นอาหารอนุโอชะของเซลล์มะเร็งที่แฝงอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ถามว่าแล้วใครเอามาแฝงอ่ะพระบิดาเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างจะเอาสิ่งชั่วๆมาให้กับลูกเหรอไม่ใช่เห็นไหมเหมือนกับวัดตะกี้ที่เราบอกอ่ะไวรัสหรือแบคทีเรียพระบิดาไม่ได้เอาไว้ฆ่าลูกเพื่อทำให้เกิดโรคระบาดแต่ใครทำไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนนั่นคือมนุษย์ถูกหลอกถูกทำร้ายเพื่ออะไรครับเพื่อมีอำนาจเหนือเพื่อทำให้มนุษย์เราในอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงจะได้ปกครองง่ายใช้อำนาจครอบงำง่ายอย่างที่สองเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจการค้าขายอยู่ขายยาขายนู่นนั่นนี่ขายอาหารเสริมขายสารพัดก็ท่านกินอาหารครบหมวดครบหมู่และไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้และอย่าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะว่าในร่างกายของมนุษย์เราบอกแล้วอ่ะพระบิดาทรงสร้างโดยพี่พรีเดียนส์พี่อาร์ทูเรียนเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าพี่พรีเดียนเชี่ยวชาญเรื่องกายภาพพี่พรีเดียนใส่ DNA ไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นกายหยาบเนี่ยนะเป็นสร้างเป็น DNA ที่เป็นเกลียวๆนะเป็นโปรตีนที่จะต้องได้สารโปรตีนจากพืชที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้เต็มไปหมดบนโลกนี้พวกถั่วต่างๆผักสีเขียวเนี่ยก็มีโปรตีนท่านเชื่อไหมครับท่านเอาคลอโรฟิลของพืชเนี่ยนะไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์ของคลอโรฟิลเนี่ยมันจะมีลักษณะเกือบจะ 99% เหมือนกันกับเซลล์ของเม็ดเลือดแดงของฮีโมโกลบินในร่างกายของมนุษย์มันถึงเวลาที่เราต้องมาเปิดเผยมาเฉลยใครยังโง่ง่ายต่อไปอีกก็ช่วยไม่ได้เพราะจะถูกคัดทิ้งครับจะถูกคัดทิ้งไม่งั้นโลกจะมืด56วัน8ราตรีได้ไงเขาเรียกปิดประตูตีแมวทั้งมอดแมวก็คือมนุษย์เนี่ยทั้งมอดทั้งแมวเนี่ยโดนหมดถ้าขาดคุณสมบัติไม่ฟังจิตจักรวาลอ่านโลกให้ฟังเราบอกแล้วเราจะค่อยๆบอกบางคนมองไม่เห็นคุณค่าไงเนี่ยที่เราบอกเราพูดมานานแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงตอนนี้ออกอากาศมาก็เกือบจะ 30-40 นาทีแล้วใน Facebook มีคนดูแค่317คนใน YouTube มีคนดูแค่492คนทั้งที่คนทั้งโลกนี่ 7,000 กว่าล้านคนท่านเห็นไหมครับไอ้ประเภทที่ถูกคัดไว้คัดทิ้งเรื่องจริงทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื้อโรคพระบิดาไม่ได้สร้างเชื้อโรคมาฆ่าลูกทำให้เกิดอย่างเช่นโรคหาคือโรคอหิวาตกโรคโรคระบาดตายกันเป็นเบื่อโรคโควิดอะไรเนี้ยตายกันเยอะแยะไปหมดท่านคิดว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างจะทำร้ายลูกๆเหรอท่านคิดว่าพระบิดาจะทำร้ายลูกของตัวเองพระองค์ทรงรักพวกคุณมากนะจึงส่งเรามาส่งพระศาสดาแต่ละพระองค์มาและส่งเรามาเป็นคนสุดท้ายของยุคพลังงานเก่านี้สิ้นจากเราหมดจากเราแล้วไม่มีแล้วนะใช่ไหมหลอกให้ท่านเนี่ยหลงทางว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ถ้าที่เป็นเรื่องพื้นๆน่ะคนที่มีกึ๋นหน่อยเดียวก็คิดได้ใช่ไหมแต่พระศาสดาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณล้ำเลิศพระองค์ตรัสรู้อนุตตรธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรคิดเองได้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมาเกิดบนโลกนี้มาเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรแล้วใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้พวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนพูดอ่ะถามว่าพี่ๆน้องๆชาวพุทธเนี่ยมีใครตีความเรื่องธรรมจักรที่พระพุทธองค์สอนไว้สอนผ่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนเอาไว้มีใครเอามาใช้ประโยชน์บ้างมีใครรู้ไหมว่านั่นคือคำตอบว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะพระศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระศาสดาที่พระเจ้าส่งมาพระพุทธองค์ก็เลยไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าก็เลยต้องให้พระองค์รู้ว่าก็ต้องให้พระองค์นะตรัสรู้ได้เองว่าที่จิตวิญญาณพระพุทธองค์และมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าชาติศาสนาไหนก็ตามที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้มาเพื่อช่วยกันใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเราก็มาเฉลยในภพชาติสุดท้ายของทุกคนเนี่ยตอนปิดยุคเนี่ยเราก็เป็นผู้มาเฉลยให้ว่าถ้าคน3คนขึ้นไปนะรวมกลุ่มกันทำสมาธิหมู่แล้วให้ความรักความเมตตาแก่กันและกันหรือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้จิตของมนุษย์เรามันจะสามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิต
ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่จะสามารถส่งไปยังแกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกนั้นมันสั่นสะเทือนมีการระเบิดมีการบิดตัวและทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่นั่นคือการช่วยทำให้โลกสมดุลเมื่อโลกสมดุลแล้วนั้นคือคนที่ทำแบบนี้ได้ก็เรียกว่าคนที่หมุนธรรมจักรได้หมุนธรรมจักรได้ทำให้ความเป็นมนุษย์สมดุลจากเรียกว่าคนก็กลายเป็นมนุษย์ได้และถ้ามนุษย์แต่ละคนร่วมกันหมุนธรรมจักรร่วมกันได้ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ดาวเคราะห์โลกนี้หมุนได้อย่างต่อเนื่องได้พระบิดาให้มนุษย์เกิดกันคนละซีกโลกก็เรียกคนละฝั่งฟ้าเพื่ออะไรไหมผลัดกันหลับผลัดกันตื่นมาเป็นยามเฝ้าโลกและไอ้มนุษย์ที่เป็นมารที่สืบเชื้อจากมอดมันก็เอาคำของพระเจ้าของพระบิดาเนี่ยที่สอนไว้ตั้งแต่สมัยอุยุกองค์เยซูคริสต์องค์นบีเอามาใช้แทนมาเรียกมนุษย์ว่ามาเรียกมนุษย์เนี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยว่าเป็นจับกังแห่งแสงหรือเป็นคนงานแห่งแสงเรียกว่า light worker แปลว่าจับกังแห่งแสงเป็นคนงานแห่งแสงเขาเรียกแบบล้อเลียนนะถ้าคุณหมุนธรรมจักรไม่ได้ตามที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คุณเนี่ยเป็นแค่จับกังที่สร้างแสงขึ้นมาให้กับจักรวาลให้กับโลกไม่ได้เห็นไหมเขาไม่เคยสอนเลยเห็นไหมเขาปิดบังแต่เขาเรียกพวกคุณเรียกมนุษย์ว่า light worker เอาคำของพระเจ้าพระองค์จริงมาใช้ท่านเห็นไหมถูกหลอกทุกเรื่องหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะอะไรเพราะว่า DNA ของสัตว์ที่มีกิเลสเป็นอาหารเนี่ยที่กินกิเลสเป็นอาหารน่ะเนี่ยเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างกาแล็กติกที่เข้ามาครอบงำมนุษย์โลกแล้วก็เอา DNA ของสัตว์พระบอกแล้วไงก่อนที่สภาวะจิตจะถูกยกระดับสูงขึ้นได้เนี่ยพระบิดาต้องทรงออกแบบและก็ไอ้พวกเนี้ยบางเผ่าเนี่ยมันก็มีจิตลักษณะที่สั่นเซือนแบบสัตว์ประจำโลกก็คือก้าวร้าวพวกมันก็เจ็บใจว่าทำไมกูกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวพวกมึงทำไมใจพระใจงามก็โกรธแค้นพระเจ้านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้ลูกที่ไม่รักนี้พระบิดาสร้างแล้วไม่เคยทำลายทิ้งนี่คือความเดือดร้อนความเดือดร้อนของจักรวาลของพระองค์เองลูกชั่วพระองค์ก็รักเราเคยกล่าวกับท่านแล้วท่านไปโทษพระบิดาไม่ได้ท่านจึงต้องฉลาดเห็นนี่เองมนุษย์โลกถูกหลอกมากกว่าดาวดวงอื่นโลกเราจึงใช้พระศาสดาเปลืองมากถึง24พระองค์มาเตือนให้รู้เรื่องนี้แต่แน่นอนฮะรูปธรรมเก่าๆที่เป็นพระศาสดานั้นก็ไม่ได้ค่อยพูดถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมหลายคนจึงมองว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่กล้าหาญจังองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงกล้าหาญจังที่ถูกพระองค์ถูกจับพระวรกายขึงไว้บนไม้กางเขนแล้วคุณเห็นไหมฮะไอ้พวกมอดใช่ไหมที่มันสะใจที่องค์เยซูคริสต์สิ้นพระชนเวลาจนถึงทุกวันนี้มันจึงสร้างสัญลักษณ์ให้มีรูปธรรมขององค์เยซูคริสต์ซึ่งเป็นรูปจำลองรูปสมมติขึงไว้บนไม้กางเขนตรึงไว้บนไม้กางเขนแล้วเอาไปเผยแพร่ไปทั่วถามว่าเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์หรือเป็นการประจานเราถามท่านจริงๆท่านฉุกคิดไหมนี่เป็นฝีมือของมอดที่หลอกลวงท่านเชื่อเราครับถามว่าเราพูดแบบนี้เราถวายพระเกียรติให้องค์เยซูคริสต์หรือเราทำลายพระเกียรติของพระองค์เราเคยยกตัวอย่างขนาดว่าพ่อแม่บุพการีของใครก็ตามที่ถูกฆ่าอย่างทารุณเวลาจะเอาใส่โลงจะเอาไปเผาไปอะไรจะให้คนมารดน้ำต้องให้มีการสัญญกรรมคือมีการแต่งซากศพนั้นให้ดูดีถ้ายังดูไม่ดีเขาจะไม่ให้คนเห็นและนี่ไม่ใช่แค่ตอนรดน้ำศพนะในวันพิธีนะผ่านมาเป็น 2,000 กว่าปี 2,022 ปีแล้วประจานพระองค์มาตลอดท่านที่มองไม่เห็นคุณค่าว่าพระองค์สละพระชนมชีพเพื่ออะไรเพื่อที่จะไถ่บาปให้กับมนุษย์เรื่องเดียวครับไม่ใช่ไถ่บาปว่านะคุณทำเวรทำกรรมมาไม่รู้กี่ภพชาติและพระเยซูมารับบาปแทนตายแทนแล้วบาปพวกคุณจะหายหมดไม่ใช่ครับมาไถ่บาปตรงที่พวกคุณน่ะจำพันธสัญญา6ข้อ
ที่ให้สัญญากับพระบิดาหรือพระเจ้าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์คุณจำไม่ได้ว่าคุณให้สัญญากับพระองค์เอาไว้6ข้อแล้วพันธสัญญาทั้ง6ข้อนั้นคืออะไรพระเยซูต้องเสด็จมาตาเพื่อมาทวงพวกคุณเพื่อมาเตือนมนุษย์บนโลกว่า6ข้อที่เป็นพันธสัญญา6ที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับโอกาสนะต้องได้รับโอกาสจากพระเจ้าหรือจากก๊อดจากนอกระบบเอกภพนะให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่อะไร6ข้อไม่มีใครพูดถึงเลยตอนที่พระองค์ตอนพระองค์เยซูคริสต์ตรัสตอนที่มีพระชนมชีพพระองค์ยังไม่ทันได้ย้ำเพราะยังมีพระชนมชีพน้อยมากแต่ก็ได้สบโอกาสเพื่อจะสอนมนุษย์ด้วยการใช้ประสบการณ์จริงของพระองค์เนี่ยสอนมนุษย์ให้เป็นประสบการณ์โดยอ้อมว่าเหมือนที่พระพุทธองค์สอนน่ะสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงหรือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่มนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ลืมสัญญา6ข้อที่ให้ไว้กับใครกับพระเจ้ากับพระบิดาถ้าไม่ได้ให้สัญญากับพระองค์พระองค์ไม่อนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรอกพระองค์พระเยซูมาเตือนแต่หลายคนก็โดนมอดมันหลอกอีกหลอกใครอ่ะพระองค์เยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว

นะท่านไม่ได้โดดเดียวท่านยังมีเราและเบื้องหลังของพวกเรายังมีพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะช่วยหนุนใจพวกท่านท่านต้องมีความกล้าหาญเชื่อมั่นเราในการไปเผยแพร่พระโอวาทพระคำสอนพระวจนะของพระเจ้านั่นคือคำสอนที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ที่จะไปช่วยแจกขนมปังของพระบิดาให้กับพี่น้องประชาชนฟังแล้วคิดดีๆนะพี่น้องชาวคริสต์นะอย่ามองว่าเรามาเพื่อทำลายศาสนาคริสต์เรามาเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์และค้ำจุนศาสนาคริสต์เราไม่ได้ทำลายแต่เรามาทำสิ่งที่มันผิดอะให้มันถูกต้องใช้กลืนนะใช้ปัญญาแล้วท่านก็จะเข้าใจอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็น Old Testament หรือ New Testament ท่านจะอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเราไม่เคยว่างไปเปิดดูหรอกแต่เราเชื่อว่าพอมีคนถามเรามาแล้วก็ตอบให้เขาฟังเขาบอกโอ้โหสุดยอดท่านอาจารย์สุดยอดนะนี่เราก็เล่าให้ท่านฟังนี่เป็นการโปรยหัวทุกครั้งเวลาสื่อทุกวันเสาร์จะมีโปรยหัวเด็ดๆแบบนี้เพราะเรากำลังเปิดเผยความจริงว่าคำว่าอย่าโง่ง่ายซึ่งเราเริ่มใช้ใน Facebook วิสุทธิปัญญามันมีที่มาแล้วเราบอกให้ท่านฟังพวกมอดก็คือพวกที่แอบแฝงตัวอยู่ในระบบโลกและพวกมารก็คือหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่เป็นพวกไฮบริดบางคนก็ถูกได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีที่พวกนี้มันถือติดตัวมาจากดาวของมันด้วยเอามาติดไว้กับก้านสมองของมนุษย์บริเวณ DNA ที่เป็นของสัตว์ที่เขาติดตั้งเอาไว้นะตะกี้เราบอกแล้วนะเขาหลอกให้ดื่มนมเพื่ออะไรเพื่อทำให้มนุษย์โลกได้อายุสั้นไม่ให้แกล้งไม่ให้อายุยืนเหมือนพวกเขาหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์หลอกให้เสพกิเลสเป็นอาหารเพราะอะไรฮะเพราะ DNA ของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยขอโทษนะไม่ใช่สัตว์โลกด้วยสัตว์จากต่างดาวนั่นนะเขาเอามาพันกันกับ DNA ของพี่เพลียเดียนซึ่งเป็น DNA ที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับถ้าคุณกินอาหารที่บริสุทธิ์ DNA ที่เป็นร่างกายของมนุษย์ก็จะมีการเจริญเติบโตและไม่ขี้โรคแต่ถ้าคุณไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งมันก๊อปปี้กันกับ DNA ของพี่เพลียเดียนไม่ได้แต่มันจะไปก๊อปปี้กับ DNA ของสัตว์เดรัจฉานที่มาจากต่างดาวนั้นมันจะทำให้เซลล์พวกนั้นเจริญเติบโต1คุณก็จะมีนิสัยเหมือนสัตว์2พวกคุณก็จะอายุสั้นนั่นคือการทำให้ทุกอย่างของพระเจ้าของพระบิดาที่ออกแบบให้พวกคุณเป็นมนุษย์สุดประเสริฐพวกท่านจึงเข้าถึงความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่ได้ใครกล้าพูดความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังนี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่ไม่มีเป็นสัจธรรมนอกคัมภีร์เพราะไม่เคยมีใครบันทึกเอาไว้ไม่มีใครเปิดเผยเราไม่บอกหรอกว่าใครเป็นใครแต่เราบอกว่าเนี่ยแล้วนี่มันใกล้สิ้นยุคแล้วเสียงกองเพลงรัวดังขึ้นฉี่ขึ้นแล้วเราจึงต้องรีบเปิดเผยความจริงให้ท่านฟังว่าอย่าโง่ต่อไปอีกเลยอย่าดื้อรั้นดันทุรังต่อไปอีกเลยอย่าหลงตัวเองต่อไปอีกเลยใช้ปัญญาเยอะๆคิดตามที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทโดยตรงจากพระเจ้าเอามาประทานให้กับท่านทั้งหลายโดยเราเสียสละตัวเราเองมาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้เราไม่ได้อะไรงานของจิตจักรวาลสถานธรรมและงานของเราไม่มีเงินเดือนไม่มีองค์กรการกุศลมูลนิธิใดเหมือนบางศาสนาที่ผู้สอนศาสนาหรือครูทั้งหลายได้กระตังเราได้แต่แบ่งเอาจากเงินของผู้ใจบุญที่บริจาคมาคนละ300 500มาซื้ออาหารมาปลูกผักกินกันเองกับน้องบุญธรรมกับคนงานแล้วก็พี่ๆน้องๆที่บริจาคปัจจัยมาช่วยจ่ายค่าเงินเดือนคนงานที่จะต้องดูแลสถานธรรม30 40ไร่เนี่ยเอาไว้เพื่อเมื่อถึงเวลาแล้วมันจะเป็นนิวเจอรูซาเล็มมันจะเป็นเยรูซาเล็มใหม่สำหรับคนทั้งโลกถึงแม้พื้นที่แค่นี้ท่านไม่ต้องกลัวเพราะคนที่ถูกคัดไว้มันน้อยคนที่ถูกคัดทิ้งมันเยอะมันสถานที่แค่นี้มันก็คงจะเพียงพอละเราก็จะพูดความจริงให้ท่านฟังมันยังมีอีกมากที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้มันถ้าท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านท่านก็ต้องรู้ว่าท่านต้องปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าตัวจริงพระองค์จริงกล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังทุกวันเสาร์ท่านต้องไปฟังย้อนหลังเป็นก้อนๆตอนเก่าๆพระองค์สอน

ทราบว่าทางโลกเนี่ยชอบใช้ทฤษฎีการจูงใจที่เรียกว่า motivation theory อยากให้พนักงานบริษัทท่านขยันก็เอารางวัลมาล่อรางวัลมี2 อย่างรางวัลด้านบวกคือรางวัลที่พนักงานของท่านคนนั้นมันชอบมันอยากได้ถ้าท่านเอามาล่อมันก็จะขยันทำงานให้ถ้าท่านไม่มีจะมาล่อท่านก็ใช้วิธีขู่ออกกฎออกระเบียบมาขี้เกียจไม่ได้นะเกียจคร้านไม่ได้นะลาบ่อยไม่ได้มาสายบ่อยๆไม่น่าจะถูกลงโทษถูกตัดเงินถูกตัดทองอย่างนี้เขาเรียกว่า negative rewards เป็นรางวัลด้านลบอยู่ในทฤษฎีการจูงใจซึ่งเวลาทำเป็นไงไอ้พวกมอดซึ่งมันมีเชื้อของรูปธรรมจากต่างดาวก็เอาสัตว์ประจำโลกเอานกเอาหนูเอาแมวเอาหมาเอาไก่หมูหมากาไก่เห็นไหมมันเห็นมนุษย์กับสัตว์ประจำโลกไม่ต่างกันเหมือนของเล่นนะเอามาล่ออยากให้ลิงปีนต้นมะพร้าวก็เอากล้วยมาล่อถ้าไม่มีกล้วยมาล่อต้องการให้ลิงปีนมะพร้าวมันก็เอาไม้หวายหวดไม้เรียวหวดใช้อำนาจเหนือนำพระบิดาไม่เคยสอนให้ลูกทำแบบนี้นะครับนี่คือลัทธิมารลัทธิมอดท่านเข้าใจที่เราพูดหรือยังเราจะมากวาดล้างสิ่งเหล่านี้แต่มันต้องค่อยๆทำไปพวกท่านที่ฟังเราอยู่ท่านต้องช่วยด้วยกันไม่ใช่ไปโพนธนาพวกเขาไม่ใช่ไปล้ำเลิกเบิกประจานช่วยไม่โง่ง่ายช่วยปฏิบัติตามพระโอวาทของพระเจ้าที่ท่านบอกรักพระเจ้ากราบพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับท่านพระองค์ทรงอยู่จริงครับทุกวันนี้พระองค์ก็ส่งเรามายิ่งใกล้พวกท่านมากเข้าไปเพราะมันเหยียบยืนอยู่บนโลกใช้ศีรษะพักอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะถูกมอดหลอกให้รอไปเรื่อยหลอกให้หลงทางท่านที่พระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบอะไรให้มันยากขนาดนั้นเลยการสั่นสะเทือนขันห้าพระองค์ใช้อายตนะภายนอกทั้งห้าให้ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆเพื่อที่จะไปเป็นตัวกระตุ้นหรือปลุกร้าวให้จิตหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนขันห้าที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ท่านนึกภาพออกไหมแล้วมันก็จะเปิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะสั่นสะเทือนเป็นบวกได้เองโดยอัตโนมัติและเมื่อสั่นสะเทือนได้เป็นบวกได้เองไอ้คำว่าวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5ไอ้มอดก็หลอกอีกว่าไอ้วิญญาณตัวนั้นไม่ใช่พลังงานจิตที่เป็นพลังอันเกิดจากผลผลิตของขันธ์5ที่จิตหยาบสั่นสะเทือนสําเร็จเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกที่โลกต้องการเพราะเราต้องมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมโดยจิตวิญญาณนะต้องมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมในการที่จะสั่นสะเทือนจักระทั้ง7และเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้งระบบเพื่อผลิตคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกช่วยให้โลกหมุนแล้วโลกก็ไม่เสียสมดุลแต่มอดคือมันหลอกท่านเห็นไหมมันหลอกไม่ว่าศาสนาคริสต์ไม่ว่าศาสนาพุทธไอ้มอดมันพาหลอกให้หลงทางทั้งหมดเพราะมนุษย์เราโง่ง่ายเชื่อโบราณมันทำไม่จริงมันไม่ใช่คนจะเชื่อตามกันมาเป็นพันพันปีหมื่นหมื่นปีเหรอนี่แสดงว่ามันต้องใช่สิอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตระกูลมาจากไหนเพิ่งมาบอกว่ามันไม่ใช่มึงคนเดียวบอกว่าไม่ใช่เขาเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษบรรพกาลแล้วอย่าเชื่อเพราะเชื่อตามกันมานานท่านต้องเชื่อตัวท่านเองใช้กึ๋นใช้สมองใช่หรือไม่ใช่ไม่เอะใจเหรอฮะเวียนว่ายตายเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้ว 60,000 ปีบวกอีก800ปีเศษมันเลยเวลามาแล้วเนี่ยนะและพวกท่านก็ยังตะแงวยังอยู่ในระบบโลกตะแงวอยู่ในจักรวาลอันไพศาลนี้ยังหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้แล้วพยายามจะมาเถียงเราด้วยซ้ำว่านิพพานเนี่ยเราบอกว่าตายแล้วอ่ะนะนิพพานค่อยนิพพานน่ะไม่ได้ท่านต้องนิพพานก่อนตายคือนิพพานกิเลสนิพพานกิเลสนะแล้วก็อย่าต้องอย่ากินเลือดเนื้อของสัตว์เด็ดขาดเพราะมันไปทำให้ DNA ของสัตว์เดรัจฉานน่ะที่ไอ้มอดมันแอบตัดแต่งพันธุกรรมเอาไว้ที่พวกนั้นว่ายีนส์นิวคลีโอไทด์ DNA อะไรพวกเนี้ยเพราะไอ้พวกมอดเนี่ยไอ้พวกต่างดาวต่างกันเลยสิพวกนี้มันชำนาญในการผ่าตัด DNA ใช้ผ่าตัดระยะไกลก็ได้เพียงแค่ท่านไม่มีอำนาจในการคุ้มครองเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านท่านเห็นไหมครับนะนี่เราจึงต้องมาในยุคนี้เพื่อปิดยุคพลังงานมากับใครครับ

พระเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ใช่ไหมมาเผาสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดเผาให้สิ้นท่านรู้ไหมครับ5สุวรรณ8ราตรีถ้าท่านไม่ได้ออกจากบ้านนะถ้าท่านออกท่านจะเห็นนะโลกใบนี้จะลุกไปด้วยทะเลเพลิงจะเต็มไปด้วยทะเลเพลิงพูดง่ายๆถ้าท่านอยู่ที่ต่างดาวมองลงมาท่านจะเห็นโลกใบนี้ไฟลุกไหม้ทั้งโลกเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นขณะที่คนที่อยู่ในโลกเนี้ยมืดมองไม่เห็นอะไรเลยแม้กระทั่งฝ่ามือก็มองไม่เห็นลายเส้นบนฝ่ามือก็มองไม่เห็นนี่คือการมาเพื่อจัดการกับโลกจัดการกับขยะต่างๆที่รกโลกตอนนี้ก็จัดการพวกท่านที่ยังโง่ง่ายงมงายอยู่ะให้เกิดสติทางวิญญาณถ้าท่านเชื่อเราเวลายังพอมีทันโอเคไหมพี่น้องครับนะนี่เราพูดให้ท่านฟังตั้งใจฟังอย่าเกียจคร้านในการศึกษาพระโอวาทของพระเจ้าท่านเคยบ่นไม่ใช่เหรอแหมกูน่าจะเกิดทันสมัยพระเยซูกูน่าจะเกิดทันสมัยพระพุทธองค์แต่ทำไมกูเกิดไม่ทันอ้าวตอนนี้มาทันแล้วไงพระบิดาทรงประทับอยู่กับเราและเรากับพระบิดาก็อยู่ใกล้พวกท่านท่านบอกทำไมไม่จัดการกับมอดให้มันตายไปให้หมดไม่จัดการเอเลี่ยนตัวร้ายแสบๆที่มาเที่ยวหลอกว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนงานแห่งแสงเป็นจับกังในการที่จะหาแสงมาให้เขาแสงก็คือพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกพวกที่เขาเสพกิเลสเป็นอาหารน่ะเขาใช้พลังงานด้านลบในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตแต่พวกเขาก็พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์หล่อกว่าสวยกว่ามนุษย์มีจิตใสใจสวยมนุษย์มีสันติสุขมากกว่าขณะที่พวกเขาเนี่ยจะรบกันท่าเดียวครับหาความสงบสุขไม่ได้ซึ่งเขาก็ห้ามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมจะต้องทำยังไงเขาเลยพยายามจะเอาแสงครับแสงที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยที่พระบิดาทรงสร้างไว้เป็นพิเศษเนี่ยให้ช่วยผลิตเส้นแสงออกมาเพื่อเอาไปทำลายความเป็นลบในตัวเขาเพราะเขาหยุดสั่นสะเทือนเป็นลบไม่ได้และพระบิดาสร้างทุกสิ่งทุกสิ่งที่พระองค์สร้างก็เป็นลูกของพระองค์ทั้งนั้นและท่านคิดว่าจะให้พระองค์ฆ่าไอ้พวกเนี้ยให้ตายทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกมีสิ่งเดียวมาสอนไอ้ลูกที่มันโง่แล้วถูกพี่ๆที่มันเกิดก่อนน่ะหลอกอ่ะก็ต้องมาสอนไอ้พวกที่ถูกหลอกเนี่ยไม่ให้เสียรู้ถูกต้องไหมให้เอาตัวให้รอดรอดด้วยอะไรครับรอดด้วยความรักไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เพื่อจะไปทำให้ DNA ของสัตว์ที่ถูกตัดต่อตัดแต่งพันธุกรรมเอาไว้กับ DNA ของพี่ผีไม่ให้มันเจริญเติบโตเมื่อไม่ให้อาหารมันก็จะห่อเหี่ยวหดและท่านก็จะปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ขาหนูรักทุกคนได้ให้อภัยทุกคนเป็นค่ะแต่ยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหมคะนี่ไงก็ยังมีเชื้อมอดอยู่ในตัวแล้วถามว่าคนอื่นจะช่วยท่านได้ไหมมนุษย์โลกรวมทั้งเราด้วยไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ฮีลเลอร์แพทย์ในจักรวาลคือฮีลเลอร์ไม่สามารถจะมาตัดแต่ง DNA ของมนุษย์คนไหนให้กับมนุษย์คนที่มีปัญหาเนี่ยพระบิดาไม่ได้ให้เรามาทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะหน้าที่แค่สอนแค่ให้สำนึกทางวิญญาณเนี่ยมันก็หนักแล้วมันต้องช่วยตัวท่านเองอย่าไปสั่นสะเทือนมัน law of use and disuse พระบิดาก็กำหนดไว้ทฤษฎีแห่งการใช้และไม่ใช้พระองค์ทรงออกแบบมนุษย์ให้มีหางเหมือนสัตว์เลยแต่รู้ว่ามาเป็นมนุษย์แล้วหางไม่ต้องใช้พระองค์ก็ทำให้มันหดหายไปออกแบบกว่าจะให้มันหดหายไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นพันปีหมื่นปีทุกวันนี้พวกเอเลี่ยนที่อยู่ต่างดาวต่างกาแล็กติกบางเผ่าก็ยังมีหางอยู่นะยกเว้นที่มันเป็นมอดมาแอบแทรกซึมอยู่บนโลกเพราะสงครามนิวเคลียร์พิษของสารกัมมันตรังสีทำให้จีนส์ของไอสัตว์ที่หน้าตาประหลาดอยู่อะที่มีหางมีเล็บยาวตัวเขียวมีเกล็ดเยอะมันกลายพันธุ์หางมันหายไปอะมันกลายเป็นมิวแทนแปลว่าผ่าเราเป็นพวกมิวเทชันก็คือเป็นพวกผ่าเรา
นึกออกไหมมันพ่อแม่ตัวดำเวลามีลูกออกมาขาวจั่วยังกับหยวกกล้วยอย่างนี้เขาเรียก mutation ก็คือผ่าเรานึกออกไหมส่วนไฮบริดนั่นก็คือนะไม่พ่อก็แม่มันผสมกันกับเอเลียนส์แล้วก็ได้มาที่มีกายสังขารที่จะสามารถเหมาะที่จะอยู่บนโลกได้แต่เห็นไหมฮะจิตชั่วใจร้ายบ้าอำนาจบ้าสงครามพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์โลกครับแล้วดันทะลึ่งเนี่ยนะเป็นผู้นำเพราะอะไรเพราะมันต้องการที่จะเอาชนะต้องการจะเป็นผู้ชนะต้องการจะครองโลกเพราะไอ้บางพวกอ่ะมาจากดาวของตัวเองที่มันระเบิดแล้วมนุษย์โลกก็รู้จักพระบิดาก็อุตส่าห์สอนไว้ที่ท่านส่องกล้องไปดูแล้วเห็นเนบิวล่าเนบิวล่านั่นคือดาวบางดวงที่ไอ้มอดอ่ะที่เอเลี่ยนอ่ะมันมีความเจริญทางเทคโนโลยีสุดขีดก็เลยแอบไปสร้างเมืองอยู่ใต้ดินในโลกของมันข้างบนโลกนะก็อยู่กันแบบนี้ก็ไปสร้างเมืองใต้ดินไปสร้างดวงอาทิตย์เทียมอยู่ในแกนโลกใกล้ๆแกนโลกไปสร้างทะเลสาบไปสร้างอะไรทุกอย่างนะอยู่ในแกนโลกแล้วก็ไปสร้างเครื่องบังคับดินฟ้าอากาศทำให้เห็นว่ากูก็เป็นพระเจ้าได้สร้างเมฆสร้างฟ้าผ่าสร้างพายุเอาไปทำลายศัตรูก็เลยไปสร้างเครื่องผลิตพลังอำนาจแม่เหล็กแล้วก็ไปทำให้เป็นปฏิปักษ์กันกับอำนาจแม่เหล็กของดาวซี่พระบิดาทรงออกแบบและติดตั้งเอาไว้เห็นไหมไปสร้างสนามแม่เหล็กเทียมอยู่ในแกนโลกขณะที่ในแกนโลกเนี่ยก็มีสนามแม่เหล็กถูกเวียงออกมาจากเครื่องผลิตสร้างที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้มันก็ทำให้ดาวดวงนั้นระเบิดสิครับเห็นไหมทำที่อื่นสำเร็จแล้วเลยพยายามจะทำบนโลกนี้ไงหลายคนชอบเหลือเกินไม่รู้ว่าชอบมากสุดยอดไฮเทคโนโลยีมนุษย์โง่ง่ายอ่ะน่าเอ็นดูมากอ่ะน่าไร้เดียงสานะเราก็บอกให้ฟังรายการเราไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวท่านจะฉลาดรู้เท่าทันมอดยังมีเวลาให้พวกท่านเรียนรู้อยู่นะเราขอบ่นแค่นี้บ่นในนามของพระบิดากับเราที่รักและเป็นห่วงลูกๆอย่างพวกท่านเพื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจที่จะฟังวันนี้ว่าเราพระบิดาจะเมตตาให้สื่อเรื่องอะไรรอดได้ต้องไม่โง่เห็นไหมฮะบทเรียนแบบนี้มาแล้วครับเพราะถ้าไม่ให้สติทางวิญญาณในวันนี้เวลาเหลือน้อยครับกว่าจะทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นมาได้สักกิกหนึ่งเนี่ยกิกนี่คือกิกะไบต์นะสมองของท่านเนี่ยสามารถวัดหน่วยความจำวัดความฉลาดเป็นกิกะไบต์ได้เหมือนกันกว่าจะยกระดับความฉลาดขึ้นมาสักหนึ่งกิกเนี่ยมันต้องใช้เวลากันเป็นปีๆครับถ้ายิ่งท่านไม่ใส่ใจไม่เอาไหนยังใช้กิเลสมารที่เรียกว่ากิเลสมารก็คือไอ้พวกมอดที่มันใส่รหัสเอาไว้ในความเป็นมนุษย์ของท่านพระเยซูมาบอกว่าให้รักกันใช่ป่ะครับนั่นแหละความรักของพระเยซูคืออดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าท่านสามารถสั่นสะเทือนมันได้ท่านจะปลอดภัยจากอำนาจของมอดท่านเข้าใจยังครับใครจับพระองค์ขึ้นตรึงบนไม้กางเขนก็พวกมอดไม่ใช่หรอครับที่พยายามจะครองตนเป็นคนชั้นผู้นำของโลกทุกวันนี้ก็ยังสืบทอดมาจนทุกวันนี้คนดีส่วนมากจะโง่ครับเป็นเหยื่อของไอ้คนชั่วทั้งคนชั่วหรือมารชั่วชั่วเราก็พยายามทำให้ท่านฉลาดพวกเขาจะสอนให้สังเกตไหมเวลาออกแบบหลักสูตรคนนักเรียนทุกระดับชั้นมันจะสอนให้แบกหนักอึ้งเลยตำราแบกหนักเลยตำราทุกเล่มที่แบกอ่ะไม่ได้มีตำราเล่มไหนที่สอนให้เด็กนะลูกของท่านอ่ะไม่ได้รับการเสี่ยมสอนจากหลักสูตรที่ออกแบบมาจากทางการเนี่ยให้ฉลาดเลยแม้แต่นิดเดียวสอนให้เชื่อสอนให้จำสั่งให้ทำตามแล้วมันจะฉลาดได้ไงครับนี่เป็นวิชามอดวิชามารที่เราบอกไงนะว่าทำไมไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทำไมทำให้ประชาชนโง่ไม่สอนให้ประชาชนฉลาดเห็นไหมครับตกเป็นทาสของมอดและมารมายาวนานจนกระทั่งคุ้นชินพอเรามาพูดเรื่องอนุตตรธรรมในทางตรงกันข้ามกลับกันบอกหาว่าเราเพี้ยนเรามาพูดความจริงบอกว่าเราเพี้ยนไม่เป็นไรครับใครเชื่อตามเราผู้นั้นรอดโอเคนะเนี่ยไม่เชื่อตามเราทำตัวเหลวไหลชอบออกนอกบ้านไม่ระวังแมสไม่ระวังมือที่จะต้องล้างในเวลาหยิบจับฉวยอาหาร
นะระยะห่างระหว่างกัน1เมตรจนถึง2เมตรไม่ระวังเขาออกข่าวโอไมครอนติดแล้วไม่ตายไม่ต้องกลัวติดแล้วไม่ตายรักษาได้เหมือนหวัดธรรมดาเราบอกแล้วไงว่าไวรัสของมอดของมารพวกเนี้ยมันจะไปซ่อนตัวอยู่บริเวณก้านสมองบริเวณนั้นแหละที่เขาตัดแต่งพันธุกรรมเอา DNA ของสัตว์ไปพันกันกับ DNA ของพี่เพลียเดียนมันเวลาเราใช้นิสัยสัตว์สันดานสัตว์กักขระหยาบคายนะคนที่ใช้อารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงเหมือนสัตว์ใช้เป็นกิจวัตรประจำวันไอ้ก้านสมองตรงนี้มันจะงอกยาวออกมาเหมือนรากไม้อะเหมือนเส้นเหมือนรากฝอยของต้นไม้มันจะงอกยาวมาเรื่อยๆคนโบราณเคยด่าลูกหลานท่านเคยได้ยินป่ะนี่พ่อแม่ไม่อยู่รับหลังพ่อแม่แม่งหางออกใช่ไหมพอไม่ดุไม่เอตโรหางออกเลยนะมึงคนเฒ่าคนแก่ด่าลูกหางตรงไหนอะครับเนี่ยหางตรงก้านสมองที่อยู่ท้ายทอยนี่ไงคนโบราณรู้ได้ไงรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณเพราะว่าไอ้การสมอง DNA พวกเนี้ยมันต้องการกินกิเลสกินตัณหาราคะกินอารมณ์ขยะมันจะทำให้การสมองเนี้ยยืดยาวออกมางอกยาวออกมาและยิ่งทำให้โง่ง่ายมากขึ้นยิ่งคนคนนั้นน่ะหลงยึดติดอัตตามายาพระพุทธองค์ก็สอนไว้นะดับกิเลสนะเมื่อกิเลสดับแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นพระองค์บอกอ่ะนิพพานกิเลสพวกนี้แต่ไอ้พวกมอดมันหลอกไอ้คนทำทาตาบอดซึ่งอาสาว่าพระพุทธองค์สอนไว้สอนให้มาดับขันธ์ฮะไปดูในพระไตรปิฎกสิว่ามีตรงไหนอ่ะที่สอนให้ดับขันธ์ฮะเขาสอนให้ดับอัตตาตรงนั้นไม่ใช่ขันธ์ฮะที่พระพุทธองค์หมายถึงเนี่ยอัตตาหมายถึงเรามองเห็นนะฮะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยเห็นผู้ชายคนหนึ่งหล่อเท่มากเลยพอเราเห็นเขาหล่อปั๊บเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดอยากให้มันจีบกูถ้าพูดหยาบๆนะอยากให้มันเป็นผัวกูพอมีความรู้สึกชอบปั๊บก็อยากขึ้นมาทันทีเห็นไหมกิเลสคือความรู้สึกตัณหาคือความอยากความไม่อยากความรู้สึกก็คือชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนี่คือเหตุไอ้มอดมันวางยาตรงนี้ไว้พระบิดาไม่เอาออกก็ดีจะได้สอนให้ลูกฉลาดเพราะมันไม่ยากถ้าลูกรู้เท่าทันเนี่ยไม่มีใครตกเป็นทาสของกิเลสได้ง่ายๆหรอกซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนการที่เกิดความรู้สึกเพราะเห็นหล่อและอยากมีความรู้สึกว่าอยากเอามาเป็นผัวเนี่ยพอไม่ได้ปั๊บโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็หรือบางทีไม่ได้ก็แย่งชิงกันต่อสู้กันอย่างขาดสติขาดปัญญาเพื่อจะเอาผู้ชายคนนั้นมาเป็นผัวให้ได้เพราะมีคนชอบตรงกันมากกว่า1คนเพราะอะไรฮะไปหลงในอัตตาตัวตนตรงนั้นหลงในอัตตาหลงในมายาหลงในตัวตนคนรูปหล่อพูดเพราะใช่ไหมก็เลยไปหลงยึดตรงนั้นพอยึดปั๊บก็แย่งต่อสู้เป็นวิธีของสัตว์เวลามันเห็นอาหารมีอาหารอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยต่อให้เป็นพวกเดียวกันนะแต่พอมีอาหารแล้วก็ปั๊บกูชอบไอ้นั่นก็ชอบคืออยากจะกินเหมือนกันมันก็แย่งกันเขาได้กัดกันเหมือนหมูเหมือนหมาเคยได้ยินไหมครับมนุษย์ก็เหมือนกันเห็นไหมใช้วิชาอะไรครับใช้วิชาพระอาทิตย์ของพระเจ้าหรือใช้วิชามารครับเห็นไหมครับต่อให้รู้ธรรมะแต่เอามาปฏิบัติไม่ได้เพราะสอบตกไงเนื่องจาก DNA ของสัตว์มันอยู่ในตัวแล้วสัตว์พวกนี้มันชอบเสพกิเลสนะเสพตัณหาพระพุทธองค์สอนแล้วอย่ายึดติดอัตตาเพราะยึดติดอัตตานั่นแหละจึงฆ่ากันตายเพราะไอ้หนุ่มนั่นเพราะตัวตนของไอ้หมอนั่นใช่ไหมอย่าไปยึดติดความทุกข์ความสุขอยากมีความสุขเกลียดกลัวความทุกข์ขาดสติปัญญาก็เลยไม่ใช้พอไม่ใช้ปัญญาปั๊บหนีสิ่งแวดล้อมในสังคมเข้าป่าแล้วอ้างว่าเดินตามรอยพระพุทธองค์ดันทะลึ่งไปดูตอนที่พระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงเรียนรู้ยังไม่ได้ทรงตรัสรู้แล้วไปจำแบบมาว่าเนี่ยกูก้าวตามพระพุทธองค์สังเกตไหมพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ยังอยู่ในป่าปลีกวิเวกหรือกลับเข้าเมืองมาสอนมนุษย์ครับมาอยู่กับสังคมอยู่กับมนุษย์มาโปรดพระประยุรญาติและมาโปรดพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับแล้วเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เสด็จดับขันธปรินิพพานตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้ตอนเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมรูปพรหมอยู่บนโน้นพระองค์ทรงทราบดีว่า
จะเป็นเหยื่อของพวกมอดมันจะดูดจิตวิญญาณดูดพลังงานเอาไปเป็นธาตุนะครับนี่เราพูดเยอะเหลือเกินไปแล้วนะเรารู้รายการเรายังไม่ดังพอพูดกับพวกท่านได้แต่พอดังมากมีคนดูกันข้อนโลกเนี่ยเราพูดเรื่องพวกนี้อีกไม่ได้แล้วพวกท่านโชคดีไหมที่ได้ฟังเนี่ยเราจะไปหลอกท่านทำไมอะครับเราบอกเราไม่ได้หลอกท่านมองเห็นยังว่าเรารักพวกท่านไหมท่านฟังเราอยู่เนี่ยท่านว่าเรารักพวกท่านไหมเราถึงกล้าพูดในสิ่งเหล่านี้ท่านเสียดายเวลาที่ผ่านมาไหมที่ไม่เคยได้สนใจพระโอวาทที่เรากล่าวเราบอกความจริงเพิ่มขึ้นท่านยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกเยอะไม่ใช่ท่านที่เราเผยแค่นี้หรอกเพราะเราเป็นคนไม่อวดไงไม่โอ้อวดแต่เราเอามาอ้างอิงนะค่อยๆฟังค่อยๆเรียนรู้ไปอ่ะเนี่ย40เสียชีวิตไป40รายวันที่26กุมภาพันธ์เสียชีวิตมากขึ้นไหมเดิมมัน20 21 22 23ที่มันลดลงไปนะท่านดูใช่ไหม40แล้วเนี่ยข้างบน 25,615 รายจากเดิมนี่แค่ 8,000 กว่ารายตั้งแต่โอไมครอนมาโอไมครอนไม่ใช่โอไมก๊อดแล้วท่านรู้ไหมไอ้ชื่อพวกเนี้ยไมครอนโอไมครอนเนี่ยเขาตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าแล้วมีชื่อไว้อะถ้าไปค้นดีๆท่านจะรู้เลยว่าถ้าเชื้อใหม่มาอีกตัวมันจะชื่ออะไรครับเขาเขียนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วนะเราพูดแค่นี้นะอย่าประมาทครับต้องเชื่อฟังพระบิดาท่านต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตท่านอย่าไปคิดว่านี่คือโรคตามธรรมชาติธรรมชาติใครสร้างพระเจ้าใช่ไหมครับพระองค์จะสร้างธรรมชาติเพื่อให้มาบั่นทอนชีวิตพวกท่านพระองค์ให้มนุษย์เกิดมาแล้วไม่ต้องตายจิตวิญญาณไม่ต้องตายไม่มีอดีตต้องไม่มีอดีตชาตินึกออกไหมครับและเมื่อให้ลูกมาเกิดแบบไม่ต้องตายพระองค์จะทรงวางแผนเพื่อให้ลูกตายเหรอครับมันไร้สาระโอเคนะพี่น้องครับหัวข้อเรื่องวันนี้รอดได้ต้องไม่โง่รอดได้ต้องไม่โง่ก็แปลว่าอะไรท่านจะรอดได้ถ้าท่านฉลาดเมื่อท่านรู้ว่ารอดได้ต้องฉลาดท่านอวดฉลาดได้ไหมคนอวดฉลาดก็คือคนโง่คนโง่เขาจะไม่อวดฉลาดคนฉลาดเขาจะแซงโง่ที่แซงโง่แปลว่าเงียบๆไว้ใช้หูฟังใช้ตาดูเพื่อเรียนรู้เพิ่มว่ามันมีอะไรใหม่ไหมมีอะไรมากกว่าที่ฉันรู้อยู่ไหมอะไรพวกนี้นี่คือคนที่ฉลาดมันไอ้คนที่ขี้คุยคนที่ขี้โม้คนที่อวดดีอวดรู้อวดฉลาดพวกนี้โง่ทั้งนั้นเราอาจจะฉลาดอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องอวดถูกต้องไหมเวลามีปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ใช้ปัญญาใช้ความฉลาดของเราเอาตัวรอดได้พี่น้องครับนี่คือการสื่อพระโอวาทครั้งที่375รอดได้ต้องไม่โง่วันนี้สำคัญมากเริ่มต้นถ่ายทอดสดพระโอวาทเต็มร้อยเวลา5ทุ่มตรงพอดีตามนาฬิกาของจิตจักรวาลสถานธรรมของ Rabbit TV and Radio ในขณะนี้ครับพี่น้องครับคำถามแรกครับที่ท่านต้องถามตัวท่านเองแล้วหาคำตอบร่วมกันกับเรารอดคืออย่างไรครับอย่างไรคือรอดตรงไหนมันอธิบายไม่ต้องอธิบายมากและไม่อธิบายยากเราจะไปเร็วๆนะครับนะท่านจะได้ไม่ต้องนอนดึกนะฮะความหมายของคำว่ารอดคำว่ารอดในความหมายของพระเจ้าในความหมายของพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์เพื่อกล่าวให้ท่านฟังประการที่หนึ่งครับรอดแปลว่าไม่เสียชีวิตนั่นคือรอดชีวิตท่านจะรอดชีวิตได้จากสถานการณ์ที่มันจะต้องเป็นภัยถึงชีวิตไม่ว่าเป็นภัยแบบบัดดลเรียกว่า immediately แปลว่าภัยแบบบัดดลหรือภัยแบบ accident ภัยแบบอุบัติภัยหรือภัยที่อาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าท่านจะรู้ว่าท่านมีภัยท่านจะไม่เสียชีวิตแต่แสดงว่าท่านต้องฉลาดรู้เท่าทันหมดคำว่าหมดมาจากไหนครับพี่น้องครับคนโบราณที่เป็นคนไทยเขาใช้คำว่าต้องรู้เท่าทันหมดต้องรู้เท่าหมดต้องรู้ทันหมดไอ้หมดตัวนี้มันเพี้ยนมาจากคำว่ามอดแต่มนุษย์ไม่รู้จักมอดไงคนโบราณเนี่ยที่เขาฉลาดแล้วพูดความจริงไม่ได้เพราะเดี๋ยวโดนเขาเลยใช้สัญลักษณ์ว่ามอด
กูรู้หมดแล้วกูรู้หมดแล้วนะกูรู้หมดแล้วกูรู้ว่าหมดกูรู้หมดแล้วไม่เสียชีวิตความหมายของคำว่ารอดแปลว่าไม่เสียชีวิตรอดในความหมายที่สองคือไม่เสียทรัพย์รอดกูไม่ต้องเสียเงินกูไม่ต้องเสียทรัพย์สินรอดเพราะฉันไม่เสียรู้ฉันรอดได้เพราะไม่เสียรู้ถ้าเราจะถูกใครสักคนหนึ่งหลอกเราไม่ว่ามอดหรือมนุษย์หรือมารก็ตามถ้าเราฉลาดเราสามารถที่จะรู้เท่าทันได้เราจะเสียรู้ไหมเราจะไม่เสียรู้แปลว่าเรารอดจากการถูกหลอกประการที่4คำว่ารอดแปลว่าไม่เสียใจฉันไม่ต้องเสียใจโชคดีเป็นบ้าเลยเพราะฉันรู้เท่าทันพวกมันฉันเลยไม่ต้องเสียใจเพราะไม่หลงตามมันไม่ถูกมันหลอกให้ซื้อของปลอมไม่ถูกมันลวงให้เชื่อเนี่ยเสียใจทุกวันนี้เหมือนกันขณะที่เราพระบิดาให้เรากล่าวอนุตตรธรรมกับท่านทั้งหลายระหว่างนักวิทยาศาสตร์โลกกับอีกหลายคนที่เป็นนักวิชาการที่เป็นฝ่ายมอดฝ่ายมานะมันพูดท่านเชื่อพวกมันเพราะมันดังมากมันมีแสงสว่างสะท้อนที่ตัวแล้วมีออร่าเต็มไปหมดแต่เรามีแต่แสงสว่างที่อยู่ข้างในคนทั่วไปอ่ะก็เลยจะมองไม่เห็นแสงสว่างของเราถ้าจะเห็นแสงสว่างที่เปล่งออกมาจากตัวเราคนนั้นต้องใช้ปัญญาเขาเรียกต้องดูด้วยตาที่สามถึงจะเห็นแต่มนุษย์เราส่วนมากง่ายๆใช้ตาเนื้อใช่ไหมครับก็จะไปเชื่อตามนักวิชาการเชื่อตามนักวิทยาศาสตร์โลกเชื่อตามเขาหมดอ่ะเขาพูดอะไรเชื่อหมดไม่ได้คิดตามเลยนะมันเราบอกว่าเนี่ยอย่าดับขันห้านะเพราะท่านไปเข้าใจผิดนะว่าดับขันห้าคือการดับอัตตาที่พระพุทธองค์สอนว่าให้ดับอัตตาเสียแล้วว่าให้ดับการยึดติดถ้าท่านไปยึดติดสิ่งใดก็ตามยึดติดความทุกข์ยึดติดความสุขอัตตาตัวตนของทุกข์กับสุขมันก็จะเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นกิเลสทันทีนี่คือวิชามารพระพุทธองค์ไม่บอกละเอียดอ่ะพระองค์ทรงสอนไว้ใช่ไหมเราก็มาเฉลยให้ฟังว่าเพราะพระพุทธองค์สอนแบบนั้นนะเพราะอะไรพระองค์พูดตรงๆไม่ได้เพราะมันไม่ปลอดภัยแต่เราเนี่ยพูดได้เราปลอดภัยเพราะเรามากับเทพฟีนิกซ์เรามีพระบิดาอยู่ใกล้ชิดเราพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ลูกอย่างเราเนี่ยต้องประสบกับปัญหาเหมือนอดีตหรอกไม่เสียใจพี่น้องประการที่5คำว่ารอดแปลว่าไม่เสียเวลาเนี่ยพระบิดากำลังจะปิดยุคเป็นการชำระโลกคาบสุดท้ายในอีกไม่นานนะครับเราเคยบอกไว้นานแล้วว่าประมาณปีคริสตศักราชที่เท่าไหร่หลายคนบางคน FC เก่ายังจำได้นั่นแหละถ้าท่านรู้เวลามันเหลือน้อยไหมล่ะถ้าท่านยังมัวแต่เสพกิเลสกันอย่างมีความสุขเพราะหลงก้าวตามคนนำทางตาบอดซึ่งพวกนี้มันเป็นเครื่องมือของมารไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ฟังเราเห็นไหมฮะเคยมีเหมือนกันนะที่เป็นพวกคนนำทางตาบอดอ่ะเห็นเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกมันก็ไปมองว่าเราเนี่ยกำลังทำลายศาสนามาอวดดีอวดเก่งแล้วเรากล่าวถึงพระบิดากล่าวถึงพระเจ้ามันก็หาว่าศาสนาคริสต์จ้างเรามาเพื่อทำลายศาสนาพวกไอ้ควายนั่นนะทั้งที่โกนหัวล้านและใส่จีวรนะเรายังเก็บภาพไว้เราไม่ได้ใส่ร้ายวิธีการของมอดที่แสดงว่าตัวเองเป็นมอดคืออะไรท่านรู้ป่ะเขามาท้าเราแข่งนั่งกรรมฐานแข่งกันว่าใครนั่งกรรมฐานได้นานชั่วโมงกว่ากันนี่แปลว่าแปลว่าเป็นพวกมอดพวกมารใช่ป่ะครับแทนที่จะนั่งกรรมฐานเพื่อปฏิบัติจิตชำระจิตแล้วพัฒนาปัญญากลับมานั่งแข่งกันว่าใครนั่งได้นานกว่ากันไม่เป็นเน็บนั่งได้นานกว่ากันตลกไหมพี่น้องครับนี่แสดงว่าวิธีการชี้วัดว่านั่งกรรมฐานเจ๋งไม่เจ๋งดูที่จำนวนชั่วโมงที่นั่งนะใครนั่งได้นานกว่าคนนั้นเจ๋งกว่าใช่หรือครับเนี่ยมีคนมาท้าเราทาง Facebook เนี่ยเรื่องจริงครับหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็น FC เราเนี่ยถ้าท่านเคยเจอผ่านตาท่านก็ยืนยันมาหน่อยว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่ได้เล่านิทานนิโทษ
เป็นนิทานโปกฮาให้ท่านฟังเรื่องจริงทั้งหมดเรากล่าวความจริงประการที่6นะพื้นที่ของสไลด์1อันมีแค่6นิยามของคำว่ารอดหมายถึงไม่เสียโอกาสพี่ๆน้องๆทราบไหมครับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพวกท่านขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้านะมาพระองค์เนี่ยขอโทษไม่ได้พูดภาษาชาวบ้านไม่ได้บังคับให้พวกท่านมาหรือไม่ได้ถีบหัวท่านมาท่านอาสาว่าจะมาเองมาทำหน้าที่ในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่อทดลองในสิ่งที่พระองค์ออกแบบวางแผนไว้แล้วมีผู้อาสามากมายก่ายกองพระบิดาทรงอนุญาตให้มาทั้งหมดไม่ได้พวกท่านก็เลยจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกก็แปลว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสจากพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านเป็นผู้ได้รับโอกาสได้อย่างไรครับท่านได้รับโอกาสจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมเพื่อมาใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ให้ปัญจวัคคีย์ฟังเพราะพวกท่านสร้างโอกาสให้กับตัวท่านเองพอท่านสร้างโอกาสที่พระบิดาทรงพิจารณาแล้วว่าโอเคโอกาสที่ท่านสร้างนั้นพระองค์เห็นด้วยพระองค์จึงให้โอกาสด้วยการเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านนั่นแหละเดินทางข้ามมิติเข้ามาสู่เอกภพหรืออนันตจักรวาลแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาเกิดพระบิดาเนี่ยทรงออกแบบไว้ว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านคือคน2มิตินะกับจิตวิญญาณจิตหยาบเนี่ยมาเกิดแล้วเนี่ยพระองค์ทรงออกแบบไว้ไม่ให้ต้องตายเพราะฉะนั้นการตายบ่อยๆเวียนว่ายตายเกิดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการทำลายโอกาสของตัวเองที่จะได้ทำหน้าที่ในการใช้ความรักใช้ความเมตตาช่วยกันทำให้โลกหมุนก็เรียกคำจุนโลกนี้ให้สมดุลใช่ไหมนะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวก็ตายแล้วยังไม่ทันไรเลยต้องมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นใหม่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเติบโตเพราะแป๊บเดียวก็แก่แล้วอ้าวแก่แล้วเดี๋ยวตายอีกแล้วนี่คือการเสียโอกาสการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือการเสียโอกาสขณะที่ไอ้พวกมอดก็สอนท่านก็ใช่อะนะเวียนกายเวียนตายเวียนเกิดเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏมีอะไรมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นสู้ตายแล้วหายสาบสูญดีกว่ามอดสะใจไปลอยค้างอยู่บนนั้นเพราะทำประโยชน์อะไรให้กับพระบิดาไม่ได้เป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้และตายไปแล้วตกนรกก็คือเป็นวัชพืชที่พระบิดาไม่ต้องการเห็นไหมหลงทางมารถูกมอดหลอกทั้งนั้นและถ้าลอยสูงขึ้นไปกว่าอรูปพรหมไอ้พวกมอดก็สอนนักวิชาการที่วันนั้นเราเห็นนะคนไทยๆแท้ๆบอกว่าจิตวิญญาณเกิดจากอะไรจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เกิดจากธาตุรู้ธาตุรู้ที่มีอยู่อิสระธาตุรู้ที่มันเกิดจากการแตกตัวออกมาจากพลังงานย่านความถี่ต่างๆไอ้มอดแหกเนตรสอนเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาหลุดลอยไปขั้นสูงสุดไอ้พวกที่ยังมีชีวิตเป็นรูปธรรมเอเลี่ยนน่ะนะไม่ใช่มารมอดที่อยู่บนโลกมันก็จะดูดเอาจิตวิญญาณนั้นไปดูดเอาไปทำอะไรทำให้แตกสลายใช่ไหมครับดูดให้แตกสลายนั่นคือหายสาบสูญที่เชื่อกันว่าตายแล้วนิพพานหายสาบสูญเรียกว่าตายเหมือนตาลยอดด้วนตายแล้วนะตายเป็นนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนที่เขาพูดกันตั้งแต่โบราณนะตอนนี้ท่านจับแพะชนแกะท่านคิดเชื่อมโยงทุกอย่างที่เรากล่าวได้บ้างหรือยังเพราะว่าท่านฉลาดพอน่าจะคิดตามเราได้นะฟังแล้วเพลินดีไหมนี่ไม่ใช่เนี้ยวะนิยายไม่ใช่น้ำเน่านะเรื่องจริงจำไว้นะอย่าโง่ง่ายถ้าท่านจะไม่เสียทั้ง6อย่างเท่าที่เรายกมาให้ท่านฟังได้นั่นคือท่านรอดซึ่งถ้าเราจะพูดสั้นๆว่าให้กระชับท่านสามารถจะรอดได้รอดจากการไม่เสียใน6อย่างนี้เพราะท่านรู้เท่าต้องรู้เท่าเขาถ้าท่านรู้เท่าคนชั่วคนชั่วมันจะทำชั่วกับท่านได้ไหมถ้ารู้เท่าคนขี้รักขี้ขโมยท่านก็จะไม่สามารถที่จะเสียรู้ให้คนขี้รักขี้ขโมยเนี่ยมันทำให้ต้องเสียทรัพย์เสียอะไรได้นี่คือรู้เท่าถ้าเรารู้เท่านะไม่ต้องรู้มากกว่ามันหรอกแค่รู้เท่ามันก็พอแล้วใช่หรือไม่ใช่ใช
ชัดนะท่านจะรอดท่านต้องรู้เท่าแล้วทุกวันนี้เราเปิดเผยเรื่องมอดเรื่องม้าเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ท่านรู้เท่าใช่ไหมเมื่อรู้เท่าแปลว่าไม่โง่เมื่อไม่โง่ท่านก็รอดรอดก็คือไม่เสียใน6อย่างนี้ถามว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ถูกต้องหรือยังถามว่าพระบิดาทรงรักพวกท่านและเมตตาพวกท่านหรือยังประการที่2รู้ทันคำว่ารู้ทันเนี่ยแปลว่ารู้เท่าว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่คำว่ารู้ทันเนี่ยคือทันท่วงทีทันเหตุการณ์ไม่ใช่ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดแปลว่าอะไรครับประมาทขาดสติเขากำลังโกงอยู่กำลังวางแผนจะปล้นเราอยู่แต่เราเสือกรู้ไม่ทันมันชักแม่น้ำทั้ง5มาเพื่อจะหลอกลวงไม่ใช่หลอกลวงนะหลอกลวงลวงประโยชน์ลวงอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่เอาไปจากเราถ้าเรารู้ทันเนี่ยว่ามันกำลังแอบใช้มือมันล้วงกระเป๋าเรากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังกระเป๋าอะไรถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยมันจะล้วงเราได้ไหมครับเขาจะทำร้ายเราได้ไหมก็จะทำให้เราเสียหายได้ไหมใช่หรือไม่ใช่ทุกวันนี้เราเสียรู้เพื่อนมนุษย์คนอื่นเพราะอะไรเรารู้ไม่เท่ามันเพราะเราใจดีเราเป็นพวกโลกสวยมันสามารถจี้ปล้นเราลักขโมยเราได้เพราะเรานึกว่ามันเป็นคนดีเราเลยรู้ไม่ทันมันก็เลยรู้ไม่ทันมันน่ะก็เลยเสีย6อย่างเลือกเอาเถอะครับจะเสียอะไรประการที่3รู้ทางรู้ทางแปลว่าอะไรครับเราจะรอดปลอดภัยถ้าเรารู้ทางทางที่เลือกว่าเราเลือกแล้วเนี่ยมันจะรอดคือทางไหนแสดงว่าท่านต้องมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้อย่างชัดเจนขณะที่ท่านอยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์หรือมีวิชั่นถามว่าถ้าท่านโง่ท่านจะมีวิสัยทัศน์ไหมจะอ่านออกไหมว่ามันมีทางสองแพร่งสามแพร่งเนี่ยไปทางไหนคือเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดมันอยู่ที่ความฉลาดในการมองมีความกล้าหาญในการตัดสินใจท่านว่าจริงหรือเปล่าท่านว่าจริงหรือเปล่าท่านจะรอดได้ไปไหมต้องฉลาดต้องมีความกล้าหาญ โดยเฉพาะกล้าตัดสินใจและเชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าเราทำได้เราต้องไม่พลาดนี่คือรู้ต้องรู้ทางถ้าไม่รู้ทางเนี่ยทุกข์ไหมครับบางทีทุกข์นะฮะแล้วเผลอๆไม่รอดเพราะไปทางผิดก็เรียกหลงทาง รู้ที่4คือรู้ธรรมทออําธรรมถ้ารู้จักลงมือทำรู้จักปฏิบัติโอกาสจะผิดพลาดโอกาสจะต้องเสียใน6อย่างเนี้ยมันจะเหลือน้อยลงจนแทบจะเป็น0เป็น neutral ก็คือว่างว่างไปจากความผิดพลาดความล้มเหลวหรือแคล้วคลาดหรือปลอดภัยแคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆปลอดภัยจากการเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตนี่เป็นต้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่ารอดถ้าจะให้สรุปเป็นหัวข้อสั้นๆจากที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ท่านต้องข้ามผ่านมันไปได้เมื่อเจอสิ่งที่เป็นสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนหนักหนาแค่ไหนอย่างไรก็ตามถ้าท่านรอดแปลว่าท่านต้องข้ามผ่านมันไปได้ข้ามผ่านเช่น bridge over troubled water แปลว่าสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนั่นน่ะมันคือสิ่งที่ช่วยท่านให้ข้ามผ่านแม่น้ำอันเชี่ยวกรากไปได้เพราะท่านลงไปลุยน้ำตายลูกเดียวน้ำทั้งลึกและไหลเชี่ยวมันจึงมีสะพานท่านก็สร้างสะพานขึ้นมาหรือมีคนช่วยสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แปลว่าสะพานนั้นเนี่ยช่วยทำให้ท่านสามารถข้ามแม่น้ำอันตรายที่เชี่ยวกรากนั้นจากฟากกระหนึ่งไปอีกฝั่งกระหนึ่งได้อย่างปลอดภัยนี่คือความหมายว่ารอดประการที่สองฟันฝ่ามันไปได้ฟันฝ่ามันไปได้ก็แปลว่าท่านรอดท่านข้ามผ่านมันไปแบบสะพานข้ามน้ำเชี่ยวไม่ได้ท่านมีอย่างเดียวคือต้องลุยมันไปถ้าท่านจะรอดท่านก็ต้องฉลาดลุยถูกต้องไหมมาจะเสี่ยงเอาตายเป็นตายไม่ใช่ท่านลุยแล้วต้องรอดไม่ใช่เสี่ยงถ้ายังเสี่ยงอยู่แสดงว่าท่านควรจะลุยไหม
ควรจะฟันฝ่าไหมคนโง่เท่านั้นนะที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เป็นก็ตายแต่ถ้าท่านฉลาดท่านต้องการความรอดเท่านั้นไม่ต้องไม่เสี่ยงฉันจะฟันฝ่าน้ำลึกและเชี่ยวไปได้อย่างไรเมื่อใช้สะพานที่ไม่ได้แตะกับน้ำเชี่ยวกับน้ำลึกเลยท่านอาจจะต้องใช้แพใช้เรือฟันฝ่าน้ำเชี่ยวและน้ำลึกนั้นไปให้ได้แต่ท่านจะไปต่อแพต่อเรือที่ไหนแม่น้ำมันก็โคตรลึกและกว้างมากสมัยโบราณเขาฉลาดกว่าพวกท่านที่กำลังฟังเราอยู่และคิดตามก็ขี่ช้างเลยนั่งบนหลังช้างหลังสัตว์ตัวใหญ่ๆช้างม้าวัวควายเนี่ยถ้าลึกแก่ถ้าลึกมากก็ต้องช้างน้ำเชี่ยวมากก็ต้องช้างเพราะช้างน้ำหนักตัวหลายตันน้ำจะพาช้างปลิวไปตามกระแสน้ำน่ะยากเราก็นั่งหลังช้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาบอกว่าสัตว์เป็นเพื่อนนะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช้างร้องไห้เป็นม้าช้างม้าวัวควายร้องไห้น้ำตาไหลเสียใจและกลัวตายเป็นพวกมันก็ไม่ต่างกับพวกท่านนะครับสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะเต่าใช่ไหมเคยไหมนะเขาบอกว่าเวลาเผาเต่าแล้วน้ำตาเต่าไหลพรากๆนะเสียงถ่านนั่งไอ้พวกที่ทำบาปเอาเต่ามาเผากินนะบางทีไม่รู้นะเต่าบางตัวที่ถูกเผาเนี่ยอายุหลายสิบนะและจิตวิญญาณของเต่าบางทีเป็นนักบวชมาก่อนนะนะเป็นนักบวชที่ทุศีลไอ้พวกที่ชอบกินเนื้อสัตว์อ่ะเลือดเนื้อของสัตว์แล้วบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ห้ามอ่ะไอ้นั่นแหละหนึ่งภพชาติต้องเกิดมาเป็นเต่าแน่นอนเพื่อให้รู้ว่าเต่าอายุยืนได้ไม่เห็นจำเป็นต้องกินเนื้อสัตว์ไอ้พวกที่กินเนื้อสัตว์อ่ะอายุสั้นกว่าสัตว์อีกบางสีก็อายุสั้นพอๆกับสัตว์เลยเพราะเสือกโง่ไปเชื่อไอ้มอดมันหลอกใช่ไหมกฎแห่งกรรมอ่ะพระบิดาให้กลับมาเกิดเป็นเต่าเพื่อจะให้พิสูจน์กินแต่ยอดไม้กินแต่ผักบุ้งน่ะแต่อายุยืนอายุยืนแล้วก็เอากระดองหนักๆมาไว้บนหลังเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เดินเร็วเดินช้าๆจะได้ใช้ปัญญาได้ถ้าเดินไวๆเดินเร็วๆมันสมองมันไม่ค่อยได้ใช้มันเวลาทำอะไรก็ต้องตุ้มเตียมตุ้มเตียมจะได้มีเวลาในการใช้ปัญญาเพื่อคิดให้คิดเยอะๆไว้วันหลังวันหน้านะไอสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วอยู่ในกระบวนการกฎแห่งกรรมเนี่ยที่จิตวิญญาณของมนุษย์ตกชั้นไปเกิดเนี่ยสัตว์ประเภทไหนมันมาจากมนุษย์ที่ทำผิดบาปอะไรเป็นบทเรียนเนี่ยอย่างที่เขาเรียกเป็นบทเรียนการเกิดมาใหม่แล้วเป็นต้องเป็นอยู่คือเนี่ยไอพวกเป็นอยู่คือเนี่ยแหละก็คือบทเรียนต้องใช้กันนะทั้งภพชาติเต่าอายุยืนนะครับแต่ถ้ามันตายเมื่อไหร่มันต้องกลับมาเกิดเป็นเต่าอีกนะรวมทั้งหมด7ภพชาตินะท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้ากูระวังเอาไว้ให้ดีครับที่เช่าสอนชาวบ้านว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้เพราะเป็นทาสของมอดไม่ใช่เป็นสาวกของพระพุทธองค์นะครับเรานี่แหละค้ำจุนศาสนาพุทธให้ฟังไอ้ที่ผ่านมานะหลงผิดทั้งนั้นเห็นไหมโรงพยาบาลที่พวกนักพจน์นักบวชเข้าไปอยู่โอ้มีผู้ป่วยเยอะมากและไปดูได้เลยส่วนมากไม่ใช่ป่วยด้วยเชื้อโรคนะเป็นป่วยด้วยโรคกรรมทั้งนั้นล้วนๆน่ะเกือบเกินครึ่งอ่ะเวียนกรรมนะฟันฝ่ามันไปให้ได้นะสมัยโบราณเขาใช้นั่งหลังช้างและให้ช้างเนี่ยพาข้ามแม่น้ำอันเชี่ยวกรากเห็นไหมฮะนี่เขาเรียกว่าฟันฝ่ามันไปได้รอดแสดงว่าเราต้องฉลาดถูกไหมเป็นมิตรกับช้างอ่ะถ้าไม่รู้จักคุยกับช้างไม่เป็นมิตรกับช้างช้างมันยอมให้ขี่หลังและพาข้ามน้ำข้ามคลองที่เชี่ยวกรากน้ำลึกไหมไม่หรอกถ้าไม่เป็นมิตรกับมันก็ไม่ยอมให้ขี่คอหรอกเห็นไหมเราต้องฉลาดเพื่อจะรอดต้องพึ่งพาประการที่3ต้องรอคอยโอกาสได้ต้องสามารถอดทนที่จะรอคอยโอกาสได้เช่นข้ามผ่านก็ไปไม่ได้ฟันฝ่ามันไปก็ไม่ได้ก็นั่งรอมันริมตลิ่งนั่นแหละรอโอกาสเผื่อน้ำเชี่ยวและลึกในแม่น้ำอันกว้างขวางกว้างใหญ่นั้นเผื่อน้ำจะลดน้ำจะแห้งแล้วเราก็ค่อยลุยไปก็ได้รอคอยโอกาสเหมือนจิตวิญญาณของพวกท่านไม่มีพระศาสดามาจุติอีกแล้วที่ผ่านมาเราไม่ใช่พระศาสดาเนี่ยแต่เป็นรูปธรรมสุดท้ายมาท่านรู้ไหมครับยังไม่มีพระศาสดาพระองค์ใด
ที่จะมากล่าวหรือเคยกล่าวเรื่องอนุตตรธรรมทั้งฉบับที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนไม่รู้แต่ต้องรู้มีพระพุทธองค์กับพระเยซูพระเยซูพูดถึงพระเจ้านั่นคืออนุตตรธรรมต้องใช้ปัญญาพระพุทธองค์พูดเรื่องธรรมจักรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเรานั่นคืออนุตตรธรรมคิดเองไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงคิดได้ตรัสรู้ได้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการสื่อสารทางจิตกับองค์ความรู้ในแนวดิ่งเรียกว่า vertical telepathy นอกนั้นเนี่ยในยุคเราเนี่ยทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งเกือบ 90% ที่เรากล่าวให้ท่านฟังเป็นอนุตตรธรรมทั้งสิ้นอนุตตรธรรมของแท้จากพระบิดาด้วยไม่ใช่จากพระมารดาพระมารดาเป็นเงาของพระบิดาถ้าจะเรียนธรรมะกับเงาหรือเรียนธรรมะกับตัวตนที่แท้จริง รอคอยโอกาสได้รอให้เรามาเฉลยเห็นไหมเราจึงต้องมาก่อนเวลาเพราะไม่งั้นโลกนี้เละเทะแน่นอนเพราะไอ้มอดมันขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์มากขึ้นถ้าปล่อยช้าไว้โลกแตกแน่นอนโลกแตกเหมือนกับดาวดวงเก่าๆที่เห็นภาพของเนบิวล่าที่เป็นนะเป็นกระบวนเป็นกลุ่มแก๊สกลุ่มควันที่อยู่ในเอกภพในห้องทดลองของพระบิดาเนี่ยที่มันระเบิดแตกสลายกลายเป็นฝุ่นควันห่างจากโลกเราเนี่ยเป็นบิลเลียนบิลเลียนแปลว่าเป็นล้านล้านปีแสงอยู่ไกลมากเลยครับไอ้พวกบ้าที่มันอยู่กับโลกเรามันมาจากหลายล้านล้านปีแสงเพราะว่าเขาอายุยืนและมีความสามารถในการสร้างยานที่เป็นไฮเทคโนโลยีเข้าใจยังครับบางทีมนุษย์เรามีวัตถุเทคโนโลยีที่ทันสมัยโน่นนั่นนี่เนี่ยเป็นขี้ๆของมอดที่มันแลกกันกับผลประโยชน์บางอย่างที่มอดมันต้องการเอามาให้กับมนุษย์มนุษย์เองอะสมองก้อนแค่นี้มีประสบการณ์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้แค่60,000ปีแต่ไม่ได้อยู่ตั้ง 60,000 ปีนะไม่ทันถึง100ปีก็ตายแล้ว ต้องมาต่อยอดใหม่กลายเป็นของเล่นเป็นเหมือนตุ๊กตาของพวกมอดของพวกมารเหล่านั้นโอเคนะความหมายของคำว่ารอดชัดไหม clean and clear โอเคโอเค let's go โง่คืออย่างไรบอกแล้วไงรอดได้ทำไมโง่มันพูดคำว่ารอดแล้วต้องพูดคำว่าโง่ด้วยโง่คือยังไงอ่ะมาฟังกันโง่คือ1มีสมอง2ซีกแต่ไม่รู้จักใช้ขณะที่ไอ้มอดเอเลียนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่รูปลักษณ์หน้าตาหล่อเหลาสวยงามเหมือนมนุษย์โลกนะนี่จะมีเฉพาะในระบบสุริยะทั้งหมด6ระบบสุริยะที่นะที่อยู่ในกาแล็กซี่6กาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางของเอกภพรูปไข่ห่านเนี่ยหรือลูกหนามเลียบเนี่ยหรือทรงรีเนี่ยพวกมันเนี่ยมีสมองก้อนเดียวครับใช้ง่ายสมองก้อนเดียวใช้ง่ายจะเลือกเป็นมารหรือจะเลือกเป็นฝ่ายดีพวกมันเลือกได้แต่เกิดแต่ถ้าสันสะเทือนเป็นมารไปแล้วมันจะเป็นมารตลอดถ้าสันสะเทือนเป็นมิตรก็มันจะเป็นมิตรตลอดไม่เช้าดีเย็นร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วมั่วๆกันไปเหมือนโลกมนุษย์ไม่ใช่โลกนี้เป็นโลกเสรีมนุษย์เรามีสมองสองซีกแต่ไม่รู้จักใช้เห็นไหมส่วนมากสอนให้รู้สอนให้เชื่อสอนให้จำสั่งให้ทำตามแต่ไม่เคยสอนให้คิดเพราะมนุษย์ไม่รู้คุณค่าของสมองสองซีกที่พระบิดาโดยพี่พรีเดียนทรงติดตั้งเอาไว้ให้ไม่รู้คุณค่าไม่รู้ประโยชน์และไม่รู้ว่าความฉลาดทางปัญญาที่ใช้โดยอัตโนมัติเพราะไม่เคยฝึกการใช้สมองเนี่ยมันจะเป็นการใช้สมองสองส่วนหนึ่งสัญชาตญาณที่ก้านสมองซึ่งไอ้มอดมันแอบมาติดตั้ง DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้กับการใช้สมองซีกซ้ายใช้สมองซีกซ้ายซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้เพื่อให้เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบสามารถใช้สมองซีกซ้ายได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าต้องให้รีบใช้เ
ถ้าไม่ให้มันใช้โดยอัตโนมัติมันต้องเรียนรู้ที่จะฝึกในการกดปุ่มเหมือนกับสมองซีขวาใช้อัตโนมัติไม่ได้ต้องใช้นะด้วยวิธีกดปุ่มเห็นไหมฮะมนุษย์ทุกวันนี้เลยส่วนใหญ่ใช้ได้แต่สมองซีซ้ายแต่ใช้ดันไม่เชื่อตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ด้วยพระองค์สอนว่าใช้สมองซีซ้ายนะต้องใช้หลักของเหตุและผลภาษาฝรั่งใช้คำว่าลอจิกภาษาพระพุทธองค์ใช้คำว่าหลักอิทัปปัจจยตาบอกสิว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้แต่ใช้เป็นไหมไม่ใช้ใช้อัตโนมัติอัตโนมัติยังไงถ้าอารมณ์ดีกูก็จะคิดบวกถ้าอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายอารมณ์ไม่ดีกูจะคิดลบกับมึงเนี่ยนี่คือการใช้กระบวนการอัตโนมัติไม่ได้ใช้หลักของเหตุและผลตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เลยแล้วคุยนะคุยหนาว่าก้าวตามพระศาสดาพี่น้องครับฟังแล้วฉุกคิดหน่อยนะครับไม่รู้จักใช้เพราะฉะนั้นมาฟังจิตจักรวาลเราจึงใช้คำว่าติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านเวลาฟังแล้วให้คิดตามอย่าคิดต้านอย่าหมั่นไส้เรายอมรับความจริงซะว่าท่านถูกหล่อล้อมมาด้วยวิธีที่ผิดตามสไตล์ของมอดเนี่ยท่านต้องมีอำนาจในตัวท่านเองอย่าถูกหลอกถ้าท่านถูกคนอื่นเขาหลอกถูกคนอื่นเขาบงการท่านจะคุยได้ไงว่าท่านมีอำนาจในตัวท่านเองเพราะอำนาจไปอยู่ในมือของสิ่งอื่นของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้พวกท่านเนี่ยก็มีอำนาจที่อยู่ภายใต้เทคโนโลยีใช่ปะท่านถูกควบคุมด้วยวัตถุเล็กเทคโนโลยีและอีกไม่เกิน5ปี3ปี5ปีเทคโนโลยีมันจะควบคุมท่าน 100%ถ้าท่านยังไม่ตื่นรู้ท่านยังไม่ตื่นตัวท่านยังไม่ตื่นแจ้งท่านยังปฏิเสธจิตจักรวาลและแน่นอนพระบิดาต้องคัดท่านทิ้งแน่นอนเพราะว่าท่านเสีย DNA ไปแล้วเสียยีนส์ไปแล้ว DNA ยีนส์ของท่านเพี้ยนไปแล้วรักษาไม่ได้นะต้องทิ้งอย่างเดียว 1. มีสมอง2ซีกแต่ไม่รู้จะใช้คือได้แต่นึกไม่ฝึกคิดได้แต่นึกไม่ฝึกคิดเป็นลูกอีช่างนึกนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่พระบิดาสอนแล้วคิดก่อนพูดคิดก่อนทำถ้าสำคัญก็คือคิดก่อนคิดแล้วถามว่าแล้วคิดยังไงคิดโดยการพิจารณาว่าถูกคนไหมคิดเพื่อจะพูดคิดเพื่อจะทำอ่ะถูกคนไหมถูกที่ไหมถูกวิธีไหมถูกเวลาไหมถูกต้องไหมถูกใจไหมหกถูกตามปริญญาโมเดลปริญญาโมเดลก็คือนามทางด้านกายภาพทางโลกของเรานามทางจิตวิญญาณของเราก็คือปวิสุทธิวิสุทธิปัญญาปปลาก็คือปริญญาเนี่ยวิสุทธิปัญญาคือนามทางด้านจิตวิญญาณของเราที่พระบิดาทรงเรียกเราในแดนสุญญตาโอเคไหมไม่ใช่เราตั้งเองนะครับประการที่สองมีสมองสองซีกแต่ไม่รู้จะใช้เพราะจิตตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาที่เรียกว่ากิเลสมานั่นเองสมองเลยไม่ถูกใช้เพราะมารเนี่ยต่อกระแสไฟฟ้าของคลื่นจิตกับสมองแบบลัดวงจรเอาไว้ให้มันทอดสะพานไว้ให้เลยสังเกตไหมท่านจะเป็นคนที่มักมากเป็นคนที่มักง่ายตกเป็นทาสของกิเลสง่ายๆยั่วโมโหปั๊บสติแตกทันทีไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นไม่มีการให้อภัยถ้าเลือกข้างพระบิดาไม่ใช่ฝ่ายมอดและมารท่านจะต้องรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยได้ตามที่พระเยซูสอนไว้หรือท่านจะต้องมีใจที่เมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นอุเบกขาไม่ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุตามที่พระศาสดาอีกพระองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงสอนไว้เอาละวันนี้เราพูดถึง2ศาสนาเลยก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหาว่าเรามาทำลายศาสนาฟังให้เต็ม2หูไอ้คนที่ชอบก้าวร้าวก้าวล่วงเราถามว่าเรารู้ดีกว่าท่านใช่ไหมรู้มากกว่าท่านที่วิจารณ์เราอีกฟังและคิดนะครับผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือท่านถ้าเป็นทาสของกิเลสตัณหาเห็นแล้วไปหลงรูปไปหลงมายาก็จะมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกไม่ชอบถ้าชอบก็อยากถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากนี่คือวิชามารวิชามอดเป็นการต่อท่อแบบไฟฟ้าลัดวงจรเอาไว้ให้ท่านสังเกตไหมเสียคนง่ายมากมนุษย์เราเนี่ยนะรู้ว่าจะต้องรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นแต่ถ้ามันกวนตีนเมื่อไหร่ขนาดมันเป็นผัวกูเองเป็นเมียกูเอง
ป็นแม่เป็นพ่อกูยังไม่ละเว้นเลยนะถ้ามาทำให้กูมีความรู้สึกว่ากูเสียความรู้สึกนะไม่ว่าโคตรพ่อโคตรแม่กูหรือมึงจะเป็นใครกูไม่สนละกูจะกลายเป็นยักษ์กลายเป็นมารทันทีไอ้ยักษ์ก็คือตัวใหญ่ๆนะไอ้พวกมอดตัวใหญ่ร่างยักษ์อ่ะนะหน้าตานะถึงแม้คล้ายๆมนุษย์นะแต่ดูน่าเกลียดน่ากลัวพวกยักษ์สมัยโบราณเรียกว่ายักษ์หรือมารมารก็คือไอ้พวกมอดที่หน้าตาเหมือนมนุษย์นั่นแหละมันหนีมาตั้งแต่โบราณกาลแต่พวกท่านไม่ฉุกคิดไม่ช่างสังเกตแล้วเชื่อง่ายไอ้ที่น่าเชื่อควรเชื่อดันไม่เชื่อแต่ไอ้ที่ไม่น่าเชื่อไม่ควรไปเชื่อไม่ควรไปหลงคล้อยตามมันดันเดินตามหลังมันต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยอย่างใช่ไหมโอเคไหมพระพุทธองค์จึงสอนให้ทำยังไงอ่ะที่จะนิพพานกิเลสให้ได้พระบิดาก็มาสอนเหมือนกันไม่ต่างกับที่พระพุทธองค์สอนเลยแต่คนนำทางตาบอดเป็นสาวกของมอดมารไปแล้วจึงพาเพี้ยนแล้วก็ท่านก็เลยนึกว่าที่พวกคนนำทาตาบอดมันสอนน่ะก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเขาสอนตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้หลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่จึงเห็นไหมล่ะมีคนที่สามารถหลุดพ้นนิพพานได้จริงสักกี่รูปธรรมมีแต่ท่านหลงผิดคิดว่าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนับนิ้วมือได้ประการที่สามชอบใช้อารมณ์ขยะนำปัญญาอารมณ์ขยะเป็นอุปนิสัยของสัตว์แต่ไม่ใช่สัตว์ประจำโลกหรอกนะเป็นอุปนิสัยของสัตว์ร้ายถ้าเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมีจิตใสใจสวยเราจะใช้อารมณ์ขยะแบบเดียวกับสัตว์ที่มีจิตต่ำๆเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเหรอท่านคิดเอาเองก็ได้ผู้ที่มีจิตใสใจสวยคือต้องเข้าถึงความรักสูงใช่ไหมเข้าถึงความรักเพราะจิตวิญญาณของท่านแก่นแท้ของท่านถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูทรีอยู่ใต้สมองใช่ไหมถูกไหมจิตต้องสูงจิตใจต้องสูงก็แปลว่าไฟสูงต้องสั่นสะเทือนถึงความรักและสมองของท่านอยู่ที่หัวเข่าอยู่ที่ตะตุ่มหรือเปล่าไม่ใช่สมองเป็นเครื่องมือที่ใช้สั่นสะเทือนแล้วทำให้เกิดความฉลาดทางปัญญาโดยจิตเป็นผู้สั่นสะเทือนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ส่วนสูงที่สุดตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับมันผู้ที่มีความประเสริฐคือความเป็นมนุษย์นั้นก็คือจิตต้องสูงจิตต้องใสใจต้องสวยจิตต้องสูงใจต้องสูงแต่ถ้าท่านใช้อารมณ์ขยะนำปัญญามันอยู่ที่ก้านสมองจุกท้ายทอยเนี่ยอยู่ตรงต้นคอเนี่ยไม่ได้อยู่สูงมันตาตำมันเป็นเรื่องตำตำใช้อำนาจชอบใช้กำลังไม่ใช้ความรักไม่ใช้ปัญญาเราจึงไม่ชำนาญเพราะเราไม่ใช้ปัญญาเราไม่ใช้ความรักเราจึงไม่ชำนาญว่าเราจึงไม่สามารถรักผัวเราเมียเราที่เขากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราหรือไม่ถูกตาไม่ต้องใจเราได้เรารักเขาไม่ได้เลยทั้งที่เขาเป็นคนที่เรารักและเขาก็รักเราเพราะเราไปใช้อารมณ์ขยะเราไปใช้อุปนิสัยของมารที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้ในตัวท่านเราหลงทางมารเราเป็นตกเป็นทาสของมารพระพุทธองค์พระบิดาก็ให้พระศาสดามาตั้ง24พระองค์แล้วแต่ไม่ยอมเดินตามพระศาสดาจริงมีแต่หลอกตัวเองว่ากูก้าวตามพระศาสดาพระองค์ไปหาธรรมะในป่าตั้งก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ต้องเดินซอกซอนไปตามป่าตามเขาเพื่อเรียนรู้ธรรมะคือธรรมชาติที่พระบิดาสร้างไว้แล้วเก็บเอาใบไม้ในป่าคือธรรมชาติเนี่ยมาสอนมนุษย์ในเมืองได้แต่เดินตามรอยพระพุทธองค์แล้วเป็นไงหาสัจธรรมอะไรได้สักอย่างไหมเดินตามตัวอย่างพระพุทธองค์เดินพระองค์หามาให้ตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ยังดันทะลึ่งไปเที่ยวเสียเวลาเดินอีกเสียโอกาสเสียเวลาไปเที่ยวเดินตามหา 84,000 พระธรรมขันธ์เอามาศึกษาให้กระจ่างเรียนให้ทะลุแจ้งสิเอาให้รู้เลยพระองค์สอนอะไรไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าป่าให้ยุงกัดให้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราเชื่อเราเถอะพระพุทธองค์อ่ะรวบรวมเอาไว้ดีแล้วใช่มั้ยบางคนเนี่ยนะอย่างที่มีบางคนพูดอ่ะมาขี้คุยขี้โม้อวดธรรมะเนี่ยก็มีคนย้อนถามว่าพระไตรปิฎกปกสีอะไรนั่นเขาแซวอ่ะ
ที่มึงมาเที่ยวอวดรู้ว่ามึงเคยเปิดพระไตรปิฎกครบทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อ่านบ้างหรือยังใช่ไหมทำตัวเป็นผู้สืบทอดศาสนานั่นน่ะรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งบ้างเปล่าใช่ไหมอ้าวชอบใช้อารมณ์ขยะนำปัญญามีสมองสองซีกไม่รู้จักใช้เพราะจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนได้ทีละเรื่องและสมองของมนุษย์ก็เหมือนกันมันจะสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการนึกการคิดได้ทีละเรื่องเหมือนกันถ้าคิดพร้อมกันทีละเรื่องเนี่ย

ช้เพราะไม่เห็นประโยชน์ของปัญหาหลายคนเห็นไหมจึงหนีปัญหาทะเลาะกันระหว่างผัวเมียพ่อแม่ลูกในบ้านหนีไปปิดประตูห้องนอนขังตัวเองอยู่คนเดียวเงียบๆปิดไฟมืดหรือบางทีก็ไปหลบไปนั่งหลับตาอ้างว่าทำสมาธิอยู่ในห้องพระบางทีมันเบื่อมากนะกูเลยหนีเข้าป่าอ้างว่าไปปฏิบัติธรรมทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังมันทำให้จิตใจสงบงันแค่ชั่วคราวนะหนีปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในห้องนอนหนีปลีกวิเวกอยู่คนเดียวในห้องพระหรือหนีไปปฏิบัติธรรมเข้าป่า5วัน7วันเป็นการเอาตัวเองออกไปจากปัญหาหรือเอาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมพี่น้องครับมนุษย์มันมี2ทางเลือกถ้าเราต้องการที่จะว่างไปจากปัญหานั้นมนุษย์เรานะมี2ทาง1เราจะต้องจัดการกับปัญหานั้นเปลี่ยนปัญหาหรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นปัญหาของเราให้มันไม่มีปัญหาเราก็จะไม่ทุกข์หรือเลือกอีกทางนึงที่พวกท่านชอบทำกันน่ะเวลาเจอปัญหาในครอบครัวหนีเข้าห้องนอนหนีเข้าส้วมมันเหม็นก็เลยไม่ค่อยเข้าก็หนีไปนั่งห้องพระนั่งเป็นชั่วโมงหรือบางทีนั่งทั้งคืนหรือไปเข้าป่าเข้าถ้ำ5วัน7วันหรือไปที่ธรรมศาลานั่นก็คือการเอาตัวเองหนีไปจากปัญหานั้นที่เป็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมันทำให้เราเนี่ยมีจิตที่สงบสุขไม่ทุกข์ได้ทั้งคู่แต่มนุษย์เราเป็นคนมักง่ายตามสไตล์มอดกับมารอะไรง่ายกว่าครับจัดการกับปัญหานี่มันโคตรยากมันต้องใช้อะไรใช้อดทนอดกลั้นให้กันไปคือต้องใช้ความรักต้องใช้ความฉลาดของสมองและถามว่าใช้ได้ไหมตอนกำลังอารมณ์เสียเคี้ยวหมากฝรั่งก็ไม่หายอารมณ์เสียใช่ไหมอารมณ์เสียเพราะไม่พอใจสถานการณ์แวดล้อมที่เป็นปัญหาไม่พอใจผัวไม่พอใจเมียไม่พอใจลูกผู้ที่หยิบยื่นปัญหาให้ใช้ปัญญาได้ไหมกำลังอารมณ์เสียบอกแล้วตะเกียนพระบิดาออกแบบไว้ให้จิตมนุษย์เราเนี่ยมันสามารถสั่นสะเทือนได้ทีละอารมณ์ความรักก็รักโกรธก็โกรธอิจฉาก็อิจฉาขณะที่กำลังอิจฉานั้นจะเอาความรู้สึกอย่างอื่นใส่ไปในจิตแทรกไม่ได้ครับไม่มีที่ว่างมันทำได้ทีละอย่างแล้วขณะที่จิตกำลังหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์เสียเราก็ขออนุญาตยกคำกล่าวท่านพระพยอมอีกอะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าถ้าทั้งโกรธทั้งโมโหก็ทั้งโง่ทั้งบ้าก็แปลว่าใช้สมองไม่ได้ถ้าจิตมันยังไม่ว่างสมองมันก็ไม่ว่างจะให้ใช้งานไม่มีที่ว่างให้ใช้เห็นไหมครับหนีเข้าป่าเขาทำเป็นการทิ้งปัญหาที่บ้านเอาไว้ชั่วคราวเป็นไงฮะพอกลับมาจากป่ากลับมาจากถ้ำกลับมาจากธรรมศาลาเวลามาที่บ้านปัญหาเดิมยังอยู่มันยังไม่ได้หายไปไหนถูกป่ะแล้วสักวันนึงก็เจอปัญหาอีกแล้วกูก็หนีเข้าป่าเข้าถ้ำเหมือนเดิมอีกเห็นไหมแทนที่จะไปปฏิบัติธรรมที่ไปสร้างบุญสร้างกุศลแต่ไปเพื่อหนีปัญหาไปหาความสุขส่วนตัวไปปลีกวิเวกเห็นไหมนักบวชเนี่ยเขาละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสเขาไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเมียเขาทิ้งทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าอาสวะกิเลสที่ทำให้เราต้องไปหลงไปยึดติดกับมันและทำให้เกิดความทุกข์นั่นเขาเลือกเป็นอาชีพเป็นอาชีพที่เขาจะต้องเป็นนักรบแห่งแสงสว่างไม่ใช่จับกังแห่งแสงเหมือนมนุษย์ต่างดาวต่างดักมาดาวต่างรุ่นเขาพูดคนละแบบ light warrior ครับไม่ใช่ light workerนี่คือ light warrior ของพระบิดานะแต่แต่ของมอดเขาเรียก light worker worker ก็คือคนงานหรือจับกัง warrior ก็แปลว่านักรบนักสู้อันไหนมีเกียรติกว่ากันครับนี่คือ4ประการเรามาดูภาพนิดนึงไม่ต้องลงลึกเราเคยสอนเรื่องการใช้สมองใช้ปัญญาไปบ้างแล้วใช่ไหมครับดูภาพนี้ไว้นี่คือไฟแวบๆตัว R ก็คือสมองซีกขวาตัว L คือสมองซีกซ้าย left hand side ก็แปลว่า left hand side ก็แปลว่าสมองซีกซ้าย right hand right ก็คือสมองซีกขวานี่เป็นภาพตัดจากด้านบนนะครับที่เรียกว่า human brain view เป็นการมองมาจากเบื้องบนในมุมของพระเจ้า

มองสมองของลูกสมองคุณก็อยู่ในกะโหลกศีรษะที่เห็นสมองซีกซ้าย left hand side เอาไว้สำหรับคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์คือใช้หลักอิทัปปยตาตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ใช้หลักของเหตุและผลมีสิ่งนั้นเพราะมีสิ่งนั้นมันจึงเกิดสิ่งนี้เพราะมันมีสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนั้นทุกอย่างมันเหตุมีเหตุและผลไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่ไม่มีผลถ้ามีเหตุมันจะมีผลถ้ามันมีผลแสดงว่ามันต้องมีเหตุนี่คือหลักอิทัปปัจจยตาสมองซีกซ้ายที่คิดเนี่ยปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดของสมองซีกซ้ายเรียกว่าสติสัมปชัญญะปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญามีสติปัญญากับสัมปชัญญะปัญญาสติปัญญาแปลว่าความฉลาดที่นึกได้คิดได้สัมปชัญญะปัญญานะคือรู้ว่าที่คิดได้นั้นมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่มันควรหรือไม่ควรนั่นเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาและท่านต้องจำไว้สมองสองซี่มันจะทำงานเองไม่ได้มันต้องใช้จิตเป็นนายสมองเป็นบ่าวจิตมันจะบงการให้สมองนึกคิดไปตามที่จิตมันต้องการจิตมันก็คือจิตท่านนะความจริงหรือสัจธรรมที่สามารถบรรลุได้ด้วยสมองซีกซ้ายโดยใช้จิตเป็นผู้สั่นสะเทือนกระบวนการส่วนมากจะเป็นความจริงหรือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมโลกิยธรรมถ้าจะแปลความหมายของคำว่าโลกิยธรรมก็แปลได้ว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองแปลว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วท่านเอามาอ้างอิงนั่นคือความจริงระดับโลกิยธรรมรูปได้คลำได้สัมผัสรู้ดูเห็นได้โลกิยธรรมล้วนๆเพราะฉะนั้นที่ท่านฟังครูที่สอนธรรมะทาง YouTube หรือฟังพระเทศพระสวดท่านสังเกตเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เป็นโลกิยธรรมทั้งสิ้นมีโลกุตรธรรมแทรกซึมแทรกแซงอยู่ก็น้อยส่วนมากจะเป็นนิทานชาดกบ้างจะเป็นบทสรุปของนิทานจะเป็นบทสรุปของคำพังเพยจะเป็นบทสรุปของชาดกนั่นจะเป็นโลกุตรธรรมสอดแทรกนั่นคือธรรมะทั่วไปที่ท่านฟังอยู่ท่านลองเปรียบเทียบกับสัจธรรมที่เป็นระดับอนุตตรธรรมนะที่เรากล่าวให้ท่านฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงและทุกครั้งที่ท่านฟังทุกครั้งที่ท่านอ่านที่เราเขียนนิพนธ์ใน Facebook วิสุทธิปัญญาล้วนเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านไม่รู้มาก่อนทั้งนั้นหรือเป็นสิ่งที่ท่านรู้ผิดมาก่อนแล้วเราก็มาแก้ให้มันถูกมาดูสมองซีกขวาครับตัว R นะหันหน้าเข้าหาท่านน่ะนะสมองซีกขวาก็อยู่ทางซ้ายมือของท่านนะจากจอนะนี่คือการคิดสังเคราะห์การคิดสังเคราะห์สังเคราะห์ด้วยอะไรด้วยความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวาความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวาก็คือเป็นความฉลาดของจิตวิญญาณนี่แปลว่าถ้าท่านสามารถใช้สมองซีกขวาสั่นสะเทือนด้วยการใช้จิตนะโปรแกรมให้มันสั่นสะเทือนได้แปลว่าท่านเนี่ยสามารถใช้จิตหยาบของท่านเนี่ยไปสั่นสะเทือนต่อมพิทูอิทารีซึ่งมีจิตวิญญาณขังอยู่ข้างในเนี่ยให้ออกมาทำหน้าที่ร่วมกับจิตหยาบของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วใช้สมองซีกขวาเนี่ยสังเคราะห์หาสัจธรรมสัจธรรมตัวเนี้ยคืออาหารของจิตวิญญาณสังเคราะห์ด้วยแสงแสงที่ได้จากสมองซีกซ้ายที่ใช้หลักอิทัปปัจจยตาคิดวิเคราะห์โลกิยธรรมเอาโลกิยธรรมมาสร้างเป็นอะไรครับมาสร้างเป็นโลกุตตรธรรมเพื่อที่จะเป็นอาหารของจิตวิญญาณที่ท่านจะเอามาใช้ปฏิบัติในการเป็นคนสองมิติบนโลกนี่ถ้าท่านสามารถเข้าถึงสมองซีกขวาได้นะท่านหมุนธรรมจักรได้แล้วและท่านสามารถจะเรียกตัวเองว่ามนุษย์ได้แล้วด้วยเพราะว่าไอ้ตัวดักแด้คือจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ข้างในเพื่อความปลอดภัยอะไอ้เปลือกนอกเนี่ยที่ถูกลอกคราบออกมามันถูกยกระดับแล้วเอามาสวมคืนให้กับตัวดักแด้ที่เป็นตะกั่วหรือเป็นจิ้งหรีดได้ท่านนึกภาพออกไหมคิดตามเรานี่เท่ากับว่าท่านประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเห็นไหมครับไอ้มอดพาพวกท่านหลงทางหมดพระศาสดาทุกพระองค์สอนพวกท่านไว้หมดแล้วแต่ไม่เคยมีใครหยิบฉวยเอามาใช้เ
พราะมัวแต่ไปบ้าเดินตามหม้อเพราะมันง่ายดีไงมักง่ายอ่ะมันง่ายดีไงเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะมันดูเหมือนยากเพราะถูกหม้อวางยาสังเกตไหมสังเกตไหมท่านมักจะหมุนกรรมจักรได้ง่ายกว่าธรรมจักรทั้งที่จริงๆแล้วพระบิดาตั้งระบบไว้ให้ท่านหมุนธรรมจักรอย่างง่ายๆแต่ถูกไอ้มอดต่อสายเส้นใยประสาทลัดวงจรเอาไว้และพระบิดาทรงปล่อยไว้เพราะอะไรมันจะทำให้ลูกฉลาดขึ้นมันไม่ยากแค่อย่าเกิดกิเลสเห็นไหมที่เราบอกอ่ะไอ้ขันห้าเนี่ยรูปเวทนาไอ้เวทนาขันอย่าสั่นสะเทือนให้เกิดกิเลสให้มันเป็นขันว่างไม่ต้องมีรู้สึกหรือไม่รู้สึกตัดไอ้ตัวนี้ตัวเดียวตัดกิเลสตัวเดียวตัณหาก็ไม่เกิดอารมณ์ขยะก็ไม่เกิดราคะจริตก็ไม่เกิดยกเว้นท่านเกิดมาแล้วหลายภพชาติแล้วจิตวิญญาณของท่านดันทะลึ่งถือรหัสมากับสัญญาขันหลงรูปจูบเงาเนี่ยเป็นสันดานที่ติดมากับสัญญาขันคือสัญญารูปเวทนาสัญญาสัญญาขันขี้โมโหขี้ใจน้อยไม่ได้ผ่านขั้นตอนของเวทนาขันเลยกูอารมณ์เสียทันทีเพราะมันถือติดมากับสัญญาขันจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพื่อให้จิตหยาบในชาติปัจจุบันเนี่ยเผื่อมันบรรลุได้สามารถทำความสะอาดชำระขันทั้ง5ใบให้ใสบริสุทธิ์เพื่อให้จิตวิญญาณสามารถหลุดพ้นได้เพราะไม่มีขยะเผื่อฟุกพี่น้องครับส่วน VT Vertical Telepathy ก็คือสมองส่วนกลางที่สั่นสะเทือนสมองทั้ง2ซีกเพื่อในการเพื่อติดต่อกับพระเจ้าเพื่อติดต่อกับองค์ความรู้มหาครุผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่นอกห้องทดลองคืออยู่นอกอนันตจักรวาลอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ที่เรียกว่าแดนสุญญตานี่คือของแท้หลายคนไปเชื่อมอดไปเชื่อมอดบอกว่าถ้าตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกหายสาบสูญนั่นแหละคือนิพพานที่ถูกต้องแต่ถ้าตายแล้วจิตวิญญาณยังมีตัวตนอยู่แล้วยังจะต้องหลุดพ้นออกไปกราบพระบาทพระบิดาไปกราบพระเจ้าแสดงว่ายังมีสิ่งอื่นที่เหนือกว่าจิตวิญญาณของกูอีกแสดงว่านั่นตอแหลมีคนโต้แย้งเราทั้งที่พระพุทธองค์ก็เคยตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกใครช่วยไปค้นทีสิพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแปลว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพเนี่ยพวกเทพเทวดาทั้งหลายก็จะมองไม่เห็นพระองค์เพราะอะไรถ้ามองเห็นพระองค์แสดงว่าพระองค์ยังมีรูปธรรมที่เป็นตัวตนของจิตวิญญาณของพระองค์เป็นแก่นแท้เนี่ยนะแปลว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพเนี่ยพวกเทพเทวดาทั้งหลายก็จะมองไม่เห็นพระองค์เพราะอะไรถ้ามองเห็นพระองค์แสดงว่าพระองค์ยังมีรูปธรรมที่เป็นตัวตนของจิตวิญญาณของพระองค์เป็นแก่นแท้เนี่ยแปลว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพเนี่ยพวกเทพเทวดาทั้งหลายก็จะมองไม่เห็นพระองค์เพราะอะไรถ้ามองเห็นพระองค์แสดงว่าพระองค์ยังมีรูปธรรมที่เป็นตัวตนของจิตวิญญาณของพระองค์เป็นแก่นแท้เนี่ยนะพระองค์ทรงหมายความว่าอะไรถ้าไม่เห็นพระองค์ก็แสดงว่าพระองค์จะไม่มีวันย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าพระองค์มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมนุษย์โลกนี้ต้องมีคนเห็นพระองค์สิเพราะพระองค์กลับมาเกิดคำว่าเห็นนี่พระองค์ไม่ได้หมายว่าเห็นจิตวิญญาณด้วยตาเนื้อครับจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในแต่เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปพระองค์จะพระองค์บอกว่ามนุษย์ก็จะเห็นมายาที่เป็นรูปลักษณ์ตัวตนของพระองค์ในภพชาติใหม่อันนี้จะไม่มีใครเห็นเลยครับเป็นเทวดาก็ไม่เห็นเป็นมนุษย์ก็ไม่เห็นพระองค์แสดงว่าในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่มีรูปธรรมจิตวิญญาณของพระพุทธองค์ดำรงอยู่อีกต่อไปนั่นแสดงว่าพระองค์เนี่ยออกไปข้างนอกไม่ใช่จิตวิญญาณของพระองค์แตกสลายหรือหายสาบสูญหรือสูญหายเหมือนตาลยอดด้วนอย่างที่มอดหลอกแหกเนตรอยู่นั่นน่ะเข้าใจยังครับเราเสียรู้เสียใจเสียหายเสียโอกาสเพราะหลงโง่เข้าใจใช่ไหมตั้งแต่ต้นรายการนั้นเราพูดให้ท่านฟังนะพี่ๆน้องๆครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเวลามนุษย์ที่มีช่องทางนี้ในการติดต่อกับพระเจ้ามันจะเป็นลักษณะเป็นท่อนะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นแสงเป็นท่อเลยเขาเรียกว่าคลื่นการคิดเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นความถี่ระดับคอสมิกเป็นคลื่นความถี่คอสมิกก็คือคลื่นความถี่ที่เป็นเส้นตรง
สามารถมีอำนาจทะลุทะลวงทุกสิ่งได้ vertical telepathy ของเราหรืออนุตตรสัม

มาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเป็นคลื่นคอสมิกลักษณะเดียวกันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากติดต่อกับพระเจ้าติดต่อกับองค์ความรู้พระพุทธองค์เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็เรียกว่าอนุตตรญาณไม่ต้องมีสัมมาสัมโพเพราะเรามาตามหน้าที่ที่พระบิดาส่งมาเพราะนั้นก็เรียกว่าอนุตตรโพธิญาณหรืออนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณก็ได้ครับเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์จะเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณก็ได้ครับเราใช้คลื่นความถี่นี้ครับในการติดต่อกับพระเจ้าและเอาความจริงมากล่าวให้ท่านฟังพี่น้องครับนะนี่คือสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องรู้แล้วสิ่งที่เราสื่อกับพระเจ้าได้หรือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนั่นคือสัจธรรมความจริงระดับอนุตตรธรรมที่สมองสองซี่ของมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะแสวงหาคำตอบที่เป็นสัจธรรมระดับสูงสุดนี้ได้เรามาดูกันครับโง่คือยังไงครับโง่คืออย่างไรประการที่สองประการแรกมีสมองสองซี่และไม่รู้จักใช้ถูกต้องไหมครับไอ้มอดมันหัวเราะเยาะเลยมันอิจฉาเรามนุษย์มีสมองตั้งสองซีกและเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีโอ้โหพระบิดาทรงรักไอ้พวกนี้มากกว่ากูอีกมันถึงอิจฉาไงเลยหลอกให้มนุษย์โง่ไม่ให้ใช้สมองซีกขวาใช้แต่สมองซีกซ้ายแต่ใช้แบบสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมคิดเทคโนโลยีแบบไอ้มอดเนี่ยท่านรู้ป่ะมันใช้สมองซีกซ้ายเท่านั้นนะไม่ได้ใช้สมองซีกขวายกเว้นพี่พรีเดนส์เวลาพี่เขาขับยานน่ะถ้าเขาต้องใช้ยานนะเพราะต้องขนวัสดุอะไรบางอย่างมายังโลกเนี่ยพี่เขาจะไม่ใช้ตัวเองแวบเขาเรียกว่าย้ายมิตินะเขาใช้ยานที่ทำด้วยแสงนะครับแล้วก็ใช้สมองซีกขวาในการบังคับยานในการควบคุมความหนาแน่นของยานไม่ว่าจะเป็นมวลที่เป็นพลังงานหรือเป็นมวลที่เป็นโลหะหรือเป็นสสารเขาสามารถใช้จิตคือสมองซีกขวาเนี่ยในการควบคุมความหนาแน่นของมวลสารของตัวยานหรือของอะไรก็แล้วแต่ได้พี่น้องเข้าใจไหมครับเนี่ยมีกลไกอายตนะแต่ใช้ไม่เป็นไงฮะไปนั่งหลับตาเนี่ยใช้เป็นไหมครับเพราะขันห้าเนี่ยมันจะต้องได้รับการกระตุ้นผ่านจิตหยาบโดยใช้อายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งร้าวโดยรอบเพื่อสั่นสะเทือนขันห้าให้เกิดการเรียนรู้รู้ที่จะคิดรู้ที่จะวิเคราะห์รู้จะแยกแยะรู้จากบาปบุญคุณโทษจากสิ่งที่ตัวเองเผชิญเรียนรู้จากปัญหาที่เผชิญปัญหาที่เผชิญน่ะให้เรียนรู้ไม่ใช่ให้ทุกข์แต่ให้แก้ปัญหานั้นเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาความฉลาดทางปัญญาของสมองเพราะจิตมันต้องไปโปรแกรมสมองจิตต้องโปรแกรมต่อมไร้ท่อที่เป็นจักระต่างๆในการผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กให้กับโลกนี่มีกลไกอายตนะแต่ใช้ไม่เป็นคนนำทางตาบอดเลยถูกมอดหลอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วต้องนั่งไปสวรรค์คนเดียวต้องไปสวรรค์คนเดียวเพื่ออะไรถ้าไปสวรรค์คนเดียวมีใครจะยื่นบททดสอบให้แล้วนั่งหลับตาปิดหูปิดตาอยู่คนเดียวใครล่ะจะยื่นบทเรียนให้บททดสอบจิตสำนึกให้ใครล่ะนั่งได้แต่นั่งออกข้อสอบเองเรียนรู้เองอยู่คนเดียวมีนักเรียนที่ไหนอ่ะสร้างหลักสูตรในการเรียนเองแล้วก็ออกข้อสอบตัวเองอ่ะโรงเรียนที่เขาเปิดเจ๊งหมดแล้วไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เราใช้ตัวเองอย่างเดียวแค่คิดก็รู้แล้วว่ามันผิดมันวิปริตถูกหลอกใช่หรือเปล่าเวลาคนอื่นออกข้อสอบแล้วว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่ามันจะออกข้อสอบยื่นมาให้เราทำตอนไหนและข้อสอบที่มันยื่นให้เราไม่รู้ว่ายากหรือง่ายเราจะจริงจริงก็ตรงนั้นเรารักเขาได้ให้อภัยเขาเป็นแล้วไม่ถีบไม่เตะไม่ทำร้ายมันกลับคืนแก้แค้นเอาคืนนั่นคือเราสอบผ่านแต่ส่วนมากเป็นไงสอบตกตลอดเพราะไม่เคยถูกฝึกให้ใช้ตาร่วมกับจิตมองเห็นแล้วจิตจะสั่นสะเทือนเป็นอะไรเห็นปูเห็นปลาเห็นกุ้งจิตเห็นแล้วสั่นสะเทือนเป็นอะไรสั่นสะเทือนเป็นอยากกินนึกถึงอาหารทันทีอยากกินทันทีไอ้พวกกุ้งหอยปูปลาเลยตาย5ตาย6กันหมด
พราะนี่คือจิตมารมันจะแซ่บมันจะแดกลูกเดียวจะทำร้ายอย่างเดียวก็เรียกจิตตกง่ายใช่ไหมแล้วสังเกตไหมบางทีเรื่องที่น่าคิดได้อะมีดอกไม้กับขี้หมาอยู่ข้างทางที่เรายกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ใช่เวลาเดินเนี่ยรู้ว่ามองดอกไม้มันชื่นใจมากกว่าสีก็สวยและเผลอๆนะกลิ่นก็หอมถึงแม้ไม่ได้กลิ่นแต่เรารู้ว่ามันลิกลิ่นอะไรมีขี้หมาอยู่ด้วยแต่ดันทะลึ่งพยายามจะไปมองขี้หมาอ้างว่าอะไรกูกลัวจะไปเหยียบขี้หมาพอมองแล้วสะอิดสะเอียนอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมมองขี้หมาแล้วสะอิดสะเอียนแต่ถ้ามองดอกกุหลาบดอกไม้สีสันสดใสนะมันจะรุงจิตจะรุงใจสดชื่นแต่มนุษย์ไม่เลือกที่จะมองถ้าที่ตัวเองมีอำนาจจะมองอะไรก็ได้เพื่อนบางคนน่ะที่เป็นเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมชีวิตอ่ะผัวเมียเราลูกเราน่ะทำไมไม่ฉลาดที่จะมองอ่ะเราไปมองเห็นพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจที่เขาทำต่อตัวเองทำต่อครอบครัวหรือทำอะไรกับใครให้เราเห็นแล้วเราไม่ชอบอ่ะเราก็เลยไปมองเห็นพฤติกรรมของเขาที่เราไม่ชอบเหมือนเราเห็นขี้หมาและเกิดอาการจะอาเจียนจะอ้วกทั้งที่มันเป็นผัวเราเมียเราลูกเราเองทำไมคุณไม่ฉลาดที่จะมองเหมือนมองให้เห็นดอกไม้นะขี้หมาเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ดีเป็นขี้ที่เราดูแล้วไม่ชอบอ่ะทำไมคุณไม่เปลี่ยนจากขี้หมาให้มันเป็นดอกไม้ดีจังเลยนะเธอปฏิบัติแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนมีนิสัยอย่างไรเธอเป็นคนนี้มีนิสัยขี้งอนงอนง่ายโง่ง่ายนะงี่เง่าอีกด้วยอ่ะมันถ้าเรารู้อย่างเงี้ยดีแล้วเราจะได้ระวังตัวเราเองเป็นสิ่งที่ดีมากเหมือนดอกไม้ที่สวยงามนะที่เราจะต้องมองว่ามันคือดอกไม้ที่เธอแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้กับเราถ้าคุณมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ผัวอย่างเราหรือเมียอย่างเราเนี่ยไม่สติแตกเหมือนเกิดการเห็นขี้หมาที่เรายกตัวอย่างจิตคุณก็จะร่มจิตคุณก็จะสงบการทะเลาะเบาแว้งกันในครอบครัวคืนนี้วันนี้จะต้องไม่มีใครสักคนต้องนอนนอกมุ้งเลยท่านว่าจริงไหมครับเพราะเรามองเห็นพฤติกรรมขยะที่ไม่ดีของผัวเมียเราที่อยู่ในบ้านลูกเราเนี่ยเรามองเห็นเป็นดอกไม้ซะแต่นี่สันดานไม่ดีใช่ไหมครับมีดอกไม้กับขี้หมาอยู่ข้างทางทั้งที่มันห่างตีนเรามากอ่ะดูดอกไม้แล้วสวยงามกว่าไอ้นี่ผ่านไม่มองเลยทั้งดอกไม้ทั้งขี้หมาหรือบางทีไปมองแต่ขี้หมาถามว่าทำไมมึงมองจ้องแต่ขี้หมากูกลัวเหยียบมัน เห็นมันแล้วสี่เสียนขึ้นไส้จะอาเจียนไหมล่ะครับถามว่าอำนาจอยู่ในตัวเองไปไหนครับนี่เหมือนกันครับโง่เพราะว่ามีกลไกอายตนะแต่ใช้ไม่เป็นเพราะว่ามันจะมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศสภาวะของธรรมชาติที่อยู่โดยรอบใช่ไหมมันสามารถที่จะเป็นเงื่อนไขได้ให้กับเราได้ทุกอย่างพระบิดาสร้างไว้เอาตาไว้มองเห็นถ้าสิ่งบางสิ่งเรามองไม่เห็นถ้ามันมีกลิ่นก็ให้เอาจมูกดมถ้าไม่มีกลิ่นไม่มีภาพให้เห็นก็ถ้ามันมีเสียงก็ฟังเสียงเอาถ้าไม่มีตัวตนเลยเราเอามือสัมผัสเอาร่างกายสัมผัสร้อนเย็นร้อนหนาวก็มีตัวตนได้ท่านว่าจริงไหมนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้ใช้ประโยชน์พระพุทธองค์ก็ถือหลักว่าถ้าใครมีอาการไม่ครบ32ก็แปลว่า6อย่างที่เป็นอายตนะเนี่ยถ้ามันพิการซะเนี่ยยกเว้นจิตพิการนะจิตบอดจิตพิการเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกไม่มีใครรู้ครับและไม่มีหมอคนไหนรักษาได้ด้วยมีแต่พระศาสดาเท่านั้นที่ช่วยได้ด้วยการสร้างสติทางวิญญาณให้ใช่ไหมฮะแทนที่จะฝึกใช้กลับไม่เห็นความสำคัญของมันไม่เห็นความสำคัญของอายตนะพระพุทธองค์ไม่ให้บวชไม่อนุญาตให้บวชเพราะว่าถ้าอายตนะมันบอดอาการไม่ครบ32มนุษย์คนนั้นก็จะมีความบกพร่องในด้านการเรียนรู้จะเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนอื่นเผลอๆบางมิติไม่สามารถเรียนรู้ได้การเป็นนักบวชบวชเรียนไม่ใช่เหมือนสมัยนี้บวชสอนเห็นไหมสอนคนอื่นได้อายุ30 40บวช30 40ปีพอศึกออกมาเท่านั้นแหละรู้เลยว่าสอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเองได้ไหมเห็นยังครับเพราะไม่เคยฝึกดีแต่คิดเอาใครก็คิดได้คิดแต่คุยคิดแล้วโม้ไม่เห็นความสำคัญของอายตนะแปลว่าอะไรครับหลับหูหลับตานะปฏิบัติธรรมด้วยการหลับตาหูก็ไม่ได้ยินใครเพราะปลีกวิเวกอยู่คนเดียว
ันจะทำให้เราฉลาดได้ไหมคนฉลาดก็คือผู้รอบรู้คนฉลาดก็คือคนที่ช่างเรียนรู้คนฉลาดคือคนที่เรียนรู้อะไรด้วยเร็วคนที่ฉลาดก็คือคนที่เป็นคนช่างคิดมีวิธีคิดหลายๆวิธีคนที่ไม่โง่คือคนฉลาดคนฉลาดคือคนที่ไม่มีความทุกข์เลยเพราะสามารถใช้ปัญญาจัดการกับปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้ทุกเรื่องนั่นคือคนที่ไม่โง่ก็คือคนฉลาดไม่เห็นความสำคัญของอายตนะมันเลยทำให้เราโง่ประการที่สองมีอายตนะแต่ใช้ไม่เป็นคือขาดทักษะการรับรู้เพื่อเรียนรู้อย่างที่เราพูดไม่ได้ฝึกจิตให้ทำงานร่วมกับตาและสมองไม่เคยฝึกจิตให้ทำงานร่วมกันกับจมูกและสมองไม่เคยฝึกจิตให้ทำงานด้วยการร่วมกับหูและสมองไม่ชำนาญในการใช้อายตนะเพื่อเรียนรู้แปลว่าต้องใช้สมองไม่ชำนาญขาดสกิลขาดทักษะโง่ไหมครับบางคนเผลอๆเห็นแต่มองไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินไม่ได้แกล้งจะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินจริงๆเขาเรียกว่าข้อมูลตกหล่นเมื่อได้ข้อมูลไม่ครบไม่ครบมนุษย์เราก็จะคิดผิดเห็นผิดชอบผิดเชื่อผิดท่านมาจริงมาแล้วตัดสินใจผิดด้วยถ้าได้ข้อมูลไม่ครบแปลว่าเพราะไม่ชำนาญในการใช้อายตนะกับจิตทำงานร่วมกับสมองนั่นเองครับขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้นะครับท่านต้องฝึกครับนี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การจำศีลสวดมนต์ภาวนาถือศีลจำศีลปีกวิเวกนั่นคือบอกว่านั่นน่ะคือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็คือสิ่งที่เรากำลังบอกประการที่3โง่คืออย่างไรคือปิดอายตนะเพื่อการปฏิบัติธรรมนี่ชัดไม่เห็นความสำคัญของอายตนะเช่นมีตาแต่ไม่รู้จักใช้มีหูแต่ไม่รู้จักฟังปิดอายตนะเพื่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือไอ้พวกที่พยายามหนีตามผู้ที่ชอบปลีกวิเวกซึ่งเขามีอาชีพเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเราเป็นคารวาสเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแต่ไปเอายะไปเอาเยี่ยงไปเอาอย่างเขาไปก้าวตามเขาแล้วก็ไม่ได้ก้าวตามทีละนานๆ5วัน7วันกลับบ้านหรือท่องแต่ท่องแต่ธรรมะท่องแต่ธรรมจำแต่ศีลแล้วก็ได้แต่อธิษฐานภาวนาขอโน่นขอนี่ขอให้ปลอดภัยขอให้ร่ำรวยขอให้ฉลาดขอให้โชคดีได้แต่ขอนะขี้ขอนะนี่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมประการที่4ไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งเราที่ไปนั่งหลับตาปิดหูปิดตาปิดอายตนะเพราะว่าสิ่งเร้าโดยรอบเนี่ยตัวของคนคนนั้นมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์ทั้งที่จริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะเพราะมันช่วยทำให้ท่านเนี่ยพัฒนาสมองและจิตก็เลยพัฒนาจิตตะปัญญาได้ทำให้ท่านฉลาดขึ้นน่ะคนเราเนี่ยถ้าไม่หนีปัญหานะแล้วแก้ปัญหาจากง่ายไปหายากไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้คนคนนั้นฉลาดขึ้นเรื่อยๆท่านว่าจริงป่ะคนที่พูดเก่งก็คือคนที่ฉลาดพูดคนที่ฉลาดพูดหรือคนที่พูดเก่งก็แปลว่าเป็นคนที่ฉลาดนึกฉลาดคิดมันต้องทำงานสัมพันธ์กันนะคนที่พูดติดอ่างเป็นเพราะว่าเป็นคนนึกช้าคิดช้าขาดความชำนาญในการคิดถ้าต้องการให้เป็นคนช่างพูดท่านต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนช่างคิดถ้าท่านจะเป็นคนช่างคิดท่านต้องฝึกตัวเองเป็นคนช่างนึกและท่านจะต้องฝึกจิตของท่านให้มันสั่นสะเทือนทำงานร่วมกันกับอายตนะและสมองสองซีกของท่านได้อย่างปราดเปรียวเท่านั้นท่านจึงจะประสบความสำเร็จนี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เหมือนที่ไอ้มอดมันหลอกให้ท่านทำถูกหลอกมานานวันนี้เราก็จะมาหงายกะลาให้แสงสว่างมันวาบเข้ามาเพียงแค่ท่านฟังเราพูดและคิดตามได้ท่านรู้เลยว่าเอ้ยกูฉลาดขึ้นอีกหนึ่งจิกแล้วต่อมาครับโง่คืออย่างไรประการที่3โง่คือมีโอกาสแต่ไม่ใช้โอกาสโอกาสที่มีแต่ไม่ใช้คืออะไรบ้าง1โอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่จิตวิญญาณของท่านได้รับเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ทดลองตามแผนการที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบเอาไว้ในห้องทดลองที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือที่มนุษย์โลกเรียกว่าเอกภพหรือยูนิเวอร์สแห่งนี้ไม่ใช่โอกาสแปลว่าเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่พยายามที่จะเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใคร
จิตวิญญาณของตัวเองมาจากไหนจิตวิญญาณของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างไม่เคยใช้โอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาแล้วได้รับโอกาสให้มาปฏิบัติเลยก็เรียกว่าเสียชาติเกิดไม่เคยคิดพอเราพูดปั๊บก็แอนตี้อย่างเดียวไม่ใส่ใจถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็พระองค์จะสอนได้ยังไงเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมในสรรพสิ่งเดียวในจักรวาลดวงอาทิตย์เนี่ยสำคัญมากเพราะเป็นผู้ให้พลังงานชีวิตให้พลังชีวิตกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลท่านว่าจริงไหมนักวิทยาศาสตร์โลกก็ยอมรับว่าขาดดวงอาทิตย์แล้วสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นไม่ได้ดำรงอยู่ก็ไม่ได้หรอกเพราะดวงอาทิตย์ให้พลังชีวิตแต่พลังงานชีวิตที่ดวงอาทิตย์ให้กับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี่รวมทั้งมนุษย์โลกด้วยหลักๆก็อะไรครับพลังงานความร้อนแรงและแสงสว่างใช่ไหมความร้อนนี่ก็หลายย่านความถี่แสงสว่างก็มีหลายย่านความถี่ดวงอาทิตย์มีอยู่แค่นี้ดวงอาทิตย์มีครบทุกอย่างไหมครับบนนั้นน่ะมีพืชที่เป็นอาหารที่ให้มนุษย์ไปเอานะเดินทางขี่ยานยินบินหรืออะไรก็ได้ไปเอาอาหารบนดวงอาทิตย์มากินได้ไหมครับแต่ละสรรพสิ่งดาวศุกร์ก็เหมือนกันครับไม่ได้มีความร้อนแรงมีแต่ความหนาวเย็นกับความฉ่ำชื้นดาวศุกร์นะมีความฉ่ำเย็นกับความฉ่ำชื้นที่พระบิดาสร้างไว้แต่ก็เป็นประโยชน์กับระบบสุริยะจักรวาลอย่างมหันต์ท่านรู้ไหมฮะดาวศุกร์มีประโยชน์อะไรกับมนุษย์โลกและทุกสรรพสิ่งในระบบสุริยะจักรวาลนี้พระบิดาสร้างดาวศุกร์เอาไว้ให้เป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะกราบพระบาทพระบิดาให้เป็นดวงอาทิตย์เย็นท่านก็รู้กลางวันคู่กับกลางคืนดำคู่กับขาวมืดคู่กับสว่างผู้หญิงคู่กับผู้ชายทุกอย่างจะมีคู่แล้วแต่ว่าจะจับคู่กับอะไรมีแต่ดวงอาทิตย์มีความร้อนแรงกับแสงสว่างอะไรล่ะที่จะต้องคู่กับความร้อนแรงและแสงสว่างคือความมืดใช่ไหมจักรวาลนี้ก็มืดไม่ได้สว่างทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรล่ะความหนาวเย็นถูกไหมถามว่าเราจะอยู่ได้ไหมถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยที่อยู่ตรงกลางระบบพุทธสุกโลกโลกเนี่ยเป็นดาวที่นับจากดวงอาทิตย์มาอยู่ในวงโคจรวงที่3ยังไม่ไกลดวงอาทิตย์เลยนะครับแต่ถามว่าทำไมดาวเคราะห์โลกเราสิ่งมีชีวิตต้นไม้ต้นไรไม่แห้งตายน้ำไม่แห้งหายแล้วมนุษย์ไม่เหี่ยวเฉาตายเพราะโดนแดดร้อนจากดวงอาทิตย์เผามาท่านรู้ไหมครับเพราะบุญคุณของดาวศุกร์ที่เป็นดวงอาทิตย์เย็นพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ท้าวดาวพุธน่ะพระองค์ไม่ต้องให้ดาวศุกร์ช่วยเพราะพระองค์เนี่ยทรงสร้างเมฆหมอกสีเขียวใบตองเอาไว้ปกคลุมดาวพุธเพราะมันสามารถกรองรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้จึงทำให้กินรีสาวๆสวยๆที่เปลือยกายผมยาวอยู่600กว่าคนที่อยู่บนดาวพุธเขาไม่ตายเขาอยู่อย่างมีความสุขได้บนดาวพุธมีลักษณะเหมือนแดดร่มรำไรก็เพราะมีควันสีเขียวใบตองลอยปกคลุมดาวพุธไว้คล้ายๆกับกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์บนโลกเราแต่ไอ้นี่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นขยะแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความเย็นเป็นดาวแห่งความหนาวเย็นเวลาดวงอาทิตย์ส่งพายุสุริยะมาเวลาพายุสุริยะซึ่งมันเป็นรังสีความร้อนนะพวกอัลตราไวโอเลตพวกนี้มันถูกลดทอนไปเยอะแล้วครับโดยคลื่นความเย็นของดาวศุกร์ลดทอนพลังอำนาจความร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ให้น้อยลงเมื่อเดินทางมาถึงโลกเรานี่เป็นสิ่งที่นาซาก็ไม่ทราบครับนักวิทยาศาสตร์โลกก็ไม่ทราบแต่ผู้สร้างทราบใช่ไหมครับใครล่ะเป็นผู้สร้างก็พระผู้สร้างพระเจ้าหรือก้อนไม่ใช่ครีเอเตอร์ไม่ใช่ซอสเซอร์เซอร์แปลว่าโง่โอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายแต่เสียชาติเกิดทำให้จิตวิญญาณตัวเองต้องตายนี่แสดงว่าเสียโอกาสแล้วก็ไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เราบอกตะเกียจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างกลับไปมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ความทุกข์ถูกไอ้มอดมันหลอกอีกอะ
หลอกให้โง่อ่ะให้ไปติดทุกข์เกลียดทุกข์กลัวทุกข์ความทุกข์ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่ของคนเหล่านี้มันถ้ากูเข้าถึงความทุกข์ได้เข้าใจความทุกข์ได้กูสามารถพ้นทุกข์ได้กูสุดยอดกว่าใครในปฐพีทั้งที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเจอความทุกข์ให้มาเจอปัญหาเพื่อพัฒนาปัญญาปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ปัญหามากมายเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาหรือใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองของตัวท่านเองคนที่หนีปัญหาคนที่เกลียดกลัวปัญหาคนที่เอาปัญหาหมกไว้ใต้พรมพวกนั้นโง่เท่านั้นนะครับไม่มีใครฉลาดหรอกเขาถึงจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเขาจ้างไปทำงานเขาบอกต้องถ้ามีประสบการณ์เขาจะรับพิจารณาก่อนเพราะอะไรผู้ที่มีประสบการณ์ก็คือผู้ที่มันเจอปัญหาในหน้าที่การงานที่กำลังจะจ้างมันนั่นแหละมันมีประสบการณ์ในการเจอปัญหามาแล้วและมันก็เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหามาแล้วเป็นประสบการณ์ของมันมันแต่เราจ้างไอ้หมอนั่นน่ะที่มันมีประสบการณ์พร้อมเพียบมาจากที่อื่นในตำแหน่งที่เราจ้างมันเนี่ยแพงกูก็เอาเพราะมันมีประสบการณ์ดีกว่าจ้างไอ้คนเพิ่งจบใหม่ๆ non experienceไม่มีประสบการณ์อะไรท่านเห็นไหมครับมีประสบการณ์นี่ไม่จะหนีปัญหาหนีความทุกข์ท่าเดียวคนที่หนีเนี่ยคือกล้าหาญหรือเปล่าคนที่หนีนอกจากโง่แล้วยังไม่กล้าหาญอีกด้วยมันจะเป็นผู้กล้าหาญต้องกล้าเผชิญหน้าต้องกล้าข้ามผ่านต้องกล้าฟันฝ่าต้องกล้าที่จะรอโอกาสได้เขาเรียกใจเย็นนะเราพูดไปแล้วตะกี้บุตรของพระบิดาต้องไม่โง่ครับแล้วไม่ฉลาดที่จะไปเอาเปรียบใครโกงใครนะฉลาดป้องกันตัวเองรักษาตนเองช่วยตัวเองพึ่งตัวเองประการที่สองครับเวลามันน้อยนะครับโอกาสแห่งการมีภพชาตินี่ก็เหมือนกันบอกว่าไอ้มอดมันหลอกเวียนว่ายตายเกิดมีภพชาติมันเป็นความทุกข์มึงจะต้องดับทุกข์ก็ได้ก็ถึงดับอัตตาดับขันธ์นะมันหลอกเข้าพงเข้าฟ้านะทั้งที่เมื่อเราพลาดเราสอบตกเพราะไอ้มอดมารมันต่อท่อไปหากรรมจักรไว้แทนที่จะหมุนธรรมจักรเลยไม่ต้องมีกรรมจักรพระบิดาเลยเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณนะให้ตายเพื่อจะมีภพชาติใหม่ตายแล้วเนี่ยไปกำจัดความไม่สมดุลพระบิดาต้องสร้างนรกเอาไว้ให้เพื่อให้จิตวิญญาณนะไม่เสียสมดุลละหายจากเสียสมดุลเพราะจิตหยาบในชาตินี้มันชั่วมันมั่วไปแล้วแล้วได้โอกาสในการมีภพชาติใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบก็คือลอกคราบเหมือนกับชาติที่แล้วเผื่อว่าไอ้คราบที่มีชีวิตในภพชาติใหม่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลวไหลน้อยกว่าชาติที่แล้วหรือดีกว่าชาติที่แล้วมีสติทางวิญญาณได้และสามารถยกระดับตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกันให้เป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้ให้เป็นมนุษย์ก็คือเป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์ประเสริฐได้ก็ได้แต่คาดหวังเพราะฉะนั้นการมีภพชาติใหม่ไม่ว่าจะกี่ภพชาติก็ตามมันขึ้นกับใครครับมันขึ้นอยู่กับจิตหยาบในการเป็นมนุษย์ของพวกท่านเองไม่ใช่พระเจ้าและท่านก็ถูกโง่ถูกไอ้มอดมันหลอกเองถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้ภพชาติไม่ต้องมีสังสารวัฏก็ไม่ต้องมีท่านจะเป็นมนุษย์อมตะไม่ต้องตายด้วยซ้ำแต่เนี่ยที่สิ่งที่ท่านเกลียดท่านกลัวเนี่ยท่านทำตัวเองทั้งนั้นทั้งที่จริงๆแล้วพระบิดาไม่ให้มาตายมาเกิดแล้วไม่ต้องตายตายก็ต่อเมื่อสิ้นยุคเหมือนอย่างทุกวันเนี้ยจบสิ้นยุคแล้ว 60,000 กว่าปีทุกคนต้องกลับบ้านน่ะนะโมเดลเวียนตายเวียนเกิดมันเสียเวลาใช่ไหมโอกาสแห่งการมีภพชาติก็พยายามปฏิเสธไม่ยอมเกิดใหม่พยายามจะหนีตายอย่างเดียวแบบตาลยอดด้วนนั่นน่ะก็ถูกไอ้มอดมันดูดจิตวิญญาณเอาไปใช้ประโยชน์หรือไปทำลายทิ้งแล้วก็หลอกว่าธาตุรู้ทั้งหลายก็คือไอ้จิตวิญญาณที่แตกสลายเนี่ยธาตุรู้ทั้งหลายเนี่ยนะมารวมตัวกันใหม่กลายเป็นจิตวิญญาณนะของมนุษย์แล้วก็มามีกายหยาบมากินง้วนดินมีกายหยาบเกิดขึ้นสารพัดอ่ะการ์ตูนทั้งนั้นพี่น้องครับมันไม่เป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์เลยด้วยซ้ำนะเป็นphysical science ก็คือวิทยาศาสตร์กายภาพก็เป็นข้ออ้างอิงที่ยังตลกเพราะมันตลบตะแลงอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงครับอย่างที่สามครับมีโอกาสแต่ไม่ใช่โอกาสอย่างเช่นโอกาสแห่งการเป็นผู้ให้โอกาสแห่งการเป็นผู้ให้ถ้าที่บอกว่ากฎแห่งการสะท้อนกลับเป็นกฎหนึ่งที่สำคัญของจักรวาลถ้าเป็นผู้ให้แล้วก็จะได้รับเราให้เขาเขาจะให้เรามาให้สิ่งที่ดีกับเขาเขาก็ให้สิ่งที่ดีกลับมาเพราะเขากับเราเป็นกระจกของกันและกันใหม่มีโอกาสแห่งการเป็นผู้ให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีภพชาติมีโอกาสได้เป็นผู้ให้แต่ดันไม่ใช้โอกาสกลับจะใช้โอกาสในการเป็นผู้เอาไปใช้จิตต่ำๆของสัตว์แทนจิตมนุษย์แทนจิตของพระเจ้า
ห็นไหมครับใครเหลวไหลนะครับตัวเองเหลวไหลอย่าไปโทษว่าเพราะมอดมันหลอกเราไปโง่มันหลอกอ่ะจะไม่เพื่อนมันหลอกเราเนี่ยเราไปโทษเพื่อนฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกเราต้องโทษตัวเราด้วยไม่รู้เท่าไม่รู้ทันมันก็เลยหลอกเอาไงคนทุกคนจะเป็นคนดีหมดทุกคนในโลกนี้ในสังคมนี้เป็นไปไม่ได้นะโอกาสแห่งการเรียนรู้มีโอกาสในการเรียนรู้ก็ไม่เรียนรู้หนีปัญหาหนีเข้าป่าหนีครอบครัวหนีปัญหาโอกาสแห่งการเรียนรู้มีหรือบางทีเห็นคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนแทนที่จะเห็นมันแล้วถือว่าเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้กูเจอจิ้งจกกูจะได้เรียนรู้ว่าจิ้งจกมันเป็นอะไรยังไงรูปลักษณ์หน้าตามันเป็นยังไงอะไรต่างๆแทนที่จะเรียนรู้ไม่จะมั้ยทุกอย่างเรียนอย่างเดียวเพื่อจะรู้ว่าอีนี่กินได้มั้ยกูกินมันได้มั้ยอันนี้กินได้อันนี้กินไอ้นี่กินไม่ได้เกิดมาเห็นแก่กินนะอะไรล่ะครับที่มันกินอยู่ทั้งวันน่ะอะไรครับที่มันกินทั้งวันแปลว่ามันเห็นแก่กินน่ะคนหรือสัตว์ครับเห็นไหมควายเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยกินไปขี้ไปช้างม้าวัวควายเหมือนกันหมดตะกะแตนเกาะที่กิ่งไม้ใบไม้ถ้ามันอิ่มอยู่มันยังไม่ขี้ออกมามันก็นะไม่กัดใบไม้ยอดไม้แต่พอตอนมันหิวปั๊บมันก็ขยับตัวปั๊บเขาขยับนะขยับเป็นแดกอ่ะพูดง่ายภาษาชาวบ้านมนุษย์บางคนทำตัวแบบนั้นนะขยับเป็นแดกแล้วก็คนมนุษย์เขามีคำตอบอย่างนี้นะมีคำพูดต่อยนะแยกเป็นหลงถ้าแยกจากฝูงแยกจากกลุ่มแม่งหลงเลยนะอิ่มเป็นหลับขยับเป็นแดกแยกเป็นหลงท่องจำไว้ครับเพื่อนเราบางคนมันทำตัวแบบนั้นนะครับสัตว์ถ้าแตกฝูงนี่หลงเลยครับพวกสัตว์นะอิ่มเป็นหลับเห็นไหมเวลามันอิ่มปั๊บมันจะนอนหลับเวลามันขยับตัวแล้วว่ามันตื่นนะหาแดกหากินนะมนุษย์บางคนทำตัวตามแบบมอดแบบนั้นมนุษย์ก็เลยไม่ฉลาดเพราะมีโอกาสแต่ใช้โอกาสไม่เป็นหรือไม่ใช้โง่คืออย่างไรในประการต่อมาประการที่4มีแรงบันดาลใจแต่ใช้ไม่เป็นมนุษย์ทุกคนมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตนเองที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพื่อแสดงออกซึ่งการเป็นมนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยแรงบันดาลใจแต่เป็นไงฮะข้อที่1ตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจโดยมีผู้อื่นเป็นผู้จูงเช่นเจ้านายจูงใจลูกน้องให้ขยันทำงานเอารางวัลมาล่อรางวัลด้านบวกก็โอเคแต่ถ้ารางวัลด้านลบก็โนเคละแต่กูต้องทำตามเพราะถูกบังคับแล้วก็ให้รางวัลด้านบวกเท่าเดิมไปเรื่อยรางวัลนั้นก็จะเสื่อมมันก็จะไม่ค่อยมีพลังอำนาจในการทำให้ลูกน้องขยันทำงานนี่ก็คือตกเป็นทาสของแรงจูงใจตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจตกเป็นทาสของผู้จูงใจไอ้มอดมันใช้วิธีนี้กับมนุษย์มนุษย์ก็เลยตกเป็นทาสมอดมายาวนานจนถึงทุกวันนี้มนุษย์ไม่สามารถปลดแอกตัวเองได้มนุษย์ไม่สามารถจะให้ปลดปล่อยจิตวิญญาณของตัวเองให้เป็นอิสระเสรีได้เพราะโง่ไม่เชื่อพระศาสดาเพียงแค่ไอ้มอดมันบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาทั้งหลายที่ท่านรู้จักนะบิดเบือนไปหน่อยเดียวท่านก็ไปยังหลงไปหลงผิดคิดว่านั่นก็คงเป็นสัจธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของพระศาสดาที่เคยสอนไว้ความจริงไม่ใช่เลยจริงๆมันน่าจะรู้ง่ายๆนะแต่ที่ท่านไม่รู้เพราะท่านไปเชื่อตามด้วยความหลงท่านไม่เคยคิดไม่เคยฉุกคิดไม่เคยเอะใจประการที่2ครับมีแรงบันดาลใจแต่ใช้ไม่เป็นก็คือไม่มีธรรมชาติสมาธิธรรมชาติสมาธิคือรู้สติมีสติและใช้สติท่านไม่มี3สิ่งนี้เมื่อไม่มี3สิ่งนี้ปั๊บท่านจะเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เพราะมันจะถูกต่อท่อไปหากิเลสถ้าท่านยังมีจิตติดกิเลสอยู่ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงแรงบันดาลใจของจิตวิญญาณของตัวท่านเองได้ท่านจำคำพูดของเราไว้ท่านก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีอำนาจในตัวท่านเองคนที่มีอำนาจในตัวเองคือเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองได้จิตหยาบไม่ใช่ตัวจริงครับจิตวิญญาณของท่านคือตัวจริงเสียงจริงแก่นแท้ต้องใช้อำนาจของแก่นแท้ใช้ความฉลาดทางปัญญาก็ต้องใช้สมองซีขวาให้เป็นกดปุ่มใช้มันให้ได้มันจะเป็นความฉลาดที่แยบยลมากกว่าสมองซีซ้ายที่เรียกว่าสติปัญญาซะด้วยซ้ำสติปัญญาเหมือนมีดอิโต้ครับสับๆเอาครับ
แสบปัญญายานสมองซีขวาเป็นเหมือนมีดบางแต่คมกริบครับบางแต่คมกริบครับมีประสิทธิภาพในการกรีดในการเชือดในการเฉือนในการหั่นเนี่ยสูงกว่ามีดอิโต้อิโต้เนี่ยใช้กำลังอย่างเดียวสับอย่างเดียวประการที่3เข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้มีแรงบันดาลใจแต่ใช้ไม่เป็นเพราะเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้ก็เพราะสอบตกในข้อ1ตกเป็นธาตุสิ่งจูงใจก็คือเป็นธาตุของกิเลสนั่นเอง2ไม่มีธรรมชาติสมาธิเพราะจิตไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบจิตไม่เกิดฌานหรือไม่มีพลังนี่คือเหตุผลว่าในเส้นทางสายนักบวชคือนักรบแห่งแสงสว่างคือนักบวชของพระพุทธองค์จึงต้องใช้วิธีนั่งกรรมฐานเขาต้องใช้วิธีนั้นเพื่อจะเข้าถึงขั้นที่1คือฌานเข้าฌานก็คือนี่คือเหตุผลว่าในเส้นทางสายนักบวชคือนักรบแห่งแสงสว่างคือนักบวชของพระพุทธองค์จึงต้องใช้วิธีนั่งกรรมฐานเขาต้องใช้วิธีนั้นเพื่อจะเข้าถึงขั้นที่1คือฌานเข้าฌานก็คือนี่คือเหตุผลว่าในเส้นทางสายนักบวชคือนักรบแห่งแสงสว่างคือนักบวชของพระพุทธองค์จึงต้องใช้วิธีนั่งกรรมฐานเขาต้องใช้วิธีนั้นเพื่อจะเข้าถึงขั้นที่1คือฌานเข้าฌานก็คือการญาณสูงส่งมากใช่มั้ยนักบวชที่เป็นนักบวชอาชีพจึงต้องผ่านกรรมฐานเพื่อยกระดับจิตให้เกิดฌานมีพลังสูงแต่เขาต้องทำเป็นอาชีวะทำเป็นอาจินทำเป็นสัมมาอาชีวะต้องปฏิบัติเป็นอาชีพแต่พวกท่านน่ะเป็นคารวะเป็นคฤหัสถ์เราเอาธรรมชาติสมาธิมาให้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปปลีกวิเวกไม่ต้องทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกไม่ต้องทิ้งครอบครัวท่านก็สามารถมีพลังจิตสูงส่งได้ด้วยวิธีที่เรียกว่ามหาสติคือธรรมชาติสมาธิรู้สติมีสติใช้สติถ้าท่านอยากจะเรียนรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจิตของท่านที่เป็นคารวะก็มีพลังจิตที่สูงส่งได้ท่านไปค้นของเก่าใน Facebook ไปค้นของเก่าเอาเองไม่ใช่เข้าไปใน Facebook เข้าไปใน YouTube นะหาก้อนเก่าๆไม่ใช่อยู่ๆเพิ่งโผล่มารู้จักเราแล้วมาตั้งคำถามหน้าตาเฉยในห้องว่าไอ้นั่นคืออะไรนี่คืออะไรทำไมท่านไม่รู้จักสืบค้นมั้งอ่ะถ้าคนมาใหม่วันละ100คนเราไม่ต้องพูดต้องสอนซ้ำ100ครั้งในเรื่องเก่าๆย่ำอยู่กับที่เหรอเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้ก็เลยใช้แรงบันดาลใจไม่เป็นคนที่ผ่านกระบวนการไซโคโชของปริญญาด้วยการฝึกอบรมเพื่อหมุนธรรมจักรหรือปรับจิตสำนึกนั้นเราเคยแทรกหลักสูตรในการสั่นสะเทือนแรงบันดาลใจให้กับท่านทั้งหลายมาแล้วโดยทั้งรู้ตัวก็มีไม่รู้ตัวก็มากว่าสามารถที่จะทำอะไรโดยลืมหิวลืมหาวลืมง่วงลืมหิวทำอย่างต่อเนื่องจนกว่างานที่ทำอยู่จะสำเร็จทำโดยไม่รู้เวลาเลยว่านี่มันดึกแล้วมันมืดแล้วเราเรียนกันเนี่ยเราเรียนธรรมะกันนะฝึกกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยเราฝึกจนถึงตีสองกันเราไม่ง่วงเลยทุกคนสนุกสนานมากลืมเวลาไปใช้เวลาของจักรวาลที่มีค่าตั้งแต่หนึ่งชาว FC จิตจักรวาลพิสูจน์กันมาแล้วท่านที่มาทีหลังก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเรามาดูประการที่5ว่าโง่คืออย่างไรมีความรักแต่เข้าถึงไม่ได้แรงบันดาลใจคืออะไรยังไงนะเราค่อยว่าทีหลังพูดแค่เป็นออเดอร์ให้ฟังว่าอย่าไปใช้แรงจูงใจที่ไอ้ฝรั่งก็คือพวกมอดมันมาหลอกให้เราเนี่ยใช้จิตหยาบแทนที่จะใช้จิตวิญญาณซึ่งมีพลังอำนาจเหนือกว่ามนุษย์เลยเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆแล้วไม่มีอำนาจถูกมันครอบงำง่ายนะประการที่5ข้อที่1ไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นมนุษย์เราเนี่ยรักผู้อื่นไม่ได้เพราะไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นไม่เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเห็นแต่คุณค่าของตัวเองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองทั้งที่ผู้อื่นเขาก็มีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับเราแต่ไม่เห็นแปลว่าไม่มองพอไม่มองเนี่ยการจะรู้จักรักคนอื่นเนี่ยรักไม่ได้ถ้าเราอยากมีลูกถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านต้องรักสามีท่านเพราะท่านต้องเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีเพราะท่านเป็นผู้หญิงคนเดียวท้องมีลูกได้ไหมไม่ได้ท่านต้องรักสามีท่านและเพราะเป็นคนที่ท่านเลือกท่านต้องเลือกพ่อพันธุ์เวลาจะซื้อวัวมาเลี้ยงวัวพันเนื้อหรือวัวพันนมก็ตามวัวพันไข่ไม่มีวัวพันเนื้อหรือวัวพันนมท่านก็ต้องเลือกแม่วัวพ่อวัวพันดีใช่หรือไม่ไม่ใช่ซีซัวไปซื้อวัวตัวหนึ่งสองสามหมื่น

ช่หรือไม่มันเวลาเลือกสามีเพราะ FC เราส่วนมากผู้หญิงนะเป็นเจ้าสาวเยอะท่านต้องเลือกสามีที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ให้กับแม่พันธุ์อย่างท่านเนี่ยต้องเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีเมื่อท่านเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีมาแล้วท่านก็ต้องเห็นคุณค่าของพ่อพันธุ์ของท่านท่านต้องรักเขาเพราะเขามีคุณค่ามากเนื่องจากท่านเลือกเขามาเพื่อจะให้เป็นพ่อพันธุ์ของลูกท่านอยากมีลูกที่เก่งที่ฉลาดมีลูกที่เป็นคนดีก็ต้องเอาพ่อพันธุ์ที่ฉลาดที่ไม่ใช่โง่เอาพ่อพันธุ์ที่เก่งไม่ใช่ทึบเอาพ่อพันธุ์ที่เป็นคนดีไม่ใช่ชั่วใช่หรือไม่ท่านจึงต้องเห็นคุณค่าเขามันเวลามีอะไรขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องใหญ่ลามปามน้ำพึ่งหยดเดียวท่านไม่ปล่อยให้ลามปามท่านไม่ทะเลาะกันกับผัวค่ะท่านเมียท่านเพราะท่านมองเห็นคุณค่าของเขาถ้าท่านเป็นผัวท่านมองเนี่ยเมียคือแม่พันธุ์ที่กูเลือกมาเพราะกูอยากมีลูกพันธุ์ก็คือลูกที่ดีเป็นเมียเหมือนกันไม่ทะเลาะกับผัวนึกได้ว่าเขามีคุณค่ากับกูมากเพราะเขาเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีให้กับกูเพราะมีลูกที่ดีให้กับกูเนี่ยคือตัวอย่างว่าเห็นคุณค่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยครกปลิวตะหลิวบินเวลาขัดแย้งกันหัวร้างข้างแตกทะเลาะกันบ้านแตกเพราะอะไรฮะเพราะไม่เห็นคุณค่าของกันและกันเนื่องจากตาบอดอะไรทำให้ตาบอดความโกรธความโมโหโทสะจริตอารมณ์ขยะมันทำให้โง่ตาบอดมืดไม่ฉลาดคือมองไม่เห็นแสงสว่างใช่หรือไม่พี่น้องเพราะฉะนั้นธรรมชาติสมาธิคือมหาสตินี่สำคัญไหมรู้สติมีสติใช้สติสำคัญไหมเพื่อเป็นเครื่องมือคอยค้ำจุนสติของท่านไว้เพื่อไม่ให้โง่ง่ายเพื่อไม่ให้ใช้อารมณ์ขยะเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสใช่หรือไม่ประการที่สองเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนเพราะพวกท่านเกิดมาเนี่ยถูกสอนให้ตกหลุมพรางของวิชามอดวิชามารก็คือตกเป็นทาสของการจูงใจตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจและตกเป็นทาสของแรงจูงใจแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากอำนาจภายนอกส่วนแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นจากอำนาจภายในของจิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งมันปลอดภัยเพราะไม่ใช่วิชามอดนี่เป็นเพราะท่านถูกหลอกถูกจูงจมูกอะให้ไปหลงในทรัพย์สินเงินทองรางวัลล่อใจเพื่อให้ท่านเนี่ยยึดติดกับประโยชน์สุขส่วนตัวซึ่งเนี่ยประเทศอังกฤษเป็นคนสร้างทฤษฎีการจูงใจซึ่งเป็นวิชามารวิชาของสัตว์มนุษย์ก็เลยติดนิสัยเหมือนสัตว์เลยไม่ให้รางวัลไม่ทำไม่จูงใจกูไม่ทำไม่ว่าจะทำชั่วหรือทำดีกูต้องหาเหตุก่อนว่าไอ้อะไรจูงใจให้มันทำชั่วอะไรจูงใจให้มันทำความดีงามเนี่ยติดปากกันมาวิชามารพี่น้องครับถ้าเราทำให้ลูกเราเนี่ยขยันเรียนหนังสือขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือได้เพราะเขามีแรงบันดาลใจในตัวเองว่าเขาจะต้องสอบได้ที่หนึ่งสอบชิงทุนการศึกษาได้สอบได้ที่หนึ่งเป็นหนึ่งของคนทั้งห้องและเป็นลูกคนหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ปลาบปลื้มภูมิใจได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาถ้ามันเกิดได้จริงลูกของท่านจะขยันเรียนหนังสือขยันทำการบ้านโดยไม่ต้องไปบังคับเขาเลยโดยไม่ต้องไปดุเขาเลยโดยไม่ต้องเอารางวัลว่าจะซื้อโทรศัพท์ให้จะให้เล่นเกมนั่นนี่ไม่ต้องใช้อามิสท่านเผลอๆต้องไปสะกิดลูกพักผ่อนบ้างนะลูกนะถ้าหิวลูกก็ทานก่อนบ้างก็ได้นะลูกนะลูกจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวแม่เอามาให้มันจะต่างกันเลยนี่ทำการบ้านอ่านหนังสือได้แล้วอย่ามัวแต่เล่น เพราะพวกมันติดแรงจูงใจแม่อยู่ที่บ้านก็พ่อกับแม่ก็สอนให้มันเป็นมอดโดยการใช้วิชามารมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันคนทั้งสังคมเนี่ยมันจึงกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยรู้เหตุไหมว่ามาจากไหนเนี่ยเพราะมันหมุนกรรมจักรเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นใหญ่และทฤษฎีการจูงใจนี่แหละตัวแสบตัวดีนะมันเป็นวิชาที่ใช้กับสัตว์กับลิงข้างบางชนิดจะให้มันทำอะไรต้องเอารางวัลให้มันนะเนี่ยปลาโลมาปลาวานมันสามารถแซงอะไรแบบมนุษย์ได้ฉลาดเล็กๆก็เพราะฝึกมันไง
เอารางวัลมาล่อมันพี่น้องครับประการที่3มีความรักแต่เข้าถึงไม่ได้เพราะอยากจะเอาชนะนี่เราพูดในครอบครัวนะเพราะกำลังเซตซีโร่ในครอบครัวปรับเปลี่ยนจิตสำนึกก่อนพระบิดาจะปล่อยออกมาจากบ้านให้เอาสิ่งดีๆไปใช้กับเพื่อนที่ทำงานไม่ใช่ทำให้สังคมเนี่ยมันเลวทรามต่ำช้าเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะพัฒนาจิตสำนึกของตัวเองที่บ้านกับคนที่รักในครอบครัวนี่เป็นเพราะอยากเอาชนะเป็นผัวเป็นเมียกันเสือกเอาชนะกันเป็นพ่อแม่ลูกกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเอาชนะกันเนี่ยแล้วมันได้อะไรครับมันเกิดประโยชน์อะไรครับเอาชนะกันด้วยการตีตาตาตีกันด้วยการทำร้ายด้วยการใช้อำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งแทนที่จะเอาชนะกันได้ด้วยปัญญาด้วยความฉลาดต่างฝ่ายต่างจะฉลาดมากขึ้นถ้าฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยมันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายถ้าฟังกันนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยคอมโพรไมส์กันเนี่ยมันก็ทำให้ฉลาดมากขึ้นไม่มีใครโง่ไอ้ฝ่ายที่ใช้อำนาจเหนือแล้วชนะก็โง่เพราะต่อไปมันก็จะใช้อำนาจต่อเพราะมันทำแล้วไม่ได้ผลไอ้พวกที่ถูกเอาอำนาจเหนือกว่ามาทำให้ตัวเองต้องแพ้ก็จะต้องเคยตัวว่าถ้ากูต้องแพ้ก่อนกูถึงจะฟังมึงมันก็สันดานเคยตัวนะนี่ไงมีความรักแต่เข้าถึงไม่ได้เพราะมัวแต่อยากจะเอาชนะถูกไหมเพราะการเอาชนะแบบนี้ส่วนมากเป็นการเอาชนะแล้วฝากรอยแค้นไว้กับฝ่ายแพ้เสมอแล้วมันจะไปชนะจริงได้ไงเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นสามีภรรยากันบ้านแตกก็เพราะอยากเอาชนะทั้งที่รักกันนะเริ่มต้นด้วยรักเริ่มต้นกันด้วยความรักถึงแต่งงานมีครอบครัวเคยได้ยินคำว่าเริ่มต้นขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่พอเราลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาคนละเรื่องเลยนะกลายเป็นสิ่งไม่ดีแต่กัญชาสมัยนี้ดีนะมันสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้นะหรือช่วยทำให้คนที่นอนไม่หลับเนี่ยสามารถหลับลึกได้ใช่ไหมทรมานนะนอนไม่หลับเนี่ยนี่คือมีความรักแต่เข้าถึงไม่ได้เรามาดูนะฮะประการที่6ครับโง่คืออย่างไรมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดโง่คือมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดสาเหตุมาจากประการที่1ครับรู้มากแต่นำมาใช้อะไรไม่ได้ครับเพราะเรียนไปเรื่อยเรียนมันมั่วซั่วไปเรื่อยเรียนแล้วความรู้ที่เรียนอยู่เต็มหัวนั้นมันเอามาใช้ประโยชน์ในวิชาชีพที่ตัวเองทำอยู่ในอาชีพที่ตัวเองปฏิบัติอยู่หรือในการดำเนินชีวิตของตัวเองอยู่ไอ้ความรู้ที่ไปเรียนมาเพราะบ้าเรียนนะขยันเรียนเรียนแล้วไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรเรียนมันชิบหายไวปวงหมดเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้โง่ไหมครับเนี่ยโง่ไหมครับประการที่สองรู้มากแต่นำมาใช้ไม่เป็นนี่แปลว่าเรียนรู้มาตรงกับเส้นกับทางที่ตัวเองรู้เรียนทางด้านวิศวกรมาวิศวกรโยธาเรียนมาเรียนมาเยอะเลยจบปริญญาตรีปริญญาโทเขาเหมือนกันนะแต่พอมาปฏิบัติงานในชีวิตจริงปรากฏว่าเอาวิชาวิศวกรรมวิศวกรปริญญาโทที่ตัวเองเรียนมาเอามาใช้ไม่เป็นไม่รู้เอามาใช้ยังไงเอามาใช้ไม่เป็นเพราะอะไรฮะเพราะการฝึกฝนถูกต้องไหมและเพราะขาดปัญญาว่าวิชาการวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรที่ตัวเองเรียนมานะบทเนี้ยเรื่องเนี้ยมันต้องเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ทำอะไรนี่เขาเรียกว่าขาดทักษะและขาดปัญญาความสามารถในการนำมาใช้เพื่อสร้างทักษะชีวิตจึงอ่อนด้อยโง่ไหมอุตส่าห์รู้นะประการที่3รู้มากแต่ไม่ยอมนำมาใช้นี่แปลว่าอะไรรู้ครับอะไรรู้ทุกเรื่องแต่เวลาปฏิบัติงานจริงรับใช้ชีวิตตัวเองและสังคมจริงกลับไม่นำมันเอาออกมาใช้1กูขี้คร้านเอามาใช้2กูเอามาใช้แล้วกลัวกูเนี่ยจะเก่งกว่าคนอื่นและถูกเจ้านายเขาใช้แต่กูอะไรอะไรก็กูหรือสารพัดเหตุผลรู้มากแต่ไม่นำมาใช้พี่น้องครับนี่คือโง่ไหมครับนี่คือโง่ไหมครับท่านเป็นแฟนคลับของจิตจักรวาลเราบอกว่าต้องพยายามแทรกแซงกรรมจักรเพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้นะด้วยการจัดการที่กิเลสอย่าให้มันเกิดในขั้นเวทนาขันธ์เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านรู้ทุกเรื่องแต่ถึงเวลาจริงๆท่านไม่ปฏิบัติสติแตกง่ายเหมือนเดิมอารมณ์เสียเหมือนเดิมไม่ใช้ปัญญาแต่ใช้อารมณ์นำปัญญาแล้วก็บางทีก็ไปปฏิบัติขณะที่ฟังนั่งบางคนเป็นนักบวชฟังอยู่ก็ยังพยายามจะไปดับขันธ์5เพื่อจะให้นิพพานจิตวิญญาณเขาดับอัตตาให้ได้
ไม่ใช่พระพุทธองค์ให้ดับกิเลสดับขยะที่อยู่ในขันธ์5ไม่ใช่ทุบขันธ์ทั้ง5ทิ้งขนาดเราสอนให้สติอย่างเงี้ยนักบวชบางท่านก็ยังทำแบบเดิมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่

อย่าทั้งหลาย6เสีย6อย่างตั้งแต่ต้นรายการที่เราสื่อพระโอวาทคืนวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะเราไม่สนใจใฝ่รู้เราจึงไม่รู้พอไม่รู้เราจึงต้องเสียใน6อย่างนะหรือ1ใน6หรือทั้ง6ในสไลด์ตอนต้นไม่ใฝ่รู้ที่แปลว่าโทษคนอื่นไม่ได้ภัยจากความไม่รู้ประการที่2ไม่รู้เพราะหลงตัวเองหลงตัวเองว่ากูเจ๋งแล้วกูเก่งแล้วกูเป็นพหูสุตตะเป็นพหูสูตรกูเป็นผู้รอบรู้กูเหนือกว่าใครเพื่อนเพราะอะไรกูมีครูที่สุดยอดกูมีพระศาสดาชั้นเยี่ยมเพราะฉะนั้นกูเลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรจากใครอีกเพราะกูรู้อยู่หมดแล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าหลงตัวเองคนที่หลงตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีการพัฒนาการอะไรเลยครับเพราะหลงตัวเองว่าเจ๋งแล้วดีแล้วพร้อมแล้วครบแล้วพอแล้วมากแล้วอะไรแบบนั้นครับทั้งที่จริงๆมันเป็นการหลงเงาตัวเองทั้งนั้นตราบใดที่เรายังไม่สิ้นลมหายใจในชาตินี้ทุกวินาทีของมนุษย์ก็คือการเรียนรู้พี่น้องครับทุกวินาทีของมนุษย์อย่างท่านน่ะคือการเรียนรู้เราจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้ครับตาต้องเปิดหูต้องฟังปากต้องถามนึกออกไหมครับประการที่3ไม่รู้เพราะยึดติดในสิ่งที่ตนรู้เช่นพระศาสดาทุกพระองค์ที่พวกท่านแบ่งแยกกันแยกกันนับถือคนนี้นับคือคริสต์คนนี้พุทธคนนี้อิสลามต่างคนก็ต่างยึดติดในสิ่งที่ตนรู้เพราะเรียนรู้จากคนนำทางซึ่งบางทีมีคนนำทางตาบอดแอบสอดแทรกสอดไส้เอาไว้เพราะมันเป็นความเลวของมอดมาใช้พวกคนนำทางเป็นเครื่องมือเพราะว่าคนที่สอนธรรมะตอนหลังนี่ไม่ใช่พระศาสดาพอไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดหรือเชื่อมอดโดยที่ไม่รู้ตัวนะและไปหลงยึดติดไม่ฟังคำสอนของพระศาสดาพระองค์อื่นไม่ฟังคำสอนของครูรุพระองค์อื่นแม้กระทั่งไม่ฟังแม้กระทั่งพระเจ้าทรงกล่าวพระโอวาทให้ฟังอยู่ย่อยผ่านมนุษย์อย่างเราเนี่ยทำไมท่านเชื่อในสมัยองค์เยซูคริสต์ว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านทรงสื่อพระโอวาทและเอาพระวจนะมาจากพระเจ้ามาจากก็อดทำไมคนสมัยนั้นเชื่อสมัยนี้ก็ยังเชื่อไประดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำทำไมถึงเชื่อล่ะพระเยซูคริสต์ท่านไม่ใช่มนุษย์เหมือนเราเหรอเราไม่ใช่มนุษย์เหมือนองค์เยซูคริสต์ล่ะทำไมองค์นบีกล่าวว่าอัลเลาะห์ทรงสอนว่าทำไมชาวมุสลิมอิสลามถึงเชื่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์มีจริงนะทั้งที่ผู้สื่อที่เป็นพระศาสดาพระบุตรเอกทั้งสองพระองค์นั้นก็ล้วนเป็นบุตรมนุษย์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันไม่ต่างกับเราเลยคนเชื่อเพราะว่าเขาเชื่อในความมีเหตุผลถูกไหมเชื่อในเหตุและผลไม่ใช่เชื่อเพราะคนนั้นคนนี้เป็นผู้กล่าวใช่หรือไม่ความจริงหรือสัจธรรมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนกล่าวความจริงหรือสัจธรรมมันอยู่ที่สาระของสิ่งที่กล่าวไม่ว่าใครจะกล่าวก็ตามขีดเส้นใต้ไปครับพี่น้องครับนี่ไปยึดติดในพระคัมภีร์ยึดติดในพระไตรปิฎกยึดติดในตัวตนของพระศาสดาที่ตัวเองยอมรับแล้วปฏิเสธคัมภีร์เล่มอื่นปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นปฏิเสธครูคนอื่นๆหยุดและยุติการเรียนรู้เอาไว้ที่คัมภีร์เล่มเดียวพระศาสดาพระองค์เดียวนี่คือจะเกิดภัยไหมนะเนี่ยถ้าเราไม่กลับมาบอกว่าอย่าดับขันห้านะและต้องระวังนะต้องใช้ขันห้าให้เป็นด้วยการตัดเวทนาอย่าให้มันเกิดขยะขึ้นมาคือความรู้สึกเพราะไม่เช่นนั้นจะหลงทางมันจะต่อไปหาท้ายทอยนี่ก้านสมองนี่เพื่อให้ใช้อารมณ์กักขระอารมณ์หยาบคายอารมณ์ก้าวร้าวของสัตว์แทนความรักที่อยู่ที่ต่อมพิทูิตรีซึ่งเป็นที่สูงที่เป็นที่ประทับของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือพระเจ้าในตัวท่านน่ะก็คือจิตวิญญาณของท่านน่ะไปใช้วิชามารแทนวิชาของพระอาทิตย์คือวิชาของพระเจ้าใครเป็นคนตัดสินว่าจะใช้วิชาของพระบิดาหรือวิชาของมอดมารก็ตัวท่านเองนะครับเห็นไหมครับ
ถ้าท่านไม่ฟังเรามัวแต่ยึดติด